0: ฝาทัพแวร์เล็กๆที่เหมาะสมของภรรยาที่ในครัวที่มันเบาๆฝาทัพแวร์เล็กๆกลมๆฝาปิดมันเบาเอามาลองใต้คางแล้วก็มานั่งแปลงที่เก้าอี้ตัวโปรดผมเลยครับตัวที่มีเท้าแขนด้วยนั่งดูทีวีครับแปลงฟันไปเรื่อยเพลินๆจับเวลาดูประมาณเดี๋ยวนี้จับไปจับไปมา13-14นาทีนะครับท่านแปลงเพลินๆเอาหน้าที่5เลยหน้าที่5ด้วยหน้าฟันด้วยแปลงไปเรื่อยดูไปเรื่อยมันจะหยดจากคางลงมามันก็หยดลงฝาทัพแวร์ที่รองใต้คางคุณนะครับเอามือซ้ายถือไว้ให้มันกันไม่ให้มันเปิดๆเสื้อเราตรงหน้าอกเสื้อเราไอ้ส่วนมือขวาก็แปลงชับขึ้นปัดขึ้นปัดลงตามที่กระบวนการทั้งหมดมันก็สบายดีครับท่านผู้ฟังครับแต่ตอนจบแล้วผมก็ไม่ได้ไปบ้วนน้ำนะก็บ้วนในเศษยาที่ฟันอยู่ในปากครับไปที่ซิงน้ำแล้วก็บ้วนลงซิงไปนะครับเปิดน้ำก๊อกไหลให้มันไปแล้วก็รอไปอีก15นาทีมันก็จบอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เกิดของคนแข็งแห้งพูดโดยความรู้สึกของคนที่เคยทำเป็นประจำมาสักพักหนึ่งแล้วหลังๆนะครับเปลี่ยนแปลงนิสัยลองดูก็พบว่าทั้งหมดทั้งแรกนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะไปหาคุณหมอฟัน6เดือน7เดือนครั้งหนึ่งก็ถ้าแต่จะนัดไม่ได้บอกผมว่างด้วยไงครับเขาบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาครับพี่หลายปีผ่านมาก็ยังไม่ได้ถูกอุดฟันอะไรเลยนะก็พอสมควรผมก็ไม่รู้จะว่าไงกับเหตุการณ์นี้ว่าไม่ได้สาขาให้ตัวเองเชี่ยวชาญไม่ได้มีหลักตัวเองแต่ว่าฟังจากเพื่อนหมอทันตแพทย์ที่เป็นอาจารย์สอนหมอฟันที่คณะทันตแพทย์ของมหิดลเนี่ยครับก็พูดคุยกันเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ออกปากเชียร์คนมากขึ้นครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อวิชาชีพเฉพาะคุณหมอทันตแพทย์เขาไม่ได้ต่อต้านแล้วเขาก็เป็นคนเชียร์เรื่องพวกนี้ยังแปลงแห้ขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาตั้ง7-8ปีที่แล้วแล้วนะจุดเริ่มต้นมัน7-8 10หรือ10ปีประมาณนั้นผมไม่กะ
1: ก
0: ็ทำกันไปเรื่อยๆค่อยๆเชียร์กันครับผมเองก็ไล่ฟังวันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เพราะวันพรุ่งนี้จะมีคุณหมอท่านอื่นมาพูดต่อใช่ไหมครับทั้งเต่าใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสุขแรกกับสุขสุดท้ายของเดือนเนี่ยจะพบกับคุยชัดกับหมอกาชาติค่ะ
0: เดี๋ยวผมได้เอาวันพฤหัสผลที่เป็นวันไฮไลท์นะครับพูดเรื่องแปลงแห้งให้ท่านฟังแต่พูดเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองที่ลองทำดูด้วยนะครับท่านฟังลองทำดูนะครับมันอาจจะไม่มีข้อเสียอะไรมากเพราะคัดคับคือสามารถเป็น10ปีแล้วแต่พบว่า15นาทีหลังแปรงเสร็จมันยังมีความเข้มข้นของฟูออไรจากเจลฟันอยู่นิดหน่อยช่วยเสริมให้ฟันเรามีเคลือบฟันที่แข็งแกร่งต่อต้านการเกิดฟันผุได้ง่ายได้ดีขึ้นนะครับลองฟังลองทำดูนะครับ
1: อาจารย์ขามีคุณผู้ฟังแชร์เข้ามาคุณป้อมบอกว่าแปรงฟันแบบแห้งให้ลูกตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยค่ะหลังแปรงจะงดน้ำงดอาหาร30นาทีจนตอนนี้ลูก8ขวบฟันไม่ผุเลยค่ะอาจารย
0: ์เยี่ยมมากครับยิ่งฟันเด็กยิ่งได้สปอนดีเพราะว่าฟันเด็กนี่มันดูดซึมมันต้องการฟูออไรชัดเจนครับตั้งแต่ฟันน้ำนมมาเลยนะถึงฟันที่พอ6ปีเขาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นฟันแท้ที่ตอนนี้จุดสำคัญของเด็กเลยครับว่าฟันแท้ทุกซี่ที่ขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคราวนี้เป็นฟันแท้คือต้องคือผูเป็นผูเลยว่ากันเลยไม่มีอะไรแล้วคุณจะเทคแคร์ฟันลูกให้ดีๆอย่างไรนะครับแล้วจะวิ่งยาที่ฟันของเด็กอ่ะซื้อจะพ้องเด็กนะตอนที่ลูกเล็กผมก็ซื้อฟันยาที่ฟันเนี่ยเต็มบ้านเลยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อมีลูกเสือน่ารักมี
1: เสือยีราฟเลย
0: ใช่มันก็อร่อยดีอ่ะมีรสชาติสตรอเบอรี่มีรสชาติที่มาชอบรสส้มนะ
1: ใ
0: ช่ฟันเด็กเนี่ยครับมียาที่ฟันเพียบอันนี้ไม่ต้องตกใจครับทุกอย่างมีฟูออไรครบถ้าซื้อลูกยาที่ฟันผู้ใหญ่ก็ลองหาดูที่มันมีฟูออไรด้วยนะครับเขาเขียนคำว่าโซเดียมฟูออไร NAF ตัวใหญ่นะครับ F ตัวนั้นคือตัวที่เขาฟังว่าฟูออไรคือตัวย่อนะครับ NA คือโซเดียม F คือฟูออไร NAF ตอนนั้นเท่านี้ก็ว่ากันไป
1: คุณผู้ฟังผีสามวาอาจารย์ขออนุญาตนะคะมาแชร์กันผมอ่ะแปรงฟันวันละ4ครั้งเยอะไปไหมครับอาจารย์นอกจากเช้ากับก่อนนอนก็เพิ่มหลังมื้อเช้ากับตอนเที่ยง
0: โอ้ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นยอดที่สุดในโลกเลยครับดีมากๆครับเพราะว่าหลังอาหารนะครับคือตัวสำคัญเศษอาหารมันจะติดอยู่ตามซอกฟันถ้าเราแปรงฟันได้มันก็ออกหมดก็ไม่เหลือจุดที่จะทำให้เกิดพลักไม่เกิดจุดที่เกิดฟันผุคุณก็จะปลอดภัยดีที่สุด พิ่มขึ้นนะครับจะเว้นโทรทำงานบางทีมันไปที่ทำงานอ่ะไม่มีโอกาสจะติดแปลกที่ฟันไปด้วยนะเอาแค่เช้าเย็นก็ยังพอดีละเพราะหมอฟันก็แนะนำ2 2 2วันละ2ครั้งนะครับครั้งแต่ละครั้งนั้นแปรง2นาทีขึ้นไปให้ยาวกว่านี้นะครับและหลังจากแปรงฟันเสร็จทุกๆครั้ง2ชั่วโมงก็เบาๆเรื่องของหวานนะครับน้ำอัดลมบ้างน้ำหวานบ้างอะไรเนี่ยโค้กรวมทั้งไงมาเอ่ยชื่อแล้วขอโทษทีนะครับท่านฟังผมจะไม่เอ่ยชื่อสินค้าไงสัญญากับตัวเองมา30กว่าปีที่ผมไม่เคยเอ่ยชื่อสินค้าใดๆ
1: นะคะมีคุณแชร์เรื่องของการแปรงฟันมาหลายคนเหมือนกันอาจารย์แต่ว่าเราพักกันก่อนเนาะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: 7นาฬิกา10นาทีค่ะคุณผู้ฟังถามมาตอบได้นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะวันนี้อาจารย์พูดคุยกันถึงเรื่องของการแปรงฟันแบบแปรงแห้งนะคะมีเคล็ดลับ2 2 2มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟัง2แรกก็คือแปรงฟันวันละ2ครั้งตัวเลขที่2เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังแปรงนานอย่างน้อยนะ2นาทีคุณจะมากกว่า2นาทีก็ได้นะคะแล้วก็2ที่3หลังแปรงฟันสัก 1-2 ชั่วโมงของหวานงดไปก่อนนะจ๊ะนะคะจำให้แม่นนะ2 2 2อาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่เล่าเรื่องพวกนี้ครับผมก็เขินๆอยู่นะเป็นหมอรักษาคนน่ะจะไปพูดเรื่องรักษาฟันมันจะยังไงก็ตามแต่ผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆที่เป็นหมอฟันที่เป็นอาจารย์สัตวแพทย์แล้วนะถ้าผมจะลองพูดออกสื่อสิแต่ไม่ได้พูดมานานแล้วหลายปีทีเดียวนะครับผมก็พยายามพูดเพื่อผสมกับประสบการณ์ตัวเองให้ท่านฟังมีความเชื่อมั่นด้วยว่าถ้าท่านจะลองทำดูผมใช้ว่าลองทำนะครับหลักการคือแปรงแบบที่คุณคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะครับแปรงไปเถอะครับอันนั้นดีแล้วนะอย่างน้องก็แปรง3-4ครั้งก็ถือว่าเยี่ยมมากแต่ถ้าลองวิธีนี้บ้างสลับไปเป็นครั้งเป็นคราวเวลามีเวลาขึ้นนะครับเช่นพอค่ำๆมื้อค่ำเนี่ยอีมื้อเช้าบางคนตัวอย่างรีบมากเลยเราไม่มีเวลานะต้องไปทันรถติดตอนเช้าเยอะนะครับแต่มื้อค่ำเนี่ยก็นั่งประดิษฐ์ปลาดอยทำสบายผมก็แนะนำอีกอันนึงก็คือเอาฝาขโมยฝาตับแหวกของภรรยาในครัวนะเป็นเรื่องดูสิครับที่มีฝาบางอันที่จับถนัดมือนะแล้วก็ไม่หนักเกินไป ไม่ต้องใหญ่มากครับพอให้มันรองฟองที่มันจะไหลจากคางเราลงไปที่เปลือกถ้าคุณนั่งสีฟันในห้องที่มีทีวีมันสบายกว่าเยอะเลยหรือไม่ก็เปิดเพลงคุณสุนทรภรณ์ที่เขาแข่งขันกันนะโค้ดบ้องอะไรพวกนี้ฟังด้วยก็ได้ก็เพลินดีนะครับดูข่าวดูคำเปลี่ยนแปลงต่างในโลกบ้างเพราะเราไม่เคยติดตามอยู่แล้วพวกเรานะก็ทำให้คุณมีความสุขกับมันระดับหนึ่งถ้าใช้เวลาได้แปลงได้นานขึ้นถ้าแปลงได้ถึง15นาที ก็ไปต้องทำแปรงแห้งแล้วครับถ้า15นาทีมันก็อยู่ฟันเรามา15นาทีแล้วมันก็ดูดซึมให้หมดแล้วเราก็บ้วนน้ำได้เลยก็จบก็ง่ายดีครับท่านฟังแล้วแต่ท่านจะเลือกลองทำดูให้เหมาะสมนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าหลัง15นาทีไม่ต้องบ้วนน้ำแล้วเราไปทานอาหารเนี่ยสมมติว่ายาสีฟันตกค้างอยู่มันจะเข้าในร่างกายจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย
0: ์ยาสีฟันมันเข้าร่างกายตลอดเวลาอยู่แล้วครับคุณรำคุณแปรงฟันเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณเกลือน้ำลายลงไปแล้วเกลือน้ำลายลงไปก็กี่เอื้อกแล้วก็ไม่รู้นะขอบอกครับ
1: อาจจะไม่รู้ตัวว่ากลืนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: กลืนครับกลืนเขาพิสูจน์แล้วครับว่ายาสีฟันทั้งหมดที่คุณแปรงในปากคุณเนี่ยมันถูกกลืนเป็นคำๆเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: นะคะ
0: หลายก็เพราะเป็นน้ำลายนะครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอันนี้แชร์กันคุณพ่อจัดฟันไปหาหมอฟันบ่อยลูกสาวก็จะชอบขอเข้าไปนั่งดูลูกเลยไม่กลัวหมอฟันไปโดยปริยายเลยค่ะอาจารย
0: ์เยี่ยมเลยครับหมอฟันนี่บางทีคนก็กลัวแล้วอย่างเฉียงอี
1: ้โอ้โหใช่ใช
0: ่ขนลุกเลยนะผมเองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็เป็นสาขาพวกจะยินเสียงพวกเครื่องมือข้างในได้บ่อยนะแต่ผมรู้ว่าชาวบ้านนี่เขาขนหัวลุกเลยนะครับเพราะเสียงที่หมอฟันกลัวฟันเขาเห็นเนี่ยครับ
1: ยิ่งเสียงกรอฟันนะแบบอาจารย์
0: มันหนักหนา
1: แล้วมีภาพยนตร์อยู่เรื่องนึงที่เกี่ยวกับฟันโอ้นี่จินตนาการไปทั่วเลยนะนะคะอาจารย์งั้นหนูขออนุญาตนิดนึงพอดีตั้งข้อสังเกตว่าโอเคละ50ปี50กว่าเนี่ยฟันจะเริ่มผุมากขึ้นหนูไปมองที่ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองอาจารย์งั้นแสดงว่าคนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะฟันผุมากกว่าเดิมอ่ะสิ
0: แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วนะเด็กกลุ่มนึงนะครับก่อนเข้าสู่โกสเปิร์ตก่อนคือวัยรุ่นกับผู้สีสูงวัยการคนระยะท้ายๆจะเข้าสู่ผู้มันจะมีโอกาสฟันผุง่ายได้ขึ้นจริงด้วยครับแต่เราก็ถ้าจะเติมให้มันมีฟลูออไรด์ตัวที่ช่วยอารักขาฟันคุณรู้กระจายว่ามันคือฟลูออไรด์พิสูจน์จนรู้กันแล้วแล้วเราก็ยังไม่สนใจมันก็ปล่อยให้ฟันเราไปสู้กับข้าศึกคือฟันผุด้วยตัวเองโดยเปล่าๆไม่มีอาวุธมันก็ชอบกวนอยู่นะท่านฟัง
1: นะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะคุณแคทขอความเห็นคุณหมอเกี่ยวกับข้อ1ยาสีฟันสมุนไพรที่ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมหลากหลายยี่ห้อ2การอมน้ำเกลือ เกลือที่อมคือเกลือทำอาหารหลังแปรงฟันนะอันไหนจะดีกว่ากันคะ
0: พูดถึงอมน้ำเกลือนี่ไม่ได้ช่วยอะไรครับเพียงแต่ช่วยทำปรับเรื่องกับความเป็นเผ็ดหวานหวานยังไงในป่าที่คุณกินเข้าไปหลังอาหารมื้อนั้นน่ะมันได้ปรับเข้าสู่สภาพปกติเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าฟลูออไรด์นี่ครับมันอยู่ในยาบ้วนปากดังยี่ห้อนะที่เขามีผสมฟลูออไรด์ด้วยอันนี้ก็มีอยู่แล้วคุณต้องอ่านลีฟเลตส่วนประกอบของยาเองนะครับท่านฟังแต่ที่ฟันสมุนไพรนี่มีหลายยี่ห้อที่ปัจจุบันก็ปรับตัวเองนะครับเขาเติมฟลูออไรด์เข้าไปด้วยนะครับยาที่ฟันอยู่แล้วอ่านที่ดอทก็เห็นครับก็เขียนว่าส่วนประกอบมันมีอะไรครับภาษาเมื่อก็เห็นแล้วก็ใส่แว่นตาซื้อมาเติมอีกคู่หนึ่งทับเข้าไปมันจะขยายภาพเท่านั้นคือว่าหรือแม้ผมใช้วิธีการง่ายกว่านั้นคือเอามือถือเลยครับถ่ายมันเลยถ่ายหลอดสีฟันแล้วเอามาพอได้เป็นภาพเป็นคลิปในมือถือเราแล้วก็มาขยายจากในมือถือ มันอ่านตัวเลขสื่อง่ายขึ้นนะท่านฟังก็จะเห็นตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะอ่านได้ว่ามี NAFN ตัวใหญ่แล้วก็ A ตัวเล็กแล้วก็ F อักษร3ตัวโซเดียมฟลูออไรด์มีเปล่าถ้ามีก็โอเคเลยก็ช่วยคุณฟันคุณอยู่แล้วไงนะครับ
1: นะคะอาจารย์อีกคำถามหนึ่งก็คือเราสมมติเราไม่แปรงแห้งแต่ใช้น้ำยาบ้วนปากได้ไหม
0: มันน้อยมันไม่เข้มครับไม่เข้มพอเท่ายาสีฟันนะครับไม่เพียงพอมันช่วยที่ต่อยตอนบ้วนปากถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าใช้ในการป้องกันฟันผุให้เราเนี่ยมันไม่มากพอครับความเป็นกรดทั้งฟลูออไรด์ไม่มากพออ
1: ืมแล้วอีกประเภทหนึ่งอาจารย์คนกลุ่มหนึ่งเช่นแปรงสีฟันละใช้ยาสีฟันเรียบร้อยหมดละกลัวไม่สะอาดพออมบ้วนน้ำยาบ้วนปากเพิ่มเนี่ยอันนี้จะอันตรายไหมคะ
0: ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเพราะว่าปฏิกันนั่งแปรงสีฟันเอาแค่สองนาทีเอาแค่ห้าหกนาที
1: ม
0: ันก็ดีกว่าแง่ๆของคุณปัดขึ้นปัดลงเนี่ยมันก็แปรงสีฟันมันช่วยมันก็คือเมื่อแปรงสีฟันมันเย็นแล้วเนี่ยเย็นมันฟังให้เข้าใจแฟตแ
1: ตกบานบานแปรงสีฟันบาน
0: แล้วกรุณาเปลี่ยนเถอะครับเพราะมันบานบานมันไม่ช่วยอะไรมากนะครับในการที่จะเสาะหาเอาเศษอาหารออกจากซอกฟันนะ
1: ค่ะ ค่ะสิ่งสำคัญนะคุณผู้ฟังอย่าลืมแปรง

0: ด้วยนะแปรงลิ้นนะคะ
1: มีคนที่ก็เสียให้ใช้พวกหมายขัดฟันด้วยซึ่งมันจะมีสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือใช้นิ้วเราไปคุณขึงมันฟันจะฟอกฟันแล้วก็ดึงออกนี่เราจะกับความถนัดของที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับแต่ลูกผมก็จะถนัดใช้มือใช้นิ้วเขาเองเขาฝึกอย่างนั้นแต่ผมถนัดใช้ประเภทที่เป็นไม้แบดเล็ก
0: ๆเหมือนกันอาจารย์ที่ข้างหนึ่งเป็นไม้ขัดฟันอีกข้างหนึ่งเป็นไม้แคบฟัน
1: มันใช้ง่ายดี
0: ใช่ใช้ง่าย
1: แจ๋วจะไปขึงนิ้วนิ้วเราก็ไปคล้องเหมือนลูกสาวเขานะครับเราก็เอาไม้แบดนี่แหละวะเล็กๆนี่เขาเรียกไม้แบดนะท่านฟังประมาณว่านะ
0: ค่ะมันเล็กๆคล้ายไม้เทนนิสไม้แบดมินตันนั่นแหละเล็กๆ
1: สำนองนะ
0: บางครั้งเขาจะเคลือบฟูลายอยู่ในเส้นไหมนั่นด้วยนะจ๊ะ
1: ใช่ครับใช่ก็สะดวกครับเราก็เลือกซื้อเอาพวกนี้จะช่วยฟันคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นคือป้องกันเขาดีกว่าเราก็รู้กับใจว่ามันคือขาดไอ้นี่ฟูลายนี่แหละนะ
0: ใช่นะคะขออนุญาตไปคำถามอื่นนะคะอาจารย์จากคุณชัยยศมี2คำถามด้วยกันทำไมยาลดความดันเมื่อเริ่มกินแล้วต้องกินตลอดไปห้ามหยุดกิน2ยาลดไขมันเหมือนยาลดความดันหรือเปล่าครับอาจารย์เมื่อเริ่มกินแล้วก็ห้ามหยุดกินเช่นเดียวกัน
1: อ๋ออันนี้ต้องตอบใช้เวลายาวแต่เขาตอบให้นะเพราะคำถามมันดีมากครับ2เรื่องต้องตัดช่วยเป็นคนได้ควบคุมให้ด้วยนะจ
0: ๊
1: ะ
0: ได้ค่ะอาจารย์
1: ขอพูดนิดนึงว่าคุณหมอฟันที่ฟังรายการอยู่นะครับขณะนี้เลยเนี่ยรู้เพื่อนฟังดีกว่าเยอะเหมือนกันนะหมอฟันเนี่ยนะขับรถทำงานที่คณะทันตแพทย์ไปสอนเสืออะไรเงี้ยผมพูดและขาดตกห้องกรุณาโทรเข้ามาบอกเลยครับต้องเอาบอกเบอร์โทรศัพท์จ้ะ
0: 022485937ค่ะ
1: ครับกรุณาโทรเข้ามาเติมหรือจะเข้ามาเป็นพูดด้วยเลยก็ได้มาพูดเติมให้นะครับต้องตอบว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เพราะผมขอยืนนะผมไม่ใช่หมอฟันผมไม่รู้เรื่องพวกนี้ลึกซึ้งนะแต่รู้เท่าที่ทำเพื่อผมจะเข้าใจได้จริงๆนะโดยยิ่งเมื่อคุยกับเพื่อนที่พูดเป็นหมอแปลอาจารย์หมอฟันเนี่ยผมก็รับรู้พูดนี้มามากนะครับผมถือโอกาสที่จะบรรยายให้ท่านฟังที่เป็นชาวบ้านแต่พวกเราได้ฟังใช้ภาษาง่ายๆเล่าง่ายๆนะครับเอาละกลับมาตอบเมื่อกี้นี้สิครับเริ่มข้อหนึ่งถามอะไรจ้ะ
0: ข้อหนึ่งถามว่าทำไมยาลดความดันเมื่อเริ่มกินแล้วต้องกินตลอดไปห้ามหยุดกิน
1: เพราะว่าเมื่อความดันคุณสูงขึ้นตามวัยคุณเองครับมันสูงขึ้นจากการที่เส้นเลือดคุณเนี่ยมันเริ่มตีบเริ่มตันตามอายุนะ เหตุผลว่ามีคอเลสเตอรอลไขมันต่างๆไปอยู่ร่างกายคุณสูงอ่ะว่างั้นเถอะมันเข้าไปจับไปพอกตามเยื่อบุข้างในของหลอดเลือดที่มีรูวิ่งของเลือดได้แบบตอนหนุ่มๆนะตอนแก่แล้วมันไม่ใช่ไงครับมันก็ตีบลงไปนิดหน่อยมันไปพอกด้วยคอเลสเตอรอลนะครับในเส้นเลือดเมื่อรูมันเล็กลงความดันก็สูงขึ้นสิครับท่านผู้ฟังดังการกินยาลดความดันเนี่ยยาที่คุณหมอก็ไปช่วยจัดการเรื่องเกี่ยวกับไอ้ท่อเส้นทางต่างๆเดินเหล่านี้ครับเพื่อให้ความดันมันลดลงจากสูงๆลดลงมาอยู่ค่าที่โอเคลดแล้วดียังไงเหรอดีสิครับเพราะเส้นเลือดสมองคุณจะได้ไม่แตกไงเส้นเลือดหัวใจคุณจะไม่ตีบไงที่มองทำบัตรรูบัตรพาสเพราะรูมันยังอยู่ได้ไงที่การที่ลดลงเนี่ยครับผลที่คุณลดลงในความดันที่วัดทุกวันหมอนัดเป็นนัดที่3เดือนมาตรวจนะครับเขาวัดค่าใหม่ได้เป็นค่าที่คุณพอใจคุณหมอก็พอใจเป็นค่าที่เกิดจากแอคชั่นของยาที่คุณกินวันละครั้งนี่แหละครับถ้าคุณถอดยาทันทีไอ้ค่าก็กลับไปค่าปกติของร่างกายคุณนะครับสูงเหมือนเดิมนะครับ160 170ไปนู่นอีกซึ่งเราไม่ปรารถนาแสดงว่าคุณอยู่ด้วยยายอมรับนะว่าทุกวันเรากินยาเนี่ยยามันมีประโยชน์กับเราตรงนี้มันช่วยเจอปรับลดความดันลงถ้าไม่มียาเลยคุณไม่กินต่อเนื่องมันก็คืนกลับไปสภาพเดิมนะครับอันนี้อธิบายฟังถ้าฟังก็ใจเหตุผลนะครับว่าเพราะยามันช่วยทำให้เรามีอาการความดันลดลงไม่เกิดโรคแทรกซ้อนในหัวสมองแตกเส้นเลือดสมองแตกหัวใจตีบตันพวกนี้ครับที่ว่าเอาเราตายครับมองลดยาลงเพื่อไม่ให้มีโรคพวกนี้ครับไตพังอะไรพวกนี้หลายๆโรคที่ตามมาเป็นพวกที่ต้องยาที่กินทุกวันละครั้งเท่านั้นถ้าคุณกินแล้วมันได้ผลดีมันลดต้นเหตุต้นชิดต้นน้ำคือความดันเอาลงซะโรคแทรกซ้อนต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นไตจะได้ไม่เสียหายมันก็คุ้มในการที่จะกินทุกวันข้อ2ถามเลยจ้ะ
0: ข้อ2ถามว่าแล้วยาลดไขมันอ่ะจ้ะ
1: ครับอันนี้ก็เรื่องต่อเนื่องนะครับท่านฟังเพราะว่าลดความดันเราไปลดที่ความดันที่โชว์มาตอนวัดเลยแหละคราวนี้ถามว่าความดันเหตุเพราะอะไรก็เมื่อกี้พูดแล้วครับว่าไอ้ไขมันเนี่ยครับเป็นตัวไปพอกในเส้นเลือดคุณให้รูแคบลงแคบลงแคบลงแคบลงความดันเลยเพิ่มขึ้นพอจะลดทั้งความดันได้แล้ว

0: กินมาละครั้งยาลดความดันยาลดไขมันครับในกลุ่มที่ชื่อเฉพาะมันนะครับลงท้ายด้วยไอ้คำนั่นแหละครับ
1: ม
0: ันก็จะทำให้ไปลดปริมาณไขมันที่จะไปพอกลดให้มันไม่ตีบไม่ตันชะลอมันซะดึงเกียร์ให้ถึงอายุ90ให้ได้นะครับก็ต้องกินคู่กันนะครับถ้าคนที่มีไขมันสูงด้วยพิสูจน์แล้วจากการเจาะเลือดเช็คดูโอ้โห LDL ก็สูง HDL ก็ต่ำอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมันเป็นการรักษาไปเนี่ยชุดทุกมันเลยชุดทุกมันเลยกินลดความดันเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดสมองแตกเส้นหัวใจตีตันไตพังพวกนี้ครับแล้วก็เป็นลดต้นเหตุอีกอันหนึ่งก็คือถ้ารู้กับใจว่าโคเลสเตอรอลมันทำให้เกิดปัญหา
1: ค
0: ุณลดเองไม่ตัวเองไม่ได้ต้องกินอยู่เรื่อยแล้วเกิดจากกรรมพันธุ์คุณมีไขมันโคเลสเตอรอลสูงคุณบอกก็เลยให้ยาคุณกินยังไงนะครับท่านฟังจับคู่ไปแล้วคู่นี้ลดไม่ได้เพราะว่ามันกินต่อเนื่องกันเพราะแอคชั่นมันออกมาช่วยให้เรามีสุขภาพดีนะครับ
1: คุณณัฐพงศ์ค่ะบอกว่า
0: ฟังเข้าใจป่ะกับ
1: เมื่อกี้เข้าใจหนูกำลังอ่ะอย่างเมื่อกี้เหมือนท่อน้ำประปาท่อสายยางฉีดอ่ะมันมีตะกอนมีอะไรเครอะเต็มไปหมดท่อน้ำมันก็เหมือนเส้นเลือดเราอ
0: ่
1: ะใช่ไขมันมันก็เหมือนตะกอนที่มันอุดตัน
0: ใช่เลยครับใช่เลย
1: น้ำมันต้องมีน้ำอะไรมาเขาเรียกว่าน้ำยาล้างกันแล้วกันเนาะอาจารย์เหมือนยานั่นแหละคิดง่าย
0: ๆป้องกันไม่ให้มันไปพอกเยอะขึ้นอีก
1: จริง
0: ไม่ให้รูมันเล็กตีบลงมากเกินไปดึงไหมถึงเราอายุ90ปีเพราะเราจะอยู่ถึง90ท่านฟังคนไทย
1: ม
0: ัน
1: นะคะลองถ้าตันเยอะๆมันไม่มีทางออกมันก็แตกตรงกลางของ ฟัง
0: เด็ดมันตอนนั้น
1: นะคะคุณฟังเชื่อว่าคุณณัฐพงศ์ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเรางดของเค็มคุมอาหารกินแต่น้ำเปล่าเลิกเหล้าเลิกทุกสิ่งทุกอย่างงดน้ำอัดลมความดันลดลงเราต้องกินยาลดความดันอีกไหมครับอาจารย
0: ์ต้องพิสูจน์ก่อนว่าคือหมอก็ต้องมาตรวจทุกครั้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับเข้าไปพิสูจน์ว่ามันลดในตัวคุณเองลงได้แค่ไหนแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมครับ 98% ของคนเนี่ยไม่สามารถปรับพฤติกรรมตัวเองได
1: ้
0: มันชินไปตั้งแต่เด็กๆตอนเข้าเป็นคนวัยกลางคนเนี่ยชินหนักเลยอันนี
1: ้
0: ถ้าลดลงนิดหน่อยลดมากหรอมันลืมลดบ้างเพื่อนดับจะกินเลี้ยงบ้างอะไรบ้างปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างมันก็คืนกลับทุกครั้ง
1: ม
0: ันถึงไม่ได้ผลนะครับพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ได้ลดจริงลดไม่จริงใจนะครับมันเลยทำให้มีปัญหาอันนั้นควบคุมด้วยยาต่อไปเพราะว่าคือปล่อยยาออกมันก็เด้งขึ้นไปอีกนะครับ
1: ใช่นะคะถ้าเราทำได้ไปนานแล้วคุณผู้ฟังเวลากินอะไรหน้าหมอนี่ลอยมาเลยนะ นะคะอาจารย์หนูขออนุญาตคำถามเป็นไม่เชิงคำถามค่ะอาจารย
0: ์
1: แชร์กันนะคะคุณย่าอายุ93ใช้ยาสีฟันผงซองสีเหลืองยี่ห้อเดี๋ยวบอกไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังอย่าว่าแต่นั้นไม่ได้มาเก็บโฆษณาทิปนิยมเต่าก็เคยใช้เมื่อก่อนเป็นผงเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลอดนะอาจารย
0: ์
1: มันจะเป็นสมุนไพรแบบทำให้ฟันรู้สึกว่าสะอาดอ่ะแล้วก็ใช้ยาสีฟันลดเสียวยี่ห้อเซนอะไรนี่แหละแค่สองยี่ห้อนี้ตั้งแต่สาวๆตอนนี้คุณย่าไม่มีฟันปลอมสักซี่เลย
0: นะคะ
1: อ
0: ันนี้ไม่ต่อต้านใดๆทั้งสิ้นครับจะบอกเป็นสมุนพงสมุนไพรเลยครับไม่ต่อต้านเลยครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมเห็นนะยายผมอ่ะเขาใส่ผงเหมือนกันนะครับชื่อเคยชื่อแล้วก็ไม่มีขายละชื่อวิเศษนิยม
1: อ๋อเนี่ยใช่
0: นี่แหละครับจนกระทั่งแกเสียชีวิตก็ต้องใช้วิเศษนิยมผมไม่ว่ากันไงพอไปเรียนหมอเขาบอกว่าโอ้อันนี้ไปโทษใครไม่ได้นั่นแหละมันเป็นสิ่งที่ภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายผมต้องให้เกียรติให้ความเคารพมากเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องนี้คือจบไม่เลือกแกที่ฟันแต่ขอให้มีNAF ตัวใหญ่โซเดียมฟลูออไรด์ด้วยจะดีมากขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับ
1: นะคะโอ้โหพูดถึงความดันมาอีกคำถามหนึ่งอาจารย์9217บอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ59สูง180หนัก73วัดความดันที่บ้านได้110วัดความดันที่โรงพยาบาลได้140 150เกือบทุกครั้งทั้งที่ผมก็ทานยาลดไขมันอยู่หมอแจ้งบอกว่าไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติ
0: อืมใช่ครับเพราะนี่คือกลุ่มอาการกลุ่มคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งใช่ป่ะที่เรียกว่าไวโคซินโดร
1: ม
0: ไวโคแปลว่าเสื้อคลุมสีขาวที่คุณจะเห็นในพวกหมอทุกคนใส่ถ้าเป็นอาจารย์แพทย์จะเสื้อคลุมจะแขนยาวด้วยต่างหากคลุมนาฬิกาข้อมือหมดแล้วถ้าเครื่องครับถ้ากลุ่มแขนสั้นก็เป็นกลุ่มคุณหมอรุ่นน้องๆนะครับเสื้อแขนยาวด้วยที่คุณเห็นอันนี้เสื้อคลุมขาวๆก็เรียกว่าเสื้อกาวเสื้อกาวหมอนะที่เขาเปลี่ยนทุกวันแหละครับก็จะมีแขวนให้ตอนเช้าที่ห้องพักแพทย์

0: ็จะไปซักหมายถึงตัวเป็นค่าต้อก็จะไปซักซักแล้วนึ่งๆเสร็จแล้วก็มารีทอยให้นี่ครับเสื้อคลุมสีขาวเนี่ยครับกลุ่มอาการที่คนน้องคนนี้เขาเล่าเนี่ยจะไปโรงพยาบาลก็ไปเจอคนเสื้อคลุมขาวนี่แหละไอ้คนที่นั่งตรวจคุณนั่นแหละที่นัดไปนะแล้วก็ชุดพยาบาลก็ขาวทั้งหมดเลยนะมีขีดทั้งบนเป็นขีดๆนั่นเองที่ที่หมวกอ่ะขาวๆแบบนี้ครับทำให้ตัวกลัวกังวลโดยที่เราคุมมันไม่ได้มันเป็นจิตสำนึกเราเองด้วยถ้าทำให้เรากังวลแล้วความรักก็เลยขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ขอให้รู้ว่าเป็นกลุ่มนี้นะเช่นถ้าคุณมีความรู้คุณก็วัดความดันที่บ้านทุกวันทุกวันทุกวันระยะหนึ่งนะครับสักสี่ห้าวันก่อนถึงวันนัดอ่ะจดตัวไหนวันจันทร์เท่านั้นวันจันทร์เท่านี้อังคารเท่านี้อย่างเงี้ยติดตัวไปด้วยพอถึงพยาบาลก็จับคุณวัดหน้าห้องตรวจนะครับวัดตอบมาคุณบอกอาวัดได้แค่นี้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมวัดที่บ้านได้ขนาดนี้ครับ
1: ค่ะนะบางคนบางคนใจสั่นตั้งแต่ก้าวเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณฟัง
0: จะได้กินเข้าโรงพยาบาลคุณจะได้กินไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ย
1: นะคะวันจันทร์เราเจอกันค่ะอาจารย
0: ์ครับสวัสดีติดตามนะครับบอกเพื่อนต่อด้วยครับผมพยายามทำในช่วงที่อายุมากขึ้นนะครับแต่ว่าพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆเพื่อมอบความรู้แก่ท่านฟังคนไทยทั้งประเทศนี้นะครับท่าน
1: ค่ะเวลาหมดวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมๆกัน
0: สวัสดีครับขอเตือนนิดนึงครับผมดูรายการยังไม่ยังเหลืออีกนาทีหนึ่งแอดหมอปัญญากรุณาบอกต่อๆด้วยนะครับทางแอดที่เอกลมๆแล้วก็ MHOR หมอ PAN ปั้น YAR นะครับมีคลิปอยู่สุขภาพประมาณเกือบ500คลิปลูกชายก็ปล่อยไว้นะครับคลิปแอดหมอปัญญาช่วยบอกต่อๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio ไม่

0: ทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: สนับสนุนโดย
2: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: สวัสดีครับผมกนกพัชครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

0: ช่างมันปล่อยให้มันผ่านไป
1: ช่างมันนี่พูดถูกนะฮะ
0: เลสิดีไง
1: โอ้บางคนบอกช่างมันมาเตอร์นะ
0: สวัสดีครับท่านฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569นะครับแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียพี่ปายุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแปรครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ก็
1: เลือกเพลงนี้เลย Let It Be Bitten
0: ฮะคิดถึงเซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์เหรอฮะ
1: ไม่ใช่ครับ
0: ฮะ
1: เออนะครับเมื่อวานนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

0: เราเล่นวง
1: เราเล่นวงก็
0: เล่นกีตาร
1: ์เล่นกีตาร์ใช
0: ่ท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเราก็ต้องขึ้นไปแจมด้วยการร้อง
1: อันนี้ที่ทำเนียบใช่ไหม
0: ที่ทำเนียบนะครับเพราะว่าก็มีการร่วมประชุมทั้งสองประเทศนะครับภายใต้4เสาหลักโดยจะจัดทำความตกลงเพิ่ม4ฉบับด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงด้านพลังงานแล้วก็เรื่องอาหารนะฮะแล้วก็จะปราบปรามพวกแก๊งมิจฉาชีพออนไลน์ทั้งหลายและประมาณนี้นะทั้งคู่ก็มีอารมณ์ศิลปินนะท่านนายกรัฐมนตรีคงเห็นของสิงคโปร์คงจะเห็นนายกเราหลายงานแล้วเนา
1: ะ
0: ก็เลยแหมมางานนี้ต้องซ้อมมาหน่อยเลยแหมไม่งั้นเสียชื่อนะเออแต่ร้องไม่ได้ก็ขอเล่นนะขอเล่นนะ
1: ก็กังวลอยู่เหมือนกันนะรู้ทุกทางกังวลอยู่นะ
0: กังวลโย
1: ท่านนายกเราก็กังวลผมก็เข้าใจว่ากังวลเนื้อเพลงอะเล่นบีอ่ะพอเห็นเปิดได้แล้วเลยอ่ะ
0: ต้องเปิดมือถือเปิดมือถือดูโพยหน่อย
1: ดูโพยเลยอ่ะ
0: เนื้อไม่ได้แต่ร้องได้แน่นอน
1: เออ
0: ไปหัดวงหัดใหญ่ก็เป่าแซกมาแล้วเล่นได้ทุกอย่างนะดนตรี
1: ใช
0: ่ทีมนักร้องที่เก่งสุด
1: ก็นี่เป็นเพลงของ The Beatles อย่างที่พี่แป๊บบอกนะครับ1969ไม่รู้ใครเกิดกันหรือยังนะครับเพลงนี้เซอร์พอลแมคแคทนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เพิ่งเสียไปแล้วก็คุณแม่เสียไปจากโรคมะเร็งแล้วเซอร์พอลเนี่ยอายุ14ปีนะครับแล้วเขาฝันถึงคุณแม่ฮะ
0: oh.
1: แล้วก็แม่มาบอกในฝันว่าลิซซี่บีพอลอะไรลักษณะเนี้ยฮะ
0: mm.
1: ก็คือปล่อยให้มันผ่านไปเออช่างมัน
0: เพลงที่เพราะมาก
1: ใช่ครับ
0: mm.
1: เซอร์พอลก็รังสรรค์เพลงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มาเป็นผลงานชิ้นเอกของ The Beatles นะครับ แต่ที่พี่แป๊ะหยิบมาเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย2นายกรัฐมนตรีของประเทศอาเซียนนะครับเขาเรียกอะไรนะฟิชเชอริงกันนะ
0: ฟิชเชอริง
1: ฟิชเชอริงคนหนึ่งกีตาร์คนหนึ่งร้องนะฮะ
0: ศิลปินด้วยกันทั้งคู
1: ่ครับ
0: ก็ดีฮะร้องเพลงกันเยอะๆเนาะนะจะได้อารมณ์ดีคิดแต่เรื่องดีๆทำในสิ่งที่ดี
1: ๆไม่แต่ร้องเพลงต้องทำหน้าที่ใน
0: ทำหน้าที่ด้วยนี่งานเลี้ยงต้องปลดปล่อยเนา
1: ะ
0: วันนี้ทางทำเนียบรัฐบาลก็จะต้อนรับคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: ครับ
0: นี่ก็ยินดีกับน้องด้วยนะ
1: วันนี้ต้องมีร้องเพลงอีกผมว่า
0: น่าจะต้องมีครับ
1: เพราะว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ผมดูคลิปอะไรต่างๆนะก็มีการร้องเพลงมีการฉลองกันอย่างคึกโครมพอสมควรยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการ
0: ยังไม่เป็นทางการ
1: ยังไม่เป็นทางการ
0: แล้วก็จะมีงานไหนที่ไหนฮะ
1: ก็ผมไม่แน่ใจว่าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งหรือว่าสถานบันเทิงรูปบ้านใครบ้านหนึ่งอ
0: ่
1: ะก็จะมีรัศมีแขแล้วก็มีน้องๆวอลเลย์บอลสาวของเราเนี่ยไปร่วมด้วยหรือว่าการวิดีโอคอลกันระหว่างกลุ่มที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพูดถึงอะไรต่างๆแล้วก็มีพูดถึงป้าเขียวมีการบ่นเรื่องป้าเขียวป้าเขียวที่พูดถึงนี่เป็นใครไปไม่ได้เลยนะฮะนอกจากเทพี
0: สันติภาพที่นิวยอร์ก
1: ที่นิวยอร์กใช่ครับเพราะว่าถามว่าทำไมถึงเป็นป้าเขียวเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากความเก่าอะเริ่มเขียวแล้วคือสีแรกไม่ใช่เขียวนะสีแรกไม่ใช่เขียวนะ
0: เป็นน้องชมพู่กับปลาวาน2คนเขาบนนะขอให้ป้าเขียวช่วยได้มาที่ LA ได้มาโอลิมปิกที่อเมริกาไงต้องไปบนของที่อเมริกาไงถ
1: ึ
0: งได้กลับมาประมาณนี้อ่ะก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อวานกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะซึ่งมีคุณสงศักดิ์ทองศรีรองนายกนะเป็นประธานก็ประชุมกันอนุมัติงบเดิมไงที่ต้องได้อ่ะจากการได้แชมป์เอเชียคือ11,760,000บาทอ่ะเพิ่มอีก3ล้าน
1: ครับ
0: อนุมัติเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะให้แก่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลอีก3ล้านก็ส่งผลให้นะฮะเงินรางวัลความสำเร็จครั้งนี้รับจากกองทุน14,760,000บาทนะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้นะนักกีฬา14คนซึ่งตอนได้11,760,000นี่ได้ไปคนละ 60,000 600,000 นะ 600,000 งานนี้ได้เพิ่มอีก3ล้านจะแบ่งปันยังไงก็คงตามสัดส่วนเหมือนเดิมแหละ
1: ครับ
0: นะแล้วก็จะได้รับจากแจ๊สอีกนะฮะอีก5ล้านวันนี้น่าจะมีอังเปานะจากน้ำตีท่านใดท่านหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวรอดูกันนะครับ
1: ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการอนุมัติเรื่องของงบประมาณกรณีของไม่ใช่อาจจะใช้คำว่างบประมาณหรือว่าเงินงบกลางก็ได้นะกรณีของเนเน่ไปแล้วดังนั้นเนี่ยก็จึงไม่แปลกใจถ้าวันนี้เนี่ยทางทีมวอลเลย์บอลสาวได้รางวัลเป็นเงินตอบแทนความสำเร็จนะ
0: พิเศษน้องเนเน่นั้นได้ทั้งครอบครัวเดินทางไปขับนะการที่ไปแสดงแข่งขันโชว์แล้วก็วันนี้เป็นวันที่2นะครับ ในการที่ทหารเรือมาแล้วแม่แก้ว

0: พราะทหารเขาเล็ดลอดเก่งครับผ
1: ม
0: เดี๋ยวเรื่องของทหารอเมริกายกทัพขึ้นพัทยานี่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะจำได้ว่าเคยเกิดถึง 2-3 ครั้งนะต
1: ้
0: องถามคุณชัยชัยยุคหลังๆไม่ค่อยได้ขึ้นไงแต่ว่าทหารเรือนะฮะ 5,000 คนที่มาจากเรือรบลำนี้นี่เขาอันอั้นตันใจมา9เดือนแล้วนะครับท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะไปนะเครียดอยู่ตรงช่องแคบพอมุดตรงอิหร่านนะครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเพิ่งมีโอกาสได้ขึ้นฟังเนี่ยมองเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ
1: ครับ
0: ก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจช่อง9เราต้องส่งท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องราตรีไปรายงานเรียบร้อยเจ้าดีมเจ้าดีม
1: ครับ
0: อ่ะเรื่องอื่นๆหลังจากที่เราทักเราท้วงกันไปหลายเพลาและในที่สุดมันก็ต้องเกิดครับเรื่องของ23แข้งเอเชียนเกมคุณดุเทพท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ก็มีนักเตะอย่างยศกรบุรพานะฮะเจฮานาฟีมามะนี่มามะนี่มาจากประจวบนะยศกรนี่ชลบุรีชวันวิทย์แซ่เล้าอุแซมมาเทียงคำพวกเนี้ยที่ติดชุดอาเซียนครับอ่ะก็มาติดชุดอยู่23ชุดนี้ด้วยนะครับชุดเอเชียนเกมแต่อีก3คนนี่เขาขึ้นชุดใหญ่ฮะความสามารถผ่านคือเสกสรรราตรีคคณะคำยกชัยพลอดทนพวกนี้จะไปติดชุดฟีฟ่าอาเซียนก็รายนามผู้เล่น23คนซึ่งจะต้องไปแข่งขันเอเชียนเกมคราวนี้เป็นกีฬายอดนิยมเรื่องเหรียญนี่นะฮะนานๆจะได้ครั้งที่ติดตาผมมากที่สุดก็ตอนเราเป็นเจ้าภาพ
1: ไม่เคยได้เหรียญนะฮะ
0: เอเชียนเกมครั้งที่13ตอนติดตา
1: อ๋อแต่ไม่เคยได้เหรียญนะ
0: ตอนที่ดู
1: บอลไม่เคยได้เหรียญเลย
0: แล้วก็ชัยยิงอ่ะ
1: แ
0: ล้วเข้ารอบรองอ่ะแต่ไปแพ้รอบรอง
1: ครับ
0: ตอนที่จีนเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมที่ประเสริฐช้างมูล
1: ใช่
0: ไอ้นั้นก็
1: วันชาติวันชาติ
0: ก็ไม่ได้เหรียญใช่ไหม
1: ไม่ได้เหรียญ
0: ไปเข้ารอบรอง
1: ใช่อ๋อ
0: คือ
1: เขาเคยเข้ารอบรองเนี่ยไทยเนี่ยบอลไทยเนี่ยเคยเข้ารอบรอง3ครั้ง
0: 3ครั้ง
1: 3ครั้งแต่ไม่เคยได้เหรียญ
0: ไม่เคย
1: เลยเลยนะครับตั้งแต่มีเอเชียนเกมมา
0: ครับครับเคยมีชุดดรีมทรีมตอนสมัยบิ๊กหอยคุ
1: ม
0: ไปที่ฮิโรชิมา
1: ถ้าผมจำเรื่องโค้ชไม่ผิดนะหนึ่งก็คือปีเตอร์วิทตอนปีที่ไทยเป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ตอนที
0: ่ครั้งที่13
1: วันชาติจีนนั่นเป็นคาร์ลอสอัลเบโตเดคาวาโยแล้วก็อีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าที่จะเป็นที่เกาหลีใต้นะเป็นกิติศักดิ์เสนาเมืองแต่ทั้ง3ครั้งเหมือนกันไม่เคยได้เหรียญไม่เคยได้เหรียญใดๆเลย
0: ตอนนั้นหวังมากเลยตอนชุดดีมทรี
1: ม
0: โค้ชร้อยคุมไป
1: ครับ
0: ปรากฏว่าเรียบร้อยแพ้ฮ่องกงผู้รักษาประตูมีสรวัตรโพสมันนี่เป็นผู้เล่นปัตตานีเหรอ
1: ครับ
0: ชมพัฒน์บุญเลิศอุทัยศิรัตวุฒิวงเรือนคำในสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดสรุปผู้เล่นนี้ไม่เกิน23เลยนะของเราเนี่ยกองหลังมีอัธพลแสงทองจากนครปฐมวิชั่นอินทรามเขาไปด้วยนะตอนนี้ติดอยู่20อยู่นะที่เล่นอยู่วันนี้จะลงแข่งอีกนะ
1: ครับ
0: วิชั่นอินทรามจากทรูแบงคอกพิชิตชัยเสียนกระโทกที่มีคอคราวอ่ะยุทธยาชนพัฒน์บัวพันธ์อันนี้ตัวนี้เก่งนะฮะชวนนท์ธรรมมาบีทีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามนะโอ้อยากดูจังเลยทีกวินจันสีจากเมืองทองอุแซมาเทียงคามพลเอกมณีกรจากพิธีประจวบพลเอกมาอีกแล้วครับนักเตะร่างเล็กคนนี้นะฮะกองกลางก็มีกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองเมืองทองหลายคนปฏิพานชัยโพเทพจากระยองสิทธาบุญล่านี่การท่าเรือคนนี้ก็ดูดีธนกิจโชติเมืองปักนี่จากบุรีรัมย์คนนี้ก็โอเคปริพันธ์วงศาสราศีสลายติดมาด้วยนะครับนะสิรภพวันดีนราเอฟซีชวันวัฒน์แซ่เล้าจากพรามแบงคอกนี่เป็นที3เลยกองหน้าก็จะมียศกรบุรพาชลบุรีเจ้าฮานาฟีเจ้าฮานาฟีมามะจากพีทีประจวบธนวุฒิโพชัยนาจาก SC สกามิฮาระนะฮะแล้วก็วรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต
1: ็
0: ดไม่มีนักเตะจากต่างแดนนะครับก็ประมาณนี้ครับเราอยู่ร่วมกลุ่มนะฮะกับใครบ้างเดี๋ยวไปดูหน่อยซิ
1: ญี่ปุ่นนะ
0: ญี่ปุ่นจำได้เลยนะ
1: ฮ่องกง
0: จะฮ่องกงกับญี่ปุ่นเป็นแมตช์สุดท้าย
1: ครับ
0: นะฮะวันที่ที่จะลงแข่งรู้สึก16นะ
1: ครับ
0: เป็นเกมแรกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันครับนะฝีเท้าจะเป็นอย่างไรโปรแกรมอย่างนี้ฮะ16กันยาเจอกับคีร์กีสถานบ่าย2
1: ฮะ
0: 20กันยาเจอกับฮ่องกงบ่าย2
1: ฮะ
0: 23กันยาเจอกับเจ้าภาพ 5โมง

0: ครึ่งนะ 17-30 นะฮะทั้ง3เกมเตะที่โตโยต้าสเตเดียมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นไทยรัฐทีวีช่อง32จะถ่ายชมทั้ง3เกมนะครับเอาละเทนนิสเป็นไงสองสาวไทย
1: ก็เรียบร้อยไป1สาวแล้วนะครับ
0: สาวอีกสาวกำลังจะแข่ง
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่มีอะไรที่จะพลิกผันนะครับเป็นมนัสยานะครับมนัสยาสว่างแก้วนะครับเจอกับไลลาเฟรนันเดสนะครับรองแชมป์ US Open นะครับในปีที่เอมมาราดูคานูได้แชมป์นี่แหละแล้วก็ไลลาเฟรนันเดสแคนาดาคนนี้ได้รองแชมป์ปรากฏว่าไลลาเฟรนันเดสนะครับมือ31ของรายการเอาชนะไปได้2เซตรวดนะครับ6-4และ6-1นะครับก็สิ้นสุดเส้นทางของมนัญชยาสว่างแก้วนะครับเพียงรอบ2นะครับต้องบอกว่างั้นนี่เป็น
0: รับเงินไปก็ร่วมล้านนะ
1: สาวจากสิงห์บุรีนะครับ ในวัย24ปี
0: สุรรณาจะเล่นวันนี้ตอนเช้า
1: ใช่ครับ
0: มีถ่ายทอดให้ด้วย
1: ก็ไลลาเฟอร์นันเดสเนี่ยเธอมาเล่นมาอย่างยาวนานแล้วนะอายุเธอน้อยกว่ามนัญชยาสว่างแก้วนะลาลาเฟอร์นันเดส23มนัญชยาสว่างแก้ว24
0: ครับ
1: แต่ว่าเธอมีประสบการณ์ในการเล่นไม่ว่าจะเป็นระดับ Grand Slam เนี่ยอย่างต่อเนื่องดีที่สุดก็คือการได้รองแชมป์ US Open เมื่อปี2021นะครับแล้วก็ปีนี้เธอมาอีกครั้งหนึ่งเธอก็ดีขึ้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะดีพอที่จะเข้าสู่รอบลึกๆหรือไม่นะครับใครที่เป็นแฟนเทนนิสโดยเฉพาะเฟนเทนนิสผู้หญิงก็ติดตามอย่างใกล้ชิดไลลาเฟอร์นันเดสนะครับจะไปพบกับเจสสิก้าเปกูล่านะครับมือ3ของรายการจากสหรัฐต่อไปส่วนในคู่ของลาลานาทาราลูดีกับลินดานอสโควานั้นนะครับก็จะได้ทราบผลในช่วงเช้าวันนี้เลยนะครับ
0: ครับ
1: บิ๊กเนมอื่นๆที่ตกรอบไปตอนนี้ใน10มือวางยังผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งสิ้น
0: ไม่มีใครตามนูวักเลยฮะ
1: ไม่มีใครตามมาเพราะตกรอบแรกไปแล้วจะตามทำไมฮะ
0: ตามไปซื้อของไงครับ
1: แล้วก็มือสูงสุดของฝ่ายหญิงที่ตกรอบไปก็คือเบเนด้าเบซิสนะครับที่ตกรอบแรกไปส่วนฝ่ายชายเนี่ยนอกจากโนวัคโยโควิชนะครับที่ตกรอบแล้วคนอื่นนะครับใน10อันดับแรกก็มีอาร์เธอร์ฟิลนะครับของฝรั่งเศสที่ตกรอบไปทั้งคู่ตกรอบแรกทั้งคู่นะครับคนอื่นๆยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์เซเบรฟนะครับคาร์ลอสอัลคาราสนะครับฟาบิโอคาโบรีนะครับอเล็กเดมินอร์หรือแม้กระทั่งเบนเชลตันแล้วก็เทเลฟิสยังอยู่กันครบขันนะครับนี่คือเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีนี้นะครับ US Open 2026ที่สหรัฐอเมริกานะครับแข่งกันอีกยาวเลยนะครับเพราะนี่ยังเป็นรอบแรกรอบ2เท่านั้นนะครับ
0: ส่วนเรื่องของนะฮะความเคลื่อนไหวของนักเตะหลังจากเมื่อวานนี้สิ้นสุดกันแล้วนะครับ1กันยาโอ้นี่ไปแล้วนะบาร์เซโลนานะครับสรุปเอากองหน้าบราซิลนะครับกราเบียนเซลซุสของอาร์เซนอลไปนาทีสุดท้ายเลยนะค่าตัวไม่แพงเลยนะเพราะว่าอายุ29แล้ว10ล้านยูโรเองอ่ะองสุดท้ายไปอยู่บาซ่าเจ้าตัวปลื้มเลยไปอยู่สโมสรใหญ่กว่าไปอาร์เซนอลนี่ได้เงินไม่เยอะนะฮะน
1: ี
0: ่ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากส่วนยูเวนตุสก็ประกาศนะฮะได้ตัวนิกวอเทอร์มาเดอร
1: ์นี่
0: เป็นกองหน้าทีมชาติเยอรมนีของนิวคาสเซ
1: ิลนะ
0: แต่ว่าไปยืมตัวนะยืมตัวไปก่อนนะครับสรุปแล้วนะฮะเรื่องของพรีเมียร์ลีกนี่ก็ชัดเจนแล้วครับนะฮะมีการซื้อขายนักเตะมูลค่าสูงสุดแต่เขาบอกว่านะถ้าหักลบขายออกซื้อเข้าขายออกซื้อเข้าของพรีเมียร์ลีกนะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลครับหักลบกับนี่แล้วจะเป็นสโมสรที่จ่ายเงินมากที่สุดนะครับคือ172ล้านปอนด์คือซื้อขายสรุปแล้วจ่าย172ล้านปอนด์สเปอร์165ล้านปอนด์อิปสวิช155ล้านปอนด์นะมาเป็นอันดับ3นะอาร์เซนอลเนี่ยครับไม่ธรรมดาอยากได้แชมป์อีกครั้งครับ 154.6 ล้านปอนด์ส่วนแมนซี154ล้านปอนด์แต่ถ้าดูยอดซื้อทั้งหมดนี่แมนซีอันดับ1แต่ก็มีขายด้วยไงหักลบกลบนี่สโมสรที่จ่ายเงินออกแมนซีนี่ตามอาร์เซนอลอีกนะฮะนี่คือนะฮะธุรกิจของวงการฟุตบอลพรีเมียร์ แต่ยอดเงินที่ซื้อขายกันไม่ต้องห่วงนะครับลีกอื่นนี่สู้ไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าอิปสวิชนะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นนี่ใช้เงินไปทั้งหมด171 ล้านปอนด์นะแล้วก็ Hull City เนี่ยครับได้ผู้เล่นใหม่18 คน
1: ครับ
0: Hull City จำทีมเดิมไม่ได้ประมาณนี้นะครับนะฮะก็อื่นๆอีกนะครับเขาบอกว่านะครับไม่ต้องแปลกใจใน20อันดับการย้ายทีมที่แพงที่สุดมีเพียง6ทีมเท่านั้นที่ไม่ใช่สโมสรในลีกสูงสุดของอังกฤษนะแม้แต่เอฟซีพิทาวที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาก็ยังใช้เงินซื้อในการซื้อตัวเล่น111 ล้านปอนด์มากกว่าบาร์ซ่ามากกว่าเอซีมิลานมากกว่ายูเวนตุสแล้วก็มากกว่าปารีสแซงต์แชร์แมงนะนักเตะถ้าสโมสรต่างแดนขายให้กับพรีเมียร์ลีกทุกคนจะโก่งราคาแล้วก็สำเร็จหมดทุกสโมสร
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้ก็ในฤดูร้อนที่ผ่านมาที่ประตูซื้อขายปิดลงนะครับท่านผู้ฟังลองฟัง5-6 อันดับแรกนะครับว่าค่าตัวเป็นยังไงกันบ้างอันดับ1เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้ผมสรุปไปเมื่อวานแล้วคือเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีไปแมนซินะครับ125 ล้านปอนด์นี่คืออันดับ1เลยนะจากทุกลีกนะฮะอันดับ2ก็โมแกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าไปเชลซี117 ล้านปอนด์นะครับอันดับ3เป็นเอลิสแอนเดอร์สันจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแมนซิ116 ล้านปอนด์อันดับ4นะครับเป็นแยนดิโอมองเดนะครับจากอาเบลไลซิกไปเรมาริดนะครับคนนี้115.7 ล้านปอนด์นะครับนี่คืออันดับ4แล้วก็อันดับ5ถึงเป็นแบดลีย์บาโคล่านะคร
0: ับ
1: จากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับไปลิเวอร์พูล106 ล้านปอนด์นี่คืออย่างเป็นทางการนะครับที่เปิดเผยออกมา5อันดับแรกนะครับเด่นๆต้องบอกว่างั้น
0: ก่อนจะไปดูหน้าหนังพิมพ์เมื่อวานก็มิดเดิลเพรสกันอีกครั้งนะฮะนี่เป็นรองสุดท้ายแล้วนะแม่ผมอยากฟังมวยฮะเมื่อวานพี่อ๋อยฮะพลวโทชัยวัฒน์โชติมาไปเป็นอุปนายกและเลขาธิการสมาคมก็บอกว่าเก็บตัวมานานนะไปเทรนนิ่งไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมัน2 สัปดาห์แล้วตอนนี้ก็มาเก็บตัวอยู่ที่แคมป์กกท.อีกนะฮะ8 ชาติทรง11 รุ่นชาย6 หญิง 5ความหวังนักข่าวถามเรื่องเหรียญมีลุ้นเหรียญจากนักมวยหญิงครับชายไม่หวังเลยนะครับหวังจากนักมวยหญิงซึ่งน่าจะได้ทุกเหรียญ นะฮะแต่ไม่บอกจำนวนเหรียญทองว่าจะได้กี่ทองครับสรุปแล้วเมื่อวานกีฬาที่มั่นใจมากที่สุดนะครับนะฮะก็มีเทคบอลเทคบอลนี้เราเป็นเจ้าโลกนะฮะประกาศเลยจะกวาด3 เหรียญทองอีสปอร์ตชื่อว่ามี1 เหรียญทองนะส่วนนะฮะกีฬาอื่นๆก็คือก็ร่วมแข่งจะทำให้ดีสุดอะไรประมาณนั้นนะมิดเดิลเพรสนี่ตอนนี้นะก็ผ่านไปแล้ว5 ครั้งนะครับได้เหรียญรวมประมาณ14 เหรียญทองครับ
1: คุ
0: ณเทพสุดท้ายเลยอีก8 ชนิดกีฬาซึ่งตรงนั้นจะมีฟุตบอลเข้าร่วมด้วยวันที่4 กันยาคือวันพรุ่งนี
1: ้
0: บ่ายโมงนะครับ
1: ก็มวยสากลสมัครเล่นเนี่ยทั้งหมดมี11 ท่านนะครับที
0: ่
1: เข้าร่วมกันแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ชายเนี่ย55 กิโลกรัมเนี่ยกลางปีโบขุนทศ60 กิโลกรัมศักดารามธรรม70 กิโลบรรจงสินสิริ80 กิโลวิรพลจงจอหอนะครับ90 กิโลจักรพงศ์ยมโคตรแล้วก็90+นะครับอัธพงศ์แสงเทพนะครับที่พี่แป๊บบอกว่าชายไม่ได้ค่อยเป็นความหวังมากนักนะครับ
0: ไม่เป็นความหวัง
1: ส่วนหญิงเนี่ยจุธามาศรักษัต
0: โอ้โหนี่ก็ชื่อนี้ก็คุณ
1: 51 กิโลนะครับ54 กิโลนัตติชาจงโปร่งกลาง60 กิโลนะครับปุณรวีรื่นรถนะครับ65 กิโลจันแจ่มสวนเพ่ง
0: ดังทุกคน
1: ฮะแล้วก็75 กิโลนะครับพรทิพย์บัวป่านะครับนี่คือ11
0: นี่จะใหม่หน่อยคนนี
1: ้
0: นะฮะไปกัน5 รุ่นสำหรับฝ่ายหญิง
1: ครับ
0: เต็ง4เลยอ
1: ่
0: ะก็เลยเป็นความหวังจากหญิงอีกแล้วนะครับนี่ขนาดกีฬาหมัดมวยนะฮะ
1: เวลาขึ้นภาพเนี่ยก็ต้องขึ้นจุธามาศรักษัตกับจันแจ่มสวนเพ่งนำไปนะครับเพราะว่าหญิงนำต้องบอกว่างั้น
0: อ่ะอื่นๆนี่มาดูหน้ากีฬาการของไทยรัฐนะฮะกวาด3 ทองเทคบอลชัวอีสปอร์ตขอรุ้นนะฮะ1 เหรียญแล้วก็เงินอีก2อะไรประมาณนั้นสาวไทยรับอีก3 ล้านบาทโบนัสแชมป์เอเชียรวมรัฐแล้วก็ตอนนี้นะของทุนเนี่ยจ่ายทั้งหมด14,760,000นะ ประกาศรายชื่อเมื่อวานเราประกาศแล้วนะ
1: ครับ
0: พรพันธ์นำเอเชียนเกมก็มีรายชื่อได้แค่12สาวนะคร
1: ับ
0: นะฮะจะเดินทางเที่ยงคืนวันที่4ยศกรนำทัพช้างศึกเตะเอเชียนเกมไปญี่ปุ่น13กันยานี้นะฮะ U20 ปะทะเติร์กไทยรัฐทีวียิงสดวันนี้นะครับให้กำลังใจน้องกันหน่อยเกม2แล้วโค้ชจักรพันธ์ปั่นปีบอกว่าติวเข้มเพื่อจะนะฮะอีก3แต้มถ้าเราชนะเติร์กหรือไม่แพ้เติร์กนะโอกาสเข้ารอบไปชิงแชมป์เอเชียนี่สูงมากเพราะว่าเพื่อนร่วมสายเติร์กเราเนี่ยที่เตะกับเราวันนี้ชนะอิรักมาชนะอิรักมาถ้าเราชนะเติร์กก็จบเลยนะแบเบอร์นะฮะเข้ารอบ
1: ไม่คือไม่หวังชนะญี่ปุ่นแล้วฮะ
0: เอาแค่นี้ก่อนเอาเข้ารอบก่อนอันนี้คือU20 U20 พูดถึง U20 นะครับส่วนเอเชียนเกมนั้นจะหวังกับนะฮะชาติใดบ้างครูเทพญี่ปุ่นคีสานแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเราก็หวังว่าคีกับฮ่องกงดีนะฮ่องกงเราน่าจะเอาอยู่นะคีสานนี่ก็เด็กฝรั่งอ่ะเราน่าจะเอายากส่วนญี่ปุ่นนี่เขาอาจจะไม่เต็ม23นะแต่ก็เอาลำบากครับผมธวัชชัยดำรงตระกูลซึ่งเป็นตำนานของเด็กเรื่องเอเชียนเกมนะ
1: ใช่ครับ
0: ตำนานในเช่นเกมครั้งที่13ที่ดูสิทธิ์เถื่อธวัชชัยยิงตุ้มนั้นนะครับใครไม่เห็นภาพนี้กลับไปดูนะครับอมตะนิทานการมาก
1: ใช่
0: ผมอยู่ข้างสนามเลย
1: เกิดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับ
0: กับรองนายกพิชัยรัตกุลนะฮะกระโดดกอดกันครับ
1: นี
0: ่กระโดดกอดกันเลยยืนอยู่ข้างๆกันดีอ่ะพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมสนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสิหศักดิ์หฤนายกสิงคโปร์นำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศก่อนเดินทางกลับสะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดช่วงค่ำวันนี้นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพิธีส่งนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมไทยแลนด์สิงคโปร์ลีดเดอร์รีทรีตครั้งที่5โดยมีนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีก่อนเดินทางออกนายสิหศักดิ์พร้อมด้วยนายชัยชนกร่วมกันหารือกับนายลอเรนซ์บองณห้องรับรองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยสิงคโปร์จากนั้นนายสิหศักดิ์นำนายลอเรนซ์บองตรวจแถวทหารกองเกียรติยศซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศตามลำดับท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างสมเกียรติและอบอุ่นก่อนกล่าวอำลาและเข้าสู่บริเวณอาคารผู้โดยสารพิธีส่งครั้งนี้สะท้อนมิตรภาพและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับสิงคโปร์โดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและอาเซียนราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ขณะที่กองทัพเรือเตือนเรือไทยเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือกล่าวถึงกรณีเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยรวมถึงเรือที่มีคนประจำเรือเป็นชาวไทยหรือเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงแต่หากมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้เพิ่มระดับความระมัดระวังเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านนายวิรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่าสถานการณ์สู้รบระลอกใหม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 88.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 94.65 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้น 7.4%ขณะที่น้ำมันดิบ WTI ปรับเพิ่มขึ้นจาก 83.38 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้นถึง 8.2% ส่วนน้ำมันดิบดูไบเพิ่มขึ้น 82.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลมาอยู่ที่ 88.75 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเพิ่มขึ้น 7.32% โดยคาดการณ์ว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับไหมมนัญชยาตกรอบ2เทนนิส US Open เทนนิส Grand Slam US Open 2026ที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ94ของโลกลงแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2พบเลล่าเฟร์นันเดสมือ33ของโลกจากแคนาดาซึ่งเป็นอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ผลปรากฏว่ามนัญชยาพยายามสู้เต็มที่แต่ไม่สามารถต้านความยอดเยี่ยมของเฟร์นันเดสได้ก่อนแพ้ไป0-2เซตด้วยคะแนน4-6และ1-6สำหรับมนัญชยายุติเส้นทางในแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีไว้ที่รอบ2อย่างไรก็ตามได้รับเงินรางวัลจากการผ่านเข้ามาถึงรอบนี้เป็นจำนวน 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ6,300,000บาทตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เพื่อร้องเรียนการทำหน้าที่ของเฟรัสตาวิลผู้ตัดสินชาวซีเรียที่เป่าแบบค้านสายตาหลายจังหวะในเกมที่ไทยชนะ UAE 1-0ศึก U20 ชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาล่าสุดมีรายงานว่า AFC ได้ออกหนังสือถึงฝ่ายผู้ตัดสินโดยเน้นย้ำให้ทำหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมกำชับให้มีความกล้าในการตัดสินใจ นอกจากนั้นให้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเตะเพื่อปกป้องอาการบาดเจ็บและภาพลักษณ์ของการแข่งขันที่จัดโดย AFC ด้วยขณะเดียวกันขอให้ผู้ตัดสินเรียนรู้จากความผิดพลาดนำไปทบทวนและปรับปรุงเพื่อยกระดับการทำหน้าที่ในนัดต่อๆไปแต่ไม่มีรายงานว่าเฟรัสตาวิลถูกลงโทษหรือไม่อย่างไรก็ตามคาดว่าเขาจะไม่ได้ลงทำหน้าที่ในเกมที่ไทยลงสนามอีกแล้ว
2: ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: 8นาฬิกา8นาที19วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับสวัสดีแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับทาง YouTube ของ FM 99 Facebook Live ของ FM 99และผ่านทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับซึ่งจะรับฟังนะครับรับชมทุกสื่อได้ของบมจ.อสมท.นะครับเพียงแอปพลิเคชันเดียวขอขอบคุณ FPT นะครับสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬาขอขอบคุณชูโฟติกนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับ SMS มาพูดคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะครับสไตล์ Morning Talk นะครับท่านผู้ฟัง4689899 4689899นะครับวันนี้เนี่ยอากาศสดใสอย่างยิ่งผมขับรถมาที่ทำงานในแดดจ้ามากๆเลยนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้น้ำมันก็ขึ้นเป็นปกตินะครับต้องบอกว่างั้นเลยแล้วก็ถึงความเป็นไปของในประเทศของเราเนี่ยมีอยู่ 2-3 เรื่องที่ถ้าจะไม่ใช่เรื่องของกีฬานะครับก็คือเรื่องของคดีน้องแตงโมที่เมื่อวานนั้นมีการแจ้งความเพิ่มที่สน.สภ.นนทบุรีนะครับนั่นประเด็นที่1แล้วก็อีกประเด็นนึงนะครับเป็นเรื่องของคนบางคนนะครับที่เหลืออีกปีเดียวเท่านั้น3กันยายน2570นะครับลูกของตระกูลดังที่ขับรถชนนะครับรู้สึกจะเป็นตำรวจนะครับเสียชีวิตเนี่ยจะหมดอายุความทุกคดีแล้วนะครับอันนี้ก็เมื่อวานโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาพูดในเรื่องนี้ก็ยอมรับนะครับว่าเหลือคดีเดียวเท่านั้นพอพ้น3กันยายน2570ไปแล้วคนคนนั้นนะครับจะหลุดทุกคด
2: ีไม่ควรจะมาเดินโชว์หล่อในเมืองไทยนะควรจะมีความรู้สึกอายบ้าง
1: ก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ Data Center ซึ่งปกติ Data Center เนี่ยประเทศที่เจริญแล้วในโลกใบนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้อยู่ในเมืองหลวง
2: กินน้ำกินไฟกินพลังงานเยอะ
1: แต่เพิ่มว่า
2: โอ้โหแบบ200,000 ลิตรดีเซลอยู่ในอาคาร
1: แต่เพิ่มว่าของเราเนี่ยมีอยู่หลายจุดในเมืองหลวงนะครับแล้วก็จุดหนึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับอสมทเลยนะ
2: กฎหมายยังตามไปไม่ทันไงโอ้โหตอนนี้ตาลีตาเหลือกประชุมกันไงจะมีข้อพุ่งข้อห้ามอะไรเยอะแยะมากมายแต่ดีไปเจอนะ200,000 ลิตรอยู่ในอาคารคิดดูสิครับ
1: ครับ
2: ถ้ามันเกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเนี่ย มันจะขนาดไหน
1: อ่ะส่วนใครที่สอบถามเข้ามาว่าลาลานาธาราฤดีตีหรือยังนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นการแข่งขันในชายเดี่ยวรอบ2นะครับเรอิซาคาเมโตนะครับที่มาจากรอบคัดเลือกพบกับฟรานซิสเดฟโรนะครับเป็นชายเดี่ยวรอบ2พอจบคู่นี้แล้วเนี่ยจะต่อด้วยคู่ของลาลานาธาราฤดีกับเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันหญิงเดียวในปีนี้คือลินดานอสโความือ6ของรายการนะครับก็เธอแข่งขันในคอร์ตที่ชื่อว่าหลุยอัมสตรองสเตเดียมนะครับเป็นคู่ที่5นะครับคู่สุดท้ายเลยตอนนี้คู่ผู้ชายยังไม่จบลงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถึงลาลานาธาราฤดีกับลินดานอสโควานะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีไม่ทันรายการเราแน่นอนแต่น่าจะทันภายในเที่ยงวันนี
2: ้ชื่อสนามขอดนี่ขอดเลยนะฮะ
1: หลุยอาร์มสตรองสเตเดียม
2: เหยียบดวงจันทร
1: ์ใช่
2: หลุยอาร์มสตรองคนแรก
1: แล้วอันนี้มันนิวอาร์มสตรองไหมอ่ะ
2: นิว
1: อันนั้นนิวอาร์มสตรอง
2: นะอันนี้นักร้อง
1: หลุยอาร์มสตรองนี่นักร้องส่วนอีกขอดหนึ่งก็คืออาร์เธอร์แอสสเตเดียมอันนั้นก็ตำนานนักเทนนิสนะครับของโลกเลยนะครับอาร์เธอร์แอสสเตเดียม
2: วอตเตอร์วันเดอร์ฟูลที่เราเปิดรถจู๊ดไป
1: ใช่
2: มีหลุยอาร์มสตรองร้อง
1: ใช่ๆ
2: ตอนตำรับ
1: ที่ตอนอีตาอะไรนะที่มีอะไรนะเดอะเทอร์มินอลไห
2: ม
1: ที่อีตาอะไรนะอีตาทอมแฮงก์อ่ะอีตาทอมแฮงก์ไปรอขอลายเซ็นอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะนั่นแหละ นี่คือหลุยอาร์มสตรองนะไม่ใช่นีโอมสตรองผมก็สตันไปอยู่นิดนึง
2: ก็หลายคนนามสกุลมันเมื่อนอย่างผู้นำกับนักสนุกไง
1: เ
2: ออเนี่ยเอามาดูหน้ากีฬาของเดรินิวนะ12นักตบสาวไทยชุดแชมป์เอเชียล่าเหรียญทองเอเชียนเกม2026บินซ้อมญี่ปุ่นล่วงหน้า10วันลัดฉีดเพิ่มอีก3ล้านนะเรือทุ่มคว้าเอนโซครองแชมป์ช้อปปิ้งนะครับแต่หักลบกบนี้แล้วกลายเป็นลิเวอร์พูลนะ
1: ครับ
2: ซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
2: หลายคนไม่ทราบนะครับใช้เงินไปมากที่สุดของทุกสโมสรนะ415ล้านปอนด
1: ์ครับ
2: มาฤดูกาลนี้ก็หักลบกบนี้ลิเวอร์พูลยังนำอีกนะฮะควักมากที่สุดนะครับ172ล้านปอนด์แหมมาพอดีเลยฮะโอ้โหนี่เล่นฟิกกิ้งเลยนะกีตาร์ของท่านนายรัฐมนตรีสิงคโปร์เนี่ยนี่เล่นเพชรด้วยมีตรงมีตบนะฮะนี่นี่นี
1: ่
2: สไตล์ปิกกิ้งนะไม่ใช่เอาปิกมาดีดดีนะ
1: หน้าท่านรอเล่นหวงเนี่ยผมนึกถึงคุณพี่เอ็นแหละจำหลักเสวตาพรเออผมว่าหน้าขายมากเลยนะ
2: มืออาชีพทั้งคู่เลย
1: มืออาชีพทั้งคู่
2: พอดีนะฮะภาพช่อง9เรามาให้ดูครับต่อนะฮะวันนี้คอลัมน์นะครับของเดลี่นิวส์ก็ไทยลีกเปิดแล้วเนี่ยฤดูกาลใหม่นี่โอ้ยวันศุกร์พรุ่งนี้นะ
1: ครับ
2: ที่ปัตตานีนะฮะสโมสรนี้จะเปิดบ้านรับ BG ปทุมสนามแตกแน่นอนครับ
1: ครับ
2: แต่เสียดายนะเจ้าเจจะไม่ได้ลงนะยังไม่ฟิตพอนะครับนะเปิดสนามนะศุกร์4กันยา1ทุ่มปัตตานีเจอ BG ปทุมนะฮะแล้วก็พวกน้องใหม่มีใครบ้างทรูแบงคอกเปิดบ้านรับศรีสะเกษ
1: ครับ
2: ราศีสไลเปิดบ้านรับท่าเรือโอ้โหที่นี่ราศีสไลสนามน่าจะเต็มเหมือนกันการท่าเรือผู้เล่นนะฮะดังๆเยอะนะฮะแล้วก็เต็งหนึ่งบุรีรัมย์ไปเยือนสุโขทัยวันอาทิตย์นะครับฤดูกาลนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะก็ทีมของคุณเนวินชิดชอบก็เต็งหนึ่งเพราะว่าการให้ผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้ถึง7คนเนี่ย
1: ครับ
2: ซื้อมาแต่ละคนในคุ้มค่าคุ้มราคาเล่นดีหมดครับทีมที่จะแย่งนะผมมองอยู่แค่2ทีมนะคือการท่าเรือ ซึ่งเสริมผู้เล่นค่อนข้างจะโอเคกับอีกทีมนึงใช้สไตล์แผนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: ครับ
2: แบงคอกครับเพราะไม่ได้เล่นถ้วยเอเชียเลยครับดูการที่จบอันดับ5ไงเล่นแต่ลีกในประเทศอย่างเดียว ประมาณนี้นะ
1: แต่ผมคิดต่างจากพี่แบ
2: ๊ะ
1: ผมคิดว่าม
2: ีทีมไหนอีกฮะ
1: ไม่มีทีมเดียวฮะจบแล้ว
2: ก็นี่ไงทีมจะแย่งแชมป์มี2ทีมที่จะแย่งยากหน่อย
1: ผมคิดว่าจบตั้งแต่แรกเลย
2: แต้มน่าจะห่างไม่ต่ำกว่า12คะแนนครับ
1: ก็พยายามเชียร์ให้สิ่งที่เป็นไฮไลท์คือปัตตานีอย่างนี้เชียร์ราศีสไลหรือว่าศรีสะเกษอย่างเงี้ยสโมสรที่มาจากจังหวัดเดียวกันและมี2ทีม
2: ครับแล้วก็พวกชลบุรีอยุธยาสุโขทัยระยองลำพูนอุทัยไอ้พวกเนี้ยใครจะเบียดเบียดมาอยู่อันดับ4อันดับ5ได้บ้างอะไรอย่าง
1: น
2: ี้
1: คือเราก่อตั้งลีกมาเนี่ยอย่างเป็นเรื่องเวลาเป็นทางการเนี่ย2539เผลอแป๊บเดียวเนี่ยบุรีรัมย์เป็นแชมป์12สมัยแล้วนะ
2: โอ้
1: 12สมัยแล้วนะ
2: ครับ
1: เออ
2: ส่วนภาพด้านบนก็เป็นภาพที่น่าสนใจครับเพราะว่าตอนนี้สมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีหญิงไงเขามีกิจกรรมหาช้างเผือกนักกอล์ฟหญิงในต่างจังหวัด
1: ครับ
2: แล้วมาเข้าแคมป์อ่ะ
1: ม
2: ันไม่ใช่เข้าแคมป์ระยะสั้นๆนะพอได้เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนากีฬาชาติมาช่วยสนับสนุนตอนนี้ก็เป็นสนามที่6สนามสุดท้ายที่กบินบุรีปกติก็จะมาอยู่ที่รอยัลฮิลล์ที่นครนายกเนี่ยคือคัดเด็กทั้งที่เป็นโปรและไม่เป็นโปร
1: ครับ
2: แล้วก็คัดจากทั่วประเทศแล้วคัดให้เหลือกลุ่มพร้อมสนับสนุนให้ส่งแข่งใครอยากจะไปเรียนอะไรก็จัดการให้ด้วยนะเมื่อวานก็เชิญพวกโปรรุ่นพี่ๆที่ไปเป็นทัวริงโปรนะครับ3สาวมาร่วมเป็นนะครับวิทยากรแนะนำการใช้เขาเรียกว่าการใช้ชีวิตเมื่อคุณอยากจะเทิร์นโปรเป็นทัวริงโปรอะไรประมาณนี้เป็นประโยชน์มากนี่จะสร้างน้องอัธยาที่กุลยาอีกหลายคนเกิดขึ้นในอนาคตเลยนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วก็สิงห์ก็เป็นสปอนเซอร์หลักด้วยแล้วก็ไหล่ซ้ายของอัธยาที่กุลก็ไม่ว่างเลยนะจากเมื่อก่อนมีไหล่เดียวใช่ไหมเป็นน้ำมันยี่ห้อหนึ่งตอนนี้มีสิงห์ครับ
1: ใช่
2: มาอยู่ในไหล่เรียบร้อยนะสองไหล่แล้วฮะมาดูหน้าหนึ่งกันครับวันนี้ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐส้ม จับมือไอลอ13กันยาซอมนี่หมายถึงอะไรคงทราบนะไม่ใช่ชื่อคนนะไม่ใช่ชื่อคน
1: หมายถึงว่าเนเธอร์แลนด์ใช่ไหม
2: เป็นส
1: ี
2: เป็นสีของพรรคครับ
1: ซ
2: ่อมจับมือไอลอ13กันยากดดันกกต.ส่งฟ้องหัวสว.เพราะว่าทางกก

0: ตเขาขอเลื่อนเป็น14กันยาขอ2สัปดาห์14กันยาเป็นวันสำคัญของประเทศเลยนะ
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นอย่างไรชัดชาติติดเบรก Data Center พลังงานลุยค้นจ่อจับคุมดีเซลเกินใช้ปั่นไฟนะฮะเปิดเย้ยย่านพระราม9ก็อยู่ใกล้ๆสมทเรานี่เองนะฮะแล้วก็เหตุเกิดที่โอ้โหกำแพงฮะกำแพงเพชรครับม.3รัวยิงระทึกอีกถูกครูประจานลูกตำรวจป่วยจิตแตกตื่นกันทั้งโรงเรียนยังโชคดีที่ไร้เจ็บนะฮะมีภาพด้วยนะครับผู้ปกครองแห่รับบุตรหลานกลับบ้านหลังนายตั้มนามสมมุตินักเรียนม.3วัย15ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจกราดยิงในโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคมนะอยู่อำเภอเมืองกำแพงเพชรโชคดีไม่มีคนเจ็บตำรวจกู้ภัยเข้ารับตัวได้แม่ผู้ก่อเหตุอ้างลูกเครียดปัญหาครอบครัวแตกแยกอยู่ระหว่างหยุดพักเรียนมารักษาตัวจากอาการซึมเศร้านะครับทหาร 5,000 นายยกพลขึ้นพัทยากองเรือสหรัฐอยู่ยาวถึง6กันยาเมืองสุดคึกคักเงินสะพัด100ล้านนะครับเนี่ยก็มีการคำนวณและประมาณนี้แล้วก็ของเดรินิวสักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซต์เรื่องของกสทชนะครับน่าจะเป็นเรื่องยาวแต่เขายังรับเงินเดือนกันอยู่ใช่ไหมเดือนละหลายแสน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ประชุมก็ล่มไปแล้ว7ครั้งนะฮะหมอสลุนลุ้นอีกเฮือกศาลกลับคำสั่งรับฟ้องปมประธานกสทชศาลปกครองกลางฝ่ายค้านตามจองกฐินหนูนกพาราดอนลั่นพร้อมสู้ศึกซักฟอกเอา3เรื่องมารวมกันในพาดหัวของเดรินิว
1: ครับ
0: ฉะนั้นวันนี้จะมีการเรียกประชุมอีกนะเมื่อศาลชี้อย่างนี้ระหว่างรอพิจารณาก็ถือว่ายังไม่ผิดมันไม่อะไรนะยังทำหน้าที่ได้นะ
1: ใช
0: ่คุณหมอซึ่งเป็นประธานเนี่ย
1: เขามีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
0: ครับก็ยังไม่ปวดก้าวไงแต่นี่ศาลมีคำสั่งอย่างเงี้ยจะเอายังไงหรือถ้าประชุมกันไม่ได้อีกงานก็ไม่เคลื่อนวิทยุโทรทัศน์ในอนาคตนะฮะปี72จะหมดแล้วนะที่เราเสียตังค์ไปประมูลน่ะจะเอากันยังไงครับท่านพี่แต่ท่านรับเงินเดือนต่อนะไม่ต้องทำงานแต่รับเงินเดือนผมไม่ชอบตรงนี้ครับนี่ฮะ
1: คือเขาประชุม6ครั้งเนี่ยประชุมไม่ได้เลย
0: ไม่ได้เลย
1: ก็น่าเห็นใจท่านอื่นที่เป็น
0: เกี่ยวดงนองยุ่ง
1: กรรมการด้วยนะฮะเพราะว่ามีการวอล์กเอาท์มีการไม่ครบองค์ประชุมตลอด6ครั้งนะคร
0: ับ
1: นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับองค์กรแห่งนี้
0: ไม่ใช่เฉพาะวิทยุโทรทัศน์นะฮะซึ่งเป็นองค์กรที่ต้องจ่ายตังค์นี่นะมีพวกมือถือ
1: ครับ
0: พวกดาวเทียมอะไรด้วยนะครับองค์กรนี้เขาคุมมูลค่าปีงเป็นหูหลายล้านมากนะ
1: แล้วที่ควรระวังอย่างยิ่งคือเขตอำนาจศาลนะเพราะถ้าสมมติว่ามีเรื่องของมติอะไรบางอย่างของศาลบางศาลไปแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วมายื่นเรื่องอีกศาลบางศาลเนี่ยระวังเรื่องเขตอำนาจศาลด้วยนะครับ
0: หัวรองโรมลากไส้โกงสอบจี้นายกเอาผิดนฤชานี่คนนี้เป็นเทพดียอถอคนเก่านะเป็นคนกำหนดสเปคหานะหมอสวมาเป็นคนดำเนินการสอบนี่แหละครับนะ Data Center สะดุดสั่งเบรก3โครงการใหม่รอปรับกฎหมายคลุมตำรวจเข้มน้ำมันสำรองนะฮะแล้วก็พัทยาสุดคึกคักต้อนรับเรือรบสหรัฐก็มีภาพนะฮะของเรือรบลำนี้ที่มาจอดนิ่งแล้วก็มีภาพนะฮะนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษร่วมต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกให้ผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีนะฮะอับราฮัมลินคอนนะเข้าจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังครับกำลังพลชุดแรกขึ้นฝั่งแล้วไปพักในเมืองพัทยากระจายกันไปหลายโรงแรมอยู่นะประมาณนี้แล้วก็เรื่องของคดีแตงโมนี้เกิดมาอีกรอบจะเป็นอย่างไรผมความสนใจที่ให้ความสนใจน้อยมากแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ในฐานะที่อยู่เมืองไทยมานานเห็นเรือสหรัฐมาจอดเทียบท่าพัทยาหลายรอบแล้วก็นานมากแล้วนะที่ไม่ได้มามันให้ความสำคัญยังไงเราต้องสนใจเรื่องนี้อย่างไรคุณธีรชัยช่วยเล่าให้เด็กรุ่นใหม่ฟังหน่อยครับผม
3: ถ้าเด็กรุ่นนู้นน่ะไอ้ที่ทหารเรือนี่อยู่ในหัวใจของแฟนมันมีหนังชุดนะ
0: หนังชุดเหรอ
3: เคยดูเป็นสมัยขาวดำ

0: ฐานเรือมาแล้ว
1: นี่เป็นหนังไทยหรือหนังฝรั่งฮะ
0: หนังฝรั่งนะดังในเมืองไทยมาก
1: เอาโลโลโล
0: เออเดสบ็อกนายใครเกิดทันมั่ง
1: เออ
0: เดสบ็อกนายนี่ฐานเรือมาแล้วเขาเป็นดารานำเป
1: ็
0: นชื่อภาษาอังกฤษคือแม็กเฮลส์แนวีนี่คือหนังตลก
1: ฮะหนังตลก
0: คนทุกหลักผู้ใหญ่คือเด็กผมก็ดูทันนะเด็กจะงงเงี้ยมะมาทุกวันพุธต้องดูฮะลักษณะเดียวกันแล้วครับบรรยากาศเดียวกันครับ คือไปตรงไหนก็สนุกตรงนั้นแหละครับทหารเรือยกพลขึ้นบก โอ้ มันเป็นอะไรที่บันเทิงเฉลิดเทิงเพราะว่าเขาอยู่บนเรือกันไง
1: โอ้โหนี่9เดือนนานสุดเลยนะ
0: งานเนี้ยต้อง9เดือน
1: โอ้โหหอมุดด้วย
0: แต่ว่าประวัติของเนี่ยเรือมายกพลขึ้นบกเนี่ยมันก็มีมาสักนี่น่าจะเป็นครั้งที่3แล้วมั้งสำหรับเรือเนี่ยนะแต่จริงๆประวัติของจะพัทยาแล้วก็อุตภานะ
1: ครับ
0: มันมีมาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสงครามเวียดนามนู่น
1: ก็ใช่อ่ะถือมันนานมากแล้วนะไม่ที่ไม่ได้ยกคนขึ้นบกพัทยาเนี่ยครับ
0: แต่ด้วยที่ไม่ได้มายกมาบกนี้ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะก็เขาหายไปนานมากนะผมว่าครั้งสุดท้ายนี่มันต้องปีไหนวะเนี่ยถ้ามาครั้งสุดท้ายเข้ามาปี55นะปี55นี่มัน26ก็11ปี
1: 11ปีแล้วนะครับคุณเทพ
0: ไม่ได้ยกมาก็เค้ามาเนี่ยเค้าคงพบว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปมากแต่ว่าคนมามันก็คนละชุดกันน่ะนะ
1: ครับครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามก็บันเทิงอ
1: ่
0: ะ
1: บันเทิงครับกลางคืนนี
0: ่บันเทิงเรืองรมย์มาก
1: ต้องนะอุตสาหสวัสดิ์เลยนะ
0: ก่อนนี้เนี่ยถ้าเป็นรุ่นอุตภาวนี่ก็ไปอุตภาวกันพวกเราเด็กๆไปอุตภาวกันนี่ไปหาซื้อของ PX PX หาของถูกปลอดภาษีแล้วพูดง่าย
1: ๆเออผมจำได้กางเกงยีนรีวาย
0: อยู่ที่อุตภาวกับที่อุดรแล้วก็อาจจะมีที่โคราชได้พี่บุญถึงเป็นโต๊ะโผใหญ่มั้ง PX
1: สมัยสงครามเวียดนามใส่ง่อนฮานอยตรงนั้นนะเนาะทหารมาปักหลักอยู่บ้านเราเยอะมากนะฮะ
0: คุณถึงแจกเสื้อหรือยังลูกสาวแกทำอ่ะ
1: ครับโทรศัพท์มาหาแล้วครับ
0: ยัง
1: ได้ยังไม่ได้ครับแต่แจ้งมาแล้วครับ
0: เป็นลิมิเต็ดเสื้อของคุณเนเน่นะแกเป็นคนทำนะ
1: นั่นแหละเสื้อกั๊กสีดำที่ใส่เล่นล่าสุดนะฮะลูกสาวของท่านครับเป็นคนสร้างผลิตขึ้นมาจะทำเสื้อยืดรุ่นลิมิเต็ดให
0: ้เสื้อยืดนี่จะส่งมาให้
1: ครับ
0: เอ๊ยยังไม่ได้อีกเลยหมายความว่าแสดงว่าต้องรอคัปปี้มั้งเนี่ยเอาครับก็เป็นความคึกคักคึกคืนแล้วก็เป็นรายได้ก็ต้องถือว่าเงินเข้าเยอะแล้วครับเพราะว่า 5,000 คนนี่ครับคือครั้งนี้น่าจะมีกำลังพลเยอะที่สุดนะ
1: ใช่ๆ 5,000 คือขั้นต่ำ
0: ถ้าที่เคยขึ้นมา
1: ผมคำนวณแล้วถ้าใช้แบบนะประหยัดเลยนะคนละ100เหรียญต่อวันต่อคนนะล่อไปวันละ 500,000 เหรียญแล้วนะแต่มันมากกว่า100เหรียญทุกคนแน่นอนผมมั่นใจนะ
0: มากมาก
1: 100เหรียญก็ประมาณ 3,000 บาทไทยนะพักโรงแรมมันก็หมดแล้ว 3,000 เนี่ยนะก็ประมาณนี้ส่วนนะฮะเรื่องของเทนนิสล่ะครับมันยังไงสาวไทยเราไปแล้วหนึ่งสาวครับ
0: สาวเทนนิสก็ถึงแม้ผมในสายตาผมมาดูว่าเลอาเฟอร์นันเดสเนี่ยนะอาจจะล้าๆไประยะหลังร่างกายไม่ค่อยดีแต่ว่างวดนี้เขาก็มาดี
1: ขี่เบนซ์มาครับ
0: ก็ในที่สุดก็ตาทานไม่ไหวว่าแหมศักดิ์ศรีเขาก็ลองแชมป์ US Open นะโอเคนะก็มีการได้เข้ามาเล่นในรอบผ่านรอบแรกมาเข้ามาเล่นในรอบสองนี่สมัยก่อนแล้วก็เล่นแค่เล่นเมนรอก็เก่งแล้ว
1: ใช่
0: ตอนนี้ก็เข้ามาวิมเบิลดันก็ผ่านเฟรนช์โอเพ่นก็ผ่านก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะปนัญชยาสว่างแก้วครับ
1: ครับนะก็เป็นยุคใหม่ของวงการเทนนิสที่ได้พูดถึงกันอีกครั้งไปเล่นระดับแกรนด์สแลมนี่ไม่ง่ายนะครับท่านผู้ฟัง
0: ไม่ง่ายครับคือเราพอเราคุยกันก็กลายเป็นว่าคุยกันบ่อยๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่ง่าย
1: ไม่ง่าย
0: จริงๆแล้วมันยากแล้วก็เป็นเกียรติประวัติอย่างยิ่งครับ

0: กว่าจะฝ่าฟันนะไม่รู้กี่ปีกว่าอันดับต่ำกว่าร้อยเน
1: า
0: ะ
1: อันดับจะขึ้นมาได้ต้องใช้เงินใช้การเดินทางลำบากยากเข็นขนาดไหนเบื้องหลังของความสำเร็จมันไม่มีทางได้มาง่ายๆก็ถือว่าตรงนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วล่ะสำหรับการที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
0: ครับก็นักกีฬาหญิงของเราทั้งนั้นเลยชายยังไม่มาเลยเนาะเดี๋ยวรออีกประมาณ10โมงใช่ไหมฮะอีกสาวหนึ่งแล้วนะ
1: เวลาเดิมมัน8แต่เวลานี้ในคอร์ตเนี้ยมันเล่นล่าช้าเพราะว่ามันเล่นกันหลายเซตกันมา
0: หลายชาย5เซต
1: มันก็เพิ่งมาเล่นกันคู่เซบาเลนต้าเล่นเสร็จแล้วก็มาคู่ชายเล่นแล้วเดี๋ยวถึงจะมาคู่ของเราคู่ชายนี้จบไปเนี่ยก็จะมาถึงของเราก็แล้วแต่ว่าเขายืดเยื้อขนาดไหน
0: ครับ
1: ก็ต้องเป็น10โมงอ่ะผม
0: ประมาณนะ
1: ยังไงมันก็ต้อง10โมงขึ้นครับ
0: ยังไงเดี๋ยวผมจะกลับไปดูที่บ้านทันเนาะ
1: ได้ยังทัน
0: แบดมินตันยังไม่ถ่ายใช่ไหมฮะแบดมินตันชัยนาทมาสเตอร
1: ์แล้วแต่มันยังไม่มีไทย
0: เมื่อวานน้องเมย์นะ
1: เกตทองก็เล่นอยู
0: ่
1: กับไต้หวันน่ะ
0: อ
1: ันนี้จะกอยังไงก็ไม่รู้ต้องถามคุณพี่สุเทพดู
0: เมื่อวานรัชนกอินทนนท์ก็ชนะตุงซิวตุงนี่เป็นไต้หวันมือ43ไป21-16 21-14แต่ว่าอีคิวพนิตพลธีรรัศกุลนะมือ16ก็แพ้คริสโตโปปอมือ2จากฝรั่งเศสไป21-9 21-23แล้วก็16 21ตกรอบแรกแต่เจอมือดีแล้วสุเทพ
2: ใช่
0: โอ้เจ้าพ่อพร้อมนี่เก่งวันนี้ก็แข่งกันอีกนะฮะนี่ก็ดูได้สบายๆใช่ไหมทรูเขาถ่ายเนาะ
1: ทรูถ่าย2ช่องเลย
0: ครับ
1: 2ช่องเลยแต่ว่าวันนี้เช้านี้ก็ยังไม่มีไทยอยู่นะระหว่างนี้ก็ยังเล่นไทยเบรกกันอยู่เลยนะเนี่ยยังเล่นนั่นอยู่เลย22-23แต้มเท่ากันสุพนิดาเกตทองกับจับของไต้หวันเนี่ย
0: ครับ
1: ชูเป็งอะไรเนี่ยเฉาเป็งอะไรสักอย่างนะครับครับยังหาผู้ชนะไม่ได้ครับ
0: ครับพรีเมียร์ลีกเปิดแล้วไทยลีกเราก็ต้องเปิดตามสัปดาห์นี้เริ่มแล้วนะเมื่อกี้ผมก็คุยกันเล่นๆกับคุณดุเทพว่าแชมป์แง่ๆละไม่การันตีตาห่าง12แต้มต่ออันดับ2เลยนะบุรีรัมย์ทีนี้อันดับ2และอันดับ3ในสายตาคุณธีรชัยจะเป็นสโมสรใดครับผม
1: บุรีรัมย์นี่ได้ตามจับไพโลก็เรียกเปิดถ้วยแทงนะ
0: เหรอเจ้ามือก็เจ๊งดีครับพี
1: ่มันก็เปิดถ้วยแทงเลยไม่มีราคา
0: ไม่มีราคาทิ้งขว้างเลย
1: สำหรับการที่จะเป็นแชมป
0: ์2และ3
1: ส่วน2และ3นี่มันก็ต้องอยู่ที่ว่าแม่ยังไงมันก็ยังหนีไม่พ้น
0: บีจีท่าเรือแบงคอก
1: ประทุมต่อบีคือบีจีแล้วก็ท่าเรือ แล้วก็บียู
0: เจ้าจูดมาอยู่ท่าเรือนะคุณเทพเจ้าจูดเนี่ย
1: ก็มีอยู่เท่านี้
0: ฮะอ่ะนี่ฮะก็เลยบอกแค่2และ3ฮะคุณยาชัย
1: จูดเบลลิงแฮมใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่จูดสุดเส้นเลยนะ
2: จูดสุดซับเ
1: ลยจูดสุดซับ
2: คือของเราเนี่ยพอดูนักเตะที่มาอยู่ในลีกของเราเนี่ยพอดูที่มาที่ไปแล้วก็น่าเห็นใจในระดับหนึ่งนะแต่ไม่สามารถที่จะเจาะลึกหรือว่าพูดแบบตรงๆได้นะครับตั้งแต่ชาลีชะปุยแล
0: ้
2: วแต่อย่างไรก็ตามนะผมต้องเชียร์ปัตตานีอย่างเงี้ย
0: ปัตตานี
2: ราศีสไลอย่างเงี้ยคือต้องเชียร์แนวอย่างนั้นนะราศีสไลศรีสะเกษ อะไรทำนองนั้นแหละเพื่อให้สโมสรเราเนี้ยสร้างสีสันขึ้นมานะครับ
0: มันเป็นท้องถิ่นนะ
2: มันมีค
0: นดูเยอะด้วย
2: ใช่ครับ
0: ว่าไงตัดใจได้ยังฮะ
1: จริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องของการให้กำลังใจกันมากกว่าน
2: ะ
1: เพราะว่าการทำทีมของทีมที่เอ่ยขึ้นมาในจากปากของคุณสุเทพเนี่ยมันก็รู้อยู่เลยว่าต้นทุนต่ำมากคือหมายถึงว่าตังค์ไม่ค่อยมีมาสู้กันมาด้วยหัวจิตหัวใจจริงๆจะตังค์ไม่มีที่พลก็ไม่ค่อยมีคือไม่มีเลยอ่ะมีน้อยอ่ะนะแล้วก็คุณภาพของนักเตะอะไรต่างๆนี่ก็ด้วยเจ้าสนุนเงินทองสนับสนุนไม่มีเนี่ยมันก็ได้ตัวก็พื้นๆแต่ผมกลับคิดว่า ตัวผู้เล่นพวกนี้มันเป็นผู้ตัวผู้เล่นที่มันสร้างสีสันนะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเขากัดฟันสู้สู้วิ่งสู้ฟัดเต็มที่นี่มันฝ่าคนท้องถิ่นของเขานี่เขาเชียร์นี่มันเหมือนกับเนี่ยผมกำลังจะเปรียบเทียบเป็นอันนี้มีมหาลัยธนบุรีน
2: ะ
1: ที่เป็นแชมป์กีฬามหาลัยประเทศไทยใหม่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เขาไม่ใช้ดึงนักเตะเลยนะเป็นนักศึกษาล้วนๆ
2: ฮะ
1: แล้วเป็นแชมป์กีฬามหาลัยประเทศไทยฮะ
0: ก็ต้องใช้นักศึกษาของมหาลัยเท่านั้นครับ
1: ล้วนแล้วมันถึงสนุกไงคือคนไปเชียร์มันก็รู้จักเพราะเรียนด้วยกันไงได้เรียนได้แรงก็คุกคีกันสนุกสนานเพราะบางคนมหาลัยใหญ่ๆดังๆนี่เอ้ยคนนี้ใครวะหรือว่าไม่เคยเจอเพื่อนยังไม่เจอมันจะเชียร์สนุกไงมหาลัยธนบุรีครับเพิ่งคุยกับอธิการครับเมื่อวานนี้เป็นน้องชายของพี่ชายของสายฟ้าสั่งเคยได้ยินไหม
0: สายฟ้าสั่ง
1: สมเขียวหวานยนต์ธุรกิจ
2: โอ้โ
0: หนาน
2: มากกรรมการมวยแล้วก็นักมวยคนดัง
1: แกเป็นน้องชายฮะบัญชาเกิดมณีเป็นอธิการที่มหาลัยธนบุรีเนี่ยฮะแกส่งเสริมแบบนี้แล้วปีนี้เป็นปีที่โอ้โหคือเป็นอะไรที่คนกูดูก็เยอะเพราะว่านักศึกษารู้จักแล้วก็ชนะทีมใหญ่ๆที่มีช้างเผือกช้างพังอะไรกันเยอะแยะจนเข้ามาชนะ7ครั้งรวดเป็นแชมป์กีฬามหาลัยประเทศไทยนะโอ้ดร.สุคิดแกชอบแกเชียร์มากเลยเมื่อวานมาประชุมกับผมเมื่อต่อสายผมคุยกับอาจารย์บัญชา
0: อาจารย์สุคิดแกอยู่ศรีปทุม
1: เหมือนราศีสไลเหมือนอะไรนะปัตตานีใช่ไหม
0: ปัตตานีแล้วก็ศรีสะเกษ
1: อะไรสิ่งแบบนี้มันลักษณะมันคล้ายๆกัน
0: แล้วก็จะเป็นประโยชน์อีกอย่างนะเพราะว่าถ้านักเตะไทยของเราอยู่กันเยอะๆนะมีโอกาสได้เห็นได้โชว์ทีมชาติจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าสโมสรใหญ่ๆต่างชาติก็7คนไปแล้วแล้วก็ผู้เล่นไทยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่อะไรอ่ะกรุงเทพตรงกลาง
1: จะเล่นไทยแล้วก็จะมีอีกทีมนึงก็คือประจวบ FC ของโค้ชเตี้ยของผมนี่ก็เน้นไทย
0: นี่ผมชอบโค้ชเตี้ยผมมากทีมชาติต้องการใครแจ้งมาเลยครับยินดีเปิดให้เลยครับผม
1: นี่ก็เราก็จะได้ใจคนประจวบ
0: นั่นนะสิ
2: คืออย่างไทยลีกของเราเนี่ยอย่างราศีสไลด์เนี่ยคุณนั่นไปอยู่นะคุณพี่ต่อยอ่ะพี่ต่อยศิริศักดิ์ศิริศักดิ์ยอดไทยแล้วก็อย่างศรีสะเกษเนี่ยสโมสรในจังหวัดเดียวกันณชวยอ่ะ
0: ณชวย
2: สมชายชวยบุญชุมอ่ะคุมทีม
0: ทุ่มทุนไปเรียนโปรไลเซนต์อยู่นะ
2: คร
0: ับผมแต่วันศุกร์นี
1: ้เป็นครั้งที่ต่างจังหวัดนี่จะมีดาร์บี้แมตช์แบบจังหวัดเดียวกันนี่ก็หายากนะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่มันจะมีสีสันล่ะ
2: ใช่มีสีสันล่ะ
1: ผมยังอยากไปดูเลยนะเวลาเขาเจอกันเองนี่มันคงจะสนุกนะแล้วเมืองที่มันก็แม่เป็นเมืองที่สนามเต็มซะด้วย
2: ใช่
0: ทีนี
1: ้ก็เกณฑ์เต็มมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ
0: มีคำถามว่า2ทีมนี้จะอยู่รอดทั้งคู่หรือจะร่วงทั้งคู
1: ่แม่ยังไม่ทันเล่นเลย
0: ก็เป็นคำถามไงนายไงก็แล้วแต่ศรีสะเกษจะเป็นเจ้าภาพคิงคัพนะครับนี่แล้วก็วันศุกร์นี้ปัตตานีเขาบอกโอ้คนเต็มแน่นอนครับรับบีจีปทุมเป็นเกมแรกของไทยลีกฤดูกาลนี้เลย
2: ปัตตานีเนี่ยสนามแกสนามอบต.ใช่ไหมเอ๊ะอบจ.
0: อ
2: บจ.12,000แต่อย่างราศีสไลด์เนี่ยราศีสไลด์ประมาณ 9,000 กว่านะ
0: ครับ
2: แกใช้สนามของสนามกลางอ่ะสนามกลางของศรีสะเกษ
0: ครับ
2: ส่วนศรีสะเกษเนี่ยแกใช้สนามอะไรอ่ะศรีนครลำดวนอ่ะ
0: โอ้มีสองสนามใหญ่ๆอยู่ที่นั่น
2: อาจจะไม่ใหญ่เพราะศรีนครลำดวนเนี่ยประมาณ10,000กว่า
0: ๆ
2: ส่วนสนามกีฬากลางศรีสะเกษเนี่ยประมาณ 9,000 กว่า
0: ครับก็ใหญ่แล้วในต่างจ
2: ัง
0: หว
2: ั
0: ด
2: ใหญ่แล้ว
0: โอ้ทำมากกว่านี้ก็หลงเหลง
2: แต่มันมีบางจังหวัดตอนนี้ยังมีอยู่นะที่เราเมื่อก่อนเราทำสกู๊ปข่าวอ่ะที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังมีอยู
0: ่น
2: ะ
0: สนามกกท.
2: ยังมี
0: นโยบายเปลี่ยนแล้ว
2: ยังมีอยู
0: ่อ่ะได้คำตอบยังฮะ2และ3คิดว่าเป็นสโมสรใดเล่น
1: ๆก็คงหนีไม่พ้น 2-3 ทีมเนี่ยครับ
0: ครับเลือกสิ
1: เมื่อกี้ก็ไล่ไปแล้วไง
0: เมื่อกี้มีให้3ทีมไงท่าเรือแบงคอก BG ท่า
1: เรือ3ทีมเนี่ย
0: เอา2เป็นใครครับ2 2 2ก็เลือก เลือก
1: อ๋อ
0: สองเลือกท่าเรือไหมฮะ
1: จะให้ไล่ไปเลย
0: อ่าเขาเรียกถามสองกับสาม
2: พี่แป๊ะผมบอกงี้ก่อนปีที่แล้วนะแชมป์เนี่ยบุรีรัมย์
0: บุรีรัมย
2: ์สองนี่ท่าเร
0: ือ
2: สามเนี่ยราชบุรี
0: ส
2: ี่เนี่ยบีจีปทุมแล้วก็ห้า
0: ถึงจะเป็นแบงคอก
2: ทูแบงคอก
0: ครับผมชี้ไปแล้วสองเป็นท่าเรือสามเป็นแบงคอกครับ
1: สองเป็นแบงคอกไหน
0: ก็แบงคอกยูไนเต็ดมีอันเดียวนี่ฮะ
1: ยูไนเต็ด
0: ครับเพราะว่าเขาอยู่อันดับ5เขาไม่ต้องเล่นสโมสรเอเชียเขารอยตัวเหมือนแมนยูผมชอบ
1: แต่ผมว่าราชบุรีก็ยังน่าสนใจ
0: ยังน่าสนใจอยู่ที่2หรือ3ครับ
1: แทรกได้ก็ขอเชียร์เป็นทีมที่3แล้วกัน
0: 3 2เป็นท่าเรือประมาณนี้
1: เพราะว่าอยากให้มีต่างที่มันเป็น
0: จังหวัด
1: นั่นบ้างนะต่างจังหวัด
0: ก็แบงคอกนี่ก็ต่างจังหวัดนะครับปทุมธานีครับผมของกรุงเทพเลือกทีมไหนฮะ
2: ทีม
0: สนุกสนุกกันเล่นๆ
2: อันดับหนึ่งเหรอ
0: หนึ่งไม่ต้องถามสองกับสาม
2: สองใช่ไหมสองเนี่ยผมว่า
0: เลือกมีแค่สามทีมเอง
2: สองเนี่ยผมว่าราชบุรี
0: ราชบุรี
2: สามเนี่ยสามเนี่ยผมว่าบีจี
0: สามบีจี
2: อ่ะใช
0: ่โอ้นี่สามคนนี้ไปคนละทางกันเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวคอย
2: คือราชบุรีเนี่ยตอนนี้เขาอะคาเดมี่นะ
1: สามคนนี้ไม่ได้ไปคนละทางเลยเพราะหนึ่งเหมือนกัน
0: สองกับสามไอหนึ่งนี่เราเห็นพ้องกันครับ
2: คือราชบุรีเนี่ยตอนนี้น้องๆที่ระดับเยาวชนนะ10ปีกว่าๆถึง15 16เนี่ยราชบุรีตอนนี้เขาเปิดอะคาเดมี่อยู่นะ
0: โอ้ดีดีตัวพ้องเลยนะ
2: ใช่เป็นแบบป้าทำเป็นระบบเลยนะราชบุรีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับสำหรับโอกาสในการเป็นนักเตะ
0: ด้วย
1: การพิจารณาความเป็นแชมป์เป็นอะไรเนี่ยมันตัวแปรมันไม่เหมือนกับเมืองนอกนะ
2: ใช่ครับ
1: ตัวแปรในเมืองไทยนี่มันจะมีเรื่องกรรมการมีเรื่องอะไรเข้ามาเกี่ยวด้วยนะ
2: ของเรา
1: พิจารณาถึงทีมแชมป์อ่ะ
2: ของเราเนี่ยหนึ่งเงินสองนักเตะต่างชาติ3กรรมการเหรอพี่แป๊ะผมมองอย่างนั้นเลยนะ
1: ใช่มันจะไม่มันดัชนีที่ว่ามันไม่เหมือนกับต
2: ่
1: างประเทศ
2: ใช่
0: ท่านสมาคมผู้ดูแลกรรมการกรุณาทำให้คนเชื่อถือและกรรมการมากขึ้นนะครับเพราะอย่างน้อยนะเรา3คนนี้มี2คนไม่เชื่อถือกรรมการเท่าไหร่เอาละครับเดี๋ยวรอลุ้นเทนนิสกันนะครับมีอะไรให้เล่าสู่กันฟังครับวันนี้ครับ
1: อ๋อเมื่อวานนี้เล่าไป10บทเรียนชีวิตนี่หลายท่านก็บอกว่าแหมมันบทเป็นบทเรียนชีวิตที่ใช่เลยนะแล้วก็9ใน10คนก็เห็นด้วยนะว่าถ้าเมื่อชอบข้อ10แล้วมันก็ต้องเตรียมข้อ9ไว้ก็คือต้องยอมรับว่าเวลามันชนะทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องของบทเรียนชีวิตทีนี้บทเรียนชีวิต10บทเรียนเมื่อวานนี้วันนี้มาเรื่อง10คนบางคนในวันนี้ครับ10คนบางคนในวันนี้ครับ
0: 10คนบางคน
1: เออ
0: ฟังเลยถึงจะเข้าใจทั้งนั้น
1: 1คนบางคนรู้จักได้แต่คบไม่ได
0: ้โอ้นี่เยอะนะ
1: ในวันนี้10อันดับไงเออเรียกว่า10คนบางคนในวันนี้คนบางคนรู้จักได้แต่คบไม่ได้เคยเจอไหมครับ
0: โอ้ยเยอะครับเยอะ
2: เยอะมาก
1: รู้จักได้แต่คบไม่ได้นะเยอะแยะไปหมดแต่ว่าของเราส่วนใหญ่โชคดีสำหรับผมนี่ส่วนใหญ่รู้จักได้ก็คบได้ทั้งนั้นนะฮะที่คบไม่ได้น้อยมากก็ถือว่าโชคดีนะฮะ
0: ก็กันกรองแต่แรกแล้ว
1: แต่มันก็ไม่ได้ถึงว่าจะการกรองอะแต่เราโชคคือจริงๆแล้วในเรื่องการมีเพื่อนมันก็เป็นเรื่องโชคนะ
0: เ
1: ออก็เป็นเรื่องโชคด้วยบางทีได้เพื่อนดีมันก็บางทีบางคนก็โอ้โหเจอแต่เพื่อนไปติดแบบมงกุฎทั้งนั้นก็ไม่ไหวเพื่อนผมคบได้ทุกคนครับสองคนบางคนพูดคุยได้แต่ปรึกษาไม่ได้
0: อ
1: ้
0: าวเหรอ
1: มีไหมมีอีกนะ
2: มีฮะมี
1: คือคุยได้แต่ถึงเวลาจะปรึกษาเนี่ย
0: ไม่ได้ไม่ได้เอาไว้หาอย่างเดียว
1: เวลาจะปรึกษาจริงจริงจังไม่ได้แต่คุยได้ฮะคุยได้ครบได้คุยได้แต่ปรึกษาไม่ได้สามคนบางคนคุยเอาสนุกได้แต่เอาสาระไม่ได
0: ้โอ้
1: เ ก็เหมือนผมแบบนี้แหละคร
0: ับ ไม่
1: คุยเอาสนุกได้จะเอาสาระไม่มีสาระอะไรวันหนึ่งก็เนี่ยออกรายการตอนเช้าแล้วก็

0: อะไรแบบนี้นะมันพึ่งพาไม่ได้เที่ยวได้ก็ต้องระวังนะสมัยผมนี่จริงๆต้องหมายหัวเที่ยวกันนะคือไอ้คนที่มันไม่ใช่เนี่ยไปเที่ยวแล้วเสียวอ่ะไม่รู้ก็คือไม่รู้หันไปข้างหลังมึงยังอยู่ป่ะกูก็มวยแหละแบบนี้คนบางคนเที่ยวด้วยกันได้แต่พึ่งพาไม่ได้ฮะเยอะครับ5คนบางคนเป็นเพื่อนกินได้แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได
1: ้
0: ก็แต่เดี๋ยวนี้นะไม่ใช่แล้วครับ
1: ยังไง
0: เพื่อนกินหายาก
1: ครับ
0: เพื่อนตายหาง่ายตอนนี้ผมไม่ข้อนี้นะผมบอกไม่เป็นไรขอให้มึงเป็นเพื่อนกูคือหมายถึงว่าปัญหาไปกินด้วยยากล่ะนี่เดี๋ยววันที่9เดือน9นี่พี่ศักดิ์พี่เตี้ยอะไรพวกนี้เดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยวันเกิดพี่ศักดิ์ก็นี่เป็นเพื่อนตอนนี้ยังมีเพื่อนกินอยู่เหลือไม่กี่คนแล้วฮะคนบางคนเป็นเพื่อนกินได้แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้ครับ6คนบางคนฝากดูแลบ้านได้แต่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้ก็มาบางทีก็นะมันฝากผีฝากไข้นี่มันต้องแบบคือมันก็ไม่ง่ายบางทีก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกานะบางทีการฝากผีฝากไข้นี่มันต้องเป็นมิตรรักเพื่อนแท้แบบชนิดที่เรียกว่าก็ต้องถือว่ามีใจให้กันและกันจริงๆครับ7คนบางคนให้ของได้แต่ให้ใจไม่ได้อันนี้คุณยุทธพงศ์ก็ต้องรู้นะให้ของได้แต่ให้ใจไม่ได้แต่อาจจะมีคนห้ามด้วยใช่ไหม
1: ห้ามเลยข้ามไปข้อต่อไปครับ
0: ข้อต่อไปคนบางคนเป็นคู่ควงได้แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้อันนี้ก็ต้องผู้ชำนาญการก็ต้องเป็นคุณยุทธพงศ์อีกครับผมไม่ค่อยรู้ไม่สำคัญเรื่องนี
1: ้โอ้โห
0: จริงไหมครับ
1: คุณขอบคุณพี่ขอบคุณ
0: ตอนนี้จริงไหมครับ
1: ขอบคุณที่เชื่อมั่นยุทธพงศ์หลายเรื่องครับผม
0: ถามท่านพระอาจารย์ยุทธพงศ์ข้อนี้จริงไหมครับ
1: จริงจริงจริงจริงแล้วก็เขาเป็นแฟนศึกษากันก่อนนะ
0: ผมคุณป้อมเลยครับจริงใหญ่เลยนะครับ9คนบางคนเป็นผู้ชายได้แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้
1: อ๋อโลผู้ชายกับสุภาพบุรุษนี่ต่างกันนะ
0: อันนี้คมมากนะ
2: ใช่ครับ
0: อันนี้คมมากนะคุณสุเทพนะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ชายได้แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้คือจริงๆในสมัยที่เราพูดกันเป็นผู้ชายเพราะว่ามีนั่นนะนะแต่ว่ามันเป็นสุภาพบุรุษไม่ได้เพราะมันไม่มีหัวใจอะไรทำนองนั้นนะเป็นผู้ชายได้แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้สุดท้ายคนบางคนเป็นนายได้คือเป็นเจ้านายได้แต่เป็นผู้นำไม่ได้
1: อ
2: ัน
0: นี้ก็คมอีกนะ
2: ใช่ครับ
0: คือเป็นเจ้านายเขาได้นะแต่ว่ายศด้วยหมวกนะแต่คุณเป็นผู้นำไม่ได้ด้วยภาวะผู้นำ อะไรทำนองนี้ซึ่งก็เห็นเยอะแยะนะ
2: โอ้เยอะมากฮะ
0: นะฮะบางทีนี่ก็แต่บางคนก็เอาภาวะเอาความเป็นนั่นไปทำอย่างอื่นเพื่อจะไม่ต้องมาให้มามีการเปรียบเทียบว่าเป็นผู้นำหรือไม่เป็นผู้นำก็มีเยอะแยะตอนนี้เราก็มีอยู่นะครับเอาละครับสิบคนบางคนที่คุณยุทธพงษ์งงว่าเอ๊ะอะไรว่าคนบางคนก็คือเป็นคนบางคนที่มันเป็นอะไรได้แล้วบางคนที่เป็นอะไรไม่ได้
1: ครับ
0: ทั้งที่มัน
1: เป็นคนเดียวกันเนี่ย
0: คนเดียวกันนั่นแหละงั้นผมก็เลยจะจบเลยว่าคนบางคนอ่านได้แต่ไม่เห็นด้วยก็ได้เพราะว่าบางทีก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละครับนานาจิตตังครับก็ความเป็นบางคนนี่แหละครับที่ทำให้เกิดบทสนทนาในวันนี้เกิดขึ้นมาก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณยุทธพงศ์กับคุณสุเทพพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่แป๊ะครับ

0: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยมเช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบทาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
0: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป๋าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
2: 8นาฬิกา49นาที12วินาทีนะครับช่วงสุดท้ายของ Morning Talk นะครับ
3: นะโอเคนอกรอบพอเห็นข่าวเรื่องทรัมป์แหมประกาศว่าคุมช่องแคบพอมุดได้น้ำมันไหลออกทุกวันโอ้โหแต่ทำไมมันแพงขึ้นเหลือเกินครับนายตลาดน้ำมันโลกนะฮะเมื่อวานเติมรถคันลูกสาวของหน้าแจ๊สเล็กๆนี่170บาท
2: นี
3: ่นี่เติม91อีกนะ
2: เหมือนกับเทรนด์มันไปทางรถไฟฟ้าแล้วไง
3: โอ้ครับ
2: หรือว่าร
3: ถไฟฟ้าเราก็ไม่ค่อยสู้มันใจเท่าไหร่นี่ไฮบริดแล้วนะคันนี้
2: ใช่ครับ
3: ไฮลุกครึ่งนะเขาว่าตอนนี้เงินมันค่อนข้างจะฝืดนะฮะประเทศไทยเราคนมีเงิน100บาทเนี่ยต้องเก็บไว้ใช้หนี้เดิมตั้งแต่ยุคโควิดนู่นมา30บาทแล้วนะเหลือ70บาทไว้ใช้ในครอบครัวฉะนั้นไม่มีเงินเหลือที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่างอื่นเลยทำให้พ่อค้าแม่ค้านี่นะถ้าไม่ได้ขายอาหารหรือขายยาขายอะไรพวกนี้นะมันยากมากครับตอนนี้
2: ใช่ครับ
3: มันยากจริงๆนะครับเพราะว่าเงินมันไม่เหลือพอจะไปซื้ออย่างอื่นเอาละมีชีวิตอยู่กันได้แต่ว่าความสุขที่มันเคยมีล้นเหลือตอนนี
2: ้
3: มันแค่ประคองตัวเท่านั้นเอง
2: ผมแจ้งให้ทราบล่าสุดนะครับที่หลุยส์อาร์มสตรองสเตเดียมนะครับ
3: ครับ
2: เดอะโฟร์นะครับเทียโฟร์ของสหรัฐนะครับเอาชนะซาคาเมนโตของญี่ปุ่นไปได้3-0เซตนะครับ6-3 7-6ไทเบรก7-2แล้วก็7-5แจ้งเพื่ออะไรแจ้งเพื่อให้ทราบว่าคู่ต่อไปจะเป็นของไทยลงสนามแล้ว
3: หนุ่มญี่ปุ่นแพ
2: ้ใช่ครับ
3: ต่อไปจะเป็นสาวไทยชนะ
2: ใช่ครับต่อไปเป็นสาวไทยชนะนะครับ
3: เขาอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงลงสนามแล้วสิ
2: ใช่คือจบรายการเนี่ยน่าจะตอนนี้คู่ใหม่ก็จะมาวอร์มแล้วก็ลงสนามไปนะครับลุ้นกันต่อไประหว่างลินดานอสโควาแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดันคนล่าสุดนะครับจากสาธารณรัฐเช็กกับลาลานาธาราฤดีนะครับสาวทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับสาวสิงห์บุรีเนี่ยเธอพลาดไปแล้วแต่เธอก็รับไป6ล้าน3นะ
3: น้องใหม่น้องใหม
2: ่น้องใหม่อันนี้เจอสาวทุ่งสงลาลานาธาราฤดี
3: เป็น6ล้านหรือ6แสน
2: 6ล้าน3สิเพราะว่ามัน1,109
3: โอ้ถ้า109นี่เป็นเหรียญ
2: 109 US ก็6ล้าน3
3: ก็คิดประมาณ200,000เหรียญ30คูณ
2: นั่นคือตกรอบ2นะ
3: เมื่อกี้ผมผิดไปเยอะนะว่า 600,000 นี่มัน6ล้านนะ
2: ก็ต้องดูกันต่อไปว่าสาวทุ่งสงจะทำความฝันของเธอได้หรือไม่นะครับวันนี้เจอบิ๊กเนมเลยนะครับลินดานอสโควานะครับ
3: อาจจะบินไปไหว้ไข่มาก่อนมาแล้วก็ได
2: ้อ๋อทุ่งสงเลยนะ
3: ทุ่งนคร
2: ศรีหรืออาจจะไปที่วัดพระศรีมหาธาต
3: ุ
2: ได้นะครับ
3: เออนั่นตัวเมืองเลย
2: เออ
3: นะตรงสงอยู่ระหว่างตรงกลางพอดีทั้ง2จุดนะฮะ
2: ครับ
3: ไปดูข้อความ SMS 4689899กันครับสวัสดีครับป่าพิเทพคิดยังไงที่สวบอกให้ต่างชาติถือหุ้น 100% จากคุณบอยเข็มเข้าหาทั้งประเทศครับผมไอ้สวคนที่ว่านั่นนะน่าจะอยู่ในคนที่กกต.นับจำนวนอยู่
2: ไม่บางทีเนี่ย
3: จริงๆจะบอกว่าสวจังหวัดไหนก็ไม่ใช่นะเพราะว่าบุรีรัมย์เขามีมากสุด14คน
2: บางทีเนี่ยบางผู้ทรงเกียรติบางท่านเนี่ยไปพูดจนดีกว่านะ
3: คุณไปเรียกผู้ทรงเกียรติได้หรือ บางคนไม่น่าจะใช่
2: ไม่พูดจะดีกว่าพูด
3: ไม่ถูกไม่ซื้อโดยระบบการเลือกตั้งจริงๆคนคิดระบบนี้ก็ดูดีน
2: ะ
3: มันจะได้ทุกวงการอาชีพอ่ะ
2: ใช่
3: ให้มันหลากหลายอ่ะ
2: ใช
3: ่แต่มันเก่งกว่าไอ้คนคิดคนเนี้ย ไปโหหาวิธีการมาทำให้นะเราจะรวมกลุ่มกันได้อย่างไร7572บอกว่าพัทยาซุปเปอร์บันเทิงพรัดนี่ใช้คำนี้เลยนะมีคำว่าพรัดเข้ามาด้วยนะ
2: คือถ้ายกพลขึ้นบกเนี่ยผมมองในแง่วิชาการนะในแง่บวกที่ผมนึกถึงนู่นเลยนะฮะยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดี
3: อ๋อเหรอ
2: ไม่ได้นึกถึงพัทยาเลยนะ
3: อันนี้สงครามอีกอย่าง
2: อันนั้นสงครามเลยนะฮะอันนั้น
3: เขาจะมาลองลิ้มชิมรสอาหารไทยอย่าไปคิดเยอะส่วนนะฮะสาวไทยมันยิ้มสยามอยู่แล้วเขาอาจจะมาหลงมาติดก็เพราะเขาเป็นเรื่องธรรมชาตินั่นล่ะอยู่มีนบุรีควรเชียร์ฟุตบอลทีมไหนดีครับจากมีนโอมา
2: โอ้โหมีนบุรี
3: สนามมีนอยู่
2: มีนบุรีหลังจอกเลย
3: จะเดินทางมาเชียร์ทีมบอลในกรุงเทพโอ้ถ้าไปฉะเชิงเซาก็ทีมไม่ค่อยมีเชียร์นะตอนนี้ตกไปอยู่ที2ที3หมดแล้วน
2: ะ
3: ก็ต้องเชียร์ทีมกรุงเทพทีมไหนก็ได้ครับที่เราชอบอ่ะมันจะมีความรู้สึกว่าพอชอบแล้วเราจะยอมเสียสละเวลาเดินทางมาเชียร์นะ
2: คือถ้าทีมในถ้าทีมในไทยลีกอ่ะถ้าเรือชลบุรีทูแบงคอกบีจีบุรีรัมย์ปัตตานีประจวบระยองราชบุรีราชสีสลัยลำพูนศรีสะเกษเชียงรายสุโขทัยอยุธยาอุทัยมีความเป็นไปได้คือท่าเรือไหม
3: ถ้าอยากจะเชียร์ทีมที่อยากไปเชียร์ถึงสนามได้ด้วยอ
2: ่
3: ะ
2: ถ้าเรือไหม
3: ก็เชียร์ทีมไหนก็ได้ผมว่าเดินทางพอๆกัน
2: เหรอ
3: แต่ถ้าเดินทางด้วยเส้นทางรถไฟนะรถไฟคิดรถไฟเป็นหลักรถไฟเป็นหลักรถไฟจากมีนมีสายที่จะมุ่งตรงไปยังนะฮะผ่านมารามอินทราตรงไปแจ้งวัฒนาไม่เจอเมืองทองก็ไปอยู่ทีสองซะแล้ว
2: เมืองทองไม่เจออันนี้ไงหรือออกไปบีจีปทุมไง
3: ไปบีจีก็ได้เปิด
2: ตัวบีจีปทุมก็ได้นะ
3: ประมาณคลองสามคลองสี่คลองสองประมาณนั้น
2: บีจีปทุม
3: ไปเชียร์เจ้าเจซะเราจะได้รู้จักเนาะสนับสนุนให้คุณนวินเป็นนายกสมาคมฟุตบอลครับทีมชาติจะดีขึ้นแน่นอนครับนี่เป็นความ
2: เป็น
3: มา
2: คุณน
3: วินเขาไม่ชอบเป็นหัวครับ
2: ใช่แต่รู้สึกว่าถ้าเขาอยากเป็นเนี่ยผมว่าถ้าเขาอยากเป็นนะคุณเนวินเนี่ยเป็นได้
3: เป
2: ็
3: นเขาได้เป็น
2: เลย
3: แต่เขาไม่ชอบเป็นหัวครับเพราะเขาเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ไม่สู้ดีนะฮะเคยส่งภรรยาไปเป็นหัวมาแล้วนะนายกอบจก็ไม่สู้ดีโดนฟ้องเหมือนกันก็เลยอยู่ข้างหลังชักใหญ่ดีกว่าเขามีวิธีการนะสวัสดีครับป๋าพอสุเทพรบกวนแจ้งพี่แป๊ะก็คือคุณเดียชัยให้หน่อยว่าผมอยากจะให้เล่าเรื่องเถียงหรือโกหกภรรยาอย่างไรไม่ให้ตายขอบคุณครับ
2: โอ้อันนี้มันไม่มีเลย
3: ไม่น่าจะมีคุณป้
2: อ
3: มดีสุดก็คือนะฮะเมียถูกทุกข้อของจะแพงอะไรก็ไม่รู้แต่เมียนี่
2: ถ
3: ู
2: กเสมอใช่ไหม
3: ถูกเสมอนะคุณป้อมรอดปลอดภัยนะคนบางคนเลือกเข้าสภาได้แต่ให้เป็นนายกไม่ได้อันนี้ก็ใช่เพราะเป็นนายกได้คนเดียวไง
2: ใช่ใช่เพราะนายกต้องมีคนเดียวแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีร่วม35ท่านตามรัฐธรรมนูญก็คือรวมนายกด้วยไม่เกิน36ท่านครับผม
3: คุณนัทเรือใบบอกขอเพิ่มอีกข้อด้วยคนบางคนเป็นสามีภรรยาได้แต่เป็นพ่อแม่ที่ดีไม่ได
2: ้อันนี้ก็น่าสนใจ
3: ใช่ใช่นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของการให้ใจและเรื่องควงกันเป็นคู่ยืดอะไรเนี่ยน่าจะหมายถึงแคดดี้ใช่ไหมครับป๋าคุณป้อมผมไม่ทราบจริงๆนะฮะ
2: อันนี้งานไม่หา
3: ไม่หาคุณป้อมนี่เลยหาเรื่องเนี่ย
2: งานไม่หาแต่เรื่องนะคุณป้อมเนี่ย
3: ในสภาข้าเดือดแต่ทำไมนะฮะคอร์รัปชันไม่ลดลงเลยครับ
2: คือหน่วยงานที่ดูแลหรือว่ากำกับในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้เป็นรองประเทศใดในโลกใบนี้เลยนะ
3: กฎหมายก็เข้มงวด
2: ใช่แต่ว่ากระบวนการอะไรต่างๆที่นำไปสู่การลงโทษอย่างจริงจังเนี่ย
3: อ
2: ันนี้มีประเด็นเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยถ้าทำสำรวจทำวิจัยล่าสุดเนี่ยบางคนถึงขนาดว่าไม่ต้องมีหน่วยงานพวกองค์กรอิสระที่ดูแลเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะขนาดนี้ก็ได้แต่ขอให้ใช้แบบจริงจัง
3: ที่มีเยอะเพราะรั่วโกงกันเยอะนี่แหละแต่แม่ก็ไม่เท่าทันนะหรือก็ไม่กล้าหรือไม่ก็ไปซื้อหน่วยงานนั้นเรียบร้อยนะลำบากจริงมันต้องนะเริ่มจากการปลูกความรู้สึกว่า
2: ปลูกสำนึกไหม
3: ปลูกสำนึกเนี่ยต้นนี้มันปลูกต้นนี้ต้นพันธุ์มันหายากอยู่นะ ต้องเริ่มจากเด็กจริงนะครับตอนนี้ความลำบากมันลามมาถึงการใช้จ่ายในเรื่องความจำเป็นของชีวิตแล้วนะครับคือมันเหลือแค่2ปัจจัยอาหารกับยารักษาโรคส่วนที่อยู่อาศัยกับเครื่องห่มเนี่ยถือว่าเป็นของฟุ่มเฟือยแล้วครับโอ้โหตอนเหลือแค่2อย่างเลยคุณป้อมเมื่อก่อนยังมองว่านะพวกยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอาหารนะฮะการท่องเที่ยวยังอยู่ในชีวิตบ้างนะ เดี๋ยวนี้หลายครอบครัวนะเหลือแค่2เองน
2: ะ
3: เสื้อผ้ายังฟุ่มเฟือยเลยเหรอโอ้โหครับเมื่อวานที่ผมบอกป่าเรื่องถนนเดี๋ยวขุดเดี๋ยวเจาะคือเส้นรามคำแหงบริเวณแยกนิทินครับติดบันไดเลยครับเออใช่ผมเพิ่งไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับ
2: มีอะไรฮะ
3: ไปที่ดินไงไปที่ดินของบึงกลุ่มไปอยู่ในซอยไอ้มิทินเนี่ยเออทำไมเดี๋ยวนี้นะรถไฟตรงนั้นก็สร้างเสร็จหมดแล้วน
2: ะ
3: ข้างล่างขุดอีกแล้วครับ
2: เ
3: ออเขาอยากขยายถนน
2: อันนี้ยังไง
3: เพื่ออนาคตกรุงเทพครับ
2: กรุงเทพเลยใช่ไหม
3: กรุงเทพครับกรุงเทพครับเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาขอบคุณทุกข้อความ
2: ส่วนใน YouTube เยอะมากนะครับก็บอกว่าพรุ่งนี้ปัตตานีเจอ BG เล่นที่สนามตินสุรานนท์สงขลาครับสนาม BG กำลังปรับปรุงอยู
3: ่โอ้ย้ายไปเล่นสงขลาเลย
2: เออ
3: สนามนั้นสวยมาก
2: สนามสวยมากแล้วก็น่าจะคนแน่นเนี่ยผมว่านะฮะ
3: ใช่ๆคนสงขลาก็ต้องไปดู
2: คุณนกเขาบอกว่าคนชื่อเงินเนี่ยสามารถทำทุกอย่างให้เกิดขึ้นทุกข้ออย่างที่พี่แปะธีรชัยเล่ามา
3: สระเองออีนอเงิน มีอำนาจเหลือเกินเงินเอ๋ยเงินตรานะ
2: คุณนัทพงศ์บอกว่าในยุคนี้เนี่ยต้องใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9เท่านั้นเลย
3: ถูกต้องมากมาก
2: ก็บอกว่าป๋าและเรื่องเพื่อนให้นาฬิกาหรูเนี่ยว่าไงครับครบได้ไหมฮะ
3: เขาก็สรุปกันแล้วไม่ใช่เหรอครับ
2: ไปเขาบอกว่าเพื่อนให้นาฬิกาหรูเนี่ยครบได้ไหมครบได้ไหม
3: ครบได้ดีด้วย
2: เหรอเขาบอกว่าอยากให้วิเคราะห์ทีมมหาสารคามของโค้ชโย่งหน่อยครับน่าจะอยู่ในทีสองใช่ไหมแล้วก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณต้นปิติคุณบุ๊กดนุพลมาฮะเขาบอกเกิดวันนี
3: ้
2: ก็ว่ากันไปวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่แป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมลาไปก่อนนะครับ
3: สวัสดี
2: ครับ
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือจับตา 9-13 กันยายนร่องมรสุมเลื่อนลงมาตอนกลางของประเทศฝนเพิ่มอีสานตอนล่างภาคกลางและตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนว่าในช่วง 4-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก16จังหวัดได้แก่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำภูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก49จังหวัดได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากนั้นช่วง 9-13 กันยายนต้องติดตามเป็นพิเศษเนื่องจากความกดอากาศสูงมาจากจีนมีแนวโน้มแผ่ลงมาลักษณะดังกล่าวทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นรถทัวร์โดยสารร่วมบขส.พุ่งชนฝูงบัวบนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากผู้โดยสารทั้งหมด17คนปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจอัศวินวงศ์หน่อแก้วรายงานค่ะ
5: เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าที่ตำรวจสภ.เกาะคาได้เข้าตรวจสอบเหตุรถโดยสารประจำทางชนกับฝูงวัวได้รับความเสียหายจนไม่สามารถเดินทางต่อไปได้เหตุเกิดขึ้นบนถนนทางหลวงพหลโยธินสายลำปางตากขาออกจังหวัดลำปางบริเวณหลักกิโลเมตรที่688เขตตำบลนาแสงอำเภอเกาะคาพบเป็นรถร่วมบขส.ของบริษัทนครชัยแอร์จำกัดทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถสายลำปางกรุงเทพมหานครสภาพด้านหน้ารถฝั่งคนขับพังเสียหายกระจกหน้าแตกร้าวไม่สามารถขับไปต่อได้จึงให้ผู้โดยสารทั้งหมด17คนที่ปลอดภัยแต่อยู่ในอาการตกใจลงจากรถพร้อมขนสัมภาระลงเพื่อรอขึ้นรถคันใหม่ในการเปลี่ยนทายเดินทางต่อสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนขับให้การเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ว่าได้ขับออกจากต้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารลำปางโดยขับมาตามปกติเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งมีความมืดมากก็ชนฝูงวัวกว่า20ตัวที่เดินข้ามถนนดัดกระทันหันรถได้พุ่งชนเต็มแรงก่อนที่ฝูงวัวจะเกิดอาการตกใจวิ่งหนีเข้าหายเข้าไปในป่าข้างทาง อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบสอบสวนเพื่อหาเจ้าของที่เลี้ยงวัว

0: ปล่อยนี้มาดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปอัศวินวงศ์หนองแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: พาณิชย์ขอเกษตรคุมคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ช่วยเกษตรกรขายได้ราคานายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าในช่วงที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำลังทยอยออกสู่ตลาดและจะออกมามากในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมกระทรวงพาณิชย์ได้ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลด้านการผลิตให้ข้าวโพดมีคุณภาพและความชื้นเหมาะสมกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ตามคุณภาพและราคาขณะเดียวกันขอให้กระทรวงเกษตรทบทวนข้อมูลต้นทุนการผลิตให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เกษตรกรเผชิญจริงโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับราคารับซื้อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับแผนของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพผลผลิตเพื่อแก้ปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระยะยาว
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: เดียว FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซนซิโอนักเตะของเรอัลมาดริดโดนคดีเมาแล้วครับราอูลอาเซนซิโอประกันหลังของเรอัลมาดริดถูกศาลตัดสินลงโทษความผิดในข้อหาเมาแล้วครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่กรานคานาเรียเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งแนวรับราชันชุดขาวถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจและพบปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดถึงเกือบ4เท่าแต่ล่าสุดในการพิจารณาคดีแบบเร่งด่วนเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดทุกข้อกล่าวหาส่งผลให้ศาลลงโทษปรับเงิน120ยูโรต่อวันเป็นเวลา4เดือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นเกือบ 15,000 ยูโรพร้อมกับสั่งยึดใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา8เดือนต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
0: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: สื่อรายงานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับกองหลังคนใหม่ถึง3รายในฤดูกาลหน้าโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็คซ้ายและแบ็คขวาสำหรับปีศาจแดงไม่ได้เสริมกองหลังใหม่เลยในตลาดรอบนี้แม้พวกเขาจะมีปัญหาเกมรับโดยเฉพาะแบ็คซ้ายซึ่งลุคชอฟอร์มตกลงไปอย่างชัดเจนล่าสุดเดอะซันรายงานว่าปีศาจแดงวางแผนที่จะเซ็นสัญญากับกองหลัง3คนในฤดูร้อนหน้าโดยกองหลังตัวหลักบางคนเช่นชอและแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสรวมถึงมัทไทส์เดลิกกำลังถูกทดสอบฝีเท้าว่าจะได้อยู่กับสโมสรต่อไปในซีซั่นหน้าหรือไม่ขณะที่แบ็คขวาทั้งเดียโก้ดาโลและนุสแซมัสราวีซึ่งทั้งคู่จะหมดสัญญาในปี2028อาจถูกปล่อยตัวเพื่อนำเงินไปซื้อแบ็คขวาคนใหม
0: ่ช่วง Premier League
2: Update และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิวามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย

0: สวัสดีครับ9:11 นนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Golf Trick กับทางเว็บ99 Active Radio นะครับวันนี้อยู่กับผมเต้วิทยาคังดิษฐ์นะครับวันพฤหัสแล้วก็พี่คิวกับคิวพงศกรใจคุณของเราจะมาทางสายเนาะไม่รู้ว่าสายเข้าหรือยังเอ่ย
1: เข้าแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับโอคิวเป็นไงบ้างฮะไม่ได้เจอกันเสียเลยมีคนก็ฝากความคิดถึงมาด้วยผมไปงานมา
1: ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับไม่รู้การได้เข้าสถานีเลยครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่โรงเรียนลูกอยู่ครับกำลังเดินทางกลับบ้านครับ
0: เนี่ยนะวันเมื่อวานผมไปงานของ Titleist นะ
1: พี่เคนวิลเลจใช่ไหม
0: ใช่ไปเจอหมดเลยเจอพี่เจเจอพี่อุ๋ยเจอทุกคนเลยเขาฝากความคิดถึงถึงพี่คิวกันหมดเลย
1: โอ้ยขอบพระคุณมากเลยครับ
0: ทุกคน
1: รู้ว่าเช่นกัน
0: ทุกคนก็บอกว่าถึงไซเคิลแล้วสินะไซเคิลอะไรไซเคิลที่พอเริ่มมีลูกก็จะเริ่มห่างๆหายๆกัน
1: โดยภาระหน้าที่ครับจะพักทุกคนออกกัน
0: อ่ะก็มาพูดถึงเรื่องของกอล์ฟในวันนี้ก็จะบอกว่าการแข่งขันในระดับของ LPGA กับ PGA Tour เนี่ยเขาเว้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่า LPGA เขาในวีคนี้เขาจะมีโซฮามครับใช่ไหมเขาจะมีโซฮามครับเป็นการแข่งขันของไรเดอร์ครับฝั่งผู้หญิงแหละครับนะก็มีทั้งฝั่งทีมของทีมยุโรปแล้วก็ทีมอเมริกานะครับฉะนั้นก็เขาก็จะเว้นว่างให้ทาง PGA Tour ก็เว้นว่างให้วีคนี้เหมือนกันเพื่อจะไปโฟกัสกันที่ทางด้านของโซฮามครับกันนั่นเองนะครับก็เล่นกันที่เนเธอร์แลนด์ครับปีนี้ยังไงก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันด้วยนะฮะเพราะว่าของฝ่ายทางด้าน PGA และ L เนี่ยจะไปเล่นอีกทีก็17เลยนะครับก็คือวีคหน้าของ L นี่ไปเล่น25นู่น25 27นู่นนะครับเล่นวอร์มาร์ทกันแต่ถ้าเป็นของฝั่ง DP World Tour ก็จะมีพี่อาร์มกิรเดชและพี่บานรัตของเราแล้วก็โปรสดมแก้วกัญจนาครับไปแข่งขันรายการ Omega Master ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเครนมอนทานานี่มี2คนนี้แหละที่ไปเล่นนะครับผมแล้วก็ทางด้านฝั่งของเกาหลีใต้มีโปรว่านจารวีบุญจันทร์ของเราไปเล่นนะครับรายการของเกาหลีใต้ชื่อว่ารายการน่ารักนะชื่อว่า OK Saving Bank OK Man Open ชื่อน่ารักไหมรายการ OK Saving
1: น่ารักมาก OK
0: OK Saving Bank OK Man Open ครั้งที่16นี่เป็นไงชื่อน่ารักไง
1: ชื่อน่ารักเลยเหมือนชื่อโอเคในบ้านเราชนิดนึงเป็นพันของกิน
0: ใช่ชื่อน่ารักมากชื่อแบบ Saving Bank อ่ะชื่อน่ารักมากแล้วก็โลโก้ก็น่ารักมากเป็นนักกอล์ฟตัวเล็กๆแก้มแดงๆอยู่กับโลโก้ว่าครั้งที่16นะครับแล้วก็โปรสายป่านพานารัตน์ของเราก็ไปเล่นครับรายการ Golf 5 Ladyของเจแปนทัวร์นะครับก็มีอยู่ประมาณนี้สำหรับที่กำลังจะแข่งขันกันในอีกไม่นานนะฮะในวันพรุ่งนี้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมแวบไปดู Lady European Tour ก่อนเพราะว่า Lady European Tour น่าจะหลีกให้กับทางนี้เหมือนกันเนาะเพราะวันนั้นก็ Lady European Tour เราก็ได้ตังกันมานะครับทางด้านของโปรตรีชัดจินกลับไปได้ตังมานะครับโปรยาพิวไม่ผ่านการตัดตัวนิดนึงสำหรับรายการที่แล้วนะฮะวันนี้ก็โซฮามครับเป็นหลักครับตอนนี้ยังโซฮามครับเป็นหลักอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ประมาณนั้นครับหมดแล้วครับ
1: มีแข่งในบ้านเราตอนนี้ครับสิงแซดGDT นครนายกครับเป็นที่ Watermill Golf Club ครับวันนี้เป็นวันที่2ครับผู้นำครับแข่งที่ Watermill ในบ้านเราแต่อันดับพาจิรเดชครับซึ่งยังไม่ออกสตาร์ทในวันที่2ครับน่าจะเป็นวันแรกเลยจะออกสตาร์ทไปนะครับคนที่ออกสตาร์ทไปแล้วนะตอนนี้นะครับที่ทำผลงานดีที่สุด4อันดับพาครับโอ้มีค่อนข้างหลายท่านเลยนะครับหนึ่งในนั้นมีอาร์เมเจอร์ด้วยครับพงพิพัฒน์รัตนยานนท์เป็นแมเนเจอร์ครับ ชนิดเสียนเรือพาครับเป็นอันดับ4ร่วมครับตอนนี้ผู้นำ8เรือพาแล้วก็อันดับ2เนี่ย6อันเรือพาครับอย่างเช่นธนนัสนะครับแล้วก็จิราพัฒน์มีหลายท่านครับตอนนี้โปรเจคเตอร์คัทเนี่ยอยู่ที่อีเวนต์พาที่เพิ่งออกสตาร์ทนะครับคาดว่าน่าจะมีไหลอีกนิดนึงเพราะว่าคนที่ไปเล่นมาว่าโควลิฟายก็มันเดย์โควลิฟายก็สองโอเวอร์พาเหมือนกันเพราะว่าน่าจะจบอีเวนต์พาจริงๆด้วยนะครับผม
0: ครับ
1: ที่วอเตอร์มิลล์แล้วก็ไหนๆก็พูดถึงแล้วครับก็ใครที่สนใจที่อยากจะไทยแลนด์ PGA Q School 2026ครั้งที่2มาแล้วครับก็คือการสอบโปรนั่นเอง
0: ช่วงตุลาเนาะ
1: ใช่ตอนนี้มาแล้วครับก็รอบที่2นี้ครับก็จะมีคือตอนนี้ถ้าเกิดเราสมัครลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ย16ตุลาคมครับจะเป็นการอบรมข้อบังคับและมารยาทในกีฬากอล์ฟครับส่วนภาคสนามจะเป็น27ถึง30ตุลาคมครับ
0: ครับ
1: ใครที่สนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดที่เพจ Facebook ครับ Thailand PGA มีขึ้นเลย
0: ครับผม
1: ก็คือสมาคมกอล์ฟอาชีพ
0: ใช่นะครับ
1: หมดผมหมดแล้วโอเค
0: SMS ส่งมาได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วก็ทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ได้เลยครับก็ก่อนที่จะมีโซฮามครับแข่งกันในวันที่11ถึง13เนาะซึ่งเป็นวีคหน้านะครับก็จะต้องมีการให้ Rising Star ขึ้นมาก่อนRising Star คือสาวๆน่ารักน่ารักขึ้นมาเขาจะใช้คำว่าจูเนียร์โซฮามครับpresented by Ping นะครับก็เล่นกันก่อนเพราะว่ามันเล่นกันวันที่10 11 12 13เนาะเพราะฉะนั้น7ถึง8ก็จะเป็นวันที่มีการแข่งขันจูเนียร์โซฮามครับขึ้นมาก็จะนำอเมเจอร์ทั้งฝั่งอเมริกา

0: แล้วก็ฝั่งของอังกฤษเข้าไม่ใช่อังกฤษฝั่งของยุโรปเข้ามาด้วยกันทั้งหมดทีมละ12คนมาเล่นสู้กันเป็นจูเนียร์ก่อนแล้วค่อยไปดูพวกพี่ๆเล่นใหญ่ในวันที่13ถึงวันที่11ถึง13นั่นเองนะครับก็เป็นอย่างนี้ประจำปีเนาะแล้วก็คนที่เคยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วขึ้นมาเล่นลีกบนแล้วก็จะมีเร็วๆนี้ก็เฮสเตอร์เอเซนไลท
1: ์ครับ
0: ก็ขึ้นมาเล่นตรงนี้ถามว่าการแข่งขันโซฮัมครับสำคัญไหมตอบว่าเป็นการแข่งขันสำคัญหลักของฝ่ายหญิงเป็นหนึ่งในธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเช่นเดียวกับไรเดอร์คัพแล้วก็เพรสิเดนต์คัพที่ยังคงมีมาถึงในปัจจุบันและไม่ได้ล้มหายตายจากไปเหมือนรอยัลโทฟี่ที่เป็นการแข่งขันระหว่างฝั่งเอเชียแล้วก็ยุโรป
1: เอเชีย
0: นะสมัยก่อนโปรช้างทวยใจดีของเราแท็กทีมกับใครบ้างนะเคเจชอยเนาะแล้วก็วีเจซิงขึ้นไปถล่มยุโรปกันสมัยก่อนเนาะ
1: ใช่ครับสมัยก่อนแต่ละปีต้องเฝ้ารอเลย
0: ใช่สมัยก่อนแล้วมีช่วงหนึ่งมาแข่งบ้านเราด้วยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิด
1: ที่อมตะใช่
0: นั่นแหละช่วงนั้น
1: แต่ล่าสุดนั่นเป็นอมตะ
0: นั่นแหละช่วงนั้นเป็นช่วงที่กอล์ฟประเภททีมในรูปแบบที่สวยงามตามใช้คำว่าตามโคชลักษณ์มันก็จะดูแปลกๆตามระเบียบแบบแผนกีฬากอล์ฟที่ทำกันมาเป็นแบบแผนที่เขาเรียกว่าน่ารักที่สุดแต่ปัจจุบันก็เขาอย่างที่เข้าใจครับว่าประเภททีมได้ถูกทำลายภาพความสนุกสนานไปจากคำว่าลิฟต์กอล์ฟไปพักหนึ่งตอนนี้ก็เลยพยายามให้ทุกคนลองกลับไปชมทางด้านของโซฮัมครับนิดหนึ่งเพื่อกลับมาดูว่าเป็นประเภททีมแล้วมันสนุกขนาดไหนนะครับฮัลโหลยังอยู่ไหม
1: อยู่ครับต่อได้เลยครับ
0: นะก็โดยที่ว่าทีมของทั้งฝั่งกับอเมริกากับยุโรปเนี่ยก็จะเอาตัวหัวมาเล่นเลยนะครับแต่กับทีมอเมริกาเนี่ยก็จะมีเนลลี่คอร์ด้าแองเจลหยินเจนนิเฟอร์คัพโชแอชตันคิมเยเรมี่นอร์โรเลนคัพลิงโรสจางเมแกนแคงลินดี้ดันแคนเอลิสันลีแอนเดรียนลีแล้วก็เอลิสันคอร์ปูสนะแล้วทีมฝั่งของยุโรปก็จะมีด้วยกันจำนวนเท่ากันครับเอามาชนกันก็จะมีชาร์ลีฮอลเฮเธอร์เอเซนไลท์ลอตตี้วอร์ดมายาสตาร์กเลโอน่าแม็กควายจูเลียโลเปสรามิเรสมิมี่โรดนะฮะนาตาชานาดานาดูดนะครับแล้วก็นาน่าโคทัสแมสเซนลินแกรนคาร์โลต้าซิกันดาแล้วก็นักกอล์ฟฝรั่งเศสที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องอย่างชัดเจนคือซิลินบูติเยนี
1: ่แหมจริงๆเนาะอยากให้มีประเทศไทยด้วยนะแหมแต่ก็นะ
0: ใช่ใช่
1: ระเบียบ
0: แล้วก็ต้องเป็นระเบียบมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: เพราะช่วงนี้นักกอล์ฟไทยฝีมือดีค่อนข้างหลายต่อหลายท่านเลย
0: ครับ
1: น่าจะสนุกแต่ก็ฝากซีรีส์บูดีเอง
0: ครับก็นั่นแหละฮะที่ทำให้เราต้องมาดูกันว่าฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งอเมริกาในฝ่ายหญิงรอบนี้ใครจะคว้าไปเพราะปีที่แล้วรู้สึกจะเป็นยุโรปยุโรปเป็นทีมที่ยังมีความเป็นยุโรปสูงเข้าใจเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ยุโรปจะมีทีมที่ความเป็นยุโรปสูงครับแต่ถ้าเป็นทีมของฝั่งอเมริกาเนี่ยที่ผมเห็นว่าเป็นอเมริกันเลยนะคือมีเปอร์เซ็นต์เอาคำว่าหน้าอเมริกันเนี่ยมีลินดี้ดันแคนนะ1คนมีเจนนิเฟอร์คัพโชอีก1คนแล้วก็ลอเรนคัพลิงอีก1คนนอกนั้นน่าจะเป็นโซนเอเชียกับเช็กโกสโลวาเกียครับเช็กโกสโลวาเกียก็คอด้านะส่วนหยินคิมจางแคงลีคอปุสนั่นแหละทรงฮาวายทรงนี้หมดเลยทรงฮาวายทรงนี้หมดเลยอ่ะยังไงก็ต้องนะเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันนะครับนะ
1: ครับผมอย่างน้อยเราก็มีกอล์ฟให้ได้ชมกันต่ออ
0: ่าใช่อย่างน้อยมีกอล์ฟให้ชมกันต่อแล้วอย่างน้อยเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรนะสาวลูกครึ่งไทยใช้คำว่าลูกครึ่งได้ไหมเชื้อไทยอยู่ในทีมโซฮัมครับได้เชียร์กันนะครับ
1: ต้อง
0: อ่ะ SMS ส่งมาถามเลยครับโอกาสที่จะมีรายการเอเชียและโอเชเนียแข่งเอเชียและโอเชเนียจะได้แข่งกับยุโรปกับอเมริกาแบบโซฮัมครับไหมครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเคยมีสไทยเขาเรียกอะไรนะเคยมีคำพูดกับตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์กอล์ฟเนาะพี่คิวเนาะเคยมีคนคิดจะทำนะครับแต่ปัญหาติดอยู่ที่สปอนเซอร์เป็นหลักและในยุคก่อนเอเชียประเทศที่เล่นกอล์ฟแต่พูดถึงในยุคก่อนที่เขาคิดจะทำนะก่อนที่จะมีสภาพครับเนี่ยประเทศในโซนเอเชียเล่นกอล์ฟไม่ได้เยอะครับไม่เหมือนกับยุโรปกับอเมริกาสมัยก่อนเพราะนั้นมันจุดเริ่มต้นมันอยู่ทางฝั่งนู้นเนาะ
1: ใช
0: ่แต่ปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เห็นว่าถ้ามือหนึ่งของโลกเกิดไม่สบายไปแต่งงานหรืออะไรเงี้ยมือหนึ่งของโลกก็จะเป็นเอเชียทันทีถูกไหมเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถามว่าจะมีการแข่งขันแบบโซฮามครับได้ไหมมีได้ครับแต่ต้องทำเป็นอีกลีกอีกไม่ใช่อีกลีกอีกถ้วยหนึ่งขึ้นมาเพราะโซฮามครับนั่นเขาถือว่าเป็นถ้วยพิเศษระหว่างอเมริกากับยุโรปต้องทำอีกถ้วยขึ้นมาเหมือนที่สมัยก่อนผู้ชายมี Royal Trophy ไง
1: ใช่ถูกต้อง
0: ต้องทำอีกถ้วยหนึ่งขึ้นมาต้องทำสปอนเซอร์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอ่ะถึงจะได้แต่ถามว่ามีรายการหรือมีอะไรโอกาสที่ได้แข่งแบบนี้ไหมมีโอกาสสูงครับเพียงแต่แค่ว่าณเวลานี้ใครจะยื่นมือลงไปยื่นตังค์ลงไปให้ใช่เท่านั้นเอง
1: เพราะว่านอกจากจะไม่ใช่มันไม่เรื่องของค่าตัวอย่างเดียวมันจะมีในเรื่องของความสำคัญต้องทำให้แมตช์การแข่งขันเนี้ยมันเป็นแบบสำคัญให้ได้จนนักกีฬาต้องแบบยอมเบมสมมติว่าอยู่ในรูทที่เขาทัวร์อยู่อเมริกาแล้วต้องติ๊กแบบนั่งเครื่องบินข้ามมาเลยอะไรเงี้ยหลายๆชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงเพื่อมาแข่ง
0: ใช่ใช่
1: แล้วค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นค่าสนามค่าจัดงานใช่ไหมครับค่าตั๋วเครื่องบินอะไรเงี้ยผมว่ามันยากมันยากนิดนึงครับยิ่งในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ในบ้านเรา
0: แล้วก็ตอนนี้นักกอล์ฟฝั่งโอเชเนียก็คือพวกนิวซีแลนด์ใช่ไหมมีนักกอล์ฟเยอะครับแต่ว่าตัวเด่นๆมีอยู่ไม่กี่คน
1: มันอยู่ที่ไหนนะครับขออีกที
0: พวกโอเชเนียครับแล้วก็โอเชเนียนิวซีแลนด์อะไรพวกนี้ใช่ไหมโอเชเนียมีลิเดียโคคนเดียวครับแล้วก็โคโบริอีกไม่กี่คนเองยังไม่มีแบบเยอะอะในที่ดังขึ้นมาแล้วพอจะดึงดูดเป็นแมกเนตดึงดูดคนได้มันไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเอเชียเจอยุโรปอันนี้ไม่แน่ครับ
1: ใช่อันนี้พอเป็นไปได้หน่อยเพราะว่าบางรายการนักกอล์ฟยุโรปก็มาบินมาแข่งในโซนแถวๆบ้านเราเหมือนกัน
0: ใช่ครับอ่ะมาดูกันต่อทาง YouTube บอกว่าอยากทราบกติกาที่จีโน่ไปแข่งทีมมอเตอร์ซิตี้ครับว่าเขาแข่งอะไรกันน่าดูไหมเรื่องของ TGL TGL คืออะไร TGL คือลีกกอล์ฟตู้ครับลีกกอล์ฟใช้คำว่าลีกกอล์ฟตู้กอล์ฟตู้คืออะไรกอล์ฟตู้คือการตีเข้าจอมอนิเตอร์นั่นเอง
1: อินดอร์กอล์ฟครับการแข่งขันในอินดอร์กอล์ฟ
0: แหละนะครับก็การแข่งขันเหมือนจริงตรงที่ว่าจะมีแท่นพื้นที่ทำเป็นแผ่นสำหรับเฟลเวย์รัฟและบังเกอร์อยู่ตามระยะที่วัดจากหน้าจอมา1ส่วนจอก็จะเป็นจอที่แบบลงหนังอ่ะ ใหญ่กว่าลงหนังด้วย
1: ใช่แบบว่าฟูลสกรีนแบบใหญ่ๆเลย
0: ครับแล้วก็ตีเข้าไปพอตีเข้าไปใกล้และออนยังไงก็จะมีกรีนจริงๆขึ้นมากรีนตัวนี้จะเป็นกรีนที่มีขนาดความกว้างประมาณ50หลาแล้วก็พื้นที่ที่เป็นฟิสิคอลทั้งหมดที่ใช้ทำกรีนตัวนี้มันจะอยู่ประมาณเขาบอกประมาณ 22,000 สแควร์ฟุตก็คือ 22,000 ตารางฟุตนี่โดยที่ว่าความยาวของกรีนเนี่ยมันจะอยู่แบบประมาณ41หลาในระยะประมาณ50หลานั้นคุณจะสามารถเล่นกรีนนี้ได้เลยโดยที่ว่ากรีนนั้นสามารถปรับหมุนตำแหน่งได้โดยใช้ที่เขาเรียกว่าเขาเคยมีคนบอกว่าระบุข้างล่างเป็นฟลูอิดนะเป็นเหมือนกับทำสโลปโดยใช้ของเหลวเพื่อปรับสโลปให้ตรงตามกับไอ้หลุมที่มันอยู่ในจอ
1: ซึ่งเ ื่องกรีนกับลับต่างๆเนี่ยที่ใช้ชิปเนี่ยเป็นญาติเทียมมีแค่ทรายในบังเกอร์ที่เป็นทรายจริง
0: มีญาติจริงด้วย
1: กรีนเนี่ยก็คือว่าเขาทำให้มันเทียบเท่าเหมือนเสมือนจริงคือสามารถตีตกหยุดชิปนี้สามารถมีสปินได้ไม่ได้ตกกระดอน
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ส่วนทีบ็อกที่ตีออกไปเนี่ยเข้าจอเนี่ยครับก็จะเป็นญาติจริงทั้งหมดไม่ได้มีตีบนญาติเทียม
0: ใช่ครับ
1: ก็จะแบ่งส่วนกันแล้วก็กติกาคือแบ่งทีมใช่ไหมกติกาเดิมใช่ไหมครับแบ่งทีม
0: กติกาเดิมครับแบ่งทีมมีเล่น2แบบมีเล่นแบบที่เป็นซิงเกิลกับทริปเปิลทริปเปิลก็คือเล่น3 คน ก็สลับกันตีมันก็จำไม่ผิดนะแล้วก็ถ้าเป็นแมตช์ซิงเกิลก็คือดวลกันเลยเต็มที่ครับเปิดไม้ใส่กันเลยเล่นกันประมาณ9หลุมสำหรับทริปเปิลแล้วซิงเกิลเล่นกันอยู่มา1 2 3 4 5 6ประมาณ6หลุมกติกาการเล่นเหมือนกอล์ฟปกติไหมตอบว่าคล้ายๆแต่มีการอะแดปเพราะ1คือการเล่นจะเป็นการเล่น3-3ก่อนแล้วค่อยไปเล่นแยกจะเล่นทั้งหมด15หลุมนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีเรื่องของช็อตคล็อกเวลาขึ้นมาช็อตคล็อกเวลาคืออะไรคือเพื่อไม่ให้เกมมันช้ามันเป็นเกมถ่ายทอดและเล่นในตู้คุณจะต้องมีการตีภายใน24วินาทีหรือ20นาที20วินาทีนี่แหละเข้าใจเนาะนะครับเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า The Hammer The Hammer คืออะไร The Hammer คือธงที่เสียบอยู่กับตัวนักกอล์ฟมีอยู่ด้วยกันประมาณ3อัน The Hammer ทำหน้าที่ทำอะไร The Hammer ทำหน้าที่ในการเขาเรียกว่าเบิ้ลแต้มครับเข้าใจคำว่าเบิ้ลแต้มเนาะคือเช่นลุมเนี้ยเรากะแล้วว่ายังไงเราได้แน่ๆ2แต้มเราโยน The Hammer ไป The Hammer จะขึ้นเป็นจาก1แต้มเป็น2แต้มจะเบิ้ลไปแต่ว่าคน
1: ผมจะบอกว่าถ้าเล่นกอล์ฟกันบ่อยๆเหมือนเล่นลักษณะเบิร์ลีครับ
0: เทอร์โบง่ายกว่าไหม
1: เทอร์โบใช่
0: มันเป็นเทอร์โบแต่ปัญหาของเทอร์โบของเทอร์โบกับเบิร์ลแบบที่พี่คิวบอกบ้านเราคือมันปฏิเสธไม่ได
1: ้ใช
0: ่แต่ของเขาอ่ะเขาสามารถปฏิเสธได้สมมุติเล่นกันถ้าพี่คิวคิดว่าหลุมเนี้ยพี่คิวพัชนะผมแน่ระยะ5ฟุตเนี่ยแล้วผมอยู่ประมาณ2ฟุตแล้วพี่คิวต้องการแต้มเพิ่มแล้วพี่คิวคิดว่าเฮ้ยมันสบายพี่คิวโยนเดอะแฮมเมอร์โยนธงใส่พื้นตึ้มหลุมนี้ถ้าลงพี่คิวจะได้2แต้ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าโยนไปแล้วหันมาถามผมว่าผมเอาไหมผมบอกผมไม่เอาเพราะผมไม่อนุญาตเพราะว่ายังไงก็ได้อะผมถ้าพัดนี้ลงผมชนะอยู่แล้วเงี้ยก็ได้นะดีแฮมเมอร์อันนั้นก็จะถูกยกเลิกไปนะ
1: นี่คือวิธีการใช้ดีแฮมเมอร
0: ์ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าผมอยากจะขิงพี่คิวผมโยนดีแฮมเมอร์ของตัวเองซ้ำลงไปอีกหลุมนั้นก็จะได้3แต้มทันที
1: ครับ
0: นะครับมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นอกนั้นกติกาเหมือนกอล์ฟปกติทั่วไปนับแต้มปกติทั่วไปนะครับสำหรับคนที่ถามว่าทีมของจีโน่นั้นมีใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็บอกว่าจีโน่เนี่ยอยู่กับทีมมอเตอร์ซิตี้คลับมอเตอร์ซิตี้มอเตอร์ซิตี้ก็จะมีคนทางเอเชียแล้วก็มียุโรปด้วยแล้วก็มีทางฝั่งของอเมริกาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็มอเตอร์ซิตี้ก็ดีทรอยต์นะสงสัยเขายังคงมองประเทศไทยเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียอยู่นะตอนนี
1: ้มีใครบ้างครับ
0: ทีมจะมีจีโน่ทิติกุลของเรานะครับมีรันนี่ก็คือหยินรุนินนะครับอัลเบนเวเนซุเอลานะครับแล้วก็บรูคเอ็มแฮนเดอร์สันแล้วคนที่เป็นอเมริกันคนเดียวก็คือเล็กซี่ทอมสันนะฮะ
1: โอ้โหแต่ละคน
0: ที่แน่ๆเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยเล็กซี่แน่ๆเพราะเล็กซี่กำลังท้องอยู่
1: โอ้โหแต่ละคนต้นสตาร์ของการกอล์ฟ
0: อันนี้ทีมดีทรอยต์มอเตอร์ซิตี้นะครับแล้วไปดูทีมอื่นกันบ้างทีมอื่นมีอะไรบ้างแอตแลนต้าดริฟท์แอตแลนต้าดริฟท์นี่มีแอนเวลลีครับนาตาเลียกูเซวาชาร์ลีฮอลลีมินจีแล้วก็ยูกะซาโซะนี่แอตแลนต้าดริฟท์ก็จะเป็นทีมที่มีถ้าจำไม่ผิดมีนั่นป่ะชื่ออะไรนะ

0: ัสตินทอมัสไหม
1: อ๋อครับ
0: นะฮะแล้วก็บอสตันคอมมอนทีมนี้มีรอรี่ทีมนี้ฝ่ายหญิงจะมีจิซาโตะอิวาอิครับซิลินบูติเย่ลอตตี้วอร์ดยูอินนานแล้วก็เมแกนแข่งนี่ทีมบอสตันนี่ทีมของทีมบอสตัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ลงมาอีกนิดนึงก็จะเป็นทีม LA Golf Club ครับ LA Golf Club Los Angeles Golf Club จะมีนักกอล์ฟที่อยู่ LA เยอะแหละไม่ว่าจะเป็นมิเชลวีเวสนี่กลับมาเล่นแล้วนะ
1: กลับมาแล้ว
0: กลับมาเล่นรายการนี้ย้ำนั้นแอลิสันลีครับ
1: ใช่ครับ
0: แกบี้โลเปสเคียร่าโรเมโรแล้วก็อากิเออิวาอิแฝดคนที่หล่อแฝดคนสวยจะอยู่กับทางด้านของบอสตันคอมมอนนะแล้วก็ทีมสุดท้ายครับนิวยอร์กกอล์ฟคลับนิวยอร์กกอล์ฟคลับนี่มีลิเดียโคมีแดเนียลแคงมีลินแกรนท์มียานาวิลสันแล้วก็มีโรสจางครับ
1: แข่งกันเมื่อไหร่ครับ
0: ขอดูกันนะใกล้ๆจะเริ่มแล้วล่ะแต่แฟ้มหนึ่งขอดูสเก็ตตัวก่อนนะครับสเก็ตตัวของทาง WTGL นะฮะหวังว่า W ครับ
1: เป็นไงครับ
0: แฟ้มหนึ่งกำลังหมุนอยู
1: ่สิ่งที่น่าดูครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ไม่สนุกเลยอ่ะไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้เจอช็อตต่างๆเลยแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมอยากดูช็อต พอมันตีในอินดอร์กอล์ฟใช่ไหมเวลาลูกมันชนจอปุ๊บวอลเมเตอร์ก็จะทำงานปุ๊บก็จะอ่านค่าลูกกอล์ฟไฟบอลก็จะวิ่งผมอยากจะเห็นว่าไฟบอลของกีโน่เป็นยังไงบ้างก็คือมันมีช็อตเทเซอร์ถ้าคุณดูการถ่ายทอดเหมือนช็อตเทเซอร์ที่มีเส้นลูกกอล์ฟวิ่งไปอ่ะในทุกๆหลุมในทุกๆช็อต
0: แต่ช็อตเทเซอร์จะเห็นเฉพาะคนที่ดูทางทีวีนะ
1: ใช่บางทีเราดูย้อนหลังอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นนะครับมีไฮไลท์ตัดเพราะปกติเนี่ยเราดูถ่ายทอดเนี่ยเห็นตีไวปุ้มช็อตเทเซอร์มีบ้างไม่มีบ้างเห็นอีกทีนึงตอนผลลัพธ์แล้วตอนลูกตกอยู่บนกรีนอยู่แฟร์เวย์ใช่ไห
0: ม
1: ไฟบอลเนี่ยไม่ค่อยเห็นผมอยากเห็นไฟบอลโดยส่วนตัวนะจะเห็นไฟบอลนักกีฬาแต่คาดว่าน่าจะตีตรงกันอย่างที่ผมเคยบอกโปรเตนว่าเขาอาจจะทำสกอร์ได้ดีถ้าเกิดว่าอินดอร์คอร์สครับถ้าคิดคำนวณระยะเผื่อลมอะไรเงี้ยให้ดีอ่ะมักจะตีได้ดีเพราะว่าทีบ็อกที่ตีอ่ะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนพรมที่เราตีถ้าเปลี่ยนเป็นวงกลมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องทิศทางการเล็งบ้าง
0: ครับ
1: อย่างนี้ผมว่าการเล็งเนี่ยก็ไม่น่าพลาดเยอะ
0: การแข่งขันตอนนี้ยังไม่มีออกมาแต่จะบอกว่าเริ่มต้นวันที่8โนเวมเบอร์8พฤศจิกายนที่โซฟาเซ็นเตอร์นั่นเองคือสนามเดิมนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Ion Sport แล้วก็ ESPN ครับนะฮะก็เตรียมตัวรอดูรอชมกันได้ถามว่าสนุกกว่าฝ่ายชายไหมไม่รู
1: ้
0: เพราะตอนดูฝ่ายชายบางรอบก็สนุกบางรอบก็เหนื่อยซะเลยครับ
1: ใช่สนุกผมว่าตอนฝ่ายชายบางคน
0: ฝ่ายชาย
1: สนุก
0: ฝ่ายชายที่สนุกที่สุดคือทอมคิมวางยาไทเกอร์ตอนนั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช
0: ่บอกไนตี้ไนยาร์ดบอกนะ
1: ก็เป็นอีกหนึ่งรายการครับเช่นกันที่จะมีให้ชมเนาะในเดือนพฤศจิกา
0: ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องลอนช์มอนิเตอร์หรือว่าตัวอ่านค่าของเขาเป็นฟูลสวิง6ตัวหรือว่า8ตัวที่มัดรวมกันแล้ววางอยู่ข้างหลังที่ออฟแล้วนะมีการเพิ่มนะ
1: เดิมครับใช่ไหมตำแหน่งเดิม
0: ตำแหน่งเดิมแต่เขาบอกมีการเพิ่มจำนวนตัวลอนช์มอนิเตอร์ขึ้นเพราะว่าสมัยผู้ชายเล่นมันคำนวณไม่ทัน
1: ใช่มันยังมีความแบบดีเลย์เนาะตีเสร็จแล้วมันยังมีเวลา
0: ใช่ครับ
1: มันยังเวลาดีเลย์นิดนึง
0: แต่เปลี่ยนเป็น
1: จริงๆนะถ้าเกิดจะดีเนี่ยมันต้องแบบตีปุ๊บขึ้นปั๊บเลย
0: แต่ก็พี่ยูก็ต้องเข้าใจพวกผู้ชายเล่นกันผู้ชายไม่ใช่คนแล้วอ่ะที่เวลาตีกันอ่ะถูกปะเครื่องมันคำนวณไม่ทันแต่สาวๆเนี่ยน่าจะทันแล้วล่ะน่าจะตุ้มปุ๊บแล้วขึ้นเลยนะครับ
1: แต่ทุกคนที่เกิดมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่ใช้อย่างแท็กแม่หรืออย่างอื่นอ๋อไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า ฟูลสวิงคอนเวนเตอร์นี้ไทเกอร์วูดมีหุ้นอยู่ในนั้นครับ
0: เ
1: ลยต
0: ้
1: องแข่งตัวเองครับเพื่อการโปรโมท
0: แล้วไทเกอร์วูดก็ถือหุ้นในลีกด้วยครับ
1: ใช่ใช่ยังอยู่ครับ
0: ฮะSMS บอกว่าซีลีนไม่น่าเป็นลูกครึ่งนะครับเพราะพ่อแม่เป็นคนไทยทั้งคู่เลยเขาเกิดที่นู่นนะครับ
1: งั้นก็ต้องอาจจะต้องดูในอาจจะเรียกว่าลูกครึ่งไม่ได้อาจต้องเรียกว่าสัญชาติหรือเปล่าหรือเชื้อสาย
0: เชื้อสายเชื้อชาติเขาเรียกเชื้อชาติเนี่ยมีสัญชาติกับเชื้อชาติ
1: ครับ
0: นะก็เหมือนที่เป็นข่าวอยู่ว่าหนีมาเกิดเมืองไทยกันเยอะช่วงนึงนะครับอะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาตอบ SMS ที่ส่งเข้ามากันแล้วนะครับ
1: ครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดต

0: 061-658-3461
1: กอล์ฟทริก
2: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ครับกลับมาในช่วงที่2ของรายการกอล์ฟทริกนะครับทาง FM 99 Active Radio นะครับวันนี้วันพฤหัสนะอยู่กับผมเตวิทยาคังดิษฐ์แล้วก็พี่คิวครับโปรคิวพงศกรชัยกุลมาในสายนะครับ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: SMS ส่งมาเพิ่มได้เลยนะครับ4689899นะครับ4689899แล้วทาง YouTube Live ของ FM 99 Active Radio ช่วง Golf Trick ได้เลยนะครับคำถามมาแล้วนะครับจาก YouTube จากทางด้านของ SMS นะครับบอกว่าโปรคิวโปรเตครับแข่งลีกกอล์ฟตู้ต้องทำไม้เฉพาะลีกกอล์ฟตู้ไหมครับขอบคุณครับ
4: ผมจริงๆผมอยากให้เรียกว่าอินดอร์กอล์ฟมากกว่ากอล์ฟตู้นะ
3: แต่ตอนนี้ทุกคนเรียกกอล์ฟตู้หมดแล้ว
4: จริงๆไม่นะครับจริงๆก็ไม้เดิมแหละเนาะเพราะว่าจะต้องการความแม่นยำกับระยะที่เสถียรที่ใช้จริงอยู
3: ่ก็ใช่นะแต่ก็เห็นมีตอนที่ได้ดูมีการเปลี่ยนบางคนเปลี่ยนตามสปอนเซอร์ให้ใช้ไม้ตัวที่จะออกกับทางด้านของ TGL ก่อนที่จะไปเล่นข้างนอก
4: แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเปลี่ยนเพื่อใช้ในอินดอร์กอล์ฟโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าเปลี่ยนด้วยถึงเวลารุ่นใหม่จากสปอนเซอร์ชิพ
3: ใช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าพอจบจากอินดอร์แล้วไปเล่นใน PGA ปกติเขาก็กลับไปใช้ไม้ชุดเดิมที่เขาเล่นใน PGA
4: คร
3: ับ ฮะประมาณนั้นก็ด้านเรื่องสื่อแหละเรื่องสื่อเป็นหลักแหละแต่ถามว่าต้องมีทำเฉพาะในตีเข้าจอไหมก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นยังไม่เห็นเนาะคำถามต่อมาคิดว่า TGL จะไปได้นานกว่าลิปกอล์ฟไหมครับ
4: ถ้าตามตรงถ้าเป็นฟอร์แมตนี้นะไม่นานสำหรับผมนะด้วยเหตุผลคือตีแบบเดิมอยู่ที่เดิมเปลี่ยนเลย์เอาท์ให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอะไรแบบเนี้ยคนดูก็จะรู้สึกว่าเบื่อก็คล้ายๆเดิมอย่างเวลาเราดูกอล์ฟใช่ไหมครับ
3: ครับ
4: มันก็คงจะแบบได้เห็นว่าแบบเปลี่ยนสนามอะไรเงี้ยความยากก็จะเปลี่ยนไป
3: อ
4: ันนี้นะกอล์ฟก็จะยืนลายเดิมหรืออีกหน่อยเขาต้องทำเอียงสโลปเหมือนที่นักกอล์ฟญี่ปุ่นแข่งอินดอร์กันที่กินเอียงไปโทษทีครับแฮนด์ทีออฟเอียงได้อะไรแบบนี้
3: ก็ก็เห็นด้วยกับวิคิวนะเพราะว่าสิ่งที่ TGL ทำอะครับคือเขาพยายามจะเอากอล์ฟผสมกับบาสเกตบอลผสมกับฮอกกี้เพื่อให้เป็นกีฬาเอนเตอร์เทนเมนต์อันใหม่ที่มีกอล์ฟเป็นเหมือนกับเสาหลักแล้วอันอื่นมารวมกันเพื่อให้

0: บอกว่าเห็นโปเปโนบินจากบอสตันมาร่วมทีมกอล์ฟไทยของญี่ปุ่นใช้ฮาตาโอกะเป็นมือหนึ่งเกาหลีมือดังไม่มาร่วมรอบนี้ใครเป็นทีมเต็งครับรอบนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะผมต้องรอเพราะตอนนั้นเคยเช็คในเอเชียนเกมที่เป็นของไอ้นั่นไปยังไม่ค่อยขึ้นอ่ะว่านักกีฬาคนไหนที่แบบคือไปเช็คต้องไปเช็คประวัติเขาไปเช็คไอ้การเล่นเขาเงี้ยผมก็พยายามหาที่เป็นแบบชื่อนี้แล้วก็วงสวิงอะไรเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยขึ้นนะครับใช่บางที
1: ใช่ครับ
0: มันก็เลย
1: ต้องขออนุญาตหาข้อมูลกันเนาะหรือไม่งั้นเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะฝากโปรแจ
0: ๊ปใช่เดี๋ยวถามพี่แจ๊ปให้
1: ใช่ใช่พี่แจ๊ปโปรแจ๊ปเขาจะค่อนข้างเป๊ะเรื่องพวกนี้ครับ
0: ใช่พี่แจ๊ปค่อนข้างจะรู้เรื่องพวกนี้ลึกครับคือเวลาถ้าจะลงทุนอะไรเชื่อพี่แจ๊ปอะสบายใจผมพูดตรงนี้เลยนะครับไม่ได้ชี้ช่องทางอะไรนะแต่คือพี่แจ๊บแบบเวลาแกเชียร์แกจะมี data ให้เชียร์ประมาณนั้นครับประมาณนั้นสวัสดีครับโปรคิวโปรเตจากคุณณัฐสอนสวัสดีครับสวัสดีครับโปรคิวโปรเตมันต่างจากมวยตู้ไหมครับขำๆ มวยตู้คืออะไรผมยังไม่รู้เลยมวยตู้คือมวยถ่ายทอดผ่านทีวีป่ะครับ
1: เหมือนจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับเหมือนจะเป็นอย่างนั้นใช่เหมือนจานนะครับถ้าผมเข้าใจผิดขออภัยครับแต่เหมือนจะเป็นอย่างนั้น
0: ก็ไม่ต่างเนาะเพราะวันนี้ก็ตีเข้าจอคล้ายๆกันครับคล้ายคือมีสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่อยู่ข้างหน้าผู้เล่นและอยู่ข้างหน้าคนดูก็ไม่น่าจะต่าง SMS ต่อมาในการเล่นTGL นี่ใส่รองเท้ากอล์ฟแบบเป็นสไปค์เลสหรือใส่รองเท้าแบบมีปุ่มครับเนื่องจากเล่นไม่ใช่เหมือนกอล์ฟจริงมากเราสังเกตกันไหมนะตอนนั้นอะ
1: แต่เขาใส่รองเท้าปกติที่ใช้แข่งนะครับคนที่ใส่สไปค์เลสก็จะใส่สไปค์เลสแต่รองเท้ารุ่นคู่ใจแล้วกันครับ
0: ใส่รองเท้าคู่ใจไว้ก่อนนะครับ
1: แบบปกติที่เขาออกรอบ18หลุมนี่แข่งกันเลยครับ4วันเพราะมันก็ต้องยึดเกาะเหมือนเดิมอยู่ครับต่อให้เพราะอย่างที่แจ้งไปครับว่าทีบ็อกก็เป็นญาติจริงอยู
0: ่ทีบ็อกเป็นญาติจริงไอแซนบ็อกก็เป็นแซนจริง
1: ใช่ครับยังต้องการยึดเกาะต้องการความมั่นใจในแบบเดิมอยู
0: ่รัฟบ็อกก็เป็นรัฟจริงนะครับรัฟจริงอยู่รายการล่าสุดที่นักกอล์ฟจีนได้แชมป์เป็นรายการเมเจอร์ไหมครับโปรายการล่าสุดที่หยินยู่หนินได้แชมป์ไม่ใช่เมเจอร์เนาะเป็นรายการธรรมดาครับไม่ใช่เมเจอร
1: ์ครับ
0: ถ้ารายการเมเจอร์ของฝ่ายหญิงจะมี US Open แล้วก็ AIG Women's Open นะแล้วก็มี
1: ผมก็ลืม
0: มีเขาเรียกอะไรนะคราฟนาบิสโกเก่าอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตเปิดก่อน
1: แต่ว่าที่ผ่านมาไม่ใช่
0: ใช่ที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันธรรมดาครับการแข่งขันธรรมดาของผู้หญิงมันจะมี5เมเจอร์นะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวขอนึกกันนะมันจะมีเชฟรอนแชมเปี้ยนชิพเป็นเมเจอร์เชฟรอนแชมเปี้ยนชิพเป็นเมเจอร์นะครับAmandy Avion Championship AIG Women's Open นี่3ละ US Women Open KPMG Women's Championship นี่เมเจอร์จะมีอยู่ประมาณนี้ครับแต่รายการที่ FM เนี่ยไม่ใช่เมเจอร์ครับเป็นรายการธรรมดารายการเมเจอร์ก็จะต้องประมาณ10ล้านนะครับพวก10ล้าน9ล้าน13ล้านอย่างเงี้ยครับ12ล้านช่วงหลัก10อัพอะครับถึงจะนับเป็นเมเจอร์ใช่มีเชฟรอนมั้งอยู่ที่ประมาณ9ล้านเกือบ10ล้านครับแต่ถ้าเป็นรายการปกติคือจะไม่เกินประมาณ4ล้าน5ล้านครับหมายถึงราคาเนาะราคาเนาะไม่ใช่ราคาดิเขาเรียกอะไรเงินรางวัล นะครับสวัสดีครับโปคิวโปเตสอบถามความยาวไม้แต่ละอันยาวเท่ากันแต่ละไม้ทำไมวงมันเปลี่ยนทำให้วงมันเปลี่ยนไปจริงหรอครับ

0: ความยาวเปลี่ยนวงสวิงเปลี่ยนนี้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ในฐานะคนสอนนะครับ
1: ครับ
0: เวลาเราอ้างอิงเช่นอย่างที่เราเห็นกันเวลามีการเรียนการสอนขีดเส้นยังใช้หลักการเหมือนกันทุกไม้ครับเลเวลยันเวทแต่ว่าที่วงสวิงเปลี่ยนตามความยาวเพราะเนื่องจากมันมีการเปลี่ยนตำแหน่งบนโพซิชันครับมีตำแหน่งเช่นสมมติไดเวอร์ลูกจะอยู่ซ้ายใกล้เท้าซ้ายและไม้ยาวกว่าฉะนั้นระยะห่างระหว่างมือกับหน้าขาก็จะยาวก็จะห่างขึ้นตำแหน่งบอลที่อยู่ซ้ายทำให้ตัวเนี่ยเอียงขวาเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเวทเวทจะยืนใกล้กว่าตำแหน่งบอลจากกลางค้นขวาตัวที่เอียงขวาอยู่เนี่ยหรือไหล่ขวาต่ำเนี่ยก็จะน้อยลงมันมีเรื่องของความยาวและบอลโพซิชันครับทำให้มันเปลี่ยนก็ต้องมาดูว่าในถุงก๊อฟมี14ไม้ตัดพัตเตอร์ไปก็รู้ว่า13ไม้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันได้คล้ายๆเดิมในแต่ละไม้แต่ต้องไฟจูนในแต่ละไม้แต่จริงมันคือวงเดียวกันครับแต่แค่ความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเพราะ2ตัวแปรนี้ระยะยืนกับตำแหน่งลูกครับทำให้ตัวอย่างมันเปลี่ยน
1: เอาจริงๆสำหรับผมเหมือนพี่คิวครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ามันทำให้เรารู้สึกเปลี่ยนคือระนาบของสวิงมันเปลี่ยนจากความยาวของไม
0: ้ใช่ความยาวของไม้ที่ยาวขึ้นทำให้ระนาบการพับตัวเนี่ยเขาเรียกว่าไง
1: น้อยลง
0: พับตัวมากขึ้นใช่ระนาบไม้มันจะแบนมากกว่าที่ตีเวทที่ยืนตั้งระนาบไม้จะทันกว่าอันนี้เสริมโบเต้ใช่เลย
1: ระนาบไม้มันจะแบนๆในไม้ยาวๆเพราะมันต้องมีอาร์คในการสวิงแต่ถ้าเป็นไม้สั้นๆมันสามารถยกขึ้นมาได้เลย
0: ครับ
1: นะครับประมาณนั้นเดิมทีทีมจีนน่าจะเต็งแล้วครับส่งหินรุ่นหินมาลุนลัวเอ้ยแต่หินรุ่นหินปีนั้นเอเชียนเกมที่จีนก็ไปไม่ออกนะครับ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ
1: มือหนึ่งของโลกด้วยนะตอนนั้นอะ
0: มานะ
1: อะไรนะ
0: หมายถึงบทนักกอล์ฟไทยจะแบบมาแบบผลงานดีก็มาจะเป็นคณะเลยนะ
1: หมดเป็นโนตอนนั้นเนาะ
0: ใช
1: ่แล้วก็แต่ว่าตอนนั้นหยินรุ่นหยินเป็นมือหนึ่งของโลกก็เล่นที่บ้านด้วยครับน่าจะมีแรงกดดันมหาศาล
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้ก็ไม่รู้ญี่ปุ่นจะมีแรงกดดันไหมแต่เขาคงไม่ส่งมิยูมามั้งเดี๋ยวต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนะครับ
0: ครับ
1: กอล์ฟ99วินเทจวันไหนครับจะได้คอนเฟิร์มเพื่อนๆกอล์ฟ99เดือนตุลาคมวันที่29ครับ29ตุลาครับวันของ Golf Trick FM 99นะครับปีนี้มีอะไรสนุกสนานแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่แน่ๆเลยสิ่งเดียวกันคือผมจะไม่สามารถอยู่ทีมเดียวกับป๋าแปะของทุกคนได้อยู่แล้วเพราะป๋ากันไล่ผมทุกวันป๋าบอกเต้นต้องไปอยู่ทีมพี่คิวนี่แต่เขาไม่รู้จะดึงพี่คิวไปอยู่ทีมป๋าเปล่านะ
0: เอ้า29ตุลา
1: ครับใช่ครับก็พี่คิวก็ไปนู่นเลยไงถูกไหมแล้วผมก็จัดที่นี่ก่อนแล้วผมค่อยทำไปประมาณนี้
0: ไปเจอกันนู
1: ่
0: นเลย
1: ใช่ประมาณนี้นะครับพี่ชิลึกผู้บอกว่าพวกเราตีไปนานๆบางทีลืมเบสิกพื้นฐานนะครับเส้นผมบางภูเขาที่ผ่านมาตีเข้าซ้ายตลอดพอไปหาโปรบอกจับกริปหงายมือมากขึ้นกลับมาจับแบบเบสิกก็ต้องเหมือนเดิมครับก็จริงครับ
0: ก็จริงครับถูกต้องครับบางทีเราตามหาแมชชีนหรือตามหาทริคหรืออะไรใหม่ๆบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาจริงๆครับ
1: ใช่ครับ SMS ส่ง
0: บอกว่าเชิญเลย SMS ต่อไปครับ
1: SMS บอกว่าตีกอล์ฟที่ดีที่สุดคือตีแบบช่างมันและช่างแม่ลงเพราะว่าถ้าคิดเยอะอะไรเยอะจะตีไม่ได้ครับ
0: อันนี้ใช้ได้ครับอันนี้ใช้ได้เลย
1: เมื่อกี้พี่คิวจะพูดว่าอะไรนะก่อนที่จะอ่าน SMS
0: อ๋อไม่เป็นไรผมจำไม่ได้ครับ
1: สอบ
0: ครับวางไว้บ้างกันล่ะครับช่างมันบ้าง ไม่ต้องซีเรียสทุกช็อต
1: อันนี้ฮะสอบอันนี้ไม่ได้สอบถามระหว่างเครื่องดื่มสีเหลืองเย็นๆและเครื่องดื่มสีน้ำตาลผสมโซดาอันไหนทำให้วงสวิงเราลื่นมากกว่ากันครับ
0: ผมว่าแล้วแต่ชอบครับถ้า

0: ื่นๆต้องสีเหลืองเย็นๆถ้าอากาศดีๆไหลๆยาวๆสีน้ำตาลผสมโซดาครับ
1: ผมไม่กินผมไม่รู้แต่ถ้าจะสวิงลื่นจริงๆแนะนำวอร์มอัพนะครับสเตชชิ่งครับอันนั้นแหละสวิงลื่นแน่ๆ
0: ใช่ใช่แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบ
1: นะครับ
0: แล้วอย่าเปิดลำโพงเสียงดังกันนะครับ
1: ฮะเอ้ยนี่มีเข้ามาเลยเนี่ยมีเข้ามาเลยเนี่ยขอทราบวิธีทำให้กวนข้างหน้าที่เปิดลำโพงในไนท์กอล์ฟลดเสียงลงแบบสุภาพครับแจ้งมาแชลไปเหมือนทำอะไรไม่ได้
0: ถ้างั้นมาเชลนี่อาจจะยากหน่อยเพราะมาเชลเขาไม่ได้อยู่ตามทุกหลุมทุกเวลาทุกช็อตเนาะอาจจะบอกแคดดี้ครับให้แคดดี้ในกวนเราบอกแคดดี้กวนเขาไม่ว่าจะเป็นการบอกหรือจะไลน์ไปหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่าเขารู้จักกันหรืออันนึงคือตัวเราอ่ะบอกแคดดี้เขาเองแต่ต้องหาจังหวะนะครับจังหวะตอนที่แบบนายเขาไม่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยจะมีมารยาทกว่าเพราะว่ากลัวการปะทะมากกว่าถ้าเกิดบอกตอนที่นายเขาอยู่อะไรแบบนี้
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าอันเนี้ยแคดดี้ของฝั่งที่กวนหน้าเราที่เปิดเสียงดังอ่ะก็จะมีความเกรงใจมากขึ้น
1: ครับก็อย่างนั้นครับแต่ถ้าเป็นผมจะแสบหน่อยก็จะแย่งชิงการ connecting bluetooth เขามาให้ได้ก่อนเวลาที่อยู่กวนเวลาที่อยู่หลุมใกล้ๆกันเช่นกวนติดอย่างเงี้ย
0: ก็จะรู้รหัสนะครับ
1: ไม่บางอันมันจะแบบว่ามีรหัสขึ้นมาเลยแล้วถามว่าจับคู่ไหมอย่างเงี้ยก็ชิงล็อกรหัสไปก่อนเลยแล้วก็ปิดไม่เปิดเพลงให้เขากินแผ่นเล่นไปเรื่อย อย่างเงี้ยก็ลดการปะทะได้ดีขึ้นแต่พอถ้าแยกกวนกันไปแล้วก็จะก็เขาก็จะเล่นเหมือนเดิมแล้วครับไม่มีอะไรนะฮะ SMS ต่อมาก่อนออกรอบนอกจากจองเวลาแล้วต้องนัดจำนวนคนไหมหรือจองเวลาแล้วไปออกคนเดียวได้ครับ
0: นัดจำนวนคนหมายถึงคนในกวนเราเหรอครับ
1: อันนี้อารมณ์น่าจะเป็นนักกอล์ฟใหม่เขาจะถามประมาณว่าถ้าจองเวลาไปตีคนเดียวได้ไหมเพราะบางสนามสมัยก่อนจองเวลาไปตีคนเดียวไม่ได้จะต้องจองเวลาเป็นจำนวนกวนถ้าไปตีคนเดียวเขาให้ไปลุ้นหน้างาน
0: ใช่จะมีแบบนั้นครับถ้าเราถามว่าจองกี่คนถ้าเกิดคุณผู้ฟังมีท่านเดียวเราจะไปท่านเดียวเจตนาเรานับเฉพาะที่เราไปครับไม่ต้องนับเผื่อไปจอยกับใครไม่ต้องนับครับสมมุติเราไปคนเดียวก็บอกไปคนเดียวเลยจองคนเดียวแล้วก็บางสนามอะสมมุติว่าบางครั้งอะช่วงนี้ออกคนเดียวไม่ได้แต่บางช่วงหน้าแบบหน้าโลซีซั่นเนี่ยก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เสมอไปหมั่นโทรไปถามดูเป็นช่วง
1: แล้วก็
0: จะได้ออกได
1: ้แล้วก็ส่วนใหญ่บางทีสนามกอล์ฟจะเป็นสนามกอล์ฟชั้นรายการนะเขาจะชอบถามว่าจองเวลาไว้ไหมแต่คนส่วนใหญ่ก็จะแห่กันไปบางสนามนะที่เคยเจอสมัยก่อน
0: ใช่ครับ
1: คือไม่ได้
0: พยายามจองก็ดีเนาะถ้าทราบแต่ถ้าเกิดฉุกเฉินเร่งด่วนอยากตีกอล์ฟเลยผมอันนี้ก็วอล์กอินกันไปได้
1: ใช่
0: แล้วพี่โปเต้บอกเขาต้องรุนหน้างานหมายว่าอาจจะต้องจอยใครหรือเปล่า
1: ใช่
0: ม
1: ัน
0: จะมีกลุ่มวอล์กอินเหมือนกัน
1: ที่เลวร้ายแล้วเคยทำบ่อยๆคือจองไปครับจองเวลาไปมากวนนี้5คนครับแล้วถึงเวลาไปคนเดียวแล้วบอกว่าอ๋อที่เหลือมันมายกเรื่องหน้างานครับเขาก็จะเขาก็จะรับ
0: สงสารสนามหน่อยรับมือยากหน่อย
1: ใช่สงสารสนามรับมือยากแต่สนามเขาก็จะแบบโอเคสรุปมาคนเดียวเขาก็จะช่วงเวลานี้เขาก็จะจัดเราไปโปะอีกกวนหนึ่งได้เลย
0: ใช่ถ้าเธอเป็นอย่างลักษณะเนี้ยโทรเข้ามาแจ้งก่อนก็ได้นะครับว่าเหลือท่านเดียวอะไรเงี้ย
1: ใช่ครับคนที่น่าสงสารไม่ใช่แค่สนามแคดดี้เพราะแคดดี้บางคนจะรอว่าวันนี้เขาจะตามเบอร์ได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะน่าสงสารหน่อย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้หน้า SMS น่าจะถามพี่คิวอะระหว่าง Honda Jazz กับ Hyundai H1 ขับอันไหนสนุกแล้วดีกับครอบครัวมากกว่ากันครับ
0: คุณไดเอสวันครับจริงๆถ้ามีเงินมีสปอนเซอร์คุณไดสตาเลียก็ยินดีครับ
1: คุณจะเอาหม้อทอดจริงๆเหร
0: ออยากขับมากเลยกระจกมันใหญ่ๆครับรถตู้ทุกชนิดครับรับสปอนเซอร์ครับให้ยืมขับได้ไม่ออกงานอะไรเงี้ย
1: มันครับมันติดฟิล์มรถยนต์ไม่ได้นะมันติดฟิล์มอาคารนะ
0: ใช่ใช่กระจกใหญ่มาก
1: กระจกใหญ่ไป
0: ดีวิสัยทัศน์ดีครับ
1: ฮะโอเคอีก SMS นึงส่งมาอันนี้ขอตอบเร็วๆแล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: ส่งต่อเร็วๆนะเขาบอกว่าสวัสดีครับเลข7กับเลข8ถ้าองศาในสเปคมันเท่ากันควรจะเลือกชุดไหนดีครับ
0: โอ้โหเ
1: ดแล้วแต่ชอบทรงครับเพราะว่าถ้าเลข7องศาเท่ากับเลข8แสดงว่าเลข8ตัวนั้นเป็นเลข8สตองหรอครับมันจะต้องมันจะต้องมีทั้งสเตนใสหรือไม่ก็ต้องใบใหญ่กว่าอันแรกอันแรกน่าจะเป็นแบบบางๆก็แล้วแต่ชอบครับถ้าอยากตีแบบดาบเลเปียบางๆก็ไปอันที่เป็นเหล็ก7ครับแต่ถ้าอยากจะตีง่ายๆหน่อยสบายๆหน่อยก็ไปอันที่เหล็ก8ครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูงบประมาณด้วยครับว่าไปตัวไหนได้นะครับโอเคครับขอบคุณทุก SMS ทุกข้อความเลยนะครับขอบคุณพี่คิวด้วยนะครับวันนี้ผมกับพี่คิวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลเอาจริงคุมเข้ม Data Center แจ้งความคู่กรณีลักลอบเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการ Data Center ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมบอร์ด Data Center วันที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบกรณีอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9กระทรวงพลังงานตรวจสอบภายหลังได้รับการร้องเรียนเรื่องการจัดเก็บน้ำมันสำรองเบื้องต้นพบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงเคลื่อนย้ายน้ำมัน 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายนนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทเริ่ม4กันยายน2569แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทและผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 ต่อปีรุ่นอายุ10ปีดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีสำหรับผู้ต้องการเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีวันที่4กันยายนถึง 15:00 นวันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงินจะเต็มวงเงิน 2,000 ล้านบาทเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านรองรับความช่วยเหลือประกันภัยพิบัตินางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติครม.เห็นชอบจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกรมการปกครองทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับเร่งสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยกรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนภัยพิบัติเน้นพื้นที่2ลักษณะคือบ้านที่ไม่มีเลขที่ตามหมายทะเบียนราษฎรและมีบุคคลอาศัยประจำอยู่ประจำและที่พักอาศัยยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งนี้เร่งสำรวจระหว่าง1ถึง15กันยายน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฝั่ง Active

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสตรันครอนเก้เจ้าของทีมอาร์เซนอลซื้อทีมเวสต์บอนด์ 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐสตรันครอนเก้มหาเศรษฐีเจ้าของสโมสรอาร์เซนอลบรรลุข้อตกลงซื้อทีมลอสแองเจลิสแองเจิลส์ทีมดังแห่งศึกเมเจอร์

0: ติกเวสบอนด้วยมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 130,000 ล้านบาทโดยแองเจิลส์เป็นทีมเก่าของโชเฮโอตานิยอดนักเบสบอลชาวญี่ปุ่นและทีมนี้อยู่ภายใต้การบริหารของอาเต้โมเรโนเศรษฐีอเมริกันเชื้อสายเม็กซิโกที่เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมตั้งแต่ปี2003แต่ผลงานทีมในช่วงหลังไม่ดีไม่ผ่านเข้าเพลย์ออฟทำให้แฟนๆออกมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงกระทั่งล่าสุดสแตรนด์ครวนเก้ก็ติดต่อเจรจาซื้อลอสแองเจลิสแองเจิลส์มาจากอาเต้โมเรโนได้ในราคา 4,000 ล้านเหรียญโดยคาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการในไตรมาสแรกของปี2027ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
1: ฟุตบอลไทยเดลี
0: ่โปลิสเทโร FC สร้างเซอร์ไพรส์ในตลาดซื้อขายนักเตะด้วยการบรรลุข้อตกลงดึงตัวเจ้าเพียวรัตนัยส่องแสงจันทร์ผู้รักษาประตูจอมเก่าอดีตเยาวชนทีมชาติไทยมาร่วมทีมโดยก่อนหน้านี้รัตนัยเพิ่งหมดสัญญากับพีทีประจวบ FC และตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมเช่นขอนแก่นยูไนเต็ดและจันทบุรี FC แต่นักเตะโชคร้ายที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าทำให้ต้องเข้ารับการผ่าตัดและดีลเหล่านั้นไม่เกิดขึ้นแต่ว่าล่าสุดทางโปลิสเทโร FC ได้ยื่นข้อเสนอสุดเซอร์ไพรส์คว้าตัวมาร่วมทัพในที่สุดสำหรับเจ้าเพียวยังอยู่ในช่วงพักฟื้นจากการผ่าตัดหัวเข่ามาและจำเป็นต้องใช้เวลารักษาตัวสักระยะก่อนที่จะกลับมาลงสนามได้
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
2: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
4: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
5: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
6: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
7: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิรินะฮะนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้จะมาคุยเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีกันนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านวังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลฟ์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะตอนนี้คุณภูมิพัฒน์อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณภูมิพัฒน์ครับ
8: สวัสดีครับ
7: ครับขออนุญาตเรียกคุณแฟรงค์แล้วกันนะฮะ
8: ได้เลยครับ
7: ครับท่านฟังอยู่กับคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริครับนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีนะฮะก็ดูแลในส่วนของท่องเที่ยวของจังหวัดจันทนะครับเป็นคนจันโดยกำเนิดนะฮะ
8: ไม่ได้กำเนิดที่จันครับแต่ก็มาอยู่ตั้งนานแล้วครับย้ายกลับเข้ามาครับ
7: ฮะได้คุยคุณแฟรงค์นะฮะตอนที่ไปทริปของสถานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกันนะฮะสมัยนี้คุณแฟรงค์ก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: ครับโอเคฮะพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีในช่วงนี้นะครับ ในส่วนของตัวสมาคมนะฮะส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีเนี่ยทำอะไรบ้างครับ
8: จริงๆเราก็มีการจัดโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆนะครับ
7: คือ
8: เราทำงานร่วมกับภาครัฐนะครับอย่างเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีครับแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคตะวันออกแต่เราก็มีการจัดโปรโมชั่นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาได้วอลเชอร์ทานอาหารประมาณนี้นะครับ
7: โอ้ทำเป็นแคมเปญนะฮะ
8: ใช่ทำเป็นแคมเปญในช่วงจริงๆช่วงอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าโลของจังหวัดจันทบุรีก็มีแคมเปญพวกนี้มากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่ตลอดในทุกๆปีครับ
7: ครับพูดถึงในเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับนักท่องเที่ยว
8: ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างท้าทายเพราะว่าเหมือนกับนักท่องเที่ยวเองก็กำลังรอโครงการเที่ยวคนละครึ่งเสร็จ
7: อ๋อไทยเที่ยวไทย plus
8: ไทยเที่ยวไทยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่
7: ฮะแต่ก็เป็นช่วงโลและช่วงไฮของจังหวัดจันทบุรีนี่เป็นช่วงไหนฮะ
8: ช่วงไฮจริงๆก็จะเป็นช่วงเดือนมีนาเมษาพฤษภาซึ่งก็จะตรงกับช่วงปิดเทอมของเด็กๆแล้วก็ตรงกับช่วงหน้าผลไม
7: ้ครับแต่จังหวัดจันทบุรีในมุมมองผมก็เป็นจังหวัดที่สามารถเที่ยวได้ทั้งปีแล้วก็มีครบทุกอย่างเลยนะฮะมีทั้งป่าเขาบรรยากาศแบบทางเหนือก็มีทะเลแบบที่ทางเหนือไม่มีเนี่ยจันทบุรีก็มีนะฮะครบอยู่ที่เดียว
8: ครับซึ่งมีทุกอย่าง
7: อาหารทะเลอาหารทะเลครับให้พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำให้ท่องเที่ยวในช่วงนี้ถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาตินะฮะ
8: ได้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงธรรมชาติเราผมข
7: อ
8: พูดถึงประวัติศาสตร์สักเล็กน้อยได้ไหมครับ
7: โอ้เชิญเลยฮะเชิญเลยฮะดีเลยครับ
8: ครับจริงๆมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแหล่งที่ผมคิดว่าจันทบุรีควรให้ความสำคัญมากกว่านี้นะครับก็คือเมืองพะเนียดนะครับ
7: เมืองพะเนียด
8: ใช่ครับ
7: ครับ
8: อยู่ใกล้กับวัดทองทั่วนะครับซึ่งเมืองพะเนียดเนี่ยตามประวัติแล้วนะครับก็มีมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12นะครับซึ่งมีอายุ 1,400 ปีแล้วน
7: ะ
8: อันนี้เป็นหลักฐานที่จับต้องได้เลยเป็นที่ประจักษ์นะครับซึ่งตรงกับยุคสมัยเดียวกับอาณาจักรทวารวดีในภาคกลางครับโบราณวัตถุสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยที่พบเจอเนี่ยครับก็เป็นศิลปะขอมแบบถาราบริวัตรซึ่งเป็นศิลปะขอมที่เก่าแก่ที่สุดที่พบเจอในประเทศไทย
7: โอ
8: ้ครับ
7: ไม่ค่อยได้ฟังจันทบุรีในมุมนี้
8: นะเนี่ย
7: อันนี้เมืองพะเนียดนี่อยู่ในเขตของอำเภอเมืองหรืออำเภอตรงไหนนะฮะของจันทบุรีครับ
8: คลองนาลายครับ
7: อ๋อคลองนาลาย
8: ใกล้ๆวัดทองทั่วครับผม
7: ครับ
8: ครับซึ่งตัวชื่อของถาราบริวัตรเนี่ยก็มาจากอำเภอหนึ่งของประเทศกัมพูชาที่เรียกว่าถาราบริวัตรนี่แหละซึ่งเป็นแหล่งค้นพบศิลปะแบบนี้ครั้งแรกนะครับ
7: คร
8: ับ แล้วก็จุดเด่นของศิลปะลักษณะนี้ก็คือตัวมกรมกรเนี่ยจะเป็นตัวส่วนหัวเนี่ยจะเป็นจระเข้ผสมช้าง
7: ครับ
8: แล้วก็ลำตัวก็จะคล้ายๆงูหรือปลานะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าโบราณวัตถุที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็อยู่ในสถานะที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยครับ
7: ครับ
8: ก็คือถูกค้นพบในจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็ถูกจัดแสดงนะครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วครับก็จะเป็นทับหลังหินทรายนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครที่จังหวัดกรุงเทพมหานครครับครับนอกจากนี้ก็จะมีเครื่องปั้นดินเผามีสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึงพิพิธภัณฑ์วัดทองทั่วแล้วก็อยากจะขอพูดถึงวัดทองทั่ว
7: อ
8: ีกสักเล็กน้อยนะครับก็วัดทองทั่วเองก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครับและก็มีความเชื่อนะครับว่าวัดเนี่ยก็เป็นวัดหลวงนะครับดูได้จากนะครับใบเสมาคู่รอบอุโบสถหลังเก่า
7: ครับ
8: ครับแล้วความสำคัญของพระอุโบสถนี้ก็คือมีการค้นพบพระอัฐิของพระเจ้าตากสินนะครับในช่วงที่มีการบูรณะพระประธานในอุโบสถนะครับก็สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความมีจิต
7: สนใจในเรื่องของบริษัท
8: สมเด็จพระเจ้าตากสินตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินได
7: ้ครับพูดถึงเรื่องของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยศาลพระเจ้าตากสินก็อยู่ตรงใจกลางเมืองพอดีเลย
8: ใช่ครับ
7: แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่วัดทองทั่วอยู่ที่นี่ด้วย
8: ใช่ครับ
7: ฮะแหมครับไม่ค่อยได้คุยเรื่องจังหวัดจันทบุรีในมุมนี้สักเท่าไหร่ครับคุณแฟง
8: ครับผมว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ในมุมนี้มากขึ้นเพราะเรามีของดีแล้วก็ในบริเวณอาณาบริเวณเนี้ยเราไม่เจอแหล่งประวัติศาสตร์ยุคพุทธศตวรรษที่12เลย
7: ครับ
8: ครับในพื้นที่ภาคตะวันออกครับ
7: เอ๊ะถ้าเกิดมีโบราณวัตถุที่เก่าแก่นะฮะแล้วก็สมบูรณ์ขนาดนี้เนี่ยในอนาคตจะมีพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจังหวัดจันทบุรีไหมครับ
8: โอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายภาคส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ช่วยกันผลักดันกัน
7: ฮะ
8: ผมว่ามีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าเรามีของดีอยู่แล้ว
7: ฮะเหมือนที่จังหวัดปราจีนเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติจังหวัดปราจีนบุรีน่านก็มีที่อื่นๆก็มี
8: ครับ
7: แม่แต่ก็คงต้องมีหน่วยงานหลายภาคส่วนฮะเดี๋ยวทางรวมท่องเที่ยวรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราก็อาจจะได้เห็นที่จังหวัดจันทบุรีมีอะไรในมุมนี้เพิ่มขึ้นมา
8: ได้ครับ
7: โอเคทางคุณแฟงมีอยากจะเพิ่มเติมอะไรในส่วนของตัวพวกทางประวัติศาสตร์ไหมฮะ
8: เดี๋ยวจะกินเวลาเยอะเกินไปขอข้ามไปที่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเลยแล้วกันครับ
7: ครับช่วงนี้ฝนตกเยอะน้ำตกน่าจะมีน้ำสวยๆเป็นหลายๆแห่งเลยฮะ
8: ครับก็ท่องเที่ยวน้ำตกก็อาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งครับต้องดูคำเตือนจากทางอุทยานนะครับโอเคถ้าพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับผมขอพูดถึงภูเขาและน้ำตกก่อน
7: ฮะ
8: ครับซึ่งแบ่งเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับ
7: คร
8: ับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของเขาสะบากนะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราดูจากทิศเหนือนะครับแล้ววนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยเราก็จะเจออ่างเก็บน้ำห้วยตาโบก่อนซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดที่สามารถนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปแคมปิ้งได้นะครับมีบรรยากาศที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับก็จะเจอน้ำตกมะกอกน้ำตกมะกอกเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกเล็กๆแต่มีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชาวบ้านบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจจะไม่ค่อยพลุกพล่านวุ่นวายเหมือนกับน้ำตกที่อื่นนะครับ
7: ครับ
8: ถัดไปก็เป็นน้ำตกตรอกนองซึ่งน้ำตกตรอกนองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสอีกเยอะในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้ที่ชื่นชอบเดินป่า
7: ครับ
8: สามารถทำเป็นไฮกิ้งวันเดย์ทริปหรือเทรคกิ้งไปนอนค้างข้างบนก็ได้แต่น่าจะต้องใช้กำลังคนจากทางอุทยานแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเพิ่มมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มีการจัดการที่ดีกว่านี
7: ้
8: ถึงจะเปิดรับนักท่องเที่ยวได
7: ้ครับ
8: ครับถัดมาก็จะเป็นน้ำตกซิ้วครับ ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็น้ำตกพริ้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นน้ำตกที่ในหลวงรัชกาลที่5เสด็จประทับบ่อยมากแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบ
7: ครับ
8: แล้วก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับโดยเส้นทางนี้ก็ระยะทางโดยประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็เดินศึกษาธรรมชาติต้นไม้ต่างต้นน้ำของน้ำตกพ
7: ริ
8: ้วก็อยู่ด้านบนซึ่งสามารถขึ้นไปถึงต้นน้ำได้เลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับการเดินเข้าไปในเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็ต้องเตรียมตัวสักเล็กน้อยนะครับเส
7: ื
8: ้อตัดกางเกงรองเท้าก็ต้องดีนิดนึงครับสำหรับเหมาะสำหรับการเดินป่า
7: ครับ
8: ถัดไปก็จะเป็นน้ำตกคลองนารายนะครับก็น้ำตกคลองนารายเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหมือนกันซึ่งระยะเองระยะทางก็ประมาณ3กิโลแต่ว่าจะเดินขึ้นไปเนี่ยต้องติดต่อเจ้าหน้าที
7: ่
8: นะครับ
7: ครับ
8: เท่านั้นครับแล้วก็ด้านบนเองก็เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ใช้ในพระราชพิธีต่างๆนะครับ
7: อ๋อนี่เป็นเส้นเขาสาบาบทั้งเส้นเลยนะฮะ
8: ใช่ครับแล้วก็ความพิเศษของอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วแล้วก็เขาสาบาบทั้งหมดเนี่ยครับก็คือซื้อบัตรครั้งเดียวนะครับแล้วก็เข้าได้หมดทุกที่เลย
7: อ๋อฮะ
8: ครับอันนี้
7: ครับ
8: อันนี้เป็นข้อมูลที่แบบหลายๆคนน่าจะไม่ค่อยรู
7: ้แต่ผมว่านะสามารถใช้วันอื่นได้ไหมฮะเพราะว่าถ้าเดินป่าเส้นหนึ่งเนี่ยผมว่า
8: ใช้เวลาใช่ไหมคร
7: ับ ใช่มันเทคไทม
8: ์จริงๆก็แนะนำให้ไปตั้งแต่เช้าเลยครับ
7: ครับ
8: ก็ทางอุทยานไม่ได้ให้ใช้หลายๆวันครับก็คือใช้วันต่อวันเท่านั้นครับก็ไปช่วงเช้าดีที่สุดครับ
7: ครับนี่เป็นสายเทคกิ้งนะฮะสายเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเที่ยวน้ำตกนะฮะ
8: จริงๆปีที่ผ่านมาครับทางสมาคมกับทางททเนี่ยเราก็คลอดเส้นทางไฮกิ้งเดินป่า5เส้นทางนะครับก็จะมีเส้นทางตั้งแต่เส้นทางตั้งแต่ทิศเหนือนะครับก็จะมีน้ำตกเขา15ชั้น
7: ครับ
8: น้ำตกเขาสายดาวเส้นทางวัดโคกตะพงนะครับข
7: ึ
8: ้นไปถึงรอยพระพุทธบาทเขาคิชกูดมีน้ำตกทริ้วแล้วก็น้ำตกมะเกาะ5เส้นทางแล้วก็เราเองก็เตรียมตัวที่จะทำเพิ่มอ
7: ี
8: ก2เส้นทางครับ
7: นี่โอ้โหรวมเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรีนะฮะเป็นเส้นหลักๆทั้งนั้นเลยทางฝั่งของเขา15ชั้นเนี่ยไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงนะฮะแต่เป็นป่าสมบูรณ์ของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เชื่อมต่อกับ5จังหวัดของภาคตะวันออกด้วย
8: ใช่ครับ
7: ครับ
8: โอเคกลุ่มถัดไปครับก็เดี๋ยวจะมาเข้าในส่วนของน้ำตกเขา15ชั้นนี่แหละนะครับถ้าเราดูจากเขาป่าลอยต่อ5จังหวัดเนี่ยดูที่จุดกลุ่มคิชกูดนะครับเขาคิชกูดเราก็ไปทางด้านซ้ายเราก็จะเจอน้ำตกกระทิงก่อนนะครับน้ำตกตองไพบูน
7: ครับ
8: ครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงน้ำตกเขา15ชั้นซึ่ง น้ำตกเขา15ชั้นเองก็เป็นต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์นะครับเพราะว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์แล้วก็
7: ครับ
8: พื้นที่เขาเยอะด้านในนะแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปกางเต็นท์ได้ห้องน้ำห้องท่าก็ทำใหม่นะครับสะอาดดูดีนะครับ
7: ครับเขาเป็นอุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นถูกต้องนะ
8: ใช่ครับ
7: โอเคครับ
8: ครับแล้วก็เส้นทางศึกษาธรรมชาติเองเนี่ยทางน้ำตกอะครับก็จะมีระยะทางโดยประมาณ 2.1 กิโลเมตรนะครับมีทั้งหมด10ชั้น นะครับใช้เวลาโดยประมาณก็2ถึง3ชั่วโมงนะครับอันนี้ผมก็แนะนำให้เตรียมตัวเสื้อผ้าให้พร้อมนะครับแขนยาวขายาวรองเท้าเดินป่าน้ำดื่มต่าง
7: ๆครับ
8: ครับผม
7: ไฮไลท์ของเขา15ชั้นทางอุทยานเนี่ยมีอะไรบ้างฮะ ถ้าให้ผมนึกเร็วๆนี่ผมนึกถึงตัวตะคองหรือเปล่าที่เป็นกิ้งก่าเขียวๆตัวใหญ
8: ่ๆผมวันที่ผมไปเนี่ยผมไม่ได้เจอน่าเสียดายนะครับ
7: ครับ
8: สงสัยต้องไปซ้ำแล้วก็น่าจะต้องไปเดินหา ได้ครับถ้าที่ผมสัมผัสได้นะครับ
7: ครับ
8: คือผมชอบน้ำตกเ
7: รา
8: จะเป็นน้ำตกที่ค่อยๆลาดลงมาไม่ได้เดินยากนะครับเดินไม่ลำบากแต่ว่าเหมือนกับเราเดินอยู่ในหนังจุลสิทธิ์ปาร์คอะครับกำลังเดินสำรวจป่าอะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะเจอไดโนเสาร์หรือเปล่าอะไรเงี้ย
7: คือ
8: มันค่อนข้างแตกต่างจากน้ำตกอื่นๆเลย
7: ครับ
8: ก็แนะนำเป็นช่วงเช้านะครับเข้าไปเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ
7: ครับก็อยู่ทางโซนของเขา15ชั้นนี่ก็โอ้โหจันทบุรีคิดติดทางจังหวัดสระแก้วละมั้งไม่แน่ใจ
8: สระแก้วจะไปทางนั้นก็จะเป็นสอยดาวคร
7: ับ สอยดาวครับ
8: ซึ่งเราก็จะพูดถึงในโซนถัดไปนี่แหละครับก็ อันนี้ก็คือขึ้นไปทางโป่งน้ำร้อนสอยดาวนะครับก็โซนนี้ก็จะมีวัดเขาบรรจบก็จะเป็นวัดที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยแล้วก็จะมีน้ำตกเขาบรรจบไหลผ่านด้านข้างนะครับมีน้ำตกหางเบงนะครับแล้วก็ขึ้นเหนือไปเลยครับไปจนถึงสอยดาวก็จะมีน้ำตกเขาสอยดาวซึ่งไฮไลท์ของโซนนี้ก็คืออยู่ที่น้ำตกเขาสอยดาวนี่แหละแล้วก็มีน้ำตกนะครับ
7: ครับ
8: ขึ้นได้ถึงชั้น9
7: คร
8: ับซึ่งเป็นน้ำตกที่ค่อนข้างใหญ่เลยอลังการนะครับระยะทางเดินเนี่ยประมาณ 1.8 กิโลเมตรก็ใช้เวลาประมาณทัก2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งอันนี้ผมก็แนะนำให้เตรียมตัวให้พร้อมเหมือนกัน
7: คร
8: ับแล้วก็ขึ้นช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเหมือนกันนะครับ
7: ย้อนกลับมาที่วัดเขาบรรจบตรงนั้นก็จะเป็นหนึ่งใน25อันซีนนิวซีรีส์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยจะมีช่องประตูสวรรค
8: ์ใช่ครับมีประตูสวรรค
7: ์ครับตรงนั้นจะเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่แล้วมีการเจาะเป็นโพรงเป็นหนึ่งอีกหนึ่งจุดที่เป็นโฟโตเจนิกไปถ่ายรูปนะสวยๆนะฮะเป็นประตูต้นไม้เป็นประตูต้นไม้ที่มีการเจาะเป็นประตูสวรรค์สำหรับทางพระภิกษุเดินไปเข้าทำวัดนะที่พระอุโบสถของวัดเขาบรรจบ
8: ครับ
7: ครับเดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้ผมมีถ่ายรูปไปด้วยที่เพจ Variety Travel ครับ
8: ครับผม
7: ไม่ขัดแล้วครับเชิญต่อคุณผู้ชมครับ
8: ครับผมถัดไปนะครับก็จะพูดถึงทะเลนะครับ
7: ฮะ
8: ทะเลเองก็จะมีอยู่2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกที่จะพูดถึงนะครับก็คือกลุ่มหาดคุ้งวิมานนะครับก็จะไปตั้งแต่หาดคุ้งวิมานจุดชมวิวเนินนางพญานะครับซึ่งจุดชมวิวเนินนางพญาเนี่ยจะเป็นถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกนะครับมีอ่าวคุ้งกระเบนนะครับอ่าวฟุ้งกระเบนเองก็จะมีสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรตินะครับศูนย์สาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็จะมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ค่อนข้างสมบูรณ์ถัดไปก็จะเป็นหาดแหลมเสด็จนะครับหาดเจ้าหลาว
7: ครับ
8: หาดเจ้าหลาวเองเนี่ยก็มีสะพานปลาแล้วก็ปลายสะพานปลาหาดเจ้าหลาวเนี่ยก็จะมีแหล่งปะการังน้ำตื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกนะครับ อันนี้ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่นะครับกว่า500ไร
7: ่
8: ในทะเลครับแล้วก็ถัดไปก็จะมีหินสีชมพู
7: ครับ
8: แล้วก็ส ข้ามไปถึงวัดปากน้ำแคมหนูนะครับโบสถ์สีน้ำเงินโบสถ์สีน้ำเงินก็เป็นไฮไลท์ของบ

0: ริเวณนี้เช่นกันนะครับนักท่องเที่ยวก็นิยมไปไหว้พระแล้วก็ถ่ายรูปนะครับโบสถ์ที่ประดับด้วยกระเบื้อง
1: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงิน
1: เส้นนี้เนี่ยคือข้ามตรงปากน้ำเข็มหนูเนี่ยก็เป็นเส้นที่ต้องบอกว่าวิวทิวทัศน์สองฝั่งของสะพานข้ามปากแม่น้ำนี่ก็สวยมากพอลงมาปุ๊บตรงวัดอุโบสถสีน้ำเงินก็อยู่ทางซ้ายมือแล้วก็ตรงไปก็เป็นถนนเลียบชายทะเลไปหาดมุ่งหน้าไปหาดแหลมสิง
0: ห์ครับใช่ครับก็จะไปทางบางกระชัยนะครับแล้วก็จะไปถึงหาดแหลมสิงห์
1: ครับ
0: ซึ่งอีกกลุ่มถัดไปก็คือกลุ่มแหลมสิงห์นี่แหละครับที่เราจะพูดถึง
1: ครับ
0: ไล่ตั้งแต่อ่าวหมู
1: อ
0: ่างอ่าวกระทิง
1: ค่ะ
0: อ่าวกระทิงเนี่ยก็จะอยู่ในวรรณอุทยานแหลมสิงห์
1: ครับ
0: ครับไปจะเป็นชายหาดที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีค่าเข้าแล้วอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าค่าเข้าเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่มีค่าเข้าผมยังไม่ได้ไปเยี่ยมชม
1: ครับแต่ตอนนี้10:30 นครับเราต้องพักเบรกกันสักไปฟังสิ่งที่น่าใจกันสักครู่หนึ่งก่อนครับคุณแพรงครับไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เตรียมตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านท่องเที่ยวกับโครงการอบรมเยาวชน Youth Worker อบรมการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ให้กับน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมปลายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิครั้งที่1วันที่5ถึง6กันยายนและครั้งที่2วันที่26ถึง27กันยายน2569นี้อบรมณห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิตรลงพื้นที่ท่าเตียนและแพ่งกูทอนสนับสนุนการจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Golden Place กรุงเทพมหานครบริษัทไทยสมายบัสจำกัด Active Radio FM 99
4: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปานบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเ

0: 1
1: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
2: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของวาไรตี้ทาวเวลครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริครับเป็นท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีครับวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเรื่องของท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีกับเราครับขออนุญาตไปที่ SMS ก่อนครับคุณแฟงครับ
3: ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับผมถามคุณแฟงเคยเดินจากวัดพลวงขึ้นถึงผาแดงเขาคิชกูดไหมครับผมไม่เคยนะ
3: จากวัดพลวงไม่เคยครับ
2: ครับ
3: ระยะทางค่อนข้างยาว
2: คุณแฟงเชียร์ฟุตบอลทีมไหนครับเสียงหล่อๆผมว่าอาร์เซนอลแน่นอน
3: ได้
2: ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกบ้างไหมฮะ
3: สีแดงครับสีแดง
2: อ๋อสีแดงโถครับผมมีแขกรับเชิญเราหลายคนฮะก็บอกว่าเชียร์พี่แดงเหมือนกันปีนี้คาดหวังไหมฮะว่าจะจบที่เท่าไหร่ฮะ
3: ไม่คาดหวังแล้วครับไม่คาดหวังมานานแล้วครับ
2: มีแขกรับเชิญเราอยู่คนหนึ่งบอกว่าถ้าแมนยูแพ้ไม่ต้องเชิญผมมานะอันนี้คุณบอร์ดล็อตนะฮะกลับมาคุยกันต่อครับเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับจริงๆมีหลายจุดเลยที่ผมคุยกับคุณแฟงนะที่อย่างที่เขาสอยดาวเนี่ยจริงๆก็อยากจะแวบถามสักแวบหนึ่งเขาไปอาบน้ำแร่ไปแช่น้ำร้อนกันที่ไหนได้บ้างฮะเห็นมี
3: น้ำร้อนเหรอครับ
2: ที่โป่งน้ำร้อนหรือเปล่า
3: จริงๆโป่งน้ำร้อนเนี่ยก็เคยมีแต่ว่าเท่าที่ผมทราบมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้รับการดูแลแล้วก
2: ็
3: น้ำไม่น่าจะร้อนแล้วครับ
2: โ
3: อ้ก็เลยหายไปใช่แต่ว่ามีจุดใหม่ที่มีนักลงทุนเข้าไปทำก็คือผมจำชื่อไม่ได
2: ้ชื่อใครๆญี่ป

0: ุ่นหรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับ ครับครับโอเคฮะเราเข้าใจกันผมเคยไปมาแล้วฮะ
1: โอเคเมื่อกี้ผมขออนุญาตต่อจากกลุ่มแหลมสิงห
0: ์
1: ครับเมื่อกี้พูดถึงอ่าวกระทิงนะครับในบริเวณนั้นเองก็จะมีป้อมไพรีพินาศครับซึ่งก็เป็นแหล่งประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับแล้วก็เกาะนมสาว
0: ครับ
1: อันนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวจริงๆก็สามารถไปสน็อกเกิลดูปะการังได
0: ้โ
1: อ้ทางวรรณอุทยานแหลมสิงห์เองก็พยายามผลักดันให้เกิดแหล่งนี
0: ้
1: ปรับขึ้นมาอีกแหล่งนึงนะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินตรงนี้ก็วิวดีนะครับซึ่งจอดรถข้างบนได้นะครับ
0: น่าจะสูงที่สุดของภาคตะวันออกแล้วหรือเปล่าฮะ
1: เป็นไปได้ครับเป็นไปได้ใช่พอข้ามไปแหลมสิงห์ปุ๊บก็จะเจอคุกขี้ไก่นะครับมีตึกแดงอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับชายหาดแหลมสิงห์ซึ่งชายหาดแหลมสิงห์เองก็จะมีร้านอาหารทะเลนะครับริมหาดหลายๆร้านเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เองก็แหลมสิงห์เองก็มีโอเอซิสซีเวิลด์นะครับก
0: ็
1: จะไปดูโชว์ปาโลมา
0: ครับ
1: เราก็ไปถึงเกาะเปิดและเกาะกวางเกาะเปิดก็จะเป็นวิวสวยๆนะครับริมหน้าผาครับส่วนเกาะกวางเนี่ยก็เท่าที่ผมทราบมาเองก็จะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบดูนกนะครับส่องนกเนี่ยก็จะไปขึ้นเกาะเช้าๆแล้วก็กลับเย็น
0: ๆ
1: ถ่ายนกสวยๆครับ บนเกาะกวางบนเกาะกวางเองก็จริงๆเราก็ขึ้นไปบนเกาะได้เดินเล่นได้นะครับก็มีหาดเล็กๆนะครับ
0: พูดถึงที่เราพูดกันอย่างเกาะเปิดเนี่ยคือขับรถข้ามไปได้เพราะทำสะพานเชื่อมเรียบร้อยแต่เกาะความเนี่ยฮะต้องนั่งเรือหรือว่า
1: ต้องนั่งเรือครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับผมได้ครับ โอเคถัดมาก็จะเป็นชุมชนท่องเที่ยวนะครับครับผมชุมชนท่องเที่ยวของจันทบุรีที่เป็นไฮไลท์เลยก็จะมีอยู่2จุดครับก็จะเป็นชุมชนริมน้ำจันทบูรณ
0: ์ฮะ
1: ครับซึ่งชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์เองก็เป็นชุมชน3วัฒนธรรมนะครับไทยจีนและยวนนะครับในพื้นที่เองก็มีวัดพุทธนะครับวัดโบสถ์เมืองนะครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายแล้วนะครับมีวัดจันทนารามมีวัดเขตนาบุญญารามซึ่งวัดเขตนาบุญญารามเองก็เป็นอันนำนิกายนะครับมาจากเวียดนามเขตอันนำนะครับก็จะมีศาลเจ้าจีน
0: ครับ
1: มีศาลเจ้าแม่กวนอิมตัวเล่าเอี้ยตึงเท่ากงม้าโจซือกง
0: ที่พูดเนี่ยคือเป็นเส้นเรียบแม่น้ำจันทบุรีพอดี
1: ใช่ครับ
0: เป็นถนนคนเดินที่เป็นชุมชนท่องเที่ยวอยู่แล้วริมแม่น้ำ
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ฝั่งตอนออกของแม่น้ำจันทบุรีก็จะมีอาสนวิหารพระนางมาริยาปฏิสนธินิรมนต
0: ์
1: ครับซึ่งก็เป็นชุมชนชาวยวนนะครับที่เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่จันทบุรีตั้งแต่ช่วงปลายยุคอยุธยาแล้วครับซึ่งก็นานพอสมควรครับก็เป็นชุมชนริมน้ำจันทบุรีเองก็เป็นชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรีนะครับมีประวัติยาวนานนะครับกว่า300ปีแล้วครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมบ้านเรือนที่ค่อนข้างโดดเด่นครับเช่นนะครับบ้านหลวงราชไมตรี
0: อันนี้
1: ครับบ้านหลวงราชไมตรีเองก็จะเปิดพื้นที่ด้านล่างนะครับมีของเก่าของหลวงราชไมตรีเป็นมิวเซียมเล็กๆนะครับสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับถัดไปก็เป็นบ้านบุญยัตทิติบ้านบุญยัตทิติเองก็มีมิวเซียมเล็กๆเช่นเดียวกันคร
0: ับ
1: บ้าน69นะครับศูนย์เรียนรู้ชุมชน
0: ครับ
1: ก็อันนี้ก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชนได้นะครับแล้วก็มีเวิร์กช็อปทำยาดมสมุนไพรต่างๆนะครับมี ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นขายอย่างเช่นพริกไทยจัน
0: ครับครับเส้นนี้เนี่ยถ้าเดินถ้าท่านผู้ฟังแล้วเนี่ยอยากจะไปท่องเที่ยวเนี่ยไปได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยป่ะฮะ
1: ต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยผมแนะนำให้ไปศุกร์เสาร์อาทิตย์ดีกว่าครับเพราะว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ร้านค้าก็จะค่อนข้างเปิดกันเยอะครับแต่จริงๆก็ไปได้ทุกวันแหละครับบางร้านในช่วงวีคเดย์วันธรรมดาเดี๋ยวก็อาจจะปิดไปบ้าง
0: ครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโรงเจเ
0: ย
1: นตึ้งครับแล้วก็ร้านขายยาจังกวงอันที่อยู่คู่กับชุมชนมามากกว่า100ปีแล้ว
0: โ
1: อ้ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำเองเนี่ยก็จะสามารถหาอาหารถิ่นทานได้นะครับไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยง
0: ฮะ
1: ก๋วยเตี๋ยวปูกั้งขนมไข่ปลาไต้ไอศกรีมจรวด
0: ครับ
1: โบราณครับแล้วในใกล้ๆกันเองก็จะมีร้านจันทรนะครับสาขาแรกซึ่งเป็นร้าน
0: จันทรโภชนา
1: ชื่อดังใช่ครับชื่อดังของจังหวัดเลยที่ขายอาหารพื้นถิ่นครับ
0: ครับดังเดิมนี่ตั้งแต่โอ้ยตั้งแต่น่าจะมี 40-50 ปีแล้วมั้งฮะ
1: ใช่ครับใช่มากกว่า50ปีแล้วครับ
0: ครับ
1: ผมเราก็นอกจากนี้ก็จะมีร้านอาหารยุคใหม่นะครับมีอาหารฟิวชั่นอย่างอิตาลีนะครับมีร้านคุกกี้ร้านคุกกี้ร้านนี้เองก็มีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือเขานำวัตถุดิบพื้นถิ่นมาเป็นส่วนผสม
0: ครับ
1: อย่างโกโก้เองก็เป็นโกโก้ที่ปลูกในจันนะครับ
0: เหรอฮะปลูกโกโก้เลยแหละครับ
1: ครับมีคุกกี้พริกไทยดำแล้วก็น้ำตาลหนองบัวอย่างเงี้ยครับเอาเป็นส่วนผสมต้องลองไปชิมครับชื่อว่าร้านฝน
0: คร
1: ับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับกาแฟต่างๆมีกาแฟจันทบูรณ์ด้วยนะครับก็เป็นกาแฟที่ปลูกในจังหวัดจันทบุรีครับ
0: เป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าทั้งสภาพภูมิอากาศแล้วก็ภาพภูมิประเทศเนี่ยเอื้ออำนวยกับการปลูกพืชไม่ว่าจะเป็นพืชทางเหนือที่ต้องการอากาศหนาวๆก็ปลูกได้
1: ใช่ครับ
0: หรือพืชที่ต้องการสภาพลักษณะเฉพาะอย่างพวกทุเรียนเงาะอะไรพวกนี้ก็ปลูกได้ด้วย
1: ใช่ครับอุดมสมบูรณ์สุดๆไปครับจังหวัดจันทบุรี
0: ฮะมีท่านฟังส่งเข้ามาถามครับอยากจะไปซื้ออัญมณีต้องไปที่ไหนครับ
1: ในชุมชนริมน้ำเองก็มีหลายร้านนะครับแล้วก็สามารถเดินไปถึงตลาดซอยได
0: ้ครับ
1: ครับต้องอันนี้ผมว่าต้องเดินชมหลายๆร้านและลองพิจารณาคร
0: ับ
1: ครับซึ่งร้านยุคใหม่ต้องบอกว่าเป็นเจนใหม่ที่เข้ามาเปิดร้านจิวเวลรี่ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำเองเนี่ยก็ทำสินค้าที่เป็นจิวเวลรี่ในราคาที่จับต้องได้มากขึ้น
0: ไม่แพง
1: ไม่แพง
0: แต่มีฝีมือการเจียเนี่ยดีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ดีไซน์ก็ทันสมัย
1: ใช่ดีไซน์ทันสมัยก็ต้องบอกว่าลองไปเยี่ยมชมดูครับมีหลายร้านครับในพื้นที่
0: คร
1: ับ ครับครับผมแล้วก็นอกจากนี้ในพื้นที่ชุมชนริมน้ำเองเราก็ยังหาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นอย่างอื่นได้เช่นเสือกกครับเสือกกจันเองก็มี
0: เสือจันทบูรณ์นี่ก็ขึ้นชื่อ
1: ใช่ครับแล้วก็มีทุเรียนทอดที่เห็นได้ทั่วไป
0: ก็คืออยู่ที่จันทบุรีก็เหมือนเป็นของธรรมดาธรรมดานะฮะอยู่ในกรุงเทพก็เป็นของมีราคาหาทานยากเหมือนกันซื้อต้องจ่ายเงินเยอะเหมือนกันนะฮะทุเรียนทอดเนี่ย
1: ทุเรียนทอดไม่ถูกครับ
0: ครับ
1: ที่นี่ใช
0: ่ครับทุเรียนทอดทุเรียนกวนเนี่ยโอ้โห
1: ของพรีเมียมแล้วครับเดี๋ยว
0: ครับเมื่อก่อนนี่สมัยเด็กๆนะจำได้ซื้อทุเรียนกวนนี่กินกันโอ้โหกินแล้วกินอีกนะฮะทุเรียนนี่ฝากกันเหมือนกับ

0: ชื่อเลยก็คือขนมกวยลิงนะครับ
1: คร
0: ับผมแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงเองก็จะมีร้านอาหารถิ่นนะครับชื่อว่าครัวบัวขาวร
1: ้
0: านนี้ก็เป็นร้านที่ท่านที่ห้ามพลาด
1: ครับ
0: เลยแล้วก็มีอีกหนึ่งร้านคือร้านเน้นหอยที่อยู่ริมคลองนะครับก็เป็นเมนูจากหอยต้องไปร้านนี้เลยนะครับ
1: ก็ชูลักษณะเด่นของชุมชนที่อยู่ติดริมน้ำและน้ำนี่เป็นน้ำกร่อยด้วยนะฮะของทะเลก็จะขึ้นชื่อของแห้งของทะเลของฝาดเนี่ยแต่ว่าทำไมถึงเป็นเน้นเรื่องของขนมครับตรงนี้เป็นเพราะอะไรฮะเป็นเพราะเขามีขนมเฉพาะที่ชื่อเป็นของลิงหรือเปล่า
0: ก็ประมาณนั้นครับก
1: ็
0: จริงๆเขาก็มีขนมอย่างอื่น
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: ครับ
0: อาหารอย่างอื่นก็มีครับอย่างหอยจ้อบส่วนใหญ่จะเป็นขนมแล้วก็เป็นอาหารคาวที่เป็นชิ้นเล็กๆก็คือนักท่องเที่ยวไปเนี่ยสามารถเดินซื้อชิมได้ในหลายร้าน
1: ฮะเดินไปชิมไปก็ซื้อไปแล้วก็ชิมไปเรื่อยๆมีตั้งหลายอย่าง
0: ใช่ก็เป็นของดีเมืองจันท
1: ร
0: ์ครับพื้นถิ่นเหมือนกันครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือว่องเรือชมนิเวศป่าชายเลนนะครับแล้วก็เหี่ยวแดงซึ่งก็ขึ้นตรงท่าเรือใกล้ๆบริเวณนั้นได้นะครับ
1: ขึ้นบนท่าเรือของทางชุมชนหนองบัวนะฮะ
0: ครับใช
1: ่ครับใช้เวลาชมเหี่ยวเนี่ยจริงๆจะบอกว่าชมเหี่ยวเนี่ยผมว่าจันทบุรีเนี่ยไปตรงจุดไหนก็เหี่ยวก็เยอะทั้งนั้นนะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เยอะมากครับใช่ครับ
1: รอบก่อนที่เจอกับคุณแฝงก็เป็นติดริมแม่น้ำติดริมน้ำนะไม่แต่จำไม่ได้ริมแม่น้ำจันทบุรีหรือเปล่าที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำตรงนั้นเนี่ยแค่นั่งทานที่ร้านอาหารเนี่ยก็เห็นเหี่ยวบินไปบินมาเยอะเหมือนกันนะครับ
0: น่าจะเป็นร้าน2462
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยมีทางฝั่งผู้อำนวยการสำนักวิทยุของอสมทเข้าไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่แล้วครับซึ่งทริปกิจกรรมชมเหี่ยวแดงตรงนี้เนี่ยก็ประมาณใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งครับ
1: ฮะ
0: ครับผมราคาก็ 1,200 บาทต่อเที่ยวครับ
1: ฮะ
0: ครับอันนี้ผมก็ไปมาแล้วครับสัมผัสมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดี
1: ฮะ2ชุมชนนะฮะนี่ชุมชนขนมแปลกที่นี่ก็ดังขึ้นชื่อแล้วก็เป็นชุมชนที่จังหวัดจันทบุรีนี่ก็โปรโมทนะครับ
0: ใช่ครับ
1: นักท่องเที่ยวก็ค่อนข้างรู้จักกันดีแหละ
0: ครับโอเคถัดไปเนี่ยอยากจะพูดถึงเรื่องของอาหาร
1: ฮะ
0: สักเล็กน้อยนะครับ
1: ครับ
0: นอกเหนือจากอาหารพื้นถิ่นแล้วเนี่ยเราก็จะมีจันทบุรีเนี่ยเราปลูกสมุนไพรได้ปลูกเครื่องเทศได
1: ้
0: มันจะเป็นเรี่ยวหอม
1: ครับ
0: ระวานพริกไทยนะครับซึ่งกระวานเองเนี่ยต้องบอกว่าปลูกค่อนข้างยากนะครับ
1: ฮะ
0: หน่อกระวานที่ปลูกได้ครับก็จะเราสามารถปลูกได้ในพื้นราบแต่ว่าเมล็ดกระวานเนี่ยจะต้องอยู่บนเขาอย่างเดียวกระวานเขาถึงจะออกเมล็ดมาให
1: ้อ้าวแล้ว
0: เขาใช่ครับไม่สามารถเอามาปลูกบนพื้นราบได้แล้วก็เขาที่ว่าเนี่ยก็คือเขาสอยดาวนี่แหละครับที่ชาวบ้านได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้ไปปลูกกระวานแล้วก็ได้เมล็ดลงมาแต่ว่าความท้าทายของบรรยากาศก็คือป่าตรงนี้เนี่ยช้างเยอะแล
1: ้
0: วก็ชาวบ้านก็น้อยลงนะครับที่จะขึ้นไปบนป่าเขาเพื่อที่จะเก็บกระวานเก็บกระวานครับก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง
1: ช้างเขาสวยดาวก็เป็นเนื่องจากเป็นป่าสมบูรณ์นะช้างก็เลยอยู่กันเยอะ
0: ใช่ครับเป็นโขงที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวครับ
1: ครับแล้วถ้าอย่างนั้นเม็ดกระวานนี่ก็น่าจะราคาแพงนะฮะ
0: เม็ดกระวานราคาแพงครับ
1: ครับกิโลสักเท่าไหร่ฮะน่าจะมีเป็นหลักพัน
0: หลักพันนะครับหลักพันใช่ครับครับผมแล้วก็อาหารทะเลครับช่วงปลายฝนต้นหนาวเนี่ยต้องบอกว่าอาหารทะเลสมบูรณ์สุดๆนะครับเป็นช่วงทะเลหวาน
1: ครับ

0: ทะเลหวานโอ้ทะเลหวานเห็นภาพครับ
1: ครับจันทบุรีจันทบุรีเองเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารทะเลด้วยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้งนะครับปลากระพงปูทะเลต
0: ่
1: างๆครับแล้วก็ในทะเลเองเราก็สามารถจับสัตว์น้ำได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็น้ำทะเลเราเองก็สะอาด
0: ฮะ
1: อุดมสมบูรณ์ครับ
0: พูดถึงของทะเลเมื่อกี้คุณแฟงบอกทะเลหวานน่ะแล้วก็มัมมิกับเครื่องเทศนะฮะเราก็จะได้ทานอาหารทะเลที่มีที่ปรุงกับเครื่องเทศที่มีลักษณะเฉพาะของจังหวัดจันทบุรีอย่างปลาผัดกวานอะไรอย่างงี้ป่ะต้มยำอะไรๆก็ใส่กวานนะฮะกินเฉพาะตัวมาหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ปลาผัดชาใส่กวานต้มยำกวาน
0: ครับก
1: ็ไก่ต้มกวานครับ
0: ตอนแรกก็แปลกๆนะพอทานบ่อยๆก็ก็หอมดีมีกลิ่นลักษณะเฉพาะตัว
1: ใช่ครับ
0: ทานแล้วรู้สึกได้เลยว่ามาถึงจังหวัดจันทบุรีแล้ว
1: ใช่ครับใช่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดใช่เลยครับ
0: ครับจันทบุรีมีท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับขอยัดแทรกนิดหนึ่งคนจันทบุรีพูดเหนือเหมือนคนระยองไหมครับ
1: มีครับมีเหมือนกันครับคนที่อยู่ชาวเลส่วนใหญ่ก็มีพูดเหนือครับ
0: อ๋อฮะ
1: อาจจะฟังยากนิดนึงถ้าเจอครั้งแรกเพราะตัวผมเองผมก็มีประสบการณ์ไม่เข้าใจเหมือนกันตอนแรกก็ฟังไปฟังมาก็เริ่มคุ้นชิน
0: ถ้าจำไม่ผิดคุณแฟนก็โตเรียนหนังสือที่กรุงเทพนี่แหละรู้สึกจะเด็กอัสสัมหรือเปล่าเนี่ย
1: ใช่อัสสัมชันครับ
0: ฮะครับอันนี้ความจำผมยังดีอยู
1: ่ครับโอเคแล้วก็เราขออนุญาตพูดถึงเทศกาลประเพณีในช่วงปลายปีนี้นะครับก็เดือนธันวาเนี่ย
0: ครับ
1: ก็จะมีเทศกาลใหญ่เลยของจังหวัดจันทบุรีนะครับก็คือช่วงวันคริสต์มาสที่อาสนวิหารพระนางมาริยาปฏิสนธินิรมนต์นะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นการฉาย projection ขึ้นอาสนวิหาร
0: อ๋อโปรเจกต์แมปปิ้งฉายแสงสีนะครับไปทาบกับตัวอาสนวิหาร
1: ใช่ครับปีที่แล้วเองก็ได้รับความสนใจเนี่ยจากประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลามเลยทีเดียว
0: ครับ
1: แล้วก็ปีนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะได้จัดอีกหนึ่งครั้งนะครับ3วันด้วยกันนะครับคือ24ถึง26ธันวาคม
0: คร
1: ับ แล้วก็นอกจากนี้เองในเรื่องของประวัติศาสตร์สามเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยเราก็มีการเรามีการบวงสรวงวันสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยเหมือนกัน
0: ใครที่ศรัทธาฮะ
1: ใช
0: ่ครับที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจำได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูบางอย่างที่เขาบอกสักต้องสักมาถึงแล้วต้องสักการะและหายากมากเป็นของที่มีราคาด้วยเป็นปลายธงหรือเปล่าไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้เหมือนก
1: ันจริงๆชาวจันเนี่ยเขาจะถือดาบถือดาบที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคร
0: ับ โอ้ครับครับไปถึงสักการะแล้วก็ต้องไปถือดาบ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็28ธันวาคมของทุกปีครับก็จะมีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
0: ครับก็ไปเที่ยวตามรอยสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะฮะ
1: ครับถ้าพูดถึงจุดที่สามารถสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินได้เนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งก็คืออู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินที่สมเด็จงาม
0: ครับ
1: ครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นอู่เป็นอู่ที่เชื่อว่าเป็นอู่ต่อเรือของที่พระเจ้าตากสินต่อเรือแล้วก็
0: กลับไปกู้เมือง
1: กลับไปอยุธยาครับครับแล้วก็ในบริเวณใกล้เคียงเนี่ยก็จะมีสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติป
0: ่
1: าชายเลนรัชกาลที่9
0: อ๋อฮะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์จุดหนึ่ง

0: ของจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันครับก็สร้างเสร็จแล้วแล้วก็ค่อนข้างใหญ่โตนะครับเดินศึกษาธรรมชาติได้มีหอดูนกสามารถเดินขึ้นไปดูนกได้แต่ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันครับประมาณเทียบเท่ากับว่าประมาณตึก 4-5 ชั้นได
1: ้โอ้งั้นนี่สูงมากอันนี
0: ้ครับสูงครับ
1: ครับเป็นจังหวัดที่ต้องบอกว่าใช้เวลาในเรื่องของการเดินทางจากกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเทียบเป็นเวลาเนี่ยก็สัก4ชั่วโมงกำลังสบายๆ
0: ใช่ครับ
1: เดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลถ้าเกิดเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาพักผ่อนนอนค้างสักคืนหรือ2คืนเนี่ยก็กำลังดีนะฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: มีแล้วก็มีครบเลยทั้งน้ำตกเมื่อกี้คุณแฟงบอกแล้วน้ำตกเพียบเลยช่วงนี้นะฮะทะเลทะเลก็หวานด้วยแหมเลือกไม่ถูกเลยจะไปไหนดี
0: เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ทุกอย่างครับมี
1: ครับ
0: ภูเขาทะเลน้ำตก
1: ช่วงหน้าผลไม้นี่โอ้โหก็ครบเลยมหานครแห่งผลไม้ฮะทั้งทุเรียนเงาะมังคุดลองกองก็มีนี่หลงจีนไปอยู่ที่นี่กันเยอะเลยนะฮะ
0: เยอะครับแล้วถ้าพูดถึงหน้าผลไม้เนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับผู้ฟังมาชิมผลไม้ทุเรียนก่อนทุเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่หมอนทองนะครับแต่ทุเรียนจันเนี่ยเรามีอีกหลายพันเป็นทุเรียนเบญจพรรณนะครับ
1: ครับ
0: ว่าจะเป็นชะนีก้านยาวเรามีอยู่แล้วนะครับ
1: พ
0: วงมณีครับจันทบุรี1ถึง10นะครับตระกูลนก
1: มี
0: หลายนกเลยครับแล้วก็ตระกูลกบก็อีกหลายกบเหมือนกันแล้วก็ จันทบุรีเองก็มีสวน
1: ครับ
0: ที่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปซื้อผลไม้ได้ในสวนเลยนะครับ
1: ฮะต้องบอกว่าจันทบุรีนี่โหยสวนเต็มไปหมดแล้วก็ผลิตทุเรียนนอกฤดูกาลนี่ได้เยอะไหมฮะ
0: ทุเรียนนอกฤดูกาลใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็พอมีครับพอมีบ้างครับ
1: เหมือนได้ยินมาว่านอกฤดูกาลเนี่ยได้เป็นเดือนนึงนี่เป็นหลักพันกิโลเลยนะ
0: ครับใช่ครับต้องบอกว่าความพิเศษของภูมิประเทศของจันทบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือเรามีดินที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นในดินต้องบอกว่าในดินเรามีอัญมณีก่อน
1: เ
0: ห็นไหมครับ
1: ครับ
0: ในดินเรามีอัญมณีเสร็จปุ๊บ
1: แต่เวลากระชับและฝากคุณแฟงนะฮะพูดถึงเรื่องของดินที่แตกต่างของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังให้ไปท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีด้วยเลยครับที่เดียวเลยนะฮะ
0: โอเคได้ครับก็จังหวัดจันทบุรีเองก็เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีครบนะครับทุกอย่างก็เดินทางเข้ามาสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้อาหารเองเราก็ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับ
1: ครับ
0: ในราคาที่จับต้องได้ด้วยเหมือนกัน
1: ห
0: ลายคนจากกรุงเทพมาก็บอกว่าราคาอาหารที่จันทบุรีเนี่ยถูกกว่าที่อื่น
1: ครับ
0: ก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ครับที่เราเองก็ต้องใช้ทุกบาททุกสตางค์ให้คุ้มค่าครับ
1: ฮะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังนะผมตบท้ายให้นะฮะถ้าฟังอยู่แล้วเนี่ยอยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวติดต่อขอข้อมูลได้ที่สมาคมด้วยใช่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับมีเพจมีเว็บมี Facebook
0: Fanpage มีเพจ Facebook ครับม
1: ี
0: เพจ Facebook อยู่ครับชื่อว่าสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีครับ
1: ครับแต่ว่าจะคุยต่อก็เวลาหมดเวลาแล้วครับคุณแฟงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแฟงมากๆที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการวันนี้ครับขอขอบคุณมากๆเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนั่นคือคุณภูมิพัฒน์ตั้งเจริญสิริครับท่านนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีครับก็เป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะฮะยังหนุ่มอยู่เลยนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขอตัวลาท่านพวกไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Quality Travel ดำเนินราย

0: ออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcard Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ขณะนี้เวลา11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเด็กม.สามเครียดสะสมทุบรถขโมยปืนพ่อเป็นตำรวจหวังบุกยิงระบายแค้นเพียงคนเดียวล่าสุดตำรวจแจ้งข้อหาหนักความคืบหน้าเหตุนักเรียนชายชั้นม.สามโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองกำแพงเพชรก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด9มม.ยิงภายในโรงเรียนก่อนตำรวจเข้าระงับเหตุโดยผู้ก่อเหตุยอมวางอาวุธและมอบตัวไม่มีการต่อสู้เบื้องต้นรปภ.ถูกกระสุนเฉี่ยวบริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยขณะที่ตำรวจพบข้อมูลการสั่งซื้อค้อนทุบกระจกการค้นข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธปืนและการดูคลิปเหตุกราดยิงในโทรศัพท์ของผู้ก่อเหตุล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและประชุมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรวางมาตรการในด้านบิดาผู้ก่อเหตุเปิดเผยว่ารับทราบเรื่องบุตรชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการรักษาตัวโดยยอมรับว่าความเครียดของเด็กสะสมมาจากหลายเรื่องในขณะที่โรงเรียนและครูแนะแนวเคยเข้ามาพูดคุยปรึกษากับผู้ปกครองแล้วส่วนคดีความพนักงานได้นำตัวเยาวชนไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเด็กชายเปิดเผยสั้นๆว่ารู้สึกคลายความตึงเครียดลงแล้วหลังจากได้พูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุยอมรับว่าทำไปด้วยความโกรธแค้นเนื่องจากถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจกรณีครูนำเรื่องส่วนตัวไปเผยแพร่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินคดีควบคู่กับการเยียวยาจิตใจและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในสถานศึกษาพร้อมแจ้งข้อหา4ฐานความผิดได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรคพ.ตรวจปัญหากลิ่นสถานประกอบการชลบุรีพบสารระเหยระดับสูงเตรียมสั่งหยุดกิจการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่คพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งสถานประกอบกิจการ1แห่งเพื่อหาสาเหตุปัญหากลิ่นในพื้นที่ผลตรวจโรงงานแห่งแรกซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์พบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษอากาศแบบ Activate Carbon และยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงต้องปรับปรุงระบบบำบัดและจัดส่งแผนให้คพ.ใน7วันส่วนโรงงานที่2ซึ่งผลิตเม็ดพลาสติกใช้ระบบ Waste Scrubberร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตขณะที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3มีการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายระดับสูงโดยตรวจวัดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมด90ส่วนในล้านส่วนอยู่ในระดับที่อาจเป็นอันตรายโดยทางเทศบาลตำบลบ่อกวางทองเตรียมออกคำสั่งหยุดประกอบกิจการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
0: ฟัง Active Radio ไ

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเคฟเรนตูรามได้รับบาดเจ็บน่าจะต้องพักประมาณ4เดือนเคฟเรนตูรามกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสเตรียมเข้ารับการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าซึ่งจะทำให้พลาดช่วยต้นสังกัดยูเวนตุสจนจบปี2026โดยตูรามประสบปัญหาบาดเจ็บหัวเข่าหลังเจ้าตัวมีอาการปวดบริเวณรอบๆกระดูกสะบ้าตั้งแต่จบซีซั่นที่ผ่านมาและในช่วงปรีซีซั่นกองกลางวัย25ปีต้องแยกตัวฝึกซ้อมเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องเลยล่าสุดกาเซตตาเดโลสปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานว่าตูรามจะเข้ารับการผ่าตัดหัวเข่าในวันนี้และคาดว่าจะต้องพักฟื้นประมาณ4เดือนทำให้เขาจะไม่สามารถกลับมาลงสนามได้จนกว่าจะเข้าสู่เดือนมกราคมปี2027ตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: พรีเมียร์ลีกอังกฤษทำลายสถิติยอดซื้อนักเตะค่าตัวรวมแพงที่สุดในตลาดซื้อขายนักเตะเป็นปีที่2ติดต่อกันหลังตลาดนักเตะปิดอย่างเป็นทางการโดยยอดรวมของตลาดนักเตะรอบนี้ในพรีเมียร์ลีกใช้เงินไปรวมเกือบ 3,500 ล้านปอนด์หรือตีเป็นเงินไทย 150,000 ล้านบาททำลายสถิติเดิมเมื่อปีที่แล้วซึ่งทำไว้ 3,100 ล้านปอนด์หรือประมาณ 140,000 ล้านบาทโดยจากข้อมูลของเว็บไซต์ Football Transfers ปรากฏว่าการซื้อขายในตลาดรอบนี้มีการซื้อขายมูลค่าสูงสุดติดอันดับท็อป10ในประวัติศาสตร์วงการลูกหนังถึง3ดีลและทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในพรีเมียร์ลีกได้แก่ดีลของเอนโซ่เฟร์นันเดสที่ย้ายจากเชลซีไปแมนซิตี้ดีลของเอลิสแอนเดอร์สันที่ย้ายจากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปแมนซิตี้และดีลของมอร์แกนโรเจอร์สที่ย้ายจากแอสตันวิลล่าไปเชลซี
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
5: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปัดละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

ำเร็จใดๆที่ได้มาจากฟ้าเบื้องบนต้องแลกด้วยความอดทนขยันฝึกฝนทั้งกายและใจ

0: ต้อนรับเข้าสู่นัดนายไลฟ์กอดเอเชียนเกมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้รายงานตัว2คนนะครับมีผมเจกสงศักดิ์วันนักจิตและก็กระแสวอลเลย์บอลดีมากวันนี้ผมก็เลยเชิญน้องนิกธีรวัฒน์กาญจนะวารีทิพย์การวารีทิพย์นะฮะ
1: ครับ
0: เข้ามาจัดรายการร่วมกันเฮ้ยทำไมคุณบุรีผมอ่ะผมแค่เอ่ยนามสกุลคุณผิด
1: คำนั้นยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมเหมือนมีคำอะไรออกมาสักคำเลย
0: มีคำคุณสะอึกแบบเอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนหยองเลยอ่ะ
1: ผมดูแบดมินตันอยู่แล้วผม
0: คุณยาคุณยามาเฉยเฉย
1: เขาพลาดลูกง่าย
0: ๆเหมือนหยองเลยพี่บรรยายอะไรผิดนิดหน่อยเอ้ยมองหน้าเลย
1: แต่ผมไม่ได้มองคุณเมื่อกี้ผมทำนิดเดียว
0: อ๋อ
1: นะฮะสวัสดี
0: มันหยองซะแล้ว
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงไทยแลนด์โอลิมปิกอาจจะไม่ใช่โอลิมปิกเกมแต่ว่าเราก็เป็นน้องๆโอลิมปิกเกมก็คือเอเชียนเกม
1: อ๋อก็เป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วกัน
0: ถูกต้อง
1: เออนะครับแต่ละทวีปเนี่ยเขาก็จะมีมหกรรมกีฬาของเขาอย่างที่บอกก็จะเป็นยูโรเปียนเกมใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ทางนอร์เซกาก็มีของเขาอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเป็นเอเชียนเกมแต่บ้านเราเนี่ยมันมีความพิเศษตรงไหนรู้ไหมฮะ
0: ตัวใหญ
1: ่มันย่อยลงมาเป็นสี่เกมได้อีกมันเยอะดีถูกไหมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยมีมหกรรมให้คนไทยได้ดูเยอะมีแมตช์ให้แข่งค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: วันนี้ก็มาคุยกันเพลงของพี่แอดพี่งาแล้วก็พี่ปูโพสิทีฟพีเลยครับ3เจนเลย
1: คุณเปิดเพลงขึ้นมาเนี่ยนะฮ
0: ะ
1: เมื่อคืนคุณเห็นข่าวของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตไหมฮะ
0: ก็มีก็ต้องเพื่อความปลอดภัยแหละก็ต้องเลื่อนไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าเพื่อนไม่ได้ยุบนะพ
1: ื้
0: นของเ
1: อที่แผง
0: ที่แผงไม่ได้ยุบ
1: เ
0: ป็นพื้นที่ยกขึ้นมาอาจจะเป็นพื้นไม้พื้นปาร์เก้ที่เขายกขึ้นมาแล้วก็มีรั่วมีเหล็กดันขึ้นมานั่นแหละเขายกขึ้นมาอันนี้ยุบคือแสดงว่าจะมีอันตรายเลื่อนไปก่อน
1: เกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่เกิดได้เกิดขึ้นบ่อยนะแบบนี้กับเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าค่อนข้างน่าเห็นใจของแฟนๆของทั้งสองคนที่แบบมาไกลอ่ะมาจากต่างจังหวัดต้องมาจองตั๋วจองแรมอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สักเซสอ่ะเขาจะเลื่อนไปแต่วันนี้มันจะมีอีกรอบนึงผมไม่รู้ว่าจะแสดงได้หรือเปล่าเพราะน้องชายผมก็จะไปดู
0: เดี๋ยวมันเลื่อนไปที่8พี่ไม่แน่ใจ
1: ไม่ฮะมันมีสองรอบเมื่อวานกับวันนี้แต่วันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า
0: เลื่อนนะ
1: แต่ไอ้รอบเมื่อวานเนี่ยเขาเลื่อนไปแล้ว
0: คือจะเล่นได้ประสักพักแล้วก็เห็นว่ามีเหตุการณ์แหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งจริงๆนะพี่ต้อมไม่ใช่พี่ป้อมแล้วก็พี่โตเนี่ยนะครับก็อยากจะแสดงให้จบสร้างความสุขทิ้งทัวร์นี้แหละทิ้งท้ายใช่ไหมล่ะนะครับก็อ่ะนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเลื่อนไปก่อนแต่ว่าก็เห็นใจคนที่บางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดนี่
1: ใช่อันนี้
0: มาจองโรงแรมแล้วก็ลางานแล้ว
1: จองที่พักเสียเงินเสียทองไปแล้วแล้วมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ดูอ่ะคือมันมาใหม่มันก็มาได้แหละทุกคนพร้อมจะมาแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยหนึ่งแหละถ้าคุณลางานได้อีกหรืออะไรคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่ม
0: ครับ
1: นะฮะมันก็กลายเป็นคุณสองไปเสียเงินค่าโรงแรมเพิ่มค่าอาหารค่าอะไรเพิ่มต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็เรื่องเหตุการณ์เงี้ยมันน่าเห็นใจนะจริงๆ
0: ครับ
1: นะฮะก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกันเนาะจริงๆมันโทษใครก็ไม่รู้จะโทษใครอะนะฮะซึ่งตัวผมเองก็แบบว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วคงเฟลอะมันถึงที่แล้วคืออินเนอร์มาแล้วร่างกายก็พร้อมตาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: นะฮะแต่กลายเป็นแต่ถ้าเมื่อคืนมันฝืนเล่นไปจนจบอะผมว่ามันก็ทำได้นะแต่มันจะคงจะเป็นอะไรที่มันคงจะกล้อยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเวทีด้านล่างมีคนนั่งอยู่นะข้างบนเต้นก็ไม่ได้ไฟก็เปิดตลอด
0: ใช่
1: นะพี่เจ๋งนะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นเสื้อชูสู้ไปดูรถแห่กับพี่เจ๋งดีกว่าเนาะ
0: อ๋อรถแห่ดังนะนี่นะคือง่ายดีนะ
1: ครับ
0: คือมันแบบเราจ่ายให้เขาเสียสละเข้ามาขึ้นรถในรถบัสใช่ไห
1: ม
0: รถบัสรถตู้รถไถรถบันไดเลยไหมเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเพราะว่าเราพูดถึงวอลเลย์หน่อยแล้วกันไหนๆนี่ก็มาแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงของเราวันนี้เดี๋ยวจะเหินฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ในวันนี้นะแต่ว่า
1: เดินทางวันนี้เลยใช่ไหมช่วงค่ำเหรอฮะ
0: เห็นว่าช่วงดึกช่วงเที่ยงคืน
1: เช็คให้ชัวร์นิดนึงนะฮะเผื่อพี่เจ๋งพลาดนะฮะ
0: งูผมไม่พลาดเลยฮะเที่ยงคืนนะวันนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่า
1: โอ้แต่วันนี้ก่อนไปกิจกรรมแน่นตึ๊บทั้งวันเลยนะ
0: เห็นว่าวันนี้เจอนายกยัง
1: เจอแล้วฮะ
0: ไปเจอนายกเป็นยังไงบ้าง
1: อันเดอร์กันมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วครับกับน้องภูพรพันธ์นะ
0: เหรออ
1: ันเดอร์กันแล้ว
0: จริงป่าว
1: นายกเขาก็ต้อง
0: ทำไมผมเห็นภาพคุณนิก
1: เอ้ยผมจะ
0: พูดหรือเปล่า
1: ผมจะพูดได้ไหมล่ะว่าช่องไหนเป็นคนอัพข่าวอ่ะผมจะพูดได้ไหมล่ะนะฮะพูดไหม
0: ก่อนเซ
1: ่ก็จริงๆเขาปล่อยกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านเกิดไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: ของใครจะกลับบ้านก็กลับใครไม่กลับก็พักผ่อนไปตั้งแต่วันจันทร์ลงสนามบินมาแล้วก็ปล่อยไป2วันก็คือ วันอังคารกับวันพุธเนาะนะฮะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ต้องมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเหมือนพัก2วันให้เต็มเหนี่ยวใช่ไห
0: ม
1: เออนะครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าพบปะผู้สนับสนุนเดินสายขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วกันนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยล่าสุดที่เห็นในเงินรางวัลอาชีพเนี่ยปาไปแต่24ล้านแล้วนะครับ
0: เฮ้ยแต่ก่อน14ล้านไม่หรอ
1: ถ้านับ VNL ด้วยVNL คือนับจากของโมโนแล้วของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับ ที่รวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ามันลั่นทุ่งดีนะพี่เจ๋งนะคือแบ่งคนละ1ล้านบาท14คนนี่ยังเหลือเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เออนะฮะตอนนี้แบ่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะช่วง VNL เงินมันถูกใช้ไปแล้วนะที่โมโนเขาแจกนัดละ2ล้านน่ะไอช่วงสนามสุดท้ายอ่ะก็คือได้มา4ล้านสนาม2สนามนัดละล้านใช่ไหมที่บ้านเราอ่ะเอออันนั้น4ล้านถูกจ่ายหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่ารอบใหม่เนี่ยจะยังไงโอ้โหแต่ว่ามันคงเป็นอะไรที่ทีมงานสตาฟน้องนักกีฬาทุกคนเขาก็ได้รางวัลในความทุ่มเทมันก็เหมือนเป็นรางวัลกำลังใจที่ตอบแทนสิ่งที่เขาทำนะเออนะครับแล้วก็
0: เป็นไงวันนี้เห็นถือถ้วยไปด้วยใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ใช่ฮะถือถ้วยแล้วก็ซ้อมห้อยเหรียญหลวงปู่คงมาทุกคนเอาเหรียญรางวัล
0: เหรียญรางวัลเป็นยังไง
1: ก็ไม่เป็นไงครับก็ไปรับฟังโอวาทจากทางรัฐบาลเนี่ยครับก็แน่นอนว่าผลงานระดับมาสเตอร์พีซอย่างนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะผมว่าทุกกีฬามันก็สำคัญหมดแหละใครที่ได้ไปอ่ะเขาก็ดูแลหมดแหละเพียงแค่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเฉยๆว่าเป็นกีฬาประเภททีม
0: ครับ
1: พี่เจ๋งทำข่าวมา5-60ปีเนี่ย
0: ไม่ถึงเลย
1: ต้องเอาไม่ถึงพี่เจ๋งลองดึงให้ผมฟังหน่อยว่ามันมีกีฬาประเภททีมประเภทไหนบ้างที่เคยได้ไปโลดแล่นในโอลิมปิกโอลิมปิกสิครับ
0: โอลิมปิกไง
1: ครั้งหนึ่งเหรอฮะ
0: สองครั้ง
1: โอ
0: ้แต่ว่าอันนี้ก็ย้ำตรงว่าตอนนั้นมันยุคประมาณสักยุคปี50-60ทศวรรษที่50-60ยุคโ
1: หน่าจะเดสมอลล์แรกไปหมดหรอมั้ง
0: โอ้ก็ยุคคลาสสิกอะนะครับตอนนั้นก็อาจจะ
1: ไม่เข้มข้นขนาดนี้ทีมยังไม่เยอะมากขนาดนี้อ
0: าจจะเตะแบบไม่กี่นัดหรืออาจจะเชิญไปอันนี้มีอันนั้นก็แล้วก็แต่ว่าเราไป2ครั้ง
1: ยังไม่ได้มีควอลิฟายเข้มข้นขนาดนี้การแข่งขันไม่สูงขนาดนี้ถูกไหม
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: เอาเป็นยุคอันนี้แล้วกันโอเพนอีราแล้วกัน
0: ยุคใหม่ยุคใหม่ดีกว่า
1: เมื่อก่อนเขาเรียกเมเจอร์อีราตอนนี้ก็เป็นโอเพนอีรา
0: อันนั้นเทนนิสอันนั้น
1: เหรอ
0: นะครับก
1: ็ยุคใหม่เนี่ยเอาผมเอาแค่ตั้งแต่ผมเกิดเนี่ยตั้งแต่ปีผมเกิด93อ่ะผมเอาตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามีไหมกีฬาประเภททีม
0: ไม่มี
1: มีแค่บุคคลใช่ไหม
0: บุคคลส่วนใหญ่
1: แล้วแบดมินตันประเภทคู่ไม่นับเป็นประเภททีมเหรอครับ
0: อันนี้เขาส่งไปเป็นนามในนามสมาคม
1: ตามประเภทตามประเภทนะครับก็นี่ไงกำลังจะบอกว่าความยิ่งใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถูกคาดหวังมานานแล้วว่าจะต้องขึ้นเป็นกีฬาที่อยู่ในคลาสของระดับโลกให้ได้ในทุกรายการแต่มันติดขัดอยู่รายการนี้ก็คือรายการโอลิมปิกเนี่ยที่เหลือเราไปแข่งหมดแล
0: ้
1: วแต่ว่าโอเคเราไม่ถึงแชมป์หรอกถูกไหมทั้ง VNL ทั้งชิงแชมป์โลกหรือว่าเมื่อก่อนจะมี World Grand Championship มี World Cupอะไรก็ตามเนี่ยเราก็ติดอยู่ในโอลิมปิกเนี่ยแล้วมันก็เขาเรียกว่าเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาโดนกำบังตาหรือว่าอาจจะหยิบไม้สั้นไม้ยาวอะไรเงี้ยก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันทำได้เนี่ยมันเลยดูยิ่งใหญ่กว่าทุกกีฬาคือผมจะพยายามให้สื่อเห็นว่าทุกกีฬามันมีความสำคัญหมดแหละนะฮะเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาบ้านเราที่ประเภททีมก้าวไปสู่ในคลาสระดับโลกได้มันก็เลยจะถูกพูดถึงและถูกหยิบยกมา

0: พูดคุยและเป็นประเด็นเยอะกว่าชนิดอื่นแค่นั้นนะครับอืมแค่นั้นแหละเอออย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอ่ะนะพี่เจ๋งเองเป็นผู้สื่อข่าวพี่เจ๋งก็ติดตามทำข่าววอลเลย์บอลมาตลอดท
1: ั้
0: งชายทั้งหญิงภูมิใจไหม
1: ภูมิใจสิ
0: เออ
1: คนลุกเลยเอ้มาครั้งนี้อาชีพเพิ่มแทนภาครัฐบาลท่านนายกมีอาชีพเพิ่มเติมไหม
0: ผมเดี๋ยวต้องหา
1: ต้องมีนะต้องมีนะ
0: ข่าวอันก่อนก็คิดว่า
1: จะต้องมีอาชีพได้หลังจากนี้ไปมั้ยหรือว่าไงฮะ
0: อะไรนะฮะนี่มาแล้วนายกเขาก็เล่นกับชมพู่พรพันธ์นะฮะกับกัปตันทีมเซตกันไปกันมาเขาก็เล่นได้ครับแต่ว่าเขาเซตดับเบิลครับดับเบิลเบาเยอะนิดนึงนี่อันเดอร์นี่ก็อาจจะมีแตกบ้างนะครับ
1: มี
0: เด้งไปนู่นไปนี่บ้างนะครับเป็นคลิปของช่อง
1: คนหลายช่องอ่ะ
0: แหมนะฮะก็แต่งตัวสวยทุกคนเลยนะวันนี้ก็เป็นเสื้อลำลองบางคนใส่แจ็คเก็ตแต่ว่าหน้าตา
1: เสื้อบอลทีมชาติไทยอ่ะ
0: คือหน้าตาออร่าแบบออร่าจับทุกคนเลย
1: โอ้โหสวยทุกคน
0: เออนะครับคือแหมบางคนนี่แบบลุกในสนามก็อีกลุกนึงแต่พอวันนี้นี่คือแบบสวยงามตะการตาหมดเลย
1: ก็ใส่ชุดอะไรเสื้อเหมือนนะเสื้อทีมชาติไทยอ่ะ
0: ฮะก็เป็นชุดลำลองเสื้อซ้อมอะไรก็ว่ากันไปเสื้อโปโลก็ว่ากันไป
1: เสื้อธรรมดาเสื้อโปโลธรรมดา
0: เออนะครับอืมนะฮะบางคนก็ใส่เสื้อคาเมลกางเกงขโมย
1: อ
0: ไม่ใช่นะฮะก็นี่แหละนะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยไปพบกับทางท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีถูกไหมฮะแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีภารกิจต่อนะพี่เจ๋งคุณผู้ชม
1: ไปไหน
0: ไปที่โมโนแม็กซ์นะครับ เจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลทุกรายการของทีมชาติไทยที่อยู่ในแพ็คของ VBTV เนี่ย7ปีนะครับที่เป็นบอร์ดคาสต์ถ่ายทอดสดในบ้านเรานะฮะก็จะไปเขาเรียกว่าคงไปออกรายการให้ทาง Monomax ได้สัมภาษณ์ก็เดี๋ยววันนี้ทางคุณแมนโกสินก็จะเป็นคนสัมภาษณ์เองออกทางแฟนเพจของ Monomax Sport
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็น่าจะไปรับตังค์ด้วยเพราะโมโนเขาจ่ายเร็ว
1: จ่ายเท่าไหร่5ล้าน
0: สนามนี้ไม่ได้จ่ายได้ประมาณคุณหาข้อมูลดิเดี๋ยวถามมาโยนมีอย่างเดียวเนี่ย
1: ตอนนี้ทราบได้5ล้าน
0: เออให้ผมวิเคราะห์เกมอย่างเดียวผมก็ปวดหัวเลยต้องมาถามข่าวอีกเน
1: ี่
0: ย
1: ผมชงเลยว่าคุณข้อมูลผมถูกต้องหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่ค่อยมั่นใจไง
0: เออโอ้ย
1: ผมทราบเมเนเซสไงกัปตันตัวเก่งของทีมชาติบราซิลว่าจะมาชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วไง
0: อ๋อ
1: เออแล้วผมก
0: ็เอารูป2024มาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับ
0: โอ้อันนี้
1: แบบไม่มั่นใจเท่าไหร
0: ่อันนี้โชว์มือนะฮะอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดนะฮะโชว์มือนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: ค
1: นละปีใช่ไหมนะ
0: ใช่ครับเอารูปตอนอันนี้มาไง VNL 24มาไงที่เราเป็นเจ้าภาพรอบไฟนอลไง
1: เฮ้ยผมมุกอยากให้คุณตลก
0: นะโอ้ผมตลกคุณไหม
1: คุณจะนะฮะให้คุณจะทักผลหรือเปล่าคุณเ
0: นี้ยก็นั่นแหละก็ติดตามแล้วก็ใครจะไปดูการออกรายการของน้องเนี่ยก็ไปดูคือเขาด้วยความที่เขาอัดฉีดเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดคือเขาก็จะนำเสนอข่าวเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมาเนี่ยถ้าน้องมีเวลาหรือว่าจำกัดจำเขี่ยในการที่จะไปออกสถานีรายได้เนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์ทางโมโนเขาก่
1: อ
0: นก็เหมือนเมื่อก่อนแหละเวลาที่ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลรายการต่างๆเนี่ยเมื่อน้องๆกลับมาเนี่ยถ้าเขาอยากได้เนี่ยก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นช่องอื่นๆก็ต้องลดหลั่นลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าทางโมโนเขาจะคิดยังไง
1: ที่เข้าไปดูเนี่ยโมโนเนี่ยให้เนี่ย9ล้านแล้วนะ
0: ก็รวมวินแอลด้วย4ล้าน
1: วินแอลด้วยไง
0: 4ล้านไง
1: เอออันนี้5ล้าน
0: เออ
1: ที่จะไม่เชียร
0: ์สงศักดิ์จะรวมสมทุนไหม
1: ฮะ
0: รวมสมท
1: ุนส่งกำลังใจก่อน
0: เนี่ยกำลังใจ
1: ให้กำลังใจก่อน
0: กำลังใจที่ดีที่สุดคือ transfer successful นะค
1: ุ
0: ณสงศักดิ์นะฮะกำลังใจที่ดีนะ
1: กำลังใจคือรอยยิ้มแล้วก็นำเสนอข่าวภาพมุมสวยๆนะครับ
0: ครับผม
1: เราไม่เคยวิจารณ์อยู่แล้ว
0: อ่าฮะถ้าวิจารณ์ต้องโพลิส
1: ครับอันนั้นนักมวย
0: ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับในส่วนของสาวไทยนะฮะก็มีเรื่องดราม่าเล็กน้อยนิดหนึ่งแล้วกันหลังจากที
1: ่
0: น้องกลับมา
1: คุณจะพูดถึงเรื่องของตัดตัวใช่ไหม
0: เรื่องรายชื่อเอเชียนเกมที่จะไปแข่งกันที่ไอจีแล้วก็อีกเมืองนึงเนี่ย
1: นาโกย่าน
0: าโกย่าใช่ไหมฮะ
1: นาโกย่านาโกย่า
0: ได้
1: นาโกย่าเขาเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจีอ่ะ
0: ครับผม
1: แต่เขาจะโชว์จังหวัดไอจี
0: ให้
1: รู้ว่าไอจีมันคืออะไรเพราะว่าเราจะรู้แต่นาโกย่า
0: ใช่คนจะได้พูดถึงแล้วก็ไปหาข้อมูลเพื่ออยากจะไปเที่ยว
1: ใช่
0: ฮะประชาสัมพันธ์
1: นาโกย่าเขาเป็นเมืองเอกหรืออำเภอเมืองอ่ะของจังหวัดไอจีอ่ะ
0: โอเคโอเคก็เลยเป็นไอจีนาโกย่า
1: ถูกต้อง
0: นะครับก็จะเริ่ม 16-3 ตุลาคมนี้แต่ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะจบไวแล้วก็จบก่อนปีนี้เขาจะเล่นวอลเลย์บอลหญิงก่อนแล้วก็ค่อยเล่นวอลเลย์บอลชายแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะที่หางโจอ่ะเล่นวอลเลย์บอลชายก่อนแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลหญิงถูกไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยววอลเลย์บอลชายเนี่ยก็จะต้องมาเล่นในส่วนของรายการชิงแชมป์เอเชียที่มันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่ง

0: เป็นวันแรกแล้วทีมชาติไทยแข่งเหมือนกันนะครับก็ทีมหญิงเนี่ยนะครับจริงๆพอน้องๆจริงๆยังไม่เดินทางลงสนามบินเลยนะน้องๆก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีการเอาประเด็นของการประกาศรายชื่อ12ผู้เล่นชุดเอเชียนเกมส์เนี่ยมาพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยในกลุ่มต่างๆของวอลเลย์บอลแล้วก็ตามเพจต่างๆเอางี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช
1: ื
0: ่อของนักกีฬาทุกชนิดกีฬาเนี่ยนะครับที่จะแข่งเอเชียนเกมเนี่ยของทุกชาติเนี่ยมันเป็นปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมผลนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: คือ ig-nagoya.org นะครับทีเนี้ยก็หลายคนที่พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าอันนี้เป็นชื่อที่ทางการไหมแล้วก็เป็นชื่อที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก็มีการเอาเรื่องนี้มาพูดถึงค่อนข้างเยอะผมเนี่ยก็เลยพยายามจะใช้ช่องทางของผมทางแฟนเพจแล้วก็ทางยูทูบเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามผมเนี่ยได้ฟังว่าต
1: ื้
0: นลึกหนาบางมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าชื่อที่มันหายไปเนี่ยมันต้องหายไป2แล้วเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียมา14
1: ครับ
0: แต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยเป็นมหกรรมกีฬาที่ยังไม่ได้เพิ่มจำนวนโควต้านักกีฬาในชิ้นของวอลเลย์บอลยังเป็น12อยู่เหมือนกับในโอลิมปิกแต่โอลิมปิกจะมีบวก1เข้ามาในรอบล่าสุด
1: ครับ
0: ที่สลับกันได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างได้ในวันต่อๆไปถูกไหมทีนี้เอเชียนเกมยังไม่เพิ่มชื่อที่หายไปเนี่ยก็คือทางน้องแบมจิรภานาหัวหนองลิเบโร่ที่มีผลงานที่ดีในวันที่ชิงแชมป์เลิศกับจีนที่แฟนๆชื่นชมเยอะแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องไก่ชิกกี้วิมลรัตนพันธ์ผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็ว
1: ครับ
0: ก็ถูกตัดออกไปจากทีมโดยที่คนที่ได้ไปต่อในตำแหน่งลิเบโร่ที่คนออสเลือกเอาไป2ก็คือการัตคำวงกับทางปิรุษแป้นน้อยส่วนบอลเร็วก็ตัดออกไปก็เหลือ3
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นการตัดตัวที่คนออสน่าจะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าห่วงหลังแต่ไม่ห่วงหน้าเพราะว่าแนวรับของเราไม่อยากให้เหนื่อยเกินไปใช้2คนเพราะส่วนใหญ่ถ้าชาติไหนที่ส่ง12จะใช้ลิเบโร่คนเดียวนะฮะก็ DPS New เนี่ยเป็นคนที่ทำกราฟิกเจ้าแรกนะครับในการตัดชื่อปุ๊บใช่ป่ะคนก็ไปพูดถึงว่าแบมหายไปไหนไกลหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็ไปสอบถามผู้รู้มาให้
1: ครับ
0: มันก็ได้ความว่าชื่อที่คุณเห็นใน DPS New ที่เขาทำกราฟิกไว้ให้หรือว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ ig-nagoya.org เนี่ยเป็นชื่อที่ทางการ 100% ไม่ใช่ 99.99 ด้วยเพียงแค่ว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศออกมาทางเว็บไซต์ทางการแล้วก็แฟนเพจทางการของเขาแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ได้มีกฎข้อบังคับจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันว่าคุณต้องประกาศรายชื่อของคุณผ่านทางช่องทางของคุณคุณจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ได้ถ้าคุณไม่ประกาศคุณก็ไปให้แฟนๆรู้ในวันเดินทางหรือให้แฟนๆรู้ในวันลงสนามก็ได้แต่คุณต้องส่งชื่อให้กับฝ่ายจัดเพราะฝ่ายจัดจะเอาไปทำเอดีการ์ดถูกไหมฮะเอาไปเตรียมการอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องพักรถรับส่งสนามฝึกซ้อมหรือรองรับนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลชาติเราเช่าเดียวชาติเราเช่าเดียวมันต้องกี่ชาติที่เข้ามาแข่งเขาก็เลยต้องเร่งในการขอข้อมูลและรายชื่อนักกีฬาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนที่แล้ว
1: ครับ
0: ช่วงที่เราอาจจะเพิ่งจบซีวีครับสนามแรกด้วยซ้ำผมไม่ได้มีวันที่ชัดเจน
1: ทำไมทำไมต้องรีบส่งก่อนอ๋อเพราะว่า
0: ก็ผมบอกเนี่ยทำเอลิการ์ด
1: โอลิมปิกเกมอะไรพวกนี้ไอ้พวกเอเชียนเกมมันต้องทำหลายอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ทำหลายอย่างทำหลายอย่างเพราะเขาไม่ได้ดูแลชาติเราชาติเดียวนี่
1: ใช่ไหม
0: ถูกไหมฮะมันค่อนข้างเยอะทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าไอ้ชื่อที่มันถูกส่งไปเนี่ยมันก็เป็นชื่อที่ถูกส่งไปนานแล้วในก่อนถึงแชมป์เอเชียจะเริ่
1: ม
0: เพราะแชมป์เอเชียมันเริ่มเมื่อช่วงประมาณวันที่10ปลายๆของเดือนที่แล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ผมติดต่างไปแล้วกันว่ามันอาจจะส่งไปตั้งแต่หลังจากจบซีวีครับสนามแรกก็ได้หรือสนาม2ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคือยังไงก็ตามอ่ะกรอบเวลาที่เราจะให้ส่งได้ช้าสุดวันไหนเราก็ส่งวันนั้นแหละสมมติบอกว่าวันที่15เนี่ยต้องส่งให้เรียบร้อยนะเราก็ส่ง15เราคงไม่รีบส่งแต่วันที่8วันที่9ถูกป่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะคล้ายๆกับญี่ปุ่นที่ชื่อมันออกตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วตั้งแต่ก่อนเล่นชิงแชมป์เอเชียแต่ถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงรู้ก่อนไทยก็เพราะญี่ปุ่นเขาประกาศผ่านแฟนเพจของเขาไงครับแต่ไทยเราไม่ได้ประกาศไง
1: ไม
0: ่
1: ได้บอกใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่แต่เนี้ยคือชื่อทางการนะครับทีเนี้ยช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โค้ชออสและทีมงานประเมินกันว่าชุดเนี้ยคือชุดที่ดีที่สุดณเวลานั้นเข้าใจไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้านี่ครับว่าเดี๋ยวชิงแชมป์เอเชียใครจะฟอร์มตกใครจะฟอร์มดีขึ้นมาม ันก็เลยออกมาลักษณะนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยการจะรัดคำวงเนี่ยตัวรับอิสระจากนครนนท์เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่โค้ชออสประเมินแล้วว่าช่วงนี้กำลังดีทั้งในช่วงปลายของวีเอ็นแอลแล้วก็ซีวีครับสองสนามก็เลยส่งไปคู่กับเปียโนแป้นน้อยไป
1: ในตำแหน่งลิเบโร่ตัวสำรอง
0: ตัวรับอิสระไม่มีสำรองครับลิเบโร่ผ่านกันลงเขารับเสิร์ฟคนหนึ่งรับตบคนหนึ่งนะฮะทีนี้ก็มีการถามเข้ามาว่าอุ้ยจิรภาเนี่ยเล่นดีขนาดนี้เนี่ยในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไหมแต่ทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าน้องได้เล่นนัดเดียวเองนะฮะเพราะว่าไอ้ห้านัดก่อนนั้นเนี่ยรอบแรกรอบแปดรอบสี่เนี่ยน้องเขาไปใส่เสื้อเป็นหัวเสา ก็คือลงมาคอยรับอยู่ 2-3 แต้มต่อเซต
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนโค้ชออสเขาก็จะเชื่อใจกาญจนารัตน์มากกว่าก็มีการหาว่าทีนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าแบมฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ยถ้าเอาไปจะช่วยได้เยอะส่วนเอ้ยอ่ะก็ต้องยอมรับตรงๆในมุมของแฟนๆคือฟอร์มไม่ดี
1: ครับ
0: แต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะก็ถือว่าทรงๆแต่ว่ามันไม่ได้ผีแค่นั้นเองนะครับก็ไปสอบถามผู้รู้มาอีกนะครับผู้รู้ก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับ
1: เอาเหรอ
0: แต่คุณใจเย็นดิคุณตาลูกวาวคุณตาลูกวาว
1: ผมตกใจเลย
0: คุณตาลูกวาว
1: ต่อไง
0: ตาลูกวาว
1: ครับผมเออ
0: เพราะว่าคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บนิดหน่อยคอเคล็ดเข่าอะไรนิดเดียวไม่ได้นะฮะแล้วต้องให้แพทย์ออกใบรับรองที่อยู่ในมาตรฐานระดับสากลส่งไปที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของเอเชียนเกมให้ฝ่ายจัดการแข่งขันประเมินและพิจารณาว่าเขาเรียกว่าหนักพอที่จะถอนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เป็นหวัดไม่ได้นะครับไม่ใช่การมาเจ็บป่วยเป็นหวัดที่ถือว่าป่วย
1: ต้องเจ็บหนักจริงนะ
0: ต้องเจ็บไม่ใช่เจ็บหนักต้องหนักด้วย
1: โอ้โหครับ
0: ผมไม่รู้ว่ามันละเอียดถึงขั้นเขาจะขอดูฟิล์มเอ็กซเรย์เลยไหม
1: โอ้โห
0: ในกรณีที่ขาแข้งหนึ่งวันอย่างนี้อะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าชื่อเนี่ยมันไฟนอลไปแล้วแต่ว่าเขาจะให้สิทธิ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่ม
1: ครับ
0: ถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนในวันสุดท้ายก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มก็อาจจะเป็นวันประชุมผู้จัดการทีมของทุกชาติสัก2วันก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มถ้าวันนั้นจบก็คือจบคุณไม่เจ็บในทัวร์นาเมนต์คุณก็ต้องสู้11คนถูกไหม
1: เออ
0: นะฮะทีนี้ยังไม่จบอีกนะฮะหลายๆคนสงสัยหลายคนสงสัย
1: ยังไง
0: ทำไมซีเกมปีที่แล้วที่บ้านเราปลายปีจำได้ใช่ไหมฮะ
1: อืม
0: ชื่อในเว็บทางการที่ออกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในตำแหน่งบอลเร็วเนี่ยเป็นกัญญรัตน์ขุนเมืองแต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม2วันสมาคมประกาศผ่านหน้าแฟนเพจเป็นกีตาร์วารุณการลำแทนโบ
1: เอ้า
0: ไหนว่าในคุณนิกบุกเปลี่ยนไม่ได้ไง
1: ยังไง
0: เผอิญว่าวันนั้นช่วงซ้อมเนี่ยนะครับในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะแข่งเนี่ยน้องโบแกรัตเนี่ยไปเกิดอาการบาดเจ็บเรื่องเข่า
1: ครับ
0: ช่วงซ้อมนะครับก็ทางทีมงานโค้ชก็ให้คุณผู้ชมเข้าใจว่าเขาประเมินกันว่าโบไม่น่าไหวเพราะว่าทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วอีกไม่กี่วันก็เลยมีการเปลี่ยนฉุกเฉินพาน้องโบไปหาหมอแล้วขอไปรับรางแพทย์ส่งไปที่ฝ่ายจัดการแข่งซีเก
1: ม
0: แต่ถามว่าทำไมมันถึงทางสะดวกและง่ายขนาดนั้นอันนี้ผมคิดของผมเองนะเพราะว่ามันแข่งที่บ้านเรามันก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับการไปแข่งที่อื่น
1: อ
0: ย่างน้อยเนี่ยโอเคแหละเจ้าหน้าที่หลักๆนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเราเยอะถูกไหมครับอาจจะมีชาติอื่นมาร่วมบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนมีความคิดจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มาตรฐานสูงอย่างญี่ปุ่นในการจัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงถูกไหมครับก็ต้องเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนในกรณีที่ใช้จังหวะพลิกแพงแต่ถ้าเจ็บไม่มีปัญหาเจ็บหนักจริงไม่มีปัญหาก็เปลี่ยนไปแต่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเลยเราจะไปแช่งนักกีฬาบาดเจ็บทำไมถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เออนะครับใครได้ไปก็ทำหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นใครไม่ได้ไปก็รอเล่นในทัวร์นาเมนต์ปีหน้า
1: ม
0: ันไม่ได้จบในปีนี้ว่าไม่ได้เล่นแล้วมันจะไม่เล่นอีกเลยเอเชียนเกมอีก4ปีมันก็มีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออก็ประมาณนี้ที่อยากจะนำบอกเพราะว่าคือคนไม่รู้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่เจ๋งดาโค้ชออสดาทีมงานโค้ชผมยังพอทนแต่คุณแบบไปด่าน้องเอ๋ยกัญจนารัตน์ที่เขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่องน้อง
0: แล้วเขาเป็นนักกีฬาเด็กอายุ20เองอ่ะคุณคิดว่าเขาเปิดมาเขาจะรับเรื่องพวกนี้ได้หรอครับ
1: เด็ก20ปีอ่ะเราไม่ไหวนะ
0: เออเขาผิดอะไรอ่ะในเมื่อโค้ชจะใช้งานเขา
1: ขนาดพี่อายุ30กว่าพี่ยังนั่นเลยอ่ะเออยังรับไม่ได้เลยอ่ะ
0: เขาจริงอ่ะทุกวันนี้รับได้ฮะ
1: โอ้ยังไม่ได้เลย
0: ก็โดยทุกอาทิตย์เหมือนกันนะฮะ
1: ใครส่งมาด่าเนี่ยพี่โทรกลับเลย
0: อ๋อโทรกลับไปด่าเขาคืนเหรอครับ
1: ขอบคุณครับพี่ต่อไปจะไม่ทำแล้ว
0: แต่ว่าเราไม่ปะทะเราไม่ได้สั่งปะทะก็นั่นแหละก็เลยบอกว่าน่าเห็นใจโดยพอน้องเอ๋ยที่ยังไม่ทำเลยก็เป็นคนผิดในสายตาของแฟนๆที่ไม่ได้รู้สึกว่าชื่นชอบเขาไปซะแล้วคือผมว่าน้องเอ๋ยก็เคยเป็นคนที่เป็นแฟนชอบเป็นแค่ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยมันมีคู่เทียบไงพี่เจ๋งคือเปลี่ยนรุ่นแต่มันนิ่งคนนึงถูกไหมทีนี้พอเอ๋ยกับแบมเนี่ยมันต้องสู้กันเนี่ยเพื่อแย่งตำแหน่งลิเบโร่ที่จะเล่นคู่กับปิยุทธ์เนี่ยมันก็เลยทำให้มันก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายสำหรับแฟนๆอ่ะแฟนแบมก็มีถูกไหมแฟนเอ๋ยก็มีอาจจะน้อยกว่าเพราะแบมขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกไหมเออทีเนี้ยพอช่วงหลังมันติดกันไปทั้งคู่เนี่ยอ่ะแบมไปเป็นสปายหัวเสามันก็เรื่องพวกนี้มันก็หายไปบ้างเพราะว่าอย่างน้อยก็มีชื่อ2คนแต่พอมันต้องตัดออกมาเนี่ยแล้วมันเหลือเอ๋ยเนี่ยก็เลยเป็นในลักษณะนี้บังเอิญว่าแบมอ่ะดันไปโชว์ฟอร์มได้ดีในนัดชิงกับจีนไงใช่มั้ยฮะเออก็เลยมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะก็อธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตามนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้าใจแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ทำคลิปเรื่องนี้ไปนะครับก็คาดหวังแค่ว่าให้คนที่ดูคลิปของเราเนี่ยจะได้ รับรู้ข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วกันอ่ะสมมติคนดูสัก 30,000 คนเนี่ยอย่างน้อยก็มี 30,000 คนแล้วที่รู้ถูกต้องแล้วก็รู้ในข้อเท็จจริงเหมือนกับเราเขาอาจจะไปช่วยโพสต์ตรงนี้ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพราะว่าเราไม่สามารถทำให้คนเป็นล้านๆคนเนี่ยได้เข้าใจเหมือนเราทุกคนได้หรอกถูกไหมฮะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของช่องเราถูกไหมฮะช่องอื่นเราก็ไม่รู้เขาอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คาดหวังแค่นั้นแหละอยากจะให้คือจะด่าก็ด่าได้แต่คุณต้องรับข้อมูลที่มันถูกต้องซะก่อนคุณเห็นปุ๊บคุณยังไม่ได้เช็คข่าวหรือว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคุณล่อเขาซะแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องไง
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณนี้ครับผม
1: ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนไหม
0: ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้ามาคุยต่อนะกับก่อติดเอชเกมนะครับหรือว่าในที่นายไลฟ์นะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: Nightly Night Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสงสารนนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
1: ท่านผู้ชมครับ
2: มาแล้ว
1: คุณผมอยากจะได้ซีนนี้บ้างคุณก็ไม่ให้ผมนะ
2: ไม่ได้ผมมากมากผมไม่ได
1: ้คุณนี่มันแสบจริงๆนะฮะเอาเชิญครับ
2: ก็วอลเล่อีกนิดนึงละกันนะครับวอลเล่บอลชายหน่อยละกัน
1: คุณเอาเทนนิสก่อนก็ได้ไม่เป็นไร
2: ไม่เอาวอลเล่เลยค่อยไปเทนนิส
1: ยาวเลย
2: ยาวเลย
1: ยาวเลย
2: เอาคุณเอาก่อนคุณเอาก่อนคุณเอาก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุด2นักเทนนิสหญิงของเราก็
1: ครับ
2: ตกรอบ2 US Open เรียบร้อยนะครับล่าสุดก็คือน้องรวงข้าวนะลาดานาทาเลอร์ดีนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งขันในชิงเกมด้วยนะนะครับเป็นมือ76ของโลกนะครับก็ยุติเส้นทางในศึกกันครับสุดท้ายของปีที่อเมริกาครับในศึก US Open ไปที่รอบ2ครับแพ้ลินดานอสโควาครับ
1: นี่มือเช็คดิใช่ไหม
2: เช็คเกียร์นะครับแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดไง
1: ครับ
2: มือ6ของโลกแล้วก็แพ้ไป2เซตรวดนะ4-6และ2-6ครับแต่ว่าน้องรงเข้ารับเงินกลับบ้านไป 190,000 เหรียญหรือประมาณ6ล้าน3แสนนะและคะแนนสะสมอีก 70แต้มด้วยกันนะคร
1: ับผม
2: ก่อนหน้านี้ก็น้องไหมนะครับมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็แพ้เนาะนะครับก็มือ94ของโลกนะแพ้เลล่าเฟเดเดส มือ33ของโลกและมือ31ของรายการจากแคนาดารองแชมป์ยูเอสโอเพ่นเมื่อปี2021นะ
1: ครับ
2: ก็แพ้ไป2เซตรวดนะครับ4-6และ1-6ครับแต่ว่ารับเงินรางวัลกลับบ้านไป6ล้านเช่นกันตกรอบ2นะ
1: ครับผม
2: ลุ้นกันโอ้เทนนิสเนี่ยก็ไม่รู้นะเอเชียนเกมแต่ว่าเอียร่าน่าจะมาแหละอลิสตาเอียร่าไงนะเทนนิสฟิลิปปินส์อ่ะ
1: โอ้โห
2: น่าจะยากหน่อย
1: เป็นมือท็อปเลยเหรอ
2: มือท็อปเลย
1: จริงเหรอฟิลิปปินส์นะ
2: ฟิลิปปินส์เนี่ย
1: เล่นไหมอยู่ในทัวร์ไหมตอนนี
2: ้เป็นอะคาเดมี่ของนาดาวอ่ะอยู่ในทัวร์มือดี
1: เหรอ
2: เออเอียร่า
1: พวกนาโอมิโอซากะอะไรมายังมีไหม
2: โอซากะไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเขาจะให้ยังไงบ้างหรือเปล่าเนาะต้องดูว่าน่าจะมาโอซากะเพราะว่าเธอก็กลับมาแข่งกันอีกครั้ง
1: แต่ช่วงหลังเทนนิสเอเชียนี่ซบเซาไปนะ
2: โอ้ยซบเซาเอียร่าเนี่ยดังลองหาดูน่ารักด้วย
1: เหรอ
2: สิงห์ซ้ายอ่ะ
1: คาซักนี่เอเชียไหม
2: คาซักถ้าว่าเป็นกีฬาเขาจะตีเอเชียแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลประเทศที่โน่นยุโรป
1: อาจจะได้ดูเอลิน่า
2: หรือบาคิน่า
1: หรือบาคิน่าไหม
2: จะเห็นใช่ไหม
1: โอ้ชอบ
2: แต่เธอไม่มาหรือมั้งมาเหรอไอชิดเกม
1: หรอมันเล็กไปหรอไม่มันต้องไปดูไงว่าในช่วงที่แข่งกับเช่นเกมมันมีทัวร์ใหญ่หรือเปล่าไง
2: ครับ
1: ตอนนี้มันอยู่เอสโอเพนอยู่ใช่ไหม
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เมนดรอยังควอลิฟายิ่งอยู่
2: ก็รอบ2อยู
1: ่อ๋อรอบ
2: 2รอบ3อยู่โนเล่นตกไปแล้ว
1: คนไทยหมดแล้วว่างั้น
2: ก็ไม่รู้จะแข่งยังไงบ้างโนเล่เนาะเห็นร้องไห้เสียใจมากโนเล่อะโ
1: นวัคเจอโควิดนะไปแล้วเหรอ
2: ไปแล้วตกรอบแพ้กับไอ้นาวเน่อะจ่ายชิเดน่าไงมาเดี๋ยวโนนาวเน
1: ่โอ้ก็ถือว่าพลิกล็อกกันดิ
2: น
1: ะครับอ่ะผมไปดูนิดนึงนะเงินรางวัลอาชีพเนี่ยไปได้ข้อมูลมาแล้วนะครับ
2: เป็นยังไง
1: ทั้งหมดเนี่ยเราตัดวินเอลไปก่อนเนาะ

0: าจจะไม่เกี่ยวนะครับเอาในชิงแชมป์โลกเนี่ยประมาณนะครับ 14.76 ล้านบาทก็ตีไปแล้ว15แล้วกันถูกไหม
1: ครับ
0: เออนะครับผู้ฝึกสอนได้เงินสนับสนุน 840,000 บาทแล้วไปแบ่งกันได้เงินสนับสนุน 840,000 ถูกต้อง 840,000 แล้วก็ไปหาแบ่งกัน
1: เอาแต่ก่อนได้เห็นว่าได้คนละอย่างน้อยคือรับประกันแล้วคนละเท่าไหร่ 600,000 ไม่หรอใช่ไหม
0: นักกีฬาน
1: ักกีฬา
0: เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนละ 640,000 เป็นเงินของนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย 8,400,000
1: ครับ
0: นะครับสมาคมได้เงินสนับสนุน 2.5 ล้าน
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ที่สมาคมจะบริหารจัดการจะเอามาแบ่งเพิ่มเติมให้นักกีฬาโค้ชหรือว่าจะเก็บไว้ทำประโยชน์ด้านอื่นก็แล้วแต่วิสัยทัศน์ของกรรมการบริหารแล้วกัน
1: ครับ
0: นะฮะโบนัสพิเศษสำหรับทีมกีฬา3ล้านสำหรับทีมนักกีฬา3ล้านนั่นหมายความว่านักกีฬาอาจจะได้เยอะ 640,000 เพราะมี3ล้านตัวนี้เข้ามาด้วย
1: ครับ
0: ถูกไหมเออนะครับก็ประมาณนี
1: ้ประมาณนี
0: ้บอกเพิ่มเติมส่วนคุณทรงศักดิ์จะช่วยเขาสัก2 4 5 5,000 5 6,000
1: ก่อนจะช่วยเนี่ยคุณมีสปอนเซอร์ให้200มันเลยฮะครับผมตอนนี
0: ้ไม่มีเงินสดเลยครับเออ
1: โอนก็ได้ฮะ
0: โอนก็ได้นะคุณนี่นะคุณนี่นะเอาทุกทางนะนะฮะ
1: ผมไม่ใช่พี่กันได้เกี่ยวกับทางผมเอาทุกทางเน้นทุกทางครับบอลวอลเลย์บอลหญิง
0: คุณนี่รู้จักผมน้อยไปนะฮะ
1: เยอะมาแล้วนะฮะก็วอลเลย์บอลชายเหรอไหม
0: วอลเลย์บอลชาย
1: ไงทำไมไปแบบเงาๆไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ
0: คือไปถึงยังหรือยังถึงแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ถึงแล้วเอาเอ๊ถึงแล้ว
0: คืองี้
1: ฟุกุโอกะป่ะ
0: ใช่ครับเอ้ยบาบอคอหอยเอวีซีเมนเนี่ยที่
1: ไหน
0: อะไรอ่ะไม่ออกพี่เด่นคิตักยูชูเมืองเขาอะนะฮะฟุกุโอกะถูกแล้วแหละฟุกุโอกะจังหวัดมันเป็นจังหวัดฟุกุโอกะใช่ไหมแต่ว่าที่ตั้งเนี่ยมัน
1: อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นอ่ะ
0: ใช่ฮะแต่ที่ตั้งของเมืองที่จะใช
1: ้เป็นเมือง
0: คิตายูชุซิตี
1: ้ยังไง
0: ไม่รู้นะฮะคุณแกผมได้ดินะครับเอาดิ
1: คิตาเคียวชูเปล่า
0: เออนั่นแหละ
1: คิตาเคียวชู
0: นี่ผมเปิดทางให้คุณได้เฉิดฉายอะเนี่ย
1: ฟุกุโอกะ
0: ไม่งั้น
1: มันอยู่ทางตอนใต้อะ
0: ไม่งั้นผมเมื่อกี้ออกเสียงแบบถูกต้องไปแล้วแต่ผมเปิดทางให้คุณไง
1: โอ้โห
0: นะฮะเออ
1: นะครับคิวชูคิวชูก่อคิวชู
0: เออนะครับ
1: เ
0: ออนั่นแหละนะฮะก็จะเริ่ม4ถึง13กันยายนนะพี่แจ๋งนะคือเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้วอลเลย์บอลชายในชิงเกมต้องแข่งทีหลังทีมหญิงเพราะว่าเนี่ยก่อนจะจบเขาก็13แล้วไงถูกไหมฮะแล้วทัวร์นาเมนต์ของเอเชียนเกมเขาจะเริ่ม16แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็เลยทีมชายก็เดี๋ยวรอให้ทีมหญิงจบก่อนอาทิตย์ที่2ก็มาแข่งนะฮะก็ทีมชายมันเงียบนิดนึงแหละผมก็พูดตรงแหละเพราะว่าทีมหญิงมันกบหมดเลยทีมหญิงมันโหผลงานมันมาสเตอร์พีซขนาดนี
1: ้ครับ
0: คือแล้วทีมชายเองเนี่ยก็คือในจบ CV ครับมันก็ค่อยๆซาไปนะฮะมันก็ไม่ได้มีแมตช์แข่งไม่ได้มีการปล่อยข่าวสารออกมาเยอะมากสักเท่าไหร่นักนะฮะก็เลยเป็นไม่ถูกพูดถึงมากเท่ากับทีมหญิงก็แต่เราก็ต้องให้กำลังใจนะครับคือผมพูดเลยว่าไม่ว่าจะทีมหญิงหรือทีมชายเนี่ยแต่เขาก็ไปในนามทีมชาติไทยอ่ะทัวร์นาเมนต์มันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะชนะก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันนะนะฮะมีผลต่อ World Ranking เหมือนกันไปแข่งรายการที่เกียรติยศเดียวกันน่ะนะฮะเพียงแค่ความสำเร็จของทีมชายอาจจะไม่เท่าทีมหญิงแต่ว่าผมว่าคือแฟนวอลเลย์บอลอย่าทิ้งทีมชายแล้วกันพ
1: ี่เด่งใช่ไหมฮะ
0: เอออย่าทิ้งทีมชายแล้วกัน
1: ทีมชายน้อยใจ
0: คือผมว่าเขาคงเลยจุดเขาว่าน้อยใจไปหมดแล้วแหละ
1: เออ
0: หมด
1: ใจแล้วเหรอ
0: คือไม่ว่าจะเป็นในเอาละเอาเป็นว่าอย่าทิ้งทีมชายแล้วกันคือคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรเขาโดยตรงแต่ว่าคุณก็พยายามเวลาจะเขาเอาข่าวทีมชายมาลงเนี่ยทางหน้าแฟนเพจสมาคมหรือทางเพจไหนทำเนี่ยคุณก็พยายามไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาเขาต้องการแค่นี้แหละ
1: อ
0: ย่างน้อยให้เขาได้รู้เพราะว่าพวกนี้เขาเล่นโซเชียลทุกคนแหละ
1: บางครั้งก็เจ็บปวดนะ
0: อย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยเปิดมาเนี่ยเวลาเห็นข่าวเราเองเนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าจะไม่ดูคอมเมนต์ถูกไหมฮะทุกคนก็อยากดูว่าแฟนๆหรือคนดูคนข้างนอกเนี่ยเขาพูดถึงเรากับทีมเรายังไงคุณไปถล่มคอมเมนต์เลยเป็นกำลังใจให้ทีมชายนะเชียร์ตามอยู่เอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปเขียนอะไรยืดยาวหรอกให้กำลังใจตลอดโอ้ยมันก็กินใจแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าทีมหญิงแต่ว่าเราทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเอเชียนเกมก็ไปเหมือนกันรายการเดียวกันแข่งประเทศเดียวกันเมืองเดียวกัน
1: ครับ
0: ศักดิ์ศรีมันเท่ากันเพียงแค่ว่าความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วความฮอตฮิตความฟีเวอร์มันต่างกันแค่นั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเล่นวันแรกเนี่ยในวันที่เท่าไหร่พี่เจ๋งวันเสาร์เนี่ย5ใช่ไหมฮะ
1: วันที่5กันยายน
0: 5 กันยายนเนี่ยเจอกับกาตาร
1: ์
0: 15 นาฬิกา
1: ครับ
0: ฝากผลงานได้ไหมฝากผลงานได้ไหม
1: ผลงานใคร
0: ผลงานน้องนิกนี่ไงทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29
1: อ๋อคุณโมโนแม็กเขายิงสองเหมือนเดิม
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: แต่ถ่ายทอดสดเฉพาะ
1: ไม่ใช่
0: ทีม
1: ชาติไทย
0: อ๋อก็ถ่ายผมก็เห็นเขาถ่ายทุกวันนะรอบแรกเนี่ยมันจะเล่น6 วันวันละ3 คู่เขาจะถ่าย

0: ยากนิดนึงแหละเพราะว่าคือทุกกีฬาแหละพี่เจ๋งถ้าเป็นประเทศทีมชายการแข่งขันมันก็จะสูงถูกไหมฮะเออมันก็จะค่อนข้างที่จะเข้มข้นมันก็แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าประเภทหญิงไม่การแข่งขันไม่สูงนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าผู้ชายเองเนี่ยมันก็จะสู้กันในเชิงของกายภาพเยอะนิดนึง
1: ครับ
0: ผู้หญิงอาจจะสู้กันในเรื่องของเทคนิคเยอะกว่ากายภาพนิดนึงในแนวนี้แต่ผู้ชายมันทุกกีฬามัน
1: พลัง
0: พละกำลังความแข็งแรงอ่ะนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเจอกับชาติที่เขาพร้อมกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาดีกว่าแล้วยิ่งเขามีทักษะที่ดีกว่าไปเล่นอยู่ในลีกใหญ่ๆขึ้นไปอยู่ในคลาสระดับโลกได้เราก็อาจจะเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออิหร่านนะพูดตรงนะผมก็มองแค่สองทีมนี้จีนก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าจีนก็ไม่ได้แชมป์รายการนี้มานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำเนียบแชมป์ในรายการนี้เนี่ยมันมีอยู่5ทีมนะทีมหญิงเนี่ยยังมีแค่3ทีมเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดกว้างกันอยู่สำหรับโอกาสที่เราอาจจะมองได้ไกลถึงการเข้าสักรอบ8ไหมรอบ4ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแชมป์เนี่ยแชร์แปนเนี่ย10ครั้งเลยนะพี่เจ๋งนะครับ10ครั้งเลยนะฮะ
1: ผู้ชายเหรอ
0: ผู้ชายฮะทีมชาติอิหร่านเนี่ย4ครั้งนะฮะทีมชาติเกาหลีใต้4ครั้งทีมชาติจีน3ครั้งแล้วก็ออสเตรเลียอีก1ครั้งนะครับออสเตรเลียนี่ก็มาวุ่นวายทำปฏิทินกีฬาอื่นของเอเชียเขาป่วยหมดเลยเนาะ
1: จริงเหรอ
0: นะฮะฟุตบอลเนี่ยคุณดูดิคุณดูฟุตบอลนี่เอเชียนคัพยังไงมาคัดบอลโลกก็ไปตลอดถูกไห
1: ม
0: เออนะครับนี่ถ้ามาแข่งฮุนไดเอเชียนคัพนี่ก็เต็งหนึ่ง
1: ครับ
0: เออนะฮะแต่ว่าจริงคือต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นครองเมืองจริงนะครับอาจจะมีช่วงบางช่วงที่อิหร่านก็เคยครองเมือง
1: ครับ
0: นะครับคือช่วง2010ถึง2020เนี่ยอิหร่านครองจริงนะนะครับถือว่ายอดเยี่ยมแต่กลายเป็นตั้งแต่พ้น21เป็นต้นไปเลยญี่ปุ่นก็จะเก็บได้นะครับแล้วก็ช่วงก่อนนั้นเนี่ยช่วงสักยุค2000เนี่ยก็อาจจะมีเกาหลีใต้ขึ้นมาบ้างมีออสเตรเลียได้ครั้งนึงแล้วแนวเนี้ยตัวเต็งครั้งนี้ก็คงจะเป็นนี่แหละผมว่ามาตามสายอ่ะคู่ชิงก็คงเป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านแหละถ้าจีนไม่ได้พีคแบบบ้าพลังอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจีนไม่ได้แบบว่ามาเต็มจีนไม่ได้แบบว่าขึ้นสุดอ่ะเอา2ทีมนี้อยู่ยากส่วนทีมหนุ่มไทยเนี่ยเค้าอยู่กับใครอ่ะพี่เจ๋งกาตาร์เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวัน
1: ไหวมั้ย
0: อันเนี้ยบอกตรงๆว่าหนักนะครับหนักมากๆนะครับกฎการแข่งขันก็เหมือนทีมหญิงเนาะก็เอา 1-2 เข้ารอบแล้วก็อันดับ3ที่ดีที่สุด2ทีมเข้ารอบ
1: ครับ
0: คืออันนี้ประเมินโดยตาเปล่านะมันยังไม่ได้ว่าเจาะลึกมากไม่ดูสถิติไม่ดูอะไรเยอะนะก็คือต้องเก็บไต้หวันให้ได้เป็นหลักเลย
1: ครับ
0: แล้วเกาหลีใต้เนี่ยผมว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาเจอกับเราด้วยความคับแค้นใจที่โดนเราเล่นงานใน AVC Nation ไป
1: ครับ
0: เมื่อ 3-4 เดือนก่อน3เดือนก่
1: อ
0: นเราชนะเขา 3-2 ใช่มั้ยผมว่าครั้งนี้เนี่ยเกาหลีใต้เองนี่ก็คงจะเต็มที่กับเราแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยมากคือไอ้วันที่เราชนะเขาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเราดูในมาตรฐานเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นรองอยู่แหละเพราะว่าถ้าคุณจะบอกว่าทีมคุณเหนือกว่าเขาเนี่ยมันต้องอยู่ในเลนส์แบบว่าแข่ง10ชนะ7โอเคอันนี้ได้นะชนะ8แต่ว่าถ้าเราจะบอกเขาว่าเราแข่งกับเขา15ครั้งแล้วชนะ2แพ้13เนี่ยแล้วจะบอกว่าสู้ได้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยนะว่าเราสู้เขาได้นะครับคือมันอัตราส่วนมันต่างกันเยอะสู้ได้ในที่นี้ของผมเนี่ยมันต้องสัก60 40หรือว่า65 35แข่ง10คุณต้องชนะเขาสัก4เนี่ยสูสีคุณเอสู้ได้ถูกไหมครับถ้าชนะ5นี่แน่นอนชัดเจนครึ่งต่อครึ่งอะไรแนวนี้นะครับกาตาร์เราจะเจอเปิดสนามวันนี้ไม่ใช่กาตาร์หรอกเป็นทีมรวมดาราโลกนะฮะเป็นพวกนักกีฬาที่เก่งแต่ว่าขึ้นไม่ถึงทีมชาติของเขาได้เนี่ยเขาก็โอนสัญชาติมาเซอร์เบียโมร็อกโกบราซิลพี่เจ๋งถูกไหมฮะคิวบาต่างๆเนี่ยเขาจะโอนมาเยอะขึ้นในสนามของกาตาร์เนี่ย6คนเนี่ยจะมีที่เป็นเลือดเนื้อกาตาร์เนี่ยเต็มที่ก็คือ1คน2คนเยอะแล้วเยอะแล้วเขาเป็นอย่างนี้มาหลายปีละแต่ว่าก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอความเคี่ยวของทีมใหญ่ในรอบลึกๆอยู่ดีก็ด้วยความที่แน่นอนแหละต่างคนต่างมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือผมไม่รู้หรอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความเข้มข้นมันจะขนาดไหนแต่ว่ามันก็คงจะสู้ทีมที่เขาเป็นนักกีฬาเชื้อชาติเขาทั้งหมดผมว่าเรื่องของความเรื่องของใจแล้วก็เรื่องของความเข้มข้นมันจะมากกว่าทีมที่รวมดาราแบบเนี้ยกาตาร์ก็เลยยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จอะไรใน AVC Nation ก็ตกรอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราแต่ว่าเราเจอเขาเนี่ยเราจะมีเกมที่ดีคะแนนที่ดีนะแต่ก็ไม่ชนะเขาสักทีเหมือนกันกาตาร์เนี่ยนะครับผมว่าเราวัดได้กับไต้หวันเนี่ยอันนี้ต้องชนะถ้าบังคับชนะเลยแล้วเกาหลีเนี่ยจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะในมุมผมนะแต่ว่าคุณต้องไปถึง5เซตนะคุณต้องได้แต้ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าใจดีก็ชนะเกาหลีไปด้วยเลยเอาเราเพิ่งชนะเข้ามานะพี่เจ๋งเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วใน AVC Nation นะฮะทีเนี้ยถ้าเราเข้าอันดับที่3ไปดีที่สุดได้เนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน Combined Standing ผมว่าเรามีชนะนัดนึงอ่ะเข้าได้
1: น่าจะเข้านะ

0: แล้วก็ได้สักแต้มเนี่ยการันตีเลยนะฮะก็อาจจะไปอยู่ที่8หรือที่7ก็ได้ก็ไม่รู้แหละก็ไปรอเจอญี่ปุ่นเจออิหร่านก็ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: ก็เราไปตกรอบ8ถ้าเราจะไปแพ้ญี่ปุ่นอิหร่านไม่มีใครว่าแล้วเพราะว่าคุณภาพมันยังต่างกันเยอะอยู่อันนี้ก็พูดตรงๆนะครับว่านักกีฬาของทั้ง2ชาตินี้เขาก็ไปเล่นในลีกใหญ่ๆของโลกเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นที่ดีที่สุดของเอเชียเกือบหมดอะไรเงี้ยก็ลองสู้ดูนะครับทีนี้มาดูรายชื่อของทีมหนุ่มไทยที่มีการประกาศแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงคุณโม้ไปก่อนนะแป๊บนึงนะฮะ
1: เป็นยังไง
0: ก็
1: มีไหม
0: ก็จะมีที่หายไปเนี่ยก็คือทางอมรเทพคนหารมีหลังกัปตันทีมแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวจริงนะในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นนภาเดชที่เป็นตัวจริงเพราะว่าน้องจูนเนี่ยคือช่วงแรกๆที่มีการประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยก็มีการถามถึงค่อนข้างเยอะว่าน้องจูนหายไปไหนถึงจะไม่ลงแต่ก็เป็นที่รักของแฟน
1: ๆ
0: แฟนๆชื่นชอบเยอะสายสังหารไงใช่ไหมฮะหัวสกินเฮดตลอดคือน้องจูนหลังจากที่จบใน CV ครับเนี่ยเขาได้ติดยศร้อยตีเขาเรียกทหารอะไรชั้นสัญญาบัตรเหรอใช่ไหม
1: ร้อยตีกับใช่สัญญาบัตร
0: เ
1: สร็จแต่ชั้นบนเป็นชั้นสัญญาบัตร
0: คือหลุดจากจากสิบเอกมาแล้วเป็นร้อยตีทีเนี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนว่าไงพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: เพิ่งจะติดยศมาใหม่มันก็จะมีช่วงโปรในการทำงานถ้าเราเทียบกับบริษัทเอกชนถูกไหมอันนี้คือพูดให้เห็นภาพไม่เฉยนะคือต้องเข้าทำงานเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่ายศจ่าแล้ว
1: ครับ
0: มากกว่ายศสิบเอกแล้วเป็นนักวอลเลย์บอลชายคนแรกที่ขึ้นไปติดยศร้อยตีได
1: ้
0: ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเท่านี้มาก่อนคือเขาก็ทำผลงานในหน้าที่การของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องให้เวลาการทำงานแล้วมันเพิ่งขึ้นมาแรกงานก็ค่อนข้างเยอะต้องเซ็นคือเป็นนายคนแล้วอะไม่ใช่ลูกน้องแล้วอะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ต้องไปทำงานที่สระบุรี
1: เอา
0: ออฟฟิศอยู่ที่สระบุรีก็เลยขออนุญาตถอนตัวทั้งที่เขาก็รู้นะว่านี่คือรายการใหญ่แล้วทุกคนรอคอยแล้วก็เอเชียนเกมอีกถอนหมดเลยจำใจต้องถอนรวมทั้งการเล่นในระดับอาชีพเนี่ยคือผมคุยกับน้องนะวันนั้นก็ไปเจอน้องที่งานไอ้ Prime Minister นะครับแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วก็เลยถามมาเขาก็แจ้งมาว่าคือลีกเขาก็ออกจากนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องซ้อมโคราชเขาไม่สามารถที่จะไปซ้อมแบบเมื่อก่อนได้แล้วคือมันอาจจะทำได้ทุกอย่างแหละอย่างทีมชาติอย่างเงี้ยจะขอตัวมันขอไปเขาก็ต้องปล่อยถูกป่ะแต่ว่าจูนเองเขามองด้วยมุมของตัวเขาเองว่ามันเพิ่งติดยศอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องทำงานอ่ะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะ
1: ใช่
0: คือกีฬาก็คุณก็มันอยู่ที่มุมมองอ่ะว่าคุณจะมองความเป็นเลิศแล้วคุณจะบริหารจัดการวิธีการใช้ชีวิตของคุณอย่างไรอ่ะแต่นี้เขาคิดว่างานในหน่วยงานเขาก็ต้องทำเขาเลยต้องขออนุญาตเฟดออกมาจากทีมชาติในช่วง2รายการท้ายส่วนนครราชสีมาเนี่ยเขาก็จะย้ายจากทีมแต่ตอนนี้เขายังไม่มีทีมเล่นแต่มีทีมติดต่อมาพอสมควรแต่ว่าจูนเขาก็บอกผมว่าเขามาซ้อมได้เต็มที่สัปดาห์นี้ก็คือ2วันเพราะเขาต้องทำงานถ้าทีมไหนรับข้อเสนอเขาได้แล้วพูดคุยกันได้ตกลงอะไรกันได้เขาก็จะมาเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ได้ทีมมาหรือยังว่าผมคุยกับเขาเมื่อ2-3วันที่แล้ว
1: ครับ
0: นะพี่เจ๋งนะนะครับอีกคนนึงที่หายไปคือใครพูดสิ
1: บาเอ้ยลอเรียนใช่ไหมต้องบาเรียนใช่ไหม
0: บอใบไม้สระอาเราเรือกะลันสระเอ
1: บาเรนหรือบ
0: า
1: เร
0: นน้องหนูเขาไม่ได้เขียนแบบชื่อประเทศบาเรน
1: เอาเหรอ
0: เขาเขียนเป็นบางเลนอะแต่เป็นบาคือร้านกินดื่ม
1: อ๋อเหรอ
0: บาเรนแล้วก็เลนก็คือ
1: เออตอนแรกพี่บาเรนชื่อประเทศหรือเปล่าต้องเป็นบาเรนใช่ไหมลอริงใช่ไหม
0: ลอริงสระเอลอริงน้องหนู
1: ธ
0: นทัศน์ทวีรัตน์คือข่าวนี้นะผมพูดตรงนะอันนี้ขออนุญาตเคลมนิดนึงนะถ้าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยออกไปเนี่ยทุกวันนี้คุณก็เพิ่งจะรู้กันว่าบาเรนหลุดทีมชาตินะบอกเลย
1: ใช่
0: เพราะผมเป็นคนเล่นข่าวนี้ที่แรก
1: เล่นพี่ก็พูดนะพี่เอ้ยบาเรนหายไปไหนพี่ก็ถามนะพี่ก
0: ็คุณถามอะไรคุณถามอะไร
1: ผมไม่ได้ถามคุณผมพูดในรายการไง
0: อ๋อแล้วคุณรู้ได้ไงว่าบาเรนหายไปไหนผมมันก็มาจากผมไง
1: ผมก็ดูชื่อไง
0: มันชื่ออะไรชื่อมันเพิ่งออกกี่วันมันเพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ผมก็ดูชื่อไง
0: มันเพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณจะบ้าเหรออาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วก่อนไอ้เจ้าบาเล่นอุดมศึกษาเอาเพิ่งออกอาทิตย์ที่แล้ว
1: แต่ว่ายังไง
0: แต่บาเลนเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นคนที่จะต้องถูกวางไว้เป็นบอลเร็วในชุดนี
1: ้ครับ
0: นะครับจากการที่เล่นในเขาเรียกว่า2รายการที่ผ่านมาคือ AVC Nations กับ CV ครับถูกไหมแต่ว่าดันไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือน้องเนี่ยช่วงที่ก่อนรายการอุดมศึกษาอยู่ใช่ไหมครับที่ราชมงคลธัญบุรีจะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่10 15เดือนที่แล้วพี่เจ๋งเอ๊ะ ใช่เขาเริ่มอุดมศักดิ์เริ่มวันที่15ทีมของน้องบาเรนมีโปรแกรมจะแข่งในวันที่18ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ไอ้วันที่14ไอ้วันที่15กับวันที่16เนี่ยมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ถูกไหมทีมชาติเนี่ยเขาซ้อมเสร็จวันเสาร์ช่วงเที่ยงเขาก็ปล่อย
1: ครับ
0: ใครมีบ้านจะกลับบ้านก็แล้วแต่ใครจะไปนอนที่ไหนก็แล้วแต่ก็คือจะปล่อยช่วงเสาร์บ่ายกับวันที่ทั้งวันต่อวันจันทร์ตอนเช้าคุณต้องกลับมาเข้าแคมป
1: ์
0: มาซ้อมตามระบบวันที่จะปล่อยว่าทั้งวันเลยบังเอิญว่าน้องเขาไปเที่ยวที่บางแสนชลบุรีนะครับแล้วก็ดันไปลงเล่นในเกมโอเพ
1: ่
0: นในวันอาทิตย์ให้กับทีมของเขาอะทีมหมูหวานได้แชมป์ด้วยนะครับก็เลยมีการท้วงติงมาจากสตาร์โพสต์ทีมชาติ
1: อ๋อเหรอ
0: มันมีคนเก็บภาพไปให้เขาดูหรือเขาอาจจะเห็นเองก็ได้เพราะว่าแมตช์มันมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook แล้วมันก็เป็นรายการใหญ
1: ่
0: ก็ไม่รู้แหละเรื่องนี้ผมทำคลิปคุยกับพี่เอ็มม่าโค้ชของบาเรนไปหมดแล้วในช่องยอดวิวจะแสนวิวแล้วใครยังไม่ดูก็ไปดูได้โค้ชเอ็มม่าเคาะแล้วก็วอลเลย์บอลนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการที่บาเรนหลุดทีมชาติเนื่องจากอาจจะมีการตั้งกฎกติกาในแคมป์ว่าช่วงที่คุณรับใช้ทีมชาติเก็บตัวกับทีมชาติคุณจะไปเล่นแมตช์โอเพ่นไม่ได้เพราะว่าทางสมาคมเนี่ยก็ขออนุญาตไม่ปล่อยทั้ง14ผู้เล่นเนี่ยไปเล่นในรายการอุดมศึกษายูแชมเปี้ยนคัพซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์ของมหาวิทยาลัยด้วยที่แข่งกันจบไปแล้วเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาน ี่ผมดูไปทีมผิดนะเนี่ยผมดูไปทีมผิดอ๋อถูกแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าบาเรนก็เลยพอหลุดจากทีมชาติในวันที่16ปุ๊บเนี่ยถูกไหมฮะเขาแจ้งมาตั้งแต่ลงสนามในแมตช์โอเพ่นเมื่อวันอาทิตย์เลยนะเมื่อวันที่16เนี่ย
1: ครับ
0: แจ้งมาเลยว่าคงต้องหลุดนะเพราะว่าทางโค้ชเขาไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เออเพราะว่าโค้ชเขาสั่งแล้วว่าห้ามคือให้พักก็คือให้พักอะคุณจะไปกินดื่มไปเที่ยวก็อยากให้เขารู้อะอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญมันไปเล่นเกมอย่างงี้เนี่ยก็มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอะในมือของโค้ชอะแล้วก็ที่หลักสำคัญก็คือมันเป็นการฝ่าฝืนกฎของแคมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยเขาก็เลยตัดเลยทั้งที่บาเรนเป็นส่วนสำคัญมากในตำแหน่งบอลเร็วแล้วบาเรนพอหลุดทีมชาติปุ๊บเนี่ยไอรายการที่ตอนแรกเขาไม่ให้เล่นในรายการรับใช้มหาลัยเนี่ยเขาก็เลยเล่นแล้วก็จนพาทีมได้แชมป์อีกก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้ไปทีมชาติแต่เขาได้แชมป์2รายการในรอบ2สัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นไปเรียกประเสริฐปิ่นแก้วกลับเข้ามาที่ตอนแรกโดนตัดไปแล้วเมื่อช่วงหลังจบ AVC Nation อะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของทางมอนเทพเนี่ยก็ไปเรียกทางใครอะพี่เจ๋งสวิตมหาสิริโยธินเข้ามาสวิตก็โดนตัดไปแล้วก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้เขาตัดกันเป็นการภายในนะเขาไม่ได้ออกมาบอกให้แฟนๆรู
1: ้ครับ
0: พูดให้เข้าใจตามนี้แล้วกันก็ดูรายชื่ออีกนิดนึงแล้วกันนะพี่เจ๋งนะ
1: ได้เลย
0: ก็จะมีมือเซตนะลงนิจันพิรมกับบุญจริตวงทอนนะครับหัวเสาเป็นจักรกินถนอมน้อยธนัทบำรุงพักดีอนุรักษ์พันลำแล้วก็ชัยวัฒน์ถุงคำบอลเร็วมีทางอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธประเสริฐปิ่นแก้วนะครับเกียรติภูมิรามศิลป์ตัวพิศาเป็นนักลินยธนูกับพักกระพงกว้างนอกมีหลังเป็นสวิตมหาสิริโยธินแล้วก็นภาเดชพินิจดีครับ
1: ครับ
0: นะครับโอ้ยไม่คัดจมูกแต่วันนี้มหาจัดรายการไม่เจ๋งเลยคัดจมูกทีนะฮะ
1: อ๋อพอคุณคุยเยอะไงแล้วผมมานั่งเฉยๆเนี่ยมีคนแซวว่าวันนี้ชื่อเจ๋งมานั่งเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะใช่
0: อ
1: ๋
0: อเหรอไม่ได้ดูคอมเมนต์แล้ววันนี้มีคอมเมนต์ส่งมาคุยกับเราบ้างไหมเน
1: ี่
0: ย
1: จะจ่ายมาคนเยอะเนี่ย
0: อ่าน
1: สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์วันนี้พี่นิกนะจ๊ะ
0: ครับมาแทนคร ับ
1: วันนี้พี่นนท์ลาแล้วกันเดซาวเกตนะครับ
0: ครับ
1: รุ่งเจริญพลนะครับคุณต๊อดปิตินะครับโอ้โหมีอะไรนะมีมายานัทธะสวัสดีพี่นิกมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ถามมาว่าวิจารณ์ทีมวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นกับจีนหน่อยในเอเชียนเกมส์นะครับ
0: อะไรนะ
1: ได้ไปทีมหญิงป่ะทีมหญิงของญี่ปุ่นไม่มีมาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: โคจิมะก็ไม่มีเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ชิมาบุระด้วยไหม
0: ไม่รู้ไม่รู้ชื่อแต่ว่าไม่มีเข้าใจได้เพราะว่าไอ้กลุ่มที่เล่นต่างประเทศอ่ะเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะกลับไปเก็บตัวแล้วเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะไปทีม FIVB เนี่ยเขาจบสิ้นเดือนกันยายนนะครับคุณเข้าใจไหมฮะทีเนี้ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเขาจะตัดตั้งแต่จบตั้งแต่ได้แชมป์เอเชีย31สิงหาคมด้วยมั้งแต่ว่าชายก็เพิ่มมาให้อีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ถือว่าเป็นไปทีมของ FIVB นะครับสโมสรไม่ได้รับรู้นะครับคือมันเป็นมหกรรมเพราะก็อยู่ที่นักกีฬาจะเลือกแหละว่าคุณจะต้องกลับไปฝึกซ้อมหรืออะไรยังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: ประมาณนี้
0: เ
1: ลยเนาะหมดแล้วนะครับผมเอาเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าคุณมาแน่นอน
0: คุณต้องมาโ
1: ย่มาต้องมาสิวันนี้บอลกำลังสนุกเข้มข้นนะอ้าววันนี้นิกและผมเจียงลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะ
0: สวัสดีครับผม
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขณะที่เวลา 12:00 น.โรงเรียนที่เกิดเหตุนักเรียนกลัดยิงปิด2วันให้เรียนออนไลน์แทนส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรก ระทรวงพลังงานแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ลักลอบตุนน้ำมัน 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตคืนแรกทัพอเมริกันบุกพัทยาอย่างเหงาแต่ผับบาร์สุดคึกคักรัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีบ้านเล็กที่รองรับความช่วยเหลือและประกันภัยพิบัติทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระขณะที่ผลสำรวจพบชาวอเมริกัน 33% เท่านั้นที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศาสิธรกุวังคดีดกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับตรวจสอบเรื่องของเหตุกราดยิงที่กำแพงเพชรกันก่อนเลยนะครับโรงเรียนที่เกิดเหตุว่าล่าสุดนะครับสั่งปิด2วันให้นักเรียนเรียนออนไลน์แทนการมาโรงเรียนครับส่วนเด็กที่ก่อเหตุถูกนำตัวส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วครับบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุเด็กนักเรียนชายม.3ขโมยปืนของพ่อที่เป็นตำรวจเข้ามาก่อเหตุยิงในโรงเรียนก่อนเหตุการณ์จบลงโดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช้าวันนี้ครับประตูเหล็กหน้าโรงเรียนปิดล็อกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในโดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์2วันส่วนเด็กผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างรักษาอาการป่วยซึมเศร้าและอยู่ระหว่างการพักเรียนครับล่าสุดพลตำรวจโทธรรมศักดิ์ปิ่นทองผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เดินทางมาติดตามคดีที่สถานีตำรวจภูธรกำแพงเพชรพร้อมเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางในการป้องกันเหตุอย่างเข้มข้นทันทีได้นำเด็กผู้ก่อเหตุส่งศาลจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อสอบปากคำเด็กโดยมีทีมสหวิชาชีพร่วมสอบปากคำด้วยพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาใน4ฐานความผิดครับก็ได้แก่พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือว่าชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรโดยคดีนี้นะครับอยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนและก็ประเมินโดยทีมสหวิชาชีพตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งยังเป็นเด็กและเยาวชนครับ
4: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของกระทรวงพลังงานกับ Data Center ย่านพระราม9ค่ะเมื่อวานมีการไปตรวจเรื่องของ Data Center นะคะหลังจากเกิดกระแสถามไถ่กันว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างหรือไม่นะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันค่ะพร้อมพบว่ามีการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบภายใน Data Center ดังกล่าวนะคะซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินนั้นมีถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบค่ะปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรคาดว่าจะมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะวันนี้ก็เลยมาแจ้งความดำเนินคดีตามมาตรา65ของพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะขณะที่วันพรุ่งนี้นะคะคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Data Center บอร์ด Data Center นะคะมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะประชุมกันเป็นครั้งแรกเร่งทบทวนกฎหมายกฎหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบค่ะ
3: มีประเด็นเรื่องของทัพเรือสหรัฐนะครับที่ขึ้นฝั่งที่พัทยากลางเมื่อคืนนี้บรรยากาศกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนนะครับแต่ว่าคืนแรกผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยลงไปสำรวจพื้นที่นะครับก็ยังเห็นความเงียบเหงาอยู่ครับแต่ว่าผับบาร์สถานบันเทิงยังคงคึกคักต่อเนื่องโดยตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับกำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางไปตามห้างสรรพ
5: สินค้าศูนย์การค้าและตลาดหลายแห่งครับเพื่อเลือกซื้อสินค้าโดยเฉพาะเสื้อผ้าของ

0: ที่ระลึกแต่ไฮไลท์ที่หลายฝ่ายเฝ้าจับตามองนั่นก็คือช่วงดึกเป็นต้นไปโดยเฉพาะตามแหล่งสถานบันเทิงผับบาร์แล้วก็ย่านวอล์กกิ้งสตรีททีมข่าวปักหลักรอตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงช่วงใกล้เที่ยงคืนบรรยากาศภายในงานนะครับWalking Street แล้วก็ละแวกใกล้เคียงผู้ประกอบการและพนักงานต่างแต่งตัวสีสันทำกิจกรรมบริเวณหน้าร้านเพื่อจะเรียกลูกค้าโดยเฉพาะการรอคอยการมาของเหล่าฐานบริการครับบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันและคึกคักเป็นอย่างมากหลายคนตะโกนร้องเพลงแล้วก็เชิญชวนแขกให้เข้ามาใช้บริการในร้านของตนเองจากการสังเกตกำลังพลออกมาในคืนแรกค่อนข้างจะบางตาส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มประมาณ 5-10 คนในวันแรกยังใส่เสื้อที่มีสัญลักษณ์พอจะสังเกตความเป็นทหารอเมริกันอยู่ได้บ้างนะครับลักษณะก็จะมาเดินสำรวจแล้วก็กลับออกไปขณะที่บางส่วนก็ไปจับกลุ่มรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับไปเล่นสนุกเกอร์ไปดื่มสังสรรค์เล็กๆน้อยๆโดยภาพรวมบรรยากาศแหล่งสถานบันเทิงภายในพัทยาก็มีสีสันขึ้นมาพอสมควรครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาบอกว่าภาพรวมของคืนแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนข้อสังเกตที่ว่าทำไมคืนแรกทหารยังไม่ออกมาท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตามที่หลายฝ่ายตั้งความหวังเอาไว้นะครับนายกเมืองพัทยาก็บอกว่านี่คือธรรมชาติของทหารที่แวะมาพักในพื้นที่ของพัทยาวันแรกอาจจะยังคงล้ากับการเดินทางรวมทั้งอาจจะเลือกใช้เวลามาออกสำรวจพื้นที่ก่อนครับโดยบรรยากาศจะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งก็ช่วงวันที่3เป็นต้นไปสำหรับบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาบริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกจุดรับส่งฐานบริการก็ยังพบว่ามีรถบัสรับวิ่งนะครับส่งฐานบริการอยู่ตลอดเวลาครับช่วงเช้านะครับแต่ละคันมีทหารขึ้นมาบนฝั่งค่อนข้างน้อยบางคันมีผู้โดยสารนั่งมาไม่ถึง10คนส่วนใหญ่จะกระจายไปตามแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆของพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงครับ
1: ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็ให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วก็โค้ชออสนะคะพร้อมด้วยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะโดยพรพันธ์เกิดปราดเป็นตัวแทนมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีนะคะมีการดอกบอลเซตบอลนะคะนายกก็ดอกบอลรวมกับพรพันธ์ด้วยมอบของที่ระลึกกันแล้วก็นายกก็มอบเงินรางวัลให้นักกีฬารวม 14,700,000 บาทค่ะซึ่งทางคุณอนุทินบอกว่าดีใจอย่างมากเลยหลังจากได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะลุ้นอยู่บ้างในส่วนลึกค่ะว่าน้องๆจะนำความปราบปลื้มมามอบให้แก่คนไทยทุกๆคนและเชื่อว่าจะชนะค่ะและทำให้บรรยากาศในแต่ละที่นั้นก็เปลี่ยนไปตลาดร้านอาหารก็เปลี่ยนไปเลยนะคะคุณอนุทินบอกว่าช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็โพสต์แสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมวอลเลย์บอลค่ะก็คิดว่าจะทำยังไงดีที่จะแสดงความชื่นชมและยินดีที่จะพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะคะก็บอกว่าขอให้เตรียมพร้อมที่จะเป็นนักสู้ตลอดเวลารัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการพัฒนาทักษะนักกีฬาพร้อมอยู่เคียงข้างส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยเต็มที่ขอบคุณที่สร้างชื่อเสียงทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและได้รับความเชื่อมั่นค่ะซึ่งก็บรรดานักกีฬาทีมชาติไทยนะทีมวอลเลย์บอลสาวไทยวันนี้ก็ได้รับการชื่นชมจากข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลมารอต้อนรับให้กำลังใจขอถ่ายรูปกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
0: 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีเรื่องของรัฐบาลเร่งเดินหน้าสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อจะรองรับการช่วยเหลือครับโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติช่วงหน้ามาติดตามครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่ม มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
0: รัฐบาลเดินหน้าเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านครับรองรับความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องประกันภัยพิบัติมุ่งให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือหากเกิดภัยพิบัติครอบคลุมและก็ทั่วถึงครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยขานรับมติครม.ทำหนังสือด่วนที่สุดครับถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติโดยมุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะครับก็ได้แก่1บ้านที่ไม่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรมีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ2ที่พักอาศัยที่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มสำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงดังนี้ครับให้เร่งดำเนินการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายนพร้อมรายงานผลดำเนินงานตามระบบที่กำหนดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านครั้งนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในพื้นที่ซึ่งยังไม่มีเลขที่บ้านมีข้อมูลอยู่ในระบบทะเบียนอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นปัจจุบันเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะสามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงครับ
1: มาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องที่กรมควบคุมมลพิษเข้าไปตรวจสถานประกอบการที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีค่ะประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นนะคะพบว่าสถานประกอบการผสมสีด้วยตัวทำละลายที่มีสารระเหยระดับสูง90 ppm ค่ะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษทางท่านสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบกิจการ3แห่งในหมู่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองชลบุรีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2แห่งเป็นสถานประกอบการ1แห่งนะคะเพราะว่ามีคนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นในพื้นที่ตรวจโรงงานแรกค่ะเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเส้นใยประดิษฐ์นะคะพบกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกและระบบบำบัดมลพิษทางอากาศActivated Carbon ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอค่ะก็ต้องปรับปรุงระบบบำบัดนะคะสั่งให้ทำแผนมาภายใน7วันค่ะส่วนโรงงานที่2ผลิตเม็ดพลาสติกนะคะใช้ระบบ West Cover ร่วมกับโอโซนโรงงานนี้ไม่พบกลิ่นเหม็นในกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็มาที่สถานประกอบกิจการแห่งที่3ค่ะเขาผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายทั้งหมดหรือ VOC นะคะได้90ส่วนในล้านส่วนนะคะหรือว่า90 ppm นั่นเองก็อยู่ในระดับที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็เตรียมที่จะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการถาวรเลยนะคะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็การตรวจสอบนั้นก็ยังขยายต่อไปที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะหลังจากที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นพื้นที่ที่ประชาชนร้องเรียนปัญหากลิ่นโรงงานที่ถูกร้องเรียนประกอบกิจการผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการตั้งแต่26สิงหาคม ตรวจพบว่าโรงงานยังประกอบกิจการอยู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวห้ามรับวัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาและให้ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนะคะควบคุมไอระเหยระหว่างการขนถ่ายปิโตรเลียมปรับปรุงระบบเผา

0: ำลายไอระเหยจัดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะทางคุณสุชาติชมกลิ่นก็กำชับให้มีการตรวจสอบถึงต้นตอเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะโรงงานที่ถูกร้องเรียนเท่านั้นแต่ว่าให้ตรวจสอบทุกแหล่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ
1: ส่วนเรื่องความคืบหน้าเหตุไฟไหม้นิคมมักกะสันนะครับรัฐบาลก็กำลังเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกทมหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ช่วงเช้ามืดของวันที่1กันยายนส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังมีผู้ประสบภัย25ครอบครัวรวม97รายโดยมีผู้เสียชีวิต1รายและก็อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บ1รายพร้อมเร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวผ่านโครงการบ้านมั่นคงริมรางโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.มอบหมายให้นายชันนินรุ่งธนเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้บริหารพม.และก็สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนลงพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายและฟังปัญหาความต้องการของประชาชนพร้อมประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวีการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเบื้องต้นพม.และพอ.ช.ได้มอบถุงยังชีพและงบประมาณโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้จำนวน 3,000 บาทต่อครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะแรกขณะที่ครัวเรือนที่ไม่สามารถกลับเข้าไปอาศัยในพื้นที่เดิมได้จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือนระหว่างรอการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านมั่นคงขณะเดียวกันครับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.ก็ได้แก่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกรมกิจการเด็กและเยาวชนและศูนย์เร่งรัดการสวัสดิภาพประชาชนสายด่วน1300ได้ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นและถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพร้อมประสานการช่วยเหลือด้านสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องครับสำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวพม.และพอ.ช.จะเร่งขับเคลื่อนบ้านมั่นคงริมรางภายใต้โครงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางโดยวางแผนพัฒนาชุมชนนิคมมักกะสันสำหรับ91ครัวเรือนพร้อมเร่งรัดกระบวนการดำเนินงานให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายใน1เดือนเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รวมถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านที่ดินของการรถไฟมีที่อยู่อาศัยมั่นคงและปลอดภัยโดยเร็วการช่วยเหลือของรัฐบาลครั้งนี้ครับครอบคลุมตั้งแต่การเยียวยาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนไปจนถึงการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในระยะยาวโดยพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำงานร่วมกับชุมชนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนแต่ละครัวเรือนและก็เดินหน้าสร้างทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับบริบทของชุมชนต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก็มาที่เรื่องของคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะเป็นคอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า Farewell Concert อัศนีวสันต์ค่ะเขาก็โปรโมทว่าน่าจะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายของทั้งคู่นะคะเพราะว่าก็อาจจะต้องพักการแสดงไปนะคะให้ลำลึกถึงก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แฟนๆอัศนีวสันต์ก็ไปแย่งกันจองตั๋วใหญ่เลยนะคะแล้วก็เมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตวันแรกค่ะแต่ว่าคอนเสิร์ตก็เกิดปัญหาขึ้นมานะคะเนื่องจากว่าเกิดพื้นทรุดค่ะพื้นที่ว่านี้เป็นสเตจที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมานะคะไม่ใช่สเตจของผู้แสดงนะคะเป็นสเตจที่นั่งค่ะเพราะว่าเป็นบัตร VIP ราคาแพงที่สุดนะคะว่ากันว่าราคาประมาณ 7,000 ถึง 10,000 บาทนะคะก็เลยยกระดับให้สูงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไม่ถูกบังแต่ปรากฏว่ามันรับน้ำหนักไม่ไหวอะค่ะมันทรุดตัวนะคะไม้หักนะคะแล้วก็ทำให้ต้องกันผู้คนออกมาจากพื้นที่อันนี้เกิดก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มต้นค่ะก็เลยทำให้การแสดงที่จะเริ่ม 1:00 กลายเป็น 2:00 ก็ยังไม่เริ่มนะคะคนก็ไม่พอใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทีมงานก็มีการเปิดไฟทั้งหอเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ทางนักแสดงเองทางพี่ป้อมเองนะคะพี่ป้อมอัศนีก็เห็นใจแฟนเพลงก็พยายามจะออกมาร้องเพลงเล่นกีตาร์สร้างบรรยากาศนะคะแต่ว่าในที่สุดมันไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันก็ไม่ต้องเคลียร์คนที่อยู่พื้นที่ตรงนั้นไปอยู่ตรงอื่นและขณะเดียวกันเนี่ยความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดสุดท้ายก็จบลงด้วยการยุติการแสดงไปกลางคันค่ะแล้วก็ประกาศเลื่อนรอบการแสดงไปเป็นวันที่9กันยายนนะคะก็ผู้จัดบอกว่าก็ถือบัตรใบเดิมนั่นแหละที่คุณมีอยู่มาวันที่9ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครมาไม่ได้แล้วนะคะวันที่9ติดภารกิจใดๆก็ตามก็ไปติดต่อที่บริษัทได้ก็น่าจะได้เงินคืนนะคะแต่หลายคนก็บ่นกันเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายบางคนมาจากต่างจังหวัดบางท่านบอกว่ามาจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะก็รอติดตามแต่เขาบอกว่าคอนเสิร์ตวันนี้นะคะรอบวันที่3เนี่ยก็ยังจะเปิดการแสดงได้ตามปกติค่ะแล้วก็หนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงนะคะแพทองทานค่ะก็มีการโพสต์ IG Story เป็นภาพของตัวเองนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งแล้วก็โพสต์ภาพคนที่ผู้ที่ร่วมเดินทางไปดูคอนเสิร์ตด้วยนะคะทางคุณอุ้งอิงนะคะก็โพสต์ภาพออกมาว่าเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยท่านหนึ่งด้วยค่ะเราพักกันอีกสักครู่ค่ะ

0: ติดตามข่าวกันต่อครับรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2วงเงิน 4,000 ล้านบาทครับเริ่ม4กันยายนเพิ่มทางเลือกการออมประชาชนดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีครับวันนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มเติมโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.เตรียมจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัดครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569วงเงินรวม 4,000 ล้านบาทเริ่มตั้งแต่วันที่4กันยายนนี้แบ่งเป็นการจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 2,000 ล้านบาทแล้วก็ผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มอีก 2,000 ล้านบาทครับพันธบัตรทั้ง2ช่องทางมีอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่ากันโดยรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.80 รุ่นอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.80 ต่อปีแต่สิ่งที่ประชาชนต้องการตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนซื้อก็คือทั้ง2ช่องทางมีวันจำหน่ายเงินลงทุนขั้นต่ำคุณสมบัติผู้ซื้อและวิธีจัดสรรที่แตกต่างกันสำหรับผู้ที่ต้องเริ่มออมด้วยเงินจำนวนไม่มากครับสามารถซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่100บาทและเพิ่มครั้งละ100บาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 8:30 น.ของวันที่4กันยายนจนถึงเวลา 15:00 น.วันที่15กันยายนหรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มโดยผู้ซื้อจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามขั้นตอนที่กำหนดสามารถซื้อได้สูงสุด50ล้านบาทต่อรายและไม่เกิน1ล้านบาทต่อครั้งโดยซื้อได้หลายครั้งครับจุดสำคัญของการซื้อผ่านวอลเล็ตสบม.ก็คือนะครับจะใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serve นะครับมาก่อนได้ก่อนประชาชนที่สนใจจึงควรลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับส่วนประชาชนที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์สามารถจองซื้อผ่านบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนตั้งแต่เวลา 8:30 นของวันที่7กันยายนจนถึง 15:00 นของวันที่9กันยายนผ่านธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมรวม24รายหรือผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งโดยซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทแล้วก็เพิ่มครั้งละ 1,000 บาทไม่กำหนดวงเงินการจองซื้อสูงสุดครับ
1: ค่ะมาเรื่องของลมฟ้าอากาศกันบ้างนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่านะคะช่วงวันที่9ถึง13กันยายนร่องมรสุมมีแนวโน้มเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนกลางของประเทศจะมี

0: กำลังแรงขึ้นนะคะก็ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะอีสานตอนกลางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกทม.ปริมณฑลฝนจะเพิ่มขึ้นค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่า 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยค่ะ16จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะมีเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีและตราดค่ะแล้วก็เสี่ยงตกหนักนี่49จังหวัดด้วยกันนะคะประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะส่วนไปถึงวันที่9ถึง13กันยายนก็ยังต้องติดตามเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากดความกดอากาศสูงจากจีนมีแนวโน้มจะแผ่ลงมาค่ะจะดันร่องมรสุมให้เลื่อนลงมาผ่านตอนกลางของประเทศและมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะก็จะทำให้พื้นที่ตอนกลางของประเทศมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตรงไหนที่อาจจะมีฝนน้อยก็จะได้มีโอกาสรับน้ำเพิ่มเติมค่ะแต่ตรงไหนที่มีฝนตกหนักมาก่อนหน้าแล้วแล้วก็มีฝนสะสมตรงนั้นแหละค่ะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขาและบริเวณใกล้ลุ่มน้ำต่างๆด้วยส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดลงนะคะและอากาศจะเย็นลงเล็กน้อยค่ะ 14-17 กันยายังคงมีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่องตามแนวร่องมรสุมและบริเวณรับน้ำด้านรับมรสุมค่ะแต่ฝนที่เคยตกหนักจะมีแนวโน้มลดลงเหลือฝนเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ตกกระจายนะคะส่วนพายุโซนร้อนโซเดลค่ะตอนนี้อยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนบนแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของจีนและจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลั่นพร้อมลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางวาระในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกล่าวในระหว่างงานเลี้ยงที่ทำเนียบขาวสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันว่าเขาจะรณรงค์หาเสียงอย่างเต็มที่ให้กับผู้สมัครจากพรรคโดยได้เตรียมเดินทางไปยังรัฐต่างๆที่มีการแข่งขันสูงทรัมป์ซึ่งกำลังมีคะแนนนิยมทางการเมืองตกต่ำบอกว่าจะอยู่เคียงข้างสมาชิกพรรค 100% ไปจนถึงการเลือกตั้งแต่ว่าอย่างก็ตามครับคาดการณ์กันว่าจากการทำสงครามกับอิหร่านและเพราะว่าเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อจะทำให้พรรครีพับลิกันจะทำผลงานไม่ดีและก็สูญเสียข้างมากในรัฐสภาผลสำรวจพบว่ามีชาวอเมริกันเพียง 33% เท่านั้นครับที่เห็นด้วยกับผลงานของทรัมป์ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในอาชีพทางการเมืองของเขาครับ
0: ค่ะประเทศพันธมิตรยุโรปเร่งรัดมาตรการป้องกันภัยคุกคามจากรัสเซียค่ะที่มีแผนสร้างความปั่นป่วนในยุโรปนะคะบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศนาโตและสภาพยุโรปร่วมประชุมกันที่ไอร์แลนด์ค่ะนางเออร์ซูล่าวอนเดอร์ไลเยนประธานกรรมาธิการยุโรปบอกว่าสภาพยุโรปต้องเร่งดำเนินการตอบโต้การกระทำของรัสเซียให้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นชี้ว่าเหตุการณ์ที่ไลป์ซิกถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่บนดินแดนสหภาพยุโรปเป็นฝีมือของรัสเซียโดยตรงค่ะขณะที่เลขาธิการนาโต้นายมาร์ครุทเทอร์บอกว่าพันธมิตรทั้งหมดซึ่งรวมถึงสหรัฐนะคะต้องยืนหยัดอยู่ข้างเยอรมันอย่างเต็มที่ค่ะท่าทีของยุโรปที่แข็งกร้าวขึ้นมาเกิดจากกรณีที่พบความพยายามโจมตีสนามบินไลป์ซิกของเยอรมนีเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะจากการสืบสวนเยอรมนีสรุปว่ารัสเซียเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีด้วยโดรน2ลำที่สนามบินค่ะจงใจโจมตีเครื่องบินขนส่งสินค้าของยูเครนเมื่อวันที่4สิงหาคมและอีก10วันต่อมายังตรวจพบโดรนของรัสเซียอีกลำที่สนามบินไลป์ซิกด้วยแต่ว่าทางรัสเซียเขาก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาของเยอรมนีนะคะก็บอกว่า ไม่มีมูลค่ะแต่มีรายงานว่าทางการสามารถระบุผู้ต้องสงสัย2รายว่าเป็นชาวเบลารุสที่ถือหนังสือเดินทางรัสเซียเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวอีกรายถือหนังสือเดินทางลัตเวียและรัสเซียค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสสิทธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลา

0: คุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋งทรงศักดิ์
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 12:34 น.ครับวันนี้กลับมาในการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนวันนี้อยู่ผมเจมส์ธนพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยด้วยครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับก็เวลาเดิมเลย12:30 น.ไปจนถึงเวลา13:00 น.ครับ
0: ครับผมก็วันนี้วันสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดสัปดาห์แรกของเดือนกันยานะก็วันนี้มีกีฬาไทยหลากหลายประเภทเหมือนเดิมก็ทั้งผลการแข่งขันแล้วก็ความเคลื่อนไหวเรื่องเอเชียนเกมด้วยเพราะว่าเมื่อวานก็มีงานมิเตอร์เพจอีกแล้วใช่ไห
1: ม
0: ก็เป็นสมาคมอะไรบ้างเมื่อวานนี
1: ้โอ้เมื่อวานนี้ก็หลายสมาคมเลยหลายกีฬาที่น่าสนใจนะครับก็โดยเฉพาะอย่างเช่นเทคบอล

0: ครับ
1: ซึ่ง Meet the Pace เมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นครั้งที่5แล้วหลังจาก4ครั้งเนี่ย4ครั้งก่อนหน้านี้เนี่ยก็หลายๆชนิดกีฬาที่เป็นตัวเต็งความหวังเนี่ยก็ตั้งเป้ากันไปก่อนหน้านี้ตั้งเป้ารวมกันเนี่ยเท่าที่ทางสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมไว้เนี่ยก่อนหน้านี้เป็น11เหรียญทอง
0: ครับ
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีหลายสมาคมเลยครับ6สมาคมที่เข้าร่ว
0: ม
1: ก็ตั้งเป้ารวมกันแล้วเนี่ยเพิ่มมาถึง3เหรียญทองนะก็จะเป็น14เหรียญทองในครั้งนี้โดยเมื่อวานนี้เนี่ยสมาคมกีฬาเด่นๆจะเป็นเทคบอล
0: ครับ
1: เทคบอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เริ่มได้รับความนิยมในบ้านเราเยอะพอสมควรนะครับและด้วยผลงานเนี่ยถือว่าเป็นระดับโลกนะ
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าในเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนกฎนะครับก็จากเดิมเนี่ยตามที่ผมได้สัมภาษณ์กับนักกีฬาเทคบอลของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนกฎก็คือว่าปกติเราจะตบลงแล้วลูกบอลเนี่ยจะออกนอกเขตสนามเนี่ยยังไงก็ได้เขาก็ให้แต้ม
0: ครับ
1: แต่ต่อจากนี้เนี่ยเอเชียนเกมเขามีการเพิ่มกฎมาก็คือถ้าคุณตบลงโต๊ะเนี่ยแล้วลูกบอลเนี่ยมันกระดอนออกเขตนอกสนามเนี่ยออกได้แค่2ครั้งนะ
0: ครับ
1: ถ้าครั้งที่3เนี่ยจะเป็นแต้มทางฝั่งอีกฝั่งนึงเลยเป็นฝ่ายตรงข้ามเลย
0: อันนี้เป็นกฎใหม่ในเรียกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: ใช่ก็เป็นกฎที่ก็ถือว่าทางนักกีฬาเทคบอลเนี่ยต้องปรับตัวเยอะพอสมควรนะครับแต่ถามว่าเรื่องความพร้อมเนี่ยก็ถือว่าทำอะไรความตั้งใจของพวกเขาไม่ได
0: ้
1: เพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาหวังที่จะคว้าได้ทั้งหมดถึง3เหรียญทองนะ
0: ครับผม
1: ส่วนชาติที่พอที่จะไล่ล่าไอ้ไล่คู่แข่งกับเราได้นะก็จะมีอิรักกับเกาหลีใต้นะครับก็เป็นครั้งแรกเลยสำหรับเทคบอล
0: ครับ
1: ในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับส่วนอีกสมาคมนึงที่น่าสนใจก็เป็นทางด้านของกีฬาอีสปอร์ตeSport เนี่ยเราส่งแข่งทั้งหมด7 event นะครับก็คาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงโดยตั้งเป้าหวังสูงสุดไปที่ eFootball
0: ก็เป็น winning นั่นแหละเกมฟุตบอลที่ต้นกำเนิดเนี่ยอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วก็น่าจะเป็นเหรียญที่เราเนี่ยมองถึงเหรียญทองได้เพราะเราเคยมีนักกีฬาระดับแชมป์โลกนะทั้งประเภทคอนโซลแล้วก็โมบาย
1: ครับ
0: คอนโซลนี่ก็คือ PS5 นั่นแหละแล้วก็คู่แข่งสำคัญของเราก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นนะเจ้าภาพ
1: ก็ทำให้ผ่านมาแล้ว5ครั้งสำหรับ Middle Pace เนี่ยตั้งเป้าไว้แล้ว14เหรียญทองนะ
0: ครับ
1: นะครับผมก็โหถ้าเป็นสมาคมที่อย่างเทคบอลเนี่ยตั้งเป้า3เหรียญทองก็เดี๋ยวครั้งที่6จะเป็นหนสุดท้ายแล้วสำหรับ Middle Pace ก็เดี๋ยวจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4กันยายนนะครับก็จะมีกีฬาเด่นๆอย่างฟุตบอล
0: ครับผม
1: นะครับก็จะมาพูดถึงความพร้อมแล้วก็ตั้งเป้าในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วย
0: เดี๋ยวโค้ชวังมาใช่ไหมโค้ชวังทอชัยดำรงตระกูลแล้วก็เมื่อวานเนี่ยเพิ่งประกาศรายชื่อ23นักเตะของทีมชายไปแล้วส่วนทีมหญิงเนี่ยประกาศ29คนแล้วเดี๋ยวจะรอตัดตัวเหลือ23นะ
1: ครับ
0: ครับก็ชุดยูที่สามเมื่อวานเราก็บอกหลายชื่อแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวหลักจะขาดไปก็แค่คังคณะกับเสกสรรที่ไปเล่นชุดใหญ
1: ่
0: นอกนั้นเนี่ยในรายของชวริแซ่เล้ายศกรบุรพาวิชันอินาลามอุตสมาเทียงคำเนี่ยก็ติดชุดนี้ทั้งหมดรวมถึงนักเตะที่ผลงานดีใน U20 อย่างภูมิลพีมีชื่อใช่ไหมครับผม
1: รวมถึงนักธุรกิจชนเมืองปักด้วยครับก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าความพร้อมทัพไทยเราจะขึ้นหน้าอย่างไรบ้าง
0: ไม่ใช่สิผู้น้องภูมิราวีเนี่ยไม่ติดชุดซีเกมนะเอเชียนเกมนะประตูเนี่ยเป็นสล็อตโพส
1: ต์สลวัต
0: ครับผมประมาณนี้
1: ภูมิราวีจะเป็นยู17ครับ
0: อ่ะไปต่อกันที่เรื่องของแบดมินตันก่อนละกันก็ตอนนี้เป็นรายการลีนิ่งมาสเตอร์นะรายการระดับ750ซุปเปอร์750เนี่ยก็แข่งกันที่เฉินเจิ้นประเทศจีนก็วันนี้ก็เป็นในรอบ16คนสุดท้ายแล้วก็มีนักแข่งไทยเนี่ยลงสนามไปแล้วด้วยในเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเป็นประเภทหญิงเดี่ยวน้องสุภณิดาเกตทองเนี่ยก็แพ้ทางด้านของชนะทางด้านของนักแบดชนิดไทเปไป
1: ครับ
0: ฉุยปิ้งเฉียนนะ 2เกมรวดเลย29 27โอ้โหดีลกันเยอะมากเลยนะเกมแรกเนี่ยแล้วก็21 15ก็ผ่านเข้ารอบ8คนไปเป็นคนแรกของไทยนะแล้วก็ประเภทชายประเภทคู่ผสมเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเป็นคู่ของพักพลกับปอปอซับซิลีนะก็แพ้ทางด้านของห่วงตงปิงแล้วก็ทางด้านของฝึงหยันฉีมือวางลำหนึ่งของจีนไปก็ตกรอบไปในรอบ16คนก็แพ้ไป2ต่อ1เกมเกมแรกเราชนะก่อน20 15แล้วก็เกม2เกม3เนี่ยเราไปแพ้23 21แล้วก็21 17
1: ครับ
0: ส่วนคู่หญิงคู่วันนี้เราก็จะลงสนามเหมือนกันน้องเบญจภากับนันทการเอี่ยมสะอาดเนี่ยจะลงเจอกับคู่ของมาเลเซียเลยทาน่ามูริทารันกับพาริตันเนี่ยก็เป็นมือวางอันดับ5ของรายการและเป็นงานหนักด้วยนะคู่นี้ในถ้าใครรู้อ่ะแพริตานี้จะเป็นนักแบดที่เทคนิคดีส่วนทีน่าเนี่ยจะเป็นนักแบดที่อึดมากเป็นนักแบดผู้หญิงที่โหพละกำลังเยอะมากนะก็เดี๋ยวตามเชียร์กันจะแข่งในขอที่2ประมาณบ่าย2โมงน่าจะมีถ่ายทอดสดไหมขอ2อาจจะมีแค่ขอเดียวนะสำหรับการถ่ายสดแล้วก็ประเภทชายเดี่ยวเนี่ยวันนี้มิวกลวุฒิครับมือ3ของรายการจะลงเจอกับลูกวางซูนะนักแบดจากจีนเจ้าบ้านเลยก็แข่งเป็นคู่ที่8ของคอร์ด1น่าจะลงประมาณ 3-4 โมงประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็น้องเมย์รัชนกก็จะแข่งเหมือนกันในรอบ16คนประเภทหญิงเดียวเนี่ยจะเจอกับคาโลยาน่านาวบันโตว่านะนักแบดจากบัลแกเรียตอนประมาณบ่าย3นี่แหละในคอร์ดที่3จะแข่งเป็นคู่ที่8นะ
1: ก็เมื่อวานเราชนะตรงสิวตรงไปตรงสิวตรงไป มือ43จากไชนีสไทเป
0: ก็ยังมีลุ้นทั้งประเภทหญิงเดี่ยวชายเดี่ยวนะน้องเมย์2เมย์ก็ยังอยู่ในเส้นทางแล้วก็คู่หญิงคู่เนี่ยเบญจภาณัฐการเอี่ยมสาดก็ยังอยู่บนเส้นทางรวมถึงวิวกรุดก็ยังอยู่บนเส้นทางการแชมป์นะก็เดี๋ยววันนี้เป็นรอบ16คนแล้วพรุ่งนี้เป็นรอบ8ทีมแล้วรอบ8คนแหละ
1: ครับ
0: ส่วนมือวางอันดับต้นๆของประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยอย่างอันแซยองเนี่ยก็อันเซยองเนี่ยก็เพิ่งชนะนักแบดจากจีนไปนะเข้ารอบ8คนไปแล้วแล้วก็จะมีพิกล็อกเนี่ยเมื่อเช้าเป็นชายเดี่ยวมือหนึ่งอย่างโจธานคริสตี้จากอินโดนีเซียเน
1: ี่
0: ยแพ้ทางด้านของเจสันกุนาวันมือฮ่องกงไปก็ตกรอบไป
1: ครับ
0: แล้วก็นอกนั้นเนี่ยอากาเนะยามากุชิก็ชนะซิมยูจินของเกาหลีใต้ไปเมื่อเช้าก็เข้ารอบไปแล้วนะ มือวางเนี่ยยังอยู่ครบเลยชายเดี่ยวมือ2 อย่างคริสโตโปปอปก็พึ่งชนะนักเบลเยียมอย่างคาร์กี้ไป 2-1 เกมเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวไปตามเชียร์กันช่วงบ่ายสำหรับนักแบดไทยดูว่าใครจะเข้ารอบ8คนสุดท้ายตามน้องเมย์สุพนิดาไปบ้างนะก็อยากให้มีสักประเภทหนึ่งลุ้นหนึ่งเข้าชิงหรือเข้ารอบรองในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะ
1: ใช่
0: ครับผมเรียกความมั่นใจก่อนที่จะไปแข่งเอเชียนเกม
1: ก็เดี๋ยวคู่หญิงคู่เราเนี่ยสองพี่น้องเอี่ยมสะอาดเดี๋ยวลงทำการแข่งขันละ
0: มาแล้วนะก็ถ่ายทอดสดทาง True Sport 2นะ
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนี้น่าจะถ่าย2คอร์ดเลยนะคอร์ด1กับคอร์ด2ก็คอร์ด2เนี่ยจะถ่ายทาง True Vision True Sport 2แล้วคอร์ด1จะถ่ายทาง True Sport 7ซึ่งเป็นช่องเมนสำหรับแบดมินตันอยู่แล้วอ่ะก็ตามเชียร์กันได้แฮริตันกับจีน่ามูลทารันอมนรัฐรันนะเจอกับเบญจภากับนันทการ
1: ครับ
0: ครับไปต่อกันที่แบดมินเทนนิสแล้วกัน
1: ครับ
0: มาช่วงเช้าเนี่ยก็มีผลเทนนิส US Open แกรนด์สแลมสุดท้ายของปีก็เป็นประเภทหญิงเดี่ยวเอาคู่แรกก่อนเลยละกันเมื่อวานเนี่ยน้องใหม่ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็ลงเล่นรอบ2ครับเจอกับเลล่าเฟรนันเดสรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021แล้วเราเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วแต่ว่าต้านไม่ไหวจริงๆนะเพราะว่าเฟรนันเดสเนี่ยแข็งแกร่งจริงๆมือวางอันดับ3ที่เป็นของรายการก็เอาชนะน้องใหม่ไป2เซตรวดเลย 6-4 6-1 แล้วก็เลล่าเฟรนันเดสจะผ่านเข้ารอบ3เนี่ยไปเจอกับมือวางอันดับ3อย่างเจสสิก้าเปกูล่าเลยนะส่วนเมื่อเช้าเนี่ยที่เพิ่งจบไปเนี่ยก็เป็นน้องลงข้าวลาลานาทาลลิดีนะก็เมื่อเช้าเนี่ยเจองานหนักเลยเจอบินดานอสโความืออันดับ6ของรายการแล้วก็เป็นแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยก็จริงๆเกมแรกเนี่ยสู้ได้ดีเลยเซตแรกเนี่ยแพ้6-4ถือว่าทำได้ดีนะก่อนที่เซตที่2ก็ต้านความแข็งแกร่งของนอสโควาไม่ไหวก็แพ้ไป6-2เลยก็บินดานอสโควาเนี่ยจะผ่านเข้ารอบ 3ไปเจอแอนลีนะนักเทนนิสเชื้อสายอเมริกา

0: 3ก็ตอนนี้อันดับโรคเนี่ยอยู่อันดับที่123แต่ว่าเคยขึ้นถึงอันดับ4เมื่อปี2025นะ
1: ครับ
0: ก็ประมาทไม่ได้คนหนึ่งอายุเพิ่ง23เองก
1: ็
0: เป็น2ตัวเต็งในประเภทหญิงเดี่ยว
1: ใช
0: ่ครับ
1: ประมาทไม่ได้เพราะว่าอเล็กซานดราอีล่าก็ผลงานปีนี้ถือว่าคว้าแชมป์รายการแรกในอาชีพมาครองได้สำเร็จ
0: ครับผม
1: ก็ถือว่าน่าจับตามองครับ
0: เดี๋ยวผมขอดูนักเทนนิสรายชื่อนักเทนนิสเอเชียที่แรงกิ้งหน่อยว่าใครอยู่อันดับสูงที่สุดนะตอนเนี้ยโหดูท็อป50นี่ไม่มีเอเชียเลยนะ
1: ใช่ผม
0: สำหรับนักเทนนิสชายเนี่ย
1: เพราะอย่างเจ้าบูมของเราก็400ขึ้น
0: ครับก็จะมีถ้าใกล้เคียงถ้าอันดับสูงสุดของเอเชียนะที่ผมลองดูคร่าวๆเนี่ยเป็นนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ก็คือทางด้านของโชชิมาบุกาโลนะช
1: ิ
0: มาบุกาโลอะไรสักอย่างนะแล้วก็มืออันดับ88แล้วก็94เนี่ยเป็นโคแมนวองจากฮ่องกงอันนี้คือนักเทนนิสเอเชียที่ติดท็อป100นะตอนนี
1: ้เห็นว่ามีถ้าเป็นประเภทหญิงก็จะมีนาโอมิโอซากะ
0: ครับผมแต่เขาถือสัญชาติสหรัฐไหมโอซากะเนี่ย
1: เหมือนจะขึ้นเป็นญี่ปุ่น
0: โอเคครับผมก็เดี๋ยวเอเชียนเกมก็น่าจะความสนใจน่าจะพุ่งไปที่ประเภทหญิงแหละเพราะว่ามีเอล่ามาแข่งแล้วก็มีนักเทนนิสหลายๆคนเนี่ยอย่างจริงอย่างที่บอกว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตามเชียร์น้องลงเข้าน้องใหม่ด้วย
1: ครับ
0: ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเทนนิสก็ส่วนการขันเมื่อวานเนี้ยไม่ค่อยมีพลิกล็อกเท่าไหร่นะในหลายๆประเภทเดี๋ยวผมไปไล่ให้นิดนึงแล้วกันก็ประเภทชายเนี่ยเมื่อวานคลอสอาคาราสคาริตอสเราเนี่ยก็ชนะเจเมฟาเรียไป3-1เซตเลยเกมเซตแรกใน 6-4 แพ้ก่อนนะอาคาราสอ่ะแล้ว2เซต2เนี่ยชนะ 6-0 เซต3 6-3 แล้วก็เซต4 6-2
1: ครับ
0: ส่วนเปกูล่าเมื่อวานก็ชนะโซเฟียเคนินไป2เซตรวดเลยสำหรับประเภทหญิงเดี่ยวนะแล้วก็มือหนึ่งของโลกอย่างอารีนาซาบาเรนกาเมื่อวานก็ชนะมือควอลิฟายไป2เซตรวด 6-1 6-1 เลยแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีแล้วนะคู่ที่เป็นมือเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกที่เล่นเมื่อวานก็จะมีดานิลเมดเวเดฟของประเภทชายเดี่ยวรัสเซียเมื่อวานก็ชนะเซบาสเตียนกอสนีไป 3-0 เซตตัวเต็งๆก็ยังอยู่ครบนะในประเภทชายในประเภทเรียกว่าชายทั้งชายทั้งหญิงอ่ะก็จะมีเซเบเลฟเมื่อวานที่เหนื่อยหน่อยออกแรงไป5เซตก็ผ่านไปได้รายการนี้ก็เป็นสแกนสนามสุดท้ายนะหลายๆคนก็หวังถึงแชมป์นะ
1: ครับ
0: ครับผมเอาประมาณนี้ละกันก็เดี๋ยวผมไปดูเรื่องแชมป์เก่าหน่อยละกันก็ US Open เนี่ยแชมป์เก่าประเภทชายเนี่ยเป็นคาราอาคาราชนะแล้วก็ประเภทหญิงเป็นอารีนาซาบาเรนกาครับผม
1: ส่วนเมื่อเช้านี้ก็มีภาพของทัพวอลเลย์บอลหญิง
0: ครับ
1: ที่เข้าทำเนียบไปพบกับนายกรัฐมนตรีก็รับเงินอาชีพนะครับหลังจากที่ไปคว้าตั๋วคว้าชิงคว้าแชมป์เอเชียได
0: ้ครับ
1: แล้วก็รวมหนึ่งตั๋วโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร
0: ์
1: ก็คว้านายกเนี่ยเขาอัดฉีดเงินรางวัลเนี่ย14ล้านบาทประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญถุงให้กับทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราส่วนนอกเหนือจากวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็จะมีวอลเลย์บอลชาย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะลงทำการแข่งขันในศึก AVC Men Continental Championship ก็ชิงแชมป์เอเชียเหมือนกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่4วันพรุ่งนี้ครับ
0: ครับ
1: ก็ไทยเราเนี่ยอยู่กับกาตาร์นะอันดับ24ของโลกแล้วก็เกาหลีใต้26ของโลกแล้วก็ Chinese Taipei
0: ครับผม
1: นัดแรกเนี่ยแข่งวันที่5เวลา15นาฬิกาเจอกาตาร์ก่อนครับ
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้ละกันไปต่อกันที่SMS มีไหมยังไม่มีนะอันนี้ข้อความน่าจะเป็นของคราวที่แล้วนะเรื่องทีมชาติไทยไปโอลิมปิกเนี่ยฟุตบอลไทยแล้วก็ทาง YouTube มีข้อความไหมก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ด้วย
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่ฟุตบอลไทยแล้วกันก็จริงๆฟุตบอลไทยเนี่ยวันนี้มีโปรแกรมด้วยเป็นเกมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีซึ่งจะลงเล่นนัดที่2แล้วในศึกชิงแชมป์

0: เชียร์รอบคัดเลือกนะ
1: เจอเติร์กเมนิสถ
0: านแรกเนี่ยชนะ UAE มา 1-0 แล้ววันเนี้ยจะเจอกับเติร์กเมนิสถานก็เป็นการแย่งอันดับ1กันเพราะว่าเกมแรกเติร์กก็ชนะอิรักมา 2-1 เราเนี่ยเป็นอันดับ2อยู่เพราะว่าประตูได้เสียเราเป็นรองเติร์กวันนี้ความพร้อมก็น่าจะจัดชุดใหญ่ลงสนามนะก็ไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสำหรับลูกทีมของจะโค้ชว่าจะแขวนบันปรีแล้วก็แนวลุกเนี่ยยังเป็นชุดเดิมนะนาทีแล้วเนี่ยโหถือว่าฟอร์มดีหลายๆคนเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ไปบ้างนะแต่ว่ารูปเกมเนี่ยถือว่าดีกว่าแล้วก็วันนั้นเนี่ยประตูอย่างภูมิรพีเนี่ยเหนียวมากนะมีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้า3แต้มด้วยเซฟหลายจังหวะแล้วก็โหถือว่าปฏิกิริยาในสุดยอดเลยเด็กอายุแค่17-18นะดูแล้วอนาคตได้มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เลยนอกนั้นเนี่ยในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยก็น่าจะชุดใหญ่หมดทั้งวิชั่นอินาลามนะแล้วก็ดานุพงศ์บุปผาศิวกรพรสันที่เป็นคนยิงประตูชัยเกมที่แล้วก
1: ั
0: ปตันทีมอย่างพิชญาคงศรีก็น่าจะลงแล้วก็อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองคือณัฐกรรัตนสุวรรณนักเตะแนวลุกจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็เดี๋ยวแข่งทุ่มครึ่งที่ชมพูสเตเดียม
1: ใช่
0: เป็นเกมนัดที่2แล้วดูแล้วถ้านัดนี้ได้3แต้มโอกาสที่เข้ารอบก็สูงละเพราะว่าทีมที่เราคิดว่าเราจะไปตัดกับเขาในนัดสุดท้ายอิรักเนี่ยนัดแรกแพ้ไปแล้วอิรักเนี่ยวันนี้จะเล่นคู่แรกนะ 3:30
1: ครับ
0: เจอกับ UAE ก็ที่ชมพูสเตเดียมเหมือนกันก็ถ่ายทอดสดทางทวิชั่นแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะแล
1: ้
0: วก็เดี๋ยววันอาทิตย์ก็จะเล่นนัดสุดท้ายเจอกับอิรักที่โชว์ริสเตียมตอน1ทุ่มครึ่งเหมือนกันสำหรับทีมชาติไทย
1: ก็ลุ้นไปในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย
0: ครับ
1: นะครับก็ถ้าเข้าถึงรอบรองก็ไปถึงฟุตบอลโลก
0: U20เราเนี่ยเคยพลาดไปเล่น U20 ครั้งหนึ่งนะในช่วงหลังเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดมีปีหนึ่งที่เราพลาดไปเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนเพราะว่าน่าจะปีเดี๋ยวเป็นปี2023ที่อุซเบกิสถานเนี่ยตอนนั้นเราไม่ได้ไปเล่นนะเพราะเราตกรอบคัดเลือกถ้ายังจำได้เนี่ยชุดนั้นเนี่ยก็ส่วนครั้งที่แล้วเนี่ย2025ที่จีนเราก็ตกรอบแรกคือเราได้ไปมาตลอดนะตั้งแต่ปี92เนี่ยเราได้ไปทุกปีเพราะว่าจะแข่ง2ปีครั้งประมาณนี้เราได้ตั้งแต่ปี92เนี่ยเราได้เล่นตลอดจนถึงปี2018แล้วก็2020เนี่ยยกเลิกไปเพราะว่าติดโควิดแล้วก็2023เนี่ยที่อุซเบกเนี่ยเราไม่ได้ไปนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบคัดเลือกเราไปแพ้เนี่ยแหละเกมที่เราเจอฟิลิปปินส์ด้วยนะผมจะไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยก็เลยพลาดไปก็เดี๋ยวครั้งนี้ถ้าได้ไปก็ได้ลุ้นไปบอลโลกด้วยรอบสุดท้ายที่อาเซอร์ไบจานกับอุซเบกิสถานเนี่ยแหละ
1: เราไม่เคยไปมาก่อน
0: ครับสำหรับชุด U20 นะเราไม่เคยไปมาก่อนส่วนพม่ากับเมียนมากับเวียดนามเนี่ยเคยไปเล่นแล้วอ่ะเนี่ยเรา2023เนี่ยรอบคัดเลือกเนี่ยเราต้องไปเล่นที่โอมานเราอยู่กลุ่มเดียวกับโอมานไทยฟิลิปปินส์และอัฟกานิสถานเกมแรกเนี่ยเราชนะอัฟกานิสถาน 3-0 นะและเกม2เนี่ยเราชนะฟิลิปปินส์ 3-2 แต่ว่าเกมสุดท้ายเนี่ยเราไปแพ้โอมาน 0-1 ไงทำให้ประตูได้เสียเนี่ยเราแพ้โอมานแชมป์กลุ่มโอมานก็เลยได้เข้ารอบจำได้เลยเกมนั้นเกมที่เราเจอฟิลิปปินส์เนี่ยมันมากนะเราไม่ได้ประตูช่วงนาทีที่90เลยแต่ว่าการที่เราเสีย2ประตูจากเกมฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ทำให้เราประตูได้เสียเป็นรองโอมานครับ
1: ครับ
0: ประมาณนี้แล้วกันก็ตามเชียร์นะ1:30ไทยรัฐทีวีกับ Twitch Now
1: ก็มีถ่ายทอดสด
0: ครับส่วนแบดมินตันตอนนี้เนี่ยหญิงคู่เนี่ยเกมแรกมูนานาก็นำอยู่นะพักครึ่งเกมเนี่ย11-9นะนำอยู
1: ่ก็นำถือว่าสูสี
0: ครับ
1: เจอกับมือวางจากมาเลเซีย
0: แฮร์รี่ตันกับมูนาทีน่ามูริทารันนะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่คู่เขาได้เป็นคู่ที่ค่อนข้างเหนียวเลยอ่ะสกอร์เนี่ยเป็น11-7นะครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันเบนซ์มีอะไรเพิ่มเติมไหมช่วงท้าย
1: ก็หลักๆก็ประมาณนี้เพราะเตรียมความพร้อมสู่เอเชียนเกมเนาะนะครับ
0: เอเชียนเกมนี่เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะอีกประมาณ16วัน
1: ใช่
0: ก็จะเริ่มวันที่19ก็ฟุตบอลเนี่ยจะเริ่มก่อนฟ
1: ุ
0: ตบอลเนี่ยจะเตะวันไหนนะ
1: ฟุตบอลน่าจะไม่ผิดเป็น15หรือ
0: ครับ
1: 15ของชายเนี่ยน่าจะเป็น15นะ
0: ก็นัดแรกเนี่ยวันที่15
1: ถ้าวันของผู้หญิงเราจะเตะก่อน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เกมแรกทีมชาติไทยเนี่ยอยู่23เนี่ยจะเจอกับคีกิสถานวันที่16นะก่อนเปิดประมาณ3วันก่อนเปิดอย่างเป็นทางการ3วัน
1: ครับ
0: แล้วก็20เนี่ยเราจะเจอฮ่องกงส่วน23เราเจอญี่ปุ่น2เกมแรกเนี่ยเตะบ่าย 2:30 นะ
1: ครับ
0: แล้วบ่าย 2พอดีแล้วก็เกมที่3เนี่ยเตะ 5:30 ตามเชียร์กันได
1: ้ส่วนบอลหญิงเนี่ยคู่เราจะเตะก่
0: อ
1: นวันที่14กันยายน
0: ครับ
1: เจอญี่ปุ่นเจอเจ้าภาพ
0: ครับ
1: 17:30 นาทีครับส่วนนัดที่2เนี่ยเจอไชนีสไทเปวันที่17
0: ครับ
1: เวลา 14:00 ครับส่วนนัดสุดท้ายเจอเวียดนามวันที่21กันยายนนี้ครับ
0: ก็เอเชียนเกมก็นักเตะหลายคนอายุก็ยัง 18-19 เนี่ยยังต่อยอดไปถึงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี2028ได้นะซึ่งญี่ปุ่นน่ะจะเป็นเจ้าภาพและครั้งเนี้ยจะคัดหาทีมไปโอลิมปิกด้วยจะคัดหาทีมไปโอลิมปิกด้วยนะ
1: ครับ
0: ก็เป็นชุดที่เราต้องฝากความหวังไว้แล้วก็ต่อยอดไปในอีก2ปีข้างหน้าส่วนในเอเชียนเกมเนี่ยผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยดีสุดคือคว้าอันดับ4 2ครั้งนะเมื่อปี2002ที่เกาหลีใต้แล้วก็2014ที่อินชอนชุดนั้นเป็นพีโก้คุมเราก็แพ้เกาหลีใต้ในรอบรองแล้วก็ไปแพ้อิรักในรอบชิงที่3นะแล้วก็2018เนี่ยที่อินโดเราตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็2022ที่จีนเนี่ยเราตกรอบ16ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: ครับผมก็ชุดที่แล้วเนี่ย2022ที่จีนเราเป็นคนหล่านะอิสระเทียสีทาโรไปคุ
1: ม
0: ก็ครั้งที่แล้วเราไปแพ้อิหร่านในรอบ16ทีมก็เดี๋ยวตามเชียร์กันสำหรับทีมชาติไทยทั้งชายหญิงเลยรวมถึงทุกประเภทกีฬาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็อัปเดตล่าสุดแบดมินตันเราเท่าไหร่แล้วตอนนี้12-9เมื่อกี้เราเนี่ยชาเลนจ์สำเร็จด้วยนะ13-9ละก็ดูแล้วเกมแรกมีโอกาสได้ก่อนนะ
1: ใช่
0: ครับผมอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่อยู่นะผมติดภารกิจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูว่าน้องเบนจะจัดรายการใครอาจจะเป็นพี่เจ๋งหรือพี่เอ็ม
1: ครับ
0: ส่วนผมเนี่ยเดี๋ยวกลับมาวันจันทร์เลยก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่สำหรับเกาะกระแสกีฬาไทยพรุ่งนี้ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชู

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญ

0: เป็นยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเปิดทำเนียบต้อนรับนักตบลูกยางสาวไทยโชว์อันเดอร์เซตลูกวอลเล่ก่อนมอบเงินรางวัลรวมกว่า14ล้านบาทพร้อมกดปุ่มโอนตรงเข้าบัญชีนักกีฬาซาและขอบคุณสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยดาวีชัยคีรีรายงานค่ะ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดประวัติศาสตร์แชมป์เอเชีย2026ที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีได้มอบโอวาทว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากตั้งแต่ที่ได้รับทราบข่าวดีเมื่อวันอาทิตย์แม้ว่าจะลุ้นแต่ในส่วนลึกก็รู้ว่าจะต้องนำความปลาบปลื้มใจมามอบให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนและขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้รับความเชื่อมั่นและเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จต่อไปซึ่งรัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างและส่งกำลังใจให้ขณะที่ทีมนักวอลเลย์บอลหญิงได้มอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เล่นเซตและอันเดอร์บอลกับนางสาวพรพันธ์เกิดปราดหรือน้องชมพู่กับตันทีบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬารวมมูลค่าแล้วประมาณ14ล้าน7แสนบาทและได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศและเป็นการยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องขณะที่นักกีฬาวอลเลย์บอลได้ขอบคุณคนไทยทุกคนที่ให้กำลังใจจนสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกได้โดยเฉพาะสายมูที่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชนะแต่ขออย่าลืมแก้บนพร้อมให้มูต่อไปในเวทีโอลิมปิกด้วยดาวิชัยคีรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน
1: นายกบอกประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนหลังสนธินัดแถลงนำมวลชนลงถนนทวงคืนประเทศ7กันยายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าว7กันยายนเพื่อเตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเถาว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ไปติดหนี้ใครเพราะประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนดังนั้นไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาใดๆอยู่แล้วธปท.เดินหน้าสกัดทุนเทาดัน Bangkok Blueprint ยกระดับมาตรฐานการเงินไทยสู่สากลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวในการประชุมสุดยอดทางธุรกิจ Bangkok Business Summit ครั้งที่1ว่าปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และขบวนการฟอกเงินกำลังเป็นโจทย์สำคัญของระบบการเงินไทยหลังความเสียหายจากภัยทางการเงินพุ่งแตะ 43,000 ล้านสะท้อนเครือข่ายมิจฉาชีพที่ปรับรูปแบบการหลอกลวงและเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็วธปท.ปรับแนวทางตัดเส้นทางการเงินตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสำหรับมาตรการสำคัญ4เสาหลักได้แก่การควบคุมธุรกรรมเงินสดการสกัดการใช้ทองคำเป็นแหล่งช่องทางฟอกเงินการติดตามธุรกรรมเงินตราต่างประเทศการเฝ้าระวังธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลนอกจากนี้เตรียมผนึกกำลังสถาบันการเงินธนาคารของรัฐธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินกำหนดธุรกรรมต้องเฝ้าระวัง24รูปแบบเพื่อยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้าและการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลทุกระดับทั่วประเทศหยุดเกมในนาทีที่10เพื่อปรบมือให้กับเมสซี่สมาคมฟุตบอลอาร์เจนตินาประกาศให้การแข่งขันฟุตบอลทุกคู่ทั่วประเทศในโปรแกรมถัดไปหยุดการแข่งขันในนาทีที่10เพื่อปรบมือเป็นเวลา1นาทีสดุดีเลียเนลเมสซี่หลังเจ้าตัวประกาศอำลาการรับใช้ทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการสำหรับการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเพื่อยกย่องหนึ่งในนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศ โดยนาทีที่10ถูกเลือกเพื่อสื่อถึงหมายเลขเสื้อเบอร์10อันเป็นสัญลักษณ์ของเมสซี่ตลอดเส้นทางการค้าแข่งกับทัพฟ้าขาวสำหรับกฎนี้จะครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลทุกระดับทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลชายฟุตบอลหญิงฟุตบอล11คนฟุตซอลหรือฟุตบอลชายหาดโดยทุกสนามจะร่วมกันหยุดเกมเพื่อปรบมือให้กับตำนานลูกหนังรายนี้ปีเตอร์ซูชประกาศอำลาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการปีเตอร์ซูชประกาศอำลาสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนนักเตะไทยลีกแม้ยังเหลือสัญญากับทีมสำหรับมิดฟิลด์วัย33ปีย้ายจากฉางชุนหยาไถในชนิดซูเปอร์ลีกมาค้าแข่งกับปราสาทสายฟ้าในปี2025มีส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยลีก1สมัย FA ครับ1สมัยลีกครับ1สมัยและช้อปปี้ครับ2สมัยทางนี้โรเบิร์ต

0: โรชซึ่งเป็นพี่ชายของปีเตอร์ยังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนไทยลีกของบุรีรัมย์สำหรับฤดูกาลที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: าหู้บายบายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคะแบบคะสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในเวลา 13:00 น.และวันเสาร์อาทิตย์ 14:00 น.ครับเรื่องราวที่ว่าด้วยเกี่ยวกับรถยนต์และการเดินทางนะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจ้ดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจ้ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับผม
2: ครับอ่ะไงอ่ะพี่ต่อดิพี่ต่อดิพี่ต้องมีอะไรบ้าง
1: วันนี้รายการสดครับคุณผู้ฟังครับ
2: ต้องมีอะไรบ้าง
1: มีเยอะด้วยวันนี้มีเยอะด้วยแต่ว่ารอรับหมายสารสวัสดีครับผู้ฟังครับวันนี้รายการสดนะครับผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาได้เลยนะครับ4689899นะครับใครจะสอบถามนะครับเรื่องราวของรถยนต์นะครับการซ่อมบำรุงก็ได้นะครับหรือจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้านะครับเรื่องของน้ำมันสารหล่อลื่นและสารปรุงแต่งเครื่องยนต์นี
2: ่ไอ้ฮะ
1: ผมเรื่องพูดได้นะ
2: ผมมีเรื่องไว้เล่าให้ฟังเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่เปิดตัว
1: มิซูบิชิ
2: ปาเจโร่นะครับ
1: ครับ
2: ก็คือเป็นเวอร์พรีเมียร
1: ์ครับ
2: เปิดที่ญี่ปุ่น
1: ครับ
2: เปิดที่ญี่ปุ่นนะครับบ้านเรายังไม่เปิดนะแต่เป็นรถประกอบบ้านเรา
1: ครับ
2: ปาเจโร่ก็จะคุยนักคุยหนาว่าแบบโอ้โหเขาเจ๋งอ่ะคุยตลอดคุยจนแบบภาพนี่ปล่อยภาพหลุดฝากข่าวมาเยอะมากนะครับถึงเวลาไปเปิดที่ญี่ปุ่นนะฮะก็เชิญนักข่าวไปบางกลุ่มเท่านั้นนะครับก็ไปถึงปุ๊บก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรส่งมาแต่ว่าเราก็ไปหาดูจากที่ญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
2: ผมก็ไปหาสำนักข่าวของญี่ปุ่นก็แต่ว่ามีเรื่องเนี้ยแปลไว้ในเส้นทางยานยนต์แล้วนะครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าเรื่องแปลทั้งหมดอาจจะไม่ใช่ของเขาทั้งหมดผมก็เลยกำลังบอกว่าอ้าวคุณมาเนี่ยเปิดตัวเนี่ยมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับตัวนี้เป็นเจนที่4ของปาเจโร่นะเท่ากับที่เขามีเจนที่4หมดไปแล้วมีเจนที่5นะเจนที่5ไงที่เปิดนี่คือเจนที่5
1: ครับ
2: ก็ห่างจากเจนที่4ไป7ปีหายไป7ปีแล้วก็เริ่มกลับมาทำตลาดใหม
1: ่ครับ
2: ก็ดูแล้วเหมือนจะคึกคักมากแต่ว่าในบ้านเราปาเจโร่อะไรนะเขายังขายอยู่นะ
1: ครับ
2: แต่เขาบอกว่าตัวเนี้ยเขาทำตัวใหญ่ตัวโตเลยแบบฐานล้อยาวแบบรถเนี่ยความยาว4.90 เมตรกว่าเลย
1: สี
2: ่ห้าเมตรอ่ะ
1: 4.910
2: คือใหญ่มากเขาก็แบบว่าโอ้ผมอ่ะจะมาลุยกับแลนด์ครูเซอร์เลยแลนด์ครูเซอร์นี่ไม่ใช่ FJ ด้วยนะ
1: ครับ
2: แลนด์ครูเซอร์ต้องเป็น VX เลยนะครับก็เป็นตระกูล VX เลยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าจะพูดถึงความยิ่งใหญ่ของปาเจโร่เนี่ย
1: ครับ
2: คือคุณต้องบอกว่าปาเจโร่เจนที่1เจนที่2เจนที่3ไปเรื่อยๆเนี่ย
1: ครับ
2: จนมันมีคำว่าโชกุนถ้าใครจำได้ปาเจโร่ต้องโชกุนมันถึงจะเป็นแบบตัวที่แบบท็อปสุด
1: ตัวท็อป
2: แต่ว่าวันนี้เขาก็ไม่ได้ใช้ชื่อโชกุนนะ
1: ใช้เป็นสปอร์ตตอนนี
2: ้เขาเป็นปาเจโร่ไม่ในเมืองไทยเป็นรถสปอร์ตแต่ว่าไอ้ตัวที่เปิดนี่คือปาเจโร่
1: ปาเจโร่ธรรมดานะไม่ใช่สปอร์ต
2: คราวนี้ยังไม่ใช่โชกุนเนี่ยถ้าในตระกูลแล้วมันต้องแบบสุด
1: ก็ยังไม่สุดใช่
2: ใช่ถูกไหมซึ่งคุณก็มาเปิดตัว
1: ไม่สุดนี่ก็2004เทอร์โบแล้วนะ
2: 2004เทอร์โบเครื่องก็ปกติโตต้าก็มี2004 2008มีหมดแล้วแต่ว่าคุณรู้แบบว่าไอ้ที่ผมกำลังเล่าให้ฟังอยู่นี่คือเฮ้ยคุณไม่เปิดเนี่ยถ้าเป็นไปได้คุณรถประกอบไทยด้วยนะ
1: ครับ
2: คุณส่งไปขายที่ญี่ปุ่นน่ะเขาไม่ได้ขวาเหมือนกัน
1: ครับ
2: กระจังหน้ามีเลือก2แบบมีแบบขีดและแบบลายดาวเงี้ย
1: รังผึ้ง
2: คราวนี้ไม่เปิดเมืองไทย

0: ครับ
1: ไปเปิดที่ญี่ปุ่นโหสื่อญี่ปุ่นฮือฮาพาดหัวบอกว่าตัวเนี้ยจะมาโค่นล้มการครองตลาดของโตโยต้าเป็นไงฟังดูแล้วแบบผมไม่รู้หรอกว่าในญี่ปุ่นตลาดจะเป็นขนาดไหนแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าวันนี้โตโยต้า
0: ครับ
1: ทาโวที่เป็น Fortuner เสร็จแล้วรถเสร็จแล้ว
0: ครับ
1: และรถก็กำลังถ่ายแคตตาล็อกอยู
0: ่
1: เชื่อว่าแคตตาล็อกกำลังจะพิมพ์นะไม่น่าจะนาน
0: ครับแต่อันนี้คือ Mitsubishi เขาอาจจะบอกว่าของเขาเนี่ยเป็น SUV กึ่งเขาใช้คำว่า Cross นะ SUV บวก Cross
1: คือเขาบอกว่ารถเขาเนี่ยทำมาให้ใช้ในออฟโรดได้วิ่งบนถนนได้ทั้ง
0: เจ็ดโหมดการขับข
1: ี่อะไรแบบเนี้ย
0: นะ
1: แต่คุณรู้ป่าว่า Fortuner หน้าใหม่ที่เป็นหน้า Tavo เสร็จแล้ว
0: แล้วสวยมากด้วย
1: แล้วนี่คือพร้อมแบบถ้าถามผมนะผมว่าคันนี้พร้อมจำหน่ายก่อนคุณเพราะว่าคุณแบบเสร็จจากโรงงานคุณส่งไปญี่ปุ่นถูกป่ะ
0: ครับ
1: คุณต้องแบบตุลา
0: เอาตรงๆให้ความเป็นธรรม
1: ตุลาคุณจะได้ขาย
0: ครับให้ความเป็นธรรมกับ Mitsubishi Pajero ใหม
1: ่ผมก็ไม่ได้บอกว่าอะไรผมแค่บอกว่า Toyota เนี่ยเขาเสร็จแล้วแล้วคุณทำเสร็จก่อนนะคุณต้องขายก่อนทีนี้ผมก็เลยจะพูดเนี่ยตอนนี้เป็นช่องว่างที่แบบสุญญากาศถูกป่ะไม่มีใครใหม่คุณใหม่สุดคุณต้องขายถ้าคุณอยากจะขายในบ้านเราแต่ที่ผ่านมาคุณเน้นส่งออกตลอดอ่ะถ้าคุณไม่ขายคุณทำไงอ่ะเดี๋ยวโตโยต้าเปิดไงมีแฟนคลับป่ะแฟนคลับ
0: แล้ว
1: Fortuner พอเป็นหน้า Tavo มีไหม
0: มีอยู่แล้ว
1: อ่ะมีอยู่แล้วอ่ะแล้ว Ford ตอนนี้ Ford Bronco ติดรถลายพรางอยู่นะ
0: ครับ
1: ติดพราง
0: วิ่งอยู่นะวิ่งอยู่นะ
1: แล้ววิ่งอยู่ในบ้านเรานะวิ่งอยู่เก็บระยะทางอยู่นะครับเก
0: ็
1: บระยะทางเสร็จปุ๊บ
0: Ford Bronco หน้าตาเป็นไงอธิบายให้คุณฟังฟังนิดนึงเดี๋ยวคุณฟังจะ
1: ก็จะเป็นคือ
0: เป็นรุ่น
1: Bronco
0: รุ่น Plus ของไอ้นี่อ่ะของ Everest
1: คือ Everest ก็ Everest ไปถูกป่ะแต่ว่า Bronco นี่มาทรงใหม
0: ่
1: เป
0: ็
1: นเหลี่ยมแล้วก็เป็นโมเดลที่แบบว่าเป็น Global Model เลย
0: ครับ
1: ต่างชาติฮิตมาก
0: อันนี้คือที่ขายทั่ว

0: ฟอร์ดไม่คือคนขับฟอร์ดเอเวอเรสต์ไม่เคยบ่นว่ารถกินน้ำมัน
1: ใช่ยังไงก็จะซื้ออะ
0: แพงขนาดไหนก็ไม่เคยบ่นจะซดแบบเททิ้งเขาก็ไม่สนเขามีแฟนขับของเขา
1: ครับ
0: อะบองโก้เข้ามาถามว่าบองโก้จะขายได้ไหม
1: ขายได้อยู่แล้ว
0: เพราะว่าเป็นฟอร์ดถูกไหม
1: ครับ
0: แล้วฟอร์จูเนอร
1: ์ก็มีอยู่แล้วคือประเด็นที่พี่พูดหมายความว่าระวังว่าแฟนที่คุณเคยได้จากมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยจะหายไปใช่ไหม
0: ไม่ผมก็ไม่บอกว่าปาเจโร่อ่ะอย่าเพิ่งมั่นใจตัวเองว่าเฮ้ยผมยังไงผมก็ขายได้
1: อ
0: ๋
1: อ
0: รถผมใหม่กว่าไม่ได้ใหม่กว่านะเพราะว่า
1: ไม่นะ
0: ถ้าเกิดคุณดูนะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ใครขับรถอยู่มองไปรอบๆตัวเนี่ยเห็นมิตซูบิชิวิ่งบ้างปะลองสังเกตดูอ่ะมีปะ
1: มีแต่รุ่นเก่าอ่ะมิตซูบิชิ
0: รุ่นเก่าก็หายากพี
1: ่ก็มี
0: แต่ว่ามันน้อยไปละซึ่งตอนเนี้ยถ้าเป็นผมนะ
1: ครับ
0: ออกเลยญี่ปุ่นเปิดผมเปิดด้วยขายเลย
1: ผมก็ไม่เข้าใจทำไมไม่เปิดเมืองไทยนะ
0: คือเมืองไทยนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นเมืองหลวงของ PPV นะครับ
1: ครับแต่เขาบอกเขาเป็น SUV นะคันเนี้ยข้างหน้าเป็นปีกนกข้างหลังเป็น5 Link
0: อ่ะก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุณตลาดคุณที่คุณต้องแชร์คุณตลาดไหนอ่ะ
1: ตลาดไทย
0: ตลาด PPV ป่ะล่ะ
1: ใช่
0: แล้วคันนี้บองโก้มา Fortuner มาIsuzu ไม่มีโมเดลใหม
1: ่ครับ
0: เชื่อว่า Isuzu ต้องเตรียมรับแรงปะทะเต็มที่อยู่แล้ว
1: Isuzu ก็ต้องเอาการตลาดมาสู้
0: เพราะฉะนั้นก็ต้องโปรโมชั่นแคมเปญถูกป
1: ่
0: ะใช่แล้วแฟนมิตซูอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะหาเจอป่ะพี่ลองถามดูดิ
1: พี่แต่ก่อนจะไปถามถึงแฟนมิตซูอยู่ตรงไหนผมอยากจะให้คุณผู้ฟังที่ขับรถบนทางด่วนถ้าเผื่อผ่านเหลียวตาไปทางซ้ายดูหงฉีผมสักนิดนึงนะ SUV คันนี้ต่างหากที่จะชนกับแลนด์โรเวอร์ของจริง
0: ผมนี่งงมากผมคุยเรื่องคันนี้อยู
1: ่อันนี้ไง SUV ใหญ่ไงหงฉีใหญ่มาก
0: ผมกำลังคุยอันนี้อยู่พี่ให้พี่บอกว่าผมอยากจะบอกให้บองไว้ทางนี้แล้วมันเรื่องไหนมันต่อกันตรงไหนวะ
1: คือ SUV ถ้าบรรดา SUV ไซส์ใหญ่เนี่ย
0: ผมพี่ต้องต่อทางนี้ต่อ SUV ไซส์ใหญ่เนี่ยพี่อยู่ดีพี่ตัดหมดผมไป
1: ในกลุ่มเนี้ยคือในขณะที่คุณยังไม่ขายเนี่ยบองโก้วิ่งกำลังพลางตัววิ่งเก็บระยะทางในเมืองไทยใกล้แล้ว
0: เนี่ยนิดมาร์เก็ตขายได้ไม่เยอะเท่าไหร่มันเป็นคนกลุ่มนั้นแต่ว่ามิตซูมันก็จะมีแฟนคลับใครที่เคยขับปาเจโร่โชกุนตัว V6 3500 cc
1: ครับ
0: อันนั้นจะเป็นกลุ่มเขาแต่ว่าราคาน้ำมันวันนี้มันไม่ใช่แล้ว
1: เข้าใจไงแต่ว่ามีประเด็นหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มสมาคมพ่อค้าไทยจีนเอางี้แล้วกันนะบางท่านผมถามว่าคิดยังไงกับรถยี่ห้อนี้รุ่นนี้เขาหันมามองหน้าผมแล้วบอกว่ารู้ไหมว่านี่คือในเมืองจีนเนี่ยจะมีโป๊ยเซียนใช่ไหมพี่ก็คือกลุ่มผู้บริหารสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาบอกว่ารู้ไหมว่าโป๊ยเซียนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้รถยี่ห้อนี้นะ
0: ก็ใช้แค่โป๊ยเซียนไง
1: ไม่โหแต่ประเด็นคือเขาบอกว่ามันเป็นเสมือนถ้าผู้นำของเราอ่ะใช้รถอะไรอ่ะคนข้างล่างอ่ะย่อมมองเห็นแล้วเขาก็ต้องทุกคนก็อยากใช้เหมือนกันบรรดาที่เป็นหัวในเมืองไทยเนี่ยพ่อค้าหลายคนนะสนใจนะเพราะฉะนั้นใช่ผมมั่นใจว่าเป็นนิชมาร์เก็ตอย่างที่พี่โจพูดอ่ะแต่ผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีคนซื้อ
0: มีคนซื้อไม่เยอะไง
1: ไม่มีแล้ว
0: อาจจะมีเท่าไหร่ไม่แน่ของพี่เนี่ยพี่ว่าเยอะ
1: ผมว่าเกิน500คัน
0: เรียกว่าเยอะเหรอ
1: เอ้าในโหรถคัน
0: แล้วพี่มาคุยว่าค่าหงฉี500คันนี่คือนิดมาก
1: 500ในกลุ่มของมันก็ถือว่าเยอะแล้ว
0: ไม่ได้เยอะหรอกถ้าเทียบกับตลาดอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเทียบตลาดมันสู้ไม่ได้อยู่แล้ว
0: ยอดวอลลุ่ม500นี่ก็ท่วม
1: ก็ต้องเทียบกับRange Rover ขายได้กี่คันก็ประมาณ 8-900 คัน
0: แล้ว Rover ก็เยอะอยู่ขนาดตัว Limited แบบแพงๆแบบแพงไม่มีเหตุผล
1: คือยังไงเขาก็มีแฟนของเขา
0: เ
1: หมือนกัน
0: มิตซูบิชิอ่ะผมก็เชื่อว่ามีแฟนพี่จะ500คัน800คันเหรอ
1: มิตซูบิโองั้นก็ต้องม้วนเสื้อผ้าบ้านอ่ะใช่
0: ใช่ป่ะมิตซูบิชิ
1: คุณเป็นนิชมาร์เก็ตอ่ะ
0: พี่จะ
1: เป็นแมสโปรดักชันอ่ะ
0: พี่จะมา500คันเหมือนหงฉีเหรอ
1: ไม่ได้
0: 800คัน 1,000 คันเหมือนแลนด์โรเวอร
1: ์ไม่ได้คุณต้องหลัก
0: พี่มีโรงงานในนี้
1: ต้องมี 5,000 คันขึ้น
0: แล้วพี่ขายเงี้ยพี่เปิดราคาเงี้ยบอกแบบคร่าวๆมา
1: ขั้นต่ำ
0: เกือบ2ล้านเนี่ย
1: เริ่มต้นเกือบ2ล้านใช
0: ่
1: ตัวท็อปน่าจะ2ล้านนิดๆ
0: แล้วจะถึง500มั้ย
1: 500คันเลยถือโหพูดไม่กล้าพูดคำว่าถึงเลยนะ
0: เอาพี่พูดดิพ
1: ี่
0: พูดดิ500
1: คันนะ
0: พอจะซื้อปุ๊บโอ้โหโตโยต้าก็เปิด Fortuner
1: ใหม่เดี๋ยวถามก่อนว่า
0: พอเห็นภาพอ่ะ Fortuner เปิดใหม่มิตซูปาเจโร่2ล้าน
1: เอางี้เรายังไม่รู้ราคาที่แบบ exactly นะเอาเป็นว่าเราประเมินว่า1.7 ล้าน
0: เขาบอกว่าประมาณเกือบ
1: ใกล้ๆเกือบ2ล้าน
0: 8
1: ล้าน8

0: สมมติว่าร้าน8มีอะไรใหม่บ้างเอางี้ก่อนดีกว่าที่ผมเห็นว่ามีอะไรใหม่นะที่ผมเห็นว่ามีอะไรใหม่สำหรับปาเจโร่สปอร์ตนะไอ้เบาะนั่งแถว3อ่ะหมอนอ่ะพับได้
1: แถว2ก็พับได้พี่เข้าไปดูรูปผมลงรูปไปให้คือผมไม่ได้ไปญี่ปุ่นกับเขา
0: ครับ
1: แต่ผมลงรูปไปให้ในเส้นทางยานยนต์มีคอลัมน์นี้ผมเขียนไว้แล้ว
0: มีระบบเอดาด้วย
1: ต้องมีดิพี่รถยุคนี้พี่พูดทำไมไม่มี
0: ไม่แต่มันจะรุ่นก่อนนี้ไม่หมายถึงว่ามีอะไรใหม่บ้างไงมีอะไรใหม
1: ่ถ้าพี่ไม่มีนะพี่ก็ตังค์นี้ไปซื้อรถจีน4คันพ
0: ี่
1: ไปซื้อเจคู่4คัน
0: พี่รีบพูดแย่งผมผมเลยไม่รู้จะเล่นมุกอะไรเลยนี่สาผมสาดึงไปของฉี่แล้วนะ
1: โอ้โห
0: คือผมก็จะเปรียบเทียบว่าในราคาเนี้ยพี่เดี๋ยวไปดูหงสีซะหน่อยไหม
1: หรือว่าไปซื้อรถออฟโรดของโอ้ยปวดหัวพูดไปก็ไม่รู้จะพูดว่าไงกำลังจะมองว่าอ่ะ
0: ความดันขึ้นเลย
1: สมมติว่าคุณมาเปิดคุณเปิดร้านแปดตึ้งเฮ้ยสวยว่าเจ๋งว่าคันใหญ่มาเลย
0: ส่งบ็อกซี่ใหญ
1: ่อ้าวใหญ่เลยอะบองบองโก้เปิดมาฟอร์ดเขาต้องประมาณ
0: บองโก้กับบ็อกซี่นะ
1: บอกเขาบอกกว่าด้วย
0: บอกกว่าด้วย
1: บอกกว่าด้วย
0: บอกแบบบึกๆเลย
1: อ่ะโอ้บองโก้เข้ามาแบบเพราะเขาต้องเปิดประมาณแบบฟอร์ดนี่ก็ต้องล้านเจ็ดล้านหกเก้าล้านเจ็ดฟอร์ดเขาอยู่ประมาณนี้
0: แต่เขามีแฟนเขาจะเปิดเท่าไหร่เขามีคนซื้ออยู่แล้ว
1: เขามีกลุ่มของเขาถูกป่ะกล
0: ุ
1: ่มที่เป็นแฟนฟอร์ดเขาซื้ออยู่แล้วฮะอาจจะคนที่กำลังเล็งๆก็อาจจะเข้ามาจังหวะนี้ก็ได
0: ้ครับแรปเตอร์เขาจะขายเป็นพันนะคุณ
1: แล้วพอเสร็จปุ๊บ
0: ครับ
1: อีซูซูไม่ได้อยู่ไม่ได้อีซูอยู่ไม่ได้นะ
0: ครับ
1: อีซูจะอยู่เฉยๆดูเขาขายกันไม่ได้
0: ไม่ได้
1: อีซูก็ต้องมีโปรโมชั่นแคมเปญถูกป่ะ
0: ครับ
1: เอาเทมาอีกแล้วเขามีแฟนคลับไหมอ่ะ
0: มีดิ
1: เขามีกลุ่มเขาอยู่อีกอ่ะ
0: และไอการเทเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าเนี่ยใครรู้ไหมครับจะย้ายกลุ่มไปหาเขาพวกกลุ่มที่เคยซื้อรถแบบบริษัทอ่ะห้างร้านซื้อที5คัน7คันอย่างเงี้ยพวกนี้เขาไม่ได้เอาแบบเขาไม่ได้เป็นแฟนมันแท้นะเขาเอาแคมเปญนำ
1: ใช่
0: ถ้าอีซูมีแคมเปญดีกว่าเขาก็ต้องไปอีซู
1: แล้วก็ถามว่ามันหน้าตาขี้เหร่ไหม
0: โอ้ย
1: มิวเอ็ก
0: ซ์หล่อนะ
1: มิวเอ็กซ์ก็ไม่ได้แย่นะ
0: หล่อนะทำไปเล่นไปนะ
1: ถูกไหมมีเครื่องยนต์ 2,200 ให้เลือกด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ประหยัดกว่าอะไรกว่ามันมีหลายอย่างไง
0: ครับ
1: คือปัจจัยมันมีหลายอย่างมันต้องแบบมันต้องมีจังหวะโอกาสแล้วโชค
0: ซึ่งพี่จะบอกว่าพี่จะบอกมิซูบิชิผิดหมดเลยเหรอจังหวะและโอกาส
1: คือคุณจังหวะคุณเนี่ยดีตอนเนี้ยคุณดีแต่ว่าคุณไม่ฉวยโอกาสนี้ไง
0: อ๋อแทนที่จะขายแทนที่จะทำราคา
1: ก่อนเพราะฟอร์ดยังวิ่งไม่จบ
0: ใช่โตต้ายังไม่ออก
1: ฟอร์ดยังเก็บคะแนนเก็บระยะทางไม่จบ
0: ครับ
1: ต้องตามส่งเรียบร้อยอะไรถึงจะรถจะออกมาเปิดตัวถูกป่ะ
0: ครับ
1: โตต้าก็แบบเฮ้ยตอนนี
0: ้เพิ่งจะทำแคตตาล็อก
1: เรายังรู้เลยว่าทำแคตตาล็อกเขาจะไม่รู้เหร
0: อรู
1: ้แคตตาล็อกกำลังถ่ายกันอยู่ยังไม่ปริ้นต้องตรวจปุ๊บตรวจปุ๊บก็ไม่รู้กี่รอบ
0: เฮ้ยแต่แคตตาล็อกจบนี่คือวิ่งเก็บได้ทางจบหมดแล้วนะ
1: จบแล้วนะ
0: ราคาเขารู้แล้วนะตอนนี
1: ้ตอนนี้แค่ถ่ายรูปมันต้องไปรีทัช
0: ใช่แล้วก็เหลืออบรมเซลแล้วนะ
1: แล้วก็แอปพูฟ
0: ครับ
1: ระหว่างที่ทำเนี่ยก็ต้องไปอบรมเซลต้องไปดูว่าอาจารย์แจ็คเนี่ยลองเปิดดูเ
0: ฟซบุ๊กอาจารย์แจ็ค
1: อาจารย์แจ็คถ้าเกิดอาจารย์แจ็คทำงานอยู่แปลว่า
0: อาจารย์แจ็คจริงๆชื่ออะไรนะ
1: นะเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ใครตอนนี้ซึ่งผมบอกว่ามิซูอ่ะตอนนี้ต้องเปิด
0: เ
1: พราะตลาดมันโดดอยู่ไง
0: คุณ
1: ต้องมาพอคุณมารอเขาเยอะๆพุ่งภาพมาสลบอีกสลบอีกกี่รอบแล้ววะใช่ป่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่าลองดูแล้วกันครับเนื้อหาในรายละเอียดของตัวรถผมใส่ไว้มีสี2สีนะสีคอปเปอร
0: ์ครับ
1: กำลังมาเลยพี
0: ่ครับ
1: อาร์มอนคอปเปอร์เมทัลลิกนะครับ
0: อันนี้คอปเปอร์เขาจะออกส้มๆกว่าคนอื่นนะ
1: ก็ทองแดงอาจจะแบบว่าโดนแดดโดนฝนมากกว่าคนอื่นหน่อยอะไรเงี้ย
0: ถ้าอย่างที่เราไปขับอย่างซาเล่เนี่ยจะออกแบบชมพูอันนั้นจะดูละมุ
1: อันนั้นก็คือแบบสวยเพิ่งออกจากโรงงานขับไปใหม่ๆแล้วอยู่คอปเปอร์ถ้ามันตากแดดตากฝนมันก็เปลี่ยนสี
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะโทนไม่เท่ากันแล้วก็แฟนทอมบลูเมทัลลิกนะครับก็มี2สีระบบขับเคลื่อนก็มีขับเคลื่อนมี4โหมดขับ2ขับ4นะครับโฟร์ไฮแล้วก็โฟร์โลอะไรเงี้ยมีเลือกหมดเลยนะครับลองไปดูในรายละเอียดแต่ว่าผมก็มีเท่านี้ผมก็แปลมญี่ปุ่นเท่านี้แหละแต่ว่าผมตัดไอ้พวกอันนี้ออกไปเยอะพวกแบบคอมเมนต์แสดงความดีใจจะมาโคตรคนรู้คนนี้อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ตรงกับบ้านเราไง
0: ครับ
1: ก็ลองดูนะครับแต่ก็ลองไปอ่านดูกดไลค์กดแชร์เล่นๆนะฮะเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ลื่นลม
0: ครับ
1: ในข้อความมาครับ
0: ฮะมีข้อความมาแล้วเหรอครับ
1: วีโก้แชมป์แคปยกสูงเครื่อง 2,500 เกียร์ธรรมดาวิ่ง 90,000 กิโลเมตรถ้าจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ครับรถปี13แล้วอะไรเนี่ยคุณภาพพอใช้ได้นี่คนละคน

0: อืม
1: วีโก้แชมป์ขึ้น 2,500 เกียร์ธรรมดาอันนี้เป็น4ประตูหรือเป็น2ประตูแคปเนี่ยน่าจะขับ2ยกสูงแคปน่าจะเป็น4ประตูไหม
0: แคปน่าจะ2ประตูไหม
1: 200,000 300,000 นะพี่น่าจะได
0: ้สมาร์ทแคปหรือเปล่า
1: ลองดูสมาร์ทแคปเท่าไหร่อ่ะ
0: เดี๋ยว
1: แล้ว4ประตูเท่าไหร่อ่ะ
0: ครับเดี๋ยวผมดูราคาสมาร์ทแคปกับ4ประตูให้ปีอะไรนะ2002อ่ะ
1: ปี13
0: ปี13
1: มันก็จะมี P Runner ใช่ไหมที่เป็น4ประตูใช่ไหมกับ2ประตูเพราะมันเป็นยกสูง
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: ยกสูงเครื่องอ๋อขนาดเป็นตัว P Runner
1: เครื่อง 2,500
0: ครับ
1: เกียร์ธรรมดา
0: ครับ
1: แต่เครื่อง 2,500 เกียร์ออโต้มีน้อยมากนะน
0: ้
1: อย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ลดน้อย
0: พี่โจดูอย่างอื่นไปก่อนครับเดี๋ยวผมดูให้
1: ได้เลยนะฮะก็นี่แหละเรื่องของปาเจโร่ที่แบบเสียดายที่เปิดไอ้นี่ไปหน่อยนะ
0: ไม่เอาจังหวะที่ควรจะได้ประโยชน์
1: ไม่มีตรงนี้โบอยู่ไงที่ผมมองก็คือแบบเฮ้ยมันโบอยู่แล้วคุณรออะไรเนี่ยไม่น่ารอได้จะใส่เลยตอนเนี้ย
0: อีกอันนึงที่ผมถามผมเห็นปุ๊บผมสะดุดอย่างที่พี่โจ้สะดุดเหมือนกันคือราคาเนี่ยผมบอกตรงคือ Mitsubishi ก็ยังอยู่ในโลกของ Mitsubishi แต่เพียงเจ้าเดียวโดยไม่สนใจใครเลยโดยไม่สนใจโลกเลยผมพูดคำนี้ถ้าอย่างเป็นแบรนด์อื่นที่เขาเปิดตัวมานะครับถ้าจุดแข็งคุณไม่ดีจริงอ่ะคุณไม่สามารถที่จะตั้งราคาแบบนี้ได้หรอกอย่างตัวตั้งเนี้ยสังเกตดิที่เขาประกาศเลยว่าเขาไม่สนใจรถจีนเขาตั้งราคา Yaris Cross ออกมานี่แบบชนรถจีนเต็มที่ไม่สนใช่ไหมครับเพราะเขามั่นใจว่าเขามีแฟนของเข
1: า
0: แล้วเขาขายได้ใช่ไหมครับแล้วก็แต่ถ้าเปรียบเทียบคุณสมบัติรถเนี่ยรถในพิกัดนั้นเนี่ยโหรถจีนมีให้เลือกเยอะมากและราคาถูกกว่าเยอะมากใช่ไหมครับแต่ว่าพอเป็น Mitsubishi เนี่ย
1: Mitsubishi คือยอดขายคุณน้อยลงเรื่อยๆ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะมันไม่ได้เยอะขึ้นไงมันน้อยลงแล้วก็แบบตอนนี้จังหวะนี้ควรจะแบบ
0: คือยอดขายคือณเวลานี้คือควรจะแบบทำอะไรที่มันแบบเป็นการสร้างคืออะไรเอาฐานตัวเองกลับมาก่อนอะเพราะฐานคุณหดไปเรื่อยๆรถเก๋งก็ไม่มีแล้วนะ Mitsubishi นี่คือไม่มีรถแบบซีดานแล้วนะรุ่นใหม่ๆในเมืองไทยเนี่ย
1: ไม่มีแล้วเก่งก็ไม่มีนะ
0: ใช่ครับ
1: เก่งก็ไม่มีแล้วโอ้โหเหนื่อย
0: เอ๊ะ 2.5 เกียร์ธรรมดาอ๋อน่าจะไม่ใช่ P-Runner นะพี่ถ้าเป็น P-Runner มันจะไม่ใช่ 2.5 เกียร์ธรรมดาเดี๋ยวนะครับผมต้องขออนุญาตดูให้ละเอียดนิดนึงกลัวเดี๋ยวจะตอบผิดไป นะครับมีตัว 2,400 หรือเปล่าอ่ะนะครับเอาคร่าวๆนะครับถ้าปี2013อู้แต่วิ่งน้อยนะ 90,000 โลเองเหรอฮะวิ่งน้อยมากอ่ะ
1: อืม 90,000 โล
0: โอ้โหเอา
1: สิ
0: เดี๋ยวนะกำลังหาอยู่พี่โจ้มันค่อนข้างหายาก
1: ไม่ยากหรอกอ่ะมีเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเป็นประกาศจากขนส่งทางบกนะครับบอกว่าใครที่แบบต่อทะเบียนกับพรบไม่ตรงกันอะที่ผ่านมามันไม่ตรงกัน
0: แปลว่า
1: วันหมดอายุของทะเบียนเนี่ย
0: ครับพรบบางทีสามนะ
1: บางทีแบบต่อตรงนี้แล้วก็ไปซื้อพรบวันนั้นวันนี้อะไรเงี้ยแล้วมันไม่ตรงกันอะผมเชื่อว่ามีหลายคนนะครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่1กันยาเป็นต้นมานะครับก็เป็นกฎหมายใหม่เขาออกมาเลยนะว่าถ้าคุณจะต่อภาษีหลังจากวันที่1กันยาเป็นต้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: คุณจะต้องเอาให้วันพรบเนี่ยมันสิ้นสุดตรงกับวันที่จดทะเบียนหมายความว่าถ้าเกิดว่ารถคุณ30กันยายน
0: ครับ
1: ทะเบียนขาดคุณจะต่อทะเบียนเนี่ยแต่พรบคุณยังมีอยู
0: ่ครับ
1: พรบคุณเลยไปอยู่อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ไม่ได้คุณต้องกลับมาให้มันตรงกันแล้ววิธีนี้ก็คือบอกกับทางนายประกันเนี่ยว่าถ้าเกิดคุณขาดก่อนสมมติว่าพรบคุณขาดก่อนพรบคุณ15กันยาหมดแต่ทะเบียน30คุณก็ต้องไปซื้อความคุ้มครองให้มันครอบคลุมกันให้มันขยับไปหลังจากเนี้ยสมมุติว่าอาจจะจ่ายเคยจ่าย645บาท
0: ครับ
1: แล้วต้องมีการขยับความคุ้มครองให้มันตรงกันก็คือกดรีเซ็ตใหม่ของทุกคนเพราะหลังจากเนี้ยมันจะซื้อแล้วตรงตลอดละถ้ามีการปรับแบบนี
0: ้
1: ซึ่งบางทีเนี่ยพรบขาดแต่ทะเบียนยังไม่ขาด
0: ใช่ๆ
1: ถ
0: ้
1: า ถูกไหม
0: คือโดยปกตินะครับเวลาคนทั่วไปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเป็นแบบผมสมรถผมเนี่ยหมดทะเบียนพรบเนี่ยทะเบียนรถเนี่ยประจำปีเนี่ยภาษีเนี่ย17ธันวาค
1: ม
0: ผมจำแม่นนะครับผมจะซื้อพรบประมาณเดือนพฤศจิกายน
1: ไม่ตรงกันเห็นไหม
0: ซื้อล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าการซื้อพรบเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมซื้อผ่านเซเว่นได้ง่ายผมก็เดินเข้าไปซื้อที่เซเว่นเลย
1: แต่คราวนี้เนี่ยซื้อที่เซเว่นมันอาจจะมีการขยายความคุ้มครองแบบนี้ลำบาก
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคุณต้องคุยกับ
0: ต้องซื้อผ่านตัวแทน
1: ตัวแทนประกันนะครับเพื่อขยายระยะเวลาประกันให้ตรงกันนะครับขยายความคุ้มครองให้มันพอดีกันเพราะว่าถ้าเกิดมีจังหวะที่ทะเบียนยังไม่ขาดแต่พรบขาดแล้วเกิดอุบัติเหตุมันจะหายไปตรงนี้
0: ใช่
1: ช่องว่างตรงนี้มันจะทำให้ความคุ้มครองหายไป
0: ครับ
1: นะครับเขาก็เป็นระเบียบออกมานะแต่เขาบอกอ้างว่าเป็นกฎหมายเลยนะครับ
0: มันเป็นกฎหมายได้ด้วยหรอถ้ากฎหมายมันต้องเป็นทางเลือกดิครับถ้าบังคับอย่างนี้มันไม่น่าจะเป็นกฎหมายได้นะ
1: ก็คือเซตที่เป็นตรงกันนะ
0: แล้วถ้ามีคนไปร้องอะผมมันทำให้เขาไม่สะดวกมากขึ้นอะทำไงอะ
1: ผมก็ไม่ทราบ
0: อีกแล้วอ้างกฎหมายอีกแล้ว
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผมเพิ่งแชร์ข่าวมาเมื่อกี้เนี่ย
0: ครับ
1: ของเนชั่นสุดสัปดาห
0: ์ครับ
1: มีนายตำรวจท่านหนึ่งออกมาพูดเรื่องของจ่ายค่าจ่ายค่านะจ่ายค่าป้ายวงกลมเนี่ย
0: ครับ
1: แล้วไม่ได้ป้ายวงกลม
0: ครับ
1: จริงๆว่ามันขัดกับหลักนู่นนี่นั่นทุกอย่างแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าตอนนั้นมันมีพลเอกประยุทธ์ใช้คำสั่งคสช.ให้ทำได้พี่มันก็เลยขัดกันไปหมดคราวนี้ถ้าคนไม่ต่อพอคุณไปต่อแล้วคุณไม่ได้ใบป้ายวงกลมมาติดหน้ารถ
0: ครับ
1: พอเกิน1เดือนคุณจะถูกปรับอีกว่าคุณไม่ติดป้ายวงกลมที่หน้ารถอีกมันกลายเป็นว่าคราวนี้มันจะกลายเป็นมันยิ่งเละเรื่องมันจะยิ่งเละไปกันใหญ่ไง
0: ใช่
1: มันจะกลายเป็นแบบไอ้ที่อังก็ตำรวจอยากให้มันจ่ายค่าปรับคิดให้มันผ่านไปอังก็ไปทำแบบนี้พอทำแบบนี้หลังผลจากที่แบบมันทำแบบนี้ไปเรื่อยตอนนี้มันกลายเป็นเละเทะไปหมดเลย
0: ครับ
1: เละตอนนี้มันต่อไปเนี่ยอ่ะคนไม่จ่าย
0: อย่าง
1: น
0: ี้นะ
1: คนจ่ายกับไม่จ่ายเนี่ยมันมีค่าเท่ากัน
0: ถ้าอ้างถ้าคือถ้าคุณตำรวจพูดถ้าท่านคุณตำรวจท่านนั้น
1: ไม่เขาไม่ได้เข้าข้างตำรวจ
0: เข้าใจเ
1: ขาเข้าข้างประชาชนว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไง
0: ผมว่าจริงๆอ่ะมันถ้าก็คือถ้าฟังเร็วๆคิดเร็วๆอย่างเงี้ยมันแค่นี้ก็เห็นช่องว่างละคือต่อให้เป็นประกาศของท่านพลเอกประยุทธ
1: ์
0: ตามมาตรา44ใช่ไหมครับก็ต้องมาดูว่าณวันนั้นอ่ะใช่ตอนนั้นน่ะใหญ่กว่ารัฐนูนเพราะตอนนั้นไม่มีรัฐนูน
1: แล้วกลายเป็นว่าประกาศออกมาตอนนี้เป็นบังคับใช้กลายจะเป็นกฎหมายไปอีก
0: ใช่
1: ว่าจะไม่บังคับนู่นนี่นั่นแล้วคราวนี้คนไปจ่ายได้อะไรอ่ะ
0: เออ
1: คนผมไปจ่ายไปจ่ายภาษีแต่ผมไม่ได้ป้ายวงกลม
0: ครับ
1: พอไม่ได้ป้ายวงกลมผมก็ถูกตำรวจจับเหมือนเดิมจ่ายก็ไม่จ่ายมีค่าเท่ากันนะพี่
0: ใช่ครับ
1: แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
0: โอ้โห
1: คือคราวนี้เละเทะไปหมดแล้วเพราะว่าตำรวจเนี่ยต้องการจะเขียนใบสั่งเรื่องของเรื่องคือเขาพูดขึ้นมาว่าไม่มีตำรวจประเทศไหนได้ส่วนแบ่งจากใบสั่ง
0: ครับ
1: ในโลกนี้ไม่มีประเด็นนี้ก็พูดขึ้นมานะเขาบอกว่าไม่มีแต่ว่าพอใบสั่งมีคุณก็ไปเพิ่มค่าปรับเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพราะคุณจะได้เขียนใบสั่งกันเยอะๆนี่ไง
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นเนี่ยมันมั่วซั่วไปหมดตอนน
0: ี
1: ้มันดูเละเทะไปหมดเนี่ยเรื่องประเด็นเนี้ย
0: ครับเพราะฉะนั้นทางออกเรื่องนี้ทำยังไงฮะถ้าเป็นเราเป็นคนธรรมดาไม่เสียค่าปรับไม่เสียอะไรนะไม่ต่อทะเบียน
1: อ่ะพี่ต่อกับไม่ต่ออ่ะ
0: มีค่าเท่ากันอ่ะ
1: พี่ก็โดนตำรวจจับอยู่เหมือนเดิมอ่ะ
0: ใช่
1: โชคดีหน่อยพี่ก็ล่อนหลบไปเรื่อยๆไม่โดนไปเรื่อย
0: เออ
1: แล้วต่อไปคืนนี้มันจะเละหมดเลยนะ
0: โอ้ยมัน
1: กระบวนการมันจะเละเพราะว่า
0: ทำไมประเทศมัน
1: ผมไม่ต่อก็ไม่ต่อได้นี่ไม่ต่อก็อยู่ได้ไปเรื่อยๆซื้อแต่พรบไปเรื่อยๆอ่ะ
0: ครับ
1: ลองไปดูว่าท่านก็พูดว่าไงผมก็แบบเออ
0: โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์แคปยกสูงปี2013นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2005ราคาขายตัวรุ่นนี้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยมีนะพี่หายากมาก
1: เทียบเคียงนี้ดิไม่มีได้ไง
0: เทียบเคียงจากตัวไม่ยกสูงอ่ะนะครับราคาอยู่แสนกลาง
1: ๆเฮ้ยมันน้อยจัง
0: เออ
1: แต่ปี13มันลดมา13ปีนะ
0: ใช่รถมันค่อนข้าง
1: วีโก
0: ้วีโก้แชมป
1: ์ถ้าราคานี้เป็นผมไม่ขายว่ะผมไม่ขายได้เท่านี
0: ้ช่วงนี้ราคารถมือสองตามฐานข้อมูลเต็นท์นะพี่เรียงตามตรงนะครับพี่อย่าไปซื้ออย่าไปขายเลยพี่ซื้อขายกันเองครับเพราะณเวลาเนี้ยเต็นท์ที่เปิดอยู่เนี่ยครับบางเต็นท์ยังไม่มีคนนะพี่โจ้รู้
1: ไหมผมไม่ได้เกินนะ ไม่ได
0: ้ได้ผมเทียบเคียงจากตัวธรรมดาไม่ให้ตัวยกสูงอะตัวยกสูงมันน่าจะเกิน
1: กว่านี้แพงกว่า 200,000 กว่าบาท
0: 200,000 ต้นๆนะประมาณนะ
1: มีอยู่ 200,000 ต้นๆ

0: หน้ายิ้มหน้ายักษ์แล้ว
1: ครับครับ
0: ได้อยู่
1: ตัวนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับ
0: ใช่ถ้าเป็น2ประตูเนี่ยมันจะเป็นป้ายเขียว
1: ครับ
0: ถ้าเป็น4ประตูมันจะเป็นป้ายป้ายดำใช่ไหม
1: ครับนี่มีคุณท่านผู้ฟังถามทางเข้ามา
0: สองแสนกว่าได้อยู่พี
1: ่ครับมีท่านผู้ฟังถามเข้ามาทาง4689899ว่าปกติเวลาเราไปจ่ายภาษีที่ขนส่งมันต้องใต้ต้องได้ป้ายการเสียภาษีวงเล็บป้ายวงกลมมาเลยไม่ใช่เหรอตอบคือใช่ครับปกติใช่
0: จริงๆต้องได
1: ้ครับแต่ว่า
0: เงินต้องได
1: ้ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะครับก็มีสำนักงานขนส่งนะครับกับสำนักงานตำรวจนะครับมีประกาศออกมาบอกว่าถ้าใครไม่ไปเสียค่าปรับใบสั่งเจ้าพนักงานตำรวจออกให้ที่ออกให้นะครับไม่ว่าคุณจะทำความผิดอะไรก็ตามเนี่ยใบสั่งส่งไปที่บ้านเนี่ย
0: ถ้าคุณค้างใบสั่งอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วคุณไปต่อทะเบียน
0: พี่ไปต่อทะเบียนปุ๊บเขาจะไม่ให้ป้ายพี่จะออกใบแทนให้พี่ใช้ได้30วัน
1: ใช่
0: จนกว่า30วันพี่ได้ไปชำระค่าปรับแล้วพี่ถึงจะได้ป้ายแล้วพี่คิดว่าพี่สะดวกพอที่จะวิ่งไปวิ่งมาแบบป้ายวงกลม2รอบ3รอบไห
1: ม
0: แล้วก็ไอ้การที่บอกว่าผมจะผมวิ่งขับรถเร็ววิ่งไป
1: ครับ
0: แล้วรู้ได้ไงเป็นคันนี้เป็นรถผมผิดไหมถ
1: ้า
0: ผิดไหมแล้วผมได้มีโอกาสได้แบบเฮ้ยไม่ได้เลยมันอันนี้มันผมว่าไม่ใช่รถผมนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: หรือทะเบียนนี้แต่รถคนละสีที่โดนสวมทะเบียนมาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยนะมันไม่มีโอกาสให้เราได้แบบให้เราได้อุทธรณ์เลยนะพี
1: ่ครับ
0: อืม
1: ครับอืมก็ต้องดูว่าล่าสุดเนี่ยมีทนายนะครับท่านไปยื่นเรื่องต่อศาลให้มีการระงับนะครับหรือมีการคุ้มครองเรื่องนี้ออกไปก่อนแต่ล่าสุดยังไม่มีการยังไม่มีคำตอบออกมาว่าสรุปณวันนี้จะเป็นยังไงกันแน่
0: เหมือนมันนิ่งๆไปนะ
1: ดูมันงงๆมึนๆไปหมดอ่ะ
0: เรื่องนี้ก็คืองั้นปล่อยให้มันเงียบไปเอาข่าวอื่นขึ้นมาก่อน
1: ครับ
0: นะครับก็งงๆอยู
1: ่ครับ
0: นะครับ
1: พี่มีข้อความทาง
0: เนี่ยมีนี่อันน
1: ึงพี่บอกเยอะเลย
0: ครับสวัสดีครับพี่โจ้พี่เจี๊ยบตีเส้นจราจรมาก็ไม่รู้ว่าเส้นอะไรพอเหยียบเส้นมันก็เขียนใบสั่งมาให้มันคือกับดักหาอะไรได้ใช่ไหมครับท่าน
1: ผมไม่ใช่ครับพี่อันนี้ขออนุญาตอาจจะไม่ถูกใจคนฟัง
0: คือบางทีเนี่ยไอการเหยียบเส้นหรืออะไรเนี่ยนะบางทีการเบรกการอะไรเนี่ยมันอนุมัติหลุยได้
1: ใช่
0: มันไม่ได้แบบผมไม่ได้ผ่าไฟแดงอ่ะกดรถมันไหลไปเหยียบมันคือมันจะตึงไปไหนเอาจริงอ่ะจริงป่ะพี่อ่ะ
1: เข้าใจ
0: เออ
1: คือผมว่าก็อย่างที่เราคุยกันเสมอๆครับว่าพ.ร.บ.กฎหมายจราจรบ้านเราอ่ะมันล้าสมัยมากผมเชื่อมั่นเลยว่าไปดูเลยว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าบอกว่าละเมิดอ่ะมันไม่ได้ในพ.ร.บ.อ่ะมันไม่ได้ระบุหรอกว่าต้องเป็นเส้นจราจรเป็นเส้นประเภทไหนไม่มีระบุหรอกเต็มที่ก็ระบุแค่ว่าเครื่องหมายจราจรแต่ณเวลาเนี้ยเครื่องหมายจราจรคุณมีหลายประเภทหลายกลุ่มหลายชนิดมากไม่ว่าจะเป็นป้ายกำหนดนะครับป้ายกำหนดให้ใช้ความเร็วเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราจะเห็นนะแล้วก็ป้ายห้ามใช้เสียงป้ายให้เลี้ยวป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านต่ออะไรเงี้ย
0: เชื่อว่าป้ายที่บอก
1: เยอะมาก
0: ป้ายที่บอกว่าหยุดบังคับใช้อ่ะหลายคนงง
1: หลายคนไม่รู้จัก
0: เห็นป้ายนี้แบบ
1: เลิกเขตบังคับใช
0: ้เลิกเขตบังคับใช้คืออ้าวแล้วมันเลิกบังคับใช้อะไรวะ
1: ใช่
0: แล้วบังคับใช้อะไรแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
1: เขาไม่บังคับ
0: อะไรผมมา
1: เ
0: นี่ยผมไม่รู้ว่าแล้วเลยไปแล้วเขาเลิกบังคับเลิกบังคับอะไรบ้าง
1: ครับ
0: หรือเลิกบังคับทั้งหมดและเลิกบังคับเนี่ยเลิกบังคับไปถึงไหน
1: ครับ
0: สมมติผ่านแยกนี้เลิกบังคับ
1: ครับ
0: ไปถึงแยกหน้าอ้าวคุณ
1: มันจะมี2ป้ายมันจะเป็นลักษณะป้ายวงกลมนะครับแล้วเป็นขีดทะแยงเฉียง3เส้น
0: เหมือนคล้ายๆเป็นเส้นปะ
1: ได
0: ้ขาว
1: ๆให้ดูขอบตรงวงกลมอ่ะครับวงกลมจะเป็นเส้นทึบกับเส้นปะถ้าอันไหนคือเส้นปะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจําแม่นหรือเปล่านะอันไหนคือเส้นปะคือเขตเริ่มต้นบังคับใช้
0: ถ้าเส้นทึบ
1: ถ้าเส้นทึบคือสิ้นสุดเขตบังคับใช้
0: เน
1: ี่
0: ยแล้วก็บอกแล้วก็พูด
1: แต่มันใกล้เคียงกัน
0: แล้วเขาพูดว่าอะไรรู้ไหม
1: ครับ
0: เป็นหน้าที่ที่คนไทยทุกคนต้องรู้กฎหมาย
1: งั้นผมขอนี่ใครเป็นคนพูดคำนี
0: ้เรื่องนี้โอ้โหพี่ไม่ต้องมีคนพูดเขาเขียนเป็นหนังสือเลยว่าอันนี้คนไทยทุกคนเนี่ยเป็นหน้าที่ที่ต้องรู้กฎหมายกูจะบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้ต้องรู้จริงๆคุณไม่ต้องเรียนนิติศาสตร์คุณก็ต้องรู้นะ
1: เข้าใจ
0: เออ
1: ผมรู้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทางกายภาพผมมีสิทธิ์ที่จะลืมไหมครับผมมีสิทธิ์ที่จะสับสนไหมครับ
0: ไม่ได้คุณลืมไม่ได้คุณเป็นคนไทย
1: คุณ
0: ห้ามลืม
1: งั้นผมถาม
0: คนไทยห้ามลืมแล้วคนไทยต้องรู
1: ้เหรองั้นผมถามคนที่ถามคำเนี้ยว่าคนที่พูดคำเนี้ยผมถามว่าคุณต้องเปิดไฟเลี้ยวก่อนถึงทางลู่ทางแยกเนี่ยกี่เมตรอ่ะ เอาเรื่องง่ายๆอ่ะที่ต้องใช้เนี่ยผมถามผมมั่นใจว่า
0: ไม่ได้ถามผมใช่ไหม
1: เออไม่ถามผมไม่ถามพี
0: ่ถ้าถามผมผมตอบไม่ได
1: ้ผมเอางี้ดีกว่าใครช่วยส่งคลิปนี้ไปทีผมถามท่านห้ามเปิดดูนะถ้าท่าน
0: ผมท่านมีเวลาว่างพอ
1: ผมรู้ว่าท่านตอบได้ผมถามท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอ่ะผู้บังคับการตำรวจจราจรดีกว่า
0: พี่ต้องถามผู้จราจร
1: คือบางครั้งเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยครับผมเรียกร้องให้มีการอัปเดตนะและสิ่งที่ท่านไม่ค่อยได้ทำนะคือท่านไม่ค่อยได้ให้ความรู้ใหม่ๆแก่ประชาชนเลย
0: พอมีข่าวขึ้นมาทีนึงก็ออกมาพูดทีนึงนะ
1: ครับ
0: บางทีมันก็ได้เบาๆบ้างอารมณ์รวยบ้างยืดหยุ่นกันบ้างให้กับประชาชนนะบางครั้งบางทีแบบไม่ใช่จะพันนึงขั้นต่ำพันนึง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหมันแย่มากนะ
0: พี่ไม่มีแล้วนะ300-500อ่ะ300-500พี่ต้องมีเส้นนะ
1: ครับ
0: พี่ไม่ใช่มาแบบพี่รู้จักใครพี่ไม่รู้จักใครเลยอ่ะ1,000
1: เ
0: หรออ๋อมีบัตรนักข่าวอ่ะ700
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: ได้ส่วนลด300เหรอ
0: ไม่ได้ส่วนลดคือเขารำคาญ
1: เอาเหรอ
0: ที่ได้เนี่ยคือเขารำคาญไม่งั้นพูดไม่หยุดเอออ้าวมาดูข้อความทาง YouTube กันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับ
1: นี่มีอ๋อโอเค
0: พี่บิวเดอะคอป
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่ผมกำลังชั่งใจอยู่ว่า
1: จะ
0: เปลี่ยนโชค
1: ครับ
0: หรือทำช่วงล่างก่อนดี
1: ครับ
0: รถขับในกรุงเทพวิ่งมา400,400
1: ครับ
0: ผมจับอาการไม่ออกว่าช่วงล่างหรือโชคเสื่อมแต่ที่แน่ๆจังหวะขึ้นลงเนินมีเสียงดังมาจากด้านหน้า
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นอ่ะถ้า400,400นะ400,400เนี่ย
1: น้ำมัน
0: โชคพี่ก็เด้งจนเสื่อมหมดแล้ว
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงล่างก็เริ่มไปคือจริงๆเนี่ยทำช่วงล่างก่อนถ้ามุดว่าเรามีงบจำกัดนะเซตช่วงล่างก่อนพอช่วงล่างมันนิ่งดีละคราวนี้ถ้าโชคมันยังยุบอย่างนี้อยู่ค่อยไปเปลี่ยนโช
1: คอ่า
0: หรือว่า
1: ลองไปตรวจสอบช่วงล่างก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันจะถูกกว่า
0: ก็ไม่ถูกกว่าเท่าไหร่หรอกพอๆแ
1: ค่พวกลูกหมากนู่นนี่นั่น
0: อ่ะลูกหมากกี่ลูกอ่ะลูกหมากพี่เปลี่ยนลูกเดียวได้อ
1: ่ะไม่ได้ดิ
0: ลูกหมากเนี้ยชุดหน้าสมมติชุดหน้า8ลูกเนี้ย
1: ครับ
0: พี่บอก
1: ไม้ตีกองด้วยพี่หรือไม้ตีกองผมดิ
0: เอาผมเอา8ลูกอ่ะ
1: เอาไป
0: 8ล
1: ู
0: กเอาข้างหลังด้วยทั้งหมดเลย10ลูกเนี้ยอ่ะสมมติมีข้างหลังด้วยรถบางรุ่นมีไม่มีถูกป่ะ
1: ครับ
0: เกิดไปเจอไฟลิงเนี้ยข้างหลังข้างละ10
1: โอ้ย
0: เนี้ยคือเราก็ไม่รู้ไงว่าย
1: ังแพงเลย
0: รถอะไรถูกป่ะคันนี
1: ้10เข้าร้านอัดนี่ยังแพงเลยนะ
0: เปลี่ยนลูกหมากเสร็จปุ๊บมีบูทยางนู่นนี่นั่นต้องไปหรือเปล่า
1: เออ
0: มันมีอีกไงครับ
1: ครับ
0: ลองไปดูแต่ว่าผมแนะนำบูทยางนะพี่อย่าไปเชื่อใครที่เป็นยูรีเทนมันแกโอ้แล้วนั่งไม่ได้เลยนะพี่นะ
1: เอาของที่เขา
0: ใช้ของสแตนดาร์ด
1: ของสแตนดาร์ดแหละครับ
0: พวกบูทยางอะไรพวกนี้นะสแตนดาร์ดอย่าไปแบบยูรีเทนผมเห็นขนาดซิ่งยังเปลี่ยนทิ้งอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับลองดู
1: อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นต้องไม่ต้องศูนย์นะครับแต่ขอให้เป็นของสแตนดาร์ดนะคร
0: ับ
1: OEM ได้นะครับ
0: ต้องดูพี่อยู่แถวไหนมันจะมีแบบว่าถ้ามีผมมีร้านแนะนำเสร็จเราก็ทำเหมือนเราเข้าไปตั้งศูนย์ไง
1: ครับ
0: พอเข้าไปตั้งศูนย์ปุ๊บร้านตั้งศูนย์เนี่ยมันไม่ได้กำไรจากการตั้งศูนย์ร้านตั้งศูนย์จะได้กำไรจากการที่ถ้ารถเข้าไปปุ๊บแล้วตั้งไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะว่าช่วงล่างพี่มันหลวมหลายจุดต้องซ่อมก่อนอย่างเงี้ยเขาจะดูให้ว่าพี
1: ่ต้องเปลี่ยนอะไร
0: เปลี่ยนลูกหมากตรงนั้นตรงนี้นะมีแบบนี้นะแล้วเราก็จะมุดลงไปดูเขาจะชี้ให้ดูได
1: ้เปลี่ยนตัวนี้พี่ไม่งั้นเปลี่ยนมันตั้งศูนย์ไม่ได้
0: จะซ่อมที่ไหนก็ซ่อมจะซ่อมที่เขาก็ได้ให้เขาประเมินดูหรือว่ากลับไปซ่อมที่อื่นแล้วกลับมาตั้งศูนย์อย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ารถที่แบบช่วงล่างมันหลวมหมดแล้วเนี่ยร้านตั้งศูนย์ยังไงก็ตั้งไม่ได
1: ้
0: พอตั้งไปปุ๊บมันก็ย้วยเหมือนเดิ
1: ม
0: ก็ต้องลองไปให้ร้านตั้งศูนย์ดูก็ได้ว่าลองตั้งศูนย์ได้ไหมเดี๋ยวเขาจะบอก
1: ครับ
0: ผมทำบ่อยเนี่ยพอไปถึงผมก็โดนซ่อมช่วงล่างทุก
1: ตอนอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าพี่โจ
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวช่วงที่2มาตอบคำถามกันต่อนะครับตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิง

0: ุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: นะครับโจ้บางกอกน้อยกับเจี๊ยบบางหลวงนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับแต่เสาร์ที่จะไปรีลัน 14:00 นเป็นต้นไปนะครับส่วนวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ 13:00 นนะครับพบกันได้เป็นประจำนะครับคำถามในช่วงแรกส่งมาเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตไล่1ครับ1ช่วงก่อน
4: คุณพี่ PP
3: ครับ
4: สวัสดีครับผมใช้รถ D-Max All New 2.5 เปลี่ยน Max ขอบ20รู้สึกว่ารถอืดขึ้นกินน้ำมันมากขึ้นเราเข้าไปร้านจูนให้เขาจูนให้หายอืดกินน้ำมันน้อยลงได้ไหมครับราคาประมาณเท่าไหร
3: ่
4: พี่ไปคือเส้นรอบวงของล้อพี่อ่ะมันก็เปลี่ยน
3: ครับ
4: พอเส้นรอบวงของล้อมันเปลี่ยนเนี่ยระยะทางในการหมุนมันก็จะแตก
3: รอบถูกไหมมันจะเพิ่มขึ้น
4: แล้วก็เลขไมล์มันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมพี่ก็คิดว่าระยะทางที่ขึ้นน่ะกับนักน้ำมันอ่ะมันกินแตกต่างกันไหมถูกป่ะ
3: ครับ
4: แต่ว่าอาจจะมีผลถ้ากินน้ำมันผมว่าไม่ได้แตกต่างมากมายแต่ถ้าเมื่ออืดขึ้นไหมมันอืดเพราะว่า
3: เส้นรอบวงมันใหญ่ครับ
4: พี่ก็ต้องใส่กล่องผมก็แนะนำได้อย่างECU Shop เนี่ย
3: ครับ
4: พี่ไปใส่แล้วมีร้านให้ใส่ทั่วประเทศ
3: ครับ
4: ใส่ปั๊บหายอืดกินน้ำมันน้อยลงเลยทันที
3: รับรองควันไม่ดำด้วย
4: จูนได้ลองดูเลยลองดูอันนี
3: ้มันมีหลายสเต็ปมากในการจูนอัพแบบนี้นะครับเอาพื้นฐานก่อนก็ได้ไม่ถึงขั้นต้องอุดเอิดอะไรไม่เอาแบบ
4: ไปธรรมดาเขามีสเตจ1 2 3อะไรเงี้ยเบาๆมีได้หมดมีหลายแบบ
3: มันจะประหยัดขึ้นด้วยนะครับจะประหยัดขึ้นด้วยแล้ววิ่งดี
4: ด้วย
3: ครับ
4: ทำไมถึงประหยัดขึ้นแล้ววิ่งดีขึ้นเพราะว่าบ้านเนื่องจากรถพอออกจากโรงงานมันมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
3: ไอเสียมันไอเสียต่
4: างๆพอเข้าไปทำใหม่เนี่ยมันจะวิ่งดีขึ้นนะครับ
3: เขาตอนออกจากโรงงานเนี่ยเขาไม่ได้เอาจุดที่เรียกว่าเป็น complete tuningหรือว่าจุดที่ให้กำลังสูงสุดไหมเราม
4: ันมีแต่ว่ามันมีจุดที่ดีกว่านี
3: ้ครับใช่
4: ซึ่งเนี่ยผมเนี่ยนะถ้าถาม ECU Shop เนี่ยผมไปยืมพี่ดุ๊กยืมอุปกรณ์มาชุดหนึ่ง
3: พี่ดุ๊กนี่เป็นเจ้าของใช่ไหม
4: พี่ดุ๊กโอ้ใหญ่กว่า
3: ใหญ่กว่าเจ้าของแล้วเหรอตอนนี
4: ้ผมไปยืมกล่องพี่ดุ๊กมาชุดหนึ่ง
3: ครับ
4: ที่สำหรับใส่กับรถดีเซลเนี่ย
3: นี่เดี๋ยวผมจะไปยืมตังค์พี่ดุ๊กดีกว่า
4: ผมไปยืม

0: ต้าสรุปเวียดนาม
1: สกิดกระซิบเงียบๆโตต้ากลับไปลงทุนเพิ่มที่เวียดนามซะงั้นนะครับก็อย่างที่ตอบไปวันนั้นเหมือนเดิมคือการลงทุนมีในทุกๆประเทศพี่แถวนี้และการเพิ่มหรือการลดสัดส่วนการลงทุน
0: แล้วตอนนี้นะ
1: ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาครับ
0: แล้วตอนนี้จะให้มาคุยเรื่องภาษีแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ย พูดไม่ได้เลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะออกทรงไหนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ภาษีจะขยับให้เก็บให้มันสมดุลกันรถไฟฟ้าจีนได้แบบนี้รถญี่ปุ่นให้เราสิอะไรอย่างเงี้ยหรือเก็บจีนเพิ่มเนี่ยตอนนี้นะบอกเลยว่ามีคนพูดเรื่องนี้เยอะแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะรัฐจะไปทางไหน
1: ประเด็น
0: จะไปขึ้นภาษีรถจีนจะอาจจะถ้าเกิดขึ้นภาษีขึ้นมาเนี่ยรถจีนจาก 300,000 บาทนะจะเป็น 470,000 พี
1: ่ครับ
0: แล้วรถมันไม่ได้ราคา 300,000 ทุกคันเนี่ย
1: ครับ
0: 4-500,000 เนี่ยมันก็ต้องขึ้นไป 600,000 กว่าอย่างงี้เลยนะ
1: ครับ
0: 700,000เนี่ยกลายเป็นว่าคนซื้อก็ลำบากแล้วรถญี่ปุ่นก็มันก็เลยแบบผมเลยบอกว่าตอนนี้ผม
1: ประเด็นผมล่าสุดที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ว่าผมได้มีโอกาสคุยกับสมาคมพ่อค้าไทยจีนอยู่เรื่อยๆนะครับพูดกันถึงเรื่องราวของการลงทุนเรื่องราวของการสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ในไทยเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นไม่ใช่ทุกคนนะแต่บางคนเนี่ยได้รับข้อความมาว่าสิ่งที่เขายังไม่ตัดสินใจลงทุนเนี่ยในบ้านเรานะครับหมายถึงการสร้างโรงงานเลยนะเหตุผลหนึ่งเลยที่มีน้ำหนักมากสุดคืออะไรครับพี่โจ้
0: ผมตอบ
1: ครับ
0: ความไม่แน่นอน
1: ถูกนี่เป็นเรื่องจริงเลย
0: ความไม่แน่นอนของ
1: ของ
0: รัฐ
1: ของ
0: นโยบายมันไม่แน่นอน
1: มันไม่ต่อเน
0: ื่อง อะไรก็ได้คุณบอกมาเลยเดี๋ยวพอคุณเปลี่ยนรัฐบาลคุณก็โยกไปนู้นโยกไปอันนี
1: ้แล้วเขาบอกว่าอีก
0: มันการลงทุนอะ
1: ที่หนักกว่านั้นคือผมก็ถามว่าคุณก็รู้สภาพรัฐบาลไทยนี่ว่าสารรัฐมนูลประกาศอะไรมาหรือว่าเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อะไรมาหรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้หรือเปล่าเขาบอกว่าเข้าใจเขาไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่อยู่กับเมืองไทยมานานแบบญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนการไปสร้างปราสาทบนภูเขาน้ำแข็งเอ้ยบนแผ่นน้ำแข็งเขาไม่สนหรอกว่าใต้แผ่นน้ำแข็งของเมืองไทยคืออะไรเขารู้แค่ว่าตอนนี้เปลือกน้ำแข็งของไทยยังแข็งแรงอยู่แต่จีนน่ะเขาบอกเขาไม่ได้มองแบบญี่ปุ่นเขาเป็นน้องใหม่เข้ามาเพราะนั้นเขาขอความมั่นใจหน่อยได้ไหมว่ารัฐไทยเนี่ยจะยังเดินหน้าต่อไปได้ดีผมฟังแล้วผมแบบ
0: การลงทุนที่เขาไม่ลงทุนเพิ่มหรือว่าชะลอตัวหรืออะไรเนี่ยทุกคนอยากลงทุนบ้านเรา
1: เขาบอกว่าความมั่นคงของเราเนี่ย
0: รัฐบาลเราแบบว่าหลายๆ
1: เขาใช้คำว่าเสถียรภาพอ่ะ
0: มันดี
1: ครับ
0: แต่ว่า
1: ไม่ดี
0: ตอนนี้มันขาดความแน่นอน
1: เขาบอกมันไม่มีเสถียรภาพเอาซะเลยประเทศไทยเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เลยอ
0: ่
1: ะ
0: ให้คุณไปฟังใครมา
1: ให้ผมเอ่ยชื่อไหมล่ะ
0: ไหนลองพูดไหมดิ
1: ไม่ได้
0: เขียนมาเขียนมาได้อยากรู้
1: เออเอาเป็นว่า
0: สวัสดีครับพ
1: ี
0: ่ทั้งสองอยากทราบว่ากระบะ MG Extended น่าใช้ไหมครับแล้วใช้เครื่องยนต์ของเขาเองไหมครับขอบคุณครับติดตามตลอดน่าใช้มากพี่ผมก็แปลกใจว่ารถน่าใช้แต่ขายไม่ดีคันเบลเลอร์เธอเลยนะระบบนี้ไม่ได้แตกต่างจากรถคนอื่นเลยราคาถูกด้วย
1: ลองขับแล้วด้วยเป็นไง
0: ลองขับแล้วด้วยดีมาก
1: เ
0: พราะว่าไปเจอไอ้ถนนเส้นที่ตัดเขาผ่านเพชรบูรณ์จะไป
1: น้ำหนาว
0: จากภาคกลางจะไปอีสาน
1: ครับ
0: วิ่งขึ้นเขาซัดไปปั๊บมีน้ำมัน6ครับมีน้ำมันดีเซล6อยู่บนถนนพี่คิดว่ารถมันจะแบบ
1: ถ้าเป็นผมก็เรียบร้อยฟงหวินไว้แล้ว
0: รถมันวิ่งมาปุ๊บมันพอมันลื่น
1: มันต้องสไลด์อ่ะ
0: มันแต่ว่า extended มันรู้เลยว่าล้อไหนโดนล้อไหนไม่โดน
1: ครับ
0: แล้วมันก็ประคองให้รถกลับมาตรงแบบเดิม
1: ครับ
0: ไม่งั้นไม่ฟาดกำแพงก็จะลงเหว
1: ครับ
0: แต่ว่าดีมากดีงาม
1: ครับ
0: แล้วโดนทุกคันนะวิ่งตามเป็นขบวนโดนหมดนะ
1: ครับ
0: ไม่มีใครตกขบวนนะ
1: ครับ
0: ด้วยระบบแล้วดีแล้วก็รถคันใหญ่ผมว่าน่าใช้นะ
1: ครับแต่ว่าผมเชื่อมั่นว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าความมั่นใจของผู้บริโภคอ่ะมันต้องยังต้องใช้เวลามากกว่านี
0: ้ขึ้
1: น
0: หรออะไรว่า
1: ขึ้นอยู่กับว่าทาง MG อ่ะสายป่านยาวได้ขนาดนั้นหรือเปล่า
0: ตลาดบิ๊กอัพ
1: ใช่
0: เขาแข่งคนอื่นเขาแข็งแรง
1: ถูกไง
0: แล้วตัวเองเพิ่งมาใหม่
1: ถึงบอกกันมันต้องใช้ระยะเวลามากกว่านั้น
0: ไม่ต้องเสียใจที่เราขายน้อยเราดูแลคนที่ซื้อน้อยๆนี่แหละ
1: ครับแต่ถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้
0: เขาก็ขายได้เรื่อยๆแต่ว่า
1: ความสิ้นเปลืองก็ไม่ได้กินจนแบบ
0: เผลอๆจะดีกว่า BT 50ด้วย
1: โอ้ยดีกว่าแน่นอน
0: เผลอยอดขายจะดีกว่า BT 50
1: เอาหมายถึงความสิ้นเปลือง
0: ไม่ใช่รถที่ขายดี
1: อ่
0: ะอ๋อ MG กับ BN Extended ก
1: ันเยอะกว่าเยอะกว่า
0: จะเยอะกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะ BT 50นี่เขาไม่คุยเลยนะ
1: ครับ
0: ถาม
1: มีหนึ่งคันโปรเว็บ น้องนักกอล์ฟ

0: ยู่ในใครผมเห็นอยู่
1: ว่าถึงใต้เชียร์นะครับ
0: ครับ
1: เด็ดนะ
0: อืมนะครับผมเชียร์พี่เจี๊ยบครับ
1: ก็ยังเชียร์พี่เจี๊ยบอยู่
0: ขอบคุณครับพี่เชียร์เรื่องอะไรพี่เอาเป็นว่าถ้าผมติดคุกเนี่ยหรือผมโดนหมายศาล
1: ก็ซื้อโอเลี้ยงไปฝาก
0: สมัยนี้เขากินกาแฟกระป๋องกันแล้วนะฮะสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้จากคุณณัฐสรนะขอบคุณครับคุณณัฐสรทักเข้ามา
1: คุณพี่วินเทจครับ
0: ครับสวัสดีครับสองเฮียรถเกียร์ตู้ไฟฟ้าบรรทุกกับตัวรถนั่งที่ไม่ได้เอามาขายในเมืองไทยต่างกันไหมครับ
1: โอ้โห
0: ขออภัยจริ ง
1: ผมว่ามันน่าจะต่างกันนะแต่ไม่รู้เลย
0: ผมไม่ทราบจริงเพราะว่าพอมันไม่ได้เข้าตลาดบ้านเราผมก็เลยไม่ได้ตามละเอียดแต่ถ้าโดยคิดเร็วๆโดยโครงสร้างพื้นฐานภาษีเนี่ยมันต้องต่างกันแน่นอนพี่มันต้องต่างกันแน่นอนทั้งเรื่องของระบบรองรับน้ำหนักอ่ะมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบคนละแบบจากอะไรนะโชคเป็นน้ำมันอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่ามันน่าจะต้องมีข้อแตกต่างกันแต่ก็ต่างกันไม่มากเพราะมันเป็นเรื่องของการควบคุมต้นทุน
1: รถคือรถบรรทุกกับรถยนต์นั่งอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นรถตู้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องแข็งมากนะเพราะว่าตัวเองก็ต้องบรรทุก
0: แบตเตอรี่ซึ่งมีน้ำหนักอยู่แล้ว
1: มอเตอร์แล้วก็ต้องไปบรรทุกของอีก
0: ซึ่งมันจะกินพลังงานไฟฟ้าเยอะมาก
1: ผมว่าไปรถบรรทุกนะถ้าใช้รถบรรทุกนะใช้น้ำมันดีกว่า
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: เอามามีข้อความอีกครับ
0: คุณพี่ทัศพลแฟมิลี่บอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้สวัสดีครับพี่คุณพี่แสงเดือนทัพธานีบอกว่ากลับมาแล้วครับไปใช้ M6 มาแล้ววิวสวยมากแต่ตรงกลางดงอาจจะชันและต้องลดความเร็วครับขอบคุณครับพี่วิวสวยจริง
1: พี่บ่าวนนท์ไทยบอกว่าผมวิ่ง140มีเสียงดังมาจากด้านซ้ายน่าจะเป็นเสียงผู้หญิง
0: ซ้ายข้างหน้าน
1: ะ
0: คนด้านข้างอ่ะโ
1: วยเป็นเสียงผู้หญิง
0: ร้องพี่จะรีบไปไหนไม่ใช่ผมนะหมายถึงคนข้างๆพี่เขาโวยนะคุณพี่จอยบอกสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้สวัสดีครับพี่จอยโอ้โหโอ้ยโอ้โหทั้ง4689899ก็เยอะเล
1: ย
0: นะครับเส้นทึบบางเส้นไม่เหมาะกับการใช้งานจริงโดยเฉพาะเส้นทึบตรงหน้ายูเนียนมอเดี๋ยวนะขออนุญาตนึกตามนิดนึง
1: จากพหลโยธินแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าลาดพร้าว
0: ครับ
1: ถ้าเราจะตัดเข้าลาดพร้าวต้องวิ่งตัดเส้นทึบเพราะฝั่งซ้ายมีรถจอดตลอดแนว
0: ครับ
1: ผมเคยโดนไปซะก็ต้องให้ตำรวจไปเคลียร์รถที่จอดที่มันเกะกะ
0: ครับนี่ไงที่บอกว่านักข่าวได้รถเนี่ยเพราะนักข่าวมันจะชอบปักดีเถียงเขาแบบเนี้ย
1: ใช่ผมบอกพี่ต้องไปจอดตรง
0: ผมไม่ยอมเลยผมก็ไม่ยอมคุณต้องไปจับคนที่มันจอดกีดขวางการจราจร
1: ไม่งั้น
0: จ
1: ับเราถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนี้จอดผมเข้าได้แต่เขาไม่สนไงมัน
0: ใช่ครับอีกจุดนึงเลยนะที่ไม่น่าจะผมว่าเป็นระบบการจราจรที่ผมขอใช้คำว่าไร้เหตุผลไร้ตรรกะความคิดสิ้นดีคือตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ครับ
0: จากถนนพหลโยธินนะครับวิ่งหน้าผ่านสวนจตุจักรมามุ่งหน้า5แยกลาดพร้าวนั่นไหมครับซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นช่องบังคับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปถนนวิภาวดีรังสิตออกดอนเมืองใช่ไหมครับตรงไปเนี่ยมันจะไปถนนพหลโยธินผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วไอ้ช่องซ้ายสุดเนี่ยครับช่องที่2ของซ้ายสุดเนี่ยมันจะเป็นช่องลูกศรให้เลี้ยวซ้ายนะครับตามสามัญสำนึกของเราเนี่ยอ้าวถ้าเราอยู่ช่องเลี้ยวช่อง2เนี่ยเราก็ต้องโดนบังคับเลี้ยวซ้ายใช่มั้ยพี
1: ่
0: เพื่อเข้าวิภาวดีรังสิตเพราะลูกศรมันบอกเลยว่าเลี้ยวซ้ายใช่มั้ย
1: ใช
0: ่หลายคันก็พยายามที่จะเปลี่ยนเลน
1: คือ
0: ในเส้นทึบ
1: ไอ้ตรงนั้นน่ะนะ
0: แล้วตำรวจจะดักจับ
1: ไอ้ตรงนั้นน่ะนะ5แยกลาดพร้าวเนี่ยผมเนี่ยผ่านตั้งแต่เด็กผ่านตั้งแต่นั่งรถพ่อขับผ่าน
0: ครับ
1: ขับรถเองผ่านเองเรียนหนังสือก็ผ่านนั้นทุกวันทุกวันเนี้ยผมก็งงพี่ไม่ต้องเอาคนที่แบบยิ่งคนแบบผ่านมานานมาทีนะหรือว่ามาแล้วงงเส้นอย่างเงี้ยไม่แปลกเพราะว่ามันทำให้งง
0: ใช่มันทำให้งงจริงนะ
1: มันไม่ได้ทำให้โฟลว์มันทำให้งง
0: เพื่ออ
1: ะไรอ่ะทำให้งงอ่ะทำให้งงเพื่องงก็เข้าผิดช่องทางใช่ไหม
0: เ
1: ขาผิดช่องทางแล้วเกิดอะไรขึ้น
0: โดนดิ
1: มันทำให้งงแล้วถ้าใครมาต่างจังหวัดนะสลบ
0: โด
1: นผิดแน่นอนผิด
0: ไม่ต้องต่างจังหวัดหรอกผมเห็นรถทะเบียนกรุงเทพโดนทุกคัน
1: ผมเองแบบโอ้โหต้องระวังมาต้องดูป้ายก่อนให้ทางไหนอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: ขนาดเราผ่านแต่เด็กเลยนะ
0: ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจบเรื่องนี้ก่อนนะก็คือช่องที่สองที่ผมบอกเนี่ยครับเครื่องหมายจราจรบนถนนมันให้เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เป็นการเลี้ยวซ้ายออกวิภาวดีอย่างที่หลายคนเข้าใจนะมันจะให้เลี้ยวซ้ายไปอ้อมเสาอยู่2ต้นแล้วกลับไปทางตรงได้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนขับมาแล้วมักจะกลัวว่า เอ้าถ้าอยู่ช่องนี้มันโดนบังคับเลี้ยวซ้ายนี่ว่ะไม่ใช่นะครับไม่ใช่แล้วถ้าเกิดคุณตัดเลนไปขวาเนี่ยเป็นช่องเลนตรงเขาเนี่ยคุณจะโดนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โบกอยู่ตรงใต้เสาหลบอยู่หลังเสาอะตรงนั้นอะนะครับเยอะมากเพราะนั้นประชาสัมพันธ์การถ้าใครอยู่เลนสองคุณไม่ผิดอะไรเลยคุณขับตรงไปได้เลยถึงแม้ลูกศรมันจะเป็นช่องเลี้ยวซ้ายก็ตาม
1: บางทีวิ่ง
0: ไปจริงๆมันควรจะมีป้ายบอก
1: วนแล้วไปโผล่เนี่ยคือคนไม่รู้ก็ไม่กล้าไป
0: ใช่พอไม่กล้าไปก็เปลี่ยนเลน
1: เส้นทึบ
0: ใช่ก็โดนจับ
1: แต่เส้นทึบก็จะมีเขาเรียกว่าคนที่คอยดูแลกวดขันวินัยจราจรออกมาแต่จริงๆคุณแค่บอกว่าพี่ไม่ต้องตัดตรงนี้ก็ได้
0: ใช่อธิบาย
1: ไปทางนี้ก็ได้ไม่ใช่จะขอใบอนุญาตด้วยครับจะขอไปทำไม
0: เออของตัวเองไม่มีไง
1: เออผมเคยขอดูบัตรด้วยนะ
0: เออ
1: ขอดูบัตรพี่ก่อน
0: คุณนะขอดูบัตรผมขอตังค์มาแล้วตำรวจ
1: ผมขอดูบัตรพี่ก่อน
0: เออนะ
1: ฮะมีครับอีกเรื่องครับมียอดจองของ Big Brother Sale เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาคุยให้ฟังนะพี
0: ่ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเวล
0: าอีกเรื่องนึง
1: แยกวัดใจ
0: ครับ
1: ที่ไม่มีไฟจะเจอรถที่วิ่งตรงแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินวิ่งเยอะมาก
0: ครับ
1: ซึ่งอันตรายเพราะรถที่เขาวิ่งมาอีกข้างนึงคิดว่าเป็นไฟเขียวอยากให้กรมขนส่งทางบกเรียบดูแลไฟฉุกเฉินนะครับ
0: ใช่อันนี้เป็นเรื่องที่เราเคยพูดเสมอๆว่าเวลาเราจะผ่านแยกนะครับถ้าเราจะตรงไปผ่านแยกเนี่ยอย่าเปิดไฟฉุกเฉินเด็ดขาดอันตรายนะครับคุณสมมุติถ้าเกิดคุณอยู่ฝั่งคุณเป็นรถที่มาจากฝั่งขวามือเนี่ยคุณจะคิดว่าเขากำลังเลี้ยวขวานะครับแต่ไม่ใช่เลยเพราะคุณมองไม่เห็นไฟเลี้ยวซ้ายอีกด้านของเขา
1: แค่ชะลอ
0: ใช่นะครับ
1: ชะลอก็คือตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้ชะลอแล้วมองว่ามีรถหรือไม่มีรถช้าลงหน่อย
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่แบบวัดเลยวิ่งไปวัดเพราะวัดอีกฝั่งนึงก็มาเหมือนกันมันความจริงๆชะลอนิดนึงนะมันจะไม่เสียเวลา
0: ครับ
1: แต่ถ้าหวดไปวันนี้รอดก็ถือว่าเทพีแห่งโช
0: ค
1: ยังอยู่บนรถแต่ถ้าวันไหนโป้งขึ้นมาเขาอาจจะกระโดดลงไปก่อนแล้วก็ได
0: ้เทพีนะไปก่อนเราเลย
1: L7 มือ2
0: ระยะยาวน่าใช้ไหมครับไม่ค่อยน่าใช้
1: มีคันอื่นไหมครับมีคันอื่นไหมครับ
0: นะครับเรื่องของอะไหล่ที่ต้องระวังนิดนึงครับคุณพี่ผมหล่อไหมครับส่งข้อความเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้ระหว่างนวมมวยกับถาดที่ตลกเข้าใช้ตีกันพี่ทั้งสองเลือกเอาอะไรถ้าเลือกได้แล้วพรุ่งนี้พกมาด้วยนะครับถ้าเผื่อมีใครอะไรนะ
1: เผื่อมีใครพาแวะข้างทางก่อนลงโทษเลยครับ
0: ให้ผมตีพี่โจ้เหรอพี
1: ่ผมขอสองแบบเลยพี่ใส่นวมด้วยแล้วก็ใช้ถาดด้วย
0: มันจะลำบากนะ มันจะลำบาก
1: มันจะถือถาดลำบาก
0: โจ้ผมกลัวที่ไหนพี่คุณพี่ผมรอไหมครับ
1: นะ
0: ค
1: ุ
0: ณพ
1: ี่เอามาหมดเวลาดีกว่า
0: ไปหมดเวลา
1: พ
0: รุ่
1: งนี้เจอกันพรุ่งนี้เจอกัน
0: พรุ่งนี้นะครับกลับมาติดตามก
1: ัน
0: ใหม่
1: มาคุยเรื่องของยอดจองบิ๊กมอเตอร์เซลนะครับว่าใครมันได้แบบเยอะสุด
0: ๆครับ
1: นะ
0: วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: าทอง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีย้ำภูมิใจไทยทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยดังไกลต่างแดนบอกรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกีฬาทุกประเภทก้าวสู่เบอร์ต้นของโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความภาคภูมิใจเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยไปเปิดในต่างประเทศว่าเวลานักกีฬาได้แชมป์จะเปิดเพลงชาติจึงถือว่ามีความหมายมากเพราะส่วนใหญ่เวลาคนไทยได้ยินเสียงเพลงชาติในต่างแดนจะรู้สึกภาคภูมิใจและพร้อมสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเต็มที่รัฐบาลมีนโยบายใครก็ตามที่มีศักยภาพในทุกๆด้านรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อที่จะมีลำดับต้นๆของโลกขณะนี้มีนักกอล์ฟนักสนุกเกอร์และนักกีฬาในทุกๆด้านที่อยู่ในลำดับต้นๆของโลกวันนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมแล้วเนื่องจากต้องเตรียมตัวแข่งกีฬาเอเชียนเกมส์ณเมืองนาโกย่าโค้ชออสขอบคุณนายกรัฐมนตรีให้กำลังใจหลังทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าจากาศเอกเกียรติพงษ์ราชดาเกรียงไกรหรือโค้ชออสหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวภายหลังนำนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโค้ชออสกล่าวว่าต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การต้อนรับและให้กำลังใจโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมยินดีให้โอวาทและให้พรแก่นักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอนซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจที่ดีอย่างมากและยังเป็นสิ่งที่เตือนสติให้ทุกคนตระหนักว่าเป็นใครกำลังทำอะไรและกำลังก้าวเดินไปที่ไหนนอกจากนี้รัฐบาลยังได้มอบเงินอัดฉีดให้แก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้บริหารสมาคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งทุกคนรู้สึกดีใจและจะพยายามทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีที่สุดแผนงานต่อจากนี้มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวอลเลย์บอลไทยให้อยู่ในระดับสากลทั้งการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำรวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์กีฬาในอนาคตโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ24เดือนจากนี้ที่จะต้องเตรียมทีมอย่างดีที่สุดสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสด้านชมพู่พรพันเกิดปราดกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวถึงชัยชนะที่ได้รับว่านอกจากจะมีความสามารถและมีความมั่นใจว่าจะชนะแล้วเรื่องของจิตใจก็ต้องเสริมด้วยจึงอาจจะต้องมีการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรก่อนแข่งขันบ้างนอกจากนี้ยังมีเทคนิคลดความเครียดและความกดดันโดยการส่งเสียงเชียร์เป็นจังหวะช้าๆสนุกสนานซึ่งเป็นไปตามวัฒนธรรมของความเป็นไทยด้วยซึ่งตนไม่ได้เห็นว่ามีการนัดกันเชียร์แบบนี้ตั้งแต่แรกเนื่องจากออกมาคุยกับทีมสำรองด้านนอกสนามจนกระทั่งได้ดูคลิปย้อนหลังรู้สึกว่าน่ารักและสร้างรอยยิ้มได้สำหรับความพร้อมในการแข่งขันเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นที่จะเดินทางไปเก็บตัวในค่ำคืนของวันนี้มีความพร้อมแค่ไหนชมพู่พรพันธ์กล่าวว่าอย่างไรก็ตามต้องมีเหรียญกลับมาแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเพราะยังไม่เห็นผู้เล่นทีมอื่นแต่ตอนนี้ถือว่ากำลังใจเต็มร้อยแต่เรื่องของศักยภาพและสภาพร่างกายก็ต้องไปดูกันอีกทีส่วนหลังจบการแข่งขันเอเชียนเกมแล้วคิดว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทันทีเพื่อเล่นในลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐเพราะคุยกับทางครอบครัวไปแล้วว่าถ้าจบตรงนี้อยากพักประมาณ15วันที่ไทยแล้วไปพักอีก15วันที่สหรัฐก่อนที่จะเริ่มฤดูการแข่งขันชมพู่ยังได้กล่าวถึงการพบกับนายกรัฐมนตรีในตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจตนได้ถามว่านายกรัฐมนตรีเคยเล่นกีฬาอะไรบ้างไหมซึ่งนายกรัฐมนตรีตอบว่าเคยเล่นกีฬาสมัยหนุ่มๆตนจึงบอกว่านายกรัฐมนตรีดูมีทักษะทางกีฬาดีมีปฏิกิริยาตอบสนองค่อนข้างเร็วรู้สึกชื่นชม
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับ True Bangkok บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาคณะคำยกเข้ามาร่วมทีม True Bangkok United บรรลุข้อตกลงคว้าตัวคาคณะคำยกกองกลางดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยจากสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรายละเอียดของสัญญาในครั้งนี้รายงานระบุว่า True Bangkok ได้ทุ่มงบประมาณเป็นจำนวนเงิน20ล้านบาทในการดึงตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งรายนี้มาร่วมทัพโดยมีการเซ็นสัญญาร่วมกันเป็นเวลา3ปีเต็มทั้งนี้แหล่งข่าวเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่ามูลค่าค่าตัวจำนวน20ล้านบาทจากดีลดังกล่าวทางสโมสรเมืองทองจะนำไปดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเคลียร์ภาระค่าใช้จ่ายและชดใช้หนี้สินกับทางสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อปลดล็อกปลดลงโทษทางวินัยและทำให้สโมสรกลับมาลงทะเบียนผู้เล่นรายใหม่ได้ตามปกติในฤดูกาลนี้ด้วยตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
6: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
5: ฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าริชาร์ลิสันกองหน้าวัย29ปีตกลงที่จะย้ายไปร่วมทีมทรับซอนสปอร์ในลีกตุรกีแล้วหลังบรรลุข้อตกลงเรื่องค่าเหนื่อยส่วนตัวซึ่งจะได้รับสูงกว่าที่รับอยู่กับท็อตแนมฮอตสเปอร์สถึง3เท่ารายงานระบุว่าสเปอร์สปฏิเสธข้อเสนอจากทรับซอนสปอร์มาแล้ว2ครั้งมูลค่า15ล้านปอนด์และ20ล้านปอนด์ตามลำดับแต่คาดว่าสโมสรจากตุรกีจะยื่นข้อเสนอฉบับใหม่เข้ามาในเร็วๆนี้สำหรับทรับซอนสปอร์วางริชาร์ลิสันเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพและกำลังเดินหน้าการเจรจากับสเปอร์สเพื่อปิดดีลให้สำเร็จด้วย
6: ช่วง Premier League Update
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
8: ์ฮัลโหลพี่ป๋อง
9: ว่าไง
8: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
9: เออเอาดิ
8: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
9: ได
8: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
9: เออดี
8: เฮ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
10: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
11: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคะแบบคะสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 อิทธิพลิโดขึ้นเลยแข็งแรงวันนี้วันพฤหัสบดีครับอยู่กับผมสมเกียรติคู่นานิธิพงษ์และอาจารย์สันติเสียมุนไม่ช้อยนางรำครับ SMS จัดรายการร่วมกันนะครับที่4689899 4689899นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับก็มีเรื่องเอาใจสายสุขภาพก่อนเลยที่ชอบทานอาหารเฮลตี้นะฮะต้องมีเครื่องนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องทำน้ำธัญพืชครับคาชิว่านะครับความจุ1ลิตรนะครับที่มาพร้อมกับการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED นะฮะใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสนะครับทำให้การปั่นอาหารละเอียดนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับไม่ใช่แค่ทำน้ำธัญพืชเท่านั้นยังทำได้ทั้งเมนูอื่นๆอีกหลายเมนูด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไม่ว่าจะเป็นโจ๊กนะโจ๊กก็ได้อาหารเสริมเด็กก็ได้นะนมถั่วเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็น้ำผลไม้ปั่นสมูทตี้ฟังก์ชันครบครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับจบในเครื่องเดียวเพียงราคา990บาทนะแถมฟรีตัวกระบอกน้ำคระแบบคระสี2ใบนะฮะโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนนี่ครับไปที่อาจารย์สันติสุวรรณมิชชันนังลำครับ
1: สวัสดีครับผู้เกียรติงานที่ผมสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศทั่วโลกสันติสุวรรณมิชชันนังลำความรู้ความอร่อยความอร่อยที่คุณธรรมและคุณธรรมที่สุดของมนุษย์ก็คือความกตัญญูรู้จักพระคุณของผู้มีอยู่ในเราครับ
2: ครับผม
1: ถ้าคุณคิดอย่างนี้ผมคิดจะต้องเล่าเรื่องที่ผมกลับมาจากหลายแห่งครับที่เมืองชนไอ้ที่สัตหีบแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะแรกคือเมื่อวานผมตั้งใจจะไปกินเป็นตัวอย่างอุบัติที่บางพระเกิดว่าเยอะไม่ขายนะขายเฉพาะเสาที่แกอายุมากแล้วก็เลยไม่ได้ทานไปได้นะอร่อยมากแล้วจากนั้นผมก็เลยไปที่พัทยานะครับ มีร้านดังๆที่ผมบอกว่าผมพวกผู้หลับนะรุ่นน้องไปเจอเขาทำเต้าหู้ทอดเจอร่อยมาก
2: เต้าหู
1: ้เต้าหู้ทอดเจนะเป็นเจนะอร่อยครับน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยก็เลยอยากจะแนะนำใครชอบกินในพวกอาหารเจเต้าหู้ทอดเจนะครับร้านแดงดำอยู่ที่พัทยาครับ
2: วันนี้รู้สึกนิยม
1: มีสองสามแห่งนะ
2: ที่ผมว่าทั้งหมดมีสามที่อาจารย์บอกเมื่อวานเน
1: า
2: ะ
1: พัทยากลาง
2: พัทยากลางดั้งเดิม
1: ครับดั้งเดิมแล้วก็มีสาขาอยู่
2: ใช่ที่ผมไปกินเนี่ยผมกินที่ถนนสุขุมวิท
1: ครับก็เลยกินสุขุมวิทชุมพร
2: อีกที่หนึ่งไม่ได้
1: ร้านเขาเปิดสาขาใหม่แล้วนี่ผมก็คิดถึงร้านสีเทามากเลยนะครับ
2: ร้านสีเทาบางเส
1: ล่ร้านสีเทาได้ไหมฮะ
2: ร้านสีเทาบางเสล
1: ่คุณบางเสล่นะครับเพราะว่าได้ข่าวแกไม่สบายนะครับก็ไปถึงแล้วพูดว่าจริงๆนะครับจะนอนติดเตียงเลย
2: อ๋อเหรอ
1: นะก็ผมกินสีเทาเขาเนี่ยเขาเป็นคนแรกนะครับของประเทศไทยผมบอกได้ยืนยันได้ทำปลาหมึก
2: ผัดไข่เค็ม
1: ผัดไข่เค็มอร่อยมากมากนะครับนะแต่ตอนนี้แกจะไปมีปัญหาในเรื่องของหัวใจนะครับเลยหมอให้แกไปนอนนอนแบบนอนติดเตียงอ่ะอย่างที่ผู้เกตัวนั่งกดดาอะไรแบบก็แต่ที่ไหนได้ฮะไปถึงที่ยิงจะเดินปลอเลยผมก็เลยบอกอาป้าเอาสีเทามันเดินได้บอกอ๋อไอติดเตียงอยู่ไม่กี่เดือนแล้วฉันไม่เอาฉันสองปีนะครับแต่ว่าฉันสู้ชีวิตฉันสู้ขึ้นมาลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับเกิดก็ไปนักทีจักรยานราคาแพงแล้วราคาเป็นล้านแล้วยี่ห้อพอร์เช่นะครับ ตอนนี้เดินได้ละเดินได้
0: โชคดี
1: อะไรนะ
0: โชคดี
1: ก็ดีใจมากแกแกคือเราต้องสู้นะลุงเกียรติถ้านอนติดเตียงเราไม่สู้มันก็ติดเตียงตลอดไปแล้วครับอย่าไปช้ำอย่างนั้นยังป้าสิทธาเนี่ยโอ้ยแกเก่งมากเลยครับแกเก่งมากในเรื่องสู้ชีวิตนะเดินได้ละเดินต่อเลยคุยกันทำแรกก็ถามหาลูกชายผมเจ้าเพชรเพราะแกรักเจ้าเพชรมากเลยนะฮะอยากต่อเป็นลูกบุญธรรมเราก็ไม่ให้แกนะครับแต่ที่สำคัญแกทำอาหารอร่อยมากน้ำปลาแกอร่อยมาก
0: ครับ
1: น้ำปลาเป็นน้ำปลาปลากระตักนะครับ
0: ซึ่งปลากระตัก
1: ฝรั่งเขาเรียกว่าแอนโชวีนั่นแหละครับอร่อยมากละมากเลยนะครับผมก็เลยบอกว่าพอซื้อแกครับก็บอกว่าก็แบ่งให้นะครับนั้นเสาร์อาทิตย์นี้นะหรือระยะหลังนี้นะครับที่ร้านผมจะใช้น้ำปลากระตักอันโชวีเนี่ยนะครับของป้าสีเทา
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยคุณลุงเคยไปกินไหม
0: ป้าสีเทาไม่ได้กินอ่ะ
1: สีเทาไม่สีทอง
0: สีเทาไม่ได้กินนะจ๊ะ
1: โอ้อร่อยมากจะไม่ได้กินแล้วแกไม่ได้ทำแล้วนี่แกไม่ได้
0: อาจารย์บอกแกเลือกด้วยนะ
1: แต่เราได้น้ำปลาแกมาเราก็ดีใจเพราะน้ำปลาของแกนี่อร่อยมาก
0: อาจารย์บอกแกเลือกด้วยนะว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยโหมเฮงเป็นยังไง
1: อะไรนะ
0: อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าร้านป้าสีเทาเนี่ย
1: โอ้
0: เขาไม่ได้ขายทุกคนนะ
1: แกไม่ถูกใจแกก็ไม่ขาย
0: ก็นั่นแหละสิเรากล้าไปที่ไหน
1: ดูโหมเฮงก่อนถ้าไม่ถูกใจผมจะรวยใจไอ้ที่ตรงตลาดบางเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะเป็นของแก
0: ลุงแกแล้วที่ดิน
1: นะฮะ
0: ที่ดิน
1: ที่ดินเราเป็นเจ้าของตลาดเราสินะครับแต่ตอนนี้แกก็ไม่ได้ทำอาหารผมบอกว่าได้เลยว่าผมป้าสิทาวเนี่ยกินไม่ปลาหมึกผัดไข่เค็มแกเนี่ยกินมาไม่ต้องสัก40ปีแล้วอร่อยจริงๆอยู่ที่ได้ผมกินไม่เคยกินใช่ไหม
0: ใช
1: ่อร่อยมากๆแกเก่งมากฮะแกเก่งเรื่องอาหารแบบแกเป็นคนมุ่งชนเนี่ย
0: ครับ
1: รสชาติแกอร่อยนั่นเสียดายเนี่ยแต่ไม่ต้องเสียดายผมได้น้ำปลาแกมาปลากระตักหรือปลาไอ้ฝรั่งเรียกอันชูวีนนะครับ
0: อันชูว
1: ีนที่ผมที่ร้านผมก็จะได้น้ำปลาแกมาทำอาหารอ้อเจือบึงไปเมื่อวานผมไปร้านในแจ็ครสเด็ด
0: รสเด็ด
1: ก็เมื่อวานผมพูดไปร้านใช่ไหมได้ไปกินไอ้ปลาโอ้โหอร่อยจริงๆที
0: ่
1: ไปหากินเลยนะครับปลาหมูสีหรือต้องมีอังเกอร์อร่อยจริงๆครับอร่อยมากแล้วก็อีกอันนึงคือแกมีแกงส้มพริกขี้หนูสดเนี่ยมันอร่อยจริงๆครับคุณลูกเกียรติ
0: ครับ
1: ไอ้ปูปูม้าแกแกหวานให้ผมทานเนื้อหวานเนื้อหวานมากเลยคุณลูกเกียรติ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ร่อยมากใครผมเลยนั่งกาแฟบางละมุงร้านในแจ็ครสเด็ดเนี่ยแหละครับ
0: ตลาดนาเกลือ
1: นาเกลือมาสมนาเกลือไอ้ชุดนี้เคยไปกินแล้วเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: อันนี้อร่อยฮะก็สมัยก่อนกินมาแต่ก็เป็นร้านเป็น
0: เพิงอ่ะคือเป็นอาหารอะไรที่ไม่แพง
1: ไม่แพงแล้วก็เดี๋ยวนี้มีแอร์แล้วนะครับนั่งสบายกัดนั่งสบายอาหารเขาเนี่ยในแจ็คเขาทำเนี่ยเสน่ห์เขามีมากเลยคุณเกศรู้ไหม
0: ครับ
1: เรานั่งรอเขาทำอาหารเนี่ยเขาจะเข้าไปในครัวโขกน้ำพริกโขกอะไรจะกินนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับยิ่งกิน
0: เมื่อวานบอกโคกหินไม่ใช่โคกหินโคกเหล็กนะอาจารย์เนาะไอ้ไม่ใช่โคกที่เขาตำอ่ะ
1: โคกอังศิลาหรือโคกหิน
0: โคกหิน
1: เราจะโคกดินแบบส้มตำ
0: โคกดินส้มตามโคกหินเนี่ยเอาไว้ทำกับข้าวทำตำเครื่องแกงตำอะไรตำมีอะไรแล้วโคกเหล็กมีไหมอาจารย
1: ์โคกเหล็กอะไม่รู้นะเคยมีผมไม่เคยมีร้านไหนทำกับโคกเหล็กเลย
0: ต่างประเทศอาจจะมีเน
1: าะไม่อาจจะเป็นโรงงานต่างๆนะครับผมเกียรติใครรู้ก็บอกมานะครับเอสเอบอกมาว่าร้านไหนมีโคกเหล็กผมไปลองกินดู
0: เมื่อวานรู้สึกจะพูดถึงโคกเหล็กอย่างนี้โคกหิน
1: โคกเหล็กผมไม่ได้พูดเลย
0: ไม่ผมอาจจะพูดผิดไง
3: ม
0: ี
3: แต่พ
1: ู
3: ดกระทะเหล็ก
1: อ๋อแล้วไอ้เหล็กนี่กระทะเหล็ก
0: ใช่ไหมกระทะเหล็กอ่ะ
1: ใช่ถ้าพวกกระทะเหล็กเนี่ยคนจีนก็ใช้นะครับมันจะไม่มีกลิ่นหอมเลย
0: ครับ
1: ข้าวนะครับก็ถึงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยก่อนกลับมาเนี่ยในเมเจ็ตนะฝากปลากระพงนะมาห้าตัวโอ้สดมากผมนะฮะมันเป็นปลากระพงไม่ใช่ปลากระพงทั่วๆไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรียกว่าคังดาผมก็ยังสงสัยคังชนหรือคังดาเลยสดมากครับนี่ได้มาห้าตัวหายากเลยได้ปลาเก๋ามาอีกสี่ตัวปลาเก๋าสี่ตัวก็แสดงว่าเราจะมีอาหารทะเลที่สดใหม่มากเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: เตรียมสั่งพ่อคุณเลยแล้วก็จะได้เอาปลาของในแจ็คเอาปูด้วยครับปูแต่ปูเขาบอกว่าฝากให้ผมมากินให้ลูกชายในเพศผมได้กินทาน
0: ครับ
1: ก็โอเคถือว่าอร่อยมาก
0: เพราะนั้นใครที่ไปพัทยาอยากกินอาหารทะเลที่สดแล้วก็ไม่แพงนะไปที่ร้านแจ็ครสเด็ดได้เลย
1: ใช่ครับ
0: คุณสันติแม่ช้อยนางรำการันตี
1: โอ้ยอร่อยจริงๆครับอร่อยจริงๆครับ
0: ครับ
1: นะครับก็เข้าไปนะครับดูในกูเกิลก็ได้ร้านก็ชื่อในแจ็ครสเด็ด
0: ครับ
1: เบอร์โทรศัพท์เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้จดมา
0: ตลาดนาเกลือ
1: ตลาดนาเกลือใช่ครับ
0: ครับถ้าใครไม่ได้ไปพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรออาจารย์จะเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้ที่ร้านแม่ช้อยโดยหลวงจะมีอะไรให้กินบ้าง
1: แน่นอนครับผมก็มีได้ข้าวหอมมาได้ปลาสดๆมาเลย
0: ได้ครับแล้วร้านดำแดงตรงแดงดำแดงยังอยู่เมนูจะกินอะไรอ่ะ
1: มา
0: อาจารย์กินอะไรคุณผู้ฟังเอสเมสมาถาม
1: อ๋อไม่ผมกินแค่นั่นเก็บท้องจะไปกินที่อื่นนะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยเอาจากดำแดงไปหาพี่เทาเนี่ยครับหลังจากกินของในแจ็ค
0: กินมานะครับนาเกลือเสร็จก็ไปเข้าพญากลางจากพญากลางเสร็จก็ตีรถไปที่บางเสร
1: ่ใช่ตอนนี
0: ้บางเสร่โรงแรมมันเยอะมากนะตัวนี้อาจารย
1: ์ครับเพราะผมได้รับคำนำจากโรงแรมที่โรงแรมครับราชานะ
0: เชฟราชา
1: เชฟราชาเนี่ยครับนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าที่ตรงบางพระมีร้านที่ชายทะเล
0: บางพระนะ
1: เขาบอกว่ามีอาหารอร่อยมากผมมีบอกว่าศรีราชานี่สมัยก่อนผมอยู่นะครับมันมีร้านนาวาชายหาด
0: ครับ
1: นะเขาผัดเรือโป๊ะนี่อร่อยมากเลยที่เจ้าคุณอะไรเนี่ยที่จากโรงแรมเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ามีร้านนี้ก็ดังนะผัดเรือโป๊ะที่ร้านชายทะเลบางพระ
0: ครับ
1: ผมก็ไปเลยเพราะผมอยากกินผัดกระเพาะนะครับแต่ร้านเขาก็ติดกับทะเลนะครับตรงนั้นผมเคยกับคุณยี่หวายาหยีเนี่ยไปซื้อปลาทูก็จะขึ้นตอนกลางคืนนะตอนเย็นๆเนี่ยนะตอนเย็นๆขึ้นมาเลยเราได้มาปลาทูโอ้อร่อยมากเลยแต่ตอนหลังเราไม่ค่อยได้ไปนะครับเพราะคุณยี่หวาบอกเอาเราซื้อปลาทูที่มหาชัยที่ก็อร่อยมากเลยครับเขาไปถึงร้านแล้วผมบอกว่าโอ้เราสั่งผัดเรือโป๊ะมานะครับผมบอกว่ามันก็แปลกร้านนี้นะครับผัดเรือโป๊ะเนี่ยใส่ไข่ปลาเรือเซียวใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่ปลาอินทรีนะครับมันก็ไม่เหมือนแต่ผัดเรือโป๊ะที่ผมเคยกินจากร้านนาวาใจหาซึ่งก็เลิกไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมไปเจอร้านนี้อร่อยมากมากนะคือกุ้งเด็ดต้องอร่อยนะแกงคั่วปูหน่อไม้ดองยอดมะพร้าวอร่อยมากครับอร่อยมากอันนี้แนะนำเลยนะครับ
0: หมายถึงว่าใส่ทั้งหน่อไม้ดองด้วยใส่ทั้งยอดมะพร้าวด้วย
1: ใช่ครับอร่อยครับผมแนะนำให้แนะนำนะครับแล้วก็มีเขามีเย็นตาโฟหม้อไฟเป็นเย็นตาโฟทะเล
0: ครับ
1: ใส่มาเยอะอร่อยอันนี้ก็

0: ร่อยนะครับเพราะแนะนำให้นะครับแต่ที่อร่อยมากคือแกงเผ็ดน้ำมันปลาเห็ดโคนอันนี้แปลกนะครับแกงเผ็ดเนี่ยผมก็ว่าที่นี่เขาไม่ได้ใส่เองมะพร้าวมะเพร้าอะไรเหนือกระทึกพอดีแหละเขาเอาน้ำมันอ่ะเอาน้ำมันมาทำแกงเผ็ดน้ำมันปลาเห็ดโคนซึ่งมันอร่อยมากผมขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปที่ร้าน
1: ชายทะเล
0: นิ่งผ่านนะครับ
1: ร้านชายทะเลร้านชายทะเล
0: ได้แล้วไอ้อีกอันหนึ่งหัวปลาขาวต้มยำนี่นะอร่อยมากเข้ามาสดๆเลยนะครับจดไว้เลยอีกอันหนึ่งนะครับขอแนะนำปลาเต๋าทอดนะครับทอดพริกขี้หนูไม่เคยเห็นที่ไหนนะครับอันนี้ปลาเต๋าไปทอด
1: ไม่เคย
0: ไม่เคยแต่อร่อยอร่อยครับจะแนะนำท่านผู้ฟังนะครับส่วนใครชอบปลากระพงก็มีปลากระพงทอดน้ำปลาก็พอกินได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็อยากจะแนะนำให้ไปร้านนี้นะครับอาหารทะเลก็สดมากเขาอยู่ในทะเลเลยเจ้าของก็เล่าว่าเจ้าของชื่อคุณต้อนะเปิดขายมา40 ปีแล้วผมก็เห็นร้านนี้จะไม่เคยเข้าพอดีโรงแรมจะมีโรงแรมเนี่ยนะครับเขาแนะนำให้มาก็เลยไปกิน
1: โรงแรมเคปราชา
0: อะไรนะ
1: โรงแรมเคปราชาแนะนำ
0: เคปใช่ใช่ก็ไปนะเขาก็ไปกินด้วยนะกินด้วยกันก็อร่อยมากครับยกเว้นในผักเดือดโป้ว่ามันไม่ใช่ของเดิมอย่างที่ผมเคยกินมา
1: ครับ
0: เอาเบอร์โทรศัพท์ไป038
1: 038
0: 341
1: 341
0: 081
1: 0
0: เดี๋ยวเดี๋ยว0388ไม่ใช่นะแต่ก็ครับ038 341 964
1: 964ขอโทษทวนนะ038 341 964
0: ถูกต้องอีกเบอร์นะฮะ081
1: 081
0: 865
1: 865
0: 2565นะครับ
1: 2565
0: ร้านก็เปิด3 โมงเช้า3 โมงครึ่งนะครับก็ปิดตอน3 ทุ่มเป็นร้านที่ผมแนะนำให้นะครับ
1: ติดทะเลเลยไหมอาจารย
0: ์ฮะ
1: ร้านติดทะเลเลยไหม
0: ติดว่าเมืองก็ไอ้เรือที่ผมไปซื้อปลาทูมันขึ้นตรงหน้าร้านเขาเลย
1: โอ
0: ้ไอ้ตอนที่ผมไปซื้อเนี่ยเย็นๆเนี่ยนะครับเรือเข้าก็รู้ว่าผมก็เห็นร้านนี้แต่ไม่ได้สนใจเท่าไหร่ก็มองข้ามไปแต่พอไปกินข้าวนี่ก็โอเคใช้ได้เลยคือทุกอย่าง
1: แถวบางพระร้านอาหารทะเลเยอะไหมอาจารย์
0: โอ้ยบางคราหรืออาหารทะเลมันก็ไม่มีไม่กี่ร้านแล้วไม่เยอะแยะนะครับก็มันก็คงจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากแหละแต่ร้านนี้ก็ไปบางคราไปบางบ้านนี่มันมีแถบติดกับภูเขาก็มีนะอันนั้นไม่ใช่อันนี้ติดกับทะเล
1: ครับ
0: ครับก็เป็นร้านหนึ่งร้านหนึ่งที่ผมได้ให้มาตรฐานเปิดพิจารณ์เข้าไปกับลุงเกียรติครับ
1: แม้เมนูแปลกๆแล้วเลย
0: โอ้ยมันก็มีเยอะเลยคุณลุงเกียรติแต่ที่ผมมาพูดมามันเยอะแยะเลยเอาอย่างที่ผมกินแล้วสั่งมาเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ร้านนี้เขาโด่งดังมา40 ปีแล้ว
1: เออไอ้ที่แกงคั่วน้ำมันเราไม่เคยเห็น
0: นั่นแหละสูตรผมก็แปลกแกงเผ็ดใช้น้ำมันผัดกับปลาเห็ดโคนอันนี้อร่อยนะครับคุณเกียรติท่านผู้ฟังอร่อยครับอันนี้มันก็ดีนะครับ
1: ไม่มีกะทิไม่มีอะไร
0: แกงเผ็ด
1: ฮะไม่มีกะทินะ
0: เออไม่ใช่เขาใช้น้ำมันแทนเลย
1: เหมือนผัดใช่ไหมจ๊ะ
0: คงมันทำนองนั้นแต่มันเป็นแกงนะมันผัดก็แห้งหน่อยอันนี้มันแกงมีน้ำแล้วคลุกแล้วปลาเห็ดโคนนี่นะผมชอบกินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็เลยก็มากินร้านนี้ก็แนะนำให้นะครับท่านผู้ฟังเราไปที่บางพระมาร้านชื่อชายทะเลติดกับทะเลเลยครับมองเห็น
1: คร
0: ับ ที่ตอนนี้เราไปเนี่ยโอ้ยสวยมากคุณยี่หว่าบอกพระอาทิตย์ตกดินตรงนั้นนั่นแหละแล้วก็จะมองกันโอ้ย ดีครับดีครับว่าถึงอยากจะแนะนำให้การปลูกฝังได้เราไปทานดูนะ
1: ครับแถวศรีราชาบางพระพวกเนี้ยมันจะมีพวกโรงงานอุตสาหกรรมเยอะไหมอาจารย
0: ์โอ้ยถ้ามันต้องศรีราชาพี่อย่างที่ผมไปเล่าเวลาศรีราชาเนี่ยพวกญี่ปุ่นเยอะมากเขาดูบอกว่าศรีราชาเนี่ยมันเป็นโอซาก้าในเมืองไทยมีคนญี่ปุ่นเยอะแล้วครับครับท่านศรีราชาใช่แต่บางพระมันไม่ได้ติดกับศรีราชา
1: บางพระยังเป็น
0: ห่างกันนิดเดียวมันไม่ได้ห่างกันมากเลย
1: บางพระยังเป็นแบบบ้านๆนะ
0: ครับยังเป็นแบบบ้านๆแต่ศรีราชาเจริญมากครับเจริญมากเลยโอ้โหมันเขาเรียกโอซาก้าประเทศไทยเลยมีแต่คนญี่ปุ่นนะ
1: โอ้ก็โรงแรมแพง
0: ไม่แพงโรงแรมที่ผมพักอยู่เนี่ยที่ผมเล่าไปแล้ว
1: ครับหมายว่าโรงแรมก็ราคาสูงหน่อยสมัยก่อนเนี่ยศรีราชาก็โรงแรมก็ราคาไม่แพงนะเมื่อ20ปี30ปีที่แล้วจ้า
0: โอ้ยบรรยากาศมันผ่านตั้งนานแล้ว
1: เดี๋ยวนี้โรงแรม
0: ที่ผมพักเนี่ยแค่เริ่มต้น 2,800 บาท
1: ครับ
0: พักได้แล้วอาหารอร่อยอาหารผมติดใจอาหารเขาเลยอาหารเขามีเชฟคือเชฟที่ผมเล่าไปเนี่ยครับเคยเล่าไปแล้วว่าเป็นตระกูลที่มาจากเชฟทุกคนเป็นเชฟหมดเลยแต่ทำอาหารอร่อยมากครับอย่างเช้าๆเนี่ยอาหารเขามีทั้งไทยญี่ปุ่นมีผมชอบมีหลายอย่างเลยนะครับร้านนี้ก็แนะนำให้ได้นะครับอ๋อครับมันมีวันนั้นก็ไปกินเนี่ยผมก็เป็นเขาทำอาหารแบบฝรั่งเศสนะไข่เบนดิกอะไรนี่นะครับ
1: ไข่เบนดิก
0: แต่ก็แปลกนะหาจ่ายไข่ไปน้ำเมื่อเนี่ยมาจากฝรั่งเศสผมเคยกินในฝรั่งเศสนะครับแต่ไม่ค่อยในบ้านเราไม่ค่อยได้เจอแต่ที่อร่อยมากนะไอ้เขาทำนี่นะครับมีไข่แซลมอนให้มาเยอะเลยเต็มเลยนั่นก็อร่อยอยู่แล้วแต่ที่ผมชอบมากคือผมชอบสโมกแซลมอนเข้าใจแต่เพียงว่าผมกินเนี่ยก็ยังว่ามันไม่เหมือนกับไอ้แซลมอนเนี่ยจากวายแซลมอนคือแซลมอนแบบ
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติอร่อยผมว่านี่เป็นสโมสแซลมอนจาก
1: ฟาร์ม
0: มาคือลมเกียรติ
1: ครับ
0: แล้วกินคุ้มค่าเลยครับ
1: อันนี้เป็นเบรคฟาสต์เช้าใช่ไหม
0: เช้าสิผมกินเช้าเพราะตอนกลางวันตอนเย็นผมออกมากินข้างนอกอ่ะ
1: ครับ
0: อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังกับร้านโรงแรมเนี่ย
1: เชฟราชา
0: ราชาบริการของศรีราชาเลยคุณลูกเกียรติ
1: ครับ
0: ดีครับผมก็พักที่นั่นคืนนึงที่หลับที่นอนก็สบายนอนหลับสบายเลยครับผมชอบมาก
1: แล้วใครที่จะเดินทางไปเที่ยวทางเนี้ยทางพัทยาศรีราชาไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีอย่างนี้มันเจริญแล้วก็มีที่พักเยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: บางทียังไม่ต้องถึงพัทยาด้วยแค่ศรีราชาบางแสนศรีราชาบางพระอะไรเงี้ยนะ
0: ใช่ครับความจริงผมตั้งใจจะข้ามไปสีชัง
1: เพราะสีชัง
0: ใช่ครับผมว่าจะไปนอนสักคืนสองคืนแต่ไปไม่ได้มันเกิดมรสุมเข้ามา
1: ไม่ได้
0: ก็ต้องรอไปเดือนตุลาก็ตั้งใจว่าตุลาผมจะไปที่สีชังเพราะสีชังนี่มีอาหารอร่อยเท่าที่ผมรู้มาฮะตอนชาวบ้านเอาพวกอาหารทะเลมาขายกันเช้าๆมีหน้าที่เที่ยวมากครับในสีชังนี่มีหน้าเที่ยวมากเลยมีพระตำหนักสมัยรัชกาลที่5นะก็ยังสวยอยู่และเขาบอกว่าเข้าไปสีชังก็จะมีรถที่เรียกสกายแล็บแล้วก็เขาคิด500บาททั้งวันเลย
1: พาเที่ยว
0: แล้วก็จะพาไปเที่ยวรอบสีชัง
1: สีชัง
0: สีชังนี่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดถึงมาเสมอเพราะคนจีนเนี่ยที่เดินทางไปจากเมืองจีน
1: สัวเถาจากอะไรเงี้ย
0: ใช่ก็จะไม่เห็นสีชังอันแรกเลย
1: ครับ
0: ตัดสินใจก็คนจีนเนี่ยสมัยอากงผมบอกว่าโอ้ยเราตายแล้วเราตายแล้วเพราะอะไรมาต้นหมากรากไม้เขียวชุ่มไปทั่วเกาะสีชังเลยครับก็เลยเมื่อเราเป็นที่หมายรู้สึกจะจำไม่ผิดนะของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของเมืองไทยเนี่ยไปตั้งอยู่ที่เกาะสีชังเพื่อตรวจโดยเฉพาะคนจีนที่เข้ามาอพยพเข้ามาเยอะมากนะครับ ผมก็เลยอยากจะไปก็ไม่ได้ไปสัก

0: พี่นะครับ
1: จริงๆข้ามไปไม่ได้ไกลนะจ๊ะเนาะ
0: ผมว่ามีผมมีเรือนะส่วนตัวไม่ของผมนะของเพื่อนรักก
1: ็
0: เป็นเรือส่วนตัวเนี่ยนะจากศรีราชาไปที่จังใช้เวลาสักเท่าไหร่นะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเรือแบบชาวบ้านเนี่ยใช้เวลานานหน่อยครับ
1: ครับผมนะเพราะนั้นการเดินทางไปทางเขาเรียกว่าที่ตะวันออกเลียบชายฝั่งทะเลเนี่ยนะ
0: ครับชาวบ้าน
1: ชลบุรีอาจารย์พูดถึงชลบุรีนะแล้วก
0: ็ใช่แล้ว
1: ก็เป็นระยองเป็นจันทบุรีเป็นตราดเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนนิยมเที่ยวกันเยอะนะจ๊ะน้อง
0: ใช่ครับใช่ครับตราดแล้วผมก็ไปแล้วเกาะช้างนี่ผมไปเลย
1: เดี๋ยวใครอยากถามอะไรนะ SMS มาที่4689899นะครับเพราะว่าเส้นทางนี้อาจารย์เขาไปบ่อยแล้วก็เป็นเส้นทางที่เพื่อนฝูงเขาเยอะจริงๆไปทั่วประเทศนั่นแหละแต่จุดเนี้ยมันอยู่ใกล้กรุงเทพมันก็จะเดินทางกันไปเรื่อยๆ
0: ไม่ไกลไม่ไกลไปตราดเนี่ยผมก็บอกว่ามีผมจะไปอยากได้หมาหลังอ่านนะ
1: ครับ
0: นะครับคุณอยู่อาก็ให้เลี้ยงผมโอ้ผมอยากรังมันมากนะครับรังหมาหลังอ่าน
1: นะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ถ้าไปไหนไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนนะครับถ้ามีน้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆนะรสชาติเข้มข้นนะครับบอกได้เลยว่าน้ำปลาหวานแม่อารีเนี่ยนะครับมีเจ้าเดียวที่ได้รับตาเปิดพิสดารจากคุณสันติศิริมูลไม่ช่อยทั้งหลาย
0: เขาใช้ของดีนะแม่อารีผมไปเยี่ยมโรงงานเขาเลยที่ปัตตานีใหญ่โตเลยคนมีตังทำเอาชื่อนะครับไม่เอากับมุงกับเลยกับไรหรอกอร่อยผมชอบมากเลยที่ชอบมากเขามีน้ำปลาหวานมีสองอย่าง
1: ครับน้ำปลาหวานมีสองอย่าง
0: แบบ
1: ออริจินอลสีเขียว
0: ครับ
1: ไม่เผ็ดแล้วก็แบบสีแดงจะเผ็ดแซ่บพอดี
0: ครับ
1: นะครับ
0: ข่าวว่าขายดีมากเลยฮะขาย
1: ใช่หาไปร้านค้าบางร้านก็สปาเกตตี้ก็หมดไม่มีเพราะนั้นตอนนี้นะครับใครอยากซื้อนะครับหาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะเป็นวิลล่าเป็นโลตัสเป็นกูเม่นะเป็นวิลล่าโอเยอะซื้อได้เลยนะครับเข้าไปซื้อเซเว่นเนี่ยง่ายท็อปก็ง่ายนะครับมันมีใกล้บ้านเข้าไปเลยโลตัสก็ได้น้ำปลาหวานแม่อารีอร่อยจริงแม่ช้อยการันตีเข้าเดียวเท่านั้นนะครับ
0: นึกขึ้นได้ศรีราชาเนี่ยคุณรู้ไหมว่าศรีราชาเนี่ยเป็นตำรวจของซอสศรีราชานะครับ
1: ครับ
0: ไอ้ทุกคนเนี่ยพวกจักรภาคขึ้นรักผมสุขลับด้วยกันนะแต่ตอนนี้เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาไม่กลับมาค
1: ือ
0: ไอ้ซอสศรีราชาเดี๋ยวนี้นะครับพวกต่างประเทศในยวนเนี่ยไปทำขายแล้วใช้ชื่อของศรีราชาน ะครับมันไม่ใช่นะครับก็ถึงบอกว่าศรีราชาเนี่ยขึ้นชื่ออันนี้คือนะซอสพริกศรีราชาผมเคยกินมาเดี๋ยวนี้มีหลายพี่น้องเขาไปทำแยกกันขายนะครับ
1: ครับ
0: แยกกันขายนะครับแต่ว่ามันก็ว่านไปใครชอบแบบไหนก็ว่ากันไปครับ
1: หลากหลาย
0: ครับผม
1: อ
0: ๋ออีกอย่างนึงศรีราชาสับปะรดนะ
1: ครับ
0: สับปะรดศรีราชาอร่อยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร
1: ่พื้นที่มันไม่ค่อยมีแล้วเขาไปทำโรงงานเยอะ
0: เป็นโรงงานเลยนะ
1: ตำรวจเป็นโรงงานเป็นโรงแรมเป็นอะไรต่อมีอะไรสมัยก่อนต้องกินสับปะรดศรีราชา
0: ใช่แต่ผมอยู่บางชนเนี่ยเวลามาจากบ้านนะผมอยู่ที่อำเภอเมืองเนี่ยเขาเรียกสะพานคู่นะฮะหรือสะพานเกลียงใจยุทธเนี่ยผมเมื่อต้องไปศรีราชาเนี่ยไปซื้อไอ้สับปะรดศรีราชาสิ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้ามีที่ไหนก็บอกกันนะผมก็จะพิจารณาแต่พอไปอยู่ที่เชียงรายมันไปเจอนางแร่แล้วโอ้ยมีสุดยอดเลย
1: อร่อยกว่าแล้ว
0: รูปเล็กๆเนี่ยหวาน
1: อร่อยกว่าไหมอาจารย
0: ์หวานฉ่ำแล้วตอนหลังมันคนเราไปผสมกับชาวภูเก็ตเขาเรียกภูแร่นะภูแร่ผมก็ไม่ชอบเท่าไหร่นะมันไม่เหมือนกับนางแร
1: ่
0: เชียงรายที่เชียงรายถ้าผมเด็ดจากในตัวเมืองเนี่ยไปถึงได้หลวงที่ผมอยู่เนี่ยสองข้างทางเนี่ย จะมีร้านขายสับปะรดนางแล
1: ครับ
0: บางทีเขาก็คั่นเป็นน้ำให้เรากินดีครับกินสับปะรดชื่นใจจริงๆครับ
1: โอเคนะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่อาจารย
0: ์ได้ครับ
1: นะ
0: มีอะไรก็ถามได
1: ้มีเอสเอ็มเอสเข้ามานะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคัลเลอร์ออฟไลฟ์ครับ
2: คัลเลอร์ออฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 1-6-7-3-6 Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์
1: กลับมาช่วง2กับคอลเลอร์บลายนะครับต้องบอกว่าวันนี้อยู่กับอาจารย์สันติสิมนนะครับและผมสมเกียรติครับมีเรื่องดีๆบอกให้ฟังคือเรื่องของที่จะพากันไปเที่ยวที่ฮ่องกงนะเขาเรียกว่าทริปเอ็กซ์คลูซีฟไม่ใช่เมื่อฮ่องกงสิไปไปประเทศจีนนะสำหรับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเม็ดมูเตออนทัวร์นะที่คืนเม็ดวันโอเซเว่นเนี่ยนะครับจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปเขาเรียกว่าไปประเทศจีนสายชวนสายมูสายเที่ยวบินตรงลงจีนเลยนะจ่ายครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองครับน่าไปมากเฉินตูฉงชิ่งอู่หลงนะครับนำทีมโดยโอ้โหคนนี้ดังมากนะครับเป็นทีมทีมมูโดยคุณเกตธัญไมแม่หมอมนขาวนะสถานที่การันตีสวยงามมากแน่นอนเพราะฉะนั้นจะพาไปเนี่ยนะเช่นภูเขาสีดรุณีนะครับอันนี้เป็นเรียกว่ารับลมหนาวที่ยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังนั่งลิฟต์แก้วสู่ใจกลางอุทยานหลุนฟ้านะนอกจากนั้นแล้วก็ยังพาไปโอ้โหอันนี้เสียวนะไปท้าทายความเสียวนะครับก็สามสะพานสวรรค์ท้าทายความเสียวบนระเบียงกระจกยักษ์ต่อด้วยผ่อนคลายท่ามกลางทุ่งนี้เขาเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนะทุ่ง อุทยานเขานางฟ้านะดินแดนสวิตเซอร์แลนด์เมืองจีนนอกจากนั้นแล้วนะครับยังเสริมสิริมงคลนะครับพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับไปปลุกพลังครั้งยิ่งใหญ่มงคลครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับที่วัดหลัวฮั่นนะอารามโบราณพันปีใจกลางฉงชิ่งนะถ้าใครเคยไปแล้วคงจะรู้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับยังพาตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉินตูกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจุดที่เรียกว่าเป็นจุดประวัติศาสตร์นะครับของพระถังกำจังนะครับพระถังกำจังก็เคยศึกษาแล้วก็เรียนที่นี่นะครับนอกจากนี้ยังได้เดินช้อปปิ้งชุนชีหลู่สุดชิกเราไปทั้งหมดเนี่ยนะครับ6วัน5คืนนะครับออกเดินทางเนี่ยนะครับในวันที่24ถึง29ตุลาคมอาหารสุดพิเศษครับงานนี้ราคาเพียง 43,900 บาทนะครับเพราะนั้นคุ้มค่าครับไม่แพงเพราะนั้นการไปในครั้งนี้นะครับถ้าอยากจะไปเนี่ยต้องรีบติดต่อเลยนะเพราะเหลือ4ที่เท่านั้นเองนะครับโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข0814986322อีกครั้งครับ0814986322หรือที่ LINE นะครับ oa@med107จองด่วนแล้วครับก่อนที่นั่งจะเต็มนะครับอันนี้บอกกันก่อนเลยนะครับอาจารย
2: ์ครับ
1: น่าไปมาก
2: ครับไอ้ที่คุณพูดเนี่ยผมไปหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ไหม
2: หมดมี

0: ไม่ลิ้นใครลิ้นมัน
1: ผมว่าถ้าเอากุยช่ายผมเอาตลาดปูดีกว่า
0: ใช่ไหมฮะ
1: หาดีกว่าดีกว่าครับกุยช่ายเนี่ยแล้วผมก็ชอบกินกุยช่ายด้วยมากเลยครับ
0: นะฮะคืออย่างอย่างเรารู้ว่าที่พนมสารคามเนี่ยเขาจะทำก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแล้วก็มีไส้กุ้ยช่ายไส้หน่อไม้ไส้อะไร
1: ไม่นะครับผม
0: มีที่เดียวเนาะ
1: มันไม่เข้ากันหรอกครับมันไม่เข้าเลย
0: อืม
1: การจะโกรธผมนะผมรู้สึกว่าผมไม่ไปกินก็ตั้งใจไปกินนะ
0: อาจารย์เขากินมาแล้วทั่วโลกทั่วประเทศนะฮะเพราะฉันไม่ว่ากันลิ้นใครลิ้นมันอาจารย
1: ์ที่อะไรอ่ะลังบุรีอ่ะที่ปากท่ออ
0: ืม
1: คุณอยู่ใกล้ๆกับไอ้สถานีรถไฟอ่ะนะเขาปลูกต้นกุยช่ายเองเลยคุณสมเกียรติ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาหยิบขึ้นมาแล้วก็มาทำนะฮะนึ่งกุยช่ายอันนี้อร่อยขอแนะนำนะครับอร่อยถูกใจผมมากเลยครับ
0: ลองไปกินดูนะครับ
1: ลองไปดูอยู่ปากท่อ
0: ยังตาเปิดอยู
1: ่เออพูดถึงปากท่อมันจะไปแล้วเสียดายนะคือเดี๋ยวเนื้อที่อร่อยมากอ่ะปลาหอมอ่ะ
2: ปลาหอม
1: สุดายก็เสียชีวิตไปแล้วนะอร่อยอร่อยมาก
0: แล้วลูกหลานขายไหม
1: ลูกสาวไปอยู่นะฮะยันนำนะฮะอะไรเนี่ยทำอร่อยนะอร่อยมัน
0: อ้าวใครอยากกิน
1: นะครับอร่อยจริงครับ
0: ก๋วยเตี๋ยวปลาหอนะ
1: ปลาหอ
0: ที่ปากท่อเหมือนกัน
1: อยู่ใกล
0: ้ๆที่ร้านบางชายทะเลบางพระเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเขาเอสเอ็มเอสมาบอกว่ายำถั่วภูก็อร่อยแล้วครับอาจารย
1: ์เออครับเพราะยำอร่อยดีที่หวานชอบเลย
0: อ๋อได้กินไหมฮะ
1: เออจำชูแต่ผมเฉยๆนะเพราะว่ามันจะร้านที่หมอพาที่เรากินเมื่อวานนะก
0: ็พี่หวานกินไหมยำถั่วภู
1: กินคุณพี่อยากกิน
2: บางพระ
1: บุญบางพระยำถั่วภูที
0: ่ชายทะเลบางพระ
1: รายการก็ถามบอก
0: เขาบอกมาเขาบอกมา
1: เขาบอกมาครับจะพูดว่า
0: อ
1: ้าวครับขอบคุณครับ
0: ครับศรีราชาศรีราชาเกาะศรีชังมีร้านเปิดหรือร้านอาหารแนะนำไหมครับอาจารย
1: ์มีศรีชังผมยังไม่เคยไปเลยนะครับไปดีจะไม่จะมาเขียนมาเล่าให้ฟังว่าแต่เขาเล่ากันว่าศรีชังมีร้านอร่อยเยอะเลยร้านก็แบบชาวบ้านนะครับ
0: เป็นแบบชาวบ้านเนาะ
1: ชาวบ้านนะคุณเห็นรู้ไหมว่าชาวบ้านทำกับข้าวเนี่ยอร่อยกว่าร้านใหญ่ๆนะครับ
0: รสชาติเป็นแบบท้องถิ่นอ่ะ
1: แน่นอนครับใช่เลยผมก็เนี่ยเห็นจุฬาเนี่ยไอ้มรสุมมันไม่มีแล้วก็ไปได้แหละครับได้คุยกันเรื่องสีสังนะพี
0: ่คุณฟังถามมาว่าแล้วเกาะร้านอาจารย์มีร้านอาหารอร่อยไหมคะ
1: เกาะร้านพัทยาไม่มีครับผมไม่เคยอยู่เกาะร้านแล้วไม่มีร้านอาหารอร่อยอะไรแล้วครับไม่มีครับขอโทษที
0: ถ้าใครรู้เส้นทางไม่เป็นไรอ่ะหมายถึงว่าใครที่อยู่เกาะร้านหรือใครที่ไปเที่ยวเกาะร้านคุณได้กินอะไรอร่อยบอกมาหน่อย
1: ครับได้ครับ
0: นะครับก็อยากให้จัดรายการร่วมกันนะจ๊ะเนาะ
1: ดีครับขอบคุณครับ
0: นะเพราะว่าถ้าเส้นเนี้ยเส้นทางที่จะไปเนี่ยนะอย่างมันก็เจอเกาะสีชังก่อนถูกไหมฮะ
1: ใช่
0: แล้วมันเกาะร้าน
1: เกาะร้านอยู่พัทยา
0: ครับแล้วก็เลยไปก็โอ้โหไม่รู้มีเกาะอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ว่าเกาะที่คนนิยมไปเที่ยวกันเยอะๆเนี่ยก็เกาะช้างไหมอาจารย
1: ์โอ้เกาะช้างของอร่อยครับโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยทุเรียนเขาดังมากนะฮะ
0: ทุเรียนในเกาะช้างนะ
1: โอ้โหอร่อยอร่อยมากเลยครับไปเกาะช้างทุเรียนได้เลยทุเรียนพันธุ์อะไรนะวะ
2: เกาะช้าง
1: เออเกาะช้างอ่ะ
0: อืมมันเป็นพันธุ์อะไรฮะชะนีฮะ
1: คงจะเป็นชะนีแต่ใช่ชะนีเกาะช้างผมแนะนำให้พี่ที่นั่งนะครับ
2: มันออกเร็วนี่ออกก่อน
1: ใครแต่แล้วก็มันออกมาก่อนใครเลยนะครับทุกท่
0: านตอนนี้ผลไม้เยอะมากเลยนะพี่อาจารย
1: ์ครับ
0: มีแล้วไอ้มังคุดจากใต้อะมากันเต็มเลยอะ
1: มาดีมากมังคุดที่กินหลังจากกินทุเรียนแล้วนะครับทุเรียนมันร้อนแต่มังคุดมันเย็นผมคุณยี่หว่าชอบกินทุเรียนแต่ผมชอบกินมังคุดมังคุดมันเย็นผมชอบมากเลยนะแต่มังคุดผมชอบของนครศรีนะ
0: ครับ
1: ได้กินไหม
0: มังคุดครับ
1: มังคุดเขาทำเนื้อเสียบไม้

0: มังคุดคัดไงอาจารย
1: ์
0: แพงมากมังเขาเรียกมังคุดคัด
1: คัดเหรอ
0: ชื่อเขาอ่ะ
1: คือ50บาทต้องไม้ละ50
0: โอ้โหสามลูกก็50บาทแล้ววะ
1: ใช่ใช่อ่ะ
0: นั่นตอนหลัง
1: กินเลยนะครับมังคุด
0: แล้วตอนหลังคนเอามาทำอาหารเยอะ
1: เขาถึงบอกว่าทุเรียนเป็นชีฟุตนะแต่มังคุดเป็นควีนออฟฟุตนะ
0: นะเพราะนั้นใครที่อยากกินมังคุดคัดเนี่ยถ้าไปนครศรีเนี่ยได้กินแน่โดยเฉพาะไปร้านไอ้ร้านเปิดพิสดารร้านขนมจีน
1: โอ้มี
0: ขนมจีนนครนะซอยพานยม
1: อร่อยอร่อยมากอร่อย
0: นั่นแหละของลุงสมบูรณ์นะเขาถามหาอาจารย์บ่อยมากถ้าไปนครศรีธรรมราชนะเป็นร้านขนมจีนร้านใหญ่แล้วก็มีมังคุดคัดขาย
1: เออดีกับมันคือผมลิ้นผมนี่นะครับผมไม่ชอบอาหารที่ตะคอนมากเลยครับ
0: ชอบไหมฮะ
1: รสมันเข้มข้นผมว่ามันจัดจ้านดีนะครับ
0: ชอบหรือไม่ชอบ
1: ตังนี่มันจะอ่อนลงอาหารสุโขทัยของทางตังนี่อ่อน
0: อาจารย์ชอบแบบจัดจ้านหรือไม่จัดจ้านล่ะ
1: โอ้จะจัดจ้านเผ็ดเข้มบางทีอย่างนั้นกินที่ตะคอนเนี่ยสมใจจากเลยครับบอกร้านคุณสมบูรณ์เนี่ยอร่อยมากเลยคร
0: ับ ร้านคุณสมบูรณ์ก็ชื่อร้านขนมจีนนครนะอยู่ซอยพันยมอยู่ในเมืองกับข้าวเขาเยอะมากแล้วก็ขนมจีนแล้วก็ขนมอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดแล้วก็มีมังคุดคัดเนี่ยเขาให้ชาวบ้านเนี่ยเอามาขายสามลูกแต่ก่อนไม้ละ10-20เดี๋ยวนี้ไม้ละ40-50บาทแล้ว
1: 40ครับผมยื้อ50แล้ว
0: ร้านอาหารดังๆก็เอามาทำแกงอาจารย์เอามังคุดคัดมาใส่แกงส้มมั่งแกงอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมด
1: ไม่เคยกินไม่ได้เคยกิน
0: เนี่ยร้านอาหารในกรุงเทพอาจารย
1: ์อ๋อหรอครับ
0: ฮะเขาเอามังคุดคัดมาทำเป็นอาหาร
1: มีร้านไหนบอกผมจะไปลองกินจะมาเล่าให้ท่านรู้ฟัง
0: ได้เดี๋ยวผมตามให้ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกัน
1: ได้ครับพรุ่งนี้กินอะไรนะครับที่ร้านไม่ใช่เดินหลวงนะเรามีอาหารทะเลมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับได้ทานกันเต็มที่แล้วด้วยน้ำปลาอย่างดีของแม่สีเท่าเอาด้วยขอบคุณมากครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้พบกันครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะครับอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวแนะนำว่าคาชิวะเนี่ยนะครับรุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวที่เรียกว่าโอ้ดิจิตอลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้ดีแค่หุงข้าวนะนะฮะอันนี้บอกเลยไอเทมลับของเขาเนี่ยของสายเฮลตี้เลยครับเพราะว่าเขามีซิงค์สแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำอ่ะตัวหม้อข้างในเขาเคลือบนันสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานนะครับไม่มีความอัจฉริยะนะครับความสำคัญคืออัจฉริยะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าคุณจะหุงด่วนทำซุปทำโจ๊กนะฮะหรือว่านึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยรับการรับประกันนะฮะมั่นใจเรามีมอกด้วยแล้วรับประกัน1ปีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสนี้รีบเลยครับโปรโมชั่นจากราคาปกติ2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทนะครับถูกมากนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะซื้อนะครับตอนนี้นะ990บาทเนี่ยสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมด้วยนะทันทีอีก2รายการก็คือไอ้ตัวที่ขี้มาแล้วก็มีตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเนี่ย300นะครับเพราะฉะนั้นราคานี้นะครับโทรศัพท์เลย02-114-3390ด่วนเลยครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียครับอันนี้มีไว้เนี่ยใช้ประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมีไว้รีบสั่งนะเพราะมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับเอาล่ะพรุ่งนี้นะฮะมาฟังว่าที่แม่ช้อยมีอะไรให้กินแต่ว่าพรุ่งนี้รายการกินอย่างสมเกียรติทาง FM 99เป็นเพจของ FM 99นะครับเพจของเราเนี่ยพรุ่งนี้วันศุกร์1ทุ่มตรงจะเป็นร้านอาหารที่อร่อยพรุ่งนี้เป็นร้าน ซุปเปอร์มังนะเป็นร้านข้าวต้มที่อร่อยมากแล้วราคาไม่แพงนะครับปกติเขาขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์2ตอนสักประมาณ 5:00 น. 5-6:00 น.เนี่ยเขาจะขายถึงประมาณ 3:00 น.นะครับแต่ว่าวันที่7เนี่ยเขาจะย้ายไปขายอยู่ที่ซอยหน้านิวาส48แถวตลาดโรงไม้นะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้ดูได้เลยนะครับว่าเขามีเมนูอะไรอร่อยๆบ้างที่กินมานะฮะเมนูของคือเขาชื่อซุปเปอร์มังคำว่าซุปเปอร์มังก็คือพวกซุปเปอร์ต่างๆพวกเล้งต่างๆพวกต้มยำนี่โหมะนาวแท้พริกขี้หนูสวนแท้อร่อยมากขนาดมะนาวแพงๆกระสอบละหมื่นแม่ต่อยเจ้าของร้านเขาก็ยังสั่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวที่อร่อยของเขาคือยำปลาสลิดเขาอย่างเงี้ยเวลาเราสั่งเนี่ยเขาจะทอดทีละตัวนะฮะตัวใหญ่ด้วยเนื้อเยอะแล้วก็มายำโอ้โหน้ำยำเขานี่หอมวะเปรี้ยวหวานครบสูตรมันเค็มนะแล้วก็เขาก็จะมีเมนูที่เรากินแล้วเราชอบก็แกงคั่วหอยขมคือเขามีทั้ง อาหารที่กินกับข้าวต้มแล้วก็มีอาหารกินข้าวสวยด้วยแล้วข้าวต้มเขาเป็นข้าวต้มอัญชันกับข้าวต้มขาวส่วนข้าวเนี่ยนะข้าวสวยแล้วก็มีตัวที่กินกับข้าวสวยอย่างก็หอยลายโอ้โหหอยลายเขาผัดได้หอยลายผัดพริกสดอร่อยมากนะฮะร้านเนี้ยวันที่7กันยาเนี่ยเขาจะย้ายไปขายที่ซอยหน้านิวาส48ตรงตลาดโรงไม้นะครับแต่ถ้าวันนี้จนถึงวันที่6เนี่ยเขายังขายอยู่หน้าสตรีวิทย์2อยู่ดูได้พรุ่งนี้ครับ1ทุ่มตรงนะครับดูได้เลยกับรายการกินอย่างสมเกียรติครับหรือจะเข้าไปดูTikTok ของผมก็ได้นะครับปองปากหมาของแท้นะครับเข้าไปดูได้เลยก็จะมีเป็นแบบสั้นๆแต่ถ้าจะเป็นของเพจ FM 99ก็จะยาวๆนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
3: ์จูนชีวิตให้อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: นี้เวลา 15 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินชู Thailand Suffer to the World นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Thailand Suffer to the World ในงาน The Bangkok Business Summit 2026โดยระบุว่าเศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงพร้อมกัน4ด้านได้แก่ภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างประชากรดังนั้นการหยุดอยู่กับที่ไม่ใช่ทางเลือกของประเทศไทยแต่ต้องเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างประเทศให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการแข่งขันและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากการปรับวิธีที่ประเทศไทยปฏิสัมพันธ์กับโลกไทยไม่เลือกโดดเดี่ยวตัวเองแต่ยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับพันธมิตรที่หลากหลายเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนและเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเครือข่ายการผลิตข้ามภูมิภาคขณะเดียวกันไทยต้องใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีขั้นสูงโดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้งานเทคโนโลยีที่พัฒนาจากต่างประเทศแต่ต้องสร้างองค์ความรู้ทักษะและศักยภาพภายในประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแรงงานเสริมความแข็งแกร่งให้ SME เพิ่มผลิตภาพและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยสร้างนวัตกรรมและแข่งขันในตลาดโลกกสคลังสรุปผู้ขอทบทวนบัตรคนจนประมาณ5ล้านรายนายวินิจวิเศษสุนภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าหลังพ้นกำหนดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีผู้มาขอยื่นทบทวนกว่า5ล้านรายโดยขอให้ยื่นหลักฐานข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องภายใน20กันยายนยกเว้น4เรื่องที่ไม่ต้องยื่นหลักฐานแล้วได้แก่กลุ่มที่มีรถยนต์เกิน20ปีและรถจักรยานยนต์เกิน15ปีกลุ่มหุ้นส่วนวิสาหกิจและกลุ่มผู้มีบัญชีหลักทรัพย์กรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นและกลุ่มของการศึกษานอกระบบที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องตรวจสอบและแก้ไขให้เองจากนั้นจะเร่งประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตน eKYC เพื่อรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโดยประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้ว 9,500,000 คนคาดว่าในครั้งนี้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะอยู่ยาว14ล้านคนขอเน้นย้ำประชาชนรายใหม่ที่ผ่านคุณสมบัติต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์โดยช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน5ธนาคารคือกรุงไทยออมสินธกส.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธอส.และผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เท่านั้นส่วนกลุ่มเปราะบางและติดเตียงสามารถมอบอำนาจการยืนยันตัวตนได้กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจ Data Center ย่านพระราม9นายจตุรงค์อัศวัศโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9ซึ่งมี Data Center ตั้งอยู่ว่าได้รับกลิ่นคล้ายสารน้ำมันหรือไอระเหยของน้ำมันจากบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ของบริษัทและเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณบ่อพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกเพื่อนำส่งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คาดว่าจะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างละเอียดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจสอบบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกหลังประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายซึ่งเป็นกลุ่มสารที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันตรวจสอบประมาณ 3 ppm รวมไปถึงพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าซึ่งเป็นอีก1สารที่สามารถทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์คาดที่ตรวจพบเบื้องต้นอยู่ในระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือเป็นอันตรายเนื่องจากต้องตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีมาตรฐานก่อนส่วนข้อกังวลเรื่องการติดไฟหรือการระเบิดประเมินเบื้องต้นว่าค่าที่ตรวจพบยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟแต่สามารถก่อให้เกิดกลิ่นและความรำคาญต่อประชาชนได้ส่วนมลพิษดังกล่าวมาจาก Data Center โดยตรงหรือไม่นั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้เนื่องจากน้ำในระบบระบายน้ำสาธารณะอาจมีแหล่งกำเนิดได้หลายจุดจำเป็นต้องตรวจสอบทิศทางการไหลของน้ำและสำรวจแหล่งกำเนิดอื่นในพื้นที่ประกอบกันเพื่อพิสูจน์แหล่งที่มาที่ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับหมูปากน้ำพ่ายจอห์นฮิกกินส์ตกรอบ64คนสุดท้ายศึก British Open การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการ British Open 2026ที่เดอะเซนทอร์เมืองเชียร์นัมประเทศอังกฤษรอบ64คนสุดท้ายหมูปากน้ำนพพลแสงคำเมื่ออันดับ29ของโลกชาวไทยที่เพิ่งคว้ารองแชมป์รายการใหญ่อย่าง China Open เมื่อเดือนก่อนพบกับของแข็งอย่างจอห์นฮิกกินส์เมื่ออันดับ6ของโลกจากสกอตแลนด์โดยตลอดการแข่งขันทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องมาดวลกันถึงเฟรมตัดสินก่อนที่หมูจะพลาดท่าพ่ายไปในที่สุด 3-4 เฟรมตกรอบอย่างน่าเสียดายรับเงินรางวัลประมาณ 130,000 บาทด้านจอห์นฮิกกินส์เข้ารอบ32คนไปพบกับนักสนุกเกอร์ไทยคนอย่างแมนนครปฐมหรือธนวัฒน์ธีรพงษ์ไพบูลย์ในวันนี้เวลา 19:00 น.
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: เพจ Facebook สภากาชาดไทยเปิดเผยเรื่องราวของน้องกิ๊งนางสาวเขมิกาคุ้มถนอมนักฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครวัย21ปีที่ประสบอุบัติเหตุก่อนส่งต่อความหวังให้คนอื่นด้วยการบริจาคอวัยวะสำหรับน้องกิ๊งเขมิกาคุ้มถนอมวัย21ปีนักฟุตซอลหญิงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครประสบอุบัติเหตุบนถนนหลังเลิกเรียนขณะกำลังเดินทางไปทำงานพิเศษเพื่อหารายได้เพิ่มอย่างไรก็ตามครอบครัวได้ตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่โดยแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะทุกส่วนและดวงตาของน้องกริ้งเพื่อหวังส่งต่อความหวังให้กับผู้อื่นต่อไป
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: เส้นทางของมืออาชีพต้องมีอาวุธที่ทรงพลังพีดิเตอร์ทีเรียออสเนโอโน้ตบุ๊กเกมมิ่งระดับไฮเอ็นดีไซน์สุดเท่ไหลลื่นทุกช็อตด้วยการ์ดจอ RTX รุ่นใหม่ล่าสุดทรงพลังด้วย Intel Core Ultra Processorออกแบบมาเพื่อเล่นเกมและทำงานพร้อมกันได้มันสุดไม่มีสะดุดพร้อมระบบระบายความร้อน 3D Aerobase Predator Helios Neo โน้ตบุ๊กของเกมเมอร์ตัวจริงสนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราฟแบบคราฟสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปแมเนีย
8: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Techno for Life นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับดำเนินการโดยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการรับฟังนะครับก็สามารถฟังผ่านได้ทางคลื่นวิทยุนะครับที่ FM 99.0 MHz นะครับหรือว่าฟังผ่านทาง YouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับสั่นกระดิ่งจะได้ติดตามรายการเรานะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการของ FM 99นะครับฟังผ่านแอปนะครับก็ Mcord Connect นะครับเป็นแอปเดียวที่เชื่อมโยงทุกข่าวสารนะครับกิจกรรมไรตี้และก็สนุกกับทุกสาระความบันเทิงนะครับรวมทุกอย่างของสื่ออสมทนะครับ SMS ส่งเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่4689899นะครับ4689899นะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณบริษัท Acer Computer จำกัดนะครับและขอขอบคุณ Chufotic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง Chufotic นะครับและก็แน่นอนนะครับส่งคำถามมาผ่านทางช่องคอมเมนต์นะครับได้ทาง YouTube นะครับก็แม่มีเข้ามาแล้วนะครับแม่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ช่วงนี้2แล้วกันนะครับมาเริ่มได้ก่อนแล้วกันนะครับก็อีก7วันนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวนะครับiPhone ใช่ไหมก็แน่นอนนะครับ9/9นะครับแน่แต่ว่าก็เวลาบ้านเราจะเป็นเช้าวันพฤหัสพอดีเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเช้าวันนั้นแหละนะครับก็เดี๋ยวบ่ายๆของวันพฤหัสนะครับสัปดาห์หน้านะครับมาอัปเดตกันแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นที่จะเข้าไปเรื่องของ Apple นะครับตอนนี้ผมว่าเอาข่าวนี้น่าสนใจดีกว่านะครับที่มหานครนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะครับอันนี้เขามีการแบน Generative AI นะครับของนักเรียนนะครับตั้งแต่ชั้นม.ต้นนะครับก็คือประมาณเกรด8นะครับก็คือประมาณม.2เนี่ยครับเป็นเวลา1ปีนะครับก็คือมีผลในปีการศึกษาปีการศึกษานี้แหละนะครับก็คือทางที่สหรัฐอเมริกาเขาจะเปิดเทอมประมาณเนี้ยนะครับสิงหากันยาเนี่ยครับ1ปีหน้านะครับก็ครอบคลุมนักเรียนประมาณ 600,000 คนนะครับทางนายกเทศมนตรีนะครับแมมดานี่นะครับเขาระบุว่ามาตรการพักการใช้งานเนี่ยเป็นความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าเมืองกำลังก้าวสู่อนาคตอย่างถูกต้องอันนี้เขาบอกว่าเขาห้ามใช้งาน Generative AI นะฮะเขาบอกว่าย้ำว่านครนิวยอร์กเนี่ยเปิดรับเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ว่าก็ควรนำมาใช้ก็แต่เมื่อเทคโนโลยีนั้นเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนนะครับคืออันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าทางผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กเนี่ยเขาบอกเขาอยากให้มีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์มากกว่านะครับภายในห้องเรียนนะครับแล้วก็

0: เด็กเนี่ยควรพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและทักษะความสังคมทักษะการการเข้าสังคมเนี่ยนะครับการมีปฏิสัมพันธ์กับครูแล้วก็เพื่อนนะครับมากกว่าการพึ่งพาแชทบอทนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขามีการระงับใช้นะครับคือตัว AI ทั้งหมดแหละนะครับเป็นเวลา1ปีนะครับแล้วก็จะมีการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบนะครับ AI นะครับแต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยไม่ครอบคลุมโรงเรียนมัธยมปลายนะครับและห้องเรียนบางส่วนนะครับอันนี้ก็ยังใช้ AI ได้แต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าเหมือนเขาทำแบบทำวิจัยประมาณนั้นนะมั้งคิดว่านะครับก็คืออันนี้ก็คือแต่ว่านะครับก็มีข้อยกเว้นนะครับสำหรับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีความพิการนะครับหรือว่านักเรียนที่ใช้หลายภาษานะครับก็แล้วก็รวมไปถึงทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอันนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแล้วก็มีการจำกัดนะครับการใช้หน้าจอนะครับไว้ที่ประมาณ30นาทีนะครับสำหรับนักเรียนประถมนะโหอันนี้ผมเห็นด้วยจริงๆเลยนะครับแล้วก็45นาทีสำหรับนักเรียนม.ต้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เขาจะทำไงเหมือนกันใช่ไหมก็คือเขาจำกัดเรื่องเวลาหน้าจอเป็นเพียงแนวทางแต่ว่าไม่ได้เป็นกฎข้อบังคับนะครับคืออยากจะคือเสนอออกมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับหลายประเทศก็เริ่มออกมาตรการการควบคุม AI สำหรับเด็กอยู่แล้วนะครับก็จริงๆอันนี้มีอย่างที่ประเทศนอร์เวย์นะครับก็มีเหมือนกันนะครับที่อิตาลีก็มีกำหนดให้เด็กอายุต่ำกว่า14ปีต้องได้รับความยินยอมของผู้ปกครองก่อนได้รับก่อนที่จะใช้เทคโนโลยี AI นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นนะครับว่าทางฝั่งต่างประเทศเขานะครับเขาก็มีการควบคุมตรงนี้นะครับแต่ว่าอ่ะโอเคของบ้านเราผมไม่พูดแล้วกันนะครับอันนี้เขาก็มีให้ลงทะเบียนใช่ไหมให้ลองใช้ฟรีนะครับแต่ว่าเออเขามีจำกัดอายุอยู่เหมือนกันนะเขามีจำกัดอายุอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งโอเคอันนั้นก็เช็คได้จากไทยดีซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็มาให้เด็กใช้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อดีนะครับจริงผมก็เห็นด้วยนะครับว่าคือไม่ค่อยเห็นด้วยกับให้เด็กใช้เลยจริงๆนะครับเพราะว่าแชทบอทอะไรเนี่ยมันไม่เหมาะสำหรับเด็กอันนี้ยกออกมาเป็นข่าวแรกเลยแล้วกันนะครับเพราะอันนี้ก็คือจริงๆก็คืออยากให้ของเรามีการผลักดันนะครับในเรื่องของการใช้นะครับมือถือนะครับโดยเฉพาะในห้องเรียนอะไรเนี่ยนะครับคือบางทีแบบนะอันนี้ผมก็สอดคล้องกันกับพอดีนะครับของที่นิวยอร์กเขามีการจำกัดเวลาใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละครับผมว่าเรายังไม่มีกฎหมายอะไรตรงนี้เลยนะครับก็อยากให้มีด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ทุกวันนี้เวลาสอนนี่คือแบบคือไม่กล้าพูดเยอะนะครับเพราะว่าเด็กก็ก้มแต่มือถือคือไม่กล้าบอกว่าให้วางอะไรเงี้ยนะเพราะว่านะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบอกเดี๋ยวมีธุระมีอะไรนะก็นะก็ประมาณนี้นะครับก็เลยอยากจะให้มีแบบอะไรเดียวมานะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็รอดูต่อไปแล้วกันนะครับอ่ะย้อนกลับมาอีกแล้วกันนะครับก็วันนี้วันที่3แล้วนะครับกันยานะครับก็มี CEO คนใหม่ของ Apple แล้วนะครับจอห์นเทอร์เนสนะครับลุงทีมของเรานะครับดำรงตำแหน่ง CEO นะครับของ Apple นะครับมาเกือบ15ปีนะครับก็วันสุดท้ายของเขาก็เมื่อวันจันทร์31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็ทางจอห์นเทอร์เนสเนี่ยเป็นก่อนหน้านั้นเป็นรองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์นะครับก็เข้ารับตำแหน่งนะครับ CEO นะครับทีมคุกเนี่ยนะครับขึ้นเป็น CEO เมื่อวันที่24สิงหาคม2011นะครับ2011ที่ตอนนั้นแน่นอนก็สตีฟจ็อบส์นะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับแล้วก็เสียชีวิตใน2เดือนต่อมานะครับจำได้เลยนะครับโอ้โหปีนั้นเป็นปีน้ำท่วมหนักเนี่ยโอ้กรุงเทพนะครับโอ้โหปทุมธานีโอ้โหหลังแถวบ้านผมนี่โอ้โหโดนเข้าไปหนักเลยทีเดียวนะครับ2011นะครับตอนนั้นนะครับซึ่งแน่นอนทีมคุกก็ได้พา Apple นะครับเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็หลังจากพ้นตำแหน่ง CEO แล้วนะครับทีมคุกเนี่ย อายุ65ปีนะครับก็จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารนะครับแล้วก็ช่วยบริษัทนะครับในบางด้านนะครับแล้วก็ประสานงานกับผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับโอเคเขาลงจากตำแหน่ง CEO ก็จริงอ่ะผมคิดว่าคงเป็นฝ่ายแบ็กอ่ะนะครับโดยเฉพาะในการที่จะดีลกับรัฐบาลนะครับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช่ไหมเพราะว่าทีมคุกเนี่ยนะครับโอเคเห็นเราก็เห็นอยู่บ่อยๆนะครับมีการโอ้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคู่กับโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คงจะให้ถ้ามาในแนวนั้นเนี่ยก็ต้องให้ทีมคุกออกหน้าแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ยังเป็น กรรมการบริหารอยู่นะครับซึ่งประเด็นที่หลักๆนะครับที่เข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยนะครับเป็นช่วงบริษัทที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เขามีการปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานนะครับก็คือซัพพลายเชนอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ต้องการเป็นรากฐานสำคัญนะครับที่ช่วย Apple เติบโตในเวลาต่อมานะครับมาดูฝั่งของด้านเทอร์เนสเนี่ยนะครับเข้าร่วม Apple ในปี2001นะครับในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับลืมบอกไปนิดนึงเขาจบวิศวกรรมเครื่องกลนะครับโอ้โหนะวิศวกรรมเครื่องกลนะแต่ว่าคุณไปคุมบริษัทคอมพิวเตอร์นะครับจริงๆผมก็วิศวกรรมเครื่องกลเหมือนกันนะแล้วก็ต้องมาถอยกับคอมพิวเตอร์เอาเข้าไปนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาอยู่ในทีมออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับก่อนขึ้นเป็นรองประธานฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์นะครับในปี2013นะครับแล้วก็รองประธานอาวุโสในปี2021นะครับซึ่งจอห์นเทอร์เนสเนี่ยนะครับเขามีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์สำคัญหลายรุ่นนะครับอย่างเช่น iPhone iPad MacAirPods Apple Watch ด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้แบบว่าแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจนะคืออันนี้เขาเป็นสายแบบวิศวกรใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเข้ามาคือน่าจะแบบว่ามีอะไรที่ฮาร์ดแวร์ที่แบบว่าว้าออกมาเนี่ยนะผมว่าก็คงต้องรอดูนะครับต้องรอดูนะครับทีนี้กลับมาที่ตอนที่ทีมคุกดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับก็ธุรกิจทางด้านเซอร์วิสนะครับเป็นรายได้สำคัญเลยนะครับก็คือเขามีการเปิดเกี่ยวกับอะไรนะ Apple Music มี iCloud มีโอ้ Apple Pay ไม่ต้องพูดดังเพราะประเทศไทยยังไม่มีสักทีนะครับ Apple TV Plus นะ Apple Arcade นะครับแล้วก็มีโฆษณานะครับก็โอ้โหรายได้แบบว่าเท่าไหร่ 1.091 แสนล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าเยอะมากนะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้เนี่ยนะครับก็คิดว่านะครับจะมีการอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับอ๋อรวมไปถึงตอนที่ Mac เปลี่ยนจากชิป Intel ไป Apple Silicon ด้วยนะครับอันนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่มีสำคัญของทีมคุกเหมือนกันนะครับก็ออกจาก Intel แหละนะครับก็มาทำของตัวเองจะบอกทำของตัวเองก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าก็คือออกแบบตัวชิปดีกว่านะครับแล้วก็ให้ทาง TSMC เป็นผู้ผลิตนะครับทาง TechCrunch เนี่ยเขามีรายงานว่าการเปลี่ยนผ่านเริ่มต้นในปี2020นะครับก็ตอนนั้นช่วงโควิดพอดีนะครอบคลุมในผลิตภัณฑ์ของ Mac เนี่ยทั้งหมดภายในปี2023นะครับโดยชิปใหม่เนี่ยให้ Mac มีระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวขึ้นประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีตอนย้อนกลับไปตอนที่ทีมคุกขึ้นเป็น CEO เนี่ย Apple เพิ่งเปิดตัวชิป A4 นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นชิปที่บริษัทออกแบบเองในรุ่นแรกนะครับในปี2010นะครับต่อมาก็นะปัจจุบันก็ A19 Pro อะไรใช่ไหมเดี๋ยวปีนี้ก็จะเป็น A20 Pro นะก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับก็คงจะมีอะไรที่มันว้าวๆอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว Apple Watch นะครับแล้วก็ AirPods นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับ Apple Watch เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าเขาผมว่าเขาเปิดตัวเหมือนกับเป็นอุปกรณ์แบบอะไรสไตล์แบบฮาลูฮาลาอะไรประมาณนั้นนะครับก็จริงๆไปอยู่ในส่วนของผมจำไม่ได้พอดีตอนนั้นก็ไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็คือ Apple Watch เนี่ยไปถูกวางในส่วนที่เป็นพวกเครื่องประดับนะตอนนั้นนะตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเลยเป็นแบบสไตล์เครื่องแต่ว่าต่อมาก็แน่นอนตัวนี้พัฒนามาเป็นแบบสายออกกำลังสายสุขภาพอะไรไปแล้วนะครับอันนั้นนะครับก็ตัว AirPods นะครับก็มีการผลิตออกมานะครับก็จริงๆตัวแรกก็ออกมาเหมือนกับตัดสายออกอ่ะคือ AirPods รุ่นแรกจะมีสายใช่ไหมแล้วก็ AirPods ที่ผลิตที่เป็นตอนขออภัยอันนั้นเขาเรียก AirPods เขาเรียก AirPods ก็คือที่มันไม่มีสายก็คือคุณเอาไอ้หูฟังที่มีสายไหนเหมือนกับตัดสายออกแบบให้มันเป็นทรงผ่านไวเลสอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็เขามีการเน้นย้ำในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพลักษณ์ของ Apple เลยนะครับว่ามีการวางตำแหน่งของตัวเองไว้มีความปลอดภัยมากกว่าคู่แข่งนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอีกนะครับก็คือคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นนะครับก็มีเริ่มจ่ายเงินปันผลนะครับแล้วก็ดำเนินการโครงการซื้อหุ้นคืนในปี2012นะครับตอนที่หลังจากที่เขาขึ้นเป็น CEO ได้ไม่นานนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับบริษัท Apple ไม่มีการจ่ายเงินปันผลเลยนะครับ ซึ่งอย่างบ้านเรานะครับถ้าเกิดใครแบบซื้อหุ้นบริษัทไว้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเงินปันผลใช่ไหมเขามีการแบบก็แล้วแต่มากน้อยนะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทนะครับก็สไตล์เดียวกันอยู่แล้วนะครับซึ่งจอห์นเทอร์เนสเนี่ยขึ้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือมันจะมีความท้าทายทางด้าน AI ใช่ไหมซึ่งโอ้โหแบบตอนนี้มันแข่งขันกันสูงมากเลยนะครับก็คือ Apple จะเข้าสู่การแข่งขันด้าน AI เนี่ยเรียกว่าแบบว่าอย่างหนักแหละนะครับตอนนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆบริษัทนะครับที่ทำนะครับก็อันนี้ก็ทราบอยู่แล้วนะครับที่ของเราเขามีให้ลงทะเบียนได้ใช้ฟรีอะไรนั่นนะครับ AI นะครับแต่ว่าของ Apple ไม่เกี่ยวกันนะครับ Apple ไม่ได้ทำโมเดลสไตล์นั้นนะครับอีกอันนึงนะครับเขาก็สุดท้ายนะครับอ๋ออันนี้เขาบอกว่า Apple ก็มีการจัดงานเลี้ยงอำลานะครับของทีมคุกนะครับเมื่อที่23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับที่โรงอาหารคาเฟ่แม็กซ์นะครับก็ภายในเมืองก็คือภายในสำนักงานใหญ่แล้วแหละนะครับมีเข้าร่วมประมาณ200คนแล้วก็มีการแสดงจากวง One Republic นะครับโอ้อันนั้นก็สงสัยทีมคุกจะชอบวงนี้นะก็เลยเอาวงนี้ไปเล่นนะครับงานเลี้ยงอำลานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เวลาเขาอำลาตำแหน่งนะครับเขาก็มีการส่งนะครับก็คือข้อความเนี่ยนะครับเป็นบันทึกนะครับอำลาตำแหน่ง CEO ของ Apple นะครับส่งต่อให้ทางจอห์นเทอร์เนสนะครับเขาก็มีข้อมูลเนี่ยนะฮะว่าโอเคเขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่าสบายใจที่ได้ส่งมอบตำแหน่งให้กับคนที่ชาญฉลาดยอดเยี่ยมแล้วมีความสามารถอย่างจอห์นเทอร์เนสนะครับแล้วก็แน่นอนมีไม่กี่คนที่เข้าใจสิ่งที่ต้องใช้ในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนโลกนะครับได้เหมือนที่จอห์นเข้าใจนะครับแล้วก็ทิมคุกก็บอกว่าเขาก็ตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งกับการนำทัพของจอห์นเทอร์เนสนะครับวันนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่นะเขาเขียนโอ้โหเขียนเรียงความยาวเลยเหมือนกันนะครับก็โอ้โหอันนี้ก็ร่ายยาวเลยนะครับแต่ว่าทิ้งท้ายเนี่ยนะครับจริงๆเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ออกจาก Apple นะครับเพียงแต่ว่าเขาจะไปอยู่ในบทบาทอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ทางอย่างที่ว่าแหละผมว่าก็น่าจะเป็นแบ็คกับทางของจอห์นเทอร์เนสเนี่ยนะครับว่าเผื่อติดปัญหาอะไรแน่นอนเกี่ยวกับรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าจะไปต้องไปติดต่อกับทาง EU อะไรเงี้ยนะฮะอันนั้นก็คงต้องให้ทางทีมคุกแหละนะครับเพราะว่าอันนี้เคยติดต่อกันมาอยู่แล้วนะครับอันนี้นะครับก็แน่นอนพอทีมคุกลงใช่ไหมเขาก็มีเขียนบันทึกนะครับแน่นอนทางจอห์นเทอร์เนสนะครับเหมือนกันนะครับเขาก็ต้องมีเขียนบันทึกเข้ารับตำแหน่งนะครับนะฮะแน่นอนอันนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ส่งข้อความสั้นๆแหละนะครับเพื่อขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับคำอวยพรนะครับแล้วก็แน่นอนขอบคุณอดีต CEO แล้วนะครับลงทีมที่ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นี่เขาก็มีความตื่นเต้นนะครับที่จะเจอกับสิ่งใหม่ๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับองค์นี้นะครับก็อันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่นะครับน่าตื่นเต้นนะครับในเวทีของงานSurprise and Shine นะครับในวันที่9กันยานะครับก็คือจะเป็นงานแรกเลยนะครับเขาเพิ่งเป็น CEO เวลาเพียงเท่าไหร่8วันเองนะครับก็ประกาศนะครับตัว iPhone รุ่นใหม่แล้วนะครับโอ้โหนะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจริงๆที่ผมเดาๆว่าอันนึงก็คืออยากให้มีแบบทำแบบเดโมสดๆอ่ะคือแบบว่ามีการแบบเอาอย่างiPhone ของจริงขึ้นมาได้โดยเฉพาะ iPhoneที่เป็นจอพับอ่ะโปร Max อันนั้นมันเห็นกันเยอะแล้วนะครับจอพับนั่นแหละนะครับคือเป็นอะไรที่เดโมสดๆให้ดูแหละอันนั้นแหละนะครับคือมันจะสะใจเลยนะครับเพราะว่าแน่นอนอย่าลืมว่าจอห์นเทอร์เนสเป็นวิศวกรนะครับก็คือเพราะนั้นการที่คือเขาเคยทำฮาร์ดแวร์มาก่อนเพราะนั้นเนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะอันนี้เดาเหมือนกันคืออยากจะเห็นนะครับว่าโอเคเขาจะมีมุกอะไรยังไงนะครับเพราะว่าจอห์นเทอร์เนสนี่ค่อนข้างที่จะแบบสไตล์แบบไม่ค่อยแบบเครียดเอางี้ดีกว่านะครับส่วนใหญ่ก็อ่ะเวลาลงทีมมาเปิดนะครับทีมคุกเปิดนะปุ๊บโอ้โหกูดมอร์นิ่งอ่ะแน่นอนครับตามสไตล์นะครับก็เขาจะเปิดช่วงเช้าใช่ไหมก็ต้องสวัสดียามเช้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจอห์นเทอร์เนสขึ้นมาเนี่ยนะครับผมว่าแต่ว่า เขาน่าจะมีอะไรที่มันแบบลูกเล่นอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่าเท่าที่เห็นสื่อสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเขาแบบค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับต้องบอกว่า แอคทีฟอะเอางั้นดีกว่านะครับและอย่างก็แน่นอนอายุน้อยกว่าลุงทิมอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่สัมภาษณ์อะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยแบบว่ามีความแบบแอคทีฟตื่นตัวนะครับเยอะกว่านะในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งอีกอันนึงนะครับที่เขาเตรียมเหมือนกันนะครับเขามีการเตรียมปรับทัพผู้บริหารเหมือนกันนะครับหลังจากที่รับตำแหน่งนะครับก็แน่นอนเขาก็มีการดึงนะครับซึ่งคุณคนเก่าๆนะครับที่เคยทำงานร่วมกับเขามาก่อนนะครับให้มาร่วมงานกับเขาเนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็มีหลายคนนะครับที่เขาดึงกลับมานะครับบางคนที่เกษียณไปแล้วนะก็ยังดึงกลับมาอีกนะครับก็เกษียณไปตั้งแต่ปี2022เนี่ยนะครับก็ยังดึงกลับมาทำงานร่วมกันนะครับซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการจับทับนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือคนที่ออกแบบตัวชิปเนี่ยนะครับคุณจอห์นนี่โซโลจิเนี่ยนะครับก็คือซึ่งตอนนั้นมีข่าวลือว่าเขาจะลาออกใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเป็นเราอีกในปี2ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าภารกิจหลักในการเปลี่ยนมาใช้ชิปที่ออกแบบใหม่เนี่ยนะครับคือเสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องรอดูเพราะว่าอายุเขาก็เกิน60แล้วเหมือนกันนะครับเขาอายุ61เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้แหละคือก็ต้องคงต้องเกษียณแหละนะครับคงต้องเกษียณนะครับแล้วก็มีเกรกจอสเวกนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดนะครับอันนั้นก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็อายุ62ปีแล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือมันต้องถึงจุดๆนึงอ่ะใช่ไหมซึ่งอันนี้เดือนกันยาเนี่ยนะครับก็เป็นเดือนที่แน่นอนฝ่ายส่วนราชการครับก็มีหลายคนเกษียณนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าก็คงเร็วๆนี้เนี่ยรวมไปถึงตัวเองคนนึงนะครับฟิวชิลเลอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นคนเดียวในเรื่องของ App Store นะครับที่เกี่ยวกับของ EU ใช่ไหมที่ต้องมีลิงก์ภายนอกมีเราคือโหมันต้องมีเอาง่ายคือต้องมีแขนขาแต่ว่าก็นั่นแหละเขาก็อายุเท่าไหร่66แล้วอ่ะผมว่าก็คงไม่ช้าไม่นานคงจะเกษียณเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องมีการปรับทับใหม่แหละนะครับว่าคงต้องหาคนมาแทนนะครับต้องหาคนมาแทนเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยนะครับมันก็เริ่มที่จะเกษียณไปหมดแล้วนะครับก็อันนี้ก็ยังโอไบรอันนะครับรองประธานฝ่ายวุฒิโสนะครับก็เริ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นรองประธานฝ่ายอาวุโสฝ่ายรีเทลนะครับอันนี้ฝ่ายร้านค้าปลีกนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องอันนี้ยังอยู่อันนี้อยู่เขาแต่งตั้งขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะแยะหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะเขาคิดว่าเดี๋ยวว่าคงจะค่อยๆลงตัวนะครับก็อ่ะอันนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักแป๊บนึงดีกว่านะครับเดี๋ยวก็มาพูดคุยต่อนะครับ 15:30 นพอดีนะครับพักสักครู่ครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนกโก holistic and grain free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก holistic and grain free
5: Acer Swift H14 AI notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift H14 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ
5: ไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
3: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เทคโนโลยี
1: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
0: ครับกลับเข้ามาสู่รายการเทคโนโลยีนะครับในช่วงที่2นะครับวันนี้3 กันยายน 2569นะครับอยู่ด้วยกับผมดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญนะครับช่องทางการติดต่อนะครับส่ง SMS เข้ามาพูดคุยได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับหรือว่าทาง YouTube นะครับทางช่องคอมเมนต์นะครับก็ทาง FM 99 Active Radio นะครับนะครับมีคำถามเข้ามานะครับมีคุณอาทรนิ่มโตวันนี้อยากให้คุยเรื่อง Data Center เอาคือประเด็นคือนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่ผมก็ไม่อยากจะแตะการบึงรายละเอียดนะครับเอาว่าก็คือแน่นอนในเรื่องของข้อกังวลนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีไฟฟ้าประปาอะไรเอาง่ายๆนะครับก็คือและแน่นอนการที่จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์เอาง่ายคือคุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งอันนี้แล้วกันนะครับศูนย์ Data Center คือคุณขยายจากไอ้คอมพิวเตอร์ที่คุณมีอยู่นะครับเป็นแบบเป็นมหาศาลอะขนาดแบบใหญ่เท่าบ้านจริงๆมันใหญ่กว่าบ้านอีกนะมันใหญ่กว่าบ้านอีกนะครับก็ประมาณนั้นแล้วเราคิดดูว่ามันจะใช้ไฟเท่าไหร่นะครับแล้วก็แน่นอนในเรื่องของการใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็ประเทศก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะครับเพราะว่าไม่ใช่อยู่ดีๆคืออย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์เล็กๆเครื่องเดียวอะมันเอาคอมพิวเตอร์มาต่อโอ้โหแบบใหญ่โตมหาศาลอะแล้วโอ้โหมันกินไฟตั้งเท่าไหร่นะครับยังไม่พอมันจะต้องมีระบบหล่อเย็นอีกใช่ไหมระบบปรับอากาศใช่ไหมเพราะว่าคอมพิวเตอร์พวกนี้มันทิ้งอยู่ในห้องธรรมดาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันร้อนเนี่ยมันก็ต้องมีระบบปรับอากาศนะครับแล้วก็ต้องมีน้ำไปหล่อเย็นอะไรอีกแล้วก็พื้นที่ที่ตั้งเนี่ยนะครับคือตอนนี้ที่สหรัฐอเมริกาเขามีการประท้วงกันเยอะมากนะครับว่ามันมีแบบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็หลายเมืองหลายแห่งเนี่ยนะเขามีการประท้วงไม่ให้ไปตั้งตัว data center นะครับอันนี้นะครับเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแน่นะครับก็คือมันเลยแบบว่านะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ผมก็ไม่ไปแตะลึกกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าก็ตรงเราตอนนี้เขาเห็นเขาระงับไปแล้วนี่นะของที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเห็นเขามีการกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งระงับไปแล้วเนี่ยนะครับการ data center นะครับที่แน่นอนก็มีความมีเรื่องของพลังงานอะไรนี่แหละนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนนะครับก็คือหมายคนอยากจะใช้ AI แต่ว่าก็แน่นอน AI มันสร้างมาได้มันก็ต้องมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมก็ต้องมีในการวิเคราะห์พวกนี้ออกมานะครับเพราะนั้นก็อย่างที่ผมบอกผมก็เลยแบบไม่ค่อยอินกับ AI เท่าไหร่ใช่ไหมก็บอกทุกครั้งนั่นแหละนะครับอ่ะมาดูข่าวกันต่อ นี้แล้วกันนะครับแต่ยังส่ง SMS มาได้นะครับ4689899นะครับ4689899นะครับอ่ะอันนี้อาจจะอยู่ไกลจากประเทศไทยนิดนึงนะครับ Apple Maps นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับเขามีการเปลี่ยนชื่อนะเลคออนทาริโอนะครับอยู่ที่ประเทศแคนาดานะครับก็คือประเทศแคนาดาเนี่ยติด กันกับที่สหรัฐอเมริกานะครับจะอยู่แบบสูงเหนือขึ้นไปอีกนะครับทางด้านเหนือประมาณเหนือต้องบอกว่าเป็นประมาณทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณนั้นนะครับก็เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเลคออนทาริโอนะครับเป็นเลคอเมริกานะครับสำหรับผู้ใช้ในสหรัฐนะครับสังหลังจากที่ประเทศที่ประเทศอื่นนะครับก็ยังคงเห็นเป็นชื่อเดิมนะครับที่แคนาดานะครับก็อันนี้เป็นอะไรที่นะครับแน่นอนมีปัญหาในเรื่องของ มีเกี่ยวกับการโต้ตอบนะครับที่ของสหรัฐอเมริกานะครับทำนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีจริงๆสหรัฐเคยทำแบบนี้ไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของตัวGulf of Mexico นะครับก็อ่าวของเม็กซิโกนะครับก็เป็น Gulf of America หรือตอนนั้นนะครับก็เป็นอันหนึ่งนะครับก็มี

อันนึงนะครับที่นั่นเขามีในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการเมืองกันนั่นแหละนะครับไม่ระบุรายละเอียดดีกว่านะครับอันนี้นะครับแต่ว่าแมปอันอื่นครับแมปเควสยังไม่ยอมเปลี่ยนชื่อนะครับตรงนี้นะครับแมปเควสนะครับผมไม่แน่ใจว่า Google Map เปลี่ยนหรือเปล่านะครับมีแต่ Apple Maps อ่ะนะ Apple Maps นะครับเนี่ยนะครับแม่ก็ตรงนี้พอรัฐบาลทรัมป์สั่งปุ๊บเนี่ย Apple Map เปลี่ยนทันทีนะครับอันนี้นะเห็นก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับว่าอ่ะพอบอกเปลี่ยนปุ๊บก็เปลี่ยนนะครับอ่ะมาดูอันนึงดีกว่านะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวนะครับวันที่9เดือน9นะครับตัว iPhone นะครับผมคิดว่านะครับฟอร์แมตก็น่าจะประมาณเดิมแหละนะครับก็เปิดตัวมาปุ๊บจอห์นเทอร์เนสเปิดรายการนะครับแล้วก็แน่นอนก็ต้องพูดถึงนะครับผลประกอบการในที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับแหนู่นนี่นี่นั้นแล้วก็ต่อด้วย Apple Watch ซึ่งน่าจะมีการเปิดขึ้นมาก่อนนะครับตัว Apple Watch นะครับแล้วก็น่าจะมีที่คาดว่านะครับน่าจะมาก็น่าจะมีตัว Apple Watch Series 12นะฮะ Series 12นะครับแล้วก็Apple Watch Ultra รุ่นที่4นะครับก็อันนี้ก็น่าจะมีมาแต่ว่ามีอะไรใหม่นั้นอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวที่หลุดออกมานะครับตัว Apple Watch เนี่ยนะครับ Series 12เนี่ยน่าจะมีตัวเคสที่เป็นเซรามิกนะครับก็ที่สำคัญคือผมว่าที่เป็นห่วงคือเรื่องราคานะครับว่าราคาว่ามันจะแพงขึ้นเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะขึ้นราคาอะไรเยอะมากหรือเปล่าในตัว Apple Watch นะครับอีกอันนึง Apple Watch นี่มันซื้อในราคานักศึกษาได้นะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะครับอันนี้ก็สามารถจะซื้อได้ถูกลงก็มันก็แล้วแต่รุ่นแหละนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะเปิดตัว Apple Watch ก่อนนะครับถัดมาก็จะเป็นตัว iPhone นะครับก็แน่นอนก็จะมีตัว Pro กับ Pro Max นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับมันมีภาพหลุดล่าสุดเลยนะครับตรงนี้มีอยู่3สีนะครับก็มีสีเงินแล้วก็สีแดงที่เป็นสีแบบถ้าบอกละสีเชอรี่สีแดงดาร์กเชอรี่อ่ะถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกก็ประมาณสีไวน์แดงไวน์แดงมันจะแดงเหลืองนะครับประมาณแดงอมม่วงอ่ะแล้วก็สีไลท์บลูครับสีเงินครับสีเงินอ่อนๆสีเงินอ่อนๆนะครับละภาพหลุดเนี่ยมีแค่3สีนะไม่มี4สีนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยมีลือกันมาเยอะว่าจะมีสีดำนะครับตอนนี้ภาพหลุดในภาพหลุดที่เป็นหลุดชิ้นส่วนเลยนะมี3สีนะครับไม่มีสีดำเลยนะครับซึ่งปัจจุบันตัว17 Pro นะครับก็มี3สีนะครับก็มีสีส้มใช่มั้ยสีเงินแล้วก็สีเงินเข้มนะครับพอมา18 Pro เนี่ยนะครับจะเป็นสีแดงอมม่วงนะครับสีเงินสีฟ้าสีน้ำเงินจะกลายเป็นสีฟ้าอ่อนไปนะครับสีดำจะไม่มีนะครับอันนี้ก็มันมีแบบชิ้นส่วนออกมาเลยนะครับมีชิ้นส่วนออกมานะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มี iPhone ใช่ไหมต่อมาก็แน่นอนก็จะมีแบบone more thing อะไรเงี้ยอีกสิ่งนึงอันนี้ผมอยากเห็นนะคือแบบว่าจอห์นเทอร์เนสแบบควักจากกระเป๋ามาแบบว่านะ iPhone ที่เป็นจอพับอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้กันว่าชื่ออะไรนะครับก็คาดเดากันไปว่าในเป็น iPhone Ultra หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับเดี๋ยววันพฤหัสหน้านะครับมาอัปเดตแน่นอนนะครับในส่วนนี้นะ iPhone ที่เป็นจอพับนะที่น่าสนใจนะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีทาง Apple ก็เคยบอกว่าโอ้โห MacBook เนี่ยจะไม่ทำจอสัมผัสนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมีพบเห็นในโค้ดนะครับในตัว macOS Golden Gate นะครับเวอร์ชันเบต้านะครับที่อันนี้เขามีการค้นพบในส่วนของโค้ดที่มันมีลักษณะคล้ายกระจกแล้วก็มีการโปร่งใสมากขึ้นนะครับเพื่อแสดงผลบนหน้าจอที่เป็น OLED นะครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่อาจจะมีการเปิดตัว MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็แน่นอน MacBook Pro มันอยู่แล้วนะครับก็คงต้องใช้เป็น MacBookอัลตร้านะโอ้โหนะคืออะไรที่มันแบบแพงสุดตอนนี้มันไม่ใช่โปรแล้วมันต้องเป็นอัลตร้านะครับก็คาดว่าน่าจะมาในต้นปี2027นะครับคาดว่าจะมาในต้นปี2027นะครับอันนี้ก็พอดีค้นพบในโค้ดนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าจะมีนะแต่ว่าจอสัมผัสได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับแต่ว่าทางผู้บริหาร Apple ตอนนั้นก็เคยบอกมาเองว่าโอเคเขาจะไม่ออกทับลายกันแน่ๆนะครับเพราะว่ามันจะไปทับลายกับในส่วนของ
iPad ใช่ไหมพอ iPad มันจะแบบมีจิ้มได้นะครับในส่วนนี้นะครับย้อนกลับมาที่คำถามนิดนึงแล้วกันนะครับถามว่า iPad Gen 9อัปเดตใหญ่ต้องสำรองข้อมูลไฟล์รูปภาพก่อนไหมครับก็ควรทำครับก็ควรทำนะครับถ้าอัปเดตใหญ่มันจะซับข้อมูลไฟล์ภาพเดิมหรือไม่ครับปกติมันจะไม่นะปกติจะไม่นะครับข้อมูลจะไม่ทับนะครับพอดีใช้ต่อมาจากเพื่อนครับก็โอ้ใช้ต่อมาจากเพื่อนแล้วรูปของเพื่อนนะมันก็จะติดอยู่ในเครื่องหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ายังไงเพราะว่ามันจะติด Apple ID ของเพื่อนด้วยสิอันนี้นะครับเพราะว่าคุณต้องให้เพื่อนล็อกเอาท์ออกก่อนนะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถล็อกเอาท์ออกได้นะครับเพราะว่ามันจะถาม username password อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือให้เพื่อนคุณล้างเครื่องมาก่อนเอาง่ายๆนะครับล้างเครื่องมาก่อนอันนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณเอาข้อมูลจากเพื่อนมานะครับเพราะถ้าเกิดคุณล้างเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับข้อมูลทุกอย่างถ้าคุณใส่เข้าไปนะครับ Apple ID ของคุณมันก็จะเป็นรูปภาพของคุณครับอันนี้ผมเดาว่าคุณก็น่าจะมีอุปกรณ์ iOS สักตัวนึงหรือ iPadOS นะครับมันก็จะไปอยู่บนเครื่องที่คุณได้มาจากเพื่อนนี่แหละนะครับแต่ลืมว่าคุณต้องให้เพื่อนคุณลบข้อมูลก่อนคือไม่งั้นเนี่ยนะครับมันทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้บอกว่าได้มาจากของเพื่อนใช่ไหมข้อมูลมันจะทำอะไรไม่ได้นะครับต้องให้เพื่อนล็อกเอาท์แล้วก็ล้างเครื่องมาก่อนนะครับไม่งั้นคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะครับiPad Gen 9อัปได้ถึง iOS อะไรครับiPad Gen 9เดี๋ยวผมหาด้วยiPad Gen 9ใช่ไหมมันยังได้ถึง iPad OS 26เลยนะแล้วก็น่าจะได้ iPad OS 27ด้วยนะโอ้โหน่าสนใจนะ iPad Gen 9นะครับก็ยังได้อยู่ยังได้ตัวใหม่ที่เขาจะเปิดตัวอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับก็อาทิตย์หน้าก็จะมีตัว iOS 26นะก็น่าจะเป็นไม่ใช่สิอาทิตย์นู้นน่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่อ่ะ15 16อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับผมเดาๆว่าก็น่าจะมีตัว iOS 26แล้วก็ iOS 27 iPad 27นะครับก็น่ายังไปได้อยู่นะครับตัว Gen 9นะก็น่าจะได้ 2-3 ปีไหมผมว่าสักใช้คำว่าปี2ปีดีกว่านะครับมีโอกาสได้อัปเดตแบบ iPhone 11ที่ได้ก็อย่างที่บอกอัพได้ไงครับตัว iPad OS 27นะครับอัพได้ก็น่าจะประมาณกลางเดือนกันยาแหละนะครับก็น่าจะมาอยู่นะครับการใช้ฟังก์ชัน True Tone True Tone นี่นะ True Tone True Tone เป็นอะไรอ่ะอ๋อปรับสมดุลแสงนะครับมีข้อดีก็แน่นอนปรับสีปรับแสงธรรมชาตินะครับก็คือแน่นอนถนอมสายตาเอางี้ดีกว่านะครับก็ลดความเมื่อยล้าของดวงตานะครับเมื่อมองหน้าจอเป็นเวลานานนะครับแล้วก็ภาพจะสมจริงนะครับทำให้สีบนหน้าจอเนี่ยดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเหมือนกับดูผ่านกระดาษนะครับอันนั้นก็เป็นฟังก์ชัน True Tone นะครับที่คุณก็น่าจะไปลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าบางทีแบบจ้องหน้าจออะไรเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็แบบตามก็ล้าใช่ไหมก็ลองใช้ True Tone แต่ว่าโอเคอ่ะคือเปิดมาแล้วอ่ะปองตรงผมมันดูแล้วมันไม่สวยอ่ะเอางี้ดีกว่าคือแต่ว่าอ้าวมันข้อดีก็คือมันถนอมสายตาลดความเมื่อยล้านะครับก็เมื่อมองหน้าจอเป็นเวลานานนะครับก็ลองใช้ดูนะครับมีก็อย่างที่บอกมันมีข้อดีนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คืออย่างที่บอกแหละผมว่าไม่รู้ผมดูแล้วมันไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่ค่อยใช้และอย่างผมก็ไม่ค่อยดูเยอะอยู่แล้วนะครับบนหน้าจอนะครับเพราะนั้นนะครับอันนี้ก็รอดไปนะครับมีคำถามอะไรนะครับยังส่งเข้ามาได้นะครับที่YouTube นะครับ FM Classical Active Radio นะครับผ่านทางช่องคอมเมนต์นะครับหรือว่าทาง SMS 4689899นะครับiPhone 18ตัวธรรมดาเปิดพร้อมกันไหมตามข่าวเลยคือไม่นะครับอย่างที่บอกนะครับก็น่าจะเปิดตัว Apple Watch นะครับ Apple Watch ก็คงจะเปิดหมดนะครับก็มี Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4นะครับแล้วก็ iPhone ที่เป็นรุ่น Pro แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับนะครับเพราะนั้นตัว18ธรรมดาเนี่ยนะครับน่าจะเป็นปีหน้านะเพราะนั้นก็17ยังยืดใช้ยาวๆอยู่นะครับ
อย่างที่ผมบอกแหละมันจะมีเรื่องของราคา

ก็น่าจะเพิ่มแรมเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับตามนั้นนะครับแต่ว่ากล้องก็คงน่าจะเป็น2ตัวเหมือนเดิมนะครับตัว18ครับแล้วก็ตัวกล้องของตัว iPhone Air ก็น่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าปัจจุบัน iPhone Air มีกล้องแค่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วก็เดาว่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพราะว่าโอ้โหปัจจุบันแบบคนแบบว่า เสียงฟีดแบ็กไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในส่วนกล้องนะครับอันนี้คำถามเข้ามาอีกบน YouTube นะครับมือหมัดใช้ iPad การใช้ OS มีควรข้อควรระวังอะไรบ้างครับWord Excel PowerPoint แบบ Windows ไม่มีเลยมีครับบน iPad OS มีหมดเลยนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันการใช้งานมันอาจจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันก็ถามว่ามันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าคุณก็ต้องไปใช้ตัวที่จะเป็น Officeผมไม่แน่ใจชื่อล่าสุดเป็นอะไรแล้วเพราะผมก็ไม่ได้ตามนะคือมันมีก็ใช้ออฟฟิศ365อะไรมันคือคุณต้องมีการล็อกอินนะครับคุณต้องมีการเหมือนกับจ่ายรายเดือนอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือปัจจุบันจริงๆแล้ว Word Excel PowerPoint มันก็มีจ่ายรายเดือนอยู่แล้วนี่ใช่ไหมถ้าเกิดคุณใช้บน Windows นะครับพอดีผมใช้ account ของมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นมันมีหมดนะครับ Word Excel PowerPoint นะครับมีหมดนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับคุณต้องดาวน์โหลดมาแต่ว่าคุณต้องมี account นะครับของตัว Microsoft เนี่ยนะครับเพื่อที่จะใช้อุปกรณ์ใช้ซอฟต์แวร์พวกนั้นนะครับถึงจะใช้ได้นะครับใช้ทดแทนกันได้ไหมผมบอกว่ามันพอได้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันคือถ้าเกิดคุณไม่มีคีย์บอร์ดเนี่ยผมว่ามันทำอะไรคือมันมีคีย์บอร์ดออนสกรีนก็จริงพอกดคีย์บอร์ดบนสกรีนขึ้นมามันขึ้นมาครึ่งหน้าจอไงแล้วจะทำอะไรมันโอ้โหมันเหลือแค่ครึ่งนึงแล้วมันทำอะไรมันทำลำบากเอางี้ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็พอได้แหละนะครับแล้วก็ลืม Apple ID นะครับก็ไม่ยากนะครับก็เขามีปุ่มให้กดอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าลืมพาสเวิร์ดใช่ไหมลืมพาสเวิร์ดโอ้โหที่ลืม Apple ID เลยเหรออันนี้ผมขอสงวนสิทธิ์ไม่ตอบแล้วกันเพราะว่าอันนี้มัน2แง่2งามนะเพราะว่าบางทีมีคนเข้าไปแฮกอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าเอาข้อจริงอย่างน้อยคุณจะต้องจํา Apple ID คุณได้อ่ะอันนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นลืม Apple password นะครับได้เป็นตัว account password นะครับวันนี้คุณเข้าไปรู้สึกเป็น iforgot.apple.com เลยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะหรือว่าพิมพ์ใน Google ไปก็ได้นะครับลืม password Apple ทำยังไง Apple ID ทำยังไงนะครับคุณต้องมีอีเมลคุณต้องจำ Apple ID ของคุณได้ก่อนนะครับแล้วคุณก็เข้าไป reset ไม่ยากนะครับอันนี้ทำได้สบายๆนะครับคุณอัธรนิ่มโตนะครับโดนอากาศร้อนมากครับโอ้โหนะก็นะเนี่ยอันนี้ถาม data center ใช่ไหมนะใช่ครับยิ่งจะมี data center ยิ่งอากาศยิ่งร้อนขึ้นไปอีกนะเพราะว่ามันใช้กระแสไฟฟ้านะฮะแล้วมันก็ต้องการระบายความร้อนนะครับในส่วนของการที่ต้องระบายความร้อนในส่วนของคอมพิวเตอร์อะไรด้วยนะครับในส่วนนั้นนะครับมีอันนึงแล้วกันนะครับโอ้อันนี้แบบว่าเผื่อใครติดตามเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับอันนี้ยี่ห้อไดสันนะครับก็เป็นเขาเปิดตัวด้วยพัดลมที่ไม่มีใบพัดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องมีแหละเพียงแต่ว่ามันถูกเก็บอยู่ข้างในแค่นั้นเองครับล่าสุดเนี่ยนะครับเผื่อเป็นใครแฟนๆไดสันคือไดสันนี่ผมบอกว่าเขาต้องบอกว่าเป็นอุปกรณ์Apple ในสไตล์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยทีเดียวนะครับคือแบบเทียบกันคือเปรียบเทียบให้เห็นอะไรนี้ดีกว่านะครับเป็นสไตล์อุปกรณ์ Apple ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าโอ้แต่อุปกรณ์นี่แพงมากนะครับแต่ว่าก็ใช้ดีนะครับแน่นอนมีไดเป่าผมใช่ไหมมีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมีที่แปลงดูดฝุ่นก็มีนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับไดสันเข้าสู่วงการแปรงสีฟันไฟฟ้านะครับโอ้โหอันนี้เปิดตัวใหม่อีกแล้วนะครับแปรงสีฟันนะโอ้โหคือไดสันแคมราเจ็ตนะครับเป็นแปรงสีฟันที่มีกล้องแล้วก็หัวฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับที่มีความแม่นยำนะครับอันนี้เขาบอกว่าผ่านการวิจัยและพัฒนามาถึง6ปีนะครับเพื่อให้ได้อุปกรณ์ดูแลช่องปากที่แก้ไขปัญหาเดิมของผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับซึ่งปัญหาอุปกรณ์ทางความสะอาดนะครับช่องปากที่ไดสันบอกว่ามีอยู่นานก็คือปัญหาตามความสะอาดบริเวณซอกฟันที่เข้าถึงและทำความสะอาดได้ยากนะครับก็แน่นอนเป็นต้นเหตุของการสะสมของคราบพลักนะครับหินปูนในเนี่ยนะครับถึงแม้รู้เนี่ยแต่บางทีแบบทำความสะอาดเองได้ยากนะครับแล้วก็แน่นอนมีการใช้ไหมขัดฟันใช่ไหมใช้น้ำยาบ้วนปากก็คือน้อยคนมากที่จะทำครบทุกอย่างตามขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นตัว Camera Jet เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาก็คือมีกล้องความละเอียด 100,000 พิกเซลที่สามารถสแกนภาพภายในช่องปากระหว่างแปรงฟันทำงานร่วมกับ Machine Learning โอ้โหมี AI เข้ามาอีกนะ

0: เพื่อระบุตำแหน่งของซอกฟันแล้วก็ฉีดน้ำยาบ้วนปากทำความสะอาดด้วยหัวฉีดรูปทรงกรวยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยไดสันเขาบอกว่าสามารถกำจัดคราบพลักได้ดีกว่าหัวฉีดแบบเข็มที่อุปกรณ์ทำความสะอาดช่องปากนิยมใช้นะจริงๆก็มียี่ห้ออื่นมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไดสันเนี่ยนะครับเขาแนะนำให้ใช้งานร่วมกับยาสีฟันและยาบ้วนปากสูตรที่ไม่มีฟองนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนการทำงานของกล้องสแกนหาซอกฟันนะครับซึ่งไดสันก็กำลังพัฒนายาสีฟันและก็น้ำยาบ้วนปากนี้ออกมาด้วยเช่นกันนะครับก็การใช้งานเนี่ยเลือกใช้ดังแบบสแกนหาตำแหน่งซอกฟันอัตโนมัตินะครับหรือว่าควบคุมการฉีดน้ำยาเองนะครับโดยดูภาพแบบเรียลไทม์ผ่านทางแอปสมาร์ทโฟนของไดสันนะครับคือดูภาพฟันเรานั่นแหละนะครับโอ้โหนะเพราะมันมีกล้องอยู่นะโอ้โหแบบนะเข้าใจทำเหมือนกันนะอันนี้มาอะไรที่เพิ่งเปิดตัวแปลกๆใหม่ๆนะครับก็แน่นอนในนี้ราคาก็ไม่ได้ถูกนะครับราคาไดสันแคมราเจ็ตเนี่ยนะครับเขาตั้งไว้ที่499เหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณ 16,000 กว่าบาทเนี่ยนะครับก็เขาเริ่มส่งตั้งแต่วันที่8กันยายนเป็นต้นไปนะครับก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับนี่เขาก็เริ่มขายแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยแบบอย่างที่บอกแหละมันเป็นแบบสไตล์แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าของสไตล์ของ Apple ในสไตล์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณนั้นแหละนะครับมีอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็ในส่วนของChat GPT Reddit Roblox เนี่ยนะครับทางคณะกรรมการ EU เนี่ยนะครับพิจารณาสถานะของตัว ChatGPT Reddit Roblox เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็จะมีกฎหมาย DSA ฮะ Digital Services Act นะครับก็มีล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีแน่นอน Apple App Store นะครับ Google Search FacebookTikTok YouTube WhatsApp อันนี้มันอยู่แล้วนะครับก็ต้องมีการถูกกำกับดูแลเข้มงวดนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็ ChatGPT เริ่มเข้าในหมวดหมู่นี้แล้วนะครับเพราะนั้นก็เป็นอะไรที่นะครับเป็นก็เขาต้องมีกฎหมายอะไรของเขาแหละนะครับว่าจะต้องมีการบริหารจัดการอะไรกันยังไงนะครับในส่วนนั้นนะครับว่ามันเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่เกินไปแล้วใช่ไหมในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับอ๋อทิ้งท้ายนิดหนึ่งนะครับก็คือตัว iPhone ที่จะเปิดตัวที่เป็นจอพับนะครับอันนี้ล่าสุดเขาบอกว่าน่าจะมีMagSafe จะมี MagSafe คือก็ลือกันมาเยอะนะครับคือตัวสแกนหน้าเนี่ยไม่ต้องเดาคือไม่มีแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดใส่สแกนหน้าเนี่ยคือคุณต้องใส่2ตัวก็คือใส่ตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับว่าเวลาแล้วว่าเปิดจอมาก็คือมันก็ต้องมีข้างในอีกก็คือต้องมีส่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าหน้าจอด้านในเนี่ยนะครับมันโอ้โหมันมีความบางอยู่แล้วนะครับคือไม่ว่าจะด้านนอกด้านในเนี่ยคือต้องใส่2ตัวเข้าไปนะครับแล้วก็น่าจะมีตัว MagSafe อ่ะเขาบอกว่าน่าจะมีการชาร์จผ่านทาง MagSafe นะครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะมีดีไซน์ที่บางก็ตามนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีภาพหลุดมาก็คือจะไม่มีวงแหวน MagSafe นะซึ่งแตกต่างจากโมเดลของตัว18 Pro นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงคือผมว่าอาจจะเป็นเหมือนกับของ Samsung Galaxy Z Fold 8หรือเปล่านะครับคือมี MagSafe จริงแต่ว่าคุณต้องซื้อเคสเพิ่มคือต้องใส่เคสเข้าไปอีกแล้วเคสอันนั้นเนี่ยมันเป็นแบบ MagSafe เพิ่มเข้ามานะครับถึงจะใช้ได้นะครับในส่วนนั้นนะครับแน่นอนตัวเครื่องเนี่ยนะครับโอ้โหมันบางเพียงอันนี้ข่าวลือว่า 4.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใช้ทัช ID นะครับซึ่งอันนี้ผมว่านอนมาแน่นอนนะครับเพราะว่าเครื่องมันบางขนาดนั้นน่ะนะครับมันใส่กล้องเข้าไป2ตัวไม่ได้นะคือในส่วนของ Face ID นะครับคือพื้นที่ไม่พอนะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอด้านในเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะประมาณ 7.8 นิ้วนะครับเมื่อกางออกนะครับแล้วก็ตัวชิปก็อย่างที่ว่าแล้วก็เป็น A20 Pro นะครับกล้องอ่ะอันนี้กล้องก็แน่นอนก็คงมีแค่2กล้องก็ไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับก็น่าจะประมาณตัว iPhone 17นั่นแหละนะครับตัว iPhone 17ที่มีกล้อง2ตัวนะครับแล้วก็บานพับเนี่ยนะครับมีเขาบอกมีความทนทานนะครับแต่ว่ารอยพับเนี่ยก็คือยังไงมันก็ต้องเห็นนะครับเป็นว่าโอเคอาจจะแบบไม่เด่นชัดเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมอยากจะเห็นคือตัวแอปที่มันรองรับเนี่ยนะครับว่ามันจะเปิด2แอปพร้อมกันได้หรือเปล่านะครับคือซ้ายกับขวาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าถ้าเกิดมันเปิดมาแล้วมันเป็นจอใหญ่อย่างเดียวนะผมว่ามันคงแบบนะมันคือไม่ค่อยจะหวือหวาเท่าไหร่เลยนะครับมันก็คือ เผลอๆผมก็ไม่รู้ว่ารัน iPad OS หรือเปล่านะก็น่าสนใจนะถ้าเกิดมันรัน iPad พวก iPad OS มันมีฟีเจอร์เหล่านี้ครบอยู่แล้วใช่มั้ยไม่ต้องไปออกแบบไม่ต้องไปดีไซน์อะไรใหม่เลยนะครับในส่วนนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เลยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องรอดูว่า Apple จะเปิดตัวอะไรไงนะครับแต่ว่าที่ติดใจอะไรคือเรื่องของราคานะครับโหนะผมว่ามันคงแพงแน่ๆนะครับแพงแน่ๆนะครับแต่ว่าแพงเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับก็คือเขาบอกว่าประมาณ 2,000 เหรียญน่ะอัพนะครับก็คือถ้า 2,000 เหรียญก็คงแน่น่ะแพงกว่าทองบาทนึงแน่นะครับแพงกว่าทองบาทนึงแน่ๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้ารู้แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาอัปเดตกันนะครับวันพฤหัสนะครับสัปดาห์หน้านะครับแน่นอนจัดเต็มนะครับก็เดี๋ยวเอาแบบรายละเอียดเลยแล้วกันนะครับในส่วนนั้นนะครับอ้าววันนี้หมดเวลาพอดีนะครับกับผมดร.ปฏิคงต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
1: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทองนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: ลา 16:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันชัยชนกชี้ดราม่า THAI Plus Boss ผลลัพธ์เพี้ยนอาจใช้โมเดลผิดประเภทนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงตัวเลขยอดผู้ใช้งาน THAI Passport ที่ไม่มีการอัปเดตตัวเลขมาสามวันแล้วว่าเท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณกว่า 500,000 คนแต่ตัวเลขที่นางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพูดถึงเป็นเพียงตัวเลขผู้ใช้งานช่วง 9-10 โมงของวันที่เปิดใช้งานอย่างไรก็ตามทางทีมงานกำลังอัปเดตให้เป็นยอดปัจจุบันส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่ายอดตัวเลข active user ที่ไม่มีการเปิดเผยอาจจะมีการตกแต่งตัวเลขเพราะค่าใช้จ่ายจะคำนวณตามผู้ใช้งานจริงนายชัยชนกกล่าวว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผิดแน่นอนปัจจุบันมียอดลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนแต่ยอมรับว่าช่วงนี้มีการชะลอการลงทะเบียนซึ่งทำให้เห็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งที่รัฐบาลต้องการทำลายกำแพงความเหลื่อมล้ำคือยอดการลงทะเบียนส่วนใหญ่จุกอยู่ที่ตัวเมืองเป็นหลักยังไม่ออกไปสู่เป้าหมายคือประชาชนที่ได้โอกาสซึ่งพบว่าเรื่องค่าอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของกลุ่มนักศึกษาและครูอยู่ระหว่างการหาทางแก้ปัญหาโดยได้คุยกับนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอบแล้วนายยชนันท์บอกว่าจะช่วยขับเคลื่อนผ่านกระทรวงอบสำหรับปัญหาการใช้งานซึ่งพบว่ายังมีข้อมูลบางอย่างที่ผิดเพี้ยนและไม่อัปเดตอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเรื่องของชุดคำสั่งเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและอยากให้ใช้หลายโมเดลเพราะความตั้งใจของรัฐบาลคือต้องการให้เข้าถึงและทดลองขอให้ทุกคนลองใช้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อว่าจะดีขึ้นJIC กลางทำลายเหตุการณ์สู้รบทั้งหมดที่กัมพูชายาตตอนเฉพาะวันที่ไทยตอบโต้แล้วอ้างถูกรุกรานพลตำรวจพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์กัมพูชาหรือผอ. JIC กล่าวว่าเหตุใด JIC จึงต้องนำทำลายเหตุการณ์ไทยกัมพูชาออกมาสื่อสารอีกครั้งเนื่องจากสิ่งที่น่ากังวลในขณะนี้ไม่เพียงความขัดแย้งในพื้นที่แต่คือความพยายามทำให้ประชาคมโลกเห็นเหตุการณ์เพียงบางส่วนหากเริ่มเล่าเรื่องจากวันที่ประเทศไทยตอบโต้แล้วตัดสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นออกไปภาพที่ได้ย่อมไม่ใช่ความจริงทั้งหมดจึงอยากให้ทุกฝ่ายกลับไปดู full timeโดยคำถามแรกไม่ใช่ว่าไทยตอบโต้อย่างไรแต่คือใครเปิดฉากใช้กำลังก่อนสำหรับข้อเท็จจริงของฝ่ายไทยบันทึกอย่างเป็นทางการของประเทศไทยแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายครั้งโดย28พฤษภาคม2568เกิดการปะทะที่ช่องบกต่อมาในเดือนกรกฎาคมทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนและวันที่24กรกฎาคม2568ตามบันทึกอย่างเป็นทางการของฝ่ายไทยฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามายังฝ่ายไทยในช่วงเช้าก่อนสถานการณ์จะยกระดับและมีการใช้อาวุธหนักรวมถึง BM21ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่พลเรือนและมีประชาชนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บต่อมา7ธันวาคมเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งโดยฝ่ายไทยบันทึกว่ากองกำลังกัมพูชาเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยบริเวณภูผาเหล็กลานหิน8ก้อนทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บ2นาย8ธันวาคมการปะทะขยายตัวมีการใช้ BM 21เข้ามาในพื้นที่พลเรือนของประเทศไทยส่วนกัมพูชากล่าวหาไทยเป็นฝ่ายรุกรานพลอากาศเอกประภาสระบุว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่หลักฐานเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงในซีช่างดับ21สูญหาย541รายสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ารัฐบาลเขตปกครองตนเองซีช่างทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุโคลนถล่มด่านจีหลงบนพรมแดนจีนเนปาลเมื่อ26สิงหาคมรวมอยู่ที่21รายนับถึง12นาฬิกาของวันพุธที่2กันยายนส่วนจำนวนผู้สูญหายอยู่ที่541รายโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้คืนสิ่งของส่วนตัวได้847ชิ้นในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้รับโทรศัพท์876สายจากญาติของผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายและเร่งตรวจสอบข้อร้องขอของญาติอย่างทันท่วงทีปัจจุบันมีการระดมเจ้าหน้าที่กู้ภัยราว 2,300 นายยานพาหนะค้นหาและกู้ภัยกว่า400คันอุปกรณ์เฉพาะทางกว่า 8,000 ชุดรวมถึงปฏิบัติการบินโดรนกว่า800เที่ยวและเฮลิคอปเตอร์24เที่ยวพร้อมทั้ง ังทิ้งร่มส่งวัสดุและอุปกรณ์น้ำหนักรวม 5.43 ตันลงสู่พื้นที่ประสบภัยขณะที่ผู้ให้บริการโทรคมนาคมได้ซ่อมแซมสถานีฐาน12แห่งในพื้นที่ด่านชายแดนเพื่อรองรับว่าระบบสื่อสารสำหรับการสั่งการฉุกเฉินการปฏิบัติการกู้ภัยและการประสานงานด้านการจะส่งสิ่งของจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับTiger Woods ถูกสั่งห้ามขับรถเป็นเวลา5ปี Tiger Woods อดีตโปรกอล์ฟมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันตัดสินใจไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทตามข้อตกลงกับพนักงานอัยการส่งผลให้ได้รับการลดโทษจากข้อหาเดิมคือขับรถในขณะมึนเมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาโดยพญาเสือยินดีรับโทษพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา5ปีและปรับเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 34,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงรับสารภาพที่ทำเอาไว้กับพนักงานอัยการในเทศมณฑลมาร์ตินรัฐฟลอริดาอีกด้วยสำหรับบูสถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยถึงแม้จะผ่านการตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจแต่ยอดโปรวัย50ปีกลับปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดอื่นๆเพิ่มเติมตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับเชลซีออกมาปฏิเสธรายงานข่าวที่ระบุว่าพวกเขาเตรียมทำเซอร์ไพรส์ด้วยการคว้าตัวจอร์จินโญ่ไวนัลดุมอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลมาเสริมแดนกลางแบบไร้ค่าตัวเมื่อก่อนหน้านี้ฟุตแมคคาโต้สื่อดังจากฝรั่งเศสรายงานว่าหลังจากที่เชลซีพลาดหวังจากลามีนกามารากองกลางดาวรุ่งของโมนาโกทำให้พวกเขาต้องการคว้าตัวไวชนาดุมซึ่งสามารถย้ายสังกัดได้แบบไร้ค่าตัวหลังเพิ่งหมดสัญญากับอัลอิติฟากในช่วงหน้าร้อนนี้อย่างไรก็ตามล่าสุดฟาบริโซ่โรมาโน่นักข่าวชื่อดังยืนยันว่าข่าวนี้ไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดและเชลซีก็ออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่มีแผนที่จะคว้าตัวไวชนาดุมมาร่วมถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์

0: Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อบกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: สิบหกนาฬิกาแปดนาทีครับสวัสดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์นะครับวันนี้เราเจอกันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬากันวันนี้ก็รายงานตัวเหมือนเดิมเวอร์ชั่นลดอายุนะครับพี่หมอเมาทันตแพทย์พี่ชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดีทั้งเจตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังรายการสปอตไกด์ทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับสำหรับรายการสปอตไกด์เวอร์ชันวีคเดย
1: ์ครับ
2: นะครับก็มีเรื่องมากมายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าโอ้โหวงการกีฬาเนี่ยคึกคักมากนะครับตั้งแต่วอลเลย์บอลหญิงจุดประกายนะคร
1: ับ
2: ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ลอสแอนเจลิสแน่นอนแหละอันนี้ต้องบอกเลยว่าตีตั๋วแล้วก็ใครที่อยากจะไปเชีย
1: ร์
2: เก็บเงินเก็บทองแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าอันนี้ไม่ผิดกติกา
1: ครับวางแผนเอาเพราะว่านู่นเลยอีกประมาณสักปีเศษจริงๆวอลเลย์บอลนี่โหมโรงกันมายาวนานนะพี่หมอแล้วพอจบหญิงปุ๊บเนี่ยก่อนจะเข้าเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวมีวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียอีกนะแข่งที่ฟุกุโอกะที่ญี่ปุ่นก็ประเทศเดียวกับเจ้าภาพเอเชียนเกมนี่แหละดังนั้นก็กีฬามีให้เราเชียร์เยอะจริงๆโดยเฉพาะยิ่งพอเข้ากันยายนเนี่ยพี่หมอไทยลีกเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะครับสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมเมื่อสักครู่ยังคุยกับพี่หมอนอกรอบก่อนเข้ารายการแซวตัวเองว่าเมื่อเช้าก็เพิ่งมาอสมทเย็นก็มาอสมทมาเจอไปพี่น้องๆแพลนบีด้านล่างก็ยังมานั่งคุยกับพี่หมอว่าเออผมนี่ก็มาอสมททุกวันจริง
2: ๆคือเป็นคนที่งานเยอะอ่ะ
1: โอ้
2: อันนี้ต้องใช้คำว่างานเยอะ
1: งานเยอะมันก็ส่วนหนึ่งพี่หมอแต่ว่าบังเอิญตรงที่ว่าไอ้ที่ที่เราทำงานอ
2: ่ะ
1: มันมาอยู่ในอสมทพอดีได้ไง
2: เจตมีความสุขผมอยู่มา22ปีเนี่ย
1: 7วัน
2: ผมบอกได้เลยว่าผมไม่เบื่อนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่มาแต่อย่างวันเนี้ยนะครับมาก่อนมานั่งนะครับดูเรื่องข่าวนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ขอเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนเลยอ
1: ุ้ยเชิญเลยสิน
2: ะครับเพราะวันนี้นะครับช่วงใกล้เที่ยงที่ทำเนียบรัฐบาล
1: เป็นยังไง
2: ก็ต้องบอกว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยเนี่ย เขามีนัดกับท่านนายกรัฐมนตรี
1: คุ
2: ณอนุทินชาญวีรกูลนะครับแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ชื่นมื่น
1: ครับ
2: นะครับมากันเรียกว่าทุกคนเนี่ยก็ได้เห็นนะครับเขาเรียกว่ารอยยิ้
1: ม
2: นะครับการต้อนรับจากทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านักวอลเลย์บอลหญิงแล้วก็ทีมงานจะเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียรติไกรนะครับหรือว่าทีมงานเนี่ยก็บอกว่าตื่นตันมีความสุขกับการต้อนรับแล้วก็การได้รับโอวาทการให้พรและแสดงความชื่นชมซึ่งต้องบอกว่าเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีมากสำหรับทุกคนนะครับขณะเดียวกันโอวาทและพรที่นายกมอบให้เป็นเครื่องเตือนสติว่าพวกเราเป็นใครเราจะทำอะไรแล้วเราจะก้าวไปที่ไหนเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนและแฟนกีฬาวอลเลย์บอลพวกเรารู้สึกภาคภูมิใจและตื่นตันกับทุกสิ่งทุกอย่างที่รัฐบาลมอบให้และที่สำคัญรัฐบาลยังมอบเงินรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้บริหารสมาคมก็บอกว่าเนี่ยมันเงินเนี่ยมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งแต่ความประทับใจเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันทำให้ทุกคนเนี่ยนะครับที่เหนื่อยยากมาจากการแข่งขันที่จากการฝึกซ้อมจากการมุ่งมั่นนะครับสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จกับการจะต้องเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสหรือ LA นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเจตนี่เป็นครั้งแรก

0: ของทีมนะครับ
1: ใช่
0: นี่เป็นครั้งแรกของทีมคือถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงนี่นี่คือครั้งแรก
1: ใช่
0: นะครับจำได้ไหมปลื้มจิตเนี่ยเจ็ดเซียนเนี่ย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถึงเขาเนี่ยจะพลาดโอกาสที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเมื่อสมัยก่อนตอนที่เขายังเล่นอยู่แต่เขาบอกว่าครั้งเนี้ยเขาก็ปลื้มใจและดีใจกับน้องๆทุกคนที่ทำสำเร็จมันเป็นเรื่องยากนะเจดนะ
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้ต้องบอกเลยว่าบางคนที่ฟังเรื่องราวของกีฬาหรือว่าไม่เกี่ยวข้องจะบอกว่าโอ้ยมันก็คงไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ต้องบอกว่าโอ้โหคือผมเนี่ยไปนั่งฟังรายละเอียดจากการฝึกซ้อมแล้วนะโอ้โหบอกได้เลยว่าเจ็ดโอ้โหต้องบอกว่าสมาคมวอลเลย์บอลนี่วางแผนแล้วก็ต้องปรบมือให้กับโค้ชออนเลยว่าทำงานหนักแล้วก็เป็นการแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งเกียรติยศให้กับทุกคนด้วย
1: มันเป็นการวางซีรีส์มายาวๆเนาะถ้าเราจะเห็นวอลเลย์บอลสาวไทยนี่ตั้งแต่ VNL ถูกไหมพี่หม
0: อ
1: มา CV ครับมันติดกันมาดังนั้นเนี่ยการใช้ตัวผู้เล่นคนไหนวางแผนการเดินทางอย่างไรมีเวลาพักเท่าไหร่ได้แค่ไหนเนี่ยผมว่าโอ้เป็นสิ่งที่คือแพลนกันมาดีมากเอาง่ายๆเนี่ยวันนี้ไปทำเนียบรัฐบาลถูกไหมพี่หมอ3กันยายนเดี๋ยวคืนนี้นะครับก็คือคืนวันนี้ต่อเช้าวันพรุ่งนี้ก็บินไปญี่ปุ่นละเห็นไหมทุกอย่างมันถูกออกแบบไว้หมดละว่าจะต้องเดินตามแพลนนี้เพื่อได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีอ่ะ
0: คือยอดเงินเนี่ยผมคงไม่ต้องพูดซ้ำนะ
1: ครับ
0: แต่อยากจะพูดนิดถึงความเหนื่อยยากคือได้ฟังคนวงในแล้วกันเขาบอกว่าอย่าเอ่ยชื่อผมเลยเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าเหมือนผมมารับเขาเรียกว่าเกียรติยศรับความดีความชอบแต่เพียงผู้เดียวเขาบอกว่าการวางแผนในการฝึกซ้อมกับการเดินทางมาแข่งขันตั้งแต่เริ่มต้น VNL จนกระทั่ง CV ครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงชิงแชมป์เอเชียเนี่ยในการฝึกซ้อมเนี่ยต้องบอกว่าน้องๆทุกคนต้องบอกว่าความเป็นครูของโค้ชออสเนี่ยแล้วก็ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะต้องทำงานใหญ่ให้สำเร็จเนี่ยนอกจากทีมงานที่ทำสถิติแล้วเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยโหดมาก
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเราได้เห็นนะครับในการชิงแชมป์เอเชียว่าทำไมเกมรับเราเนี่ยทำไมถึงเหนียวแน่นรู้ไห
1: ม
0: เพราะว่าวิธีการฝึกซ้อมเนี่ยเขาบอกว่า เวลาฝึกซ้อมเกมรับเนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้โต๊ะเนี่ยนะครับสูงๆแล้วก็ให้เขาเรียกว่าคนที่ยืนตบลงมาใส่น้องๆเนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆว่าพ้นบล็อก
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสถิติจากชุนนะครับที่บอกว่านักกีฬาแต่ละคนของแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะตบลงตรงไหนแล้วก็เนี่ยน้องๆทุกคนก็ซ้อมหนักเจจะเห็นว่าลูกแรกลูกรับลูกเสิร์ฟลูกแรกของไทยดีมาก
1: ดีมาก
0: เนี่ยคือการฝึกซ้อมที่หนักหน่วง
1: พี่หมอคนที่เห็นได้ชัดสุดคือใครรู้ไหมชัดชุอ่อนเลยนะเมื่อก่อนบุ๋มบิ๋มเนี่ยจะมีปัญหาบอลแรกปรากฏผลเนี่ยถ้าใครดูบุ๋มบิ๋มในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับพัฒนาขึ้นชัดเจนมากออมสินอย่างเงี้ยเราไม่ได้เห็นนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่เสิร์ฟแล้วรู้สึกแน่นอนในระดับมาตรฐานนี้นะและในแต้มกดดันพี่หมอออมสินเอสไป2ลูก
0: ถูกต้อง
1: คือผมว่าอันเนี้ยมันเป็นพัฒนาการที่เราได้เห็นแล้วแบบมันชัดเจน
0: คือเจดนอกจากเกมรับที่แบบว่าเราดีขึ้นแบบโอ้โหแบบจนไม่น่าเชื่อแล้วเกมลุกเนี่ยเขาบอกว่าเซตเตอร์เนี่ยมีส่วนสำคัญมากแล้วเจดรู้ไหมว่าการที่เปลี่ยนนะครับมาเล่นเขาเรียกว่ายืนหน้า3คนคือเราไม่กลัวลูกเสิร์ฟแล้วเพราะเราเนี่ยเอาเขาเรียกว่าผู้เล่นแดนหน้าเนี่ยผมก็เรียกไม่ถูกนะมายืนเนี่ยคือโค้ชออสเปลี่ยนวิธีการแล้วมือเซฟเนี่ยพอลูกรับลูกแรกได้เนี่ยเขาบอกว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยเจดรู้ไหมว่า
1: ครับ
0: โค้ชเซตเตอร์ชื่ออะไรนะ
1: อุ้ยก็เป็นภรรยาของโค้ชออสเฝิงคุณ
0: เนี่ยเขาบอกว่า
1: อดีตมือเซตทีมชาติจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม
0: แล้วเห็นในวันที่เราชนะไหมชนะจีนทำไมทั้งพรพันธ
1: ์
0: ทั้งเฝิงคุณร้องไห
1: ้ก็ผมว่าเหมือนต่อสู้มาด้วยกันคืออยู่ด้วยกันมาแล้วก็เอาจริงเล่นก็ตำแหน่งเดียวกันถูกไหมพี่หมอแล้วพรพันธ์เนี่ยเอาจริงๆผ่านการวิพากษ์วิจารณ์มาทุกรูปแบบผมว่านักกีฬาเราชุดนี้คือมันถึงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอารมณ์เนาะ
0: ถูก
1: คือคุณเราต้องยอมรับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเคย ก็เหมือนประมาณว่าเอ๊ะเราพอหมดยุค7เซียนแล้วจะยังไงเราจะมีน้องๆขึ้นมารับช่วงต่อไหมเราอาจจะเป็นขาลงอย่างเป็นทางการหรือเปล่าโค้ชออสถึงขนาดขันหลังไปช่วงนึงพี่หมอคิดดู
0: ถูกต้อง
1: มันเลยมีสตอรี่ไง
0: ที่ผมจะพูดต่อก็คือเกมลุกเนี่ยเจนรู้ไหมพอรับลูกเสริมลูกแรกดีเนี่ยเซตเตอร์เนี่ยเขาจะมีทางเลือกเขาบอกว่าในการฝึกซ้อมเนี่ยทางเลือกเนี่ยมีเยอะมากคือ1ตบหัวเสาซ้ายกว่านี่2ทางเลือกแล้วนะ
1: ครับ
0: ลูกเร็วจากแนนทัดดาว
1: ครับ
0: ลูกไหลหลังนะครับจากแก้วกัลยาแล้วก็ลูก3เมตรหลังอีกเขาบอกว่าเนี่ยเกมลูกของไทยเนี่ยมีทั้งหมด5ช้อยให้เลือกแล้วก็ถามว่าคนที่จะเป็นคนกำหนดเนี่ยคือเซตเตอร์ก็คือพรพันธ์
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเราซ้อมเนี่ยลูกสูตรเหล่านี้คือถามว่าพรพันธ์เนี่ยจะเป็นคนเหมือนคนแจกไพ่ว่าจะเลือกใครที่ดีที่สุดนะครับโอ้โหผมฟังแล้วอันเนี้ยจริงๆแล้วผมเองเนี่ยก็มีส่วนที่เคยไปเรียนอบรมโค้ชมาเนี่ยผมว่าไอ้เนี่ยจินตนาการในการเล่นที่มาจากการฝึกซ้อมแล้วก็บอกว่าทางเลือกเนี่ยคือคนที่มีบอลเนี่ยนะครับจะเป็นคนเลือกว่าจะแจกไพ่ให้ใครหรือว่าจะให้บอลที่ใครเหมือนกับเซตเตอร์เนี่ยบางครั้งพอเซตเตอร์พอตาไวนะครับสมองเนี่ยคิดเร็วพอเห็นว่าตัวบล็อกอยู่ฝั่งซ้ายก็จะมาเล่นฝั่งขวาพอเห็นตัวบล็อกของเขาอยู่ฝั่งขวาก็จะมาเล่นให้ไปทางฝั่งซ้ายหรือว่าทั้งบล็อกซ้ายขวาเนี่ยเขาอาจจะไปทันก็เล่น3เมตรหลังอะไรอย่างเงี้ยคือพอฟังคนที่ไม่เก่งหรือว่าไม่คุ้นชินกับเรื่องของวอลเลย์บอลพอฟังแล้วเข้าใจนะอันนี้ก็ผมปรบมือให้นะผมใช้เวลากับการอธิบายเพราะว่าโอ้โหผมนั่งฟังคนที่เล่าให้ผมฟังแล้วเนี่ยผมตกใจนะในฐานะที่ผมเคยเป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยผมถือว่าเฮ้ยนี่คือสตอรี่ของคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องราวที่เขาทำสำเร็จนะไม่ใช่ว่าทำไม่สำเร็จแล้วมาพูดนะครับอ่ะปรบมือให้ดีใจ
1: จอดเยี่ยม
0: การได้ไปทำเนียบรัฐบาล
1: กับ
0: การที่ไปเยี่ยมนะครับผู้ให้การสนับสนุนอย่างไทยเบฟ
1: ครับ
0: กับการไปให้สัมภาษณ์นะครับที่โมโนนะครับทั้งทีมแล้วก็อีกไม่นานนะครับหลังจากเดินทางกลับจากเอเชียนเกมเนี่ยก็จะไปรับเงินผมไม่แน่ใจนะแต่วันนี้ผมว่าไม่ได้รับเงินนะ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นสัญญาที่ทางคุณพีทโพธารามิก
1: ครับ
0: นะครับผู้บริหารระดับสูงหรือว่าประธานฝ่ายเจ้าหน้าที่บริหารของจัสมินแล้วก็โมโนเขาสัญญาไว
1: ้ครับ
0: มีอะไรจะถามอีกไหม
1: โอ้โหไม่มีแล้วเพราะว่าเห็นภาพแล้วชื่นมื่นเพราะว่ารัฐบาลโชว์ป่าเขาบอกโอนเลย640,000
0: โอ้โห
1: คนละ640,000อันนี้โอนเลยนะ
0: ผมสงสารน้องๆทุกคนมากเลยรู้ไหม
1: โอ้เอสเอ็มเอสดังติ้ง
0: เจ็บเข้าใจไหมน้องคงร้องไห้อ่ะ
1: อุ้ยทำไมล่ะ
0: คงเสียใจอ่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเสียใจเรื่องอะไรล่ะได้เงินได้ทอง
0: บัญชีตัวเองอยู่ๆก็ติ้งขึ้นมาเนี่ยเจ็บน้องคงเสียใจทุกคนเนี่ย
1: โอ้โหนึกว่าเสียใจเพราะว่าตามกฎต้องโอนเข้าบัญชีนักกีฬาชื่อนักกีฬาถูกไหมแต่นึกว่าเสียใจเพราะว่าพอโอนเข้าบัญชีนักกีฬาปุ๊บนักกีฬาต้องโอนต่อ
0: เจ็บนะครับน้องๆเหล่านี้คือน้องๆผู้หิวโหยนะครับพอติ้งขึ้นมาอย่างที่เจ็บบอกเนี่ยทุกคนแบบจะร้องไห้อ่ะ
1: ครับ
0: ทำไมเราต้องได้รับเงินก้อนนี้ด้วยเราไม่อยากได้เลย
1: มีเบื้องต้นนะวันนี้นี่640,000นะเข้าบัญชีไปเรียบร้อย
0: ถอนใจ
1: ครับ
0: ด้วยความอิจฉา
1: แม่พี่หมอจะเนี่ยแต่ว่าน้องก็มาซึ่งงานหนักก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวเช้ามืดวันพรุ่งนี้นะครับเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648 เที่ยงคืน40ไปญี่ปุ่นภารกิจต่อเนื่อง
0: เจ็ดรู้ไหมลงเครื่องเนี่ย
1: ครับ
0: น้องๆเนี่ยที่เขาเรียกว่ากำลังดีใจกับกองเชียร์นะครับขบวนที่มารับนะแล้วตอนที่โค้ชออสมานัดแนะเนี่ยโอ้ทุกคนปรบมืออ่าตกลงให้พักผ่อนนะแต่โค้ชออสบอกว่าถ้าใครไม่ดูแลตัวเองนะครับมือแรกที่ญี่ปุ่นเจอกัน
1: ครับ
0: น้องๆหลายคนเขาแอบกระซิบว่าพอฟังโค้ชอาร์ตพูดแล้วก็บรรยากาศของความชื่นมื่นเนี่ยมันหายไปครึ่งเลย
1: ครับ
0: เจ็ดเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: คือเจอกันมือแรกที่ญี่ปุ่นนั่นหมายความว่า
1: เป็นเจ้ามือล่ะ
0: ล้วน
1: ๆอุ้ย
0: นะครับ
1: ผม
0: พละกำลังอย่างเดียว
1: โอ้แต่ทุกวันนี้ก็ผมว่ากับสตุ้งสตังก็พร้อมเป็นเจ้ามือทุกคนอยู่แล้วแหละ
0: ใช่คือเขาบอกว่าเล่นหนักเรื่องพละกำลังมื้อแรกเนี่ยใครที่แบบไม่เตรียมตัวมาเข้าใจไหม
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องเดิมพันระหว่างหัวหน้าสตาฟโค้ชนะครับกับน้องๆทุกคนว่าใครเสิร์ฟเอท
1: ครับ
0: เอท มีเงินให้เงินที่ได้เนี่ยคือเงินที่พี่โค้ชออสเป็นเงินส่วนตัวนะอันเนี้ยก็เป็น
1: คือออมสินต้องได้ไปเยอะสิ
0: ก็ผมบอกแล้วเจตว่าเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นครูกับลูกศิษย์อ่ะนะครับ
1: แล้วผมว่าด้วยความที่เป็นโค้ชไทยนักกีฬาไทยเนาะมันบางทีเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นรายละเอียดที่บางทีโค้ชต่างชาติให้เราไม่ได้
0: ถูกต้อง
1: ถูกไหม
0: ก็ผมบอกว่านี่คือจิตวิทยาที่พอใกล้ชิดพอได้ฟังเนี่ยโอ้วันนี้มีคนโทรมาเล่าให้ฟังว่าเจ็ดฟังไหม
1: ครับ
0: ไอเซตที่ห้าตอนที่พักแล้วเราขอเวลานอก
1: ครับ
0: โค้ชออสบอกว่าเขาไม่กล้าเสิร์ฟแรงไม่ต้องกลัวลูกเขาได้ยินไหมรับเลยตั้งไปแล้วก็ตกลงมั่นใจทำ
1: ใช่
0: แล้วผมยังจำได้ผมดูอยู่ภาพจับตาไปที่ขอโทษนะน้องอมสินแววตาเนี่ยนะ
1: แววตานี่เอาเลย
0: แววตาเพชรฆาตของเธอเนี่ย
1: พี่หมอต้องมั่นใจในเบอร์ไหนถึงเสิร์ฟอย่างนั้นในเกมเซตสำคัญเนา
0: ะ
1: คือแสดงว่าซ้อมมานี่ผมว่าเป็นพันๆครั้งกระโดดแบบเนี้ย
0: เจตแต่มีเรื่องนึงที่ผมอยากสารภาพกับเจตนะคือถ้าผมเลือกได้นะ
1: ครับ
0: ผมจะไม่เป็นแฟนน้องอมสิน
1: เอาทำไมล่ะ
0: โอ้โห
1: พี่หมอเป็นไม่ได้อยู่แล้วเขามีแล้ว
0: ไม่ตบซะขนาดนั้นนะคุณคิดเจตคุณคิดถึงอนาคตแล้วกัน
1: แล้วทำไมน้องเทนนิสพานิพักยังมีแฟนได้เลยเท้าซะขนาดนั้น
0: เราไปถามสามีเธอดูสิว่าเป็นยังไง
1: ทุกวันนี้ก็เป็นเป้า
0: เออทุกวันนี้
1: เขาซ้อม
0: พอกลับบ้านเสร็จปุ๊บกวาดบ้านถูบ้านมีแอะไหม
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่มีเลยเนี่ยผมบอกให้ผมเนี่ยสงใครใครเนี่ยชื่นชมนะโอ้ยแฟนอมสินดูหน้าตาแบบรอ
1: ในแบบ
0: ขอโทษนะเจตผมสงสารเลยนี่คือถ้าตัดสินใจได้ต้องตัดสินใจใหม่นะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ย
1: แต่ผมเดาอมสินเนี่ยเวลาอยู่ในสนามเนี่ยก็จะดูแบบเนี้ยดูแข็งแรงมุ่งมั่นดูแบบเป็นโอ้พละกำลังดีแต่เวลาอยู่กับแฟนก็เป็นแมวอ่ะแมว
0: เจดแมวตัวนึงผมคิดตรงข้ามเลย
1: พี่หมอต้องไปดูภาพที่สุวรรณภูม
0: ิไม่เดี๋ยวผมพูดก่อน
1: เขา
0: ผู้เล่นฝั่งตรงข้าม
1: ครับ
0: อมสินเนี่ยนะเขามีแต่คนสาบแช่งอมมหิตกับซาดิสนะส่วนไอ้ที่บอกว่าที่ประสบเนี่ยการซบเนี่ยก็คือนอกบ้านเนี่ยเธอใหญ่นะแล้วในบ้านเป็นไง
1: อุ้ยก็ตามนั้นแหละเรารู้กัน
0: เจจะสัมภาษณ์แบบสุจิตามา
1: เอาสัมภาษณ์พี่หมอก่อนเลยว่าในบ้านเป็นไง
0: คือวันเนี้ยเนี่ยผมมีความสุขสงสารเลยแฟนของน้องอมสินเลยโอ้ยตายแล้วชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยเธอเลิกเล่นเมื่อไหร่เนี่ยแล้วดูเขาตบแต่ละทีดิว่าตาย
1: ช่วงนี้ก็ต้องขอบอกไปดังบรรดาแฟนๆของนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักวอลเลย์บอลสาวไทยชุดนี้นะฮะช่วงนี้ก็ต้องเสียสละนะอาจจะได้อยู่กันไม่นานหมายถึงว่าแป๊บๆเธอก็ต้องบินไปทำหน้าที่ต่ออะไรอย่างเงี้ย
0: รับใช้ชาติ
1: ดังนั้นเนี่ยพวกคุณก็ต้องเป็นผู้ชายที่เสียสละ
0: ถูกต้อง
1: ให้กับประเทศจบสวยยังจบสวยยังจะได้ไปอย่างอื่น
0: มีเขาบอกว่า2วันเนี่ยมีคนเห็นที่จุฬา
1: ครับ
0: นะครับก็ดูหวานชื่นมื่นแล้วนะครับแต่มีคนเขาบอกว่าน้องเล็กชนาธิปดูแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่
1: อ้าวทำไมล่ะ
0: ก็เหมือนยังพบกันนิดเดียวอ่ะเอ๊ะทำไมต้องจากกันอีกแล้วพยายามถามว่าใครนะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพียงแต่ว่าผมได้ยินเสียงกระซิบมาก็เลยมาเล่าให้ฟัง
1: ชอบจังเลยวันพฤหัสเนี่ยสบายสบาย
0: แล้วอีกอย่างนึงนะอย่าไปอิจฉาแบบว่าชนเนี่ยเขาถ่ายรูปคู่กับใครอ
1: ุ้ย
0: นะครับหรือบรรยากาศเขาจะไปที่ไหนไปเขาบอกไปชายทะเลก็เป็นเรื่องของเขา
1: เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวต้องพัดนี่เข้ามาจัดเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องไปล้วงความลับต้องหน่อยต้องเนี่ยไปอยู่กับโอ้ยไปอยู่กับทีมมาขนาดนั้นต้องรู้
0: เจ็ด
1: เบื้องลึกหนาบาง
0: ท้าเลย
1: ครับ
0: ถ้ามั่นใจตัวเองนะต้องพัดนี่วันจันทร์มาเลยมานั่งประจำการแล้วเรียก3คนแล้วเราซักถามเลย
1: ไม่เดี๋ยวผมลาให้เลยให้พี่หมอสมาร์ทต้องจ้องหาวันลาอยู่ตอนเนี้ย
0: เจดเนี่ยนัดมาสุจิตาเขาก็ไม่อยากจะคบผมแล้วในข่าวมาว่าโอ้โหวันนั้นมาวันเดียว
1: เฮ้ยตาบอกสนุกนะคุยกันนอกรอบตาบอกว่าอุ้ยเจดยังไม่ได้คุยเรื่องบอลเลยอ่ะ
0: เอ้ย
1: ว่าจะถามพี่หมอเรื่องแมนยูสักหน่อย
0: แมนยูชั่วโมงเนี้ยมีลุ้นแหมอย่ามายุ่งกับผมได้ไหมตอนนี
1: ้ครับ
0: นะอ้าวไปเรื่องอื่น
1: อ้าววอลเลย์บอลสาวๆก็เราก็ยังหนีไม่พ้นสาวๆพี่หมอแต่ว่าแม้ว่าเราจะแพ้แต่ผมว่าก็ต้องปรบมือให้เหมือนเดิม
0: ครับ
1: ก็คือ2สาวของเรานะครับทั้งน้องใหม่แล้วก็น้องรวงข้าวในเทนนิส US Open เพราะนี่คือรายการระดับ Grand Slam ไม่ธรรมดาก็ เมื่อคืนนี้ก่อนพี่หมอน้องใหม่น้องใหม
0: ่
1: น้องใหม่นี่ก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าต้านไม่อยู่ไปแพ้เลล่าเฟอร์นันเดส

0: มือ31ของรายการจากแคนาดาเลล่านี่ดีกรีเขาเป็นรองแชมป์ US Open เมื่อ5ปีที่แล้วพี่หมอรู้ไหมว่า5ปีที่แล้วเขาแพ้ใครเขาแพ้ขวัญใจพี่หมออ่ะก็คือเอ็มม่าราดูคานูเลล่าที่ชนะไหมเมื่อคืนเนี่ยก็คือคนที่เข้าชิงกับเอ็มม่าเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับไหมเราแพ้ไป2เซตรวดนะ4ต่อ6แล้วก็1ต่อ6ตกรอบ2ไปในขณะที่เมื่อเช้าผมก็อ่านข่าวแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่าก็ลุ้นน้องรวงข้าวไปด้วยเพราะว่ากว่าจะตีเนี่ยน่าจะประมาณ9โมงกว่าแล้วนะพี่หมอประมาณสักหลัง9โมงอ่ะปรากฏว่ารวงข้าวลาลานาธาราลิดีนะครับก็โคจรมาเจอกับลินดานอสคาว่ามือ6ของโลกจากเช็กเจียเจ้าของแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดปรากฏว่ารวงข้าวก็ต้านไม่ไหวครับแพ้นอสโคว่าไป2เซตรวด 4-6 แล้วก็2ต่อ6ยุติเส้นทางไปที่รอบ2เช่นเดียวกัน
1: รับเงินรางวัลคนละเท่าไหร่เนี่ยน้องรวงข้าวกับน้องใหม่เนี่ย
0: น่าจะเหมือนรางวัลที่1หนึ่งรางวัลไหมผมไม่แน่ใจว่า6ล้านเขาคิดเป็นยังไงเดี๋ยวนี้6ล้านนะพี่หมอคือต้องคู่หนึ่งไหม
1: คู่หนึ่ง
0: ถ้าใบหนึ่งนี่3ล้าน
1: 3ล้าน
0: ก็เหมือนกับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1สัก2ใบ
1: ครับ
2: ครับ
1: ดีใจกับน้องด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดีใจมากที่สุดก็อย่างที่ผมบอกเจตนะครับว่าท่านนายกสมาคมลอนเทนนิสนะครับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมขอโทษนะ
0: ครับ
1: เห็นได้รับรางวัลขนาดนี้นะดีใจนะกลับมาเนี่ยนะครับท่านนายกบอกว่ามีเขาเรียกว่าค่าขนมเล็กๆน้อย
0: ๆครับ
1: แต่ห้ามถามว่าเท่าไหร่นะเพราะว่าท่านนายกคนนี้เป็นคนมือหนักทำอะไรก็แบบว่าแบบคือเล็กๆไม
0: ่ครับ
1: ใหญ่ๆใหญ่ๆมักจะทำ
0: เอ๊ช่วงนี้นะท่านนายกสมาคมลอนกีฬาเทนนิสท่านนายกสมาคมวอลเลย์บอลแม่ช่วงนี้ต้องถือว่าออร่าจับออร่าจับท่านมากๆเลย
1: แล้วก็พอมีการตัดสินในเรื่องสมาคมดีเด่นเนี่ยผมเหนื่อยใจแทนกรรมการตัดสินใจยากมาก
0: เออถูก
1: เพราะว่าโอ้แบบเบียดจนมา
0: โอ้โหแต่ว่าท่านนั้นในทีนี้ก็ต้องเอาประวัติศาสตร์ไหมพี่หมอวอลเลย์บอลอ่ะ
1: คุณพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกหรอกคุณก็เขาเรียกเหยียบย่ำความรู้สึกของสมาคมอื่น
0: เอาแบ่งกันแล้วกันแล้วมาในบ้านเรามันมีหลายรูปแบบ
1: เป็นคู่ก็ได้
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคโอเคมีประเภททีมประเภทบุคคลไปแบ่งกันไปอ้าวเมื่อสักครู่เรารายงานใหม่ก็รวงข้าวนะครับแต่ว่าเราต้องพูดถึงคาร์ลอสอัลคาราซหน่อยพี่หมอกลับมาลงแข่งโอ้โหในรอบยาวนานมากผมจำจำนวนวันไม่ได้จริงๆเขามีคำนวณมาแล้วนะ
1: สถิติ
0: แต่ว่านับเป็นเดี่ยวนะเพราะว่าถ้านับคู่เนี่ยเอาคาราสเล่นในคู่ผสมไปแล้วปรากฏว่าคาร์ลอสเอาคาราสนะครับประเดิมรอบแรก US Open ครับด้วยการชนะเจมี่ฟาเรียจากโปรตุเกส3ต่อ1เซตแม่แพ้เซตแรกก่อนด้วยนะสงสัยจะยังไม่ค่อยชินคอร์ดนะครับแล้วก็กลับมาชนะใน3เซตหลังนะครับก็เลยทำให้เจ้ากาลิตอสกลับก็เข้าสู่รอบต่อไปเจอกับหูยี่ปิงนะครับเหมือนดับ112ของโลกจากจีนต่อไป
1: ครับ
0: ก็ยังไม่พลิกนะยังไม่พลิก
1: เส้นทางค่อนข้างดีสำหรับอัลคาราส
0: ใช่
1: นะครับ
0: คนอื่นๆก็มีซิสซิปาสชนะลอยแฮริสอย่างเงี้ยนะครับเบนเชลตันมือ8ชนะฮูเบิร์ตฮูคัตจากโปแลนด์อย่างเงี้ยแล้วก็ภาพรวมหญิงเดี่ยวก็ไม่ค่อยพลิกนะหญิงเดี่ยวในท็อป10เนี่ยยังไม่มีใครตกรอบเลยพี่หมอ
1: มาตามนัดหมด
0: มาตามนัดหมดส่วนชายเดี่ยวท็อป10มีร่วงไป2ก็คือนอวัคยอควิดอีกคนหนึ่งก็คืออาร์ตูฟิลส์นักเทนนิสจากฝรั่งเศสนะครับส่วนที่เหลือในที่เป็น8มือวางก็ยังอยู่ในเส้นทาง
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่เป็นเรื่องของเทนนิสมาที่แบดมินตันหน่อยนะครับเพราะว่าไชน่ามาสเตอร์มาถึงรอบ16คน16คู่สุดท้ายวันน
0: ี
1: ้เรามีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ค่อยดี
0: คือข่าวไม่ดีเนี่ยผมนั่งดูอยู่เลย ผมนั่งดูอยู่ช่วงบ่าย
1: ครับ
0: ผมนั่งดูน้องเมย์รัชนกเปิดไปดูแวบๆพอดีจำได้ว่าอ๋อมีแข่งก่อนน้องวิวโอ้น่าเสียดายมากพี่หมอ
1: เสียดายเสียดาย
0: จริงๆอันดับโลกเนี่ยก็เหนือกว่าชัดเจนแต่ว่าเหมือนเขาตีได้แข็งแรงนะคือเอาตรงว่าด้วยชื่อฉันเนี่ยเป็นรองรัชนกแน่แต่ว่าพอลงไปเล่นจริงๆเนี่ยพี่หมอสำหรับคาโลยาน่านันบันโตว่านี่เป็นนักแบดเบลแกเรียนะแต่ตัวเบอร์เริ่มเลยถ้าใครดูแต่ละสดเนี่ยแล้วเขาสดมองในมุมนี้แล้วกัน

0: เจ็ดผมนี่ไม่ใช่เข้าข้างเมย์รัชนกนะเมย์มาไม่สมบูรณ
1: ์
0: อันนี้ผมบอกเจ็ดเลย
1: ก็มีถอนตั้งแต่รายการนู้นนะจำได้มาก
0: เนี่ยผมคิดอย่าง
1: แชมป์โลกอ่ะ
0: คือเห็นเลยว่าบางจังหวะเนี่ยผมว่าเมย์ไม่สมบูรณ
1: ์แล้วเกมแรกกับเบ็ดเบียดพอเขาได้ไปเกม2นี่มีช่วงนึงเมย์นำห่างเลยนะแต่ว่าหลังจากนั้นก็แผ่วลงไปทำนองนี้นะครับ
0: น่าเสียดายไม่เป็นไรผมว่าในเวอร์ชันเนี้ยผมว่าเมย์ยังมีดีพอผมเชื่ออย่างนั้น
1: ก็ตกรอบ2ไปเนาะนี่เราเริ่มต้นด้วยที่ผิดหวังก่อนน
0: ะ
1: ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือคู่ผสมนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายคู่ของโอโม่ปอป้อนะพักกับผลแล้วก็ซับซีรีเนี่ยไปแพ้คู่จีนนะครับแต่ว่าก็เข้าใจได้เฝิงหยันเจอกับหวงตงปิงไปเจอคู่หนักอะ
0: อาหวงอะ
1: อาหวงกับอาเฝิงเนี่ยปรากฏคู่โอโม่ปอป้อแพ้ไป1-2เกมนะครับ15-21 23-21และเกมตัดสินแพ้ไป17-21ก็น่าเสียดายเพิ่งจริงแชมป์เก่าของเรารายการนี้คือบาสเฟรมนะแต่ว่าบาสนี่มีปัญหาการบาดเจ็บถอนตัวไปแล้วก็ปอป้อโอโมก็ไปซะแล้วส่วนที่เหลือเป็นข่าวดีครับเอาที่เสียวิวพี่หมอก่อนดีกว่าเสียวิวเพิ่งแข่งจบเลยจัดการลู่กวางซูจากจีนไปสบายๆ2เกมรวด21-17แล้วก็21-12
0: อาลู่สู้ไม่ได
1: ้
0: อันนี้ไม่ต้องอธิบายเลยคือวิวเนี่ยยิ่งนานนะ
1: ครับ
0: ต้องบอกว่าเก่งแต่อันนึงที่ผมไม่ชอบวิว
1: ทำไมฮะ
0: ไอ้เรื่องของเจ้าเล่เนี่ยจริงๆถ้าผมเป็นเพื่อนสนิทผมจะต้องไม่ครบเด็ดขาดเลย
1: ทำไมล่ะเขาเป็นเด็กหงเฉย
0: คือเป็นคนที่เล่นแบดแล้วเจ้าเล่ห์เป็นคนที่แบบว่าคือคนที่เล่นเขาเล่นด้วยกับเขาเนี่ยนะขอโทษนะเจนนะถ้าแพ้แบบนี
1: ้
0: แล้วถูกหลอกเนี่ยมันอาย
1: ใช้คำว่าแพรวแทนได้ไหมล่ะ
0: ก็เข้าข้างวิวอะแต่ผมพูดตรงๆว่าถ้าผมเล่นฝั่งตรงข้ามกับวิวเนี่ยผมจะบอกให้นะผมเกลียดคน
1: แต่ว่ารอบต่อไปนะฮะไปเจอกระดูกชิ้นโตครับอันเดอร์สแอนทอนเซน
0: ขอให้เชื่อในความเจ้าเล่ห์แล้วก็ความหลากหลาย
1: แอนทอนเซนนี่ได้เรื่องโอ้เรี่ยวแรงแต่ก็ยังคือตัวใหญ่แล้วก็จุดที่น่าสนใจคือเจอกันครั้งหลังเราสองครั้งหลังเราแพ้เลยนะพี่หมอล่าสุดคือ Thailand Open นะที่เราแพ้เขา1-2เกม
0: ไม่รู้ผมมั่นใจผมอะเจอลูกผัดก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เจอหลอกหน้าไม้อย่างเงี้ยโอ้โหยังมั่นใจพรุ่งนี
1: ้ครับ
0: ต้องดูเลย
1: เจนทอนเซนนะส่วนเมซ้ายแข่งตั้งแต่เช้าแล้วเมซ้ายชนะชิวปินเชียนจากไต้หวันไป2เกมรวดคนที่ชนะหมิวมาก็เมซ้ายก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นเดียวกับประเภทคู่นะครับโอ้โหคู่พี่น้องเอี่ยมสะอาดมูนานานะนันทการแล้วก็เบญญาภานี่ต้องเล่น3เกมนะครับชนะเพอร์รี่ตันที่จับคู่กับเทียน่ามูลารีราธารานจากมาเลเซียไป2-1เกมเกมตัดสินพี่หมอ21-19
0: ครับจำสุจิตาพูดถึงพี่น้องคู่นี้ได้ไหมว่า
1: ครับ
0: เวอร์ชันนี้แข็งแรงขึ้น
1: ใช่
0: นะผมติดตามอยู่แล้วผมเอาใจช่วยด้วยนะผมว่าเราน่าจะได้เห็นอะไรดีๆจากพี่น้องเอี่ยมสะอาด
1: เท่ากับว่าในรอบ8คน8คู่เนี่ยชายเดียวเราเหลือวิวถูกไหมหญิงเดียวเหลือเมซ้ายเมซ้ายไปเจออากาเนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: หนักไงพี่หมออากาเนะ
0: คือผมบอกให้แบดมินตันมันไม่ว่าเคยแพ้ต้องแพ้ตลอด
1: ก็เลยเป็นที่มาของคำถามที่วันนั้นที่ตามาพี่หมอเลสเบธมาถามอ่
0: ะ
1: บอกว่าทำไมนักแบดไทยถึงแพ้ทางอากาเนะยามาคุชิเนี่ยเดี๋ยวเมซ้ายจะเป็นคำตอบให้พรุ่งนี
0: ้ครับ
1: แล้วก็อีกหนึ่งประเภทก็คือคู่ประเภทหญิงคู่ประมาณนี้ครับ
0: ครับ
1: โอเคแบดมินตันผ่านไปเอ๊ะเขามี Meet the Place นี่เป็นยังไงนะพี่หมอเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่5ใช่ไหม
0: ต้องบอกว่าคือพอผ่านไป5ครั้งแล้วนะครับตอนนี้ตั้งเป้ารวมไว้14เหรียญทอง
1: เอ๊ะมันมีช่วงหนึ่ง15เนา
0: ะ
1: ตอนนี้14แล้ว
0: ตอนนี้หมายความว่าเรา Meet the Place แล้วก็ดูจากจำนวนเหรียญที่แต่ละสมาคม
1: ยังไม่ครบ
0: มาพรีเซนต์
1: โอเคโอเค
0: คือเป็นการมิสเตอร์เพรสนะครับสำหรับกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับ19กันยาถึง4ตุลานะครับก็ต้องบอกว่ามิสเตอร์เพรสเนี่ยมีทุกครั้งแล้วก็แต่ละครั้งก็บอกว่าใกล้เคียงความจริงนะครับผมเนี่ยสนใจนิดหนึ่งในเรื่องของมวยสากลนะครับก็บอกว่าทางพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาอุปนายกและเลขาได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เก็บตัวมาทั้งปีนะไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมันมา2สัปดาห์แล้วกลับมาตอนนี้เก็บตัวที่ดอยตุงแล้วมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.ร่วมกับอีก8ชาติก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น

0: 8กันยายนนี้ครั้งเนี้ยเราส่ง11รุ่นเป็นชาย6หญิง5นะครับก็ต้องบอกว่าถามว่ามั่นใจไหมก็ต้องบอกว่ามั่นใจโดยเฉพาะหญิงเนี่ยบอกว่ามีเหรียญแน่นอนนะครับหากไม่โชคร้ายเราจับสลากเนี่ยเราน่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญแล้วก็ทางผู้สอนเนี่ยหลุยมาริโน่กอนซาเลสคอสเป้นะครับผู้สอนชาวคิวบาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เรียกว่าเราเตรียมความพร้อมมาตอนนี้เกือบ 100% แล้วแล้วก็มั่นใจนะครับกับนักมวยทุกคนว่าจะสร้างผลงานที่ดีให้กับสมาคมครับ
1: ครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะจะมีมิดเดิลเพลสครั้งที่6มีอีก8สมาคมพี่หมอเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะผมก็พยายามจะนั่งคิดว่าหางโจนี่รอ12ทองจริงๆก็มาจากกีฬาไม่กี่ประเภทนะ
0: ถูกต้อง
1: ตะกร้อนี่4ถูกไหมพี่หมอ
0: ถูกต้อง
1: ตะกร้อ4เดี๋ยวนะเทควันโด2เป็น6เรือใบผมจำได้ได้3เป็นเท่าไหร่เป็น9กอล์ฟอีก2ไงประเภททีมหญิงแล้วก็บุคคลหญิงเปียโนแล้วก็อีสปอร์ตอีก1เนี่ยจำแม่นเลยนี่คือ12ทองที่หางโจ
0: ผมชื่นชมเจตเรื่องนี้นะครับคือเป็นผู้บรรยายกีฬาเอเชียนเกมแล้วจำแม่นนะคือผมเนี่ยผมบอกให้แล้วนอกจากเซปักแล้วนะแล้วผมอีกอันนึงที่ผมจำได้นะครับก็ต้องบอกว่า2เหรียญทอง
1: กอล์ฟอ่ะเรา2
0: ใช่แค่นั้น
1: แหละแล้วเรือใบอ่ะเซอร์ไพรส์ผมคนนี้แล้วไงที่เรือใบอ่ะ3แล้วก็อีสปอร์ตที่ลูกของเฮียแม้งอ่ะของจ่าแม้งอ่ะที่ได้มานะครับ ก็หวังว่าเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวว่ากันอ่ะไปดู SMS กันหน่อย4689899นะครับพฤหัสนี้เงียบเหงาหรือเปล่าเอ่ยนะฮะภรรยาของอดัมไม่ขยับอ่ะหมอป้าเจ็ดครับอัมซ่ามาแย้วงับนะแต่คนไหนผลิตชุดเครื่องนอนตอบโตโต้วงเล็บเบโต้ 4,000 นะฮะจากอัมซ่าจริงๆได้ยินมานานมากเลยนะเครื่องนอนโตโต้เนี่ยนะฮะแวะทักทายฟังสบายชวนหายเหงาไม่มีเศร้าเรามีสุขสนุกสม2หนุ่มรอดูดีมีชวนชมคุยแบบคมระดมเล่าจับเข่าคุยฮะจากอัมซ่าพี่หมอพอรู้ไหมครับว่าวอลเลย์บอลหญิงในเอเชียนเกมคราวนี้ต้องเล่นกี่แมตช์ถึงได้แชมป์แล้วเราต้องเจอใครบ้างจากคุณหงไฮเวย์ก็ต้องเอารอบแรกก่อนอะถูกไหมจริงจริงมันมีเส้นทางอยู่นะครับมีเส้นทางของการแข่งขันเอเชียนเกมอยู่แม่เดี๋ยวจะตอบให้เลยดีไหมล่ะระหว่างที่เดี๋ยวจะตอบให้นะครับพี่หงไฮเวย์ไปข้อความพี่เทียนก่อนเทียนแท้ฉลอมนะครับพฤหัสสวัสดีมีหมอเมาคู่ของเขาคือเจ็ดเด็ดดูดีข่าวของเขาคึกคักรักมากมีใจสุขขีดีเด่นเน้นสดใสสปอร์ตไกด์ยามเย็นเน้นใกล้ฝนแฟนมาแฟนมากล้น ค้นหามาไม่ไกลกีฬาดีของไทยสบายใจดูดีได้ร้อนเย็นเห็นลมฝนนะฮะจากพี่เทียนท่าฉลอ
0: ม
1: เป็นไงล่ะ
0: โอ้โหพยายามจะหายังหาไม่เจอครับ
1: หมายถึงว่า
0: วอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมแบ่งเป็น4กลุ่ม
1: ครับ
0: กลุ่ม A ญี่ปุ่นอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B นะครับจีนคาซัคสถานฟิลิปปินส
1: ์
0: กลุ่ม C ไทยนะครับไชนีสไทเปคีร์กีสสถานแล้วก็ S แล้วก็มองโกเลีย
1: ครับ
0: กลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็กาตาร์คร
1: ับ
0: ก็น่าจะเหมือนเป็นสากลเนี่ยนะ1 2น่าจะเข้า
1: ใช่
0: แล้วก็ไปไกว้
1: เอาทำนองนั้นแหละ
0: โอเค
1: เรามีเหรียญติดไม้ติดมือตลอด3ครั้งหลังสุดเอเชียนเกมนะครับเงิน1แล้วก็ทองแดง2นะเดี๋ยวรอดูว่าที่ญี่ปุ่นคนนี้จะแปรเป็นทองหรือเปล่าด้วยฟอร์มตอนนี้นะครับเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าฟุตบอลไทยนะครับสุดสัปดาห์ไทยลีกมาแล้วนะครับจริงๆวันพรุ่งนี้แล้วนะปัตตานีกับ BG ปทุมเนี่ยเราก็ย้ำว่าเดี๋ยวคืนวันนี้นะครับอยู่20ชิงแชมป์เอเชียเราเจอกับเติร์กมินิสถานตอนทุ่มครึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพรีวิวกันด้วยครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่

0: ับแม่เนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดย
1: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
5: 16:44 ครับช่วงที่2ของสปอตไกด์วันพฤหัสบดี
6: เจครับอ่ะนิดนึงเรื่องของการไปดูฟุตบอลแดงเดือดจะเห็นว่าวันนี้ผมไม่ได้ประชาสัมพันธ์จริงๆก็ต้องบอกว่าเพิ่นมีคนติดต่อมามีข่าวดีจะไปอีก8คนนะครับยังไม่ได้โอนนะครับผมจริงๆต้องการปิดก๊อปเนี่ยนะครับให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ต้องบอกนิดนึงวันนี้ขอไม่ประชาสัมพันธ์แต่บอกว่าผมเหลืออยู่นะถ้า8คนนี้คอนเฟิร์มเนี่ยผมจะเหลืออยู่ประมาณสัก6ที่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็086-035-4000มาขอรายละเอียดแล้วก็หรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือแล้วก็ตัดสินใจที่จะเดินทางไปนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณได้6-8ที่นะครับ086-035-4000อ่ะมาฟุตบอลไทย
5: ครับ
6: เชิญครับ
5: แม่เอาพี่หมออยากเอาชุดเอเชียนเกมหรือว่าอยู่20ก่อนเพราะว่าเขาประกาศรายชื่อเมื่อวาน
6: 23ปีใช่ไหม
5: แล้วทีนี้พี่หมอยังไม่ได้พูดถึงไงเอามองพี่หมอเมาหน่อย
6: คือเจตผมจะบอกให้ว่าเราอยู่ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงถามว่าเรามีโอกาสเข้ารอบสูงไห
5: ม
6: เป็นที่สองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าครั้งเนี้ยธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลเองก็พูดชัดอ
5: ่
6: ะจัดแต่น้องอ๋อเนี่ยก็คือสมาคมเนี่ยให้ทางแอนโทนีฮัสซันเลือกก่อนเลยนะครับผมจะไม่พูดตอนเนี้ยได้ผู้เล่น23คนแล้วก็ถือว่าพอได
5: ้พี่หมอมองยังไง
6: ก็ถือว่าไม่ถึงกับขี้เหร่
5: ถือเข้าใจได้หมด
6: เข้าใจได้แล้วก็มีประเด็นเนี่ยไอ้เรื่องของชลบุรีนะอันเนี้ย
5: อ๋อที่ยศกรใช่ไหม
6: คือประเด็นเนี้ยจริงๆแล้วไม่ใช่เพิ่งผมทราบมาแล้วใครที่ฟังรายการสปอตไกด์วันศุกร์เนี่ยก็ทราบอยู่แล้วว่ายศกรเนี่ยนะครับทางชลบุรีเนี่ยเขาปล่อยแต่เขามีประเด็นว่าเขาต้องให้ยศกรเนี่ยบินกลับจากญี่ปุ่นมาวันหนึ่งมาเล่นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในวันที่ชลบุรีจะพบกับบุรีรัมย
5: ์
6: นะครับแล้วก็จะบินกลับไปนะครับอันเนี้ยก็ต้องขอให้เข้าใจทีมชลบุรีด้วยนะครับคือไม่ได้ว่าอยากให้ทำแบบนี้นะครับแต่ยศกรเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของชลบุรีนะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางไปกลับเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพบกันคนละครึ่งทาง
5: คือตารางของยศเจ้ามิกเนี่ย13กันยาเล่นในชลบุรีเจอระยองก่อนพี่หมอ
6: ใช่
5: 14กันยาบินไปญี่ปุ่น
6: ใช่
5: จากนั้นลงเล่นในไทยเจอคีร์กีสถานในเอเชียนเกม17เดินทางกลับคือหลังจากเตะวันหนึ่งเดินทางกลับ20ลงสนามในชลบุรีเจอบุรีรัมย์แล้ว21บินกลับไปญี่ปุ่นอีกรอบเพื่อไปลงสนามในวันไทยเจอญี่ปุ่นโอ้โห
6: คือเจ็บ
5: ครับ
6: น้องอ๋อเขาพูดคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาเนี่ยไม่มีอำนาจเขาบอกว่าไทยเนี่ยนัดแรกเราจะพบกับคีร์กีสถานถ้าเราชนะนะถ้าเราชนะแล้วก็นัดที่2เนี่ยเราจะเล่นกับฮ่องกง
5: ครับ
6: ถ้าชนะ2นัดเนี่ยปล่อยกลับมาได้เลยนะครับ
5: อ๋อเกมกับญี่ปุ่นอาจจะไม
6: ่อะไรอย่างเงี้ย
5: ครับ
6: คือเขาบอกว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองนานาจิตตังคือผมเนี่ยก็เข้าใจนะกับชลบุรีว่าการปล่อยยศกรเนี่ยไปมันก็ถือว่าเป็นตัวสำคัญเป็นตัวหลักของเขาอะ
5: ครับ
6: อันนี้ผมไม่ออกความเห็นแล้วกันนะครับสมาคมในฐานะต้องบอกว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะก
5: ็
6: ต้องหาทางออกที่ดีที่สุดซึ่งเรื่องนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็

0: เขาบอกเขารับได
1: ้
0: นะครับอันนี้ก็ผมว่าเราปล่อยให้คนที่รับผิดชอบทำหน้าที่ของเขาไป
1: เสกสรรคคณะชัยพลอดทนธีรพัฒน์ปลือทองพวกนี้เผื่อเล่นฟีฟ่าอาเซียนนะเดี๋ยวรอติดตามนะ
0: ครับก็ออกความเห็นไปเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันก็กระทบกระทั่งกันต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าสมาคมก็ตัดสินใจก็ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุด
2: ครับ
0: จบ
2: ครับ
1: อ่ะมาอยู่20ดีกว่
0: า
1: เดี๋ยววันนี้ก็จะลงสนามเป็นนัดที่2นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยู20ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะหลังจากที่นัดแรกเราลงเล่นเมื่อวันจันทร
0: ์
1: ชนะ UAE มา 1-0 นะครับก็ความพร้อมล่าสุดก่อนอื่นเลยมีฝนไหมก่อน ตอนนี้คู่ของในกลุ่มเราอะล่าสุดนี่ UAE กับอิรักเสมอ 1-1 นะ คือ UAE นำก่อนพี่หมอแล้วก็อิรักมาตีเสมอไทยครึ่งแรกเพราะว่าทั้ง UAE และอิรักแพ้มาในเกมแรกทั้งคู่นะส่วนวันนี้ของเราในการเจอเติร์กเมนิสถานนะครับโค้ชโบ้ก็ตัวเจ็บตัวอะไรมีไหมเนี่ยเท่าที่ดูไม่มีนะครับก็ดูแล้วค่อนข้างพร้อมไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงผู้เล่นมากนักผู้สาวประตูภูมิรพีอย่างเงี้ยตัวหลักๆอย่างวิชั่นอินอารามจิรพงษ์ช่ำสกุลดนุพลบุปผาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็พิชยะคงศรีพงเพชรเอี่ยมสะอาดศิวกรพลสันนัทกรรัตนสุวรรณประมาณนี้นะที่เราคาดว่าจะลงสนาม
0: ในนัดแรกเนี่ยผมก็เขาเรียกว่าวิเคราะห์หลังจบการแข่งขันนะคือน้องๆทุกคนเนี่ยอายุยังน้อย
1: ครับ
0: อาจจะตื่นสนามบ้างหรืออาจจะในภาคสนามทำได้นะพอถึงเวลาแข่งสนามจริงเนี่ยประสิทธิภาพมันลดลงอันนี้ก็เข้าใจได้ผมก็วิจารณ์ไปว่าถามผมเนี่ยผมว่ายังไม่ดีนะครับแต่เชื่อได้ว่านัดเนี่ยน้องๆทุกคนน่าจะปรับตัวเองได้แล้วแล้วก็เล่นกับเติร์กเมนิสถานเนี่ยเติร์กเมนิสถานเนี่ยเจตผมเคยไปกับทีมชาติไทยเมื่อ20ปีก่อน
1: ครับ
0: เขาเล่นภาคพื้นดินเขาเป็นคนเป็นฟุตบอลที่ต่อบอลตามช่องนะครับก็เชื่อแน่ว่าโค้ชโบ้ก็คงทำการบ้านมาอย่างดี
1: ก็ชุดใหญ่เพิ่งเจอเราไง
0: ใช่
1: เติร์กเนี่ย
0: นะผมก็เชื่อแน่ว่าวันนี้เราน่าที่จะผ่านเติร์กเมนิสถานผมยังเชื่อใจน้องๆทุกคนนะครับแล้วก็เชื่อใจในน้องโบจักรพันธ์ปั่นปี
1: เติร์กวันที่เจออิรักเนี่ยเขาเล่นเซ็นเตอร์แบ็ก3คนนะคือเล่นหลัง3แล้วก็มีระบบวิงแบ็กอ
0: ่
1: ะเอาง่ายๆว่ามาทรงเนี้ยแล้วก็ตัวที่เด็ดก็คือดันกลางกับหน้าที่เล่นเขาเรียกว่ามีการเชื่อมกันลูกต่อบอลสั้นเติร์กชุดนี้ทำได้ดี
0: อ
1: ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าชนะอาเข้าแน่แหละอยู่ที่ว่าจะ1หรือ2นะครับ
0: คือทุ่มครึ่งแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วย
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ดูได้เลยนะครับรู้สึกจะเป็นไทยรัฐทีวี
1: ก็ True Vision Now ก็มีพี่หมออ
0: ๋อ2ช่
1: องมี True Vision Now ไทยรัฐทีวีแล้วก็มี Facebook YouTube ของไทยรัฐสปอร์ตรอบนี้คือครบเลยจะออนไลน์ทีวีฟรีทีวีหรือว่าเสียตังค์มีบกมีครบไปเลือกเอา
0: แข่งที่ชลบุรีสเตเดียม
1: ถูกต้อง
0: นะครับใครที่ตอนนี้จังหวัดใกล้เคียงนะครับยังไม่มีอะไรก็จะไปดูก็ได้นะครับเพราะว่าฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มแข่งเวลาทุ่มครึ่ง
1: ครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะ
0: ส่วนเรื่องราวของฟุตบอลไทยเนี่ยเอาพรุ่งนี้ปล่อยให้น้องอ๋อเขาเจาะลึกเลยนะครับ
1: ไทยลีกมาแล้วนี
0: ่ก็มากันครบแล้วแล้วก็นัดแรกเนี่ยวันพรุ่งนี้ปัตตานีเปิดสนามตินสุรนนท์ต้อนรับการมาเยือนของ BG นะครับก็สนุกแน่นอนเต็มอยู่แล้วเจตไม่ต้องไปคิดเลยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าฟุตบอลเนี่ยโอ้โหถ้าลงไปที่ปัตตานีนะไปภาคใต้เนี่ยเต็มอยู่แล้ว
1: คือเลือกดูเลยครับคือถ้าทีหนึ่งเนี่ยปัตตานีเปิดหัวเจอกับประจวบแต่ถ้าเป็นทีสองอุตรดิตถ์เจอเมืองทองเวลาเดียวกันเลยหนึ่งทุ่มตรง
0: ครับนะครับอ่ะนิดนึงไหนๆพูดถึงเรื่องไทยลีกแล้วนะครับวันศุกร์เนี่ยปัตตานีพบบีจีปทุมแล้วก็วันเสาร์นะสิงห์เชียงรายเปิดบ้านต้อนรับการเป็นเยือนของชลบุรีเอฟซีทูแบงคอกนะครับเป็นเจ้าบ้านพบกับศรีสะเกษยูไนเต็ด นะครับแล้วก็ราศีสไลเป็นเจ้าบ้านพบกับการท่าเรือระยองพบกับพีทีประจวบส่วนวันอาทิตย์อยุธยาพบราชบุรีลำพูนวอริเออร์พบอุทัยธานีแล้วก็สุโขทัยพบ

0: กับบุรีรัมย
1: ์ครับ
0: อันนี้เป็นโปรแกรมไทยลีกสุดสัปดาห์นี้นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันเปิดสนาม
1: แล้วก็ล่าสุดมีข่าวล่าสุดของบุรีรัมย์นะครับไม่มีชื่อของปีเตอร์ซูอย่างเป็นทางการนะเท่ากับว่าอำลาบุรีรัมย์แล้ว
0: ทั้งพี่น้องเลย
1: ไม่ฮะเฉพาะปีเตอร
0: ์
1: โรเบิร์ตยังอยู
0: ่
1: นะฮะเนี่ยครับก็เท่ากับว่าน่าจะบายบายอย่างเป็นทางการเนาะสำหรับปีเตอร์ซูนะครับ
0: เพราะว่า
1: เนี่ยผมกำลังจะดูรายชื่อนักเตะต่างชาติของบุรีรัมย์เนี่ยโอ้โหฤดูกาลนี้นี่หมอนักเตะต่างชาติบุรีรัมย์นะครับนิวแอนเชริตประตูมีบิสโซลี่โรเบิร์ตซูยังอยู่โกรันเคาซิตก็ยังอยู่ส่วนพวกตัวใหม่ๆหน้าใหม่ๆเนี่ยอเล็กซานดูทูโดลลี่อันนี้เป็นโรมาเนียเซบาสโมยาโนนี่สเปนอูรอสราดาโควิดอันนี้เซอร์เบียมีนาธานเปไลแล้วก็ปาโลเอลิเกอันนี้บราซิลแล้วก็มาร์กนาบาโรตัวสเปนอันนี้คือขุมกำลังต่างชาติของบุรีรัมย์ทั้งหมดนะครับอืมไม่ต้องเอาเอเชียเอาต่างชาติเลย
0: ไม่มีคือปีนี้ไม่มีแล้วไอ้โควต้าเอเชียคือ7คนเนี่ยคุณจัดไปเลย
1: แต่ว่า
0: ใครก็ได้
1: แต่ว่าบางสโมสรไงพี่หมอถ้างบประมาณไม่ถึงถูกไหมค่าเหนื่อยอ่ะคุณก็ต้องมีแบ่งไปเกาหลีญี่ปุ่นนักเตะประมาณแบบเกรดล่างมาหน่อยนิดนึงแต่บุรีรัมย์นี่จัดเต็มเฉพาะค่าตัว10คนนี้เท่าไหร่เนี่ยค่าเหนื่อยรวมกันเนี่ยพี่หมอ10คนพอดีเนี่ย
0: โอ้โหเจ็ดอย่าถามได้ไหม
1: ครับ
0: มิสเตอรี่คนเดียวก็เหนื่อยแล
1: ้วโอ้โหเนี่ยฮะเท่ากับว่าใน10คนต่างชาติของบุรีรัมย์ฤดูกาลนี้เป็นนักเตะเก่า4นะครับใหม่6
0: แล้วใหม่เนี่ยผมบอกเจนนะตอนมาเนี่ยไม่คุ้นหรอก
1: ครับ
0: แต่พอแข่งไปแล้วนะโอ้โห
1: ใช่
0: เสียงโอ้โหจะตามมา
1: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับราชาวันนอนนี่มีการใส่ชื่อผู้เล่นต่างชาติรายที่9นะครับกาเบรียลเบอร์นาร์ดแข่งบราซิลวัย30ปีมาจากสโมสรริโอบรังโกนะซึ่งเป็นเซเรดีเหมือนลีกดีของบราซิลนะครับเนี่ยฮะเขามีเสริมเหมือนกันนะสำหรับราศีสไลส่วนอดีตทีมเก่าพี่หมอเมาเมื่อวานนี้เขาเปิดตัวชุดใหม่นะนะสำหรับโปลิสเทโรครับแล้วก็เหมือนมีดึงผู้สาประตูอดีตเยาวชนทีมชาติมาด้วยก็คือรัตนัยส่องแสงจันทร
0: ์เก่ามาก
1: ครับอดีตเยาวชนทีมชาติไทยมาร่วมทัพนะฮะแม่เสื้อสวยดีเหมือนกันนะแต่สวยก็สวยแค่ไหนก็ไม่เท่าที่ได้รับมาเมื่อวันจันทร
0: ์
1: เพราะสวยมากเลยสีออกฟ้าน้ำเงิน
0: ของทีมไปเลย
1: BG
0: โอ้ยตาล้อนข่าวเลย
1: โชคดีตรงไหนรู้ไหมเขาถามไซส์ไว้ล่วงหน้าผมก็คิดถูกมากๆเลยพี่หมอเชื่อไหมว่าเสื้อบอลทุกวันปัจจุบันเนี้ยผมต้องใส่2 XL แล้วนะ XL ก็เอาไม่อยู่นะเพราะป
0: ั
1: จจุบันเนี้ยเขาทำแบบเข้ารูปมากๆ
0: สลิม
1: อ่ะ
0: เนี่ย
1: ก็ผมไปใช้สนน่ะสนเลือกไซส์ M ไว้ต้องเปลี่ยน
0: อ
1: ่ะปกติสนใส่ M ไงพี่หมอปรากฏรอบนี้ขอเปลี่ยนหน้างานเป็น L
0: เจ็ดฝากไปถึงคุณปวีนด้วย
1: อุ๊ย
0: ฝนตกอ่ะนะมันต้องทั่วฟ้า
1: เอ้า
0: ถึงผมจะเป็นคนเก่าคนแก่เนี่ย
1: ครับ
0: แต่ผมก็เป็นคนที่จงรักภักดีต่อพี่ลมภักดีนะ
1: ดังนั้นเนี่ยเวลาพี่หมอไปแถวนู้นเนี่ยพี่หมออย่าแวะตัดก๋วยเตี๋ยวเรือรู้ไหม
0: ชื่อเจด
1: ก็กินแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ย
0: คือผมเนี่ยนะก็น้อยใจนิดๆตาล้อนหน่อยๆนะเวลาเห็นน้องเนี่ยนะอายุน้อยแล้วเนี่ยนะสโมสรก็ยังให้ความสนใจอยู่
1: เดี๋ยวก็ฟังอยู่นะเนี่ย
0: ถ้าฟังอยู่ก็บอกเลย
1: ฟังก็เป็นแฟน99นะ
0: คุณปวีนะผมเนี่ยนะบอกน้องเป๊กนะที่สนิทกับผมเลยว่าช่วยบอกคุณปวีด้วยผมเนี่ยก็เป็นคนชอบสะสมนะแล้วก็ในเมื่อเจ็ดฝากได้ผมฝากไหม
1: โอ้แต่ว่างานเมื่อวันจันทร์สนุกมากเหมือนเขาเน้นพวกทีมงานแล้วก็ผู้บรรยาย
0: คร
1: ับ เอ้คุณเอกม้าขาวนี่ไม่ได้ไปนะฮะวันจันทร
0: ์วันเมื่อวานเนี้ยนะครับตอนบ่ายๆเนี่ยนะครับน้องเอกนะครับเจ้าของอลิ
1: อุ้ยครับ
0: ก็เป็นหลานที่ผมสนิทกับคุณพ่อเข้ามาแล้วก็ทราบข่าวว่าผมจะทำออนไลน์นะครับแล้วก็บอกว่ามีอะไรเนี่ยยังจำได้อยู่แล้วก็ผมเองก็บอกว่ายังจำหลานได้อยู
1: ่
0: ก็เลยบอกว่าตอนนี้ให้คนรู้จักแล้วโทรศัพท์มาบอกผมแล้วใส่ไซส์อะไรบ้าง
1: ใส่อัดคลิปใช่ไหม
0: ผมไม่ทราบแล้วแต่เขาบอกว่า ให้ผมเนี่ยประสานได้เลย
1: ครับ
0: ก็เสื้อทีมอย่างแมนยูอย่างลิเวอร์พูลอะไรอย่างเงี้ย
1: พี่หมอก็ใส่อัดคลิปไงหรือไม่ก็มาแขวนนี่เขา
0: หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยยังจำได้เพราะว่าผมเนี่ยเมื่อประมาณสักถอยหลังไป20 ปีเนี่ยตอนที่อลิเปิดสาขาแรกที่สยามเนี่ย
1: ครับ
0: แต่คุณพ่อเนี่ยที่เป็นอัยการสูงสุดเนี่ยพี่ลิงก็แบบคล้ายๆว่าบอกให้ผมจะไปช่วยหลานหน่อยผมก็จะน็อตไปนะแล้วก็ผูกพันกันมาโดยตลอดก็ขอบคุณน้องเอ็กด้วยนะครับเจ้าของตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับแล้วก็บอกว่ายังจำได้คุณอาบอกขอบคุณมากๆในเมื่อเจดฝากได้ผมก็ฝากบ้าง
1: ก็เผื่อมาทางนี้ได้นะ
0: ตาร้อนไหม
1: ตาร้อนแบ่งมาทางนี้ด้วย เอาเป็นส่วนลดก็ยัง
0: ไม่รู้แล้วไม่ใช่แล้วใส่หรือเปล่า
1: เอาเป็นส่วนลดก็ยังดี
0: ไม่ผมถามตรงมากนะ
1: ก็ผมก็มีไปอุดหนุนเข้ามาที่ไปซื้อ
0: ไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาให้เป็นอภินันทนาการแล้วใส่ไหม
1: ก็ต้องใส่สิ
0: ถามแค่นี้
1: ไม่ใส่ได้ยังไง
0: เราใส่ไซส์อะไรเนี่ย
1: ทุกวันนี้ขอเป็น XL
0: ตกลง
1: ไม่แต่ว่ามันแล้วแต่ขนาดหน้าอกไงแต่ของ BG เนี่ยมันต้องยังไงมันต้อง 2XL พี่หมอแต่ถ้าทั่วไปถ้าเป็นเสื้อหมายถึงว่าเสื้อทีมต่างประเทศเนี่ยXL โอเค
0: ใช่พี่ผมก็บอกถ้าเจ็ด 2XL นี่เหนื่อยนะอ่ะโอเคเล็กๆน้อยๆ
1: ครับ
0: เพราะว่าอายุเยอะแล้วโอกาสที่จะได้รับของแจกเนี่ยมันก็มีน้อยเต็มทีชัดเจนไหม
1: พักกันสักครู่เดียว ช่วงหน้าฟุตบอลต่างประเทศเหมือนตลาดจะวายนะแต่ยังพอมีบ้างแล้วก็ที่มันที่สุดนะครับฟุตบอลสุดสัปดาห์นี้ก็สนุก อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดิโลกนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาติดตามการซักซ้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพายจำนวน 2,000 นายจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2 ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือทรงหรือเรือพระที่นั่งและเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินภายหลังนายกรัฐมนตรีลงเรือของกองทัพเรือที่จะแล่นขนาบขบวนเรือไปตลอดเส้นทางเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหารถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีสักการะพระพุทธธรรมวิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยพระราชวชิรรัตนาภรณ์รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามได้มอบครุฑยุทธนาคให้นายกซึ่งมีความหมายมีมหาอำนาจเหนืออุปสรรคพลังแห่งบารมีคุ้มครองป้องกันศัตรูพ่ายแพ้การงานรุ่งเรืองก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมีประชาชนเข้ามาทักทายและเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเผยได้เคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์สมเด็จพระเจ้าตากสินหนุนดวงเสริมบารมีมาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังสักการะพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดีโลกและพระพุทธนฤมิตรณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามโดยระหว่างเดินถึงจุดโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้บอกว่าเคยเข้าในโบสถ์น้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเคยลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาแล้วด้วย ทั้งนี้ตามความเชื่อการลอดพระแท่นล้างอาถรรพ์หนุนดวงเสริมบารมีพระแท่นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีจะช่วยปัดเป่าสิ่งอัปมงคล

0: เคราะห์กรรมหรือสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตหนุนดวงชะตาแก้ดวงตกพลิกฟื้นชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเพิ่มอำนาจวาสนาและเสริมความราบรื่นในการทำงานหรือกิจการเหมือนได้รับพระบารมีคุ้มครองจังหวัดกระบี่ออกประกาศด่วนที่สุดเตือนฝนตกหนัก 4-7 กันยายนนี้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนติดตามปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: วันนี้จังหวัดกระบี่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศิราเทวกูลได้ออกประกาศด่วนที่สุดให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากร่องมรสุมในช่วงวันที่4ถึงวันที่7กันยายนนี้โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มและเชิงเขาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากขณะที่พื้นที่ชุมชนเมืองให้ระวังน้ำท่วมขังสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ล้มทับรวมถึงเฝ้าระวังคลื่นลมแรงส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนอกจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งด้านมาตรการกำลังพลเครื่องจักรกลและศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมถึงสามารถสั่งปิดสถานที่ท่องเที่ยวได้ทันทีหากมีฝนตกหนักและมีความเสี่ยงพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ของตนอย่างใกล้ชิดโดยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือด่วนได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่หรือทางไลน์แจ้งเหตุด่วนภัยพิบัติจังหวัดกระบี่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์สภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่มีฝนตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำทะเลมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 2-3 เมตรทิพยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับสิงคโปร์เตรียมอุ่นเครื่องกับบราซิลช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนทีมชาติสิงคโปร์จะได้บราซิลทีมดีกรีแชมป์ฟุตบอลโลก5สมัยมาเป็นคู่แข่งในเกมอุ่นเครื่องช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนเพื่อทดสอบทีมก่อนเตรียมความพร้อมสู้ศึกเอเชียนคัพ2027ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นปีที่ซาอุดิอาระเบียโดยเกมนี้จะแข่งกันที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งนอกจากบราซิลแล้วยังมีปารากวัยอีก1ทีมที่จะลงเตะอุ่นเครื่องกับสิงคโปร์ในช่วงเวลาใกล้ๆกันด้วยส่วนอีกทีมที่จะฟาดแข้งเกมอุ่นเครื่องกับบราซิลและปารากวัยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั่นก็คือญี่ปุ่นทำให้ทัพซามูไรบลูส์จะได้มีโอกาสล้างตากับบราซิลหลังจากพวกเขาแพ้กับทัพแซมบ้าตกรอบฟุตบอลโลก2026ในรอบ32ทีมสุดท้าย
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่สโมสรเมืองทองยูไนเต็ดในศึกไทยลีก2บรรลุข้อตกลงในการดึงตัวริวาลดินโญ่สู่หน้าชาวบราซิลวัย31ปีจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดเข้ามาร่วมทีมได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยการคว้าตัวครั้งนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของดีลการย้ายทีมของคาคณะคำยกซึ่งทางแบงคอกจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเหนื่อยของริวาลดินโญ่ให้ทั้งหมดแบบ 100% ด้วยสำหรับริวาลดินโญ่จะถือเป็นนักเตะต่างชาติรายสุดท้ายของกิเลนพยองในฤดูกาลนี้ร่วมกับไมเคิลเคมเตอร์คิมดงซูและสเตรลลี่แมมบ้า
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
4: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นฟังออนไลน์ที่ fm99activeradio.com Facebook YouTube FM 99 Active Radio ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6736สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: 17นาฬิกา9นาที
3: ครับขอในใจเสียดายวันเวลามันผ่านไปเร็วนี่ถ้าถอยหลังไปนี่สัก20ปีเนี่ยเจตมาเล่าอย่างนี้นะขอโทษนะพี่ไม่มีหนีหรอก
2: อุ้ยผมเล่าเรื่องอะไรคุณผู้ฟังก็ไม่เข้าใจพี่
3: คือมันก็เหมือนสมัยคือการท่องราตรีสมัยผมก็เฮียน้อยมันก็บริบทมันไม่เหมือนนี้ปัจจุบันแล้วล่ะ
2: อ้าวก็ยุคผมมันเป็นสแกน QR code อ่ะของพี่หมอจะต้องเอาแบงค์100พวงมาลัยอยู่เลย
3: เอ้ยเจแต่มันเขาเรียกว่ามันได้อารมณ์นะ
2: ครับ
3: มาถึงเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศ
2: ครับ
3: เมื่อวานฟังเจจะต้องคม
2: ในเวอร์ชั่นที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นั่งคู่นะ
3: ก็ต้องบอกว่าละเอียดมากในเรื่องการโยกย้ายอันนี้ไม่ต้องพูดซ้ำเลยเพราะว่าคือโอ้โหผมว่าชัดเจนมากคือคมก็เก่งด้วยเรื่องไอ้นี่แล้วมันก็เจตเองก็เมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าช่วยกันจนกระทั่งทุกอย่างเนี่ยผมนั่งฟังผมจะบอกเลยผมจัดไม่ได้อย่างน้องสองคนนี้หรอก
2: พี่หมอเอาอย่างนี้เห็นภาพรวมของการเสริมทัพละเอาแบบตัดเกรดไหมตัดเกรดไหม
3: ได
2: ้สมมติแบ่งเป็นกลุ่มที่แบบเสริมได้ที่มองว่าการเสริมทัพเนี่ยได้เกรด A จะมีกี่ทีมก็ได้นะเกรด B เกรด Cคือถ้ามองว่าเสริมตลาดนี้แล้วเสริมได้ดีเนี่ยพี่หมอให้ทีมไหนเป็นทีมเกรด A เลยในการเสริมครับ
3: ท็อตแนมฮอตสเปอร
2: ์โอ้ให้สเปอร
3: ์ให้สเปอร
2: ์ทำไมต้องสเปอร์
3: ไม่ได้มีทีมเดียวคือสเปอร์เนี่ยนะ
2: เป็นหนึ่งในทีมที่เสริมดีแน่นอนโอเค
3: คือเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งแบบจำเข้าหน้าเดิมไม่ได้เลย
2: ถูกใจดิวเนี่ยเป็นพิเศษไหมฮะสเปอร์เนี่ย
3: ก็ผมว่าภาพรวมทั้งหมดเขาค่อยๆเปลี่ยนแล้วก็พอสุดท้ายเนี่ยเขามาได้ผู้เล่นดีๆนะมามุดอย่างเงี้ยนะครับ
2: ตัวล่าสุดนี่มีไคโดโมดิกเลยนะไปยืมตัวมาเนี่ยพึ่งพ้นแบนมาเนี่ย
3: คือผมว่าเนี่ยอันนี้เกรด A
2: คือไล่ตั้งแต่หลังกลางหน้ามาครบหลังก็มียันปอฟานเฮกเคอร์ถูกไหมตรงกลางมาตูดแฟนนันซันโดโตนาลีข้างหน้าก็มีมามูชอย่างเงี้ยพี่หมอมองว่าเสริมแบบนี้ไม่เกี่ยวกับผลงานนะ
3: ไม่เกี่ยว
2: ผลงานอีกเรื่องนึงเอาว่าเอาแค่การเสริมทัพสเปอร์คือเสริมระดับเกรด A มีทีมไหนอีกไหมเกรด A
3: คือที่ผมชอบอีกนะครับผมมองว่าการที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าออกไปเนี่ยนะแล้วก็มาเรสก้ามาแทนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: แล้วก็กล้านะกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าอันเนี้ยผมชอบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคือถามว่าตัวที่มาใหม่กับตัวที่ออกไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เหนือกว่ากันเลย
2: ครับ
3: แต่การกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงของมาเลสกาเนี่ยผมชอบแล้วก็จะเห็นได้ว่าหลายๆคนเนี่ยของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาโครงเนี่ยไม่เหมือนเดิม
2: ครับ
3: นะครับกับการที่จะแบบว่าคล้ายๆว่าเขาเรียกว่ามาเล่นแบบเดิมมีร่มเงาของเป๊ปอยู่เนี่ยผมว่าไม่ใช่แล้ว
2: ครับ
3: อันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน
2: โดยเฉพาะดังกลางเนาะ
3: โอ้โห
2: ชัดเจนมากเอเลียนแอนเดอร์สันอายุบัวดี
3: ้
2: ตัววันเดอร์คิดของโมร็อกโกเขาแล้วก็ล่าสุดเอนโซ่เฟอร์นันเดสเฉพาะ3ตัวเนี่ยพี่หม
3: อ
2: ทะลุ300ล้านปอนด์นะแค่3ตัวนะ
3: ใช่
2: แล้วก็ดิวล่าสุดในวันตลาดวัยคนหนึ่งก็คืออิลิมัน NDI
3: ใช่ NDI
2: จากเอเวอร์ตัน
3: คือของเก่าเนี่ยอย่างฮาแลนด์อย่างโฟเดนนะครับเซเมนโยอย่างเงี้ยผมว่ามันดีอยู่แล้วอะนะโดกูพวกนี้แล้วเชอร์กีเงี้ยผมว่าแล้วการได้ไอดีอาร์ตกลับมานะการที่แบบว่ามีทั้งโอเรลลี่คูซานอฟอย่างเงี้ยหรือว่ามีแอนเดอร์สันนี่เข้ามาผมว่าเนี่ยมันน่าที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถึงถามผมผมบอกว่าอาร์เซนอลมีลุ้นมากกว่าแต่ผมก็ไม่เคยกากบาทแมนเชสเตอร์ซิตี้ทิ้งเลย
2: คือเป็นการเสริมแดนกลางที่คือเปลี่ยนยกผังจริงๆ
3: ใช่
2: คือเพราะว่ารอยโหว่ของ

0: โรดรี่อ่ะมันใหญ่เหลือเกิน
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่โรดี่คนเดียวนะครับบาร์นาร์โดซินวาทิเจนี่ไรเดอร์นิโก้กอนซาเลสคือย้ายไปหมดดังนั้นเนี่ยไอตัวที่มาเติมเนี่ยมันต้องระดับนี้
1: ไม่แต่การที่เขาได้อันเดอร์สันมาได
0: ้
1: เอนโซมาเฮ้ยผมว่ามัน
0: ใช่
1: มันไม่ทำ
0: ผมถึงบอกพี่หมอว่ามันเป็นการทดแทนที่สมน้ำสมเนื้อไง
1: คือกล้าแหละแล้วก็ถามว่าบอร์ดบริหารก็ใจกว้างด้วย
0: ครับ
1: นะครับส่วนอาร์เซนอลเนี่ยผมว่าอันเนี้ยถามว่าได้ไม่เท่าเสีย
0: แสดงว่าถ้าเป็นเกรดก็อาจจะไม่เอแล้วกัน
1: ไม่เอ
0: ถ้าเอาเฉพาะการเสริมทัพนะ
1: แต่ถ้าถามว่าองค์ประกอบโดยรวมเนี่ยยังเป็น A อยู
0: ่ okay.
1: แต่พ
0: ี
1: ่เรียกว่าเปลี่ยนตัวไม่ใช่
0: เอาง่ายๆว่าอาร์เซนอลเนี่ยคือเสียโดยเฉพาะด้านซ้ายพี่หม
1: อ
0: เสียกาเบรียลมาร์ตินเนลลี่เลนโดทอสซานะก่อนหน้านี้ก็ล่าสุดก็กาเบรียลเชซุสอะไรเงี้ยไหมที่ไปบาร์เซโลน่าแต่ซ้ายเนี่ยเติมด้วยคริสตอสโซลิสถามว่าซิดโซลิสเล่นดีไหมดีแต่ต้องยอมรับว่าโดยชื่อฉัน
1: อ
0: ะมันเติมเท่านี้ผมว่าแฟนอาร์เซนอลอาจคิดเห็นตรงกันว่าไม่พอแต่ว่าในมุมแฟนอาร์เซนอลบางคนเขาก็วิเคราะห์ว่าตอนนี้เป็นตำแหน่งที่เขาจะโยกเอเบริชีเอเซ่มาเล่นพอดีไงดังนั้นเนี่ยมีเอเซ่มีโซลิดพอแล้วส่วนที่เหลือก็ธรรมดา
1: ใช่อีกทีมนึงผมว่าเชลซีการมาของซาบี้เนี่ยโอ้น่าสนใจมากแล้วก็ขอโทษนะผมได้ดู2นัดของเชลซีเนี่ยเอ้ยผมชอบการประสานงานของผู้เล่นแดนหน้า3คนมากเลย
0: ครับ
1: พาร์เมอร์นะครับเปโดแล้วก็โมแกนเลนเจอร
0: ์ตัวใหม
1: ่คือทั้ง3คนเนี่ยผมว่าโอ้ยเฮ้ยคุณทำให้สีสันในเกมลุกของเชลซีดูเปลี่ยนไปเลยจากปีที่แล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นนะเนี่ยคือการเขาเรียกว่าการเข้ามาของซาบี้แล้วแนวรับเนี่ยผมว่าตอนเนี้ย บอกว่าหลัง3คนสไตล์ของซาบี้เนี่ยน่าสนใจนะผมว่าทั้งเจมส์นะครับทั้งแร็กล็อกแล้วก็โควิลเนี่ยโควิลเนี่ยผมว่าม
0: ีไวโควิลแล้วก็ไปได้ตัวใหม่มามักซองลาครัวที่ดึงมาจากทะเลแล้วก็มาเป็นตัวหลักในระบบหลัง3ของชาบิอลองโซเลย
1: ใช่เนี่ยนะครับโควิลลาครัว
0: ครับ
1: แล้วก็เจมส
0: ์
1: นะก็คือเชลซีเนี่ยสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ก็คือว่าซาบี้จะทำยังไงนะครับให้เชลซีเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่ได
0: ้
1: นะครับ
0: ผมว่าคีย์สำคัญคือได้ลาครัวมาคุมเกมรับได้บอกกันโรเจอร์มาทำเกมรุกแล้วก็โรเจอร์เล่นคนละแบบกับโคพาเมอร์แล้วมันดูเข้ากัน
1: ใช่มันคมกลืนอ
0: ่
1: ะ
0: สำหรับผมเชลซีก็ถามว่าในแง่การเสริมแต่ว่าตัวขาออกเขาก็มีเอนโซออกอย่างเงี้ยสำหรับผมถือว่าเป็น B บวกแล้วกันแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดเสริมแบบเกรด A น
1: ะ
0: คือต้องใช้คำนี้นะสำหรับเชลซีนะ
1: อีกทีมที่เสริมดีเนี่ยผมว่าแมนยู
0: อุ้ยยังไงล่ะครับ
1: แ
0: ม
1: นกลางเนี่ยโอ้โหผมว่าบาริบามานะครับต้องบอกว่า
0: คนล่าสุด
1: ซันโตส
0: อังเดรซันโตสดูริสเดลิมัน
1: สามคือเนี่ยสามคนเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของแมนยูเปลี่ยนไป
0: แต่บาริบามานี่ยังใช้งานไม่ได้ยังเจ็บอยู่นะ
1: ยังเจ็บไปคืออย่างน้อยเนี่ยมันคือการมาของติเลมันนาซานโตสแล้วก็บาริบาเนี่ย มันทำให้บรูโน่เขาเรียกว่ามีอิสระ
0: อันนี้ชัดเจน
1: ชัดเจน
0: เดี๋ยวเกมล่าสุดอิสวิทเนี่ยบรูโน่ไม่ต้องถอยมาเล่นต่ำมากเพราะว่ามีผู้เล่นอย่างติเลมันเนี่ยไปทำหน้าที่ตรงนั้นแทน
1: แล้วก็การกลับมาของแรดฟอร์ด
0: ครับ
1: ขอโทษนะถือว่าเป็นตัวใหม่ได้ไหมแล้วก็ถามว่ามาเขาเรียกว่ามาปิดจุดอ่อนเลยนะครับของที่เขามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณย่าเอมโบรโมนะครับหรือว่าเชสโกเนี่ยผมว่ามันสลับ
0: เหมือนข้างบนมันพอแล้วนะ
1: มันพอแล้ว
0: บางนั้น
1: ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่แบ็กสองข้าง
0: ถูก
1: แค่นั้นเอง
0: แล้วก็ไม่ได้เสริมด้วยนะ
1: ก็เนี่ยคือเซนเตอร์เนี่ยผมว่าพอได้แม็กควายโยโลลิซานโด
0: แบ็กซ้ายนี่ถ้าหลุดจากชอก็ต้องใช้ดอกูเนาะ
1: ก
0: ระถิ่นดอกู
1: ไม่ไหว
0: คือดอกูเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็เล่นแบ็กซ้ายนะ
1: มันไม่ไหวอะเจ
0: มมันรั่ว
1: มันไม่ไหวจริง
0: ๆแมนยูต้องเสริมหน่อยสำหรับผมก็แมนยูในการเสริมทัพผมให้ B ลบแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าเสริมเยอะก็จริงแต่ว่ามันกลางอย่างเดียวอะแล้วถามว่าติลิมันบาเลบาอังเดซานโตสก็ไม่ได้เป็นนักเตะเกรด A อ่ะในมุมมองผมนะพี่หมอแล้วบาเลบาเนี่ยต้องดูสภาพด้วยนะไปซื้อมาเนี่ยแล้วเจ็บคือเอาง่ายรู้ว่าอยากได้อ่ะแต่ว่าเราบางทีเราอิจฉาทีมที่แบบ อย่างดึงเอเลียตเอเดอร์สันมาถึงซื้อแล้วลงเลยอ่ะวิ่งเป็นม้าอย่างนี้เลยที่หมอนึกออกไหม
1: ใช
0: ่เออลิเวอร์พูลเป็นไงลิเวอร์พูลในมุมมอง
1: ลิเวอร์พูลผมว่ามันน้อยมากนะ
0: เชเดมี่ชาร์เก้มาถึงตัวจริงเลยนะครับได้วิกตอร์มุนยอสมาตัวโอซาซูน่าก็ยิงได้เลยส่วนที่บิ๊กนิวหน่อยก็คือบัตเล่บาโกล่าไงผมว่าถ้าไม่มีบาโกล่าในตลาดนี้นะจะถือว่าล้มเหลวนะ
1: คือ
0: ตลาดลิเวอร์พูลอ่ะ
1: ลิเวอร์พูลไม่มีอะไรเลยถ้าไม่มีบาโกล่านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมอ่านใจอิลาโอล่าไม่ถูกอะว่าจริงๆแล้วผมว่าบอร์ดบริหารก็พร้อมที่จะซื้อนะเพียงแต่ว่ามันไม่ลงตัว
0: อยากจะใช้เม็ดเงินไปมหาศาลในตลาดรอบก่อนหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกมุมนึงลิเวอร์พูลก็รั้งตัวที่คาดว่าอาจจะย้ายไว้ได้เกือบทั้งหมดไงพี่หมอนอกจากซาร่าถูกไหมก่อนหน้านี้มีข่าวกัตโปอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร
1: ์
0: ทำนองเนี้ยคืออย่างน้อยๆเนี่ยกลุ่มเราเนี้ยก็ยังอยู่กับทีมต่อดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมองในมุมว่าอ่ะก็ประมาณนี้
1: คือถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมว่าเนี่ยสีลบด้วยลิเวอร์พูลไม่มีอะไรที่มันดูดีเลย
0: เปลี่ยนน้อยไปหน่อย
1: เปลี่ยนน้อยไป
0: ประมาณนี้
1: อันเนี้ยนะ
0: อันนี้ก็คือเรื่องของตลาด
1: แต่ที่ติดลบเลยเนี่ยวิลล่า
0: โอ้โหพี่หมอวิลล่าเนาะ
1: โอ้โห
0: ไม่รู้อุไนนี่คุยกับบอร์ดยังไงนะทำไมยอมให้แบบมันมีการเปลี่ยนได้ขนาดนี้เนี่ย
1: แต่ผมเชื่อผมเนี่ยเจตนะถึงจะมีบุคลากรเพียงเท่านี้นะเฮ้ยผมเชื่อเขาอะเพราะว่าอูไนเนี่ยของดีอะเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าจับความสมดุลได้
0: วินล่านี่ได้ชัวโกเมสจากบูฟกานาโชยืมตัวมาไซออนซูซูกิผู้สาประตูทีมชาติญี่ปุ่นเลออนกอเลสกานักเตะบาเยิร์นนิโคลัสแจ็กสันมาจากเชลซีแล้วผมว่าอันนี้เป็นเดลที่ต้องถือว่าสำหรับผมดีมากๆนะครับอิบราฮิมเอ็มบายตัวดาวรุ่งฝรั่งเศสตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสดูเปเชนะครับเล่นดีนะครับแล้วผมว่ามาอยู่ในมืออูไนเอเมรี่ถูกต้องเลยเดี๋ยวรอดูการใช้งานเจ้าหนูเอ็มบายไม่ธรรมดาผมบอกเลย
1: ก็เนี่ยก็ผมถึงบอกว่าแต่คือดูการย้ายหน้าเป็นห่วงแต่ถ้าดูเขาเรียกว่าผลลัพธ์เนี่ยผมว่าผมยังเชื่อใจอูไนอยู
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับก็เรื่องของตลาดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าจบแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกฟรีเอเย่นเนาะพี่หมอนักเตะที่เป็นฟรีเอเย่นเนี่ยก็ยังย้ายได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวรอตามมันต่อว่าจะยังไงเพราะว่าบางดิวเนี่ยผมพยายามนั่งดูพวกมีฮะมันจะมีฟิลที่เป็นโอ้ฟรีเอเย่นนี่เยอะยังมูดริกนี่ก็น่าคิดเนาะมาอยู่สเปอร์นะโอ้หลังจากที่เจ้าตัวนี้ห่างหายสนามไปนานอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกัน
1: ริ
0: ชาร์ลีซอนจะไปแท็บซอนก็ไปตามนั้น
1: ยังย้ายได้อยู
0: ่
1: บางประเทศยังย้ายได
0: ้ใช่อ่ะก็เดี๋ยวรอเพราะว่าถ้าริชาร์ลีซอนนี่ดูเหมือนกับว่าปฏิเสธค่าตัวอยู่เนาะ
1: คืออยู่ต่อก็ไม่มีอนาคตผมใช้คำว่าริชาร์ลิสัน
0: ค่าเหนื่อยเนี่ยดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาริชาร์ลิสันจะรับ3เท่าจากสเปอร์นะครับพี่หมอคิดดูทีมจากตุรกีอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ให้ที่3เท่าเลย
1: โอ้โหก็ต้องบอกว่าการเงินดีมากอ่ะลีกของตุรกีในตอนนี
0: ้แล้วไม่น่าจะเสียภาษีน้อยกว่าอังกฤษเนี่ยนะไปอยู่กับซาร่าองเดโอนันนาเห็นนะประมาณนี้นะครับส่วนเมื่อคืนนี้จริงๆมีเดียเบลโพคาวด้วยนะบาเยิร์นนี่บุกไปถล่มออสนาบรุก4ประตูต่อ1ดูแล้วก็น่าจะจับตัวไม่ถึงกับเต็มเนาะ
1: ไม่เต็ม
0: ในเดียเบลโพคาวแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็มีพวกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยนะพี่หมออุ้ยเต็มไม่เต็มก็แฮร์รี่เคนยิง2ลูกนะอุ้ยจัดขนาดนั้นเลยเหรออู้พี่หมอเมื่อคืนจัดเต็ม4ขออภัยคุณผู้ฟังคือผมเดาเอาว่าพอเป็นเดฟเบโพคาวอ่ะ
1: มันต้องสลับสับเปลี่ยน
0: ไ
1: ง
0: ไปเยือนออสนาบรูคอ่ะพี่หมอออสนาบรูคเนี่ยเดี๋ยวนะปรากฏว่าเมื่อคืนนี้บาเยิร์นครับไอ้ผมว่าคอมพานีลองทีมเปล่าอาจจะอยากเห็นการเล่นร่วมกันอีกสักทีอะไรอย่างงี้มั้ยพี่หมอดูเมื่อวานแบงซองคอมพานีจัดแฮร์รี่เคนไบรหลุยดีอาร์ตไมเคิลโอลีเซ อิสมาเอลไซบารีตัวใหม่ลงหมดโยชัวกิมมิสโจนาธานทาเงี้ยเกมรับคิมมินเจนะครับโอ้โหจัดใหม่ไอ้จัดเต็มสิครับเมื่อคืนนี้บุกถล่มออสนาบูไป4-1แฮร์รี่เคนยิง2ลูกนะครับแม่ทีมจากลีกา2เยอรมันเนี่ยนะออสนาบูนี่แม่บาเยิร์นนี่มาเต็มจริงอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะ
1: ครับส่วนสัปดาห์นี้พรีเมียร์นะครับคืนวันศุกร์ก็น่าสนใจนะครับอิปสวิชเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็นิวคาสเซิลเล่นในบ้านเจอบอนมัดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคเวนทรีนะครับสเปอร์ไปเยือนฟอร์เรสต์นะครับแล้วก็วิลล่าไปเยือนเฮาในขณะที่วันอาทิตย์นะครับแมนยูจะไปเยือนเอเวอร์ตันส่วนอาร์เซนอลเปิดลอนดอนดาร์บี้แมตช์พบกับเชลซีสนุกแน่นอนครับ
0: ก็มีทั้งศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ในสุดสัปดาห์
1: ใช่ฟุตบอลพรีเมียร์เนี่ยยังเป็นลีกหลักอยู
0: ่ครับ
1: สำหรับใครที่สนใจเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าคือโดยชื่อชั้นโดยอะไรแล้วเนี่ยมันก็ยังน่าสนใจอยู
0: ่
1: ไม่ทราบว่าเจ็ดภาคคู่ไหนครับ
0: วันเสาร์ครับคู่วันเสาร์
1: เ
0: หรอคู่ไหนจำไม่ได้
1: เฮ้ยตายแล้ว
0: จริงจริงผมจะจำอย่างนี้พี่หม
1: อ
0: ผมจะจำแค่ว่าเป็นวันเสาร์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสักสมมติถ้าเกิดว่าภาควันเสาร์ใช่ไหมวันศุกร์ค่อยไปดูแล้วทำข้อมูลบางทีนึกไม่ออกประมาณนี้นะครับโอ้โหส่วนฟุตบอลยู20รอบคัดเลือกเนี่ยกลุ่มเดียวกับไทยนะครับ UAE ได้จุดโทษทดเจ็บยิงไม่เข้าพี่หมอ
1: oh.
0: และจบแล้วด้วยนะครับโอ้ก็เลยทำให้ UAE นี่ในเกมมาขึ้นนำอิรักก่อน 1-0 นะ แต่ว่ามาโดนอิรักแซงนำ 2-1 แล้วก็ทดเจ็บ UAE ได้จุดโทษยิงไม่เข้านะครับก็เลยทำให้ UAE แพ้อิรักไป 1-2 แพ้รวด2นัดในขณะที่อิรักชนะ1แพ้1มี3แต้มก่อนเจอไทยในเกมสุดท้ายประมาณนี้นะครับ เพราะว่าดูแล้วยังไงก็ตกไม่มีทางเป็นอันดับ2แน่นอน
1: ไม่มีทาง
0: เนาะดูแล้ว UAE ก็ถือว่าเอ๊ะแต่เมื่อกี้ถ้าเกิดว่า UAE ยิงเข้าจะดีกับเรามากกว่าไหมคือเสมอกันไปเลยอ่ะ
1: เล่นง่ายเลย
0: คือเสมอกันไปเลยอ
1: ่
0: ะแต่ปรากฏพออิรักชนะนี่ก็เดี๋ยววัดกับไทยอ่ะทีนี้ต้องดูผลงานไทยกับเติร์กวันนี้ด้วยนะครับโอ้อีดุงตุงนังแน่อ่ะไปเก็บข้อความส่งท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข้อความทางออนไลน์ด้วยบอกว่า ขออนุญาตแนะนำอหมอวิเคราะห์พรีเมียร์ออนนี่ไงเขาบอกว่าให้แนะนำให้วิเคราะห์พรีเมียร์วันนี้เลยเพราะวันศุกร์อหมอจะคุยเน้นบอลไทยจากคุณทีวัตราชา
1: โอ้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะวิเคราะห์แบบสรุปให้แล้วกันสำหรับพรีเมียร์คือเข้าใจนะเข้าใจคุณ6129นะคุณธีวัฒน์ราชาแต่คิดพอผมจัดพรุ่งนี้เสร็จเนี่ยมันก็มีนายที่นายกูรู
0: อืมใช่
1: เขาก็ว่ากัน
0: แล้วถ้าวิเคราะห์วันนี้เลยมันก็จะไม่สดใหม่ไม่อัปเดตเนาะบางทีเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรด้วยนะครับบอกว่าตัดยศกรไปเลยนักเตะเทวดาหรือไงอุ้ย
1: อยากให้เข้าใจปัญหานะคร
0: ับ
1: คุณ5593นะครับคือน้องเนี่ยเขาก็อยากเล่นทั้งต้นสังกัดทั้งทีมชาติอ่ะเพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอะว่าพบกันครึ่งทาง
0: คือน้องก็ทำหน้าที่ของเขาเรื่องนี้คุณต้องไปคุยตั้งคำถามถึงต้นสังกัดซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกแต่เพียงว่าตัวยศกรก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับส่วนนักเตะเทวดานี่ต้องโยฮันครับนะฮะไม่ใช่ยศกรนะโยฮันครับหรือโยฮันคลอยนะฮะที่จะเป็นนักเตะเทวดายุค70นะฮะทำไมไม่มีใครซื้อเมืองทองชื่อเสียงก็ได้ส่วน RB อะไร
1: คืออะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจ
0: น่าซื้อทีมไทยลีกบ้างนะ RB Red Bull มั้งผมเดานะอาจจะ Red Bull ก็ตลาดเรายังไม่ขนาดนั้นไงครับ
1: ใช่
0: เดาไม่ยากนะฮะผมก็เล่นหลังสามนะไม่เห็นชมผมบ้างหน้าน้อยใจเทนฮากอดีตขวัญใจพี่หม
1: อเล่น3แบบจ็อบก็ไม่ได้อธิบายต่างคนต่างเล่นออร์แกไนเซชันก็ใช้ไม่ได้โอ้โหไม่ไหวครับเทนฮากผมรับไม่ได้จริง
0: ๆแล้วหลัง3อีกคนน่ะที่เขากำลังได้ดิบได้ดีที่อิตาลีอ่ะ
1: แหมบอลลีกระดับรองลงไปเนี่ย มันก็เขาเรียกว่า ยังใหม่ๆอาจจะดูดีใน 2-3 นัดแรกแต่ผมว่ายืนระยะก็จะลำบาก
0: เห็นด้วยเห็นด้วยป้ามุกหนู5ไม่อี้จากอามซ่าวันนี้น้องอามมุกอะไร

0: อ๋อมุกโตโต้เหรอ
1: โตโต้
0: เครื่องนอนโตโต้นะฮะเอาไปดูทางออนไลน์หน่อยมาเพียบเลยนะครับคุณชวนันทักทายมานะครับคุณเอกจุนตะขอถามว่านักฟุตบอลไทยนี่สโมสรหรือทีมชาติห้ามสูบบุหรี่กินเหล้าเบียร์เข้มงวดขนาดไหนครับ
1: คือทุกสโมสรเนี่ยเขาคงมีระเบียบของเขาอะเพียงแต่ว่าคำว่าวินัยอะกับนักบอลไทยเนี่ยคือถ้าเราพูดแบบไม่เกรงใจก็มีน้อยอะ
0: ครับ
1: อันนี้จากการที่ผมได้มีโอกาสได้คุกคลีนะ
0: ครับ
1: คำว่าดิสซิปลินหรือวินัยมีน้อยมาก
0: คุณอภิชาติบอกว่าคุณเจตขอชมที่อ่านข่าวกีฬากับน้องโอปอเมื่อเช้าแล้วแทรกผลของน้องรวงข้าวตอนท้ายเป็นการยกย่องและให้เกียรติกับนักกีฬาเป็นอย่างมากโอไม่ต้องห่วงนะครับคือถ้าผมอ่านนี้ผมเสริมหมดเพราะด้วยความที่เราตามทุกวันพี่หมอเราจะรู้ไทม์ไลน์เมื่อเช้าก็ยังบอกน้องๆทีมข่าวบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีน้องรวงข้าวแข่งนะยังไงเดี๋ยวพอข่าวน้องใหม่เสร็จทิ้งเวลาพี่นิดนึงพี่จะอัปเดตพูดถึงรวงข้าวเพราะบางทีมันเรียลไทม์พี่หมอคนที่เขาดูข่าวณนาทีนั้นเขาจะได้รู้ว่านอกเหนือจากน้องใหม่มีน้องรวงข้าวอีกคนหนึ่งประมาณนี้นะครับบอกว่าพี่หมอฝ่ายจัดคอนเสิร์ตวงชาตรีติดต่อไปยังครับ
1: ยังเลยครับ
0: อ
1: ันนี้เรื่องจริงนะชาตรีนี่เป็นวงตอนสมัยผมวัยรุ่นเลย
0: นะ
1: จากไปลอนดอนเคยฟัง
0: ชาตรีนี่เป็นรุ่นนั่นเลยแต่ถ้าอัศนีวสันต์ตอนนี้มีประเด็นอยู่นะ
1: มีประเด็น
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลย
1: บัตรเต็มโอ้โหหายากมาก
0: โอ้ไม่น่าเชื่อเนาะผมเห็นแล้วแบบฝ่ายจัดนี่โดนไปเต็มๆนะอ่ะก็ตามข่าวกันนะครับบอกว่าปัจจุบันน้องๆจะยึดอาชีพนักฟุตบอลอ๋อเขาถามคร่าวๆพี่หมอว่าลีกล่างเนี่ยรายได้ประมาณเท่าไหร่พี่หมอพอทราบไหมไทยลีก2ไทยลีก3อ่ะ
1: ไทยลีก3
0: ก็หลักหมื่นไหม
1: ผมว่าไม่ถึงหมื่นด้วย
0: หมายถึง3
1: ไทยลีก2เน
0: ี่
1: ย
0: หลักหมื่นแน
1: ่หลักหมื่นแต่หลักหมื่นต้นๆ
0: หมื่นต้นประมาณนี้นะครับ
1: ไทยลีก1เนี่ยผมบอกให้ว่าเอาขนาดนักเตะทีมชาติบางคนยังไม่ได้6หลัก
0: นะครับบอกว่าพี่เจตไม่แก่เลยครับประมาณนี้อุ้ยขอบคุณครับสวัสดีเสียกัวพัทยาคุณพ่อน้องมิมนะครับแล้วก็คุณรัศถาบอกว่าในฐานะผมเป็นโค้ชผมมีลายเส้นผมขอพูดว่าเชื่อแป้ง นะฮะสวัสดีคุณจักรินคุณพ่อน้องมิมด้วยนะครับพี่หมอพูดถึงวอลเลย์บอลประมาณนี้สวัสดีคุณกรณ์ด้วยวันนี้บอลยู20จะสู้ได้ไหม
1: ถ้ายังเชื่อในน้องโบ้
0: เขาก็มองว่าเราเป็นต่อนะหมายถึงว่าในมุมมองต่างประเทศด้วยนะครับคุณชวนันทักไทยมานะครับอ่ะตามนี้คุณสกายแมนด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อนายที่นายกูรูนะครับวันนี้เวลาหมดพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขา

0: คนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเน็กโก
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010www.chuphotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณอู๋อัครเทพสวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนายที่นายกูรูประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับสวัสดีพี่เอกด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับทักทายกันช่วงต้นเดือนนะครับวันนี้ก็เดือน9กันละนะครับพอวันพฤหัสเราสองคนก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับคุยกันเรื่องของข่าวสารวงการลูกหนังนะครับอ่ะพอวันพฤหัสบดีแบบนี้เนี่ยพอกลางสัปดาห์ฟุตบอลยุโรปยังไม่ได้ลงเตะพี่เอก
7: ครับ
8: ก็อาจจะดูไม่ได้แบบมีอะไรเยอะมากเดี๋ยวรอสัปดาห์หน้านะครับเพราะเมื่อคืนนี้หรือแม้กระทั่งคืนวันนี้เองเนี่ย ฟุตบอลก็จะดูเงียบๆหน่อย
7: ครับ
8: นะเพราะฉะนั้นเรื่องของตลาดนักเตะเรื่องของข่าวสารที่พึ่งเสร็จสิ้นกันไปในการซื้อขายย้ายตัวนักเตะเนี่ยเดี๋ยวจะมาตามเก็บควันหลงให
7: ้ตลาดนักเตะเนี่ยพึ่งปิดไป
8: ครับ
7: นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะมีควันหลงบ้างเล็กน้อย
8: ใช่
7: นะครับ
8: บางทีมยังต้องขยับขยื่นอยู
7: ่หรือนักเตะในลีกอื่นๆที่ตลาดก็ยังไม่ปิดนะอาจจะมีขยับออกบ้าง
8: ใช่
7: นะฮะแต่ก็โดยภาพรวมก็เกือบจะสมบูรณ์ละ
8: โหแต่ว่าพรีเมียร์ลีกโหดนะซีซั่นนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะพูดไปแล้วแต่ว่าเราเพิ่งเจอกันเนี่ยผมก็รู้สึกแบบโหซีซั่นนี้นี่โหดแต่ว่าโหดแค่บางทีมนะ
7: บางทีม
8: ไม่ค่อยทำอะไรเลยอ่ะ
7: ก็กระมิดกระเมียนกระมิดกระเมียน
8: บางทีมนี่คือแบบโอ้มีเท่าไหร่ใช้ให้หมดอย่าให้เหลือตังในกระเป๋าเลยอ่ะบางทีมนี่คือแบบตามแล้วตามอีกเงียบกริบเลย
7: อ่ะก็ช่องทางนะครับที่จะติดต่อกับเราติดต่อสื่อสารกับเรา SMS ก็4689899นะครับ4689899
8: ครับ
7: ส่วนทางออนไลน์นะครับFacebook Live ยังมีอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคุณอู๋เราม
8: ีหมดมีหมด
7: ผมไม่ได้เข้ามา 2-3 สัปดาห
8: ์เต็มระบบอยู่แล้วสำหรับรายการนายที่นายกูรู
7: ใช่ไหม
8: Facebook YouTube มาได้เลย
7: Facebook ก็ FM 99 Active Radio นะครับ
8: ครับ
7: ส่วนทาง YouTube ก็ YouTube FM 99 Active Radio เช่นกัน
8: ครับใครที่ยังไม่เจอเรา2คนก็จะมาคุยประเด็นไหนเพิ่มเติมก็มาบอกกันได้เลยนะครับ
7: วันนี้ก็ต้องออกตัวก่อนนะผมเนี่ยยิงยาวมาประมาณเกือบ2เดือนแล้ว
8: ยิงยาวนี่ทำงาน
7: เรื่องไอโอ้คันคอพูดแล้วไออะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังมีบ้างนะสภาพความฟิตยังไม่ 100%
8: นะครับมีไอประจำตัวไหมช่วงน
7: ี้มีโอ้โหคุณ
8: ต้องพกตลอดไม่งั้นไปไหนมาไหนไม่ได้นะผมเคยเป็น
7: ผมอ่ะ
8: ครบไม่ได้เลยอ่ะ
7: ครบเซตนะเช้ามาก็เม็ดฟู่ละลายน้ำ
8: อันนี้คือดื่มก่อน
7: ช่
8: แล้
7: วก็เป็น
8: เคลียร์ก่อน
7: ใช่แล้วก็เรื่องของยาอมยาเอิมอะไรต่างๆก็มีครบแหละ
8: ยาเอิมไม่มีนะยาฉีดไหม
7: ไม่มีไม่มีย
8: าพ่น
7: มีเพียงแต่ว่าคุณหมอเคยบอกว่าเขาเรียกว่าเป็นคออักเสบคออักเสบเน
8: า
7: ะ
8: มันต้องรอให้มันหายเอง
7: ต้องรอให้หายเอง
8: เออผมก็
7: เวลาเราคุยเวลาเราพูดเนี่ยถ้าหลอดลมมันสั่นสะเทือนหรืออะไรต่างๆหรือเจอแอร์เจออะไรที่มันคล้ายคล้ายภูมิแพ้อารมณ์ประมาณเนี้ยก
8: ็
7: จะทำให้ร่างกายมันพยายามจะไอออกมา
8: ใช่คือปกติเราอาจจะไม่ได้ตัวร้อนไม่ได้เป็นไข้ไม่ได้มีเสมหะเลยนะ
7: ไม่มีแล้ว
8: เออมันจะแบบเป็นอันนี้อันเดียว
7: ถูก
8: ผมก็เคยเป็นจมูกก็โล่งหายใจก็สบายคอก็ไม่เจ็บ
7: ทุกสมัยก่อนทุกปีเนี่ยผมจะเป็นประมาณปีละประมาณ 2-3 ครั้งเมื่อก่อนนะแต่หายไปนานมากแล้วตั้งแต่ก่อนโควิด
8: ครับ
7: ไม่เป็นเลยเนี่ยเพิ่งมาเป็นเนี่ย
8: ทรมานมากเรายิ่งทำงานของเราเนี่ยเรายิ่งต้องใช้ไอ้พวกเนี้ยเสียงเนี่ยเป็นหลักเนี่ยโอ้โห
7: งานประเภทนี้ยิ่งต้องใช้ไง
8: ช่วงงานนี้ที่ผมเป็นเนี่ยบางยี่ห้อที่ผมแบบต้องกินยาอมเขาเนี่ยโอ้โหผมซื้อมาเป็นโหลเลยไม่งั้นทำงานไม่ได
7: ้ก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับอันนี้ออกตัวไว้ก่อนแล้วก็อาจจะพูดบ้างแล้วก็อาจจะแวบไปมีคันคอไอบ้างก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับ
8: ช่วง
7: เป็นอู๋มีอะไรเอ่ย
8: ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนแล้วกันนะครับสำหรับนายที่นายกูรูขอขอบคุณกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโต อร่อยทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับเมื่อคืนนี้ที่บอกว่าอาจจะไม่ได้มีฟุตบอลรายการหลักๆอะไรลงเล่นเยอะนะพี่เองนะครับเมื่อคืนนี้จะมีพวกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษที่สอดแทรกมากลางสัปดาห์แล้วก็ตกหล่นในส่วนของเดฟเบโปเคาของเยอรมันเขาที่เมื่อคืนนี้ถึงแม้ว่าจะมีเตะเพียงแค่คู่เดียวแต่ว่าระดับบิ๊กเนมอย่างไบเยอร์มิวนิกนะครับไบเยอร์นก็ไม่พลาดเมื่อคืนนี้เดฟเบโปเคารอบแรกนะครับบุกไปเอาชนะออสนาบรูค4-1 คือไบเยอร์นก็เขาก็ดีอย่างหนึ่งนะเวลาเจอทีมระดับที่มันดูในดิวิชั่นที่มันต่ำกว่าเพราะออสนาบรูคเนี่ยเขาเพิ่งเป็นทีมที่ได้เลื่อนชั้นจากลีก้า3ขึ้นมาลีก้า2ก็เป็นน้องใหม่ของลีก้า2เลยพี่เอก
7: ครับ
8: แต่ไบเยอร์นใช้ตัวผู้เล่นนี่คือแบบ
7: ให้เกียรติใช่ไหม
8: ให้เกียรติเลยเอานะบุ๊กไม่ต้องให้เกียรติขนาดนี้ก็ได้โอ้จัดหนักตลอด
7: กะกดเต็มข้อเลยใช่ไหม
8: มันเป็นจุดเด่นมันเป็นเป็นข้อดีของไบเยอร์นที
7: ่
8: เขาจะไม่ค่อยอ่อนข้อยกับทีมอื่นง่าย
7: ๆ
8: เมื่อวานนี้ก็บอมออสนาบุ๊กไป
7: เท่าไหร
8: ่4-1เบาะนะครับแล้วก็แน่นอน2-4มีแฮร์รี่เคนยิงด้วยครึ่งหนึ่ง
7: โอ้โห
8: มาแล้วนะเริ่มนับหนึ่งแล้วนะแฮร์รี่เคนนี่รีบจังเลยนะ
7: ฤดูกาลนี้นี่25นี่ผมว่าขั้นต่ำ
8: 25โอ้ยผมว่าต้องผมให้เลข3เลย30นี่คือจิ๊บจ้อยเลย30อ่ะ
7: ขั้นต่ำเพราะนี่มา2แล้วใช่มั้ย
8: ใช่
7: โอ้โหพี่เคนเรา
8: พี่เคนบอกว่าคงเป็นซีซั่นที่คงได้เห็นการยิงประตูระดับครึ่งร้อยได้อีกไม่ยาก
7: ครับผม
8: เพราะว่าซีซั่นก่อนก็เลยครึ่งร้อยไปนะครับยิงไปทั้งหมดซีซั่นที่แล้วเนี่ย61ลูกซีซั่นนี้2ลูกแล้วก็เป็นคู่สุดท้ายของการแข่งขันในเดฟเบลโพเคาในรอบแรกเมื่อวานนี้ส่วนใหญ่ทีมที่อยู่ในบุนเดสลีก้าก็ไม่ค่อยพลาดนะครับที่เล่นกันในรอบแรกแล้วต้องออกไปเป็นทีมเยือนก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวรอบที่2เขาจะมีการจับสลากแล้วก็ประกบคู่กันอีกครั้งหนึ่งในวันที่5กันยายนนี้นะครับ
7: ก็มีเมื่อคืนนี้เนี่ยอย่างที่คุณอู๋บอกนะมีฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพเน
8: า
7: ะ
8: แชมเปี้ยนชิพ
7: ลงเตะกันหลายคู่นะคร
8: ับ
7: มิลวอลแพ้เร็กซ์แฮมไป 0-3 QPR ชนะคาร์ดิฟ 2-1 นะครับเวสต์บรอมเสมอกับชาร์ลตัน 1-1 เบอร์ลี่ก็เสมอกับมิดเดิลสเบอร์ไป1-1นะครับ ส่วนในลีก1เนี่ยก็อัปเดตกันหน่อยนะครับบาร์นส์ลีย์ชนะแบล็คพูล 2-1เบอร์ตันชนะวิมเบอร์ดันไป 4-1 นะครับลูตันทาวชนะสต็อกปอร์ต 2-0 วีแกนชนะ MK ดอน 3-1 แล้วก็เรดดิ้งชนะแมนฟิลด์ถึง 5-0 เลยทีเดียว
8: ครับ
7: แล้วก็ในสกอตติชพรีเมียร์ชิพนะฮะคู่เด่นๆนี้ก็มีเซลติกถล่มอเบอร์ดีนไป 3-0 แล้วก็เรนเจอร์สก็บุกไปชนะฟาลเคิร์ก 2-1 นะครับก็ยังไม่มีฟุตบอลยุโรป
8: ครับ
7: นะคุณหนูนะ
8: สัปดาห์หน้า
7: สัปดาห์หน้าเริ่ม
8: สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเจอกันนะครับพูดถึงตารางคะแนนของนะครับลีกล่างของอังกฤษนิดนึงนะพี่เอกนะครับบางคนอยากทราบสถานการณ์ของเลสเตอร์เน
7: า
8: ะเลสเตอร์ที่ลงไปเล่นในลีก1นะครับ ตอนนี้ผ่านไป4เกมละนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้1
7: ครับ
8: ตอนนี้มีอยู่5แต้มอันดับอยู่อันดับ13จากทั้งหมด20

0: 14ทีมในลีกวันนะ
1: ก็เพิ่งจะเก็บชัยชนะเป็นนัดแรกแหละ
0: ครับ
1: นะครับแล้วแต่จริงๆนะต้องบอกว่าพวกเขาเล่นดีมาตั้งแต่เกมที่แล้วที่เสมอ MK Don แหละ
0: อ๋อเสมอ MK Don แต่ว่าน่าชนะ
1: น่าชนะ
0: น่าชนะมาก
1: โอ้โหโอกาสยิง24ครั้ง
0: โอ้โหตายแล้ว
1: จบไม่ลง
0: 24ครั้งแล้วไม่มีประตูเลยเหรอ
1: ไม่มีประตู
0: โอ้โหคือ24ครั้งเนี่ยถ้าจบแบบเสมอ 2-2 อะไรก็ว่าไปอย่าง
1: จบไม่ลงอังกฤษ0ก็เป็นเกมล่าสุดเนี่ยที่เลสเตอร์เอาชนะพรีมัตได้ 2-0 เนี่ยก็เล่นดีกว่าเยอะเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามาจบสกอร์ที่3ไม่ได้นะครับก็คว้าชัยชนะนัดแรก
0: ปลดล็อกแล้ว
1: ปลดล็อกแล้วซึ่งดูแล้วก็เป็นทีมใหม่เกือบทั้งหมดอ่ะนักเตะเก่านี่ผ่องถ่ายไปล่าสุดทําซ่าชาวดี้ก็ไปนะครับ
0: โอ้นี่คือลูกม่อนึกว่าลูกม่อจะไม่ไปนะเนี่ยชาวดี้อ่ะตอนแรกชาวดี้เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แทบจะเงียบเรื่องข่าวย้ายทีมนะ
1: ก็คือชาวดี้กลับไปที่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมที่เขาเคยถูกยืมตัวไปเล่นนั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็กลายแล้วก็ในคอมเมนต์ในเพจเนี่ยโอ้โหแฟนบังกลาเทศเข้าไปบายบายกันใหญ่บอกฉันไม่ตามแกแล้ว
0: เพราะว่าเขาเป็นนักเตะทีมชาติ
1: ใช่
0: เขาไม่แฮปปี
1: ้ปาล็อกก็คือเหมือนฉันคือในเพจเลสเตอร์เนี่ยมันก็จะมีความคึกคักอยู่2ชาตินะก่อนหน้านี้
0: แซมเบีย
1: แฮสซันดาก้า
0: โอ้นั่นคือหนึ่งเดียวของเขาเลยกองหน้า
1: ใช่แล้วก็ตามฮัมซาชาวดี้นี่แหละพูดง่ายว่าโอ้โหแฟน engagement ที่มันขึ้นเยอะๆสูงๆเนี่ยก็มาจากคนบังกลาเทศทั้งประเทศตอนนี้ก็น่าจะเงียบเหงากันไปนะครับแต่ก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีแล้วก็เริ่มจะเล่นเป็นรูปเป็นทรงมากขึ้นนะครับภายใต้การทำทีมของรัสเซลมาติน
0: ครับ
1: ก็ดูแล้วตอนนี้พวกตัวซีเนียที่เราคุ้นชื่ออยู
0: ่
1: ที่ยังอยู่กับทีมนะตอนนี้นะยังเหลือแฮร์รี่ซูต้าก
0: องหลัง
1: กองหลังออสเตรเลียแล้วก็มีลุคโทมัส
0: อันนั้นก็กองหลัง
1: ที่ยังอยู
0: ่พี่เว้า
1: เว้าเนี่ยชื่ออยู
0: ่แต่ตัวไปไหน
1: แต่ตัวพยายามจะออกแต่หาที่ออกไม่ได
0: ้อ๋อกองหลังทีมชาติเบลเยียมนะเว้าฟ้า
1: คือตอนนี้กลายเป็นว่าถ้าเว้าฟ้าจะออกก็ต้องไปตลาดยุโรปอะ
0: ไอ้พวกโปรตุเกสตุ
1: ร
0: กี
1: ที่
0: ย
1: ัง
0: เปิดอยู่ลีกดัชอะไรเงี้ย
1: แล้วก็คนที่มีแนวโน้มว่าจะต้องออกอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นโบโยคูลิบาลีเคเลบโอคูลี่อะไรพวกเนี้ยเขาอยากไปแหละดูท่าทางแล้ว
0: บ๊อบบี้รีดนี่คงไม่ไปไหนนะ
1: บ๊อบบี้รีดคงไม่ไป
0: ด้วยอายุเขา
1: ใช่ครับเขาน่าจะยังเป็นผู้เล่นซีเนียร์ที่ตัดสินใจจะอยู่ต่อกับทีมได้เล่นเป็นตัวจริงได้อะไรอยู่ดู
0: คือจะถามพี่เอกว่ามีช่วงตลาดนึงเนี่ยสักไม่กี่วันเนี่ยแมนยูมีข่าวกับหลุยส์เพจ
1: โอ้โห
0: หลุยส์เพจนี่โอ้โหนี่คือดีไหม
1: ผมว่าดีในระดับนึงแต่มาแมนยูตอนเนี้ย มันก็ไวเกินไปเอาเข้าไปก็ไปดอง
0: อายุ18เอง
1: แต่เล่นดี
0: เล่นดี
1: ในระดับเลสเตอร์เล่นดีนะครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าอยากจะได้ตัวดาวรุ่งกองกลางแล้วดีเนี่ย
0: ของเลสเตอร์นะ
1: มีตัวดีกว่านี้มีตัวดีกว่าหลุยส์
0: ในทีมมีดีกว่านี้
1: แซมมี่เบรบุ๊กเงี้ยดีกว่าวิโอเวสดีกว่านะช่วงเวลานี้เนาะแต่หลุยส์เพจเองเข้าใจแหละเพราะเขาเพิ่งอายุ17ย่าง10
0: ใช่
1: 17แล้วก็เป็นทีมชาติอังกฤษไง
0: ก็เห็นแมนยูมีข่าวอยู่แว็บนึงตอนที่ตามหากองกลาง
1: มันดูมีมูลค่านะก็เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลีกวันจ้าฝูงเป็นฮัตเดอร์ฟิลด์นะคร
0: ับ
1: แล้วก็เชฟฟิลด์เวนส์เดย์นะครับส่วนข่าวเรื่องการขายทีมตอนนี้ก็เงียบๆไปแต่ก็น่าจะยังอยู่ในขั้นที่กำลังหาผู้ลงทุนรายใหม่ผมเชื่ออย่างนั้นนะ
0: คือระดับตัวเลขก็คงเป็นในระดับ200ล้านปอนด์ที่เคยมีข่าว
1: แต่ไม่รู้จะขายได้หรือเปล่า
0: ระดับนั้นไหม
1: คือถ้าทีมยังอยู่ในแชมเปี้ยนชิพแล้วอยู่ในแรงที่ลุ้นเพลย์ออฟทุกฤดูกาลอ่ะผมว่า200เนี่ยขายได
0: ้
1: คุณหนู
0: ผมว่าเขาเป็นทีมที่โอเคอยู่ในลีกวันแต่ว่าด้วยองค์ประกอบของสโมสรนะเป็นสโมสรใหญ่ไงในระดับลีกรองนี่คือแบบไม่ว่าจะเป็นสนามฝึกซ้อมสนามตัวเองมูลค่ามันสูงมากทั้งหมด
1: แล้วมันทั้งหมดอ่ะคุณหนูมันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีทั้งทีมหญิงมีทั้งทีมชาย
0: ม
1: ีในตามข่าวเนี่ยในสัญญามีโอชลูเวิร์นที่เบลเยียมอีก
0: อ๋อก็ขายพ่วงอะไรที่มันแตกแขนงไป
1: หมดเลยโททัลลี
0: ่ทั้งหมดเลย
1: สนามฝึกซ้อมอีก
0: โอ้อย่างนี้คนซื้อ
1: สนามฝึกซ้อมใหม่และสนาม
0: ไอ้สนามฝึกซ้อมใหม่เนี่ยตัวแพงเลย
1: สนามฝึกซ้อมใหม่และสนามฝึก

0: เวสแฮมผลงานกลางๆครับไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่มากล่าสุดเพิ่งเก็บชัยชนะได้ในนัดล่าสุดโดยเอาชนะวูฟแฮมตันทีมที่เพิ่งตกชั้นด้วยกันเอง 4-2 นะครับเวสแฮมก็เพิ่งชนะ1เสมอ2แพ้1มีอยู่5แต้มอยู่อันดับ12แต่ที่ดูแล้วสถานการณ์น่าเป็นห่วงสุดครับเบอร์ลี่ครับเบอร์ลี่ผ่านไป4เกมมีอยู่2แต้มเสมอ2แพ้2
1: เอ๊แต่ก็ผลการแข่งขันของ
0: ครับ
1: เบอร์ลี่เนี่ยโอ้โหเวลาแพ้ก็แพ้ขาดเลยนะ
0: โดนยับเลยโดนเสียไป10ลูกแล้วครับเบอร์ลี่โดนไปเยอะเลยคือขนาดเซาท์แฮมป์ตันเนี่ยที่ไปทำผิดในการเพลย์ออฟแล้วเขาเริ่มต้นฤดูกาลในการติดลบ4เนี่ยตอนนี้เซาท์แฮมป์ตันเนี่ยมีอยู่3แต้มนะเซาท์แฮมป์ตันขึ้นมาอยู่อันดับ18แล้วอ่ะที่ต่อให้ติดลบแต้มยังเยอะกว่าเบอร์ลี่เลยอ่ะ
1: เดี๋ยวผมดูก่อน
0: ว่าเซาท์แฮมป์ตันเขาชนะ2นัดแล้ว
1: โอ้เบอร์ลี่นี่คายวอเกอร์ก็ยังอยู่นะ
0: ฮ
1: ันนิบาลเมบรียังอยู
0: ่ครับ
1: อารอนแรมซี่ครับที่เคยอยู่กับฤดูกาลที่แล้วยืมตัวมาเลสเตอร์ก็ยังอยู่
0: อ่าฮะ
1: นะครับ
0: จะออกสตาร์ทดูไม่ค่อยดีแต่มันก็เพิ่งแค่4นัดอะ
1: อามาโดโบรย่าก็ยังอยู
0: ่
1: ก็ดูแล้วตัวผู้เล่นยังพอไหวนะ
0: ใช่ๆๆ
1: นะครับในระยะยาวน่าจะยังพอมีลุ้นเพลย์ออฟเป็นอย่างต่ำนะ
0: แล้วนักเตะเขาเยอะด้วยนะสควอตทีมเบลเลอร์เลย
1: แต่ดูแล้วคุณอูผมยังให้เวสแฮมเป็นเต็งหนึ่งนะเว้ยหนู
0: อ๋อเพราะว่าทรัพยากรนักเตะเขาจะขายอะไรเข้าไปแต่ว่าตัวระดับกลางๆมันก็ยังเป็นเกรดที่ดีในแชมเปี้ยนชิพ
1: ใช่ผมก็ยังมองว่าดูแล้วเวสแฮมน่าจะเป็นทีมที่เป็นเต็งหนึ่งในสายตาผมแล้วก็ในระยะยาวเนี่ยยังยืนอยู่ได้แล้วดูการนึงเนี่ยก็เหมือนเลสเตอร์ฤดูกาลที่ตกไปอ่ะ
0: ครับ
1: คือยังไม่ปล่อยจนหมดคือยังมั่นใจเรื่องของนักเตะที่มีอยู่ตัวเนี้ย
0: ครับ
1: ต้องเอานักเตะชุดเนี้ยอาจจะขายบ้างอะไรบ้างแหละต้องขึ้นชั้นด้วยนักเตะชุดนี้ให้ได
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าฤดูกาลนี้
0: ไม่ได้
1: เนี่ยโอ้โหการเปลี่ยนแปลงจะมาเยอะละ
0: เรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าคนที่ยอมอยู่ด้วยเนี่ยบางทีเขาไม่ยอมนับ2กับสโมสร
1: ถูก
0: เขาจะนับแบบเอาปีนึงก็ยอมหน่อยบางคนเพราะว่าเวสต์แฮมเวลาที่เขาปล่อยตัวนักเตะเนี่ยผมสังเกตเวลาขาออกของเขามันจะเป็นตัวที่แบบส่วนใหญ่เป็นตัวที่มีมูลค่าเยอะ
1: ๆเอาตังค์ไว
0: ้แล้วก็เป็นตัวที่ฝีเท้าตกเป็นเป้าของทีมใหญ่จริงๆอ่ะเวสต์แฮมเขาจะปล่อยตัวในลักษณะแบบนั้นออกไปเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกมาติอุสฟานันเดสคริสเซนเซลซัมเมอร์วิลนะครับแล้วล่าสุดนั่นคือพวกมาลิกดียูฟ
1: เนี่ยอย่างตัวผู้เล่นที่ยังอยู่นะคิวแมนก็ยังอยู
0: ่ครับ
1: นะมีมัฟลูปานอสแมทเฮอร์แมนเซน
0: เนี่ยของดีหมดแล้
1: วมูคาสดีวายมูคาซ่านี่ตัวจากโรเด็กบ้านแมนซิตี้เนาะมีไควอกเกอร์ปีเตอร์จอปิโรนี่นะยาร์ดโบเวนนี่ก็ยังอยู
0: ่ซูเชกก็ยังอยู่
1: ถูกก็น่าจะผมว่าเลื่อนชั้น
0: เลื่อนชั้นได้ไม่น่าพลาด
1: วูฟอีกทีมนึงก็ยังโอ้โหถ้าใครอยู่แชมเปี้ยนชิพฤดูกาลนี้นะ
0: ครับ
1: โอ้โหเหนื่อยเว้ย
0: เหนื่อย
1: เพราะทีมที่
0: ที่มันตกมาเนี่ย
1: โอ้มันใกล้เคียงกันเยอะมากอ่ะ
0: บางทีมันไม่ใช่ขาประจำที่ผุดขึ้นผุดลงเลยพี่เอกบางซีซั่นเนี่ยไอ้ทีมที่มันตกลงมาบางทีมันอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะพวกนั้นเนี่ยบางทีมันพร้อมตกอยู่แต่ว่าไอ้พวกที่มันพลาดตกมาอย่างเวสต์แฮมเนี่ยผมว่าเขาต้องรีบกระโจนขึ้นมาให้มันเร็ว
1: ดีเนี่ยวูฟก็เหมือนกันมีลาอูฮิมีเนสใช่ไหม
0: ครับ
1: มี
0: ฮิมีเนสก็กลับมาอยู่ทีมเก่าแล้ว
1: ใช่มีโจเซซาโตติอะไรพวกนี้ก็ยังอยู่ก็น่าจะดูกันยาวๆได้นะครับ
0: อ่
1: ะมีความเคลื่อนไหวของก่อนเกมพรีเมียร์ลีก
0: ครับ
1: คืนพรุ่งนี้เนี่ยมีโปรแกรมคืนวันศุกร์นะคุณหนูนะ
0: Friday
1: มีเกมพรีเมียร์ลีกในคู่ลิเวอร์พูลที่จะบุกไปเยือนอีฟสวิททาวน์มาเดินมันก่อนในคืนวันศุกร์ตี2
0: ครับ
1: นะครับก็เดี๋ยววันนี้มีพรีวิวสักเล็กน้อยมีข่าวก่อนเกมอ่ะทางอันโดนีอิราโอล่าก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับตอนนี้เนี่ยวันนี้มีการเผยออกมานะครับจากการแถลงข่าวบอกว่าแบรดลีย์บาโกล่าเนี่ยจะมีชื่ออยู่ในเกมที่จะพบกับอิปสวิชอย่างแน่นอนนะครับตราบใดที่ไม่มีปัญหาอะไรมารบกวนเพิ่มเติมในการฝึกซ้อม

0: วันพฤหัสก็คือวันนี้แหละนะครับถ้าวันนี้ไม่มีอะไรไปบาดเจ็บเล็กน้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยย
1: ัง ไ
0: งมีชื่อแน่นอนนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงหรือไม
1: ่
0: ทางบาคูล่าย้ายมาจากเปแอชเชด้วยค่าตัวราว123ล้านปอนด์นะครับ
1: ครับ
0: ก็ลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปแล้วเรียบร้อยก็เตรียมที่จะหาชัยชนะนัดแรกในพรีเมียร์ลีกหลังจากเสมอ 2-2 มา2เกม
1: ชอบนะติดใจอ่ะติดใจแล้วเป็นการเสมอแบบโอ้โหเป็นต้องเป็นฝ่ายไล่
0: ตามอ่ะ
1: นะฮะบีบหัวใจตลอดอ่ะ
0: ก็อิราโอล่าบอกว่าเรามีความสุขมากๆกับการได้บาร์ดี้บาโกล่ามาเสริมทัพนะครับ
1: ครับ
0: เขาเป็นเป้าหมายลำดับแรกของเรานะนั่นคือการเซ็นสัญญากับผู้เล่นฝีเท้าเยี่ยมในตำแหน่งนั้นนะเขาย้ายมาด้วยทัศนคติที่ดีนะผมชอบที่เขาแสดงออกชัดเจนว่าอยากมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะนั่นคือสัญญาณเริ่มต้นที่ดีมากนะครับแล้วก็ทางอิราโอล่าบอกว่าเขาซ้อมกับเราได้ดีและถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีในวันนี้นะฮะเขาจะมีชื่อพร้อมลงเล่นในวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน
1: ครับ
0: นะนักข่าวถามต่อเลยว่าตัวจริงไหมเฮ้ยคุณถามนี่เลยเหรออะไรประมาณนั้นนะก็บอกว่าเขาเพิ่งซ้อมกับเราแค่3ครั้งเองแล้วก็ไม่ได้ลงสนามในเกมพรีซีซั่นกับเราด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ก็ฝึกซ้อมร่วมกับกลุ่มตามปกติมาตลอดเราต้องตัดสินใจต้องพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะต้องคำนึงถึงเรื่องที่เขายังไม่ได้ลงสนามในช่วงพรีซีซั่นกับเราด้วยนะครับอันนี้คืออิราล่าเปิดก็คือเปิดใจแหละว่าถ้าจะมาถามว่าจะลงเป็นตัวจริงเลยไหมเนี่ยผมว่ายังไม่ตัวจริงคุณดู
1: เหมือนกันผมคิดว่าลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะด้วยแล้วก็เรื่องความลงตัวผมว่ามันมีรายละเอียดที่แบบโอเคคุณเป็นสุดยอดนักเตะที่ค่าตัวเป็นร้อยล้านแต่ในช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลต้องการชัยชนะเนี่ยผมว่าอิราโอล่าเขาเลือกความลงตัวในช่วงต้นซีซั่นที่ให้นักเตะที่มันลงไปแล้วเนี่ยลงไปก่อนดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโคดี้กักโปหรือแม้กระทั่งคนที่ยิงประตูไปแล้วอย่างวิกตอร์มูญอสฟอร์เรนเวียสและอเล็กซานเดอร์อีซักด้วยเพราะฉะนั้นบาโคล่ามาปุ๊บเนี่ยเซอร์ไพรส์ผมว่าน้อยที่จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยแต่ก็มีโอกาสนะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาเพราะว่าทีมที่เจอด้วยคืออิปสวิชไงก็เป็นทีมน้องใหม่เพียงแต่ว่าคุณต้องออกไปเยือนนะครับก็อาจจะเป็นตัวสำรองไปก่อนนะสำหรับบัลเล่บาโคล่านะครับ
0: ส่วนเรื่องของสภาพความฟิตของนักเตะลิเวอร์พูลนะครับเรามีเวลาคุยกันอีกสัก3นาทีก่อนจะไปเคารพธงชาติ
1: ครับ
0: ยีราล่าบอกว่าคนที่ใกล้จะกลับมามากที่สุดก็คือโจโกเมสนะฮะเพราะว่าเริ่มกลับมาซ้อมได้ในสัปจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: หวังว่าจะกลับมาก่อนช่วงเบรกทีมชาติส่วนรายถัดมาที่มีปัญหาการบาดเจ็บจำได้ไหมคุณหนูโจนี่เลโอนี่
2: ที่เจ็บเข่าตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว
1: เข่าพังย้ายมาปุ๊บเข่าพังเลย
0: ใช่ก็แผนคือจะให้กลับมาซ้อมกับทีมในช่วงเบรกทีมชาตินะก็จะกลับมานะครับส่วนเฟเดริโกเคียซ่าก็น่าจะกลับมาในช่วงเวลาไล่เรียกกันนะครับส่วนคอนอร์แบรดลีย์นี่ก็ ACL นี
1: ่ใช
0: ่แบรดลีย์ใช่ไหมแล้วก็อูโก้เอกิติเก
1: ้ครับ
0: อาจต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานกว่านั้น
1: เอกิติเก้นี่น่าจะยาวๆหายไปน่าจะร่วมปีอ่ะอาจจะกลับมาปีหน้าอีกทีหนึ่งนะครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ไปเยือนอิปสวิชเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการจะชนะอย่างที่บอกไปแล้วก็อิปสวิชเองนะที่แล้วก็โดนมาหนักโดนแมนยูมา5ลูก
0: ก็มีปัญหาเรื่องเกมรับ
1: ใช่อ
0: ิปสวิชมีปัญหาเรื่องเกมรับนะ
1: หลวมไปหมดเลยนะ
0: ใช่
1: เล่นกับแมนยู
0: คือแนวรับก็ดูยังไม่นิ่ง
1: โอ้พี่เขาซื้อมา15-16คนนะนักเตะใหม่อิฟสวิต
0: ยังจูนก็ไม่ค่อยติดแต่คนที่อันตรายแล้วลิเวอร์พูลควรจะต้องพึงระวังไว้คือเอ็นจิโซ
1: แล้วคนที่เผาลูกชอได้ไหมวันนั้น
0: โอ้ฟาตาวูผมว่า
1: ลูกชอก็โดนเผาวันนั้น
0: ฟาตาวูมัน
1: ได้แค่ช็อตเดียวอ่ะ
0: มันไม่คงเส้นคงวาไง
1: เข้าใจเข้าใจ
0: บทมันจะดีนะมันก็แบบระพูระตายยิงเปรี้ยงเข้าไปประตู
1: เขาบอกลูกจอเสียคนเลยแล้วลูกได้โดนฟาซาบูเลี้ยงผ่านไปเนี่ย
0: โอ้ขนาดฟาตาบูคุณยังเอาไม่อยู่เลยจะไปเอาใครอยู่เนี่ย
1: เดี๋ยวช่วงหน้าดูดิว่าแมนยูจะเอาใครอยู่บ้าง
0: ครับผม
1: ตอนนี้17:59แล้วนะครับพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
3: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99

0: นับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 99
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
1: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลัด3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
2: wow.
1: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
3: ฮัลโหลพี่ป๋อง
4: ว่าไง
3: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
4: เออเอาดิ
3: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
4: ได
3: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
4: เออดี
3: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านเมย์นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
5: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
6: ช่วงที่2นะครับของ Soccer Live Report ทักทายข้อความทาง SMS หน่อยนะครับ SMS มีบอกว่าผมแฟนผีได้ตัวแค่นี้ก็พอใจตามสภาพครับ
7: อันนี้คือต้องทำใจจริงๆเลยนะ
6: แค่โอนาน่าไม่กลับมาเหมือนเดิมก็ได้น่าจะได้แชมป์จากคุณจืดเอง
7: คุณจืดเองคุณจืดนี่คุณปลอบใจคือเขาเป็นคนที่ไม่อะไรกับโอนาน่าเลยไงคือแต่ว่าอะไรก็ได้ถ้าโอนาน่าไม่กลับมาถือว่าแฮปปี้โอ้แต่ว่าพูดถึงการเสริมตัวเนี่ยคือวันสุดท้ายผมก็มั่นใจเลยกันนะพี่เอกว่ามันต้องมีสักตัวเซอร์ไพรส์อ่ะเพราะว่าตัวที่มันได้มามันไม่โอเคไม่พอวันสุดท้ายหรือว่าวันรองสุดท้ายเนี่ยทำไมทำมาเฮ้ยไม่ได้ใครเลยว่ะ
6: แต่ผมคิดอยู่แล้วว่าไม่น่าได
7: ้หรอ
6: เพราะข่าวมันเงียบมาก
7: พี่ไม่มั่นใจว่าแมนยูจะขยับเพื่อนเอาใครเข้ามาได้เลย
6: ไม่คิดอ่ะ
7: อย่างแบ็กอย่างในตำแหน่งเกมรับอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอ้ยมัน
6: ถ้าเมื่อก่อน
7: เธอไพ่หน่อยดิเธอไพ่หน่อย
6: ถ้าเมื่อก่อนถ้าเมื่อก่อนคิด
7: เออ
6: เมื่อก่อนคิดนะแต่เดี๋ยวนี้รู้ว่าการจะควักจะจ่ายอะไรเนี่ยมันเหมือนคนมีประสบการณ์ละถ้าเป็นแพนิคบายเป็นแบบเฮ้ยไม่เอาต้องเอาต้องอะไรเงี้ยมันจะมีปัญหาคือเจอคงอาจจะแบบเข็ดกับหลายเคส

0: ยอมทู่ซีใช้ไปอีกสัก 3-4 เดือนก่อนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: แต่ว่าสภาพที่นักเตะที่เราเห็นอยู่แล้วมันก็ใช้มันก็ได้ศักยภาพประมาณนี้
0: ชอเนี่ยตั้งแต่หลุยฟันกาวอ่ะ
1: ก็ยังเนี่ยคุณก็ยังใช้วนๆอยู่เนี่ยลุกชอ
0: เพราะผมจำได้ว่าลุกชอเนี่ยตั้งแต่ยุคนั้นเลยนะ
1: คุณน่าจะเป็นสมบัติชิ้นเก่าน่าจะที่สุดกับพวกแฮร์รี่แม็กควายอะไรเงี้ย
0: แม็กควายน่ะ2017ดักเฮาอ่ะจากเลสอ่ะ2018จากเลสเตอร์ใช่ไหมอยู่เลสเตอร์17 18
1: ครับ
0: มาแมนยู18 19
1: อืม
0: ส่วนลุคชอนเนี่ยน่าจะมาก่อน
1: ใช่
0: เพราะลุคชอนน่ะเอาคุณตั้งแต่หลุยฟันกาวใน14 15นะคุมแมนยูอ่ะ
1: น่าจะเก่าสุดแล้วนะลุคชอใช่ไหม
0: เออฝากคุณหนูลงดูหน่อย
1: ดูปีหน่อยดูปีหน่อยปีนี้อาจจะ
0: ผมคิดว่าน่าจะประมาณปี2010 16อ่ะ
1: อืมคุณก็ยังต้องใช้เขาคือถ้าเขาเป็นแบ็คที่ฟอร์มสม่ำเสมอไม่เจ็บอันนี้ก็เข้าใจได้
0: ไม่ใช่ว่าลุก
1: สมมุตินะ
0: มาเท่าไหร่
1: 14 14
0: 14 15ไงก็มาลุยฟันกาวแล้วก็ไปเจ็บโดนเกมกับ PSV แล้วหัก
1: โอ้แล้วหัก2ท่อนด้วยจำได้หักท่อนบนท่อนล่างแล้วกลับมาได
0: ้ไม่ได้บอกว่าลุกชอแย่เนาะเพียงแค่บอกว่าต้องมีผู้เล่นในตำแหน่งแบ็คซ้ายแต่ผมก็คิดว่าเขาอาจจะมองว่า1เขามีแพทริกดอกูที่พร้อมจะลงมาเล่นแบ็คซ้าย
1: อันนั้นคือถ้ามองในแง่เดียวใช
0: ่2คือเขามองว่าดิโอโกดาโลก็สลับมาเล่นแบ็คซ้ายได
1: ้มาราวีก็ได้
0: ใช
1: ่มีตัวเลือกอีก3คน
0: คงไม่อยากจะควักเงินสัก55ล้านปอนด์ในช่วงที่มันฉุกระหุกแบบนี้ถ้าไม่ชัวร์
1: คือตัวมันมีเพียงพอพี่แต่ว่าศักยภาพแต่ละคนเนี่ยมันเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง
0: มันได้
1: จำนวนมีแต่ว่าศักยภาพมันไม่ได
0: ้ตัวแทนมีแต่ว่ามันได้แค่ถูทาง
1: ได้ประมาณนั้น
0: มันไม่ได้ดีที่สุด
1: เราก็เห็นแล้วว่าคือถ้าเขาเล่นดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเนี้ยมันจะไม่ดีไปมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นดาโลหรือว่ามาซาอุยก็ตามมาซาอุยนี่เอาเสื้อโมร็อกโกให้เขาใส่ได้ไหมเล่นทีมชาติดีแล้วกัน
0: คือผมว่าเขาคือถ้ามันน่าจะหมดแล้วอ่ะมันไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดแล้ว
1: นั่น
0: ได้แค่ประคองสวัสดีพี่เอกยิมพี่อู๋เทพครับจากคุณณัฐพงศ
1: ์สวัสดีครับ
0: คุณณัฐพงศ์ที่นี่น่าจะแฟนประจำเรานะฝากเมียซื้อก๊อบกรอบ1ห่อโดนเมียด่าเลยฮะเมียบอกของดีๆอร่อยทำไมไม่ไปสัก2โหลจากคุณ3สี
1: เฮ้ยอันนี้หวานเจี๊ยบเลย
0: หวานเจี๊ยบ
1: ขอบคุณด้วยนะฮะ
0: นะฮะ
1: ขอบคุณก๊อบกรอบด้วยนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับคุณ3สีนี่จัดไปเลย2โหลไปนะครับ
0: เอ๊ะเหมือนไลฟ์เราเพิ่งจะกลับมาขึ้นไลฟ์อีกทีได้ใช่ไหม
1: ใช่ไหมใช่ไหมมันเมื่อกี้ยังมีสะดุดกันอยู
0: ่ไอ้ Facebook ด้วย
1: อ๋อ
0: Facebook ก็เพิ่งจะกลับมาขึ้นมันขาดช่วงไป
1: โอเค
0: เอออ
1: ินเทอร์เน็ตอาจจะมีปัญหานะครับ
0: ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ เมื่อสักครู่นี้อ่ะคุณปลั๊กทักเข้ามาใหม่นะทาง YouTube ไลฟ์
1: คุณปั๊กบอกเฮ้ยเราหายไปแล้วเหรอ
0: คุณปั๊กเนี่ยทักสองรอบแล้วสวัสดีครับพี่คุณนาสวะคุงคุณปลั๊กทาง YouTube นะครับ
1: ครับ
0: คุณณัฐพงศ์นะทักทายเข้ามาหรือว่าสอบพูดคุยกับเราได้ทางข้อความทุกช่องทางเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น SMS ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook
1: ใครทักอะไรไว้ทักเข้ามาใหม่อีกรอบ
0: ส่งเข้ามาใหม่ต้องขออภัยด้วย
1: เบิ้ลมาครับมาครับ
0: แล้วก็บอกว่าอยากให้คุณเอกช่วยวิเคราะห์2เกมแรกของแมนยูของเราจะรุ่งหรือจะร่วงผมก็ยังมองว่าสักท็อป4ท็อป5อ่ะท็อป3อย่างเงี้ยได้ลุ้น
1: ก็พอได้ลุ้นไปผ่านไป2นัดนัดแรกคุณอาจจะรู้สึกแบบว่าทำไมมันแย่จังแต่นัด2เนี่ยเจอน้องใหม่เหมือนกันแต่ว่ากลับมาชนะแล้วชนะด้วยสกอร์ที่มันท่วมท้นผมว่าอันนี้ก็ต้องชื่นชม
0: อาจจะรอการจูนอะไรสักเล็กน้อยนะฮะ
1: แต่จริงๆมันจะเห็นภาพชัดว่าถ้าคุณเจอทีมระดับเจอแบบเฮาแล้วเขารัดกุมใส่เนี่ยแมนยูมันจะทำอะไรไม่ได้แล้วก็มันจะโดนสวนกลับด้วยการเล่นของคู่แข่งที่ไม่ต้องซับซ้อนอ่ะวันนั้นเจอเฮาก็ไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยบุกขึ้นมาเปิดปุ๊มเล่นเซตพีซอย่างเดียว
0: ใช่
1: แต่ว่าเจออิฟสวิตปุ๊บเนี่ยพออิฟสวิตเขายังหลวมๆเขายังไม่แบบดูเข้าที่เข้าทางอ
0: ่
1: ะแมนยูก็จะโจมตีได้แบบนั้นอ่ะ5ลูกก็ยิงได
0: ้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: มี เรื่องอื่นๆที่เป็นข่าวเพิ่มเติมนะครับที่อัปเดตมาเมื่อก่อนที่ผมจะเข้ารายการก็นั่งเก็บอะไรไปเนี่ยนะครับก็เก็บเรื่องของลิเวอร์พูลอีกสักนิดนึงนะครับเมื่อกี้นี้ยังไม่จบทางอิราล่าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของปัญหาตัวสำรองในตำแหน่งแบ็คขวานะครับนักข่าวถามเรื่องทางเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาอยู
1: ่
0: นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่มีทั้งคอนเนอร์แบรดลีย์แล้วก็โจโกเมสนะครับเรามีตัวเลือกที่ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าคุณตัดผู้เล่นออกไป2คนจากทุกตำแหน่งทีมไหนก็ดูบางเหมือนแบบดูผู้เล่นจุดนั้นน่ะมันเป็นจุดอ่อนทั้งนั้นแหละ
1: อ
0: ารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้ง2คนเลยมีปัญหาการบาดเจ็บครับราลี่แล้วก็โจโกเมสนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงให้เครดิตกับโดมินิกโซบอสไลน์มากๆซึ่งเล่นได้ทั้งแบ็คขวารวมไปถึงโรนัลด์อาราโคด้วย
1: ครับ
0: สองเกมแรกอาราโคได้ลงยังคุณอู๋ผม
1: สำรองเนี่ยผมดูก่อนสำรองนี่ไม่แน่ใจนะ
0: ด้วยความสารพัดประโยชน์แบบนี้เนี่ยก็ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้นะครับ
1: ครับ
0: การมีนักเตะที่ช่วยสับเปลี่ยนตำแหน่งให้เราก็เป็นเรื่องดีมากๆส่วนในแดนกลางแหละเรามีจำนวนผู้เล่นที่ดีพอนะฮะขึ้นอยู่กับการที่ผมต้องตัดสินใจให้ถูกต้องในทุกๆเกมนะครับเรากำลังจะมีโปรแกรมที่จะต้องลงเตะอีกหลายนัดเลยในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้าและจะมีโอกาสได้เห็นการผสมผสานรูปแบบใหม่ๆเรามีจำนวนผู้เล่นที่พร้อมอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วก็คือโดยภาพรวมเนี่ยอีราล่าพูดถึงปัญหาในการบาดเจ็บของนักเตะในตำแหน่งแบ็คขวานั่นแหละคุณอาจจะต้องมีการสลับเอานักเตะที่ไม่ใช่ตำแหน่งจริงของเขามาเล่นตรงนี้นะครับแฟนลิเวอร์พูลเห็นยังไงบ้างก็ส่งข้อความมาทักทายด้วยครับ
1: คือเราโฮเนี่ยเป็นสำรองในช่วงประมาณ20นาทีทั้ง2เกม
0: ใช่ไหม
1: ในช่วงสัก20นาทีสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยเขาก็จะแทนที่ของเชอร์มี่ชักเก้ก็คือในตำแหน่งเซนเตอร
0: ์
1: นะครับที่ชักเก้เนี่ยยืนกับเฟอร์จิลฟันไดส์แต่ว่าตอนที่เขาเล่นกับบาร์เซโลนาเราจะเห็นว่าเขาเนี่ยประสงค
0: ์เ
1: ราโฮเล่นได้หมด
0: แต่แฟนบาร์ซ่าก็ดีใจที่ปล่อยออกมา
1: โอ้โหพี่ประมาณน่าจะ 99% นะเพราะว่าอาราโฮเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีกับบาร์เซโลน่าน้อยมากแล้วก็มักจะเป็นกองหลังที่ตอนอยู่บาร์ซ่าเนี่ยมักจะเห็นความผิดพลาดเยอะมากกว่าความแน่นหนาในการเล่นเกมรับอะแต่อยู่กับลิเวอร์พูลเดี๋ยวต้องดูยาวๆว่าจะเป็นอะไรเพราะว่าตอนที่ดึงมาเนี่ยเขาก็เอามาขัดตาทับเป็นงั้นแหละก็คงไม่ได้มาเป็นตัวหลักหรอกสำหรับอาราโฮนะครับ
0: ครับ
1: ชักเก้ก็ได้รับความชมหลังจากยืนเป็นเซนเตอร์กับฟันไดผ่านไป2นัดแล้วนะครับ
0: แต่เห็นแฟนลิเวอร์พูลก็ชม
1: ครับ
0: เยอะอยู่นะชักเก้เนี่ย
1: ใช่แววดีเพราะว่าเขาด้วยค่าตัวตอนอยู่ลีกเอิงเนี่ยผมว่าย้ายมาจากลีกเอิงด้วยค่าตัวประมาณ 50-60 ล้านเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับชั้นเชิงดีแต่ว่าการจัดตัวในนัดต่อไปของลิเวอร์พูลก็น่าสนใจว่านั่นแหละที่เราคุยกันไปว่าบาร์โคล่าจะสถานะเป็นตัวจริงทันทีเลยหรือเปล่านะครับ
0: ส่วนอีกหนึ่งคนที่ย้ายแล้วก็เป็นประเด็นให้พูดถึงกันเยอะเป็นTalk of the Townกันเยอะแล้วก็พอย้ายปุ๊บก็แฟนๆก็จุดประทัดไล่กันเยอะ
1: ใครเอ่ย
0: เอนโซ่เฟรนเดส
1: โอ้โห
0: นะฮะเอนโซ่เฟรนเดสเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะหลังจากที่ย้ายจากเชลซีไปแมนซิตี้
1: อย่าได้อ่านเลยนะใครเป็นแฟนเชลซีอย่าได้อ่านเลยนะผมบอกให
0: ้ไม่ต้องสัมภาษณ์เขาก็เดือดอยู่แล้วก็ทางเอนโซ่เฟรนันเดสเนี่ยจะไปร่วมงานกับอดีตกุนซือที่เคยทำงานร่วมกัน
1: ก็รู้มือรู้ใจกันอยู่แล้ว
0: รู้มือกันนะครับอย่างเอนโซ่มาเรสก้าน ะครับเคยคุมที่เชลซีมาแล้วนะครับก็เอนโซ่เฟรนเดสเนี่ยคว้าแชมป์สโมสรโลกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกตอนที่อยู่กับเชลซีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์ของสโมสรบอกว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้ย้ายมาอยู่ที่นี
1: ่พี่ๆมากๆเมื่อกี้ยังไม่พอผมขอใส่ฟิลลิ่งหน่อย
0: มากมากเอามือแตะตราสโมสรด้วยเห็นไหมแฟนเชลซีบอกอ๋อตอนมึงย้ายมาอยู่กับกูมึงก็แตก
1: เหมือนกันโอ้แต่เขาบทสัมภาษณ์เขาอยากเยอะมากนะ
0: ผมใฝ่ฝันมาโดยตลอดที่ได้อยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างซิตี
1: ้ครับ
0: ขอบคุณสำหรับโอกาสนี้เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกสำหรับผมและครอบครัวที่ได้ก้าวไปอีกขั้น

0: นในวัย25ปีบนเส้นทางฟุตบอลที่ผมใฝ่ฝันมาเสมอนะครับผมมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่ได้เพลิดเพลินกับช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงแรกที่สโมสรแห่งนี้ผมสัมผัสได้ทันทีเลยว่าที่นี่ยิ่งใหญ่แค่ไหนและเราจะสนุกไปกับมันพร้อมทั้งคว้าแชมป์หลายอย่างร่วมกัน
1: โอ้โห
2: เขาดูมีความสุขแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกอย่างนะหลังจากที่ได้ย้ายทีม
0: บอกว่าแมนซิตี้ต้องคว้าแชมป์ทุกรายการที่พวกเขาลงแข่งขันในทุกการแข่งขันที่เราลงเล่นเราต้องสู้และคว้าชัยชนะมาครองให้ได้เพราะประวัติศาสตร์ของสโมสรแห่งนี้เรียกร้องแบบนั้น
2: โอ้โหนี่ผมว่าเขาเรียบเรียงมาให้มันดูสวยงามที่สุดเลยนะ
0: พูดตามตรงตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาเชื่อมั่นในตัวผมและติดต่อมาเพื่อบอกว่าต้องการให้ผมมาร่วมทีมอ่ะผมไม่ได้ลังเลเลยแม้แต่วินาทีเดียว
2: อันแน่อันนี้คือตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยนะ
0: บอกว่าเป็นสโมสรที่คว้าแชมป์มามากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเป็นสโมสรที่กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลสำหรับผมแล้วนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่เลยทีเดียวนะฮะแต่เสียงในหัวก็คือพอมาดริดไม่เอาก็พวกมึงนี่แหละกูจะไปหา
2: เออเพราะว่าตอนแรกตอนที่เขาอยู่กับเชลซีแล้วก็สร้างความไม่พอใจให้แฟนๆเพราะว่าเขาไปพูดในลักษณะต้องการเรียกมาดริดเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นเอาไปพูดลักษณะแบบนั้น
0: เสียงในหัวไงเอากูไปมาดริดไม่ได้กูก็มากับมึงนี่แหละ
2: อันนี้แปลว่าเอาจริงๆนะผมว่ามันดูไม่ค่อยน่าเชื่อใจความจริงใจเนี่ยไม่ค่อยมี
0: คนเมกาใต้นี่เวลาพูดเลยมันต้องแบบเฮ้ยจริงวะมันเจ้าเล่ห์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเน
2: า
0: ะ
2: แต่ก็เข้าใจอ่ะคุณได้ย้ายอยู่กับทีมที่มันพร้อมจะลุ้นแชมป์นะครับตลอดเวลาอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ใช่ไหม
0: ครับสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแมนซิตี้คว้าไปแล้ว20ถ้วย
2: ก็เป๊ปกวาร์ดิโอล่า
0: เฉลี่ยปีละ2ถ้วย
2: แต่ก็เป็นความท้าทายเมื่อเป๊ปไม่อยู่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นได้อีกไหม
0: อ่ะผมว่า
2: ไม่รู้
0: แชมป์แรกอ่ะคุณดูแชมป์แรกที่เอนโซ่เฟรนเดสจะชูถ้วยคือแชมป์อะไร
2: โอ้โหกับแมนซิตี้เหรอ
0: ผมว่าคาราบาวครับ แชมป์แรกเลย
2: เพราะว่าคาราบาวเป็นถ้วยที่ทีมใหญ่ต้องการแล้วก็ไม่ทิ้งอยู่แล้ว FA ครับผมว่าความเป็นไปได้ก็ไม่ได้หนีกันนะ
0: ผมว่าคาราบาวคร
2: ับ
0: เซตซิตี
2: ้เพราะหลังๆเขาก็จองบ่อยเหลือเกินใช่ไหม
0: คือเก็บมันทุกถ้วยอ่ะไม่ได้เคยจะส่งตัวอ่อนกว่าลงไปหาประสบการณ์
2: คือตัวสำรองเขาก็ไม่อ่อนไงแมนซิตี้อ่ะตัวสำรองเขาก็แบบโอ้โหดูเก่งอยู่แล้วนะครับแต่เอนโซ่ประเด็นก็คือการเลือกใส่เบอร์เสื้อ
0: เบอร์17
2: ใช่เขาเลือกเบอร์ของเควินเดบรอยทันทีนะครับซึ่งเดบรอยเนี่ยคุณก็เห็นแล้วว่าเป็นตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ใช้เบอร์17มาเป็น10ปีอ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขามาปุ๊บเขาเลือก17เลยเนี่ยบางคนให้จับตามองว่าอ้าวดูถ้า17แล้วถ้าไปได้ดีก็ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าไม่โอเคขึ้นมาเนี่ยแฟนทีมเก่าพร้อมอยู่แล้ว
0: พร้อมถล่มอยู่แล้ว
2: เพราะว่าเบอร์17มันก็โหเป็นสุดยอดเพลย์เมกเกอร์ของแมนซิตี้อ่ะคุณก็โดนเปรียบเทียบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้ว
0: ไม่แต่คนเล่นกันคนละมิติคนละหน้าที่อยู่ละ
2: ใช่ครับ
0: เขาอาจจะอีกคนละแบบเนาะคุณปลักบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณตอสและคุณบรูคสามีคุณนุ่นกับคุณกบนะฮะคุณณัฐพงศ์บอกว่าเรามีแม็กควายนะโรนัลโดดาซิวาลิวาโดไม่กลัวใครอยู่แล้วคุณเอกแฟนแมนแท้อ้าวแฮร์รี่แม็กควายเกมแรกก็นะล็อกเพื่อนตัวเองซะแล
2: ้
0: ว
2: ไม่พอนะติดลาเมลิซันโดอีก
0: แ
2: ทนที่จะเสียลูกเดียวก็ไปเสียสองลูก
0: สองลูกทั้งนั
2: ้
0: น
2: ไปล็อกสองรอบทำไมก็ไม่รู้ลิซันโด
0: สวัสดีครับลิชาริซอนจะย้ายไปทรับซอนสปอร์ใช่ไหมเอาล่าสุดเป็นยังไงลิชาริซอน
2: ลิชาริซอนจะย้ายไปทรับซอนสปอร์เพราะว่าตลาดฝั่งนู้นยังเปิดอยู่
0: ย
2: แล้วก็เขาบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูลงตัวระหว่างนักเตะกับสโมสรเพียงแต่ว่าค่าตัวเนี่ยยังต้องตกลงอีกสักหน่อยแล้วก็คาดว่าลิชาริซอนเนี่ยจะได้ค่าเหนื่อยมากกว่าตอนอยู่สเปอร์อีก3เท่า
0: โอ้โห
2: ตอนไปอยู่ที่ตุรกีนะพี่เออเขาจะให้อีก3เท่าเลย
0: อย่างนี้ก็จะคึกคักนะ
2: โอ้โหกระจุยเลยที่นู่นที่ตุรกีเนี
0: ่
2: ย
0: ไปอยู่กับซาร่าใช่ไหม
2: ใช่อยู่กับซาร่าอยู่กับโอนาน่าไง
0: โอ้โห
2: ดีนะดาวินไม่ไหวตอนแรกมีข่าวว่าดาวินจะไปแต่ดาวินไม่ได้ไปแล้ว
0: เอาละที่นู่นก็น่าดูนะตรงนี้มีใครถ่ายไหมลีกตุรกีเนี่ย
2: ชูไหมพี
0: ่
2: พี่จุนมากอยู่เลย
0: เอาหรอ
2: โถวันนั้นผมดูไฮไลท์
0: บอสจุน
2: สวัสดีครับผมเพนกวิน
0: ลา

0: โอ้โหผมดูไฮไลท์ลีกตุรกีอยู่
1: เดี๋ยวนี้เขาตื่นกลางวันแล้ว
0: นัดล่าสุดเขาภาคซาร่าอยู่เลย
1: อ่ะ
0: เออผมไปดูไฮไลท์อย
1: ู่เดี๋ยวนี้เรียกไม่หันแล้วตุนน่ะบอกว่ามีทักษะหรือสกิลอะไรที่พี่เอกกับพี่อู๋ชอบที่สุดหรือคิดว่ามีประสิทธิภาพที่สุดและใช้ยากที่สุดในสนามครับผมคิดว่าบอดี้เฟนดีที่สุดและเรนโบว์แบบพี่เนม่าชอบทำยากที่สุด
0: อ๋อไอ้ท่าที่เขาเป็นลูกเล่นส่วนตัวของเขาในสนามนะ
1: คีบแล้วก็ม้วนที
0: ่
1: เรนโบว
0: ์แล้วถ้าหมุนเหมือนแอนโทนีนี่ยากไหม
1: เรือหมุนเพื่อหมุนอยู่กับที่ก็ชอบที่สุดเหร
0: อ
1: ชอบแล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดอ่ะคุณหนูชอบอะไร
0: แต่มันทำไม่ง่ายดิพวกเนี้ยผมว่ามันได้แค่พวกนักเตะบราซิลเลียนที่คิดจะทำแล้วหลังๆไม่ค่อยมีใครทำด้วยนะ
1: ผมชอบที่แบบอย่างเงี้ยที่โรนัลดินโญ่กับโดอ้วนชอบทำบ่อยๆอ่ะ
0: ไอ้กึกๆอ่ะนะ
1: แม่ที่เอาเท้าสะบัดแล้วก็ไปเกี่ยวอ่ะที่หลอกอ่ะ
0: อ๋อหลอกไปนอกลำตัวตัวเองแล้วก็กึกกลับมา
1: โอ้อันนั้นหลบได้ทุกคนเน
0: า
1: ะถ้ามันเก่งนะอย่างนั้น
0: ใช่ๆนึกออกละ
1: เออ
0: ยืนออกไปหน่อยแล้วก็เหมือนสะบัดข้อเท้า
1: เออจุ๊บๆอย่างเงี้ย
0: เออสะบัดข้อเท้ากึก
1: ๆหลบได้ทุกรอบอ่ะแต่ต้องเป็นระดับนั้นจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: คุณต้องมีสกิลที่มันเอาตัวรอดได้อยู่แล้วไม่ใช่ทำไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์แต่พวกนี้เขาทำแล้วมันได้ประโยชน์แล้วก็เลือกจังหวะที่จะควรที่จะใช้ไม่ใช่ใช้พร่ำเพรื่อ
1: ใช่
0: แต่หลังไม่ค่อยมีใครกล้าโชว์
1: ไม่ค่อยแล้วฟุตบอลสมัยนี้ไม่ค่อยละ
0: ยากแล้ว
1: โชว์หรอโค้ดอ้าวโชว์เกินเหตุไปนั่งไม่ค่อยละ
0: ในจังหวะการโยกตัวก็ด้วย
1: แต่ผมชอบอะไรที่เป็นที่โรนัลโดอ้วนทำโอ้โหผมชอบคุณอู๋เชื่อไหมเวลาบางทีนั่งเข้าห้องน้ำมันเบิร์นเนี่ยผมก็เซิร์ชดูโรนัลโดนะ
0: อานายนะจังหวะเขาตีวงว่าง
1: มันทำให้เวลาเราแบบท้องผูกๆแล้วมันดูลื่นไหลเพราะ
0: ทางที่ตัวเขาก็ไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบดูแบบเขาเรียกอะไรไม่ได้ปากเปรียวในเรื่องของสรีระ
1: อันนั้นคือตอนอวบแล้วไง
0: แต่ตอนอวบแล้วผมกำลังจะบอกว่าตอนอวบก็ทำได้
1: ทำได้เขาทำได้
0: แต่ตอนผอมก็ทำได
1: ้โอ้โห
0: อวบแล้วก็ทำได้
1: ไม่ห่วงอ่ะมันเหมือนสัตว์ประหลาดเลย
0: ผมยังไม่เคยเห็นใครวาดขาลักษณะตอนที่วิ่งไปด้วยแล้วก
1: ็สับไปด้วย
0: สับขาหลบด้วยการวาดขาซ้ายขวาได้สวยงามแล้วนุ่มนวลเหมือนโรนัลโดอ้วนมาก่อนบางคนอาจจะทำได้แต่ว่าความเร็วสู้ไม่ได
1: ้ถูกอาจอย่างซีดานสับได
0: ้ซีดานเขาจะช้า
1: แต่ช้ากว่า
0: เขาจะสโลว์หน่อย
1: ปุ๊บปุ๊บ
0: แต่โดอ้วนตอนที่พีคๆเนี่ยตอนวิ่งไปทำไปผมต้องทำได้ไงวะฟุบฟับฟุบฟับคือถ้ามีเสียงอ่ะได้ยินเสียงก็ฟับฟับฟับ
1: คือโรนัลดินโญ่ก็เร็วแต่ผมว่ายังแกงออกแข็งๆหน่อยนึง
0: ตัวเขาจะ
1: สวยเท่า
0: ตัวของหมวกเขาจะเก่งๆหน่อย
1: ใช่ใช่
0: เขาจะแข็งๆหน่อยแต่โดอ้วนนี่คือแบบโอ้ผมว่าไม่รู้ว่าไม่มีใครทำได้อีกแล้วจังหวะหลุดเดี่ยวไปแล้วคุณสับขาผ่านโกเนี่ยเข้าแน่นอน
1: แรดฟอร์ดอ่ะแรดฟอร์ดเป็นไง
0: โอ้โหเฮ้แต่ล่าสุดก็โอเคแล้ว
1: เนี่ยก็มีคนพูดถึงแรดฟอร์ดบอกว่าแรดฟอร์ดเล่นดีขึ้นนะครับ
0: ใช
1: ่มีคนหลายคนบอกแรดฟอร์ดเล่นดีขึ้น
0: แต่มัน ด้วยฟอร์มการเล่นก็ที่ผ่านมาก็มีวันที่เราชมเขาแล้วก็อีกแป๊บนึงแล้วก็จะมีวันที่เราทนไม่ได้กับเขาก็มี
1: ทัศนคติดีขึ้น
0: ครับ
1: แต่ผมเห็นเขายังไม่ค่อยวิ่งทำทางมากเท่าไหร่ไม่ค่อยเลี้ยงที่ได้บอลยืนนิ่งรอคอยเพื่อนเก็บอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดเอาเป็นว่าเขาขยันขึ้น
0: ครับ
1: กว่าเดิมเพราะเขารู้ว่ามีคนมอง
0: แน่นอนเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทำก็คือต้องก้มหน้าทำผลงาน
1: ใช
0: ่ให้แฟนบอลรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับเพราะว่าตอนนี้คุณทำอะไรไปมันก็ผิด
1: ถูก
0: มันไม่โอเคหรอก
1: ทำดีเสมอตัว
0: ใช่ทำดีเสมอตั
1: วโดนแน่ต้องเขียนนี่โดนแน
0: ่ต้องสะสมความดีไปเรื่อยๆจนแฟนบอลรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคละบางคนอาจจะไม่เชียร์เขาถ้าคุณตั้งหน้าตั้งตาทำผลงานปุ๊บเนี่ยบางคนอาจจะกลับมาเชียร์เขาก็ได
1: ้แต่ผม
0: ต้องพิสูจน์ด้วยผลงาน
1: ผมมองว่าเขาขยันขึ้นดีขึ้นแต
0: ่
1: ยังติดบางจังหวะที่เคลื่อนแลบทำทางไปแล้วน่าจะปล่อยบอลอ่ะลูกชอแลบหลายรอบแล้วไม่ให้ทันทีอะไรเงี้ยมันตัดเข้าในยิงติดบล็อกอะไรเงี้ย
0: ยิงเข้าก็ดีแต่ส่วนใหญ่ยิงไม่เข้า
1: ใช่ใช่ใช่นั้นก็ประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: บอกนะเอกคะฝากขอฟังเสียงนะอุ๋ยครั้งเมื่อตอนเข้ามาทำงานที่99วันแรกพูดยังไงบ้างจากเธอลงทุนแฟนบอล
0: โหหมายถึงอะไรอ่ะ
1: ไม่รู้ดิเขาบอกว่าเมื่อตอนที่เข้ามาทำงานที่99วันแรกพูดยังไงบ้าง
0: พูดยังไงบ้างก็ประมาณนี้ครับให้พูดยังไง
1: เอาเหรอ
0: เออ อาจจะเคารพรุ่นพี่มากกว่านี้ว่าอยู่ไปเรื่อยๆแล้วมันคุ้นชินไงมันคุ้นชินนะฮะแต่แรดฟอร์ดก็อย่างที่บอกไปดีขึ้นแต่ว่าเวลาเจอกับทีมใหญ่ๆหรือแม้กระทั่งคู่แข่งที่มันยกระดับขึ้นมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวต้องไปสู้อีกทีนึงว่าเขาจะสามารถทำได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับบอกว่าสวัสดีครับแมนยูตัวเยอะครับครบด้วยครับแต่เกรด B เกือบทั้งทีมส่วนเกรด A ก็ไม่ได้นะครับ A ทุกเกมครับเซ็งลุ้นท็อป7ไปก่อนเลยครับปีนี้สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคือเวลาซื้อกองกลางเนี่ยคุณผมว่าเขาได้เกรดที่มันไม่ใช่ระดับท็อปในวงการณช่วงเวลานี้นะพี่เอกทั้ง3คนเลยก็คือฝีเท้าโอเคน่าลุ้นไหมน่าลุ้นแต่มันยังไม่ใช่ตัวท็อปที่ทำผลงานได้ดีเมื่อซีซั่นที่แล้วไงทีเลมันเนี่ยโอเคผมว่าด้วยฟอร์มเนี่ยมันดูหน้าตื่นตาตื่นใจที่สุดละตอนที่ซื้อมานะ
1: ใช
0: ่แต่ว่าตัวท็อปที่แบบเป็นร้อยที่เขาย้ายไปทีมนั้นทีมนี้เนี่ยแมนยูไม่ได้ใครสักคนเลย
1: ผมว่าเขา
0: ตัวท็อปเลย
1: กลัวกับการจ่ายเงินหลัก
0: ร้อยล้าน
1: ละตอนนี้สถิติแพงสุด
0: ครับ
1: ที่แมนยูซื้อนักเตะยังหยุดอยู่ที่ป็อกบาอยู่เลยถูกไหม
0: ใช่ร้อยกว่านิด
1: เก้าสิบกว่า
0: 89ไหม
1: เออ89ประมาณ
0: 90
1: 89 90นอกนั้นคนอื่นขึ้นหลักร้อยกันหมดแล้ว
0: แอนโทนี่ก็ได้แอนโทนี่
1: 70แอนโทนี่75
0: แอนโทนี่เนี่ยถ้ามันรวมออปชันเนี่ยมัน100ล้านยูโรพี
1: ่
0: ถ้ารวมออปชันนะถ้าไม่รวมก็ประมาณ80กว่ายูโรแต่ก็ยังถ้าคิดเป็นจำนวนปอนด์น่าจะน้อยกว่าป็อกบา
1: น้อยกว่าป็อกบา
0: ใช่
1: มีป๊อกบามากสุดแล้วก็ลองมาลูกากูที่แมนยูซื้อเน
0: า
1: ะแต่คนอื่นเขาแตะล้านหมดเลยแต่วันนั้นผมดูเนี่ยบรรดาคนที่ค่าตัวแตะ100ล้านปอนด์ขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: มีคนที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกคือเดคแคลไลส์นะกับแจ็คกิลิชซึ่งก็ไม่ได้เป็นตัวหลัก
0: แจ็คกิลิชนี่โดนดีดทิ้งไปแล้ว
1: นอกนั้นยังไม่มีใครได้แชมป์นะไอ้เกินร้อยล้านอ่ะคุณอูดูดิสิ
0: เออ
1: ถูกไหมเวียด
0: ไอ้พวกอีซักไอ้พวกลิฟูฝั่งลิฟูนะ
1: เอนโซที่เกินอ่ะใครมอร์แกนโรเจอร์อย่างเงี้ย
0: แต่หลังๆนี่เพิ่งมาเกินไม่กี่คน
1: ยังไม่มีไอ้คนที่เกินร้อยแล้วได้แชมป์พรีเมียร์ลีก
0: ยัง
1: มีแค่เดคไลท
0: ์เพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นนักเตะที่มาจากทีมที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จมาก
1: ยังมาทีมใหญ่ก็จริงแต่อยู่ในระหว่างที่อยู่ทีมใหญ่ยังไม่ได้แชมป
0: ์ครับ อย่างตลาดรอบนี้พวกโตนารี่อะไรพวกนี้นะพวกระดับเป็นร้อย
1: ไม่มีใครได้แชมป์เราหาเหลี่ยมพูดเอาดีก่อน
0: แต่แมนซิตี้นี่กองกลางเขาระดับตัวเป็นร้อยหมดเลยนะเขาถอยมา3คนนี่ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยตัวละร้อยอ่ะคือเห็นแมนซิตี้คือเขาก็ชัดเจนเรื่องการลบกองกลางแบบน่าจะทั้งแผงออกไปเลยนะพี่เอกแล้วก็เอาตัวที่ใหม่ๆเข้ามาว่าจะเป็นเอลเลียตแอนเดอร์สันอายุบูวัตดี้เอนโซเฟรนันเดสก็คือแบบเฮ้ยทีมใหญ่ที่จะลบกองกลางออกไปเลยจากซีซั่นที่แล้วเกือบทั้งหมดแล้วก็ด้วยการเสริมกองกลางคนใหม่ระดับค่าตัวแบบนี้มาหมดเลยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกันบ่อยๆนะพี
1: ่
0: คือมิดฟิลด์ตัวเก่าของเขาเนี่ยน่าจะเหลือแค่มาเตโอโควาซิชคนเดียวนอกนั้นเนี่ยเขาขายทิ้งดีดออกไปหมดเลยแล้วได้มูลค่าด้วยเรื่องของเรื่อง
1: คือผมคิดว่าซิตี้เขาคิดหลักคิดเขาอย่างนี้ต่อให้เขาซื้อเอนโซ125
0: ครับ
1: คุณอู๋เชื่อไหมว่าเขาต้องมีหลักคิดอย่างหนึ่งว่าเขาจะต้องขายเอนโซในวันที่มูลค่าเหลือเท่าไหร
0: ่
1: เช่นสมมุติเซ็น5ปีสมมุติ
0: ครับ
1: ภายในสมมุติถ้ามันไม่เวิร์คจริงๆผ่านไป2ฤดูกาลหรือ3ฤดูกาลถ้าต้องขายเนี่ยต้องขายในวันที่เอนโซเหลือมูลค่า 60% ของ125
0: แล้วแต่ละคนที่เขาปล่อยไปอ่ะเป็นตัวที่มีมูลค่าน
1: ี่ไง
0: ไม่ได้ขาย
1: แบบหมด
0: ตายอยากนะ
1: ก็นี่ไง
0: บางคนที่เขาไม่ใช้จริงๆอ่ะเขาก็ขายได้ 5-60 ล้านนะแมนซิตี้เนี่ย
1: เขาวางเขาเรียกอะไรวางเป้าหมายในการซื้อขายนักเตะไว้แบบนี
0: ้ครับ
1: ปล่อยในวันที่ดูไรเดอร์ปล่อยไปเท่าไหร่อ่ะ
0: 50นิโก้50
1: ถูก
0: พวกนั้นคือไม่เอาแล้วแต่ขายระดับ50ล้าน
1: ดังนั้นเนี่ยอย่างเคสเอนโซเนี่ย125เขาก็อาจจะมองว่าเอ้ยอย่างน้อย125เนี่ยเวลาขายออกเนี่ย60 65 70ต้องมีเท่ากับว่าค่าตัวของเอนโซจริงๆเขาจ่าย80
0: ครับ
1: เอามาใช้3ฤดูกาล

0: การจ่าย80
1: ก็ถือว่าค่าใช้งานไปแล้ว
0: ถูกไหมคุ้มจะตายฤดูกาลอะไรฤดูกาลละ20กว่าล้าน
1: ใช่แล้วได้นักเตะระดับเวิลด์คลาสเข้ามาขนาดนี
0: ้ถูกไหมแล้วถ้าจะปล่อยต้องปล่อยในระหว่างที่มีมูลค่าเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้นักเตะอยู่ไม่ค่อยปล่อยให้นักเตะอยู่จนกลายเป็นลีเจนด์แล้วปล่อยไม่ได้อ่ะ
1: เขารีบตัดสินใจเร็ว
0: ถูก
1: บางครั้งเนี่ยซีซั่นหนึ่งไม่ได้ใช้ซีซั่นต่อมาถ้ามันไม่เวิร์คเขาเตรียมขายเลย
0: ปล่อย
1: ขายเลยแล้วนักเตะเนี่ยมันจะไม่ถูกด้อยมูลค่าลงไปในตลาดนักเตะ
0: ใช่
1: มันอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณไม่เหมาะสมกับแมนซิตี้นะเพียงแต่ว่าในสายตาทีมอื่นเฮ้ยยังเวิร์คอยู่ทีมอื่นยังกล้าซื้อในระดับ 5-60 ล้านอยู
0: ่อาจจะประมาณว่าอย่าปล่อยให้รักจนขายไม่ได้ขายแล้วทำร้ายจิตใจแฟนบอลเพราะถ้าปล่อยให้แฟนบอลรักมากจนเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยแฟนเมื่อวันที่ขายแฟนบอลจะไม่เห็นด้วยแมนยูเจอแต่แมนยูเจออารมณ์คนละแบบแมนยูคือ ขายไม่ออกเพราะมันเล่นไม่ดีมูลค่ามันตก
1: แล้วก็ค่าเหนื่อยแพงไอ้ตัวจะขายค่าเหนื่อยแพงแล้วเป็นอุปสรรคหลักเลย
0: ใช่ไหมอย่างลิเวอร์พูลอาจจะเจอเคสอย่างโมเมซาร่าแกวันนี้มีสื่ออังกฤษของสกายมั้งเขาก็วิเคราะห์ว่าซาร่าเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต่อสัญญาไปก็ต่อให้ยกเลิกสัญญากันก็ไม่ได้ตังค์อ่ะ
1: ก็ไม่ได้ดันไปปล่อยให้เขาฟรีไปเลย
0: อะไรอย่างนั้นมันจะไม่ได้ตักอย่างฟานไดเหมือนกัน
1: ครับ
0: เคสของฟานไดเนี่ยถ้าจะปล่อยก็เลยช่วงอายุเลยช่วงอะไรที่มันจะได้ตังค์แล้ว
1: ไม่มีมูลค่าแล้ว
0: มันจะเป็นลักษณะของโอ้เป็น
1: ก็เสียฟรีไป
0: มันเป็นรีเจนต์ของทีมมันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็แต่แมนยูมันคนละแบบถ้าปล่อยต้องปล่อยในมันปล่อยได้ตังค์ก
1: ็ไม่ถ้าจะไม่มีใครได้กำไรเลยมั้งหลังๆอ่ะคือถ้าเป็นคนที่มันได้กำไร
0: จริงๆเล่นไม่ได
1: ้คนที่จะเสียไปจริงๆก็ต้องเป็นระดับแบบเฮ้ยท็อปตัวท็อปฟอร์มดีแล้วทีมอื่นมาฉกแล้วแมนยูขวางไม่ได้อะไรเงี้ยแต่หลังๆนี่แบบดูแต่ละคนเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่คือพอซื้อปุ๊บแล้วคุณจะทำกำไรหรือว่าเอาเงินเข้าสโมสรในการขายนักเตะแบบดูแล้วมันจะขาดทุนน้อยที่สุดเนี่ยแมนยูทำแทบไม่ได้เลยแต่ละตัวนี้เอามาใช้ปุ๊บแล้วพอไม่เวิร์กเนี่ยไอ้ตัวนั้นของแมนยูเนี่ยมันแทบจะไม่มีมูลค่าเลยนะ
0: ครับผมมีทักทายเข้ามาคุณสกายแมนนะครับทาง Facebook สวัสดีพี่เอกฮิมพี่อู่เล็กนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณวรยุทธบอกฝนตกแล้วครับพี่นะครับถ้าผลงานลุ่มๆดอนๆก็ต้องให้ความชอบต้องให้ความชอบธรรมกับคาริกนะโค้ช2คนก่อนช็อปเป็นร้อยเลยแต่คาริกเจียดเงินซื้อ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกไทยลีกเนี่ยดูค่ายไหนครับตอนนี้ผมมีแต่โมโนจะถ่ายไหมปีก่อนยังดูได้จากคุณเจี๊ยบขอนแก่นไทยลีก UAS
1: ใช่ไหม UAS ครับ
0: โมโนดูไม่ได้ใช่ไหม
1: อาจจะต้องดูผ่านแอปของ AS
0: แล้วก็คุณบอพิษทักทายเข้ามาสวัสดีครับบอกพี่ครับเชลซีของแท้ไหมจากคุณเนลินนะครับ
1: ออกสตาร์ทมาได้ตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งการเสริมทัพทั้งตลาดนักเตะเขาดูคึกคักมากๆนะเชลซีเนี่ยแล้วก็กุนซือแล้วการทำทีมแล้วซีซั่นนี้เขาไม่มีภารกิจอื่นอันนี้สำคัญ
0: ครับ
1: นี่คือจุดที่ทำให้เขามีโอกาสได้ลุ้นในพรีเมียร์ลีกยาวๆนะครับเห็นเชลซีเสริมทัพแล้วก็โอ้โหพี่ไปดูขาออกเชลซีเลยขาออกเชลซีนี่เขาบอกว่าค่าตัวนี่คือแบบขายตัวเชลซีเป็นทีมนะที่นักเตะบางทีเขาไม่ใช้อะเขาขายได้กำไรทุกตัว
0: ขายได้ตังค
1: ์กำไรตัวหนึ่งนี่20-30ล้านขี้หมูขี้หมาต้องมี
0: ใช่คือ เรื่องตลาดนักเตะช่วงหลังนี่ทำพวกเชลซีกับซิตี
1: ้
0: ทำได้ดี
1: เห็นเชลซีบางคนเนี่ยเขาซื้อมาแบบเล่นๆบางคนอาจจะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เป็นข่าวมากแต่เวลาเขาขายแล้วเขาไม่ได้ใช้เนี่ยเฮ้ยมันได้กำไรว่ะ
0: ผมนึกอะไรรู้ไหมผมนึกแมนซิตี้เหมือนพวกที่เศรษฐีตังค์เยอะแล้วซื้อนาฬิกาซื้อรถคลาสสิก
1: เก
0: ็
1: บไว้
0: แล้วปล่อยก็ปล่อยได้ตังค์
1: ให้มันเพิ่มมูลค่าม
0: ันเพิ่มมูลค่า
1: เชลซีก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าเชลซีจริงๆเนี่ยขาเข้าของเขาเนี่ยมันก็มูลค่าเยอะมากแต่ว่าเขาขายนักเตะออกจากทีมไปก็ได้เยอะมากกว่าขาเข้าด้วยซ้ำ
0: คุณทันเทพนะฮะบอกว่าก็พอเข้าใจว่าเป็นมรดกบาปที่ SK ทำเอาไว้ใครเอ่ย SK แต่ควรจะดีกว่านี้มีแค่นี้เล่นอีก10นัดตัวก็เจ็บเกือบหมดทีม
1: อันนี้หมายถึงทีมไหนอันนี้ทีมไหนเน
0: ี่
1: ย
0: เออหมายถึงทีมอะไรครับคุณทันเทพอันนี้ที่ส่งมาทาง Facebook นะ SK SK นี่หมายถึงผู้จัดการทีมคนไหนคุณหนูผมนึกไม่ออก
1: เขาหมายถึงทีมอะไรก่อน
0: เออเขาไม่ได้บอกไง มีแค่นี้เล่นอีก10นัดตัวก็เจ็บหมดทีแล้ว
1: ทีมอะไรอ่ะ
0: แมนยูมีใคร SK มั้ย
1: นึกไม่ออกกันนะ
0: เอริกเทนฮากหรอก็ไม่ใช่
1: S อะไรอ่ะเออนี่คุณผม
0: รูเบนนาโมลิมก็ไม่ใช่ S ใช่ไหมใครเอ่ยคุณธันเทพส่งมาใหม่เนาะว่าหมายถึงทีมอะไร
1: อันนี้บ่นแมนยูใช่ไหม
0: เอิ่มบ่นใคร
1: น่าจะแมนยูหรือเปล่าแต่แมนยูก็เพิ่งชนะนะ
0: ครับ
1: อ
0: ่ะก็ประมาณนี้เนาะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันอีกสักครู่หนึ่งดีกว่านะ
1: ครับ
0: 18:34พักอีกครู่เดียวได้เดี๋ยวช่วงหน้ามีคอนเทนต์หนึ่งนะครับที่ทาง BBC Sport เขาจัดอันดับมาก็อาจจะไม่ตรงใจผมสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวถามคุณอู๋ก็ถามคุณผู้ฟังว่าตรงไหนเขามีการจัดอันดับการย้ายทีมที่มันพลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกไปอ่ะ10อันดับว่าใครบ้างที่การย้ายทีมอันนี้มันทำให้โอ้โหมันส่งผลกระทบมันเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร
1: ์ก็คือนับตั้งแต่หลายๆตลาดที่ผ่านมา
0: ถูกตั้งแต่เริ่มต้นพรีเมียร์ล
1: ี
0: กว่าการย้ายทีมอันไหนมันเปลี่ยนประวัติศาสตร์ผมไม่ได้หมายถึงแพงหรือถูกหรืออะไรอย่างนี้เนาะแต่มันเป็นการทำให้ประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเปลี่ยนแปลงไปมี10อันดับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาครับ

0: FM 99
1: เช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคาแบบคาสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 9
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: สวัสดีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ99 Guru นะครับ3ช่องทางที่พูดคุยกับเรา SMS 4689899ทาง YouTube FM 99 Active Radio แล้วก็ทาง Facebook Live ก็เช่นเดียวกันนะครับ3ช่องทางเลยนะข้อความทาง SMS เนี่ยผมเก็บเพิ่มเติมหน่อยนะครับบอกว่าผู้จัดการทีมใหม่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ย มีใครสอบผ่านบ้างแล้วก็ผีกับผงปีนี้ใครจะอันดับดีกว่ากันถามเรา
4: สอบผ่านเนี่ยมันผ่านมาเพียงแค่สองเกมเองคือถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเฮดโค้ชประมาณครึ่งลีกนะพรีเมียร์ลีกอ่ะแต่ถามว่าใครสอบผ่านถ้าให้ตอบเอาแบบสั้นๆแต่ว่ามันไม่ใช่บทสรุปทั้งหมดนะผมว่าคนที่ทำผลงานได้เกินกว่าที่เราคิดเอาไว้ก็หนีไม่พ้นชาบี้อลอนโซของเชลซี
3: อ
4: ่ะที่พาทีมเก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่ผมเซอร์ไพรส์แล้วผมยอมรับเลยว่าผมคิดว่าเขาน่าจะมาตรฐานต่ำกว่านี้คือนิวคาสเซิลพี
3: ่ไยสเลอร์
4: มาเซียสไยสเลอร์ด้วยการเปลี่ยนแปลงของนิวคาสเซิลนักเตะดีๆออกไปเต็มเลยนะ
3: ออกแต่ตัวท็อปๆทั้งนั้นเลย
4: ใช่แล้วไยสเลอร์ก็เอาแน่นอนก็เป็นกุนซือหนุ่มมือใหม่มาจากลีกซาอุดิอาระเบียอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่าไม่น่าจะเริ่มต้นทำได้ดีขนาดนี้แต่ว่าการที่นิวคาสเซิลมี4แต้มแล้วก็ฟอร์มการเล่นจากการเล่นทั้ง2เกมแรกเนี่ยเฮ้ยมันน่าสนใจ2เกมแรกนะแต่หลังจากนี้อาจจะดีต่อไหมค่อยไปลุ้นกันโหสองนัดผมว่าตอบไม่ได้หรอกใครว่าสอบผ่านบ้างยังอีกไกลยังอีกไกล
3: มีบอลมัดเองก็ดูแล้วก็น่าเสียดายแทนเนาะเกมแรกนี่เกือบจะได้แต้มกับซิตี้อยู่แล้ว
4: ก็ไปโดนแซง
3: ไปโดนแซง
4: ลูกท้ายเกม
3: เกมที่สองเนี่ยก็มาเสมอเอเวอร์ตัน
4: ครับ
3: ผมว่าจริงๆควรก็การเสียผู้จัดการทีมออกไปด้วยอะไร
4: เล่าหน้าไป
3: แล้วก็เจอแต่คู่แข่งที่ก็แข็งทั้งสองเกมในเกมเปิดเลยเนาะตอนนี้ก็อยู่อันดับ14
4: คือฟอร์ม
3: มีแค่แต้มเดียว
4: คือถึงแม้ว่าจะมีแต้มเดียวแต่ว่าไปดูฟอร์มแล้วเนี่ยอันนี้ก็น่าพูดถึงเพราะว่ามาโก้โรเซอร์ทำบอลมาเหมือนน่ากลัวได้2นัดที่ผ่านมาผมว่าใกล้เคียงกับตอนที่อิราล่าอยู
3: ่ใช
4: ่จริง
3: ดีทำดี
4: เหมือนไม่ได้เปลี่ยนกุนซือยังไงเลย
3: ครับ
4: ส่วนอีกทีมนึงเนี่ยผมว่าเขาดีตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วแต่ว่านี่ไม่ได้มีเปลี่ยนกุนซือคือคิดแอนดรูของเบรนท์ฟอร์ดผมว่าคิดแอนดรูซีซั่นแรกเขามาคุมทีมผลงานก็เกินเป้าเกินคาดไปมากแล้วซีซั่นเนี้ยผมว่าเขาทำทีมเบรนท์ฟอร์ดขึ้นมามี4แต้มเนี่ยแล้วฟอร์มการเล่นแต่ละเกมเนี่ยผมว่าซีซั่นเนี้ยเบรนท์ฟอร์ดจะเป็นทีมตัวอันตรายของบรรดาทีมใหญ่ได้ง่ายๆเลย
3: กดสเปอร์ซะ3
4: ใช่
3: ดอกแล้วก็เกมล่าสุดก็บุกไปเสมอกับลีดส์นะครับส่วนทีมที่น่าผิดหวังก็นั่นแหละครับท็อตแนมกับสเปอร
4: ์สเปอร์ก็เปลี่ยนแปลงเยอะไปหรือ
3: วิลล่านี่
4: วิลล่าก็เสียตัวหลักไปเยอะมากผมว่าทีมเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการก่อร่างสร้างตัวสักพักหนึ่ง
3: โอ้โหแต่พอผ่านไป2เกมแล้วทั้งวิลล่าแล้วก็สเปอร์ไปอยู่ท้ายตารางยิงใครไม่ได้เลยเสีย5ลูกเนี่ยก็ผิดความคาดหมายเหมือนกันนะ
4: คืออย่างน้อยๆคุณขี้หมูขี้หมาต้องยิงได
3: ้
4: เลยแพ้ก็ต้องยิงนะถ้าค
3: ุ
4: ณเสริมขนาดนี้แล้วก
3: ็ต้องดูนะครับอ่ะที่ถามมาว่าใครสอบผ่านบ้างมันเพิ่งผ่านไป2เกมแล้ว
4: 2เกมเอง
3: ขอรอหน่อยนะครับ
4: แต่ที่น่าเป็นห่วงอีกคนหนึ่งนะผมขอพูดเพิ่มนิดนึงก็คือปิอาซาชของคริสตัลพาเลทเพราะว่าพาเลทไม่มีแต้มเลยแล้วก็นักเตะจริงๆนี่ก็ขาเข้าไม่ได้ดูหวือหวาขาออกโอเคคุณเก็บอิสมาอิลซาไว้ได้แต่ในระยะยาวเนี่ยถ้ามันไม่ใช่โอลิเวอร์กาสเนอร์ทำพาเลทผมว่าโอ้โหปิอาซาชก็น่าจะเป็นงานหินเลยอ่ะงานยากเลยอ่ะนะครับถ้าคุณจะพาพาเลทขึ้นมาป้วนเปี้ยนกลางตารางคะแนนได้สบายๆเหมือนก่อนเนี่ยผมว่าซีซั่นนี้อาจจะยากแล้ว
3: ครับผมพี่ลงท้ายด้วย933นะบอกว่าแมนยูตัวเยอะครบแต่เกรด B เกือบทั้งนั้นเกรด A ก็ไม่ได้ A ทุกเกม
4: ครับ
3: เซ็งครับลุ้นท็อป7ไปก่อนเลยปีนี้
4: ก็เห็นด้วยเห็นด้วย
3: แล้วก็บอกว่าพี่เอกฮิมซอย67ทำไมพี่เอกไม่ให้เขาเข้าไปเดินเล่นล่ะครับคืออันนี้หมายความว่าไงเอ่ยพ
4: ี่
3: สวัสดีพี่ทำไมพี่เอกไม่ให้เขาเข้าไปเดินเล่น
4: พี่เอกมีไปคุยอะไรกับเขาไว้ก่อนหน้านี้ป่ะผมไม่รู้อยู่แล้วอันนี
3: ้เรื่องอะไรอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่รู้ต้องประติดประต่อกันใหม่อ่ะ
3: เมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรป่ะ
4: เหมือนเขาคุยอะไรกับพี่ค้างไว้หรือเปล่าคนเนี้ย
3: ไม่มีนะ153พี่ก็เพิ่งส่งมาบอกว่ามีท่านหนึ่งบอกแมนยูไม่มีเกรด A แต่ผมว่าบรูโน่ A เอ็มโบโมก็จริงแต่แหวกกองหลัง A ได้สบายๆปีนี้แมนยูขอสร้างทีมสปิริตก่อนครับอย่างอื่นจะตามมา
4: คร
3: ับ ผมขออย่างเดียวรู้ดูกันเนี้ย
4: ขอ
3: ชนะในเกมที่ควรจะชนะข
4: ้อ
3: ที่1นะ2เจอท็อป6สู้ให้ได้สูสี
4: ผล
3: ขอชนะบ้าง
4: อ
3: ขอชนะบ้างอย่าแพ้อย่างเดียว
4: ครับ
3: แค่นั้นแหละแล้วก็ลุ้นท็อป4ท็อป6ไปให้จนปลายฤดูกาล
4: อย่าเป็น
3: แบบเกมที่เจอกับฮาวเอางี้ดีกว่า
4: อย่าไปแพ้กับทีมที่มันไม่ควรแพ
3: ้เออแพ้ก็แพ้ให้กับทีมที่สมควรแพ้เออ
4: คือบางนัดเนี่ยผมว่าเวลาเจอทีมที่กลุ่มลุ้นแชมป์เนี่ยควรจะสู้ให้มันดูดีหน่อยถึงจะแพ้ก็ไม่เป็นไรอันนี้เราเข้าใจได้และเหตุและผลใช่ไห
3: ม
4: แต่ว่าเวลาเจอทีมกลางตารางคะแนนเนี่ยพยายามจะไปพลาดให้กับบรรดาทีมกลางตารางคะแนนบ่อยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเจอทีมท้ายตารางคะแนนเนี่ยควรจะต้องชนะเลยด้วยซ้ำน
3: ี่
4: คือเอาผมว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ทั่วๆไปอะที่มันต้องทำให้ได้ทั้งหมดอ่ะเพราะถ้าคุณดูแล้วบรรดาทีมที่มันควรจะต้องเก็บแต้มได้ไม่ว่าจะเป็นทีมกลางตารางหรือว่าทีมด้านล่างของตารางคะแนน
3: ผมยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างง่ายๆนะถ้าพูดแบบให้เห็นภาพง่ายๆนะคุณเล่นในบ้านกับซันเดอร์แลนด์กับฟูลแลมกับโคเวนทรี
4: ต้องชนะให้หมด
3: มันต้องชนะ
4: ต้องชนะให้หมด
3: แต้มหมดไง
4: หรือแม้กระทั่งเอาพี่2นัดแรกมันต้องมี6คะแนนเต็มแล้ว
3: มัน
4: ไม่ต้องมี3แต้มไม่ใช่
3: คุณไปเยือนแซฟฟอร์ดบิดแพ้ได้มั้ยแพ้ได้
4: แพ้ได้อยู่แล้ว
3: ไม่ว่ากัน
4: แต่แพ้เอาจริงๆก็ขอนิดนึงว่าแพ้ให้แบบรู้สึกแบบเราไม่เสียดาย
3: ชนะเป็นโบนัส
4: ก็คือแบบเฮ้ยเล่นได้ขนาดนี้ถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรฟุตบอลมันแพ้ได้อยู่แล้ว
3: อย่าให้เล่นในบ้านใช่มั้ยเจอซันเดอร์แลนด์แล้วโดนซันเดอร์แลนด์บุกมากดคาบ้านอย่างเงี้ยไม่เอา
4: เออ
3: มันต้องคงเส้นคงวามันต้องมีมาตรฐานไม่ใช่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอย่างเง
4: ี้
3: ยมันจะลุ้นไม่ได้
4: น
3: ี
4: ่แหละนะครับแล้วก็การมาเล่นแชมเปี้ยนลีกผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้แมนยูเองก็ต้องปรับตัวถ้าคุณเสริมแค่นี้แล้วคุณมีภาระในถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนลีกด้วยเนี่ยก็หนักหนาสาหัสนะก็เติมตัวแค่นี้แล้วพี่คิดภาพไปเจอบาเยิร์นมิวนิกเลยอาจจะฝันร้ายก็ได้นะ
3: น
4: ั่
3: นแหละนั่นแหละ
4: อาจจะยากไปเลย
3: แล้วฤดูกาลนี้มันมีในถ้วยใหญ่ของยุโรปมา
4: ใช่คุณต้องไปเล่นไปเจอทีมระดับท็อปอ่ะ
3: บอกว่าได้ข่าวว่าวันนี้แมนยูปฏิเสธไม่ขายจันดูซิเจอชูซิกเซ่กับเอเวอร์ตัน
4: ใช่ใช
3: ่ได้บอกว่านักเตะไม่ได้มีไว้ขายแต่มีไว้ด่าจริงไหม
4: ก็คือเอาง่ายๆที่ไม่ขายว่ามันไม่ได้ใครดีกว่าถ้าได้ก็คงอาจปล่อยจานดุให้เอเวอร์ตันไปแล้วพอไม่ได้ปุ๊บเขาก็เก็บเอาไว้ก่อนนะครับดีกว่าที่จะไม่มีใครมาทดแทนเลย
3: อ๋อผมรู้แล้วท่านนี้นี่ก็ส่งมาแซวเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเลย
4: เรื่องอะไร
3: เขาบอกว่าสวัสดีพี่เอกฮิมซอย67เขาหมายถึงที่พัทยาว่าทำไมพี่เอกไม่ให้เขาเข้าไปเดินเล่นหมายถึงไม่ให้ทหารเข้าไปเดิน
4: คือถ้าซอย6อย่างเดียวผมเข้าใจไอ้67ผมนึกว่าไอ้67ที่เด็ก
3: นั่นน่ะสิผมก็เลยงง
4: คือถ้าซอย6ที่เขาแซวอันนี้ผมเข้าใจ
3: ก็ผมก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ชอบทำอะไรแบบนี้แหละ
4: แต่เขาบอกเขามีข้อห้ามนี่ใช่ไหมหลายข้อห้ามเลยว่า
3: คุณห้ามได้ไหม
4: ระยะเวลาเขาบอกบางสถานที่ก็ห้ามเข้าหรือแม้กระทั่งบางช่วงเวลาแต่เขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจน
3: คุณห้ามได้ไหมเขาสมมุติน้องๆสาวๆใช่ไหม
4: welcome
3: เขานั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือเขาเดินออกมาที่ชายหาดเขาไปนัดเจอได้ไหมอ่ะก็ได้ไง
4: ก็ได้หมด
3: คุณไปทำเหมือนตลกอ่ะมันเล่นขายของอ่ะ
4: แล้วคนเขามาเพียบเลยนะเป็นพันเลย
3: คุณห้ามได้ไหมล่ะ
4: มัน
3: ห้ามไม่ได้หรอก
4: คืออาจจะมีกฎออกมาเป็นอย่างนั้นแหละ
3: ในทางปฏิบัติมันห้ามเขาไปสาดกระสุนกันไม่ได้หรอก
4: พี่แล้วเขาไม่ได้ขึ้นฝั่งมา8 9เดือนนะ
3: อันแหละ
4: เขาลอยลำอยู่8 9เดือนเลยนะเขาก็มาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเราเงินก็สะพัดเขาบอกเงินสะพัดน่าจะหลายร้อยล้านเลยนะ
3: ประมาณนั้นนะครับเขาบอกว่า
4: คุณนี่น้องอาร์มบอกว่าเมื่อกี้ยังเห็นพี่เอกฮิมอยู่ที่ Y Entertain Award อยู่เลยวาร์ปไวมาก
3: รถไฟฟ้ากลับมา เอาจริงๆวันนี้ผมก็อยากหาคือเกรงใจอ่ะคุณหนู
4: ครับ
3: เวลามีงานหรือมีอะไรทีมันจำเป็นต้องมาลงวันพฤหัสทุกทีคราวที่แล้วก็ลงพื้นที่ไปถ่ายงานใช่ไหม
4: บางทีก็ไปต่างจังหวัด
3: ใช่มันก็ลงวันพฤหัสพอดีก็เลยวันนี้ก็ต้องเข้ารับหน้าที่ไว้นะครับ
4: ครับ
3: อ้าวมาสักครู่นี้นะครับอันนี้บอกว่าทัพเรือเขาห้ามเองก็ใช่ไงครับทัพเรือห้ามเองฮะ
4: เออเป็นกฎของเขาม
3: ันห้ามมันไปห้ามไม่ได้หรอกไอ้เรื่องแบบนี
4: ้ผมไปดูสำนักข่าวบางคนโอ้ยข้อห้ามเต็มเลยพี
3: ่
4: แต่มันจะทำได้กี่ข
3: ้
4: อ
3: ใช่ใช่ใช่คือผมก็เลยบอกว่ามันห้ามไม่ได้หรอกไอ้ของเรื่องแบบนี้เนาะเอาไปดูเรื่องที่ผมทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้นี่ทาง BBC นะ
4: ครับ
3: อเล็กซ์บายซาวเนี่ยเขาจัดอันดับการย้ายทีมที่มันพลิกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกไปคุณอู๋ดูว่ามันตรงกับที่คุณอู
4: ๋
3: มองไว้บ้างไหมอะไรบ้างไหมเนาะแต่มีหลายคนอยู่ที่ผมมองว่าก็ยังไม่ถึงหรือยังมีคนอื่นที่ดูแล้วมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกมากกว่านี้หรืออะไรอย่างนี้เนาะ
4: อ
3: ้าวลองมาดูกันนะครับเป็นคอลัมนิสต์ของ BBC เขาบอกว่าเป็น10อันดับแรกในความเห็นของเขาก็คือมิสเตอร์อเล็กซ์บายซาวเนี่ยนะครับอันดับ10เอาอันดับ10ก่อนเขาบอกว่าเป็นปีเตอร์เช็คจากแรนส์ที่ย้ายมาเชลซี
4: ครับ
3: นี่เขาบอกว่าเป็นการเหมือนเป็นการเซ็นสัญญาประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลยค่าตัว7ล้านปอนด์เมื่อกรกฎาคม2004
4: นะครับ

0: เช็คเนี่ยเสียประตูในฤดูกาลแรกในพรีเมียร์ลีกไปแค่15ประตู
1: ครับ
0: ใน2004-2005ในยุคของมูรินโญ่เนาะแล้วก็เสียสร้างสถิติไม่เสียประตูติดต่อกันยาวนานถึง 1,025 นาทีปิดฉากฤดูกาลแรกด้วยสถิติคลีนชีทสูงสุดเป็นประวัติการถึง24นัดโอ้โห
1: แล้วก็15ลูกก็สุดยอดแล้วพี่
0: ใช่11ฤดูกาลกับเชลซีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยแชมป์คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกโดยเชลซีเนี่ยได้เงินคืนจากค่าตัว7ล้านปอนด์ที่จ่ายไปให้แรนสบายๆ
1: คร
0: ับ นี่คือหนึ่งในการเซ็นสัญญาผู้สาประตูที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในพรีเมียร์ลีกอันนี้คือ
1: แน่นอน
0: คอลัมนิสต์ของ BBC เขา
1: เพราะว่าสุดท้ายปลายทางแล้วเขาคือตำนานของพรีเมียร์ลีกไปแล้ว
0: ถูกต้อง
1: ค่าตัวนี่คือแบบเหมือนได้ฟรีนะ
0: จริงเจ็ดล้าน
1: ได้ฟรีอะเหมือนไม่เสียตังค
0: ์
1: อะ
0: ใช่ นะครับอันดับ9เขาให้อลันเชลเลอร์จากแซมตันมาแบล็กเบิร์น
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปวัดช่วงที่จากแบล็กเบิร์นไปนิวคาสเซิลด้วยนะเพราะอะไรเพราะจากแซมตันมาแบล็กเบิร์นมันคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไง
1: ครับไปคว้าแชมป์ที่นู่น
0: ใช่จากแบล็กเบิร์นไปเซาไปนิวคาสเซิลเนี่ย15ล้านปอนด์อันนั้นไม่ได้แชมป
1: ์อันนั้นแพงด้วย15ล้านตอนนั้นเนี่ย
0: ก็แบ็กเบิร์นเนี่ยหลังจากจบอันดับ6ในดิวิชั่น2ก็คือดิวิชั่น2เดิมเนาะเป็นการการันตีการได้เล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกเนี่ยก็อารันเชลเลอร์นะย้ายจากซาวด์แฮมป์ตันมาอยู่กับแบ็กเบิร์นด้วยสถิติที่เป็นสถิติของเกาะอังกฤษในวันนั้นนะครับ 3.6 ล้านเชลเลอร์วัย21ปีกด16ประตูจากการลงสนาม21นัดแรกในพรีเมียร์ลีกนะก่อนที่จะบาดเจ็บแล้วก็ทำให้แบ็กเบิร์นจบอันดับ4ในฤดูกาลแรกบนลีกสูงสุดแต่ฤดูกาลถัดมานี่สิครับคุณหนูกดไป31ประตูในพรีเมียร์ลีกโอ้โหแล้วก็อีก34ประตูในฤดูกาล 94-95 ก็คือฤดูกาลถัดมาที่ได้รองแชมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ในฤดูกาล 94-95 ที่พาแบล็กเบิร์นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดนับตั้งแต่ปี1914พูดง่ายว่าการซื้ออลันเชลเลอร์เข้ามาเนี่ยยิง2ฤดูกาลเนี่ยโอ้โหกดไป60กว่าประตูอ่ะกับแบล็กเบิร์นอ่ะ
1: ค่าเฉลี่ยฤดูกาลหนึ่งเนี่ยต้องมีประมาณเกือบ40ลูก
0: กับ40ลูก
1: เชลเลอร์นะ
0: สุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็จัดให้อยู่ในอันดับ9นะครับในสัญญาจากแซมตันไปแบ็กเบิร์นแต่จริงๆผมว่าสูงกว่านี้ก็ได้นะไม่ได้อยู่อันดับ9ล่ะ
1: อ๋อถ้ามองถึงความสำคัญและชื่อเสียงเชลเลอร์ใช่ไหม
0: นะครับอันดับ8นะครับเขาจัดให้การเซ็นคาร์ลอสเซเวสจากโคลินเทียนมาอยู่เวสต์แฮ
1: ม
0: นะครับอันนี้ก็อาจจะมองเรื่องของนอกจากจากโคลินเทียนมาเวสต์แฮมแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องต่อเนื่องจากเวสต์แฮมไปแมนยูอะไรต่างๆอีก
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็มองถึงเรื่องของการที่เป็นดีลช็อคโลกนะครับที่เวสต์แฮมเนี่ยไปปาดหน้าสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วโลกเลยที่ดึงคาร์ลอสเซเบสกับฮาเวียร์มาสเคราโน
1: ่ครับ
0: มาอยู่กับทีมของอลันพาดิว
1: จำได้
0: ทั้งที่เวสต์แฮมกำลังหนีตกชั้นอะ
1: แล้วเขาเป็นของเอเย่นใช่ไหม
0: ใช่
1: ของอะไรนะชูรับเชียนอะไร
0: เชียชูรับเชียน
1: ใช่ตอนที่เป็นปัญหาใหญ่ในการย้ายตัวกันอยู
0: ่นะฮะก็11นัดสุดท้าย
1: ครับ
0: นะเวสต์แฮมฮึดชนะถึง7เกมเตเวสซัดคนเดียว7ประตู
1: คือคำถามคือไปอยู่เวสต์แฮมทำไม
0: เอออะไรอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งที่ดีลที่แบบช็อคพรีเมียร์ลีกเหมือนกัน
1: คือหลังจากนั้นเขาก็อยู่กับทีมใหญ่มาโดยตลอด
0: ใช่ครับก็อันดับ7จากโรบินโญจากมาดริดมาแมนเชสเตอร์ซิตี
1: ้ครับ
0: 32.5 ล้านปอนด์อันนี้เนี่ยอาจจะไม่ตรงกับผมนิดนึงเนาะแต่เขาก็มองถึงเรื่องของผลจากการที่ย้ายมาอยู่กับซิตี้แล้วซิตี้มีกลุ่มทุนอาหรับเข้ามาซื้อต่อเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มันเปลี่ยนแมนซิตี้ไป
1: โรบินโญน่าจะเป็นเบอร์แรกๆเลยมั้ง
0: ใช่
1: ตอนที่เขามาเขาเรียกอะไรมาเทคโอเวอร์แล้วก็กลายเป็นนักเตะคนแรกๆเลยที่เหมือนมาเปิดอะไรใหม่ๆให้กับแมนซิตี้อ่ะ
0: ตอน
1: นับหนึ่งเรื่อง
0: จำได้ไหมว่าก่อนหน้านั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นเจ้าของโดยใครเป็นคุณทักษิณ
1: ใช่ครับ
0: ยุคนั้นเองมีเอลาโน่บลูแมน
1: ยังไม่ดัง
0: ซิมจีไห่และมาเตะกระชับมิตรที่ไทยด้วย
1: ครับ
0: มีวาเลรี่

0: ยีนอฟมั้ง
1: อืม
0: มีนักเตะบัลแกเรียอะไรต่างๆเนี่ยมากระชับมิตรได้ดาริอุสวาเซล
1: ครับ
0: พอกลุ่มทุนอาบูดาบียูไนเต็ดกรุ๊ปเนี่ยมาเทคปุ๊บโอ้โหได้โรบินโญ่เ
1: น
0: ี่ย
1: น่าจะเป็นคนแรกๆเลย
0: คนแรก
1: ๆใช่
0: นะครับมันเลยทำให้กลายเป็นว่าเป็นการเปิดยุคสมัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่หลังจากนั้นก็กลายเป็น
1: ซิตี้ที่แบบ
0: ฟ่อนเงิน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็ใช้เงินเป็นเศษเงิน
0: ใช่
1: เป็นเรื่องปกติไปเลย
0: แฟนบอลเข้าสนามด้วยการใส่หมวกอาหรับอ่ะใส่ที่คุ
1: ม
0: หัวอาหรับนะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เขามองว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนของพรีเมียร์ลีกเน
1: าะเพราะว่ามันการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของแมนซิตี้ไปเลย
0: อะไรประมาณนั้นนะครับอันดับ6นะเขามองว่าเฟอร์กิวฟันไดจากแซมตันไปลิเวอร์พูล75ล้านปอนด
1: ์
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของพรีเมียร์ลีกเลย
1: แล้วแพงในระดับที่คิดว่าไม่น่าแพงขนาดนี
0: ้ใช่แต่
1: คล็อปกล้าซื้อ
0: แต่75ล้านปอนด์เนี้ยโอ้โหคุณหนูคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
1: โอ้โหจบไปแล้วไม่มีใครพูดถึงเรื่องค่าตัวอีกแล้วตอนซื้อมาเนี่ยมีเครื่องหมายคำถามเยอะแล้วมันเป็นการซื้อตลาดกลางฤดูกาลด้วยผมจำได
0: ้ใช่นะครับก็กลายเป็นการยกมาตรฐานยกระดับทีมลิเวอร์พูลของเยอร์เกนคล็อป
1: ครับ
0: ส่งผลให้ฤดูกาลถัดมาเนี่ยแพ้แค่เกมเดียวนะฮะเสียในลีกแค่22ลูกแล้วทำถึง97คะแนนนะฮะแต่ก็คว้าแชมป์ให้แมนซิตี้แต่ยังไงก็แล้วแต่ถัดฤดูกาลถัดมาก็ฟันไดทำให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปี
1: ครับ
0: นะแถมได้แชมป์แชมเปี้ยนลีกอีก
1: แล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นผู้นำของลิเวอร์พูลไปแล้ว
0: ถูกต้องนี่ก็ผมอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับ
1: เห็นด้วยเห็นด้วย
0: อีกหนึ่งการเซ็นสัญญาครับอันดับ5โรบินฟานเพอร์ซี่จากอาร์เซนอลไปแมนยู
1: ไปแล้วก็ไปได้แชมป์เลย
0: ถูกนะครับก็บอกว่าหลังจากที่ยิง30ประตูคว้ารางวัลรองเท้าทองคำฟานเพอร์ซี่ตัดสินใจอำลาทีมของเวนเกอร์ไปอยู่กับเซอร์เล็ก
1: ครับ
0: นะครับซึ่งอยากที่จะทวงบัลลังก์คืนกลับสู่โอเทฟฟอร์ดหลังจากที่เสียให้กับทางแมนซิตี้ฟานเพอร์ซี่ก็ยิงไป26ประตูให้แมนยูกลับมาคว้าแชมป์ได้สำเร็จในฤดูกาลสุดท้ายของเซอร์เล็กและที่สำคัญคือเป็นแชมป์ครั้งสุดท้ายของแมนยูด้วย
1: แล้วก็จากวันนั้นจนวันนี้เนี่ย13ปีแล้วนะ
0: ยังไม่มีไม่น่าเชื่อ
1: ใกล้เคียงแล้ว
0: คือ
1: เราก็เคยได้ลองแชมป์
0: เอางี้ถ้าอยากจะกลับไปแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยต้องมีศูนย์หน้าที่ยิงได้เกิน20กว่าประตูต่อฤดูกาล
1: อันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่แต่ละทีมต้องหาให้ได้หรือแม้กระทั่งคุณต้องหาใครก็ได้ที่มันยิงได้ขนาดนี้จะเป็นมิดฟิลด์อะไรก็แล้วแต่มันต้องมีให้ได
0: ้นะครับอันดับ4นะเขายกให้โซแคมเบลจากสเปอร์ไปอาร์เซนอล
1: อันนี้ทรยศ
0: และอันนี้ย้ายฟรีด้วยเนี่ยนอกจากการย้ายทีมข้ามขั้วแบบนี้ย้ายมาอลิร่วมเมืองเนี่ยยังกลายเป็นการสร้างอาร์เซนอลในยุคก่อนยุค2000อ่ะที่เป็น invisible ในภายหลังเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งสุดท้ายของอาร์เซนอลก่อนที่จะมา
1: พูด
0: ที
1: ่
0: แล้วนี่ก็สุดยอดนะ
1: เป็นการก่อร่างสร้างตัวมาแล้วก็เป็นดีลที่แฟนๆจำไม่ลืมแน่นอน
0: ถูกต้อง
1: แฟนสเปอร์นะ
0: อีกดีลนี้นะฮะอันนี้ก็สุดๆเหมือนกันเอ็นโกโลคองเต้จากกองมาเลสเตอร์ 5.6 ล้านปอนด์สิงหาคม2015
1: อันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ปรากฏการเลยใครก็ไม่รู้
0: อันนี้เป็นปลาดุกการเลย
1: ปลาดุกการเลย
0: เป็นปลาดุกเลยไม่ปรากฏนะ
1: คือมันไม่ใช่แค่ตัวเขานะมันทำให้เลสเตอร์ยิ่งใหญ่ได้
0: ทั้งทีมนะครับก็กองเต้กลายเป็นหัวใจสำคัญในมิดฟิลด์ของคลาวดิโอรานิเอรี่ซึ่ง
1: ค
0: นงงเลยว่าเฮ้ยเขาคือใคร
1: ใคร
0: มาจากไหน
1: แต่เลสเตอร์ได้อยู่ดีมาคว้าแชมป์
0: ใช่อะไรประมาณนี้แล้วกลายเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมนะครับ ก็พลาดลงสนามไปแค่เกมเดียวในฤดูกาลนั้นนะทำสถิติในเกมรับสุดเป็นท็อปทุกเคสก็เรียกแล้วก็ขายให้กับเลสขายให้กับเชลซีเป็น5เท่าจากที่ซื้อมา
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็น1ดีลช็อคที่พลิกประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกเนาะอีก1อันดับ2คือเซเคียวอาเกโรจากแอตเลติโกมาดริดไปแมนซิตี
1: ้โอ้โ
0: หนี่ก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม
1: โอ้โหมาเป็นดาวซันโวที่เป็นตำนานของพรีเมียร์ลีกอีก1คนก็ได้อะ
0: ถูกต้อง
1: คุณอาเกโร
0: อันนี้โอ้เวลาจะหมดแล้วก็แตะเบาๆนะครับอาเกโรอันนี้ไม่มีใครเรียกว่า
1: ไม่
0: เห
1: ็
0: นด
1: ้
0: วยแล้วส่วนอันดับหนึ่งอันนี้ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องพูดถึงเอริก ตัวหน้าจากลีดส์มาแมนยู 1.6 ล้านปอนด์แมนยูจะไม่สามารถกลับมาเป็นแมนยูในทุกวันนี้ได้ถ้าไม่มีดีลนี้เกิดขึ้น
1: 1ล้าน6แสนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่บางคนบอกว่าทำไมไม่เป็นโรนัลโดหรือนู่นนี่นั่นแต่ต้องบอกก่อนนะถ้าเอริกคันโตน่าไม่ย้ายจากลีดมาแมนยูแมนยูไม่มีแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ26ปีไม่มีแล้วสารต่อความยิ่งใหญ่ในยุคเซอร์เล็กเนี่ยก็มาจากดีลนี้นี่แหละ
1: เริ่มตั้งแต่ยุคปลายแบบระดับ90มาเรื่อยๆนะ
0: ถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้คุณหนูมีเก็บตกอะไรไหมก่อนจากกันไปวันน
1: ี้ข้อความนะครับเดี๋ยวเคลียร์ให้สุดท้ายเลยโอ้โหแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องซอย6นะข้อความที่เหลืออยู่ซอย6ซอย7ก็คุยกันเองนะครับเขาบอกยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุครับบอกแบ็กเบิร์นผมมี5แต้มแล้วแต่4นัดได้ตั้ง5แต้มนะครับลุ้นกันยาวๆนะครับบอกว่าเจ้าพัฒนาฝนตกหนักมาก
0: ครับก็นี่แหละก็ที่บอกว่าไม่ใช่แทงห้ามครับกองทัพอเมริกาห้ามคือผมมาทราบแล้วเพียงแต่ว่า
1: ก็รู
0: ้มันไปห้ามได้ไหมล่ะมันห้ามเขาไม่ได้หรอก
1: เขาไม่ได้มาแค่5คน10คนนะพี่เอกนะ
0: ใช่
1: มาเป็นพันหลายพัน
0: เลยไม่ห้ามเข้าซอยนั้นเขาก็ออกไปคุยกันตรงริมหาดก็ได
1: ้ซอย9ได้ไหม
0: ต้นมะพร้าวก็ได้อะไรอย่างนี้เอานี้เวลาหมดแล้วนะครับข้อความที่อ่านไม่ครบก็ขออภัยด้วยกลับมาพบกับผมกับคุณหนูได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: 9สนับสนุนโดย
1: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
6: จะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร
7: ์สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือนินทากีฬาโลกนะครับวันนี้3กันยายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้พลชาติเก่งระดมกิจครับมาพร้อมกับสายฝนที่กระหน่ำซะเหลือเกินและคุณรีมิงเจรบูลตระกูลพานิชกิจครับ
3: พายุพัดโหมกระหน่ำกระแทกซ้ำดวงฤทัยนี
2: ่ชาตรีนะครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้องวสันต์อัศนีที่กำลังดัง
2: ดีมากก็ว่าจะมาปารภกับพี่รีมิงและคุณผู้ฟังในวันนี้เลยนะครับ
3: เรื่องอะไร
2: คอนเสิร์ตของคุณอัศนันท์วสีเนี่ยเมื่อวานนี
3: ้วสันต์ดิ
2: ครับ
3: อย่าให้แก้บ่อย
2: คือผมเปิดเพลงอัศนีวสันต์เมื่อวานก่อนเข้ารายการผม
3: เพลงอะไรฮะ
2: ลงเอย
3: ลงเอยลงเอยลงเอย
2: นั่นมันบังเอิญ
3: บังเอิญนะฮะ
2: คือก็คิดว่าไม่มีอะไรก็คิดว่าทำงานอะไรก็ขอให้ลงเอยด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ปรากฏว่าพอจบรายการเนี่ยแล้วถึงได้ทราบว่าตอนนั้นก็สี่ทุ่มกว่าแล้ว
3: กราบ
2: คอนเสิร์ตรอบแรกเมื่อวานนี้นะครับ40ปีอัศนีวสันต์ Farewell Concert เนี่ยพื้นที่ยกขึ้นมาให้ผู้ชมที่นั่งอยู่เนี่ยมันทรุดตัวลงไป
3: โอ้มันไม่ถึงกับพังนะ
2: ครับ
3: คือเรียนอย่างนี้วสันต์อัศนีเนี่ย
2: ครับ
3: ลีมิงก็ไม่ได้อะไรมากมายการพื้นก็คือไม่ได้เหมือนกับแกน X อะไรเนี่ยในยุคนั้นลีมิงจะชอบมาก
2: ครับ
3: ก็ถ้าแบบให้ซื้อตัวเนี่ยก็คงไม่อ่ะนะ
2: ถ้าให้ฟรี
3: ก็ต้องแถมค่ารถให้หน่อยนะค่าทางด่วนด้วย
2: ถ้าให้แถมตั๋วอย่างเดียว
3: คิดดูก่อน
2: นะ
3: อาจจะเอาไปขายหน้างานอะไรเงี้ยนะ
2: ฮะตั๋วปีศาจ
3: ก็คือเราก็ไม่ได้ชื่นชอบอะไรมากมายแต่ก็พอร้องได
2: ้ครับ
3: นะครับแต่ว่าเขาแฟนคลับเขาเยอะมาก
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: แล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี่แสดงหลายรอบนี
2: ่ห้ารอบด้วยกันเมื่อวานรอบที่หนึ่ง
3: แล้วก็มันเป็นสุดท้ายไหมสุดท้ายด้วยใช่ไหม
2: เขาตั้งชื่ออย่างนี้เลยแฟร์เวลและอัมลาละ
3: แล้วมีพอสักพักหนึ่งประสบความสำเร็จก็อัมลาชุบแป้งทอดอะไรได้ไหมฮะ
2: รีเทิร์นผมตั้งไว้แล้วคอนเสิร์ตปีหน้า
3: ปีหน้าอีกละ
2: รีเทิร์น
3: โอ้โห
2: เขามีแบบนี
3: ้คือก็ย้อนไปนิดนึง
2: ครับ
3: คือวันจันทร์เนี่ยลีมิงไปเขาใหญ่ไปแวะไปคฤหาสน์ของคุณสุภพงษ์เพชรสุดเสียจุบเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าจริงๆเขาจะเข้ากรุงเทพแล้วนะ
2: ครับ
3: ลีมิงมาเนี่ยก็เลยรอแล้วก็ถามว่าทำไมก็ว่าอ๋อจะไปดูคอนเสิร์ตนะครับมีบัตรราคาแกซื้อ 5,000
2: เอ้ย
3: แล้วไอ้ที่ยุบนี่มัน 7,000
2: 7,000 กับ 6,500 ทั้งนั้น
3: เฉียดไปนิดนึงแล้วเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้พูดคุยกันแกก็บอกว่าโอ้โหคนเขาด่าเละเลยเพราะหนึ่งเนี่ยเลื่อนไปชั่วโมงกว่าก
2: ่
3: อนจะเล่น
2: ไม่สามารถเริ่มตรงเวลาทุ่มหนึ่งได
3: ้แล้วก็เล่นไปได้สักชั่วโมงหนึ่ง
2: ครับ
3: แล้วก็ประกาศยกเลิก
2: พอมันซุดลงไปเนี่ยนะก็เล่นไปงงไปแล้วก็เปิดไฟเล่นอ่ะ
3: มันอันตราย
2: แล้วก็มีการข่าวว่ามีการเสริมด้วยนะให้กลับมาเป็นอย่างเดิมซึ่งมันเป็นไปได้ยากสุดท้ายแล้วก็ต้องยุติการแสดงแล้วก็นำรอบนี้วันที่2กันยาเนี่ยไปโปะไว้ท้ายวันที่9กันยา
3: คือประเด็นอย่างนี้ไอ้คนที่แบบบ้านอยู่ในปริมณฑลเนี่ยมันไม่เท่าไหร
2: ่ครับ
3: เกิดอยู่ยะลาปัตตานีเบตงเบคุดเนี่ยแล้วเขาจะทำยังไงอ่ะ
2: ใช่
3: ก็ต้องบินไปอีกแล้วก็ต้องมา ค่าที่พักค่าอาหารใช่ไหม
2: การเยียวยาสุดท้ายแล้วก็ทำได้หลายแบบนะครับหนึ่งคือคืนเงิน
3: กับ
2: สองเนี่ยยกรอบไปไว้วันที่9สัปดาห์หน้าเนี
3: ่
2: ยแต่ผู้ที่มีความประสงค์จะดูในวันนี้นะวันนี้เล่นรอบที่สองเนี่ยตรงนั้นต้องให้เขาเข้าไปดูได
3: ้ไอหลุมยุบเนี่ยครับไอที่เป็นหลุมยุบ
2: ที่ไม่สามารถดูได้เมื่อวานไง
3: แล้วก็ซ่อมแล้ว
2: เขาซ่อมวันนี้
3: เสร็จแล้วโอเคแล้วนะ
2: ตอนนี้ผมส่งโดรนไปดูแถวคอนเสิร์ตแล้วตอนนี้ถ้าเป็นไปตามปกตินี่น่าจะเล่นได้ละ
3: น่าจะควรจะเล่นนะครับ
2: แต่เรายังไม่เห็นไง
3: แต่เขาขอความร่วมมือนะ
2: ครับ
3: คือให้นั่งเฉยๆห้ามหายใจแรงห้ามขยับห้ามเต้นห้ามดิ้นอะไรเด็ดขาดในยุคนั้นในช่วงที่มันยุบมาใช่ไหม
2: หายใจเล็กน้อยแต่พองามเนี่ยเหรอ
3: หายใจลึกๆต้องนึกได้นะ
2: ครับกระสือระเกิด
3: หัวใจผ่อนคลายต้องนึกถึง
2: ท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนอัศนันท์วสีเหมือนผมและพี่รีมิงเอาผมคนเดียวแล้วกัน
3: ครับ
2: 4689899นะครับ
3: ทำไมฮะ
2: มาปรับทุกข์กันได
3: ้เอ้าแล้ว
2: เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันอังคารผมจะต้องไป
3: เอ้ยโอ้โหซื้อบัตรเท่าไหร่ฮะบัตรมันมีราคาเท่าไหร่บ้าง
2: ทุกครั้งที่ผมดูนี่ผมต้องซื้อบัตรราคาตั๋วยืน
3: นี่มันมีข้างหน้าก็มีนะ
2: ยืนหน้าเวทีเลย
3: เท่าไหร
2: ่ 3,500
3: เฮ้ยโอ้โหแล้วก็ห้ามนั่งเด็ดขาด
2: นั่งก็นั่งพื้นเอา
3: เหรอ
2: ไปนั่งไกลๆกันก็ได้นี่นะแล้วก็บัตรสัก 3,000 นี่น่าจะมีแต่นั่งบนดอยอะไรประมาณนี้นะ
3: 2,000 มีไหม
2: 2,000 นี่ไม่น่ามีแล้วนะ
3: 500ไม่มีอ
2: ่ะแต่ 2,000 อาจจะมีแต่ดอยสุด
3: โอ้โห
2: แบบนั้นนะ
3: ก็
2: แพงก็ไปหลักหลายพันแล้วก็ไม่รู้ถึงหมื่นมีหรือเปล่า
3: คิดเล่นๆสมมติคนดูเนี่ยหมื่นคนเนี่ย
2: ครับ
3: ตั๋วไป2,000 บาท
2: เ
3: ฉลี่ยนะ
2: เอา 2,000
3: รอบหนึ่งได้เท่าไหร
2: ่ 2,000 คูณ 10,000 เติมศูนย์เข้าไป6ตัว
3: เป็นเท่าไหร่ฮะ2ล้านหรือ20ล้าน
2: ก็ไปหลักนั้น
3: น่ะเอาชัวร์เลย10 100 1,000 10,000 100,000รอบหนึ่ง
2: 20
3: ล้าน
2: เฮ
3: ้ยถึงไหมป่ะ
2: เดี๋ยวกดเครื่องคิดเลขดูก่อน
3: ตอนนี้สมองไม่ค่อยดีด้วยฮะเลขไม่ค่อยถูก
2: คณิตศาสตร์แล้วก็จบป .6 ตกป .7 ซะด้วยนะ
3: คือไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยไบรท์มากในเดือนนี้เนี่ยก็ช่วยคูณให้หน่อยนะท่านผู้ฟัง
2: ท่านผู้ฟังช่วยคูณแล้วช่วยส่งเข้ามาหน่อย
3: แล้วก็ส่งนอกจากคูณมาแล้วก็ทักทายมาด้วยนะฮะนี่
2: เพราะว่าเรานี่เรื่องบัตรราคาบัตรแล้วได้รายได้เท่าไหร่ต่อรอบนี่ผมไม่เคยคิดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ค่อยได้ซื้อบัตรดูสักเท่าไหร
3: ่
2: นะเราส่วนมากจะได้บัตรสมน้ำหน้าคุณ
3: อุ๊บเหรอ
2: แล้วเราก็ไปดู
3: โอ้โหแล้วจัดกัน5 6 7รอบเนี่ย
2: 5รอบ
3: มันจะเท่าไหร่วะเนี่ยนะฮะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเขาก็เยอะแล้วก็อย่างเงี้ยเสียหายเยอะนะ
2: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมอย่างเนี้ยเขาบอกเบอร์115บอกว่าทางผู้จัดเยียวยายังไงบ้างครับ
2: นี
3: ่ครับคอนเสิร์ตเมื่อวาน
2: ครับ
3: ก็ไปหาอ่านเอาตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามเว็บไซต์ต่างๆใช่ไหม
2: ก็อย่างที่เรียนไปนะคือคืนเงินหนึ่งละส
3: อง
2: เลื่อนรอบไปไว้วันที่9กันยาและ3ถ้ามีความประสงค์จะดูวันนี
3: ้ก็ได้
2: ต้องจัดให้ประมาณเยียวยาประมาณ3แบบ
3: แล้วมีที่นั่งว่างเหรอ
2: มีสิคือในการจัดคอนเสิร์ตหรือฟุตบอลก็ได้นะพี่ลิมิงนะสมมติว่า10,000คนเนี่ย
3: ครับ
2: เขาขายตั๋วไม่ถึง10,000เขาต้องมีที่ว่างเอาไว้สำรองเผื่อกรณีต่าง
3: ๆ
2: รวมทั้งความปลอดภัยนะครับคิดว่าการจัดรูปแบบที่เป็นสากลนะ
3: ครับ
2: ทั่วนี้เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วครับ
3: ก็ต้องระมัดระวังนะครับทำมาตรฐานให้มันดีๆหน่อยจริงๆซึ่งในระดับอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นคอนเสิร์ตระดับชาติถ้าระดับโลกมาบ้านเราอย่างเงี้ยมันจะไม่ยิ่งเสียหายอ
2: ่
3: ะ
2: ถูกต้อง
3: แล้วก็เสียภาพลักษณ์ภาพพจน์อ่ะนะ
2: ใช่มันจะเสียและเสียอารมณ์ด้วยอย่างที่บอกนะเมื่อวานนี้คนเล่นก็มีปัญหาเพราะเสียสมาธิละคนดูก็อารมณ์ไม่ต่อเนื่องละจึงไม่แปลกที่จะต้องยุติการแสดงแล้วก็มาเริ่มใหม่ในวันนี้นะครับ
3: เป็
2: นกำลังใจให้นะ
3: เป็นกำลังใจให้ใคร
2: ทุกท่านเลย
3: เ
2: พราะว่า
3: ทำไมครับไปเป็นกำลังใจก็ทำไมคร
2: ับแฟนของคุณอัศนีวสันต์เนี่ยส่วนใหญ่เขารวมกลุ่มกันเหนียวแน
3: ่
2: น
3: ครับ
2: เพราะอยู่กันมา40ปีแล้ว
3: สักเพลงไหม
2: ปกติร้องทุกสัปดาห์ไม่ใช่เหรอ
3: ก็ของเขานี่ที่ลีบิงร้องหากินเลยเนี่ยก็ไอ้นี่ไง
2: อะไร
3: ไม่เคยมีใจให้ใครมาโก
2: รธมีลูกคอด้วย
3: ไม่เคยอ่อนกับความรักรู้เฮ้ยต้องมีเฮ้ยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ต้องมีลูกคอ
3: ต้องเขาต้องมีเฮ้ย
2: ต้องมีลากเสียงสักนิดนึง นะเดี๋ยวจะมาเรื่อยๆนะคุณผู้ฟังนะเด
3: ี๋
2: ยวจะให้ครบอัลบั้มเลย
3: เอาเหรอ
2: นะครับเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวต้องไปเสาร์อาทิตย์เนี้ยหรือไม่ก็วันอังคารรอบสุดท้ายแต่ไม่สุดท้ายละเป็นวันที่9ไปละ
3: เอาเหรอ
2: ต้องไปให้ได้เพื่อให้มีส่วนร่วมสักนิดนึง
3: หรือใครคิดว่าแบบไม่มีเพื่อนไปชมไปเชียร์เนี่ย
2: ครับ
3: นะฮะอยากให้หลี่หมิงไปก็แจ้งมาได้นะฮะ
2: เหรออ ื
3: ม
2: นี่แฟนรายการบางท่านนี่เขาเป็นห่วงผมนะเนี่ยว่าพี่จุ๊อี้ได้บัตรแล้วหรือยังเพราะเมื่อ 4-5 เดือนก่อนที่ผมไปจองเนี่ย
3: กราบ
2: 4รอบเลยไม่ได้สักไปหน้าเคาน์เตอร์เลยนะ
3: เ
2: หรอต่อแถวประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ
3: โอ้โห
2: แล้วเขาก็มาบอกว่าหมดแล้วค่ะหมดทุกรอบแล้วค่ะ
3: อ
2: ย่างเงี้ย
3: แล้วทำไง
2: ก็เนี่ยไม่ได้จนวันนี้ไง
3: โ
2: อ้ก็ต้องหาบัตรปีศาจโกสติ๊กเก
3: ็ตได้มาซื้อเป็นไงบวกไปเท่าไหร่บวกไป100
2: แต่เขามีการรณรงค์อยู่ว่าไม่ควรไปซื้อตั๋วผีนะครับ
3: ไอ้นี่ไม่ต้องไปรณรงค์หรอกครับมันยังไงมันก็มาคู่กันอยู่ละ
2: ไม่หมายถึงว่าในกลุ่มเนี่ยเขาแบบนี้เนื่องจากว่าร อบวันที่8กันยายนเนี่ยจะมีการให้ชมทางสตรีมมิ่ง
3: เฮ้ยเหรอฮะ
2: AIS ดูได
3: ้
2: ถ่ายทอดสดเลยเหมือนกับคุณอยู่ในคอนเสิร์ตโลกดนตรี
3: กรา
2: แบบนั้นเลยทำให้ตั๋วผีนี่ค่อนข้างจะลำบากละต้องรีบปล่อยเพราะว่า
3: แต่ว่าอย่างว่าคนมันต้องไปดูสดๆอ่ะ
2: ถูกต้อง
3: ใช่ไหมบางทีมันดูพวกอย่างนี้มันก็ถ้าแฟนพันธุ์แท้เนี่ยมันไม่เร้าใจมันไม่ถึงใจคุณนายท่านผู้ว่านะฮะ
2: คือตอนไปจองตั๋วแล้วโมโหไงสี่รอบจองไม่ได้เลยเนี่ยสันนิษฐานว่าแพ้บอทแพ้โรบอทอ
3: ่
2: ะ
3: รอ
2: การจองนี่มันถูกโรบอทเนี่ยคนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี
3: ้กราบ
2: กวาดตั๋วไปซะหมดเลยแบบนี้นะมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อก่อนจองรอบ2รอบนี่จองได้สบายๆก็
3: ควรจะได้ใช่ไหม
2: อันนี้4รอบแท
3: ้
2: ๆหมดไปอย่างรวดเร็ว
3: ครับครับ
2: นะครับ
3: ส่วนหลี่หมิงเมื่อกี้ขับรถมาอยู่ดีๆวันนี้ก็เผื่อเวลาแบบกะว่าสบายๆแล้วเว้ย
2: ครับ
3: โอ้ขับมาได้ครึ่งทางฮะ
2: เป็นยังไง
3: โอ้โหอ่ะเป็นยังไง
2: ผมรับมอบมาจากคุณสมชายสายลมเป็นยังไง
3: ก็มันเป็นอย่างนี้คือรถติดไงพอฝนตกเนี่ยแล้วมันตกหนักด้วย
2: ใช่
3: ครับมันก็น่าเห็นใจพ่อแม่พี่น้องขับมอเตอร์ไซค์นะฮะน่าเห็นใจมากนะครับมี
2: ก็หวุดหวิดใช่ไหมไม่เปียกใช่ไหมเนี่ยเข้ามาได้ทันเวลา
3: ก็มีร่มมีร่มร่มมาก็เป็นร่มจิ๋วแล้วกันฮะนี่ฮะถ้าแฟนดูทางนี้นะครับขนาดนี้มันจะเอาอยู่
2: ไหมแล้วมันใหญ่แบบนี้มีก็ไม่ใช่อ่ะ
3: อย่างนี้ก็ดีฮะมันไม่เกะกะ
2: อ๋อมันกระทัดรัดดีนะ
3: ใช
2: ่กลางไปก็เปียกอยู่ดี
3: นิดหน่อยนิดหน่อยพอดีจอดเนี่ยก็วิ่งมานะครับ
2: แต่เมื่อวานฟังคุณสมชายสายลมนี
3: ่
2: ฟิตเปรี้ยอย่างกระติดเทอร์โบ
3: กลับมาคราวนี้เพื่อมาทวงความฝันคืน ร่างกายแกดูเหมือนจะหายไอละ
2: แล้ว
3: แต่ว่าตอนเที่ยงแกบอกว่าแกเนี่ยมีปัญหาขดในข้องอนในกระดูก
2: อ้าว
3: นะฮะ
2: ไปที่ปวดข้อหรือไง
3: ไม่รู้ของแกฮะแกบอกต้องไปจัดกระดูกอะไรของแก นะฮะลิมิงก็งง เอ๊ทำไมโรคซ้ำกรรมซัดวิบัติเป็น
2: จัดกระดูกด้วยเหรอ
3: เออไม่รู้จะไงฮะ
2: พูดซะน่ากลัวแช
3: ไม่รู้คือโรคพวกนี้บางทีพออายุมากอ่ะมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะกระดูกทับเส้นประสาทหรือว่ามันจะปวดมันจะร้าวหรือมันจะรั่วก็ไม่รู
2: ้บางทีมันก็ซุดลงไปอ่ะนะ
3: ก
2: ็ไปทับเส้นได
3: ้ก็ไปหาสาเหตุให้เจอให้ดีบางทีร้าวหน้าอกบางทีลักษณะนี้มันเป็นหัวใจก็มีนะ
2: ครับ
3: ใช่ไหมใช่ไหม
2: ก็ต้องหาสาเหตุให้เจอนะ
3: บางทีนี่หัวใจก็ต้องอาจจะถูกแทงกี่ขั้วก็ได้นะฮะ
2: ไม่ได้เสริมใยเหล็กกันดิ
3: ตามตัวถูกฟันกี่แผล
2: เอาละ
3: นะฮะ
2: ต่อสิต่อยนิดนึง
3: ชักไปเป็นเพลงนี้มันเป็นอะไรวะเนี่ย
2: นี่สดๆได้เหรอหรือว่าเพลง
3: หัวใจถูกแทงกี่ขั้วตามตัวถูกฟันกี่แผลอ
2: ีกนิดนึง
3: จิตใจเราคงจะย่ำแย่ฉันจึงได้แผลมาถึงแหลมทองใช่ไหม
2: ไม่รู
3: ้ไปด้น
2: ไม่รู้ว่าเพลงแล้วด้นมานะ
3: ถูก
2: ครับก็ไม่ทราบนะครับแต่เมื่อวานที่ผมเจอแกรายการต่อกัน
3: เป็นยังไง
2: พี่ปูพรุ่งนี้มาเปล่า
3: เออ
2: ผมตั้งใจว่าจะจัดให้ได้สัปดาห์ละ1วัน
3: อย่างน้อยนะ
2: เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจอหลี่หมิงใช่ไหม
3: อย่าฝืนอย่าฝืนใจแกเลยเพราะว่าถ้าแกมาวันนี้เดี๋ยวต้องไปประชุมกับแกแล้วแกอดใจไม่ได้อีกนะฮะ
2: เป็นอย่างนั้น
3: เออ
2: ก็เลยบอกเออโจอี้มาแล้วกันพยองเดชก็ไปดูบอล
3: อ้าวแล้วทำไมไม่ให้หยองเนี่ยเขาจัดคิวแล้วโจไอเต้ยแม่กองอ่ะเต้ยแม่กอง
2: เต้ยแม่กอง ติดต่อไม่ได
3: ้เอาเหรอ
2: ไม่รู้ไปไหน
3: เมียยึดโทรศัพท์แล้วป่ะ
2: ก็เป็นไปได
3: ้อืมแล้วเตยแม่กองเขาจะไปเชียงเก่งด้วยนะ
2: ไป
3: นาโกย่าใช่ไหม
2: ผมเห็นหมายเขาละ
3: เหรอ
2: นะ
3: เห็นแกจะให้ลีบิงไปเอาเสื้อของแกนสปอร์ตให้แกด้วยนะ
2: เออถ้ามีเอดิก้าก็ได้แน่นอน
3: เหรอไม่แน่บางคนไม่ไปนี่เขาจะไม่ให้นะ
2: ให้สิ
3: เหรอ
2: ก็ไปเบิกมาก่อนใช่จะไปบอกเขาทำไมว่าเราไม่ไป
3: เออใช่แล้วลีบิงก็โกหกไม่เป็นด้วยไง
2: ครับไปแน่นอนผมเห็นหมายของคุณเต้ยแม่กลองแล้ว
3: เหรอ
2: เนื่องจากว่าหมายนี้เนี่ยเขาต้องทำเรื่องขออนุญาตภรรยาก่อนถ
3: ึ
2: งจะไปได
3: ้ครับครับ
2: แล้วก็ทำเบิกงบประมาณประจำเดือนอะไรนี้นะที่จะไปนาโกย่านะครับซึ่งพี่ลีหมิงก็ไปใช่ไหม
3: เฮ้ยรู้ได้ยังไง
2: ไปเนี่ย
3: ก็มีตัวละม
2: ี
3: ตัวละตัวไปมีละตัวกลับยังไม่มี
2: อ้าวโอ้ตีวันเวทิเกต
3: คือจองเนี่ยไปลงฮานอย
2: อ้าวอ้อมทำไม
3: สุนิสามันถูกไม่ถูก
2: แล้วจากฮานอยอ่ะ
3: ฮานอยก็พักประมาณ2ชั่วโมง
2: ไปไทเปอ่ะคิด
3: นะแล้วก็บินคราวนี้ก็เป็นบินนาโกย่าเลยนะคงไม่ไปลงกวางโจวอีกนะ
2: โอ
3: ้
2: สุนิสาแน่นอน
3: คือตอนแรกว่าจะบินกลางวันช
2: ่
3: วงเช้าเนี่ยมันจะมีไปลงโอกินาว่ารอประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็ไปถึงนั้นประมาณ2ทุ่มลีหมิงก็ห่วงว่าเดี๋ยวเกิดเครื่องดีลงดีเลยแล้วเข้าที่พักลำบาก
2: อ่ะใช่
3: แล้วก็เราเป็นคนแบบนอนง่ายพูดง่ายพอกลางคืนนี่มันกึ๊บๆเข้าไปหน่อยน้ำสิงเข้าไปหน่อย
2: ก็เรียบร้อยละ
3: แล้วก็หลับดีเลยนะฮะก็เอาคอนฟอร์ตร้อยไปหน่อยเวลาถ้าออกยากนะ
2: ฮะนอนง่ายกินง่าย
3: เห็นพอสุเทพบอกเดี๋ยวจะให้รายงานมาด้วยนะครับ
2: ต้องอย่างนั้นเจ
3: ๊หมิงก็บอกว่า
2: เท่าไหร
3: ่โฆษณามีใช่ไหมโฆษณาเข้าหรือเปล่าขึ้นอ่ะ
2: ต้องมี
3: ก็มีแต่ว่ามันไม่เยอะมากนะ
2: ห
3: มิงก็มีก็ยังชั่วหน่อยถ้าไม่มีโฆษณาเลยนี่มันคงรายงานฟรีไงเลย
2: ความคึกคักเนี่ยมันมีอยู่แล้วตั้งแต่บอลโลกแล้วเห็นไหมพอเราทำด้วยความคึกคักเนี่ยต่อเนื่องไปถึงเอเชียนเก
3: ม
2: ใครจะมารายงานได้ดีไปกว่าเรา
3: อุ๊ยเหรอเราเลยเหรอ
2: เอเชียนเกมมันเราผ่านมากี่สมัยแล้ว
3: เอเชียนเกมลีหมิงมา
2: ตั้งแต่ปักกิ่งนะ
3: มาตั้งแต่ปักกิ่งเนี่ยมา2533เริ่มใหม่ๆเลยตอนนั้นนั่งเฝ้าออฟฟิศอยู
2: ่ครับ
3: นะอยู่ที่มติชนนะครับก็เข้าไปอยู่ในกองบก.นี่ก็จะตื่นเต้นอะไรไหม
2: ยังไง
3: ไอเทเลกอะหรืออะไรที่มัน
2: แ
3: ล้วก็พิมพ์ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
2: เทเลกราฟ
3: เทเลกราฟใช่ไหม
2: ตันแลบแก๊ปนั่นเอง
3: แล้วก็การส่งแควกส่งแควก
2: แฟกครับ
3: เป็นสิ่งแปลกใหม่
2: โทรสารอันนี้โทรสาร
3: แล้วก็นั่งคล้ายๆว่าช่วงนั้นฝึกงานอยู่มั้ง
2: เ
3: พราะว่าหนังสือพิมพ์มติชนเขาจะเปิดสปอร์ตนิวส
2: ์
3: เป็นหนังสือพิมพ์แนวกีฬาเหมือนกับสยามกีฬา
2: เขาจะมาเรื่องกีฬาแบบเยอะขึ้นละจริงจังละ
3: เขาก็จะให้นักข่าวกีฬาของมติชนเนี่ยลงไปทำสปอร์ตนิวแล้วมันก็จะตำแหน่งว่างหรือมันก็เสียบ
2: สมัครใช่ไหมหรือว่าใช้เส้น
3: คืออย่างนี้โอ้โหถ้าเล่านี้เรื่องยาวเลยนะ
2: เอาสรุปได้ไหม
3: โอ้โหสรุปเลยโจยไปไม่เป็นเลยเอาพยายามจะพยายามสรุปคือลีหมิงเนี่ยใฝ่ฝันอยากเป็นนักข่าวกีฬามากแต่ว่าคนจะทำข่าวกีฬาทำหนังสือพิมพ์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยมันต้องจบสื่อสารมวลชน
2: ถูกต้อง
3: ลีหมิงไปจบมาร์เก็ตติ้ง
2: เอาเลย
3: การตลาดราม
2: แต่มีใจชอบกีฬาอยู่แล้ว
3: 7ปีเสร็จ
2: ๆโอ้เรียน7ปีเหร
3: อ
2: ทำไมเรียนนาน
3: ก็มันความรู้แน่นอ่ะ
2: จะได้แน่นใช่ไหม
3: แล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยอยากเป็นนักข่าวกีฬาฝัน
2: ครับ
3: ใฝ่ฝันแล้วก็ชอบอ่านข่าวกีฬาชอบดูกีฬาไง
2: ครับ
3: แล้วชอบเป็นคนเล่นกีฬา
2: ใช่
3: นะฮะแล้วทีนี้ลีหมิงมีเพื่อนเยาราเขาเป็นนักข่าวการเมืองมาอยู่ที่สำนักข่าวไทยเขาก็ฝากฝังลีหมิงเนี่ยมาฝึกงานที่อสมทสำนักข่าวไทยเนี่ยเจอป้าแปะครั้งแรกป้าแปะนี่ก็บุกเบิกแต่ก่อนป้าแปะนี่เป็นสำนักข่าวไทยอยู่สายตำรวจ
2: อ๋อเหร
3: อสายตำรวจ
2: สายตำรวจอาชญากรรมอะไรเงี้ยเหรอ
3: ใช
2: ่ฝีมือ
3: ป้าแป๊ะชอบตีปิงปอง
2: เออ
3: นะฮะแล้วก็ป้าแป๊ะก็มาบุกเบิกขึ้น 100.5 เนี่ยภาคพวก4เกมภาคบอลยูโรอะไรเงี้ยนะครับแล้วทีนี้เพื่อนเนี่ยเขาก็รู้จักเพื่อน ที่อยู่ปฏิชนฝ่ายการเมืองเขาบอกเฮ้ยตอนนี้อ่ะเขากำลังรับสมัครคนอยู่นะหลี่หมิงก็ไปก็ไปเหมือนกับว่าสมัครแล้วก็ฝึกงานอยู่ประมาณ4-5 เดือนก็จะได้นะครับก็การฝึกงานนี่จะถูกทดสอบมากเลยเช่นนะฮะตอนนั้นกีฬาประเพณีฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร
2: ์ครับ
3: พี่ประดิษฐ์นิติยานนท์
2: นิติยานัน
3: นิติยานันท่านเป็นบก.กีฬา
2: ครับ
3: ผู้เก่งกาจแล้วก็ตอนนี้ก็เสียไปละ
2: เสียไปแล้วครับใช่ครับ
3: สบายไปละ
2: ครับ
3: แกก็เหมือนกับทดสอบลีหมิงไปไปดูกีฬาฟุตบอลจุฬาธรรมศาสตร
2: ์ครับ
3: แต่ว่าแกให้โจทย์เลยเวลาเขาแห่มามีกี่ป้ายนี่ให้จดไม่หมดเลยแล้วก็ไอ้ด้วยใจแทนที่จะไปดูบอลว่าใครยิงเข้าบ้างหรืออะไรใครส่ง
2: พวกขบวนล้อการเมืองอะไรเง
3: ี้
2: ย
3: ใช่ใช่โอ้ดีมีก็จดมา 3-4-5 หน้ากระดาษฟูลสแคปส่งการบ้านให้แก
2: ตั้งใจเต็มที
3: ่เราตั้งใจมุ่งมั่นแสดงให้เขาเห็นเขาก็เหมือนทดสอบลองให้เราทำลอง
2: แต่ไม่ได้ให้ดูเกมจนจบ
3: ไม่ได้
2: รายงานผลอะไรอย่างงี้ไม่มี
3: ไม่มีให้ก็นั่งอย่างนั้นแหละ
2: โอ้ไปดูขบวนอย่างเดียว
3: ไปดูขบวนนะฮะแล้วเราก็ชอบดูบอลด้วยจุฬาธรรมศาสตร์นี่ถือว่าเป็นถ้าดูแล้วมันมาก
2: สนุกขลังอ่ะ
3: การเชียร์อะไรเงี้ย
2: ใช
3: ่นะครับแล้วก็จากนั้นก็ให้โจทย์อีกไปหอสมุดแห่งชาติเทเวศ

0: โดยให้โจทย์ว่าไปค้นประวัติโผลกิ่งเพชรในการชิงแชมป์โลก
1: สุดยอดสุดยอด
0: เอารายละเอียดตั้ง7วันก่อนช็อกแล้วก็
1: ช็อก
0: หลังช็
1: อ
0: กนะฮะเอามาให้แก
1: ครับ
0: โอ้โหแกให้เวลา3วัน
1: เพราะเราไม่สามารถค้นทาง Google ค้นทางอะไรได้ณเวลานั้น
0: ข้อมูลข่าวสารมันยากแล้วก็มันไม่สามารถที่จะไปถ่ายรูปหรืออะไรได้นะมันต้องไปจดลอกอะไรเงี้ยนะ
1: เขาจะมีหนังสือพิมพ์ให้เป็นแบบ
0: หนังสือพิมพ์เก่า
1: ๆเล่มเป็นเดือนๆน่ะ
0: แล้ว
1: สมุดแห่งชาติอ
0: ่ะใช่แล้วมันเป็นปีโอ้โหเท่าไหร่ยุคลีหมิงยังไม่เกิดมั้ง
1: ครับ
0: 250เท่าไหร่06 07ไม่รู้อ่ะนะไปค้นมา
1: ใช่
0: นี่นะเล่าเบื้องหลังเลย
1: นี
0: ่แล้วก็ปรากฏว่าผ่าน
1: ครับ
0: โปรผ่านโปร
1: ฝีมือถือว่าฝีมือจริงๆนะเนี่ย
0: โอ้เข้ายากมาดิชนเนี่ย
1: เจองานหินนะเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพอเข้าไปมาดิชนเนี่ยสไตล์การเจาะข่าว
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าเป็นข่าวเดี่ยว
1: ข่าว
0: ของที่นั่นและการเขียนข่าวของมาดิชนด้วยความจำกัดของหน้าข่าว
1: เนื้อที่นะ
0: มันจะต้องเขียนกระชับ
1: ถูกต้อง
0: บางทีประชุมมา 2-3 ชั่วโมงหรือสัมภาษณ์เฮียแม่นะแชร์แม่เนี่ยบางที
1: ที่จริงชื่ออะไร
0: คุณนิวัฒน์แซ่เบนิวัฒน์เราสุวรรณวัฒน์
1: เราสุวรรณวัฒน
0: ์เจ
1: ้
0: เออถามแกตัวบางทีก็พวกนี้จะมาล้อกันเฮียแม่ก็แกก็เคยอ้ำลีหมิงว่าคุงกะละบุงเนี่ย
1: นะ
0: แต่ก่อนนี้ชื่อสุภัก
1: เออ
0: คุงนี่ถามผงชิคายเลยเดี๋ยวก็โทรเดี๋ยวก็โทรละแต่ก่อนเขาทรายมันดังเน
1: ี่
0: ย
1: แน่นอน
0: โอ้โหผมเห็นคุงไม่เคยลงเลยลงบางทีก็สำบังทักห้าบังทักผมก็ซีติ๊กเลย
1: ซีติ๊กซีติ๊กซีติ๊กนี่มาจากยี่แม่เหรอ
0: ไม่รู้มาจากใคร
1: เอ้ยพี่ปูก็ชอบพูด
0: แต่ก่อนนี่ลีมิงก็ขยันโอ้ได้รับมอบหมายตอนนั้นเอเชียนก่อนเอเชียนเกมเนี่ย
1: ครับ
0: ต้องไปตามมวยนะเพราะว่ามวยนี่เป็นกีฬาความหวัง
1: กีฬาหลักของเราอยู่แล้วทั้งเอเชียนเกมทั้งโอลิมปิก
0: ครับก็ต้องดูเลยจากประชาชนบ้านดีมีอยู่ประตูน้ำแต่รับคำบัญชาให้ไปทำข่าวการซ้อมตอนนั้นช่วงสุดท้ายก่อนจะเดินทางให้ไปบ้านเฮียเหลาแควธนิกุลนายกแกเป็นนายก
1: สมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศ
0: ไท
1: ยครับ
0: ดีมีก็จำได้เลยว่าต้องเข้าไปในซอยสุขุมวิทเท่าไหร่93เนี่ยนั่งรถป๊อกแป๊ก2แถวตุ๊กๆอ่ะ
1: จากประตูน้ำไปยังไง
0: จากประตูน้ำไปรถเมล์เลย
1: สายอะไร
0: จำไม่ได้แล้วนะไม่รู้มันจะต้องไปถามซอกแซกอีกแล้วมันจำได้แค่30กว่าปีแล
1: ้
0: ว
1: นั่งรถเมล์เราอยาก
0: รถเมล์แล้วกัน
1: ครับ
0: นะรู้สึกจะ2ต่อนะนั่งสายไปสาย72ไปกล้วยน้ำไทยแล้วก็ต่ออะไรเงี้ย
1: โอ้ท
0: ะ
1: ล
0: ุนะฮะโอ้แต่ก่อนการเดินทางลำบากแล้วก็ม
1: ัน
0: ไม่ได้จะโทรเช็คข่าวได้เหมือนปัจจุบันป
1: ั
0: จจุบันนี้ทำงานหมูมากเพราะว่าอย่างเต้ยแม่กองไปนี่แกก็รอข่าวแจกอย่างเดียวไม่มีข่าวเจาะ
1: แต่พูดเรื่องนี้เรื่องจริงเนื่องจากเราจะต้องไปถึงสถานที่นั้น
0: ๆ
1: ต้องลงสนามถึงจะได้ข่าวมา
0: ถูกต้อง
1: มันไม่มีทางเลยที่จะโทรเช็คได้
0: ไ
1: ห
0: ม
1: หรือเดี๋ยวมีข่าวเต็มเพื่อไปหมดแบบนี้ไม่มี
0: ครับครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ลีหมิงก็จะตอนนั้นมีชัดชัยสาสกุลเป
1: ็
0: นหนึ่งนะเป็นความหวังนะฮะก็สนุกดีแต่ก็เหนื่อยเพราะว่าพอได้ข่าวได้อะไรกว่าเฮียแคล้วจะปั่นจักรยานจากคฤหาสน์แกเนี่ย
1: คือ
0: ตอนนั้นเนี่ยคุณแคล้วเนี่ยเขาสร้างสนามมวยสร้างบ้านพักนักกีฬาขึ้นมาเลยในพื้นที่คฤหาสน์แกเนี่ย
1: ในบริเวณเดียวกันไป
0: บ้านแกนี่น่าจะ3ไร่4ไร่5ไร่ไม่รู้ว่าใหญ่มาก
1: มีหน้าต้องขี่จักรยาน
0: ครับปั่นจักรยานแกจะปั่นจักรยานแบบออกจากบ้านนะ
1: เออๆ
0: แล้วมาแต่ไกลเลยนะเอ้าเฮียมาแล้วเฮียมาแล้วแล้วก็เอ้ยใครวะเฮียปั่นจักรยานมาแล้วใครวะวิ่งตามมานะฮะหัวกระเซิงมาเลย
1: นะเราหรือเขา
0: สมชายสายลมวิ่งตามเป็นยิ่งกว่าอารักขาประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชนะฮะเนี่ยสนุกสนุก
1: ครับ
0: ค่อยๆเล่าแล้วกันไป
1: ค่อยๆไปนะ
0: อันนี้เป็น EP ย่อๆนะเนี่ย
1: EP 1แล้วกันเดี๋ยวต่อ EP ต่อไป
0: มาก็จำได้หมด
1: เนื่องจากว่าช่วงนี้ที่เป็นช่วงเอเชียนเกมนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่ริมิงนะฮะเราในฐานะที่เป็นนักข่าวกีฬาเนี่ยก็ต้องโหมโรงใช่ไหมเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดการแข่งขันเนี่ย19กันยายนนะครับตอนนี้นี่เหลือเวลาอีกประมาณ2สัปดาห
0: ์
1: นะครับถนนทุกสายจะมุ่งสู
0: ่
1: นาโกย่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมี Meet the Press

0: ครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายครั้งที่6แล้วก็จะสรุปรวบรวมแล้วว่าการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่20เนี่ยเราจะทำผลงานได้สักเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่นาโกย่าญี่ปุ่นในความทรงจำเอเชียนเกมของลีหมิงก็จะเป็นการย้อนรอยการทำข่าวเอเชียนเกมครั้งที่12ในปี2537
0: ครับ
1: ครั้งนั้นจัดที่นครฮิโรชิมาฮ่าฮ่าแหลกสลาย
0: อันนี้ก็เพลงเหรอ
1: สองแสนคนตายฮ่าฮ่าฮ่าดับศูนย
0: ์นี่ก็เพลงเหมือนกันอ่ะ
1: จะเกิดกี่ก็คงร้องเป็นเพลงแล้วไอ้ก็ไอ้เป็นบทกวีเลยไงกวี
0: อยากจะรู้ว่าด้นมาเองหรือเปล่า
1: จะเกิดกี่ครั้งก็ยังขวางใจจำคนที่ทำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงนะหน่
0: อ
1: ยมันไม่ใช่คน
0: เอานี่ของพี่หานะพี่หงาคาราวาน
1: เอ้า
0: อ๋อนางหงานางหงาไหนไหนลองแล้วขอแทรกนิดนึงนะตอนนี้ไทยกับเติร์กเมนิสถานนี่ลงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อกี้เห็นแว๊บๆทางไทยรัฐทีวีใช่ไหมเฮ
0: ้
1: ยถ่ายทอดสดอะไรอย่างงี้ต้องกลับไปดูตู้ทันไหม
0: นี่คือฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับ
1: ซึ่งแรกเราชนะ UAE มานะ
0: ถูกต้องครับ
1: เฮ้ยโชว์ฟอร์มได้ดีมากเลยนะนี่เตะฝนไม่ตกเหรอเนี่ย
0: ไม่ตกเซฟชลบุรี
1: อ๋ออยู่ชลบุรีชลบุรีแต่ที่ชลบุรี
0: ทีมชาติไทยอยู่ในชุดสีแดงนะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานชุดสีเขียวไทยบุกจากซ้ายไปขวาต้องพักปะ
1: ก็เอาสักหน่อยเลยสัก15นาทีก็ได้จะได้พักลิ้นหน่อย
0: โอ้คือเราชนะ UAE มา1-0นะครับ
1: ก็ถือว่าชนะ UAE นี่ก็ถือว่าทีมที่แข็งเลยเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยถ้าเทียบแล้วเติร์กไม่น่าจะต้านเราอยู
0: ่
1: มัง
0: เนี่ยก็บุกเข้าใส่แล้วได้โอกาสยิงลูกนี้แหมนาทีเศษๆเท่านั้นเองนะคร
1: ับ
0: จักรพลอุปการะนะครับเป็นคนยิงแต่ว่าติดบล็อกของเติร์กเมนิสถาน
1: ได้ยิงในกรอบเขตโทษด้านขวานะครับ
0: จัง
1: หวะนั้น
0: ก็เป็นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกนะ
1: โอ้มีบล็อก2คนเลย
0: ทั้งบล็อกทั้งกองหลังแล้วก็ผู้รักษาประตูครับมาช่วยโอ้โหต้องเล่นเกมแล้วเราเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเลยนะเนี่ยกดเต็มข้อดีแล้วเกิน
1: โอ้โหฉลับ2คนครับ
0: ใช
1: ่ปริ้นเอาไปเสา2
0: ส่วนเติร์กเมนิสถานเนี่ยเขาชนะอิรักมา2-1ก็มี3คะแนนเท่ากันก็เกมสำคัญเกมนี้ว่าใครชนะนี่โอกาสผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่จีนนี่ก็มีสูงเลย
1: จอนี่มันบังเหลือเกิน
0: ครับนะอยู่20นะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนี่เล่นกันไปประมาณ 2-3 นาทีละ
1: เดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะนะคร
0: ับ พูดอะไรเพลินๆไปนี่ท่านผู้ฟังก็ส่งมาได้นะใครยิงใครยีจังหวะวาเสียวเกิดขึ้นนะเพราะคุณผู้ฟังส่งเข้ามาเนี่ยไปยุ่งอะไรกับเรื่องคอนเสิร์ตคุยเรื่องกีฬาเถอะรอฟัง
1: อ้าว
0: นะอารมณ์ไม่ดีมาจากไหนเนี่ย
1: ไม่ใจเย็นๆพี่เพราะว่ารายการเรานี่มันต้องไหว้ครูก่อน
0: ถูกต้อง
1: นะฮะแล้วก็คุยกันวาไรตี้อ
0: ่
1: ะ
0: ผสมสบายนะ
1: ถ้าพี่ใจร้อนเนี่ยเด
0: ี๋
1: ยวพี่ไปเจอกับแอนโทนีฮัตสันของลีหมิงไหม
0: ทำไม
1: ฮะก็แกทำงานดีไงเอาก็พูดถึงฮิโรชิมาในความทรงจำเนี่ยตอนนั้นคือลีหมิงก็ไม่ได้ไปทำข่าวหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยย้ายจากตอนนั้นเนี่ยลีหมิงเป็นนักข่าวพเดจรนะไว้โจอี
0: ้เฮ้ยอยู่ไม่ได้ชนกี่ปี
1: ร้อนวิชาอยู่สัก3ปี
0: แล้วเขา
1: 3-4ปี
0: แล้วออกทำไม
1: ก็
0: ขโมยเครื่องแฟกเขาหรือว่ายัง
1: ไงคือตอนนั้นเป็นยุคทองของวงการหนังสือพิมพ์ไงแล้วก็บางกอกโพสต์เขาเปิดหนังสือพิมพ์ใหม
0: ่
1: ลีหมิงก็ร้อนวิชาครับเพราะว่าอยากจะไปอยู่มติชนมันไม่ได้เขียนคอลัมน์ไม่ได้เขียนสังคม
0: เออ
1: มันเขียนแต่ข่าวไปทำข่าวจนเรารู้สึกว่ามันโตยากแล้วมันก็เบื่อละ
0: พันสายยังไม่ได้ใช่ไหมเขามองอย่างนั้นป่ะ
1: ก็มันได้แล้วนะแต่เขาก็ไม่มีพื้นที่อ่ะพื้นที่มันน้อยนะครับ
0: แล้วขอเขาไหมป้า
1: ก็ไม่ได้ขอเพราะยังเขียนไม่เป็นเท่าไหร่ยังอยู่ได้ประมาณ 2-3 ปีนะ
0: อย่างนั้นก็ถูกแล้วสิ
1: ก็อยู่ได้ประมาณ2-3 ปีแล้วก็สยามโพสต์เขาก็เปิดใหม
0: ่
1: แล้วเขาก็ต้องการนักข่งนักข่าวอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับก็เขาให้เงินเยอะด้วย
0: เออ
1: คืออยู่มติชนตอนนั้นลีหมิงได้ประมาณ
0: เท่าไหร่
1: 5,000 กว่าบาท 6,000 บาท
0: เอง
1: น
0: ะ
1: โจอี
0: ้เงินเดือนข้าราชการเท่าไหร่ตอนนั้น
1: อ
0: ะ
1: ไม่รู้ดิปี2533-34อะ
0: ทองบาทเท่าไหร
1: ่จะถามสักสิไม่รู้จำไม่ได้
0: จะได้เปรียบเทียบไงว่า
1: ก็นั่นแหละแต่ว่า สยามโพสต์เขาให้ 8,500
0: เอาแล้ว

0: กับก็ทำหน้าเงินอะไปเลย
1: ที่ไปก็เห็นแก่เงินนี่แหละ
0: มีส่วนสำคัญเลย
1: นะใช่เลยล่ะ
0: แล้วก็ได้เขียนคอลัมน์คอลัมน์อะไรด้วยแล้วก็อยู่ได้ประมาณ2ปี
1: ครับ
0: ย้ายอีก
1: ย้ายอีกละ
0: เอาคราวนั้นเนี่ยหนังสือพิมพ์พิมพ์ไทยก็บอกแล้วเป็นยุคทองเขาเรียกว่าฟองสบู่ใกล้จะแตกละ
1: อ๋อรู้ละเขาซื้อตัวเราไปใช่ไหม
0: พิมพ์ไทยเนี่ยคุณศักดารัตนสุบรรณเนี่ยแกก็ย้ายเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นจากหนังสือเมริเนียว
1: นาดาก็เลยมาซื้อตัวเราน
0: าดาก็เลยเรียกโทรมาลีมิงมาเป็นหัวหน้าข่าวไหม
1: เฮ้ย
0: ลีมิงก็บอก
1: เท่าไหร
0: ่จะดีเหรอมาเลย
1: จะดีเลยนี่เสียงอ่อนมากเลยนะเสียงอ่อนมากนะ
0: แฮปแฮปเท่าไหร
1: ่
0: how much how much นะครับ
1: ต้องหมื่นแล้วล่ะ
0: 25,000
1: เ
0: หรอโอ้โหเยอะมากนะ
1: ยิ่งกว่าออกจากไม่ได้ชนไปสยามโพสต์อีกนะ
0: ค่าตัวทำไมมันขึ้นขนาดนั้นวะ
1: นี่เขามาซื้อตัวไง
0: เพราะว่าคนมันมีความสามารถด้วย
1: คุณเนี่ยยิ่งกว่าเอนโซ่เฟรนเดสอีก
0: เหรออย่าพูดอย่างนั้นดิอาเขินนะ
1: ย้ายทีมต้องร้อยล้านขึ้นไป
0: แม่เราก็ถามนาดาว่าแล้วทำไมให้ผมมาเป็นหัวหน้าข่าวนะครับเพราะว่าลูกน้องนี่ใครรู้ไหม
1: ใคร
0: จุ้ยคิวทองดำอ่อนนุดอย่างเงี้ยแต่ละคน
1: เขาเซียนไม่ใช่เหรอ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แต่ละคนตอนนั้นไม่เซียนยัง
0: ใคร
1: จันจุ้ยอ่ะ
0: จันจุ้ยยังไม่เป็นเซียนอยู่
1: ยังใช่ไหม
0: ฮะก็แกก็ถามแกก็พูดตรงๆเลยมาเธอรีมิงเพราะว่าไม่มีใครมาเลยเพราะก็ดูว่ามันก็ไม่มั่นคงไงไม่มีใครมาแต่มาใช่นาดาที่เข้าตารีมิงมาหลายครั้งละเพราะว่าลีหมิงไม่ใช่โม้ไม่ใช่คุยนะช่วงเป็นนักข่าวมติชนมติชนนี่แบบเขาโจทย์จันในเรื่องความขยันกล้าถามกล้าเจาะข่าวมีข่าวเดียวข่าวอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ือพูดง่ายเก่งอ่ะพูดง่าย
1: แหม
0: ในวงการกีฬา
1: สรุปสักคำเดียวเลย
0: จบมันจะได้ไม่ต้องซักกันเยอะ
1: เออ
0: แล้วก็อ้าวดีไม่ดีมีไม่มีของเนี่ยก็ไม่ได้มาเป็นหัวหน้าข่าวนะ
1: เออใช่
0: แต่ว่าการเป็นหัวหน้าข่าวเนี่ยโอ้โหมันเครียดและกดดันนะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: อะไร
0: ลูกน้องหลีหมิงสองคนนี้นะแกก็เหมือนกับว่าอ้าวเขาก็พันษาพอๆกับเราอะใช่ไหมการที่จะแบบลองของมั่งลองวิชามั่งลองอะไรมั่งนะเราก็ต้องพูดง่ายว่ามีบารมี
1: ต้อง
0: เด็ดขาด
1: ต้องแสดงออกมานะ
0: ศักยภาพน
1: ะ
0: บางทีพวกช่างภาพสั่งอย่างนี้ไปอย่างงูนนะฮะมีบีดีมิงก็ตัดเงินเดือนก็มี
1: นี่
0: บางทีก็ย้ายมีจนถึงแบบยังไม่สยบยอมใช่ไหม
1: ครับ
0: ย้ายแหม่มเลย
1: เฮ้ยถึงขั้นสั่งย้ายได้ด้วย
0: ย้ายไปอยู่ส่วนกลางเลยมีช่างภาพคนหนึ่งพูดแบบแล้วลองดีลองของหลายท
1: น
0: ให้ทำอย่างงูนไปงานนี้ไม่เอาจะไปงานจ็อบเราก็รู้เราก็มองออก
1: หลายทีละหลายทีละเลยฟันซะ
0: ไปเลยย้ายไปเลยนี
1: ่แต่ว่าก
0: ว่าจะทำพวกอย่างนี้ได้เนี่ยมันเครียดมากการปกครองคนนะ
1: เออใช่
0: บางทีนอนไม่หลับอ่ะ
1: ใช
0: ่ยามกินไม่ได้นอนยามนอนไม่ได้กิน
1: นะเออแง่ละ
0: โจอี้ใช่ไหม
1: ต้องสวมวิญญาณเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสัน
0: ก็ต้องทำนองนั้นเราจะเป็นหัวหน้าคน
1: โหดได้ต้องลงมือนะคร
0: ับ ใช่ต้องมีพระเดชพระคุณแล้วก็ต้องแบบอะไรเงี้ยหลายอย่างใครเคยเป็นหัวหน้าก็ต้องเนี่ยต้องแบกรับนะฮะเล่าให้ฟัง
1: อันนี้ EP 2นะ
0: EP 2แล้วแล้วก็ฮิโรชิมานี่ก็คือตอนนั้นไปสังเกตการ
1: ครับ
0: เพราะว่าหนังสือพิมพ์ไทยเขายังไม่พิมพ์
1: ยังไม่ได้ทำข่าวนะ
0: ฟอร์มทีมอยู่ฟอร์มทีมอยู
1: ่ครับ
0: นะครับลีมิงก็เกือบไปจะไปอยู่ไอทีพีบีเอสนะแต่ก่อนเขาเรียกอะไรวะ
1: ไอทีวีเขามาซื้อตัวเองเหรอ
0: เขาก็ติดต่อมาเนชั่นนะไปสัมภาษณ์กับคุณอะไรหย่องนะ
1: คุณเทพชัย
0: หย่อง
1: เดี๋ยวเนชั่นหรือไอทีวี
0: เนชั่น
1: อ๋อเนชั่นใช่ไหม
0: แต่ก่อนเขาทำไอทีวี
1: เขาใช่เขายกทีไปทำไอทีวีช่วงน
0: ั
1: ้น
0: เกือบไปทำข่าวทีวีนั่นนะประวัติศาสตร์ตอนนั้นอ่ะ
1: เกือบเจอกันละเกือบเจอกันละ
0: เอาเหรออาจจะอยู่คมชัดเลือกเป็นลูกน้องของโจอี้ก็ได้
1: ใช่ฮ
0: ะ
1: อย่าให้ผมมีอำนาจ
0: เอา
1: ครับ
0: บ้าอำนาจหมดเลยคือฮิโรชิมาก็จะเป็นสไตล์บูชิโดนะครั้งแรกที่มิงได้ไปญี่ปุ่นนะครับก็เป็นความทรงจำที่ดีนะครับจำได้อย่างเดียวคืออาหารแพงมาก
1: เหร
0: อ
1: กินอะไรบ้างอ่ะ
0: โจ๊กไก่ใส่ไข่หมูโอ้นี่เฮ้ยเติร์กมันหลุดจังหวะพลาดครับ เข้าไปในกรอบเขตโทษยิงออกใช่เลย
1: โอ้ย
0: ดูจูอี้ดูอยู่เราพลาดจับบอลพลาดนะ
1: มันชกไทยเราไปเสียบอลหน้าเขตโทษตัวเองแล้วเกือบโดนลงโทษนะครับยิงจะยิงออกไปเองครับ
0: โอ้โห
1: ยิงเกือบไป
0: ยิงเข้ากรอบยังง่ายกว่ายิงออกเห็นไหมฮะแต่ว่าถากเสาเหมือนกันนะ
1: มีดวงช่วยอยู่เล็กน้อยนะทีมชาติไทยยังไม่เสียประตูนะ
0: พลาดอย่างนี้นะ
1: รวมๆ10นาทีนะครับไทยกับเติร์กเมนิสถานยัง0ต่อ0นะครับ
0: แล้วก็ครั้งนี้ก็ได้กลับไปทำข่าวเอเชียนเกมในสไตล์ของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วก็ดูเหมือนอาจจะเป็นเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายในชีวิตของลีหมิง
1: ครั้งสุดท้ายของเขาหรือของเรา
0: ของเราสิเพราะว่าไม่ใช่ตายนะฮะแต่คือถ้าอีก4ปีข้างหน้านี่มันไปอะไรอ่ะ
1: ไปไหนน่าจะไปซาอุมั้งแถวนั้น
0: ไม่ไปนี่ก่อน
1: ไปไหน
0: กาตาร์
1: กาตาร์ก่อน
0: กาตาร์แล้วก็ซาอุ
1: โอ้
0: โหไม่น่าไปทำข่าวอย่างน
1: ี้ไม่น่าละ
0: จะมาการจะไปทำข่าวนี่มันต้องไปประเทศที่อย่างเงี้ยสวยงามได้ไปเที่ยวได้ไปเดินนู่นนี่นั่น
1: ครับ
0: ไปกาตาร์เนี่ยบีบิงก็เคยไปที่เขาเป็นเจ้าภาพอ่ะโอ้โหเป็นทะเลประเทศทะเลทรายน่าเบื่อแล้วก็ได้ไปนอนเรือสำราญด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้โหไปวันแรกดีใจมากเลยแง้มไปดูไอ้นู่นก็บ่อนคาสิโนไอ้นี่ก็ค็อกเทลล้วงนะ
1: แล้ว
0: นะแม่ยิ้มเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันคุมผ้าปิดบอกว่าประเทศเข้ามาในประเทศอิสลามเขาไม่ได้และการพนันกับแอลกอฮอล
1: ์
0: โอ้โหฝันสลายเลย ต้องนั่งกินจับเลี้ยงอยู่ในห้องคนเดียว
1: 2006 เหรอเอเชียนเกมโดฮาใช่ไหม
0: ใช
1: ่ตรงนี้นี่ผ่านไป20ปีแล้วนะ
0: เร็วมาก
1: โอ้โหนานมากแต่คงเปลี่ยนไปมากแล้วล่ะกาตาร์เพราะว่าจัดฟุตบอลโลกไปครั้ง
0: ไม่เปลี่ยนมันก็เป็นประเทศที่แบบมันไม่มีอะไรน่าสนใจมากมายอ่ะ
1: แต่เนื่องด้วยเป็นตะวันออกกลางใช่ไหมล่ะ
0: แล้วเราก็เคยไปแล้วก็คิดว่าพอละเอเชียนเกมของลีบิงเดี๋ยวกะว่าอีก2ปี
1: ครับ NA
0: นะ
1: ดีๆต้องไปเพราะว่าคึกคักแน่นอนเพราะว่าวอลเลย์บอลหญิงเราไป
0: ใช่
1: เพิ่งเข้าพบท่านนายกอนุทินวันนี้นี่เองพร้อมกับรับเงินรางวัลเรียบร้อย
0: กองทุนนะ
1: แล้วก็นายกอนุทินก็โชว์
0: เพราะแชมป์เอเชีย
1: โชว์ลีลาวอลเลย์บอลนิดนึงทั้งเซตทั้งอันเดอร
0: ์โอ้ถ้าจอมพลังไปเนี่ยทำไงฮะท่านนายกต้องยกลูกเหล็กด้วยฮะ
1: ใช่
0: โอ้
1: ท่านถูกนะกีฬาอะไรไปนี่ต้องนายกต้องเล่น
0: โอ้
1: สาธิตให้ดูสักนิดนึง
0: ถ้าเกิดอนาคตเนี่ยนะมีพวกล็อตต็อกอะไรเงี้ยแข่งในเอเชียนเกมหรือชิงแชมป์เอเชียตีจับนี่นายกก็ต้องบอกตีนะ
1: อย่าเรียกตีจับสิ
0: เอาก
1: าบัดดี
0: ้เออกาบัดดี้ใช่ไหม
1: นะครับก็วอลเลย์บอลหญิงใช่ไหมนี่เมื่อกี้ผมคุยกับข้างนอกอยู่เนี่ยนะแล้วบอกว่าเอ๊ะคุณคิดเหมือนผมไหมว่าวอลเลย์บอลชุดนี้เนี่ยนะไปโอลิมปิกกลับมาเนี่ยไม่ใช่ไปโอลิมปิกได้แชมป์เอเชียกลับมาพร้อมตัวโอลิมปิกเนี่ยต้องจัดขบวนแห่เขานะเนี่ยแห่ความสำเร็จอะ
0: ถึงขนาดนั้นเลย
1: เพราะว่ายิ่งใหญ่มากนี่คือความสำเร็จขั้นสูงสุดของวอลเลย์บอลณเวลานี้นะแชมป์เอเชียแล้วได้ไปโอลิมปิกประเภททีมอะโอ้มันยากอะก็พีออสเขาบอกว่าเขาทำมาใน2004อะ
0: ใช่
1: จนถึงวันนี้แล้วกี่ปีล่ะโอ้โห20กว่าปี
0: วันนั้นเนี่ยลีหมิงได้ดูด้วยในเซตที่3
1: ครับ
0: นะโจอี้ก็คงดูอยู่นะ
1: ดูอยู่วันอาทิตย์
0: ถ้าจัดกับสมชายนี่ไม่กล้าถามกันนี่เด็ดขาดเลยนะ
1: ดูไหมอย่างเงี้ยเหรอ แต่เขายืนยันนะเขาดูไฮไลท์ครบทุกคู่นะ ยืนยัน
0: คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันอาทิตย์จำได้เพราะว่าไปเดินออกกำลังกายที่ศูนย์ราชการครั้งแรกในชีวิตเห็นกกต.เห็นได้เจอพี่ยิ่งชีพเจอพี่ไอศกรีม
1: ทั้งไอรอทั้งไอติมใช่ไหม
0: นะฮะแล้วก็กลับมาเนี่ยพอดีเลยเซต3ได้ดู
1: ครับ
0: ตอนนั้นนี่ก็นั่งฟังเกมแรกเราชนะเฮ้ยโอ้ชนะเว้ยพอเกม2แพ้ขาดเลยเราว่าเอาแล้วจีนมันคงเอาจริงแล้วเว้ย
1: ครับ
0: จะไหวมั้ยเนี่ยน่าลึกๆอ่ะคือทำใจแล้วว่าคงสู้ไม่ได้ใช
1: ่
0: มั้ยเพราะเล่นในบ้านเขาด้วย
1: ครับ
0: ใช่มั้ยแต่ว่าพอมาดูเนี่ยในเซตที่4เนี่ยถือว่าเล่นดีมาก
1: ดี
0: คือมันเหมือนกับว่าไม่เคยเห็นวอลเลย์บอล7เซียนหรือมิงว่ายังไม่เนียนละออเท่านี้เลย โดยเฉพาะเกมรับและก็เกมรุกเกมรับนี่มันเหนียวมาก
1: ครับ
0: จีนตบมายัง สอดยังรับยังดึงยังอะไรได้นะครับ
1: สำคัญนะเพราะเกมรับเนี่ยบางทีทำให้เราได้แต้มเลยนะ
0: แล้วมันทำให้ไม่เขาไม่ตายไงเขาตบหัวเสาเงี้ยเรางัดขึ้นมาได้อีกนะแล้วก็บุกก็ดีมันดีหมดทุกอย่างอ่ะ
1: ใช
0: ่นะครับ

0: ลูกเสิร์ฟที่เคยมีปัญหาในเซตที่3เนี่ย
1: ครับ
0: เห็นไหมเรากำลังสู้ๆๆแล้วเสิร์ฟออกเสิร์ฟเต็มเซต2ครั้งเลย
1: ใช่
0: แต่พอเซตที่4กับเซตสุดท้ายเซตที่5เนี่ยเสิร์ฟดีมากท
1: ุ
0: กคนนี่ไม่มีผิดพลาด
1: เลยเราก็มีเสิร์ฟเอสเหมือนกัน
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่ลีหมิงดูในเซตที่5นี่มันกลายเป็นผู้เล่นจีนเนี่ยเขาเกรงเลย
1: ครับ
0: เขากดดันเขาเกรงอ
1: ่
0: ะนะฮะแล้วขณะที่ของเรานี่ดูเหมือนจะผ่อนคลายเล่นแบบไม่มีแรงกดดันเล่นแบบเฮ้ยสบายๆยิ้มกันหัวเราะนะฮะขนาดมีช่วงหนึ่งเหมือนกับบอลตายหรือว่ากำลังมีปัญหาประท้วง VAR หรืออะไรเนี่ย
1: ครับ
0: กล้องจำได้ไหมได้ยินเสียงไหมที่ว่าโอ้นี่ขนลุกไปหมดแล้วนะบวดขี้เหรออะไรเงี้ยใช่ไหมถ้าลีบิฟังไม่ผิดนะ
1: เสียงแทรกเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ถ้าได้ฟังได้ยินเหมือนลีบิงหรือเปล่า
1: เ
0: หมือนเขาสบายๆมากเลยรีแลกซ์นะฮะก็ถือว่าสิ่งที่ได้ไปโอลิมปิกเกมเนี่ย
1: ครับ
0: มันสำคัญยิ่งกว่าก็คือไปสร้างความสำเร็จตนนะฮะม
1: ัน
0: ไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้นะ
1: ใช่เดี๋ยวนี่ตอนนี้เดี๋ยวคืนนี้เดินทางแล้วนะ
0: อาจเดินทางไปฟุกุโอกะ
1: ใช่
0: ไปซ้อม
1: ไปเตรียมตัวสู่เอเชียนเกมนี่โอ้โหไปล่วงหน้านี่นานนะหลายวัน
0: ก็
1: เอาจริงเอาจังมาก
0: ก็ทีมงานประสบความสำเร็จก็ผู้อยู่เบื้องหลังหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นศ
1: ร
0: ีภรรยานะฮะไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชญี่ปุ่นแล้วก็นักวิเคราะห์คนไทยมาพร้อมกันมันพัฒนาได้อีกอ่ะหร
1: ือ
0: ว่านะฮะก็เดี๋ยวเราอีก2ปีนะต้องดีกว่านี้นะคร
1: ับ ใช่นะก็ไปสู่ระดับโลกแล้วนะวอลเลย์บอลของเราน ะมีคนพยายามจะเทียบกับฟุตบอลเดี๋ยวเอาไว้เทียบกันมาหลังแล้วกันเทียบไปแล้วก็เหนื่อย
0: ก็อย่าไปเทียบเลยอย่าไปเทียบ
1: เนี่ยถามพี่ลิมิงนิดนึง
0: อันอย่าง
1: เห็นด้วยไหมว่ายศกรบุรพาเนี่ยนะ
0: ทำไม
1: เขาจะให้บินไปบินมาด้วย
0: ก็
1: เตะ
0: ก็บุญ
1: เกมเสร็จแล้วก็กลับมา
0: บุญเท่าไหร่แล้วครั้ง4ปีที่แล้วรีบให้บินกลับนี่ไม่ไปเลยนะไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ว่ากันว่าก็ไม่มีอะไรมันก็อย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: นี่ผมนี่พรุ่งนี้มีเดอะเพรสฟุตบอลนะผมก็จะส่งทีมงานไปบอกโค้ชวังเลยนะบอกอย่าทำนะให้อยู่เล่นชลบุรีเสร็จปั๊บบินไปญี่ปุ่นเตะเอเชียนเกมเสร็จแล้วบินกลับมาเล่นต่อไทยลีกแล้วไปกลับบางลำพูประตูน้ำนี่อย่าทำนะ
0: คือไม่ต้องกลับไปแล้วแม
1: ่โอ้มันเหนื่อยมากแล้วก
0: ็
1: ผมว่ามันเป็นการ
0: ประโยชน์
1: เป็นการทำลายนักเตะทางอ้อมนะครับแล้วก็ถ้าคุณเล่นฟุตบอล2รายการในเวลาเดียวกันเนี่ยคาดหวังได้ยากที่จะมีผลงานที่ดีนักฟุตบอลไม่มีโฟกัสนะครับเด
0: ี๋
1: ยวพรุ่งนี้ไปถามโค้ชบังดีกว่า
0: ก็อาจจะมันก็พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอ่ะม
1: ัน
0: ทำงานกันอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วก็กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามัญประจำบ้านแล
1: ้
0: วนะฮะมันก็อยู่กันอย่างนี
1: ้ปกติไปแล้วเนี่ยโอ้ในฐานะ
0: ลีหมิงก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ได้แต่ขำๆ
1: เหรอ
0: ได้แต่
1: ผมยอมไม่ได
0: ้เหรอ
1: ผมจะไปห้ามโค้ชวังพรุ่งนี
0: ้เราจะไปห้ามแล้วโค้ชวังเดี๋ยวเจออ๋อวังโอ่งอีกนะ
1: เดี๋ยวตามคุณอ๋อวังโอ่งไว้ด้วยดีกว่า
0: ต้องถามคุณอ๋อหน่อยคิดยังไง
1: เพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะทำอะไรแบบนี้นี่มันไปกลับไปกลับ
0: ครั้งนี้แล้วหนักกว่านี้ครับกลับมาแล้วไม่ไปเลย
1: โอ้
0: นะนี่ยังดีนะให้ความปราณีนะให้กลับไปอีกนะ
1: ฮะแต่บอกว่าทุกคนฟังไปนิดนึงก็ทีมกีฬาของเราเนี่ยนะผลงานจะดีหรือไม
0: ่
1: อยู่ที่การเตรียมทีมไปนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าคุณเตรียมไปแบบนี้เนี่ย
0: แ
1: หมเดี๋ยวดูถ่ายทอดสดใช่ไหมล่ะเอเชียนเกมอ่ะ
0: ครับ
1: คาดหวังผลงานได้ลำบากเมื่อเราทราบว่าคุณเตรียมมาเท่านี้เอง
0: ก็จริงๆเขาเตรียมก็พูดตรงๆไม่ใช่ประมาทดูถูกนะถ้าเตรียมดีแค่ไหนเนี่ยมันก็คงรอบรองอ่ะถึงรอบรองถึงได้นะแต่ว่าก็เตรียมได้แค่นี้ก็แค่นี้เพราะว่ามันไม่ได้ฟีฟ่าเดย์แล้วก็ทำกันแบบไทยๆกันนะนะฮะอย่าไปอะไรมาเลยนะไม่ก็ผมร่วงหมดนะครับ
1: ว่าไปครับ
0: โจอี้เอาก็ดูเวลาแล้วเดี๋ยวเรามันยังมีเรื่องราวแบดมินตันด้วยนะครับผลงานของนักแบดไทยเดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรร้าวรั่วซึมให้ครอบครัวจระเข้จัดการทุกจุดทั่วบ้านคุณนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันแล้วก็ SMS นะครับ4689899กราบ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และ

0: ว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจาก90บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมดีงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: เอิ้น
6: เอา
5: อุ้ย
6: เอาช่วงที่สองนะไม่เคยชมใครเลยพออยู่ระหว่างโฆษณาเนี่ย
5: ที่ว่าหนักนี่ก็คือทีมชาติไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับเนื่องจากว่าต้นเกมนี่เราบุกเขาใช่ไห
6: ม
5: พยายามหาโอกาสยิงประตูขึ้นนำแต่พอเหลือบหันไปมองถ่ายทอดสดเนี่ยช่วง5นาทีหลัง10นาทีหลังนี่เล่นเกมรับซะเยอะ
6: กำลังตั้งลำอยู่ใจเย็น
5: ๆครับ
6: เติร์กเนี่ยเขาจะบอลแข็งแรง
5: ครับ
6: นะเดี๋ยวบอลไทยนี่ฝีมือบอลจังหวะฝีมือดีกว่านะครับ
5: สูสีนะตอนนี้นะ
6: ครับ
5: 23นาทีละ
6: มันก็จะมีนิดนึงสถานการณ์เมื่อกี้เกร็งๆไปหน่อยนึงนะทำให้ลูกเกรมเนี่ยมันรับเยอะแล้วก็ยังมีตกใจเขาเรียกลูกตกใจ
5: มีไงมองแล้วจับแล้วยิง
6: ทำไม
5: เข้าซ้ายแล้วโอ้โหจะยิงโดน
6: ไม่ว่า
5: สกัดโอ้โหเกือบไปครับแต่พอตัดกลับมานี่เรามีโอกาสอีกแล้วนะครับเดวิดจังหวะสุดท้ายนี่ไม่ได้ยิงโดนสกัดได้ก่อนก็ปาวลิสบุญมาเลิศ
6: นี่
5: นี่รอบอลละ
6: นึกว่าเสกสรรราตี
5: พอบอลมาถึงนี่เข้าซ้ายแล้วจะยิงแล้วโอ้โหโดนกองหลังของเติร์กเมนิสถานเข้ามา
6: ไม่ได้หรอกจังหวะนี้ไม่ได้จังหวะนี้ไม่ได้มันไม่ได้หรอกนะอาจจะเรื่องประสบการณ์ละชั่วโมงบิน
5: นี่เราเสียฟาวล์เนี่ยไปเข้าข้างหลังเขานะครับถ้าเรายังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเสียนะครับ
6: เมื่อกี้ช่วงพักลิมิงหยอดตาเพราะว่า
5: หยอดทำไม
6: เพิ่งไปหาหมอมาเดี๋ยวนี้เป็นอะไรผิดปกติผิดสังเกตนิดนึงนะลิมิงจะไม่ปล่อยถ้าสมัยแต่ก่อนจะไม่ค่อยอยากไป
5: ครับ
6: ก็จะทนจนแบบให้มันมีอะไรสำแดงถึงจะไปแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มกลัวละเช่นนะครับตาแห้งไม่ใช่ตาขาวนะคือมันจะแสบตาเคืองตาแล้วก็แบบยิ่งเวลานั่งรถเนี่ยแอร์เข้าโอ้โหแสบตาเว้ยนะก็เลยไปหาหมอ
5: ครับ
6: ทีนี้คุณหมอก็ส่องให้ดูเรื่องอะไรวัดระยะตาหรือว่าสั้นยาวอะไรเงี้ยมองตัวเลขแล้วก็แกก็ส่องกล้องจุลทรรศน์ไปที่ตาแล้วแกก็ย้อมตาด้วยนะแกไปขอย้อมตาหน่อย
5: เหรอย้อมตาเหรอ
6: เออ
5: ทำยังไง
6: ไม่รู้แกอะไรป้ายตาแล้วแกก็บอกว่าอย่าตกใจนะคะเดี๋ยวจะมีน้ำพุ่งมานะไม่ใช่น้ำลายหมอพุ้ยใส่นะ
5: น้ำพุ่งมาม
6: ันก็พ่นอะไรเข้ามาไม่รู
5: ้เข้าใส่ตา
6: ใช่แล้วเสร็จบอกไม่มีอะไรเพราะว่าหลิงหมิงก็ไปทำก็เรียกอะไรนะเลสิกหรือว่าอะไรเป็นต้อกระจก
5: ลอกต้ออย่าง
6: น
5: ี้เหรอ
6: จากสั้นนี่สายตาสั้นกลายเป็นสายตายาวเลยเฉยเลยนะฮะก็บอกไม่มีอะไรก็อาจจะอายุมาก
5: ครับ
6: แล้วก็ตามันจะแห้งหมอก็เลยบอกเอายาหยอดตาแบบไหนดี
5: ครับ
6: ลีหมิงก็บอกว่าแบบเป็นขวดดีกว่าพกพาได
5: ้เออ
6: แกก็จัดแกบอกเดี๋ยวเอายาป้ายตาไปด้วยก่อนนอนแล้วแกจัดแล้วก็เอ้ยป้ายตาทำไมวะเราก็ไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะฮะปรากฏว่าเช็คบินออกมาหลิมิงมีประกันอยู่วงเงิน 2,000 แก
5: ครับ
6: หลิมิงก็ 2,000 ก็น่าจะพอละปรากฏว่า 2,500 กว่าบาทต้องจ่ายเพิ่มอีกส่วนไอ้ยาป้ายตา

0: เนี่ย500แล้วป้ายตาปรากฏว่าตั้งอยู่อาทิตย์นึงแล้วยังไม่ได้ป้ายเลย
1: แล้ว
0: แล้วมันจะป้ายตาทำไมกลางคืนวะ
1: แล้วก็ไม่ได้บอกเอาวันนี้ใช้ป้ายกี่ครั้งต่อวัน
0: บอกไอ้ทางเภสัชไอ้ทางเภสัชก็จะตอนจ่าย
1: ผู้จ่ายยา
0: เ
1: นี
0: ่ยแต่คุณหมอเนี่ยลีมินก็เอ๊หมอไม่จำเป็นก็ได้แล้วเราหลังเราสามารถปฏิเสธได้ไหมถ้าเราแล้วเราก็ไม่รู้นะเขาให้ป้ายมาแล้วก็ป้ายอะใช่ไหม
1: ได้เสร็จต้องปฏิเสธได้ถ้าจะปฏิเสธนะ
0: เออแล้วคราวก่อนเหมือนกันหัวใจมันแบบเต้นผิดจังหวะ
1: ครับ
0: นะครับก็ไปหาหมอนอน3คืนเขาต้องเช็คชกๆ
1: เ
0: ลยพอออกมาเสร็จก็ให้ยามาทีนี้ไอ้วงเงินเนี่ยรีมิงประกันเยอะมันก็โหเกือบหลายหมื่น
1: อ่
0: ะขนาดแค่นอนเช็คอย่างนั้นแหละ
1: สามคืน
0: เออสามคืน
1: ครับ
0: แล้วพอติดตามอีกเดือน2เดือนไปถึงแกก็บอกว่าไงไหมหัวใจเนี่ยมันเริ่มโอเคละไม่เต้นผิดจังหวะละแต่ว่าเดี๋ยวหมอเอายาหัวใจไปกินก่อน
1: ยาหัวใจ
0: เพื่อจะลองดูที่ว่าย
1: ิงดูดิโอ้ยหลุดสาวไปนิดเดียว
0: ครับ
1: แม่ขออนุญาต
0: ก็ต่ออ
1: ่ะ
0: แกบอกว่าย
1: าหัวใจ
0: เพื่อจะลองดูว่ามันจะกลับมาผิดจังหวะอีกไหมแล้วก็ฟังเหตุผลมันแปลกๆเลยแล้วรับยาบาแล้วก็กินไปแค่ไม่กี่วันแล้วก็ทิ้งไว้อยู่แค่นั้น
1: ผมรู้ละเป็นยาทบทวนจังหวะ
0: นะ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่แหมกำลังลุ้นฟุตบอลอยู่ก็คือเราเกือบจะได้ประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหแต่ว่านัตกรรัตนสุบรรณเฮ้ยรัตนสุวรรณขออภัยไม่ใช่ลูกนาดา
0: เอาน
1: ัตกรนี่ได้โอกาสแต่แล้วมันเหลี่ยมไม่ดีนะมันหลุดเสาออกไป
0: ก็ยิงดีนะแต่ออกตีหลังยับไม่ต้องยิงดีมากนะฮะยิงให้เข้า
1: แต่ว่าผู้ตัดสินมาให้ลูกฟรีคิก
0: จะฟาวก่อนจังหวะนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเรียกผักกระเฉดนะ
1: อะไร
0: แอดเวนเทจ
1: นะมาผักไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแก้ให้ไม่ได้จริงๆนะมาผักกระเฉดเนี่ยอุ้ยจะมาผัดไฟแดงหรือไง
0: กลัวเหลือเกิน
1: คราวนี้ไทยได้ลูกฟรีคิกนะครับโอนระยะประมาณ19หลาเท่านั้นเองกลางประตูเลยเข้ามาในหัวใน
0: มุก
1: กระโหลก
0: ปล่อยมุกผักกระเฉดนี่ต้อง99นี่ต้องเอาไปเล่นกันหลายช่วงเลย
1: เดี๋ยวลุ้นตรงนี้ก่อนนะเพราะเรามีโอกาสที่จะได้ประตูดนุพลบุพผากับ
0: เรียบร
1: ้อยยิงชนคานดนุพลซ้ำไม่ได้โอ้โหชนคานโอ้นาที28นะครับโอ้ไทย
0: เอาละครับเริ่มติดเครื่องละบอลไทยมีเริ่มมีโอกาส
1: โอ้เกือบจะได้ประตูนะเดี๋ยวดูอีกครั้งนึงยิงถือว่าใช้ได้แล้วมันสูงไปนิดเดียวครับชนคาน
0: เสานี่กระเทือนเลยครับโอ้โห
1: ชนคานเรียกว่าดังสนั่น
0: สาวแก่แม่ไม้เนี่ยหล่นลงมาเกลี้ยงเลย
1: โอ้โหนัตกรรัตนสุวรรณนั่นเองยิงไปโอ้โหชนคานเต็มๆเลยนะ
0: ดูดิ
1: คานสั่นเห็นเลย
0: นะแม่ลงมาอีกนิ้วหนึ่งนี่ก็แฉลบเลย
1: โอ้ยังไม่ได้นะศูนย์ศูนย์อยู่ครับไทยกับเติร์กเมนิสถาน
0: เกมเริ่มมันแล้วครับ
1: เจมจนละเจมจนละนี่แหละนวดไปเรื่อยๆนะ
0: ต้องอย่าง
1: น
0: ี้ต้องใจเล่นแล้วต้องสู้กันทุกคนแล้วบอลมันต้องวิ่งกันตลอดช่วยกันนะ
1: พอดีเตอร์เขาไอ้นี่ไงชุดใหญ่ก็แพ้เราไง
0: ใช่
1: เขามาเขาต้องแบบพยายามล้างตาให้รุ่นพี
0: ่เต็มที่นะน้องอย่าเหมือนลีมิง
1: เขาก็ถามว่ามียาหยอดตาไหมเขาจะล้างตา
0: เอายาหยอดตาเอายาป้ายตาไปด้วยนะอย่าลืม
1: โอ
0: ้โหไม่ได้ป้ายเลยตัวเองต้องไปป้ายนั่นละ
1: ตกลงคุณสมบัติไม่เหมือนกันเหรอยาหยอดตากับยาป้ายตา
0: ไม่รู้จะให้มาทำไมนะฮะมันก็หยอดกลางวันดีกว่าแล้วมันจะไปป้ายทำไมวันนี
1: ้สรุปแล้วก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหม
0: สงสัยต้องมาใช้กลางวันนะตอนที่จะงีบเนี่ยป้ายสักหน่อยนึง
1: แต่ลองศึกษาสรรพคุณและคุณสมบัติให้ดีก่อนนะครับดวงตานี่เป็นหน้าต่างของดวงใจ
0: ถูกต้องถูกต้องก็นั่นในลิมิงก็แสบตาเราก็ต้องลมอ้าวหมดต้องพักละโมเพลินอ้าวจะกลับมาคุยกันต่อช่วงสุดท้ายครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 20นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษายังมีคุณภาพปลูกฝังวินัยคุณธรรมและจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในการนี้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุภัณฑ์ขนาด20เตียง2ชั้น40ที่นอนตามมาตรฐานในเขตแผ่นดินไหวมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสนับสนุนการก่อสร้างเมื่อปลายปี2568แล้วเสร็จมิถุนายน2569เป็นอาคาร2ชั้นใต้ถุนโล่งชั้นบนเป็นห้องนอนชั้นล่างเป็นห้องทำกิจกรรมหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาจากนั้นรับฟังการดำเนินงานตามโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกเปิดสอนปี2528เริ่มจากเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาต่อมาปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาไร่หลวงเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน287คนมุ่งพัฒนาคณะครูและบุคลากรผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพรวมทั้งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวช่วงบ่ายไปโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนตั้งขึ้นปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นักเรียน167คนบุคลากร22คนขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพและส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมต่อจากนั้นองคมนตรีไปโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเรื่องการอ่านออกเขียนได้ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ได้พัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมทักษะชีวิตนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นและเป็นคนดีของสังคม
3: จบข่าวในพระราชสำนักฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
5: ฮัลโหลพี่ป๋อง
6: ว่าไง
5: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
6: เออเอาดิ
5: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
6: ได
5: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
6: เออดี
5: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
7: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
8: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ลับมาช่วงที่สองนะครับแหมช่วงนี้ก็มีเรื่องแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์นะครับ
2: ครับ
1: นี่ก็ของเรามีทั้งข่าวดีข่าวร้าย
2: เอาข่าวเอาข่าวอะไรก่อน
1: ข่าวดีก่อนดิก็คือวิวนะครับกุลวุฒิวิทิสารนะฮะก็ผ่านไปได้สบายๆนะโจอี
2: ้ครับ
1: นะครับในรอบนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากนะฮะแต่รอบต่อไปของวิวก็จะหนักละ
2: ครับ
1: นะโจอี้นะ
2: คือเราเอาชนะลู่กวางซูไป2-0เกม21-17 21-12นะ
1: ครับ
2: เข้ารอบ8คนสุดท้ายที่พี่ริมิงบอกว่าหนักก็คือจะไปเจอกับแอนเดอร์สอันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตีต่อรอบ8คนนะ
1: ครับ
2: วิวกุลวุฒินะครับแล้วก็ลุ้นฟุตบอลไปด้วยนะไทยกับเติร์กเมนิสถานนี่เข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับยัง 0-0 ไทยมีโอกาสได้ลุ้นประตูมากกว่าเติร์กเมนิสถานนะครับแล้วก็ยิงชนคานแบบจะแจ้งไปแล้ว1ครั้งนี
1: ่แล้วเป็นเกมที่สนุกมากนะ
2: ใช่
1: ทั้งคู่เปิดเกมรุกกันเต็มตัวเลย
2: ครับ
1: นะฮะ
2: นี่เล่นที่ชลบุรีนะส่วนสถานการณ์พยากรณ์อากาศหน้าอสมทในฝนยังตกอยู
1: ่
2: ถามว่าจะกลับยังไงล่ะเนี่ย
1: เหรอก็เดี๋ยวรีมิงไปส่ง
2: ที่ไหน
1: ก็ลงที่เดิมนั่นแหละแล้วก็ยูเทิร์นกลับ
2: โอ้แค่นี้ก็พอแล
1: ้วน่าจะเบาแล้วล่ะนะก็วิวนะครับชนะ 21-12 ขออภัย 21-17 21-12 นะครับ
2: ครับ
1: รอบแปดนะครับน่าดูอย่างยิ่งแอนโดอันโทรเซนก็
2: ต้องดู
1: ค
2: ุ
1: ณทีผมทีแล้วก็อันดับโลกก็ใกล้เคียงกัน
2: ครับ
1: ครับเท่าๆกับที่คนอื่นๆมัน15,000ก็ยังเมซ้ายนะครับ
2: ครับ
1: เอาชนะไปได้นะครับอย่างไม่ยากเย็นนะสาวไทเป2เกมรวด
2: ครับ
1: ครับก็ในรอบต่อไปของเธอเนี่ยก็หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้ว
2: อ
1: ากาเนะยามากุชิน
2: ี
1: ่มือ3
2: น่าดูเช่นกัน
1: เป็นรองนิดหน่อยแต่ว่าถ้าท็อปฟอร์มนะฮะไม่ยอมแพ้ก็จะกลับมา
2: อากาเนะเขาดีแต่ว่าต้องเจอเมซ้ายซะบ้างเจอมือซ้ายเข้าไปบ้างเผื่อจะสับสนขึ้นมา
1: แล้วก็โอโมปอป้อมือ14ของโลกก็แพ้คู่มือ1สกอร์ได้ลุ้นเลยนะฮะเพราะว่าต้องเล่นกัน3เกมนะครับแล้วก็ปิดเกมที่17-21นะฮะโอ้โห
2: นี่คือเกมสุดท้ายใช่ไหมที่เราแพ้ไป
1: ใช่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วเมขวาเป็นไงเมขวา
2: เมขวารัชนกอินทนนท์ก็แพ้คาโรยาน่านาวบันโตว่าจากบัลแกเรีย
1: อ
2: ันนี้พลิกล็อกนะเนี่ย
1: เล็ก
2: ๆเ
1: พราะเบเพิ่งหายจากการบาดเจ็บ
2: ครับ
1: นะ
2: ก็แพ้ไป2เกมนะครับ20-22 17-21
1: ครับ
2: แล้วก็ใกล้เคียงนะ2เกมก็จริงแต่ว่าเมขวาของเรานะครับรัชนกก็ตกรอบไปนะครับ
1: ไม่เป็นไร
2: ชนะมาสเตอร
1: ์มองในแง่ดีจะได้พักร่างกายแล้วมาลุยเอเชียนเกมต่อ
2: ก็ดี
1: นะ
2: ครับ
1: นะฮะทีนี้แผนเอเชียนเกมของทีมชาติไทยไม่รู้ยังไงนะครับเดี๋ยวคงดูติดตามดูว่ามันในมุมริมิงอ่ะ
2: ครับ
1: ก็คือแบตบ้านเรานี่ก็จะต่างคนต่างซ้อมนะอย่าคิดว่าเมอะไรจะมารวมซ้อมกันเองมันคนละค่ายกันละ
2: แล้วก็เป็นนักกีฬาประเภทบุคคลไงการซ้อมรวมกันก็มีผลอยู่บ้างแต่ว่านักกีฬาอาชีพเขาก็แข่งก็เหมือนซ้อมอยู่แล้วนะครับก็มาแข่งเดี๋ยวจะไปเอเชียนเกมส์น่าดูหลายอย่างนะแบตนี่ก็น่าดูนะครับ
1: แบตก็น่าดูมาก
2: ต้องดู
1: ต้องไปดูรอบลึก
2: ๆครับ
1: นะฮะ
2: ถึงบอกไงตอนนี้เราก็ต้องโหมโรงทุกวัน
1: ใช่
2: นะครับเอเชียนเกมส์นะครับ
1: ก็กีฬาความหวังของเราก็มีอยู่ไม่กี่ชนิดกีฬา
2: ครับ
1: แต่ที่จะเป็นม้ามืดก็พวกเทคบอลเรือใบอะไรพวกเนี้ยนะแล้วก็ตะก้อก็ยิ่งน่าดู
2: 3อย่างที่หวังมากกว่า1เหรียญนะ
1: เทควันโดครับ
2: เทควันโดอีกแต่เทควันโดก็1บวกอยู
1: ่ครับ
2: นะครับแต่ว่าตั้งไว้15เหรียญทองที่จริงๆแล้วเนี่ยเรามานั่งดูแล้วนะค่อนข้างสูง แล้วมีแนวโน้มจะไปไม่ถึงด้วย15เหรียญทองเนี่ย
1: ใช่
2: มากไปมากไป
1: นิดนึงมากไปนิดน
2: ึ
1: ง
2: เพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เราเป็นเจ้าภาพเราได้24เหรียญทองนะครับ15เหรียญทองเรายังไม่เคยได้เลยเต็มที่ก็14
1: ครับ
2: 13 12 11 อะไรแบบนั้นแต่10บวกนี่ต้องมีนะ
1: ครับ
2: ๆ10บวกนี่ต้องมี
1: นี่ๆหลุดเข้าไปอีกละกอล์ฟก็มาช่วยเมื่อกี้หลุดเข้าไปได้ยิงนะฮะ
2: ครับ
1: กับตอนทีมหมายเลข10
2: เนี่ยเรามีโอกาสอย่างที่เราได้ว่ากันอยู่นะโอ้โหกับตันทีมของเรานะพิชยะคงศรี
1: เฮ้ย
2: ยิงด้วยซ้ายในเขตโทษ
1: เป็นอะไรกับพิชัยคงศรีอ่ะ
2: นี่ต้องเป็นลูกหลานของหล่อเรด้า
1: เหรียญแล้วมั้ง
2: อย่างแน่นอนกับตันทีมหมายเลข10ของเรานะครับยิงไปก็ติดเซฟของผู้สาประตูเติร์กเมนิส
1: ประมาณ15หลานะ
2: ครับ
1: อ้าวเจาะได้ละใจเย็นๆใจเย็นๆน้อง
2: อยู่ที่จังหวะสุดท้ายนะ
1: ทำไมหน้ามันอ่อนจัง
2: อยู่20ไง
1: เอาเหรอ
2: เออ
1: แต่ก่อนเล่นหน้าแก่แก่อยู่20เรา
2: เอาพูดอย่างงั้น
1: หาเรื่องอีกแล้วแกว่งอีกแล้วแซะอีกแล้ว
2: นี่เพิ่ง
1: ปราก
2: ฏต
1: ั
2: วเราเพิ่งปรากฏตัวใน Facebook นะเนี่ย
1: นะมันทำไมฮะ
2: ช่วงต้นๆไม่รู้หายไปไหน
1: อ้าว
2: นะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามานะทาง YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook นะเออออกครบสื่อแล้วสบายใจ
1: เรื่องแร็คเก็ตอีกอันนึงก็คือเทนนิสนะครับ ที่เราไปแกรนด์สแลมนะฮะ US Open นะครับก็ผ่านรอบ2แล้วก็ไปหยุดอยู่แค่นั้นแต่ว่าก็ถือว่าดีขึ้นเรื่อยๆผลงานเห็นผลนะครับตอนนี้ท่านนายกคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมเนี่ย
2: ครับ
1: ก็ดีใจแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปประชุมทีไรนะ
2: ยังไง
1: งบดุลเนี่ยยังค้างเงินท่านนายก50ล้าน
2: ใครค้างใคร
1: สมาคมครับ
2: สมาคมค้างเงินนายก
1: นายกสำรองจ่าย
2: เ
1: ท่
2: าไหร่นะ
1: 50ล้าน
2: มันต่อเนื่องมาหลายปีใช่ไหม
1: คือไม่ใช่ต่อเนื่องหลายปีช่วงด็อกเตอร์หญิงเนี่ย
2: ครับ
1: ทางสมาคมเนี่ยลอนเทนนิสได้เงินกองทุนสนับสนุนเยอะแล้วก็เพียงพอสำหรับการจัดรายการเก็บคะแนนในบ้านเราเนี่ย
2: ครับ
1: จัดปีหนึ่ง10กว่ารายการแต่พอมายุคเปลี่ยนผ่านมาเป็นรองน้อยเนี่ยนะครับทางสมาคมก็ยังนึกว่าจะได้เหมือนเดิมไง
2: อ๋อ
1: ก็จัดปฏิทินมาปีที่แล้วอ่ะ
2: ก็ทำแผนมาเลย
1: จัดมาเต็มเลย
2: เออ
1: ปรากฏว่าโดนตัดงบไปเยอะ
2: ครับ
1: ก็เลยต้องนายกก็เลยตกกระไดพลอยโจรอ่ะ
2: ต้องสำรองจ่ายไป
1: ใช่
2: แล้วคราวนี้50ล้านที่ว่านี่สมาคมต้องไปหามาจ่ายนายกคืนใช่ไหม
1: ก็โดยหลักแล้วมันคงจะเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วสมาคมก็คงไม่มีปัญญาละนายกเขาก็นายกคนนี้เขามีตังค์แล้วก็สปอร์ต
2: เออ
1: แล้วก็เหมือนกับไม่เที่ยวมาบอกกล่าวอะไรใคร
2: อ๋อ
1: นะ
2: พอเลิกเป็นนายก
1: มีนะนายกสมาคมอย่างเงี้ยที่เราต้องมาควักตังเองนะ
2: พอเลิกเป็นนายกแล้วก็ยกให้อย่าง
1: น
2: ี้ป่ะ
1: ก็น่าจะ
2: ยกหนี้ให
1: ้ก็คงจะอย่างนั้นแหละครับ
2: อย่างกับโรมันอับราโมวิช
1: โอ้โหแต่ว่านั่นแหละเหมือนที่บอกแหละโจยเอ้ย
2: ครับ
1: พรีคนนี้เขามีแต่ให
2: ้
1: ตาลัดตาลัดตัดชิม
2: จบละจบรายการขออัศนีเพลงนะ
1: เจ้า
2: ส่งไทย
1: ชนะยถึงไม่ให้พรีนะ
2: ยังไม่หยุดอีก
1: เอาแล้วก็ไปไงผลงานไปแพ้รอบ64คนเนี่ย
2: รวงข้าวนี่ไปแพ้
1: ตามฟอร์มนะ
2: ลินดานอสโควาจากเช็กเกียนะครับเขาเป็นแชมป์วิมเบิลดันคนล่าสุดเนี่ยแพ้2เซต4ต่อ6แล้วก็2ต่อ6ในขณะที่ที่เพิ่งแพ้ไปเมื่อเช้าๆนี่เองนะ
1: ใช่

0: ส่วนไหมมนัญชยาเนี่ยก็หยุดที่รอบ2เหมือนกันนะครับแพ้เลล่าเฟอร์นันเดสจากแคนาดาซึ่งเป็นรองแชมป์รายการนี้ปี2021นะครับแพ้ไป2เซตนะ4ต่อ6 1ต่อ6นะครับทั้งไหมแล้วก็ลวงข้าวเนี่ยก็เลยหยุดอยู่แค่รอบ2นะครับ64คนนะก็แต่ได้เงินรางวัลไปนี่นะเห็นหลายสื่อนี่เขาเน้นเหลือเกินนะ6ล้านบาท
1: ประมาณ6ล้าน
0: เออ
1: นะครับ
0: นะครับนี่เป็นโหนี่แค่รอบ2นะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยสบายตัวนะครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่นะครับรายการแกรนด์สแลมนะครับ
1: แล้วที่แน่ๆอันดับโลกก็จะขยับขึ้นเรื่อยๆหลังจากต่ำ100แล้วตอนนี้เป้าหมายก็คือต่ำ50
0: อันนี้เตรียมตัวไว้เลย
1: มันก็จะยากขึ้นยากขึ้นยากมากยิ่งขึ้น
0: จะเบียดหน่อยจะเบียดหน่อยแต่บอกเข้าได้เดี๋ยวต้องเขียนข่าวรอละ
1: ก็
0: สูงสุดของเราแทมมี่ต่อมาเป็นใครอะไรแบบนี
1: ้ก็ต้องพัฒนาก
0: ราบ
1: อีกมากมาย
0: ใช่
1: ครับซึ่งลิมิงก็เคยถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะส่งเสริมหรือสนับสนุนอะไรยังไง
0: ครับ
1: ท่านเลขาไทยธนุนะครับ
0: แกว่าไง
1: จันชุมเนี่ย
0: ไม่ใช่เอา
1: เล
0: ยนั่นมันธนุเกียรติโอ้ยดีนะเราไม่เคลิ้ม
1: ที่ไทยธนุ
0: ครับ
1: สกุลชัยชัยเวทอะไรเนี่ยถ้าผิดก็ขออภัยนะ
0: นามสกุลจำไม่ได้ขออภัยนะพี่ไทยธนุนะ
1: พี่ยิมพี่ธนุ
0: ครับ
1: ท่านเลขาเนี่ยบอกลิมิงว่าทั้งคู่เนี่ยเขาจะมีเอเจนซี่คือพวกนี้เนี่ยเขาจะส่องกล้องอยู่แล้วว่ามันไปได
0: ้ครับ
1: แล้วพอผลงานมีเนี่ยเขาก็จะมีสปอนเซอร์เข้ามาพอมีสปอนเซอร์เข้ามามันก็จะช่วยในเรื่องการแข่งขันอะไรเงี้ยไปต่างประเทศอะไรมันจะมีที่พักอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก็ทีนี้มันก็จะต้องอยู่ว่าพวกมือต่ำกว่า50นี่เขาต้องเข้มข้นขึ้นเป็นลำดับอ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะต่างคนต่างไม่ยอมกัน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นมันอยู่ปัจจัยหลายอย่างทั้งการพัฒนาฝีมือและหัวใจด้วย
0: ครับ
1: ต้องซ้อมแบบเกินร้อยแล้วก็เวลาแข่งนี่มันต้องใจอ่ะใช่ไหม
0: ครับก็แต่ถือว่าทั้งใหม่ทั้งลงข้าวเนี่ยนะก็ติดลมบนแล้วนะการเข้ามาอยู่ในร้อยอันดับแรกของโลกนี่มันก็ไปตีรายการแกรนด์สแลมได้อัตโนมัติอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่นะถือว่า
1: แต่ก็
0: ใช้ได้ละ
1: ก็ต้องเผลอไม่ได้ต้องไปสู่วันนี้นะฮะเพราะว่าทุกคนน่ะมันก็อยากจะเข้ามาอยู่ในเส้นทางอย่างนี้มันการแข่งขันมันเข้มข้นอ่ะพูดง่ายๆนะเข้มข้น
0: อันนี้รอเลยเอเชียนเกมก็เป็นอีกกีฬาหนึ่งที่น่าดู
1: คือประเด็นทั้งคู่เนี่ยไม่รู้จะโปรแกรมทับซ้อนกันไหมเพราะบอกว่ายังไม่แน่ขอดูรายการแข่งขันอะไรก่อน
0: แม่แต่นี่นะพ้น US Open มาแล้วเนี่ยนะได้นะ
1: น่าจะไหว
0: ชื่อมันก็มีอยู่เพราะใบเนมไปแล้วนี่ป่านนี
1: ้ใบเนมมันก็เปลี่ยนได้มันก็พอเปลี่ยนได้ถ้าเราอ้างว่าบาดเจ็บอะไรเงี้ยมันทางเทคนิคอะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหลัง US Open แล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะจะได้ดูถ
1: ่
0: ายทอดสดอําใหม่กับรวงข้าว
1: โอเคได้ลุ้นเลยนะได้ลุ้นกันเป็นกีฬานึงที่มีความหวังนะครับอ่ะดูเหมือนข่าวฟุตบอลวันนี้ไม่มีอะไรเตะนะเดี๋ยวไปรอไทยลีกกับพรีเมียร์ลีกนะครับ
0: ก็ไทยลีกเดี๋ยวจะเปิดฤดูกาลแล้วนะ
1: ใช่
0: วันศุกร์เป็นต้นไปนะครับก็พรุ่งนี้นี่ใช่ไหมล่ะ
1: พรุ่งนี้ก็จะมีเมืองทองกับอุตรดิตถ์ด้วยนะ
0: ครับ
1: ลีกรองลงมาแล้วก็ปัตตานีบ้านลีหมิงเจอเปิดหัวกับบีจีปทุมนะครับยังไงก็เหตุการณ์รุนแรงในแถวนั้น
0: พักไว้ก่อน
1: พวกนั้นเขาก็อยากดูบอลนะ
0: ดูบอล
1: ไปก่อนก็มาดูบอล
0: เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงจริงก็พักไว้ก่อนทะเลาะกันหรือทำอะไรกันไว
1: ้เรื่องกีฬาก็ย้ำแต่ก็ประมาณไม่ได้อย่าระวังนะการดูแลรักษาความปลอดภัยอะไรต่างๆนานาก็ต้องเข้มข้น
0: จบครึ่งแรกไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับ
1: ยังดูทันนะ
0: ยังยิงประตูกันไม่ได้นะ
1: ดูทันนะไทยรัฐทีวีใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวฟังมอนมัมมี่ภาคด้วยนะ
0: เฮ้ย
1: ต่อไปเลย
0: กว่าจะได้ผลก็คงจะช่วงรายการหน้านะ
1: เดี๋ยวข้อความเลยดีกว่านะครับไม่พ
0: ู
1: ดพร่ำทำเพลงอาร์มซ่าภรรยาดำไม่ขยับนะครับแฮปไหมนะฮะ
0: ถามก่อนเลยเลย
1: นักเตะเอลีกทีมไหนที่ชอบพูดขอโทษครับตอบเพิร์ทสอรี่ครับนะฮะนี่เพิร์ทสกอรี่นะฮะอาร์มซ่า
0: ครับ
1: คิวซอครับอำนาจเพื่อนซอได้ข่าวช่วงบ่ายยังไม่สร่างขี่มอไซค์ลงพงหญ้าคือมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงมิงก็ได้แต่บอกว่า มันเป็นเรื่องที่ภาครัฐได้ไหม
0: ภาครัฐอีกแล้ว
1: เขาไหวไหมก็คือก็ต้องไปถึงหน่วยงานสาธารณสุขอะไรเงี้ยเข้ามาดูแลไหมมันก็ดูไม่ไหวนะ
0: คือถ้าจะดูจะช่วยเหลืออำนาจจริงๆนะครับคุณฟังแล้วก็พี่ลิมิงนะฮะต้องตามติดชีวิตเขาเลยต้องประกบติดอย่างให้คลาดสายตา
1: ใช่ใช่เพราะว่าช่วงหนึ่งเขาก็ได้รับการบำบัดดีละ
0: ครับคือคนยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยมีนะครับแต่พอปล่อยมือปุ๊บเนี่ย
1: พอห่างมือปุ๊บเขาก็เข้าไปก็เอาใจช่วยอย่างเดียวแล้วกัน
0: เนี่ยคุยกับหัวหน้าติข่าวสดนะพิติบอกคุณได้สิทธิ์ใช้ข่าวเดิมเนื้อเดิ
1: ม
0: เปลี่ยนวันเวลาสถานที่เพิ่มรายละเอียดนิดหน่อยเท่านั้นเองอำนาจเลื่อนเลืองนะทำให้ผมกลัวอย่างนึงนะพี่ลิมิงนะ
1: อะไรครับ
0: มีเงินมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสิ่งที่คุณต้องมีนะคนที่อยู่ข้างกายคุณคุณไม่มีใครเนี่ยมันไม่มีความหมาย
1: โอ้ย
0: นะอย่างอำนาจเนี่ยผมว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่มีคนที่อยู่ข้างกายที่จะคอยดูแลกันและกันนะไม่ใช่ว่าต้องมาดูแลเราอย่างเดียว
1: อยากได้ยินวารการ
0: อัศนีดีมาก
1: แต่ฉันไม่รู้แต่ว่าฉันก็รู้หัวใจของคน
0: ไปเปลี่ยนเนื้อเขานิดหน่อย
1: อ่านหนังสือเล่มไหนพอละ
0: ก็ยังดีนะอันนี้ผมไม่หยุดเขาเพราะว่าฟังอยู่อัศนีวสันต์นะครับ
1: สมชายไม่ได้ดื่มหลายเดือนถ้ากลับมาดื่มจะขี่มอเตอร์ไซค์กับเกงในตัวเดียวไม่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าแกเนี่ยใส่3ตัวนอนนะฮะทางผู้จัดเยียวยายังไงบ้างนะครับคอนเสิร์ต
0: ตอบไปแล้วนะครับ
1: ซอดูโซเชียลไหมขอราคาทนายตั้มกับกันจอมพลังหน่อยครับคุณทีผมทีฮะก็ดูผ่านๆห่าง
0: ๆพอดีไม่ได้ดูนะครับ
1: ไปยุ่ง
0: อันนี้ถามต่อไปแล้ว
1: สมชายแกไปเสียเงินเป็นแสนๆทำไมครับอยู่เฉยๆก็หายมันไม่หายครับแกต้องกินยาเป็นกรรมนะฮะ
0: แต่แกตรวจหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องปอดนี่เป็นห่วงมากนะแต่ก็ไม่เป็นอะไร
1: ปอดไม่เป็นไรละครับตอนนี้มาเป็นเรื่อง
0: กระดูก
1: คดในข้องอนในกระดูกนะมันทำไมโรคมันเยอะอย่างนี้สมชาย
0: มันมาตามวัยครับ
1: เขาเรียกว่ามาเป็นชุดๆมาเป็นยาตำราหลวงในวัย60กว่า70เนี่ยนะฮะ
0: เดี๋ยวเราตามไป
1: ก็อย่าประมาทมันเป็นเรื่องธรรมดานะสังขารแต่ว่ามันก็ยืดระยะไปหน่อยก็แล้วกันนะครับ
0: อย่างน้อยท่านต้องทานอาหารให้ดีนะครับออกกำลังกายและอารมณ์ของท่านให้เบิกบานอยู่เสมอ
1: พูดง่ายมันมากันครบอ่ะคุณเลือกกินอาหารที่มีประโยชน
0: ์
1: กินแล้วก็ต้องขับถ่ายได้ดีแล้วมันก็จะตามมาเรื่องการนอนแล้วก็ออกกำลังกาย
0: ถูกต้องแล้วจะคุณจะฟิตแกร่งเหมือนติดเทอร์โบอย่างคุณหลี่หมิงนะครับ
1: ก็อย่าพูดอย่างนั้นสิครับก็หลี่หมิงก็พยายามดูแลตัวเองแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับคุณสมชายนี่ก็จะมาจัดรายการคู่กับหมอปัญญาละหลังจากเก่า
0: แล้วคุณหมอปัญญาไข่มุกใช่ไหมเอ้ยดีฟังแล้วได้ประโยชน์
1: เพราะว่าให้พอเต่านี่ไม่ได้แล้ว
0: ทำไม
1: ก็เขาสมชายเขาความรู้เรื่องนี้เยอะแล้วนะเขาจะได้มาให้ข้อคิดดีๆ
0: หมอเต่าก็เยอะนะ
1: เหรอ
0: แล้วก็ได้ประโยชน์เยอะเอาไปใช้กับตัวเอง
1: เห็นแค่เอาพี่ลิมิงเขาแฟนพันธุ์แท้เช่นเกมนะครับ
0: เฮ้ยลิมไปใช้ป่ะคุณอะ
1: รอง
0: อ๋อเป็นรอง
1: รองแชมป
0: ์รองอันดับหนึ่งเนี่ยเหรอ
1: ใช่ก็
0: เสียฟอร์ม
1: วันนั้นโอ้โหวันนั้นถ้าพูดเรื่องนี้คุยกันยาวอีกคือตอนไปสมัครเนี่ยเขาโพสต์มาทางเฟซบุ๊กไง
0: ครับ
1: ลิมิงก็
0: สนใจ
1: พิมพ์ไปเล่นๆถ้าคุณอะไรเงี้ยอยากได้คนที่รู้ในวงการกีฬาต้องผมหลีหมิงเมืองไทยแล้วก็ทำถูกๆเขาโทรมาติดต่อ
0: มาเลยใช่ไหม
1: เ
0: ขาหาอยู
1: ่เราก็พอเราไปนี่โอ้โหเครียดเลย
0: อ้าว
1: เพราะว่าคนมาสมัครนี่เขาก็ไม่ได้เป็นนักข่าวกีฬาแต
0: ่
1: เขาก็มีความรู้เรื่องกีฬามาก
0: เออ
1: แล้วคิดดูถ้าหลีหมิงไปตกรอบแรกเนี่ยสมชายบีนี่อัมคนตุนบาทนี้แหละเอเชียนเกมผ่านไป10ครั้งแล้วมันยังอัมเลย
0: อันนี้เป็นช่วงเอเชียนเกม2018ใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่อินโดนีเซียนะ
1: ที่อินโดนีเซียครับตอนนั้นก็ชิวเฉียดนะเพราะว่าไปถึงรอบสุดท้าย2คนเนี่ยก็คุณเติ้ลรู้สึกแล้วลีหมิงเขาให้เลือกคำถามเลือกกันไปเลือกกันไปมันก็ตอบได้แล้วลีหมิงไปเลือกอีกคำหนึ่งคำถามที่แบบมันปราบเซียนมากม
0: ัน
1: ไปถามเรื่องสแตมป์ในเอเชียนเกมครั้งที่78แล้วก็กูจะไปตอบได้ไงฮะมันไม่ได้เซ็นแฟนมันแท้สแตมป์ซะหน่อย
0: เฮ้ยถ้าผมไปแข่งผมตอบได้นะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: สแตมป์ยังอยู่บ้านอยู่เลย
1: เฮ้ย
0: โ
1: อ้โหเหรอ
0: แต่อย่างว่ามันต้อง
1: มีมัน
0: เป็นเกมนี่มันต้องอาศัยจังหวะ มีโชคชะตาจับฉลากอะไรแบบนี้นะ
1: จับได้ข้อที่มันไม่ยากที่เราตอบได
0: ้ตกลงได้รองแชมป์เหรอ
1: รองแชมป
0: ์โอ้เสียฟอร์ม
1: ไม่ได้อะไรมาเลย
0: เออแล้วก็ซึ่งไปเราก็ไม่ได้หวังอะไรใช่ไหม
1: หวังสิ หวังคือหวังไม่ตกรอบแรกอย่างเดียวพอละ
0: อ๋อเหรอ
1: เข้าไปไกลขนาดนั้นก็โอเคละนะครับซอว่าโจอี้จัดใครๆเบ่งไหมชงให้พูดซอพูดอย่างเดียวเลยเหลือแค่เล่นมือถือ
0: จริงๆผมก็เล่นนะมือถือเนี่ยเพราะว่าต้องดูไปไงว่ารายชื่อของ
1: ไอ้ดูไม่อะไรพอสงแกตอบไลน์เลยอ่ะ
0: ตาดูหูต้องฟังนะต้องไปทั้ง
1: เออแล้วแกหูซ้ายทะลุหูขวาไง
0: บางทีคุยกันมาเนี่ยคู่สนทนาเรื่องไม่เข้าสมองนี่แหมแย่นะ
1: จ้ะไทยไม่ได้ไปโอลิมปิกไม่ลืมเออไม่ลืมก็คือมีครั้งที่เจ็บปวดมากก็คือญี่ปุ่นนะใช่ไหม
0: จริงๆก็2012 2016
1: แต่อย่าไปโทษใครว่าต้องโทษเราเองนะ
0: จริงๆที่บอกจะไปฟุตบอลโลกใช่ไหมจะไปโอลิมปิกอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าไปวนเวียนป้วนเปี้ยนก่
1: อ
0: นคุณต้องแพ้ก่อนแล้วกลับมาตั้งใจใหม่อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวโอกาสมันมาถึงเองซึ่งมันมาถึงแล้วนะครับ
1: วอลเลย์บอลหญิงอะไรนะแชมป์ล่าสุดลึกๆยังไม่ดีพอต้องเหรียญทองโอลิมปิกนะวอลเลย์บอลหญิงอะอินโดนีเซีย
0: เข้าใจนะแต่ว่านี่คือความสำเร็จสูงสุดแล้วนะครับณเวลานี้นะครับ
1: ก็
0: ต่อไปก็ LA นี่หวังเหรียญได้เหมือนกัน
1: ก็โอเคก็ต้องไปลุ้นต่อไปเหมือนที่เราบอกอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่ากีฬาไทยเนี่ยแม่ได้ไปโอลิมปิกเกมแล้วก็เข้าไปเป็นตัวประกอบเนี่ยไม่เอานะ
0: ไม่ได้แซ่อ
1: ย่าไปอย่างนั้นอย่าไป
0: แล้ววอลเลย์บอลหญิงทีมชุดนี้ของเรานี่ระดับโลกแล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะฉะนั้นไปรอบสุดท้ายที่โอลิมปิกเนี่ยเหรียญก็หวังแอบหวังได้นะครับ
1: พี่เจ้าอี้มาจัดเสาร์อาทิตย์ไหมจะขนมไปฝากครับพอดีจะมาทำธุระที่อสมท
0: เฮ้ยมีของกินใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมาเลยเดี๋ยวมาเลย
1: คือถ้าของมันอยู่ได้ 2-3 วันนะก็ฝากดีมิงได้นะ
0: จะดีเหรอ
1: แต่ว่าจริงๆดีมิงก็ไม่ค่อยชอบทานขนมมันอ้วนนะฮะ
0: รอดไป
1: สวัสดีครับพี่หมิงพี่โจอี้บาชูวีคนี้อีสีอะไรนะกองหน้าแมวดำ ดีพอจะได้ลงตัวจริงไหมจากหมอนะ
0: ยศริน
1: นายแพทย์ได้ไหมฮะนายแพทย์ยศรินนะฮะครับเอารีบไปตอบเลย3นาที
0: ไปดูที่ YouTube นะครับคุณปลั๊กทักทายเข้ามาแล้วคุณณัฐพงษ์เดี๋ยวนี้พี่โจอี้มาแทนหยองยาวเลยนะครับคือเขาสั่งให้ผมมา
1: เหรอ
0: แล้วเขาไปดูไทยกับเติร์กเมนิสถานนี่แหละ
1: โอ้ก็ไปกับแฟนเขาดิ
0: เป็นไปได้ใคร
1: แฟนเขามีหนวดเน
0: ี่ย
1: แล้วใส่แว่นตาดำ
0: อุ้ยใครอ่ะ
1: จะไปรู้ได้ไงเขายังไม่เปิดตัวเลยเขาเปิดตัวแต่เขาคนเดียว
0: อ๋อแต่เป็นผู้ชายใช่ไหม
1: เขาก็ยังเขินๆอยู่
0: อะคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามานะครับพี่เอิร์ธบอกสวัสดีครับเมื่อวานฟังพี่สมชายจัดกับหยองไม่ไอเลยครับ
1: เฮ้ยแต่เมื่อตอนเที่ยงแกนิดหน่อยเริ่มมีห่างๆหน่อยแล้วนะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวให้จัดทั้งสองวันนะครับพี่เดอะแมนบอกพี่เหม็งฟังอัศนีวสันต์เลยครับวัยพี่น่าจะสุนทราพรสุนทราพรก็ฟัง
1: ก็ใช่พี่สุนทราพรมีบิงมีดนตรีอยู่ในหัวใจหมอลำเหมอเริ่มฟังหมด
0: แล้วก็
1: เพียงแต่ร้องไม่ได
0: ้ถัดไปก็หลวงประดิษฐ์ไพเราะใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: พี่ณัฐพงศ์บอกว่าขอฟังบทวิเคราะห์วอลเลย์บอลไทยทำไมมีแต่คนสวยๆนี
1: ่ขี้เหร่ก็มีนะ
0: ว่าอย่างนั้น
1: ก็น่ารักอ่ะเขาก็น่ารัก
0: น่ารัก
1: แล้วหุ่นดีพอมันเก่งเนี่ยมันก็จะดูดีไปบุคลิกอะไรมา
0: ก็นอกจากเสื้อผ้าหน้าผมแล้วเสน่ห์อย่างนึงคือเล่นไปยิ้มไปนะครับพี่เอิร์ธบอกเมื่อวานคอนเสิร์ตอำลาของอัศนีวสันต์ต้องเล่นรอบชดเชยวันที่9กันยายนเพราะว่าสแตนโซนบัตรแพงยุบตัวนะครับก็ขอบพระคุณนะที่รายมางานเข้ามาโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับคุณนัทบอกเฝ้าหาครูสอนดำน้ำใจดีมีอารมณ์ขันมีแนะนำไหมครับแต่งบยังไม่มีนะ
1: ผ่านไปเลยเนี่ย
0: พี่บ๊อบเพชรบอกว่าเมื่อไหร่จะมีเงินใช้แบบคนอื่นเขาบ้างครับเหนื่อยจัง
1: ก็
0: เหมือนกันนะพี่บ๊อบนะ
1: ก็ทนไป
0: พี่ปิติพลบอกว่าหยองหนีไปดูคอนเสิร์ตแน่ๆนะครับไปดูไทยกับเติร์กเมนิสถานนะครับ
1: โอ้ไปถึงชลบุรีเลยเหรอ
0: ไปเลย
1: น่าจะลงทุนนะถ้าไปคนเดียว
0: เที่ยวไปด้วยนะครับพี่ตุนนี่บอกเมื่อวานพี่สมชายกลับมาทวงบัลลัง
1: ก
0: ์ดูแกแข็งแรงมากครับ
1: แล้วจัดรายการยังบนไหม
0: ก็ดีดีจัดกับพี่หยองนี่ดีดีครับถ้าวันที่8เป็นรอบการกุศลสมทบมูลนิธิใช่ใช่นะครับสมทบมูลนิธิรามาธิบดีนะครับคุณอาคมบอกพี่อีไม่จัดคนเดียวหรอครับวันนี้โอ้ใจคอไม่ดีเลยจัดกับพี่บีไง
1: ฝนมันตก
0: แล้วโทรศัพท์เข้ามา
1: อ๋อเรา
0: คุยกันไม่ได
1: ้อ๋อวันเดียวว
0: ันจันทร์ที่ผ่านมา
1: เอาทำไมอ่ะ
0: ก็ฝนตกรถติดรับลูก
1: เอาโอเค
0: ลำบากนิดนึง
1: แล้วเบิกได้ไหมเซ็นได้ไหม
0: ไม่เซ็นนะไอ้ข้อแคกนิดหน่อยสวัสดีครับซอหมิงคุณโจอี้ซอหมิงเป็นคนเจอน้ำมันใต้ตึก Data Center ใช่ไหมครับซอจริงไหมขอเจ๋งบอกเวลาซอไลฟ์สดไลฟ์สดมีคนดู2คนคือภรรยากับเอมงใช่เปล่า
1: เขาเฮ้ลำปามมาเนี่ย
0: เห็นข่าวกระทรวงดิจิตอลจะบล็อกเว็บโปเราคงต้องลงถนนประท้วงแล้วครับนี่เดือดร้อนกันเยอะเลยนะแต่บางคนก็บอกว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอ้ทางข้อความทาง YouTube เยอะมากเลย
1: ไม่หมดไม่ทัน
0: อ่านไม่ทันทั้ง Facebook นี่เดี๋ยวผมเข้าไปคลิกไลค์นะวันนี้มาปรากฏตัวช้าไปนิดนึงต้องกราบขออภัยนะครับ
1: นิดนึงเลย
0: ฮะครับ
1: วันนี้ก็ฝนยังตกหรือเปล่านะครับแล้วก็ขับรถระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะพี่น้องมอเตอร์ไซ
0: ค์ครับ
1: นะพี่น้องแท็กซี่ก็หากินยากนิดนึงนะครับก็พยายามเหลียวมองดูว่าเขาลืมของลืมของอะไร
0: แล้วเราก็เก็บเอาไว
1: ้บ้าเลยก็ใช้คืนให้เขาสิขอบคุณนะ
0: ครับ
1: วันนี้ดิหมิงเมืองไทยกับโจอี้บายบายปูนปูน
0: สวัสดีครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิด

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน

0: ควรมาหมุดขาวนะที่บนบนนะครับไม่ควรจะอยู่หมุดแดงแล้วก็มานั่ง
1: ไม่มันต้องตีได้สัก250ก่อน
0: นี่ถ้าไป250เนี่ยมันเท่ากับผู้ชายตี300คุณอย่ามาเวอร์คุณอย่ามาบ้าผมพูดเลยขยับมาข้างหลังแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบโอ้โหอย่างนั้นอย่างนี้มาอยู่ข้างหลังครับนะฮะเพราะไอ้หมุดแดงเนี่ยมันหมุดคนแก
1: ่ไม่หมุดผู้หญิงเอางี
0: ้อยากเล่นกับพวกเด็กเจ็ดขวบแปดขวบ
1: อยากให้พิชชี่ไปหมุดขาวพี่มนก็แค่ใส่กระโปรง
0: ผมไม่ใส่กระผมไปล่นหมุดหลังเดี๋ยวผมเล่นหมุดหลังกับคุณผมเล่นหมุดหลังผมต่อให้คุณเหมือนเดิมคุณเอาหมุดขาวผมไปหมุดหลังย้ายผมใส่กระโปรงทำไมผมไปหมุดหลังอยู่แล้วแหมพูดไปเรื่อย
1: ยังขอ80สม่ำเสมอก่อนไปแน
0: ่คิดว่ามันยังง่ายแล้ว80สม่ำเสมออ
1: ้าวก็ตอนมันจะต่ำ90สม่ำไอ้ต่ำ100สม่ำเสมอแบบเอาให้มันมาบ่อย
0: ๆคำว่า80สม่ำเสมอหมายความว่าตี80หรือตี80กว่า
1: ๆ80ถึงก็ขึ้นด้วยเลข8
0: โอเคโอเคโอเคคือต่ำ90นั่นแหละก็เรียกว่าเบรก
1: ไม่ได้บอกว่าเบรก80
0: เบรก90ก็ต้องเรียกเบรก90
1: ต้องเรียกเบรก90ไม่ได้พูดเบรกไง
0: เพราะถ้าเบรก90มันก็คืออยู่มาเลข8อ่ะโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นได้
1: 80สม่ำเสมอเดี๋ยวจะไป
0: นี่ผมก็ขยับไปหลังแล้วนะฮะเริ่มต้นครับงานจากพี่ป้อมพี่โต๊ะอัศนีวสันต์โชติกุล
1: แต่วันนี้ทุกอย่างก็ดูเรียบร้อย
0: ก็ดีเพราะว่าเพลงนี้อาจจะไม่ได้เล่นเพราะว่าไอ้อะไรวะไอ้ที่นั่งสุดตัว
1: สแตนที่นั่งส
0: แตนที่นั่งสุดตัวก็ผมว่าเสียหายเหมือนกันนะคืออย่างนี้ถึงคอนเสิร์ตมันจะถูกแคนเซิลไปในเมื่อวานนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ทุกคนเองก็ได้มาเปลี่ยนบัตรแล้วก็มาได้ดูอีกวันนึงก็ไม่ได้มีปัญหาแต่มันมีปัญหาจริงๆมันคือปัญหามันก็คือว่าคนที่มาจากต่างจังหวัดทำไง
1: ใช่มันมีคนที่มาจากต่างจังหวัดคนที่ลางานหรือพี่ว่านะมันต้องมีคนที่มาจากต่างประเทศ
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: คือแบบกลับมาเพื่อโดยเฉพาะซึ่งมันก็จะเหมือนแบบมันจะมีคนที่อาสามารถ flexible ได้เล็กน้อยคนที่ flexible ไม่ได้เลยพี่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ต้อง

0: บริหารจัดการกันไป
1: ผมว่าวิธีแก้แบบนี้ไหมให้พี่ป้อมพี่โต๊ะไปเล่นที่บ้านเลย คือบ้านใครเดือดร้อนเดี๋ยวตามไปเล่นอะไรเงี้ยได้ไหมนี่มันล้าแสดงมันไม่มีก็นะ
0: พี่ชี้ว่ามันก็ยากไปถ้าถามนะอาจจะออกบอกมาก่อนว่าถ้าจะเปลี่ยนไปเขาบอกเขาจะเปลี่ยนเป็นสัปดาห์หน้า
1: อ่ะใช่
0: ใช่ไหมเป็นวัน
1: ที่9
0: สัปดาห์หน้าซึ่งอ่ะใครที่สามารถเปลี่ยนเป็นสัปดาห์หน้าได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเพราะว่าสามารถจัดการบริหารชีวิตตัวเองได้ก็โอเคจัดไปเป็น
1: ใช่ใช่ใช่
0: ส่วนใครที่ไม่สามารถพี่ชี้ว่าก็ลองพูดพิชชี่ว่ามันสามารถคุยกันเป็นเคส by เคสได
1: ้
0: เช่นแบบสมมติมันไม่จริงแต่ได้เนี่ยอีกวันนึงวันพรุ่งนี้อ่ะก็อาจจะหาช่องหาทางให้เขาเข้าไป
1: ก็ลองดูแต่จริงมันเต็มมันแน่นไงคือไปอัดมากๆมันก็อันตรายไหมคือจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้น
0: แต่ถ้าถามส่วนตัวยังไงมันก็มีที่
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ไอเต็มไอแน่น
1: อ
0: ่ะมันคือขายบัตรหมดแต่ว่าเวลาคุณขายบัตรอะสมมติที่นั่ง100ที่นั่ง
1: มันจะต้องเหลือ
0: คุณไม่มีคางขาย100นึงถูกป่ะคุณก็ต้องขายสัก90 95
1: เพื่อที่จะกั๊กไว้ฝั่งนั้นฝั่งนี้ VIP มั่งแขกพิเศษมั่ง
0: อะไรอย่างนั้นมันก็น่าจะสามารถแบบพอจับยัดได้อายกตัวอย่างเช่นพิชี่เคยจองตั๋วให้เพื่อนแม
1: ่ uh-huh.
0: คอนเสิร์ต
1: uh-huh.
0: แอบรู้จักไม่บอกแล้วกันว่าคอนเสิร์ตอะไร
1: uh-huh.
0: ก็จองตั๋วให้จ่ายงงจ่ายเงินอะไรแล้วเรียบร้อย
1: uh-huh.
0: ปรากฏว่าอยู่ดีๆหลังบ้านเขามีปัญหา
1: uh-huh.
0: แต่เขาอะไม่ได้มาโวยวายเลยพี่ชี่เขาหลังบ้านมีปัญหาว่าไอ้ตั๋วสมมติพี่ชี่จองตั๋ว 2,000 แต่การแม้ว่าไอ้ตั๋ว 2,000 เนี่ยเขาไปล็อกแล้วแต่ uh-huh. กลายเป็นว่ามันมีการตกหล่นแล้วไม่ล็อกให
1: ้
0: สุดท้ายเขาเอาตั๋ว 5,000 มาให
1: ้ก็ดีดิ
0: ให้เลย
1: เพราะว่า5,000มันก็มีที่ว่างอยู่
0: ใช่เขาก็อ้างกันเอาอันนี้ไปเลยก็เป็นการรับผิดชอบที่เราจ่ายตังค์ไปแล้วแล้ว 2,000 เราไม่ได
1: ้อย่างนี้ก็โอเคอย่างนี้เขารับผิดชอบ
0: ซึ่งพี่ชี้ว่ามันก็สามารถบริหารจัดการได
1: ้
0: แต่อันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่หน่อยอาจจะขอความร่วมมือจากแฟน แฟนอัศนิวสารว่าถ้าคุณมีแบบสามารถปลีกตัวเองเพื่อให้ไปอีกวันนึงที่มันจัดได
1: ้
0: อะ
1: ก็ไม่มีปัญหา
0: แบบ last dance จริงๆนะเว้ย
1: อ้าวสุดท้ายแล้วไม่มีแล้ว
0: คนจะเป็น last dance ของจริง
1: แต่ปีหน้ามาอีกเว้ยสุดท้ายหลายทีแล้วพี่ป้อมพี่โตเนี่ยแต่ว่างานนี้จริงมันไม่ควรจะเกิดเพราะว่าจริงๆไม่ได้โทษพี่ป้อมพี่โตนะมันต้องโทษไอ้คนจัดงาน
0: คือที่พี่ชี่ไปอ่าน
1: ข้อ
0: มูลมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี
1: ้
0: เหมือนสแตนเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ Impact เนี่ยจัดคอนเสิร์ตร็
1: อ
0: กมาก่อนแล้วสแตมมันก็ใช้มานานแล้วก็คือคอนเสิร์ตร็อกคนก็กระโดดคนก็อะไรใช่ไหม
1: ความแข็งแรง
0: แล้วอยู่ดีๆพอเราไม่ได้เข้าไปเช็คดูว่าแบบข้างในมัน
1: ไหวไหม
0: เราก็คิดว่าอ้าวมันก็ใช้มันมาโดยปกติมันก็ใช้ไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่ได้แบบเห็นว่าแบบไส้ในมันเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วปรากฏว่ามันมาโป๊ะแตกพอดี
1: ก็โชคดีที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บนะ
0: ใช
1: ่คือถ้ายังปล่อยต่อเนี่ยไอ้ล้มลงไปจริงๆสแตนที่มันตั้งอยู่บนพื้นขึ้นมามันไม่ได้สูงมากคือถ้ามันล้มลงไปเนี่ยมันไม่ได้เจ็บอะไรมากหรอกแต่คนมันจะทับกัน
0: ใช่
1: ไอ้ตรงนี้เรื่องใหญ่มาก
0: แล้วไอ้คนทับกันไม่พอนะพี่ชี้ว่ามันจะต้องเกิดการแตกตื่น
1: ถูกแล้วมันก็จะเหยียบกันอันนี้คือเรื่องใหญ่มาก
0: อันเนี้ยมันจะอันตรายตรงนี้
1: อันนี้ถูกต้องครับในการที่เซฟตี้คนไว้ก่อนอยู่แล้วก็อะไรที่มันทำไม่ได้ต่อก็ต้องหยุดไม่งั้นมันอันตรายมากครับแล้วก็ผมเห็นด้วยเพราะว่าเอานะไม่เป็นไรเรายังมีชีวิตในการที่จะรอดูต่อไปนะฮะสำหรับ
0: ไม่ใช่พอพี่ชี่ลุกทุกคนหันมามองหน้ากันเพื่อภาพยังแค่เอาพันขาเฉย
1: ๆไอ้นี่มันเตือนไม่เรียบร้อยเดี๋ยวถ้ามันวิ่งออกไปก็ผมก็รู้ว่ามันจะไปทำอะไร นะฮะแม่อ่ะนะครับก็วันนี้ครับวันพฤหัสบดีนะคุณผู้ฟังนะครับสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีน้องพี่ชี่ด้วย
0: ตอนแรกนึกว่าพี่มนจะเปิดเพลง Black Hole Sun
1: เปิดไปแล้ว
0: อ๋อเปิดไปแล้ว
1: เปิดไปแล้วเปิดไปแล้วรู้บอกว่าจะพูดถึงเพลงนี้เนี่ยขอพูดหน่อย
0: ขอพูดนิดนึงก่อนพี่มันจะพูดหรือว่าพี่มันพูดยาว
1: เชิญ
0: ได้ยินครั้งแรกก็ตอนในเน่ร้องนี่แหละ
1: คุณมันไม่ใช่เด็กเมทันอ้าวแต่ทีมชาติไทยนำเติร์กมินิสานไป 1-0 ครับตอนนี้ครับ
0: เมื่อวานก็มีไอ้นี่นี่ทาจิกิสถานค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: ดราม่าเรื่องผู้ตัดสิน
1: ใช่คือถ้าพูดถึงแบ็คโฮสันเนี่ยผมพูดนั่นแหละแล้วล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวจะมีเน่หลุดมาว่าจะใช้วงอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาชำแหละให้ฟังนะครับ
0: อยากรู้เล่าให้ฟังสิวงอะไร
1: หลุดมาเป็น Slipknot
0: Slipknot คือใคร
1: อ้าว Slipknot คือไอ้วงหน้ากากอะใส่หน้ากาก
0: อ
1: ะเล่นกันอยู่8คนทั้งวง
0: หมายถึงในรอบไฟนอล
1: คือในรอบไฟนอลเนี่ยอาจจะหยิบเพลงหนึ่งใน Slipknot ออกมาซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมเป็นแฟน Slipknot นะคุณผู้ฟังแล้วก็ สิบกว่าอัลบั้มที่ผ่านมาผมนั่งคัดว่ามันจะมีเพลงไหนที่เนเน่ขึ้นไปเล่นเล่นบนเวทีได้ผมนั่งวนไปวนมาอยู่มัน 4-5 เพลงไม่เกินนี้นอกนั้นหยิบมาเล่นไม่ได้เลย
0: โอ้ยคุณพี่ชี่ว่ามันสามารถมีเซอร์ไพรส์คุณคิดหรอว่าน้องจะหยิบแบ็คโฮซันมาเล่นอะ
1: ไม่ใช่ผมก็ไม่คิดคือ
0: แบ็คโฮซันนี่เซอร์ไพรส์สุดๆ
1: อย่าง
0: ใครบอก
1: ไม่ใช่มันสุดยอดคืออย่างนี้คือมันเซอร์ไพรส์มันเซอร์ไพรส์ผมด้วยไอ้2เพลงแรกอะที่ถามว่ารู้สึกชอบเพลงอะไรที่สุดเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เพราะน้องเนเน่ร้องผมชอบ2เพลงแต่แบ็คโฮซันเนี่ย1ที่ไม่คิดเนี่ยอาทิตย์แล้วผมก็พูดไปแล้ว1ที่ไม่คิดเพราะว่าคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแนวเพลงที่ไม่ได้เป็นตลาดจัด
0: เขาเรียกว่าอะไรนะตัวคิวตัวควีตัวจี
1: เขาเป็นกัน
0: กัน
1: เมทัลแต่จริงๆอีกชื่อนึงเขาเรียกว่าซีแอตเทิลซาวไอตัวเนี้ยเป็นออริจินอลซีแอตเทิลซาวก็คือไอซาวการ์เด้นเนี่ยที่เล่าให้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วผมชอบด้วยไอเพลงบ้าเนี่ยคืออัลบั้มเนี้ยเป็นอัลบั้มชุดที่4เนี่ย
0: เธอดูสดหรือเธอดูเทป
1: ผมดูสดตอนเช้า Excite อ่ะ
0: พี่ชี่ดูสดตอนเช้าเหมือนกัน
1: ไม่รู้ฟังไม่ออก
0: กำลังขับรถไปทำงานเปิดในมือถือก็เอ้ยคุ้นเช้าวันนี้นี่หว่ารถกำลังติดเปิดในมือถือฟังเพลงก็ไม่รู้จักถามว่าฟังรู้เรื่องขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้ฟังรู้เรื่องขนาดนั้นนะเพราะว่าฟังจากมือถือเสียงมันจะไปดีอะไรอ่ะนึกออกป่ะเราก็แบบฟังรถก็ต้องขับแต่แบบพอได้อ้าวคุณตาไหลเฉย
1: ใช่คือครั้งคือมันเป็นคนละเวอร์ชั่นกับคริสคอร์เนลเลยนี่ได้ผมเล่าให้ฟัง
0: ก็ไปย้อนฟังต้นฉบับ
1: คนละเวอร์ชั่น
0: แล้วก็แบบยังคุยอยู่เลยว่านี่เพลงเดียวกันจริงหรอ
1: ใช่คนละเวอร์ชั่นก็ผมฟังเพลงนี้ผมขับรถกลับบ้านเนี่ยช่วงนี้พี่ช่วงนี้คือเนเน่มันคนปลุกวิญญาณเว้ย
0: เ
1: ข้าใจอารมณ์ไหมแล้วเราก็มานั่งคิดว่าไอ้เพลงยุคก่อนเราชอบอะไรบ้างเราชอบวงไหนบ้างก็มาเรียงแล้วก็ฟังไอ้แบ็คโฮซันเนี่ยฟังก่อนเนเน่ร้องนะแล้วก็ไม่เคยคิดในหัวว่าเนเน่จะหยิบไอ้ซาวการ์เด้นมาเล่นเพราะเนเน่ไม่เคยเล่นซาวการ์เด้นเลยเข
0: ้
1: าใจอารมณ์ไหมแต่เนเน่ชีเป็นกลั้นเว้ยชีเป็นกลั้นชีเป็น
0: คำว่าเป
1: ็
0: น
1: ซาว
0: คำว่าเป็นกลั้นนี่หมายความว่ายังไง
1: แนวดนตรีกรันต์กรันต์จริงๆมันก็คือคำจำกัดความไม่มีนะแต่ว่ามันเป็นแนวดนตรีที่ต้องหนักดิบทั้งกีตาร์ทั้งกลองแต่ไม่ได้รัวดักหนักดิบการร้องจะเป็นการร้องตามอารมณ์อย่างไอ้คริสคอร์เนลเวลาร้องเพลงนี้ขึ้นคอนเสิร์ตไม่เคยร้องซ้ำกันเลยไม่เหมือนกันเลยมันร้องตามอารมณ์คือคนในซีซั่นในซีซั่นเนี่ยมันเล่นเพลงนี้กันหมดมันเล่นเพลงลักษณะแบบนี้คือใช้อารมณ์นำ
0: emotional
1: มันเป็นเพลงที่แบบเดี๋ยวเบาๆดังๆเดี๋ยวกูจะร้องเบาๆเดี๋ยวกูจะตะโกนอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
1: นะนี่คือ original กรันหรือว่าเซสชั่นซาวด์เนี่ยเพราะฉะนั้นอย่างเพลงที่เพลงเนี้ยที่เนเน่หยิบมาแล้วมาเล่นเราก็ไม่รู้สึกว่าตอนแรกฟังไม่ออกเว้ยพี่ฟังออกตอนเป็นท่อนฮุกอ่ะตกใจอ่ะแบบเฮ้ยยังไงวะยังไงวะ
0: เพราะมันไม่เหมือนกับต้นฉบับจริง
1: ไม่เหมือนขนาดเมียคริสโซเนลคริสโซเนลมันตายไปนะเมียคริสโซเนลโพสต์บอกว่าไม่เคยมีใครเล่นเพลงนี้แล้วคือพูดงั้นไม่มีใครเคยเล่นเพลงนี้ได้ดีเขาไม่เคยได้ยินว่าใครหยิบเพลงนี้ไปเล่นแล้วดี
0: คือส่วนมากเวลาหยิบไปเล่นน่ะเท่าที่พี่ชี่เห็นนะก็พอเราเข้าไปดูใน YouTube มันก็จะมีคลิปคนนั้นคนนี้เล่นส่วนมากสไตล์การร้องก็จะคล้ายกับต้นฉบับ
1: ถูก
0: มันจะเป็นมันอาจจะไม่ได้เหมือนไปซะทั้งหมดนะแต่มันมาในแพทเทิร์นเดียวกันมันก็รู้ฟังแล้วก็รู้ว่าเป็นเพลงนี
1: ้
0: แต่เนี้ยพอในร้องอ่ะถ้าไม่ได้เอามาเปิดเทียบกันหรืออะไรอ่ะมันรู้สึกว่าอ้าวนี่มันคนละเพลงนี
1: ่คนละเวอร์ชันเลยคนละเพลงเลยเขาตีความได้แบบแล้วภรรยาคริสโซเนลบอกว่าสามีเขาจะภูมิใจมันไม่เคยมีใครที่ถูกการยอมรับแบบนี้นะอันนี้ต้องคุยกันก่อนนะนะฮะ
0: ก็
1: เดี๋ยวลุ้นเก่งจริงๆลุ้นว่าจะเป็นสลิปน็อตไหมผมคัดมาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาว่าเพลงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเพลงที่ถูกเลือกแล้วกันนะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ฟังแล้วไม่อยากเปิดให้ฟังว่านั่งกับไอ้พีทเดี๋ยวมันรับไม่ได้ไอ้พวกบ้านั้นมันหนักมากเป็นวงเมทัลเป็นวงจะใช่ไงเป็นเฮฟวี่นูเมทัลยุค2000ที่ระดับท็อปเทีย
0: ร์เปิดมาพี่ชี่ต้องรู้จักต้องเคยได้ยิน
1: ไหมไม่เคย
0: ไม่เคยเลยเหรอ
1: คุณฟังเหรอไอ้เพลงหนักๆอย่างเงี้ยผมถามเลยคุณเดี๋ยวผมลองเปิดแบบเบาๆให้คุณฟังก่อน
0: เอาเพลงที่คิดว่าต้องรู้จัก
1: แค่อินโทรคุณผมว่าคุณก็ไม่น่าจะได้ฟังเพลงแนวนี้แล้วคุณฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเปิดนะถ้าใครอยากจะไปลองฟังก่อนกลุ่มในบ้านแดงแล้วกันนะแค่อินโทรก็หนาวแล้ว

0: ไว
1: ้ฟีลนั้น
0: คือไอ้เพลงแนวแบบนี้มันไม่ในปัจจุบันมันถูกกระแสเพลงป๊อปเพลงที่คุณฟังเนี่ยมันกลบไปหมดละถูกไหมแต่ว่าแต่เนี่ยปลุกกระแส
1: พี่เชื่อว่าพอพี่ชี่เรียนหญิงล้วนด้วยแหละ
0: ก็ด้วย
1: มันก็เลยไม่มีใครจะมาฟังเพลงอะไรแนวนี
0: ้แล้วเนี่ยผู้หญิงไหม
1: ก็ใช่แต่ว่าเมื่อก่อนโลกมันไม่ได้นี่หรอป่ะเหมือนพี่ชี่ดูบอลสมัยก่อนนี่ก็คือแปลกแยกมากแล้วนะ
0: เอ้ยเรื่องบอลเดี๋ยวคุยวิกนะเดี๋ยวคุย
1: นี่แปลกแยกมากแล้วนะไม่มีใครเขาดูหรอกนะ
0: เออแต่คุณดูบอลก็โอเคพูดถึงวอลเล่หน่อยไหม
1: ได้
0: ไปโอลิมปิกแล้วนะครับนะฮะได้ไปโอลิมปิกแล้วดีใจ20ปีผมยังจำแมตช์ที่
1: ญี่ปุ่นเหรอ
0: ญี่ปุ่นโกงเราได้อยู่เลยยังจำได้อยู่เลยนะฮะแล้วก็วันเนี้ย
1: ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าพี่ชี่เด็กๆ20แล้วเหรอ2006เหรอ
0: 10ปีแล้วแต่ว่าคือโค้ดออสอ่ะทำทีม
1: มา20
0: ปี20ปีมีงานช่วงเว้นให้โค้ดด่วนไปด้วย
1: จำได้ว่ามันไม่ได้นานขนาดนั้นแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นนะที่อยู่ในความทรงจำก็คือคิดว่าแบบได้แน่ได้ไปแล้ว
0: มันจ่อแล้ว
1: ได้ไปแล้ว
0: มันนำตั้ง 3-4 คะแนนตอนนั้นน่ะ
1: แบบได้ไปแล้วแล้วอยู่อ้าวไม่ได้ว่ะ
0: ก็กรรมการโกงให้มัน2แต้มอ่ะอยู่ดีเด้งมาได้ไงว่า2คะแนนน่ะมันบ้าหรือเปล่าน ั่
1: นแหละ
0: ถูกป่ะล่ะแล้วมันก็มันโมเมนตัมมันเปลี่ยนเพี้ยนไปเลยครับมันก็จบดิครับงานนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ไปโดนดึงเซอร์เบียไงจำได้มั้ยที่ไปดึงเซอร์เบียเข้าอีกอ่ะ
1: ไม่ได้ขนาด
0: โคตรเลอะเทอะเลยญี่ปุ่นเนี่ย
1: แต่คือจำได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนรู้สึกเหมือนถูกปล้น
0: ถูกปล้น
1: ถูกปล้นใช้คำนี้แล้วก
0: ็
1: แล้วเวลามันก็แต่ความรู้สึกตอนนั้นน่ะรู้สึกเหมือนถูกปล้นนะแต่คิดในใจว่าเดี๋ยวอีก4ไปข้างหน้าก็ได
0: ้รอมันถึงรอถ
1: ึ
0: ง
1: นึกออกป่ะเหมือนเอาจริงๆนะมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนตอนท่านเซอร์วางมือ คิดว่าอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็กลับมาน
0: ี่ไงมันก็กลับมา
1: ฟีลลิ่งเดียวกันเลย
0: เฮ้ยเอาจริงๆเซอร์อเล็กซ์ฟูกุสันไม่อยู่ในรอบที่ผ่านมาได้แชมป์เยอะนะที่ผ่านมาได้ก็ปีนี้ก็มา2แชมป์แล้วไงปีนี้ก็ได้แชมป์จากลีดได้แชมป์จากแอตมาดริดนี่ถ้าไปได้จากมิลานนี่ที่เป็นแชมป์นะนับหมดไม่สนถูกป่ะล่ะถือว่าเยอะอยู
1: ่ก็ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยตอนนั้นตนไม่เป็นไร4ปีเดี๋ยวได
0: ้
1: ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเราจะต้องมารอคอยนานขนาดนี้ซึ่งเอาจริงๆนะตอนที่จะเปิดฉากทัวร์นาเมนต์เนี้ยก็ถามว่าตั้งความหวังมั้ยก็ลึกๆแหละก็อยากได้แต่ไม่คิดว่าจะได้
0: เอาเป็นว่าเริ่มทัวร์นาเมนต์เนี้ยยังไม่เริ่มนะพี่รู้ว่าจีนเป็นเจ้าภาพแล้วมีโควต้าโอลิมปิกพี่บอกเราไม่ได้
1: ไม่ใช่อะไรรู้ป่ะจีนตั้งใจขอเป็นเจ้าภาพ
0: ใช่
1: เพื่อการจะเป็น
0: แชมป์
1: ได้ไปโอลิมปิก
0: ถูก
1: คือเขาตั้งใจเลยเขาหมายมั่นปั้นมือมาว่ามันจะต้องได้แข่งในบ้านเขาแล้วเขาจะต้องได้โควต้านี
0: ้ถูก
1: ก
0: ็คือรู้อยู่แล้วแล้วมันจีนด้วยไงแล้วมันใส่ชุดใหญ่ด้วยไงแล้วคราวนี้ญี่ปุ่นก็มาแบบชุดใหญ่ถามว่าญี่ปุ่นอ่ะเป็นยังไงในมุมผมก่อนที่จะเจอผมพูดจริงนะเอาไม่ได้ว่าน้องๆ นะด้วยการที่แบบมองจาก VNL แล้วมองจากนู่นจากนี่แล้วผมว่าเราที่3
1: แล้ว VNL อ่ะพี่ชี่มีไปดูติดขอบสนามวันนึงก็รู้สึกว่าชุดเนี้ยถ้าจะพูดถึงอันนี้แบบไม่ได้แบบตัดพ้อหรืออะไรนะแต่ถ้าจะพูดถึงว่าจะมีวอลเล่ชุดไหนที่จะได้ไปโอลิมปิกอ่ะยังไม่คิดว่าจะเป็นชุดนี
0: ้คุณรู้ป่ะทำไมคือว่ารู้เรามารู้เบื้องหลังไว้คุณผู้ฟังเราเพิ่งมารู้เบื้องหลังกันว่าวันที่เราเห็นในการแข่งขัน VNL ก็ดีไอ้ที่ผ่านมาก็ดีมันเป็นการที่จังหวะนั้นน่ะโค้ชออสกำลังแก้ไขอยู
1: ่
0: กำลังแก้ไขในสิ่งที่มันแบบ
1: ไม่ดี
0: มันไม่ดีมันอยู่ในช่วงการปรับแบบปรับเยอะอ่ะแล้ววันนี้สิ่งที่โค้ชออสปรับอ่ะมันออกดอกออกผลน่ะคือมันชนะญี่ปุ่น 3-1 แบบขาดเนี่ยคือผมก็รู้สึกว่าผมคือล่าสุดที่ดูญี่ปุ่นมาเราโดน 3-0 นะเล่นในบ้านด้วยนะ
1: เออ VNL อ
0: ่ะเออชิงแชมป์โลกด้วย
1: เออ
0: แล้วโดน 3-0 นะเฮ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็รู้สึกว่าโหญี่ปุ่นแล้วมันมางวดนี้มันชุดใหญ่เพราะมีโควต้าม
1: ีโควต้าโอลิมปิก
0: ปกติญี่ปุ่นเนี่ยหันหลังให้กับชิงแชมป์เอเชียนะปี2017แล้วนะส่งไอ้ชุด B ชุดบ้าบอคอแตกมันมา
1: เอาจริงๆแค่ไอ้ตอนรอบที่แล้วอ่ะไอชิงแชมป์เอเชียรอบที่แล้วที่แข่งที่โคราช
0: เ
1: ราได้แชมป์มาโอ้
0: 3ปีก่อน
1: ดีใจจะตายพี่ชี่ไปดูอยู่ที่
0: พี่ก็ไป
1: เลย
0: พี่ก็ไป
1: นัดชิง
0: แต่พี่ไปรอบรอง
1: พี่ไปนัดพี่ชี่ไปนัดชิงโอ้ดีใจแบบเสียงแหบอ่ะ
0: เจอญี่ปุ่นเนี่ยชนะ 3-2
1: ลุ้นแบบโอ้ขั้นสุดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละก็มารอบนี้ก็คิดว่าเออมันคงไม่ง่ายเหมือนกับรอบที่แล้วหรอกนะเพราะรอบที่แล้วแข่งในบ้านด้วยแล้วก็มากันชุดใหญ่กันหมดด้วยอะไรเงี้ย
0: จีนถามว่าชุดที่ไปโคราชที่ชิงกับเรา 3-2 เหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะแต่ไอ้พวกดาวรุ่งเนี่ยก็โตมาชุดนี้แหละหลายคนอยู่นะครับก็ใครจะมาคอรหาเราไม่ได้แล้วเวียดนามจะมาคอรหา

0: ี้มันชัด
1: อันนี้มันแบบชนะแบบใส
0: ใส
1: ใส
0: เล่นบ้านเขาด้วย
1: ใสกว่าน้ำก็นี่แหละวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
0: แต่เอาจริงนะตอนที่น้องวอลเลย์บอลชนะเหมือนแบบไม่ดีใจเต็มที่นะเหมือนช็อกอะเขาจะอารมณ์คนช็อกอ่ะเฮ้ยสรุปฝัน
1: เ
0: มื่อวาน
1: แต่พิชี่ที่ชอบคืออะไรรู้ป่ะชอบตอนที่เขาให้เหรียญ
0: อ
1: ่ะได้ดูตอนที่เขาให้
0: เห็นให้เหรียญให้ถ้วย
1: ตอนที่เขาให้เหรียญแล้วพอได
0: ้
1: พิชี่จำไม่ได้ว่าเป็นใครนะแต่แบบมองเหรียญแล้วแบบ
0: น้ำตาไหลอ่ะ
1: ไม่แบบสมมติได้ปกติได้เหรียญก็แบบถือดูแต่อันเนี้ยแบบเหมือนหยิบเหรียญขึ้นมาเงี้ยแล้วก็มองมันเหมือนแบบนี่คือสิ่งล้ำค่าแบบพินิจพิเคราะห์ในมือ
0: เ
1: ออแล้วดูแล้วมันแบบเหมือนเป็นสิ่งที่เขาทนุถนอมแบบอะไรอย่างเงี้ยเราชอบอีกช็อตนึงคือตอนร้องเพลงชาติไทยอ่ะเอาจริงๆปกติอ่ะคุณร้องเพลงชาติไทยออกเสียงหรือเปล่า
0: ไม่ออกหรอก
1: บางทีแบบไม่ได้ยืนด้วยอะไรด้วยว่ากันไปหรือไม่ก็ยืนเป็นพิธีคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี
0: ้
1: ยแต่วันนั้นน่ะเรากล้องแบบค่อยๆไล่ตั้งแต่คนแรกไปคนสุดท้ายอ่ะทุกคนร้องเพลงชาติไทยแบบเสียงดังฟังชัดอ้าปากแบบประเทศไทยด้วยมันแบบดีว่ะ
0: ก็เป็นโมเมนต์ที่ดีครับมันเป็นโมเมนต์ที่เราไม่เคยเจอใช่ตอนนี้
1: แล้วอีกช็อตหนึ่งที่แต่พี่มีชื่อตลกกันเลยว่าไอคนจีนที่มันมามอบมันคิดเหมือนทั้มเลย
0: ทำไม
1: ก็เขาเข้ามอบแล้วเสร็จปุ๊บมอบเสร็จแล้วก็ในแทนที่จะให้ชมคู่ชูใช่ไหมก็เข้ามามอบ
0: มันชูด้วยไอ้บ้า
1: ทั้มบ้าไอตอนบอลโลกที่มันไม่ยอมลงสักทีแล้วไอ้ใครก็บอกลงมาได้แล้วแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่ชอบก็คือมันมีพลุไอสายลุ้งสีทองแล้วก็ลงไปนอนเล่นอะไรก
0: ัน น่ารักน่ารักน่ารักแล้วก็มีคลิปออกมาเยอะแยะก็ยินดีกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยด้วยนะผู้หญิงนะคราวนี้ก็ต้องพัฒนากันต่อกับวอลเลย์บอลชายนะแต่ผู้หญิงก็ต้องพัฒนากันต่อนะครับเพราะยังมีชิงแชมป์โลก
1: ใช่
0: ยังมีVNL แล้วก็ยังมี
1: เนี่ยเอเช
0: ีย
1: นเกม
0: เนี่ยเอเชียนเกมก่อน
1: ตอนเนี้ยเนี่ยเดินทางไปวันเนี้ยคืนเนี้ย
0: ไปแล้วเหรอ
1: คืนนี
0: ้เราหวังเหรียญทองนะ
1: ใช่ป่ะคืนนี้ใช่คืนนี้เที่ยงคืน40
0: ต่อยอดเลยนะเราหวังเหรียญทองนะ
1: ไปเก็บตัวก
0: ่
1: อน
0: ซึ่งหวังได้นะเหรียญทองวันเนี้ยแต่ญี่ปุ่นก็กะแก้มือเต็มที่ละงานเนี้ยนะครับเพราะก็เล่นในบ้านที่นาโกย่านะฮะก็ลุ้นนะ
1: ลืมบอก
0: ว่า
1: ส่ง SMS มาคุยได้นะคะ4689899นะจ๊ะ
0: นะฮะแล้วก็เบอร์โทรเดี๋ยวเราช่วงหน้านะครับเบรกสุดท้าย022485936-7นะครับก็มาคุยกันนะ SMS ก็ส่งมาคุยกันได้นะครับเรื่องบอลเดี๋ยวเบรกหน้ามาเต็
1: ม
0: ๆไอ้พวกที่ไม่แพ้ใครอ่ะแต่อันดับมันอยู่ข้างล่างนี่หว่าเมื่ออะไรวะเฮ้ย
1: เนี่ย
0: เป็นยังไงวะยังไงวะ
1: เมื่อกี้ชวนพี่เอกมาเขาก็เลยบอกว่า
0: โอ้ยใจมันนิดเดียวไอ้เนี่ยปิดตาโคล่ามามีอะไร
1: ใส่เสื้อลิเวอร์พูลสัก
0: ตัวไอ้บ้าเหรอไอ้123ล้านมันมีอะไรวะถามจริงๆวะเดี๋ยวมาคุยกัน
1: 110 100ไม่ใช่123 100 117
0: ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่หรอ
0: ไม่รู้มันบอก123ดิ
1: 117ไม่ใช่หรอ
0: เดี๋ยวเบรกฟังข่าวกันก่อนเดี๋ยวกลับมาพักสักครู่ครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคุม15เยาวชนแก๊งเด็กบ้านส่งสารเยาวชนคดีไล่ยิงปาระเบิดอุดมสุข18ดับ1เจ็บหลายรายความคืบหน้าคดีแก๊งวัยรุ่นยกพวกไล่ยิงและปาระเบิดใส่กลุ่มคู่อริบริเวณถนนอุดมสุขจนเป็นเหตุให้นายไกรวิทย์ม่วงประเสริฐอายุ19ปีเสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บอีกหลายราย

0: ล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุได้ครบ19รายแบ่งเป็นเด็กและเยาวชน15รายและผู้ใหญ่4รายเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 0:10 นาทีวันที่29สิงหาคมกลุ่มวัยรุ่นหลายคนขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนอุดมสุขก่อนสวนทางกับกลุ่มผู้เสียหายบริเวณช่วงซอยอุดมสุข 49-51 และเกิดการท้าทายกันจากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ขับรถขี่ไล่ติดตามก่อนใช้อาวุธปืนยิงปาระเบิดและใช้อาวุธมีดทำร้ายกลุ่มคู่อริซึ่งเป็นนักศึกษาช่างกลจากสถาบันย่านพระโขนงต่อเนื่องมาจนถึงปากซอยอุดมสุข18ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บหลายรายตำรวจเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขยายผลจนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ร่วมก่อเหตุได้ทั้งหมด19รายอายุระหว่าง13ถึง21ปีใช้รถจักรยานยนต์8คันต่อมาเมื่อวานนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ครบทั้งหมดและล่าสุดวันนี้ตำรวจสน.บางนาควบคุมตัวเด็กและเยาวชนทั้ง15รายไปส่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับเด็กและเยาวชนโดยพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวส่วนผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่จำนวน4รายพนักงานสอบสวนมีความเห็นคัดค้านการประกันตัวเช่นกันและเตรียมนำตัวไปขอศาลฝากขังในวันถัดไปวันที่2ทัพอเมริกันขึ้นบกลุยพัทยายังแอบเงียบลุ้นค่ำคืนนี้บรรยากาศพื้นที่พัทยาหลังกำลังพลกว่า 5,000 นายจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนซึ่งวันนี้เป็นวันที่2บริเวณจุดรับส่งกำลังพลอเมริกันที่โรงแรม Hard Rock Cafe ตลอดทั้งวันยังมีรถบัสทยอยเวียนเข้าออกอยู่ตลอดแต่จากการสังเกตกำลังพลที่อยู่ภายในรถค่อนข้างเบาบางภาพรวมถือว่าไม่ได้คึกคักมากนักอย่างไรก็ตามถ้าเป็นไปตามปกติวิสัยของทหารอเมริกันมักจะออกไปเที่ยวในช่วงเย็นถึงหัวค่ำโดยมักไปผ่อนคลายตามผับและบาร์ขณะเดียวกันทีมข่าวยังเดินทางไปสำรวจท่าเรือที่จะข้ามไปเกาะล้านซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทางเมืองพัทยาคาดว่าน่าจะมีทหารอเมริกันใช้เวลาว่างข้ามไปพักผ่อนที่เกาะล้านแต่เท่าที่สังเกตก็ยังไม่พบทหารอเมริกันไปใช้บริการซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในช่วง 1-2 วันแรกอาจดูทิศทางว่าจะสามารถไปเที่ยวที่ใดได้บ้างค่อนข้างมั่นใจว่าบรรยากาศจะเริ่มคึกคักตั้งแต่ค่ำคืนวันที่2ต่อวันที่3เป็นต้นไปด้านนายปรเมศงาพิเชษนายกเมืองพัทยาให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยถึงบรรยากาศโดยรวมที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าอาจยังไม่คึกคักว่าเป็นธรรมดาหากคนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่เข้าใจเนื่องจากวันแรกอาจเป็นการสำรวจหรือซื้อของที่ระลึกเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากนั้นน่าจะเข้าสู่โหมดบันเทิงซึ่งถ้าหากยึดตามสถิติเดิมในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นวันที่3เป็นต้นไปเชื่อว่าในช่วง5วันที่กองทัพสหรัฐขึ้นฝั่งมาพักผ่อนในชลบุรีและพัทยาจะยังสามารถสร้างมูลค่าเม็ดเงินได้ตามเป้าที่วางไว้คือประมาณ100ล้านบาทโดราเอมอนครองใจทุกเจน FC ต่อแถวรวมฉลองวันเกิดคึกคักในโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026บรรยากาศงานโดราเอมอนเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้2026 A Family Interactive Experience คึกคักตั้งแต่ช่วงเริ่มงานวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดงานฉลองวันเกิดโดราเอมอนต่อเนื่องเป็นปีที่2ท่ามกลางแฟนคลับหรือ FC ที่มาร่วมงานกันอย่างคึกคักครบทุกเจนตั้งแต่เด็กๆวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ที่เติบโตมากับเรื่องราวของหุ่นยนต์แมวสีฟ้าจากโลกอนาคตสีสันภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มหลายคนแต่งตัวในธีมโดราเอมอนบางคนพาครอบครัวมาร่วมกิจกรรมขณะที่แฟนๆต่างต่อแถวยาวรอเข้าร่วมภายในงานยังได้ใกล้ชิดกับโดราเอมอนผ่านกิจกรรม Meet and Greet ถ่ายภาพแบบใกล้ชิดเช็คอินตามจุดต่างๆเก็บไอเทมสุดคิ้วรวมถึงไฮไลท์สำคัญอย่างการร่วมเขียนการ์ดอวยพรวันเกิดให้โดราเอมอนและร้องเพลงฉลองวันเกิดร่วมกันสร้างบรรยากาศอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะตลอดงานงานนี้จัดโดยบริษัท Animation International ประเทศไทยจำกัดหรือ AI Thailand ผู้บริหารลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์โดราเอมอนในประเทศไทยรวมกับพันธมิตร M-Cord ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งครอบครัวแฟนคลับและคนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงาน
3: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
4: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
6: ลับมาครับในเบรกที่2ของ Sport Relax นะครับยังอยู่ผมมนมี่แล้วก็น้องพิชชี่วรันธรนะ
7: ครับผม
6: อ่ะเส้นทางในการติดต่อ SMS เบอร์อะไรจ๊ะพิช
7: 4689899นะคะแล้วเดี๋ยวตั้งแต่3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะก็เบรกสุดท้ายโฟนอินกันได้นะคะ022485956-7นะคะก็จะโทรมาเมาเรื่องน้องเน่ๆก็ได้วอลเล่ก็
6: ได้หมดได้หมด
7: ฟุตบอลก็ได้เดี๋ยวจะมาคุยเรื่อง
6: ถ้าใจไม่ถึงไม่ต้องโทรนะไอ้พวกที่อาทิตย์ที่แล้วโทรมาคุยแล้วอยู่ข้างล่างก็โคตรแพ้เอ้ยไอ้พวกเนี้ยใจมันนิดเดียวพีทมันดีแต่คุยแต่สุดท้ายไม่แพ้แล้วไงวะไม่แพ้ก็อยู่ข้างล่างไงก็ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเกมป่ะชนะนัดเดียวก็แซงไงมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่แบบมันง่ายอ่ะเข้าใจอารมณ์ไหมนะถ้าแจ๋วจริงก็โทรมาเบรกหน้าแต่ถ้าไม่แจ๋วไม่ต้องโทรนะสบายสบายทีมอื่นได้หมดมาเลย
7: ค่ะ
6: แต่เชลซีอะไรที่บอกก็กวนนักกวนหนาก็โทรเข้ามาไม่มีปัญหาหรอกผมได้หมดแหละนะฮะแต่ว่าเด็กผียินดีเสมอนะยินดีเสมอนะครับอ่ะเบรกนี้ครับวันนี้มีแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากวันนี้มีโซซิดัดก็ธรรมดาไม่มีอะไร
7: ไม่มีพี่ชิว่าก็รอสุดสัปดาห์ทีเดียว
6: แต่นิดนึงครับเติร์กกับทีมชาติไทยตอนนี้อยู่20ไทยนำอยู่1-0นะแต่มันบุกหนักเรามากเลยเลข10นาทีที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับก็ลุ้นกันนะครับอันนี้เป็นเอเชียนคัพนะครับ
7: ควอลิฟาย2027
6: ถูกต้องนะครับไปที่เมืองจีนนะครับก็ลุ้นกันเราก็เล่นได้ดีนะครับแต่ตอนนี้โดน
7: มา2นัดแล้วน
6: ี่ป่ะใช่ๆๆนะฮะก็ลุ้นกันนะครับวันนี้นะฮะก็อีก10นาทีเท่านั้น
7: ค่ะ
6: นะครับอ่ะซื้อตัวขายตัวปิดตลาดไปเรียบร้อยพี่เลย
7: อ่าฮะ
6: มีเซอร์ไพรส์มั้ย
7: ไม
6: ่ก็ตาม
7: รอพี่ชี้เซอร์ไพรส
6: ์อะไร
7: ดิวเอนโซ
6: อุ๊ยมันมีตั้งนานแล้วข่าวเนี
7: ้
6: ย
7: ไม่คือตอนแรกอ่ะเชลซีอ่ะมันบอกว่า อยากได้อ่ะจ่ายตังมาซึ่งเชลซีก็ตั้งเงินไว้ราคาประมาณนี้แหละ120อย่างนี้แหละ อยากได้จ่ายตังมาแต่ประเด็นคืออยู่ต้องยื่นข้อเสน
6: อ
7: ก่อนเกมแรกคิกออฟ
6: อ๋อคือยังไม่ก็มันเตะไปแล้ว2เกม
7: แล้วเหมือนเชลซีพี่ชี้เข้าใจเชลซีนะมันก็คงคิดว่าแบบถ้ามาซื้อตอนตลาดจะปิดแล้วได้ตังมาก็จริงแต่เราไปซื้อคนอื่นไม่ทัน
6: แต่เชลซีซื้อเพียบเลย
7: อะไรอย่างเงี้ยเราคือถามว่าเอนโซก็คือตัวหลักเบอร์นึงแต่ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะอะไรอย่างงี้แล้วก็พอคิดว่าแมนซีไม่ยื่นภายในช่วงเวลานั้นก็คิดว่าเอ๊ะหรือแมนซีจะไม่เอาจริงเชลซีก็เก็บไว้ก็ได้ไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้อะไรอย่างเงี
6: ้
7: ยแล้วพอเชลซีพอสุดท้ายแมนซียื่นจริงเชลซีปล่อยจริงก็คิดในใจว่าไม่แน่จริงนี่หว่าเงินมาผ้าหลุดนี่หว่าแค่นั้นแต่ไม่ได้รู้สึกแบบโหเป็นดีลเซอร์ไพรส์แค่แบบแน่เงินมาผ้าหลุดนี่นะอะไรแค่นี้เฉยๆแล้วก็ถามว่ารอดีลเซอร์ไพรส์ไหมรอแต่วันสุดท้ายไม่เกิด
6: ไม่เกิดกับทีมเราใช่ไหม
7: ใช่ไม่เกิดกับทีมเราม
6: ันไม่มีตังค์ไอ้บ้าซื้อใครก็ไม่มานะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนิดนึงก่อนจะไปดูว่าสรุปซื้อขายมีใครบ้างนะไอ้ที่มันงงที่สุดก็คือว่า

0: มันมีนักฟุตบอลหลายคนที่มันเป็นฟรีเอเย่นเว้ยคืออ่ะอย่างบางคนผมว่าอายุเยอะเข้าใจได้แต่ก็มาอยู่ไทยลีกไหมล่ะอะอย่างเซนโตรามอสอย่างเงี้ยอายุ40อย่างเงี้ย
1: จ่ายไหวปะล่ะ
0: คือเซนโตรามอส40ผมว่า
1: จริงๆเซนโตรามอสไม่เลิกเล่นว่ะ
0: 40แล้วยังไม่เลิกนะฮะแต่มันก็มาได้อย่างบางคนเนี่ยมันน่าจะมีสโมสรอยู่แต่มันก็ยังไม่มีอย่างใครอ่ะอย่างใครอ่ะอย่าง
1: ฟิลิเป้กูตินโญ
0: ่ไอ้กูตินโญ่มันไม่มีอะไรไงผมก็รู้สึกมันไม่มีอะไรมันหมดแล้วอ่ะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่อายุเยอะหมดนะครับลาฮีมสเตอร์ลิงไอ้ตูดงอนของผมนะครับก็ไม่มีสโมสรอยู
1: ่
0: นะฮะล่าสุดอยู่เฟย์นูตอนนี้เป็นฟรีเอเย่นกูตินโญ่เป็น34แล้วด้วยนะครับโจดอนซานโชอันเนี้ย
1: อ
0: ายุแค่26แต่เป็นฟรีเอเย่นคืออะไรคืออะไรตอนเนี้ยนะเจอร์นซันโชมีปัญหาอะไรไหมตอนย้ายออกจาก
1: ก็ไป
0: แมนยูไปอยู่วิลล่าม
1: ีไปเอเวอร์ตันไหมใช่ป่ะไปไหนนะ
0: จำไม่ได้
1: มีไปนอกจากวิลล่ารอบหนึ่งอ่ะ
0: อ
1: ก็มันเรื่องวินัยนั่นแหละคือพี่ชื่อว่าสองอย่างฟอร์มก็ไม่ได้ว่าดีค่าเหนื่อยก็อาจจะเรียกสูงวินัยก็ไม่ได้ทัศนคติก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แอททิจูดอะไรเงี้ยเขาก็เลยมองว่าถ้าเอาไปแล้วมันมีปัญหามากนะไม่เอาดีกว่าไม่คุ้
0: ม
1: แล้วฟอร์มมันไม่ได้แบบโอ้โหน่าสนใจขนาดนั้น
0: แต่อายุ26เองนะมันไม่น่าเชื่อไงนะครับก็ยังมีหลายคนนะยังแต่ว่าก็แก่ๆจิมมี่วาร์ดี้ยังไม่เลิกนะครับ
1: ใครนะ
0: จิมมี่วาร์ดี้
1: จิมมี่วาร์ดีใช่
0: อายุ39ก็ยังไม่เลิกไอเดวิดอาราบาแต่ควรเลิก
1: ไ
0: ปแล้ว
1: ไปเชลซีโทษทีไปเชลซีแล้วก็มาแอสตันวิลล่
0: า
1: ปล่อยยืม2ฤดูกาลเขาก็ไม่เอาต่อก็ไปอยู่แอสตันวิลล่าลงเล่น23นัดทำประตูไม่ได้สักลูกอยู่เชลซีเล่นไป31นัดทำได้3ลูกในทุกรายการนะ
0: ครับนะฮะแต่ก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จเหมือนตอนอยู่บุสเซดอร์ทมุนนะครับจอร์แดน
1: ไม่มีคนปลุกไปซ้อมหรือเปล่าปกติฮาแลนด์มีคนปลุกไปซ้อม
0: ก็เป็นไปได้นะครับมันวินัยไม่ค่อยดี
1: มันมีช่วงนึงมันมีข่าวว่าดอร์ทมุนจะเอากลับไป
0: แล้วก็ไม่เอาแล้วพอรู้วินัย
1: อาจจะแบบอย่าเลย
0: แต่ก็ไม่แน่เพราะนี่มันฟรีไง
1: แต่พี่ชื่อว่าคนเราก็ฟรีก็จริงแต่หนึ่งอย่างคือยูก็ต้องยอมลดค่าตัวไม่งั้นก็ไปนั่นเลยตุรกี
0: กลับมานี่ไหมล่ะ
1: ไปไหน
0: กลับมาที่บ้าน
1: บ้านไหน
0: คัมโฮมเนี่ย
1: โอ้พ
0: ออะไรวะ
1: พออ
0: ะไรวะ
1: พอ
0: ของดีรออยู่อากาศ
1: พอ
0: ไม่กลับมาเหรอ
1: ไม่อยากได้กลางอยากได้หลัง
0: อะไม่ได้หลังอ่ะ
1: อยากมาเล่นไม่ได้ไงอยากได้หลังกันนะ
0: พูมาไทยลีกมาล่ะซันโชมาไทยลีกก็เล่นได้แหละ
1: ก็ถ้าจ่ายไว้เขาก็คงมาแหละ
0: เออ
1: จ่ายไว้หรือเปล่าน
0: ะ
1: นี่คือประเด็น
0: คือสรุปมาเรียบร้อยซื้อขายเนี่ยหลักๆปีนี้ที่ผมอย่างอาร์เซนอลเนี่ยซื้อเยอะไหมอาร์เซนอลซื้อหลักๆ 3-4 คนก็เติมในตำแหน่งที่อาร์เซนอลคิดว่าน่าจะขาดไปนะครับแล้วเติมดีด้วยสินะครับเติมดีมากนะครับหลายคนอย่างบูโน่กีมาไรส์อย่างเอซลีคอนซ่าอย่างไอโซลิดอย่างเงี้ยดีเลยนะครับแล้วก็ซื้อขาดอินคาบิเย่มาถูกป่ะก็จะขายออกก็เยอะอยู่นะแต่ที่โดนไปด่ามันเยอะๆว่าหุ้มขายอย่างเดียวเลยไม่ซื้อเลยมันซื้อเยอะเลยนะวิลล่าเนี่ยวิลล่าเยอะนะผู้ฟังพิชชี่นะครับซื้อมากี่คนวัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11คนซื้อมาอีกทีมนึงเลยจะขายเยอะเหมือนกัน
1: วิลล่าเหรอ
0: วิลล่านะฮะมันขายเยอะแล้วมันขายแพงด้วยขายพวกไอ้มอร์แกนโรเจอร์ไปเชลซีอย่างเงี้ยนะขายไอ้เอสลีคอนซ่าขายโอลีวัตกินขายตัวดีๆแต่มันก็ซื้อมาก็โอเคอยู่ก็มาดูว่าวิลล่าปีนี้จะยังไง
1: ซื้อใครมาเนี่ย
0: โอ้โหซื้อเยอะนะวิลล่า
1: เนี่ยซื้อการเอาการ์นาโชยืมตัวมา
0: อ
1: ันนี้ไงล่าสุดเอ็มบายที่ลิเวอร์พูลอยากได้
0: ใช่อีบราฮิมเอ็มบายปารีสเนี่ย
1: อีกคนนึงเขาซื้อมาแรงเหมือนกันไม่เข้าใจทำไมคนนี้ราคาแรง
0: อะไรสิน
1: ิโคลัสแจ็กสัน
0: เฮ้ยต้องเรียกเขาชื่อนี
1: ้65ล้านปอนด์เลยนะ
0: ซื้อเชลซีไง
1: นี่ไงแล้วก็นี่ไงไซออนซูซูกิ
0: ไอผู้สาวประตูญี่ปุ่น
1: ใช่ผู้สาวประตูญี่ปุ่น
0: นะครับเพราะมันขายไอมาติเนสไป
1: ขายมาติเนสให้เชลซี
0: ใช่นะครับก็โอเคไซออนซูซูกิก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะ
1: ในทีมชาติก็ดีนะ
0: เอออาจจะมียุคเหวอช่วงก่อนหน้านั้นแต่หลังๆก็ไม่มีปัญหานะครับแต่อยากให้จับตามูไอตัวนี้นะไอมานซัมบี้เนี่ยผมบอกเลยตัวนี้ตัวแสบนะไอ้ที่เพิ่งย้ายมาจากไอ้ไฟบวกไงตัวแสบนะอันนี้ดูหน่อยก็ผมว่าวิลล่าปีนี้จาก น่าจะเละมันก็ดูเริ่มโอเคนะ
1: ก็เกม2ก็โอเคนะเกมหน้าอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร
0: ่
1: มันซอมบี้นี่ไปไหนนะ
0: มาบิล่าไง
1: หรอ
0: เออไอโยฮันมันซอมบี้ไงนะฮะ
1: ส่วนมันซอมบี้
0: ส่วนเชลซีเชลซีนี่เยอะมากเยอะมากเชลซีก็เยอะคือตัวมันเยอะอยู่แล้วมันก็ขายเยอะแล้วมันก็ซื้อเยอะคืออะไรนักหนาวผมก็ไม่เข้าใจ
1: นี่มันมีข่าวเพิ่มเติมนะว่ามันจะดึงใครมาหรือปะ
0: ใคร
1: วายนาดุ้ม
0: ยังกลับมา
1: ดึงวายนาดุ้มมา
0: ไหววายนาดุ้ม
1: ก็อาจจะเอามาแบบช่วยเพิ่มประสบการณ์แดนกลางไหม
0: เหรอก็ได้ไม่มีปัญหาแต่เชลซีมันของตายพวกเราอย
1: ู่มีข่าวว่าจะดึงคือวายนาดึ้มเป็นฟรีเอเจนต
0: ์อ๋อโอเคซื้ออะไรก็ได้ไม่เป็นไรเจอแมนยูมันก็โดนอยู่แล้วไปกลับอยู่แล้วเชลซีอ่ะมันก็ไปสบาย
1: มีข่าวนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรนะคะ
0: นะฮะแต่ปีนี้ซื้อผมว่าซื้อดีนะหลายคนนะผมชอบไปลาครัวนะ
1: แม็กซองลาคร
0: ั
1: ว
0: ผมชอบไปลาครัวนะซื้อโอเคอยู่นะครับล็อตเจอร์อย่างเงี้ยดีนะฮะหลายคน
1: เฮ้ยจอร์แดนแฮนเดอร์สัน
0: ซื้อ
1: เอมิลิโน่มาร์ติเนสเนี่ย
0: นะฮะหลายคนอยู่นะฮะขายออกก็อย่างที่ทราบนะ
1: ได้หลายบาทด้วยมาร์คคูกูเรียไปคนแรกเลย
0: ไปบัลลิต
1: แล้วก็ปล่อยใครอ่ะกานาโชยืมตัวไปวิลล่าใช่ไห
0: ม
1: ปล่อยทราโวชาโลบาไปโคโม่ปล่อยใครอีกอ่ะเอาเรียมดีแลกไง
0: เฮ้ยสรุปเข้าไปเอวาซันมา
1: ไปนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ก็เพิ่งจะเลี้ยงกึกกักกับลิเวอร์พูลไปไง
0: 40ล้าน
1: เออปล่อยนิโคลัสแจ็คสันไงมีปล่อยใครอีกอ่ะเอ็นโซนี่ไงเอ็นโซ
0: 120ล้าน
1: มีปล่อยดีซาซี่ไปด้วยป่ะ
0: มูดิด้วยปล่อยมูดิไปสเปอร์เฉยเลยยังงงไอ้มูดิมันโดนแบนไปหลายปีมันจะเล่นไหวเหรอไม่รู้เหมือนกัน
1: แต่ว่าเดอะแซบบี้เขาเคยทำงานกับมูดริชไงเขารู้มือกันอยู
0: ่แต่มันโดนแบนไปหลายปีสนามล้าง
1: กันอยู
0: ่ไปด้วย
1: ก็ไม่เสียตังค์ไงยืมตัวก็โอเคแต่เห็นว่ายืมตัวออปชั่นซื้อขาด
0: ใช่ใช่ใช่หลายสิบอยู่ลิเวอร์พูลครับลิเวอร์พูลได้บาโกล่ามาเรียบร้อย123ล้าน123ล้านนะครับเจเรมี่ชักเก้จากแ
1: ฟน63ล้านยูโรหรือ3ล้านปอนด
0: ์ปอนด์นะครับ
1: รวมทั้งหมดอ่ะดีรวม
0: แล้วก็ซื้อเซอร์ไพรส์มาอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะไอ้เจอร์มี่ชักเก้อยู่ดีโผล่มาเฉยแลนด์ใน60ล้านเนี่ยนะครับตอนแรกได้มันแค่2คนนะยืมไอ้อาราโฮกับทางด้านมูนยอร์ซื้อมานอกนั้นก็โผล่มาอย่าง
1: น
0: ี้
1: มูนยอร์ซนี่เหมือนได้อยู่แล้วนี่ได้ตั้งนานแล้ว
0: โอซาซูน่าใช่แต่ที่โผล่มาในก่อนปิดตลาดเนี่ยลูก้าบูมันอันนี้ไม่เคยเห็นจากเก้งนะครับแล้วก็เอ็นคุตเว่จากออสเตรียเวียนนาเนี่ย
1: อ
0: ันนี้แอบซื
1: ้
0: อไม่รู้มาน่าจะดีหรือเปล่ากลัวขายขี้หน้าเลยแอบซื้อไว้ก่อนไม่รู้นะฮะ
1: แต่ว่าแบดลี่บาโคล่านี่ไงจริงๆแฟนลิเวอร์พูลอ่ะคนใกล้บ้านคนใกล้ตัวเพชชี่เนี่ยเขาก็บ่น
0: ว่า
1: ก็รู้อยู่แล้วว่าโมไม่อยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าต้องหาตำแหน่งปีตัวตายตัวแทน
0: นี่ไง
1: แล้วทำไมต้องรอวันตลาดจะปิด
0: ไม่ใช่มันคุยเรื่องราคาเว้ยม
1: ัน
0: แพง
1: ก็คือรู้อ่ะสุดท้ายก็ต้องจ่าย
0: ก็ซื้อไปเลยใช่ไหมตังค์ไม่มีหรือเปล่า
1: ถ้าสมมติว่าจ่ายไปตั้งแต่แรกก็จะได้มาปีซีซั่นอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแบบยูไม่จ่ายดูดึงเชงแล้วสุดท้ายไม่ได้หรือแบบไม่มีช้อยอื่นหรอถ้าบาโคล่ามันแพงไปทำไมทีมตลาดซื้อขายไม่ทำการบ้านมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมารู
0: ้
1: อ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างแมนยูเงี้ยตอนแรกมีแผนจะขายอูกาเต้แล้วก็มาซื้อกลางแต่สุดท้ายอูกาเต้ดันไปเสียตอนบอลโลกงานเข้าก็ต้องมีแผนสำรองแต่ว่ากรณีของซาร่าเนี่ยมันรู้ตั้งแต
0: ่ตัวเขาไปอยู่แล้ว
1: ใช่มันไม่ใช่เพิ่งจะมารู้ตอนบอลโลกหรืออะไรมันรู้อยู่แรก
0: เขากำลังหาไงว่ามันจะลงตัวหรือเปล่า
1: แฟนลิเวอร์พูลเขาก็เลยบ่นว่าแบบทำไมมันต้องปล่อยให้จนแบบ
0: มีปัญหาขนาดนี
1: ้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่แพ้ใครนะสองเกมอ่ะ
1: อ
0: ันดับที่ไหนนะ
1: ก็ใช่
0: ไม่แพ้อยู่อันดับที่ไหน
1: เออนะ
0: นะส่วนซิตี้เนี่ยโอ้โหนี่ขยันซื้อเหลือเกินตังค์มันเยอะเหลือเกินครับนะฮะเอ็นโซ่125แอลเลนเนสัน116
1: ค่ะ
0: บูอัดดี้85NDI 65ไอ้บ้าไอ้4ตัวเนี่ยมัน300แล้วนะ
1: โอ้แต่เขาก็ปล่อยเยอะไง
0: มันเยอะ
1: เลยปล่อยโรดี้อย่างเงี้ย
0: ปล่อยซาวิโอไอไรเดอร
1: ์ปล่อยโรดี้นี่ก็ได้หลายตังค์แล้วนะ
0: โรดี้ได้65นะฮะได้65ปล่อยนิโก้ไป50 ปอร์ชาวิโอเยอะสุด85ล้านสเปอร์นี่ก็รวยอันนี้คอลเซ็นเตอร์แน่น
1: อ
0: นนะฮะ85ล้านเนี่ยซื้อมา

0: นะครับก็หลายคนนะปล่อยเยอะแล้วก็ปล่อยโอมามามุดไปอีก
1: อืม
0: ถูกไหมแมนยูทำไมดูเงียบจังวะ
1: คือชื่อว่า
0: ทำไมแมนยูดูเงียบจังวะ
1: ถ้าถามจริงๆก็แอบผิดหวังนิดนึงนะเงียบไปหน่อยเพราะว่าสควอดเดฟมันไม่พอแล้วคุณกลับไปเล่น UCL ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ เหมือนทีมตลาดซื้อขายอ่ะก็อาจจะถ้าได้แล้วมันไม่ดีก็คงไม่อยากจะทู่ซีเสียตังคงแบบมีแบบด้วยความที่อาร์แมนยูเองก็ต้องวัดเข็มขัดประมาณนึงถูกปะล่ะจากการใช้เงินของทีมบริหารเก่าที่มันใช้เงินแบบบ้วนซั่วทำโครงสร้างภายในเละเทะไปหมดใช่ไห
0: ม
1: แล้วก็ด้วยความที่ไม่ได้ไปฟุตบอล UCL มาหลายฤดูกาลอย่างเงี้ยเงินมันก็ไม่ได้แบบ
0: เยอะมาก
1: ขนาดนั้นแล้วก็คงรู้สึกว่าถ้าได้มาแล้วมันเหมือนแบบไม่ได้เป็นตัวที่อยากได้จริงๆอย่าดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็งั้นก็ค่อยๆสร้างทีมกันไปดีกว่าแบบมาแบบเอาผักชีโรยหน้าแล้วสุดท้ายก็หาทางปล่อยไม่ได้เหมือนกับที่มันมีอยู่อ่ะถูกปะล่ะอย่างไอ้กานาโชอย่างทั้งหลายแหละอย่างไอ้เซิร์กเซ่ตอนแรกก็จะปล่อยใช่ป่ะสุดท้ายก็อ่ะไม่ปล่อยละเพราะว่าเราเสริมใครไม่ได้นี่เก็บไว้ก็แล้วกัน
0: ก็ที่ได้มาแมนยูได้บาเลบ้าได้ซานโตสได้เจเลมอง
1: อันเนี้ยคือหลักๆจริงๆที่ได้มาสำหรับแบบเล่นได้
0: มันไหวไว้เจเลมอง
1: พี่ชื่อว่าดีนะ
0: เกมสองเกมสองดี
1: เกมสองพอยืนคู่กับไม่เมนูอ่ะดีพอยืนคู่กับเมนูแล้วเหมือนเจเลมองเส้นง่ายขึ้นแล้วเมนูก็จัดการได
0: ้
1: พี่ชื่อว่าอันเนี้ยพอเห็นแบบเนี้ยไอซานโตสเนี่ยอาจจะ
0: เหนื่อยหน่อย
1: ก็ต้องแสดงให้เห็นแล้วก็พี่แรชก็กลับมาเป็นผู้เป็นคน
0: ไงมันคือเบอร์หนึ่งในดวงใจคุณอย่ามาว่าด็อกเตอร์ของผมนะผมบอกก่อนนี่ผมยอมไม่ได้นะใครจะมากล่าวหาใคร
1: แต่ที่คุณต้องลุ้นคืออะไรรู้ไหม
0: อะไร
1: ไอบาโคล่าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะฟิตเห็นว่ามันยังเจ็บอยู่
0: อันนั้นเป็นเรื่องของลิเวอร์พูลเขา
1: ไม
0: ่บาโคล่า
1: บาเลบ้า
0: เขาบาเลบ้ามันเจ็บข้อเท้าม
1: ันเจ็บอยู่แล้วเห็นว่าอาจจะกลับมาได้ทีหลังเบรกทีมชาติเลย
0: ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายสบายครับจริงๆอยากกระต่อด้วยจริงๆแบบใส่ชื่อบาเลบ้าลงไปแล้วไม่ส่งมันเล่นอ่ะเล่นสิบคนผมไม่กลัวใครอยู่แล้วเอวาตันโอ้เอวาตันโอ้ยเดวิดมอยถูกเอ้ยสัญญาเก่ายังเหลือนะเดวิดมอยสัญญาเก่ายังเหลือก็เรา5ปีครึ่งนะใช้ไปแค่6เดือนเองนะครับคือเดี๋ยวใจมาตั้นเนี่ยสบายเลยผมบอกเลยตอนนี้อันดูอันดับนิดนึงก่อนอยากดูอันดับนิดนึงจำอันดับตัวเองไม่ได้วะนะฮะอันดับเท่าไหร่วะอันดับ10
1: อ
0: ันดับ10อีกทีมา13อ่ะไม่แพ้ใครอันดับ13อ่ะคืออะไร
1: กดไม่ไป
0: อยู่อันดับ10นะนะฮะแต่จะฝูงเป็นซิตี้เฉยเลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
1: ก็ยิงเยอะไงยิงเยอะ
0: นะฮะเดี๋ยวมันก็ล่วงไอ้ซิตี้เนี่ยนะครับทีมอื่นสเปอร์เนี่ยเยอะสุดไหมก็ไม่เยอะสุดนะ
1: ไม่มีทีมเยอะกว่า
0: น่าสเปอร์นี่ไม่เยอะสุดนะแต่ก็ซื้อเน้นๆซื้อโตนาลี่อย่างที่ทราบซื้อมาดูเฟอร์นานซาบิโอฟานฮักเกอร์นะครับอาราบิโอโยนะฮะมาโกเซนซี่
1: จบแล้วทีมชาติไทยชนะในใช่ไหม
0: 1-0นะครับแต่ที่เป็นเซอร์ไพรส์ก็คือมูดิกเชลซีที่มาก่อนปิดตลาดซื้อขายเนี่ยคือยืมก่อนนะคุณผู้ฟังแล้วก็พ่วงออปชั่นซื้อขาด75 ล้าน
1: ออปชั่นซื้อขาดโคตรเยอะ
0: โคตรแพงแล้วก็มีออปชั่นซื้อขาดโอมามามุดเนี่ย60โอมามามุดยังถูกกว่าไอ้มูดิกผมไม่เข้าใจผมงงตรงเนี้ยมันถูกกว่าได้ไงวะมูดิกมันไม่ได้เล่นเลย75 ล้านนี่หลอกขายนะเชลซี
1: ไม่ถึงแต่ว่าก็ไม่ต้องใช้ออปชั่นก็ได้ไงเชลซีอาจจะมองว่าซื้อมาแพงตอนเซ็นสัญญาอยู่หลายปีแต่เชลซีตอนนั้นที่มันบ้าซื้อมันก็เป็นอย่างนี้ไงซื้อมาเซ็น8-9 ปีอย่างเง
0: ี้
1: ยอ
0: ันนี้เข้าใจแต่ว่ามูดิกมันไม่ได้เล่นผมเป็นสเปอร
1: ์ไม่มันอยู่ที่ว่าเดอะแชบี้บอกว่ากูรู
0: ้มันเล่นได
1: ้คนนี้รู้มือกันรู้มือกัน
0: ก็ว่ากันไปนะสำหรับใครที่คิดว่ารู้มือแล้วจะทำได้ไม่ได้เนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับ
1: แต่ว่านิวคาสเซิลกุนซือคนใหม่ชื่ออะไรนะ
0: ไอเยอรมันเนี่ยจำชื่อไม่ได้
1: ไม่ได้แย่นะดีกว่าที่คิดแฟนๆนิวคาสเซิลหลายคนบอกว่าเกมสนุก
0: แล้วซื้อตัวโอเคนะนิวคาสเซิลซื้อตัวโอเคอยู่นะครับหลายคนก็บ่นว่าให้ทีมแตกไหมอะไรยังไงไหมนะครับขายตัวดีๆไป
1: ไม่ยอมขายลูอิสฮอลให้แมนยูนี่ไง
0: นี่ไง
1: เออ
0: ไม่แมนยูไม่มีจัง

0: แล้วแม่เป็นไง
1: ติ
0: ดทีมยอดเยี่ยมตั้งแต่เกมฤดูไอสัปดาห์ที่2
1: มันเขาขายไม่ได้หรอกพีทเพราะมันเป็นเด็กไอลุยชออ่ะแล้วแบ็คซ้ายมันก็สำคัญนะ
0: ก็ดูซื้อที่ดังๆก็มีอันนี้ก็กอนซาเลส
1: อ
0: ่ะ
1: ซื้อนิโก้
0: มีใครอ่ะ
1: มีใครเดี๋ยว
0: ที่เหลือไม่มีแล้วที่เหลือที่พูดชื่อรู้จักก็ไม่มีแล้ว
1: นี่เขาเซ็นเหรอไปซื้อของแพงมาจากลิวคนหนึ่งมาติอาสเฟอร์นันเดส
0: มาเชสเฟอร์นันเดส
1: 51ล้านซึ่งเรายังไม่เห็นฟอร์มไอ้ตัวนี้เก่งไอ้ตัวนี้ดีไอ้ออฟเฟนฮาไอ้ตูเล่เนี่ยดี43ล้านไอ้ตัวนี้ดีนะครับดีเลยแต่ว่ามาดูนะว่าเล่นยังไงนะแต่ตัวนี้ดีอยู่เฮ้ยซื้อเยอะอยู
0: ่
1: แต่ว่าซื้อจากต่างประเทศ
0: แล้วก็ปล่อยเยอะด้วย
1: ไอ้ปล่อยเยอะอยู่แล้วแต่ซื้อมาเนี่ยซื้อจากใครอ่ะไอ้นี่ไม่เคยไอ้นี่น่าจะไม่เคยเห็นนะบอมบ้าจากโมนาโกเงี้ยพี่น่าจะไม่เดดิตเป็นฟิก้าไม่เคยเห็นแน่นอนฮอนิเชกบาก้าอย่างเงี้ยชอนสเตอร์จากอาแจกเงี้ยก็ซื้อตัวประมาณอย่างเงี้ยซื้อเอามาปั้นนะฮะซื้อมาปั้นส่วนขายก็ขายเยอะครับขายไปก็ประมาณ200กว่าล้านนะครับ200กว่าล้านแล้วก็ปล่อยฟรีก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ดูว่านิวคาสเซิลปีนี้จะเอาตัวรอด
0: ไหม
1: ได้ขนาดไหนนะฮะก็จะอยู่กลางตารางผมมองแบบนี้นะอาจจะกลางตารางดูจากทรงก็คงจะประมาณนี้นะครับปิดตลาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเปิดอีกทีช่วงเดือนมกราคมจะมีตังค์ไปซื้อใครไหมแมนยูเนี่ย
0: คิดว่าน่าจะพอมีนะ
1: เหร
0: อคิดว่า
1: อยากได้อะไรที่สุดตอนนี
0: ้แบ็กซ้าย
1: เฮ้ยลูกชอนะ
0: ก็ลูกชอนวันนั้นเห็นป่ะมันก็โหลดมันช้ามันไม่มีตัวมันโรเทชันมันเล่นไม่ได้ทั้งฤดูกาลหรอกมันมีคนมีนักเตะฟรีเอเจนต์อยู่นี่แบ็คซ้ายอ่ะฮะตอนนั
1: ้นมีเหรอเอาดี
0: ๆมี
1: เอาดีๆนะฮะไม่น่ามีนะครับแต่ที่เซอร์ไพรส์อีกคนนึงนะผมเซอร์ไพรส์คือกาเบรียลเคซุสไปอยู่บาร์เซโลน่าเนี่ยผมเซอร์ไพรส์อันนี้บอกเลย
0: ไม่เขาบอกอยู่อาร์เซนอลเขาไม่ได้ลงเล่นไง
1: เข้าใจแต่ก็เซอร์ไพรส์ว่ามันไม่น่าบาร์ซ่าไม่น่าเอาอ่ะมึงจะเอาไปไหมนะฮะก็ไม่รู้ครับนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส
0: ์
1: อีกคนนึงที่ปลายก็คือ
0: นิควอเตอร์เมเดอร์
1: ไปยูเวนตุส
0: ก็อยู่กับนิวแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีไงโดนมาเล่นหน้าต่ำเล่นหน้าต่ำเล่นไม่ได้ดาวิดอาราบาไงฟรีเอเจนต
1: ์อาราบามันคืออาราบามันมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บที่มันไม่เล่นกับมาดริดเลยคือมันเจ็บยาวมันเจ็บมา2ปี
0: เอามาโรเตชันเวลาโรเตชันเพื่อสลับเจ็บกับชอฟรีเอเจนต์นะดึงมาเฉย
1: ๆเคยจะซื้อครั้งนึง
0: ตอนนี้ไม่ต้องซื้อไงดึงมาเลย
1: เอางั้นเหรอไว้เหร
0: อลองไหมล่ะก็มันไม่มีใครแล้วอ่ะอยู่กับชอเหรอ
1: เด็กอะเด็กมันก็มีเด็กอยู่ปั้นเด
0: ็กก็ลองดู
1: เอ
0: าไปว่าพี่ชี้ว่าถ้าดึงมาไม่เสียหายถ้าค่าเหนื่อยไม่แพงนะไม่ใช่ดึงมาค่าเหนื่อย 2-3 แสนไม่เอานะ
1: ไอ้เรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาของทุกทีมอะตอนเนี้ย
0: ถ้าค่าเหนื่อยแสนอะไรเงี้ยแสนนิดๆอะไรเงี้ยลองคุยกันดูได
1: ้ด้วยที่ไอ้ทีมเนี่ยมันไม่ได้ไปบอลยุโรปมานานๆเรื่องเราเคยให้ค่าเหนื่อยเยอะมหาศาลด้วยแล้วกว่าจะเคลียร์ปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยใช้เวลาพอสมควรนะครับทั้งไอซานโชทั้งใครวะ
0: ก็นี่แหละมันก็เริ่มอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดนี้ก็เลยไม่ได้ที่อยากได้ไงเพราะว่ามันกลายเป็นว่าวิธีการของทีมตลาดซื้อขายแมนยูตอนนี้ก็คือถ้ายูไม่มีใจไม่เอาเพราะเราไม่ได้จะซื้อคนด้วยเงินอย่างเดียว
1: นี่ไงนี่
0: มันต้องเป็น
1: ฟังไว้นะฟังไว้เนี่ยฟังไว้เล่นต้องเล่นด้วยใจไม่ใช่เล่นด้วยเดินด้วยเงินอันนี้ไม่เอานะฮะฟังไว้นะไอ้พวกทีมอื่นเนี่ยนะครับเราก็ไม่จะเอาเงินไปฟาดคนอื่นที่สุดว่าถูกเปล่านะฮะก็สัปดาห์นี้ครับนะฮะพรีเมียร์ลีกเตะตามปกติเลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีการเลื่อนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะคู่ใหญ่มีอะไรบ้างวะคู่ใหญ่ไม่มีวะ
0: เดี๋ยวนะรอ
1: โอ้โหแต่ไอ้แฟงลำผานี่หนักจริงนะมึงเจอซิตี้อีกแล้วคืออะไรนักหนาแฟงลำผานเนี่ย
0: มีไงอาร์เซนอลเชลซี
1: อ๋ออ
0: าร์เซนอลเชลซีวัน
1: อาทิตย์ป่ะ
0: อาทิตย
1: ์สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่ง
0: เชลซีวันอาทิตย์สี
1: ่โอ้ยแต่บ้านเซนอลนะ
0: บ
1: ้านเซนอลนะ
0: เชลซีโชว์ของหน่อยดิเฮ้ย
1: มีให้เบรกเขา
0: เชลซีโชว์ของหน่อยดิ
1: อ่าอ่าอ่าอ่า
0: โชว์หน่อย
1: ลิเวอร์พูลไปเยือนอิปสวิชนะครับ
0: จริงๆอิปสวิชเกมที่แพ้แมนยูอ่ะก็เล่นดีนะถ้าไม่ได้แบบไอ้ลูกผีจับยัดแมนยูแล้วมันช็อตไปอ่ะแมนยูก็ไม่ได้ว่าจะ
1: นี่คุณกำลังจะบอกว่าลิเวอร์พูลเตรียมตัวใช่ไหม
0: ใช่
1: คุณกำลังพูดอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่เขามีของ
1: ไอ้
0: เขามีของ
1: แต่เขามีบาโคล่านะเขาบอกเขามีบาโคล่านะ
0: บาโคล่าคุณจะได้ลงหรือเปล่
1: า
0: เขามีของ
1: แฟนลิเวอร์พูลนะฟังไว้นะเดี๋ยวโทรมาเถียงก็ได้นะผมไม่ว่าเลยนะ
0: แล้วคุณอย่าลืมแอสตันวิลล่าเจอเฮายังไม่แพ้ใครนะคะ
1: เอ้ยใช่
0: เออ
1: ไอเสือตัวนี้มันใช้ได้เว้ย
0: เออแล้วแอสตันวิลล่าผลงานเป็นยังไงล่ะแอสตันวิลล่ายังไม่ชนะใครเฮายังไม่แพ้ใครนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะ
1: แล้ว
0: เฮาก่อนหน้านี้2เกมที่ไม่แพ้ใครก็ไม่ใช่ว่างานง่ายนะอาจเจอแมนยูเนี้ยเจอโคเวนทรีทีมจากมาจากแชมเปี้ยนชิพด้วยกันเนี้ยมันใส่รูพุงกันมาเด้อ
1: ถูกนะฮะอ้าวเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับสายนะ02-248-5936-7นะ
0: ค่ะ
1: พักสักครู่ครับ Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋ดมศักดิ์และทีมงานเช้าเช้าชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายบ่ายชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990บาทแถมฟรีกระบอกน้ำค้าแบบค้าสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
3: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับกับ Spot Relax เนาะอ่ะยังพูดคุยเรา2คนนะ022485936-7 นะครับส่งเข้ามาโทรเข้ามาได้นะฮะ SMS ก็ส่งเข้ามาครับ4689899นะครับเดี๋ยวจะให้น้องพีทอ่านซะหน่อย
4: นะฮะอ่านมาทางนี้สัก น
3: ึ
4: งนะ
3: เชิญ
4: มีอะไรนะบีไปดูบอลอังกฤษบ่อยมากพกเมียกับลูกไปทุกครั้งใช่ไหมครับคิงกองโต
3: ้บีไหนครับ
4: ไม่รู้สิ
3: บีไหนครับบีแหลมสิงห์เหรอครับคือยังไงพี่เหรอไม่รู้ครับไม่ทราบบีไหนไม่รู้
4: เพลงชาติแนวเพลงกันของโลกใบนี้คือ small light
3: smell
4: smell
3: smell light in spirit
4: เ
3: นวาน่าใช่แทนแทนหูมันเพลงมันหนักอะSmell Like Teen Nirvana อันน
4: ั้
3: นม
4: ัน
3: ก็
4: รู้จักกันทั้งโลก
3: เขาเป็น King of Gun ครับ
4: Smell Like Teen Spirit
3: อันนั้นเขาเป็น King of Gun คุณพิมพ์ Nirvana ก็ได้ Nirvana ที่แปลว่านิพพานเนี
4: ่ยก็พิมพ์ว่า Smell Like
3: นี่ Kurt Cobain นี่เป็นศาสดาผมเลยนะผมบอกให้นายบ้าเนี่ยสุดยอดเลย
4: นี่เหรออุ้ย 2.2 บิลเลียนวิวอ่ะ
3: ใช่เนี่ยมันสุดยอดอยู่แล้วไอ้บ้ามันตายไปนานแล้วนะมันตายไปคุยฟังในรถแล้วคุณจะรู้มันดิบมันเถื่อนแค่ไหนอันนี้คือKing of Grunt ราชาเพลงกรันนะครับ
4: อ๋อเคยได้ยินเคยได้ยิน

0: เดี๋ยว
1: แต่ว่าเนเน่เขาก็เล่นนะเพลงนี้ไม่ใช่เนเน่ไม่เล่นเนเน่ก็เล่นนะเขาก็เคย cover นะเขาเคย cover อยู่มีหลายเพลงเพราะในอัลบั้มชุดนี้
0: ขอไปทางโน้นนะ
1: เคย
0: ได้ยินเพลงนี
1: ้นั่นแหละนั่นแหละ
0: รู้จักโอ้ดีใจที่มีเพลงที่รู้จักบ้าง
1: King of Gun นะฮะอ่ะคุณสิงโตมาเชิญครับ
2: สวัสดีครับพี่โมนสวัสดีครับพี่พี่ครับผม
1: สวัสดีเชียว่าไงเชียอันนี้นี่เดี๋ยวแป๊บนึงให้เขาเสียบเพลงก่อนอ่ะว่าไงจ๊ะสิงโต
2: พี่โมนรวยไหมครับเมื่อวันที่หนึ่งครับพี
0: ่หวยเหรอ
1: หวยผม4คนที่หุ้นกันถูกครับถูก
0: อะไร
1: เดี๋ยวขอเช็คก่อน
2: ถูกครับพี่มน
1: ถูกลอตเตอรี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เพชรส่งมาแป๊บนึงเดี๋ยวคือหักไปหักมาเหลือคนละ 1,000 กว่าบาทอะครับ
0: หมายถึงว่าได้คนละ 1,000 กว่าบาท
1: ได้ 1,000 กว่าบาทนี่ถูกอะไรวะถูก3ตัวเลขท้าย3ตัว470
2: อ๋อ
1: เลขท้าย3ตัวกัน136ถูกอย่างละใบ
2: ราคา 8,000
1: ได้ 8,000 หาร4สรุปแล้วหาร4แต่ว่ามาถึงมือพวกผมอยู่มาสัก 1,370 บาท
2: มีค่าบริการที่เซ็ตส่วนตัวได้ไหมคร
1: ับ
2: พ
1: ี่ก็เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นถึงมือพวกผมประมาณ 1,370 ถึงมืออาจารย์อู๋ครับ770บาทไอ้อาจารย์อู๋มันไอ้งวดที่แล้วมันยังไม่ยอมจ่ายเขา600นะครับก็เลยโดนหักพอโดนหักมันก็เหลือ770
2: เรื่องบัญชีพี่เพชรนี่หลุดไม่หลุดเลยนะพี่นะ
1: ก็คือบางวีคพวกผมก็งงว่าบางวีคพี่เพชรเขาก็ถูกเขาคนเดียวแต่พวกผมไม่ถูกกับผมก็งงเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเขาไม่ว่ากันแต่ผมก็ยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาเรารอรางวัลใหญ่ครับรางวัลที่3วันที่4วันที่1อะไรเงี้ยแล้วก็รอ
2: พี่มนเคยถูกรางวัลใหญ่มั้ยครับ2 3 4 5ครับพี
1: ่ไม่เคยพี่จี้เคยมั้ย
2: ผมนี่ได้แค่
0: พี่ชี้ไม่เคย
2: ผมได้แค่เฉียด
0: ไม่เคยซ
2: ื้
0: อ
2: แล้วถาม
1: พี่เคยไหมคร
2: ับ ระหว่างพี่ที่โอปอยุ้ยเนี่ยถ้าดูวันเดือนปีเกิดนี่ใครเป็นพี่เป็นน้องครับพี
1: ่ยุ้ยนายพี่ปะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะ
1: ยุ้ยนายพี
0: ่โอปอเด็กกว่าพี่ชี้ปีหนึ่ง
1: ไอ้
0: ย
1: ุ้
0: ยไม่แน่ใจอ่ะจริงๆรุ่นใกล้ๆกันค่ะถ้าบวกลบก็บวกลบ
1: ปีสองปี
0: ไม่ถึงสองปีเดียวเพราะไม่ต้องเรียกกันพี่น้องอ
1: ่
0: ะ
1: ก็รุ่นกัน
0: รุ่นใกล้ๆกันค่ะ
2: ได้ดูวอลเลย์บอลนัดชิงไหมที่เจอกับจีนนะครับพี
1: ่ดูพี่ดูอยู่เราดู
2: บ้านนะ
0: พี่ชีพได้เปิดดูตอนท้ายน้อยนึง
2: พี่มนว่าไงครับรูปเกม5เซตเป็นไงครับสำหรับพี่มนนะพี
1: ่ก็ถ้าไอเซตที่ทิ้งก็ต้องยอมครับอันนั้นโดนยับเลยแต่ว่าเซตที่สู้กันมาผมว่าจุดเปลี่ยนมันมีเยอะนะจุดเปลี่ยนคืออย่างแรกเลยเราเสิร์ฟดีสองเรารับรับบอลแรกดีรับบอลแรกดีสามคือเราเหนียวคือสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าจีนเขาเล่นบอลโครงสร้างเขาจะเล่นบอลโครงสร้างเขาสูงกว่าเราเป็น10เซนโดยค่าเฉลี่ยมันสูงกว่าเยอะมากอ่ะแล้วมันตีเหนือบล็อกเราอ่ะสิ่งหนึ่งที่โค้ชออสแก้ก็คือไม่ต้องไปวิ่งตามเขาเราไปดักเขาดีกว่าเราดักเขาเลยเขาเล่นบอลโครงสร้างเขาไม่มีบอลคอมมิวนิเคชันเขาไม่มีบอลเขาไม่มีบอลสูตรเอางี้ดีกว่านะฮะคือเขาจะเล่นบอลหัวเสาบอลโค้งหลังบอลโครงสร้างอ่ะเราไปดักแล้วโดดก่อนซึ่งเราบล็อกได้เยอะมากนะต้องชมทัดดาวแนนบล็อกได้เยอะมากนะ
0: ก็ได้รางวัลตัวได้รางวัลในตำแหน่งเขาอ่ะ
1: ใช่มิดเดิลบล็อกดีเด่น
0: ม
1: ิ
0: ดเดิลบล็อก
1: คือเราต้องเล่นแบบนี้ครับเราไปเล่นวิ่งตามเขาเราไม่ทันหรอกต่อให้เราวิ่งตามเขามันไม่ทันอยู่แล้วเพราะเขาสูงกว่าเขาตีเหนือบล็อกก็จบถูกป่ะแล้ววิ่งไปดักอ่ะเราดักได้มันก็ได้ไงดักไม่ได้ก็อย่างที่น้องพีทพูดถูกก็เราเหนียวเราเหนียว
2: แต่ผมดูนะไทยอ่ะเล่นดีทุกเซตแต่เซต3อ่ะตอนที่ไทย6คะแนนจีน10คะแนนแล้วจีนทํา11แต้มรวดเนี่ยไทยไม่ใช่ไทยเล่นดีนิมนต์พี่มนต์จีนรับเก่งมากพี่เราตบเราอะไรเค้าวิ่ง
1: ได
2: ้ท
1: ุ
2: กที่ทุกทางเลยพี
1: ่เราฆ่าไม่ตาย
2: ยอดเลยพี่คือถ้าจีนรับดีแบบเซต3ทุกเซตนะอันนี้ไม่ได้แช่งไทยนะไทยแพ้แน่นอนนะพี่จีนแย่ตรงลูกการป้องกันนะที่อย่างที่พี่มนบอก
1: ผมว่าบอลแรกเขาก็ไม่ดีด้วย
2: ใช่พี่บางจังหวะนะแต่เซตสุดท้ายที่สองแต้มแรกใจผมตอนแรกนะจีนได้สองแต้มแรกนี่ผมบอกเอาแล้ว
1: แต่เราได้มาสองสองได้มาสองสองคือผมคือจุดเปลี่ยนเนี่ยมันไปอยู่ช่วงกลางๆเซต ด้วยมันไล่บี้กันมาตลอดแต่ที่สำคัญเลยตอนที่เราบล็อกได้อ่ะจำได้ไหมที่เราบล็อกได้แล้วแต้มมันพลิกอ่ะแล้วเรามาเสิร์ฟเอสสองลูกอ่ะจากไอ้ใครนะออมสิน
0: อ
1: ่ะ
0: ลูกออมสิน
1: เสิร์ฟเอสสองลูกซึ่งต้องชมน้องเขานะว่าน้องใจถึงมากนะโดดเสิร์ฟสองลูกนั้นอ่ะคือใครจะกล้าตีเสิร์ฟแรงขนาดนั้นวะ
2: มันทำแบบ VNL ผู้ชายพี่มนเห็นไหมมันจะเล่นส่วนมากจะเล่นแล้วโอกาสมันพลาดนี่มันเยอะกว่าเสิร์ฟทั่วไปนะพี่มนนะ
1: เข้าใจแต่ว่ามันในสถานการณ์นั้นมันสถานการณ์เซตสุดท้ายสถานการณ์แต้มบีบด้วยถูกป่ะ
0: ตอนแรกมันก็สู่สี่แต่พอออมสิน
1: สอบสองลูกนั้นน่ะพลิกไปเลยคือสองลูกนั้นคือเอสปั๊บเนี่ยผมคิดแล้วไปโอลิมปิกแล้วชัวร์มันห่างสี่คะแนนอ่ะมันขอแค่แต้มเดียวอ่ะมันยังไงมันก็ได้ถูกป่ะล่ะ
2: ใช่ครับผม
1: เ
2: ออผมว่าพิธีน่าจะไม่ต้องทำสื่อสารมวลชนแล้วพี่เราออกมาไล่พี่มนมาเล่นกอล์ฟกับพี่มนอ่ะเดี๋ยวพี่มนเขาปั้นได้พี
1: ่ทุกวันนี้มันหลอกแดกผมอยู่เนี่ย
0: ก็พิธีบอกว่าพี่มนอ่ะจะให้พิธีไปตีหมุดขาวอยู่ได้ก็บอกว่ารอก่อนเย็น
1: ๆคือสิ่งหนึ่งที่นั่นนะเพราะอันนี้มันเป็นเรื่องคุยระหว่างผมกับน้องมันส่วนตัวไม่ว่าจุดหมายมันคืออะไรไม่พูดกันแต่ผมบอกว่าถ้ามันอยากจะเก่งขึ้นมาเนี่ยมันต้องขยับเพราะมันเป็นผู้หญิงตีไกลนะผมบอกให้นะมันบ้ามันคนตีไกล
0: มันไม่ได้ไกลขนาดนั้นวันนั้นไปตีกับน้องคนหนึ่งที่เราเป็นบูสอะน้องผู้หญิงเหมือนกันตีข้ามหัวพิชชี่30-40หลาทุกลูก
1: คุณเฉลี่ยเนี่ยกับผู้หญิงมืออเมเจอร์ปกติคุณตีไกลเข้ามาได้20-30หลาคุณตีไกลกว่าเขาเขาตีมา170-180แต่ไอ้นี่มันตี200มันตี210
2: เยอะมากนะพี
1: ่มันไกลเยอะมาก
0: ต้อง
1: ไ
0: ปเล่นหมุดเดียว250ก่อนเดี๋ยวจะไปแม่หมุด
1: 250คุณก็พูดไปเรื่อย
0: พยายามอยู่
1: มันต้องทำร่างกายแต่อันนี้มันได้คือว่ามันขามันยาวแขนมันยาวมันได้เปรียบ
0: พยายามอยู่มันต้องเพิ่มสปีด
1: ใช
0: ่เออขับสปีดหน่อยนึง
1: เออ
2: โอเคขอบคุณพี่มนต์พิชี่โชคดีนะคร
1: ับได้ครับได้ครับแล้วเสาร์นี้เป็นไงคุณล่ะสิงโต
2: แล้วแมนยูชนะพี่
1: ต้องงั้นอยู่แล้ว
2: ต้องงั้นอยู่แล้วพี่โชคดีรักษาสุขภาพ
0: คร
1: ับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะรับสายต่อนะ022485936-7นะ SMS นิดหนึ่งสิเป็นยังไงบ้างมีอะไร
0: มีฟรีเอเจนต์ตอนนี้มีชินเชนโก้
1: เหรอ
0: เออ
1: เกเรโร่
0: เกเรโร่น่าจะมาแบ็กอัพชอครับ
1: ก็เป็นแบ็กหมด
0: เออก็เพราะว่าเราอยากได้แบ็กไง
1: ก็เป็นแบ็กหมดเป็นแบ็กหมด
0: อยากสวัสดีครับจานมนน้องพิชี่คนที่น่ารักที่สุดในโลกว้าว
1: นะฮะจากผีแง18ล้อคุณก๊อฟผีเร่ร่อนมาเชิญ
3: สวัสดีครับพี่มนไม่สวัสดีครับคุณพิชี่ครับ
1: สวัสดีค่ะว่าไงนะน้องก๊อฟ
3: ผมก็ว่าเรียกพูดยังไงว่า04นี่คว้างไว้ลอตเตอรี่ได้ยังไง
1: ทำไมนะ04อ่า
3: 04
1: อ่ายังไง
3: ตายครับ
1: เออๆๆๆ
3: แสดงว่าพี่ใจผมก่อนสิพี
1: ่อ๋อถูกเหรอยินดีด้วยยินดีด้วย
3: ผมถูกแล้วผิดตำรวจจับมันดีแล้ว
1: ว่าแล้วทำไมไม่โทรบอกกันบ้างอ่ะ
0: เออไปได้มาจากไหนคะ
1: ผมไม่คุณปกติคุณเอสเอ็มเอสมาส่งพวกขับพวกผมอยู่แล้ว
3: ผมก้าวลอตเตอรี่ไว้เลยวัดดวง
1: เออ
3: ได้ไปวัดเจ้าเสือไปไหว้กราบไหว้ไปเจ้าเสือมา
1: ไปไหว้ที่ไหนพระเจ้าเสือ
3: ก็สมุทรปราการเลยครับ
1: สมุทรปราการสมุทรปราการมีศาลพระเจ้าเสือเหรอ
3: ศาลดูศาลเจ้าหลายพระภูมิอะไรของนั่นละ
1: อ๋อเหรออ่าอ่าอ่าอ่าซึ่งสมุทรปราการนะแล้วคุณไปได้มา
3: ได้มา
1: เออเออเออเ
3: ออไอ้ศูนย์ไงไอ้ศูนย์นำหน้าเลยซื้อศูนย์เก้า
1: เออ
3: ครับได้หลอกมันเองที่กินอะไรมากแบบเดียว
1: ก็ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าโอเคนะถูกปะล่ะ
3: แล้ววันนี้ได้ไป6983มา6ตัวนะ
1: 6อะไรนะ
3: 6ตัว6หลักเลยไป6983
1: แต่สาม
3: ลอตเตอรี่ไว้ซื้อไปแล้วนะฮะ
1: ได
3: ้วันนี้เอง
1: เออ
3: จะไปเลยเดี๋ยวไปซื้อปีเกิด982525
1: เอ้ยใกล้ๆคุณเอสเอ็มเอสมาบอกพวกผมหน่อยดิแล้วเรื่องมันอาจจะจำไม่ได้แล้วเอาใกล้ๆเดี๋ยวใกล้ๆ
3: โทรเข้าไปรายการแล
1: ้วโทรมาให้
0: แล้วบอกด้วยดิน
1: ี่ไงไม่ปกติเขาจะเป็นคนมาให้แล้วเขาหายไปนานแล้วก็ถูก
0: จริงหรอแล้วคุณผีเล่นร่อนแมวมาจากไหนอ
1: ่
0: ะ
1: นี่เขาก็บอกไปไหว้มาส่วนใหญ่เขาก็บางทีก็นิมิตเองใช่ป่ะล่ะ
0: พี่ชี่ไม่เคยเลยอ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ซื้อด้วยป่ะ
1: ก็อาจจะด้วยไม่ซื้อแหละ
3: ซื้อไม่บ่อยนานซื้อที
1: แต่ว่างวดนี้ผมได้มาได้06มาแต่มันออก04
3: หรออ๋อได้06ออก04
1: งวดนี้ผมได้06ไงมันออก04
3: เนี่ยผมมีปัญหาเนี่ยพี่
1: อะไรสิ
3: ลอตเตอรี่หนึ่งฉบับเนี่ยนอ6833เรือตรงเนี่ยงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2569
1: 6833ตัวตรง
3: มองลองเช็คดูให้หน่อย
1: ว่า
3: ว่ามันถูกว่ามันเป็น3ตัวหน้าตาเอรถไป
1: งวดไหนงวดไหนงวดไหน
3: 16กรกฎาคมครับ
1: 16กรกฎาคมปีไหน
3: 2569ครับ
1: มันแล้วมันจะออกยังไงมันยังไม่ออกดิไอ้ออกมั้ยดีกว่า16กรกฎาคมออกมั้ยดีกว่า
3: ฮะดิ้นกันยา
1: เออใช่3ตัวหน้าเหรอ
3: เออครับ3ตัวหน้า
1: 4 2 7ได้3ตัวหน้า683กับ709ก็ต้องถูกดิก็ต้องถูกดิ683ต้องถูกดิ3ตัวหน้า
3: ถูกใช่ไหมฮะ
1: เอออ
3: ยู่3ตัวหลังนะมันอยู่3ตัวหลังถูกอย่างนี้ก็ไปขึ้นเงินไม่เป็นไร
1: 3ตัวหลังมันขึ้นเงินไม่ได้ดิมันต้องขึ้น3ตัวหน้า3ตัวหลังมันจะเป็น7 4 6กับ2 4 2 7เออ16กรกฎาคมนะ
3: ต่อครับไม่รวมซื้อ983มาวันนี้อะไรว่า383 83มันครบรอบ10ปีที่ผมใบหวยแล้วดังไอ้พิจักอะไรเ
1: ข
3: า
1: อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อก
3: ็เก่งไง
1: ก็ดีอ่ะมาแมนยูเราหน่อยเนี่ยเป็นยังไง
3: แล้วแมนยูเตอร์
0: ไหมคะ
3: เสาร์นี้เป็นไงฮะ
1: เสาร์นี้ไปเยือนเอเวอร์ตัน
0: อาทิตย์อาทิตย
1: ์อาทิตย์อาทิตย
3: ์ขี่แล้วคุณจุดต้องยอมกราบไหว้แล้วไหว้ศาลพระเจ้าผีแดง
1: เฮ้ยขนาดนั้นเขายังไม่แพ้ใครนะเดี๋ยวตัน
3: เขาไม่แพ้ใครก็เรื่องเขาเดี๋ยวเขาแพ้เป็นก็พบต้องแพ้แมนเชสเตอร์ไงเจ็ดพ่อเขาบอกให้เอเวอร์ตันไม่เคยตกชั้นไปอยู่ชั้นไม่จิตเลยไม่รู้แล้วแหละเปิดก็เปิดลำโพงมา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
3: ่มีสถิติดีสุด
1: เฮ้ยเอางั้นเลยเดวิดมอยนะโค้ชเก่าเราเนี่ย
3: โค้ชเก่าของเราไมเคิลคาริกใช่ไหม
1: ใช่
3: ไมเคิลคาริกกองกลางแบ่งนี้ก็เล่นดี
1: ครับก็คิดว่าชนะนะไปเยือนที่กูดิสันพังนะ
3: ไปเรื่อยๆ
1: แล้วมันเปลี่ยนชื่อแล้วนี่หว่า
3: ชนะ
0: ไม่
3: ช
0: นะชื่ออะไรนั้น
3: ตอนแพ้ทางเขา
0: บอกว่า
3: เราได้หนึ่งคะแนน
0: มันไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนสนาม
1: เ
3: ราแพ้ฮันก่อนถ่ายระเบียร์เจนนี่ได้พอแพ้รันแรกก็คว้าแชมป์ได้
1: เฮ้ยมันจะชนะรวดเลยเหรอมันจะดีอย่างนั้นเลยเหรอ
3: เราเป็นอย่างนั้นดิว่าเราแฟนดี
1: ก็ดีถูกต้อง
3: แฟนปืนใหญ่ลูกอีกคนผมยังเฉยๆเลย
1: มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้ว
3: เจอละก็ฟังเหตุผล
1: ผมอะไรไม่สนเน้นนัดที่11
0: เดือดเหรอ
1: มานัดที่11
0: สัปดาห์หน้าก่อนไหม
1: เฮ้ยชนะรวดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเพราะว่าตั้งใจว่าจริงๆก็ตั้งใจผมตั้งใจว่าประกาศว่า11เกมแรกจะ33คะแนนแต่พอดีมันมีอุบัติเหตุเกมแรกก็เลยไม่เป็นไร30คะแนน30คะแนนหลังจากนี้30คะแนน
0: ก็คือชนะรวด
1: ถึงนัดที่11
0: เดี๋ยวสัปดาห์นี้เจอเอเวอร์ตันสัปดาห์หน้าแมนเชสเตอร์ดาร์บี
1: ้ไอ้โจไอ้มันมีอะไรวะไอ้มอเลสกาเนี่ยมันไม่มีอะไรอยู่แล้วโถเออ
3: การทีมหมายว่าทีมกำลังกินอิฐเยอะแก
1: ่ถูก
3: เออเซอร์อาร์แลนด์เดียวไม่ไหว
1: ถูกต้อง
3: โดนหัวเจมบวชนี้เขาวัดตัดปัญหาแล้ว
1: ถูกต้อง
3: ไอ้มูควาจะไม่ได้
1: มันไม่มีอะไรอยู่แล้ว
3: ได ้แล้วพี่ที่เชียร์ทีมอะไรครับ
0: แมนยูค่ะ
1: โอ้โห
3: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: นี่เขาแมนยูตัวแม่เลยนะคนนี้
3: แมนยูนี่หมายถึงคุณลูกผู้ชายครับแปลว่าคุณลูกผู้ชาย
1: คืออะไรว่าคุณลูกผู้ชายคืออะไร
3: ไปยูแปลว่าคุณหรือท่าน
1: แล้ว
0: แบบ
3: พอแมนก็แปลว่า
0: แมนคือผู้ชายยูก็คือคนไงมุกเป็นมุก
1: โอเค
3: แล้ววิมเมอร์ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่อ่ะ
1: ผมมีหุ้นแต่ผมไม่ได้ไปขายเขา
0: แล้วคุณไปหุ้นอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
1: ผมไม่ได้คืออย่างนี้ผมมีบริษัททำคือเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมากับเพื่อนๆ 3-4 คนแล้วก็ไปซื้อสูตรนู่นนี่นั่นมาแล้วไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันกินเนื้อกันมันก็ไปซื้อสูตรเนื้อมา
0: ผมไม
1: ่
0: ก
1: ิน มันก็เลยไปเปิดกันก็เรื่องของพวกมันก็ไปบริหารกันตอนนี้มันมีประมาณ 2-3 สาขาแต่ไอ้สาขา2สาขา3ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวเพราะมันมาซื้อแฟรนไชส์จากบริษัทไปแล้วมันก็ไปเปิดของมันก็เรื่องของมันใช่ป่ะล่ะแต่ไอ้สาขาแรกก็บริษัทผมก็มีหุ้นอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยว่ากันไปมันก็มาซื้อสูตรต่อจากบริษัทผมอีกทีนึงมันเป็นธุรกิจที่แบบนั่นกันไปก็ตามนั้นแล้วมันก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
3: ก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับ
0: แล้วคนเป็นเจ้าของก๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่ไม่กินเนื้อว่ะ
1: ไม่กินเนื้อ
3: พี่บอลครับ
1: จ๋า
3: วันนี้หาลอตเตอรี่983เหมือนผมต้องไปกับพี
1: ่จัดให
3: ้ต้องเป็น3ตัวหลังยังไงต้องถูกแน่
1: ได้983จัดเลย
3: 983ตัวหลัง
1: จัดเลย
3: ความฝันแก้ตัวให้
1: จัดเลยขอบคุณมาก983เดี๋ยวขอจดด้วยก่อนมั้ย
3: ครับ
1: 983นะ
3: ครับ
1: โอเคได้นะ
3: แล้วคุณพี่ที่จะซื้อเนี่ยครับเผื่อจะทำบุญมาร่วมกัน
1: ไอ้นี่มันจะไม่เล่นเอาดิเล่นมาล่ะ
3: แล้วฝากถึงทีมงานคนอื่นนะครับ
1: เออ
3: แค่ที่ไม่มีอะไรมาก
1: ครับผม
3: อ่านเป็นเอฟหรือว่ารับสายฝ ่อไปครับ
1: ครับผมครับ
3: ไว้ดึงน้องรอ
0: รออะไรนะเลขอะไรนะ
1: 983เลขท้าย

0: นะชนะเกมเยอะคุยกันจังเลย
1: มันก็แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วไม่แพ้แล้วอย่างงู้นอย่างนี้แล้วยังไงผมก็ไม่จำเป็นผมชนะเกมเดียวแต่ผมแซงไงพี่ผมแซงไงพี่เข้าใจใช่ไ
0: หมเข้าใจไอ้
1: ผมแซงไง
0: สามแต้ม
1: แล้วมันยังไงอ่ะแล้วมันยังไงอ่ะสามแต้มมันก็แซงไงพี
0: ่ก็ตอนแรกบอกว่าสิบนัดสามสิบไง
1: ก็แล้วผมก็นัดเนี่ยนัดผมเริ่มแล้วนะผมเริ่มแล้วนะผมจะไปหยุด30คะแนนที่นัดที่11
0: คุยกับคุณพิชชี่ดีกว่า
1: เชิญผมไม่ว่า
2: จุดโทษไหมจุดโทษไหมคุณทีรีเวอร
1: ์อ
0: ะไร
2: ช็อตที่คุณเสียจุดโทษอะคุณคิดว่ามันต้องเสียไห
1: ม
0: ไม่มันก็ตามที่กรรมการเขาวินิจฉัยแล้วผมไม่ไปขี้เกียจไป
1: ก้าวล่วง
0: ไอ้ขี้เกียจไปวิจารแล้วกรรมการทางจิตมันก็อย่างนี้แหละ
2: ก็จริงมันก็มีทั้งวันที่เราได้ประโยชน์ทั้งวันที่เราเสียประโยชน์นะ
0: ได้เกมแรกกับนิวก็อันนั้นก็ถือว่าได้แล้วเพราะว่าในมุมมองบางทีในรูปแบบนั้นบางทีกรรมการมันก็ไม่กล้าให
1: ้มันมี VR ทำไมมันต้องมี VR มันก็ต้องให้ได้ป่าวะ
0: ใช่แต่มันมี VR มันถ้า VR มันยืนยันแต่บางที VR มันยืนยันแต่กรรมการตัดสินไปอีกอย่างมันก็มีมันดุลพินิจของกรรมการไง
1: ใช่มั้ย
2: คำว่าดุลพินิจของกรรมการนี่ก็น่า
0: อย่างลูกไอ้แม็กควายมันที่จริงมันแฮนด์บอลก่อนนะ
2: เออ
0: แล้วกรรมการก็ไม่เป่าไอ้ VR ก็ไม่เช็ค
2: เค้าเช็คแต่เค้าอธิบายหลายขั้นตอนไงไอ้ช็อตนั้นน่ะ
0: มันต้องไปมันก็ไปกลางกฎใช่มั้ย
2: ใช่ๆค่ะมันไปเข้ากฎ2ข้อไงไอ้จังหวะนั้นน่ะ
0: คุณพี่ๆรู้สึกยังไงที่รู้สึกว่ามีชื่ออยู่ในตารางว่าแพ้ไปแล้ว1เกมอ่ะ
2: เฉยๆเพราะแพ้มากกว่านั้นแพ้มาแล้ว
1: ไม่พี่ไปเดี๋ยวๆแป๊บนึงพี่ทีผมแพ้มาเกมนึงพี่แต่พี่ไม่แพ้พี่อยู่ข้างล่างผมไงพี่อะไรพี่จะพูดทำไมวะพี่ผมแพ้มาเกมนึงแต่ผมมี3คะแนนผมอยู่อันดับ10แล้วถ้าพี่ไม่แพ้ใครพี่อยู่อันดับ13พี่คือถ้าให้ผมมีแฮชแท็กมั้ยล่ะฮะใต้ตอเนี่ยต้องเอามั้ยต้องเอาซะหน่อยมั้ยใต้ตอเนี่ยเอามั้ยผมพูดได้แค่นี้นะใต้ตอไปเติมเอาเองสระอีนะ
0: เดี๋ยวสัปดาห์นี้มาเมอร์ซีไซด์เนี่ยเจอทีมร่วมเมืองก่อนมาชิมความแพ้กับทีมร่วมเมืองก่อนแล้วพอนัดที่11ก็มาแพ้อีกเกมนึง
1: พี่ทีไอเมืองพี่เนี่ย ผมพูดเลย ผมไปเนี่ย6คะแนนพี่ไอเมืองพี่เนี่ยเอออ
0: ะไร
1: เมืองพี่อ่ะมันไม่ได้มีสลักสำคัญไม่ได้มีความรู้สึกอะไรในชีวิตผมเลยแม้แต่นิดเดียวพี่เมืองพี่เนี่ยเออเมืองพี่เนี่ย6คะแนนหวานๆเลยพี่จริงๆมันจะมีกี่ทีมก็มีอีกทีม3ทีมก็9คะแนนพี่เมืองพี่อ่ะเอาจริงๆเลย
0: เพิ่ง70แล้วเหรอ
1: ไอ้เหี้ยพี่70เนี่ยเอา70
2: มันเป็นอดีต
1: 70เนี่ยไม่นับ40ที่ราชมังวะพี
2: ่โอ
1: ้
2: ย
1: ไม่นับ40ราชมังบ้างวะ
0: เออไม่นับออกไอ้ราชมังมัน
1: สนามเป็นกลางปะโถแม
0: ่ใส่บอลอะไรก็ไม่รู้ราชมัง
1: เอา
0: แล้ว
1: คุย
0: วอลเล่ดีกว่
1: า
0: ผมอยากถามคุณมนกับคุณพิชิตหน่อยว่าตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยได้เคยได้เหรียญเอเชียนเกมบ้างยัง
1: ได้หมดแล้วยกเว้นแค่เหรียญทองก็ครั้งที่แล้วไปรองแชมป์แพ้จีน
0: 3-0 อ๋อเอเชียนเกมเนี่ยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ
1: ้ได้หมดแล้วยกเว้นเหรียญทอง
0: อ๋อยกเว้นเหรียญทองใช่ไหม
1: ใช่
0: โอ้แล้วเที่ยวนี้แบกศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียไป
1: ก็ครั้งนี้ก็ขอเหรียญทองอ่ะเราหวังได้อ่ะเราหวังได้อ่ะเราหวังเหรียญทองอ่ะหวังได
0: ้
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆมันก็หวังได้อยู่หรอกเพราะว่าเราแบกศักดิ์ศรีแชมป์เอเชียไป
1: ใช่ๆๆเงินทองแดงได้มาหมดแล้วขาดทอง
0: แดงได้หมดแล้วใช่มั้ยแล้วเนี่ยคุณบอลคุณที่คิดดูนะนี่ขนาดวอลเลย์บอลนะถ้าสมมติว่าฟุตบอลได้ไปฟุตบอลโลกนี่ขนาดไหนวะเนี่ย
2: โอ้โหปิดเมืองหรือว่านี้เลยปิดเมือง
0: ผมว่าปิดประเทศปิดประเทศหรอปิดอยู่ลุยแฉกเลยนะ
1: ไม่ฟุตบอลมันสโคปมันใหญ่มันมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะมากมันไม่เหมือน
0: อยากให้มันมีโมเมนต์นี้เกิดขึ้นนะ
2: ก็อยากหนูว่าใครๆก็อยาก

0: พิธีแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่เนาะถูกปะล่ะ
1: ของเราอ่ะมันอยากเห็นสักครั้งหนึ่งอ่ะใช่ไห
2: ม
1: โอ้ขนาดนี้ขนาดวอลเลย์บอลได้ไปโอลิมปิกโอ้โหสารพัดสารเพแบบคน
0: ที่
1: ผมดูไอรีแอคชั่นใน YouTube นี่ไอที่เขาอัดคลิปนั่งดูกันในบ้านแล้วกระโดดเฮกันโอ้โหมันแบบมันสุด
0: เนาะ
1: มันสุดที่จะพูดอ่ะ
0: แต่คุณที่อย่าลืมว่าไอวอลเล่ไทยไปโอลิมปิกอ่ะมันมีความใกล้เคียง มันมีความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้น
1: ใช
0: ่แต่ว่าบอลไทยไปบอลโลกนะตอนเนี้ย
2: อย่าไปฝันเลย
0: นึกออกไหม
1: มันไม่หลับไง
2: อย่าไปฝัน
0: มันไม่แม้แต่จะก้าวขาแรกอ
2: ่ะเอางี้แต่ทีมครึ่งอ่ะเลิกไปเลย 100% เป็นไปไม่ได้ใครที่บอกเป็นไปได้ผมก็บอกมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้คือมันไม่มีทางเป็นไปได้แต่ทำไมโอลิมปิกวอลเลย์เป็นไปได้เพราะโอลิมปิกมันแข่งกันอยู่4ทีมเอาจริงๆไทยไทยญี่ปุ่นจีนเกาหลีในยุคก่อนแล้วตอนนี้เกาหลีมันตกคุณเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโควต้าเดียวเราวัดแค่อีก2ทีม
1: ครับ
2: แต่ฟุตบอลมันไม่ใช่8ทีมครึ่งเนี่ยผมโคตรเบื่อไอ้พวกที่ชอบพูดไปได้มันตัดไปไม่ได้ให้เพิ่มไป12ทีมก็ยาก
1: ไม่ถ้ามันดูจากการเตรียมทีมจากการวางแผนของวอลเลย์บอลเนี่ยมันมีไอ้นี่ให้ดูแล้วว่าถ้าสมาคมฟุตบอลทำแบบเนี้ยทำสร้างตั้งแต่ระดับเยาวชนขึ้นมามันให้มันต่อเนื่องกันนะใช่ไห
2: ม
1: มันก็มีโอกาส
0: ปัจจัยมันไม่เหมือนกัน
2: ปัจจัยไม่เหมือนกัน
0: วอลเลย์เนี่ยหนึ่งอย่างเลยนะวอลเลย์เนี่ยมันปั้นง่ายกว่านะฟุตบอลถ้าคุณมีรูปร่างสูงมาอย่างบางชาติเนี่ยเขาดูเลยเด็กสูงเอาหยิบมาปั้นแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยมันไม่เหมือนกันแล้วก็ขนาดธงขนาดทีมด้วยโครงสร้างของสมาคมหรือโครงสร้างของบ้าน
2: สโมสร
0: ใช่แล้ววอลเลย์เนี่ยเราอาจจะโอเคความสูงเราสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเราก็
2: อาศัย
0: ความเร็วอาศัยอย่างอื่นแต่ฟุตบอลเนี่ยมันหลายปัจจัย
2: มันเยอะกว่าเยอะมันเยอะกว่าวอลเลย์6ฟุตบอล11สนามก็ต่างกันเยอะความใหญ่ของสนามก็ต่างกันเพราะการบริหารจัดการพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยพี่ต้องเข้าใจนะคืออันนี้เอาว่าด้วยรูปแบบก่อนแต่ถ้าว่ากันด้วยโครงสร้างอย่างที่พี่ชี้เขาพูดเนี่ยผมพูดเลยครับมันปัจจัยมันเยอะมหาศาลยิ่งโดยเฉพาะโครงสร้างผมเอาตรงๆเลยพี่เด็กสร้างมาพอเราก็สร้างเด็กไม่ใช่ไม่สร้างพอสร้างเด็กเราปล่อยไปอยู่สโมสรไม่ปล่อยกลับทำไง
1: เราเคยเปลี่ยนแล้วยุคปีเตอร์วิทหนึ่งครั้งยุคซิโก้หนึ่งครั้งแต่เราก็มันไอ้ระยะเวลาบางทีมันห่างกันมันไม่ได้แบบเข้าไปต่อเนื่องไงในรอบพอลิฟายรอบสุดท้ายแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าเราเข้าไปบ่อยๆมันก็มีโอกาสแต่ทีนี้โอ้เวลามันห่างจากรุ่นปีเตอร์วิทมาถึงรุ่นซิโก้นี่มันโอ้โหมันห่างกันเป็นสิบปีเลยใช
2: ่ไหมก็ว่ากันพี่แต่หมดเวลาแล้วพี่ทีเอ้ย
1: มันก็เชียร์นั่นแหละ
2: เ
1: ชียร์ที่มันก็ต้องเชียร์นั่นแหละ
0: เชียร์ต่อไปค
2: ่
0: ะ
2: นะ
0: โอเคครับ
2: ว่ากันนะพี่ทีนะหมดเวลาแล้วพี่ที
1: วันสัปดาห์นี้ก็เอเวอร์ตัน1แมนยู0ครับ
0: เฮ้ย
2: แล้วลิเวอร์พูลก็แพ้เหมือนกันลิเวอร์พูลก็แพ้ลิเวอร์พูลเจออิปสวิชด้วยลิเวอร์พูลโดน 3-0 เลยงั้นเลยดีกว่าง่ายๆไม่มีปัญหาม
1: ีแต่แฟนแมนยูทั้งสองคนเลย
2: โอเคแล้วพี่ดา
0: ขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับนะฮะเพอร์เจอร์อย่างนี้พิธีเนี่ยอ่ะไปดูข้อความเก็บตกสักนิดนึงครับเยอะแยะเลยหลายอันอาจจะไม่ทันก็ว่ากันไปเดี๋ยวผมพยายามไล่พิธีไล่ก่อน
0: กติกาเปลี่ยนด้วยครับที่วอลเลย์เราได้ไปโอลิมปิกถ้าเอากติกาเดิมเราไม่ได้ไปแน่นอนกติกาเดิมเขาเอาอันดับโลกครั้งนี้เปลี่ยนเป็นแชมป์ทวีปได้ไปแล้วเราก็ทำได้มันก็เปลี่ยนทุกปีอ่ะ
2: แต่ด้วยความจะเป็นอันดับโลกหรือเป็นแชมป์ทวีปแชมป์ทวีปก็ยากมันไม่ใช่ง่ายมันเจอจีน
0: แมนยูไม่ลงทุนเลยบอร์ดไม่ทะเยอทะยานไม่ต่อยอดให้กับทีม
2: มันไม่มีตังค
0: ์พี่มนถามพี่เพชรให้หน่อยดีว่าสเปอร์จะชนะกี่โมง
2: เขาก็บอกเขาไม่ชนะเนี่ยเขาก็พูดไปแล้วคนเขาพลังลบคุณก็ไปถามของ
0: วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าทำเนียบรัฐบาล3กันยายนด้วยนะ
2: ได้650,000ไปแล้วนะนะฮะ
0: วันพี่ขอเพลงพี่โจ๊กโซคูหน่อย
2: เพลง
0: หนาวใจ
2: มีอะไรไหม
0: ประมาณนี้มีอะไรนะน้องพิชชี่สวยจ้าปากหอมน่ารักเก่งไม่ดื้อเหมือนลูกตาลอาสยามคืออะไร
2: ไม่รู้ลูกตาลอาสยามคือใคร
0: มีพูดถึงอะไรมูดริกไหมเมื่อกี้เห็นแบบแบบบอกว่ามูดริกตอนซื้อมาน่าจะสักร้อยหนึ่งไหมอ๋อ
2: เหรอมันไม่ได้เล่นไงมันซื้อแพงอันนี้หนึ่งผมเก็บตรงนี้หน่อยนะครับก็เพิ่งเริ่มฤดูกาลอย่าพึ่งว่าเรือค่านะครับคุณหมอปัญญาครับพี่มนเพ้อไปแล้วคืออะไรคุณหมอปัญญาคืออะไร
0: อะไรคือหมอปัญญาน
2: ั่นเด็กสวัสดีค่ะปลอยุบูยิ่งใหญ่กว่าจากน้องหงร่อน
0: อ๋อนี่ไงไม่โทรมาเล่าหงร่อน
2: กล้าที่ไหนเราโตนะครับไปเลยดีกว่าครับเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะครับวันนี้น้องพิชชี่กับผมไปแล้วครับขอกล่าวคำว่า
0: สว
2: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: Spot Relax ดำเนินรายการโดยมนมัมมี่เก่งมนชัยอู๋อุดมศักดิ์และทีมงาน
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด

0: เลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
5: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

สำเร็จใดๆที่ได้มาจากฟ้าเบื้องบนต้องแลกด้วยความอดทนขยันฝึกฝนทั้งกายและใจในสนาม

0: อนรับเข้าสู่นักเตะนายไลฟ์กอดเอเชียนเกมครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569นะครับวันนี้รายงานตัว2คนนะครับมีผมเจกสงศักดิ์วันนจิตและก็กระแสวอลเลย์บอลดีมากวันนี้ผมก็เลยเชิญน้องนิกธีรวัฒน์กาญจนะวารีทิพย์กาญจนทิพย์นะฮะ
1: ครับ
0: เข้ามาจัดรายการร่วมกันเฮ้ยทำไมคุณบุลลี่ผมอ่ะผมแค่เอ่ยนามสกุลคุณผิดเท่านั้น
1: ยังไม่ได้พูดอะไรเลยครับผมยังมีคำอะไรออกมาสักคำเลย
0: มีคำคุณสะอึกแบบเอ้ยอย่างเงี้ยเหมือนหยองเลยอ่ะ
1: ผมดูแบดมินตันอยู่แล้วผม
0: คุณยาคุณยามาเฉยเฉย
1: เขาพลาดลูกง่ายๆ
0: เหมือนหยองเลยที่บรรยายอะไรผิดนิดหน่อยเอ้ยมองหน้าเลย
1: แต่ผมไม่ได้มองคุณเมื่อกี้ผมทำนี้อื้อนี่นิดเดียวนะฮะสวัสดี
0: มันหยองซะแล้ว
1: สวัสดีครับพี่เจ๋งครับผมสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะครับ
0: ครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยเพลงทะเลโอลิมปิกอาจจะไม่ใช่โอลิมปิกเกมแต่ว่าเราก็เป็นน้องๆโอลิมปิกเกมก็คือเอเชียนเกม
1: อ๋อก็เป็นมหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วกัน
0: ถูกต้อง
1: เออนะครับแต่ละทวีปเนี่ยเขาก็จะมีมหกรรมกีฬาของเขาอย่างที่บอกก็จะเป็นยูโรเปียนเกมใช่ไหมฮะ
0: ใช
1: ่ทางนอร์เซกาก็มีของเขาอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราก็จะเป็นเอเชียนเกมแต่บ้านเราเนี่ยมันมีความพิเศษตรงไหนรู้ไหมฮะ
0: ก็ใหญ
1: ่มันย่อยลงมาเป็นสี่เกมได้อีกเยอะดีถูกไหมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไงถูกไหมฮะเออเพราะฉะนั้นก็เลยมีมหกรรมให้คนไทยได้ดูเยอะมีแมตช์ให้แข่งค่อนข้างเยอะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: วันนี้ก็มาคุยกันเพลงของพี่แอดพี่งาแล้วก็พี่ปูโพสต์ของพี่นะครับสามเจนเลย
1: คุณเปิดเพลงขึ้นมาเนี่ยนะฮะเมื่อคืนคุณเห็นข่าวของคอนเสิร์ตพี่ป้อมพี่โตไหมฮะ
0: ก็มีโอ้ก็ต้องเพื่อความปลอดภัยแหละก็ต้องเลื่อนไปก่
1: อ
0: นเพราะว่าพื้นไม่ได้ยุบนะพ
1: ื้
0: นของเ
1: อที่แ
0: ผ
1: งของ
0: ทองไม่ได้ยุบเป็นพื้นที่ยกขึ้นมาอาจจะเป็นพื้นไม้พื้นปาเก้ที่เขายกขึ้นมาแล้วก็มีรั่วเอ่ยมีเหล็กดันขึ้นมานั่นแหละยกขึ้นมาอันนี้ยุบคือแสดงว่าจะมีอันตรายเรื่องไปก่อน
1: เกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันไม่เกิดได้เกิดขึ้นบ่อยนะแบบนี้กับเหตุการณ์ลักษณะเนี้ยนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมว่าค่อนข้างน่าเห็นใจของแฟนๆของทั้งสองคนที่แบบมาไกลอ่ะมาจากต่างจังหวัดต้องมาจองตั๋วจองแรมอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สักเซสอ่ะเขาจะเลื่อนไปแต่วันนี้มันจะมีอีกรอบนึงผมไม่รู้ว่าจะแสดงได้หรือเปล่าเพราะน้องชายผมก็จะไปดู
0: แต่มันเลื่อนไปที่8พี่ไม่แน่ใจ
1: ไม่ฮะมันมี2รอบเมื่อวานกับวันนี้แต่วันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า
0: เลื่อนนะ
1: แต่ไอ้รอบเมื่อวานเนี่ยเขาเลื่อนไปแล้ว
0: เลื่อนไปแล้ว
1: เลื่อนไปแล้ว
0: คือจะเล่นได้ประสักพักแล้วก็เห็นว่ามีเหตุการณ์อะไรเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยต้องเลื่อนไปก่อนเพื่อความปลอดภัยซึ่งจริงๆเนี่ยพี่ต้อมไม่ใช่พี่ป้อมแล้วก็พี่โตเนี่ยนะครับก็อยากจะแสดงให้จบสร้างความสุขทิ้งทัวร์นี้แหละทิ้งท้ายใช่ไหมล่ะนะครับก็อ่ะนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเลื่อนไปก่อนแต่ว่าก็เห็นใจคนที่บางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดอย่างน
1: ี้ใช่อันนี้
0: มาจองโรงแรมแล้วก็ลางานแล้ว
1: ลางานแล้วจองที่พักเสียเงินเสียทองไปแล้วแล้วมันเขาเรียกว่ามันไม่ได้ดูอ่ะคือมันมาใหม่มันก็มาได้แหละทุกคนพร้อมจะมาแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไอ้วันนั้นเนี่ยหนึ่งแหละถ้าคุณลางานได้อีกหรืออะไรคุณก็ต้องเสียเงินเพิ่ม
0: ครับ
1: นะฮะมันก็กลายเป็นคุณสองไปเสียเงินค่าโรงแรมเพิ่มค่าอาหารค่าอะไรเพิ่มต่างๆนานาอะไรเงี้ยก็เรื่องเหตุการณ์เงี้ยมันน่าเห็นใจนะจริงๆ
0: ครับ
1: นะฮะก็หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วกันเนาะจริงๆมันโทษใครก็ไม่รู้จะโทษใครอะนะฮะเออซึ่งตัวผมเองก็แบบว่าถ้าเป็นตัวเราแล้วคงเฟลอะมันถึงที่แล้วคืออินเนอร์มาแล้วเออร่างกายก็พร้อมตาแล้วอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: นะฮะแต่กลายเป็นแต่ถ้าเมื่อคืนมันฝืนเล่นไปจนจบอะผมว่ามันก็ทำได้นะแต่มันจะเป็นอะไรที่มันคงจะก้อยอะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเวทีด้านล่างมีคนนั่งอยู่เนี่ยข้างบนเต้นก็ไม่ได้ไฟก็เปิดตลอด
0: ใช
1: ่นะพี่เจ๋งนะ
0: ถูกต้อง
1: เออไปซื้อชู้สู้ไปดูรถแห่กับพี่เจ๋งดีกว่าเนาะ
0: อ๋อรถแห่ดังนะเนี่ยเออง่ายดีนะ
1: ครับ
0: เออคือมันแบบเราจ่ายให้เขาเสียสละเข้ามาเอ้ยขึ้นรถในรถบัสใช่ไห
1: ม
0: รถบัสรถตู้รถไถรถบันไดใช่ไหมเนาะ
1: ครับผม
0: นะครับวันนี้นะครับวอลเลย์บอลหญิงของเรานะครับเพราะว่าเราพูดถึงวอลเลย์หน่อยแล้วกันไหนๆนี่ก็มาแล้วนะครับวอลเลย์บอลหญิงของเราวันนี้เดี๋ยวจะเหินฟ้าไปยังประเทศญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ในวันนี้นะแต่ว่า
1: เดินทางวันนี้เลยใช่ไหมช่วงค่ำเหรอฮะ
0: เห็นว่าช่วงดึกช่วงเที่ยงคืน
1: เช็คให้ชัวร์นิดนึงนะฮะเผื่อพี่เจ๋งพลาดนะฮะ
0: ผมไม่พลาดแล้วฮะเที่ยงคืนนะวันนี้เที่ยงคืนเที่ยงคืนกว่า
1: โอ้แต่วันนี้ก่อนไปกิจกรรมแน่นตึ๊บทั้งวันเลยนะ
0: เห็นว่าวันนี้เจอนายกยัง
1: เจอแล้วฮะ
0: ไปเจอนายกเป็นยังไงบ้าง
1: อันเดอร์กันมาที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วครับกับน้องผู้พรพันธ์
0: เหรออ
1: ันเดอร์กันแล้ว
0: เฮ้ยจริงป่าว
1: นายกเขาก็ต้อง
0: ทำไมผมเห็นภาพคุณเอก
1: เฮ้ยผมจะ
0: บอกผมหรือเปล่า
1: ผมจะพูดได้ไหมล่ะว่าช่องไหนเป็นคนอัพข่าวอ่ะผมจะพูดได้ไหมล่ะนะฮะพูดไหม
0: ก่อนเซ
1: ่ก็จริงๆเขาปล่อยกลับบ้านไปเยี่ยมบ้านเกิดไปพบกับผู้หลักผู้ใหญ
0: ่
1: ของใครกลับบ้านก็กลับใครไม่กลับก็พักผ่อนไปตั้งแต่วันจันทร์ลงสนามบินมาแล้วก็ปล่อยไป2วันก็คือ วันอังคารกับวันพุธเนาะนะฮะแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ต้องมารวมตัวกันอีกครั้งนึงเหมือนพัก2วันให้เต็มเหนี่ยวใช่มั้ยเออนะครับเพื่อที่จะมาเขาเรียกว่าพบปะผู้สนับสนุนเดินสายขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่ดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วกันนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยล่าสุดที่เห็นในเงินรางวัลอาชีพเนี่ยปาไปถึง24ล้านแล้วนะครับ
0: เฮ้ยแต่ก่อน14ล้านไม่หรอ
1: ถ้านับ VNL ด้วยVNL คือนับจากของโมโนแล้วของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับ ที่รวมทั้งหมดตอนนี้เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ามันลั่นทุ่งดีนะพี่เจ๋งนะคือแบ่งคนละ1ล้านบาท14คนนี่ยังเหลือเลยนะฮะ
0: ครับ
1: เออนะฮะแต่มันมีแบ่งไปแล้วก่อนหน้านี้นะช่วง VNL เงินมันถูกใช้ไปแล้วนะที่โมโนเขาแจกนัดละ2ล้านน่ะไอ้ช่วงสนามสุดท้ายอ่ะก็คือได้มา4ล้านสนาม2สนามนัดละล้านใช่ไหมที่บ้านเราเออนั้น4ล้านถูกจ่ายหมดแล้วนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวดูว่ารอบใหม่เนี่ยจะยังไงโอ้โหแต่ว่ามันคงเป็นอะไรที่ทีมงานสตาฟน้องนักกีฬาทุกคนเขาก็ได้รางวัลในความทุ่มเทมันก็เหมือนเป็นรางวัลกำลังใจที่ตอบแทนสิ่งที่เขาทำนะเออนะครับแล้วก็
0: เป็นไงวันนี้เห็นถือถ้วยไปด้วยใช่ไหม
1: ใช่ฮะถือถ้วยแล้วก็ห้อยเหรียญหลวงปู่คงมาทุกคนเอาเหรียญรางวัล
0: เหรียญรางวัลเป็นยังไง
1: ก็ไม่เป็นไงครับก็ไปรับฟังโอวาทจากทางรัฐบาลนะครับก็แน่นอนว่าผลงานระดับมาสเตอร์พีซอย่างนี้เนี่ยก็คือจริงๆอ่ะผมว่าทุกกีฬามันก็สำคัญหมดแหละใครที่ได้ไปอ่ะเขาก็ดูแลหมดแหละเพียงแค่ว่าวอลเลย์บอลเนี่ยมันเป็นครั้งแรกเฉยๆว่าเป็นกีฬาประเภททีม
0: ครับ
1: เอาพี่เจ๋งทำข่าวมา5-60ปีเนี่ย
0: ไม่ถึง
1: พี่เจ๋งลองนึกให้ผมฟังหน่อยว่ามันมีกีฬาประเภททีมประเภทไหนบ้างที่เคยได้ไปโลดแล่นในโอลิมปิกโอลิมปิกสิครับ
0: โอลิมปิกไง
1: ครั้งหนึ่งเหรอฮะ
0: สองครั้ง
1: โอ้
0: แต่ว่ามันอันนี้ก็ตรงว่าตอนนั้นมันยุคประมาณสักยุคปี50-60ทศวรรษที่50-60ยุคโอ้
1: น่าจะเดสมอลล่อแรกไปหมดแล้วมั้ง
0: โอ้ก็ยุคคลาสสิกอะนะครับตอนนั้นก็อาจจะ
1: ไม่เข้มข้นขนาดนี้ทีมยังไม่เยอะมากขนาดนี้อ
0: าจจะเตะแบบไม่กี่นัดหรืออาจจะเชิญไปอันนี้มีอันนั้นก็แล้วก็แต่ว่าเราไป2ครั้ง
1: ยังไม่ได้มีคอลิฟายเข้มข้นขนาดนี้การแข่งขันไม่สูงขนาดนี้ถูกไหม
0: ถูกต้อง
1: เอาเป็นยุคอันนี้แล้วกันโอเพนอีราแล้วกัน
0: ยุคใหม่ยุคใหม่ดีกว่า
1: เมื่อก่อนเขาเรียกเมเจอร์อีราตรงนี้ก็เป็นโอเพนอีรา
0: อันนั้นเทนนิสอันนั้น
1: เหร
0: อนะครับก็อ
1: ายุใหม่เนี่ยเอาผมเอาแค่ตั้งแต่ผมเกิดเนี่ยตั้งแต่ปีผมเกิด93อ่ะผมเอาตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมามีไหมกีฬาประเภททีม
0: ไม่มี
1: มีแค่บุคคลใช่ไหม
0: บุคคลส่วนใหญ
1: ่แล้วแบดมินตันประเภทคู่ไม่นับเป็นประเภททีมเหรอครับ
0: อันนี้เขาส่งไปเป็นนามในนามสมาคม
1: ตามประเภทนะ
0: ครับตามประเภท
1: นะครับก็นี่ไงกำลังจะบอกว่าความยิ่งใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถูกคาดหวังมานานแล้วว่าจะต้องขึ้นเป็นกีฬาที่อยู่ในคลาสของระดับโลกให้ได้ในทุกรายการแต่มันติดขัดอยู่รายการนี้ก็คือรายการโอลิมปิกเนี่ยที่เหลือเราไป

0: แข่งหมดละแต่ว่าโอเคอะเราไม่ถึงแชมป์หรอกอ่ะถูกไหมทั้ง BNL ทั้งชิงแชมป์โลกหรือว่าเมื่อก่อนจะมี World Grand Championship มี World Cup อะไรก็ตามเนี่ยเราก็ติดอยู่ในโอลิมปิกแล้วมันก็เขาเรียกว่าเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาโดนกำบังตาหรือว่าอาจจะหยิบไม้สั้นไม้ยาวอะไรเงี้ย ก็หลายครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยพอมันทำได้เนี่ยมันเลยดูยิ่งใหญ่กว่าทุกกีฬาคือผมจะพยายามให้สื่อเห็นว่าทุกกีฬามันมีความสำคัญหมดแหละนะฮะเพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาบ้านเราที่ประเภททีมก้าวไปสู่ในคลาสระดับโลกได้มันก็เลยจะถูกพูดถึงและถูกหยิบยกมาพูดคุยและเป็นประเด็นเยอะกว่าชนิดอื่นแค่นั้นนะครับแค่นั้นแหละอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอ่ะนะพี่เจ๋งเองเป็นผู้สื่อข่าวพี่เจ๋งก็ติดตามทำข่าววอลเลย์บอลมาตลอดทั้งชายทั้งหญิงภูมิใจไหม
1: ภูมิใจใช
0: ่
1: คนลุกเลยเอ้มาครั้งนี้อาชีพเพิ่มแบนภาครัฐบาลท่านนายกมีอาชีพเพิ่มเติมไหม
0: ผมเดี๋ยวต้องหา
1: ต้องมีนะต้องมีนะ
0: ข่าวอันก่อนก็คิดว่า
1: จะต้องมีอาชีพได้หลังจากนี้ไปมันหรือว่าไงฮะ
0: อะไรนะฮะนี่มาแล้วเขานายกเขาก็เล่นกับชมพู่พรพันธ์นะฮะกับกัปตันทีมเซตกันไปกันมาเขาก็เล่นได้ครับแต่ว่าเขาเซตดับเบิลครับดับเบิลบอลเยอะนิดนึงนี่อันเดอร์นี่ก็อาจจะมีแตกบ้างนะครับ
1: มี
0: เด้งไปนู่นไปนี่บ้างนะครับเป็นคลิปของช่อง
1: คนหลายช่องอ่ะ
0: แล้วแม่นะก็แต่งตัวสวยทุกคนเลยนะวันนี้ก็เป็นเสื้อลำลองบางคนใส่แจ็คเก็ตแต่ว่าหน้าตา
1: เสื้อบริการทีมชาติไทยอ่ะ
0: คือหน้าตาออร่าแบบออร่าจับทุกคนเลย
1: โอ้โหสวยทุกคน
0: เออนะครับคือแหมบางคนนี่แบบลุกในสนามก็อีกลุกนึงแต่พอวันนี้นี่คือแบบสวยงามตะการ
1: ตา
0: หมดเลย
1: ก็ใส่ชุดอะไรเสื้อเหมือนนะเสื้อทีมชาติไทยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เป็นชุดลำลองเสื้อซ้อมอะไรก็ว่ากันไปเสื้อโปโลก็ว่ากันไป
1: เสื้อธรรมดาเสื้อโปโลธรรมดา
0: เออนะครับนะฮะบางคนก็ใส่เสื้อคาเมลกางเกงขโมยเอาไม่ใช่นะฮะก็นี่แหละนะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยไปพบกับทางท่านนายกที่ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีถูกไหมฮะแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีภารกิจต่อนะพี่เต๋อคุณผู้ชม
1: ไปไหน
0: ไปที่โมโนแม็กซ์นะครับ
1: เ
0: จ้าของลิขสิทธิ์การแข่งขันสดวอลเลย์บอลทุกรายการของทีมชาติไทยที่อยู่ในแพ็คของ VBTV เนี่ย7ปีนะครับที่เป็นบอร์ดขาถ่ายทอดสดในบ้านเรานะฮะก็จะไปเขาเรียกว่าคงไปออกรายการให้ทาง Monomax ได้สัมภาษณ์ก็เดี๋ยววันนี้ทางคุณแมนโกสินก็จะเป็นคนสัมภาษณ์เองออกทางแฟนเพจของ Monomax Sport
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็น่าจะไปรับตังค์ด้วยเพราะโมโนเขาจ่ายเร็ว
1: จ่ายเทปละ5ล้าน
0: สนามนี้ไม่แน่ใจน่าประมาณนะคุณหาข้อมูลดิเดี๋ยวถามมาโยนมีอย่างเดียวเนี
1: ่ยตอนนี้ทราบได้5ล้าน
0: เออให้ผมวิเคราะห์เกมอย่างเดียวผมก็ปวดหัวเลยต้องมาถามข่าวอีกแล้วนะ
1: ผมชมว่าคุณข้อมูลผมถูกต้องหรือเปล่าไอ้เราก็ไม่ค่อยมั่นใจไง
0: เออโอ้ย
1: ผมทราบเมเนเซสไงกัปตันตัวเก่งของทีมชาติบราซิลว่าจะมาชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วไง
0: เออ
1: แล้วผมก
0: ็เอารูป2024มาอย่างเงี้ยเหรอ
1: ครับ
0: อันนี้
1: แบบไม่มั่นใจเท่าไหร
0: ่อันนี้โชว์มึนนะฮะอันนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดนะฮะโชว์มึนนะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: คนละปีแล้วนะ
0: ใช่ครับแปลรูปตอนอันนี้มาไง VNL 24มาไงที่เราเป็นเจ้าภาพรอบไฟนอลไง
1: เฮ้ยผมมุกอยากให้คุณตลกอ่ะ
0: โอ้ผมตลกคุณไหม
1: คุณจะทักให้คุณจะทักผลหรือเปล่าคุณ
0: ก็นั่นแหละก็ติดตามแล้วก็ใครจะไปดูการออกรายการของน้องเนี่ยก็ไปดูคือเขาด้วยความที่เขาอัดฉีดเยอะนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดคือเขาก็จะนำเสนอข่าวเยอะเพราะฉะนั้นเวลาเขากลับมาเนี่ยถ้าน้องมีเวลาหรือว่าจำกัดจำเขี่ยในการที่จะไปออกสถานีรายได้เนี่ยก็ต้องให้สิทธิ์ทางโมโนเขาก่
1: อ
0: นก็เหมือนเมื่อก่อนแหละเวลาที่ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลรายการต่างๆเนี่ยเมื่อน้องๆกลับมาเนี่ยถ้าเขาอยากได้เนี่ยก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นช่องอื่นๆก็ต้องลดหลั่นลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูว่าทางโมโนเขาจะคิดยังไง
1: ที่เข้าไปดูเนี่ยโมโนเนี่ยให้ใน9ล้านแล้วนะ
0: ก็รวมวีเอลไว้4ล้าน
1: ไงเอลด้วยไง
0: 4ล้านไง
1: เออนี่5ล้าน
0: เออ
1: ที่จะไม่เชียร
0: ์สงศักดิ์จะรวมสมทุนไหม
1: ฮะ
0: รวมสมทุน
1: ส่งกำลังใจก่อน
0: ก็กำลังใจ
1: ให้กำลังใจก่อน
0: กำลังใจที่ดีที่สุดคือ transfer successful นะคุณสงศักดิ์นะฮะกำลังใจที่ดีนะ
1: กำลังใจคือรอยเยี่ยมแล้วก็นำเสนอข่าวในภาพมุมสวยๆนะ
0: ครับ
1: เราเป็นวิจารณ์อยู่แล้ว
0: ฮะต้องวิจารณ์ต้องโพลิส
1: ครับอันนั้นนักมวย
0: ครับผม
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับในส่วนของสาวไทยนะฮะก็มีเรื่องดราม่าเล็กน้อยนิดหนึ่งแล้วกันหลังจากที
1: ่
0: น้องกลับมา
1: คุณจะพูดถึงเรื่องของตัดตัวใช่ไหม
0: เรื่องรายชื่อเอเชียนเกมที่จะไปแข่งกันที่ไอจีแล้วก็อีกเมืองนึงเนี่ย
1: นาโกย่าน
0: าโกย่าใช่ไหมฮะ
1: นาโกย่านาโกย่า
0: ไม่ได้
1: นาโกย่าเขาเป็นเมืองเอกของจังหวัดไอจีอ่ะ
0: ครับผม
1: แต่เขาจะโชว์จังหวัดไอจีให้รู้ว่าเอ้ย ไอจีมันคืออะไรเพราะว่าเราจะรู้แต่นาโกย่า
0: ใช่คนจะได้พูดถึงแล้วก็ไปหาข้อมูลเพื่ออยากจะไปเที่ยว
1: ใช่
0: นะเออประชาสัมพันธ์
1: นาโกย่าก็เป็นเมืองเอกหรืออำเภอเมืองอ่ะของจังหวัดไอจีอ่ะ
0: โอเคโอเคก็เลยเป็นไอจีนาโกย่า
1: ถูกต้อง
0: เออนะครับก็จะเริ่ม 16-3 ตุลาคมนี้แต่ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมันจะจบไวแล้วก็จบก่อนปีนี้เขาจะเล่นวอลเลย์บอลหญิงก่อนแล้วก็ค่อยเล่นวอลเลย์บอลชายแต่ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะที่หางโจเล่นวอลเลย์บอลชายก่อนแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลหญิงถูกไหมฮะเพราะว่าเดี๋ยววอลเลย์บอลชายเนี่ยก็จะต้องมาเล่นในส่วนของรายการชิงแชมป์เอเชียที่มันจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกแล้วทั้งไทยและแข่งเหมือนกันนะครับก็ทีมหญิงเนี่ยนะครับจริงๆพอน้องๆจริงๆยังไม่เดินทางลงสนามบินเลยนะน้องๆก็ยังไม่รู้เลยว่ามันมีการเอาประเด็นของการประกาศรายชื่อ12ผู้เล่นชุดเอเชียนเกมส์เนี่ยมาพูดถึงกันเยอะแยะมากมายเลยในกลุ่มต่างๆของวอลเลย์บอลแล้วก็ตามเพจต่างๆเอางี้แล้วกันนะครับเพราะว่าช
1: ื
0: ่อของนักกีฬาทุกชนิดกีฬาเนี่ยนะครับที่จะแข่งเอเชียนเกมเนี่ยของทุกชาติเนี่ยมันเป็นปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ทางการของการแข่งขันเอเชียนเกมผลนี
1: ้
0: ก็คือ ig-nagoya.org นะครับทีเนี้ยก็หลายคนที่พอเห็นปุ๊บเนี่ยก็ถามว่าอันนี้เป็นชื่อที่ทางการไหมแล้วก็เป็นชื่อที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก็มีการเอาเรื่องนี้มาพูดถึงค่อนข้างเยอะผมเนี่ยก็เลยพยายามจะใช้ช่องทางของผมทางแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube เนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามผมเนี่ยได้ฟังว่าเรื่องลึกหนาบางมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าชื่อที่มันหายไปเนี่ยมันต้องหายไป2แล้วเพราะว่าชิงแชมป์เอเชียมา14
1: ครับ
0: แต่ว่าเอเชียนเกมเนี่ยเป็นมหกรรมกีฬาที่ยังไม่ได้เพิ่มจำนวนโควต้านักกีฬาในชนิดของวอลเลย์บอลยังเป็น12อยู่เหมือนกับในโอลิมปิกแต่โอลิมปิกจะมีบวก1เข้ามาในรอบล่าสุด
1: ครับ
0: ที่สลับกันได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างได้ในวันต่อๆไปถูกไหมทีนี้เอเชียนเกมยังไม่เพิ่มชื่อที่หายไปเนี่ยก็คือทางน้องแบมจิตรภานะหัวหนองลิเบโร่ที่มีผลงานที่ดีในวันที่ชิงแชมป์เลิศกับจีนที่แฟนๆชื่นชมเยอะแล้วก็อีกคนนึงก็คือน้องไก่ชิกกี้วิมลรัตนพันธ์ผู้เล่นตำแหน่งบอลเร็ว
1: ครับ
0: ก็ถูกตัดออกไปจากทีมโดยที่คนที่ได้ไปต่อในตำแหน่งลิเบโร่ที่คนออสเลือกเอาไป2ก็คือการัฐคำวงกับทางปิรุตแป้นน้อยส่วนบอลเร็วก็ตัดออกไปก็เหลือ3
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นการตัดตัวที่คนออสน่าจะมีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าห่วงหลังแต่ไม่ห่วงหน้าเพราะว่าแนวรับของเราไม่อยากให้เหนื่อยเกินไปใช้2คนเพราะส่วนใหญ่ถ้าชาติไหนที่ส่ง12จะใช้ลิเบโร่คนเดียวนะฮะก็ DPS New เนี่ยเป็นคนที่ทำกราฟิกเจ้าแรกนะครับในการตัดชื่อปุ๊บใช่ป่ะคนก็ไปพูดถึงว่าแบมหายไปไหนไกลหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็ไปสอบถามผู้รู้มาให้
1: ครับ
0: มันก็ได้ความว่าชื่อที่คุณเห็นใน DPS New ที่เขาทำกราฟิกไว้ให้หรือว่าที่อยู่ในเว็บไซต์ ig-nagoya.org เนี่ยเป็นชื่อที่ทางการ 100% ไม่ใช่ 99.99 ด้วยเพียงแค่ว่าทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่ได้ประกาศออกมาทางเว็บไซต์ทางการแล้วก็แฟนเพจทางการของเขาแค่นั้นเองซึ่งมันไม่ได้มีกฎข้อบังคับจากทางฝ่ายจัดการแข่งขันว่าคุณต้องประกาศรายชื่อของคุณผ่านทางช่องทางของคุณคุณจะประกาศหรือไม่ประกาศก็ได้ถ้าคุณไม่ประกาศคุณก็ไม่ให้แฟนๆรู้ในวันเดินทางหรือให้แฟนๆรู้ในวันลงสนามก็ได้แต่คุณต้องส่งชื่อให้กับฝ่ายจัดเพราะฝ่ายจัดจะเอาไปทำเอดีการ์ดถูกไหมฮะเอาไปเตรียมการอำนวยความสะดวกในเรื่องของห้องพักรถรับส่งสถานฝึกซ้อมหรือรองรับนั่นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ดูแลชาติเราเช่าเดียวชาติเราเช่าเดียวมันต้องกี่ชาติที่เขามาแข่งเขาก็เลยต้องเร่งในการขอข้อมูลและรายชื่อนักกีฬาตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนที่แล้ว
1: ครับ
0: ช่วงที่เราอาจจะเพิ่งจบซีวีครับสนามแรกด้วยซ้ำผมไม่ได้มีวันที่ชัดเจน
1: ทำไมทำไมต้องรีบส่งของอ๋อเพราะว่า
0: ต้องถึงโมงเนี้ยทำเอลิการ
1: ์โอลิมปิกเกมอะไรพวกนี้ไอ้พวกเอเชียนเกมมันต้องทำหลายอย่างเน
0: า
1: ะ
0: ทำหลายอย่างทำหลายอย่างผมไม่เขาไม่ดูแลชาติเราชาติเดียวนี่
1: ใช่ไหม
0: ถูกไหมฮะมันค่อนข้างเยอะทีเนี้ยก็กลายเป็นว่าไอ้ชื่อที่มันถูกส่งไปเนี่ยมันก็เป็นชื่อที่ถูกส่งไปนานแล้วในก่อนที่แชมป์เอเชียจะเริ่
1: ม
0: เพราะที่แชมป์เอเชียมันเริ่มเมื่อช่วงประมาณวันที่10ปลายๆของเดือนที่แล้วถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ผมติดต่างไปแล้วกันว่ามันอาจจะส่งไปตั้งแต่หลังจากจบซีรีส์ครับสนามแรกก็ได้หรือสนาม2ก็ได้นะครับอาจจะเป็นคือยังไงก็ตามอ่ะกรอบเวลาที่เราจะให้ส่งได้ช้าสุดวันไหนเราก็ส่งวันนั้นแหละสมมติบอกว่าวันที่15เนี่ยต้องส่งให้เรียบร้อยนะเราก็ส่ง15เราคงไม่รีบส่งแต่วันที่8วันที่9ถูกป่ะ
1: ครับ
0: มันก็จะคล้ายๆกับญี่ปุ่นที่ชื่อมันออกตั้งแต่กลางเดือนที่แล้วตั้งแต่ก่อนเล่นแชมป์เอเชียแต่ถามว่าทำไมญี่ปุ่นถึงรู้ก่อนไทยก็เพราะญี่ปุ่นเขาประกาศผ่านแฟนเพจของเขาไงครับแต่ไทยเราไม่ได้ประกาศไง
1: ไม
0: ่
1: ได้บอกใช
0: ่ไหมใช่แต่เนี้ยคือชื่อทางการนะครับทีเนี้ยช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่โค้ชออสและทีมงานประเมินกันว่าชุดเนี้ยคือชุดที่ดีที่สุดณเวลานั้นเข้าใจไหม
1: ครับ
0: เพราะว่า ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าเลยครับว่าเดี๋ยวชิงแชมป์เอเชียใครจะฟอร์มตกใครจะฟอร์มดีขึ้นมาม ันก็เลยออกมาลักษณะนี้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเอ่ยการจะรัดคำวงเนี่ยตัวรับผิดชอบจากนครนนท์เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่โค้ชออสประเมินแล้วว่าช่วงนี้กำลังดีทั้งในช่วงปลายของ VNL แล้วก็ CB Cup 2สนามก็เลยส่งเอ่ยไปคู่กับเปียโนแป้นหมอไต
1: ในตำแหน่งลิเบโร่ตัวสำรอง
0: ตัวรับผิดชอบไม่มีสำรองครับลิเบโร่ผ่านกันลงเขารับเสิร์ฟคนนึงแล้วตบคนนึงนะฮะทีนี้ก็มีการถามเข้ามาว่าอุ้ยจิรภาเนี่ยเล่นดีขนาดนี้เนี่ยในชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะเปลี่ยนได้ไห
1: ม
0: แต่ทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าน้องจะเล่นนัดเดียวเองนะฮะเพราะว่าไอ้5นัดก่อนนั้นเนี่ยรอบแรกรอบ8รอบ4เนี่ยน้องเขาไปใส่เสื้อเป็นหัวเสาก็คือลงมาคอยรับอยู่ 2-3 แต้มต่อเซต
1: ครับ
0: อะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนโค้ชออสเขาก็เชื่อใจกัญญรัตน์มากกว่าก็มีการถามว่าทีนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเพราะว่าแบมฟอร์มดีขนาดนี้เนี่ยถ้าเอาไปจะช่วยได้เยอะส่วนเอ่ยอ่ะก็ต้องยอมรับตรงๆในมุมของแฟนๆคือฟอร์มไม่ดี
1: ครับ
0: แต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ว่าไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะก็ถือว่าทรงๆกันแต่ว่ามันไม่ได้ผีแค่นั้นเองนะครับก็ไปสอบถามผู้รู้มาอีกนะครับผู้รู้ก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนได้นะครับ
1: เอาเหรอ
0: แต่กูใจเย็นดิคุณตาลูกวาคุณตาลูกวา
1: ผมตกใจเลย
0: คุณตาลูกวา
1: ต่อ
0: คุณตาลูกวา
1: ครับผมเ
0: พราะว่าคุณต้องมีใบรับรองแพทย์ว่านักกีฬาคนนั้นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่รุนแรง
1: ครับ
0: เจ็บนี้หน่อยคอเคสเข่าอะไรนิดเดียวไม่ได้นะฮะแล้วต้องให้แพทย์ออกไปรับรองที่อยู่ในมาตรฐานระดับสากลส่งไปที่ฝ่ายจัดการแข่งขันของเอเชียนเกมให้ฝ่ายจัดการแข่งขันประเมินและพิจารณาว่าเขาเรียกว่าหนักพอที่จะถอนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เป็นหวัดไม่ได้นะครับไม่ใช่การมาเจ็บป่วยเป็นหวัดที่ถือว่าป่วย
1: ต้องเจ็บหนักจริงนะ
0: ต้องเจ็บไม่ใช่เจ็บหนักต้องหนักด้วย
1: โอ้โหคร
0: ับผมไม่รู้ว่ามันละเอียดถึงขั้นเขาจะขอดูฟิล์มเอ็กซเรย์เลยไหม
1: โอ้โห
0: ในกรณีที่ขาแข้งหนึ่งวันอย่างนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าชื่อเนี่ยมันไฟนอลไปแล้วแต่ว่าเขาจะให้สิทธิ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มถ้าคุณจะเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนในวันสุดท้ายก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มก็อาจจะเป็นวันประชุมผู้จัดการทีมของทุกชาติสัก2วันก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มถ้าวันนั้นจบก็คือจบคุณไม่เจ็บในทัวร์นาเมนต์คุณก็ต้องสู้11คนถูกไหมนะฮะทีนี้ยังไม่จบอีกนะฮะหลายคนสงสัย
1: ยังไง
0: ทำไมซีเกมปีที่แล้วที่บ้านเราไปปีจำได้ใช่ไหมฮะชื่อในเว็บทางการที่ออกมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยในตำแหน่งบอลเร็วเนี่ยเป็นกัญญรัตน์ขุนเมืองแต่ว่าก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม2วันสมาคมประกาศผ่านหน้าแฟนเพจเป็นกีตาร์วอลลี่การลำแทนโบเอาไหนว่าในคุณนิกบุกเปลี่ยนไม่ได้ไง
1: ยังไง
0: เผอิญว่าวันนั้นช่วงซ้อมเนี่ยนะครับในสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่จะแข่งเนี่ยน้องโบแกรัตน์เนี่ยไปเกิดอาการบาดเจ็บเรื่องเข่า
1: ครับ
0: ช่วงซ้อมนะครับก็ทางทีมงานโค้ชก็ให้ผู้ชมเข้าใจว่าเขาประเมินกันว่าโบไม่น่าไหวเพราะว่าทัวร์นาเมนต์จะเริ่มแล้วอีกไม่กี่วันก็เลยมีการเปลี่ยนฉุกเฉินพาน้องโบไปหาหมอแล้วขอไปรับรองแพทย์ส่งไปที่ฝ่ายจัดการแข่งซีเก
1: ม
0: แต่ถามว่าทำไมมันถึงทางสะดวกและง่ายขนาดนั้นอันนี้ผมคิดของผมเองนะเพราะว่ามันแข่งที่บ้านเรามันก็อาจจะไม่ได้ยุ่งยากเท่ากับการไปแข่งที่อื่น
1: อ
0: ย่างน้อยเนี่ยโอเคแหละเจ้าหน้าที่หลักๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเราเยอะถูกไหมครับอาจจะมีชาติอื่นมาร่วมบ้างแต่ครั้งนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เปลี่ยนง่ายขนาดนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนมีความคิดจะเปลี่ยนนะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มาตรฐานสูงอย่างญี่ปุ่นในการจัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงถูกไหมครับก็ต้องเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนในกรณีที่ใช้จังหวะพลิกแพงแต่ถ้าเจ็บไม่ปัญหาเจ็บหนักจริงไม่ปัญหาก็เปลี่ยนไปแต่เราอยากให้มันเกิดขึ้นเลยเราจะไปแช่งนักกีฬาบาดเจ็บทำไมถูกไหม
1: ครับ
0: เออนะครับใครได้ไปก็ทำหน้าที่ของตัวเองแค่นั้นใครไม่ได้ไปก็รอเล่นในทัวร์นาเมนต์ปีหน้า มันไม่ได้จบในปีนี้ว่าไม่ได้เล่นแล้วมันจะไม่เล่นอีกเลยเอเชียนเกมอีก4ปีมันก็มีถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เออก็ประมาณนี้ที่อยากจะนำบอกเพราะว่าคือคนไม่รู้เนี่ยวันนั้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยพี่เจ๋งดาโค้ดออสดาทีดาทีมงานโค้ดผมยังพอทนแต่คุณแบบไปด่าเขาเอ่ยกัญญรัตน์ที่เขาไม่รู้เรื่อง
1: ไม่รู้เรื่อง
0: แล้วเขาเป็นนักกีฬาเด็กอายุ20เองอ่ะคุณคิดว่าเขาเปิดมาเขาจะรับเรื่องพวกนี้ได้หรอครับ
1: เด็ก20ปีอ่ะเราไม่ไหวนะ
0: เออเขาผิดอะไรอ่ะในเมื่อโค้ชจะใช้งานเขา
1: ขนาดพี่อายุ30กว่าพี่ยังนั่นเลยอ่ะเออยังรับไม่ได้เลยอ่ะ
0: เขาจริงอ่ะทุกวันนี้รับได้ครับ
1: โอ้ยังไม่ได้เลย
0: ก็โดนทุกอาทิตย์เหมือนกันนะฮะ
1: ใครส่งมาด่าเนี่ยพี่โทรกลับเลย
0: อ๋อโทรกลับไปด่าเขาคืนแล้ว
1: ขอบคุณครับพี่ต่อไปจะไม่ทำแล้ว
0: แล้วว่าเราไม่ปะทะเราไม่ได้สั่งก็นั่นแหละก็เลยบอกว่าน่าเห็นใจโดยพอน้องเอ๋ยที่ยังไม่ทำเลยก็เป็นคนผิดในสายตาของแฟนๆที่ไม่ได้รู้สึกว่าชื่นชอบเขาไปซะแล้วคือผมว่าน้องเอ๋ยก็เคยเป็นคนที่เป็นแฟนชอบเป็นแค่ว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยมันมีคู่เทียบไงพี่เจ๋งคือเปลี่ยนรู้แต่มันนิ่งคนนึงถูกไหมทีนี้พอเอ๋ยกับแบมเนี่ย มันต้องสู้กันเนี่ยเพื่อแย่งตำแหน่งลิเบโร่ที่จะเล่นคู่กับปิยรุทธ์เนี่ยมันก็เลยทำให้มันก็แบ่งออกเป็น2ฝ่ายสำหรับแฟนๆแฟนแบมก็มีถูกไหมแฟนเอ๋ยก็มีอ่ะ

0: ร้อยกว่าก็แบมขึ้นมาตั้งนานแล้วถูกไหมฮะเ
1: ออ
0: ทีเนี้ยพอช่วงหลังมันติดกันไปทั้งคู่เนี่ยอ่ะแบมไปเป็นสปายหัวเสามันก็เรื่องพวกนี้มันก็หายไปบ้างเพราะว่าอย่างน้อยก็มีชื่อ2คนแต่พอมันต้องตัดออกมาเนี่ยมันเหลือเอยเนี่ยก็เลยเป็นในลักษณะนี้บังเอิญว่าแบมอ่ะดันไปโชว์ฟอร์มได้ดีในนัดชิงกับจีนไงใช่ไหมฮะเออก็เลยมีการพูดถึงค่อนข้างเยอะก็อธิบายให้คุณผู้ชมได้เข้าใจตามนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้เข้าใจแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมก็ทำคลิปเรื่องนี้ไปนะครับก็คาดหวังแค่ว่าให้คนที่ดูคลิปของเราเนี่ยจะได้รับรู้ข้อมูลที่มันถูกต้องแล้วกันอ่ะสมมติคนดูสัก 30,000 คนเนี่ยอย่างน้อยก็มี 30,000 คนแล้วที่รู้ถูกต้องแล้วก็รู้ในข้อเท็จจริงเหมือนกับเราเขาอาจจะไปช่วยโพสต์ตรงนี้ในกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เพราะว่าเราไม่สามารถทำให้คนเป็นล้านคนเนี่ยได้เข้าใจเหมือนเราทุกคนได้หรอกถูกไหมฮะเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้เป็นลูกค้าของช่องเราถูกไหมฮะช่องอื่นเราก็ไม่รู้เขาอธิบายยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็คาดหวังแค่นั้นแหละอยากจะให้คือจะด่าก็ด่าได้แต่คุณต้องรับข้อมูลที่มันถูกต้องซะก่อนคุณเห็นปุ๊บคุณยังไม่ได้เช็คข่าวหรือว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงคุณล่อเขาซะแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องไง
1: ครับ
0: นะครับก็ความประมาณนี้ครับผม
1: ลาไปก่อนแล้วกันนะฮะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ครับพักกันสักครู่ก่อนไหม
0: ได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวช่วงหน้าต้องคุยต่อนะกับก่อติดเอชเกมนะครับหรือว่า99ไลฟ์นะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชันFacebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 12:00 น.ที่นี่ FM 90

0: 19คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: ท่านผู้ชมครับ
4: แล้ว
3: คุณผมอยากจะได้ซีนนี้มั้งคุณก็ไม่ให้ผมนะ
4: ไม่ได้ผมหนักมากผมไม่ได้
3: คุณนี่มันแสบจริงๆนะฮะเอาเชิญครับ
4: ก็วอลเลย์อีกนิดนึงละกันนะครับวอลเลย์บอลชายหน่อยละกัน
3: ถ้าคุณเอาเทนนิสหน่อยก็ได้ไม่เป็นไร
4: ไม่เอาวอลเลย์เลยค่อยไปเทนน
3: ิสยาวเลย
4: ยาวเลย
3: ยาวเลย
4: เอาพูดแล้วกันคุณแล้วกันสั้นๆนะครับเพราะว่าล่าสุดสองนักเทนนิสของเราก็
3: ครับ
4: ตกรอบ2 US Open เรียบร้อยนะครับล่าสุดก็คือน้องรวงข้าวนะลาลานาทาราลือดีนะครับเดี๋ยวเราไปแข่งขันในชิงเกมด้วยนะนะครับเป็นมือ76ของโลกนะครับก็ยุติเส้นทางในศึกแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่อเมริกาครับในศึก US Open ไปที่รอบ2ครับแพ้ลินดานอสโควาครับ
3: นี่มือเช็คดิใช่ไหม
4: เช็คเกียร์นะครับแล้วก็แชมป์เบลเยียมคนล่าสุดไง
3: ครับ
4: มือ6ของโลกแล้วก็แพ้ไปสองเซตรวดนะ4-6และ2-6ครับแต่ว่าน้องรงเข้ารับเงินกลับบ้านไป190,000เหรียญหรือประมาณ6,300,000นะและคะแนนสะสมอีก70แต้มด้วยกันนะคร
3: ับ
4: ก่อนหน้านี้ก็น้องไหมนะครับมนัญชยาสว่างแก้วนะครับก็แพ้เนาะนะครับก็มือ34ของโลกนะแพ้เลล่าเฟเดเดส
3: ม
4: ือ33ของโลกและมือ31ของรายการจากแคนาดารองแชมป์ยูเอสโอเพนเมื่อปี2021นะ
3: ครับ
4: ก็แพ้ไป2เซตรวดนะครับ4-6และ1-6ครับแต่ว่ารับเงินรางวัลกลับบ้านไป6ล้านเช่นกันตกรอบ2นะ
3: ครับผม
4: ลุ้นกันโอ้เทนนิสเนี่ยก็ไม่รู้นะเอเชียนเกมแต่ว่าเอียร่าน่าจะมาแหละอลิสตาเอียร่าไงนะเทนนิสฟิลิปปินส์อ่ะ
3: โอ้โห
4: น่าจะยากหน่อย
3: เป็นมือท็อปเลยเหรอ
4: มือท็อปเลย
3: จริงเหรอฟิลิปปินส์นะ
4: ฟิลิปปินส์เนี่ย
3: เล่นไหมอยู่ในทัวร์ไหมตอนนี
4: ้เป็นอะคาเดมี่ของนาดาวอ่ะอยู่ในทัวร์มือดี
3: เน
4: า
3: ะ
4: เอียร่า
3: พวกนาโอมิโอซากะอะไรมายังมีไหม
4: โอซากะไม่แน่ใจว่าญี่ปุ่นเขาจะให้ยังไงบ้างหรือเปล่านะต้องดูว่าน่าจะมาโอซากะเพราะว่าเธอก็กลับมาแข่งกันครั้ง
3: แต่ช่วงหลังเทนนิสเอเชียนี่ซบเซาไปนะ
4: เฮ้ยซบเซาเอียร่าเด็ดดังลองหาดูน่ารักด้วย
3: เน
4: าะสิงห์ซ้ายอ่ะ
3: คาซักนี่เอเชียไหม
4: คาซักถ้าว่าเป็นกีฬาเขาจะตีเอเชียแต่ว่าถ้าเป็นฟุตบอลไปเตะที่โน่นยุโรป
3: อาจจะได้ดูเอลิน่า
4: ลาบาคิน่า
3: ลาบาคิน่าไหมอ
4: ยากเห็นใช่ไหม
3: โอ้ชอบ
4: แต่เธอไม่มาหรอมั้งมาเหรอชิดเกม
3: หรอมันเล็กไปหรอไม่มันต้องไปดูไงว่าณช่วงที่แข่งกับชิดเกมมันมีทัวร์ใหญ่หรือเปล่าไง
4: ครับ
3: ตอนนี้มันยูเอสโอเพนอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
3: อ
4: ัน
3: นี้เป็นรอยังยังควอลิฟายอยู
4: ่รอบสองอยู
3: ่อ๋อรอบสอง
4: รอบสามอยู่โนเล่ตกไปแล้ว
3: คนไทยหมดแล้วว่างั้น
4: ก็ไม่รู้จะแข่งยังไงบ้างโนเล่เนาะเห็นร้องไห้เสียใจมากโนเล่อะ
3: ระวังเจอโควิดนะไปแล้วเหรอ
4: ไปแล้วตกรอบแพ้กับไอ้นาวเน่อะจ่ายชิเดน่าไงมาเดียวโนนาวเน
3: ่โอ้ก็ถือว่าพลิกล็อกกันดิ
4: อืม
3: นะครับผมไปดูอันนี้นิดนึงนะเงินรางวัลอาชีพเนี่ยไปได้ข้อมูลมาแล้วนะครับ
4: เป็นยังไง
3: ทั้งหมดเนี่ยเราตัดวินเอลไปก่อนเนาะอาจจะไม่เกี่ยวนะครับเอาในชิงแชมป์โลกเนี่ยประมาณนะครับ 14.76 ล้านบาทก็ตีแล้ว15แล้วกันถูกไหม
4: ครับ
3: นะครับผู้ฝึกสอนได้เงินสนับสนุน 840,000 บาทแล้วไปแบ่งกันได้เงินสนับสนุน 840,000 ถูกต้อง 840,000 แล้วก็ไปหาแบ่งกัน
4: เอาแต่ก่อนได้เห็นว่าได้คนละอย่างน้อยคือรับประกันแล้วคนละเท่าไหร่ 600,000 ไม่หรอใช่ไหม
3: นักกีฬาน
4: ักกีฬา
3: เนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคนละ 640,000 เป็นเงินของนักกีฬาทั้งหมดเนี่ย 8,400,000
4: ครับ
3: นะครับสมาคมได้เงินสนับสนุน 2.5 ล้าน
4: อ
3: ันนี้ก็อยู่ที่สมาคมจะบริหารจัดการจะเอามาแบ่งเพิ่มเติมให้นักกีฬาโค้ชหรือว่าจะเก็บไว้ทำประโยชน์ด้านอื่นก็แล้วแต่วิสัยทัศน์ของกรรมการบริหารแล้วกัน
4: ครับ
3: นะฮะโบนัสพิเศษสำหรับทีมกีฬา3ล้านสำหรับทีมนักกีฬา3ล้านนั่นหมายความว่านักกีฬาอาจจะได้เยอะ 640,000 เพราะมี3ล้านตัวนี้เข้ามาด้วย
4: ครับ
3: ถูกไหมนะครับสมมติมี
4: ประมาณนี
3: ้บอกเพิ่มเติมส่วนคุณทรงศักดิ์จะช่วยเขาสัก2,000-6,000
4: ก่อนจะช่วยเนี่ยคุณมีสปอนเซอร์สัก200มาเลยฮะครับผมตอนนี้
3: ไม
4: ่
3: ม
4: ี
3: เงินสดเลยครับ
4: โอนก
3: ็
4: ได
3: ้
4: ฮะ
3: โอนก็ได้นะคุณนี่นะเอาทุกทางนะนะฮะ
4: ผมไม่ใช่พิธีกรแค่ทุกทางผมเอาทุกทางเน้นทุกทาง
3: ครับ
4: บอลวอลเลย์บอลหญิง
3: คุณไม่รู้จักผมน้อยไปนะฮะ
4: เยอะมาแล้วนะก็วอลเลย์บอลชายเดี๋ยวไหม
3: วอลเลย์บอลชาย
4: ไงทำไมไปแบบเงาๆไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะ
3: คือไปถึงยังถึงแล้วเนาะ
4: ถึงแล้วเอาเอ๊ถึงแล้ว
3: คืองี้
4: ทุกโอกาสปะ
3: ใช่ครับเอ้ยบาบอหอย AVC Men เนี่ยที่
4: ไหน
3: อะไรอ่ะไม่ออก

0: อย่างคิตักยูชูเมืองเขาอะนะฮะอาฟุกุโอกะถูกแล้วแหละฟุกุโอกะจังหวัดมันเป็นจังหวัดฟุกุโอกะใช่ไหม
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าที่ตั้งเนี่ยมัน
1: อยู่ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นอะ
0: ใช่ฮะแต่ที่ตั้งของเมืองที่จะใช้
1: เป็นเมือง
0: คิตายูชูซิตี
1: ้ยังไง
0: ไม่รู้นะฮะคุณแกผมหน่อยดินะครับเอาดิ
1: คิตาเคียวชูเปล่า
0: เออนั่นแหละ
1: คิตาเคียวชู
0: ผมเปิดทางให้คุณได้เฉิดฉายเนี่ย
1: ฟุกุโอกะ
0: ไม่งั้น
1: มันอยู่ทางตอนใต้อ่ะ
0: ไม่งั้นผมเมื่อกี้ออกเสียงแบบถูกต้องแล้วแต่ผมเปิดทางให้คุณไง
1: โอ้โห
0: นะฮะเออ
1: นะครับคิวชูเกาะคิวชู
0: เออนะครับ
1: เ
0: ออนั่นแหละนะฮะก็จะเริ่ม4ถึง13กันยายนนะพี่เจ๋งนะ
1: อืม
0: คือเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้วอลเลย์บอลชายในเช่นเกมต้องแข่งทีหลังทีมหญิงเพราะว่าเนี่ยก่อนจะจบเขาก็13แล้วไงถูกไหมฮะแล้วทัวร์นาเมนต์ของเช่นเกมเขาจะเริ่ม16แล้วนี
1: ่ครับ
0: ก็เลยทีมชายก็เดี๋ยวรอให้ทีมหญิงจบก่อนอาทิตย์ที่2ก็มาแข่งนะฮะก็ทีมชายมันเงียบนิดนึงแหละผมก็พูดตรงแหละเพราะว่าทีมหญิงมันกบหมดเลยทีมหญิงมันโหผลงานมันมาสเตอร์พีซขนาดนี
1: ้ครับ
0: คือแล้วทีมชายเองเนี่ยก็ถึงได้จบ CV ครับมันก็ค่อยๆซาไปนะฮะมันก็ไม่ได้มีแมตช์แข่งไม่ได้มีการปล่อยข่าวสารออกมาเยอะมากสักเท่าไหร่นักนะฮะก็เลยเป็นไม่ถูกพูดถึงมากเท่ากับทีมหญิงก็แต่เราก็ต้องให้กำลังใจนะครับคือผมพูดเลยว่าไม่ว่าจะทีมหญิงหรือทีมชายเนี่ยแต่เขาก็ไปในนามทีมชาติไทยอ่ะทัวร์นาเมนต์มันก็มีความสำคัญเหมือนกันนะชนะก็ได้ไปโอลิมปิกเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: นะฮะมีผลต่อเวิลด์เรนกิ้งเหมือนกันไปแข่งรายการที่เกียรติยศเดียวกันน่ะนะฮะเพียงแค่ความสำเร็จของทีมชายอาจจะไม่เท่าทีมหญิงแต่ว่าผมว่าคือแฟนวอลเลย์บอลอย่าทิ้งทีมชายแล้วกัน
1: ใช่ไหมฮะ
0: เอออย่าทิ้งทีมชายแล้วกัน
1: ทีมชายน้อยใจ
0: คือผมว่าเขาคงเลยจุดเขาว่าน้อยใจมาหมดแล้ว
1: เออหมดใจแล้วเหรอ
0: คือไม่ว่าจะเป็นในเอาละเอาเป็นว่าอย่าทิ้งทีมชายแล้วกันคือคุณอาจจะแบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรเขาโดยตรงแต่ว่าคุณก็พยายามเวลาจะเขาเอาข่าวทีมชายมาลงเนี่ยทางหน้าแฟนเพจสมาคมหรือทางเพจไหนทำเนี่ยคุณก็อยากไปคอมเมนต์ให้กำลังใจเขาเขาต้องการแค่นี้แหละอย่างน้อยให้เขาได้รู้เพราะว่าพวกนี้เขาเล่นโซเชียลทุกคนแหละ
1: บางครั้งก็เจ็บปวดนะ
0: อย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้รู้ว่าเฮ้ยเปิดมาเนี่ยเวลาเห็นข่าวเราเองเนี่ยทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าจะไม่ดูคอมเมนต์ถูกไหมฮะทุกคนก็อยากดูว่าแฟนๆหรือคนดูคนข้างนอกเนี่ยเขาพูดถึงเรากับทีมเรายังไงคุณไปถล่มคอมเมนต์เลยเป็นกำลังใจให้ทีมชายนะเชียร์ตามอยู่เอาแค่นี้แหละไม่ต้องไปเขียนอะไรยืดยาวหรอกให้กำลังใจตลอดโอ้ยมันก็กินใจแล้วถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้แรงเท่าทีมหญิงแต่ว่าเราทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเอเชียนเกมก็ไปเหมือนกันรายการเดียวกันแข่งประเทศเดียวกันเมืองเดียวกัน
1: ครับ
0: ศักดิ์ศรีมันเท่ากันเพียงแค่ว่าความสำเร็จที่ผ่านมาแล้วความฮอตฮิตความฟีเวอร์มันต่างกันแค่นั้นถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเล่นวันแรกเนี่ยในวันที่เท่าไหร่พี่เจ๋งวันเสาร์เนี่ย5ใช่ไหมฮะ
1: วันที่5กันยายน
0: 5กันยายนเนี่ยเจอกับกาตาร
1: ์
0: 15นาฬิกา
1: ครับ
0: ฝากผลงานได้ไหมฝากผลงานได้ไหม
1: ผลงานใคร
0: ผลงานน้องนิกนี่ไงทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29
1: อ๋อคุณน้องโมโนแม็กเขายิงสมเดิม
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: แต่ถ่ายทอดสดเฉพาะไม่ใช่
1: ทีมชาติไทยอ๋อ
0: ก็ถ่ายผมก็เห็นเขาถ่ายทุกวันนะรอบแรกเนี่ยมันจะเล่น6วันวันละ3คู่เขาจะถ่ายวันละคู่ทางทีวีแต่ทางแอปเขาก็ถ่ายทุกนัดนะฮะเดี๋ยวผมจะไปภาคเนี่ยคู่ทีมชาติไทยในวันเสาร์นี้กับกาตาร
1: ์
0: นั่นแหละในรอบแรกภาคอยู่คู่เดียวแหละ
1: ครับ
0: เออนะครับก็ฝากให้กำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับผลงานของเราเนี่ยในทีมแชมป์เอเชียในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราเข้าแข่งมาทั้งหมด18ครั้งนี้จะเป็นครั้งที่19นะพี่แจ๊คนะเราก็เข้าแข่งขันค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเยอะสุดเนี่ยมันคือญี่ปุ่น23แล้วก็จีนเกาหลี23คือก็เข้าแข่งเต็มโควต้านะครับเราก็ดีที่สุดเนี่ยเราเคยไปไกลถึงอันดับที่5นะครับเมื่อปี2005ก็ถือว่ามันก็ลุ้นยากนิดนึงแหละเพราะว่าคือทุกกีฬาแหละพี่เจ๋งถ้าเป็นประเทศทีมชายการแข่งขันมันก็จะสูงถูกไหมฮะมันก็จะค่อนข้างที่จะเข้มข้นมันก็แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าประเภทหญิงไม่แรงสั่นไม่สูงนะฮะแต่ว่าเพียงแค่ว่าผู้ชายเองเนี่ยมันก็จะสู้กันในเชิงของกายภาพเยอะนิดนึง
1: ครับ
0: ผู้หญิงอาจจะสู้กันในเรื่องของทัศน์ที่เข้าเยอะกว่ากายภาพนิดนึงในแนวนี้แต่ผู้ชายมันทุกกีฬามัน
1: พลัง
0: พลังกำลังความแข็งแรงอ่ะนะครับเราก็ต้องยอมรับว่าเราเจอกับชาติที่เขาพร้อมกว่าวิทยาศาสตร์การกีฬาเขาดีกว่าแล้วยิ่งเขามีทักษะที่ดีกว่าไปเล่นอยู่ในลีกใหญ่ๆขึ้นไปอยู่ในคลาสสำหรับโลกได้เราก็อาจจะเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรืออิหร่านนะพูดตรงนะผมก็มองแค่สองทีมนะจีนก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าจีนก็ไม่ได้แชมป์รายการนี้มานานแล้วนะเพราะฉะนั้นทำเนียบแชมป์ในรายการนี้เนี่ยมันมีอยู่5ทีมนะทีมหญิงเนี่ยยังมีแค่3ทีมเองนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเปิดกว้างกันอยู่สำหรับโอกาสที่เราอาจจะมองได้ไกลถึงการเข้าสักรอบ8ไหมรอบ4ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแชมป์เนี่ย แชร์แปน

0: เนี่ย10ครั้งเลยนะพี่เจ๋งนะนะครับ10ครั้งเลยนะฮะ
1: ผู้ชายเหรอ
0: ผู้ชายฮะทีมชาติอิหร่านเนี่ย4ครั้งนะฮะทีมชาติเกาหลีใต้4ครั้งทีมชาติจีน3ครั้งแล้วก็ออสเตรเลียอีก1ครั้งนะครับออสเตรเลียนี่ก็มาวุ่นวายทำปฏิทินกีฬาอื่นของเอเชียเขาป่วยหมดเลยเนาะ
1: จริงเหรอ
0: เออนะฮะฟุตบอลเนี่ยคุณดูดิคุณดูฟุตบอลนี่เอเชียนคัพยังไงมาคัดบอลโลกก็ไปตลอดถูกไห
1: ม
0: เออนะครับนี่ถ้ามาแข่งฮุนไดเอเชียนคัพนี่ก็เต็งหนึ่ง
1: ครับ
0: เออนะฮะแต่ว่าจริงคือต้องยอมรับว่าช่วงหลังเนี่ยมันเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นครองเมืองจริงนะครับ อาจจะมีช่วงบางช่วงที่อิหร่านก็เคยครองเมือง
1: ครับ
0: นะครับคือช่วง2010ถึง2020เนี่ยอิหร่านครองจริงนะนะครับถือว่ายอดเยี่ยมแต่กลายเป็นตั้งแต่พ้น20เป็นต้นไปเลยญี่ปุ่นก็จะเก็บได้นะครับแล้วก็ช่วงก่อนนั้นเนี่ยช่วงสักยุค2000เนี่ยก็อาจจะมีเกาหลีใต้ขึ้นมาบ้างมีออสเตรเลียได้ครั้งนึงแล้วแนวเนี้ยตัวเต็งครั้งนี้ก็คงจะเป็นนี่แหละผมว่ามาตามสายคู่ชิงก็คงเป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านแหละถ้าจีนไม่ได้พีคแบบบ้าพลังอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าจีนไม่ได้แบบว่ามาเต็มจีนไม่ได้แบบว่าขึ้นสุดอ่ะเอาสองทีมนี้อยู่ยากส่วนทีมหนุ่มไทยเนี่ยเขาอยู่กับใครอ่ะพี่เจ๋งกาตาร์เกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวัน
1: หมายไหมอ
0: ันเนี้ยบอกตรงๆว่าหนักนะครับหนักมากๆนะครับกฎการแข่งขันก็เหมือนทีมหญิงเนาะก็เอา 1-2 เข้ารอบแล้วก็อันดับ3ดีที่สุด2ทีมเข้ารอบ
1: ครับ
0: คืออันนี้ประเมินโดยตาเปล่านะมันยังไม่ได้ว่าเจาะลึกมากไม่ดูสถิติไม่ดูอะไรเยอะนะก็คือต้องเก็บไต้หวันให้ได้เป็นหลักเลย
1: ครับ
0: แล้วเกาหลีใต้เนี่ยผมว่าครั้งนี้เนี่ยเขาก็มาเจอกับเราด้วยความคับแค้นใจที่โดนเราเล่นงานใน AVC Nation ไป
1: ครับ
0: เมื่อ 3-4 เดือนก่อน3เดือนก่อนเราชนะเขา 3-2 ใช่ไหมผมว่าครั้งนี้เนี่ยเกาหลีใต้เองนี่ก็คงจะเต็มที่กับเราแล้วก็น่าจะเป็นเกมที่เหนื่อยมากคือไอ้วันที่เราชนะเขาได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าถ้าเราดูในมาตรฐานเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นรองอยู่แหละเพราะว่าถ้าคุณจะบอกว่าทีมคุณเหนือกว่าเขาเนี่ยมันต้องอยู่ในเลนส์แบบว่าแข่ง10ชนะ7โอเคอันนี้ได้นะชนะ8แต่ว่าถ้าเราจะบอกเขาว่าเราแข่งกับเขา15ครั้งแล้วชนะ2แพ้13เนี่ยแล้วจะบอกว่าสู้ได้เนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยนะว่าเราสู้เขาได้นะครับคือมันอัตราส่วนมันต่างกันเยอะสู้ได้ในที่นี้ของผมเนี่ยมันต้องสัก60 40หรือว่า65 35แข่ง10คุณต้องชนะเขาสัก4เนี่ยเออสูสีคุณเอ๊ะสู้ได้ถูกไหมครับถ้าชนะ5นี่แน่นอนชัดเจนครึ่งต่อครึ่งอะไรแนวเนี้ยนะครับกาตาร์เราจะเจอเปิดสนามวันนี้ไม่ใช่กาตาร์หรอกเป็นทีมรวมดาราโลกนะฮะเป็นพวกนักกีฬาที่เก่งแต่ว่าขึ้นไม่ถึงทีมชาติของเขาได้เนี่ยเขาก็โอนสัญชาติมาเซอร์เบียโมร็อกโกบราซิลพี่เจ๋งถูกไหมฮะคิวบาต่างๆเนี่ยเขาจะโอนมาเยอะขึ้นในสนามของกาตาร์เนี่ย6คนเนี่ยจะมีที่เป็นเลือดเนื้อกาตาร์เนี่ยเต็มที่ก็คือ1คน2คนเยอะแล้วเยอะแล้วเขาเป็นหนีมาหลายปีละแต่ว่าก็ไปไม่ถึงดวงดาวนะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเจอความเคี่ยวของทีมใหญ่ในรอบลึกๆอยู่ดีก็ด้วยความที่แน่นอนแหละต่างคนต่างมาอะไรเงี้ยมันก็คือผมไม่รู้หรอกว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความเข้มข้นมันจะขนาดไหนแต่ว่ามันก็คงจะสู้ทีมที่เขาเป็นนักกีฬาเชื้อชาติเขาทั้งหมดผมว่าเรื่องของความเรื่องของใจแล้วก็เรื่องของความเข้มข้นมันจะมากกว่าทีมที่รวมดาราแบบเนี้ยกาตาร์ก็เลยยังไม่ถือว่าประสบความสำเร็จอะไรใน AVC Nation ก็ตกรอบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเจอเขาเนี่ยเราจะมีเกมที่ดีคะแนนที่ดีนะแต่ก็ไม่ชนะเขาสักทีเหมือนกันกาตาร์เนี่ยนะครับผมว่าเราวัดได้กับไต้หวันเนี่ยอันนี้ต้องชนะบังคับชนะเลยแล้วเกาหลีเนี่ยจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะในมุมผมนะแต่ว่าคุณต้องไปถึง5เซตนะคุณต้องได้แต้ม
1: ครับ
0: แต่ถ้าใจดีก็ชนะเกาหลีไปด้วยเลยเอา

0: ลีกใหญ่ของโลกเล่นอยู่ในลีกญี่ปุ่นที่ดีที่สุดของเอเชียเกือบหมดอะไรเงี้ยก็ลองสู้ดูนะครับทีนี้มาดูรายชื่อของทีมหนุ่มไทยที่มีการประกาศแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเปิดแป๊บนึงคุณโม้ไปก่อนนะครับแป๊บนึงนะฮะ
1: เป็นยังไง
0: ก
1: ็มีไหม
0: ก็จะมีที่หายไปเนี่ยก็คือทางอมรเทพคนหารมีหลังกัปตันทีมแต่ว่าเขาไม่ได้มีบทบาทเป็นตัวจริงนะในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นนภาเดชที่เป็นตัวจริงเพราะว่าน้องจูนเนี่ยคือช่วงแรกๆที่มีการประกาศรายชื่อออกมาเนี่ยก็มีการถามถึงค่อนข้างเยอะว่าน้องจูนหายไปไหนถึงจะไม่ได้ลงแต่ก็เป็นที่รักของแฟนๆแฟนๆชื่นชอบเยอะสายสังหารไงใช่ไหมฮะหัวสกินเฮดตลอดคือน้องจูนหลังจากที่จบใน CV ครับเนี่ยเขาได้ติดยศร้อยตีเขาเรียกทหารอะไรชั้นอะไรสัญญาบัตรเหรอใช่ไหม
1: ร้อยตีกับใช่สัญญาบัตรใช่ชั้นประ ทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร
0: คือหลุดจากจากสิบเอกมาแล้วเป็นร้อยตีทีเนี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนว่าไงพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: เพิ่งจะติดยศมาใหม่มันก็จะมีช่วงโปรในการทำงานถ้าเราเทียบกับบริษัทเอกชนถูกไหมอันนี้คือพูดได้เห็นภาพไม่เฉยนะคือต้องเข้าทำงานไปเริ่มเป็นราวมากกว่ายศจ่าแล้ว
1: ครับ
0: มากกว่ายศสิบเอกแล้วเป็นนักวอลเลย์บอลชายคนแรกที่ขึ้นไปติดยศร้อยตีได
1: ้
0: ที่ผ่านมายังไม่เคยมีเท่านี้มาก่อน
1: ค
0: ือเขาก็ทำผลงานในหน้าที่การงานของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องให้เวลาการทำงานแล้วมันเพิ่งขึ้นมาแรกงานก็ค่อนข้างเยอะต้องเซ็นคือเป็นนายคนแล้วอะไม่ใช่ลูกน้องแล้วอะเอางี้ดีกว่านะครับแล้วก็ต้องไปทำงานที่สระบุรี
1: ออ
0: ฟฟิศอยู่ที่สระบุรีก็เลยขออนุญาตถอนตัวทั้งที่เขาก็รู้นะว่านี่คือรายการใหญ่แล้วทุกคนรอคอยแล้วก็เอเชียนเกมอีกถอนหมดเลยจำใจต้องถอนรวมทั้งการเล่นในระดับอาชีพเนี่ยคือผมคุยกับน้องนะวันนั้นก็ไปเจอน้องที่งานไอ้ Prime Minister นะครับแล้วก็รู้จักกันอยู่แล้วก็เลยถามมาเขาก็แจ้งมาว่าคือลีกเขาก็ออกจากนครราชสีมาด้วยนะครับเพราะว่าต้องซ้อมโคราชเขาไม่สามารถที่จะไปซ้อมแบบเมื่อก่อนได้แล้วคือมันอาจจะทำได้ทุกอย่างแหละอย่างทีมชาติอย่างเงี้ยจะขอตัวมันขอไปเขาก็ต้องปล่อยถูกป่ะแต่ว่าจูนเองเขามองด้วยมุมของตัวเขาเองว่ามันเพิ่งติดยศอ่ะ
1: ครับ
0: มันต้องทำงานอ่ะเป็นความคิดที่ถูกต้องนะ
1: ใช่
0: คือกีฬาก็คุณก็มันอยู่ที่มุมมองอ่ะว่าคุณจะมองความเป็นเลิศและคุณจะบริหารจัดการวิธีการใช้ชีวิตของคุณอย่างไรอ่ะแต่นี้เขาคิดว่างานในหน่วยงานเขาก็ต้องทำเขาก็เลยต้องขออนุญาตเฟดออกมาจากทีมชาติในช่วง2รายการท้ายส่วนนครราชสีมาเนี่ยเขาก็จะย้ายจากทีมแต่ตอนนี้เขายังไม่มีทีมเล่นแต่มีทีมติดต่อมาพอสมควรแต่ว่าจูนเขาก็บอกผมว่าเขามาซ้อมได้เต็มที่สัปดาห์นี้ก็คือ2วันเพราะเขาต้องทำงานถ้าทีมไหนรับข้อเสนอเขาได้แล้วพูดคุยกันได้ตกลงอะไรกันได้เขาก็จะมาเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่รู้ได้ทีมหรือยังว่าผมคุยกับเขาเมื่อ2-3วันที่แล้ว
1: ครับ
0: นะพี่เจ๋งนะนะครับอีกคนนึงที่หายไปคือใครพูดสิ
1: บาเอ้ยลอเรียนใช่ไหมต้องบาเรียนใช่ไหม
0: บอใบไม้สระอาเราเรือกลันสระเอ
1: บาเรียนหรือบาเรีย
0: นน้องหนูเขาไม่ได้เขียนแบบชื่อประเทศบาเรียน
1: เอาเหรอ
0: เขาเขียนเป็นบางเลนอ่ะแต่เป็นบาคือร้านกินดื่ม
1: อ๋อเหรอ
0: บาเรียนแล้วก็เลนก็คือ
1: ตอนแรกพี่บาเรียนชื่อประเทศหรือเปล่าต้องเป็นบาเรียนใช่ไหมลอเรียนใช่ไหม
0: ลอเรียนสระเอลอเรียนน้องหนู
1: ธ
0: นทัศน์ทวีรัตน์คือข่าวเนี้ยนะผมพูดตรงนะอันนี้ขออนุญาตเคลมนิดนึงนะถ้าผมไม่ได้เป็นคนปล่อยออกไปเนี่ยทุกวันนี้คุณก็คงจะรู้กันว่าบาเรนหลุดทีมชาตินะผมบอกเลย
1: ใช่
0: เพราะผมเป็นคนเล่นข่าวเนี้ยที่แรก
1: เล่นพี่ก็พูดนะพี่เอ้ยบาเรนหายไปไหนพี่ก็ถามนะพี่ก
0: ็คุณถามอะไรคุณถามอะไร
1: ผมไม่ได้ถามคุณผมพูดในรายการไงอ๋อ
0: แล้วคุณรู้ได้ไงว่าบาเรนหายไปไหนผมมันก็มาจากผมไง
1: ผมก็ดูชื่อไง
0: มันชื่ออะไรชื่อมันเพิ่งออกกี่วันมันเพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
1: ผมก็ดูชื่อไง
0: มันเพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณจะบ้าเหรออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วก่อนไอ้เจ้าบาเล่นอุดมศึกษาเอาเพิ่งออกอาทิตย์ที่แล้ว
1: แต่ว่ายัง
0: แต่บาเลนเนี่ยจริงๆเขาก็เป็นคนที่จะต้องถูกวางไว้เป็นบอลเร็วในชุดนี
1: ้ครับ
0: นะครับจากการที่เล่นในเขาเรียกว่า2รายการที่ทำมาคือ LVC Nations กับ CV ครับถูกไหมแต่ว่านั้นไปเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นคือน้องเนี่ยช่วงที่ก่อนรายการอุดมศึกษาอยู่ใช่ไหมครับที่ราชมงคลธัญบุรีจะเริ่มขึ้นเมื่อวันที่เมื่อวันที่15เดือนที่แล้วพี่เจ๋งใช่เขาเริ่มอุดมศึกษาเริ่มวันที่15ทีมของน้องบาเรนมีโปรแกรมจะแข่งในวันที่18ถูกไหม
1: ครับ
0: ไอ้วันที่14ไอ้วันที่15กับวันที่16เนี่ยมันตรงกับเสาร์อาทิตย์ถูกไหมทีมชาติเนี่ยเขาซ้อมเสร็จวันเสาร์ช่วงเที่ยงเขาก็ปล่อย
1: ครับ
0: ใครมีบ้านจะกลับบ้านก็แล้วแต่ใครจะไปนอนที่ไหนก็แล้วแ ก็คือจะปล่อยช่วงเสาร์บ่ายกับวันอาทิตย์ทั้งวันแต่วันจันทร์ตอนเช้าคุณต้องกลับมาเข้าแคมป์

0: มาซ้อมตามระบบวันที่จะปล่อยว่างทั้งวันเลยเหมือนว่าน้องเขาไปเที่ยวที่บางแสนชลบุรีนะครับแล้วก็ดันไปลงเล่นในเกมโอเพ
1: ่
0: นในวันอาทิตย์ให้กับทีมของเขาทีมหมูหวานได้แชมป์ด้วยนะครับก็เลยมีการท้วงติงมาจากสตาร์โพสต์ทีมชาติ
1: เออเหร
0: อมันมีคนเก็บภาพไปให้เขาดูหรือเขาอาจจะเห็นเองก็ได้เพราะแมตช์มันมีการไลฟ์สดผ่านทาง Facebook แล้วมันก็เป็นรายการใหญ
1: ่
0: ก็ไม่รู้แหละเรื่องนี้ผมทำคลิปคุยกับพี่เอ็มม่าโค้ชของบาเลนไปหมดแล้วในช่องยอดวิวจะแสนวิวแล
1: ้
0: วใครยังไม่ดูก็ไปดูได้โค้ชเอ็มม่าเคาะแล้วก็วอลเลย์บอลนะฮะก็เลยเป็นที่มาของการที่บาเลนหลุดทีมชาติเนื่องจากอาจจะมีการตั้งกฎกติกาในแคมป์ว่าช่วงนี้คุณรับใช้ทีมชาติเก็บตัวกับทีมชาติคุณจะไปเล่นแมตช์โอเพ่นไม่ได้เพราะว่าทางสมาคมเนี่ยก็ขออนุญาตไม่ปล่อยทั้ง14ผู้เล่นเนี่ยไปเล่นในรายการอุดมศึกษาอยู่แชมเปี้ยนคัพซึ่งเป็นรายการชิงแชมป์ของมหาวิทยาลัยด้วย
1: ครับ
0: ที่แข่งกันจบไปแล้วเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมา
1: อืม
0: นี่ผมดูไปทีมผิดนะเนี่ยผมดูไปทีมผิดอ๋อถูกแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นว่าบาเลนก็เลยพอหลุดจากทีมชาติในวันที่16ปุ๊บเนี่ยถูกมั้ยฮะเขาแจ้งมาตั้งแต่ลงสนามในแมตช์โอเพ่นเมื่อวานอาทิตย์เลยนะเมื่อวันที่16เนี่ย
1: ครับ
0: แจ้งมาเลยว่าคงต้องหลุดนะเพราะว่าทางโค้ชเขาไม่โอเคอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะว่าโค้ชเขาสั่งแรกว่าห้ามคือให้พักก็คือให้พักอ่ะคุณจะไปกินดื่มไปเที่ยวก็อยากให้เขารู้อ่ะอะไรอย่างเงี้ยแหละบังเอิญมันไปเล่นเกมอย่างงี้เนี่ยก็มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บอ่ะในมุมของโค้ชอ่ะแล้วก็ที่หลักสำคัญก็คือมันเป็นการฝ่าฝืนกฎของแคมป์อ่ะ
1: ครับ
0: ก็เลยเขาก็เลยตัดเลยทั้งที่บาเลนเป็นส่วนสำคัญมากในตำแหน่งบอลเร็วแล้วบาเลนพอหลุดทีมชาติปุ๊บเนี่ยไอรายการที่ตอนแรกเขาไม่ให้เล่นในรายการรับใช้มหาลัยเนี่ยเขาก็เลยเล่นแล้วก็จนพาทีมได้แชมป์อีกก็เท่ากับว่าเขาไม่ได้ไปทีมชาติแต่เขาได้แชมป์2รายการในรอบ2สัปดาห
1: ์ครับ
0: นะครับตรงนี้ก็เลยกลายเป็นไปเรียกประเสริฐปิ่นแก้วกลับเข้ามาที่ตอนแรกโดนตัดไปแล้วเมื่อช่วงหลังจบ ABC Nation อะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของทางบอลเทพเนี่ยก็ไปเรียกทางใครอ่ะพี่เจ๋งสวิทมหาสิริโยธินเข้ามาสวิทก็โดนตัดไปแล้วก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้เขาตัดกันเป็นการภายในนะเขาไม่ได้ออกมาบอกให้แฟนๆรู้
1: ครับ
0: พูดให้เข้าใจตามนี้แล้วกันก็ดูรายชื่ออีกนิดนึงแล้วกันนะพี่เจ๋งนะ
1: ได้เลย
0: ก็จะมีมือเซตนะลงฤทธิ์จันพิรมกับบุญฤทธิ์วงธรนะครับหัวเสาเป็นจักรกินถนอมน้อยธนัทบำรุงพักดีอนุรักษ์พันลำแล้วก็ชัยวัฒน์ถุงคำบอลเร็วมีทางอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธประเสริฐปิ่นแก้วนะครับเกียรติภูมิรามศิลป์ตัวพิศาเป็นนักลินในธนูกับพักกระพงกว้างนอกมีหลังเป็นสุวิทย์มหาสิริโยธินแล้วก็นภาเดชพินิจดีครับ
1: ครับ
0: นะครับโอ้ยไปคัดจมูกแต่วันนี้มหาจัดรายการพี่เจ๋งเลยคัดจมูกทีนะฮะ
1: อ๋อพอคุณคุยเยอะไงแล้วผมมานั่งเฉยๆเนี่ยมีคนแซวว่าวันนี้พี่เจ๋งมานั่งเป็นเพื่อนใช่ไหมฮะใช่อ๋อ
0: เหรอไม่ได้ดูคอมเมนต์แล้ววันนี้มีคอมเมนต์ส่งมา
1: เ
0: ยอะ
1: มาก
0: เลย
1: มีจะใจมาคนเยอะเลยเนี่ยสว
0: ั
1: สดีครับอ้าวสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่นนท์วันนี้พี่นิกนะจ๊ะ
0: ครับมาแทนคร ับ
1: วันนี้พี่นนท์ลาแล้วกันเดี๋ยวเสาเกตนะครับ
0: ครับ
1: รุ่งเฉลิมพลนะครับคุณต๊อดปิตินะครับโอ้โหมีอะไรนะมีมายานัทธะสวัสดีพี่นิกมาด้วยนะ
0: ครับ
1: ถามว่าวิจารณ์ทีมวอลเลย์บอลของญี่ปุ่นกับจีนหน่อยในเอชเชียนะครับ
0: อะไรนะ
1: ได้ไปทีมหญิงป่ะทีมหญิงของญี่ปุ่นไม่มีมาอยู่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่า
1: โคจิมะก็มีเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: ชิบามุระด้วย
0: ไหมไม่รู้ยังไม่รู้ชื่อแต่ว่าไม่มีเข้าใจได้เพราะว่าไอ้กลุ่มที่เล่นต่างประเทศอ่ะเขาก็ต้องเตรียมตัวที่จะกลับไปเก็บตัวแล้วเพราะว่าคุณต้องเข้าใจนะไปทีมเอฟไอบีบีเนี่ยเขาจบสิ้นเดือนกันยายนนะครับ
1: ค
0: ุณเข้าใจไหมฮะทีเนี้ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเขาจะตัดตั้งแต่จบตั้งแต่ได้แชมป์เอเชีย31สิงหาคมได้มั้งแต่ว่าชายก็เพิ่มมาให้อีกหน่อยนึงเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ถือว่าเป็นไปทีมของ FIBB นะครับสโมสรไม่ได้รับรู้นะครับคือมันเป็นมหกรรมเพราะก็อยู่ที่นักกีฬาจะเลือกแหละว่าคุณจะต้องกลับไปฝึกซ้อมหรืออะไรยังไงก็ตามอะไรอย่างเงี้ยว่ากันไปแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วกัน
1: ประมาณนี้
0: เลยเน
1: า
0: ะ
1: หมดแล้วนะครับผมเอาเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าคุณมาแน่นอน
0: โอ้ยทำไมโ
1: ย่ไม่ต้องมาสิวันนี้บอลกำลังสนุกเข้มข้นนะอ้าววันนี้นิกและผมเจียงลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีนะ
0: สวัสดีครับผม
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร

0: วาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
2: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เต่าน้อยอัจฉราเชิดชูมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังผู้ฟังวันนี้เนี่ยนำเรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งเกี่ยวกับแมลงสาบมาฝากกันช่วงนี้แมลงสาบค่อนข้างเยอะนะเพราะอะไรหนีน้ำมามั้งเกี่ยวกันไหมหรือบางท่านก็บอกว่าโหคุณเต่ามันก็เยอะทุกช่วงนั่นแหละนะขึ้นอยู่กับบ้านไหนรักษาความสะอาดอย่างไรอันนี้ก็จริงนะคะคุณผู้ฟังวันนี้นำเรื่องของสารก่อภูมิแพ้แมลงสาบอันตรายใกล้ตัวแล้วก็วิธีป้องกันอย่างถูกต้องนำข้อมูลนี้มาจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณไปติดตามในช่วงของสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: คุณผู้ฟังคะบางคนเห็นแมลงสาบก็กรีดนะเห็นไม่ได้บางคนบอกว่าไม่เป็นไรมันก็แค่แมลงตัวหนึ่งก็กำจัดไปซะนะคะจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังแมลงสาบเนี่ยมันเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภูมิแพ้ทางเดินหายใจที่พบบ่อยนะคะเป็นอันดับ2ของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันนะคะที่สามารถแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วนะคะหากเราเป็นเห็นแมลงสาบ1ตัวในบ้านเท่ากับว่ายังมีแมลงสาบอีกประมาณ 10-800 ตัวอยู่ในรังคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดค่ะเห็นแมลงสาบ1ตัวในบ้านเนี่ยเท่ากับว่ายังมีแมลงสาบอีกประมาณ 10-800 ตัวอยู่ในรังสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบเนี่ยนะคะจะมาจากส่วนต่างๆของแมลงสาบเช่นเปลือกแข็งหุ้มตัวปีกหนวดไข่ขานะคะผู้ฟังน้ำลายนะคะอุจจาระแล้วก็เศษโปรตีนของแมลงสาบอันนี้สารก่อภูมิแพ้มาจากไหนทราบแล้วเนาะแหล่งอาหารของแมลงสาบค่ะอาหารของแมลงสาบคือแป้งน้ำตาลถั่วซากพืชนะคะซากสัตว์นะคะเลือดน้ำลายแล้วก็อุจจาระแมลงสาบมักจะอาศัยบริเวณที่มีอุณหภูมิอุ่นแล้วก็มีความชื้นนะคะพบมากที่สุดนะคุณผู้ฟังห้องครัวห้องน้ำรองลงมาคือห้องนั่งเล่นและห้องนอนโดยเฉพาะในตัวเมืองหรือว่าสถานที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรจำนวนมาก อาการแพ้แมลงสาบเป็นอย่างไรอันตรายหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังจากข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะบอกว่าอาการแพ้ที่พบบ่อยๆคือโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคแพ้อากาศนะคะและโรคหืดซึ่งก็มักมีอาการเกิดขึ้นได้ตลอดปีร่วมกับมีอาการเล็กน้อยเช่นคันที่ผิวหนังคอตาและจมูกซึ่งหากเกิดอาการในกลุ่มเด็กก็จะมีความรุนแรงมากกว่าอาจทำให้เกิดโรคหอบหืดจนถึงขั้นหายใจไม่ออกได้วิธีกำจัดล่ะทำอย่างไรได้บ้างภาชนะใส่อาหารคุณบางคนมีฝาปิดให้มิดชิดนะกำจัดขยะและเศษอาหารภายในบ้านทุกวันทำความสะอาดบ้านเรือนให้สะอาดอยู่เสมอแล้วก็ควรกำจัดเศษวัสดุของเหลือใช้หรือกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าๆเพราะมักจะเป็นแหล่งที่อยู่ของแมลงสาบด้วยนะคะกำจัดแมลงสาบด้วยเจลหรือกับดักแมลงสาบนะหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการกำจัดแมลงหรือแมลงสาบเพื่อให้สะอาดมากขึ้นสุดท้ายคือการทำความสะอาดบริเวณที่พบเศษซากแมลงสาบเช็ดด้วยน้ำธรรมดาผสมผงซักฟอกซะเพื่อให้ได้ผลดีอาจจะใช้น้ำยาฟอกขาวผสมด้วยหรือใช้น้ำยาทำความสะอาดพื้นร่วมด้วยก็ดีเหมือนกันสารก่อภูมิแพ้จากแมลงสาบมาจากส่วนไหนได้บ้างเดี๋ยวย้ำให้เนาะมาจากทุกส่วนของแมลงสาบนะเปลือกแข็งหุ้มตัวปลีกหนวดไข่ขาน้ำลายอุจจาระแล้วก็เศษโปรตีนคุณผู้ฟังคะเชื่อว่าบ้านคงมีแหละนะคะบ้านไหนมีก็กำจัดกันไปมีมากมีน้อยขึ้นอยู่สภาพอากาศด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะนำมาฝากกันขอบคุณค่ะโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณข้อมูลสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้ค่ะ
7: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
6: คุณผู้ฟังพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899นะคะ Facebook YouTube เรื่องราวของอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกก็น่าสนใจเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ที่อาจารย์เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็พูดถึงรังสีแพทย์เนาะรังสีแพทย์ซึ่งคุณผู้ฟังเองก็คงจะได้ฟังกันไปแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
8: สวัสดีครับสาวครับท่านฟังครับสวัสดีครับวันนี้วันที่ปิดท้ายซีรีส์สัปดาห์นี้นะครับเราพูดถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนไทยบวกกับเขาเป็นผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังระบบการแพทย์แทบทุกสาขาในเมืองไทยสาขาเฉพาะทางต่างนะครับจะต้องพึ่งพาอาศัยคุณหมอในกลุ่มนี้กลุ่มแรกก็คือคุณหมอดมยาวิสัญญีแพทย์นี่ผมท่องไว้แล้วชื่อวิสัญญีแพทย์คุณหมอคนกลุ่มที่สองคือหมอเอ็กซเรย์หรือที่เรียกว่ารังสีแพทย์นะครับซึ่งรังสีแพทย์มีสองกลุ่มนะครับท่านผู้ฟังกลุ่มที่ทำเพื่อวินิจฉัยเล็กกลุ่มแพทย์ทุกกลุ่มรังสีวินิจฉัยนะครับอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มรังสีรักษาที่ใช้ในการดูแลพวกเซลล์ที่ไม่ดีในร่างกายทาเอ็กซเรย์เพื่อรักษานะครับใช้แสงใช้สารต่างๆเพื่อช่วยรักษาร่างกายเรารวมทั้งพวกกลุ่มคีโมเทอราปีบางกลุ่มด้วยนะครับอันนี้คือสิ่งที่รวมแล้วคุณไม่รู้จักคุณหมอซึ่งเราไม่ค่อยเกิดเอ่ยถึงเท่าไหร่นะคุณหมอดมยากับคุณหมอเอ็กซเรย
6: ์
8: หรือรังสีแพทย์และวิสัญญีแพทย์ผมก็ไม่ค่อยจะเรียกวิสัญญีแพทย์เลยเรียกยากนะเพราะเราคุ้นเคยกับเพื่อนคู่หูหมอผ่าตัดต้องคู่กับหมอดมยาแหละเรียกหมอดมยาประจำอยู่แล้วนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่คือจุดที่เราจะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังเพื่อคุ้นเคยกับท่านผู้ฟังกับแพทย์ผู้รักษาท่านด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนเลยครับไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้ฟังที่ตื่นเช้ามาก็ต้องทำละเห็นเนี้ยทุกคนต้องทำทั้งนั้นนะครับก่อนนอนก็ต้องเอาอีกครั้งนึงคือการแปรงฟันก็ต่อแปรงฟันเราสองครั้งใช่ไหมครับ
6: เช้าแล้วก็อาบน้ำเย็นก่อนนอนค่ะ
8: ครับมีสูตรที่คณะกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรียกว่าทันตอนามัยคุณกลุ่มคุณหมอฟันที่ทำงานอยู่ในกระทรวงที่ดูแลระบบของการแฟนของฟันทั้งคนทั้งประเทศนี่ครับก็จะดูแลแล้วก็ให้สูตรไว้ว่าคือ2 2 2 2 3ตัวเลข2 3ตัวเป็นวรรค2วรรคสองนะครับสนใจแค่คนไทยจะใช้กันประจำนะครับซึ่งมันแปรผล เลขสองสามตัวนี้โดยที่สองตัวแรก วันหนึ่ง ขอให้แปรงฟันสองครั้งพวกเจ้าสองครั้งก็ทำแล้วนะพวกเราก็ทำกันสองครั้งอ
6: ันนั้นสองแรกไปแล้วนะแปรงฟันสองครั้ง
8: เลขสองตัวที่สองคือแต่ละครั้งนั้นให้แปรงนานอย่างน้อย2นาทีอันนี้ก็อย่างน้อยนะครับจะแปรงยาวกว่านี้5นาที6นาทีก็ทำได้นะครับคือผมเนี่ยแปรงยาวกว่า2นาทีนะแล้วก็แต่น้อยสุดคือขอให้ได้2นาทีไม่ฉะนั้นมันจะไม่สะอาดพอที่จะทำให้ฟันคุณปราศจากฟันผุและขั้นที่3คือหลังจากที่แปรงฟันเสร็จแล้วแต่ละครั้งทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับเว้นว่าการกินอาหารคือของหวานเข้าฟันสัก2ชั่วโมงมันจะช่วยทำให้ร่างกายคุณนะครับปลอดภัยจากการที่จะเป็นฟันผุเหตุผลที่พูดนี้เพราะว่าท่านตาอนามัยของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยนะครับเข้าไปลงพื้นที่ดูคนไทยทั้งประเทศเลยที่ตั้งที่นี่ตำบลอำเภอต่างๆแล้วก็ตรวจฟันของคนไทยตรวจแบบทำเช็คเลยนะครับเพราะว่ามีคนทุกคนไทยทุกคนนะครับโดยทั่วเฉลี่ยมีรอยฟันผุติดตัวอยู่คนละ200-300มีฟันผุติดตัวอยู่นะแต่ว่าถ้าจับคนไทยมาทำมาเช็คฟันเช่นมาขูดชิ้นปูนมาอะไรก็จะพบว่าหลังขูดชิ้นปูนเสร็จคุณจะเห็นรอยฟันผุคนละ200-300แล้วแต่อยู่ในเมืองหรืออยู่ในต่างอำเภอที่ห่างไกลท่านจะแพร่ออกไปนะครับก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ของพวกของแถมติดตัวแต่เราสามารถป้องกันมันได้ด้วยการที่ แปรงฟันที่เหมาะสมนะครับท่านฟังและรวมทั้งแปรงฟันที่มีคุณภาพสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะเรารู้นะครับว่าฟันทุกซี่ของเราเนี่ยฟันแท้นะฟันน้ำนมเราไม่คิดนะครับเพราะว่ามันจะถ้าหลุดตัวเองอยู่แล้วก่อนอายุ6ปีฟันน้ำนมจะร่วงหมดส่วนทดแทนด้วยฟันแท้นะครับซึ่งฟันแท้แต่ละซี่นั้นเป็นฟันที่พิเศษมีรากฟันที่ลงอย่างลากลึกลงไปเพื่อความแน่นหนาใช้งานได้ถึงแก่ถึงเฒ่ารวมทั้งฟันแท้มีเคลือบฟันที่มีความหนามีความทนคงทนแข็งแรงเคลือบฟันตัวที่เคลือบอยู่ชั้นนอกสุดต้องต่อเห็นภาพไหมครับเราจะใช้ไปด้วยกันทั้งซี่แต่ว่ามันมีการแบ่งกายภาพออกเป็นเคลือบฟันอยู่ข้างนอกด้วยเคลือบฟันนี่คือตัวที่ใช้ในการสัมผัสกับอาหารต่างๆเวลาเราเคี้ยวแต่ละคำผลทั้งถ้าจะมีการผุมันก็จะเริ่มเจาะที่เคลือบฟันก่อนเลยพอเขาเอามาวิเคราะห์ฟันแต่ละซี่มาวิเคราะห์ทางการแพทย์ทางห้องแลบจริงๆเราก็รู้นะครับว่าเคลือบฟันเนี่ยครับองค์ประกอบสำคัญมันก็คือฟลูออไรด์คือเกลือแร่แร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับซึ่งจะทำให้เคลือบฟันมีความแข็งแกร่งต่อต้านการเป็นฟันผุได้อย่างดีมากๆเลยและการที่มีฟลูออไรด์เป็นส่วนประกอบสำคัญของเคลือบฟันคนทุกคนฟันที่แข็งแรงก็จะมีฟลูออไรด์ที่สมบูรณ์แบบมีปริมาณที่เหมาะสมฟันที่คนแก่เป็นตัวอย่างฟันคนอายุมากก็จะมีฟลูออไรด์ที่ลดน้อยลงมันจะมีโอกาสที่จะผุง่ายเป็นรูผุหน้าง่ายถ้าแปรงฟันไม่ดีซอกฟันไม่ถูกจัดการดูแลด้วยนะครับคือทำให้มีการสะสมของสุกเศษอาหารเกิดเป็นพรากและเกิดเป็นรอยบุลึกลงไปเราเรียกว่าฟันผุถ้าลึกกว่านี้มากๆจนตั้งถึงเส้นประสาทของฟันตรงกลางแต่ละฟันแต่ละซี่มีเส้นประสาทด้วยมันก็จะเริ่มมีอาการปวดฟันไงล่ะครับทุกท่านที่บางคนบอกว่าปวดนักหนาปวดฟันเนี่ยโคตรปวดเลยเทียบได้กับอะไรบ้างซึ่งไม่รู้มันคลอดลูกผมไม่รู้ขนาดไหนกันแต่ยังก็ตามแต่นะครับต้องฟังหูไว้หูปวดฟันมันเจ็บจริงๆเพราะมันเป็นรอยผุเนี่ยครับมันลงลึกไปถึงแกนกลางของฟันแต่ละซี่ซึ่งแกนกลางมีเส้นประสาทของฟันแต่ละซี่อยู่ตรงกลางแกนกลางนี่แหละครับทุกซี่คุณนะครับมันจะทำให้เราเจ็บปวดนักหนาเอาไปกระตุ้นที่เส้นประสาทโดยตรงเลยอันนี้ก็ตัวที่สำคัญมากๆทั้งฟลูออไรด์ก็คือสารที่เป็นแร่ธาตุที่เรากินอยู่เป็นประจำนะตามบางจังหวัดในเมืองไทยเลยครับเป็นจังหวัดที่มีสารฟลูออไรด์ในน้ำธรรมชาติน้ำใต้ดินที่ทับปะปา สูงกว่าที่อื่นเช่นที่ลำพูนจังหวัดที่น้องเปิ้ลก็อยู่เนี่ยน้องเปิ้ลที่เคยมาช่วยเราทำรายการตัดเราตัดกันได้เลยคะเจอบ้างวะเดี๋ยวนี้เจอกันบ้างไหม
6: เจอค่ะอาจารย
8: ์ผมก็ดูข่าวก็อ่านเดี๋ยวเราก็อ่านข่าวที่ช่องเก้าอยู่ตลอดนะเรื่อยๆนะจังหวัดลำพูนที่เป็นจังหวัดที่มีสารฟูไรด์ในน้ำใต้ดินเยอะมันถึงน้ำบาดาลจึงก็ขุดมาทำประปาดังนั้นประปาที่จังหวัดนี้ก็เลยต้องมีการลดปริมาณของฟูไรด์ลงขนาดที่พอดีที่คนจะรับได้จริงๆเชียงใหม่ก็มีระดับปานกลางนะครับย่านนั้นนะครับย่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางแถวๆนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่ที่มีเป็นแร่ธาตุในดินมีฟูไรด์สูงน้ำใต้ดินก็เลยมีฟูไรด์เยอะตามไปด้วยเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งมีผลดีในแง่ที่ว่าฟันผุน้อยลงเพราะเคลือบฟันคนกินน้ำแบบนี้แต่ข้อเสียคือมันเยอะเกินไปมันก็มีปัญหากับร่างกายได้นะตรงนี้คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขก็ไปเข้าไปดูแลระบบเหล่านี้อยู่แล้วนะครับอย่างนี้ตามแต่นะครับทั่วไปจังหวัดอื่นทั่วกทมนี่ครับทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีฟูไรด์เยอะในน้ำเหมือนกับที่จังหวัดย่านด้านภาคเหนือเหล่านั้นนะเราจะไปต้องมีการเติมฟูไรด์เข้าสู่เคลือบฟันของเราเพื่อมันมีความแข็งแรงที่พูดที่ไม่ได้คิดเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เองเพราะเป็นหมอธรรมดาไม่ใช่หมอฟันแต่ได้คุยกับเพื่อนคือหมอฟันแล้วก็หาความรู้มาเพื่ออัปเดตทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้เรามีการเติมฟลูออไรด์เข้าไปในยาสีฟันนะท่านเคยอ่านลีฟเลตของมันไหมส่วนประกอบของฟันการที่ฟันแต่ละหลอดที่เราซื้อมาใช้แปรงฟันหลอดเนี่ยทั้งยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นอะไรเงี้ยครับอ่านดูสิครับมันจะมีคำว่าโซเดียมฟลูออไรด์NAF นะครับ3ตัวอักษรภาษาฝรั่ง3ตัว NA แปลว่าโซเดียม F คือฟลูออไรด์เมื่อมีกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับ 0.05% ก็คือค่าปกติที่ควรจะมีระยะสีฟันเพื่อเราแปรงฟันแต่ละครั้งนะครับ2นาทีมันจะได้มีการซึมซับของสารฟลูออไรด์นะครับเข้าสู่เคลือบฟันของเราได้ดีแต่บางที แค่2นาทีนี่ครับ ขออภัยนะครับเขาที่ได้กันจะเวลาสั้นไปเขาก็ศึกษาต่อว่าทำยังไงวะจะให้ฟูอะไรเข้าเคลือบฟันได้สมบูรณ์แบบแปรงฟันแต่ละครั้งมันจะมีปริมาณฟูอะไรเข้าสู่ฟันได้ดีและจะช่วยป้องกันฟันผุไม่ให้เกิดรูฟันผุที่ฟันได้เขาบอกอ๋อให้เวลามันอีกนิดสิจะพุ่งบวนน้ำทิ้งเลยทันทีเช่นบางคนบอก2นาทีเขาให้สูตร2 นาทีก็แปรงมันแค่2นาทีนี่แล้ววะรีบหน่อยแต่จริงๆแล้วถ้าท่านมีเวลาแปรงมากกว่านี้เช่นเป็น3นาทีเป็น6นาทีแต่ผมเนี่ยเขาก็ประมาณ6นาทีนะครับมึงว่าแต่มือค่ำๆเนี่ยจะแปรงนานกว่า6นาทีเพราะมีเวลาอยู่ที่บ้านและอันนั้นท่าสบายแล้วนะครับก็แปรงฟันค่อยๆแปรงไปดูข่าวไปอะไรเงี้ยนะครับมันจะเป็น10กว่านาทีขึ้นไปแหละครับเวลาที่นานกว่านะครับเมื่อยาสีฟันสัมผัสกับฟันของคุณเองเคลือบฟันมันจะมีการดูดซับเอาพวกสารฟลูออไรด์เนี่ยเข้าสู่พวกเคลือบฟันได้เยอะขึ้นตามเวลาที่มันค้างอยู่ในปากคุณนะครับแล้วพอแปรงฟันเสร็จมันก็จะเข้าไปได้พอสมควรระดับหนึ่งทีเดียวนะครับตั้งแต่2นาทีขึ้นไปเนี่ยนะครับมันก็เพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่มันเต็มอิ่มก็แปลว่าแปรงฟันยิ่งนานไม่นอกจากจะไปช่วยแค่เขาเอาพวกเศษอาหารที่ติดตามซอกฟันออกให้หมดไม่ให้เหลือตกค้างไม่ให้เกิดเป็นปัญหาในการจะเกิดพลักคือคราบฟันที่ติดมันยังช่วยทำให้ฟลูออไรด์ดูดซับเขาเยอะขึ้นหมอฟันกลุ่มหนึ่งอันนี้เป็นการศึกษาจากคณะแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์เลยนะของไม่ล้นก็ทำการวิจัยพวกนี้ด้วยที่จุฬาก็ทำพวกนี้ด้วยนะครับว่ามันมีวิธีการแปลงวิธีไหนบ้างที่มันช่วยทำให้ฟูออไรด์ค้างอยู่กับตามซอกฟันได้นานขึ้นจากที่เราแปลงฟันเสร็จเราไม่ได้แปลงนานพอแล้วก็หลังที่แปลงแล้วมันจะได้คาอยู่นิดหน่อยในปากเราจนถ้ามันสามารถดูดซึมเข้าเพิ่มอีกนิดนึงทางการศึกษากับใบสามารถของคณะทันตแพทย์พวกกลุ่มหมอฟันเขาบอกว่าอ๋อวิธีการแปลงแห้งสิเอาละครับปีศัพท์คำใหม่มาที่ผมเคยไล่ฟังเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วผมต้องไปไล่ทบทวนดูนะครับเรื่องแปรงแห้งเนี่ยเคยพูดมา 4-5 ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วแต่ปัจจุบันนี้มีการแนะนำให้คนไทยใช้วิธีการแปรงแห้งเพิ่มมากขึ้นจากคุณหมอฟันโดยตรงนะไม่ใช่ผมเป็นคนเชียร์นะ อันนี้เอาคำพูดของหมอฟันมาเล่าให้ฟังเพราะเรามีเวลาในการที่จะสื่อกับท่านผู้ฟังได้โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่เข้าสู่วัยกลางคนระยะปลายๆ

0: 50-55ขึ้นไปเนี่ยครับฟันมันเริ่มจะมีฟูรายต่ำลงนะโอกาสจะเกิดฟันผุอะไรก็มีมากขึ้นในคนสูงวัยถ้าเราแปรงมากแปรงแห้งมากขึ้นนะครับมันก็ทำให้ดีขึ้นกับฟูรายที่เข้าได้แปรงแห้งคืออะไรครับแปรงแห้งคือการแปรงธรรมดานี่แหละครับที่ท่านเคยแปรงทุกวันเนี่ยครับแต่เราไม่ได้ใช้น้ำเข้าในปากเราน้ำที่เราแปรงฟันไปก็คือเป็นเกิดจากเนื้อยาสีฟันที่ท่านบีบที่แปรงนะครับที่แปรงท่านบวกกับน้ำลายท่านที่ออกมาตลอดทุกๆนาทีท่านั้นความชื้นที่เกิดขึ้นเป็นฟองเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากยาสีฟันแปรงที่ไปขัดแล้วก็เป็นฟองลงกันทั้งน้ำลายท่านมาช่วยท่านมันชื้นแฉะขึ้นแต่ถ้าแปรงฟันธรรมดาต้องนึกทดคุณนะงงกว่าครับท่านฟังถ้าแปรงธรรมดาถ้าขอจะเริ่มแปรงถ้าจะเอาแปรงสีฟันไปจ่อที่ก๊อกน้ำแล้วให้มันเปียกก่อนละต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าครับต้องไล่ฟังนิดสิครับท่าน
1: หนูเป็นคนที่แปรงฟันพร้อมๆกับการอาบน้ำอาจารย
0: ์เช่นนี่นะ
1: ระหว่างที่น้ำฝักบัวรดหัวเนี่ยหนูก็ใช้เวลาแปรงฟันในช่วงระหว่างยืนให้น้ำมันราดตัวเองประมาณสัก5นาทีเอาไม่ถึง5นาทีเอาสัก 3-4 นาที
0: แล้วกันสัก 3-4 นาทีแล้วกันนะประมาณนั้นนะ
1: 3-4 นาทีเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็อาบน้ำได้เลยอาจารย
0: ์อ๋อครับ
1: จะเป็นอย่างเงี้ยเช้าเย็น
0: อันนี้เป็นการแปรงเปียกแน่ๆ
1: ใช่ใช่
0: เพราะน้ำจากที่มันลดถั่วเราก็เนี่ยหรือสระผมด้วยในการสนองเนี่ยครับ
1: อาจารย์
0: เข้าปากก็ได
1: ้ขออนุญาตนิดนึงถ้ามันบ้วนไปหมดปากมันรู้สึกไม่สะอาดอาจารย
0: ์แต่อันนี้คือประเด็นสุดท้ายที่เราดิสคัสกันต่อนะครับทีนี้การที่แปรงแบบที่แปรงแห้งเขาเลยบอกว่าตอนเริ่มต้นน่ะก็ไม่ต้องใส่น้ำเข้าไปหรอกจะต้องแปรงที่เป็นซองจ่อที่ก๊อกน้ำเพื่อให้มันเปียกหรอกแล้วก็ไม่ต้องเอาน้ำเข้าไปในปากก็แค่แปรงด้วยยาที่ฟันธรรมดาที่บีบจากหลอดก็แปรงไปน้ำลายมันจะออกมาช่วยทำให้เป็นฟองฟัดได้เต็มที่เหมือนปกติแต่ยาที่ฟันในปากเราจะเข้มข้นตลอดเวลา2นาทีขึ้นไปเช่น3นาที4นาทีหรือ6นาที7นาทีขึ้นไปยาที่ฟันมันอยู่ในฟันในปากเรานานขึ้นยาที่ฟันมันถูกสร้างมาให้อยู่ในปากเราได้นานๆไม่ว่ากันเพราะมันถูกบริษัทผู้ผลิตกับคุณหมอทันตแพทย์คอยเช็คคอยตรวจอย.คอยเช็คตลอดเวลาแล้วว่ามันอยู่ในปากเราได้นานๆไม่ว่ากันนะครับจะเอาแห้งๆหรือเปียกๆก็ตามแต่ถ้าเปียกเมื่อไหร่นี่ครับยาที่ฟันมันจะเจือจางลงถูกไหมเพราะว่าน้ำมันเข้าไปในปากด้วยก็ทำให้มันเจือจางลงไอ้เจ้าฟูรายที่ในยาที่ฟันนี่เขาใส่มาขายเราเนี่ยมันก็เจือจางลงด้วยถูกไหมครับท่านฟังมันไม่ดูนะนึกละนึกตามดูแล้วพอแปรงเสร็จปุ๊บ 3-4-5 นาทีแล้วท่านก็เอาน้ำบ้วนในปากกุ๊กๆๆๆๆแล้วก็บ้วนทิ้ง3ที4ที5ทีแล้วใครทำกันนะเอาน้ำบ้วนเข้าไปในปากแล้วก็บุ๊กๆๆแล้วก็บ้วนทิ้งมันก็เข้าไปชะล้างทุกๆซอกฟันจนหมดเลยอย่างที่ฟันที่เราแปรงเมื่อกี้เนี้ยที่เคยเป็นฟองอยู่ในปากเราก็จะค่อยๆละลายออกไปพร้อมกับน้ำที่เราบ้วนทิ้งบ้วนทิ้งบ้วนทิ้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งแล้วแต่ใครจะทำแต่อาศัยน้ำเข้าไปกลัวข้างในฟูรายก็จางลงตามที่ยาที่ฟันถูกชะลงอ่างทิ้งน้ำไปลงท่อน้ำทิ้งไปเล็กน้อยไปละหลายตาวันนั้นในปากเราจึงมีฟูรายอยู่แค่ช่วงนาทีที่เราแปรงฟัน3นาที5นาทีแล้วแต่ละคนจะแปรงนานแค่ไหนมันซึมเข้าเคลือบฟันได้ขนาดเวลาขนาดนั้นพ้นจากแปรงฟันแล้วเราบ้วนน้ำทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย 3-4 รอบจนกระทั่งเจือจางหมดเกลี้ยงจนในปากที่เราทำปกตินะครับเป็นค่าปกติที่เราทำอยู่ปัจจุบันนี้นะแต่ถ้าแปรงแห้งมันต่างกันตรงนี้ก็คือก่อนแปรงเราก็ไปเอาน้ำใสที่แปรงไม่ต้องให้ชื้นอะไรนั่นนะเอาจากที่ฟันเลยแล้วก็แปรงเลยน้ำลายเราจะออกมาช่วยเติมให้มันเกิดเป็นฟองฟัดได้เป็นปกติแปรงไป 4-5 นาทีเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเราก็บ้วนเฉพาะยาที่ฟันที่เป็นฟองอยู่ในปากเราบ้วนทิ้งสัก 3-4-5 ทีบ้วนเปล่าๆไม่ต้องเอาน้ำใส่เข้าในปากต่างกับตรงนี้เองครับเครื่องตั้งที่เราแปรงแห้งไงล่ะก็ไม่ได้เอาน้ำเข้าปากเลยแบบนั้นเถอะน้ำที่ในปากนั้นเกิดจากน้ำลายเราเองที่เป็นธรรมชาตินะครับน้ำลายเราหลั่งมาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะครับถึงถ้าเอาน้ำใส่เข้าไปก็มีน้ำลายนี้ออกมาปกติมันทำให้ใจที่ฟันเกิดเป็นฟองฟอดแปรงเสร็จก่อนแปรงก็ไม่เอาน้ำใส่ แปรงเสร็จ 3-4 นาทีแล้วก็บ้วนเฉพาะฟองทิ้งไปบ้วนทิ้งไป 4-5 ครั้งจนกระทั่งรู้สึกว่าปากท่านเคลียร์แต่ท่านทราบไหมครับว่าคุณหมอฟันเนี่ยเขาไปส่องกล้องดูในฟันแต่ละซี่แต่ละซี่เขาไปไล่แต่เอาตามซอกฟันต่างๆว่าที่ว่ามีแผลที่ฟันตกไข่แค่ไหนมีตกค้างอยู่ครับเพราะเราไม่ได้เอาน้ำเข้าไปกลัวกลัวด้วยไอ้ส่วนที่ตกไข่ไปตามซอกฟันต่างๆเหล่านี้ครับมันมีฟูรายอยู่ด้วยสารฟูรายที่เป็นสารที่เคลือบฟันมันต้องการใช้มันก็เลยค้างอยู่นั้นนานเพิ่มอีกประมาณ15นาทีถึงจบตอนนี้ทั่วถ้าคุณรั่วในน้ำมันก็ออกหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเหลือในปากท่านแล้วนะครับแต่ถ้าคุณแปลงแห้งเราไม่กลัวด้วยน้ำไม่ปิดฉากด้วยการกลัวด้วยน้ำนะ 3-4 ครั้งเราจะไม่ใช่บ้วนฟองทิ้งธรรมดา 3-4 ครั้งไม่เอากลัวน้ำกลัวเลยมันจะยมแอบแอบอยู่ตามซอกฟันหรือซอกฟันลึกๆที่ปันกลางข้างในที่มันออกยากเนี่ยที่มันจะคอยช่วยซึมซับเข้าไปสู่เคลือบฟันยิ่งไอ้ฟันลึกๆเหล่านี้ครับไอ้ฟันกรามข้างในข้างในๆเนี่ยครับมันก็จะมีโอกาสจะฟันผุได้ง่ายเพราะมันจุดอับของเราแปรงก็ไม่ค่อยไม่ได้สะอาดอยู่แล้วมันอยู่ค่าอยู่นั่นอีกสักพักหนึ่งโดยค่าเฉลี่ยเขาตรวจสอบดูไล่ดูว่านาทีที่3ที่4ที่5นาทีที่15มันจะเจือจางเป็นปกติเลยเหมือนก็ไม่มีอะไรนะครับฟังเข้าใจนะครับแปลว่าคุณแปรง5นาทีสมมติคุณแปรงได้ในมือคุณเอง5นาทีถ้าคุณใช้วิธีการแปรงแบบเปียกธรรมดาปกติฟูรายอยู่กับฟันคุณได้แค่5นาทีพอคุณบ้วนน้ำครวกออกมาทิ้งสัก 4-5 ครั้งลงท่วมไปลงชักโครกไปละแต่ถ้าคุณแปรงแบบแปรงแห้งคุณแปรง5นาทีเหมือนเดิมแต่คุณไม่ได้บ้วนน้ำเข้าไปออกไปด้วยบ้วนเฉพาะฟองจ่ายออกไปหมดเลย 4-5 ครั้งนะครับควรจะมีฟูรายในซอกฟันที่เป็นจุดที่มันจะเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุเนี่ยนานต่อไปอีก15นาที
1: ค่ะ
0: ค่อยบางลงเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เป็นคงเดิมตลอดนะบางลงบางลงจางลงจางลงจนลงสุดท้าย15นาทีก็เกลี้ยงจากปากคุณไปเรียบร้อยคุณก็จะมีโอกาสให้ฟูรายซึมซับเข้าสู่ซอกเคลือบฟันก็ได้นานขึ้นอีก15นาทีซึ่งเป็นจุดที่โอเคสมบูรณ์แบบฟันชอบยิ้มนะครับชอบอย่างนี้ขนาดเนี้ยดีกว่าจะได้ไม่เกิดฟันผุง่ายกว่าธรรมดาการแต่งให้กินทำแค่นี้ครับแตกต่างกันแค่นี้ผมลองทำดูและทำมาได้หลายปีแล้วขนาดนี้นะครับเพราะว่าการศรัทธาในเพื่อนหมอฟันด้วยกันหมอสนิทกันเขาอธิบายฟังแล้วเขาบอกพูดถึงผลแลบต่างๆที่เขาทำความวิจัยมาส่องกล้องตรวจไล่ตามดูว่าฟันผุมันเกิดขึ้นน้อยลงจริงๆด้วยคนที่แปรงแห้งแต่ปัจจุบันนี้นอกจากพูดบอกเพื่อนๆสนิทที่เป็นหมอด้วยกันที่เข้าใจพวกนี้อยู่แล้วแพร่มาเลยครับพูดออกมาเลยในโซเชียลเลยมีคลิปออกมาบอกว่าแปรงแห้งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดโดยคุณหมอฟันเองนะไม่ได้หมอธรรมดาแบบผมพูดนะครับหมอฟันก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านฟันอยู่แล้วเขาพูดมาเองแล้วก็เชียร์ให้คนแปรงแห้งเพิ่มมากขึ้นผมก็เลยมาศึกษาดูว่าอ้อแปรงแห้งก็คือต่างกับแปรงธรรมดาที่เราเคยทำคุ้นชินมาแล้วก็คือไม่ได้ใช้น้ำตอนเริ่มต้นแปรงไปโดยใช้น้ำจากน้ำลายเราเนี่ยคือท่านมันเกิดเป็นฟองก็แปรงไปทำปกติทุกอย่างแปรงขึ้นแปรงลงแปรงลงแปรงขึ้นตามเทคนิคซึ่งคุณมีหน้าที่ในการแปรง5ด้าน1ปากแปรงแต่ละครั้ง5ด้าน1ปากแปรงแต่ละครั้ง2นาทีขึ้นไปเนี่ยคุณต้องแปรง5ด้านคือด้านนอกด้านในของฟันบนด้านนอกด้านในของฟันล่าง4ด้านแล้วนะครับอีกด้านนึงคือด้านหน้าตัดของฟันต้องแปรงหน้าตัดฟันหรือเปล่า
1: แปรงขึ้นแปรงลงแปรงขึ้นแปรงลงอาจารย์อ
0: ันนี้แปรงด้านหน้ากับด้านใน
1: ด้านในนี่คือก็ตวัดออกอาจารย์ตวัดออก
0: ใช่หน้าที่5ก็คือหน้าตัดฟันชุดเดียวชุดที่คนมักจะไม่ค่อยแปรง
1: ลืมคิดถึงนี้นะอาจารย์หน้าตัดตรงที่มัน
0: เราได้มันเป็นเจอที่มันเจอหาเคี้ยวหันหน้านี้ครับคือหน้าที่เกิดฟันผุโคตรเยอะเลยเขาบอกเพราะคนไม่ได้แปรงหน้านี้ไงมีเศษอาหารซุกอยู่นิดหน่อยคืนนี้หลับไปก็เกิดเป็นพรากก็เกิดกันซ้อจะเกิดเป็นรูที่หน้าฟันนะครับคือด้านที่5 4ด้านคือบน2นอกในไล่2เป็น4นะครับฟันหน้าตัดหักที่เป็นด้านที่5ซึ่งคุณต้องควรจะแปรงสักนิดเดียวไม่ต้องแปรงเยอะขนาดไหนหรอกครับถูมันก็หลุดไปแล้ว หน้าที่5ถึงเชียร์ผมเพิ่มไปวันนี้นะครับเชียร์กันนะครับบวกกับถ้าคุณแปรงแห้งก็แค่แตกต่างกับที่สมมติว่าตอนที่จบแล้วเนี่ยไม่ได้รู้ไม่ได้บ้วนน้ำจากก๊อกเหมือนกันไม่ได้ก๊อกก๊อกในปากครับบ้วนแค่ฟองอย่าออกให้หมดให้ตัวฟิลลิ่งคุณรู้ว่าโอเคมันจบแล้วแต่ไม่ได้ถูกล้างออกไปด้วยน้ำ มันจึงไม่เจือจางเป็นศูนย์มันยังมีตกค้างกับซอกฟันนิดหน่อยนิดหน่อยมันก็ค่อยจางไปเองแล้วขั้นสุดท้าย15นาทีผ่านไปทุกอย่างเหมือนปกติเหมือนคุณแปรงธรรมดาแปรงด้วยน้ำปุ๊บปุ๊บเป็นธรรมดาที่มีค่าเท่ากันแต่มีโอกาสที่ฟลูไรด์สารฟลูไรด์ในยาสีฟันจะซึมเข้าไปได้อีก15นาทีให้โอกาสมัน15นาทีนะครับแล้วมันก็จะจบไปเช้ากับเย็นแต่ตอนเย็นเนี่ยคนส่วนใหญ่จะแปรงนานกว่า2นาทีนะเพราะอยู่บ้านตัวเองเนี่ยผมเนี่ยผมแปรงสบายเลยนั่งดูเปิดทีวีดูข่าวผมไม่ได้แปรงที่หน้าซิงน้ำนะท่านฟังผมก็กลัวมันจะหยดจากคางลงที่หน้าอกเหมือนกันเปิดเสื้อเสื้อนอนนะผมก็ไปเอาฝาทัพแวร์เล็กๆที่เหมาะสมของภรรยาที่ในครัวที่มันเบาๆอ่ะฝาทัพแวร์เล็กๆกลมๆฝาปิดมันเบาเอามาลองใต้คางแล้วก็มานั่งแปรงที่เก้าอี้ตัวปวดผมเลยครับตัวที่มีเท้าแขนด้วยนั่งดูทีวีครับแปรงฟันไปเรื่อยเพลินๆจับเวลาดูประมาณทีนี้จับไปจับไปมา13-14นาทีนะครับทุกท่านแปรงเพลินๆเอาหน้าที่5เลยหน้าที่5ด้วยหน้าฟันด้วยแปรงไปเรื่อยดูไปเรื่อยจนจะหยดจากคางลงมามันก็หยดลงฝาทัพแวร์ที่รองใต้คางคุณนะครับเอามือซ้ายถือไว้ให้มันกันไม่ให้มันเปิดเสื้อเราตรงหน้าอกเสื้อเราไอ้ส่วนมือขวาก็แปรงชับขึ้นปัดขึ้นปัดลงตามที่กระบวนการทั้งหมดมันก็สบายดีครับท่านผู้ฟังครับแต่ตอนจบแล้วผมก็ไม่ได้ไปบ้วนน้ำนะก็บ้วนในเศษยาที่ฟันที่อยู่ในปากครับไปที่ซิงน้ำแล้วก็บ้วนลงซิงไปนะครับเปิดน้ำก๊อกไหลให้มันไปแล้วก็รอไปสิบห้านาทีมันก็จบอันนี้คือประเด็นสำคัญที่เกิดของคนแปรงแห้งพูดโดยความรู้สึกของคนที่เคยทำเป็นประจำมาสักพักหนึ่งแล้วหลังนะครับเปลี่ยนแปลงนี่ไปลองดูก็พบว่าทั้งหมดทั้งแรกนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะไปหาคุณหมอฟัน6เดือน7เดือนครั้งหนึ่งก็ถ้าแต่จะนัดไม่ได้ว่าผมว่างด้วยไงครับเขาบอกว่าโอเคไม่มีปัญหาครับพี่หลายปีผ่านมาก็ยังไม่ได้ถูกอุดฟันอะไรเลยนะก็พอสมควรผมก็ไม่รู้จะว่าไงกับเหตุการณ์นี้ว่าไม่ได้สาขาให้ตัวเองเชี่ยวชาญไม่ได้มีดับตัวเองแต่ว่าฟังจากเพื่อนหมอทันตแพทย์ที่เป็นอาจารย์สอนหมอฟันที่คณะทันตแพทย์ของมหิดลนะครับก็พูดคุยกันเจอกันเนี่ยเขาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวนี้ก็ออกปากเชียร์คนมากขึ้นครับทั้งหมดทั้งแหล่นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าเมื่อวิชาชีพเฉพาะคุณหมอทันตแพทย์เขาไม่ได้ต่อต้านแล้วเขาเป็นคนเชียร์เรื่องพวกนี้ยังแปลงแห้งขึ้นมาเองเลยนะครับอันนี้เกิดขึ้นมาตั้ง 7-8 ปีที่แล้วแล้วนะจุดเริ่มต้นมัน 7-8 10หรือ10ปีประมาณนั้นผมไม่ได้กะ
1: ค่ะ
0: ก็ทำกลับไปเรื่อยๆก็ค่อยเชียร์กันครับผมเองก็ไลฟ์ฟังวันนี้ก็ถือเป็นไฮไลท์เพราะวันพรุ่งนี้จะมีคุณหมอท่านอื่นมาพูดต่อใช่มั้ยครับทั้งเต่าใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะศุกร์แรกกับศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยจะพบกับคุยชัดกับหมอกาชาติค่ะ
0: เดี๋ยวผมได้เอาวันพฤหัสบดีเป็นวันไฮไลท์นะครับพูดเรื่องแปรงแห้งให้ท่านฟังแต่พูดเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองก็ลองทำดูด้วยนะครับท่านฟังลองทำดูนะครับมันอาจจะไม่มีข้อเสียอะไรมากเพราะครับคือสามารถเป็น10ปีแล้วแต่พบว่า15นาทีหลังแปรงเสร็จมันยังมีความเข้มข้นของฟูออรายจากเจลฟันอยู่นิดหน่อยช่วยเสริมให้ฟันเรามีเคลือบฟันที่แข็งแกร่งต่อต้านการเกิดฟันผุได้ง่ายได้ดีขึ้นนะครับลองฟังลองทำดูนะครับ
1: อาจารย์ขามีคุณผู้ฟังแชร์เข้ามาคุณป้อมบอกว่าแปรงฟันแบบแห้งให้ลูกตั้งแต่ฟันซี่แรกเลยค่ะหลังแปรงจะงดน้ำงดอาหาร30นาทีจนตอนนี้ลูก8ขวบฟันไม่ผุเลยค่ะอาจารย
0: ์เยี่ยมมากครับยิ่งฟันเด็กยิ่งได้สปอนดีเพราะว่าฟันเด็กนี่มันดูดซึมมันต้องการฟลูออไรด์ชัดเจนครับตั้งแต่ฟันน้ำนมมาเลยนะถึงฟันที่พอ6ปีเขาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงเป็นฟันแท้ที่ตอนนี้จุดสำคัญของเด็กเลยครับว่าฟันแท้ทุกซี่ที่ขึ้นมาแล้วไม่มีอะไรเลยนะคราวนี้เป็นฟันแท้คือต้องคือผูเป็นผูเลยว่ากันเลยไม่มีอะไรแล้วคุณจะเทคแคร์ฟันลูกให้ดีๆอย่างไรนะครับแล้วจะยิ่งอย่างที่ฟันของเด็กอะซื้อเฉพาะเด็กนะตอนที่ลูกเล็กผมก็ซื้อฟันเจอที่ฟันเนี่ย เต็มบ้านเลยยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ยี่ห้อมีลูกเสือน่ารักน่ารักมี
1: เสือยีราฟเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่มันก็อร่อยดีมีรสชาติสตรอเบอรี่มีรสชาติที่พี่ที่มาชอบรสส้มนะ
1: ใช่
0: พอฟันเด็กนี่ครับมียาลิฟันเพียบอันนี้ไม่ต้องตกใจครับทุกอย่างมีฟลูออไรด์ครบถ้าซื้อลูกยาลิฟันผู้ใหญ่ก็ลองหาดูที่มันมีฟลูออไรด์ด้วยนะครับเขาเขียนคำว่าโซเดียมฟลูออไรด์ NAF ตัวใหญ่นะครับเอฟตอนนั้นคือตัวที่เขาฟังว่าฟลูออไรด์คือตัวย่อนะครับ NA คือโซเดียม F คือฟลูออไรด์ NAF ตอนนั้นเท่านี้ก็ว่ากันไป
1: คุณผู้ฟังผีสามวาอาจารย์ขออนุญาตนะคะมาแชร์กันผมอ่ะแปรงฟันวันละ4ครั้งเยอะไปไหมครับอาจารย์นอกจากเช้ากับก่อนนอนก็เพิ่มหลังมื้อเช้ากับตอนเที่ยง
0: โอ้ถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นยอดที่สุดในโลกเลยครับดีมากๆครับเพราะว่าหลังการอาหารนะครับคือตัวสำคัญเศษอาหารมันจะติดอยู่ตามซอกฟันถ้าเราแปรงฟันได้มันก็ออกหมดก็ไม่เหลือจุดที่จะไม่เกิดพลาคไม่เกิดจุดที่เกิดฟันผุคุณก็จะปลอดภัยดีที่สุดเพิ่มขึ้นนะครับจะเว้นคนทำงานบางทีมันไปที่ทำงาน
1: อ
0: ่ะไม่มีโอกาสจะติดแปรงที่ฟันไปด้วยนะเอาแค่เช้าเย็นก็ยังพอดีละเพราะหมอฟันก็แนะนำ2 2 2วันละ2ครั้งนะครับครั้งแต่ละครั้งนั้นแปรง2นาทีขึ้นไปให้ยาวกว่านี้นะครับและหลังจากแปรงฟันเสร็จทุกๆครั้ง2ชั่วโมงก็เบาๆเรื่องของหวานนะครับน้ำอัดลมบ้างน้ำหวานบ้างอะไรเนี่ยโค้กตัวท่านไงมาเอ่ยชื่อแล้วขอโทษทีนะครับท่านรักผมจะไม่เอ่ยชื่อสินค้าไงสัญญากับตัวเองว่า30 กว่าปีที่ผมไม่เคยเอ่ยชื่อสินค้าใดๆ
1: นะคะมีคุณแชร์เรื่องของการแปรงฟันมาหลายคนเหมือนกันอาจารย์แต่ว่าเราพักกันก่อนเนาะอาจารย์เดี๋ยวช่วงหน้าติดมา
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569เช้าๆชอบกินโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้บ่ายๆชอบดื่มสมูทตี้ให้ทุกเมนูกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยเครื่องทำน้ำธัญพืชคาชิว่ามาพร้อมการทำงาน8ฟังก์ชันหน้าจอ LED ใช้งานง่ายใบมีด2ชั้นทำจากสแตนเลสปั่นละเอียดทุกเมนูเพียง990 บาทแถมฟรีกระบอกน้ำคราแบบคราสี2ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปเมเนียฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ุ่งที่ทำดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
1: ถามมาตอบได้นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะวันนี้อาจารย์พูดคุยกันถึงเรื่องของการแปรงฟันแบบแปรงแห้งนะคะมีเคล็ดลับ222มาฝากกันนะคะคุณผู้ฟัง2แรกก็คือแปรงฟันวันละ2ครั้งตัวเลขที่2เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังแปรงนานอย่างน้อยนะ2นาทีคุณจะมากกว่า2นาทีก็ได้นะคะแล้วก็2ที่3หลังแปรงฟันสัก1-2 ชั่วโมงของหวานงดไปก่อนนะจ๊ะนะคะจำให้แม่นนะ222อาจารย์ขากลับมาค่ะ
2: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับที่เล่าเรื่องพวกนี้ครับผมก็เขินเขินอยู่นะเป็นหมอรักษาคนนะจะไปพูดเรื่องรักษาฟันมันจะยังไงก็ตามแต่ผมก็ขออนุญาตเพื่อนๆที่เป็นหมอฟันที่เป็นอาจารย์ทันตแพทย์แล้วนะถ้าผมจะลองพูดออกสื่อสิแต่ไม่ได้พูดมานานแล้วหลายปีทีเดียวนะครับผมก็พยายามพูดเพื่อผสมกับประสบการณ์ตัวเองให้ท่านฟังมีความเชื่อมั่นด้วยว่าถ้าจะได้ลองทำดูคุณแค่ว่าลองทำนะครับหลักการคือแปรงแบบที่คุณคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะครับแปรงไปเถอะครับอันนั้นดีแล้วนะอย่างน้องก็แปรง3-4ครั้งก็ถือว่าเยี่ยมมากแต่ถ้าลองวิธีนี้บ้างสลับไปครั้งเป็นคราวเวลามีเวลาขึ้นนะครับเช่นพอค่ำมื้อค่ำเนี่ยอีมื้อเช้าบางคนตัวใหญ่รีบมากเลยว่าไม่มีเวลาต้องไปทันรถติดตอนเช้าเยอะนะครับแต่มื้อค่ำเนี่ยก็นั่งประดิษฐ์ประดอยทำสบายๆผมก็ได้วิธีนึงก็คือเอาฝาขโมยฝาทับแหวกของภรรยาในครัวนะเป็นเรื่องถูกเลยครับที่มีฝาบางอันที่จับถนัดมือนะแล้วก็ไม่หนักเกินไป ไม่ต้องใหญ่มากครับพอให้มันรองฟองที่มันจะไหลจากคางลงที่เปลือกถ้าคุณนั่งสีฟันในห้องที่มีทีวีมันสบายกว่าเยอะเลยหรือไม่ก็เปิดเพลงขุนทรัพย์พรที่เขาแข่งขันกันนะคนฟังอะไรพวกนี้ฟังด้วยก็ได้ก็เพลินดีนะครับดูข่าวดูคำเปลี่ยนแปลงต่างในโลกบ้างเพราะเราไม่เคยติดตามอยู่แล้วพวกเรานะก็เท่านั้นคุณมีความสุขกับมันระดับหนึ่งถ้าใช้เวลาได้แปลงได้นานขึ้นถ้าแปลงได้ถึง15 นาทีก็ไม่ต้องทำแปลงแห้งแล้วครับถ้า15 นาทีมันก็อยู่ฟันเรามา15 นาทีแล้วมันก็ดูดซึมให้หมดแล้วเราก็บ้วนน้ำได้เลยก็จบก็ง่ายดีครับท่านฟังแล้วแต่ท่านจะเลือกลองทำดูให้เหมาะสมนะครับ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าหลัง15 นาทีไม่ต้องบ้วนน้ำแล้วเราไปทานอาหารเนี่ยสมมติว่ายาสีฟันตกค้างอยู่มันจะเข้าในร่างกายจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย
2: ์ยาสีฟันมันเข้าร่างกายตลอดเวลาอยู่แล้วครับเวลาคุณแปรงฟันเนี่ยคุณไม่รู้ว่าคุณเกลือน้ำลายลงไปแล้วเกลือน้ำลายลงไปสักกี่เอื้อกแล้วก็ไม่รู้นะขอบอกครับ
1: อาจจะไม่รู้ตัวว่ากลืนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: กลืนครับกลืนเขาพิสูจน์แล้วครับว่ายาสีฟันทั้งหมดที่คุณแปรงใช้ปากคุณเนี่ยมันถูกกลืนเป็นคำๆเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัว
1: นะคะ
2: หลายก็เพราะเป็นอันตรายนะครับ
1: คุณผู้ฟังท่านนี้บอกว่าอันนี้แชร์กันคุณพ่อจัดฟันไปหาหมอฟันบ่อยลูกสาวก็จะชอบขอเข้าไปนั่งดูลูกเลยไม่กลัวหมอฟันไปโดยปริยายเลยค่ะอาจารย
2: ์เยี่ยมเลยครับหมอฟันนี่บางทีคนก็กลัวแล้วอย่างเฉ่งอี
1: ้โอ้โหใช่ใช
2: ่ขนลุกเลยนะผมเองว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าผมก็เป็นสาขาพวกจะยินเสียงพวกเครื่องมือไหนได้บ่อยนะแต่ผมรู้ว่าชาวบ้านนี่เขาขนหัวลุกเลยนะครับเพราะเสียงกรีดหมอฟันกลัวกลัวฟันเขาเห็นเนี่ยครับ
1: ยิ่งเสียงกรอฟันนะแบบอาจารย์
2: หนักหนาป่ะครับ
1: แล้วมีภาพยนตร์อีกเรื่องนึงเนี่ยที่เกี่ยวกับฟันโอ้นี่จินตนาการไปทั่วเลยนะ นะคะอาจารย์งั้นหนูขออนุญาตนิดนึงพอดีตั้งข้อสังเกตว่าโอเคละ50 ปี 50 กว่าเนี่ยฟันจะเริ่มผุมากขึ้นหนูไปมองที่ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหรือวัยทองอาจารย์นั่นแสดงว่าคนกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะฟันผุมากกว่าเดิมอ่ะสิ
2: แน่นอนครับแน่นอนอยู่แล้วนะเด็กกลุ่มนึงนะครับก่อนเข้าสู่โกสเปิร์ตก่อนคือวัยรุ่นกับผู้สูงสูงวัยการคนระยะท้ายๆเข้าสู่ชุดมันจะมีโอกาสฟันผุง่ายใกล้ขึ้นจริงด้วยครับเราก็ได้เติมให้มันมีฟลูออไรด์ตัวที่ช่วยอารักขาฟันคุณรู้กระจายว่ามันคือฟลูออไรด์พิสูจน์จนรู้กันแล้วเราก็ยังไม่สนใจมันก็ปล่อยให้ฟันเราไปสู้กับข้าศึกคือฟันผุด้วยตัวเองโดยเปล่าๆไม่มีอาวุธมันก็ชอบกวนอยู่นะท่านฟัง
1: นะแล้วก็มีคุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะคุณแคท ขอความเห็นคุณหมอเกี่ยวกับข้อ1ยาสีฟันสมุนไพรที่ตอนนี้ก็ได้รับความนิยมหลากหลายยี่ห้อ2การอมน้ำเกลือเกลือที่อมคือเกลือทำอาหารหลังแปรงฟันอันไหนจะดีกว่ากันคะ
2: พูดถึงอมน้ำเกลือนี่ไม่ได้ช่วยอะไรครับจะได้ช่วยทำตับเรื่องความเป็นเผ็ดหวานๆในปากที่คุณกินเข้าไปหลังอาหารมื้อนั้นมันได้ตับเข้าสู่สภาพปกติของตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าฟูโรไรด์นี่ครับมันอยู่ในยาบ้วนปากดังยี่ห้อนะที่เขามีผสมฟูโรไรด์ด้วยอันนี้ก็มีอยู่แล้วคุณต้องอ่านลีฟเลตส่วนประกอบของยาเอาเองนะครับท่านฟังแต่ที่ผ่านสมุนไพรนี่มีหลายยี่ห้อที่ปัจจุบันก็ปรับตัวเองนะครับเขาเติมฟูโรไรด์เข้าไปด้วยนะครับยาที่ผ่านอยู่แล้วอ่านที่หลอดก็เห็นครับเขาเขียนว่าส่วนประกอบมันมีอะไรครับภาษาไม่ไปเห็นแล้วก็ใส่แว่นตาซื้อมาเติมอีกคู่หนึ่งทับเข้าไปมันจะขยายภาพเท่านั้นแต่ว่าถ้าผมใช้วิธีการง่ายกว่านั้นคือเอามือถือเลยครับถ่ายมันเลยถ่ายหลอดสีฟันแล้วเอามาพอได้เป็นภาพเป็นคลิปในมือถือเราแล้วก็มาขยายจากในมือถือ
1: ม
2: ันอ่านตัวเลขสื่อให้ขึ้นนะท่านฟังก็จะเห็นตัวหนังสือใหญ่ขึ้นแล้วคุณจะอ่านได้ว่ามี N A F N ตัวใหญ่แล้วก็ A ตัวเล็กแล้วก็ F อักษร3ตัวโซเดียมฟลูไรด์มีป่ะถ้ามีก็โอเคเลยก็ช่วยคุณพันคุณอยู่แล้วไงนะครับ
1: นะคะอาจารย์อีกคำถามหนึ่งก็คือเราสมมติเราไม่แปรงแห้งแต่ใช้น้ำยาบ้วนปากได้ไหมอ๋อ
2: มันน้อยมันไม่เข้มครับไม่เข้มพอเท่ายาสีฟันนะครับไม่เพียงพอมันช่วยที่ต่อสมดุลปากถามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าใช้ในการป้องกันฟันผุให้เราเนี่ยมันไม่มากพอครับความเป็นโคตรฟูร้ายไม่มากพออ
1: ืมแล้วอีกประเภทหนึ่งอาจารย์คนกลุ่มหนึ่งเช่นแปรงสีฟันละใช้ยาสีฟันเรียบร้อยหมดละกลัวไม่สะอาดพออมบ้วนน้ำยาบ้วนปากเพิ่มเนี่ยอันนี้จะอันตรายไหมคะ
2: ผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเพราะว่าปัจจุบันนั่งใจสีฟันเอาแค่2นาทีเอาแค่5 6นาที
1: ม
2: ันก็ดีกว่าแง่ๆของคุณปัดขึ้นปัดลงมันก็แปรงสีฟันมันช่วยนั่นก็คือเมื่อแปรงสีฟันมันเย็นแล้วเนี่ยเย็นฟันฝันให้เข้าใจแฟ
1: ตใส่บานบานไปสิฟันบาน
2: แล้วกรุณาเปลี่ยนเถอะครับเพราะมันบานบานมันไม่ช่วยอะไรมากครับในการที่จะเสาะหาเอาเศษอาหารออกจากซอกฟันนะ
1: ค่ะสิ่งสำคัญนะคุณฟังอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะแปรงลิ้นนะคะ
2: มีคนที่ก็จะให้ใช้พวกหมายขัดฟันด้วยซึ่งมันมีสองกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกคือใช้นิ้วเราเป็นคนขึงมันฟันจะฟอกฟันแล้วก็ดึงออกนี่แหละจะเป็นความถนัดของที่เราฝึกมาตั้งแต่เด็กนะครับลูกผมก็จะถนัดใช้มือใช้นิ้วเขาเองเขาฝึกอย่างนั้นแต่ผมถนัดใช้ไอ้ประเภทที่เป็นไม้แบตเล็ก
1: ๆเหมือนกันอาจารย์ที่ข้างหนึ่งเป็นไม้กันฟันอีกข้างหนึ่งเป็นไม้แคบฟัน
2: มันใช้ง่ายดี
1: ใช้ง่าย
2: แล้วจะไปขึงนิ้วนิ้วเราก็ไปคล้องเหมือนลูกสาวเขาครับเราก็เอาไม้แบตนี่แหละวะเล็กๆนี่เขาเรียกอุ้งไม้แบตนะท่านฟังประมาณว่านะ
1: ค่ะมันเล็กๆคล้ายไม้เทนนิสไม้แบดมินตันนั่นแหละเล็กๆบางครั้งเขาจะเคลือบฟูร์ไลน์อยู่ในเส้นไหมนั่นด้วยนะอาจารย
2: ์ใช่ครับใช่ก็สะดวกครับเราไม่ต้องซื้อเอาพวกนี้จะช่วยฟันคุณให้ปลอดภัยมากขึ้นคือป้องกันเขาดีกว่าเราก็รู้กับใจว่ามันคือขาดอันนี้ฟูร์ไลน์นี่แหละนะ
1: ใช่นะคะขออนุญาตไปคำถามอื่นนะคะอาจารย์จากคุณชัยยศมีสองคำถามด้วยกันทำไมยาลดความดันเมื่อเริ่มกินแล้วต้องกินตลอดไปห้ามหยุดกิน2ยาลดไขมันเหมือนยาลดความดันหรือเปล่าครับอาจารย์เมื่อเริ่มกินแล้วก็ห้ามหยุดกินเช่นเดียวกัน
2: อาจารย์ต้องตอบใช้เวลายาวเลยเขาตอบให้นะเพราะคำถามมันดีมากครับ2เรื่องต้องใช้เป็นคนที่ควบคุมให้ด้วยนะอาจารย
1: ์ได้ค่ะอาจารย์
2: ขอพูดนิดนึงว่าคุณหมอฟันที่ฟังรายการอยู่นะครับขนาดนี้เลยเนี่ยรู้เองเพื่อฟันอยู่อะเยอะเหมือนกันนะหมอฟันนะขับรถไปทำงานที่คณะทันตแพทย์ไปสอนเสืออะไรเงี้ยผมพูดเลยขาดตกห้องครูนาโทรเข้ามาบอกนะครับต้องตามบอกเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหม
1: 022485937ค่ะ
2: ครับกระโตเข้ามาเติมหรือจะเข้ามาเป็นพูดด้วยเลยก็ได้มาพูดเติมให้นะครับต้องตามว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกให้เพราะผมขอยืนนะผมไม่ใช่หมอฟันผมไม่รู้เรื่องพวกนี้ลึกซึ้งนะแต่รู้เท่าที่ทำเพื่อผมจะเข้าใจได้จริงๆนะโดยจริงเมื่อคุยกับเพื่อนที่พูดเป็นหมอแปลอาจารย์หมอฟันเนี่ยผมก็รับรู้พูดนี้มามากนะครับผมถือโอกาสที่จะบรรยายให้ท่านฟังที่เป็นชาวบ้านแต่พวกเราได้ฟังใช้ภาษาง่ายๆเล่าง่ายๆนะครับเอาละครับตอบเมื่อกี้นี้ครับเริ่มข้อหนึ่งถามว่าอะไรจ้ะ
1: ข้อหนึ่งถามว่าทำไมยาลดความดันเมื่อเริ่มกินแล้วต้องกินตลอดไปห้ามหยุดกิน
2: เพราะว่าเมื่อความดันคุณสูงขึ้นตามวัยคุณเองครับมันสูงขึ้นจากการที่ ส้นเลือดคุณเนี่ยมันเริ่มติ

0: สูงสูงลดลงมาอยู่ค่าที่โอเคลดแล้วดียังไงเหรอดีสิครับเพราะเส้นเลือดสมองคุณจะได้ไม่แตกไงเส้นเลือดหัวใจคุณจะไม่ตีบไงที่มันทำบัตรรูบัตรพาสเพราะรูมันยังอยู่ได้ไงที่การที่ลดลงเนี่ยครับผลที่คุณลดลงในความดันที่วัดทุกวันหมอนัดเป็นนัด13เดือนมาตรวจนะครับเขาวัดค่าใหม่ได้เป็นค่าที่คุณพอใจคุณหมอก็พอใจเป็นค่าที่เกิดจากแอคชั่นของยาที่คุณกินวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งเนี่ยครับถ้าคุณถอดยาทันทีไอ้ค่าก็กลับเป็นค่าปกติของร่างกายคุณนะครับสูงเหมือนเดิมนะครับ160 170ไปแต่นู่นอีกซึ่งเราไม่ปรารถนาแสดงว่าคุณอยู่ด้วยยายอมรับไหมว่าทุกวันเรากินยาเนี่ยยามันมีประโยชน์กับเราตรงนี้มันช่วยเจอปรับลดความดันลงถ้าไม่มียาเลยคุณไม่กินต่อเนื่องมันก็คืนกลับสภาพเดิมนะครับอันนี้อธิบายฟังถ้าฟังก็จะเหตุผลนะครับว่าเพราะยามันช่วยทำให้เรามีอาการความดันลดลงไม่เกิดโรคแทรกซ้อนในหัวสมองแตกหรือสมองแตกหรือหัวใจตีบตันพวกนี้ครับคือว่าเอาตายเราตายครับมองลดยาลงเพื่อไม่ให้มีโรคพวกนี้ครับไตพังอะไรพวกนี้หลายๆโรคที่ตามมาแต่พวกนี้ต้องยาที่กินทุกวันวันละครั้งวันละครั้งเท่านั้นถ้าคุณกินแล้วมันได้ผลดีมันลดไปซึ่งต้นเหตุตัวที่ต้นน้ำคือความดันเอาลงซะโรคแทรกซ้อนต่างๆจะได้ไม่เกิดขึ้นไตตัวจะได้ไม่เสียหายมันก็คุ้มในการที่จะกินทุกวันข้อ2ตามเลยจ้ะ
1: ข้อ2ถามว่าแล้วยาลดไขมันอาจารย์
0: ครับอันนี้ก็เรื่องต่อเนื่องนะครับท่านฟังเพราะว่าลดความดันเราไปลดที่ความดันที่โชว์มาตอนวัดเลยแหละคราวนี้ถามว่าความดันเหตุเพราะอะไรก็เมื่อกี้พูดแล้วครับว่าไขมันเนี่ยครับเป็นตัวไปพอกในเส้นเลือดคุณให้รูแคบลงแคบลงแคบลงแคบลงความดันเลยเพิ่มขึ้นพอจะลดทั้งความดันได้และกินมาละครั้งยาลดความดันยาลดไขมันครับในกลุ่มที่ชื่อเฉพาะมันนะครับลงท้ายด้วยคำนั่นแหละครับมันก็จะทำให้ไปลดปริมาณไขมันที่จะไปพอกลดให้มันไม่ตีบไม่ตันชะลอมันซะดึงเกียร์ให้ถึงอายุ90ให้ได้นะครับก็ต้องกินคู่กันเลยครับถ้าคนที่มีไขมันสูงด้วยพิสูจน์แล้วจากการเจาะเลือดเช็คดูโอ้โห LDL ก็สูง HDL ก็ต่ำอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมันเป็นการรักษาไปในชุดทุกมันเลยชุดทุกมันเลยกินลดความดันเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเส้นเลือดสมองแตกเส้นหัวใจตีบตันไตพังพวกนี้ครับแล้วก็เป็นลดต้นเหตุอีกอันหนึ่งก็คือพอรู้กับใจว่าโคเลสเตอรอลมันทำให้เกิดปัญหา
1: ค
0: ุณลดเองไม่ตัวเองไม่ได้ต้องกินอยู่เรื่อยแล้วเกิดจากกรรมพันธุ์คุณมีไขมันโคเลสเตอรอลสูงคุณบอกก็เลยให้ยาคุณกินยังไงล่ะครับท่านฟังจับคู่ไปแล้วคู่เนี้ยลดไม่ได้เพราะว่ามันกินต่อเนื่องกันเพราะแอคชั่นมันออกมาช่วยให้เรามีสุขภาพดีนะครับ
1: คุณณัฐพงศ์ค่ะบอกว่า
0: ฟังเข้าใจป่ะ
1: เมื่อกี้เข้าใจหนูกำลังอย่างเมื่อกี้เหมือนท่อน้ำประปาท่อสายยางฉีดอ่ะมันมีตะกอนมีอะไรเครอะเต็มไปหมดท่อน้ำมันก็เหมือนเส้นเลือดเรา
0: ใช
1: ่ไขมันมันก็เหมือนตะกอนที่มันอุดตัน
0: ใช่เลยครับใช่เลย
1: น้ำมันต้องมีน้ำอะไรมาเขาเรียกว่าน้ำยาล้างกันแล้วกันเนาะอาจารย์เหมือนยานั่นแหละคิดง่าย
0: ๆป้องกันไม่ให้มันเป็นพอกเยอะขึ้นอีก
1: จริง
0: ไม่ให้รูมันเล็กตีบลงมากเกินไปดึงแม้ถึงเราอายุ90ปีเพราะเราจะอยู่ถึง90ท่านฟังคนไทยทั้งหมด
1: นะคะลองถ้าตันเยอะๆมันไม่มีทางออกมันก็แตกตรงกลาง
0: เพรา
1: ะ
0: ว่าเด็ดมันตอนนั้น
1: นะคะคุณวังเชื่อว่าคุณณัฐพงศ์ค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าเรางดของเค็มคุมอาหารกินแต่น้ำเปล่าเลิกเหล้าเลิกทุกสิ่งทุกอย่างงดน้ำอัดลมความดันลดลงเราต้องกินยาลดความดันอีกไหมครับอาจารย
0: ์ต้องพิสูจน์ก่อนว่าคือหมอก็ตัดมาตรวจทุกครั้ง2เดือนครั้ง3เดือนครั้งนะครับเข้าไปพิสูจน์ว่ามันลดตัวคุณเองลงได้แค่ไหนแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมครับ 98% ทั้งคนเนี่ยไม่สามารถปรับพฤติกรรมตัวเองได
1: ้
0: มันชินไปตั้งแต่เด็กๆตอนเข้าเป็นคนวัยกลางคนเนี่ยชินหนักเลยตรงนี
1: ้
0: ลดลงนิดหน่อยลดลงบ้างหรอมันลืมลดบ้างเพื่อนดับจะกินเลี้ยงบ้างอะไรบ้างปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างมันก็คืนกลับทุกครั้ง
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ผลนะครับพฤติกรรมที่เราทำเนี่ยไม่ได้ลดจริงลดไม่จริงใจนะครับเลยทำให้มีปัญหาอันนี้ก็คุมด้วยยาต่อไปเพราะว่าคือปล่อยยาออกมันก็เด้งขึ้นไปอีกนะครับ
1: ใช่นะคะถ้าเราทำได้ไปนานแล้วคุณผู้ฟังเวลากินอะไรหน้าหมอนี่ลอยมาเลยนะ นะคะอาจารย์หนูขออนุญาตคำถามไม่เชิงคำถามค่ะอาจารย
0: ์
1: แชร์กันนะคะคุณย่าอายุ93ใช้ยาสีฟันผงซองสีเหลืองยี่ห้อเดี๋ยวบอกไปแล้วกันนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวว่าตอนนั้นไม่ได้มาเก็บโฆษณาทิปนิยมเต่าก็เคยใช้เมื่อก่อน

0: เป็นผงเดี๋ยวนี้ก็เป็นหลอดนะอาจารย์มันจะเป็นสมุนไพรแบบทำให้ฟันรู้สึกว่าสะอาดอะแล้วก็ใช้ยาสีฟันลดเสียวยี่ห้อเซนเซนอะไรนี่แหละแค่สองยี่ห้อนี้ตั้งแต่สาวๆตอนนี้คุณย่าไม่มีฟันปลอมสักซี่เลย
1: นี่ครับ ตอนนี้ไม่ต่อต้านใดๆทั้งสิ้นครับจะบอกเป็นสมุนพงสมุนไพรนะครับไม่ต่อต้านเลยครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมเห็นนะยายผมอะเขาใส่ผงผงเหมือนกันนะครับชื่อเคยชื่อแล้วก็ไม่มีขายละชื่อวิเศษนิยม
0: อ๋อเนี่ยใช่
1: นี่นะครับจนกระทั่งแกเสียชีวิตก็จึงใช้วิเศษนิยมผมไม่ว่ากันไงพอไปเรียนหมอเขาบอกโอ้อันนี้โทษใครไม่ได้นั่นนะมันเป็นสิ่งที่ภูมิปัญญาของปู่ย่าตายายผมต้องให้เกียรติให้ความเคารพมากเรื่องภูมิปัญญาเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องนี้คือจบไม่เลือกแกที่ฟันแต่ขอให้มี NAF ตัวใหญ่โซเดียมฟลูออไรด์ด้วยจะดีมากคืออีกระดับหนึ่งนะครับ
0: นะคะโอ้โหพูดถึงความดันมากอีกคำถามหนึ่งอาจารย์9217บอกว่าอาจารย์ครับผมอายุ59สูง180หนัก73วัดความดันที่บ้านได้110วัดความดันที่โรงพยาบาลได้140 150เกือบทุกครั้ง ทั้งๆที่ผมก็ทานยาลดไขมันอยู่หมอแจ้งบอกว่าไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องปกติ
1: อืมใช่ครับเพราะนี่คือกลุ่มอาการกลุ่มคนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งเรียกว่าที่เรียกว่าไวโคซินโดรมไวโคแปลว่าเสื้อคลุมสีขาวที่คุณจะเห็นในพวกหมอทุกคนใส่ถ้าเป็นอาจารย์แพทย์เป็นเสื้อคลุมเป็นแขนยาวด้วยต่างหากคลุมนาฬิกาข้อมือหมดแล้วแหละถ้าเสื้อขาวเสื้อคลุมแขนสั้นก็เป็นกลุ่มคุณหมอรุ่นน้องๆนะครับเสื้อแขนยาวด้วยที่คุณเห็นเสื้อคลุมขาวๆก็เรียกว่าเสื้อกาวเสื้อกาวหมอนะที่เขาเปลี่ยนทุกวันแหละครับก็จะมีแขวนในตอนเช้าที่ห้องพักแพทย์นะครับก็จะเป็นซักมาให้ตรวจค่าต้องก็จะเป็นซักแล้วนึ่งๆเสร็จแล้วก็มารีเทิร์นให้เนี่ยครับเสื้อคลุมสีขาวเนี่ยครับกลุ่มอาการที่คนร้องไปที่เขาเล่าเนี่ยจะไปโรงพยาบาลก็ไปเจอคนเสื้อคลุมขาวนี่แหละไอ้คนที่นั่งตรวจคุณนั่นแหละที่นัดไปนะแล้วก็ชุดพยาบาลก็ขาวทั้งหมดเลยนะมีขีดทั้งบนมีขีดนั่นเองที่ทินบวกอะขาวๆแบบนี้ครับทำให้เรากลัวกังวลโดยที่เราคุมมันไม่ได้มันเป็นจิตสำนึกเราเองด้วยก็ทำให้เรากังวลและความรักก็เลยขึ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แต่ขอให้รู้ว่าเป็นกลุ่มนี้นะเช่นถ้าคุณมีความรู้คุณก็วัดก่อนในที่บ้านทุกวันทุกวันระยะหนึ่งนะครับสัก4-5วันก่อนถึงวันนัดอ่ะก็จดที่ไหนวันจันทร์เท่านั้นวันจันทร์เท่านี้อังคารเท่านี้อย่างเงี้ยติดตัวไปด้วย
0: ค่ะ
1: พอถึงวันพยาบาลก็จับคุณวัดหน้าห้องตรวจนะครับวัดตอบแล้วคุณบอกอาวัดได้แค่นี้ก็ไม่ว่ากันแต่ผมวัดที่บ้านได้ขนาดนี้ครับ
0: ค่ะนะบางคนใจสั่นตั้งแต่ก้าวเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณฟัง
1: จะได้กลิ่นเข้าโรงพยาบาลคุณจะได้กลิ่นไอ้น้ำยาฆ่าเชื้อเนี่ย
0: นะคะวันจันทร์เราเจอกันค่ะอาจารย
1: ์ครับสวัสดีครับตัวเราติดตามนะครับบอกเพื่อนต่อด้วยครับผมพยายามทำในช่วงที่อายุมากขึ้นนะครับแต่ว่าพยายามทำด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆเพื่อมอบความรู้แก่ท่านฟังคนไทยทั้งประเทศนี้นะครับ
0: ค่ะเวลาหมดวันนี้เราสองคนลาไปพร้อมๆกัน
1: สวัสดีครับขอเติมนิดนึงครับผมดูรายการจะไม่ถึงเลยนาทีหนึ่งแอดหมอปัญญากรุณาบอกต่อด้วยนะครับทั้งแอดเอกลมๆแล้วก็ MHOR หมอ PAN ปั้นไว้เอยานะครับมีคลิปอยู่สุขภาพจิตบันเกือบ500คลิปลูกชายก็ปล่อยไว้นะครับ
0: okay.
1: คลิปแอดหมอปัญญาช่วยบอกต่อๆด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก

0: 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
8: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับมิสเตอร์เวนเดย์มาทุกวันพุธฮะ ซึ่งพี่ก้ามาทีไรเนี่ยราคาน้ำมันก็จะขึ้นทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเมื่อคืนนี้ประกาศขึ้นอีกแล้วเรียบร้อยดูแล้วคงไม่ได้ลงแล้วมั้งไปกันที่ข่าวประจำพันเทศกาลงานประเพณีครับขอเชิญเที่ยวงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนนะครับประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนะฮะก็เป็นการร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนะครับของความวิจิตรของประเพณีสลักย้อมนะครับหนึ่งเดียวในโลกที่จังหวัดลำพูนนะครับงานจะจัดวันที่20ถึง26กันยายน2569นะครับที่วัดพระธาตุหริพุนชัยจังหวัดลำพูนนะครับก็สามารถไปเที่ยวกันได้ภาพนี่สวยๆเลยนะฮะสลักย้อมของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่กันที่พระธาตุหริพุนชัยนี่แหละนะฮะก็ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนะฮะก็สามารถไปเที่ยวเยี่ยมชมนะครับโคมแสนดวงซึ่งจะจัดอยู่ในงานประเพณีโคมแสนดวงที่จังหวัดลำพูนนะครับผมเคยไปมาแล้วนะครับเขาเอาโคมเนี่ยมาแขวนนะฮะในโคมก็มีดวงไฟเปิดตอนช่วงเวลาหัวค่ำไปจนถึงยามค่ำคืนเนี่ยสวยเลยฮะแล้วก็โคมเนี่ยเป็นแสนดวงเลยนะครับที่ว่าแขวนไว้นะครับแล้วก็มีหลากหลายสีเป็นแถวเป็นเฉดเหลืองแดงโอ้หลากสีสันนะฮะตระการตามากนะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้นะครับสามารถบูชาโคมล้านนาถวายเป็นพุทธบูชาได้ด้วยนะฮะก็ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวกันครับท่านผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้าร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่48899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับส่งกันเข้ามาพูดคุยกันนะฮะพี่ก้าอยู่ในสายหรือยังฮะพี่ก้ายังไม่มานะครับไปกันเรื่องของสัญญาณท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับนี่เป็นข้อมูลจาก TAT Intelligence Center นะครับในข้อมูลนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานะครับมีเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวนะฮะก็เขามีข้อมูลเรื่องของพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะมีพฤติกรรมเที่ยวแบบให้เวลากับตัวเองมากขึ้นนะครับมันมีไทม์นะฮะแล้วก็ชอบที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับมีการใช้จ่ายเงินนะฮะต่อทริปเนี่ยนี่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับมีตัวเลขด้วยนะฮะ 48,000 บาทโดยประมาณนะครับมีเศษ20บาทปัดลงให้แล้วกันนะครับเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูตนเองก็เลยเป็นที่มาของท่องเที่ยวในสไตล์เวลเนสนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวเดี๋ยวสักครู่นะครับพี่ก้ารอติดหนึ่งนะฮะพี่ก้ามาแล้วในส่วนของตัวข้อมูลนะครับมีความคาดหวังในเรื่องของทริปว่าจะดีนะฮะมีความพึงพอใจนะครับมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ยมีความพึงพอใจในการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายนะครับพร้อมใช้จ่ายถ้าจัดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบก็จะมีนักท่องเที่ยวที่พร้อมจ่ายใน 58.47% ด้วยนะครับมีระบุด้วยว่าจะไม่กลับมาใน 1.73% นะฮะโอ้มีด้วยเหรออ่ะพี่กามาแล้วพี่กาสวัสดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก้ารินทร์รายงานตัวนะครับวันนี้วันพุธ
9: ครับ
10: จะบอกว่าต้องมาเพราะเฮ้ยว่าต้องมาแจกความสดใสเน่เพราะว่าคุณเม่งอ่ะเขาไปเจอสาวๆมาผมเห็นใน Facebook เขา
9: ฮะ
10: โอ้โหช่วงนี้เขาเดินออกตามหาสาวๆมาให้ชาวไวที่แทเวลนี่อันเนี้ยนี่
9: อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับ
10: โอ้โหอันนี้หักมุมมาก
9: ฮะพี่ก้ามาทีไรน้ำมันขึ้นทุกทีเลยฮะ
10: ใช่ใช่เห็นไหมคุณเมงผมบอกแล้วผมเนี่ยแบบเป็นเขาเรียกว่าวาระแห่งผมเลยวาระแห่งตัวเองไม่ใช่เฉพาะสถานการณ์ของท่านผู้ฟังนะ
9: ครับ
10: เป็นสถานการณ์ของผมด้วยวันนี้น้ำมันผมแดงอีกแล้ว
9: ผมจะเอาโซลาร์เซลล์ไปแปะหลังคารถผมแล้ว
10: โอ้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังเลยคือแบบว่าผมเนี่ยเป็นแบบรอบเติมของผมนี่เป็นแบบรอบที่ชนกับการขึ้นราคาทุกครั้ง
9: ฮะ
10: แบบเติมทีไรไม่เคยได้เจอรอบถูกเลยแบบว่าน้ำมันแดงปุ๊บขึ้นราคาเอ้า
9: ครับ
10: ก็ต้องเติมอ่ะเนาะต้องเติมก็ไม่เป็นไรก็คุณบูส
9: อืม
10: ท่านบูชครับท่านบูชโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินตอนนี
9: ้เมื่อกี้ข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลจากการท่องเที่ยวเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเขาเน้นในเรื่องของการฟื้นฟูตัวเองครับพี่แก

0: ก็เลยเป็นที่มาของเทรนด์ท่องเที่ยวเรื่องของ wellness แล้วก็จ่ายตังค์เนี่ยต่อทริปที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยดีนะประมาณ 50,000 ตีละกัน
1: ใช่ใช่ใช่ซึ่งจะขยายความตรงนี้นะจริงๆแล้วอ่ะฟื้นฟูตัวเองเนี่ยก็คือทั้งในเชิงของร่างกายและจิตใจนะคุณเม่ง
0: ครับ
1: เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วแบบว่าถ้าแยกเป็นคนเหล่านี้เป็นผู้มาเยือนแล้วกันนะแบบเป็นแบบแนววิสิเตอร์อีโคโนมีอย่างที่ผมพยายามเล่าหลายๆครั้ง
0: อ
1: ่ะก็คือเวลอย่างเวลเนสเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขามาเฉพาะมาทำอะไรแบบมาสปาอย่างเดียวถ้าพูดแบบว่าคนเดี๋ยวจะเห็นภาพไม่ชัดคือฟื้นฟูตัวเองนี่มีหลายลักษณะมากคุณเม่งก
0: ็
1: คือมีทั้งมาทำสปามาอาบน้ำแร่แช่น้ำนมอะไรก็ว่ากันไปอันที่สองมาทำสวย
0: ครับ
1: มาทำให้ร่างกายให้สวยขึ้นก็คืออาสวยหน้าตาก็มาทำก็เรียกว่าก็ทำแบบว่าศัลยกรรมนนนี่นั่นมาแก้ไขความบกพร่องแล้วกัน
0: อ
1: ันนั้นนะก็เป็นเวลเนสอีกประเภทหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นการ
0: เป็น medical
1: อยู่ในหมวด medical เวลเนส medical คราวนี้อีกพวกนึงมาสร้างความสบายใจคุณเม่ง
0: มาแบบ
1: มานั่งสมาธิเลยนะเรามีแบบว่าทัวร์ที่เขาเรียกว่ามาบาร์สมาเป็นฟอร์เรสต์บาร์สก็คืออาบป่านะมีไอซ์บาร์สด้วยนะไอซ์บาร์สมาอาบน้ำแข็งแช่มาอาบป่าก็คือมาฟอร์เรสต์บาร์สมาเขาเรียกว่ามันนั่งพอบำเพ็ญภาวนาก็เป็นเมดิเทชันคุณเหม่งแล้วก็กินอาหารที่แบบมังสวิรัติที่เป็นแบบครบหลักโภชนาการมีหลายแห่งเลยนะครับมีแบบว่าเขาเรียกว่าเราผมขอเรียกว่าว่าเป็นแบบว่า medical meditation resort คุณเม่ง
0: ฮะ
1: ไม่ใช่วัดเขาไม่ใช่วัดไม่ได้เป็นวัดไม่ได้เป็นศาสนสถานอะไรไม่ได้มีพระไม่ได้มีเป็นมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกผู้รู้ละกันกูรูด้านจิตใจละกันอารมณ์นั้นที่จะคอยให้คำสอนก็อาจจะเป็นคำสอนเชิงพุทธคำสอนเชิงคริสต์คำสอนเชิงศาสนาที่แต่ละท่านสังกัดที่แต่ท่านแบบว่าเชื่อถือเนาะแล้วก็นำพาไปสู่ความเขาเรียกว่าความสุขสบายทางจิตใจพร้อมกับแพ็กเกจแล้วก็การเดินทางแล้วก็ทัวร์ประกอบที่มันเข้ากันกับวิถีชีวิตของคนที่มาแสวงบุญนะคุณเม่งก็ไม่ได้ก็ได้นอนไม่ได้ไปไหนไลฟ์นะเขาก็จะไปฟอร์เรสต์ไปนั่งไปเดินอยู่ในป่าไปนั่งดูพระจันทร์ไปฟังเสียงของป่าไปเขาเรียกว่าน
0: ั่งริมทะเลฟังเสียงคลื่นนอนบนปูอะไรนะเล่นโยคะไปข้างหาดทรายสายลม
1: ซาวเยลิ่งก็มามีบางคนก็นอนฟังเสียงขันที่เบสเป็นแบบขันบางคนก็ฟังเสียงป่าบางคนก็ฟังเสียงน้ำตกบางคนก็ฟัง
0: ดังเสียงทะเลอย่างนี้นะเสียงใสๆ
1: ใช่ใช่ใช่ก็จะมีกิจกรรมที่มันเข้ากันหลากหลายมากก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็กลายเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบถึงนั้นพอเราจำแนกผู้มาเยือนของเราอ่ะหรือวิซิเตอร์เอามาเป็นแบบว่าระบบเศรษฐกิจเนาะคุณเหม่งเราก็จะเห็นว่าแต่ละกลุ่มอ่ะเขามีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนแล้วก็เราก็จะสามารถสร้างเขาเรียกว่าสร้างเอ็กซ์พีเรียนใหม่ๆได้ครับแล้วก็มันก็จะไม่กลายเป็นการท่องเที่ยวแบบเหมาโหลเนา
0: ะ
1: มันก็จะกลายเป็นแบบเฉพาะทางเนี้ยคุณเหม่งก็ต้องอาจจะผมยกตัวอย่างอ่ะคนที่มาทำแบบมาถือศีลแล้วกันมาถือศีลมาเขาเรียกว่ามาเมดิเทชันแล้วกันมานั่งสมาธิมาฮีลิ่งทางจิตใจมาทำความเยียวยาทางจิตใจเนี่ยหรือมาทำความสุขทางจิตใจเรียกว่าความสุขแฮปปี้เนสทางจิตใจเนี่ยเขาก็จะอยากกินของที่อีกแบบนึงอยากทานอาหารที่แบบว่าจากชุมชนที่แบบว่ามีอาจจะไม่ได้เน้นเนื้อสัตว์ไม่ได้เน้นความบันเทิงมากนะแต่ก็เน้นเรื่องราวเรื่องเน้นสตอรี่เนาะคุณเหม่งเนา
0: ะ
1: หรือการไม่ขัดสีการไม่ขัดสีทวีวันข้าวหรืออ
0: าหารการกินที่เป็นธรรมชาติหน่อย
1: ออร์แกนิกต่างๆใช่ซึ่งแบบเนี่ยผมไปเจอหลายแห่งที่เชียงใหม่เลยแล้วผมก็เข้าไปดูงานคุณเหม่งที
0: ่
1: แบบมีห้องสัมมนามีเรือนพักมีอะไรมีความปลอดภัยมีอาหารมาให้ลองชิมก็อร่อยด้วยนะคุณเหม่งอร่อยนะแล้วก็คือข้าวกล้องนี้มาจากดอยนั้นอันนี้เนื้อมาจากอันนี้เนื้อสัตว์มีเนื้อปลามีปลามาจากอันนั้นมีก็เรียกมีหมูจากอันนี้ผักจากอันนั้นผักสดปลาสารพิษมาจากอันนู้นอันนั้นน้ำสลัดผลไม้มาจากสวนแบบนี้ก็มีเรื่องราวแล้วมันก็เป็นความสุขแบบว่าเหมือนแบบมาคลีนชีวิตอ่ะก็เป็นอีกแบบวันนึงไม่ถูกด้วยนะเกิดวันนึงนี้แบบมีหลักแบบ 4-5,000 น่ะ2คนน่ะต่อท่านน่ะวันนึงสองสามวันที่เป็นหมื่นอ่ะคุณเม่ง
0: คนที่เขามาเป็นโคชชิ่งมาเป็นคนสอนเนี่ยคุณเป็นครูอ่ะ
1: เขา
0: ต้องถึงขนาดเรียนกันถึงระดับสูงนะมีการลงทุนด้วย อย่าง Forest Bath อ่ะอาบป่าเนี่ยเขาต้องไปเรียนถึงที่อังกฤษเลยนะ
1: ใช่
0: เป็นเรื่องแปลกกิจกรรมเนี่ยผมได้ข้อมูลมาว่าเขาเริ่มที่ญี่ปุ่นแต่ต้องไปเรียนให้มันได้ดีกรีเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยที่อังกฤษ
1: ใช่ซึ่งจริงๆแล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วนะคุณเหม่งเริ่มมีการเปิดวิชาเรียนเหล่านี้ในประเทศไทยแล้วก
0: ็
1: เริ่มมีวิชาแบบนี้ก็ค่อยๆเติร์ดดูครับก็จะมีคนที่จบมาแล้วอ่ะเรียนด้านศาสตร์ด้านนี้มาซึ่งมันเป็นศาสตร์นะมันเป็นวิทยาศาสตร
0: ์
1: เหม่งมันไม่ได้เป็นมันเขาไม่ได้มาไม่ได้เป็นลัทธิอะไรนะครับเป็นวิทยาศาสตร์เนาะเป็นแบบว่าอย่างเช่นการเชื่อมเสียงที่มันเป็นความถี่ที่แบบความถี่ที่เหมาะสมกับที่ร่างกายจะรีแลกอ่ะคุณเหม่งเน
0: ี่
1: ยการท่านฟังแบบบางทีก็เป็นเราก็เป็นนะไม่ต้องใครก็เป็นเราอย่างเงี้ยเราไม่อย่างที่ผมเคยเล่าอ่ะก็คือเราออกไปยืนกลางทุ่งนาได้ยินเสียงจิ้งหรีดอะไรเสียงพวกนี้มันเป็นเสียงที่เขาเรียกว่าระดับของมันอะระดับคลื่นของมัน
0: อ
1: ะทำให้เราสบายใจคร
0: ับ
1: แต่ไปส่วนประสาทของมนุษย์นั่นนี่คือเรื่องของวิทยาศาสตร์ทางเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางอายุรเวทครับซ
0: ึ่
1: งผมก็เคยไปศึกษามานะที่อินเดียคุณเหม่ง
0: ครับ
1: ผมก็ไปลงไปเรียนมาแบบว่าไป7-8 วันผมก็ไปนั่งเรียนอยู่7-8 วันอะก็เป็นคอร์สสั้น
0: ๆแล้วเขาสอนเรื่องอะไรบ้างฮะ
1: เขาก็สอนเรื่องคือของผมเป็นอายุรเวทบวกโยคะคุณเหม่งตอนเช้าก็ไปเรียนโยคะ
0: แบบตนมีธาตุ
1: ทุกอย่างแล้วก็อายุรเวทก็สอนเรื่องธาตุครับการดูแลธาตุของตัวเองการดินน้ำลมไฟอ่ะคุณเหม่งครับแล้วก็การแบบว่าทานการกินให้เข้ากับธาตุแต่ว่าของผมก็เป็นเบสิกมากนะผมมีความรู้น้อยเพราะว่ามันต้องอ่านมันเป็นภาษาอังกฤษอ่ะมันต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปว่าอ๋อการปรับสมดุลชีวิตจิตใจร่างกายการแบบช้าลงบางทีแบบว่าเขาเรียกว่า art of slow อ่ะก็คือเสน่ห์ความศิลปะแห่งความช้าเนี่ยม
0: ัน
1: ทำให้เราอ่ะสามารถหายใจดีขึ้นหายใจลึกขึ้นอย่างเงี้ยคุณเหม่งไม่น่าเชื่อแต่ว่าไปนั่งเรียนเรื่องการหายใจอย่างเงี้ยแต่ว
0: ่
1: าหายใจเข้าไปกี่วิ5 วิ10 วิอะไรก็ว่าไปเนาะลืมหมดแล้วคืนครูไปหมดแล้วแต่ว
0: ่
1: าก็จำได้เราว่าถ้าเกิดอะไรแบบเวลาจังหวะที่เราแบบเนี้ยเองเราจัดรายการเรารู้สึกเฮ้ยเหนื่อยแบบแต่ว่ารู้สึกพูดแล้วติดขัดก็ช้าลงหน่
0: อ
1: ยหายใจช้าลงนิดนึงแล้วทุกอย่างจังหวะมันจะมาพอจังหวะร่างกายมันปรับเข้ากับสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้สมองก็จะแล่นพอดีมันเป็นการส่งสัญญาณไปสู่อวัยวะต่างๆซึ่งเป็นของที่ควบคุมไม่ได้ในร่างกายของเราครับคุณเหม่ง
0: เรื่องพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันวิธีการรีแลกซ์ของแต่ละคนเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยไม่เหมือนกัน
1: ใช่
0: แล้วเพื่อนผมเนี่ยที่รู้จักกันมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดนอนเนี่ยอะไรเรื่องราวที่ได้เจอในชีวิตหนักหนาต่างๆเนี่ยจะหายไป 50%แต่จะนอนแต่จะทำยังไงให้นอนได้เนี่ยโอ้ยากนะ
1: เนี่ยแล้วก็มีศาสตร์แห่งการนอนด้วยนะคุณเหม่ง
0: ครับ
1: แต่เพลินผมไม่แบบมีเป็นคนนอนง่ายเป็นคนนอนแต่ว่าไม่ได้ง่ายมากไม่ได้แบบว่า
0: โอ้ยพรสวรรค์กินอิ่มนอนหลับเหมือนคุณพ่อผม
1: แต่ว่าเป็นสายไม่ได้นอนยากก็คือแบบว่าถ้าแบบอยู่ในห้องที่อุณหภูมิเหมาะสมมืดพอประมาณผมก็หลับได้ในเวลาที่เหมาะสมมีหนังสืออ่านสักเล่มนึงก่อนนอนแบบอ่านไป5-6 หน้าก็ง่วงแล้วแต่บางท่านก็ค้นพบจริงๆว่าบางท่านนอนยากจริง
0: ๆ
1: ไม่เกี่ยวกับสิ่งรบกวนนะบางคนแบบบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วก็ต้องใช้ยาสมุนไพรหรือยาที่มาจากการวิจัยช่วยในการนอนหลับก็มีการเรียนการสอนเรื่องเหล่านี้อีกคุณเหม่งกลายเป็นโรงแรมที่มีจุดขายเรื่องการนอนก็มีครับคุณเหม่งเนี่ยโอ้โหเห็นไหมพอแยกเราจำแนกลงไปแบบโดยละเอียดในขนาดที่เราพูดว่า wellness and medical เนี่ยจริงๆแล้วตลาดมันใหญ่มากมันกว้างมาก
0: พูดถึงโรงแรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่โรงแรมเนี่ยเขาจะดีไซน์ออกมาเพื่อให้เข้ากับการพักผ่อนแล้วก็นอนหลับอยู่แล้วด้วยมีการจัดบรรยากาศความนุ่มของเตียงของหมอเนี่ยไม่นุ่มเกินไปจนปวดหลังนอนแล้วสบายกำลังพอดีบรรยากาศชิลๆมีการเติม mood and tone ของห้องพักให้เข้าไปนอนพักแล้วเนี่ยหลับสบาย
1: ใช่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นศิลปะนะเป็นเพราะว่าเนี่ยพอเราทำเรื่องแบบนี้ไปมากๆนะคุณเหม่งเนี่ยเราเรียกว่าธุรกิจแบบว่าเซอร์วิสอินดัสทรีที่เป็นทราเวลเนาะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวในการบริการการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอยู่เยอะแล้วก็มันก็มีจุดขายอยู่แยะมากๆครับซึ่งก็ต้องจำแนกผู้คนออกไปเป็นเนี่ยตามกลุ่มผู้มาเยือนเนี่ยเราก็จะพบว่ามันเขาแต่ละคนก็มีไวบ์มีความต้องการมีความสนุกสนานมีความแบบคล้ายๆความสิ่งที่เขาต้องการในมาเสริมในการท่องเที่ยวเนี่ยแตกต่างกันไปอ่ะพอจำแนกอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ่ะเราจะเซอร์วิสได้ถูกคุณเหม่งแล้วเราก็ จะเพิ่มมูลค่าได
0: ้
1: ข้อดีอยู่ตรงนี้คุณเม่งโรงแรมที่นอนหลับดีที่สุดในสมมติอะคุณเม่งสามารถเคลมได้ว่านี่คือโรงแรมที่นอนหลับได้ระดับ9ระดับ10อ่ะสมมตินะสมมติ10แล้วคุณเม่งคิดว่าเตียงนึงอ่ะจะปล่อยเข้าได้นานมากสูงขึ้นแค่ไหนอ่ะในราคาที่สูงขึ้นได้มั้ยอ่ะได
0: ้โอ้ยเพื่อแลกกับการนอนหลับได้เต็มอิ่มนะผมว่ามีคนพร้อมจะยอมจ่ายนะ
1: ใช่จากสมมติอาจจะ 2,000 เงี้ยก็อาจจะกลายเป็น 3,000 ได้คุณเม่งถูกมั
0: ้ยเรานับเป็นรูมไนท์แล้วกันนะ
1: คื
0: นน
1: ึ
0: งเนี่ย
1: คือคนยอมจ่ายเป็นคืนละ 3,000 ได้เลย
0: มีคนยอมสเปนจ่ายเนี่ยผมว่าถึงแต่ระดับ 1,000 ดอลลาร์ก็มีเอ้ย3
1: ใช
0: ่ใช่ใช่ตัวละ 1,000 ดอลลาร
1: ์เนี่ยขึ้นไปได้อีกอ่ะขึ้นไปจากอันเนี้ย 1,000 บาทจะเป็น 2,000 บาท 3,000 บาทได้เลย
0: ครับผมเคยนอนอารมณ์ประมาณกระท่อมเลยแหละนะฮะกระท่อมปลายนาตามชานเมืองของประเทศไทยเราเนี่ยคือละ1,000ดอลลาร์ US ดอลลาร์ด้วยนะ
1: ก็ได้ experience อันนั้นก็น่าจะขาย experience ครั้งนึงในชีวิตได้มานอนกระท่อมกระต๊อบปลายนาแบบว่าตู่ปลายนาเนาะอารมณ์นั้นแต่ก็เป็นตู่ที่ดีหน่อยแต่ว่ามีอีกนะคุณเม่ง
0: ครับ
1: ตอนนี้ถ้าเรามองไปแบบลึกๆมองไปแบบเมื่อกี้ผมมองเรื่อง medical นะคนจะอ๋อก็อย่างนี้ก็ได้ราคา19เพราะว่ามีคนที่แบบมีความสนใจในเรื่องนี้อยู่เยอะจ้าเราอีกข้างนึงมาจับข้างกันเลยไปอีกสายนึงเลยเป็นสายแบบอ่ะสายปาร์ตี้แล้วกันสายมิวสิกก็ถ้าคุณเหม่งมาเทศกาลดนตรีแล้วคุณเหม่งได้ตึ๊ดอยู่3วัน3คืนอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: ในที่แห่งนั้นน่ะก็จะกลายเป็นสิ่งที่คุณเหม่งแล้วก็คนที่สนใจยอมจ่ายถูกมั้ยในลักษณะเดียวกันกับคนที่ต้องการนอนเมื่อสักครู่นี้อันนี้คนนี้ไม่ต้องการนอนจ่ายเพื่อการไม่ต้องการนอน
0: ครับ
1: อยากตื่นอยากไว้อยากมีความสนุกอยากปาร์ตี้อยากมีสีสันในชีวิตอยากมีเพลงที่มันไฮชีวิตอยู่ตลอดเวลาไฮก็คืออาการของการแบบกระตื่นตัวนะกระตื่นตื่นตัวแล้วก็สนุกสนานอยู่กับกลุ่มชนกลุ่มคนที่คิดแบบเดียวกันก็คือมีความสนุกแบบเดียวกันก็คือไว้แบบไว้สุดๆไฮสุดๆอยู่ในเฟสติวัลที่จัดขึ้นมาเป็นพิเศษสมมติอย่างนี้เนา
0: ะ
1: เนี่ยก็มีคุณเองก
0: ็
1: จ่ายค่าบัตรเข้าได้เป็นหมื่นๆเหมือนกันไม่นอนอันนี้ไม่ต้องการเตียงต้องการลานเตียงไม่เอาฉันต้องการลานต้องการอะไรต้องการฟาซิลิตี้ต้องการจุดนั่งพักต้องการน้ำดื่มต้องการอาหารช่วงดึกต้องการเสียงดนตรีต้องการพื้นที่ที่อยู่แล้วปลอดภัยถูกไหมคุณเองเพราะอาจจะดื่มนะกินดื่มใช่ไหมเพราะอาจจะกลับบ้านกลับห้องอย่างปลอดภัยหรือไม่กลับแล้วปลอดภัยอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะซึ่งก็ต้องจัดการบริเวณให้ดีไม่ใช่แบบขอโทษนะครับแบบว่าหายเต็มที่แล้วก็ไปนอนอยู่เกินกลาดอันตรายต้องดีถูกไหม
0: ครับถูกครับ
1: จัดให้มันถูกสุขลักษณะก็คือเขามาหายคนเราไม่เหมือนกันมันไม่หมายความว่าการท่องเที่ยวมันต้องมีอย่างเดียวครับเนี่ยผมพยายามอธิบายเรื่องนี้มาโดยตลอดนะว่า
0: ก็เหมือนกับที่ทหารอเมริกายกพลขึ้นบกนี่แหละมันก็ต้องหายกันหน่อยไหนก็ขึ้นมาแล้ว
1: ก็อยู่เรือสงบมา3เดือนแล้วคุณเม่ง
0: ครับ
1: อยู่ในเรือสงบนิ่งมา3เดือนแล้วก็ต้องออกลงมาก็ต้องเฮฮาปาร์ตี้ดื่มน้ำจับเลี้ยงอะไรกันไปถ
0: ู
1: กไหมแล้วเก้งคงเก้งควยก็ต้องมาเต็มที่
0: ก็เต็มที่อ่ะต้องเต็มที่ไหนๆก็มาเที่ยวแล้วฮะ
1: ใช่เดี๋ยวเขาเอาขึ้นฝั่งเจ็ดทั้งขึ้นฝั่งห้าวันเจ็ดวันถูกไหมครับเขาก็เต็มที่อ่ะเต็มที่กับชีวิตแต่บนบริบททั้งหมดนี้พูดถึงบนบริบทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคือไปบนกติกาที่ถูกต้อง
0: ไม่ต้องสร้างต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครอิสระเสรีสนุกได้เต็มที
1: ่เพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมก็คือการไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถูกไหมคุณเหม่งเนี่ยผมกำลังบอกว่าถ้าเราแยกเขาเป็นแบบผู้มาเยือนที่เขามีความวัตถุประสงค์เนาะก็คือถ้าภาษาปากีสถานภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็จะพูดว่า travel with purpose
0: ครับ
1: หาแหวนสำเนียงดีนะ travel with purpose ก็คือการท่องเที่ยวตามเป้าประสงค์ของตัวเองเนี่ยครับหรือต้องกี่ตัวอย่างหนึ่งช่วงเวลาใกล้จะพักครึ่งแต่ว่าตัวอย่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยผมกับคุณเหม่งน่าจะเป็นคล้ายๆกันพวกเราเป็นสายชิม
0: ฮะ
1: สายกิน
0: อะไรอร่อยก็มักจะหยุดไม่อยู่น้ำหนักก็จะคุมยากนิดนึง
1: ใช่สายกินสายชอบทดลองกิน
0: ฮะ
1: อย่างเงี้ยคุณเหม่งผมอาจจะต้องนอนอยู่โรงแรมเราได้นอนอยู่โรงแรมริมน้ำเราอยากไปกินที่ไหนอะเราอยากไปกินข้าวอ้าวแน่นอนวันแรกกินโรงแรมไม่มีปัญหากินได
0: ้ครับ
1: วันที่สองล่ะ
0: โอ้ยต้องไปหาอะไรแถวๆอร่อยๆที่อยู่แถวๆเนี้ย
1: ชุมชนเอาหน่อย
0: มาทั้งทีแล้วต้องลองไปชิมหน่อย
1: สมมติผมนอนอยู่สมมติเรานอนอยู่ตรงเยื้องๆแถวเทเวศริมน้ำเทเวศแถวๆนั้นนะคุณเหม่งเน
0: า
1: ะปึ๊บเราก็อยากจะข้ามเรือไปไหมข้ามไปฝั่งนู้นข้ามไป อาหารเช้าแถวๆแบบตลาดฝั่งทนนะตลาดทนบุรีหน่อยไหมหรือนั่งรถไปใกล้ๆตลาดนางเลิ้งหน่อยไหมถ
0: ู
1: กไหมเนี่ยเราเป็นสายต้องการ experience นั้นหมายความว่าอะไรถ้าโรงแรมทั้งเขาสามารถจัดโอ้ตอนเช้ามีรถไฟฟ้ามารับเลยมีเรือไฟฟ้ามาจอดเทียบท่านี่ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆเนาะสมมติเรานอนอยู่แถวเทเวศมีเรือไฟฟ้าวิ่งมารับปุ๊บวิ่งข้ามไปพาไปตลาดเช้าเมืองนนท์
0: ชื่อ
1: เ
0: องฮะ
1: โอ้โหรับรองประทับใจไม่ลืมเลย
0: โอ้ของกินเต็มเลยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขามีอาคารเก่าด้วยนะให้ชม
1: ไปตลาดเช้าเมืองนนท์
0: ถ่ายรูปกัน
1: ถูกไหมไม่นับแบบนี่ผมเอาเมืองนนท์ใกล้ๆนะหรือจะข้ามไปตลาดพลู
0: ครับ
1: เข้าคลองไปเลยนั่งเรือฟาวล่นลัดล่อคลองโอ้โหคุณเหม่งเช้าๆนะแบบไม่มีการจราจรมันคนละโลกเลยนะขณะที่การท่องเที่ยวปกติทำไม่ได้ตอนเช้าเพราะรถติดมากถูกไหมครับ
0: ค
1: นกำลังเข้าเมืองกำลังมาทำงานกันเขาไปเรือนิ่งๆเลยดึบดึบหางยาวยังไม่มีคุณเหม่งนั่งเรือไฟฟ้าไปดึบดึบดุยดุยดุยดุยดุยดุยเข้าไปไปขึ้นท่าตลาดพลูโอ้โหคุณเหม่งตอนเช้าอาหารเพียบเลย
0: ครับ
1: ตลาดภูถูกไหมไปนั่งตลาดริมทางรถไฟเดินเข้าไปกินกาแฟนรสิงห์ร้อยปีไปหาเป็ดอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหไปกินไข่กระทะกินของหวานกินบัวลอยโอ้ยคุณเหม่งเนี่ยแค่ผมพูดนี่ผมพูดจริงแบบราคาไม่ได้แพงเลยนะแต่กลายเป็น experience ใหม่รับรองเลยเขากินอาหารเช้าเสร็จเขากลางวันเขากลับมาอยู่โรงแรมนอนเล่นโอ้ยรับรองเลยวันนั้นเขาจะพูดแบบโพสแบบไปบอกคนชาวบ้านแบบไปบอกเพื่อนเขาอีกมหาศาลเลยที่มันที่มีประสบการณ์พิเศษแบบนี้ครับ
0: จริงๆเนี่ยถ้านั่งเรือเที่ยวนะฮะในลัดล้อตามคลองและโดยเฉพาะคลองในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ลอยต่อนนทบุรียาวตีโค้งๆเนี่ยไปทางฝั่งสารยาเนี่ยมันลึกเข้าไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะมันก็จะมีพวกที่พักริมน้ำริมคลองนะฮะร้านคาเฟ่ชิคๆ
1: เก๋ๆเต็มเลย
0: ฮะเต็มแล้วก็เวลาเราตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าเกิดได้พักในที่พักตกในบริเวณนั้นนะครับเขาก็จะมีพวกโจ๊กที่ลอยมาขายกับเรือนี่แหละโจ๊กมั่งก๋วยเตี๋ยวมั่งโอ้ของกินเพียบฮะครับคุยไปเรื่อยๆฮะคุยไปเรื่อยๆพี่ก้านะฮะเดี๋ยวรอน้องคอนโทรลเข้ามาก่อนครับเบรกไม่ได้ฮะตอนนี้
1: ก็ได้ตอนนี้10:31
0: ครับ
1: จะบอกว่ามันเป็นประสบการณ์เนาะเป็นประสบการณ์ของเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่พิเศษขึ้นมาซึ่งแบบผมก็มีประสบการณ์แบบนี้มาเล่านะมาแชร์เ
0: ช่
1: นคลองเมืองนนท์หรือแบบคลองเกาะเกตคลองรอบเกาะเกตเนาะหร
0: ือ
1: เขาเรียกว่าแม่น้ำอ้อมและกันแม่น้ำที่อ้อมและกลายเป็นคลองต่อเมื่อก่อนเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเก่าอย่างเงี้ยซึ่งแบบแล้วก็มีการขุดคลองลัดแล้วกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหม่ปัจจุบันขึ้นมาตรงปากเกร็ดหรือแม้แต่บางกอกน้อยซึ่งแบบมีความลักษณะของการสร้างคูเมืองที่ต้องการธนบุรีอย่างเงี้ยคุณเหม่ง
0: ครับ
1: หลายอย่างที่แบบน่าสนใจแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นประสบการณ์ที่โหเวลาการท่องเที่ยวนะทั้งคนจีนฝรั่งชาวเอเชียที่มาที่ไม่รู้จักประเทศไทยก็จะมาเจอลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่เขาตื่นเต้นนะแล้วก็เล้าใจมากครับ
0: ฮะ
1: แล้วก็ต่อเนื่องไปก็คือว่านอกจากลุ่มน้ำเจ้าพระยานะเราก็จะมีคลองที่ลัดล้อเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วริมคลองอย่างที่คุณเหม่งบอกเลยผมก็ไปเจอคาเฟ่เก๋ๆคุณเหม่ง
0: แต่ว่าตอนนี้เราพักกันได้แล้วครับพี่กาครับเดี๋ยวเราไปพักความสิ่งที่ตั้งใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Variety Travel พักกันสักครู่ครับ
1: ครับ
2: Variety Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เหม่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569 Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
5: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
3: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับอยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับไปกันที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาทักทายครับท่านปราสมุทรปราการฝนตกไหมฮะคุณสุวิทย์คุณชูชาติส่งเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เมง กับพี่กาอุ้ยอย่าไปแซวพี่กามากน้ำมันขึ้นไม่เกี่ยวล้อมิสเตอร์เวนเดย์คุณนัทสอนทักทายมาครับสวัสดีครับพี่กาพี่เมงนะฮะพี่กาอยู่ในสายหรือเปล่าครับเนี่ยหรือหลุดไปแล้วฮะพี่กาน่าจะหลุดไปแล้วหรือเปล่าย
1: ังอยู่ยังอยู่คุณเหม่งครับ
0: ครับไปกันที่ข้อความนะครับที่ Facebook Fanpage Variety Travel สวัสดีพี่กาพี่เหม่งพี่ๆเคยหุ้นกันเปิดบริษัทไหมครับไม่เคย
1: ไม่เคยไม่เคยอันนี้โอ้โหเรื่องบริษัทเรื่องอะไรที่ต้องพี่เหม่งเขาก
0: ับพี่กาไม่เคยครับกับคนอื่นเคยแล้วก็จบเป็นอย่างนี้แล้ว
1: อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว
0: ไม่กล้าทำอะไรกับเพื่อนสนิทเลยนะ
1: อยู่กันอย่างเงี้ยดีแล้วอยู่อายุเยอะแล้วอยู่กันอย่างเงี้ยดีแล้ว
0: ครับนวดแผนไทยกับนวดเวียดนามพี่ๆชอบนวดผ่อนคลายแบบไหนมากกว่ากันครับผมไม่ถ
1: ึงนวดเวียดนาม
0: นวดจริงๆนะครับไม่รู
1: ้นวดจริง
0: ๆนวดเวียดนามเป็นยังไงไม่รู้ว่าไม่เคยนวด
1: ไม่เคยนวดอ่ะเออไม่เคยนวดเคยนวดไทยอย่างเดียวก็ผมว่าที่สุดของโลกแหละแต่ผมเคยนวดพม่านะคุณเม่ง
0: เป็นไงฮะ
1: นวดจริงๆนะนวดจริงๆแต่ท่านผู้ชมบอกว่าโอ๊ยนวดอะไรนวดจริงๆนวดแบบพม่าครับก็คล้ายๆเราแต่ว่าผมว่าไทยถ้าดัดถ้าอะไรเยอะกว่าครับ
0: อ๋อคือนวดจริงจังอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่นวดจริงจังอ่ะไทยอ่ะจริงจังนวดไทยเนี่ยนวดไทยเนี่ยจริงจังกว่า
0: ประเภทแบบพอเอาพอคุณหมอนวดเอามือแตะอะไรเงี้ยร้องมันจะเราจะต้องแบบโอ้ย
1: ใช่ใช่นวดแก้เส้นอย่างเงี้ยคนไทยไอ้นั่นกว่าเยอะไทยแบบว่าของพม่าเลยเป็นนวดรีแลกซ์ผมว่าไม่รุนแรงครับเขาไม่รุนแรงคร
0: ับ
1: ไม่เหมือนไทยครับของไทยนี่เข้มได้อ่อนได
0: ้เพราะด้วยอาการที่เมื่อกี้เนี่ยที่เราให้ฟังแตะหมอแตะปุ๊บผมร้องโอ้ยเนี่ยก็เลยไม่ได้นวดเลิกเมื่อยมาเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าถ้าเป็น product testing อย่างพวกย่ำขางนวดแผนโบราณแบบสไตล์ล้านนาอะไรอย่างเงี้ยก็เคย
1: ย่ำขางย่ำขางดีนะ
0: เอาเท้าไปแตะขางนี่ก็คือเหมือนจอบอะที่เอาไว้ขุดดินทำนานะครับมีแตะน้ำมันนิดหน่อยนะครับโดนไฟแรงๆเหมือนกระทะที่เขาจะผัดผักบุ้งไฟแดงอะพอเท้าแตะน้ำมันไปแตะขางปุ๊บไฟก็ลุกตู้แล้วก็เท้ามาแตะนวดเราอีกทีนึง
1: ใช่ใช่แล้วก็มันก็เหมือนประครบแหละมันเหมือนลูกประครบ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นศาสตร์ก็เรียกเป็นศาสตร์เนาะแต่ละรุ่นหรือลูกประครบเนี่ยก็เคยก็ดีนะลูกประครบแบบร้อนๆเนี่ยโอ้ว้าวอยากไปนวดเลย
0: ครับ ดูข่าวดราม่าสั่งกุ้งเผา1โลแต่เผาแล้วเหลือ7ขีดแต่คิดราคา1โลพี่คิดว่าไงครับมันต้อง1โลเซ่ไป
1: ถูกแล้ว
0: ถ้าทำถูกต้องแล้ว
1: แล้วก็คือเขาคือการขายของสดก็คือขายน้ำหนักตอนมันสดครับจะไปย่างจะไปทอดแล้วเหลือเท่าไหร่มันก็อีกเรื่องนึงราคาที่ติดมาเป็นราคาสดครับ
0: ปลาเนี่ยซื้อก็ช่างกิโลให้1โลแต่ว่าบอกพ่อค้าแม่ค้าให้ควักไส้ควักเหงือกขายแล้วน้ำหนักมันหายไปเป็นลดราคาเขาไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ก็ซื้อใช่ทุเรียนเหมือนกันคุณเมง
0: ปล่อย
1: ถูกป่ะ
0: สั่งเป็นลูก
1: ซื้อ
0: เขาก็ช่างทั้งเปลือก
1: ช่างโลเป็นลูกแต่มันก็รวมเปลือกไม่ใช่แบบแกะเปลือกมาแล้วช่างแบบเนื้อนั่นก็อีกราคาหนึ่ง
0: ราคาช่างแต่เนื้อก็เป็นอีกราคาหนึ่ง
1: แล้วก็แบบอันเงี้ยบางคนก็บอกว่าโอ้ช่างแต่เนื้ออีกราคาหนึ่งแต่ปุ๊บก็คืนเม็ดด้วยไม่เอาเม็ดแหมมันก็แหมโอ้โหอันนี้มันเป็นเรื่องอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องแบบกติกาปกติครับ
0: ข้าวผัดป้าอ้วนท่าน้ำนนพี่ๆเคยกินไหมใส่พริกน้ำส้มดองอย่างฟินโอ้ขนาดนี้เลย
1: โอ้ยตรงท่าน้ำนนของอร่อยเยอะ
0: ละเอียดเกินอ่ะ
1: ใช่แต่ว่าของอร่อยเยอะผมกินหลายร้านมีก๋วยเตี๋ยวน้ำชิ้นน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวบะหมี่มีหลายร้านอยู่ครับผมไม่เด็กเมืองนนท์ไงผมเรียนเมืองนนท์ผมก็
0: จำได้แต่หอตรงหอนาฬิกานั่นแหละมีไก่อยู
1: ่ใช่ใช่หอนาฬิกาแหละแล้ววนๆตรงนั้นรอบๆนั่นแหละคุณเม่งตลาดนนท์อ่ะโอ้ยของอร่อยเยอะ
0: แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะนอกจากอาหารแล้วเนี่ยผมว่าเรือหางสั้นเขาเนี่ยโอ้โหประทับใจผมนะนั่งแล้วลมดีฮะ
1: แค่เมืองนนท์เองนะแค่เราไปเมืองนนท์เองอ่ะมันได้บรรยากาศแบบอีกแบบเลยอ่ะมันเนี่ยจะบอกว่าแล้วก็ตรงนั้นมีสะพานเจษฎาบดินทร์ด้วยนะแบบใหญ่ๆแล้วก็ไม่อยากจะบอกว่าไม่อยากจะบอกแต่ก็แอบบอกนี่แหละก็คือมีคลองลัดเต็มเลยคุณเม่ง
0: ฮะ
1: คลองแบบคลองบางบัวทองคลองแบบชื่อแบบคลองบางใหญ่คลองอะไรเต็มเลยตรงนั้น
0: อ
1: ่ะลัดเลาะไปถึงสุพรรณน่ะคุณเม่ง
0: ครับ
1: ก็คือลัดเลาะออกไปวิ่งขึ้นออกไปตัดไปถึงนครปฐมอ่ะที่คุณเม่งบอกแล้วก็มีคลองตัดขึ้นไปวัดไผ่ลงวัวตรงนั้นอีกนี้อีกครับแต่ไปถึงโอ้โหอำเภอดอนเจดีอะไรตรงนั้นอ่ะมีคลองอีกหลายสายที่เป็นคลองใหญ่ๆนะคลองแบบว่าขนาดความกว้างแบบ 20-30 เมตรอ่ะ
0: ฮะ
1: เนี่ยเน้นก็มีอีกเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรับน้ำเป็นแหล่งระบายน้ำเป็นแหล่งชุมชนการเกษตร
0: ม
1: ีผักไร่ผักปลอดสารพิษพืชนาข้าวพืชสวนมะม่วงสวนแบบเต็มไปหมดอ่ะครับมาเมือเนี่ยเต็มไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเขาเรียกว่ามีความอุดมสมบูรณ์อ่ะนี่ฮะถ้าวิ่งไปทางแบบว่าเขาเรียกวิ่งไปทางสารยานะคุณเหม็งนะ
0: บ
1: างเลนนะจะมีสวนผลไม้นะสวนส้มโ
0: อ
1: สวนผักปลอดสารพิษมีไร่นามีนาข้าวมีโอ้
0: ใครที่เคยไป
1: น้ำที่มันไปเชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนอีกอ่ะครับ
0: ครับใครที่เคยไปก็จะเห็นความร่มรื่นของริมน้ำชายคลองเนี่ยจะได้บรรยากาศเต็มๆเลยอันเนี้ย
1: ใช่แล้วก็ยังมีการยกยออยู่เลยนะยังมีแบบว่ายกยอปอยกยอเนี่ยเดินไปก็โอ้โหตัวลอยไม่ใช
0: ่มีบางช่วงที่เป็นช่วงหน้าผลไม้ของชาวสวนเขามีบรรทุกใส่ผลไม้บรรทุกมาเนี่ยนะผมเคยกินเนี่ยอะไรนะชมพู่น้ำดอกไม้เออ
1: มะเหมี่ยวก็มีใช่ชมพู่มะเหมี่ยวสีแดง
0: ๆมะเหมี่ยวนี่ที่บ้านที่ระยองมีก็เลยคุ้นเคยหน่อยแต่ชมพู่น้ำดอกไม้เนี่ยเออไม่เคยกินมาก่อนครับ
1: ส้มโอเนี่ยเยอะเลยนะน่ะส้มโอนครชัยศรีฮะคุณเหม่งนะแล้วก็ก่อนนครชัยศรีก็จะมีแบบแนวแบบมะพร้าวก็มีมะพร้าวก็เยอะนะเพราะมันเป็นสวนมะพร้าวเนาะแล้วก็มีเขาเรียกแบบฝรั่งผมก็เห็นเยอะมะนาวนี่เยอะมากสวนมะนาวแล้วก็ผักแบบสารพัดโอ้โหเยอะดีเลยแบบได้บรรยากาศแล้วก็ปลาที่อยู่ในคลองนี่ก็โอ้โหปลาเขาเรียกปลาแม่น้ำแล้วกันเนาะปลาคลองเพียบเลยแล้วก็กุ้งก็มีเยอะเนี่ยตามดูตามคลองเนี้ยโอ้โหยังเขาเรียกว่ายังมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความแบบเขาเรียกว่าความแบบบ้านๆครับมีร้านอาหารริมคลองมีผัดไทยริมคลองก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอะไรเงี้ยครับไปตลอดทางเลยนะแล้วก็ผมนั่งเรือไปเนี่ยผมก็มีความสุขนะก็มีไหว้พระวัดนี้แวะไหว้กินขนมร้านนั้นเดี๋ยวนี้เขาร้านกาแฟเก๋ๆเขาก็จะทำร้านชายคลองออกมาเขาด้านหน้าร้านเขารับแขกฝั่งถนนเนา
0: ะ
1: แต่ด้านหลังร้านเขาบางร้านเนี่ยเขาก็ฝั่งถนนเขาก็ไม่ได้สวยเนาะมันก็เป็นซอยเล็กๆอ่ะเพราะว่าแถวนั้นเป็นแบบว่าชุมชนหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซอยเยอะครับงั้นก็กลายเป็นว่าฝั่งแขกรับแขกได้น้อยแต่เข้ามาสะดวกแต่ก็กลายเป็นว่าฝั่งน้ำเนี่ยมันสวยรับแขกได
0: ้
1: ประมาณนั้นเขาก็เลยปรับปรุงทำให้มันดูแบบมีความสวยงามเป็นพิเศษขึ้นมาครับ
0: ครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามานะฮะวันนี้อากาศร้อนมากเลยครับแดดจัดผมกลับจากเชียงใหม่มาถึงเมื่อเช้านี้นั่งรถไฟตู้นอนครับอ๋อช่วงนี้สวได้ลด 50% เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับกันยายนได้ไปใช้สิทธิ์แล้วครับอ๋อไทยช่วยไทยใช่ไหมฮะเดือนสุดท้ายพอดีเลย
1: ใช่
0: ไทยเที่ยวไทยพลัสจะมาเมื่อไหร่ฮะในทำเนียบเขามีพูดถึงเรื่องนี้กันไหมฮะคงจะปลายปีแล้วมั้งเดี๋ยวก็คงมานะฮะงบกัน
1: ไว้
0: เรียบร้อยแล้ว
1: ไทยเที่ยวไทยพัสด
0: าไทยเที่ยวไทยไทยเที่ยวไทยไทยช่วยไทยเนี่ยมัน
1: หนึ่งตุลา
0: โอ้มาแล้วเหรอ
1: ใช่ใช่ประกาศแล้วนี่ฮะท่านรัฐมนตรีประกาศแล้ว1ตุลาคม
0: ครับ
1: แคมเปญไทยเที่ยวไทยพัสนะนี่เลย
0: ดูเสริมทีมแมนซีเชลซีลิเวอร์พูลแล้วแชมป์เก่าอย่างผมขนลุกสู้ครับอีทีมอะไรอ่ะปืนใหญ่เหรอฮะอ๋อปืนใหญ่โอเคโอ้ยแต่เขาก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะปืนใหญ่อะครับ
1: เออหรออ๋อตอนนี้ใช่ไหม
0: นะฮะกลับมาเรื่อง
1: อ๋อแชมป์คือน้ำเป็นผู้นำงง
0: คือดูการที่แล้วไงคือแชมป์เก่าปืนใหญ่อาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้ว
1: แหมงงเลยผมแบบว่ามีความก็เรียกมีความแบบเดทแอลไป
0: คือคัก
1: เราตกข่าวอะไรไปนะเนี่ยเราตกข่าวอะไรไปนะเนี
0: ่ยมาต่อกันนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงท่องเที่ยวลัดล้อตามริมคลองนะฮะทางฝั่งของสมุทรสาครเนี่ยเขาก็มีคลองด้วยนะ คลอง4วา3วาโอ้โหตรงนั้นก็สวนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคาเฟ่สุดหรูชิคๆนะพี่ก้าฮะผมเคยไปทานนะโอ้เข้าก็ยากต้องนั่งเรือเข้าเท่านั้น
1: เนี่ยมันทำให้แบบว่าเนี่ยรูปแบบอ่ะเห็นไหมคุณเหม่งพอขอโทษนะเราเป็นเนี่ยคุณเหม่งกับผมมันมีเพอร์สแบบพวกเดียวกัน
0: ครับ
1: แล้วก็คือดันดนเขาไปอยู่ที่ไหนอร่อยก็จะไปกินอ่ะถูกไหมพยายามแต่คิวยาวไม่เอาแต่พวกคิวยาวไม่เอานะ
0: ต้องรอไปต่อคิวเนี่ยไม่เอา
1: ถูกไหมแต่ไกลสู้ไกลอ่ะสู้แต่ดันแต่ว่ารอไม่เอามีคนแบบเราเยอะเลยแล้วก็มีคนอีกลักษณะหนึ่งซึ่งยาวคิวยาวก็สู้ก็มีคุณแม
0: ่ครับ
1: เนี่ยมันเนี่ยคือบอกว่าแม่พอเพิร์สเนี่ยต่างกันมากครับทั้งที่เป็นคนชอบของอร่อยเหมือนกันนะคนชอบของกินอร่อยแต่ว่าอย่างเราก็จะชอบแบบชอบให้มีสเปซหน่อยให้มีเวลาได้ละเลียดแบบคนแน่นๆแล้วเราก็เกรงใจคนมาต่อคิวอ่ะ
0: คร
1: ับครับได้เลยแล้วก็เนี่ยผมอยากจะพูดและขออนุญาตพูดเรื่องนี้หน่อยเดียวแต่มีกระแสเรื่อง2เต็ม10คุณเหม่งทราบเรื่องนี้ไหม
0: เต็ม10
1: 2เต็ม10
0: อ๋อไอ้ที่มุกของเด็กเจน Z เขาม
1: ุกของเด็กๆมุกของเด็ก
0: ๆคือเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันดีถูกใจเขาก็เลยให้คะแนนต่ำๆไ
1: ปใช่
0: Underrate
1: แต่ว่ามันอันนี้พูดในฐานะคนที่ดูวงการท่องเที่ยวแล้วผู้ประกอบการนะแบบว่าคนที่ทำงานร่วมอยู่กับผู้ประกอบการหลายๆคน
0: ไปให้เขาเนี่ยเขาโกรธนะผู้ประกอบการ
1: น้องๆอย่า
0: ทำที่เขาทำดีเออ
1: คือคุณสามารถทำให้ธุรกิจเขาเจ๊งได้เลยน
0: ะ
1: มันไม่ใช่แค่รักษาไว้ให้คุณนะเขาอาจจะไม่รอดเลยนะสองเต็มสิบนี่สองเต็มสิบแถวบ้านเอาตามตรงรีวิวสองเต็มสิบแต่ว่าแย่นะครับ
0: คร
1: ับ แย่มากด้วยนะไม่ใช่ถูกไหมคุณแม่งคือสูมันแล้วประเด็นคือที่พักที่ถูกรีวิวว่า2เต็ม10เนี่ยคือที่พักที่ไม่ควรไปนอนคุณแม่ง
0: โอ้
1: เนี่ยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่ารีวิวโรงแรมดีๆที่เขาช่วยดูแลคุณอย่างดีว่า2เต็ม10เพราะคุณจะทำให้เขาเจ๊ง
0: ครับ
1: ครับนั้นหมายความว่าเจ๊งเลยนะคุณแม่งเจ๊งผมยกตัวอย่างนี้ให้ฟังครับแล้วจะนึกออกนะผมก็เป็นสมการตัวเลขก็จะพอจะเข้าใจก็คือเวลาท่านรีวิวอ่ะมันก็จะไปรวมกันคือมันเป็นค่าเฉลี่ยเนาะ
0: ครับ
1: โรงแรมที่ดีอ่ะเขาแค่ค่าเฉลี่ยต้อง8ขึ้นไป8 9ถูกไหม9เนี่ยยากมากไม่มีใครให้10หรอกคุณเหม่งไม
0: ่
1: มีในโลกนี้ไม่มีใครให้10เพราะฉะนั้น9เต็ม10เนี่ยเต็มที่แล้วที่มันจะได้เพราะคนที่ชอบที่สุดจะให้9คุณเหม่งถูกมั้ยคนที่ชอบกลางๆชอบให้8ครับ7นี่เฉยๆแทบจะเรียกว่าเฉยๆนะคุณเม่งถูกไหมคนไม่รีวิวหรือคนเกลียดก็คือให้ตกก็สี่ไงสี่แปลว่าตกแล้วคุณเม่งคิดดูสมการ9ถึง4อ่
0: ะ
1: 9ถึง4เนี่ยมีช่องว่างอยู่แค่8 7 6 5เองนะ
0: ครับ
1: 8 7 6 5 8 7 6 5มีอัตราส่วนในการห่างอยู่แค่4ส่วนเองอ่านี่เป็นคณิตศาสตร์นิดหน่อยเพราะหมายความว่าอะไรคุณเม่งเอางี้พี่ก้าให้9น้องคนนึงไม่เอ่ยนามเดี๋ยวไปพาดพิงใครไม่ดีน้องจุดๆคนนึงให้4เหลือเท่าไหร่คุณเหม่ง
0: ครับเท่าไหร่ครับ
1: แล้วก็เหลือตรงกลางค่าเฉลี่ย6ไง
0: อ๋อ
1: 6กว่าเนี่ยแล้วคุณคิดดูนี่ขนาด4นะเอาลองดูใหม่คนนึงให้9
0: ครับ
1: คนนึงให้2นี่เหลือเท่าไหร่คุณเหม่ง
0: บวกกันลงมาเหลือ 5.5
1: 5.5 เกือบสอบตกอ่ะคุณเหม่งคิดดูดิทำดีแทบตายแต่เกือบสอบตกครับนี่แหละครับกำลังจะบอกว่าตัวเลขมันเป็นเรื่องปริศนาครับมันเวลามันหารค่าเฉลี่ยแล้วมันน่ากลัวมากคุณเหม่งหมายความว่าอะไรที่ของที่เขารักษากันไว้นะของเขารักษาความ8ไว้เนี่ย8นี่ถือทุกคนต้องให้8นะถ
0: ึ
1: งได้8ถูกไหม
0: ถ้
1: าให้7มี8ทุกคนคุณเหม่งให้7คนเดียวนี่ขอเอ่ยนามขออภัยคุณเหม่งให้7คนเดียวกลายเป็น7กว่าเลยนะมันเป็นมาตรฐานตัวเลขครับคุณเหม่งให้6เข้าไปอีกนิดเล็กน้อยหรือคุณเหม่งให้5เข้าไปหน่อยกลายเป็นเหลือ7ต้นๆเลยนะมันเป็นมหัศจรรย์ตัวเลขจริงๆครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าสิ่งที่เขาจะรักษาไว้8989เนี่ยเขาจะกลายเหลือ6ทันทีคุณเหม่ง
0: ครับ
1: 5หรือ4 5 6จะมาเยือนเขา4 5 6แปลว่าตกฮะ4 5 6ในกลุ่มโรงแรมหรือร้านอาหาร
0: แล้ว
1: อย่าง
0: นี้แล้วปัจจุบันเนี่ยอย่างพูดถึงร้านอาหารก็ดีโรงแรมก็ดีเนี่ยคนมักถ้าเลือกจะใช้บริการเนี่ยก็ต้องไปดูรีวิว
1: ดูตัวเลขก่อน
0: ดูตัวเลขก่อนใช่คะแนนเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ไปดูรีวิวลึกๆข้างในอีกทีนึง
1: นี่แหละนี่แหละนี่แหละแล้วก็จะเขาก็จะไม่ทันแล้วคณิตอันเรื่องที่หนึ่งเนาะเรื่องมหัศจรรย์ตัวเลขก็น่าอันนี้ไม่ยากอะไรนะคณิตศาสตร์ทุกคนเราเรียนคณิตศาสตร์มาแล้วสถิติน่าจะเข้าใจได้เบสิกมากๆเรื่องที่สองคุณเมงที่สองคือแต่ละเจนมีความเข้าใจที่แตกต่างกันครับเพราะนั้นหมายความว่าอะไรอ่านน้องๆทำได้สนุกสองสองเต็มสิบผมเข้าใจนะผมก็มีลูกเจนนี้เนาะผมมีน้องๆมีลูกเหมือนกัน

0: ไปโดยแบบก็สมเจตจำนงที่รีวิว2.10เพราะจะห่วงไว้แต่ว่าไม่อยากให้ใครรู
1: ้
0: แต่จริงๆแล้วร้านจะเจ๊งได้ครับก็คือร้านน่ะมันต้องเปิดทุกวันน่ะมันต้องมีเขาเรียกว่าอัตราส่วนของการแบ่งกันไปใช้บริการน่ะคุณเหม่ง
1: ครับ
0: นี่แหละวันผมขออนุญาตแบบว่าขออนุญาตบอกจริงๆว่าถ้าท่านที่ยังไม่รู้ก็ตอนนี้มีกระแส2.10อยู่ก็ต้องพยายาม
1: จะคุยกับเขาอย่างไงรู้เรื่องครับเจนแซดเนี่ย
0: ไม่รู้เลย
1: เ
0: นี่ยขอโทษจริงๆไม่มีความรู้จริงๆได้แต่บอกว่าถ้าเวลาเขาจะรีวิวจะขอให้ใครรีวิวอะไรก็บอกดีๆคุยกันให้รู้เรื่องว่าพี่ขอ8.10แบบอื่นไม่เอาถ้าอย่างนั้นอย่ารีวิวเลยครับผมไม่ต้องช่วยคุณมันอันตรายไม่งั้นอย่ารีวิวแบบที่น้องขึ้นขนองแล้วสนุกอยู่คนเดียวแต่ร้านจะเจ๊งนะครับ
1: ปกติเนี่ยเวลาทำพวกนี้เนี่ยมันก็จะอยู่บนแอปพลิเคชันบนโอเปอเรชั่นพวกนี้เราทำได้ไหมว่าเนี่ยมี2/10หย่อนมาเท่าไหร่อย่างเงี้ยทำให้เห็นเป็นรีมาร์คขึ้นมาเนี่ยทำได้หรือว่าทำได้ก็เขียนซอสเขียนโค้ดอะไรให้มันดึงออกมาให้เห็นก็น่าจะได
0: ้ไม่ดีแต่มันเป็นแอปส่วนมันเป็นนอมโลกคุณเหม่งเช่นแบบว่า5 ดาวกลายเป็นเหลือดาวเดียวอย่างเงี้ยคุณเหม่ง
1: อ๋อรวมก็ยังโดนอยู
0: ่ไม่เอ่ยนามแอปอ่ะถูกไหมแอปโลกอ่ะแอปที่โลกทั้งโลกก็ใช้มาตรฐานโลกก็ใช้กันแบบเนี้ยคุณเหม่ง
1: อ
0: ันเนี้ยมันขอโทษนะมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่ากลุ่มสายดาร์กเนาะของคนที่เกลียดกันไม่ชอบกันคู่แข่งอ่ะ
1: เขา
0: ก็ไปดาวแย่ๆให้กับคนที่เขาไม่ชอบกันอ่
1: ะ
0: มันเป็นดาร์กไซด์มากเลยนะมันเราไม่ควรสนับสนุนอะไรให้ทำแบบนี้ครับซึ่งแต่ว่าเข้าใจเจตนาว่าร้านดีไม่อยากบอกต่อก็ไม่ต้องพูดอะไรไม่เป็นไรอย่าพูดอย่าไม่ช่วยบอกต่อก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อยู่แล้วเนาะแต่อย่าทำร้ายเขาครับอย่าทำร้ายผู้ประกอบการครับสงสารเขาครับเขาอุตส่าห์ตั้งใจโหบางคนตั้งใจทำกาแฟอร่อยแล้วน้องชอบน้องจะเก็บไว้กินคนเดียวไม่ผิดอะไรแต่น้องไปทำร้ายคนอื่นเข้าใจผิดด้วยเนี่ยมันอันนี้น่าจะเสียเลยอ่ะ
1: ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณครูที่ฟังอยู่ด้วย
0: เสียความตั้งใจ
1: หรือใครมีลูกมีหลานนะต้องบอกเขาหน่อยนิดนึง
0: มัน
1: เป็นเรื่อง
0: มาตรฐานเป็นเรื่องชีวิตของคนผู้ประกอบการจริงๆครับต้องเห็นใจเขาต้องช่วยกันจริงๆมันต้องช่วยกันคุณเหม่งแบบเราอยู่ในยุคข้าวยากเขายุคเศรษฐกิจที่แบบตกสะเก็ดหน่อยเน
1: า
0: ะเรา
1: เศรษฐกิจโลกมันขาลง
0: จะฝีมือกินน้อยอยู่แล้ว
1: นายกเก่งรัฐบาลเก่งขนาดไหนมันก็อู้ยาก
0: ใช่ร้านก็คนกินร้านก็คนใช้บริการน้อยอยู่แล้วเรื่องเศรษฐกิจมันตกสะเก็ดเนาะแต่ดันไปโดนมุกแบบที่ไม่ได้ตั้งใจแบบแล้วก็อาจจะไปได้เลยอ่ะแบบร้านใหม่ๆนี่น็อกได้เลยนะคุณเหม่งถ้าเจอ2.10เข้าไปแบบประมาณสัก50-60รีวิวอ่ะครับตายเลยครับแย่แน่นอนครับขออนุญาตวิงวอนอันนี้ขอร้องจริงๆครับว่าอย่าให้เป็นแบบนั้นเลยครับ
1: ไปที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาไม่ใช่ครับเป็นการโปรโมทรถไฟ3เดือนเขาจัดทุกปีลด 50% ในช่วงนี้ใช่ไหมให้กับสวอ๋อเหรอฮะ
0: ดีจัง
1: ใช
0: ่ผมยังใช้ไม่ได้ต้อง60นะใช่ไหมแต่ถ้า55ผมได้แล้วนะ
1: อย่าเฉลย
0: แต่ถ้า55ผมได้แล้วโอ้ยเราเปิดเผยเราเป็นอายุเป็นเพียงตัวเลขไปสำคัญเรายังแอดฮาร์ดนี่
1: เออใครดูจออยู่จะเห็นผมเนี่ยผมงอกแล้วไม่ได้ย้อมเต็มหัวเลย
0: เหมือนกันครับมันมาตามวัยผมแต่ว่าคุณเหม่งมันเป็นเทรนด์ด้วยนะเมื่อกี้เราเล่าเรื่องเทรนด์2.10เทรนด์ตามวัยนี่ก็เป็นเทรนด์อย่างหนึ่งนะคุณเหม่งในยุคปัจจุบันก็คือว่าถ้าสมมติเราแก่สมมติว่าเราเป็นซิลเวอร์เอจอย่างผมเข้าใกล้แล้วเข้าใกล้ซิลเวอร์เอจก็คือ60เนาะพี่เป็นรุ่นพี่ผมก็เริ่มผมงอกกันแล้วไม่เขาไม่ยอมนะทีเนี้ยก็คือไม่เป็นไรก็แข็งแรงหล่อตามวัยคุณเหม่ง
1: โอ
0: ้
1: ฮะ
0: เนี่ยเพราะนั้นก็จะมีพี่ๆที่ผมงอกผมเขาเรียกว่าผมขาวแล้วกันเต็มเลยปัจจุบันเท่หมายความว่าใช้ชีวิตปักยังแข็งแรงออกกำลังกายไปไฮล็อกอะไรเงี้ยคุณเหม่งมีอยู่เยอะเลยแล้วก็ไม่ยอม
1: ไฮล็อกนี่มันต้องรุ่นอายุแบบเด็กๆเขาหน่อยนะ
0: ผม
1: แค่เดินเร็วก็เจ็บแล
0: ้
1: ว
0: แต่พวกก็ยังมีคนแบบยังมีคนอ่ะวิ่งไปวิ่งอยู่ไปยังออกกำลังกายใช้ชีวิตมี50ก็ยังมีอยู่นะมีผมเห็นอยู
1: ่มีคนที่เขาออกกำลังกายแล้วก็เข้มงวดในเรื่องของการวอร์มอัพวอร์มดาว
0: ใช่
1: ขี้เกียจยังผมไม่ได้เลยขี้เกียจผมอัพขี้เกียจผมดาวโอ้โหเจ็บ
0: ซึ่งเนี่ยจะบอกว่ามันเป็น

0: มันเป็นเทรนด์มันเป็นเทรนด์ที่บางเทรนด์บางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ดีเราก็สนับสนุนนะเช่นแบบเรื่องแบบว่าเราไม่ปกปิดผมขาวเรามีอายุเรารู้อายุกันได้แล้วเราก็ดูแลอายุเราอย่างดีอะไรเงี้ยคุณเมงแล้วก็ยอมรับในความต่างเนี่ยผมเห็นด้วยหมดเลยผมรู้สึกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่ดีหรือผมฟังเพลงทีป๊อปนะผมฟังเพลงหลายๆวงเป็นน้องๆที่แบบรุ่นใหม่ๆครับก็สนุกดีก็รับได้ว่าเป็นเพลงที่มีผสมคำพูดผสมแรปผสมมีเพลงที่ร้องๆไปหยุดพูดได้อะไรอย่างเงี้ยคุณเองก็เป็นเรื่องเป็นที่เรียกเป็นเรื่องวัฒนธรรมเนาะความแตกต่างของแต่ละเจเนเรชันครับแต่ว่าที่เราต้องมาขอร้องวิงวอนก็เพราะว่าเรามองบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องของที่มันกระทบคนอื่นมันกระทบกับผู้ประกอบการเราเห็นบางทีน้องๆอาจจะสนุกแบบว่าหลายท่านก็สนุกซึ่งก็ไม่ผิดอะไรไม่ได้ผิดอะไรแต่มันส่งผลกระทบนั่นเองครับผมมาบอกเรื่องผลกระทบของมันครับว่ามันเกิดผลกระทบจริงๆมันทำให้ร้านนั้นแบบติดอะไรที่ไม่ควรติดอ่ะทั้งที่เขาตั้งใจทำดีเนาะทำดีแล้วต้องสนับสนุนส่งเสริมอ่ะครับ
1: ครับถ้าผมไปวอร์มอัพแล้วบอกรู้จักพี่ก้าเพื่อนเจ้าของร้านจะได้ส่วนลดไหมครับเขาบอก
0: ได้เลย
1: เช่าเหรอได้เหรอ
0: ได้เลยบอกรู้จักพี่ก้าเลยปุ๊บแล้วเขาจะถามว่า
1: ใคร
0: ลุงมาทำอะไร
1: เจ้าของนี่เขาแก่กว่าผมสัก 4-5 ปีนะนะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งเด็กปริ้นอ่ะหุ้นกัน4คน
0: ใช่ๆๆเคยเลยผมเคยประสบการณ์ตรงเลยผมใส่ชุดวันนั้นผมไปงานรีเป็งมาคุณเม่งผมก็ใส่ชุดเมืองไปอ่ะชุดเมืองอ่ะเสื้อเมืองอ่ะ
1: เป็นไงฮะ
0: ไปถึงหน้าร้านครับพี่ยามน้ามาหาหลานเหรอหาหลานที่ไหนห้องไหนน้าๆเรียกน้า
1: ครับ
0: ยังดีนะเนี่ยไอ้น้ามาหาใครเนอะ
1: แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหทั้งตลอดเส้นในมารเหมินที่เชียงใหม่โอ้ร้านเยอะแยะนะฮะคนพลุกพล่านบางทีเนี่ยไปเดินบางช่วงเนี่ยจีนเต็มไปหมดเลยนะ
0: ใช่ใช่ก็ยังมีเขาเรียกว่ายังมีนักเดินทางที่เป็นชาวจีนอยู่คุณเหม่งก็ไม่ได้หายก็มีลดลงไปแต่ก็ไม่ได้สูญหายไปครับก็ยังอยู
1: ่เทียบกันทางฝั่งของภูเก็ตอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะอันนั้นก็ฝรั่งเต็มเลย
0: ก็ฝรั่งเยอะขึ้น
1: เต็มหาดป่าตอง
0: ตีน้อยลงครับแต่ว่าก็กำลังค่อยๆกลับมาคุณเม่งค่อยๆกลับมาขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งได้ไหม
1: เด็ดสั้นๆฮะมีเลยประมาณ1 นาที
0: 2นาทีเห็นแล้วผมไปดูหนังเรื่องจดหมายรักของอาม่ามาคุณเม่ง
1: ครับ
0: ก็คือชื่อภาษาต่างประเทศชื่อเดียร์ยูเป็นหนังจีนนะครับหนังจีนที่ภาษาแต้จิ๋วครับเขาเล่าเรื่องแบบว่าการมาตามหาญาติในเมืองไทยเนาะต้นตระกูลอ่ะดีมากขออนุญาตถ้ามันยังอยู่ในโรงนะครับยังอยู่ในโรงเป็นหนังที่ได้เงิน4,000 ล้านหยวนคุณเหม่ง
1: สอง
0: หมื่นล้านบาทรายได้20,000 ล้านบาทที่ประเทศจีนครับแล้วก็เป็นเนื้อหาในหนังเป็นเรื่องของการแบบว่าการเรื่องราวของโพยกวนเนาะก็คือการส่งเงินในสมัยอดีตที่แบบส่งเงินไปหล่อเลี้ยงครอบครัวในประเทศจีนจากคนที่ชาวจีนพ้นทะเลที่มาทำงานในเมืองไทยเนื้อหาดีมากครับช่วยเหลือการท่องเที่ยวประเทศไทยสุดๆเพราะว่าทำให้เห็นวิวทิวทัศน์โน่นนี่นั่นคนที่เป็นหลานเข้ามาตามหาอากงเขาอะครับครับแล้วมันก็แบบว่าน่ารักเนื้อหาดีแล้วก็ประทับใจมากครับ
1: นี่สปอย
0: ไ
1: หมวะ
0: ไม่สปอยเลย
1: ยังไม่สปอยโอเค
0: จะเล่าตอนนี้ว่าจริงๆแล้ว
1: เวลาจะหมดแล้วฮะ15 วิฮะ
0: เรื่องดีๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันสนับสนุนจะได้ทำให้การท่องเที่ยวไทยเนี่ยมันแข็งแรงครับจะพูดตรงนี้แหละ
1: อ่ะเรียบร้อยครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังGolf Trick

0: ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 น.ถึง12 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
6: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: เค Techno for Life
10: ดำเนินรายการโดย
11: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
12: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Techno for Life นะครับอยู่กับนายบอสพิสารถ้ำอมรประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธใน Techno for Life นะครับ Techno for Life เราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. นะครับออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทั้งทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube FM99 Active Radio นะครับใครยังไม่ไปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งก็ฝากไปกด YouTube ของ FM99 Radio ด้วยนะครับดูสดอยู่ย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมช่วงแรกนะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 468-9899ส่วนทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้นะครับวันนี้วันพุธ ปกติอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตแต่เอาตรงมันไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมันมีแหละแต่มันไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเพราะนั้นวันนี้อาจจะเน้นตอบคำถามเยอะหน่อยนะเพราะนั้นก็มีคำถามอะไรก็ส่งมาได้รัวๆเลยทั้ง SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะครับผมทักทายทุกคนด้วยนะฮะแจ้งก่อนเมื่อวานแจ้งไปแล้วว่าคืนนี้2ทุ่มจริงๆมันจะยาวเลยนะมันจะมีงานState of Play ก่อน State of Play จะมี2ช่วงจะเป็น State of Play ปกติแล้วก็ State of Play Japan State of Play Japan คือเน้นเรื่องของการประกาศอัปเดตเกี่ยวกับตัวเกมที่เป็นสตูดิโอฝั่งญี่ปุ่นและเอเชียแต่ถ้าเป็น State of Play แรกมันจะแบบ Global นะครับแล้วพอจบอันนั้นก็จะมีในส่วนของตัวอะไรอะอะไรวะบันไดเหรออันสักอันนึงอะตอน 4:30 นต่อกันอีกนะครับเพราะนั้นคืนนี้ก็จะมีแบบสายเกมก็จะเยอะหน่อยแล้วก็จริงๆสัปดาห์นี้เหมือนมันจะเริ่มวันศุกร์นะก็คือจะมี1งานใหญ่งานเทคโนโลยีใหญ่นะครับจัดขึ้นในฝั่งยุโรปก็คืองาน IFA Berlin 2026นะครับปกติก็งานเขาจะมีเขาจัดที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็งานเขาจะมีตั้งแต่วันศุกร์เนี้ยแต่จริงมันน่าจะเริ่มอัปเดตกันตั้งแต่วันที่3แล้วนะครับก็4ถึง8กันยายนที่เยอรมันปกติมันก็จะมีเปิดแหละที่ดังๆหน่อยที่มักจะเห็นกันเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มพวกเครื่องเสียงหูฟังโฮมเธียเตอร์แต่ว่าจริงๆมันมีฝั่งคอมพิวเตอร์ไปด้วยมีฝั่งอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมด้วยมีพวกอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ไปโชว์ด้วยบางแบรนด์ก็ไปเปิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเข้ามาติดตามแล้วกันตอนนี้เท่าที่หาข้อมูลได้มีหลายๆแบรนด์ยักษ์ใหญ่ประกาศเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นแบบ Samsung LG Xiaomi Pana Hisense Dell นะครับ AMD Bose อันนี้ยังไม่นับพวกกลุ่มที่เป็นหูฟังออดิโอฝั่งจีนที่เราเรียกกันว่าไชไฟอ่ะนะถ้าที่เห็นก็มี Moon Drop โปรโมทแล้วมีทั้ง Moon Drop มีทั้งอะไรเงี้ยเยอะแยะไฮไฟแมนก็มีด้วยนะครับที่เขาโปรโมทโชว์ของใหม่ในงาน IFA Berlin 2026ก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่น่าสนใจชิดหน้าค่อยมาเก็บตกละกันเพราะว่างานมันก็จะเริ่มสุดสัปดาห์นี้อ่ะเนาะนะครับอีกหนึ่งเรื่อง อันนี้แจ้งทราบไว้ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าประเทศไทยได้รับเกียรติมากๆนะครับ จริงเหรอ ถือว่าได้รับเกียรติก็ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่จริงๆคืออันนี้มันมีผลมาตั้งแต่วันที่อ๋อไม่ใช่มันจะมีผลสิ้นเดือนนี้30กันยานะครับก็คือ Google เลือกนะครับ Google เลือกประเทศไทยอินโดสิงคโปร์และก็บราซิลนะครับเป็น4ประเทศแรกของโลกที่จะเริ่มใช้นโยบายบล็อกการติดตั้งแอปจากนักพัฒนาที่ไม่ได้มีการยืนยันตัวตนไทยฮะไทยได้รับเกียรตินี้นะครับเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกนะครับเอาง่ายๆแบบเอาสรุปไม่ต้องลงเทคนิคแล้วกันเนาะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากสิ้นเดือนกันยานี้เป็นต้นไปก็คื ผู้ใช้ Android ในไทยอินโดสิงคโปร์บราซิลนะครับ

าคุณจะติดตั้งแอปแบบติดตั้งเองอ่ะไม่ผ่าน Google Play Store เนี่ย ก็คือเอาไฟล์ APK มาติดตั้งอ่ะเนาะถ้าแบบไม่ได้ทำอะไรมาก่อนเลยมันจะติดตั้งไม่ได้นะครับมันจะต้องไปเปิดตัวที่เรียกว่าฟีเจอร์ที่เรียกว่า Advanced Flow ก่อนแต่การเปิด Advanced Flow อ่ะมันต้องไปเปิดในส่วนใน Developer Option นะครับแต่ถ้าเกิดจะไม่เปิด Advanced Flow แต่อยากติดตั้ง APK ก็ทำได้แต่ต้องทำการติดตั้งผ่านเครื่องมือ ADD ก็จะวุ่นวายอีกสำหรับคนที่ไม่เคยทำอะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับที่ Google พยายามจะยกระดับขึ้นมานะครับก็คือก่อนจริงๆก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้กฎเนี้ยมันเข้มกว่านี้อีกนะครับเข้มกว่านี้ตรงที่ว่ามันจะไม่มีในส่วนตัวที่เป็น Advanced Flow ก็คือบังคับว่าถ้าเกิดคุณจะติดตั้ง APK นะครับก็คือไซต์โหลดง่ายๆบน Android นะครับคุณจำเป็นต้องทำ ADB เท่านั้นเมื่อกฎนี้บังคับใช้นะครับแต่ว่าโดนบอมโดนถล่มความเห็นโดนฟีดแบ็กกลับไปแบบเยอะแยะมากมาย Google ก็เลยมีการจริงๆเขาตอนแรกเขาถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ช่วงกลางปีนะประมาณจุลายประมาณเนี้ยจุลายที่ผ่านมามิถุนากรกฎาแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็พอเลื่อนปุ๊บก็มีการผ่อนผันลงนิดนึงก็คือ เพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นเปิดใช้งาน Advanced Flow ขึ้นมาได้นะครับAdvanced Flow มันคือเปิดใน Developer Option เนาะในเข้าไปใน Developer Option นะครับแล้วก็หาในส่วนตัวที่เป็นแอป from Unverified Developer เสร็จแล้วก็ไปกด Allow แต่ว่าการกด Allow เนี้ยนะครับไม่ได้มีผลตลอดไปนะครับมันจะมีผลแค่24ชั่วโมงหลังจาก24ชั่วโมง Option นี้จะถูกปิดอัตโนมัติหรือถ้าเครื่องมีการรีบูตก่อนภายใน24ชั่วโมงฟีเจอร์นี้ก็จะถูกdisable โดยอัตโนมัติหมายความว่าหลายคนห่วงว่าอ่างนี้มันก็ไม่ปลอดภัยสิถ้าเราไปเปิด Advanced Flow ค้างไว้ก็ Google คิดเรื่องนี้มาแล้วนะครับ Google ก็เลยบอกว่างั้นถ้าคุณไปเปิด Advanced Flow แล้วคุณติดตั้ง APK ไปแล้วแล้วภายใน24ชั่วโมงคุณไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องครบ24ชั่วโมงที่เปิด Advanced Flow ระบบจะปิดฟังก์ชัน Advanced Flow โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นก่อนครบ24ชั่วโมงคุณมีการรีบูตเครื่องปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่รีสตาร์ทเครื่องใดๆก็ตาม Advanced Flow จะถูกปิดโดยอัตโนมัติถ้าอยากจะเปิดอีกคืออยากจะลง APK แบบปกติอีกก็ต้องเข้าไปเปิดใหม่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อันนี้เบื้องต้นแต่ว่าอาจจะมีออปชันอื่นเพิ่มเติมมาก็เดี๋ยวไปรอดูอันนี้ก็แจ้งทราบไว้ก่อนแต่ว่าจะมีผลสิ้นเดือนนี้เป็นอย่างที่บอกใครได้รับเกียรติมากๆเป็น1ใน4ประเทศแรกของโลกที่ได้ทดลองใช้ฟีเจอร์นี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วมือถือปรับตัวใหม่เพียบเลยในไทยนะครับหลักๆก็จะเป็นทางฝั่งของ Poco ก่อน Poco ก็จะมี Poco F9 Pro F9 Ultra นะครับแล้วก็จะมีPoco X8 5G นะครับตัว F9 Pro F9 Ultra มันก็คือตัว Redmi K100 Pro Series เนาะF9 Pro มันก็คือ K100 Pro ที่เปิดก่อนหน้านี้ที่จีนนะครับส่วน F9 Ultra ก็คือ Redmi K100 Pro Max ที่เปิดในจีนสเปคเหมือนกันกับจีนเลยต่างกันแค่เรื่องหลักๆคือเรื่องของแบตจะลดลงมาจากเวอร์ชันจีนนะครับอย่างเวอร์ชันจีนเนี่ยถ้าเป็นตัว K100 Pro Max นะครับแบตเตอรี่มันอยู่ที่ 9,070 มิลลิแอมป์แอร์แต่ว่าพอจาก100 Pro Maxกลายมาเป็น F9 Ultra ในตลาดโกลบอลรวมถึงในไทยอะนะแบตเตอรี่ก็ลดลงจาก 9,070 ลงมาเหลือ 8,050 มิลลิแอมป์แอร์ลดไปประมาณ 1,000 มิลลิแอมป์แอร์ก็ยังถือว่าอึดอยู่นะครับตอนนั้นสเปคโดยรวมแทบจะเหมือนเดิมเหมือนกับ K100 Pro Series เพราะนั้นอาจจะไม่ได้ลงลึกรายละเอียดมากนะถ้าเทียบกับตัว F8 Pro หรือ F8 Ultra ที่เปิดมาก่อนหน้านี้นะครับสเปคโดยรวมถ้าจะเหมือนกันอย่างตัว F9 Ultra ถ้าเทียบกับ F8 Ultra เนี่ยชิปมันใช้ชิปตัวเดียวกันนะครับ Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันความต่างหลักๆจะอยู่ที่3เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือหน้าจอยังคงเป็นหน้าจอขนาด 6.9 นิ้ว AMOLED เหมือนเดิมแต่สิ่งที่ต่างคือมีการอัปเกรดเรื่องของความสว่างให้มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างใน F8 Pro เนี่ยความสว่างสูงสุดในโหมด HDR เนี่ยมันจะอยู่ที่ 3,500 นิตแต่ว่าถ้าเป็น F9 Pro เนี่ย มันจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 นิตแล้วก็มันจะมี

ีบูสต์โหมดสำหรับวิดีโอ HDR บางประเภทจะสามารถบูสต์ขึ้นไปได้ถึง 10,000 นิตก็จะอัปเกรดในส่วนของตัวความสว่างหน้าจอแต่ว่าสเปคจออื่นเหมือนกันนะจอ AMOLED 6.9 นิ้ว Full HD Plus อะไรเงี้ยเหมือนกันนะครับอีกอันนึงที่อัปเกรดก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องหลักนะครับPoco F9 Ultra มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวนะครับ ตัวหลัก200ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์50ล้านเลนส์เทเลโฟโต้แบบพารีสโคปออปติคอลซูม5เท่าความละเอียด50ล้านที่อัปเกรดขึ้นมาจาก F8 Ultra ก็คือกล้องหลักของ F8 Ultra มันจะเป็น50ล้านนะครับแต่ว่าพอเป็นของ F9 Ultra จะเป็น200ล้านแต่ว่าบอกไงดีว่ามันอัปเกรดเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าแหละแต่สเปคเซ็นเซอร์มันลดลงคืนไอ้50ล้านที่อยู่ใน F8 Ultra มันเป็นเซ็นเซอร์1ส่วน 1.3 นิ้วนะครับแล้วก็ตัวระบบออโต้โฟกัสอ่ะมันเป็นระบบตัวที่เป็นDual Pixel PDF ด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็น F9 Ultra มันใช้เซ็นเซอร์รุ่นใหม่กว่าก็จริงก็คือตัวของSamsung ISO Cell HP5 นะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์ขนาดมันจะเล็กลงจากเดิมที่เป็น1ส่วน 1.3 นิ้วไปเป็น1ส่วน 1.56 นิ้วแล้วก็ระบบออโต้โฟกัสจากที่เป็น Dual Pixel ก็กลายเป็น PDF ปกติเนี่ยอัปเกรดไหมวะอัปเกรดอะไรประมาณนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบตเตอรี่อย่างที่บอกไปแบตเตอรี่เยอะขึ้นเพราะว่า F8 Ultra เนี่ยแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 6,500 มิลลิแอมป์อาร์แต่ว่าพอเป็น F9 Ultra ก็อย่างที่บอก 8,050 มิลลิแอมป์อาร์เพิ่มขึ้นมา 2,000 มิลลิแอมป์อาร์เลยนะถือว่าเยอะนะครับราคาเปิดตัวอาจจะดูดันสักนิดนึงนะครับแต่เขาก็พยายามทำการตลาดด้วยการให้โค้ดลดช่วง early bird ใดๆก็ตามนะครับก็จริงๆอย่างตัว F9 เอาตัวไหนกันดี F9 Ultra เนี่ยในไทยเข้ามาทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับก็คือเริ่มต้นที่ RAM 12 Storage 256เขาขอราคาจริงๆเนี่ย 31,990 บาทแต่ว่าช่วง early bird 7วันอันตราย 1-7 กันยามันจะได้ส่วนลด2,000 ก็จะเหลือ 29,990 อันนี้คือส่วนลดที่เสี่ยวหมี่ให้คือที่โปรโคให้ยังไม่นับส่วนลดในแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็จะมีรุ่นกลางจะเป็น RAM 12 Storage 512 34,990 ก็ลด 2,000 เหมือนกันก็เหลือ 32,990 เนาะแล้วก็ตัวท็อปจะเป็น RAM 16 Storage 1 TB นะครับอยู่ที่ 39,990 ใช้มีส่วนลดให้ 2,000 ก็เหลือ 37,990ก็ถือว่าดุอยู่แต่ว่าเท่าที่กดดูเมื่อเช้านะครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมันมีคนลดอีกอะแต่ว่าที่เห็นเมื่อเช้าอย่างตัวเริ่มต้น12256ที่บอกว่าโปรโคลดให้เหลือ 29,900 แต่ว่าพอไปกดบนแพลตฟอร์มจริงๆโค้ดลดอะไรเงี้ยมันจะเหลือประมาณ 20,000 กลางๆประมาณ2425เอาสักทีว่า25บวกลบแล้วกันก็ประมาณนี้แล้วก็ได้ประกันตัวเครื่อง2ปีนะครับ24เดือนส่วน Poco F9 Pro เข้ามาทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับจะมีตัว RAM 12 Storage 256อันนี้ก็2799ก็ได้ส่วนลด 2,000 ก็เหลือ2599เติมศูนย์เอาเองนะแล้วก็ตัวเยอะสุดจะเป็นตัว12512นะครับ2992999นะครับ 29,990 ก็จะลดไป 2,000 ก็เหลือ 27,990แต่ว่าที่เห็นกดโค้ดเมื่อเช้าลองกดดูที่บอกว่าของ F9 Ultra ตัว Storage 26ผมเห็นอยู่ประมาณ24 ปลาย 25จีว่า25แล้วกัน 25,000 แต่ว่าของถ้าเป็น F9 Pro ก็เหลือประมาณ 21,000 ประมาณนี้เท่าที่กดดูเล่นๆนะ F9 Pro เนี่ยจอจะเล็กลงมานะครับเหลืออยู่ 6.59 นิ้วแล้วก็เซนเซอร์จะเป็นตัว Snapdragon 8 Elite Gen 5เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรุ่น V Series ก็คือจะเป็นรุ่นที่ลดคล็อกดาวง่ายรุ่นดาวคล็อกลงอันเดอร์คล็อกลงเพราะนั้น performance ก็จะเป็นรอง Snapdragon 8 Elite Gen 5ที่อยู่ใน F9 Ultra อยู่ซะหน่อยแต่ว่าก็จะเย็นกว่านั่นคือข้อดีนะครับกล้องหลักใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกัน200ล้านนะครับ Samsung ASUS HP5 แต่ว่าเลนเทเลโฟโต้ก็ตัวเดียวกัน50ล้านนะครับแต่ว่าระยะซูมจะไม่เท่ากันมันใช้เซนเซอร์ตัวเดียวกันแหละก็คือตัว Samsung ASUS Gen 5นะครับแต่ว่า
ถ้าเป็นของรุ่น Ultra อย่างที่บอกไปมัน Optical Zoom 5เท่านะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro มันจะ Optical Zoom เหลือ 2.5 เท่าพอ Optical Zoom ลดลง Digital Zoom ก็ลดลงด้วยเพราะว่าถ้าเป็น F9 Ultra จะ Digital Zoom ได้ไกลสุด100เท่าแต่ว่าพอเป็นรุ่น Pro ก็จะเหลือ60เท่าประมาณนี้แล้วก็ส่วนที่ต่างยิงจะเป็นเลนส์ Ultra Wide นะครับเพราะเลนส์ Ultra Wide จาก50ล้านลดลงมาเหลือ8ล้านเลยเป็น8ล้านแบบธรรมดาธรรมดาที่เห็นเราที่เราเห็นกันได้ในพวกมือถือราคาประมาณแบบหมื่นบวกลบแบบนั้นเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็อยู่ที่ 6,330 มิลลิแอมป์อาวร์แต่ว่าเรื่องการชาร์จวงชาร์จไวร์ไร้สายอะไรได้เหมือนกันหมดกันน้ำกันฝุ่นได้เหมือนกันหมดนะครับส่วน POCO X8 5G นะครับราคาในไทยที่เปิดเนี่ยมันจะมีตัว RAM 8 256เปิดอยู่ที่ 12,999 ช่วง Early Bird ลด 1,000 ก็เหลือ 11,999 แล้วก็มีตัว Storage RAM 12 Storage 512 13,999 ลด 1,000 ก็เหลือ 12,999 แน่นอนผมว่าใครซื้อ X8 ก็น่าจะซื้อตัว512แหละเพราะว่าได้ Storage เพิ่มขึ้นได้ RAM เยอะขึ้นจ่ายเพิ่มแค่ 1,000 เดียวนะครับส่วน POCO X8เอาจริงสเปคมันก็แบบยุคนี้ยุคแรมแพงพอเข้าใจได้แม้ว่าจะไม่ได้เชียร์ให้ซื้อก็ตามนะครับกับตัวPOCO X8 5G หน้าจอ 6.83 นิ้ว Full HD Plus 120เฮิรตซ์ 3,500 นิตัวชิปเขาใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4ปกติเราจะเห็นได้ในช่วงงบราคาประมาณสัก 7-8,000 นะเนาะอันนี้ก็หมื่นต้นๆเลยนะประมาณนี้กล้องหลังให้มาแค่2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านแล้วก็เลนส์ตัวที่2ถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่าเป็น depth sensor 2ล้านพิกเซลเอาไว้เก็บระยะชัดหรือชัดตื้นนะครับเพื่อทำแบบหน้าชัดหลังเบลอด้วยซอฟต์แวร์นะครับกล้องหน้า16ล้านนะครับแบตเตอรี่ให้มา 8,340 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว67วัตต์นะครับกันน้ำกันฝุ่นจัดเต็มแม็กเลย68 69 69P มาครบนะครับก็ตามนั้นเปิดขายแล้วแต่ว่าช่วง early bird จะยาวกว่าทางฝั่งของ F9 series F9 Pro F9 Ultra early bird มาถึงแค่วันที่7กันยาคืออาทิตย์เดียวแต่ว่าพอเป็น X8 เขาทำ early bird 2สัปดาห์ก็คือถึงวันที่15กันยาเลยนะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้หลายคนน่าจะสนใจนะครับก็คือตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับตอนนี้ในไทยเปิดราคาแล้วก็เปิดอะไรล่ะเปิดให้พรีออเดอร์แล้วนะครับสำหรับ Lenovo Tab Plus Gen 2เอาราคาไปก่อน14,990 บาทนะครับจะเป็นรุ่น RAM 8 Storage 128นะถามว่าทำไมน่าสนใจตัวนี้มันมาพร้อมกับตัวลำโพงที่แบบจัดเต็มอ่ะลำโพงเอาบอกก่อนลำโพงเนี่ยจูนโดย JBL แล้วก็ให้ลำโพงมา9ตัวด้านหลังมันจะเป็นแบบเหมือนตัวดอกลำโพงใหญ่ๆเหมือนซับวูฟเฟอร์เลยนะครับแล้วก็มีขาตั้งมาให้เสร็จในตัวไม่ต้องซื้อเกตเพิ่มได้รองรับระบบเสียง Dolby Atmos ด้วยนะครับสเปคโดยภาพรวมของ Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับเป็นหน้าจอ IPS LCD 12.1 นิ้วความละเอียด 2K นะครับ 2560x1600 120 เฮิรตซ์ชิปเป็น MediaTek Dimensity 7400นะครับแบตเตอรี่ให้มา 1200 มิลลิแอมป์อาวร์สิ่งที่น่าเสียดายนิดเดียวก็คือพอร์ตเชื่อมต่อนะครับเป็นมาตรฐาน USB 2.0 มันก็ต่อออกจอไม่ได้เนาะแต่ที่แน่คือเสียงกระหึ่มแน่ๆนะครับใครที่หาแท็บเล็ตเอาไว้แบบเพื่อความบันเทิงเปิดลำโพงดังๆไม่เน้นใส่หูฟังก็น่าจะชอบ Lenovo Tab Plus Gen 2ได้ไม่ยากไอ้ลำโพงด้านหลังที่เป็นใหญ่ๆข้างในเนี่ยจะมีซับวูฟเฟอร์จะมีวูฟเฟอร์อยู่3ตัวจะมี Twitter 4ตัวแล้วก็มีตัวที่เป็น Passive Radiator อีก2ตัวคือแบบ Oh my god ใช้คำว่า Oh my god จะเต็มนะครับก็เปิดให้จองแล้ววางขายจริงสัปดาห์สุดวันที่6วันที่อะไรวันอาทิตย์นี้ก็วางขายจริงวันจันทร์หน้านะครับวันที่7โดยประมาณสำหรับตัว Lenovo Tab Plus Gen 2นะครับไปดูต่างประเทศนิดหน่อยแล้วกันมีเทคโนสปาร์คนะครับปล่อยตัวเล็กออกมาไม่แน่ใจเหมือนกันจะเข้าไทยไหมนะครับเทคโนสปาร์คโก3 Pro ใช้ชิปเป็นตัว Unisoc T7250 นะครับให้แรม4แต่มีสตอเรจให้เลือก2ความจุคือ64 128
อันนี้เปิดตัวที่อินเดียไปแล้วนะครับตัว RAM 464เนี่ยคอราคาอยู่ที่ 15,999 รูปีหรือประมาณสัก 5,500 ส่วนถ้าเป็นสตอเรจ128ก็บวกขึ้นไปอีก 1,000 รูปีคือบวกไปประมาณ 4-500 ก็คือประมาณ 5,900-6,000 โดยประมาณก็เดี๋ยวรอลุ้นดูว่าจะเข้าไทยไหมส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนถามหาเยอะเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นความหวังสำหรับมือถือราคาประหยัดแต่ก็ยังถือว่าแพงนะหมายว่าไม่ได้ประหยัดเท่าปีที่แล้วแต่ประหยัดสำหรับปีนี้แล้วกันแต่ว่าแบตเยอะก็คือตัว Oppo A7 Pro Series ซึ่งมันจะมีทั้งหมด2รุ่นเนาะ A7 Pro 5G กับ A7 Pro Max 5G นะครับก็ล่าสุดมีชื่อผ่านกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รอลุ้นได้ว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับคาดว่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แหละจะว่าจะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับตัว Poco ไม่ใช่ Poco โทษ Oppo A7 Pro 5G แล้วก็ A7 Pro Max 5G นะครับมีข่าวลือไม่เรียกว่าลือแล้วกันเรียกว่าหลุดของ Vivo X500 Pro Max สัปดาห์ที่แล้วพูดถึง Oppo Find X10 Pro Max ไปแล้วสัปดาห์นี้มาดึงตัวท็อปของฝั่ง Vivo ประจำปีนี้แล้วกัน Vivo X500 Pro Max นะครับที่หลุดออกมาตอนนี้ยืนยัน2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือกล้องเลนส์เทเลโฟโต้ที่จะใช้ใน Vivo X500 Pro Max จะเป็นตัวเดียวกันเลยกับใน Vivo X300 Ultra นะครับก็คือตัวที่เป็น Samsung ISOCELL HP 0 เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่1ส่วน 1.4 นิ้วนะครับความละเอียด200ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้เลนส์ไซส์ Apple Super Telephoto ตัวเดียวกันเด๊ะกับใน X300 Ultra นะครับอีกเรื่องนึงที่คอนเฟิร์มแล้วคือเรื่องหน้าจอนะครับหน้าจอของตัว Vivo X500 Pro Max จะได้หน้าจอขนาด 6.85 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นหน้าจอ BOE Q11 รุ่นใหม่นี่เป็นตัวแรกเลยที่ใช้ Q11 นะครับมีการอัปเกรดความละเอียดหน้าจอขึ้นมาจาก 1.5K เดิมเป็น 2K นะครับแต่เขาเคลมว่าถึงแม้จะเป็น 2K เนี่ยแต่ว่ามันประหยัดพลังงานกว่าเดิมที่เป็น 1.5K ประมาณ 21% 22% ราวๆนี้นะครับแล้วตัวพาเนลตัวนี้เขาเรียกว่า BOE Q11 Size Master Color ด้วยก็คือทางด้านไซส์ที่เป็นพาร์ทเนอร์หลักของ Vivo ในการพัฒนากล้องเนี่ยไปร่วมพัฒนาในเรื่องของการจูนสีหน้าจอเข้าไปด้วยก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะเก่งเทพแค่ไหนนะครับก็ Vivo X500 Series คาดว่าจะเปิดตัวที่จีนภายในเดือนนี้แล้วก็จะเปิด Global รวมถึงในไทยเนี่ยประมาณช่วงปลายเดือนหน้าหรือไม่ก็ไม่เกินเดือน11นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้คือคร่าวๆนะครับแล้วก็มีอันสุดท้ายก่อนไปแล้วกัน Honor นะครับ Honor Magic 9 Pro นะครับก็ใช้คำว่ายืนยันดีไซน์ภาพหลุดแล้วกันก่อนอันนี้มีภาพหลุดดีไซน์กล้องหลังของตัว Honor X9 Pro ออกมาไม่ Honor Magic 9 Pro ออกมานะครับล่าสุด Honor ก็ยืนยันแล้วว่าน่ะมันคือภาพนั้นแหละนะครับมันยืนยันนั่นแหละมันคือตัว Honor Magic 9 Pro Max นะครับซึ่งตอนนี้มีรายละเอียดสเปคกล้องหลังคร่าวๆมาแล้วนะครับกล้องหลังจะมากล้องหลัง3ตัวตัวหลัก200ล้านนะครับใช้เซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 1.28 นิ้วนะครับแล้วก็เลนส์ Ultra Wide 50ล้านแล้วก็เลนส์ Telephoto ก็น่าจะใช้เป็น Samsung ISOCELL HP 0แหละเพราะเป็นเซ็นเซอร์ขนาด 1.4 นิ้วความละเอียด200ล้านนะครับที่สำคัญก็คือความร่วมมือกับทางด้านของ Arri นะครับที่ทำกล้องถ่ายวิดีโอระดับโลกอย่างกล้อง Alexa นะครับก็อันนี้ยืนยันว่าเขาทำกันแน่ๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับกล้องงานวิดีโอรับภาพยนตร์เนาะ Arri Alexa เนี่ยจริงๆเป็นกล้องที่ระดับฮอลลีวูดหรือแม้กระทั่งในไทยก็ตามนะครับกองถ่ายหนังในไทยกองถ่ายวิดีโอในไทยก็ใช้กันเยอะเอาในไทยก่อนละกันก็อย่างเรื่องล่าสุดที่เข้าของใช่ของพี่แจ็คปะคำสารภาพของหมอผีอ่ะอันนั้นก็ใช้กล้อง Arri Alexa 35ถ่ายหรือแม้กระทั่งที่หยด2อันนั้นก็ใช่นะครับหรือว่าถ้าเป็นหนังระดับฮอลลีวูดนะครับก็จะมีแบบพวกแบบ Skyfall The Avenger อันนี้ก็ถ่ายทำด้วยระบบที่เป็น Arri Raw นะครับของกล้อง Alexa รุ่นแรกเลยอ่ะหลังถ้าเกิดเป็นกล้อง Alexa 35รุ่นใหม่ๆก็จะมีอย่างพวก Dune นะครับAquired Press Day 1นะครับ Bad Boy อะไรพวกเนี้ยก็ถ่ายด้วย Bad Boy ยุคใหม่นะผมจำชื่อภาคไม่ได้อ่ะอะไร
Light and Die หรืออะไรประมาณเนี้ยนะอันนั้นก็ถ่ายด้วย Alexa 35นะครับก็มันเหมือนเป็นการบอกว่า

0: กล้องมือถือยุคใหม่เอาเฉพาะฝั่งจีนก่อนน่าจะเน้นเรื่องงานวิดีโอมากขึ้นเพราะอย่างก่อนหน้านี้ตอนที่ Oppo เปิดเผยข้อมูลบางส่วนของ Oppo Find X 10 Pro Max ก็เน้นไปเรื่องงานวิดีโอเช่นแบบสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K 120ได้ครบทุกช่วงแล้วนะแล้วก็จะสามารถถ่ายแบบที่เป็น Dolby Vision ได้อะไรเงี้ยก็มีแบบเหมือนกับว่ากล้องยุคหน้าก็คงเน้นเรื่องของการเน้นวิดีโอมากขึ้นประมาณนี้นะครับ15:35ขออนุญาตพักเบรกเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามพูดคุยต่อ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่บริโรพักแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยนายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันเฟซบุ๊กYouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
1: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 นถึง12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะอ่ะโค้งสุดท้ายแล้วนะครับกับกิจกรรม Acer Day 2026นะครับผมคือที่บอกโค้งสุดท้ายเนี่ยจริงๆตัวกิจกรรมนี้หมายความว่าส่วนลดของตัวผลิตภัณฑ์ของ Acer เขาจะมีไปถึง15 กันยาแต่ว่าในส่วนกิจกรรมอ่ะสุดสัปดาห์นี้คือโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าตลอด3 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทุกเสาร์อาทิตย์เขาจะไปมีรถโชว์ออนกราวตามแบบห้างสรรพสินค้าเนาะก่อนหน้านี้ก็จะมีทั้งฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเซชั่นไอแลนด์เซ็นทรัลพระราม2สัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นซีคอนศรีนครินทร์แล้วก็ฟอร์จูนไอทีมอลล์ฟอร์จูนทาวน์สุดสัปดาห์นี้5-6 กันยาก็จะไปที่เซ็นทรัลเวสเกตกับเมกะบางนานะครับก็ไปเจอพลพรรคของ Acer แล้วก็กิจกรรมของ Acer Day 2026ได้แต่ว่าในส่วนสินค้าเขายังหรือแคมเปญโปรโมชั่นอื่นๆเขายังยาวถึงวันที่15 กันยานะก็เข้าร่วมได้ทั้งใน Acer Online Store นะครับ store.acer.com/th แล้วก็ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไปซื้อสินค้าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน 30,000 บาทก็รับฟรีไปเลยนะครับ Duo Butterbearcollection ก็คือทั้งเมาส์ Acer ลวดลาย Butterbear มูลค่า499 บาทแล้วก็ตัว Deathmat Acer Cross Butterbear นะครับมูลค่า499 บาทแถมฟรีไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปก็จะได้เพิ่มก็คือในส่วนของตัวเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเสื้อเหรอเป็นชุดออกกำลังกายอ่ะของ Adidas RunningJourney Jersey Limited Edition นะครับดีไซน์เฉพาะของ Acer Day 2026มูลค่า999 บาทแล้วก็ได้เมาส์ของ Nitro มูลค่า399 บาทฟรีด้วยแล้วก็จริงๆสินค้า Acer ที่ร่วมรายการทั้งหมดก็จะมีการลดราคาลงมาเป็นต้นอย่างตัว Acer Nitro V16S ที่ตัวเริ่มต้น 32,990 ตอนนี้ก็ถ้าเป็นช่วง Acer Day ก็จะลดไป 3,000 เหลือ 29,990 อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นซึ่งตัวแคมเปญลดราคามันจะถึงแล้วก็ที่เป็นของแถมอ่ะมันจะถึง15 กันยาแต่ว่ากิจกรรมที่เป็นกิจกรรม on ground Acer Day Shift the Game เนี่ยมันจะสุดสัปดาห์นี้เท่านั้นก็วันเสาร์เซ็นทรัลเวสต์เกตวันอาทิตย์ไม่กลับบางนานะครับก็ฝากติดตามด้วยรายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาดูคำถามกัน SMS 468-9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio ไปที่ SMS ก่อนนะกันนะครับลงท้ายด้วย0579นะครับ iPhone 11กับ iPhone 13ยังใช้งานได้กี่ปีนิยามคำว่าใช้งานได้กี่ปีก่อนอ้างอิงกับอะไรถ้าอ้างอิงกับสภาพเครื่องอันนี้ผมตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็ การใช้งานของผู้ใช้นะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือหรือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มันไม่ใช่อาหารที่มันมีแบบ expire date date before ไม่มีแต่ถ้าเกิดอ้างอิงกับการอัปเดต OS ถ้าอ้างอิงกับการอัปเดต OS นะครับ iPhone 11โชคดีนิดนึงคือปีนี้คุณยังได้ไปต่อปกติตอนแรกเต็งกันไว้เลยว่า iOS 27เนี่ย iPhone 11น่าจะหยุดแล้วน่าจะไม่ได้แต่ว่าปีนี้เขาให้คุณไปต่อถือว่าเซอร์ไพรส์แต่คิดว่าน่าจะสุดท้ายสุดทางละส่วน iPhone 13คือน่าจะได้อีกประมาณ2ปีถ้าอิงกับ iOS ที่จะอัปเดตนะครับก็น่าจะได้ถึงประมาณ iOS 29แล้วมั้งคือ iOS 29ต้องลุ้นละว่าจะได้อัปเดตไหมสำหรับ iPhone 13แต่คือการไม่ได้อัปเดต iOS เหมือนที่พูดทุกครั้งไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ต่อไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ปลอดภัยอีกแล้วเพราะว่าเวลารุ่นเก่าๆที่มันอัปเดต iOS ไม่ได้แต่เวลามันแต่ Apple น่ะเขายังออกแพทอัปเดตให้อยู่เรื่อยๆกับ iOS เวอร์ชันเก่าแต่ว่าโอเคมันจะไม่มีฟีเจอร์ใหม่ๆเพิ่มและการอัปเดตนั้นก็จะเน้นอัปเดตในเรื่องของแพทความปลอดภัยอย่างเดียวไม่มีการเพิ่มฟีเจอร์หรือแก้บั๊กใดๆแล้วโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับลงท้ายด้วย7185นะครับอยากได้ PS5 บุ๊กบรีนป่านนี้เนี่ยนะแถมเกมด้วยราคาเท่าไหร่สั่งพรีที่ไหนเขาเปิดพรีกันไปหมดแล้วครับหลังจากนี้ผมไม่แน่ใจว่าคืออันนี้เอาบริบทมันก่อนไอตัว PlayStation 5ที่เป็นลวดลายบูเบอรีนะครับคือ PS5 Digital Edition Marvel Wolverine Limited Edition เนี่ย 2,990 บาทย้ำอีกทีว่าเป็น PS5 รุ่นปกตินะไม่ใช่ PS5 Pro นะครับแล้วก็เป็นตัวดิจิตอลนะครับแต่ว่ามันเป็นลวดลายตัวเหลืองๆอะเนาะไอที่เป็นลาย Marvel ที่เห็นน่ะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ทั้งตัวเมาส์ไม่ใช่ตัวเมาส์โทษตัวคอนโทรลเลอร์ 2,990 บาทเขาเปิดพรีออเดอร์ไปตั้งแต่วันที่18-19สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วคือตัวเครื่องอ่ะมันขาย15กันยาเนี้ยใช่แต่เขาเปิดพรีออเดอร์ไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอย่างที่บอกมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจว่าตอนนี้ร้านตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดน่าจะปิดการรับจองไปหมดแล้วเพราะที่เปิดรับจองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไปลงทะเบียนแล้วจะได้นะคือลงทะเบียนอย่างผมยกตัวอย่างร้านที่เป็นPlayStation Authorized Dealer หลายๆร้านอ่ะเกมช็อปคอนเสิร์ตโตเกมสตาร์ทก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันก็คือเปิดให้ลงทะเบียนเสร็จแล้วเขาก็จะมีการสุ่มหาคนที่จะรับสิทธิ์ซึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละร้านได้โควต้าเท่าไหร่แต่คนที่ได้โควต้าแล้วก็คงได้รับการแจ้งอีเมลไปแล้วหรือเร็วๆนี้น่าจะได้แล้วนะครับซึ่งเขาจะมีการครับเพราะโควต้าแต่ละร้านหรือว่าแต่ละดีลเลอร์มันไม่เท่ากันแต่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยไม่ใช่ว่าลงไป100คนแล้วก็จะได้ทั้ง100คนคงไม่อาจจะได้หลัก10อ่ะ10 20ก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมเลยไม่มั่นใจว่าตอนเนี้ยมันยังมีร้านไหนที่เปิดให้ลงทะเบียนอีกมั้ยอย่างของเกมผมยกตัวอย่างของเกมช็อปคอนเซ็ปต์โตที่เป็นหนึ่งใน PlayStation Authorized Dealer เนาะอันเนี้ยเขาเปิดลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาช่วง10โมงถึงเที่ยงแค่นั้นนะช่วงเวลาลงทะเบียนมีแค่นั้นนะครับต้องลงทะเบียนช่วงนั้นแล้วเขาก็จะแจ้งผู้รับสิทธิ์อีกทีนึงอะไรเงี้ยก็น่าจะหมดไปแล้วซึ่งผมไม่มั่นใจว่าพอถึงวันที่15กันยาจริงๆเนี่ยมันจะมีโควต้าแบบให้ walk in เข้าไปซื้อได้ไหมอันเนี้ยไม่รู้ถ้ามีก็คงต้องตบไปยังชิงไม่ใช่น้อยอ่ะหรือไม่งั้นก็ต้องรอแบบราคารีเซลพี่ๆเขานะครับแต่ว่าเขาเปิดจองไปแล้วผมนะผมก็ตอบไม่ได้ว่าตอนนี้มีที่ไหนบ้างแต่ถ้าเกิดอยากจะรู้ก็เข้าเว็บ Sony ก็ได้นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชคำว่าตัว PlayStation Authorized Dealer คุณจะมีอะไรชื่อผมมาเยอะแยะเลยจะมีแบบพวกเกมช็อปคอนเซ็ปต์สโตร์เกมสตาร์ทปลาวานแล้วก็พวกในห้างอย่างพวกบันดาน่าเพราะว่าบายเอเอสอะไรเงี้ยแล้วก็ไปไล่เช็คดูแล้วกันว่าที่ไหนเขายังเปิดให้แบบไปลุ้นรับสิทธิ์ซื้ออยู่หรือเปล่าแต่บอกก่อนว่ามันจำนวนไม่เยอะเพราะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นบูเบอรีนอีดิชั่นเนาะไอตัวคอนโทรลเลอร์ดูอัลเซนถ้าใครอยากซื้อแยกก็ราคาอยู่ที่2,890 บาท ซึ่งมันจะมี2สีด้วยนะจะมีสีเหลืองอีกสีนั้นก็เป็นสีเงินมั้งเพราะมันเขียนว่าเป็น Adamantium Limited Edition ซึ่งผมยังไม่เห็นตัว Adamantium Limited ออกมาเลยนะครับเหมือนไม่มีรูปเลยอ่ะน่าจะเป็นตัวสีเงินดำมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีเครื่อง PS5 อยู่แล้วแต่อยากเปลี่ยนลวดลายอ่ะไอ้ตัว cover เขาอะที่เป็นลวดลายแบบเหมือนตัว Limited Edition เนี่ยเขาขายแยกด้วยนะครับสำหรับรุ่น PS5 Slim จะอยู่ที่ 2,590 บาทรุ่น PS5 Pro ก็อยู่ที่ 2,590 บาทแล้วก็จะมี cover ตัวที่เป็นสี Adamantium ด้วยสีดำเงินอันนั้นก็ 2,590 บาทเหมือนกันประมาณนี้ส่วนตัวเครื่องจริงกับตัวเกมอะไรทั้งหลายก็15กันยาวางจำหน่ายนะครับผมตามนี้ลงท้ายด้วย4422สอบถามครับจะซื้อกล้องถ่ายบล็อกกิมบอลมาลองใช้งบโหงบมาเกิน 5,000 ไม่มีแนะนำเลยครับอันนี้ไม่ได้กวนบาทาไม่ได้หัวสูงใดๆทั้งสิ้นด้วยนะแต่ไม่มีแนะนำจริงไม่รู้จะแนะนำตัวไหนเลยครับคือผมเข้าใจว่าคุณกำลังหมายถึงกล้องประเภทแบบเดียวกับพวก Pocket DJI Pocket อะไรประมาณนี้ถูกไหมผมเข้าใจว่าแบบนั้นซึ่งถามว่ามันมีไหมที่ราคาถูกกับแบบราคาหลักไม่กี่พันคำตอบคือมันมีแหละพวกแบรนด์จีนทั้งหลายอะไรเงี้ยแต่ไม่มีตัวไหนกล้าแนะนำเลยครับก็เลยขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันเนาะขออนุญาตไม่แนะนำแล้วกันนะขออภัยด้วยนะครับอ่ะมาลุยทาง YouTube SMS ไม่ต้องส่งมาแล้วก็ได้นะครับ YouTube อย่างเยอะไม่น่าทันนะฮะคุณบิวสวัสดีด้วยนะครับคุณฟิตแมนฮาร์ดดิสก์พกพา2เท4เทน่าจะเอามาดองไฟล์ไหมผมว่านี้ไม่ต้องถามผมมั้งคุณพี่แมนตอบตัวเองได้เพราะคุณก็อยู่ที่คุณจะใช้มันไหมถ้าคุณจะใช้ก็ออกมาตัวก็ซื้อก็แค่นั้นนะครับคุณพี่แมนลำโพงโน้ตบุ๊กใส่ดอกไฮไฟอะไรวะใส่ดอกแบบไฮไฟได้ไหมพอดีลำโพงพังลองไปถามที่ร้านซ่อมโน้ตบุ๊กดีกว่าว่าเขามีดอกไฮไฟอย่างที่คุณอยากได้ให้ใส่หรือเปล่า เอางี้ดีกว่านะครับคุณโนสเตอร์นะครับแบบแบ็คขวาปีกขวาหงไม่ไหวเลยปีกขวาไม่มีครับตอนนี้ถ้าปีกขวาโดยธรรมชาติเรามีตัวเดียวคือเกียร์ซ่าไม่นับก็ได้นะครับยังไม่ยอมเสริมจนตลาดปิดเซ็งมากซีซั่นนี้จะไหวไหมมันไม่ไหวตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับคือไอ้คำว่าไม่ไหวไม่ได้เขาว่ามันจะแย่แบดนู่นนี่นั่นนะแต่บอกว่าโอกาสลุ้นแชมป์ผมไม่หวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ว่ารู้ว่าเสียซาร่าแล้วดูแล้วบอร์ดหรือมันไม่มีการมองถึงปีกขวาจริงๆเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งอะแบ็คนู่นนี่นั่นเพราะนั้นผมว่าเราต้องสร้างทีมอีกหลายปีอะอย่างน้อยก็2-3ตลาดซัมเมอร์ถ้าจะกลับมาได้นะครับหมายว่าถ้าเกิดจะแบบจะหวังให้กลับมาแบบอยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป์จริงๆจังๆน่ะนะนะครับคุณทีมแคทนะครับงบ 17,000 20,000 โน้ตบุ๊กมือ2i5 Gen 12 Gen 13 RAM 16 RTX 3050ใช้ต่อครับคัด 4K โอ้โหไม่มีแนะนำเลยเพราะประเด็นคือคุณต้องการสีจอตรงด้วยไม่มีแนะนำจริงนึกไม่ออกสักกระรุ่นครับขออภัยด้วยครับนึกไม่ออกจริงครับเพราะปกติถ้าเป็นโน้ตบุ๊กตัวเริ่มต้นจอมันสีไม่ตรงอยู่แล้วหมายความว่าโอเคมัน sRGB หลายรุ่นอาจจะเคลมไปที่ 99% 100% แต่ว่าไอการที่มัน sRGB กี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้หมายความว่ามันสีตรงมันต้องไปวัดค่าเดลต้า E คือค่าความคลาดเคลื่อนสียิ่งน้อยยิ่งดีซึ่งในอุตสาหกรรมการเกรดดิ้งสีหรือการทำภาพ artworkเขารับกันได้อยู่ที่ Delta E ต่ำกว่า2ซึ่งส่วนใหญ่โน้ตบุ๊กในระดับ entry level ซึ่งเมื่อก่อนคือประมาณสัก 25,000-35,000 ไม่เกินนี้มันน้อยมากที่มันจะมี Delta E ต่ำกว่า2ส่วนใหญ่จะเป็น Delta E ประมาณ3หรือ4ประมาณนี้ต่อให้คาลิเบทก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับต่อให้คาลิเบทก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เลยไม่มีแนะนำจริงขออภัยด้วยนะครับคุณเคอริแกนนะครับที่นี่ทีนี้ประเด็นคือว่าตอนนี้ผมไปเช็คข่าวประมาณว่าผู้พิพากษาของรัฐอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมาอีกแล้วอะไรสักอย่างหนึ่งก็ออกมาเห็นและรู้ทันว่าประมาณว่า Google บ่ายเบี่ยงไม่ทำตามศาลอันนี้ไม่มีหัวท้ายอะไรให้ผมเลยนะฮะโอ้ยขออนุญาตข้ามนะคุณเคริแกนขออภัยด้วยคุณครับเค้กตลาดวายเดอะตลาดบวยอะไรล่ะตลาดถ้าท่านตามที่เขาพิมพ์มาคือตลาดบวยไปแล้วที่คุณครับเค้กพิมพ์มาเนาะ ตลาดโวยไปแล้วสรุปรอบนี้หงได้และขายใครออกไปบ้างพี่บอสเสียดาย

ฐานะถามว่าที่ขัดใจจริงๆก็คือผมแค่รู้สึกว่าเราเสียโมซาร่ามันก็คือเสียตำแหน่งปีกขวาแต่ดูซื้อมามันไม่ค่อยให้ priority ทางฝั่งขวาเท่าไหร่มันเทซ้ายอ่ะรู้ว่าที่ซื้อมาอย่างพวกแบบบุญยอดหรือว่าบาโคล่ามันเล่นขวาได้แต่มันไม่ใช่ขวาธรรมชาติไงมันหนักซ้ายไงก็แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละคุณโนสเตอร์ลูกยิงแม็กควายความเห็นในบอลคิดว่าแฮนด์บอลไหมก็ตามที่เขาบอกเลยครับก็สุดท้ายคือถามว่ามันโดนมือไหมมันโดนแต่ด้วยตามกฎก็คือถ้าแนวผู้เล่นฝ่ายรุกบอลโดนมือแต่ไม่ได้ทำประตูคือลูกยิงออกมาไม่ได้ทำประตูอ่ะไม่ได้หมายทำประตูก็ไม่นับได้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็เขาไม่ได้ทำอ่ะมันพอยิงมันไม่เข้ากรอบมันเหมือนส่งแต่ว่ากองหลังอิปสวิชมันถวายพานให้เฉยๆแค่นั้นเองก็เอาตามความเห็นนะแล้วกันครับมันให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ถ้าถามผมอ่ะอยู่ที่ดุลพินิจแต่มันคือไม่ว่าฝั่งไหนมันมีกฎรองรับอยู่นะครับคนปลายฝนนะครับโปโค F9 ราคาโดดไปไกลโดดทุกรุ่นเหรอครับไม่ใช่แค่โปโคทุกรุ่นที่ออกตั้งแต่ครึ่งปีตั้งแต่เมษาพฤษภาที่ผ่านมาคุณหาตัวไหนก็ได้ไม่มีตัวไหนที่ราคาถูกลงเลยเมื่อเทียบกับรุ่นซักเซสเซอร์ของมันนะครับคุณจอห์นนี่1990นะครับแท็บเล็ตเรือธงฝั่ง Android อนาคตสามารถทำชิปให้แรงเท่า iPad Pro ได้ไหมเป็นแฟก็คงได้แต่เขาจะทำไหมอีกเรื่องนึงถ้าถามว่าจะทำไหมก็อยู่ที่ว่าจะทำไหมครับประเด็นคืออยู่ที่เขาจะทำไหมหมายความว่าก็คืออยู่ที่คอคอมนู่นนี่นั่นเขาจะทำไหมแล้วเขาจะมาใส่ไหมคุ้มไหมไม่รู้ตอบไม่ได้เพราะว่าคนที่ทำชิปมันไม่ใช่ Google คือมันไม่ใช่ Android แต่มันคือ Qualcomm กับ MediaTek ถูกไหมล่ะซึ่งถ้าถามว่าเทคโนโลยีปัจจุบันของ Qualcomm สู้ฝั่ง Apple ได้ไหมผมว่าใกล้เคียงนะสู้ได้เพียงแต่ว่านั่นแหละราคาก็สูงอยู่นะครับ อย่างของ Samsung สังเกตว่ารุ่นท็อปก็ไม่ได้ใช้ Qualcomm แล้วเพราะแพงก็เปลี่ยนมาใช้ Snapdragon เป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างรุ่นก่อนๆก็เป็น Snapdragonไม่ใช่สนามกอล์ฟทอดมีเดียเทคDimensity 9400อะไรเงี้ยไม่ได้ใช้เป็นแบบพวกคอคอมสนามกอล์ฟ8ซีรีส์แล้วนะครับคุณนายชินเล่นนะครับ POCO F9 Ultra F9 Pro เปิดราคามาดุมากการอัปเดตวัสดุงานประกอบเป็นยังไงบ้างมีตัวเทียบหรือตัวชนราคานี้ราคาหลังว่าพิเศษไหมกล้องประมาณไหนกล้องเท่าเดิมประมาณเดิมเหมือน F8 Ultra เหมือน F9 F8 Proกล้องกันกล้องระดับประมาณพวกไลฟ์แฟกชิปอะถ้าเทียบก็ผมว่าใกล้เคียงกับพวก Vivo X300 ตัวธรรมดาหรือว่า Oppo Find X9 ตัวธรรมดาหรือ Find X9s ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันนะใช้คำว่าใกล้เคียงกันนะครับมาไม่สามารถไปเทียบกับพวกแบบ Find X9 Pro ไม่สามารถเทียบ X300 Ultra เทียบไม่ได้นะครับเทียบไม่ได้เทียบกับ17 Ultra ของ Xiaomi ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่ามันสู้ไม่ได้เนาะประมาณนี้นะครับผมการอัปเดตทั้งหมดมันจะไม่ผิดน่าจะเป็น4บวก6หรือ5บวก7นะของ POCO F Series นะครับคุณแคริแกนผมมองว่าเป็นการแก้ที่ปลายเหตุที่โดยส่วนมากก็ใน Play Store ทั้งนั้นเชื่อใจ Play Store มาแวร์โอเคอธิบายอย่างนี้ก่อนถามว่าสิ่งถ้าหมายถึงตัวที่เขากำลังจะทำนะเขาทำมาเพื่อป้องกันพวกมาแวร์อันนั้นคืออย่างแรกนะครับอย่างที่สองก็คือเขาป้องกันสำหรับการโดดไม่ใช่การโดดการโดนหลอกสำหรับพวกแบบอันเนี้ยที่บ้านเราเจอกันเยอะๆที่ก่อนอันนี้เจอที่แบบไม่เห็นลงแอปเลยแต่จริงก็คือโดนหลอกให้ติดตั้งแอปแล้วก็ดูดเงินอะไรอ่ะบังคับเครื่องรีโมทเครื่องอ่ะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเขาทำฟีเจอร์นี้ออกมามันมีประโยชน์แหละนะครับใช่เพราะคนส่วนมากก้มหน้าก้มตาใช้ไม่รู้จักไฟล์โหลดเขาก็เลยไม่ระวังไงเวลาให้มีคนมาติดตั้งไฟล์ APK ที่หลอกในแชทเขาก็เลยทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะอย่างน้อยถ้าหลังจากนี้พอกดนี้หรือฟีเจอร์นี้ถูกบังคับใช้คือสมมติถ้าคุณไปโดนมิจฉาชีพหลอกงั้นคุณติดตั้งแอปนี้ไปนะเดี๋ยวเราจะช่วยนู่นนี่นั่นพอคุณจะติดตั้งด้วยความที่เป็นไฟล์ ADK มันไม่ใช่อยู่ใน Play Store นึกออกใช่ป่ะมันก็จะเด้งระบบก็จะเด้งขึ้นมาว่ามันติดตั้งไม่ได้คุณก็จะมีสติขึ้นมานิดนึงหวังว่าคุณจะมีสติขึ้นมานิดนึงแค่นั้นเลยอันนั้นคือหลักการ

0: ันมันคือหลักอะมันอันนี้ด้วยคุณเคยมีการลองนึกถึงความเป็นจริงกันละมันไม่มีวิธีไหนหรอกครับที่มันจะสามารถปกป้องเราให้ปลอดภัยแบบ completely 100% เขาต้องแบบมันก็คือแมวได้จับหนูไปเรื่อยๆอ่ะแต่ก็ถามว่าเป็นวิธีการที่โอเคไหมก็โอเคจริงๆนี่เขายืดหยุ่นมานิดนึงแล้วด้วยนะเขายืดหยุ่นมานี้แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีตัวที่เป็นที่แบบให้ไปจิ๊กเปิดนู่นนี่นั่นเขายืดหยุ่นในส่วนนั้นมาพอสมควรเพราะก่อนหน้านี้บังคับแทบถ้ากดแรกเลยเหมือนจะบังคับ ADB อย่างเดียวเลยอ่ะประมาณนี้คุณไอชินเรมี่น้อง17 Pro Max เปิดราคาไปไกลระดับราคาช่วงเกือบ 20,000 ไปเอา Honor 600ไม่โปรคุ้มกว่าไหมคุ้มกว่าครับรอมแรมรุ่นใดมากกว่าลอมแรมรุ่นใดมากกว่าอันนี้อยู่ที่งบอ่ะผมจำไม่ได้ว่า Honor 600มันมีรอมเท่าไหร่บ้างแต่ว่าถ้าสเปคโดยภาพรวมทั้งชิปทั้งกล้องHonor 600ดีกว่าครับถ้าเอาแบบทั้งชิปทั้งกล้องนะคือถ้าเอาความคุ้มค่าคุณซื้อ Honor 600คุณซื้อ Xiaomi 17T คุ้มกว่าอยู่แล้วอันนี้ฟันธงให้เลยว่าคุ้มกว่า 100% ชิปดีกว่ากล้องดีกว่า 100% แต่เรื่องรอมผมอันนี้ผมแค่จำไม่ได้ว่าแต่ละตัวมันมี SKU อะไรบ้างที่ขายในไทยอันนั้นคงก็ไปเทียบเอาละกันแต่ว่าถ้าเอาเรื่องสเปคอื่นๆชิปกล้องโอ้ดีกว่าเยอะมันไม่คุ้มอยู่แล้วครับสำหรับ Redmi Note 17 Pro Max ไม่ได้เชียร์อยู่แล้วไม่เคยเชียร์คุณท่านทศสวัสดีด้วยนะครับคุณวิทูล Samsung S26 FE 256ราคา249เทียบกับ S25 Ultra ซื้อ S25 Ultra ดิครับไม่เห็นต้องถามเลยถ้าคุณคือมันมีเหตุผลเดียวถ้าคุณจะซื้อ S26 FE อ่ะคือจอเล็กลงเบากว่าแต่ถ้าเอาแบบความคุ้มค่าโดยภาพรวมไอ้ยี่ห้ออัลตร้าครับอยู่แล้วครับ 100% คุณคัพเค้กพี่บอสครับช่วยแนะนำหนังแนวแคสเวย์ปี2000ให้หน่อย1-2เรื่องโอ้หนึ่งไม่ออกสักเรื่องเลยติดเกาะเรื่องอะไรวะมีเรื่องอะไรติดเกาะวะนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกจริงขออภัยคุณฟอร์เรสต์ดัมจะเล่น GTA 6ต้องซื้อเพย์5รุ่นไหนจริงๆก็รุ่นธรรมดาก็ได้รุ่นโปรก็ได้คือตอนเนี้ยคือเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะเอาเฉพาะตอนนี้ก่อนนะตอนเนี้ย Rockstar Game อ่ะยืนยันแค่ว่า GTA 6ที่จะเล่นบน PS5 เขาไม่ได้ระบุว่า PS5 หรือ PS5 Pro เขาใช้คำว่า PS5 แบบรวมๆอ่ะมันจะเล่นได้แค่30เฟรมเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าไอ้วันที่ตัวเกมออกจริงอ่ะมันจะมีแพทให้แบบอย่าง PS5 Pro ไปเล่น60เฟรมแบบ performance ได้ไหมมัน quality มันไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วค่อนข้างมั่นใจแต่ performance แบบ60เฟรมจะได้ไหมอันนี้ยังไม่มีใครยืนยันเพราะยืนยันตอนนี้ก็คือไม่ว่าคุณจะเล่นในโหมด quality โหมด performance บน PS5 ไม่ว่า PS5 เครื่องไหนก็ตามคุณจะได้ที่30เฟรมเท่านั้นเพียงแต่ว่าถ้าไปเล่นบน PS5 ก็เล่นบน PS5 Pro ก็จะได้ภาพที่สวยกว่าบน PS5 มานิดนึงประมาณนี้แต่ว่าก็นั่นแหละมันยังมีเวลาเหลือก็เดี๋ยวรอติดตามว่าเขาจะมีการอัปเดตอะไรอย่างไรบ้างอุ๊ยหมดเวลาวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรดร.ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: พราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร02-201-6000ต่อ6736
7: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับพี่แป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talkทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
8: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
14: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
15: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
16: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
17: สวัสดีครับ
16: นะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์วันที่2แล้วนะฮะก็ถือว่า วันเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องรถอยากจะสอบถามพูดคุยก็ลองส่งกันเข้ามา4689899นะครับผม
17: ครับผม
16: วันนี้เนี่ยผมอยากจะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาให้คนที่ใช้รถลองตรวจรถตัวเองดูนะฮะว่าในรถเราเนี่ยตัวระบบระบายความร้อนเป็นยังไงคือต้องบอกอย่างนี้ว่าระบบระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยน้ำถูกป่ะแล้วก็พัดลมหลักๆเลยนะน้ำพัดลมหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งองค์ประกอบตรงเนี้ยโอเคถ้าส่วนองค์ประกอบมันจะมี3อย่างน้ำหม้อน้ำแล้วก็พัดลมให้ท่อยางน้ำอีกอย่างแล้วกันนะฮะอันเนี้ยอยากให้คนที่ใช้รถลองไปสำรวจรถตัวเองดูว่าในรถเราเนี่ยองค์ประกอบที่พูดถึงเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: เจออะไร
17: เมื่อกี้แล้วเนี่ยเพลงวันนี้
16: เขาไม่ได้เจอคือวันนี้ดูคิดได้ก็คืออยากจะมาให้คนที่ใช้รถเนี่ยลองเปิดแล้วก็เช็ครถตัวเองดูเพราะโอเคถ้าหม้อน้ำเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าหม้อน้ำเนี่ยในรถรุ่นใหม่ๆมันจะเป็นหม้อน้ำพลาสติกแล้วกันเนาะผมไม่รู้ว่าวัสดุที่ใช้ทำเรียกอะไรครับผมเรียกว่าเป็นหม้อน้ำพลาสติกแล้วกันประกอบกับตัวคีบระบายความร้อนหรือว่าหลอดหม้อน้ำเนี่ยทำมาจากอลูมิเนียมอันเนี้ยถามว่ามีอายุการใช้งานไหมมีครับแต่มันก็ไม่ได้ระบุตรงเป๊ะว่าเฮ้ยรถคันเนี้ยแสนโลจะรั่วไอหม้อน้ำใบเนี้ยแสนห้าหมื่นโลจะรั่วหรือใบนี้200,000โลจะรั่วมันไม่มีอะไรไม่มีใครการันตีได้ว่ามันจะรั่วเมื่อไหร่แค่นั้นแต่สิ่งที่เราจะรู้สึกได้หรือจะเห็นได้กับมันก็คือดูจากสีตัววัสดุที่มันเปลี่ยนไปซึ่งเวลาหม้อน้ำใหม่ๆมาสีมันจะเข้มปึ๊ดเลยใช่ไหมดำปิ๊บเลย
17: น้ำตาลเข้มจัด
16: แต่พอใช้
17: ประมาณว่าโกโก้เลย
16: จะเอาจากออกน้ำเลยเอางี้ดีกว่าน้ำแล้วกันนะแต่พอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งหรือว่าใช้เป็นนานๆแล้วเนี่ยสีมันจะเริ่มซีดลงเริ่มเปลี่ยนไอ้คำว่าสีเริ่มเปลี่ยนเนี่ยมันคือจุดที่เราอาจจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันเริ่มจะเขาเรียกอะไรเริ่มนับถอยหลังแล้วนะถ้ามันเริ่มเปลี่ยนสีนะจากเข้มๆกลายเป็นสีอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะแสดงว่ามันเริ่มนับถอยหลังในการที่จะต้องทำหรือว่าต้องเปลี่ยนได้แล้วคือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยผมเชื่อว่า 99% นะถ้ายังไม่รั่วก็ยังไม่ทำมีแค่ 1% เท่านั้นแหละที่ยอมทำอีก 99% ไม่รั่วไม่ทำเพราะการทำพวกนี้มันคือค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็เหมือนกับว่าเอ้ยมันยังไม่เสียแล้วจะเปลี่ยนทำไมวะนึกออกวะ
17: ใช่
16: มันยังใช้ได้ก็เปลี่ยนให้ไปก่อนดิอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราดูบ่อยๆเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะว่ามันรั่วหรือไม่รั่วมันก็จะคิดอย่างนี้กันนะฮะ
17: เมื่อเช้าผมคุยเรื่องนี้กับพ่อเองนะ
16: หรอ
17: เมื่อเช้าสตาร์ทรถลงมาพ่อไปปั่นจักรยานผมไปวิ่งกลับมาอาบน้ำเสร็จลงมาวันนี้เนี่ยประจำการอยู่ห้องใหญ
16: ่
17: สตาร์ทรถพ่อเห็นนักทำไมลูกทำไมพัดลมดังยังวะบอกก็เป็นพัดลมตัวที่เป็นวัตเลสพ
16: ่อ
17: พ่อบอกเอ้าดิเอ้ยเดิมทีมันเป็นฟรีปั๊มไม่ใช่เหร
16: อ
17: ก็เลยบอกไปบอกพ่อไม่ได้ตามเฟซใช่ไหม
16: ผ
17: มไม่ได้ดูหรอกใครไปนั่งดูก็เลยเปิดฝากระโปรงให้เขาดู
16: ครับ
17: พ่อถามว่าของเดิมรั่วเหร
16: อ
17: รั่วพ่อรั่วรั่วไว้ก่อนละกูหาเรื่อง
16: คร
17: ับคือมันยังไม่รั่วนะ
16: ครับ
17: ผมว่าใช้มา3ปีกว่าแต่แค่แบบไม่แน่ใจเว้ยยังไงแล้วก
16: ็
17: ประจวบเหมาะกับถึงจุดหนึ่งที่อยากทำมานานแล้วแต่ว่าแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเวลาที่จอดกลางแดดเนี่ยบางครั้งเหมือนกับตัวฟรีปั๊มมันหน่วงไม่ดีหรือเปล่าวะทำไมการระบายความร้อนส่งผลกระทบต่อความเย็นของอุณหภูมิแอร์ก็เลยไปปรึกษาร้านขึ้นหม้อ
16: ครับ
17: ก็เลยได้คำแนะนำเนี่ยรถผมอะตัดจากรถพันม้ามานะแสงไทยอะร้านแสงไทยที่เป็นตัวแทนขายอะพี
16: ่
17: ผมตัดพัดลมร้านเขามาก่อน2ตัวแล้วก็ไปสั่งใหม่เอา
16: ครับ
17: ก็เลยถือโอกาสในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายความร้อนอย่างมีคุณภาพแล้วกัน
16: ครับ
17: นะครับคือก่อนหน้านี้ผมดูแลระบบหม้อน้ำเพราะพอใช้รอบสูงแล้วแอร
16: ์ครับ
17: พอซักแล้วเฮ้ยทำไมรถไม่เย็นวะแล้วเข็มความร้อนกระดิกตอนนั้นก็เลยรู้ว่าตะเข็บหม้อน้ำปริก็เลยอัพไปเปลี่ยนละกันอะไรก็ไปเปลี่ยนแถวตอนนั้นเป็นกรุงเทพกีทาก็
16: ครับ
17: หลังจากนั้นก็ใช้มาประมาณสัก2ปี3ปีมั้งก็อ่ะโอเคได้เลิกได้ยามทำซะหน่อย
16: ครับ
17: ไอคนที่ทำซะหน่อยเนี่ยปกติผมก็ไม่เคยพบเคยเห็นหรอกน้อย
16: ครับ
17: ยิ่งณวันเนี้ยล้างห้องเครื่องเนี่ยเปิดมาก่อนล้างเนี่ยบอกลูกค้าได้สมมติเปิดมา10คันนะผมว่า 3-4 คันน่ะพี่น้ำ
16: ครับ
17: อย่างแรกจะเห็นคือน้ำสนิมก่อน
16: ครับ
17: สิ่งที่เราคุยกันคือคุยกันมาตลอดนะน้ำยาหม้อน้ำถูกไหมพี
16: ่
17: เรามักจะบอกเสมอว่าเฮ้ยต้องใช้แน่นอนอันนี้รั่วเป็นน้ำสนิมออกมาตามขอบตามเขาเรียกอะไรนะตามปลายของท่อที่มีแคมรัดอยู่ท่อบางคันก็บวมเป่งเลยผมก็จะบอกลูกค้าแบบลูกค้าครับกราบเรียนเชิญนะฮะอันเนี้ยงูเหลือมันกินแหนมเข้าไปแล้วพี่อันนี้ใกล้แล้วนะก็ต้องบอกกันไปบางคันก็เจอแบบเหมือนกับจังหวะล้างหม้อน้ำเสร็จเลยเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกเนี่ยฝากเติมน้ำในถังพักน้ำด้วยนะล้างห้องเครื่องเสร็จเติมทำไมล่ะครับพี
16: ่
17: บอกมันชอบหายต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยสอนกูอีกว่าเนี่ยน้องต้องหัดรู้นะว่ามันต้องเติมนะของพวกนี้พลาดไม่ได้เลย
16: ครับ
17: กูคิดในใจพี่มันไม่
16: สอนเขาทุกวันเลย
17: พี่ไม่ต้องเติมครับพี
16: ่ถ้าเติมจะเพียงว่าผิดปกติแล้ว
17: ให้เติมเหรอถ้าเจอท่านี้ผมก็อ๋อโอเคถ้าพี่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมเติมให้ครับอะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่ามันเป็นน้ำยาหล่อเย็นไหมหรือมันไม่เป็นน้ำยาหล่อเย็นถ้าเป็นน้ำยาหล่อเย็นก็ไปบอกเขาว่าพี่ซื้อน้ำยาหล่อเย็นมาเดี๋ยวผมเติมให้นะ
16: อ
17: ะไรอย่างนั้นนะบางเรื่องบางทีผมก็รู้สึกว่าถ้ามันน้ำมันเชี่ยวมากหรือพี่ปักธงไว้แล้วผมไม่ยุ่งเลยนะ
16: ไม่บางคนจะมีความเชื่อไงพอเชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอไปพูดอะไรไปหรือว่าไปบอกเขาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดไม่ใช่ไงเพราะเขาไม่รู้จักตัวตนของเราไงเห็นไหมเขาไม่รู้จักว่าเราเป็นใครหรือว่าอะไรยังไงอยู่ดีไปสอนเขาทำไมอะไรอย่างเงี้ย
17: ใช่ไม่สอนเลย
16: โอเคอะไรตรงเนี้ยบางทีคนไม่รู้จักกันแล้วไปพูดกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากไงโอกาสที
17: ่มิจฉาชีพปะวะ
16: มันจะไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับ
17: ถ้าเกิดใน10คันอ่ะจะมีประมาณสัก3คันอ่ะที่ผมจะเห็นได้ว่าเองเริ่มมีปัญหาฝาเริ่มเปลี่ยนสีนะอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดแบบอย่างบางคันที่เปิดฝาหม้อน้ำมาผมก็เห็นนะพี่ว่าเดือยไม่มีแล้วแต่บางครั้งผมก็ไม่ได้บอกนะเพราะผมมองว่าเขาจะมองว่ากูทำหักเปล่าวะ
16: คร
17: ับ น้องของพี่เดิมทีมันมีอ่ะ
16: ครับ
17: พี่เปิดเช็คล่าสุดเมื่อไหร่ครับ
16: ไม่แล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆไปเปิดไปเปิดของพี่ทำไมอ่ะใครให้เปิดเอาซวยเลยทีนี
17: ้หลังห้องเครื่องอย่างเดียวไปเปิดทำไมอ่ะใช่พี่จริง
16: เดี๋ยวด้วยความหวังดีกลายเป็นประสงค์ร้ายเลยทีนี
17: ้
16: ครับ
17: แต่ตอนนี้ก็ถ้าเขาถามผมถึงจะตอบหรือถ้าแบบ
16: ครับ
17: อันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยกูต้องบอกแล้วว่า
16: ฮะ
17: ครับพี่มานี่นะเนี่ยมันตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยก็จะบอกพี่ไปทำที่ไหนก็ได้พี่ไม่ต้องผมไม่ได้รับทำอยู่แล้วผมแค่มองแล้วว่าพี่เดี๋ยวมันจะเกมนะ
16: ไม่เพราะว่าพอเรื่องหม้อน้ำเรื่องอะไรพวกเนี้ยจริงๆอย่างที่เฮนัทพูดนะว่าการเข้าใจว่าน้ำเนี่ยต้องคอยเติมตลอดเวลาเนี่ย อันนั้นก็คือความเข้าใจผิดระดับหนึ่งเลยนะ
17: ใช
16: ่ผมย้อนถามกลับไปกับแฟนรายการที่ใช้รถเนี่ยตอนที่คุณซื้อรถป้ายแดงอะ 3-5 ปีแรกอ่ะคุณเคยดูมันบ้างไหมมันแทบไม่ต้องมีปัญหาเลยนะมันแทบไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลยนะ
17: ไม่เติมสักหยด
16: แทบไม่ต้องเติมเลยด้วยซ้ำไปถามว่าอาจจะมีพร่องไหมก็คงมีบ้างแหละคือขอน้ำเป็นสสารที่มันระเหยได้ไงมันก็คงมีบ้างเล็กน้อยแหละแต่มันไม่ได้แบบหายที่แบบ500 ซีซี 200-300 ซีซีไม่ใช่ไงมันจะอาจจะนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคถ้ามันหายอย่างที่บอกว่าครึ่งลิตรหรือลิตรนึงเนี่ย
17: มัน
16: ก็ต้องเอะใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมมันเริ่มหายเยอะจังวะอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้ามั่นใจว่าเฮ้ยตอนนี้น้ำเราหายแน่ๆแล้วใช่ป่ะผมก็ให้เอาน้ำเลยก็ได้เติมไปก่อนได้เลยไม่ยังเป็นต้องยาก็ได้นะฮะคือที่เติมไปเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าในระดับเลเวลที่เราเติมไปเนี่ยมันจะใช้เวลาในสมมติเราเติมวันไหนเราก็จดไปเลยนะเอาวันที่เท่านี้เติมน้ำไปเท่าไหร่1ลิตรอ่ะสมมตินะ
17: อ
16: ีกเดือนนึงกลับมาดูที่ว่ามันยุบป่ะถ้าอีกเดือนนึงหายแสดงว่ามีปัญหาแล้วผิดปกติแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องมาตรวจดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันน้ำมันหายซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการซึมหรือว่าการรั่วบางๆรั่วเล็ก
17: ๆ
16: ตามข้อต่อตามปลายท่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางทีอาจจะเห็นคราบมันก็ได้ไงนะฮะซ
17: ึ่
16: งโอเคถ้าตรงนี้ถ้าเราเห็นก่อนอ่ะเราก็จะได้แก้ปัญหาคือไม่ให้ปัญหามันลุกลามไงแต่ที่มาพูดวันนี้ก็อยากจะบอกว่ารถทุกคันน่ะควรจะต้องมีน้ำยาหล่อเย็นนะคือการที่มีน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยมันก็ช่วยยืดอายุกับอุปกรณ์ทุกสิ่งอย่างที่อยู่ในรถยนต์เราหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบฝาสูบตาน้ำหม้อน้ำปั๊มน้ำท่อยางน้ำคือพวกเนี้ยมันจะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นแต่ถ้าเราไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวเติมน้ำเปล่าอยู่ตลอดเวลาอนาคตสิ่งที่ตามมาคือหม้อน้ำพัง
17: เสื้อสูบ
16: กร่อนท่อน้ำผุท่อยางน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอุปกรณ์พวกเนี้ยมันจะไปตามการใช้งานเลยนะฮะหรือว่าอาจจะไปเร็วกว่าเดิมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องมีครับกับน้ำยาหล่อเย็นหรือว่าน้ำอะไรก็ได้แล้วแต่คนเรียกละกันนะฮะส่วนตัวผมก็เรียกว่าน้ำยาหล่อเย็นนะฮะแต่ถามว่าน้ำยาหล่อเย็นคุณสมบัติอะไรผมว่าคุณสมบัติมันจะทำให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิดตะกันแล้วก็ตะกอนนะโดยหลักๆเลยนะส่วนลดอุณหภูมิได้ไหมเหรอมันก็อาจจะเป็นบางรุ่นบางยี่ห้อบางแบรนด์ที่อาจจะดีครับมีคุณสมบัติที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ลองสังเกตดูอย่างที่บอกว่าน้ำยุบไหมสีหม้อน้ำเปลี่ยนหรือยังท่อน้ำเริ่มแข็งไหมคือพวกเนี้ยมันใช้ตากับมือสัมผัสได้ไงครับถ้าเราโอเคเราสัมผัสแล้วเรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยถูท่อยางเริ่มแข็งเหมือนพลาสติกแล้ววะก็เปลี่ยนได้เลยส่วนหม้อน้ำสีเริ่มเปลี่ยนแล้วจากสีดำกลายเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนๆแล้วรอวันรั่วแล้วครับรอวันรั่วรอวันแตกรอวันกรอบหักเพียงแต่ว่ามันจะออกมาเมื่อเวลาไหนแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาก่อนได้จริงๆก็ดูจากเลขกิโลออกก็ได้ถ้าโอ้สภาพสีเริ่มเปลี่ยนแล้วลดไป300,000 โลแล้วอยู่ที่เราเลยเราจะรอให้มันรั่วหรือเราจะเปลี่ยนก่อนที่มันจะรั่วถามว่าอ่ะสมมตินะสมมตินะลด300,000 กิโลเนี่ยอยากจะยกระบบน้ำหมดทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างหลักๆเลยก็หม้อน้ำท่อยางน้ำทั้งหมด
17: ปั๊มได้ไหมพี
16: ่วาล์วน้ำปั๊มน้ำเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยเปลี่ยนได้เลยถามว่าปั๊มน้ำไม่รั่วก็ยังไม่ถือว่าเสียนะวาล์วน้ำถ้ายังเปิดได้ปกติก็ยังถือว่าไม่เสียนะท่อน้ำถ้ายังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่เสียนะหม้อน้ำถ้ายังไม่รั่วก็ยังถือว่าไม่เสียนะแต่จะลุ้นไหมล่ะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะเสีย
17: มันจะหลับเมื่อไหร่ล่ะ
16: ใช่ก็เหมือนรถผมที่ผมขายไปอ่ะ 300,000 โลเกือบ300,000โลแล้วกันนะเปิดดูตลอดเออไม่รั่วเว้ยไม่รั่วเว้ยไม่รั่วเว้ยพอขายรถไปไม่ถึงเดือนเลยรั่ว
17: ถึงเวลา
16: แต่สีมันเริ่มเปลี่ยนเริ่มเพี้ยนไงเริ่มมีเพี้ยนแล้วแต่ถามว่าเตรียมของไว้แล้วเตรียมของไว้แล้ว

0: ื่อที่จะรอเปลี่ยนแต่เพิ่งขายรถไปได้ก่อนไงนั่นน่ะนั่นแหละเราก็เลยนั่นแหละสีคือเห็นสีมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเปลี่ยนและอย่างคือพวกเนี้ยเวลาถ้ามันสีมันซีดจางเมื่อไหร่นะเวลาเอามือไปบิดมันไปสะกิดมันหักเลยนะบางทีอ่ะมันจะกรอบมันจะแบบเปื่อยยุ่ยเลยอะไรประมาณนี้แหละครับ
1: พร้อมระเบิดตัวเองทันที
0: ใช่คืออ่ะสมมุติว่าแฟนรายการที่ฟังอยู่บอกเฮ้ยโหเฮีย400,000โลไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะไปเช็คราคางบประมาณในการทำเลยผมว่าสักวันหนึ่งมันก็รั่วมันไม่มีทางหรอกที่ว่าใช้ล้านกิโลแล้วไม่รั่วนึกออกปะ
1: มันต้องมี
0: หรือว่า500,000โลไม่รั่วมันเป็นไปไม่ได้ครับ
1: คือ
0: บางคนอาจจะวิ่งเยอะแต่ว่ามันใช้ทางยาวบ่อยไงนะคือใช้ทางยาวบ่อยเนี่ยอากาศโฟลลมปะทะดีความร้อนไม่สูงพวกนี้มันก็ยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะแต่ถ้ารถติดอากาศไม่โฟแดดแรงรถติด1ชั่วโมงใช้ระยะทางนิดเดียวไอเนี้ยโทรมเร็วนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปดูเอาแล้วกันด้วยความเหมาะสมหรือว่าความสมเหตุสมผลในการที่คุณอยากจะทำเมื่อไหร่หรือว่าจะรออะไรรอให้มันรั่วหรือว่าจะทำก่อนที่มันจะรั่วนะฮะอันนี้ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าถามช่างเนี่ยอย่างถ้าถามผมนะผมก็จะถามว่าถ้าอยากทำก็ทำได้เลยไม่ต้องรอ
1: สั่งเลยไปถึงบอกเลย
0: ไม่คือไม่ต้องรอให้มันเสียก็ได้คือโอเคอุปกรณ์พวกเนี้ยถ้าเมื่อไหร่ที่รอให้มันรั่วหรือรอให้มันเสียแล้วเราลืมดูเนี่ยโอกาสเครื่องพังมีสูงเลยนะ
1: โอโซบิกเลย
0: แต่ถ้าโอเคถ้าเราสกัดกั้นมันได้ตั้งแต่ที่แรกโอเคฉันพอแล้วเกือบ400,000โลแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วโอเคอันนั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้เราก็จะใช้รถอย่างสบายใจเนี่ย ตัดเรื่องระบบหล่อเย็นไปแต่จริงๆอ่ะหลังจากตรงนี้มันก็ต้องคอยดูในเรื่องของพัดลมด้วยนะเฮียนะ
1: โอ้ครับ
0: เพราะว่าพัดลมเนี่ยเราไม่รู้มันจะดับไปเมื่อไหร่นึกออกป่ะเอาเวลามันทำงาน2ตัวเนี่ยบางคนดับไปตัวนึงเป็นเดือนยังไม่รู้เลยนะว่าดับตัวนึง
1: อีกตัวนึงพยุงซะเหงื่อแตกแล้ว
0: เพราะว่าเขาอาจจะวิ่งเฉพาะเช้าเย็นแล้วรถไม่ติดไงก็เลยไม่ได้สังเกตคือไอ้พวกเนี้ยสมมติว่าพัดลมมี2เหลือตัวนึงแล้วไปพอเจอรถติดปุ๊บระบายไม่ทันแล้วนะมันจะเจอปัญหาที่ตามมาคือเอ้ยแอร์ทำไมเริ่มไม่เย็นวะแต่โอเคถ้าในกรณีนี้ถ้ารถไม่ติดเนี่ยมันก็จะแบบไหลโฟไปเรื่อยไงแล้วมีลมปะทะช่วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราไม่รู้สึกอะไรไงอย
1: ่
0: างผมเนี่ยเคยเจอนะพัดลมเสีย2ตัวซึ่งในความหนักตามหลักความเป็นจริงแล้วอะมันไม่มีทางที่จะเสียพร้อมกันได้นึกออกป่ะเห็นอ่ะแต่คุณรู้ฟังลองคิดดูว่าทำไมมันถึงเสีย2ตัวมันมีเหตุและผลของมันฮะ
1: มันหลับตัวนึงมาจะหลับมานานแล้ว
0: ถูกพอไอ้ตัวหลับมานานแล้วไอ้ตัวที่2เนี่ยจากทำงานแค่
1: 2สเต็ป
0: 1ทำงานแค่จังครั้งพร้อมกันใช่มั้ย1ครั้งกลายเป็นไอ้ตัวนี้ต้องแบกรับภาระเพิ่มมากขึ้นไงจากทำงาน
1: สมมุติ
0: จากทำงาน2นาทีแล้วตัดใช่ป่ะกลายเป็นทำงาน4นาทีแล้วตัดไงเพราะอุณหภูมิมันสะสมเยอะขึ้นไงกลายเป็นว่าอีกไม่นานไอ้ตัวที่2ก็ตามไปแล้วพอตัวที่2ตามไปเสร็จตอนนี้ไม่ต้องขับแล้วขับไม่ได้แล
1: ้
0: ว
1: เลิก
0: ความร้อนขึ้นหนักเลยทีนี้นะก็ต้องลองดูนะฮะอย่างเรื่องพวกนี้อย่างที่ผมอยากให้ทุกคันมีน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเพราะมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าไงไอ้อย่างตระกูลรถฮอนด้านะพวกแก๊สซิตี้ซีวิกอะไรพวกนี้นะขอให้มีนะถ้าไม่มีเนี่ยบางทีมันไปกัดไอ้พวกตาน้ำอ่ะพอกัดทะลุปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยน้ำมันเครื่องมันก็หยดเลยหยดติ๋งเข้าไปในหม้อน้ำเลยทีนั้น
1: รวมเป็นหนึ่ง
0: รวมเป็นหนึ่งเลยใช่ถูกต้องนะครับนะ
1: คือของพวกนี้ที่คุยเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยโอ้รอดแล้วไว้กูขับรถไฟฟ้าแล้วพูดตรงนะฮะรถไฟฟ้านี่หนักเลย
0: ครับ
1: พลาดไม่ได้สักกะบิหนึ่ง
0: หนักไม่เท่าไหร่นะหาที่ซ่อมยากด้วย
1: โอ้ย
0: ครับผม
1: แล้วราคาแต่ละอันของรถไฟฟ้าเนี่ยคือ ต้องรู้นะเช็ครอไว้เลยก็ได้แสนโลแสนห้าหมื่นโล
0: ครับ
1: ถ้าหลักๆมันจะสมมติได้อย่างผมเองเนี่ยมีเทสลาใช่ไหมวันโว้ยคันนึงอ่ะถ้าเทียบกันนะในความดูแลนะมันไม่ดีอย่างคือมันมองไม่เห็นอะไรเลย
0: มันไม่รู้อะไรเลย
1: ข้างหน้าเป็นฟังเปิดมาเป็นช่องเก็บทุเรียนเก็บอาหารเป็นที่เราไม่อยากไว้ในรถจะไปดูอะไรล่ะเปิดยกข้างใต้ขึ้นมาขับขึ้นไปแท่นล้างข้างล่างมันก็ปิดแค่สนิทแต่มองไม่เห็นเลยทีนี
0: ้
1: ผมดูกิโลอย่างเดียวแล้วก็เช็คราคารอไว
0: ้ครับ
1: ส่วนโวนี่ก็เหมือนกันเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเอากิโลมาคุยกันอย่างเดียวนะครับระบบระบายความร้อนของรถไฟฟ้าทำหน้าที่ระบายความร้อนทั้งมอเตอร์ทั้งแบตเตอรี่
0: ครับ
1: พลาดไม่ได้สักอันเดียวพลาดที่แบตเท่ากับว่าคันนั้นน่ะถ้ามันเกิดอะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องจอดถ้ามันมีระบบเตือนหรือฟังก์ชันในการตัดก่อนอ
0: ัน
1: นี้คุณยังดี
0: ครับ
1: แต่อย่างรถบางคันในกลุ่ม EV ที่ผมเสพข่าวหรือว่าดูในกลุ่มต่างๆบางคันมันไม่มีเตือน
0: อือฮึครับ
1: มันรู้ตัวอีกทีคือมันไม่ไปแล้ว
0: อือฮึ
1: อันนี้ก็คือเรื่องใหญ่หน่อย
0: อ่าฮะครับ
1: ใช่ไหม
0: อือฮึ
1: แต่ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยตามข่าวมาหลายๆคันหลายๆค่ายยังไม่เคยเห็นใครมอเตอร์พังนะ
0: อือฮึครับ
1: แต่อยากให้มันเกิดเลย
0: อือ
1: นะครับ
0: มาอ่ะก็ลองไปสำรวจรถตัวเองดูนะว่าสภาพเป็นยังไงกับตรงที่เราพูดกันนะฮะคือถ้าในตัวโอเคสมมุตินะรถ10กว่าปีแล้วไม่มีน้ำยาหล่อเย็นเหลือแล้วเริ่มเป็นสนิมแล้วผมแนะนำให้ถ่ายทิ้งแล้วก็ใส่น้ำยาไปก่อนคือใส่อ่ะมันอาจจะยังไม่ได้เห็นสีอย่างชัดเจนเนี่ยออกว่าเพราะมันข้างในมันยังแย่อยู่ไงเหมือนกันเราลองเปลี่ยนให้มันถี่ขึ้นเปลี่ยนให้มันบ่อยขึ้นในระดับที่เรียกว่าอาจจะสัก3-4,000 โลเปลี่ยนทีนึงอะไรเงี้ยจนมันเริ่มสีเริ่มดีหรือไม่คุณก็เอาถ้ามีก๊อกน้ำหรืออะไรพวกนี้ก็ลองเปิดเล่าก๊อกน้ำอัดไล่ดูก็ได้ไล่พวกสนิมพวกอะไรพวกนี้ออกดูก่อนแล้วก็คือถ้าเราใส่น้ำยาไปเนี่ยแล้วเจอจุดที่รั่วเพิ่มเนี่ยอันเนี้ยทำใจก่อนเลยนะเพราะมันมีโอกาสที่มันจะเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับเราเอาน้ำไปล้างสนิมออกอ่ะนั่นนะครับซึ่งให้มันรั่วมาเถอะแล้วเราจะได้แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะเป็นจากความเสียหายที่มันเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ผมว่าน้ำยาหล่อเย็นเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญนะรถจะอยู่ได้เครื่องยนต์จะอยู่ได้ยืดยาวหรือว่ายาวนานขึ้นอยู่กับตรงนี้โดยตรงเลยแล้วกันนะครับ
1: เมื่อวานเนี่ยผมเจอลูกค้าคนนึงไปสามแล้วรถมาล้าง
0: ครับ
1: เป็นน้องผู้หญิงโทรมาก่อนเลยพี่ร้านเปิดไหมครับนู่นนี่นะเอารถมาล้างเสร็จปุ๊บระหว่างล้างเสร็จปุ๊บเพราะก็พี่ที่ร้านพี่มีเข็มกลับไหมอะไรเงี้ยบอกอ๋อเดี๋ยวพี่ดูก่อนเอาปรากฏมีอ่ะก็มีเขาก็ถือเลยเอาไปเลยเอาไปจิ้มรูฉีดน้ำกระจกเขาพยายามนะสะพายกระเป๋าพลุงพลังนะแล้วก็เอนตัวไปบนรถจิ้มใหญ่เลยจิ้มพอถามว่าทำอะไรอ่ะบอกอ๋อพอดีกดแล้วอ่ะน้ำมันแบบปี๊ดปืดปี๊ดปืดแล้วก็มันไม่ค่อยพุ่งค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยเหรอแล้วทำไมถึงคิดว่าจะจิ้มมันล่ะอ๋อพอดีหนูถามหนูลองพิมพ์เสิร์ชดูเขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสตันก็เลยบอก
0: ค่ะ
1: มันเป็นซิตี้ EHEV พี่ว่าคิดว่าไม่น่าตันนะมันใหม่มากเลย
0: ครับ
1: แล้วก
0: ็
1: หนูเติมพวกแชมพูเปล่าบอกไม่เติมค่ะก็เนี่ยเป็นน้ำเปล่านี่แหละก็เลยบอกอ๋อเหรอมันก็ดูมันใส่ปิ้งเลยเสร็จเราก็เดินไปอ่ะสตาร์ทแล้วก็ลองเอามือกดให้น้ำมันออกมามันก็ออกมาแล้วมันก็ เหมือนกับมันปื๊ดแล้วมันก็หยุดปื๊ดแล้วมันก็หยุด
0: อืม
1: เราบอกหนูจ้าหนูเติมน้ำฉีดกระจกล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะเสียงมอเตอร์มันทำนะเนี่ยพี่ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยตรงกันชน
0: ครับ
1: มีที่เติมเนี่ยครับพี
0: ่ครับ
1: น้องน้องคิดว่าน้ำมันบลูทูธเหรอจ๊ะ
0: เออครับผม
1: อืมแล้วเปิดมาแล้วก็อันเนี้ยที่เติมนะ
0: อ
1: ่
0: าฮะครับอืม
1: ไม่แทบจะไม่มีเลยมันออกมาเหมือนฉี่เด็กอ่ะ
0: อ่าฮะครับ
1: อืมพอเติมใบกดมาปุ๊ดไอ้รูที่แยกไปเมื่อกี้นู่นพุ่งไปหลังคาแล้ว
0: อืม
1: แต่เดี๋ยวตั้งใหม่เดี๋ยวตั้งกันใหม
0: ่อือฮึ
1: อืม
0: ครับ
1: คือของแบบเนี้ยในช่วงหน้าฝนเนี่ยผมว่าเราอ่ะโดยปกติแล้วถ้าไม่ได้ฉีดกระจกหรอกครับหน้าร้อนอ่ะ
0: อือฮึครับ
1: ผมว่าเราก็ใช้หน้าฝนนี่แหละจังหวะที่มันโดนขี้โคลนโดนฝุ่นโดนนู่นโดนนี
0: ่อือฮึครับ
1: ของเหลวในรถเนี่ยที่มันต้องดูมันมีไม่กี่อย่างนะครับ
0: อือฮึครับ
1: อืมเพราะนั้นถ้าเราดูแลมันได้ก่อนเราก็ได้เปรียบ
0: ครับ
1: ผมเชื่อว่าเรื่องรถเนี่ยกับประโยคที่ว่าใส่ก่อนเนี่ยได้เปรียบเนี่ยผมว่าจริง
0: อืมครับ
1: แต่ถ้ามีเรื่องอย่าใส่ก่อนไม่มีเลยดีที่สุดปลอดภัยที่สุด
0: แต่ผมก็จะอธิบายอย่างนะว่าบางทีเนี่ยสมมติว่ารถเราเนี่ยเข้าไปที่ศูนย์บริการเนี่ยแล้วเขาเห็นจุดรั่วหนึ่งจุดเนี่ยเขาจะไม่ทำให้เราจุดเดียวนะส่วนใหญ
1: ่เขาไล่เลย
0: ไม่เขาจะประเมินจากตัวอายุการใช้งานของรถประเมินจากตัวสภาพรถเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่ทำอย่างเดียว
1: เ
0: พราะถ้าทำอย่างเดียวสมมติว่าเปลี่ยนท่อเส้นเดียวปุ๊บแล้วไปรั่วอีกเส้นหนึ่งตอนเนี้ยสิ่งที่เขาจะโดนคือเขาจะต้องโดนด่าว่าทำไมทำไม่หายสักทีหรือว่าทำไมทำแล้วยังมีปัญหาอยู่สังเกตไหมเวลาเราเข้าศูนย์บริการแล้วแบบเวลาเสียหนึ่งอ่ะแต่โดนเปลี่ยนสี่ห้าอย่างอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสนะครับซึ่งโอเคต้องก็เข้าใจในโมเมนต์ของทางศูนย์บริการเขานะว่าเขาก็ไม่อยากจะโดนรีเจ็คงานหรือว่าโดนตีกลับกับเรื่องปัญหาที่เขาแก้ไม่หายอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าโอเคในการอย่างผมเนี่ยเวลาทำอ่ะถ้าลูกค้ามีความเข้าใจแล้วก็สามารถดูรถด้วยตัวเองได้อันเนี้ยเราอาจจะต้องเฝ้าระวังได้ไงไม่บอกว่าซึ่งอาจจะเอ้ยต้องคอยหมั่นดูนะเปลี่ยนเส้นนี้ไปแล้วนะตอนนี้ผมว่าไม่รั่วแล้วล่ะลองสังเกตดูนะว่าจะมีรั่วอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะทำวิธีอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นศูนย์บริการบางทีเขาจะไม่อธิบายแบบนี้ไงครับผ
1: ม
0: เพราะเขาว่ารถไม่ต้องมาเซอร์วิสกับเขาลูกค้าไม่มีหน้าที่จะต้องดูรถนึกออกป่ะมันน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับอย่างวันนี้ก็มีท่านหนึ่งฮะแฟนรายการ CRV Gen 5มูเล่ไดชาร์จเสียไปประเมินราคามาประมาณ 50,000 กว่าบาทจะโดนเปลี่ยนทั้งตัวดันลูกล่อเปลี่ยนทั้งมูเล่เอ้ไม่ใช่เปลี่ยนทั้งไดชาร์จเปลี่ยนทั้งสายพานเนี่ยเหมือนที่ผมอธิบายอะเสียหนึ่งแต่เปลี่ยนหมดนึกออกปะแต่พอไม้ผมดูคือคันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามูเล่ไอ้หน้าคัดคอมมันนะไอ้ได้มูเล่ไดชาร์จน่าจะพังเป็นมูเล่แบบมีลูกปืนผมนึกในใจแล้วมันยังไงก็ต้องพังเหมือนล่ะผมก็เลยบอกเขาว่าเอามาดูก่อนละกันนะฮะสุดท้ายก็มาจากสมุทรปราการเลยมาถึงทำไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะแป๊บเดียว
1: จบ
0: เปลี่ยนมูเล่ปุ๊บเงียบแล้วถามว่าตัวอื่นต้องเปลี่ยนไหมผมก็ดูสภาพแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรนะตัวลูกลอกสายพานก็ยังดีอยู่ตัวสายพานก็ยังไม่แตกก็ไม่ต้องทำอะไรเลยก็เปลี่ยนแค่ตัวนั้นตัวเดียวก็จบเลยเนี่ยอย่างบางทีเราก็เลือกได้ไงเพราะโอเคสายพานมันก็มองเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ได้เสียตัวลูกลอกมันก็ไม่ได้ดังไม่ได้เสียอะไรแล้วจะเปลี่ยนทำไมแต่โอเคในเรื่องของศูนย์บริการเขาก็คงแบบเอา 100% เนี่ยนึกออกปะไม่ได้เว้ยเปลี่ยนตัวเดียวเดี๋ยวไม่จบเว้ยเอาให้หมดเลยดีกว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผมก็ลองไปดูกันละกันมีเวลาว่างก็เปิดฝากระโปรงรถแล้วเช็ครถกันนิดนึงจะได้รู้ว่ารถเรามีอะไรต้องแก้ไขต้องทำหรือเปล่าผมบอกเสมอนะว่าถ้ารถใครจอดอยู่ในบ้านเนี่ยถ้าอยากให้อุปกรณ์ที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือ

0: ังหรือก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในห้องในห้องเครื่องยนต์เราเนี่ยมีความทนทานมากยิ่งขึ้นเนี่ยเวลาใช้รถเสร็จจอดในบ้านให้เปิดฝากระโปรงเลยครับ ให้มันเอาความร้อนออกไปในทุกทิศทางหรือออกว่าคือถ้าเราปิดฝาโป่งปุ๊บมันก็จะออกข้างล่างเดียวถูกป่ะมันก็กระจายออกข้างล่างแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเปิดฝาโป่งปุ๊บตอนนี้ทั้งบนทั้งล่างไปได้หมดเลยมันก็ทำให้การคายความร้อนของเครื่องยนต์เร็วขึ้นสิ่งที่ได้มาคืออายุยืดอายุการใช้งานของพวกอุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกท่อยางต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับมันจะทำให้ท่อยางอ่ะไม่แข็งตัวเร็วนะครับเนี่ยวิธีง่ายๆในการยืดอายุการใช้งานได้เลยนะครับเชื่อผมลองไปทำกันดูนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บหนึ่งครับพี่นัทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันข้อความส่งมาได้นะครับ4689899หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ
1: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
2: Techno for Life รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IT โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆสไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกาถึง16นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะสอบแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัชราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้

0: ออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น. ถึง 12:00 น. ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนณัฐเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็4689899นะครับผมมีคนถามว่าเฮียหม้อน้ำอลูมิเนียมทั้งใบดีไหมครับผีพระราม5-2จริงๆอลูมิเนียมทุกวันนี้เราจะไม่เห็นหม้อน้ำทองแดงแล้วนะฮะถ้าหม้อน้ำทองแดงเนี่ยใน Honda รุ่นสุดท้ายก็น่าจะเป็น Civic 92
4: โอเคจะบอกพี่หลุดเราไม่ได
3: ้พี่หลุดเป็นพลาสติกแล้วเฮียนะคร
4: ับ ใช่พี่หลุดผม
3: ใช่จะ ผมกำลังจะบอกงี้หม้อน้ำที่เราอย่าง Civic 92อ่ะเป็นหม้อน้ำปั๊ดไอทองแดงใช่ไหมสมัยก่อนแต่ที่ญี่ปุ่นเป็นอลูมิเนียมนะเป็นพลาสติกแล้วอลูมิเนียมแล้วนะเห็นบ้านเรายังไม่มาเลยเห็นนะเนี่ย1เวอร์ชั่นน่ะ1โมเดลที่มันจะต้องแบบหายไปอะไรเงี้ยนั่นนะครับก็ลองดูนะฮะครับผมหม้อน้ำอลูมิเนียมมันดีอย่างตรงเรื่องของการคายความร้อนแล้วกันนะครับผมใช้รถ Fortuner เวลาหมุนเลี้ยวมีเสียงคลื่นๆและบางทีขับมาเบรกก็มีเสียงเบื้องต้นเช็ดอะไรมีอู่ Fortuner แนะนำไหมช่วงล่างขอฝั่งทนอู่เฉพาะทางไม่มีนะแต่ว่าโอเคไปร้านทำช่วงล่างโดยตรงให้เขาลองเทสดูก่อนก็ได้ครับว่ามันเสียงมาจากอะไรนะครับผมเพราะพวกนี้มันต้องลองขับถึงจะตอบได้ว่ามาจากอะไรนะครับขับเวลอสมา4ปีถ้าอยากขยับ Fortuner หรือตระกูล Cross หรือ Innova ดีครับไม่เกินล้าน2ลูก2คนแนะนำหน่อยครับเวลอสถ้าไป Cross ผมว่ามันเล็กคือเล็กพอๆกันเลยนะถ้า Innova ผมว่าโอเคน่าจะตอบโจทย์กับเรื่องคนในครอบครัวหรือไม่ Fortuner อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ทั้งคู่แล้วกันนะฮะระหว่าง Innova กับ Fortuner ส่วน Cross อ่ะผมว่ามันไซส์มันก็ไม่ต่างกับ Veloz เท่าไหร่นะครับผม
4: ถูกก็เผื่อจะอึดอัดกว่าด้วย Veloz มันยาวกว่า
3: ใช่ครับนะฮะครับลองดูแล้วกันนะฮะมาทาง YouTube นิดนึงนะฮะสวัสดีครับพี่กำพี่นัทมีคนถามว่าในเรทราคา 700,000 รถ EV อะไรเนี่ยหรือ REV รุ่นไหนคุ้มค่าที่สุดพอดีสนใจอยากจะเปลี่ยนรถครับรบกวนด้วยครับพี่อันเนี้ยผมเคยมีอยากมีคำถามอยากจะถามคนที่ฟังอยู่หรือว่าแฟนรายการหรือใครก็ได้นะถ้าคุณไม่ติดเรื่องชาร์จไฟอ่ะคุณคิดว่ารถไฟฟ้าดีกว่ารถน้ำมันไหมผมถามแค่นี้โดยส่วนตัวนะไม่เอาเรื่อง maintenance มาเป็นตัวตั้งนะผมว่ารถไฟฟ้ามันมีเกือบทุกสิ่งอย่างที่มันเหนือกว่ารถน้ำมันเกือบหมดเลยนะที่นัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกำลังเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมว่ามันตอบโจทย์มากกว่า
4: ต่อให้มาเท่ากันผมเรียกว่าความขับสนุกมันขับสนุกกว่า
3: ใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคมันตอนนี้ทุกวันนี้มันก็ผสมกันไปดีแล้วนะฮะมันมีทางเลือกไงมันจะได้มีทางเลือกนะครับคุณนัทครับสรุปค่าใช้จ่ายหม้อน้ำกับพัดลมไฟฟ้ากี่ใบเทาครับ
4: เพราะว่าผมโดนเยอะผมทำท่ออินเตอร์ทำอะไรด้วยอ่ะผมโดนไป25 28 28
3: คร
4: ับ
3: อือหือครับ
4: รวมท่ออินเตอร์
3: อือ
4: แล้วก็
3: ครับ
4: ไปเห็นอู่เฟิร์สที่ทำรถให้ดาวิเดย
3: ์อือ
4: เขาซื้อเป็นเทปฟอยล์กันความร้อนท่อไอดีมา
3: อือ
4: ผมก็หาสั่งมาเอามาติดเพราะว่าช่วงทำแรกๆอ่ะพอเปิดฝาโปร่งที่บ้านพอจับถ้อยดีอะไรเงี้ยมัน
3: ร้อน
4: เนี่ยนะมันร้อนพอติดอันนี้เสร็จปุ๊บตอนเนี้ยมันก็จะดูดทองๆไงเอามือจับได้เลยไม่ร้อนเลยตอนนี
3: ้
4: นั่นเท่ากับว่าเฮ้ยถ้าจับด้านนอกไม่ร้อนแปลว่าไอดีฉันเย็นสิวะ
3: อือฮึครับ
4: แล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกมาจากฝากระโปรงบอกว่าใครก็เอาเราไม่อยู่แล้วพ่อ
3: คร
4: ับ ช้อนหมดไม่สนลูกใครบอกงี้เลย
3: เ
4: ราผมพูดงี้เลย
3: ครับ
4: อ
3: ่
4: าฮะ
3: อ่าก็บอกเฮีย FK ปี2022ไมค์ 80,000 ราคา 790,000 เฮียว่าแพงไหมครับผมว่าสูงไปนิดนึงนะน่าจะสัก 70,000 หรือว่า 60,000 ปลายอะไรอย่างเงี้ยกำลังสวยแต่ถ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่นสุดท้ายแล้วเห็นนะไมเนอร์เรียบร้อยแล้ว2022คืออีกปีน่าจะอีกปีนึงก็จะข้ามไป FE แล้วไงจริงๆล่าสุดผมเจอ FE คันนึงนะวิ่งไป 400,000 กว่าโลเห็นนะ
4: โหวิ่งไหนวะเนี่ยกี่ปีรถกี่ปีเองอ่ะ
3: เขาเข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกเดือน
4: นะ
3: โอ้อาเจนะถึงแล้วเหรอเจอได้ไหมถึงแล้วเหรอนี่400,000โลเทอร์โบพังไปลูกนะ
4: ฮะ
3: เทอร์โบพังไปลูกเสื้อแตกเสื้อเทอร์โบแตก
4: เสื้อแตกเลย
3: ใช่เขาบอกโอ้เฮียผมรถผมวิ่งเยอะแล้วตอนนั้นไฟโชว์ด้วยไงแล้วเทอร์โบพังก็ยังล่าใช้อยู่นะอีกหลายเดือนนะกว่าจะมาทำอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเจอทุกเดือนเลยเดือนกว่าๆนี่เอาละกลับมาอีกละถึงละเฮียเอาดูโอ้โห 400,000 กว่าโลแล้วเว้ย 400,000 โลนี่เทอร์โบพังแล้วก็ตู้แอร์รั่วเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนหมดละพวกนี้นะครับคุณหนึ่งซาโต้บอกสวัสดีเฮียทั้งสองนะฮะแล้วก็พอดีสนใจตัวเทสลาราคาตัวล้านต้นๆปัจจุบันใช้ Mazda 3อยู่ครับอยากรู้ค่าดูแลรักษาของตัวเทสลาค่าอะไรครับมันห่างจาก Mazda 3มากไหมหรือก็ควรจะย้ายไปเทสลาไหมห่างมากไหมเหรอก็ไม่มีแมนเทนแนนซ์เลยดีกว่า
4: เอ้าคุยไม่เถียง
3: มันไม่เอามันเอางี้ถ้าแมนเทนแนนซ์ก็คงหลักร้อยหลักพันไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้นะถ้าต้องแมนเทนแนนซ์นะแต่ถ้าเป็นรถน้ำมันก็คงทุก 10,000 กิโลหรือ6เดือนอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนแล้วกันนะฮะ
4: ไปพ
3: ี่จริงๆไม่อยากให้เอาเรื่องมันเท่านั้นมาเป็นตัววัดนะมันไม่เยอะหรอก
4: แล้วอันนี้ก่อนจะไปอีกเรื่องนึงผมเจอของอันนึงน่าสนใจเดี๋ยวค่อยเล่าพี่ฟังล
3: ่
4: าสุดเนี่ยผมไปงาน Open House ของ Tesla ครับ
3: ครับ
4: Service Advisor บอกไม่เข้าศูนย์ก็ได้ครับไม่ผิด
3: แต่ละประกันเหมือนเดิม
4: แต่ประกันเหมือนเดิม
3: เพราะมันก็ไม่ได้มีวอร์นิ่งบอกว่าเฮ้ยยูต้องเข้าศูนย์นะมันก็ไม่ได้เตือนเราใช่ไหม
4: ใช่
3: เพียงแต่ว่าโอเคถ้ารถมีปัญหาก็จะบุ๊กกิ้งหรืออะไรก็ทำในตัวหน้าจอได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือทำที่โทรศัพท์ก็ได้
4: รีเควสต์เซอร์วิสไปได้เลย
3: ใช่ถูกต้อง
4: รีเควสต์เซอร์วิสในแอปปึ้งก็จะถามเฮ้ยรถยูเป็นอะไรอาการเป็นยังไงล่ะจ้าอย่างเงี้ยเราก็บอกไป
3: แล้วคุณสังเกตไหมว่ารถที่ขายเนี่ยน่าจะหลักเป็นหมื่นคันแล้วอ่ะเขาไม่เห็นเดือดร้อนเรื่องเซอร์วิสเลยนะมีศูนย์บริการ10ทั่วเลยนะแล้วผมเชื่อว่าม
4: ีรามคำแหงกับ
3: อัน
4: เตอร์พีทที่เป็นออโตไรซ
3: ์แต่ว่าโอเคมัตเตอร์พีทนี่จะเป็นแนวซ่อมสีใช่ป่ะ
4: ซ่อมสีเซอร์วิส
3: นั่นนะครับ
4: เซอร์วิสได้เลยเซอร์วิสได้ก็ลงบุ๊กเซอร์วิสได้เลยไม่มีปัญหา
3: ครับผม
4: เขาเรียกลงประวัติเนอะเรียกลงบุ๊กไม่มีมันไม่มีบุ๊กว่ะ
3: อืม
4: ทุก

0: ือมันลดค้างสต็อก
1: ปีเดียวน่าจะปีเดียว5ปีแหละเพราะว่าเดี๋ยวนะ
0: เมื่อกี้เขาถามว่าเขาบอกเปิดเท่าไหร่นะ79เหรอ
1: ไม่ 80,000 เอาไม่ใช่เปิด79 709ไม่ 80,000 โล
0: เดี๋ยวนะคันนี้ป่ะวะเนี่ยสีเทาๆเนี่ย
1: อืม
0: เดี๋ยวนะขอดูไมค์มันนี่คันนี้เออถ้าอย่างคันนี้ไมค์ 80,000 โลพี
1: ่อืมราคาเดียวกันเลย
0: เออเปิด799
1: ที่แสดงว่าราคาเต็นท์นะอย่างเงี้ย
0: ใช
1: ่ถ้าราคาเต็นท์เนี่ยลบไปประมาณสัก 50,000 ถึง 100,000 เลยอ
0: ่ะผมบอกเลยถ้าคันที่คุณกำลังดูอยู่อ่ะคันที่คุณดูอยู่แล้วผมเนี่ยบังเอิญเจอคันเดียวกันเนี่ยคันนี้ล้อ BDF ไม่แท้นะ
1: อืมครับ
0: ผมตีคันนี้65
1: อือหือนั่นน่ะเห็นนะอืม
0: 60อะไร
1: ครับอือหือครับ
0: อืมส่วนคันนี้ผมไปเปิดดูปี22เนี่ยมันมีอยู่คันนึง
1: อืม
0: แต่เป็นรถย้าย
1: อืม
0: ย้ายจาก FK8 มาทั้งลำ
1: อ่า
0: 320ม้าหมดทัดอาขายล้านสาม
1: ไอ้ถือว่าไม่แพง
0: ใช่ดิ
1: อืมไม่ต้องเสียเวลาทำด้วย
0: ย้ายทุกตรงพี่เกียร์ธรรมดา
1: ครับอือฮึ
0: ทัด FL5 ว่าสุดแล้วตัวส่วนตัวกับมองว่า FK8 สุดว่ะ
1: ครับอือฮึอ่ะลองดูนะฮะอืมส่วนไอ้ที่คุณหนึ่งเนี่ยถามมาเนี่ยก็จริงๆมันถ้าใช้มาด้าอยู่อ่ะมันก็มีตัวเลือกของมาด้า 6E ใช่ไหมที่เป็นมาด้าอยู่ด้วยกับที่เป็นไฟฟ้าแต่โอเคถ้าอยากไปเทสลาก็ลองดูอ่ะอือหือ
0: ไม่ผิดหวัง
1: ใช่ต่อให้เป็นตัวโลอ่ะตัวถูกอ่ะแต่เพียงแต่ว่าโอเคเรามายกับแอสเซสซอรี่ตรงนั้นหรือเปล่าล่ะครับผมนะคุณหนึ่งบอกว่าจริงครับเพิ่งให้น้องสาวไปเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังร้านเฮียเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเฮียแนะนำให้เปลี่ยนแต่ตัวเสียก่อนหน้าไปถามร้านแบรนด์ดังตามปั๊มจะให้เปลี่ยนหมดยกชุดเลยครับก็มันไม่ได้จำเป็นต้องเปลี่ยนทุกล้อพร้อมกันได้ไงนะครับอยากทราบไอออน V ทั้งรุ่น 700,000 กว่าและ 800,000 กว่าน่าใช้ไหมครับโดยภาพรวมสำคัญช่วงล่างนั่งแล้วเวียนหัวไหมครับคือช่วงล่างเนี่ยถ้ามันไม่โอเคเราก็สามารถที่จะปรับแต่งหรือว่าทำมันได้อยู่แล้วนะฮะส่วนตัวบอดี้เนี่ยโอเคหน้าตาเหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องดูว่าในเรื่องของส่วนใหญ่รถไฟฟ้าเนี่ยตัวที่แพงกว่ามันจะวิ่งได้เยอะกว่าไงนะ
0: ถูกครับ
1: ประสิทธิภาพดีกว่าวิ่งได้เยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยหลักๆมันมีอยู่แค่นั้นเลยนะฮะส่วนไอ้ตัวนั่งแล้วเวียนหัวไหมผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันน่ะเราต้องไปนั่งเทสต์ไดฟ์ดูกับทางโชว์รูมดีกว่าแล้วก็จะได้รู้คือถ้าเราไปนั่งแล้วเวียนหัวเนี่ยมันก็มีให้เลือกว่าถ้าเราชอบมันจริงๆเราจะไปทำช่วงล่างไหมล่ะหรือว่าโอเคเราไม่อยากมานั่งดัดแปลงอะไรที่มันจะต้องเสียเงินเพิ่มเราก็ต้องไปหาตัวอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอออน V ผมว่าคนใช้กันเยอะนะเท่าที่ผมเห็นถือว่าเป็นรถที่ขายดีเลยนะแต่บอกให้
0: ก็มันขึ้นอยู่กับใครบอกว่าเวียนหัวไม่เวียนหัว
1: ใช่ครับ
0: สมมติคนขายช่องล่างบอกว่าเวียนหัวครับหกสิบชุด
1: ครับ
0: โดนแน่40,000-30,000กว่าโดนแน่แต่อัตราความเวียนหัวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันอ่ะอย่างที่พี่กับพูดเมื่อกี้คือไปลองนั่งดูก่อนพาลูกพาหลานคนที่ต้องนั่งอ่ะไปนั่งอ่ะ
1: เพราะความรู้สึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไง
0: ก็เล
1: ย
0: โครง
1: ไม่ได้ใช
0: ่ไหมเรื่องโครงแก้ง่ายมาก
1: สมมติถามผมสองคนนะผมสองคนบอกผมนั่งแล้วไม่รู้สึกเวียนหัวแต่พอไปซื้อปุ๊บนั่งแล้วเวียนหัวเงี้ยมันก็เห็นว่าคนละความรู้สึกคนเรามันไม่เท่ากันไงบางคนเขาเรียกว่าบางคนอาจจะเรียกว่าเมารถก็ได้อะไรเงี้ยนะหรือว่าบางคนเนี่ยถ้าขับไม่เป็นไรแต่พอนั่งปุ๊บมีปัญหาทันทีเลยก็มีนะครับผม
0: อย่างตอนแรกใช่ไหมซื้อรถไฟฟ้ามาใช้ไอ้คันแดงเนี่ยทุกคนบอกหมดเลยโหโชคไม่ดีเลยนะเร็วแล้วร่อนนะนู่นนี่นั่นวันนั้นเนี่ยโอเคหน้าบ้านเราเนี่ยขายแผ่นโครงไอบัก

0: ไปจ่ายไปเลย30,000 กว่าบาทถ้าเสร็จปุ๊บก็ยังช่างหนักอยู่เปลี่ยนกันคงก่อนดีหรือโชคก่อนดีวะแล้ววันนั้นเนี่ยบังเอิญว่าเพื่อนมันติดต่อให้เป็นพิธีกรงานที่อ่าวอุดมไอ้แบงค์ไอ้แบงค์เราก็กลับไปอ่าวอุดมก่อนแล้วกันวะลองดูสิว่ามันได้ไหมมาเลยเพิ่งได้มาสักเดือนเลยไม่มันน่าจะเดือน2 เดือนอ่ะลองเหยียบไปเลยปึ๊ดเอ๊ะมันก็นิ่งดีว่ะเพิ่งได้ขับไกลๆครั้งแรกแล้วเสร็จแล้วครับทำงานเสร็จ5 ทุ่มผมไม่พูดความเร็วนะแต่มันเร็วผิดมนุษย์มนาวันนั้นด้วยความที่มันไม่มีรถมัน5 ทุ่มแล้ว
1: ครับ
0: มันเจอมันมีโค้งหนึ่งก่อนถึงสุวรรณภูมิสักประมาณ30 โลได้มั้งมันถนนมันยุบลงไปเบือกแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาเฮ้ยมันอยู่ในว่าแล้วมันไม่เด้งหลายทีด้วย
1: ครับ
0: หลังจากนั้นมาผมไม่ได้คุยกับเพื่อนเรื่องโชคเทสลาเลย
1: ครับผม
0: ส่วนไอ้การโค้งเพิ่งขายไปได้เมื่อเดือนที่แล้วเอง
1: เออฮะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะบอกแต่เนี่ยเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเราแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ในการขับก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไม่เท่ากัน
0: เพราะฉะนั้นไปลองขับดูก่อนอยากจะทำนะเมื่อไหร่ก็ทำได้แต่ต้องอย่างนั้นเลยฟังก์ชันรถมันตอบโจทย์ไหมถ้าฟังก์ชันรถตอบโจทย์ประสิทธิภาพในการขับขี่เออได้ว่าดีกว่าเดิมไว้อะไรเงี้ยหรือว่าเออใกล้เคียงเดิมแต่ประหยัดขึ้นในแง่ของการเปลี่ยนรูปแบบน้ำมันเชื้อเพลิงจากสันดาปเป็นไฟฟ้าก็ส
1: ื่อครับนะอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนะติดเขาบอกตอนนี้ผมใช้ MG4 EV มีนั่งข้างบนเวียนหัวผมพยายามจูนระบบการขับขี่ให้เหมือนรถเครื่องยนต์มากที่สุดก็ยังบ่นเวียนหัวอยู่ผมควรเปลี่ยนเมียหรือเปลี่ยนรถทีครับรักใครมาก
0: ต้องถามเพราะว่าเปลี่ยนหัวเพราะใช้พวงมาลัยไม่ดีหรือเปลี่ยนหัวเพราะใช้คันเร่งไม่ดี
1: เออครับผม
0: ถูกไหมพี่เห็นด้วยไหมบางทีเรานั่งรถอะโหเอวเลื้อยเลยอะเวลาขับพวงมาลัยเหมือนคาแรคเตอร์พวงมาลัยมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เหมือนพี่ดำพูดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องรอล็อกเลยนะมันกดให้มันไปเลย
1: ใช่
0: คนบางทีหรือถ้าเป็นคนลักษณะกดแบบนั้นหัวมันจะโยกข้างหน้าข้างหลังตลอดเวลาตัวมันจะโยนเราก็ต้องใช้คันเร่งให้มันละเอียดขึ้นแค่นั้นเอง
1: แต่ไอออนวีที่ถามมานะว่าอย่างที่ราคาที่มันต่างกันเนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกอ่ะถ้าตัว799แล้วกันนะกับ899เนี่ยระยะทางต่างกันประมาณ100 กิโลนะต่อ1 ชาร์จอ่ะนั่นแหละครับนะต้นบอกว่าสวัสดีครับเปรียบเรื่องรถไฟฟ้าถ้าใช้ระยะทางต่อชาร์จ1 ครั้งไปกับที่มีที่ชาร์จบ้านประหยัดสุดครับค่าเข้าศูนย์เช็คตามระยะหลักร้อยแล้วแต่รอบกิโลครับแต่ประกันแพงอยู่นะฮะส่วน FK เนี่ยถ้าถามว่าปีไหนเอาปีสุดท้ายเลยตัวไมเนอร์จะหล่อสุดแล้วนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาครับพี่นัทเรา2 คนลาแล้วสวัสดีครับ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชู และทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28 กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
9: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
10: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
11: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 น.ทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่ทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 น.ถึง 13:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
14: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทริกกับทาง FM 99 Active Radio ครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรนะครับแล้วก็พี่ชายสุทธิรัตน์
15: คาถาทองไวแขน
14: ใช่ครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณซิ่งครับ
14: ผมยังไม่เคยถามพี่เลยว่า
15: ครับ
14: พี่เป็นรุ่นพี่ผมกี่ปี
15: เฮ้ยอย่าไปคุยเรื่องอายุสิ
14: จริงเหรอ
15: มีแต่คนแก่เขาคุยกันเราเป็นวัยรุ่นเราต้องคุยเรื่องวันพรุ่งนี
14: ้เคยเจอนะพี
15: ่ครับ
14: เรียกพี่มาตลอด
15: ครับ
14: มารู้ทีหลังอายุน้อยกว่าเรา
15: อ๋อแต่ผมน่าจะอายุมากกว่าคุณดูจากสีผมล้อเล่นล้อเล่นแต่จริงๆอ่ะผมเริ่มผมข่าวมาตั้งแต่เรียนม .6 แล้วนะ
14: อ๋อเหรอฮะ
15: ใช่ตอนนั้นเขาเรียกอะไรซุ่มจะสอบเข้าโรงเรียนเรือการซุ่มอ่านหนังสือแบบจนเทอม2นี่เปิดเทอมนี้เพื่อนผมไปทำอะไรมาเลยอ่ะมันจะตอบว่าซ้อมบาสหนักเพื่อนยิงผมกันใหญ่เลยคราวนี
14: ้ไม่รู้คุณเก่งกับพี่นี่ใครผมขาวก่อนกัน
15: คุณเก่งขาวมาก่อน
14: อ๋อเหรอ
15: คุณเก่งขาวก่อน
14: ไม่เทียบที่อายุสิอายุแบบวัย30
15: ก็น่าจะคุณเก่งละก็น่าจะคุณเก่งก็น่าจะคุณเก่ง
14: เพราะเห็นครั้งแรกในช่อง3นี่ก็ขาวแล้ว
15: อ่าใช่ผมเห็นคุณเก่งตอนเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเออนี่ญี่ปุ่นกับไมค์ครั้งนะกี่ปีแล้วล่ะ20ปีที่แล้วอ่ะคุณเก่งก็ขาวแล้วตอนนั้นอ่ะคุณเก่งกฤษดินนะเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ผู้บรรยายของช่องสามนะครับก็กวนเดียวกัน
14: วันนี้มีคนทัวร์อยู่อ่ะ YouTube นี่เข้าไลฟ์ยังเนี่ย
15: เดี๋ยวสักครู่นะครับ YouTube
14: ยังนะน่าจะยัง
15: สักครู่นะเดี๋ยวสักครู่ก็จะไลฟ์
14: ครับ
15: นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับวันนี้วันพุธนะครับผมมารับหน้าที่จะเป็นวันพุธแรกและพุธที่2ของเดือนเน
14: ี่
15: ยผมจะมานั่งคู่กับคุณเฉลิมวงศ์นะครับก็จะได้คุยกันเรื่องราวโดยเฉพาะยิ่งในวันพุธเนี่ยผมอยากจะรบกวนคุณเฉลิมวงศ์กับเป็นเรื่องของ
14: รบกวนเลยครับ
15: เป็นเรื่องของต้องบอกว่ารบกวนคุณเลยล่ะเพราะว่าผมว่าในบรรดาผู้ดำเนินรายการกอล์ฟทริคของเรานะคนที่มีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์มากที่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณเฉลิมวงศ์ล่ะใช่ไหมครับคุณเฉลิมวงศ์ทำทั้งเรื่องของทำธุรกิจห้องซิมด้วยโดยตรงเลยนะครับแล้วก็คือศึกษาเรื่องนี้มาอย่างยาวนานหลายปี
14: ครับนี่เขายังไม่ไลฟ์เลยนะเนี่ย
15: แล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไป
14: ครับ
15: แจ้งนิดหนึ่งนะ
14: ฮะ
15: รับตรงเฉลิมวง
14: ศ์ได้ครับเพราะว่าวันนี้ก็อาจจะพูดเรื่องที่ผมน่าจะมีโอกาสตอบคำถามทุกๆวันเลยครับว่าเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์ตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างนะหลายคนสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะพี่ว่าแม้กระทั่งเพื่อนผมเนี่ยซึ่งเป็นวิศวกรนะโอ้วิศวกรเวลาผมถามข้อมูลเรื่องรถอ่ะ
15: ครับ
14: น้องๆพี่เลยอ่ะถามแบบเวลาถามข้อมูลเรื่องรถเขาอ่ะโอ้โหถามได้ยันรูขุมขนอ่ะตอบได้ยันรูขุมขนอ่ะ
15: ครับ
14: เพราะว่าเขาจบพระนครเหนือมาแล้วก็จบสายพวกเครื่องยนต์มา
15: วิศวะเครื่องกลเครื่องยนต์
14: เคยถึงขนาดว่าระดมเพื่อน3คน
15: ครับ
14: มาที่บ้านเขามีโรงงานอยู่มีโรงกลึงมีอุปกรณ์ทุกอย่างที่สามารถทำรถได
15: ้ครับ
14: แต่ไม่ได้ทุกธุรกิจทำอะไรเกี่ยวรถนะ
15: ครับ
14: ทำพวกพาร์ทอะไหล่บอไซกับพวกอะไหล่รถยนต์อย่างเงี้ย
15: ครับ
14: ทำพวกงานเขาเรียกว่างานอะไรงานการปั๊มเขาเรียกอะไรนะงานฟอร์ด
15: งานฟอร์ดครับ
14: โอ้โหเวลาถามเรื่องรถนี่รู้ถึงลูกขุมขนเลย
15: ฮะ
14: เพราะว่าเคยระดมเพื่อนมาวาง 2J ที่บ้านวาง 2J แล้วก็
15: หาเรื่องนะเนี่ยอันนี้เรียกหาเรื่อง
14: นะไปซื้อเครื่องเชิงกงมา 2J นะแล้วก็มาใส่ในรถตอนนั้นเขาใส่ในวอลโว่มั้งวอลโว่รุ่นเมื่อก่อนยอดฮิตรุ่นที่มันเป็นเหลี่ยมๆหน่อยชื่อรุ่นอะไรอะพี
15: ่
14: ที่มันวาง 2J
15: 850 460 460ไอ้9960ส่วน
14: ใหญ่ใช่ๆอยู่กัน3วัน3คืนนะครับ
15: ครับ
14: มีการเก็บรายละเอียดสายไฟมีระดมหัวกะทิ
15: สนจริง
14: หัวกะทิเลยคนนี้คือมันสมอง
15: ครับ
14: มีคนนึงเป็นมันสมองอีกคนเนี่ยมีทักษะทางช่าง
15: ครับ
14: นะประแจตรงไหนขันไม่ได้เขาจะมีเทคนิคการขันอะไรเงี้ยขันประแจแบบกลับหลังอะไรเงี้ย
15: ครับครับ
14: ประมาณนี้แต่ว่าพอเข้าเรื่องกอล์ฟซิมนี่เขา
15: บายบายเลยใช่ไหมไม่เอา
14: บายเลยผมถึงขนาดแบบเอ็ดใจว่าเฮ้ยเรื่องแบบเบสิกขนาดนี้ไม่รู้เลยเหรอบอกเฮ้ยไม่รู้ดิก็ไม่รู้เรื่องเลยคือไม่รู้เลยคือกอล์ฟฟิล์มคืออะไร
15: มันเฉพาะทางมันเฉพาะทางผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเราเองเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยพอบอกว่าเครื่องกอล์ฟซิมคืออะไรเนี่ยหลายท่านก็ยังแบบคือเขินอะถ้าจะบอกตรงๆว่าก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะแม้กระทั่งผมเองก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้รู้ละเอียดเรื่องกอล์ฟซิมจริงเพราะอย่างเวลาใช้เนี่ยครับจะมีปัจจุบันเนี่ยเวลามีไปสอนใครบ้างก็ต้องใช้บ้างนะในเรื่องของมุมที่ต้องใช้บ่อยๆก็คือเรื่องของดูสปิน
14: ครับ
15: เนี่ยเห็นชัดเลยว่ามันสามารถบอกได้เลยว่าลักษณะบอลกับค่าสปินที่ออกมามันเนี่ยมันจะสอดคล้องกัน
14: ครับ
15: ผมใช้คำนี้เลยคุณผู้ฟังจะได้เห็นภาพเพราะว่าถ้าเราตีบอลโด่งเนี่ยครับยังไงซะเนี่ยส่วนใหญ่เลยมันจะมาจากสปินที่เยอะนะฮะอันนี้เป็นพื้นฐานอันนี้ขออนุญาตเล่า
14: ครับ
15: คร่าวๆก่อนนะครับแล้วที่ใช้อีกอันนึงก็คือเรื่องของAttack angle นะครับ มุมที่จะเข้าบอลผมเริ่มจุดเริ่มต้นคืออย่างนี้ครับคุณซิ่งมีลูกหลานสิทธิ์ดีกว่า อายุประมาณสัก8ขวบนะฮะก็ผมยืน

0: ดูน้องโปรที่ทบสอนอยู
1: ่
0: ใช่ไหมครับน้องเขาบอกว่าตีเหล็กตีให้เป็นมุมลบสิมุมลบ
1: ครับ
0: นะครับอย่าตีมุมบวกน้องเขาก็เด็กคนนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เขาก็หันมาถามว่า
1: ตีไง
0: เอาลบกี่องศา
1: โอ้โหลบกี่องศา
0: ฮะคือนั่นคือประมาณเมื่อประมาณเกือบ5ปี
1: สั่งได้สั่งได้
0: ใช่นั่นคือเด็กเด็กเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเขาคุยกันเป็นตัวเลขแล้วว่าจะให้ลบกี่องศ
1: าน
0: ะครับแล้วโปก็ตอบไปว่าก็ลบสัก2ก็ได้อย่าให้เกิน4อะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: ทำได้ไหมล่ะบอกได้ครับแล้วเขาก็ตีตีได้จริงค่าออกมา2กว่าผมว่า
1: ครับ
0: ฮะนี่คือมันเป็นสิ่งที่มาช่วยเปิดโลกณวันนั้นเลยว่าต่อไปเนี่ยณวันนั้นผมคิดแค่ว่าเอ้ยมันเป็นตัวชี้วัดได้แล้วล่ะก่อนนั้นเนี่ยเรารู้แค่ว่าเวลาเราตีเราต้องตีมุมลดแล้วก็สร้างดีวอทถ้ามันดีวอทยาวหน่อยมันก็จะสปินเยอะใช่ไหมครับถ้าดีวอทสั้นหน่อยก็จะบาง
1: ๆ
0: แล้วก็จะไม่คอมเพรสอันนั้นก็จะสปินน้อยหน่อยบอลจะพุ่ง
1: ๆ
0: เราจะรู้ด้วยประสบการณ์แล้วก็ความชำนาญแบบนั้นใช่ไหมครับพอมีตัวเลขอันนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าโอ้โหมันง่ายกว่าเยอะในการที่จะเขาเรียกกำหนด
1: ครับ
0: ฟลายบอลถ้าอยากให้มันสปินจัดๆก็เพิ่มแอตแทคลงไปอีกหน่อยอะไรอย่างนั้นนะครับตั้งนั้นก็เลยเริ่มเปิดโลกเริ่มทำความรู้จักกับเรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็มีอาการเดียวกับผมหรืออาจจะเคยมีอาการเดียวกับผมอะ
1: ครับ
0: แต่บางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยไม่เอาละมันเป็นเรื่องของเด็กยุคใหม่แล้วไม่สนใจดีกว่าป้ายดีกว่าง
1: ั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาปูพื้นแล้วกัน
0: ใช่
1: นะปูพื้นเรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟซิมูเลเตอร์แล้วกันครับก็เอาอย่างนี้กันครับก็คือคำว่ากอล์ฟซิมูเลเตอร์เนี่ยมันเป็นระบบจำลองการตีกอล์ฟของเราโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปออกรอบอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ภายในห้องเนี่ยมันก็จะประกอบด้วยสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้ผมจะเรียงลำดับจากสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนแล้วกัน
0: ครับ
1: สำคัญที่สุดก่อนแล้วก็ไปสำคัญน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าไอ้ตัวที่สำคัญน้อยลงเรื่อยๆมันใช้เงินเยอะสำคัญสุดเนี่ยมันจะต้องมีก็คือหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเครื่องวัดเครื่องวัดลูกกอล์ฟ
0: เครื่องวัดค่าต่างๆของ
1: เครื่องวัดการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟว่าลูกกอล์ฟมันจะไปไหนยังสมัยก่อนไหมยังไม่มีระบบกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่เป็นภาพจำลองสนามกอล์ฟนะ
0: ครับ
1: ตัวแรกๆที่ผมเอาเข้ามาเล่นเองเนี่ยเมื่อประมาณปี2005ก็21ปีที่แล้วนะก็เป็นเครื่องแค่เครื่องวัดลูกกอล์ฟวัดว่าลูกกอล์ฟมันไปทางไหน
0: ครับ
1: หาวัดว่าลูกกอล์ฟไปทางไหนเพื่อจะได้รู้ว่าแล้วสุดท้ายมันจะไปได้ระยะทางเท่าไหร
0: ่
1: ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อน
0: ครับ
1: เราต้องวัดมันให้ได้ก่อนนี่เครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันมันก็จะมีอยู่2ระบบใหญ่ๆนะมันก็จะมีระบบที่เขาเรียกว่าเป็นระบบภาพภาพมันก็แบ่งเป็นวิดีโอกับเป็นภาพนิ่ง
0: ใช่กล้องวิดีโอ
1: ใช่เป
0: ็นสโลโมชั่นซูเปอร์สโลโมชั่นแล้วแต
1: ่ภาพมันก็แบ่งเป็นภาพวิดีโอกับพวกเขาเรียกว่าสโตปสโตปนี่เป็นใช้ภาพนิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเรดาร
0: ์
1: อย่างสมัยก่อนมันจะมีพวกอินฟราเรดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันวัดได้ไม่ค่อย
0: ค่าความเข้าเทียม
1: ไม่ accurate แล้วมันวัดสปินไม่ได้ครับหลักๆในปัจจุบันก็จะมีแค่2อย่างอ่ะกล้องก็แบ่งเป็น2หัวข้อแล้วก็เรดาร
0: ์ครับ
1: พวกนี้วัดกันขึ้นที่ของลูกกอล์ฟได้หมดเลยทีนี้กล้องกับเรดาร์ต่างยังไงกล้องเนี่ยมันวัดแค่รู้ว่ามันจะไปทางไหนก่อนไปทางไหนแล้วก็ไปด้วยวิธีไหนอะไรเงี้ยเช่นไปด้วยความเร็วเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ความสูงเท่าไหร่ซ้ายขวาหรือว่าสปิน
0: ก็คือกล้องเนี่ยมันจะจับภาพในขณะที่หน้าเหล็กหรือหน้าไม้ปะทะลูกกอล์ฟ
1: ครับ
0: แล้วมันจะมี AI คำนวณของมันเอง
1: มันจะมีเขาเรียกว่าอัลกอริทึมก็คือว่าเป็นพวกซอฟต์แวร์คำนวณต่อว่าแล้วมันจะไปได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนเรดาร์เนี่ยมันจะต่างกัน
0: ครับ
1: เรดาร์นี่มันจะตามลูกกอล์ฟไปจนลูกกอล์ฟเนี่ยมันใกล้ๆแลนดิ้งเลยอย่างเงี้ยถ้าพื้นที่เคลียร์มันอาจจะเกือบแลนดิ้งเลย
0: ครับ
1: มันแตกต่างตรงนี้สมมุติว่าผมกำลังสืบราชการลับพี่อยู
0: ่
1: ว่าพี่ไปแอบมีกิ๊กที่ไหนอะไรเง
0: ี้
1: ยอะไรเงี้ย ผมก็จะสั่งคนไปถ่ายรูป
0: ครับ
1: ผมได้รู้ว่าอ๋
0: อ
1: พี่ไปสายใต้พี่จะต้องลงใต้แน่เลย
0: อาจจะต้องประมาณว่าอันนั้นคือกล้อง
1: พี่ไปเส้นมิตรภาพอ๋อพี่ไป
0: อีสานแน่เลย
1: พี่ไปอีสานแน่เลยพี่ไปออกอีกอันนึงพี่ไปเชียงใหม่แน่เลย
0: จะสับขาหลอกคุณไหมพี่อาจจะไปอีสานแล้วพี่บกลงใต
1: ้หรือว่าถ้าพี่ไปเส้นพระราม2อ๋อพี่ไปหัวหินนี
0: ่
1: ไปลงใต้เลยอ่ะอันนี้กระโหลกกล้อง
0: อันนี้ใกล้ใกล้อันนี้แม่นมากโควิดเนี่ยใช่
1: เหมือนพี่ขึ้นนั่งเหมือนพี่ออกเส้นพระรามสองผมรู้เลยว่าไปแถวนั้นแหละ
0: อ
1: ันนี้คือระบบกล้องนะ
0: ครับอย่าพูดดังไปเดี๋ยวคนแถวบ้านไปดักจอดรอเจอ
1: กล้องคือมันจับแค่ตอนต้น
0: ครับ
1: ตอนต้นว่าพี่กำลังมุ่งหน้าไปไหนด้วยความเร็วเท่าไหร่ ถ้าน้ำมันเต็มถังเฉพาะไปไกลถ้าน้ำมันน้อยๆเฉพาะไปใกล้อย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะอยากเห็นภาพนะ
0: ครับครับ
1: ส่วนเรดาร์เนี่ยเรดาร์มันตามจนถึง
0: มัน
1: ตามเลยว่าพี่อ่ะไปซ่อนไว้ที่ไหน
0: มันเหมือนคุณมีตาวิเศษจ
1: ้
0: าโฟกัสมาที่รถพี่อยู่ตลอดเวลาเลยตามไปตลอดทางเลย
1: เรดาร์มันตามไปเลยว่าอ๋อพี่ไปแอบเที่ยวที่นี่นี่เองอยู่ตรงหยุดนี่อะไรเงี้ย
0: ไอหินน้ำทรายสวยอะไร
1: เงี้ยประมาณเนี้ยนั่นคือความแตกต่าง
0: ที่หัวหินนะนะ
1: ระบบกล้องกับระบบเรดาร์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยทีนี้ก็ถามว่า
0: หลักๆก็จะมีแค่2ระบบน
1: ี้แค่2ระบบ
0: แล้วก็ใช้อัลกอริทึมมาประมวลผล
1: ถูกต้อง
0: คร
1: ับส่วนเรื่องความแม่นยำอะไรต่างๆเดี๋ยวไม่ลงในเทียวแล้วกันเพราะเดี๋ยวมันจะไปไม่ถึงเรื่องสำคัญอะไรเงี้ยครับ ก็รู้ว่ามีสองอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีการวัดมันก็บางอย่างเด่นบางอย่างกล้องเด่นบางอย่างเรดาร์เด่นอะไรเงี้ยครับ
0: มีจุดเด่นต่างกัน
1: มีจุดเด่นต่างกัน
0: ครับ
1: นะเดี๋ยวตรงนี้ข้ามไปก่อน
0: พอมี
1: เครื่องอุปกรณ์การวัดการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟปั๊มเนี่ย
0: ก็ต้องมีแสดงผล
1: วัดเสร็จปั๊บเนี่ยอ้าววัดเสร็จแล้วยังไงต่อหรออะไรเง
0: ี้
1: ยมันก็ต้องมีระบบ
0: แสดงผล
1: มันก็ต้องส่งเข้าไปที่ซอฟต์แวร
0: ์ครับ
1: นะเพราะถ้าเรารู้แต่ว่าพี่เนี่ยไปเชียงใหม่ด้วยความเร็วเท่านี้เอาแล้วมาถึงกี่โมงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: มันต้องไปผ่านซอฟต์แวร์สมองกลคำนวณผลก็คือซอฟต์แวร
0: ์ครับ
1: ซอฟต์แวร์มันก็แตกเป็น2อย่างเป็นซอฟต์แวร์ที่ไว้ซ้อมอย่างเดียวก็คือซอฟต์แวร์พวกร้อนเมเตอร์อะไรเงี้ยก็ดูค่าอย่างที่พี่เมื่อกี้บอกที่พี่เมื่อกี้พูดทั้งหมดเลยก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในร้อนเมเตอร
0: ์ครับ
1: ตีสปินเท่าไหร่ได้ระยะทางเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: บอกค่าต่างๆที่เกิดขึ้นจากการ
1: บอกค่าต่างๆบอกตัวแปรต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากการตีบางตัววัดจริงเสร็จแล้วมันก็ต้องไปประมวลผล
0: คำนวณ
1: ออกมาอันนั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเขาเรียกว่าร้อนเมเตอร์ซึ่งแต่ละแบรนด์จะมีของตัวเอง
0: ครับ
1: มีของตัวเอง
0: อืมแสดงว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็มีซอฟต์แวร์
1: มีซอฟต์แวร์ของตัวเองใช่
0: ต้อง
1: มี
0: โปรแกรมกันเอง
1: ถ้า
0: ไม่มีซอฟต์แวร์รวม
1: ใช่ถ้าแค่ร้อนเมเตอร์มีซอฟต์แวร์ของตัวเอง
0: ครับ
1: ทุกแบรนด์นะทุกแบรนด
0: ์
1: ทีนี้อีกซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคือเขาเรียกซอฟต์แวร์ของกอล์ฟซิมูเลเตอร
0: ์สร้างภาพใช่ไหมอ
1: ันนี้สร้างภาพเสมือนว่าเรากำลังตีกอล์ฟอยู่แล้วมันกำลัง
0: จำลอง
1: ตรงไหนในสนามกอล์ฟจำลอง
0: ครับ
1: ในสนามกอล์ฟจำลองอะไรเงี้ยครับ
0: อันนี้เป็นการสร้างภาพเสมือน
1: ใช่
0: เอาข้อมูลที่มีอยู่ในโลกนี่แหละที่เขามีการถ่ายวิดีโอภาพสนามกอล์ฟต่างๆมาประมวลสร้างเป็นภาพเสมือน
1: ใช่
0: นะครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็ใส่ไว้อันนี้คืออีกด้านนึงอีกซอฟต์แวร์อีกด้านนึง
1: ใช่ใช่
0: เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เหมือนกัน
1: ก็ถ้าเอาง่ายๆคือถ้าแยกง่ายๆคือเป็นซอฟต์แวร์ซ้อม
0: ครับ
1: ซ้อมเพื่อทำสถิติระยะ
0: เก็บค่า
1: แล้วก็ซ้อมเพื่อพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็เราก็ต้องดูค่าต่างๆที่เมื่อกี้พี่พูดด
0: ู
1: สปินดูร้อนดูเฟซแองเกิลดูโอ้โหดูเยอะเยอะมากเอาเป็นว่าเกิน30ตัวแปรแล้วกันซึ่งเราจะต้องเรียนรู้มันว่าแต่ละตัวแปรมันใช้งานยังไง
0: ใช้ประโยชน์อะไรจะให้ประโยชน์อะไรกับเรา
1: ใช่อีกซอฟต์แวร์นึงคือไม่ต้องรู้ค่ามากก็ได้เพราะว่ามันเป็นกราฟิกที่ให้เห็นว่าเรากำลังตีไปในสนามจำลองตีไปได้ระยะทางเท่าไหร่อยู่ในลา
0: บ
1: อยู่ในทรายอยู่ในไหนแล้วก็เหลือระยะเท่าไหร่เงี้ย
0: สมมติว่าเราตีไปช็อตนึงไอ้ซอฟต์แวร์ฝั่งประมวลค่าต่างๆเนี่ยวัดแล้วเนี่ยก็เอาไปผนวกกับฝั่งที่สร้างภาพให้เห็นเลยว่าไอ้ลูกที่เราตีไปเนี่ยถ้าตามตัวเลขนั้นมันจะไปตกตรงไหนสมมติว่ามันคำนวณมาตกบ่อทรายแน่ๆมันก็จะลงไปในบังเกอร์ทรายจริง
1: ๆประมาณนั้น
0: ภาพเสมือนก็จะสร้างมาว่าตรงนั้นมีบังเกอร์ทรายเราจะตกไป
1: ใช่ครับครับก็ทีนี้ไอ้ตัวซอฟต์แวร์สำหรับกอล์ฟซิมูเลเตอร์ที่ไว้ออกรอบอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ละค่ายไม่ได้มีของตัวเอง
0: หมายความว่าใช้ร่วมกันได
1: ้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยจุดเริ่มต้นมันเกิดจากเป็นร้อนมอนิเตอร์ก่อน
0: ครับ
1: เครื่องวัดความเร็วลูกกอล์ฟก่อน
0: ครับ
1: นะก็เขาก็จะทำแค่ซอฟต์แวร์ซ้อม
0: ครับ
1: ส่วนเวลาซอฟต์แวร์ออกรอบเนี่ยเขาจะต้องไปใช้เทิร์ดปาร์ตี
0: ้ครับ
1: และปาร์ตี้อย่างสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีของที่ดังๆก็จะมีของ eSig Connect ของชื่อบริษัท True Golf TRU แล้วก็ Golf True Golf เนี่ยมีร้อนเมเตอร์ของตัวเองนะแต่ไม่ดัง
0: ม
1: ีร้อนเมเตอร์ของตัวเอง
0: เขาสร้าง
1: แต่ไม่ดังมาดัง Golf Simulator
0: ครับ
1: ฮะ
0: ที่เรายุคใหม่ๆบ้านเราเลยป่ะ Golfson อะไรตรงนั้นเลยป่ะ
1: Golf
0: ที่มาจากเกาหล
1: ีก็ตอนนี้ของเกาหลี
0: ของเกาหลี
1: อันนี้เป็นของแบบ
0: ซ้อมนี่ของฝั่งไหนครับ
1: ฝั่งอเมริกาของ
0: USA
1: แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่เขาใช้คำว่า full swing
0: ครับ
1: ที่แข่งในตัว TGL อยู่นะครับเมื่อก่อนก็มีสองค่ายนี้ที่ดังๆ
0: ครับ
1: นะแต่ TGL นี่เขาจะ ฟูซูอิงเขาจะไม่ขายซอฟต์แวร์มาให้เราเขาจะใช้ของเขาเอง
0: ครับ
1: เพราะตัวเขาเองอ่ะดังกอล์ฟซิมูเลเตอร์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าสมัยก่อนไปตามพวกเรือสำราญเนี่ยจะมี
0: อะจะมี
1: อยู่ในนั้น
0: ในโลกออนไลน์ยุคใหม่ๆ World Golf Championship ก็จะเป็นของฟูซูอิงใช่
1: มั้ยงั้นไอ้ตัวของฟูซูอิงเนี่ยเขาจะไม่ขาย
0: ครับ
1: ซอฟต์แวร์ซิมูเลเตอร์มาให้คนอื่นเขาจะใช้ของเขาเอง
0: ครับ
1: แต่ True Golf เนี่ยซึ่งมีถือ E6 Connect อยู่เนี่ยเขาจะขายให้ทุกคนเลยเมื่อก่อนแท็กแมนก็ใช
0: ้
1: ฟอร์ไซต์ก็ใช
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็เมื่อก่อนแท็กแมนนี่ไม่มีซอฟต์แวร์ของตัวเองในการออกรอบนะซอฟต์แวร์ซ้อมมันมีตั้งนานแล้วใช่มีซอฟต์แวร์ซ้อมมีตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้คืนนี้ก็เหมือนกับตัวกลุ่มคนใช้งานของเครื่องพวกลอตเมเตอร์หรือกอล์ฟซิมูเลเตอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยก
0: ็
1: เริ่มจะมีเทิร์ดปาร์ตี
0: ้
1: อีกหลายแบรนด์
0: เพิ่มขึ้น
1: นะเมื่อก่อนถ้าใครใช้ต้องใช้ E6 Connect อย่างเดียว
0: ครับ
1: นะเมื่อก่อนไม่ใช่ E6 Connect ด้วย E6 อะไรสักอย่างเนี่ย E6 แบบเฉยๆหน่อยที่ภาพไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยคร
0: ับ คร
1: ับ หลังนั้นก็แตกตัวก็จะมีแท็กแมนหลังๆลูกค้าเขาเยอะแล้วเขาไปพัฒนาซอฟต์แวร
0: ์
1: ออกรอบของเขาเอง
0: ครับ
1: นะเขาก็จะแล้วก็เขาไม่มีใครใช้ด้วย
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะมีแบรนด์นี้ที่ไปใช้ของเขาได้ไม่รู้ไปเจรจาท่าไหนถึงไปใช้แท็กแมนได้แต่ว่าโดยหลักๆแล้วแท็กแมนจะใช้ได้ของแท็กแมน
0: ครับ
1: คนเดียวนะแบรนด์อื่นจะไปใช้ซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์ของแท็กแมนไม่ได้นะครับฟอร์ไซต์ตอนนี้เนี่ยก็มีพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ของเขาเอง
0: ซอฟต์แวร์ออกรอบ
1: ใช
0: ่ซอฟต์แวร์ทั้งวัดผลแล้วก็ออกรอบของตัวเอง
1: ครับหลังจากนั้นก็มีเทิร์ดปาร์ตี้
0: สกายแท็กพรุ่งนี้ละ
1: สกายแท็กสกายแท็กใช้ของเทิร์ดปาร์ตี
0: ้
1: นะหลังนั้นก็มีเทิร์ดปาร์ตี้เกิดขึ้นโดยเทิร์ดปาร์ตี้กลุ่มนี้ไม่มีลอนเมเตอร์ของตัวเองพัฒนามาเพื่อเป็นซอฟต์แวร์
0: เพื่อไปขายให้คนอื่นเขา
1: เพื่อให้คนอื่นมาใช้ซอฟต์แวร์เขามันก็จะมีที่ดังๆตอนนี้ก็เขาเรียกว่า GS Pro
0: ครับ
1: นะ GS Pro เนี่ยใช้ได้ทุกเกือบทุกแบรนด์
0: เครื่องซึ้งเครื่องร้อนใช้ได้เลย
1: ใช่ใช่แล้วก็มีอาจจะมีตัว Awesome Golf มี TGL มี Creative Golf โหมีเยอะ
0: ครับ
1: มี Golf Call แล้วปีนี้รู้สึกจะมีอีก2ค่าย
0: ที่จะเปิดตัวออกมา
1: ที่จะเปิดตัวเป็นซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์เพราะเขารู้ว่ามันมีคนที่ถือไอ้ตัวลอนเมเตอร์อยู่ในมือเยอะ
0: ครับ
1: แล้วก็บางทีรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ภาพไม่สวยอันเนี้ยมันอยากได้ภาพที่มันสวยๆนะประมาณเนี้ย
0: มันก็ต้องแก้เพนพอยต์กันไป
1: ปีหน้าจะมีเกิดขึ้นอยู่3เทิร์ดปาร์ตี้อยู่3ค่าย
0: ในฝั่งซอฟต์แวร์ออกรอบ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: แต่ว่าไอ้การจะเอาซอฟต์แวร์วัดผลกับซอฟต์แวร์ออกรอบมาใครเลือกอะไรเนี่ยผู้บริโภคไม่เกี่ยวอันนี้เป็นเรื่องของผู้ผลิตอย่าง Trackman เขาก็จะไปเลือกใครนะเป็นเรื่องเขาเจรจา
1: ไม่แท็กแมนเขามีของเขาเอง
0: เขามีของเขาเอง
1: ไม่ยุ่งใครเลยอ
0: ันนี้นี่กรณีสมมุติว่าสมมติอาจจะไม่ใช่แท็กแมนก็ได
1: ้ครับ
0: แบรนด์ผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเนี่ยก็จะเป็นคนเลือกเองโดยที่ผู้บริโภคไม่เกี่ยว
1: เติร์ดปาร์ตี้คนเลือกว่าจะให้เข้ามาใช้งานไหม
0: อ๋อ
1: ถ้าเหมือนกับถ้าแบรนด์คุณไม่ได้เขาก็ไม่เปิดให้ใช้นะ
0: อ่าครับแสดงว่าฝั่งการพัฒนาในฝั่งของตัวซอฟต์แวร์ฝั่งออกรอบเนี่ยณเวลานี้ไปไกลมากแต่ว่าฝั่งการวัดผลเนี่ยค่าต่างๆมันก็แทบจะไม่มีอะไรขยายขยับต่อไปแล้วใช่ไหมคร
1: ับ โอ้ยเดี๋ยวนี้ซอฟต์แวร์กอล์ฟซิมูเลเตอร์นี่มันมากครับล่าสุดมันจะมีเขาเรียกว่าไดนามิกไดวอทด้วย
0: ครับ
1: ตีไปปุ๊บมันจะเห็นไดวอทไดวอทในกอล์ฟฟิลเนี่ยกระจายออกไป
0: ครับ
1: แล้วก็ผมก็จะว่าไปตามเพลงแล้วด้วย
0: ครับ
1: ถ้าเราเอาไซด์อินไปปุ๊บเนี่ยมันก็ไดวอทมันไปซ้าย
0: สไลด์สไลด์เลยครับ
1: ถ้าอินไซด์เอาก็ไปทางขวาอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับ
0: ครับ
1: แล้วว่าตีในทรายเพราะจะเห็นทรายฟุ้งขึ้นมาในกอล์ฟซิมอะไรเงี้ย
0: ในภาพในจอที่ปรากฏนะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องมีเครื่องของกอล์ฟเครื่องนะครับแล้วก็การแสดงผลการแสดงผลนี่คือฝั่งซอฟต์แวร
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมครับอันนี้ฝั่งฮาร์ดแวร์มีอะไรหน้าจ
1: ออันนี้เดี๋ยวมันยังไม่จบเรื่องซอฟต์แวร์ก็จะมีของค่ายเกาหลีด้วย
0: อ๋อ
1: มีค่ายเกาหลีใกล้ค่ายเกาหลีผมไม่ค่อยคุ้นเคยมากมากนะเพราะว่ามันสนามเกาหลีเวลาผมไปดูแล้วมันกราฟิกมันอาจจะยังไม่ได้สวยงามเท่า
0: ไม่เนียนตาเท่าฝั่ง
1: อเมริกาของกอล์ฟซอนก็จะมีของเขาเองส่วนใหญ่ก็เป็นสนามเกาหลีอะไรเงี้ยอยู่ในสนามเกาหลีแล้วมีพวกคาคาวมีหลายตัวนะอันนี้จบแล้วก็มีเครื่องวัด
0: ม
1: ีซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็เป็นซอฟต์แวร์ซ้อมกับซอฟต์แวร์
0: ออกรอบครับ
1: อ่ะ
0: ซึ่งมนุษย์เนี่ยก็จะเอาเดี๋ยวผมขอขยายความก่อนนะพอตอนนี้ตัดเรื่องอื่นไปก่อนนะครับข้อดีของการมีเครื่องกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร์และห้องซ้อมเนี่ยก็คือเมื่อมีเครื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถใช้ได้ทั้งวัดผลวัดช็อตที่เราตีและสามารถเอามาอะแดปต์นะครับหรือว่าเอามาใช้เป็นของเล่นในการออกรอบเล่นกับเพื่อน

0: เพื่อนได้เพราะมันสามารถที่จะดาวน์โหลดโปรแกรมสนามดูสักสนามที่เราดังๆเลยอยากเล่นเลยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วดาวน์โหลดไว้ในเครื่องเราก็ออกรอบตีกันในเครื่องที่เขาเรียกกันว่า
1: คร
0: อปซิมูเลเตอร์เนี่ยได
1: ้ครับ
0: สำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะแบบเทรดดิชันแนลนะสายโอสคูอาจจะแบบแล้วมันคืออะไรมันเล่นยังไงนะครับข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องกลัวฝนตกเราไม่ต้องกลัวแดดร้อนแล้วนะครับเราแค่สร้างห้องจำลองนะครับแล้วก็ฉายภาพเนี้ยลงไปเป็นบนหน้าจอจอก็เหมือนจอภาพยนตร์นี่แหละจอสีขาวนะครับแต่ว่าต้องรองรับ
1: ครับ
0: ลูกกอล์ฟความแรงลูกกอล์ฟได้หน่อยนะครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงตัวจับลูกกับซอฟต์แวร์ใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เราจะมาเข้าเรื่องโหมดดิสเพย์ละ
0: การแสดงผล
1: ดิสเพย์เนี่ยมันก็ดีดิสเพย์เนี่ยมันจะไปได้ทั้งหมดอยู่3ที
0: ่
1: หลักๆ3ที
0: ่ครับ
1: นะที่แรกที่ถูกที่สุดก็คือในโทรศัพท์มือถือเรา
0: ครับ
1: โทรศัพท์มือถือเราถูกสุดเลยคือเรามีร้อนเมเตอร์ปั๊บมีซอฟต์แวร์ปั๊บเนี่ยซอฟต์แวร์มันอยู่ตรงไหนก็ได
0: ้ครับ
1: อยู่ในคอมก็ได้อยู่ในสมาร์ทโฟนอยู่ในแท็บเล็ตในแพดก็ได
0: ้ครับ
1: แล้วก็เลือกว่าเราจะดิสเพย์ไปตรงไหน
0: ครับ
1: ดิสเพย์ถูกสุดก็คือโทรศัพท์เรา
0: โทรศัพท์ครับ
1: โทรศัพท์เราถูกสุดนะเพราะมันไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่ม
0: ครับ
1: เอาโทรศัพท์เรามาปุ๊บต่อปั๊บ
0: คอนเน็กเชื่อมเข้าไป
1: เรียบร้อยแต่ว่ามันมีซอฟต์แวร์บางประเภทที่มันใช้ในโทรศัพท์ไม่ได้เพราะเป็นซอฟต์แวร์ใหญ่ซึ่งโทรศัพท์มันรองรับไม่ได้โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ใหญ่ๆที่มันมีพวกระบบกล้องถ่ายวีดีโอสวิงด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
1: ดิสเพย์แรกก็คือโทรศัพท์มือถือง่ายๆเลยโทรศัพท์มือถือก็วิธีการต่อส่วนใหญ่ก็ต่อกันแบบบลูทูธไม่บลูทูธก็ Wi-Fi
0: ครับ
1: 2วิธีนะ
0: ครับ
1: นะก็แล้วแต่ว่าแบรนด์ที่ไปซื้อต่อบลูทูธหรือต่อ Wi-Fi
0: ครับ
1: ดิสเพย์นี้ก็ง่ายๆเลยนะดูก็ซ้อมไปปุ๊บก็ดูจากโทรศัพท์ดูจากถ้าแก่หน่อยแบบผมก็ดูจาก iPad ใหญ่หน่อยนึงอย่างเงี้ย
0: ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลต่างๆพวกนี้มันก็จะไม่อาจจะไม่ fully อาจจะไม่เต็มสักเกิน30อาจจะได้สัก7 8
1: ครับ
0: ตัวเลขให้เราเห็นว่าอ้าวความเร็วหัวไม้เท่าไหร
1: ่
0: นะครับลูกบอลพุ่งไปทางไหนแค่นั้นอาจจะสปินได้แต่ว่าไม่ได้สามารถจับล้นได้อะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งค่าบางตัวเนี่ยไม่มีแต่ว่าไอ้พวกนี้ก็จะแลกมาด้วยราคาที่จะย่อมเยาว์กว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะอันนี้ดิสเพย์ที่2
1: ดิสเพย์ที่2เนี่ยบางตอนนี้บางหลายแบรนด์เนี่ยเอาดิสเพย์ตรงนี้ไปใส่ไว้ในเครื่องเลยใส่ในเครื่องอย่างพวก Forsight ก็Forsight นี่ก็ถ้าเป็นรุ่นตั้งพื้นเนี่ยเกือบทุกตัวอยู่ในเครื่อง
0: บนด้านบนของเขาเนี่ยก็จะมีเป็นหน้าจอกราฟิกให้เห็นเลยว่าเป็นตัวเลขอะไรยังไง
1: ใช่ไหมครับก็หลายตัวก็ข้อมูลมาใส่ตรงนั้น
0: ครับ
1: นะมันก็ได้ดูจากดิสเพย์ของตัวเครื่องเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อโทรศัพท
0: ์ครับ
1: อันนี้คือลดความยุ่งยากในการเชื่อมต่อเพื่อบางคนแบบไม่รู้จะต่อบลูทูธต่อ Wi-Fi ยังไง
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือดิสเพย์ที่2นะดิสเพย์ที่3คือขึ้นทีวี
0: ขึ้นจอทีวีหรือขึ้นจอ
1: ครับ
0: จออะไรก็แล้วแต่ละจอขาวจออะไรจอ LCD อะไรก็แล้วแต่คุณ
1: นี่แหละถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยคนจะเริ่มงงละเอาขึ้นทีวียังไงเดี๋ยวช่วงที่2มาต่อกัน
0: อ้าวได
1: ้ครับ
0: กำลังสนุกเลยนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงที่2มาติดตามกอล์ฟทริกกันต่อครับ
2: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมและนำพากินโดยปองปากหมาสมเกียรติคุณานิติพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิดพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาไทยเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวนักกีฬาไทยอย่างใกล้ชิดในรายการเกาะกระแสกีฬาไทยรายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเกาะติดทุกเรื่องราวข่าวสารของวงการกีฬาไทยความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันสรุปผลการแข่งขันทุกประเด็นที่สำคัญดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูเจ๋งทรงศักดิ์พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 ถึง 13:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cod Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cod ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cod Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณรายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 นถึง 12:00 นที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: Golf Trick
8: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
9: ครับกลับเข้าสู่ที่2ของรายการครับ
10: ครับ
9: ดิสเพย์ที่3เนี่ยเป็นดิสเพย์ที่คนงง
10: ครับ
9: แล้วก็คนแบบไปไม่ถูกว่าจะเอาขึ้นทีวียังไง
10: การต่อเอาพุทธการต่อออกจอนอก
9: การต่อจากโทรศัพท์ขึ้นทีวียังไงอะไรเงี้ยผมว่าไม่แปลกนะช่วงแรกเพราะว่าถ้าคนไม่ได้ตามเทคโนโลยีมาจนถึงปัจจุบันน่ะก็อาจจะงงๆว่าขึ้นต่อขึ้นยังไง
10: ครับ
9: เหมือนสมัยเราเมื่อก่อนเราจะเอาภาพวิดีโอขึ้นทีวีโหพี่ต้องไปหาแจ็คไอ้นั่นน่ะไม่มีเหลืองแดง
10: อ่ะ
9: แล้วต้องเสียบให้ถูกช่องด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงไม่ออกเดี๋ยวเสียงไม่ออก
10: แต่เดี๋ยวนี้มันง่ายกว่านั้นเยอะ
9: โหถ้าใครอยู่ยุคเราเนี่ยเวลาจะเอาภาพจากวิดีโอขึ้นทีวีเนี่ย
10: ครับ
9: ต้อง
10: ใช้ตังแก้ปัญหาที่คุณจ้างช่างอย่างเดียวผม
9: ต้องเล็งว่าช่องไหนเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วเดี๋ยวนี้มันมาทางสมาร์ททีวีแล้ว
10: เดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็น
9: ฮะ
10: เขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นอะไรต้องเสียบสายก็เป็น HDMI ทั้งหมด
9: ใช่ใช่
10: ใช่ไหมครับง่ายหน่อย
9: HDMI
10: แล้วก็ถ้าจะเป็นอะไรซอฟต์แวร์ก็ค่อนข้างเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปใช่ไหมครับ
9: ใช่อย่างสมัยก่อนเนี่ยครับสมัยก่อนที่ไม่ใช่สมาร์ททีวีนะเวลาจะเอาภาพขึ้นจอทีวี
10: อ
9: ่ะมันอาจจะต้องผ่าน Apple TV
10: ครับ
9: ต้องต่อ Apple TV แล้วต้อง
10: ทำเซ็ตท็อปบ็อกซ์เซ็ตท็อปบ็อกซ์อ่ะ
9: แล้วต้องทำให้ Wi-Fi อยู่ในวงเดียวกันมันถึงจะเอาภาพขึ้นไปได
10: ้ครับ
9: นะแต่สมัยเนี้ยวิธีที่1นะวิธีที่1ในการเอาภาพจากโทรศัพท์มือถือขึ้นทีวี
10: ครับ
9: วิธี1ก็สมัยนี้ถ้าเป็นสมาร์ทโฟนไอ้สมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆอ่ะมันจะมีเค้าเรียกว่ามิลเลอร์
10: อ่ะใช่แ
9: ล้ว
10: กดมิลเลอร์ขึ้นไปได้เลย
9: อย่างผมใช้
10: โทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านน่ะ
9: อย่างผมใช้ Android ปั๊บเนี่ยผมปัดลง
10: ครับ
9: ปัดลงมันจะมีมิลเลอร์ปั๊บเนี่ยมันจะไปเห็นเลยว่าผมใช้ทีวีตัว
10: ไหน
9: รุ่นไหนอยู
10: ่ครับ
9: ผมก็กด
10: ตึ้งเลื่อนเข้าไปให้มันซิงค์กันให้มันเจอกัน
9: แล้วขึ้นภาพชัดด้วย
10: ใช่
9: ภาพชัดด้วยอันนี้วิธี1แต่วิธีนี้คนที่ไม่ได้ตามเทคโนโลยีอาจจะแบบโหมันยากอ่ะ
10: ม
9: ันยากมันต้องรู้เมนูนิดนึงเมนูแบบ
10: ยิ่งถ้าเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งกับทีวียี่ห้อหนึ่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยทีวีบางยี่ห้อมันจะมีระบบโปรแกรมของตัวมันเองอย
9: ู
10: ่บอกชื่อได้ไหมยาเลยอ่ะ จากฝั่งเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อย
9: ไม่แต่วิธีนี้มันดีอย่างไหมเวลาพี่ไปต่างประเทศ
10: สะดวก
9: พี่ต่างประเทศถ้าพี่ทำอันนี้เป็นอ่ะ
10: ครับ
9: เราจะสามารถดูอะไรก็ได
10: ้
9: ด
10: ู
9: อะไรก็ได้จากในมือถ
10: ือเรา
9: ขึ้นในทีวีได
10: ้ครับ
9: แต่ภาพมันอาจจะไม่ได้กริบมากนะก็ดูได้แหละด
10: ู
9: ได้ไม่ได้แบบคมแบบ4K อะไรเงี้ย
10: ครับ
9: นะวิธีที่2ก็คือว่าจิ้มสาย
10: ต่อสาย
9: HDMI
10: ครับ
9: นะ
10: จากเครื่อง
9: ทีนี้อ่ะทีวีอ่ะมันมี HDMI อยู่แล้ว HDMI ก็เป็นแจ็คตัวผู้ที่เป็นรูป
10: เหมือน
9: สี่เหลี่ยมคางหมู
10: เห
9: มือนสี่เหลี่ยมคางหมูปั๊บเนี่ยทีนี้ตรงเนี้ยคนจะงง
10: ครับ
9: แล้วมาเข้าโทรศัพท์ยังไง
10: มัน
9: ก็หลักการเดียวกันเวลาพี่ไปอเมริกาหรือพี่ไปเกาหลีอ่ะพี่เสียบ
10: ครับ
9: ปลั๊กพาวเวอร์ไม่ได
10: ้
9: พี่ก็ต้องไปหาตัวแปลงพี่ไปยุโรปพี่จะเสียบปลั๊กยังไงอ่ะ
10: ก็ต้องหาตัวแปลง
9: หาตัวแปลงนั่นแหละ
10: ก็คือตัวแปลงจากโทรศัพท์เราไปต่อสาย HDMI
9: ก็ตัวแปลงใช่ตัวแปลงซึ่งมีตัวเมียเป็นรูเสียบ HDMI
10: ครับ
9: แล้วตัวผู้เนี่ยมาเสียบเข้า
10: โทรศัพท์เรา
9: ใช่ครับ
10: เข้านั่นเอง
9: ใช่ซึ่งจริงๆหลักการง่ายเหมือนคือหลายคนไปไม่ถูก
10: ครับ
9: เพราะว่าไม่รู้ว่ามีตัวแปลงนี
10: ้ครับ
9: ขึ้นแต่รู้ว่ามีตัวแปลง power เวลาไป
10: ต่างประเทศมี
9: ไม่งั้นไปเมืองนอกแล้วไม่เตรียมไปนะ
10: ครับ
9: แล้วโรงแรมไม่มีนะ
10: โอ้โห
9: โทรศัพท์ชาร์จไม่ได
10: ้ครับ
9: ประมาณเนี้ย
10: ครับ
9: เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไร universal adapter
10: universal adapter ใช่
9: ซึ่งมีสารพัดรูเลย
10: ครับ
9: สารพัดตัวผู้กับสารพัดตัวเมีย
10: ใช้ได้ทั่วโลกอ่ะพูดง่าย
9: เหมือนกัน
10: ครับ
9: เหมือนกันก็คือหาตัวแปลงหรือหาสายที่ฝั่งหนึ่งเป็น HDMI ฝั่งหนึ่งเป็น Type C
10: สำหรับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เป็น Type C หมดละ
9: เป็น Type C
10: ครับ
9: หรือว่าถ้าใครโทรศัพท์เก่าหนึ่งก็ต้องไปหา Lightning Lightning ก็อยู่ในพวก iPhone อะไร
10: ครับ
9: เราก็ไปหาฝั่งหนึ่งตัวผู้เป็น HDMI ฝั่งหนึ่งตัวผู้เป็น
10: Type C
9: หรือเป็น Lightning
10: หรือเป็น Type A ก็แล้วแต
9: ่หรือว่า2ฝั่งเป็น HDMI ทั้งคู
10: ่ครับ
9: แล้วไปหาตัวแปลงแปลงตัวเมียเป็น HDMI ตัวผู้เป็น Lightning หรือเป็น
10: อันนั้นจะราคาถูกกว่า
9: จริงๆจริงๆสายถูกกว่า
10: เหรออะแ
9: ดปเตอร์แพง
10: อ
9: ะแดปเตอร์แพงอะแดปเตอร์แพงแต่สาย
10: พูด
9: แต่สายมันจะไม่ยาว
10: ครับ
9: ที่ผมหาได้ยาวสุดตอนนี้คือ3เมตรแต่บางทีเราแบบ3เมตร3เมตรต้องยืนใกล้ๆทีวีอยากอยู่ใกล้ๆหน่อยเงี้ยถ้า
10: ต้องให้พ้นรัศมีการสวิงอ่ะ
9: ถ้าต้องใช้5เมตรเนี่ยต้องจำเป็นต้องมีอะแดปเตอร์อะไรเงี้ย
10: ครับ
9: วิธีอันนี้วิธีที่3ใช่ไหม
10: ครับ
9: วิธีที่4เอาขึ้นจอโปรเจคเตอร
10: ์อื
9: ้อเอาขึ้นจอโปรเจคเตอร์
10: จากเครื่อง Golf Launch Simulator เนี่ยต่อสายเข้าไปกับเครื่องมอนิเตอร์เลย
9: ครับ
10: เครื่องโปรเจคเตอร์เลย
9: ทีนี้หลายคนเนี่ยหลายคนมักจะเอาโปรเจคเตอร์กับลอนเมเตอร์ไปปนกันคิดว่าโปรเจคเตอร์คือลอนเมเตอร
10: ์ไม่ใช่ครับ
9: มีหลายคนนะ
10: ครับ
9: ไปซื้อลอนเมเตอร์ที่ร้านโปรเจคเตอร์
10: เ
9: พราะเขาคิดว่าลอนเมเตอร
10: ์กับ
9: โปรเจคเตอร์คือเรื่องเดียวกัน
10: ไม่ใช่
9: นะไม่ใช่ลอนเมเตอร์คือเครื่องลอนเมเตอร์คือเครื่องวัดการเคลื่อนที่ของลูกกอล์ฟ
10: ครับ
9: นะ
10: เครื่องวัดส่วนโปรเจคเตอร์เนี่ย
9: เครื่องฉายภาพ
10: ฉายภาพเฉยๆ
9: เครื่องฉายภาพ
10: มันเอาข้อมูลจากเครื่องลอนมอนิเตอร์เนี่ยฉายออกจ
9: อลอนเมเตอร์ต้องไปเข้าซอฟต์แวร์ก่อนต้องไปเข้าซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์ก็มีซอฟต์แวร์ซ้อมกับซอฟต์แวร์รอบ
10: ซอฟต์แวร์รอบ
9: ใช่ครับ
10: พอได้เป็นข้อมูลทุกอย่างแล้ว
9: ปั๊บเนี่ยมันต้องหา
10: เข้าโปรเจคเตอร์
9: ต้องหาดิสเพลย์มั้ยเราไม่รู้ มันต้องหาที่แสดง
10: ครับ
9: ดิสเพย์ก็มีเมื่อกี้บอกแล้วมีโทรศัพท
10: ์3 4อย่าง
9: มีโทรศัพท์แล้วก็มีทีวี
10: ครับ
9: นะแล้วก็ตอนนี้ขึ้นจอใหญ
10: ่ครับ
9: จอใหญ่เนี่ยมันขึ้นเฉยๆไม่ได้มันต้องไปผ่านเครื่อง
10: ครับ
9: นะก็คือเครื่องโปรเจคเตอร์คือเครื่องฉายภาพแหละ
10: ครับ
9: เครื่องฉายภาพ
10: ที่เวลาเราตั้งจอดูหนังที่บ้านก็ตัวเดียวกันนั่นแหละ
9: เหมือนว่าเวลาประชุมเวลาสัมมนาอะไรต่างๆเป็นโปรเจคเตอร
10: ์ครับ
9: นะแล้ว
10: เพราะฉะนั้นใครที่มีออฟฟิศนะเป็นจอโปรเจคเตอร์เก่าอยู่ไม่ได้ใช้เนี่ยก็ท่านสามารถดัดแปลงได้นะทำเป็นห้องซ้อมกอล์ฟได้เลย
9: โปรเจคเตอร์เนี่ยก็มี2วิธีเหมือนกัน
10: ครับ
9: ไปทางไวเลสไม่ต้องใช้สายวิธีหนึ่ง
10: ครับ
9: วิธีสองก็จิ้มสายเหมือนเดิม
10: ครับ
9: เพราะหลังโปรเจคเตอร์
10: ม
9: ี
10: HDMI แล้ว
9: คือ HDMI เนี่ยทำให้
10: การมันง่ายมาก
9: รูปมันง่ายขึ้นมากอะไรเงี้ยครับ
10: ครับ
9: แล้วก็จิ้มก็ไปมาจิ้มโทรศัพท์เรา
10: ครับ
9: นะแล้วก็ไปหาสกรีนที่มันสวยๆหน่อยแล้วก็ยิงภาพ
10: สกรีนขาว
9: ยิงภาพเข้าไปตรงนั้นแต่เป็นต้องเป็นสกรีนของกอล์ฟนะไม่ได้แปลสกรีนโปรเจคเตอร์มาแล้วตีปุ๊บเดียวทะลุหมดเลย
10: ครับเพราะว่า
9: แรงๆนี่ทะลุเลย
10: เพราะเวลาเราสวิงเราตีนะครับ
9: ครับ
10: ค่าที่ได้เนี่ยมันเกิดจากการวัดผลแต่ว่าบอลเนี่ยมันจะออกจริงตามที่เราตีแต่มันก็คือต้องมีอะไรรองรับมันก็คือหลายท่านจะเรียกว่าฉากซึ่งก็คือสกรีนนั่นแหละนะครับที่คุณซิงบอกทีนี้เพียงแต่ความแข็งแรงแล้วก็ความเหนียวความทนทานของมันเนี่ยต้องอยู่ในเกรดที่เรียกว่าเป็นกอล์ฟ
9: ใช่ใช่ใช่ต้องหนาพอสมควร
10: นะครับแล้วมันจะต้องอีกสิ่งที่จะตามมาหลายท่านเนี่ยไม่รู้ก็คืออาจจะไปซื้อผ้าดิบนะครับเอามาเย็บซ้อนกัน 3-4 ชั้นสิ่งที่ตามมาเลยคือเสียงเสียงเนี่ยครับมันจะสร้างความรำคาญให้กับเรามากนะครับเพราะว่าเราตีใส่ผ้าที่มันไม่สามารถให้ตัวหรือว่าไม่มีความยืดหยุ่นเลยเนี่ยเสียงมันจะเป็นเหมือนเราตีกองอ่ะยิ่งผ้าตึงๆเนี่ยเสียงมันจะต้องโป๊ะโป๊ะดังมากนะครับแต่ถ้าเป็นผ้ากอล์ฟเนี่ยลักษณะมันจะเป็นผ้าที่
9: มี
10: รูพุนแต่ว่ามีความเหนียวนะครับมันจะแอบซอบเสียงไปได้เยอะมากนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเอ๊ะทำไมเราไปดูตามห้างตามเสียงไม่เห็นดังเลยแต่ทำไมเราจะทำเองทำไมเสียงมันดังเหลือเกินนะอันนี้เป็นรายละเอียดที่จะต้องศึกษาด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของฉากหรือว่าเรื่องของอะไรนะที่คุณบอกอันนี้คือเรื่องของการส่งภาพออกจอ
9: ส่งภาพออกจอก็ต้องมีเครื่องฉายภาพก่อนแล้วก็มีจอรับภาพ
10: ครับ
9: เมื่อกี้ที่บอกไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยซอสก็คือต้นตอในการส่งภาพออกไปมันมาจากโทรศัพท์มือถือหรือเป็นแท็บเล็ต
10: ครับ
9: นะทีนี้มันมีซอสอีกตัวนึงก็คือว่าเป็นคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กในการส่งภาพออกไปแต่การเดียวกันที่โน้ตบุ๊กหรือว่าที่คอมพิวเตอร์เราก็มีรูเสียบ HDMI
10: ครับ
9: นะแล้วก็เอาคอมพิวเตอร์เนี่ยเสียบเข้าทีวีคอมพิวเตอร์เสียบเข้า
10: โปรเจคเตอร์ก็ได้
9: โปรเจคเตอร์ก็ได
10: ้ครับ
9: ความแตกต่างของ2 อย่างนี้ก็คือขนาดของภาพกับความชัด
10: การประมวลผล
9: ถ้าส่งซอฟต์ดิสเพย์ภาพออกไปจากโทรศัพท์มือถือความละเอียดจะต่ำ
10: คุณจะได้ขนาดเล็ก
9: ก็อย่างแบบถึงแม้คุณจะซื้อโปรเจคเตอร์แบบขั้นเทพหรือทีวีขั้นเทพอะความละเอียดมันก็ไม่สูงแล้วก็บางทีมันมาขนาดภาพที่มันเล็ก
10: ครับมันถูกบีบอัดโดยกระบวนการ
9: เพราะว่าด้วยรีโซลูชันของภาพที่มันอยู่ในโทรศัพท์มือถือมันเล็ก
10: ครับ
9: นะทีนี้เวลาส่งภาพไปปรับที่ทีวีปั๊บเนี่ยมันก็ได้เล็กลงสมมติว่าทีวีคุณสมมติว่าจอห้องกอล์ฟคุณกว้าง4เมตรมันจะเหลือแค่ประมาณ2เมตรนิดๆหรือ3เมตรอะไรเงี้ย
10: แสดงผลได้ไม่เต็มเพราะมันจะได้แค่เต็มสเกลที่มันแสดงได้
9: ใช่ไม่เต็มก็แตก
10: ครับ
9: เต็มก็แตกถึงถ้าคนไม่รู้เหมือนกับค่อยๆทำทีละสเต็ปทำทีละขั้นอะไรเงี้ยไปวางตำแหน่งโปรเจคเตอร์ไว้สำหรับมือถือเวลาไปฉายภาพจากทีวีจริงๆทีวีมันจะบึ้มเลย
10: ครับ
9: นะมันจะวางไกลไปภาพมันจะล้นจอ
10: ครับ
9: ประมาณ
10: ความพอดี
9: ใช่ๆ
10: นี่เราเจอบ่อย
9: เราต้องเล็งไว้ก่อนว่าเราจะประหยัดใช้มือถือไปก่อน
10: แต่ว่าเราใช้คอมพิวเตอร์เลย
9: แต่เราจะติดในตำแหน่งซึ่งถ้าติดต่างว่าปีหน้าเรามีเงินซื้อคอมพิวเตอร์ปั๊บเนี่ยมันจะได้ภาพใหญ่พอดี
10: ครับ
9: จริงๆผมแนะนำให้ติดตำแหน่งที่คอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักนะ
10: เพราะคอมพิวเตอร์ปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้แพงแล้วนะยิ่งถ้าเกิดคุณเอามาเฉพาะตัวซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คุณไม่ได้มีหน้าจอด้วยนะ
9: แต่ก่อนพี่ซื้อตัวพี่ซื้อคอมพิวเตอร์ล่าสุดเมื่อไหร
10: ่ก็
9: ตอนนี้แพงมากครับ
10: 20,000 กว่าบาท
9: ตอนนี้แพงมาก
10: เหรอตัว CPU ตัวนึงเนี่ยนะ
9: แพงครับ
10: เหร
9: อมีช่วงนึงการ์ดจอแพงเพราะขุดบิตคอยน
10: ์ใช่แต่
9: ช่วงนึงการ์ดจอแพงเพราะขุดบิตคอยน
10: ์ครับ
9: ช่วงนี้ลำแพงเพราะว่า AI มาช่วงนี้คอมพิวเตอร์แพงมากแพงมากครับ
10: ไอ้อย่างปัจจุบันอย่าง Core i7 ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่สมมติคนอยากได
9: ้ผมไม่ได้ดูเป็นตัวเพียงว่าองค์ประกอบที่เอาไว้ประกอบม
10: า
9: แล้วใช้กับ Golf Simulator ที่เป็น 4K ได้
10: ครับ
9: ตอนนี้ที่หมูที่หมาต้องมี 70,000
10: โอ้โห
9: ใช่
10: จริงเหรอ
9: ใช่ครับ
10: โอ้โห 70,000 นี่มันแพงมากนะแพงพอๆกับเครื่องคอมพิวเตอร์เซตงานตัดต่อทีวีได้เลยนะ
9: คือเนื่องจากว่าตัวซอฟต์แวร์ของ Golf Simulator สมัยนี้มันเป็น 4K แล้วก็บางซอฟต์แวร์อย่างพวก Trackman หรือ Pro TVX อะไรก็แล้วแต่เน
10: ี่
9: ยมันมีซอฟต์แวร์ที่เอาไว้ถ่ายสวิงแล้วตัดเราก็ตัดสวิงไว้ดูเหมือนสวิงแคทาลิสต์เนี่ย
10: ครับ
9: มันต้องการพวกจริงๆมันต้องการ i7 เพราะว่ามันเป็นการเรนเดอร์ภาพ
10: มันต้องขอ i7 อยู่แล้วงานทีวีดีโองานพวกเนี้ย
9: มันต้องการเรนเดอร์ภาพ
10: ใช
9: ่ครับi7 ไม่เท่าไหร่แรงแพง
10: มันต้องใช้แรมสูงมาก
9: แรม
10: เพราะว่ามันเป็นระบบเน
9: ี่ยแรมแพงกราฟิกการ์ดแพงอะไรเงี้ย
10: ครับ
9: ประมาณนั้นครับ
10: โอเคเอาละเรื่องนี้ไว้ก่อนก็ประมาณคือมีให้ตั้งไว้ในตำแหน่งที่คิดว่า
9: คือเราจะใช้จอ20,000ใช้ได้เฉพาะซอฟต์แวร์20,000อย่างผมใช้ของแบรนด์ไฟล์ละครบ20,000ใช้ได
10: ้ครับ
9: สำหรับซอฟต์แวร์ซ้อม
10: ครับ
9: แต่ถ้าเป็นซอฟต์แวร์ออกรอบเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยพี่ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ออกรอบเมื่อไหร่ปึ้งเนี่ย
10: มันไม่ได้ละหมุนวนอยู่นั่นแหละ
9: พี่กด
10: ค้างอยู่นั่นแหละ
9: คลิกเนี่ยพี่ขยับเมาส์ไม่ได้ละ
10: ค้างอยู่นั่นแหละมันจะหมุนวน
9: มันไปไม่ได้เมาส์ไม่ขยับ
10: มันลงอยู่นั่นแหละนะ
9: เมาส์ไม่ขยับมันขยับพี่ขยับมาไปปึ้งลอยประมาณ1นาทีอ่ะมันถึงจะเลื่อนตามเราน
10: ั่นคือแรมไม่พอ
9: นะ
10: ครับแรมไม่พออ
9: ืม
10: นี่คือฝั่งของเอาท์พุตนะครับการติดตั้งอย่างที่คุณซึ่งบอกว่าเพราะนั้นให้ประเมินเรื่องของตำแหน่งให้ดีนะครับอีกเรื่องที่ผมคอนเซิร์นมากๆคือเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยเพราะว่าอย่าลืมว่าเวลาเราสวิงเนี่ยมันจะมีเรื่องของความแรงแล้วจะมีเรื่องของกระเด็น
9: ครับ
10: อันนี้แหละที่มันเป็นอันตรายขอคำแนะนำหน่อยครับแล้วมันมีมุมมองหรือมีเทคนิคมีเทคนิคมีอะไรยังไงบ้าง
9: เมื่อกี้ที่ผมพูดไปทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีล้วนๆเลย
10: ครับ
9: ยังไม่ลงเรื่อง
10: ยังไม่ลงเรื่องของห้องเรื่องดูเรื่องอะไร
9: เรื่องห้องเรื่องห้องก็มันก็มีห้องที่แบบเอาพรมวางเดียวแล้วก็ตีเลยพรมผืนเดียววาง
10: อันนั้นมันก็จะออกแนวลูกทุ่งไปหน่อย
9: ใช่เขาขอให้มีภาพก่อนนะเพราะความสวยงามเนี่ยความสวยงามอาจจะมาทีหลัง
10: ครับ
9: ความสวยงามเราเลือกทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วความสวยงามคนนั้นความสวยงามก็ค่อยๆเติมเข้าไป
10: ครับ
9: มีพรม
10: ต้องเป็นได้เพราะอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราก็พรมผืนเดียวแล้วก็ซื้อตะข่ายจากออนไลน์มา
9: พรมผืนหนึ่งดูในมือถือเอา
10: ครับ
9: มีล็อตมิเตอร์ตัวหนึ่งมีพรมผืนหนึ่งม
10: ี
9: ตะข่ายดูมือถือเอาอันนี้จบถูกสุด
10: ครับ
9: นะ
10: อะไรนะ PGA ใช่ไหมตะข่ายจากจีน
9: อะไรประมาณนั้นครับมีพรมเสร็จปุ๊บเนี่ยมีพรมเสร็จแล้วจะทำไงต่
10: อ
9: ก็ปูยางกันมันเด้งปูยาง EVA พี่เอาไว้เดี๋ยวนี้ไม่มียางที่มันเป็นจิ๊กซอต่อ
10: ครับครับครับ
9: ถูกก็อันนี้ก็ประหยัด
10: อ๋ออันนี้ก็จะ
9: อันนี้ค่อยๆเติมนะผมค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมมีพรมผืนนึงก่อน
10: ไม่ยังไม่ต้องไปซื้อยาง PE ที่มันมีความหนา2นิ้วอย่าพึ่งเอาแค่นี้ก่อนก็ได้
9: แล้วก็เติมตัวยางยางก็เป็นยางจิ๊กซอที่เหมือน
10: ที่มาต่อกันเวลาเรา
9: เหมือนเวลา
10: ไปห้องลูก
9: ห้องลูก
10: ครับแต่ว่าขอเอาแบบหนาหน่อยนะอย่าให้ต่ำกว่าสัก2 เซนติเมตร
9: แต่มีพรมเสร็จแล้วมันอยากซ้อมพัดก็เอายางมาปูแต่ต้องคนปูเป็นนะ
10: ครับยาเทียมนะยาเทียม
9: ยาเทียมยาเทียมต้องเป็นเกียร์ที่ไว้ซ้อมพัดได้ด้วย
10: ครับ
9: พอปูเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีจอแล้วนี่แต่จอมันไม่มีอะไรกั้นเลยก็เราต้องหาข้อมากั้นมันข้อมันก็ขึ้นอยู่กับความลึกของห้องเรา
10: ครับ
9: หรือว่าฝีมือ
10: ครับ
9: นะถ้ามือดีอย่างพี่เจี๊ยบไม่ต้องมีข้อก็ได้เพราะพี่ตีไม่หลุดกรอบ
10: ไม่ได้
9: พี่ตีเขาจอ
10: เดี๋ยวเข้าไปโดนกระจก
9: แต่ว่าถ้าเป็นโรงเรียนสอนกอล์ฟแล้วเป็นมือใหม่หนึ่งอาจจะตรงนี้อาจจะต้องลึกมาสักประมาณสัก2.40 เมตรอะไรเงี้ยครับ
10: ส่งเสริมว่ายังไงก็ต้องมีระบบโปรเทคนะครับต้องมีแล้วทุกอย่างอย่าลืมบางท่านผมเคยเห็นนะทางออนไลน์นะ
9: ครับ
10: เอาท่อ PVC ทำโครงแล้วเอาตะข่ายขึงอันตรายนะครับเพราะว่าลูกกอล์ฟเป็นวัตถุของแข็งถ้ามันไปกระแทกกับท่อ PVC เนี่ย
9: จริงๆทำได้แต่ว่าเราต้องหาตะข่ายเนี่ยมาบล็อกมันก่อนถึง PVC มาชะลอความเร็วมันก่อน
10: แล้วโดยเฉพาะยิ่งไอตัวเสาที่เป็น PVC เนี่ยมันสามารถกระเด็นได้นะครับแล้วความที่มันโค้งเนี่ยไม่รู้มันจะไปทางไหนเลยนะอันตรายมากส่วนใหญ่เขาจะใช้อย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวก็ต้องบุนวมเอาไว
9: ้
10: นะครับต้องหาไม่รู้ล่ะคุณจะใช้ฟองน้ำล้างรถก็ได้นะหนาหน่อยบุเอาไว้นะครับ
9: ครับจริงๆใช้เป็นผ้าม่านก็ได้ ถ้าประหยัดสุดก็เราแทนที่เราจะประดับเพราะ เพราะเวลาที่เราใส่พวกเบาะหนังเข้าไปมันราคามันค่อนข้าง
10: ฟิกด้วยแล้วเคลื่อนย้ายลำบาก
9: แล้วก็ใส่ม่านเข้าไปก็ได
10: ้
9: ที่ม่านเนี่ยผม

0: นะครับหรือว่าคุณต้องใส่ผ้าม่าน2ชั้น
1: ไม่หรือว่าคุณอยากตั้งเสาคุณแขวน
0: แขวนอาจจะไปคานข้างบนซะแล้วก็แขวน
1: เหล็กเหมือนเราตัดผ้าเหมือนเราตัดผ้าแขวนเหล็กไว้ข้างบนเลย
0: ครับ
1: นะแต่มันจะดูไม่สวย
0: ครับ
1: นะดูไม่สวย
0: อืมอันนี้แบบคร่าวๆคร่าวๆเดี๋ยวกลับมาฝั่งเรื่องของซอฟต์แวร์ก่อนนะครับเรามีกรอบซิมแล้วเรามีตัวเอาท์พุตละนะเรามีตัวโปรเจคเตอร์แล้วแล้วยังมีอะไรพิเศษไหมกล้องสมมติคนที่แบบอยากได้ภาพกล้องเพราะมันจะมีกรอบซิมบางประเภทที่ไม่ได้
1: ต้องมีกล้องที่ไว้ถ่ายวิดีโอสวิงเรา
0: ครับ
1: นี่กล้องเนี่ยมันก็จริงๆก็เป็นกล้องพวก CCTV ปกติแหละเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกรุ่นที่มันเอามาใช้กับที่มืดได
0: ้ครับ
1: เฟรมเรทอ่ะหลายคนไม่เข้าใจผิดว่าต้องเลือกเฟรมเรทแบบโอ้โหเฟรมเรทแบบสูงๆอะไรเงี้ยครับ
0: นะฮะ
1: ถ้าเฟรมเรทสูงๆแล้วไฟคุณไม่สว่างพออ่ะมันเอาไม่อยู
0: ่ครับ
1: ถ้าเฟรมเรทสูงเนี่ยมันต้องมาพร้อมไฟสปอตไลท์ที่มันแบบแสบตามากๆอะไรเงี้ยครับถึงจะอยู่
0: ความเข้มแสงมันต้องพอนะครับไม่อย่างนั้นเฟรมเรทสูงเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเวลาคุณต้องการภาพสโลโมชันหรือว่าภาพที่มันจำนวนเฟรมเยอะๆเนี่ยนะครับมันจะดีตรงนั้นแต่ว่าเรื่องของแสงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยค่าความเข้มข้นแสงเนี่ย 6,000 ลักหรืออะไรคุณต้องไปดูรายละเอียดตรงนี้ซึ่งมันอีกเรื่องนึงเลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: โอ้
0: เป็นหมื่นลักอ่ะถ้าจะเอาแบบนั้นน่ะ
1: ถ้า
0: เอาซุปเปอร์สโล
1: โ
0: มชัน
1: เซตแล้วอ่ะถ้า90เฟรมอ่ะ90เฟรมแล้วเห็นก้านเป็นเส้นอ่ะมันต้องการ4,000 ลัก 4,500 ลักอ่ะถึงจะเอาอยู่
0: 4,000 ลัก
1: อยู่แต่ว่าต้องเซตแค่ประมาณ90เฟรมอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: โอเคครับ
1: ถ้าใครซื้อกล้องมา250เฟรมอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วลักไม่ถึงอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน
0: ์ไม่ประโยชน
1: ์
0: คุณต้องโดนเป็นหมื่นลักอ่ะนะครับ
1: ไม่ประโยชน์
0: เดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือคร่าว
1: ๆ
0: นะนี่คือเรื่องของเทคโนโลยีที
1: ่กล้องมันก็มีเรื่อง rolling shutter กับ global shutter ด้วยนะ
0: ครับยังไงครับ
1: global shutter เนี่ยเวลามันถ่ายภาพเนี่ยมันจะเก็บภาพเลยปึ๊บเลย
0: แล้วเก็บภาพยิ่งไม่ได้
1: แต่ rolling มันจะเป็นสแกนเหมือนถ่ายเอกสารนะ
0: ครับ
1: มันจะค่อยๆสแกนจากซ้ายไปขวาบนลงล่างอะไรเงี้ยครับ rolling shutter ถ้าเราเข้าใจผิดอ่ะไม่รู้พี่เคยเห็นบอกว่าก้านมันจะงอนะคือเขาถ่ายแบบ rolling shutter มันจะค่อยๆแบบสแกนภาพขึ้นไป
0: ครับ
1: มันเลยเห็นก้านง
0: อ
1: จริงๆถ้าเป็น global shutter อ่ะมันไม่เห็นก้านงอหรอกเป็นก้านตรงปกติแหละ
0: เส้น
1: ใช่เห็นเป็นเส้นปกติแหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: คร่าวๆวันนี้คร่าวๆเรื่องของกอล์ฟซิมูเลเตอร์
1: นี่ย่อสุดเลยนะ
0: นี่ย่อสุดเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพุทหน้าเนี่ยผมมานั่งกับคุณซิ่งผมอยากจะรบกวนขยายความนะครับทีละประเด็นเอาเรื่องหลักๆที่คนอยากรู้ที่สุดเลยและเข้าถึงยากที่สุดเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันหายากส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นก็คือเรื่องของกอล์ฟลอนซิมูเลเตอร
1: ์
0: นะครับมันจะมีระบบอะไรยังไงเดี๋ยวรบกวนฝากคุณซิ่งไว้ด้วย
1: เอาระบบด้วยเนี่ย
0: เอาเฉพาะเท่าที่คุณซิ่งถนัดอะ
1: เอาระบบด้วยพี่ผมว่ามี6ชั่วโมงอะพี
0: ่โอ้ยไม่เป็นไรรายการเรามีทุกวันอยู่แล้วกอล์ฟเทคค่อยๆผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังจะใช้คำว่าหนีไม่พ้นก็ได้ครับไม่ต้องอะไรหรอกอย่างโปรจีนของเราเองเนี่ยก็ตอบรับที่จะเล่นกอล์ฟลีกทางจอตู้ละนะครับเราก็คงต้องติดตามต่อไปเดียวเวลาคุณดูจอเนี่ยคุณจะงงเฮ้ยภาพมันมายังไงอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันคือหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้าสู่ชีวิตเราละนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่าไม่เกิน5ปีครับทุกบ้านสามารถซื้อได
1: ้
0: เพราะเมื่อการแข่งขันมันสูงขนาดเนี้ยราคามันจะลดลงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้จีนไม่ได้เล่นกอล์ฟไม่ได้มีเรื่องของการแข่งขันการสร้างฟาซิลิตี้อื่นๆนะแต่อะไรที่มันเป็นธุรกิจอะไรที่มันทำเงินเนี่ยเดี๋ยวพอพี่จีนเขาลุยเนี่ยคุณดูโซลาร์เซลล์เดี๋ยวมันลดลงไปเหลือแค่1ใน30อะเท่านั้นเองอะจากราคาที่มันเป็นราคาตั้งต้นอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วมันต้องเข้าถึงตัวเราแน
1: ่
0: นะครับมันต้องเข้าถึงตัวเราแน่นะครับมีข้อความ 2-3 ข้อความครับคุณซิ่งไปดูกันหน่อยไหม
1: โอ้ไม่ทันแล้วพี่รอ1นาที
0: ไว้ตั้งใจจะฝากวันนี้ Titleist จะเปิด Shop Store แห่งใหม่เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ด้วยที่ K Plaza นะครับซอยอารีสุขวิท26ใครว่างก็ไปช่วงบ่ายนะครับ
1: วันนี้เต็มเปี่ยมกับเรื่องกอล์ฟซิมูเลเตอร์ครับก็เดี๋ยวมาต่อ
0: ครับ
1: มาต่อเรื่องที่ผมข้ามๆไป
0: ครับ
1: ครับนี่ข้ามแล้วนะ
0: โอเคได้ครับ
1: เดี๋ยวพูดหน้ามาต่อกันครับ
0: ครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือน บ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800

0: าทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Music Room
5: Smooth 105.5 Your new number one hit music station

0: กันได้ใช่ไหมล่ะถ้าอยากร้องให้ดังๆพร้อมดนตรีสดต้องมาฟังกันที่งาน
1: Smooth Gami Black or White ไหนที่ไหน
0: แล้วมาเจอกันนะคะ
2: มาเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันจงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
3: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
2: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที
1: ่ Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา The Collab Project Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522
3: For advertising, please call 02201-6515.
4: 99 Music Room.
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุก

0: 9กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28

0: การพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร Line @FM 99
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิพงศ์การพึ่งยันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: สวัสดีครับ5:11 นนะครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบโลกกีฬานะครับก็วันนี้อยู่กัน1 ชั่วโมงครึ่งเหมือนเดิมนะครับกับผมวสินโมและคุณเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะจ๊ะ
1: ครับสวัสดีคุณน้องแล้วก็สวัสดีคุณฟ้านะครับขอบคุณเพลงจากน้องฟิลิปรามด้วย
0: ครับ
1: นะครับเพลงล้างหน้าใช่ไหมฮะ
0: ล้างบางสิฮะ
1: อ๋อล้างบางนะ
0: ครับ
1: นะครับไม่รู้แกไปล้างบางใครได้แกบอกเพลงที่ผมชอบครับพี
0: ่
1: เราต้องล้างบางพี่ใครที่ทำอะไรกับประเทศชาติไม่ดีเราต้องล้างบาง
0: ครับ
1: เราต้องไปประท้วงลงถนนพี่เดี๋ยวอ๋อช้างไปก่อนเลยนะลามไปก่อนเลยพี่จะนั่งทางนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ไม่ไปด้วยกันเหรอพี่
0: อื
1: มพี่ต้องดูแลอีกเยอะลามเลยลามไปก่อนเลย
0: ครับ
1: ครับผมเพลงนี้นานแล้วนะฟิลิปรามก็ยังเปิดอยู่นะฮะ
0: ฟิลิปรามก็ชอบแบบคาราบาวอะไรพวกนี้ไง
1: เหรอโอทรงให้เลยนะคุณโดนะ
0: ดูแล้วทางชอบคาราบาวอะไรพวกนี
1: ้ส่งแบบถ้าลงถนนเนี่ยโดนเลยโดนคนแรกเลยอ่ะไปคนแรกเลย
0: ครับ
1: ครับผมหัวหมูถลงฟันเนี่ยคนแรกเลยครับ
0: ครับ
1: คนแรกที่โดนนะโดนจับแน่เลยคนแรกฮะ
0: โอ้ยฟิลิปรามเขาคล่องหลบทันอยู่แล้ว
1: หลบทันเหรอ
0: ครับ
1: ครับผมหมายถึงว่าเขาหลบกระสุนมาแล้วก็ไปหลบไปบังแทนเขาใช่ไหมฮะเรียบร้อย
0: ครับ
1: ครับอ่ะขอบคุณเพจจากน้องรามด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4 กันยายน 2569นะครับเข้ามาคุยกับเราสองคนได้เหมือนเดิมนะ4689899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube และสดรวมทั้ง TikTok ของเราเหมือนเดิมนะนะครับเมื่อวานนี้เป็นไงคุณรถก็ต้องให้ข่าวกับทีมบอลหญิงไทยเน
0: า
1: ะเป็นไงฮะเมื่อวานนี้ไปพบท่านนายกโอ้ท่านนายกเนี่ยทรงเหมือนเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะว่าไห
0: มท่านก็เล่นกีฬาอยู่ใช่เหรอ
1: เล่นกีฬาอยู
0: ่
1: เป็นไงท่าสูงท่าเซตเหมือนแล้วได้เลยนะได้เลยนะไปจับท่านนายกอีกฮะท่านก็เล่นกีฬาเป็นอยู
0: ่
1: ตอนท่านจะเซตเป็นไงฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ท่านเล่นกีฬาอะไรนะยกตีกอล์ฟป
1: ่ะไม่แน่ใจแต่ว่ามีสนามกอล์ฟเป็นของตัวเองไงไฮแลนด์โชว์ชันวีรีสอร์ทอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมที่โคราชเนี่ยแต่ไม่แน่ใจว่าท่านเล่นหรือเปล่าเนาะ
0: เล่นน่าจะเล่นแหละมั้งแต่มันก็ไม่ค่อยมีภาพเรื่องกีฬานะมีแบบขับเฮลิคอปเตอร์อะไรนะเฮลิคอปเตอร์ helicopter อะไรเงี้ยเครื่องบินอะไรพวกนี้นะมีเคยเล่นกีฬาอื่นไหม
1: ไม่แน่ใจไม่กันเนาะ
0: ไม่รู้เงินนะ
1: ครับแต่วันนี้ท่านก็ต้องขอบคุณนะภาครัฐด้วยเนาะ
0: ครับ
1: นะครับผมที่ช่วยกันสนับสนุนทีมบอลหญิงไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลเน
0: า
1: ะนะครับก็โอ้โหโอนเงินให้เลยนะ
0: โอนเลย
1: โอนเลยโอนเงินให้กับนักกีฬาทั้ง14คนเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็ทีมนักสตาร์โค้ชด้วยนะ
0: ก็ได้พิเศษเพิ่มมาอีก3ล้าน
1: ครับผม
0: จากภาครัฐนะครับก็นักกีฬานี่ 8.4 นะผู้ฝึกสอน 840,000 นะครับสมาคมกีฬา 2.52
1: แต่ก่อนได้เท่าไหร่ได้คนละ8 แสนได้ยังไงคุณโดแต่แสนได้อยู่แล้วใช่ไหม
0: พวกนี้ได้อยู่แล้ว
1: ครับผม
0: แล้วก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มมา3ล้านนะครับรวมที่แจกก็คือ14,607,600 บาท
1: ครับ
0: นะครับที่โอนเข้าบัญชีเมื่อวานนี้นะครับ อันนี้ก็ในส่วนของภาครัฐนะนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นก็ไปที่แจ๊สใช่ไหม
1: เป็นไงเป็นไง
0: ก็ไปรับจากคุณพิชนะครับคุณพิชโพธารามิกนะครับ
1: โอ้คุณพิชตอนแรกว่าจะให้5ล้านใช่ไหม
0: ตอนแรกว่าให้5ล้านอาชีดอ่ะ
1: เป็นยังไง
0: ปรากฏว่าเบิ้ลเลยนะครับเพิ่มไปอีกเท่าตัวหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็เป็น10ล้านเลย
1: โอ้ขอบคุณแทนพี่น้องคนไทยแล้วก็แทนนักกีฬาด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นกำลังใจสำคัญนะ
0: ใช่
1: ในการที่จะสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยนะครับ
0: นะก็ถ้าว่าก็คุณพิชก็อีก10ล้านก็รวมตรงเนี้ยก็ประมาณ20ยี่ตีซะคร่าวๆ25ล้านอ่ะ
1: ครับผม
0: ประมาณ25ล้านนะครับก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วนนะเนาะนักกีฬาผมว่ารวม2เจ้านี้นะก็น่าจะได้ประมาณสักล้านนึงนะคนละล้านนึงอ่ะ
1: ครับต้องมีนะ
0: ใช่
1: โอ้โหดีใจกับนักกีฬาด้วยเนาะ
0: ครับ
1: ครับไม่ต้องอิจฉานะ
0: คร
1: ับ

0: เขาบากบั่นเขาต่อสู้อะไรมาหลายอย่างเนาะ
1: ซึ่ง
0: เรื่องของสภาพร่างกายเรื่องของการต่อสู้กับโซเชียลมีเดียนะ
1: ใช่
0: บุ๋มบิ๋มเนี่ยเขาดูว่า
1: ครับ
0: ที่เจ็บไหล่อ่ะ พักไป7เดือนเจ้าตัวบอกว่าแทบจะเลิกเล่นไปเลยนะตอนนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับแล้วเจ้าตัวก็กลับมาช่วงแรกเห็นว่าปรับตัวไม่ค่อยได้อ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ไอ้ปั้นได้ไหมล่ะพี่ยุทธเป็นน้อยบอกไงว่าบุ๋มบิ๋มแรกๆก็แบบต้องปรับตัวเนาะหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาไง
1: ครับ
0: เพราะว่าเขามีสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมสัมภาษณ์ผ่านทางโมโนอ่ะ
1: ใช่
0: นะฮะก็ได้เห็นว่าแต่ละคนก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้มันก็ลำบากเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่มาช่วงเวลาที่สำคัญพอดีนะบุ๋มบิ๋มมาเนาะ
1: ครับ
0: กลับมาแล้วพาทีมได้แชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ผมก็ดูนะคุณดอทเมื่อวานนี้อะไรนะVBTVอ่ะเอาไฮไลท์ลง YouTube ไง
1: ครับ
0: แบบเต็มๆเลยนะจะเป็นเซตท่ามั้ยผมก็ดูโหหลายรอบเลยฮะคือก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรเว็บอะไรเนี่ยผมก็ดูแต่มันยังมีแบบไอ้โฆษณาอะไรไงแต่วันนี้เขาลงแบบของทางการนะดูอีกครั้งก็ยังสนุกนะ
1: ครับ
0: ผมดูแต้มไอ้แต้มที่12 13 14
1: อ่ะ
0: นั่นแหละแต้มนั่นนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็แมตช์พอยต์ดูกี่ครั้งก็เนาะโหร้องไห้เนาะแปลไม่ออกฮะ
1: อ้าวครับ
0: ไม่ใช่โดยเฉพาะโค้ดออสนะ
1: โ
0: ค้ดออสว่ามีสายมูใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เห็นว่ามีสายจากเนปาลอะไรสักอย่าง
1: ครับ
0: แล้วก็มีหลวงพ่อด้วยอะไรสักอย่างเนาะห้อยไว้ตรงนี่ไงตรงแขนน่ะลิสแบร์อ่ะแกก็สายมูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: ใช
0: ่มีหน้าไหนทำไมโค้ดออสถึงตอนนั้นแกยกมือพนมมือนะฮะแกบอกแกก็สายมูเนาะ
1: ครับ
0: บนไม่บนอะวัดพระแก้วท้าวย่าโมพระเจ้าตากสินไปหมดเลยนะใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันแกก็สายหมู่นะว่าไห
1: ม
0: นะครับอ่ะก็พอไปแล้วไปไหนต่อคุณโดนฮะไปแล้วใช่ไหม
1: ก็เดินทางไปเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: ครับผม
1: ครับก็อยู่เมืองไทยแป๊บเดียวเอง
0: ครับผม
1: แต่ครับช่วงดึกๆก็เดินทางไปที่ญี่ปุ่นต่อนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: สำหรับทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรา
0: ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็จะอย่างที่คุยกันไปก็ตัดไป2คนนะครับนะเพราะว่าของชิงแชมป์เอเชียมัน14คนไงไอ้นี่มันจะ12คนนะครับ
0: ครับก็ไม่ต้องดราม่านะน้องไก่ใช่ไหมล่ะ
1: มีน้องไก่กับ
0: น้องแบมแบมอ่ะ
1: จิตภานะหัวน้อง
0: น้องแบมจิตภาเนี่ยที่ไม่ได้ไปเพราะเขาส่งรายชื่อไปก่อนหน้านี้แล้วนะ
1: ใช
0: ่ส่งรายชื่อไปประมาณ1เดือนมั้งเพราะว่าเขาต้องส่งเหมือนนักกีฬาคนอื่นที่ไปเอเชียนเกมครับผม
1: ครับ
0: เขาจะได้เช็คไงว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่
0: ว่ามีนักกีฬาคนไหนมากี่คนเขาจะได้เตรียมที่พักให้แกไปถึงจับภาพเอเชียนเกมก็คือญี่ปุ่น
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ส่งไปก่อนนะ
1: มันก็ต้องส่งไปก่อนแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องบินอะไรมันก็ต้องจองไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: จำไว้ล่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็รายชื่อนี้มันก็คือทำไว้ก่อนแล้วนะครับคือถ้าทำหลังอ่ะไม่แน่นะผมว่าอย่างน้องแบมแบมจิตภานี่น่าจะติดนะ
0: โอ้น้องแบมผลงานด
1: ีฟอร์มดีอ่ะ
0: ครับ
1: จำไว้ล่ะนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็พูดถึงสายมูก็นี่ไงคุณรัศมีแข
0: เป็นยังไง
1: ล่าสุดก็ไปออกวิ่งแล้วนะ
0: ไปแล้วนะ
1: วันนี้ได้3รอบนะครับ3รอบก็น่าจะ6โลมั้ง
0: ครับ
1: นะครับ6โลมั้งเพราะว่าก่อนอันนี้ก็จะไปวิ่งแก้บนใช่มั้ยรอบวัดพระแก้วนะครับเหมือนคุณรัศมีแขบอกว่ารอบนึงประมาณ2โลนะครับก็บนไว้200ก็ต้องวิ่ง100รอบ
0: ครับ
1: นะครับร้อยรอบนะครับนี่ก็วันนี้3รอบก็น่าจะได้ประมาณสัก6กิโล
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ก็ยังเหลืออีกหลายวันน่ะนะครับสำหรับคุณรัศมีแขนะครับ
0: โอ้โหนี
1: ่อยากจะไปวิ่งกับคุณรัศมีแขก็ได้นะ
0: ใช่ฮะ
1: ตอนนี้ก็คงจะวนๆอยู่แถววัดพระแก้วอ่ะค่อนข้างจะเยอะหน่อย
0: อ๋อก็หลายรอบนะถ้าไปวิ่งหลายรอบเกินไปก็ดูจะไม่เหมาะสมอ่ะเพราะว่าแต่ต้องเที่ยวเยอะเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: อาจจะเวลาไม่พอก็ค่อยๆเป็นค่อยไปรายการให้กำลังใจรัศมีแขนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อัน
0: นี้ก็เป็นแฟนตัวยงของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเช่นกันนะ
1: ครับ
0: ครับโอ้ก็สายมูนะโอ้โหโคตรออเดี๋ยวเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะก็มีบนมีอะไรไหมกันนะฮะว่าไหม
1: ก็บนกันทางนั้นแหละฮะส่วนมากนักกีฬาอะไรพวกนี้นะ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ถ้าเราก็ได้เห็นบางทีประสบความสำเร็จก็จะต้องไปแก้บนกัน
0: ใช่ครับก็เข้าไปดูข่าวนะบอกว่าพกอะไรประคำไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคุณโดด
1: อ่าฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มูวานาชิงแชมป์วอลเลย์บอลหญิงอธิษฐานถึงพระเดชในส่วนและเจ้าตากนะ
1: เออ
0: นี่ไงพระเดชในส่วนและเจ้าตากด้วยนะก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่ต่อสู้ไง
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่จะเอาเอกราชกลับมาเน
1: า
0: ะใช่ไหมเป็นไม้ประคำคุณโดดเห็นไหม
1: ครับ
0: โอ้แกพกไม่หนักเหมือนกันนะ เพราะว่าผู้สื่อข่าวไปถามว่าดีไงเอ้โค้ชฮะโค้ชดูอะไรฮะนี่ฮะครับผมโค้ชพกอะไรไปไงเออก็อ๋อเป็นเอ๋นะใช่ไหมเป็นไม้ประคำอ่ะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: แกก็โหจัดเต็มมาเลยนะคุณโดนนะครับก็อธิษฐานถึงสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งในการแข่งขันรอบชิงวันสุดท้ายจะเห็นว่าตนได้ยกมือสวดมนต์โย
1: ครับ
0: ใช่ไหมหลายแมตช์นะ
1: เออ
0: หลายแต้มนะคุณโด
1: นใช่
0: โดยเฉพาะแต้ม13 14ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต้มบล็อกของไอ้ทัดดาวกับแต้มตบของดีมิยากกรามอ่ะแกก็ยกมือไหว้เนาะ
1: ฮะ
0: แกก็ได้ไหว้อะไรอ๋อครับผม
1: ครับ
0: ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนนับถือได้บันดาลให้ประสบความสำเร็จโดยที่บนกันเอาไว้ก็ต้องไปแก้บนด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับก็มีเหมือนกันเน
1: า
0: ะนี่เป็นไงเป็นไง
1: เออ
0: เอาไปด้วยนะโค้ดนะ
1: ครับ
0: เหินพาไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ฮะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมานะตอนประมาณสักเที่ยงคืนกว่าเนาะ
1: ใช่
0: เที่ยงคืน40นาทีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วจะเดินทางกลับเมืองไทยก็23กันยายนเที่ยวบิน TG645 เวลา15นาฬิกาโหก็มีคนไปถามเหมือนกันถามไอ้พรพันธ์เกิดปราดไงว่าเป็นไงบ้างพรพันธ์บอกว่าก็ขอสัก1เหรียญก็พอฮะเหรียญได้ใน1แล้วกันเนาะ
1: เ
0: ออแม้ว่าเราจะไม่เคยได้เหรียญทองก็ตามนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แต่ช่วงหลังก็มีติดเหรียญตลอดอ่ะวอลเลย์บอล
0: อ
1: ่ะใช่มั้ยดูดิว่าจะเป็นก่อนหน้านี้มันก็มีเหรียญเงินกับเหรียญทองแดง
0: ครับ
1: เหรียญทองยังไม่เคย
0: ใ
1: ช่มั้ยนะครับชุดหลังๆก็รอดูแล้วกันชุดนี้นะครับเพราะว่าตัวมันก็เดิมๆนะของญี่ปุ่นนี่ยวบลงไปด้วยนะครับส่วนจีนก็ตัวเดิมๆที่เราก็เพิ่งเจอกันมานี่แหละ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ได้นะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลของเรานะครับกำลังมั่นใจ
0: กำลังมั่นใจนะเออสุดยอดครับผม
1: ครับ
0: ก็ลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจแต่ว่าอย่าลืมนะฮะเชียร์ทีมวอลเลย์บอลชายด้วยนะ
1: ครับ
0: อย่าเพิ่งไปบ่นไปวิจารณ์เยอะนะที่กลางเขาก็น้อยใจอยู่แล้วไงใช่ไหม
1: ครับ
0: พิมพ์ว่าไงพิมพ์ว่าเออทำไมไม่เก่งเหมือนทีมหญิงเลยเอ้ามันก็ผู้ชายมันก็เข้มข้นอยู่นะ
1: เออ
0: เออแล้วก็เป็นรองเขาหลายชาติอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: ยังไงก็อย่าไปนะครับคือไปวิจารณ์เยอะนะครับนักกีฬาเขาก็น้อยใจเหมือนกันนะหลายคนเขาก็ดูเพจดูอะไรอยู่นะฮะก็ดูโซเชียลมีเดียอยู่นะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะครับ
1: นี่ฮะก็ดูวนหมดแหละเพราะว่าคือพวกนี้เขาก็เหมือนก็เราติดตามอีเพจฟุตบอลเนี้ยใช่ไหมเราสมมติคุณเป็นนักบอลคุณก็ติดตามเพจฟุตบอลอะไรพวกนี้ไงพวกนักวอลเล่เขาก็ติดตามพวกเพจวอลเล่เพจอะไรอย่างนี้เขาก็จะไปเจอดราม่าเจออะไรในโลกโซเชียลเต็มไปหมดแหละ
0: ใช
1: ่
0: ครับ
1: ก็ไม่แปลกอะนะครับบางทีก็เหมือนที่คุณรัศมีแขกเขาพูดไปไงว่าแบบมันก็นักกีฬาบางทีเจอด่าบางทีมันก็ท้อไง
0: ท้อสิ
1: เออ
0: เออ
1: บางทีก็แบบอ้าวโดนใครก็ไม่รู้มาว่าแบบว่าแบบแย่ๆอะไรอย่างงี
0: ้
1: ใ
0: ช่ไหมก็รถก็จะไปว่าเขาเยอะนะ
1: ก็ช่วงนี้ก็เลิกแล้ว
0: เลิกแล้วนะ
1: ครับ
0: เออให้กำลังใจนักกีฬานะครับผม
1: ก็ของเราเดี๋ยวลงแข่งขันวันพรุ่งนี้นะที่จะเจอกาตาร์นะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายว
0: ัน
1: ที่5นะครับเจอกาตาร์วันที่7เจอเกาหลีใต้แล้วก็วันที่9นะครับเจอกับไต้หวันนะครับ
0: ครับผม
1: ก็ต้องดูว่าผลงานจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างยากนะนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับ
0: ก็ให้กำลังใจแล้วกันนะ
1: เอออ
0: ้าวแล้วก็ลืมรายงานผลเลยเมื่อวานนี้คุณโดด
1: อะไร
0: บอลชิงแชมป์เอเชียเอเชียนคัพอยู่20ไง
1: ครับ
0: รอบคัดเลือกนะครับก็ทีมชาติไทยของเรานะครับลงสนามเมื่อวานนี้นะคุณโดดนะเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ปรากฏว่าเล่นกันสนุกมากนะบอลเลยนะเห็นทางด้านทีวียิงสดด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ในแมตช์เดย์ที่2หรือว่าเกมที่2นะครับก็ทีมชาติของเราก็เก็บชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันนะครับ
1: ครับ
0: ก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับก็ลุ้นเข้ารอบนัดหน้านะเมื่อวานนี้เตะกันที่ชลบุรีไงเวลาทุ่มครึ่งครับการแข่งรอบเลือกในกลุ่ม F เกมที่2ครับ
1: ครับ
0: ก็อยู่20เน
1: า
0: ะโค้ดโบนะจักรพันธ์ปั่นปีทำทีมในคอนโดนะ
1: เออ
0: เป็นไงเกมครึ่งแรกมันมากฮะแล้วก็ครึ่งหลังไทยก็ได้ประตูขึ้นนำนะครับ1ประตูต่อ0นะครับจากศิวาภิกุลหอมครับที่ได้วอลเลย์ด้วยขวาเข้าไปอย่างสวยงามนะครับเกมก็สนุกเข้มข้นอ่ะ
1: ครับ
0: สุดท้ายแล้วก็เฉือนชนะไปนะครับ1ต่อ0คว้า3แต้มเก็บ6แต้มเต็มนะยังต้องลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในด้านหน้าหลัง ผลการ

0: นะครับอีกคู่ในกลุ่มรายการ UE ก็แพ้อิรักไป1ประตูต่อ2ครับ
1: ครับ
0: เราจะตัดกับอิรักนะ
1: เ
0: ออในวันที่6ก็คือวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ครับ
0: เวลาทุ่มครึ่งนะครับ
1: เออ
0: สามารถซื้อตั๋วได้ที่หน้าสนามไปดูกันได้นะ
1: ครับ
0: เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะครับหรือว่ายิงสดทางไทยรัฐทีวีนะครับเอาติดตามกันนะครับผม
1: ครับ
0: อิรักเขาก็มี3แต้มแล้วตอนนี้นะ
1: เออ
0: เขาชนะ1แพ้1ใช่ไหม
1: อิรักมันไปแพ้เติร์กเมนิสถานนัดแรกไง
0: ใช่
1: แล้วก็มาชนะ UAE
0: ครับ
1: ส่วนเราก็10 10มา2เก
0: ม
1: นะครับมี6แต้มนะครับก็ดูแล้วน่าจะได้เข้าแหละมั้ง
0: ครับขอแค่เสมอเข้าแล้ว
1: เออแพ้ก็ยังน่าจะได้เข้านะเพราะว่า
0: ม
1: ันมีอันดับ2ดีที่สุดใช่ไหม
0: ครับ
1: เออก็โอ้เรียกว่าเกือบจะทุกกลุ่มเลยอ่ะดับ2ดีสุดอ่ะนะครับดูแล้วก็ไม่น่าหลุดหรอกของเราอ่ะ6แต้มนะครับแต่ว่าก็ถ้าดีก็เสมอเป็นที่1ของกลุ่มไปเลยได้แชมป์กลุ่มไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะครับแต่ว่าจะเงียบๆหน่อยนะครับรายการนี้นะครับอยู่20นะครับ
0: ครับ
1: เออ
0: นะครับส่วนฟุตบอลรายการอื่นๆเห็นเมื่อวานนี้มีฟุตบอลฝรั่งเศสไหมคุณดอส
1: ก็มีลีกเอิง
0: ลีกเอิงเห็นลิวยาเซอุยดะลงสนามแทนชิลัวคุณดอส
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: อยู่ไม่กี่นาทียิงประตูเฉยเลยอ่ะ
1: ก็ยิงประตูชัยนะครับชนะตูลูสไป 1-0
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่หนึ่งก็โซเซดัดนะอันนี้เป็นลาลิก้านะครับเสมอกับเซลต้า 0-0 นะเมื่อวานก็เมื่อคืนบอลใหญ่ๆก็มีประมาณนี้
0: ประมาณนี้เนาะ
1: เออ
0: เออโหอุยดะเนี่ยเพิ่งเซ็นสัญญาจากเฟยินูดนะเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่มาอยู่กับลิวเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาลงเล่นตัวสำรองนะอุยดะนะฮะ
1: อืม
0: อาจจะเซอุยดะของหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: สุดยอด
1: ก็ชนะก็เลยขึ้นนำเป็นจ่าฝูงนะสำหรับลิวนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าก็ชนะ2เสมอ1นะครับมี7แต้มจาก3นัดนะครับนะขึ้นนำเป็นจ่าฝูงเพราะว่าเตะ3นัดก่อนเพื่อนเลย
0: ครับ
1: ก็เลยมี7แต้มนะครับส่วนทีมที่ชนะ2นัดรวดใน2นัดแรกมีโมโนโกทีมเดียวนะเออก็แปลกดีเหมือนกันนะสำหรับลีกเอิงนะครับเพราะว่าเป็นโมโนโกทีมเดียวเลยที่ชนะ2นัดรวดใน2นัดแรกนะเปเชนี่2นัดเสมอหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ครับสตาร์ทยังไม่ค่อยดีนะครับ
0: ครับผม
1: สำหรับปารีสแซงต์แชร์กแมงนะจ๊ะ
0: โอ้โหเปเชไม่ดีนะ
1: เ
0: ออ
1: สตาร์ทยังไม่ค่อยดีแต่ว่าก็เป็นตัวเต็งอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่ามาตรฐานแล้วก็ตัวผู้เล่นต่างๆก็ดูดีกว่าทีมอื่นน่ะ
0: ครับผมนะฮะเอ้าก็ลุ้นกันนะเดี๋ยววันนี้นะครับก็ฟุตบอลไทยมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เริ่มดูกันได้นะครับทาง AIS Play นะครับคู่แรกเลยวันนี้เชียงรายเอ้ยปัตตานีสิไม่ใช่ขอไปเป็นปัตตานีนะเจอ BG ปทุมนะครับเวลา 19:00 น.นะครับติดตามได้นะทางAIS Play นะครับ
1: ครับ
0: ก็ติดตามกันนะครับดอส
1: เออ
0: ครับผม
1: ใช่
0: ในวันนี้นะ
1: แล้วก็ช่วงดึกก็จะมีบุญเดชด้วย
0: หนึ่งคู่ไง
1: ครับ
0: ครับ
1: เป
0: ็นยังไงติดตามได้ทาง
1: AIS Play
0: เช่นกันนะครับยิงสดนะครับวันนี้สตุตการ์ดสตุตการ์ดในแมตเตวันศุกร์บ่อยอยู่เลยครับวันก่อนก็แพ้บาเยอร์ก็วันศุกร์ไม่เหรอ
1: ใช่
0: 1-5ไงทีมม้าขาวนะสตาร์ทกุสตุตการ์ดนะฮะ
1: ครับ
0: วันนี้เจอ FC โคโลนทีมแพะบ้านะเจอทีมม้าขาวนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็ติดตามทาง S Play นะครับ Big Bash น่าจะเป็นวันอาทิตย์ในวันเสาร์เนาะชาวเก้เจอบาเยิร์นคุณโดน
1: ครับ
0: นะครับก็ติดตามได้เนาะแล้วก็เอเวอร์สไบด้วยนะจะลงสนามด้วยนะ
1: ครับ
0: ในวันเสาร์ด้วยนะฮะไปเยือนทีมสิงห์หนุ่มกลัดบักนะครับ
1: ครับ
0: นะก็เป็นฟุตบอลบูนเดสลีกาในเกมที่2ของฤดูกาลนะครับ
1: ครับ
0: เบอร์แบดมินตันเป็นไงบ้างโค้ชโรสของเราเป็นไงบ้างอ่ะที่ประเทศจีนเป็นไงบ้างฮะ
1: ก็ว่ามีวิลกุลวุฒิไงก็ชนะนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็รู้สึกจะมีสิทธิ์จะเป็นมือหนึ่งของโลกด้วยนะวิลกุลวุฒิในรายการนี้นะครับเพราะว่าโจนาธานคริสตี้นะครับก็ปิ๋วไปเรียบร้อย
0: อ้าว
1: นะครับปิ๋วไปเรียบร้อยนะครับก็กลายเป็นอีตำแหน่งมือหนึ่งของโลกนี่ก็แม่สมบัติผัดกันชมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวมันเหมือนต้องรอดูผลของคนอื่นๆด้วยนะครับสำหรับทางวิลกุลวุฒินะนะครับเพราะว่ารายการนี้ก็ล่าสุดนี้ก็ชนะลูกกงซูไป2เกมรวด
0: ครับผม
1: นะครับเจอลูกกงซูนี่วิวยิ้มหวานเลยอ่ะ
0: เอ้าเหรอ
1: หวานเลย
0: หวานเจี๊ยบเลย
1: หลังเจอก็นิ่ม นิ่มตลอด
0: วัวเคยค้าม้าก็ขี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ชนะได้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับวิลกลวุฒินะครับก็เขารอบไปเจอกับไอ้แอนทอนเซ่นนะสำหรับวิลกลวุฒิในรอบต่อไปนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูผมจำไม่ได้แล้วว่าวิลเหมือนต้องถึงรอบไหนอะนะครับแต่ว่ามันต้องดูเงื่อนไขอื่นด้วยแหละนะครับแต่ว่าก็มีลุ้นละมีลุ้นที่จะกลับมาเป็นมือหนึ่งของโลกสำหรับวิลกลวุฒินะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้โจนาธานคริสตี้มือหนึ่งของรายการนี้ไปแล้วนะครับแพ้กุนวานไป 0-2 เกมนะครับส่วนผลของนักแบดไทยคนอื่นก็มีเมซ้ายนะครับสุภานิดาเกตทองนะครับเอาชนะนักแบดจากไต้หวันนะครับชิวเปอร์เชียนนะครับก็ชนะไป2เกมรวดนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมีคู่มูนานานะครับพิกล็อกเล็กๆนะครับชนะคู่จากมาเลเซียนะเพลิตันกับทีน่านะครับเพลิตันกับทีน่านี่เป็นมือ5นะมูนานาชนะไป2ต่อ1เกมได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับน้องเมลชนกนะครับไม่มานะแพ้ทางด้านของนาวบันโตวาจากบัลแกเรีย0ต่อ2เกมนะตกรอบไปนะครับสำหรับน้องเมลชนกแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือป๊อปกับโอโมก็พยายามสู้แล้วนะครับแต่ว่าแม่มันโชคร้ายนะไปเจอคู่มือหนึ่งนะเฟิ่งหยางเจอกับหงตงปิงนะครับก็ชนะเกมแรกไปก่อนนะครับ 21-15 แต่ว่าหลังจากนั้นคู่จีนก็มาชนะในเกม2เกม3นะครับ
0: ครับ
1: คู่ป๊อปกับโอโมก็เลยแพ้ไปนะครับ1ต่อ2เกมนะครับก็ตกรอบไปนะครับ
0: ครับผม
1: โปรแกรมวันนี้นะครับก็เมซ้ายนี่ก็ตีคู่แรกเหมือนเดิมนะครับเจอกับอากาเนะยามากูชินะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับก็จะตีเป็นคู่แรกเลยเวลา10โมงตามเวลาที่จีนนะครับบ้านเราก็น่าจะ9โมงเนาะนะครับก็จะตีเป็นคู่แรกของคอร์ต2นะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคอร์ตเดียวกันนะครับคู่ที่4นะก็จะเป็นมูนานานะครับเป็นยาพากับนันทการเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่จากญี่ปุ่นนะสายากาฮิโรตะกับซากุระโมโตะนะครับจากญี่ปุ่นก็เวลาคร่าวๆตามเวลาบ้านเราก็11โมงครึ่ง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็คอร์ดเดียวกันคอร์ด2นี่ก็มีวิลกลวุฒิด้วยคู่ที่6นะครับเจอกับแอนทอนเซนนะครับแต่ว่ามันจะพักเบรกไปอ่ะนะครับแล้วก็คู่ของวิลกลวุฒิเนี่ยเวลาคร่าวๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4:50 นะครับก็ตีซะ 5:00 นอ่ะประมาณนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็ติดตามลุ้นแล้วก็เชียร์นักแบดไทยของเรานะครับรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: ติ
0: ดตามกันนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะเจ้าวิวนะฮะถ้าฟอร์มดีก็ต่อเนื่องไปถึงเอเชียเกมเลยนะ
1: ครับ
0: เจ้าวิวก็รู้นะฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะก็ถือว่าก็จะได้สร้างความมั่นใจนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็ฟอร์มอาจจะมีตกรอบเร็วไปบ้างนะครับ
0: ใช่ช่วงหลังก็ฟอร์มหลุดไปนิดนึงเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: หวังว่าฟอร์มจะโดดเด่นในช่วงเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็มีภาพจากหลายสำนักกันเนาะที่ท่านนายกต้อนรับคณะนักกีฬาของทีมรุ่นยังสาวไทยของเราเนี่ยนี่ท่านเดินเป็นไงเดินเนี่ยรู้เลยเนี่ยเซตเนี่ยเซตเป็นนะเนี่ยเป็นไงคุณรถ
1: ครับครับครับ
0: เป็นไง
1: เ
0: ซตเป็นนะเป็นไงนี่ไงตอนจบผู้เซตให้เป็นไงเอามีพาบอลด้วยฮะ
1: โอ้ครับ
0: จบผู้กลางเลยฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ท่านฟาวแล้วฮะ
0: ฟาวแล้วท่านฮะ
1: ครับ
0: มันเล่นสองจังหวะแล้วนะเมื่อกี้นะพาบอลแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ฮะ
1: โอ้โหก็เก็บไว้ที่มือก่อนเลยไม่ค่อยผลัก
0: ก็ตอนนี้เนี่ยมีกีฬาวอลเลย์บอลของประเทศเพื่อนบ้านเราคือด้วย
1: ครับ
0: สามนาฬิกาเนี่ยฮะที่เซตบอลแบบอะไรเนี่ยสองจังหวะแต่พาบอลเนี่ย
1: ครับ
0: แบบพาบอลแล้วก็ยกให้อ่ะนะแล้วก็จังหวะตบเนี่ยสามารถที่จะตบแบบสองจังหวะได้อ่ะหมายถึงว่าตบแบบจับแล้วก็ตบได้คือด้วย
1: ครับ
0: แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ
1: เออ
0: นี่ไงที่ก็โอนตัง
1: ไม่ได้เลยฮะนี่โอนตังไง
0: โอนตังให้เลยนะ
1: กดปุ่มไงกดปุ่มปุ๊บก็นักกีฬาเฮ้ยเงินเข้าแล้ว
0: คนได้แปดแสนสี่ใช่ไหม
1: มันได้คนละ600,000
0: หกแสนใช่ไหม
1: เออ
0: เอาเหรอ
1: ใช่เดี๋ยวนะ
0: โอนเข้านักกีฬาแล้วนะ
1: เพราะก่อนนั้นเหมือนนักกีฬาจะได้คนละหกไม่แน่ใจของมัน
0: นี่ขอโชว์หน่อยนี่โอนเสร็จนะเข้าไหมเข้าไหมนี่เออเป็นไง
1: ครับ
0: ให้เลยนะเป็นไงครับอ๋อเข้าแล้วนะนี่ไงน้องๆก็ถ่ายรูปมาเนาะนะครับแล้วก็โชว์ให้ดูนะฮะ
1: ครับ
0: ว่าเงินยอดเข้าแล้ว
1: เออเงิน 640,000
0: 640,000
1: ใช่
0: ยอดโอนให้ทันทียอดเงินเขาเหลือก็ 640,000 ใช่ไหมแสดงว่าก่อนนี้ไม่มีเงินเลยใช่ไหม
1: อ้าวไม่ใช่สิ
0: ไม่ใช่นะ
1: เออนักกีฬาโอ้โหแต่ว่ามันก็ค คือถ้าเป็นคนที่ไปเล่นต่างประเทศมันก็อาจจะรู้สึกแบบก็ระดับหนึ่งแต่ว่าลองคิดถึงแบบนักกีฬาที่เล่นในไทยอยู่ตอนนี
0: ้
1: โอ้โหหกสันสี่มันเยอะนะ
0: เยอะเด
1: ียเยอะมากเลยอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับบางคนก็ยังรอโอกาสที่จะไปเล่นต่างประเทศอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: จะมาเหมือนตอนนั้นอมสินก็ไปอมสินก็บอกไงว่าถ้าเกิดว่ามันได้ไปมันก็จะแบบนะมันก็ไปสร้างรายได้ให้กับตัวเองอะไรเงี้ย
0: ใช
1: ่เออแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะนะครับอมสินนี่ก็พอไปต่างประเทศนี่ก็เก่งขึ้นเยอะ
0: โอ้โหดูร่างกายเธอดิตบเอาตบเอาฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: กลายเป็นแบบก็หลายคนก็บอกเป็นเหมือนอนุมา2เลยตอนนี
0: ้
1: ก
0: ็ตัวแบกฮะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: นะครับก็ได้ไปคนละ 640,000 บาทแล้วก็บวกกับของแจ๊ดด้วยไงแจ๊ดด้วย10ล้านก็ไม่รู้แบ่งกันเท่าไหร่ก็นั่นแหละรวมๆกันแล้วก็ต้องมีคนละล้านอ่ะต้องมีเกินคนละล้านแน่นอน
0: ครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ก็ต้องขอบคุณทางคุณพิษด้วยนะที
0: ่เพิ่มสนับสนุนเนาะ
1: ใช่
0: คือ
1: เขาบอกเดี๋ยวสนับสนุนต่อนะ
0: คนที่สนับสนุนก็มันเป็นแรงบันดาลใจสำคัญอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ให้กับนักกีฬาอันนี้เรื่องจริงอ่ะเนาะเหมือนเราอย่างเงี้ยสมมติไปเล่นกีฬาหรือว่าไปทำอะไรเลยแล้วมีคนให้สินน้ำใจอ่ะเน
1: า
0: ะครับผม
1: ครับ
0: หรือว่าติดสินบนเราใช่ไหมคุณโดดไม่ใช่หมายถึงว่าเขาให้แบบให้กำลังใจอ่ะจะได้พัฒนาทำงานต่อไปมันก็ดีใจมันโบนัสเนาะ
1: ครับ
0: เหมือนสิ้นปีอ่ะ
1: ใช่
0: ให้โบนัสอ่ะมันก็คล้ายๆกับนักกีฬาเลยฮะ
1: คือบางคนก็โบนัสพวกนี้เขาก็ต้องเอาไปใช้จ่ายอะไรพวกนี้ไง
0: นี่สิงห์นุ้ยสิง
1: ห์
0: ลูกครอบครัวนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ก็ไป
1: แ
0: ล้วนะ
1: เนี่ยอย่างของเรานี่ก็หลายๆคนไงที่ก็ยังไม่ได้ไปเล่นต่างประเทศใช่ไหมล่ะก็ยังเป็นรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเงี้ยโอ้โหมาได้ชุดนี้เป็นล้านนี่ก็มันก็แบกเบาภาระใช่ไหมรายเรื่องรายจ่ายเรื่องเงินการเงินไปได้พอสมควรน่ะจะได้มาคิดแต่เรื่องวอลเลย์บอลไง
0: ใช่นะครับวันแต่มีให้เราสักสองสามร้อยไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอะไรต่างๆด้วยแล้วกันจริงๆก็มีหลายเจ้านะมีหลายเจ้าที่มันก็เป็นฟันเฟืองอ่ะ
0: เยอะอยู่อ่ะ
1: อ
0: ันนี้ไงแฟนใช่ไหม
1: แฟน
0: ของ
1: คุณมอสเนี่ยคุณมอส
0: มอสเป็นพันเหรอฮะ
1: ไม่ใช่ฮะครับมอสเป็นพานอายุเยอะแล้ววันนี้มอสเดอะเฟส
0: เดอะเฟสโอ้มีคนมาขอถ่ายรูปคุณมอสด้วยนะ
1: เอาคุยเขาดังเขาเป็นไอเดอะเฟสไง
0: อ๋อเหรอ
1: เออเขาก็มีแล้วว่ามีชื่อเสียงเขาในระดับหนึ่งอยู
0: ่โอ้ดีใจกับออมสินนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ว่าไหม
1: ค
0: ือก่อนนั้นมีแต่คนว่ามีคนวิจารณ์เนาะตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนเขาขอเลเซนน้องอ่ะ
1: ครับ
0: นี่ดูสิแฟนคลับรุ่นใหญ่รุ่นเล็กร
1: ุ
0: ่นกลางรุ่นโอ้โหนี
1: ่
0: ฮะ
1: ใช่
0: มาหมดเลยอ่ะ
1: คนก
0: ็ดีใจกับน้องเขาด้วยเนาะ
1: ครับ
0: สวยด้วยอ่ะ
1: ก็เรียกว่าตอนนี้ออร่ากำลังจับ
0: ต้องมาแล้ว
1: แต่ว่าพอได้แชมป์อะไรก็เปิดตัวแฟนกันไงมีนุกนิกนุกนิกก็มี
0: เอามีแล้วเหรอ
1: โอ้มีแล้วครับหนุ่มหล่อตีมาเลยรู้สึกนักวอลเลย์บอลนี่แฟนจะหน้าตาดีๆทุกคนอ่ะ
0: เอาเหรออ
1: ืม
0: โอ้โห
1: จะโดนหมั่นไส้ก็ตรงนี้แหละผมว่าเอา
0: ครับ
1: ครับ
0: เอ้ยผมเห็นน้องแบมแบมไปด้วยนะคุณโดนนะ
1: ก็อาจจะไปส่งมั้งหรือว่าอาจจะให้ไปเก็บตัวหรือเปล่า
0: ไปด้วยเนาะเก็บตัวเนาะจิตแพทย์ของเราเห็นแบมแบมไปด้วยนะเอาต่อไปด้วยเหรอต่อฮะเอาต่อที่เดชพัฒน์นรปางฮะ
1: ครับ
0: โอ้ต่อสุดยอดอันนี้คุณแม่เหรอ
1: น่าจะใช่นะ
0: อ๋อคุณแม่ไหม
1: คุณแม่นี่แล้วมี
0: ก่อนนี้ก็มีจ่ายเลยนะนี่เขาบอกมาม
1: ีนี่ทัดดาวไงไปเล่นอะไรซิปไลน์เลยอะ
0: ร
1: ับตังค์ไปอีกเจ็ดหมื่นกว่า
0: เหรอไปเล่นในข่าวนะ
1: ที่เขากลับบ้านไปไงที่ร้อยเอ็ดหรืออะไรอ่ะแล้วก็ไปเล่นซิปไลน์อ่ะทัดดาวนึกแจ้งอ่ะ
0: แล้วก็ให้เหรออ
1: ่าแล้วเขาก็ได้ตังค์ได้อัดฉีดมา 75,000 บาทประมาณน
0: ี้
1: อ
0: ่
1: า
0: อันนี้คุณแม่เหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: แล้วด้านหลังฝรั่งนั่นมาทำอะไรฮะ
0: ฝรั่งก็คงแบบเอ้ยอีเกิดอย่างเกิดอย่างขึ้นว่ะ
1: อ
0: ืมครับผม
1: โอ้ฝรั่งยิ้มด้วยอ่านี่ไง
0: นี่ฝรั่งเกิดปราดเน
1: า
0: ะเอาดีใจน้องๆด้วยนะครับก็หวังที่จะสร้างผลงานแล้วต่อยอดไปเรื่อยๆเน
1: า
0: ะ
1: อันนี้บางคนก็มาขึ้นเครื่องบินธรรมดาก็มาเจอไงก็แบบนี
0: ่อู้แต่พูดตรงๆนะคุณโดนไอเห็นโค้ชออสแล้วสีหน้าแบบเปล่งปลั่งอะเนาะ
1: ครับ
0: ดีใจกับโค้ชออสด้วยเนาะ
1: เออ
0: ผมยังจำภาพตอนที่คัดโอลิมปิกเกมได้เลยที่แบบหน้าเครียดและร้องไห้อะ
1: ครับ
0: แล้วมีภาพตอนนั้นที่บุ๋มบิ่มเขาโดนกาจีนจำได้ไหมคุณโดนภาพกาจีนจำได้ไหมที่ยึดใบไอดีการ์ดของบุ๋มบิ่มอะ
1: ครับ
0: โหจนเขาต้องมาขอโทษแล้วเนาะไม่รู้ว่าบุ๋มบิ๋มเป็นนักกีฬาอย่างนั้นจำได้เลยฮะ
1: ครับ
0: ครับเป็นภาพดราม่าเหมือนกันเนาะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นน่ะเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวเต้ย
0: ชี้เหรอ
1: ชี้กีเดียยืนถ่ายอยู่
0: อ๋อเหรอ
1: ก็คุณรัศมีแขกไงวันที่เขาไปรับอ่ะนี่ล่าสุดเขาก็โพสต์นะว่าเริ่มวิ่งแล้วนะ3โล3โล3รอบ เฮ้ยนี่เพจเท่าไหร่เนี่ย
0: เป็นยังไง
1: ค่อยๆจ็อกนะคุณรัศมีแข
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดีก็เขาก็หาบางคนเอ้ยเอาผู้ตรงเออันนั้นหรือเปล่าพยายามหรือยาอันนั้นหรือเปล่าเป็นข่าวหรือเปล่าเอ้าแต่ว่าอย่างนั้นเขาก็ทำนะใช่ไหมล่ะก็เป็นดาราด้วยอ่ะ
1: ใช่คือเขาก็บ่นไปแล้วเขาก็
0: ใช่ก็ต้องถาม
1: เขาก็เรียกว่าต้องทำตามคำพูด
0: ก็ต้องเป็นข่าวธรรมดาเนาะ
1: โอ้สองร้อยโลนี่เยอะนะจ๊ะเอาจริงสองร้อยโลนี่ปกติคนวิ่งธรรมดาก็ต้องซัดกันเป็นเดือนเหมือนกัน
0: อ
1: ่ะกว่าจะได้นะครับนี่คุณรัศมีแขกเขาก็ทำตามความพูดนะครับเขาก็สนิทสนมกับนักกีฬาอยู่แล้วไง
0: ใช่
1: แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักอ่ะเป็นตัวโยงแล้วกันคืออาจจะไม่ได้สนับสนุนไม่ขนาดฉีดอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็เป็นกำลังใจ
0: ใช่
1: ให้กับนักกีฬาอะไรอย่างงี
0: ้
1: เออ
0: ครับ
1: นะ
0: นะฮะอ้าวส่วนเทนนิสของเราน้องไหมแล้วก็น้องลงค่าก็ไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ตกไปหมดแล้ว
0: ตกรอบสองแต่ว่าได้เงินไปกว่า6ล้านนะ
1: ครับ
0: 2คนตกรอบ2ในศึก US Open การแสดงสุดท้ายของปีที่ Flushing Meadows ประเทศอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับอย่างน้อยก็ได้ไป6ล้านนะท
1: ั
0: ้ง2คนนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้เป็นยังไงดามิโอสกาได้แข่งนะคุณโดนนะก็ชนะคาเทรีนาเซเนโควานะครับจากเช็กเกียก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: สำหรับนามิโอซากะนะครับอดีตแชมป์เนี่ยใช่ไหมสองสมัยนะก็ชนะไป2ต่อ1เซตทาเลอร์ฟลิปก็ชนะมาเตียบาดูชี่ไปนะครับ3เซตรวดเลย
1: ครับ
0: นะครับวันนี้สเวเรฟจะลุกสนามด้วยนะเจอโคแตงเอริสนะครับจากฝรั่งเศสคาชนอฟชนะโอ้ชนะฟลิปชนะเฟรกโอจิอาริซิมนะชนะไป3ต่อ1เซตนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนอเล็กซานดรายาล่ายังฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเบอร์7ของรายการชนะอเล็กซานดราโอลินเนียนิโควานะครับจากยูเครน6164เลยฮะ
1: ครับ
0: โอ้นี้มองฟิสเจอเลนเนอร์เทียนได้แล้วเหรออ
1: ืม
0: หรือจะเจอกันที่มอนทรีออลนะแล้วเลนเนอร์เทียนไปขอลายเซ็นมองฟิสไง
1: ใช่
0: พอมองฟิสทุกรายการก็จะสั่งลาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก็จะฝ่ายอะไรก็แล้วจัดจบรายการนี้นะฮะ
1: อ
0: ีกาชอเทก็ชนะนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ชนะไปแล้วอดาอามันดาอันนี้สมมติว่าก็เข้ารอบไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: โคโบลี่เนี่ยหน่อยนะวันนี้นะ
1: อืม
0: ก็ชนะทิสตันนะชูเคทนะฮะนักเทนนิสจากออสเตรียนะฮะ3ต่อ1เซตแต่แพ้ก่อนด้วยรองแชมป์นะครับ
1: ครับ
0: นะครับ
1: อืม
0: วันนี้ก็ติดตามนะ
1: อือฮึ
0: ครับโอ้วันนี้ในประเภทเซนดราวิลเลียมวันนี้คุณดอสฮะกับวิลเลียมวันนี้ตีด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เ
0: ออเออก็จะพูดด้วยนะ
1: อ่าฮะ
0: จะพูดกันตีด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออ
1: ก็มีตอนนี้ก็มีลงข้าวตีอยู่นะ
0: ครับ
1: นะครับลานาธาราลือดีแต่ว่าไปประเภทหญิงคู
0: ่
1: นะครับจับคู่กับเอนะชิบาฮาระนะครับจากญี่ปุ่นก็กำลังเล่นอยู่ในเซตที่3นะตอนนี้เจอกับคู่จากเป็นออสเตรเลียนะคิมเบอร์ลี่เบเรลจับคู่กับเพตันสเต
0: อ
1: ร์นจากสหรัฐอเมริกานะครับก็คู่ของเราเนี่ยนำอยู่ในเซตที่3นะครับ4ต่อ1นะจ๊ะ
0: ครับ
1: นะครับก็เสมอกันอยู่1ต่อ1เซตนะครับก็เรียกว่าเพิ่มยอดแล้วกันนะครับเพราะว่าเก็บจากประเภทเดี่ยวไปประมาณ6ล้านนี่ก็มาประเภทคู่ด้วยแต่ว่าคู่มันก็ดีอย่างมันก็ได้ฝึกสกิลอะไรบางอย่างด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจำมันได้คือนักกีฬาหลายๆคนก็ขึ้นมาใหม่ๆเขาก็ตีประเภทคู่กันด้วยมันก็จะได้เด็ดเนี่ยอย่างไอ้ลินดานอสโกวานี่ระดับแชมป์วิมเบิลดันยังเล่นประเภทคู่ด้วยนะ
0: ครับ
1: เออยังเล่นประเภทคู่ด้วยนะครับก็จับคู่กับรีเบคก้าซารัมโควานะก็เพิ่งจะลงแข่งขันไปนะครับในเซตแรกอยู่นะครับ
0: ครับผมนี่ก็ถามอำนาจเลือดเป็นไงบ้างตอนนี้คุณโดดกลับมาจากอุบลแล้วก็ไปอยู่ชลบุรีเหมือนเดิมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าไปหาคุณจอนนี่มือเปล่าใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วคุณจอนนี่ก็นำตัวไปรักษาตามขั้นตอนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็กลับมาก็เหมือนเจ้าตัวก็ยังแบบยังอยู่ในสภาพมึนเมาอยู่อ่ะ
1: เ
0: ป็นไงบ้างตัวนี้ฮะ
1: ก็เขาบอกว่าเตรียมระดมชาวบ้านไปจับแล้วฮะ
0: เอาเหรอ
1: ครับ
0: เพราะเจ้าตัวถอดเสื้อด้วยเนาะและใส่กางเกงยีนขาสั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ครึ่งเข่าอ่ะแล้วเดินไปตามท้องถนนดูเหมือนคนแบบเมาอ่ะใช่ไหมคุณดอสเห็นว่ากำลังจะจับไปบำบัดอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: ก็เห็นว่าคุณจอนนี่มือปราบเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมแล้วคุณดอสนะก่อนพาอำนาจนะครับนำส่งโรงพยาบาลนะ
1: ครับ
0: เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไปครับผม
1: อืม
0: โอ้โหเนาะจนนี่มาเองนะคุณดอท
1: อ่าฮะ
0: มาคุยเองเลยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่า
0: อืม
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็เหมือนคุณจนนี่แกก็เหมือนแกโพสต์อยู่นะแกบอกแกก็เซ็งๆอ่ะก็ว่าตรงเพราะว่าตอนอยู่ด้วยกัน3เดือนก็อยู่ในร่องในรอยตลอดนะครับแล้วเพิ่งกลับบ้านไปก็เหมือนวัดใจอ่ะ
0: ครับ
1: กลับไปปุ๊บอ้าวมีเรื่องเลยนะครับไปตั้งแต่ที่มันมีคลิปที่มีถอดเสื้อเดินคุยคนเดียวเหมือนคนเมาเนาะเหมือนคนเมาเห็นว่าเมื่อวานก่อนก็เมื่อวานมันก็มีขี่มอเตอร์ไซค์ล้มนะ
0: เหรอ
1: เออก็ไม่รู้เมาค้างหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ขี่มอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างทางนะครับนั่นแหละนะครับก็คุณจอนนี่ก็บอกโอ้โหก็นึกว่าจะแบบหายแล้วไง3เดือนน
0: ่
1: ะนะครับอยู่ด้วยกัน3เดือนอะไรอย่างงี้แต่ว่าพอกลับบ้านไปวันเดียวก็เอ้ากลับไปนั่นอีกแล้ว
0: ก็เห็นว่าคุณจอนนี่มือปราบเนี่ยแท็กทีมตำรวจและกู้ภัยนะ
1: ครับ
0: ก็ไปคุยเกี่ยวกับล็อกตัวอำนาจอดีตแชมป์โลก IBF นะฮะส่งโรงพยาบาลรับตามแผนนะ
1: ครับ
0: หลังจากเจ้าตัวมีอาการคล้ายกับคนมึนเมาไงนะครับก็หลังจากปล่อยกลับบ้านที่ชลบุรีเนาะ
1: เออ
0: ก็ยอมแล้วให้คุมตัวดีๆนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ก็ให้กลับมารักษาตัวที่อุบลต่ออีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: เอาหายไวเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: อืมอำนาจเนาะครับผม
1: อืม
0: อืมนะคุณโดนนะ
1: เอออ
0: ำนาจเรื่อยๆนะคุณโดน
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืม
0: ไม่ใช่อำนาจล่าเริงนะ
1: ไม่ใช่ฮะก็ต้องชนะใจตัวเองอ่ะนะครับคืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเหล้าพวกอะไรพวกนี้อีกอะไรเงี้ย
0: อืมอืม
1: อืม
0: รถถังก็ยังโพสนะรถถังเจ็ดบนนนท์ไง
1: ครับ
0: โพสข้อความนะครับส่งกำลังใจให้กับจอนนี่มือปราบนะ
1: เออ
0: หลังจากที่อำนาจก็กลับมาชลบุรีแล้วก็อาจเหมือนคนเมาอีกครั้งนึงอ่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในพื้นที่อำเภอศรีราชาไงฮะครับผม
1: ใช่
0: อืมอ่ะอย่างน้อยก็ให้กำลังใจแล้วกันเน
1: า
0: ะครับผม
1: อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณคุณจอนนี่อ่ะไม่งั้นก็พูดตามตรงก็บางคือหลายๆคนก็แบบมันก็นะแต่ว่าก็ยังดีคุณจอนนี่เขาก็ยังไม่ปล่อยมือไงก็ยังพยายามช่วยอยู่อะไรอย่างเง
0: ี้ยครับ
1: ครับซึ่งบางก็ถ้าเป็นบางคนก็อาจจะแบบเซ็งๆเลิกช่วยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่คุณจอนนี่เขาก็ยังพยายามอยู่นะ
0: ก็เพื่อนก็ยังมีเพื่อนที่ดีนะคุณโดนเน
1: า
0: ะมีคนที่หวังดีอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเพื่อนวัยเด็กของอำนาจก็พาไปส่งที่อุบลด้วยนะ
1: อืม
0: ระหว่างทางอำนาจก็ยังพูดไม่เป็นภาษานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมนั่นแหละสิเน
1: า
0: ะ
1: อ่าฮะ
0: อ่ะนะครับอำนาจกลับมานะอำนาจนะ
1: เออ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมชีวิตคนเราเน
1: า
0: ะ
1: สมรักบอกอุ้ยเสียดาย
0: อ้าว
1: คลาดกันนิดเดียวไม่งั้นจะล็อกไว้เลย
0: ล็อกฝีมือนะ
1: อืม
0: เหรอ
1: ล็อกตัวอำนาจสิฮะ
0: ล็อกตัวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออส่วนฟุตบอลอาเซียนสรุปแล้วแจ๊สยังไงคุณดอท
1: ก็ยังไม่ซื้ออ
0: ้าว
1: ครับ
0: แพงกันเนาะ
1: อืม
0: อืมไม่ไหวเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: พอไหม
1: ครับ
0: มีคนไปถามใช่ไหมดร.สุรัตน์ใช่ไหมฮะประธานบริหารของแจ๊สไงฮะ
1: ครับ
0: ก็ว่าเจ้าตัวคิดว่าน่าจะไม่ซื้อนะ
1: อืม
0: ลิขสิทธิ์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าฟีฟ่าอาเซียนครับ2026นะฮะ
1: ครับ
0: 24กันยายนถึง5ตุลาคมนี้ครับผม
1: อืม
0: เป็นไงคุณดร.
1: ครับ
0: ค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่ 26.5 เลยเหรอ
1: 26.5 นี่คือก็ซื้อหลายเจ้านะคือหมายความว่า 26.5 ก็ไม่ exclusive อ่ะว่าง่าย
0: ๆ
1: ก็คือสมมุติคุณซื้อ 26.5 แล้วเจ้าอื่นไทยรัฐจะซื้อก็ได้True จะซื้อก็ได้ก็ราคาเดียวกันอะไรเงี้ยสมมุตินะแต่ว่าถ้าคุณอยากเอาแบบเจ้าเดียวเลยไม่มีใครมาแข่ง
0: exclusive เลย
1: exclusive เลยมันก็เขาบอกอยู่ที่ประมาณ80
0: ครับ
1: 80ล้านนะนะครับ80ล้านแล้วไทยเตะเท่าไหร่4แมตช์เอง
0: ค
1: ือไอ้ทีมอื่นเตะก็คนไทยก็คงไม่ค่อยดูอยู่แล้วอ่ะเอาพูดง่ายๆมันก็จะขายได้ก็คือแมตช์คนไทยอ่ะแมตช์นักเตะไทยเตะชมล่าก็ราคาก็ถือว่าโหดเอาเรื่อง
0: ครับ
1: โหดอยู่นะครับซึ่งก็ถ้าคิดแบบทางโมโนอ่ะสมมุติเป็นโมโนหรือว่าเป็นทรูเป็นอะไรอ่ะเขาก็ต้องซื้อแบบเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเพราะว่าของเขาเป็นเสียเงินไงใช่ไห
0: ม
1: เขาเป็นเสียเงินเพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อแบบ26ล้านอย่างเงี้ยแล้วก็อ้าวมีฟรีทีวีไปซื้อด้วยเงี้ยเขาก็แย่ดิใช่ป่ะก็เขาจะขายใครล่ะใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยผมว่าถ้าเป็นฟรีทีวีก็พอมีลุ้น26ล้านเนี่ยเขาก็ซื้อไปแล้วก็ไปขายโฆษณาก็พอได้อ่ะเออ ใช่ไหมแต่อย่างโมโนถ้าเกิดเขาจะซื้อไปแล้วไปขายให้คนมาสมัครเขาเพิ่มเงี้ยโอ้เกิดมันอยู่ดีๆก็มีฟรีทีวีมาซื้อด้วย26ล้านนี่ก็ไม่ได้เลย
0: ครับ
1: ใช่ป่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เขาก็ต้องซื้อแบบ80สมมุตินะถ้าจะซื้อก็ต้องซื้อแบบ80แบบ Exclusive อ่ะซึ่ง80ก็ราคามันก็ไม่ไหวจริงๆอ่ะเดี๋ยวมันคงลดลงมาละมั้งฟีฟ่าเนี่ยเพราะว่าก็ตั้งราคาแบบกะรวยอยู่คนเดียวอ่ะ
0: เอา
1: เออ
0: ก็แพงเกิน
1: แพงเกิน
0: เออแพงจริง
1: ใช่
0: พวกคุณได
1: ้ตอนแรก100นึงนะนี่ลดมาแล้วนะฟีฟ่าบอกลดมาแล้วนะ
0: เหรอ
1: เออตอนแรก100นึงนะตอนแรกตั้งมาแบบ100นึงตอนนี้ลดมาแล้วนะแล้วก็ตอนหลังที่บอกว่าลดมาเหลือ60เยอะ26อ่ะนะครับบอกว่าลดมาเหลือ26นี่คือแบบไม่
0: exclusive
1: ไม่ exclusive นะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องรอดูแล้วกันเดี๋ยวใกล้ๆมันจะมีคนซื้อหรือเปล่านะครับก็ถ้าดีก็คุยกันน่ะผมว่านะทีวีบ้านเราอ่ะคุยกันเลยแล้วก็ใครจะซื้อก็ซื้อแบบ26ล้านพออ ืมแล้วก็เจ้าอื่นไม่ต้องไปแข่งใช่มั้ยต้องผลิตกำลังสู้กับ FIFA ใช่มั้ยถ้าผมว่ามันต้องเป็นฟรีทีวีอ่ะถ้าฟรีทีวี26ล้านมันพอไหว
0: อืม
1: พอไหวนะครับก็จะแบบสมมุติไทยเตะ4แมตช์ใช่มั้ย26ล้านก็ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ4 6 4 24อ่ะตีประมาณแมตช์ละตกมาแมตช์ละประมาณ6 7ล้าน
0: ครับ
1: ตี7ล้านละกันมันขายโฆษณาก็ยังโหแต่ก็เหนื่อยเหมือนนะแมตช์ละ7ล้านนะ
0: อืม
1: เพราะว่าถ้าเป็นชาติอื่นเตะคนไทยก็ไม่ค่อยดูกันอยู่แล้วจะมามันก็ต้องแมตช์ไทยเตะนั่นแหละก็เหนื่อยอ่ะแต่ว่าก็อ่ะถ้าเกิดมันราคาแบบนี้ก็ต้องนั่นแหละนะครับน่าจะเป็นทางไปทางฟรีทีวีอาจจะพอมีลุ้นนะแต่ว่าทางแจ๊คเขาก็ยืนยันว่าไม่ซื้อนะเพราะตอนแรกคือทางดร.โสรัตน์บอกว่าตอนคุยที่บอกเหมาฟีฟ่ามาม ันไม่มีรายการนี้ไง
0: ครับ
1: มันไม่มีรายการนี้ไม่ได้พูดถึงรายการนี้
0: อ๋อไม่ได้แยกมานะ
1: ใช่เขาก็เลยไปถามฟีฟ่านะครับฟีฟ่าก็ได้โอกาสเสนอราคามาเลย
0: ส่วนไหน
1: พิเศษนะ
0: พิเศษนะ
1: ฟีฟ่าบอกราคาพิเศษนะแต่ดร.โสรัตน์ไม่ไหวฮะราคานี้ไม่ไหวเหมือนกันสรุปก็แจ๊สก็เลยไม่ซื้อนะ
0: ครับ
1: ไม่ซื้อนะครับ
0: ใช่ฮะ
1: อ่ะ
0: เมื่อวานนี้ก็มีโอกาสไปสมาคมกีฬาเทควันโดนะตรงราชมังคลากีฬาสถานนะครับข้างสนามราชมังนะนะครับเพราะว่าทีมเทควันโดเปิดตัวคุณรถ
1: ครับ
0: อย่างฮะก็มีบิ๊กเอนะผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลสิริกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดและโค้ชเชยองซอกนะครับว่าชัดชัยเชนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็มาต้อนรับสื่อมวลชนเปิดให้กับสื่อมวลชนได้ดูการฝึกซ้อมในกีฬาไง
1: ครับ
0: นะครับก็ครั้งนี้ฮะทีมจอมเตะทีมชาติไทยเนี่ยไปทั้งหมด8รุ่นด้วยกันนะชาย4หญิง4ครับก็ซ้อมที่สมาคมกีฬาเทควันโดที่หัวหมากจบเนี่ยก็จะไปที่เขาใหญ่นะจังหวัดนครราชสีมาครับเพราะว่าเพื่อเป็นการไม่ให้จำเจไงในการเปลี่ยนการฝึกซ้อมบ้างเนาะครั้งนี้ปกติเทควันโดจะแข่งเร็วใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: คราวนี้เขาบอกแข่งได้ท้ายนะ
1: เออ
0: 1ถึง2ถึง3ตุลาคมเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ยอมรับว่าครั้งนี้หนักที่สุดนะกังวลเรื่องการแบ่งน้ำหนักไงเพราะเขาแบ่งตามน้ำหนักของโอลิมปิกเกมไม่เหมือนในชิงเกมทุกครั้งที่ผ่านมาไง
1: ครับ
0: ซึ่งในกีฬาไทยเสียเปรียบต้องแบ่งน้ำหนักด้วยหร
1: ือ
0: ลดน้ำหนักลงมานะ
1: ฮะ
0: อย่างเช่นเจ้าอยู่คุณดอส
1: ครับ
0: บอลลังท่าตึมแดงเนี่ยเหรียญทองเชียมครั้งที่แล้วนะครั้งนั้นเจ้าอยู่เนี่ยน้ำหนัก63กิโลกรัมครั้งนี้ไม่มีรุ่นนี้นะ
1: ครับ
0: แบกน้ำหนักคุณรถ68กิโลกรัมอ่ะ5กิโลเลยนะ
1: ครับ
0: โหก็เหนื่อยเหมือนกันนะว่าไหม
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ยอมรับว่าไม่มีน้องเทนนิสพันธิพักวงพัฒนกิจที่เป็นเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยแล้วก็ดีกรีแชมป์เอเชียเกมที่หางโจด้วยเน
1: า
0: ะทำลาไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ก็มีผลต่อการลุ้นเหรียญของเราเช่นกันแต่ก็หวังว่าในกีฬาไทยของเรานะครับจะสู้ได้ดีโดยเฉพาะน้องอิมคุณรถนะครับพัชรากันพูนเกิดแต่ว่าน้องอิมเนี่ยเขาขึ้นมาจากรุ่นอันนั้นคุณดอส46อ่ะ
1: ครับ
0: มันก็เหนื่อยไม่อ่ะคนแบกน้ำหนักขึ้นมาเนาะลำบากอยู่นะ
1: ใช่มันก็แรงปะทะอะไรต่างๆมันก็จะเบาไง
0: ครับ
1: นะครับอย่างอยู่เงี้ยปกติไอ้รุ่น63นี่รูปร่างอะไรได้เปรียบเลย
0: สูงยาวขอดี
1: สูงมากอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ไม่ตีเข่านะ
1: เออ
0: ครับ
1: นะครับแต่พอต้องขึ้นขยับรุ่นเข้าไปหลายกิโลอยู่เหมือนก
0: ัน ใช
1: ่มันก็จะเสียเปรียบเรื่องแรงปะทะละนะครับ
0: ครับ ก็กังวลเรื่องของการบาดเจ็บการฝึกซ้อมและช่วงแข่งขันเพราะตอนนั้นตอนที่ผ

0: จะไปแข่งขันชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้ก่อนนะในเดือนนี้แหละฮะซึ่งมั่นใจว่าจะมีเหรียญทองกลับมานะครับนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออ
0: ก็จะเดินทางไปเก็บตัวญี่ปุ่นเนี่ย 21-27 กันยายนนะก่อนที่จะเข้าสู่หมู่บ้านนักกีฬาต่อไปครับความหวังสุดก็คือเจ้าอยู่นะบัลลังก์ทัพทีมแดงนะครับแต่เป็นห่วงเรื่องของความกดดันและความเครียดคุณโดดเพราะว่าคือความหวังไง
1: ครับ
0: โค้ชเชบอกว่าอยากให้ผ่อนคลายสบายสบายนะครับไม่ต้องเครียดเหมือนหยองเนี่ยทำอะไรก็ทำสบายสบายครับผมนะอ่ะก็สู้ๆนะน้องๆนะ
1: ครับ
0: ครับเมื่อวานนี้ผมก็ให้เจ้าอยู่ทำท่านี่ไงทำท่าไอ้ทำท่ากาดตั้งกาดมวยไงเหมือนตอนซีเกมไง
1: ครับ
0: เออน้องก็เชื่อง่ายเชื่อคนง่ายเหมือนกันเน
1: า
0: ะน้องก็ทำให้นะน่ารักดีนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: เออจำบอลงไงเออนะครับก็เหนื่อยนะคุณโดนเน
1: า
0: ะแต่รุ่นของเจ้าแจ็คคุณโดนอะไรนะบูดี้โมเซอร์อ่ะ
1: ครับ
0: ที่เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษอ่ะ
1: อ
0: ันนั้นรุ่นใหญ่ไงตัวสูงก็จริงเนี่ยมันต้องต่อสู้กับนักกีฬาคนอื่นก็เขาใหญ่ไม่ใช่เหรอเนาะ
1: ครับ
0: อาจจะระบาดนิดนึงอะเนาะ
1: ใช่
0: เจ้าแจ็คอะเนาะครับอ่ะก็รู้เลยก็ให้กำลังใจกันแล้วกันนะ
1: ครับ
0: นะครับนะทีมเทควันโดนะ
1: ครี
0: ครั้งนี้ก็โอ้โหมาแข่งช่วงท้ายเลยอะเห็นว่าไม่มีชาเลนจ์ศีรษะแล้วนะคุณด
1: อฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: คือถ้าเตะโดนศีรษะแล้วเซนเซอร์ทำงานก็โอเคไปนะแต่ว่าครั้งนี้จะไม่มีชาเลนจ์ที่ศีรษะหมายถึงว่าแบบเตะเฉียวปลายจมูกอย่างเงี้ย
1: เ
0: ตะโดนคางไม่ได้เตะที่เซ็นเซอร์ไอ้คนโดดไม่มีเชลเลนแล้วนะไม่ได้แล้วนะก็ให้ผู้ตัดสินเป็นคนตัดสินเป็นสำคัญเลยนะฮะหมายถึงว่าสมมติไปท้าผมไปโดนหน้าคุณโอ๊ตแล้วมีเชลเลนแต่ก่อนใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องมีใช่ไหม
1: เออ
0: ที่เขาสโลว์ภาพอะไม่มีแล้วนะครั้งนี้นะฮะ
1: คร
0: ับนอกเหนือจากมันโดนกาดแล้วก็เซ็นเซอร์ทำงานเนาะ
1: ใช่
0: ครั้งนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีเชลเลนแล้วนะแล้วก็ที่เปลี่ยนไปผมไปถามพวกสายเทควันโดเขาบอกว่าไอ้แบ็คคิกคุณโดดหันหลังเตะแล้วก็โดนศีรษะจาก5เป็น6แล้วนะตัวนี้นะ
1: ครับ
0: นี่ต้องศึกษานะ
1: เออ
0: เออเพียดีนะครับผม
1: ครับ
0: ถ้าบรรยายนี่ข้อมูลนี้ผมส่งให้พี่นะ
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: พี่ดีบอกรู้ตั้งนานแล้วไอ้น้องเอ้ย
1: เออ
0: แอลครับผมก็เปลี่ยนกฎเล็กน้อยนะครับเทควันโดนะฮะ
1: ครับ
0: เพื่อความสนุกกันเนาะว่าไหม
1: ใช่
0: นะครับเอออ่ะนะครับก็ประมาณนี้เนาะ
1: คลิป
0: นะครับข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับเรื่องเรื่องก็ไม่น่ามีแรงเนาะเดี๋ยวเห็นว่าวันนี้เนี่ยลิเวอร์พูลของเราจะลงสนามด้วยนะ
1: ก็เจออิปสวิชนะ
0: โอ้โหไหวหรือเปล่าเห็นว่าอิเลวาน่าเนี่ยงานแถลงข่าวบอกว่าเตรียมทรงเลยนะแบลลี่บาบาบาบาโคล่าเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ลงสนามเลยในวันนี้ฮะ
1: เออ
0: เป็นยังไงคุณดอส
1: อ้าว
0: เฮ้ยเพิ่งย้ายมาด้วย
1: อ้าว
0: 123 ล้านพาวด์นะ
1: ครับ
0: ซ้อมแล้ว
1: ไปเยือนนะ
0: เยือนนะ
1: 3นัดไม่ชนะใครเลยนี่ฮะนะฮะ
0: อ่าสิครับผมซื้อมาตั้งแพงฮะ
1: เออ
0: เออเห็นว่าปิดตลาดไปแล้วนะเรียบร้อยนะ
1: เออ
0: ก็อีเลวาน่าบอกพอใจนะครับ
1: ครับ
0: เห็นว่าซ้อม3ครั้งนะคุณดอสนะ
1: อืม
0: อาจจะไม่ได้ลงในช่วงปีสั้นนะครับแต่ก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องตลอดนะ
1: uh-huh.
0: ก็แม้ว่าจะไม่ได้ลงในช่วงปีสั้นแต่เราก็พร้อมจะส่งเจ้าตัวลงสนามนะ
1: ครับ
0: แล้วใครจะเล่นปีกขวาไม่แน่ใจเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหปีกซ้ายเพียบเลยฮะ
1: ก็น่าจะกักโปนมั้ง
0: อ้าว
1: อืม
0: ครับ
1: ก็คงจะอย่างนั้นแหละมาดูแล้วกักโปนน่าจะเข้าท่าสุดละเป็นเล่นปีกขวาเนี่ย
0: เหรอ
1: เออ
0: ปีกขวา
1: บาโคล่าซ้ายใช่ไหมแล้วก็หน้าเป้าก็มีซักไง
0: ครับผม
1: ใช่
0: นะ
1: ก็ต้องรอดูจะมีสูตรอะไรใหม่ๆเปล่าอาจจะดีก็ได้สำหรับทางลิเวอร์พูลนะแต่ว่าก็ระวังนะกักโปะระวังฟิล์มโปงให้ดีนะครับ
0: โอ้โห
1: เพราะว่าอยู่ดีๆพี่เขาชอบวิ่งขึ้นอยู่งาน
0: วิ่งขึ้นแล้ววิ่งแบบโอ้โหวิ่งมั่วมากฮะฟิล์มโปงนี่ฮะ
1: ฟิล์มโปงบอกโอ้ย
0: ซื้อมาได้ไงเนี่ยไม่รู้โอ้ยผมเลยปวดหัวเหลือเกิน
1: ฟิล์มโปงบอกอยู่ซ้ายก็เจอเคอร์เคส
0: ครับ
1: แม่โยกมาอยู่ขวาก็เจอฟิปปงอีก
0: โอ้โหหลุดเหมือนกันเลย
1: ครับ
0: หลุดพอกันเลย
1: เอออ
0: ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมตอนนี้6นาฬิกาพอดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาคุยข่าวกันต่อและเก็บตกข้อความนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่ง

0: รือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ Line @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เสียงเห็นความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG Nagoya ประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกันฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
7: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายของรอบลูกกีฬานะครับของวันศุกร์ที่4กันยายน2569นะครับถามมาว่านายกบ้อมให้กับนักกีฬาอยากรู้ว่าเป็นเงินของนายอนุทินเองหรือเงินภาษีประชาชนครับเงินของภาครัฐและการ
8: ก็เงินกองทุนแหละฮะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอ่ะ
7: ก็ภาษีพวกเราด้วยแหละเอาอย่างนั้นก็ให้กำลังใจนักกีฬาแล้ว
8: ใช่
7: เขามาสร้างชื่อเสียงประเทศไทยนะฮะ
8: ครับ
7: สร้างความสุขไงก็เห็นไหมล่ะคนอายุ80กว่าปีคุณยายคุณดอสเชียร์บอลเล่ย์เป็นไง
8: ครับ
7: มีไซนอกเลยนะเป็นไงคุณแม่หลายๆคนเนาะคุณพ่อคุณแม่ของหลายๆคนอ่ะเขาอยู่บ้านเขามีความสุขอ่ะให้กับคนไทยเนาะ
8: ใช่
7: อย่าไปคิดอย่างนั้นก็เงินภาษีพวกเราก็จริงก็ความสุขไง
8: ครับ
7: ของคนไทยทั้งประเทศเน
8: า
7: ะ
8: แต่จริงก็แบบนักการเมืองหรืออะไรก็ให้ด้วยก็ได้นะก็ไม่ค่อยให้นะเอ้า
7: ก็ไม่มีนะ
8: ครับผ
7: ม
8: จริงก็ให้
7: เงินก็เยอะนะ
8: ก็ให้มาก็ได้นะ
7: ให้ไปทำนู่นทำนี่เนาะให้ก็ดีนะ
8: ให้ก็ดีเหมือนกันนะ
7: ครับผม
8: ไ
7: ม่ใช่เอาให้ไปโน่นไปนี่เนาะ
8: ครับ
7: ผมไปทำอีธนงอะไรนะครับผมครับผมเสาไฟฟ้ากินรีบ้านผมเลยคุณดอด้วย
8: เอ้า
7: ครับผม
8: ครับ
7: โอ้อยู่ติดกันเลยอ่ะผมเข้าไปเนี่ยผมตกใจผมนึกว่าบ้านผีสิงคุณดอด้วย
8: เอ้า
7: ครับผมมาถนนผีสิงหรือเปล่าเนาะไปทำทำไมครับผม
8: ครับ
7: ต้นเสากินรีคุณดอ
8: ใช่
7: หลายเสาติดต่อกันด้วยนะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะหวานเจี๊ยบ
8: ครับ
7: เงินภาษีเราทั้งนั้นครับผมพอละครับบอกว่าวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียมีกี่ครั้งครับผมกี่ครั้งกี่ปีครั้งใช่ไห
8: ม
7: ก็2ปีครั้งไม่เหรอ
8: ครั้งก่อนมัน2023อ่ะ
7: น่าจะมันอันนั้นป่ะ2ปีครั้งป่ะคุณดอนลองดูสิ
8: น่าจะเดี๋ยวนะแต่ครั้งก่อนน่ะที่เราเป็นแชมป์มา2023
7: เราได้2013ใช่ไห
8: ม
7: 2009 2013เอ้ย4ปีครั้งป่ะคุณดอนลองดูสิ
8: น่าจะ4มั้งมันอาจจะเลื่อนมาหรือเปล่า
7: จากโควิดมั้ยหรือว่าไงเราเช็คดูซิ
8: ใช่
7: กระดับ
8: แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไปชนกับอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะ
7: เราดูเสีย
8: ใช่
7: แต่ว่าจีนได้แชมป์มากสุดอ่ะครับ
8: ครับก็ปกติเดี๋ยวนะตื่นสองปี
7: สองปีครั้งเหรอ
8: สองปีครั้ง
7: อ๋อเหรออ
8: ่าแล้วก็ไอ้2023อ๋อคือมันเป็น2015 2017 2019แล้วก็2021ก็2021มันโควิดไงแล้วก็มาเป็น2023เลย
7: อ๋อ
8: ใช่ไหมแล้วก็มาปีนี้มันเป็น2026
7: ครับ
8: อืม
7: อาจจะเรื่องของเวลาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเนาะ
8: ไม่แน่ใจว่านะ
7: เออ
8: แต่ปกติมันน่าจะม
7: ัน
8: น
7: ่
8: าจะ2ปีครั้งอ่ะ
7: อ๋อ
8: แต่ช่วงหลังมันเหมือนกับเวลาความห่างมันไม่ค่อยตรงไง
7: ครับ
8: ใช่มั้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มัน2019แล้วก็ข้ามมาเป็น2023ก็ห่าง4ปี
7: อืม
8: ใช่มั้ยนี่2023มา2026ก็ห่าง3ปี
7: ครับ
8: เออ
7: นี่รวยมั้ยครับผมโอ้ไม่ได้รวยนะไม่ได้ซื้อหวยเลยนะฮะคุณรถครับจีนกับญี่ปุ่นถ้าอยากจะไปโอลิมปิกต้องแข่งกี่ชาติครับ
8: ก็เดี๋ยวเขาต้องไปเล่นชิงแชมป์โลก
7: ชิงแชมป์โลกใน3เหรอเอา3มั้ยคุณรถ
8: ใช่ต้องติด1ใน3
7: 1ใน3ก็ยากอยู่นะ
8: ก็ยากยาก
7: แล้วก็อะไรแชมป์เอเชียเนี่ยเขาตอนนี้มีไปคือแคนาดาใช่ไหมฮะ
8: แคนาดา
7: อเมริกาเจ้าภาพแล้วก็เราแชมป์เอเชีย
8: ตอนนี้มันแข่งยุโรปกันอยู่อ่ะ
7: ใช่ใช่ใช่เห็นตุรกีแข่งอยู่อ่ะ
8: ใช่
7: กับอะไรนะเบลเยียมมั้ย
8: เบลเยียมรู้เดือดตกแพ้ไปแล้วมั้ง
7: เอาเหรอ
8: เบลเยียมแพ้
7: รู้แข่งของโซนยุโรปอยู่ตัวเนี้ย
8: เออ
7: เขาแชมป์แต่ละทวีปอ่ะเนาะ
8: ใช่
7: มาไหม
8: เขาจะเอาแชมป์แต่ละทวีปซึ่งตอนนี้โซนยุโรปมันตีกันอยู่ใครเป็นแชมป์ยุโรปก็ได้ไปเลย
7: ครับ
8: ใช่ไหมใครเป็นแชมป์ยุโรปก็ได้ไปเลยแล้วก
7: ็แชมป์ยุโรปนี่ก็มีอะไรล่ะมีแชมป์อเมริกาใต้ก็ได้จากบราซิลอ่ะ
8: ใช่
7: อะไรล่ะแชมป์แอฟริกา
8: ครับ
7: เท่าไหร่ในคุณรถกี่ทวีปแล้วก็ครบแล้วเนาะ
8: 1 2 3 4 5นี่ไงก็อเมริกา1เจ้าภาพแล้วก็แชมป์ทวีปอีก5ทวีปชมาแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นรายการชิงแชมป์โลกปีหน้านะครับชิงแชมป์โลกปีหน้าแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น World Ranking World Ranking รู้สึกเขาจะนับหลังจากจบ VNL มั้ง VNL ปีหน้า
7: ใช่
8: นะครับก็คือพูดง่ายว่า Ranking เอาง่ายว่าคือไอ้ชาติที่ได้ไปทั้งหมดแล้วอ่ะ
7: ครับ
8: นะครับแล้วก็ตัดออกไป
7: ตัดออกไปคือไม่นับอ่ะ
8: แล้วก็นับอีก3ทีมก็คือใครแรงกิ้งดีสุดอีก3ทีมก็ได้ไป
7: สมมุติว่า1 2 3 4เนี่ยเป็นแชมป์เอเชียได้โควต้าไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยได้แชมป์ยุโรปได้โควต้าไปหมดแล้วแต่ก็ตัดออกไปแล้วก็เหลือทีมไหนอันดับดีสุด3ทีม
8: ครับ
7: ก็ได้ไปก็แต่ว่าปัญหาคือว่าที่จีนกับญี่ปุ่นเขาร้องไห้เพราะว่ามันแพ้ไทยด้วยไงเวลา
8: แพ้ไทยด้วยแล้วก็
7: แพ้ไทยด้วยแล้วก็มันต้องทำอันดับด้วยไง
8: ใช่
7: ต้องเดินทางไปแข่งเวียนแล้วต้องเอาตัวชุดตัวจริงไปอ่ะ
8: คือมันก็ต้องคือพูดง่ายมันได้ไปเลยมันก็สบายใจอ่ะใช่ไหมไม่งั้นเขาก็ต้องปีหน้าเขาก็ต้องเน้นอีก
7: ครับ
8: ต้องพยายามรักษาอันดับโลกไปเรื่อยๆ
7: ใช่ไหมประคองประคองใช่ไหมล่ะ
8: มันหลุดไม่ได้เลยไงใช่ไหมเราหลุดจากท็อป10นี่ก็น่าจะอดเลยนะ
7: อดสิ
8: อดเลย
7: ใช่ไ
8: หมมันก็ต้องประคองผลงานไปเรื่อย
7: ๆ
8: นะครับไหนๆพูดถึงชิงแชมป์ยุโรปนี่เดี๋ยวรอบรองจะแข่งวันที่5นะ
7: ครับ
8: นะครับตุรกีเจอเซอร์เบียนะครับแล้วก็โปแลนด์พบกับอิตาลี
7: โอ้โหอิตาลีนี่จะได้ไปมั้ยคุณรถ
8: ก็ต้องดูว่าเพื่อวัดกับตุรกีแล้วมั้ง
7: ดูแล้วเนี่ยกับตุรกีเนาะ
8: ใช
7: ่เออ
8: นะครับ
7: ครับ
8: เพราะว่าตุรกีที่ชนะเยอรมันมา 3-1 ส่วนโปแลนด์ก็ชนะเนเธอร์แลนด์ 3-1 นะครับอิตาลีชนะสวีเดน 3-1 นะแล้วก็อีกคู่นึงเซอร์เบียชนะกรีซ 3-0 นะครับ
7: ครับ
8: ก็กำลัง
7: โห
8: โซยกันอยู่นะครับ
7: น่าจะตุรกีชิงกับอิตาลีอ่ะ
8: ใช่
7: ถ้าดูตามฟอร์มนะว่าใครจะได้ตัวฝั่งยุโรปนะ
8: ครับ
7: ครับ
8: ใช
7: ่
8: ก็ใบเดียวนะของยุโรปก็ใบเดียวงั้น
7: ใช่
8: นะครับแชมป์ก็จะได้ไป
7: ครับ
8: อืม
7: ดีครับพอเบ่งพี่โอ๊ตขอข่าวยุทธชัยถอดเสื้ออยู่บ้านล่าสุดหน่อยครับประหยัดค่าแอร์ผิดตรงไหนส่วนอำนาจล่าสุดโดนจับเข้าโรงพยาบาลไปแล้วที่อุบลครับ
8: นี่ฝากคุณจอนนี่ครับจับยุทธชัยด้วยฮะชอบถอดเสื้
7: ออ้าวอันนี้เขาอยู่ในบ้านเขามีความสุขอยู่ในบ้านยุทธชัยสวัสดีครับพี่บางพี่ออสนะครับอยู่บ้านหลังละ210ล้านสบายหรือเปล่าจากคุณบอยไข่เค็มครับโ
8: อ
7: ้ไม่มีต่างกันแล้วนะครับผม
8: ครับ
7: ขออยู่หลังเล็กๆดีกว่านะฮะทำความสะอาดง่ายดีฮะ
8: เออ
7: ขอ3นัดเอเวอร์ตันหน่อยครับเป็นยังไง
8: เอเวอร์ตันนะเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะ
7: เอเวอร์ตันของทีมรักของคุณจุนเป็นยังไง
8: เอเวอร์ตันนี่ก็เดี๋ยวเจอแมนยู นะครับเจอสเปอร
7: ์
8: นะครับแมนยูเล่นในบ้านนะเปิดบ้านเจอแมนยูไปเยือนสเปอร์นะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งนี่ก็เจอกับอิปสวิ
7: ช
8: นะครับอิปสวิชแต่ว่าจะมีคาราบาวครับขั้นมาก่อนนะครับ
7: ครับ
8: แล้วค่อยไปเจออิปสวิชนะครับ
7: ครับผม
8: อืม
7: อำนาจเริ่มมีอาการทางจิตเวชครับต้องพาไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีครับก็เป็นกำลังใจให้เลยกันเนาะโค้ชชุดยู20เราทำบอลดีนะครับพร้อมบวกกรรมการอีกด้วยครับผมโค้ชโบ้ใช่ไหมจากปันปันปีก็อดีตนักบอลไง
8: ใช่
7: อดีตโค้ชชลบุรีมั้งฮะก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของทีมสิ
8: ครับ
7: ใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะแมตช์เจอยูใช่ไหมโอ้โหครับผมแกโวยแหลกนะ
8: ก็ยูก็แถมอยู่นั่นน่ะกรรมการก็ไม่ว่าอะไรไง
7: ครับ
8: ก็เนี่ยคือกรรมการก็มีส่วนนะบางทีก็ทำให้นักบอลเจ็บโดยใช่เหตุเลย
7: ถูก
8: ก็โดนเขาอัดอยู่นี่แล้วก็กรรมการก็แบบโอ้โห
7: ยิ้มนะครับแกไม่โดนเนี่ยแกตัดสินไงกรรมการไอ้พวกนี้นะต้องลงโทษแบนนะพวกนี้นะ
8: ใช่
7: เฮ้ยบอกว่าพี่ออสครับคิดบริหารการเงินเก่งมากเลยครับได้มาจากเมียหรือเปล่าครับขอโพลเลสโพสต์นานโคเปนเฮเกนหน่อยกลายซิ่งเก่งฮะคุณโดดอ้าว
8: เดี๋ยวรอแป๊บนึงจ้ะ
7: เอลตันให้เขาแล้วยัง
8: ให้ไปแล้ว
7: ให้ไปแล้วนะ
8: เออ
7: บิ๊กแมตช์สัปดาห์นี้อาร์เซนอลเจอเชลซีด้วยนะ
8: ใช่4
7: ทุ่มครึ่งนะครับ
8: ครับ
7: ติดตามได้นะ
8: เลสโพสต์นานเหรออ ื
7: ม
8: เดี๋ยวนะรอแป๊บอยู่ไหนเนี่ย
7: เป็นยังไง
8: เลสโพสต์นานชนะ 2-1 จ้ะ
7: ครับ
8: แล้วมีอะไรอีกลาซิ่งเก่งใช่ไหม
7: อืม
8: เก่งเบลเยียมเก่งเฮ้ยไม่มีเนี่ยมันมีเก้นนะ
7: ตอนนี้จะเก้นนะฮะ
8: เก้นชนะ 1-0
7: เก้นนะฮะ
8: ครับเก้นชนะ 1-0 นะจ้ะ
7: ครับพัทยาไซโอมีอะไรถึงห้ามถ่ายในบริการเข้าไปเที่ยวครับผมไม่แน่ใจเห็นว่าเขาไม่ได้มาเที่ยว
8: แหละ
7: เขามาเที่ยวตอนกลางคืนอย่างเดียวนะเขามาเที่ยววัดเที่ยวอะไรด้วย
8: เ
7: ราอย่ามองบางคนมองแบบถ่ายบริการมาจะไปเที่ยวกลางคืนถ่ายเที่ยวสถานที่โคจรไม่ใช่นะ
8: ครับ
7: เขาก็พาครอบครัวมาเข้าเขาก็มาเจอกันด้วยนะเขาก็ไปเที่ยวอะไรไปเที่ยววัดเที่ยววัดนั่งรถไปน้ำตกก็มีนะ
8: คือถ่ายเขามีผู้หญิงมีอะไรเยอะมีอะไรด้วยเขาก็ไม่ได้มาจังกลางคืนอย่างเดียวเขาไปเที่ยวกลางวัน
7: ใช
8: ่ถือซอย6ซอย7เขาบอกมันก็เป็นพวกบาร์พวกอะไรพวกนี้แหละ
7: เอาเหรอ
8: เขาคงกลัวมาเมาแล้วเดี๋ยวมีเรื่องมั่งอะไรอย่างนี
7: ้เดี๋ยวเจอรัสเซียนะ
8: เดี๋ยวมาปะทะกับรัสเซียเจ้าถิ่นอะไรอย่างนี
7: ้ครับ
8: เขาก็เลยแบบก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
7: หมดจากรัสเซียนะ
8: เออ
7: เสียดายครับพี่ไทยแต่ก่อนหน้าเป้าสายันสัญญาตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับคุณเจมมี
8: ่
7: สุดท้ายต่อเป้าใช่ไหม
8: อ๋อครับ
7: ครับเดี๋ยวก็มีเฮ้ยของเราฮะ
8: ไม่ใช่พี่เป้าสายันนะ
7: เอาเลยฮะ
8: เออคนละอย่าง
7: คนละอย่างนะฟังเพลงแล้วอยากให้ยุบสภาเลือกตั้งใหม่จริงๆครับใจเย็นๆนะครับเพิ่งเลือกมานะฮะพี่สมชายกลับมาจากนินทาแล้วดีใจมากครับแกนึกว่าแกลาวงการไปแล้วนะครับยากนะพี่สมชายแค่สภาพร่างกายไม่ยังไม่พร้อมเท่าไหร
8: ่แกป่วยมานานแล้วนะแกป่วยมานานแล้ว
7: ก่อนนี้ก็พักไป 2-3 เดือนอะ
8: ครับ
7: ครับ
8: ใช่ก็เหมือนให้ร่างกายหายก่อนอะไรอย่างนี
7: ้
8: เพราะว่ามันมาพูดก็ใช้เสียงเยอะเดี๋ยวก็ป่วยอีกไง
7: อยากได้งานเพิ่มครับช่วงนี้ไม่มีงานเลยคุณบ๊อบเพชรนะครับคุณรถครับได้ตามข่าวค่าเงินเยนแข็งตัวผิดปกติหรือเปล่าครับ
8: ไม่ได้ตามเลยฮะ
7: สงสัยเศรษฐกิจโลกจะแย่นะครับ
8: เ
7: ออเหรอ
8: แต่ก็มีคนพูดกันเยอะไง
7: เหรอ
8: ว่าเศรษฐกิจอะไรมันจะแย่มีอะไรพันธบัตรรัฐบาลก็สูงอะไรเงี้ยดอกเบี้ยสูงอะไรเงี้ยแต่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะฮะ
7: เอา
8: ครับ
7: ผมได้ก็เรียนเศรษฐศาสตร์แต่ไม่รู้เรื่องเท่าไหร่นะฮะครับผมรู้แต่ว่าผมจะได้ดอกเบี้ยตอนประมาณกลางปีไง
8: ครับ
7: กลางปีได้ประมาณสัก10กว่าบาทนะฮะดอกเบี้ยธนาคารเนี่ย
8: อ๋อ
7: ครับได้เยอะมากเลยอะ
8: ครับ
7: ครับผม
8: เออ
7: แสดงว่าเงินในธนาคารไม่เยอะนะฮะข่าวที่กระทรวงดิจิทัลจะเปิดเว็บ18บวกสงสัยเราต้องลงทุนกันแล้วล่ะครับผม
8: อ๋อเขาละปิดไล่ปิดไง
7: อ๋อไล่ปิดเหรออ ่
8: าไล่ปิด
7: เ
8: ว็บไปโป้ว่าง่าย
7: ๆไม่ดีนะ
8: เออ
7: ครับผม
8: ครับ
7: แล้วเราเข้ายังไงฮะมุดหรือ
8: ไม่ไม่ถึงกระทรวงอ่ะไม่ดีปิดทำไม
7: เอ้า
8: เอ้า
7: ไม่ก็ดีแล้วฮะครับผม
8: ครับ
7: มาประชาชนนะ
8: เออ
7: เดี๋ยวไม่ไปทำอะไรกันนะฮะ
8: ครับ
7: คุณหยองแกกับคุณเจ๋งจากนินทาหรือคุณเจ๋งไม่ว่าไปจัดจริงๆครับพี่หยองเขาผิดกันผมอะ
8: ครับ
7: ครับผม
8: แต่ว่าติดนั่นเลยฮะหยองก็บ่นเงี้ยนะว่าคิวน้อยฮะ
7: เอาแล้วหลังเหรอ เจอพี่ลีหมิง4วันไง
8: พี่ลีหมิงเป็นคนจัดไม่ใช่เหรอ
7: 4วันเรียบร้อย
8: ครับ
7: แล้วหลังบ่นใช่ไหม
8: บอกไม่บ่นหรอกฮะแกไอ้หน้าที่แกเขียนเนอะโอ้โหเดือนที่แล้วถ้าไม่พอ
7: เหรอ
8: ครับ
7: ครับ
8: หน้าที่แกเซ็นเลย
7: เยอะนะ
8: เออ
7: ลีหมิงบอกจะไปวิ่งแก้ล่างครับอ้าวครับผมไ
8: อ
7: ้แกหาไปสายหาฮะ
8: ครับ
7: ท่านนายกจัดไป1บทเพลงครับมีไหมเมื่อวานนี้ท่านร้องเพลงไหม
8: ไม่มีไม่เห็น
7: ไม่มีนะไม่มีนะต้องร้องนะ
8: พอแล้วเจ็บคอแล้วเพราะว่า
7: บ
8: นก่อน
7: ครับ
8: เพิ่งไปร้องกับนายกสิงคโปร์มา
7: เกิดอะไรขึ้นกับยู20เวียดนามครับเห็นว่าตกรอบครับพี่
8: มันก็เป็นชุดๆแหละพวกเนี้ย
7: อ๋อเหรอ
8: เพราะว่าพวกยูอะไรต่างๆมันเล่นได้ครั้ง2ครั้งมันก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วไงใช่ไหมล่ะนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละ
7: ครับ
8: ของเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ละชุดใช่ไหม
7: ม
8: ันก็ต้องแล้วแต่ชุดมันจะผลงานเป็นยังไง
7: ใช่
8: มันก็ไม่ใช่แบบพวกญี่ปุ่นนี้ที่มัน
7: ต่อยอดได้ตลอดนะ
8: มันมาเรื่อยๆเลย
7: ครับถ้าโค้ดออสสายหมูแล้วพี่เขียงจะสายหมูปิ้งหรือเปล่าครับเอ้า
8: อ๋อ
7: ขอได้ยินดีที่พวกนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับได้รับการอาชีพนะครับแต่อาชีพวอลเลย์บอลชายเหมือนอ้าวครับผมเนี่ยก็ไปว่าเขาเน
8: า
7: ะให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลชายหน่อยวันนี้จะไปสมัคร AIS ซื้อแพ็กเกจ2จอดูบอลไทยพี่มาได้ยังครับหาเงินผมไหมครับผมพึ่ง
8: มันหาได้ด้วยเหรอ
7: ได้เหรอไม่แน่ใจนะ
8: ฮะ
7: สวัสดีครับคุณเจ๋งโดนแน่คุณเจ๋งฮะโดนอะไรฮะก็พูดเรื่องจริงไงเอ๊สายไฟฟ้าเคนเนลีแถวบ้านผมนะฮะโอ้โหเข้าไปในซอยแล้วต้นไม้มีต้นไม้มาแจมด้วยนะคุณโดนนะ
8: ครับ
7: ถนนก็แคบแคบนะฮะนึกว่าถนนปีสิง
8: ห์อ๋อ
7: ทำให้ใครไม่รู้เหมือนกันนะฮะครับสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ออสนะครับพอมีรองเท้าผ้าใบสักคู่ไหมครับลุงสนธินัดผมวันที่7ครับผม
8: อ๋อจะไปลงถนนเหรออ้
7: าว
8: ฝากฟิลิปรามไปด้วย1คน
7: อ้าวฟิลิปรามใช่นะ
8: ครับ
7: นักวอลเลย์บอลไทยทำไมดูก็เขาเก่งอะเน
8: า
7: ะใช่ไหมล่ะ
8: ครับ
7: แต่ด้วยที่น้องๆหลายๆคนก็เริ่มหลัก3แล้วเน
8: า
7: ะ
8: ใช่เขาก็อยู่เริ่มเยอะไง
7: สวัสดีครับพี่เจ๋งพี่โอ๊ตนะครับโครงการ4 Happy Friday สตุตการ์ดมาดริดเปเจ FC ปอร์โตครับผ่านไหมคุณโดด
8: โอ้
7: ลิพูก็ยังไม่เชียร์นะตอนนี้เขาบอกมาฮะ
8: รู้ก็ถ้ารู้ผมก็ไม่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะฮะ
7: อ้าว
8: ครับ
7: สวัสดีครับคุณเจ๋งคุณรัศมีแขกแก้บนยังพออ้าวครับผมเขาวิ่งแก้บนแล้วเนาะ
8: เออ
7: ใช่ไหมฮะ
8: ครับ
7: ครับวันจันทร์คุณยุทธไปออกหงกระแสกับคู่กรณีสรุปยังไงครับพี่ใครอ่ะยุทธไปออกเหรอ
8: ไม่ใช่หรอก
7: ไม่
8: รู้ว่าใคร
7: การไม่อยากออกในการกับพี่หนุ่มหรือเปล่าครับเห็นมีประเด็นกันนี่ใช่ไหม
8: ก็มีประเด็นกัน
7: อาจจะงอนกันอยู่แหละตอนนี้เน
8: า
7: ะคุณกันกับพี่หนุ่มเนาะ
8: ครับมีนี่ด้วยทนายด้วยทนาย
7: อ
8: ๋
7: อเหรอราคาทองขึ้นนี่ชัดเจนเลยครับเพิ่งรู้ว่าพอเบ่งจบเออีคอนอะสมัยเรียนปริญญาโทนะเส้นแบ่งความยากจนสุดอะไรไม่รู้เยอะไปหมดเลยครับผมจบแค่ปริญญาตรีนะผมจบเศรษฐศาสตร์นะฮะ
8: ครับ
7: ครับแต่ว่าลืมส่งอาจารย์ไปหมดแล้วนะ
8: อ
7: ีโคลิเบียมอะไรครับผม
8: ครับ
7: ดีมาซัพพลายฮะจบหมดแล้วคุณโน้ตไปหมดแล้ว
8: ครับ
7: ส่งคืนอาจารย์หมดแล้ว
8: ล
7: ืมหมดแล้วฮะครับอย่างแรกก็ดีนะเก๋ดีนะฮะหลังๆติดเพื่อนในคุณโน้ต
8: ครับ
7: ไปเที่ยวอาเซียเก๋ตกเลย
8: เออ
7: ครับเที่ยวบ่อยมากครับตอนนั้นฮะก็พอเจอเพื่อนใช่ไหม
8: ครับ
7: ปีสามไปสี่ไปสนิทกับเพื่อนเนี่ยไปแล้วฮะครับผมบ้านเบิร์นไม่นอนนะ
8: ครับ
7: ไปนอนบ้านเพื่อนกูรถไปนั่งคุยกันนั่งดูฟงดูฟ้ากันนะฮะครับผม
8: ครับ
7: ก็นั่งจนแบบบนดาดฟ้ากูรถกับเพื่อนๆนะจำได้เลยชีวิตนะฮะครับ
8: ครับ
7: แล้วเพื่อนก็ถามว่าเฮ้ยรู้ป่าวว่าตอนนี้กี่โมงแล้วกี่โมงตีห้าแล้วด้วย
8: แล้ว
7: ยังนั่งกันอยู่อ่ะกูรถชีวิตนะฮะ
8: ครับ
7: หนังสือเนื้อหาไม่อ่านนะฮะเรียบร้อยเอ้าสวัสดีครับพี่เบงพี่โอ๊ตปราโมทวีคนี้อิชดอกองหน้าแมวดำดีพอจะลงตัวจริงไหมจากคุณนะหมอยศรินครับ
8: โหไม่ทราบเลยฮะ
7: ลงไหมคุณรถ
8: ไม่รู้เลย
7: แต่ว่า Black Cat แมวดำหรือว่า Sunderland เนี่ยยังไม่มีสปอนเซอร์ค่าดอกเสื้อเป็นทีมเดียวนะที่ยังไม่มีตอนนี้นะฮะเออมาดูยังไงบ้างนะ
8: ครับ
7: ต้องดูกัน
8: แต่ Sunderland นี่เห็นหลายคนเขาก็เต็งๆว่ามีลุ้นกันนะ
7: เหรอ
8: มีลุ้นตกชั้นนะฮะ
7: อ้าวเหรออ
8: ้าวครับ
7: คืนนี้มีพี่เจ๋งมีพาปะเดี๋ยววันนี้มีลิเวอร์พูลนะลงเตะนะลงเตะตอนตีสองนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเราจะมีบรรยายสดแล้วก็ไลฟ์สดด้วยนะ
8: ครับ
7: ทางออนไลน์นะครับติดตามได้ทางบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะตอนตีสองนะครับเดี๋ยวเป็นใครนะครับแต่ตีสองเรามีแน่นอนถ
8: ้
7: าไม่ผิดพลาดนะเดี๋ยวขออนุมัติจากทางคลื่นก่อนนะเพราะวันนี้ลิเวอร์พูลเตะไง
8: แล้วมีบุนเดสด้วยนะอย่าลืมบุนเดสก็อานิกรอีกวะเนี่ยอานิกร
7: น่าจะเป็นคุณน่าจะเป็นเพียดี
8: ฟลุกว่า
7: พียดีกับคุณฟลุก
8: ครับ
7: เพียดีไม่บ้างคุณดอด
8: ฮะ
7: เพียดีอ๋อแกเสาที่แกสงสัยงานเยอะละดูทรงอ่ะครับผม
8: ไม่สงสารอานิกรแกอานิกรโอ้ยจัดให้แต่ตีสามครึ่งเลย
7: แต่ว่าช่วงนี้หัวค่ำแล้ว
8: อ๋อเหรออ
7: านิกรบอกฮะยังไม่ปิดครับเมื่อคืนผมยังดูอ้าวครับผมอ๋อนี่ไปแทไปแนว18บวกแล้วนะ
8: อ๋อเหรอ
7: เออเหรออ่
8: าอย่าไปพูดเยอะดิ
7: ครับ
8: เออ
7: เดี๋ยวเขาปิดนะฮะ
8: เดี๋ยวเขาตามปิดจนได
7: ้คืนนี้ลิเวอร์พูลยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าได้แบลลี่บาโคล่าลงสนามนะสวัสดีครับพี่ๆฟันในแอปหลุดตลอดเออตอนนี้แอปก็เรามีปัญหาขออภัยนะครับคุณปริญญาส่งเข้ามานะครับอาร์เซนอลชนะเชลซีไหมวันอาทิตย์นี้นะครับสนุกนะคุณดีนะ
8: สูสีเหมือนกันนะเชลซีก็มาดีอ่ะปีนี
7: ้
8: เริ่มต้นได้ดี
7: คุณนัชชุดาเลยฮะก็โอไฮโอก็ใช้มาครับประมาณนี้น่าจะสวัสดีตอนเช้าเนาะ
8: ครับ
7: นะครับยูยี่สิบเติร์กก็ไม่ต่างจากยูอีเล่นประมาณทำเยอะนะนะครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอเชลซีคุณปัญญาสุขมานะครับแจ้งวันและเวลาสถานที่การแข่งด้วยครับพี่คู่ไหนอ่ะ
8: หมายถึงอะไรอ่ะ
7: หมายถึงอะไรบอลไทยบ้างหรือว่าไงฮะวิวนักแบดได้เป็นตำรวจหรือยังฮะเป็นอยู่ใช่ไหมจะเป็นด้วยนะคุณโดนเน
8: า
7: ะ
8: น่าจะเป็นอยู่ฮะ
7: เมษาสมุทรดาก็เก่งนะครับประมาณนี้พยองเดชไม่มาจากนินทาไปพัทยาดูถ่ายบริการหรือเปล่าครับพี่คิมแกมาอยู่ไหมเหรอหรือว่าไง
8: แกไม่ต้องไปหรอกฮะเขาไม่เลือกแกหรอก
7: อ้าว
8: ครับ
7: ครับ
8: ส่วนสูงไม่ถึง
7: แอลแกเตี้ยเลยฮะคุณเจงครับวิ่งแก้บนกับคุณรัศมีแขกโอ้โหครับเราไม่ได้ไปเนาะมีคนมีงานทำอยู่นะฮะไม่ใช่ว่าคุณรัศมีไม่มีงานอะไรนะคือเราก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบการงานอยู่
8: คือคุณรัศมีแขกเป็นเจ้าของแบรนด์น่ะ
7: ใช่
8: ขายพวกบวยพวกอะไรไม่เหรอในเซเว่นน่ะ
7: ใช่นะฮะ
8: เขาน่าแหละ
7: มีรายรู้รายได้อยู่เนาะเราก็ต้องทำงานอาชีพอยู่นะฮะ
8: ครับ
7: จริงไหมสองพี่เคยเป็นนายแบบข้าวหลามนะโอ้ยังฮะครับผมมองฟิสวันนี้อายุครบรอบ40ปีนะอ๋อเหร
8: อ
7: คนนี้ตีด้วยเน
8: า
7: ะ
8: ครับ
7: สาวที่โมโนท่ายคู่ไหนบ้างคุณรถโมโนอ่ะมีไหมมีฟรีทีวีไห
8: ม
7: ยิมเบลีกเหรอเชื่อชมบอลไทยยู20ครับเก่งมากนะครับเล่นประมาณนี้อ๋อนะครับคุณสุธีก็สุขมานะ
8: ครับ
7: พอเขาเอาใจทำไมตามคำขอเจ๋งก็ไม่ว่าเชื่อคนง่ายคืออะไรไม่แน่ใจพี่ยศคะข้าศึกจุดโจมตอนจีบสาวทำไงคะ
8: ก็ขอไปเข้าสิฮะ
7: แอล
8: เราจะไปฝืนทำไม
7: เฮาสตี้พวกนี้เจอใครเฮาสตี้เหมือนเจอใครอ่ะ
8: เฮาสตี้เจอวิลล่า
7: วิลล่านะ
8: เออ
7: เหมือนจะเตะตอนดึกวันเสาร์อ่ะ
8: ใช่
7: ใช่ไหม
8: เจอวิลล่า
7: ครับ
8: นะครับเป็นไงขวัญใจแล้วเหรอชนะมาสองนัดนี่ขวัญใจเลยเหรอ
7: บอลไทยวันนี้เมืองทองไปเที่ยวรับแลบีจีไปปัตตานีจะได้แต้มกลับมาไหมประมาณนี้นะฮะลุ้นกันนะ
8: วันนี้ก็เมืองทองเตะด้วยนะ
7: ใช่
8: เสื้อน่าจะทันนะเห็นตามข่าวว่าน่าจะทัน
7: เอาเหรอ
8: ก็ได้ขายข้าคณะไปแล้วอ่ะ
7: วอลเลย์บอลเราไปโอลิมปิกแล้วตอนนี้มีอะไรต้องแข่งบ้างครับโอลิมปิกเหรอก็เขาคัดไปตลอดเนาะ
8: ใช่ใช
7: ่ครับ
8: คือแต่ละชนิดกีฬามันก็ไม่เหมือนกันไงมันก็ไม่เหมือนกัน
7: คืนนี้พี่เจ๋งพาปลาวันนี้เดี๋ยวมีตีสองนะฮะนะครับเดี๋ยวลุ้นดูกันนะคู่อิสุดกับลิพูในวันนี้กัสเปียของเราจะรายงานสดด้วยนะ
8: ครับ
7: นะครับก็มีออนไลน์ด้วยนะนะครับฝากติดตามกันด้วยนะทุกบ้านนะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าทิกตอกเฟซบุ๊กยูทูบนะครับติดตามได้ใครบรรยายเดี๋ยวว่ากันนะครับเฮลิมิงเนี่ยเตรียมซื้อวิกผมยาวเตรียมไปพัทยาครับผมแกจะไปทำไมฮะขอข่าวจานโทนหน่อยคุณโดนฮะ
8: จานโทน
7: สจสจเป็นไง
8: อ๋อสจก็เห็นแกไป แกก็มีงานทุกวันเลยฮะครับ
7: ครับมีงานอยู่นะ
8: ตอนนี้ก็เป็นโทนกันเนอร์ไปแล
7: ้
8: วอ
7: ุ้ย
8: เออ
7: เหรอ
8: กลายเป็นแฟนอาร์เซนอลไปแล้วอา
7: ร์เซนอลไปเรียบร้อยนะ
8: ครับ
7: ครับ
8: อืม
7: ใช่ไหมฮะ
8: ใช่
7: เออ
8: เปิดเพจเปิดไลน์ด้วยนะก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะ
7: ครับ
8: เออเพจโทนกันเนอร์อะไรเนี่ย
7: อุ้ยนะครับ
8: อืม
7: แล้วก็บริสิก้านะครับบริสิก้าก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้นะวันนี้เนี่ยเขาจะมีหนึ่งคู่นะวันศุกร์นะฮะ
8: ครับ
7: ครับก็เป็นคุณฟุกให้เสียงภาษาไทยเน
8: า
7: ะ
8: ใช่
7: แต่วันนี้นะฮะส่วนชาวเก้เจอบาเยอร์นะห้าทุ่มครึ่งนะฝากติดตามหน่อยนะครับมีคุณอานิกรนะครับชำนาญคุณให้เสียงภาษาไทยด้วย
8: อานิกรบอกห้าทุ่มครึ่งเหร
7: อบาเยอร์เนี่ยคุณดอสห้าทุ่มครึ่งไง
8: คุณอาบอก
7: ฝากด้วยนะครับ
8: ดึกอีกแล้วว
7: ันก่อนกับคุณอาก็ออกเสียงว่า FC World คุณดอสคุณดาเขียนได้เลยนะต้องเขียนต้องคำว่าแอปเซนี
8: ่
7: แอปซีแอปแซอะไรนะแอปแซลเฟลมั้งอะไรสักอย่างนี่นะฮะไม่ใช่เวิร์ลนะคุณโดนนะ
8: ครับ
7: ตัว VERL นี่ฮะแล้วก็อ่านออกเวิร์ลไง
8: ครับ
7: คุณดาบอกคุณอาเขียนมาเลยไม่ใช่ต้องเสียงว่าเฟลเฟลครับผม
8: ครับ
7: เราก็โหกดดันเลยอ่ะออกเสียงผิดเลยนะ
8: เออ
7: ครับ
8: นะก็
7: ภาษาเยอรมันไง
8: ครับ
7: อืม
8: มีบาเยิร์นดอร์ทมุนด์อะไรพวกเนี้ยไลฟ์สิกแล้วเตะหมดอ่ะวันเสาร์อ่ะ
7: แล้วก็เอวสบายด้วยนะ
8: ใช่
7: นะครับไปเยือนกลับบักสองทุ่มครึ่งนะ
8: ครับ
7: ติดตามได้ทาง S Play นะครับ
8: อ่าฮะ
7: ก็บอลเยอะนะบอลไทยบอลเทศนะ
8: เพียบเลย
7: ทาง S Play นะครับ
8: เพราะว่าบอลไทยก็เปิดฤดูกาลแล้วแล้วก็เดี๋ยวอีนี่ก็จะมาแล้วไงแชมเปี้ยนลีกอ่ะ
7: อืมสัปดาห์หน้าเนี่ย
8: เออ
7: ใช่ไหม
8: ใช่
7: ก็หลายคู่ก็เลยต้องมาเตะในช่วงศุกร์เสาร์เนาะ
8: ก็ทีมที่ไปบอลยุโรปก็ส่วนมากก็ต้องมาโหลดวันเสาร์อ่ะ
7: ใช่
8: กลับลงวันเสาร
7: ์ยุทธชัยชอบแซวพอเบ่งว่าเล่นมุกฮาไม่อยู่คนเดียวได้ลูกคู่คอยรับอย่างพี่โอ๊ตพี่เจมเวกรับอย่างเดียวจริงๆไหมครับผมยุทธชัยฮาอยู่นะอยู่20ไทยให้คะแนนเท่าไหร่ครับเมื่อวานฟอร์มดีนะ
8: ก็โอเค
7: โอเคใช้ได้อยู่นะอ้าวน้องรามยกมือแล้วนะฮะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพรุ่งนี้เราจะกันใหม่กับรอบโลกกีฬานะเวลา 4:00 นะครับแล้วก็ 2:00 นะครับอย่าลืมลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจนะครับลิเวอร์พูลลงเตะนะเยือนอิปสวิชนะครับกัสปาของเราจะรายงานสดด้วยนะ
8: ครับ
7: ฝากติดตามทุกช่องทางนะครับทางแอปพลิเคชันรวมทั้งทางออนไลน์เนี่ยนะครับวันนี้ผมและคุณโอต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
8: สวัสดีครับ
6: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบนี้ก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
12: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
14: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกี

0: ถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connectได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดยงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
9: 6:35 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเที่ยวที่ไทม์ศุกร์ที่4กันยายนนะคะ2569ค่ะต่อน้อยนะคะอัชราเชิดชูมาประจำการนะคะโอ้โหเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้างคะกระหน่ำจริงๆเลยนะคะช่วงนี้วางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลากันสักนิดนึงเนาะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝนตกลงมาบางทีก็การจราจรอาจจะติดขัดกันพอสมควรนะคะคุณผู้ฟังวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัดก็ต้องดูด้วยนะคะว่าน้ำหลากหรือเปล่านะมีโอกาสเสี่ยงหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าล่าสุดที่สระบุรีใช่ไหมนครนายกเนี่ยก็มีน้ำหลากมาน้ำสีเข้มๆนะคะแบบโอ้น้ำแดงๆสีโคลนตมนั่นแหละนะอันตรายแล้วก็น่ากลัวนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เรื่องของสุขภาพหน้าหนึ่งหัวต่ออาจจะขึ้นๆนะอาจารย์หมอปัญญาขึ้น

0: แล้วต่อขึ้นต่อเมื่อวานนี้มีโอกาสได้อ่านข่าวที่เกี่ยวกับคนไข้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับคุณหมอท่านหนึ่งเกี่ยวกับทางด้านของ30บาทรักษาทุกโรคนะคะก็คุณหมอท่านนี้อันนี้นำเสนอนะคะคุณวังต่อขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าเป็นหมอท่านใดอาจจะเป็นหมอส่วนน้อยที่ทำให้วงการหมอรู้สึกว่ามันกระทบกระเทือนต่อเองก็มีเพื่อนที่เป็นหมอมีญาติก็เป็นหมอเหมือนกันนะคุณฟังเห็นใจเหมือนกันมีโอกาสพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรทองแล้วก็คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยไปด้อยค่าคนไข้เรื่องของบัตร30บาทรักษาทุกโรควันนี้ก็จะหยิบประเด็นนี้มาคุยกันในช่วงสุขภาพนั่นหนึ่งนะคะเลือกมาเล่าสู่กันฟังคุณผู้ฟังอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพนั่นหนึ่งกันค่ะ
1: ช่วงสุขภาพนั่นหนึ่ง
0: คุณผู้ฟังท่านใดที่เคยใช้บริการ30บาทรักษาทุกโรคบ้างไหมคะสปสช.เอาเต่าคนหนึ่งนะพูดได้ร้อยเต็มปากเลยว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้บริการเหมือนกันนะคะยาบางตัวนี่ดีมากๆนะคุณผู้ฟังนะคะมีเพื่อนบอกว่าโหเจ้รู้ไหม30บาทอ่ะยังดีกว่าหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบประชาชนคนป่วยคนไข้อะไรก็ว่าไปนะคะต่อนำข้อมูลนี้นะคะสั้นๆเป็นบทความจากคุณหมอท่านหนึ่งที่ PPTV ออนไลน์เขาโพสต์ไว้บอกว่าหมอย้ำใช้สิทธิ์30บาทไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินก็เตือนระบบมีปัญหาอย่าลงกับคนไข้นะคะนายแพทย์ทัชณพงษ์นะต้องขออภัยถ้าต่ออ่านชื่อผิดไปจงเจริญยานนท์นะคะท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางในโรคระบบทางเดินหายใจแล้วก็เวชบำบัดวิกฤตในเด็กของโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะแล้วก็เจ้าของเพจหมอมอดหมอเด็กขอเล่านะคะท่านก็แสดงความคิดเห็นถึงกรณีการใช้สิทธิ์30บาทโดยระบุค่ะว่าไม่ควรนำสิทธิ์การรักษาไปผูกกับฐานะของคนไข้เพราะการใช้สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าคนคนนั้นไม่ได้มีเงินเสมอไปถูกใจมากเลยนะคะคุณหมอนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นการใช้สิทธิ์รักษาที่ตนเองควรได้ควรมีประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้ในทางกลับกันหากสมมติว่าคนไข้คนนั้นจนจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะนำฐานะทางการเงินไปใช้ลดทอนคุณค่าความเป็นคนเพราะการมีเงินน้อยกว่าไม่ได้ทำให้คุณค่าของคนคนนั้นน้อยลงไปแล้วก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ใครพูดจาดูถูกดูหยามหรือทำให้คนไข้รู้สึกอับอายได้สำหรับกรณีที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะตอนนี้คุณฟังใครตามอยู่คงจะทราบดีเนาะที่หมอท่านหนึ่งนะที่ออกมาด้อยค่าคนไข้คุณหมอมัดมองว่าประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาอยู่นะตอนนี้ต้องแยกให้ชัดเจนว่าคำพูดไม่เหมาะสมกับปัญหาของระบบ30บาทหากมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้พูดต้องรับผิดชอบและเรื่องดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งในขณะเดียวกันหมอมดก็มองว่าแพทย์ท่านดังกล่าวอาจจะมีความคับข้องใจกับระบบ30บาทอยู่พอสมควรเพราะระบบเองก็มีปัญหาหลายด้านอยู่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ควรกลับไปดูคือคลินิกแห่งนี้กำลังเจอปัญหาอะไรแล้วก็ปัญหานั้นควรได้รับการแก้ไขอย่างไรหมอมดก็บอกว่าหากระบบ30บาทมีปัญหาก็ควรแก้ไขที่ระบบควรเรียกร้องแก้ไขที่ระบบเช่นเดียวกับที่แพทย์หลายคนคุณหมอหลายคนก็พยายามสะท้อนแล้วก็ผลักดันแต่ไม่ควรนำความโกรธหรือความคับข้องใจที่มีต่อระบบไปลงกับคนไข้เพราะคนไข้ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาคุณผู้ฟังแล้วมีอีกทางด้านแพทยสภานะคะอีกข่าวนึงก็บอกว่าแพทยสภาเนี่ยก็เตรียมสอบสวนคุณหมอปากแซบคนนั้นคุณฟังคุณฟังเคยเห็นเนาะแล้วก็ด่าคนไข้รุนแรงนะคะก็บอกว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะคะยืนยันว่าไม่ว่าผู้ป่วยจะใช้สิทธิ์การรักษาแบบใดมีสิทธิ์มีเสียงความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันนั่นหมายความว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิ์นะคะคุณฟังอ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอทุกๆท่านนะคะที่ทำงานอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ไปพาดพิงคุณหมอท่านหรือว่าขออนุญาตที่ใช้คำตัวเองนิดนึงก็แล้วกันเนาะปลาเน่าตัวนึงเนี่ยก็อาจจะทำให้เหม็นไปทั้งห้องเลยคุณผู้ฟังนะเป็นกำลังใจให้คุณหมอทุกๆท่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆท่านด้วยนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพูดไปยาวนะฮะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
1: ช่วงคุยชัดกับ หมอกาชาด
0: คุณผู้ฟังคะศุกร์แรกกับศุกร์สุดท้ายของเดือนเนี่ยเราจะพูดคุยชัดกับหมอกาชาดได้รับเกียรติจากสภากาชาดไทยโดยความร่วมมือกันของ FM 99สมท.กับสภากาชาดไทยนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราจะคุยกับคุณปิยชัดเทพรัตน์นะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณปิยชัดค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณเต่าน้อยแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะโหดีจังเลยอ่ะเพิ่งรู้เนี่ยวันปฐมพยาบาลโลกมีด้วยอ่ะคะคุณปิยชัดค่ะ
2: ใช่ค่ะคือโดยสหพันธ์กาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงของประเทศอ่ะนะคะมีการกำหนดในเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนกันยายนของทุกปีค่ะให้เป็นวันปฐมพยาบาลโลกเนื่องจากว่าต้องการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกนะคะมีความรู้และมีความตระหนักเวลาที่เกิดอุบัติเหตุแล้วช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: เสาร์ที่2ของเดือนกันยายนใช่ไหมคะปีนี้วันนี้แนวคิดในเรื่องของวันปฐมพยาบาลโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณปิยชาติ
2: คือวันปฐมพยาบาลโลกนะคะอย่างที่นำเรียนแล้วว่าสมาชิกของสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงทั่วโลกทั้งหมด192ประเทศนะคะจะร่วมรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อที่จะให้ประเทศของตนเองมีการปลูกฝังความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการปฐมพยาบาลให้กับประชาชนของตนเองและในแต่ละปีค่ะคุณต่อน้อยค่ะเขาจะมีเขาเรียกว่าแนวคิดในการจัดงานไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบริบทในการเคลื่อนไหวหรือในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมื่อปีที่แล้วอะค่ะมีปัญหาเรื่องของ climate change หรือโลกร้
0: อ
2: นเขาก็จะรณรงค์ว่าปฐมพยาบาลกับโลกร้อนต้องทำอย่างไรแต่สำหรับปีนี้ค่ะเนื่องจากสืบเนื่องจากปีที่แล้วพอโลกร้อนปุ๊บมันมีปรากฏการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนในการย้ายถิ่นเยอะมากปีนี้ก็เลยว่าแล้วเราจะดูแลทั้งคนในประเทศและคนที่ย้ายถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุได้อย่างไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการไปเปลี่ยนบริบทของการดำเนินงานไปเรื่อยๆค่ะ
0: นะคะปีนี้อย่างบ้านเราเนาะบอกว่าวันปฐมพยาบาลโลกตั้งสติให้ทันช่วยชีวิตให้เป็นจริงๆแล้วพวกเราท่านทั้งหลายคุณผู้ฟังอ่ะคุณปิยชาติเราถูกสอนมาตั้งแต่ปฐมได้ช้ำไปว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นน่ะเป็นอย่างไรแต่หลายคนนะคุณปิยชาติก็ปฐมพยาบาลไม่ถูกนะ
2: ใช่
0: มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องต้องถือว่าเป็นปกติที่เราไม่อยากให้เกิดเป็นปกติอย่างนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าสมัยก่อนนึกอย่างรุ่นเรากับขออนุญาตคิดว่าน่าจะรุ่นเดียวกัน
0: นี่จะรุ่นเดียวกันค่ะโอเคค่ะรุ่นเดียวกันค
2: ่
0: ะ
2: เราประมาณเจนซีรุ่นเดียวกัน
0: ใช่ใ
2: ช่ส่วนใหญ่ในอดีตเราอาจจะเคยเรียนลูกเสือเนตรนารีแล้วเราก็ถูกปลูกฝังอย่างง่ายๆห้ามเลือดสมัยก่อนคุณครูบอกเธอต้องขันชะน้อไว้ก่อนนะไม่นั้นเดี๋ยวเลือดหมดตัวอย่างเงี้ยค่ะซึ่งขันชะน้อไม่ผิดแต่ก็ต้องดูด้วยว่าบาดแผลของเราเนี่ยรุนแรงถึงต้องขันชะเนาะไหมนะคะบางบาดแผลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเวลาที่เกิดแล้วบาดแผลมันไม่ได้รุนแรงมากถึงขนาดต้องขันชะเนาะอย่างเงี้ยค่ะแต่คนเนี่ยยังติดใจว่าเฮ้ยเราต้องขันชะเนาะไว้ก่อนการขันชะเนาะคือมันจะทำให้แน่นเกินไปแล้วเลือดเนี่ยไม่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆก็อาจจะทำให้เนื้อเยื่อที่ดีเนี่ยถูกการไม่ได้หล่อเลี้ยงก็อาจจะเป็นต้องตัดอวัยวะซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆค่ะมันก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
0: นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังที่นี้เราในหน่วยของสภากาชาดไทยเองนะคะท่านคุณปิยชัดในฐานะที่คุณปิยชัดดูแลเรื่องนี้โดยตรงที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลแล้วก็สุขภาพอนามัยของสภากาชาดไทยต้องการสร้างตระหนักเรื่องใดให้กับประชาชนรับรู้ค่ะ
2: จริงๆเราต้องการตระหนักเรื่องของการปฐมพยาบาลทุกเรื่องต้องบอกว่าการปฐมพยาบาลเนี่ยมันมีหลายหัวข้อที่สำคัญนะคะแต่ในปัจจุบันที่ค่อนข้างเกิดเขาเรียกว่าภัยเงียบนะคะแล้วคนเราเนี่ยทำไม่เป็นนั่นก็คือเรื่องของการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือที่เราเรียกทับศัพท์ว่า CPR นะคะเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นคุณเรย์แมคโดนัลด
0: ์
2: หรือว่าดาราผู้มีชื่อเสียงหลายๆท่านที่เสียชีวิตไปหรือแม้กระทั่งตอนนี้เทรนออกกำลังกายมาแรงแล้วบางทีก็บอกเอ้ยฉันก็สุขภาพดีมีออกกำลังกายประจำทำไมฉันไปวิ่งแล้วเกิดหัวใจวายแล้ว คนข้างในช่วยกันไม่เป็นอันนี้ค่ะเราอยากให้มันมีความรู้ด้านนี้แต่จริงๆเรื่องอื่นก็มีความสำคัญไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่ากันนะคะในเรื่องการปฐมพยาบาลอย่างเช่นสำลักนะคะคุณกำน้
0: อ
2: ยถ้า

0: งทานกันกับเพื่อนเมามอยหัวเราะกันทานกันไปกลืนก็ไม่ลงบ้างบางทีหัวเราะบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเสียชีวิตจากการสำลักนี่ก็เยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยลดน้อยลงหรือเราสามารถช่วยชีวิตได้ง่ายๆเลยค่ะเรื่องเหล่านี
1: ้โอเคงั้นเรามาสร้างเหตุการณ์สมมุติกันสักนิดนึงนะคุณปิยชาติสมมุติว่าเต่าเนี่ยต่อไปเดินที่สวนสาธารณะเฮ้ยคนเป็นลมฟุบสติลงเต่าอยากช่วยอ่ะสิ่งแรกที่เต่าควรทำคืออะไร
0: โอเคเดี๋ยวก่อนตอบคำถามขออนุญาตทำความเข้าใจเพราะเมื่อกี้ที่ต่อหน้าพูดว่าเราไปเดินสวนสาธารณะแล้วเจอคนเป็นลมหมดสติต้องแยกให้ออกนะคุณต่อน้อยคนเป็นลมกับหมดสติเนี่ยซีเรียสหรือรุนแรงไม่เหมือนกันถ้าเป็นลมเหมือนเราอะค่ะเดินๆแล้วอาจจะแบบเสียงเหงื่ออะไรบ้างเป็นลมไม่ได้ทานข้าวมาด้วยอันนี้ถือว่าไม่รุนแรงแต่ถ้าสมมติว่าคุณต่อน้อยเจอคนแล้วล้มตึงลงไปเลยเรียกไม่หือไม่อืออันนี้รุนแรงหมดสติแล้วค่ะดังนั้นคำถามเมื่อกี้ที่คุณต่อน้อยถามดังนั้นเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าคนคนนี้มีความรุนแรงเหมือนที่เมื่อกี้ค่ะที่ดิฉันพูดให้ฟังว่าถ้าเป็นลมธรรมดาเรายังพูดยังหือยังอือได้แต่อาจจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงนะคะอันนี้ใจเย็นๆแล้วค่อยถามอาการเขาแล้วอาจจะให้ติดน้ำว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่าเรียกคุณคะคุณไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบใดๆเลยค่ะเราก็ต้องมาดูต่อว่าหายใจหรือไม่หายใจแล้วค่อยมาดูวิธีการปฐมพยาบาลกันต่อว่าถ้าไม่หายใจก็ทำ CPR เลยแต่ถ้ายังหายใจเขาอาจจะแค่เหมือนเป็นภาวะ
1: หน้ามืด
0: ของโรคใช่ค่ะหน้ามืดแล้ววืดอาจจะเกิดการชักอะไรบางส่วนที่มีการเกร็งของร่างกายอันนั้นก็ค่อยว่ากันไปอันนี้จะไม่รุนแรงเท่ากับหมดสติและหยุดหายใจค่ะ
1: สิ่งสำคัญนะตัวเราต้องตั้งสติแล้วก็แยกอย่างที่คุณปิยชาติบอกว่าเฮ้ยระดับความรุนแรง1-5หรือ1-10กันแน่ทั้ง2 อย่างเพราะเป็นลมแต่ละคนน่ะปันลมเป็นลมแต่ละคนปัจจัยเริ่มต้นมันไม่เหมือนกันบางคนอาจจะหัวใจวายนี่พูดรวมๆเนา
0: ะ
1: บางคนอาจจะแค่ขาดน้ำแล้วหน้ามืดไปเท่านั้นเอง
0: ค่ะใช่เลย
1: เราต้องตั้งสติก่อนแต่บางครั้งสถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคุณปิยชาติต้องวิตไว้ก่อนอ้ายตายแล้วมันอะไรสักพักนึงถึงตั้งสติเฮ้ยเราต้องช่วยเขาต้องทำไงบ้าง1-2-3-4เอาล่ะก่อนที่เราจะไปช่วยเขาอะเราต้องประเมินอะไรบ้างอย่างที่คุณปิยชาติบอกเมื่อกี้ถูกแล้วแล้วเราจะได้ไม่เป็นผู้ประสบภัยเพิ่มเติมอ่ะ
0: คุณ
1: ถูกคุณปิยชาติ
0: เราจะเจ็บไปตามคนที่สอง
1: จริงจริงจริงจริง
0: ดังนั้นอันดับแรกนะคะในการประเมินเหมือนที่คุณต่อน้อยถามเนี่ยง่ายมากเลยเบื้องต้นนะคะก่อนเข้าไปช่วยใครต้องประเมินถึงความปลอดภัยสถานที่ณเวลานั้นก่อนเนาะเพราะว่าบางครั้งอย่างสวนสาธารณะนี้อาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่ไม่แน่หรอกค่ะบางทีเขาอาจจะถูกสิงสาราสัตว์จับหรืออะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าโอเคถ้าทุกอย่างปลอดภัยเสร็จแล้วเรามาดูในเรื่องของร่างกายเขาอันดับแรกเขาบอกว่าให้ประเมินความรู้สึกตัวการประเมินความรู้สึกตัวคือการเรียกค่ะแล้วดูปฏิกิริยาโต้ตอบนั่นคือดูว่าสมองเนี่ยสั่งการหรือเปล่าเพราะนี่คืออวัยวะสำคัญหลังจากนั้นค่ะให้ดูในลักษณะของการหายใจค่ะนะคะการหายใจไม่ยากเลยไม่ต้องเอามืออังจมูกแย่จมูกอะไรเลยให้ดูแค่ว่าหน้าอกหรือหน้าท้องเขากระเพื่อมหรือไม่นะคะถ้าหน้าอกหน้าท้องกระเพื่อมแสดงว่ายังหายใจถ้าขออนุญาตสรุปเป็นคำสั้นๆง่ายๆเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจว่าประเมินนี้รุนแรงไม่รุนแรงเราเรียกว่า3นอนะคะ
1: 3
0: นอนอหนูใช่ค่ะนั่นก็คือ1ดูหน้านั่นก็คือลักษณะว่ามีปฏิกิริยาโต้ตอบเรียกแล้วมีกระพริบตาคืนไอจามั้ยนะคะแล้ว2ดูหน้าอกและหน้าท้องว่ากระเพื่อมหรือไม่แค่นี้เองค่ะไม่ใช้เวลาเยอะเลยนับเป็นจำนวนวินาทีด้วยซ้ำในการที่เราประเมินเรื่องของดูความรู้สึกตัวกับการหายใจค่ะ
1: คืออ่ะพอคิดได้เหมือนกันคุณปิยชาติเราเห็นเขาหมดสติสิ่งแรกเราทำคือไอ้ปลดตะขอชุดชั้นในปลดตะขอกระโปรงกางเกงอะไรเงี้ยอันนี้ช่วยได้ไหม
0: อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยเสริมปัจจัยหลักไอ้พวกปลดตะขอเนี่ยเก็บไว้ก่อนหลังจากเราประเมินได้แล้วว่าเขาเป็นอะไรที่บอกเมื่อกี้สมมติประเมินเขาบอกอ๋อสรุปเป็นลมนะคะประเมินแล้วเขาเรียกแล้วกระพริบตาเหนื่อยพี่อะไรพูดกับเราได้นิดหน่อยหรืออาจจะแบบแค่แบบโบกไม้โบกมือโอเคค่ะปลดตะขอได้มาเป็นลำดับถัดมาแต่ถ้าประเมินแล้วไม่พูดไม่จาเนี่ยแหละค่ะอันเนี้ยเริ่มรุนแรงอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี
1: ้เพราะฉะนั้นเหมือนที่นี่เลยวันปฐมพยาบาลเราคือตั้งสติให้ทันตั้งสติให้ทันหมายความว่าคุณจะไปช่วยเขาคุณต้องมีสติให้ทัน
0: ถูกต้องค่ะ
1: มันมีอีกอันนึงนะสมัยเราเป็นนักเรียนคุณปิยชาติเรานะเราเข้าแถวหน้าโรงเรียนเอาละเช้าๆมาแดดร้อนมากแล้วจะมีเด็กคนนึงเกรงชักแบบชักลมบ้าหมูหรือเปล่าเราไม่ทราบคุณครูก็จะ

0: บอกเราเอาช้อนมาเอาช้อนมางัดปากเอาช้อนให้เขากัดอันนี้ถูกหรือผิดอ่ะ
1: ก่อนดิสคัตก่อนมาคุยกันว่าถูกหรือผิดอันดับแรกคือตัวน้อยคิดดูเรายืนเข้าแถวหน้า
0: หน้าตรงแล้วตรงใช
1: ่หรือปัจจุบันตอนนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเป็นหน้าชั้นเรียนอะไรก็แล้วแต่ถามว่าช้อนเนี่ยไปหามาจากตรงไหนได้ง่าย
0: โรงอาหารนี่เกี่ยวกับข้าง
1: ถูกเราสมมติเราอยู่ชั้น3ของห้องเนาะกว่าจะวิ่งมาถึงโรงอาหารอันนี้ให้นึกถึงหลักความเป็นจริงก่อนนะคราวนี้มาตอบคำถามเมื่อกี้ว่าการใช้ช้อนเนี่ยถูกหรือผิดนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อและการปฐมพยาบาลที่ผิดค่ะเนื่องจากว่ากลไกของการชักไม่ว่าจะชักจากสาเหตุอะไรนะคะส่วนใหญ่มันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยหดและเกร็งนะคะดังนั้นตอนที่เขาเกิดภาวะที่กล้ามเนื้อหดแล้วเกร็งแล้วเรานำสิ่งอะไรก็แล้วแต่เข้าปากยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นช้อนหรือบางคนนุ่มนวลหน่อยเนาะเอาผ้าเช็ดหน้าใส่เพื่อนอะไรก็แล้วแต่ละค่ะที่พยายามการที่เขาเกร็งอยู่แล้วเราไปงัดฟันงัดปากให้ค่ะมันจะทำให้เกิดการต้านกันเมื่อเกิดการต้านจะเกิดอันตรายกับผู้บาดเจ็บบางท่านนะคะเกิดการงัดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะใช้เป็นของแข็งเหมือนที่บอกเป็นช้อนหรือโลหะนะคะมันจะทำให้ฟันหลุดแล้วอันตรายกว่านั้นคือฟันหลุดแล้วเกิดการสำลักตกลงไปในหลอดอาหารหรือหลอดลมหลอดอาหารยังไม่น่ากลัวเท่าหลอดลมนะคะ
0: หมูหลอดลมนี่ติดไม่ได้นะหายใจไม่ออกนะ
1: ใช่หายใจไม่ออกมีผลปัญหาตามมาอีกหยุดหายใจอีกจะเกิดลิ้นหรือแม้กระทั่งตัวของฟันที่หลุดอะค่ะหรือลิ่มเลือดที่เราแบบเหมือนกับงัดแล้วมันจะต้องเกิดเลือดออกนะคะอันนี้ค่ะรุนแรงกว่าดังนั้นค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าเราเจอคนชักไม่ว่าจากสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่าพยายามหาสิ่งของใส่เข้าไปในช่องปากของผู้บาดเจ็บเด็ดขาดค่ะ
0: นะคะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้อย่างเช่นการช่วยเหลือของผู้ที่ประสบภัยนะคะประสบเหตุเหตุฉุกเฉินเดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบมากคุณปิยชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: หนึ่งพื้นฐานคือหมดสติเนาะสองมีแผลมีเลือดงูกงูกัดสามพวกไฟไหม้น้ำร้อนรวกหรือว่าไอ้พวกสำลงสำลักอะไรมีเห็นได้บ่อยในทุกวันเรามาตรงสำลักกันก่อนได้ไหมคะในกรณีแบบนี้เราจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นยังไงคะถ้าเกิดมีการสำลักโดยเฉพาะอากงอาม่าอยู่ในบ้านตอนน
1: ี้ได้เลยอันดับแรกค่ะคุณต่อน้อยลองนึกถึงปฏิกิริยาร่างกายเรายังไม่ต้องสำลักแบบเป็นอาหารชิ้นคำโตนะคะเราสำลักน้ำก่อนปฏิกิริยาแรกคุณต่อน้อยเวลาเกิดดื่มน้ำแล้วสำลักร่างกายของตัวเองมันจะเป็นยังไงคะส่วนใหญ
0: ่โอ้โหไม่ไหวมันจะแบบออกมาเหมือนกันนะ
1: ใช่นั่นแหละค่ะร่างกายมันจะพยายามผลักสิ่งแปลกปลอมด้วยการไอดังนั้นอันดับแรกค่ะถ้าเกิดการสำลักให้คนที่เกิดภาวะสำลักเราไปช่วยใช่ไหมคะบอกเขาว่าไอแรงๆก่อนเวลาไอแรงๆนี่คือมันเหมือนมันต้องไอจากเหมือนบางคนเวลาไอมากๆแล้วมันจะเจ็บซี่โครงนึกออกใช่ไหมที่บอกอู้จะไอจนซี่โครงรวนอันนี้ไอถูกวิธีไอจนแบบเหมือนต้องหายใจแล้วก็ไอออกมาลักษณะนี้อันดับแรกนะคะกระตุ้นให้ไอก่อนเพราะร่างกายมันจะพยายามช่วยเหลือสิ่งที่มันจะสำลักจะหลุดออกมาแต่ถ้าไอแรงๆไม่ไหวอย่างเมื่อกี้ที่อากงอาม่าเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุเนาะแล้วก็กินสิ่งที่มันชิ้นใหญ
0: ่ขนมเค็งขนมเทียนสมมติ
1: ถูกต้องโอ้นั่นแหละนะคะเราใช้วิธีการเราเรียกว่ารับกระตุกใต้กระบังลมใต้กระบังลมอยู่ตรงไหนไม่ยากค่ะหลักการง่ายๆนะคะให้เราหากึ่งกลางระหว่างสะดือกับลิ้นปี่เลยค่ะคุณตาน้อยพอหาได้เสร็จนะคะกุมกำปั้นแล้วเราก็รัดรอบตัวผู้ที่เกิดการสำลักแล้วดึงเข้าหาตัวเราเองกึ่งดึงขึ้นข้างบนน่ะนะคะมันเป็นคล้ายๆรัดกับกระแทกแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงเนอะถ้ากระแทกมากเดี๋ยวอันตรายมันจะเหมือนโกยท้องขึ้นข้างบนเบาๆเบาๆในที่นี้คือแรงต้องเยอะนะคะแต่ลักษณะการโกยเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องใช้มือเหมือนดันเข้าหาตัวเราอะค่ะเป็นชุดๆ5ครั้งนับไปเลย1 2 3 4 5ยังไม่ออกชุดที่2 1 2 3 4 5ทำไปเรื่อยๆรับรองถ้าแรงถูกต้องนะคะคือแรงน้ำหนักเราต้องแรงพอสมควรนะคะแต่ไม่แรงมากจนเกินไปและตำแหน่งถูกต้องออกแน่นอนแล้วถ้ายังไม่ออกบางทีมันสลับกันกับการตบหลังด้วยนะคะตบหลัง5ครั้งรัดกระตุก5ครั้งนะคะสลับกันเพราะว่าการตบหลังเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนอาจจะทำให้เกิดแรงดันในช่องปอดได้ด้วยนะคะตบหลัง5แล้วก็รับกระตุก5
0: ตบหลังนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ไปทุบหลังไงแรงๆ
1: ไม่เอาเยี่ยมมากต้องใช้คำนี้บางคนทุบปึกปึกปึกทุบนี่คือกึ่งต้องใช้คำว่ากึ่งกลางระหว่างสะบักเลยนะเพราะบางคนเขาว่าหลังเนี่ยไปเข้าใจว่ากระดูกสันหลังแกนกลางตรงนั้นเอาอันตรายหนักเข้าไปใหญ่นะคะต้องเป็นกระดูกปีกนึกออกใช่ไหมคะหัวไหล่เราจะมีเหมือน

0: ้องหันกำแพงหรือว่า
1: หันหลังค่ะหันหลังต้องใช้หลังใช่ต้องใช้หลังในการในการเขาเรียกว่าค้ำยันเขาไว้ไม่งั้นเดี๋ยวคนล้มลงค่ะนะคะใช้ในลักษณะนั้นค้ำยันปุ๊บแล้วเราก็ใช้วิธีการก็คือตำแหน่งที่เราว่าเมื่อกี้นะคะรัดแล้วก่วยขึ้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเพราะว่าบางทีตัวที่ใหญ่กล้ามเนื้อ มันจะสะเทือนแค่พุงอะพูดง่ายๆมันไม่ลงไปถึงกระบังลมอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนตำแหน่งมาอยู่ตรงหน้าอกที่เป็นตำแหน่งเดียวกับทำ CPR เราเรียกว่าการเมื่อกี้เรารัดกระตุกใต้กระบังลมแต่อันนี้เราต้องเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งกระแทกหรือดันตรงบริเวณหน้าอกค่ะเพื่อเพิ่มแรงดันของปอดดังนั้นมันจะมี2ตำแหน่งถ้าคนปกติรับกระตุกใต้กระบังลมได้เลยอันนี้ออกแน่นอนแต่ถ้าคนที่ตัวใหญ่หรือคนท้องเหตุการณ์เดียวกันเลยนะคะ
0: คน
1: ที่มีน้ำหนักตัวมากอวบนิดนึงนะคะหรือเป็นลักษณะของคนท้องถ้าคนท้องเนี่ยลูกลงข้างล่างแน่นะคะอ
0: ัน
1: นี้จะออกข้างล่างด้วยเราไม่ต้องการให้ออกดังนั้นก็รับตำแหน่งเดียวกันก็คือในลักษณะของตรงหน้าอกนะคะกระแทกตรงหน้าอกตรงตำแหน่งเดียวกับทำ CPRกลางระหว่างราวนม
0: มีแฟนรายการถามพี่เสริมถามมาว่าลิ้นปี่อยู่ตรงไหนครับคุณเปียชัด
1: โอ้เยี่ยมเลยถ้าเรายืนนะคะหรือเรานั่งก็ได้แล้วเราไล่ชายโครงของเรามาเรื่อย
0: ๆ
1: พอชายโครงมาเรื่อยๆปุ๊บมาเจอตรงกึ่งกลางที่มันบรรจบกันนะคะมันจะมีเป็นติ่งๆหน้าอกเราจากคอลงมาใช่ไหมคะม
0: ัน
1: จะเป็นแผ่นมันจะเป็นแผ่นประมาณสัก2-3 นิ้วนะคะมันจะเป็นแผ่นตรงกลางตรงนี้เนาะแล้วพอไล่ลงมาเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะเป็นติ่งปลายๆค่ะนึกออกไหมคะติ
0: ่
1: งปลายๆก่อนที่จะไปถึงพุงเราที่นิ่มๆค่ะสิ้นสุดจุดที่แข็งที่สุดของร่างกายตรงบริเวณกลางหน้าอกอะค่ะมันจะมีติ่งๆนิดนึงนั่นแหละค่ะตรงนั้นแหละค่ะคือลิ้นปี
0: ่สำหรับคนเนื้อเยอะอาจจะคลำไม่เจอนะ
1: นะโดยประมาณจะโดยประมาณได
0: ้ที่เต่ากำลังทำตามอย่างที่คุณปิยชัดบอกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังโอเคเรากลับมาเรื่องสำลักกันต่ออันนั้นสำลักในผู้สูงวัยที่นี้เรามาดูเด็กกันบ้างเด็กสำลักลูกอมก็เยอะนะคุณปิยชัดเหม
1: ือ
0: นกันไหมปฐมพยาบาลเหมือนกันไหมฮะ
1: ถ้าเป็นเด็กอายุ1-8 ขวบทำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เลยค่ะแต่ถ้าเป็นเด็กทารกนะคะจะใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตรงหน้าอกเหมือนที่เราคุยเมื่อกี้เพราะว่าของเด็กถ้าเรารัดกระตุกใต้กระบังลมอย่างที่บอกมันด้วยความน้องเขายังกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกต่างๆมันยังไม่ครอบคลุมอวัยวะอาจจะทำให้อวัยวะภายในเกิดการฉีกขาดได
0: ้
1: ด
0: ัง
1: นั้นของเด็กทารกนะคะให้ใช้วิธีการก็คือกดตรงหน้าอกค่ะ
0: ค่ะเราจะพูดคุยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เราเจอกันบ่อยๆเนาะอย่างเช่นเมื่อสักครู่คือสำลักที่นี่มีอีกอย่างนึงอะเลือดออกบาดแผลอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเบื้องต้นอะทุกคนบอกอุ้ยอย่ามาคุยทำไมรู้อยู่เบื้องต้นแต่อาจจะไม่ถูกต้องนะเรามาฟังคุณปิยชัดเล่าให้ฟังหน่อยว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนที่มีเลือดออกมากเช่นได้รับบาดแผลหรืออะไรห้ามเลือดอะไรพวกเนี้ยเราต้องทำยังไงคะ
1: ค่ะเบื้องต้นนะคะส่วนใหญ่เรื่องของการมีบาดแผลเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆทำกับข้าวอยู่เนาะก็ต้องทำอะไรสักอย่างอ้าวตายแล้วมีดโดยสัญชาตญาณเราต้องการห้ามเลือดกันอยู่แล้วล่ะทุกคนแต่วิธีการห้ามเลือดของแต่ละคนก็ต่างกันบางคนเอานิ้วที่เลือดออกดูดเข้าปาก
0: แล้วคุณปิยชัดเรามาแชร์กันหน่อยคุณปิยชัดต้องเคยทำกับข้าวเต่าก็เคยทำกับข้าวถ้าโดนมีดบาดคุณปิยชัดทำไง
1: อันดับแรกนะคะตัวเองอะค่ะจะเอามือสมมตินิ้วชี้โดนมีดบาดจะใช้นิ้วโป้งอะค่ะบีบตรงปากแผลเลยกดแน่นเลยค่ะ
0: ของเต่าได้ยังไงรู้ป่ะล้างนวดล้างนิดนึงแล้วก็ดูด เห็นไหมยังไม่เหมือนกันเลยเนี่ย
1: เนี่ยเห็นไหมคะเวลาเลือดออกเยอะๆอย่าเพิ่งล้างนะคะเพราะว่าถ้าเราล้างเลยอะค่ะโดยปกติถ้าคุณเต่าลองนึกถึงเหมือนบีบสิวเนาะอันน
0: ี้
1: จะเข้าใจง่ายพอบีบสิวปุ๊บหัวสิวหลุดปึ้งออกมาเลือดออกพอเลือดออกสักพักหนึ่งเลือดมันจะหยุดของมันเองนะคะแล้วมันก็จะมีก้อนๆเหมือนก้อนเลือดติดอยู่ตรงรูสิวเนาะ
0: อ
1: ันนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเกล็ดเลือดเกล็ดเลือดมันจะทำให้เลือดแข็งตัวถ้าสมมติว่าเรามีเลือดออกปั๊บแล้วคุณเต่าไปล้างแผลทันที
0: แต่เลือดมันไม่หยุดนั่นไหลตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วนั่นแหละค่ะก็เพราะว่าเราไปเอาน้ำเนี่ยชะล้างสิ่งที่เป็นเกล็ดเลือดออกมันก็เลยไม่หยุดสักทีแต่ถ้าคุณเต่าเปลี่ยนเป็นวิธีแบบเช่นเดียวกับที่ทางปิยชัดทำนะคะก็คือพยายามปิดปากแผลไว้ก่อนแล้วเอามือกดเพื่อจะทำให้เส้นเลือดตีบให้มากที่สุดจะใช้มือถ้าเป็นตัวเราเองก็ใช้มือเราเนาะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะต้องหาผ้าอื่นอะไรมาขยุ้มแล้วปิดเขาเนาะแล้วใส่ถุงไม้ถุงมืออะไรก็ว่ากันไปแต่